0: ้องข้างบนเนี่ยก็จะมีกระจกที่นักศึกษาแพทย์จะอยู่ตรงนั้นคอยมองลงมาด้วยว่าการผ่าตัดเรียนรู้วิธีการผ่าตัดของอาจารย์จะเข้าไปในห้องผ่าตัดเองไม่ได้อะเพราะว่ามันก็คนเยอะละไปดูที่กระจกข้างบนก็จะทำได้เป็นคอริดอร์ให้เห็นเลยครับปัจจุบันนี้ใช้วิธีการใช้กล้องถ่ายออกไปเป็นวิดีโอให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้ใช่มากกว่าแสดงว่าอาจารย์ก็มีการผ่าตัดโชว์ให้นักศึกษาแพทย์แทบทุกวันแล้วครับ
1: อาจารย์ก่อนเบรกขอหนูขอประโยคขอคำถามหนึ่งมันมีข้อจำกัดในการดมยาสำหรับผู้ป่วยไหมอาจารย
0: ์มีครับเยอะแยะเลยเช่นโรคประจำตัวคนไข้เนี่ยเป็นตัวสำคัญมากเลยอะบางคนเป็นโรคหัวใจนะไม่ดีเลยหัวใจคุณหมอดมยาก็ต้องใช้ความสามารถก็ในการที่จะทำให้หัวใจที่ไม่ดีมีโรคประจำตัวมีเรื่องใจไม่เป็นปกติต่างๆนะครับให้สามารถจะผ่านกระบวนการดมยาสลบให้หมอผ่าตัดทำได้เมื่อจำเป็นต้องผ่าตัดกระบวนการเหล่านี้ครับเป็นความรับผิดชอบสูงสุดของคุณหมอลมวิชัญญีแพทย์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องคอยประคับประคองให้เราเนี่ยผ่านขั้นตอนการผ่าตัดจนกระทั่งจบการผ่าตัดจนได้และให้ฟื้นตัวเป็นปกติจนได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือสำคัญมากเลยโดยยิ่งเข้าดูแล ICU ด้วยคนไข้ทุกคนที่หลังผ่าตัดแล้วจะเข้าสู่ ICU ถ้ามีปัญหาขณะที่ทำลำบากประเมินเหมือนกันก็จะไปคอยเฝ้าออบเสิร์ฟในห้อง ICU ต่อนะครับเพื่อคุณฟื้นตัวกลับเป็นปกติได้มีหลายขั้นตอนการดูแลคนไข้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับ
1: นะคะเวลาหมดค่ะสวัสดีค่ะ

0: 61
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณฟังครับขอรับคุณฟังเข้าสู่รายการ Morning Talk Weekend ครับวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายน2569นะครับอยู่ผมต้นมาวินวัชรประทีปนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน่าจะเป็นคุณพันศิษย์วิเชียรคุปต์นะครับเข้ามาดำเนินรายการคู่กันเช่นเคยนะครับต้นตั้มประจำวันเสาร์นะฮะก็สนุกสนานกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับ4689899นะครับพูดคุยทักทายเราสองคนทาง SMS ของ Active Radio นะครับFacebook FM 99 Active Radio แล้วก็ทาง YouTube Active Radio FM 99นะครับทักทายได้เลยนะฮะเราสองคนอ่านทุกข้อความแน่นอนนะฮะทอนสาวแบบนี้อากาศก็โอเคนะครับไม่มีเมฆเยอะฟ้าครึ้มๆไม่มีนะครับหวังว่าวันนี้ฝนฟ้าจะไม่ตกถ้าหลายๆคนเห็นในจอนะจะดูจากเสื้อผ้าผมแล้วน่าจะไม่อยากให้ฝนฟ้าลงมาเท่าไหร่นักนะครับไปดูผลฟุตบอลค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วกันนะครับสารภาพเลยนะฮะว่าไม่ได้ดูสักคู่เลยนะครับเพราะว่า อยากที่จะเข้ามาจัดรายการด้วยความเฟรชหน่อยนะฮะด้วยความสดชื่นก็เลยคิดว่าเป็น

0: ก็อายุประมาณนี้นะเมื่อคืนนะฮะอิชวิกกับลิเวอร์พูลผมไม่ได้ดูนะครับตื่นขึ้นมาประมาณตีสี่ประมาณตีสี่สิบห้าพอดีตื่นเพื่อแวบหนึ่งก็มาดูสกอร์ครับก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับบุกไปเอาชนะอิชวิกทาวไว้ได้2ประตูต่อ0นะครับอเล็กซานเดอร์ไอซักเมารวดเดียวเลยนะครับตั้งแต่นาทีที่6นาทีที่9หลังจากนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับไม่มีประตูเกิดขึ้นเลยทั้ง2ฝ่ายนะครับบัลลีบาโคล่าลงสนามมาในนาทีที่64นะครับส่วนอิซักก็โดนเปลี่ยนตัวออกนาทีที่64เช่นกันแล้วเป็นอันว่าบัลลีบาโคล่ายังไม่ได้ร่วมเล่นกับอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนั้นพออิซักไม่อยู่แล้วใครขึ้นมาเล่นเป็นศูนย์หน้านะครับน่าจะเป็นกักโปนะที่ขึ้นไปเล่นนะครับหรืออาจจะเป็นโฟเรนเวียดส่วนคู่อื่นๆนะครับที่เตะเหมือนกันนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาลาลิก้าสเปนครับโอ้ยเรอัลเบติสครับเปิดบ้านเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้1ประตูต่อ0นะครับโอ้โหอ้าวเอ็มบัปเป้อยู่โทษไม่เข้าเหรอเหมือนมีโดนยิงเข้าแล้วโดนลิฟก่อนนะฮะด้วย VAR นะครับหลังจากนั้นจุดโทษเคียนเอ็มบัปเป้นาทีที่90บวก4ยิงไม่เข้าอีกโอ้ยโดนนำนาทีที่81นะครับจากทรอยแพรอตเอ็มบัปแล้วก็ได้ประตูตีเสมอแต่โดนลิฟนะฮะออฟไซด์นะครับต่อมาเคลียนเอ็มปาเป้ยิงจุดโทษไม่เข้านะฮะประธานเป้ยิงจุดไม่เข้านะครับบุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับสตุตการ์ดครับเอาชนะเอฟซีโคโลนไป4ประตูต่อ1ส่วนเกาโชเซเรียอิตาลีครับเจนัวเปิดบ้านแพ้ให้กับโคโม1907ไป1ประตูต่อ4ครับโคโมร้อนแรงเหลือเกินนะครับลิกเอิงครับโอลิมปิกลียงครับเอาชนะออกแซไป3-1นะครับแล้วก็ปารีสแซงแชกแบงครับเปิดบ้านแพ้กับ RS โมนาโกไป1ประตูต่อ2ครับมาควินยอร์ยิงนำไปก่อนด้วยนาทีที่31นะหลังจากนั้นนาซินโยนาทีที่58นะครับแล้วก็โดนอิดุมโบมูเซนโบนาทีที่72นะครับเป็นประตูใจให้กับทีมเยือนโมนาโกนะครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นะครับปารีสโดนคาบ้านไปเต็มๆเลยนะครับเอเลเดวิซีลีกนะครับสตาร์ป้าร็อตเตอร์ดัมเสมอกับ PEC สโวไป2ประตูต่อ2เอ้ยนะฮะอื่นๆมีไหมเอาอะไรอีกไหมไม่น่ามีแล้วนะครับหรือว่าอามีซูเปอร์ลีกตุรกีนะครับกาลาตาสลายนะครับบุกไปเอาชนะอิสตันบูลบาซักเซเฮียไป3ประตูต่อ2นะครับขอดูรายชื่อผู้ทำประตูของกาลาตาสลายซะหน่อยนะครับมีเตอร์ไรร่านะครับมีโอซิมเฮนแล้วก็กาเบียลซาร่านะครับของกาลาตาสลายยิงประตูชัยนาทีที่90เลยนะฮะก็ถือว่ามันนะครับพิเมร่าลีกาโปรตุเกลนะครับ FC ปอร์โตเอาชนะมอราเรนเซ่ไปได้2ประตูต่อ1นะครับมอราเรนเซ่โดนใบแดงนาทีที่90นะครับกิเยเม่ริเบอราโตนะครับโดนใบแดงจากการดู VAR นาทีที่90นะครับแต่ว่าประตูนี้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเลยนะครับมอราเรนเซ่นี่ขึ้นนำไปก่อนนะครับนาทีที่20แล้วก็เจ้าถิ่นปอโต้มาได้ประตูตีเสมอในครึ่งแรกนะครับจากแยนเบนดาเล็กนะครับแล้วก็ได้ประตูชัยนาทีที่58จากวิลเลียมโกเมสนะฮะโอ้ยเขาใส่เสื้อใหม่ไปด้วยนะฮะแล้วตลกมากเลยอ่ะคือฮาดีแล้วที่ผมมีอุบัติเหตุตอนแรกผมจะใส่เสื้อนี้แต่มันอยู่ในผมก็ได้ว่าที่บ้านเขาซักแล้ว uh-huh. แล้วสรุปยังไม่ได้ซักผมก็เลยไม่ได้ใส่ อะไรรู้ผมไม่ได้ซักก็ติดตามคุณตั้มได้ทาง NBT นะฮะสำหรับเอเชียนเกม
1: เดี๋ยวเขาให้ไปภาคว่ายังไม่รู้เลย
0: แล้วคุณได้เสื้อมาคุณก็ได้ภาคเหรอครับ
1: อันนี้กีฬาพารวยให้มา
0: อ้าวเหรอเอากีฬาพารวยเขาใจปั้มอยู่แล้ว
1: ใช่เขาให้ทุกปีอยู่แล้ว
0: เขาซื้ออยู่แล้วนะ
1: มาเขาซื้อกัน
0: เขาซื้อมาไอ้คน

0: แขนเอาแฮนด์โดนพูนนิดเดียวเนี่ยอะไรวะ
1: เออผมว่าเขาควรไปหาหมอ
0: แต่เดี๋ยวนี้เรา
1: ผมว่าเขาควรไปหาหมอ
0: หมออะไรอ่ะหมอนวด
1: ไม่รู้หมออะไรไม่รู้ไม่รู้ไง
0: ถ้าทางฟันเบี้ยวนะควรจะหาหมอฟันอ่ะ
1: ไม่ผมว่าควรไปหาหมอผมพูดแค่นี้แล้วกัน
0: ไอ้เขาดูท่าทางเขาชอบฟ้องอยู่นะ
1: ก็ไปหาหมอไงผมไม่ได้พูดอะไรนี่
0: ใช่
1: คุณจะโยงให้ผมโดนจนได้ไ
0: หมไม่ใคร
1: ก็ใช่ไงใคร
0: ร้อนตัวขนาดน
1: ั้นไม่ได้พูดอย่างนี้เขารู้อยู่แล้วเป็นใคร
0: ใคร
1: พูดอย่างนี้เขารู้ครับตั้ม
0: แล้วผม
1: ถึงแม้ว่าผมไม่ได้เรียนมา
0: แล้วผมใส่แว่นใส่หมวกแดง
1: เขารู้อยู่แล้วว่าเราสองคนพูดถึงใคร
0: เฮ้ยคนฟังยังไม่รู้เลย
1: เขารู้ครับตั
0: ้
1: ม
0: ไม่รู้
1: โดนอย่างนี้ก็โดนครับ
0: จริงเหรอ
1: จริงครับผมเรียนมาน้อยผมเรียนมาน้อยแต่คุณโดนครับถ้าเราพูดอะไรไป
0: ผมเรียนมาน้อยแต่คุณโดนไม่ดีผมเรียนมาน้อยแต่เราต้องใช้คำว่า
1: เราดูแล้วเราอยู่แล้วเราอยู่แล้วเรา
0: เอาไหนๆตัวแล้วเอาต่อบ้างเลย
1: ไม่โดนเพราะเราที่พูดมาไม่โดนแต่คุณพยายามจะโยงมาให้เราโดนไงเออ
0: โดนที่ไหนอ่ะ
1: แล้วแต่ดิแต่ถ้าเป็นผมเหรอ
0: โดน
1: เป็นผมนะ
0: ต้องไปเกิดที่หน้าสอนออีก
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นผมผมเอาคืนก่อน
0: อะไร
1: อืมโดยพ่อสอนไว
0: ้
1: พ่อสอนไว้ว่าพ่อสอนตอนเด็กๆว่าสมมติถ้ามีใครมาทำร้ายเราก่อนอะไรเงี้ยทำร้ายเราก่อนนะไม่ให้เราไปทำร้ายเขาก่อนนะพ่อบอกว่าเอาคืนก่อนวิ่งเสร็จปุ๊บวิ่งวิ่งเลย
0: เอ
1: าคืนก่อนนะ
0: อ
1: ย่าโดนโดยฝ่ายเดียว
0: อย่าโดนฟรี
1: อย่าโดนฟรีถ้าเราโดนก่อนเราเอาคืนก่อนไม่สนับสนุนน้องๆเยาวชนนะครับตอนนี้เป็นคุณพ่อสอนผมบ้านผมเองบ้านผมบ้านผมบ้านเดียวบ้านอื่นแล้วแต่ละบ้านละกันครับแต่ละบ้านไม่เหมือนกันพ่อบอกว่าใส่คืนก่
0: อ
1: นแล้วก็วิ่งหนีแต่ครั้งเดียวนะ
0: ครับ
1: อย่าไปแบบตุบตับตุบตับตุบตับ
0: อย่าค้ากำไรเกินควร
1: เอออย่าค้ากำไรเกินควรอย่ามีแถมอย่ามีแถมเราโดนหนึ่งดอกใส่ดีหนึ่งดอก
0: ครับ
1: อืม
0: บางคนเขาตีความความว่าเอาคืนอีกอย่างหนึ่ง
1: ไม่เป็นไรไม่ใช่บางคนครับสุดท้ายแล้วอ่ะ
0: ถามสิ
1: ฮะ
0: ถาม
1: ใคร
0: บางคนเนี่ยเขาเลือกที่จะเหมือนกับแบบว่าพอโดนเสร็จปุ๊บเขาก
1: ็นิ่ง
0: เงียบนิ่งไปเลยแล้วหลังจากนั้นฟุ๊บเขาก็จะมาเป็นหมู่คณะ
1: อ๋ออันนั้น
0: บอกว่าเอาคืนแล้วนะอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อ๋ออันนั้นมันก็เราจะโดนไง
0: อ
1: ันนั้นเราโดน
0: โอ้อันนั้นมันนอกเกมเต็มที่มันก็ไม่กลัวแล้วแหละ
1: ไม่ใช่ไม่ให้เราจะโดนเราจะผิดแต่ถ้าทำอย่างที่ผมบอกครั้งแรกไม่ผิด
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่ผิดครับ
0: อ๋อบวกคืนได้ด้วยอ่ะ
1: บวกคืนได้ดิครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ก็เป็นทะเลาะวิวาทไง
0: อ๋อ
1: ห้าร้อยที่หนึ่งพันเขาถึงกล้าทำไง
0: อ๋อ
1: เพราะเขารู้ว่าเขาจะโดนอะไรบ้าง
0: โอ้ยแต่เมื่อวานอีกคนนึงเขาอายุเยอะเขาก่อนจะลุกก็ลุกช้าแล้วว่ะเขาเลยตอบโต้แล้ว
1: เขาก็โดนแค่หนึ่งพันตั้มแต่เขาจะโดนเรื่องอื่นหมิ่นประมาทนู่นนี่นั่นไง
0: เอาเมื่อวานคนล้มเขาตอบโต้ด้วยเหรอ
1: ไม่ตอบโต้ไง
0: เออแล้วจะไปทะเลาะวิวาทอะไรก็ทำร้ายร่างกาย
1: ก็ทำร้ายร่างกายไงแต่ว่าเขาก็โดนเรื่องอื่นไง
0: โอ้แต่จักรยานแพงด้วยนะ
1: ก็ใช่สิ
0: เออจักรยานเป็นแสนเลย
1: ก็แสนแต่ก็แค่ค่าซ่อมไงไม่ใช่จักรยานไม่ได้พังไง
0: อ๋อก็แล้วเพราะว่าสำหรับคน
1: อาจารย์เขาบอกแล้วจะพอ50 ล้าน
0: สำหรับคนสำหรับคนเล่นจักรยานก็ไม่ซ่อมอ่ะถ้าเกิดมีคนมาทำอย่างเงี้ยนะ
1: เอาแล้วแต่ผมไม่ทราบครับผมไม่ทราบผมไม่ได้อาจารย
0: ์ไม่ซ่อมอ่ะไม่ซ่อม
1: เ
0: ออไปเออแต่เขาบอกเอ๊จะว่าไปนี่เราเรียกพี่ได้อยู่ไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ได้อ่ะใครอ่ะ
0: เราเรียกพี่ต้นอะไรนี้ได้อยู่ไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ได้ผมรับญาติอยู่ถึงแม้คุณจะชอบมาสาย
0: เออ
1: เฮ้ยพี่ตั้มจอมพลังใช่ไหมครับนะบัวบอก
0: ไม่ใช่ครับตอนนี้พลังไม่ค่อยเยอะครับตอนนี้เหมือนร่างกายจะแตกสลายไม่ได้เล่นเหล็กเอ้ยไม่ได้ยกเหล็กมานานโอ้โหพี่ต้น
1: ยกเหล็กคือ
0: ยังไงเมื่อวานผมก็ไปเล่นฟิตเนส
1: อ๋อเออผมก็ไปเล่นเหมือนกันเพราะว่าผมได้แรงบันดาลใจจากพี่ท็อป
0: นั่นแหละเมื่อวันนั้นก็คุยกับพี่ท็อปยกไปยกเนี้ยแล้วผมไปยกท่าที่ผมคิดว่าผมคือมันเคยทำได้แบบสบาย
1: ๆ
0: อ่ะเนี่ยไอ้ท่าเนี้ยมันดึงขึ้นงี้ฮะขนบ่าแล้วก็ปล่อยตัวลงมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีที่จับต่อแล้วก็แบบดันขึ้นไงผมว่าทำเป็นรูทีนผมปกติประมาณ300 ที
1: ฮะเมื่อวานวันเดียวนะ
0: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้ติดกัน
1: อ๋อ
0: สับเอาใหม่150 ทีใช่บอกประมาณเนี้ยจำไม่ได
1: ้เออทำมันเธอไม่ต้องเป๊ะหรอก
0: ประมาณอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรแต่คิดแล้วล่ะวันรุ่งขึ้นมันคงจะเจ็บนะโอ้ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเดินอย่างนี้เลยอ่ะเดินจักรแล้ห่องเง
1: ี้ยน้อยอยู่ไม่ไหวไม่ไหวก็มันเจ็บแค่นี้แหละมันไม่ได้เจ็บหรอกครับมันเป็นอาการเหนื่อยล้าของการที่ไม่ได้ทำนาน
0: มันอักเสบ
1: มันไม่ได้เจ็บครับ
0: เออ
1: มันไม่ได้ได้เจ็บมันเรียกก็แค่เหมือนเวลาผมไม่ได้เล่นกอล์ฟนานอ่ะแล้วผมไปเล่นเนี่ยแขนก็จะตึงจะปวด
0: จ
1: ะเมื่อย
0: ชุดนี้จะไปตีที่ไหนเนี่ย
1: ไม่ไปตีผมแต่งตัวมาทำงาน
0: จริงเหรอ
1: เออทำไมอ่ะ
0: แต่งตัวดีอย่างนี้เลยเหรอ

0: ไม่รอเลยผมมาให้เกียรติสมท
1: อเขาเชื่อไม่ได้อ่ะ
0: บัวพะยาครับลุงต้นลุงตั้มครับวันนี้มันเกิดผมครับเข้าสู่27แล้วจากอุณหภูมิซ่านะครับ Happy birthday to you
1: เอาเป็น Happy birthday แบบพี่ป้อมพี่โต๊ะหน่อย
0: เอาเลย
1: แต่ละแจวเต้าเต้า Happy birthday
0: ไปจบไปจบไปจบไปจบ
1: Happy birthday
0: ไปจบอยากเล่น
1: ไม่ก็พี่ไม่เล่นกับผมอ่ะมันไม่สนุกอ่ะ
0: มันไม่ได้อ่ะ
1: ต้องท่อนหน่อยอ่ะ
0: มันต้องรักเธอเสมอโอเคอย่าได้ยินมาละกัน
1: โอ้เต้าเต้าเต้า
0: เต้าเต้าแล้วเราก็เห็นคนอื่นก็ถ่ายกันมาแล้วเออก็ดีชอบ
1: เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเรียกกันตอนออกมาใหม่ๆเขาเรียกเพลงปากแข็งปากแข็งว่าตอนนี้ไปเล่นดนตรีกลางคืนก็บอกน้องขอเพลงปากแข็งของพี่ป้อมหันมองกันควักเลยตอนนั้นบอกโอเคยังอยู่เพลงปากแข็งเพลงอะไรวะ
0: เอออ
1: ๋อก็มีเนี่ยพี่จำไม่ได้ว่าพี่ไก่หรือพี่ท็อปเนี่ยบอกอ๋อนี่แหละอยากได้ยินไปรักกัน
0: เออ
1: ปากเธอแข็งรู้ไห
0: ม
1: ทำไมถึงอินกับเพลงนี
0: ้ไม่ได้อินก็เห็นเขาไปคอนเสิร์ตไงก็เลเขาเล่นไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เออแต่เมื่อก่อนก็เรียกว่าพี่เลนะเพราะว่าเราไม่รู้อายุเขาไง
1: ครับ
0: เออพอรู้อายุไหมน้อยก่อนที่ผมดิ
1: อ๋อ
0: เหรอน้อยกว่าผมเขาเกิด20มั้ง
1: ไม่หนึ่งกว่าเพราะเขารุ่นพี่ต๋งพี่เต๋าอย่างนู้นเลยนะ
0: ไปดูดี
1: ๆไม่รู้เหมือนก
0: ันเขาประกาศมาหมดแล้วขนาดนี้อยู่ไปถึง50เลย
1: เออก็49อ่ะ
0: ก็ผมเกินป่ะ
1: พี่50หรอเ
0: มื่อไอพี่หน้าตาจะไม่ถึงตาม
1: เออใช่ใช่อ
0: ายุพี่ไปเลย
1: ผมเห็นพี่มาตั้งงานผมไม่คิดว่าพี่จะอายุ
0: ก็คนไหนชอบใช้กระเป๋าหนังครับตอบจากขอบบริตแมน
1: อ๋อ20เนาะ
0: 20จำได้ก็จะเราถึงรู้อายุเขาไงพอเขาเสียนี่แหละก็เลยคิดถึงก็เลยแบบส่งเอ็มวีไม่กล้าโพสเฟซบุ๊กกลัวผิดกฎก็เลยส่งมาให้ส่วนตัวให้ตั้มกับพี่ท็อปฟังนะฮะ
1: ใช่กับเพลงนี้แบบผมว่าเป็นไหนพูดถึงพี่ป้อมพี
0: ่ไม่ไม่เขาเล่นในคอนเสิร์ตแล้วเขาก็เปิดมิวสิกวิดีโอที่เรเล่นกับ
1: หลายเพลงเขาก็เปิดอย่างคุณมาช่าคุณมาช่าก็จะเป็นเอ็มวีนั่นน่ะก็เคยสัญญาแต่ตาตาตาตาตา
0: ทำไมคุณมาช่า
1: ไม่หมดถึงเราฟังว่าคุณมาช่าเล่น MV นี่ไง
0: เขาก็เลยจะเปิดว่าที่ผ่านมาเพราะว่าครั้งนี้คือลาก่อนจริงๆใช่ไหม
1: ใช่ก็แบบเปิดประกอบแบบไงมันก็ลิขสิทธิ์อะไรมันก็อยู่กับ
0: เขาอยู่แล้วทั้งหมดอยู่แล้วนะ
1: เนี่ยเขาก็เปิดมาเป็นเพลงไปอะไรอย่างเง
0: ี้ยเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่เสียลิขสิทธิ์ฮะ
1: หรอ
0: เพราะเป็นเจ้าของเอง
1: อ๋อไม่รู้เอออันนี้คือข้อมูลไม่มีความรู้ว่า
0: อาจจะเข้าบริษัท
1: MV M อะไรอย่างเงี้ยมันเอามาเปิดได้กันหรือเปล่า
0: ได้ผมว่าเขาทำสัญญาไว้ตอนเก่าจะแดงไปแล้วว่าสัญญานี้นู่นนี่นั่นตลอดไปอะไรยังไงก็ว่าแต่สมัยก่อนผมไม่รู้ว่าเขาทำรัดกุมแค่ไหนนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมว่ามันก็ต้องประมาณนึงแหละ
1: คือบางคนเนี่ยจะบอกว่าเพลงของพี่ป้อมพี่โต้เนี่ยมันเหมือนกันน่ะแทบทุกชุดเลยชุดที่ดังๆอ่ะ
0: ตั้งแต่มีชุดไหนไม่ดัง
1: อย่างที่ไม่ดังก็ไอ้เนี่ยไอ้บ้าหอบฟางบ้าหอบฟางเริ่มรู้จัก
0: เฮ้ยผมว่าดังทุกชุดนะ
1: ชีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังประมาณหนึ่งแต่ตั้งแต่ว่าเป็นอะไรนะฟักทอง
0: อ
1: ย่างผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าแบบพี่ป้อมผมจะรู้สึกที่ผมรู้สึกตอนเด็กๆเลยว่าดังที่เป่งเนี่ยคือฟักทองเพราะแบบเหมือนกับแบบว่ามีบังเอิญบังออนมาแล้วเนี่ยพอยินดีมาเนี่ยโอ้โหโคตรดังเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นเพลงสูตรของเขาอยู่พี่ต้นนึกออกไหมเพลงสูตรของพี่ป้อม
0: เพลงอะไรเพลงคาถา
1: แบบขึ้นมาด้วยท่อนโซโล่แล้วร้องประมาณอย่าง
0: นี
1: ้คือรู้เลยว่าแบบเพลงสูตรอะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องเราก็จะสามารถร้องติดป่าได้เอามาทำเป็นเมดเล่ร้องต่อได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบเขาเคยสัญญายินยอมล่ำไรหัวใจสะออนอยากจะลื
0: ม
1: ใช่ไหมแล้วแต่ละชุดก็ต้องมีเพลงเร็วแบบว่าเนี่ยขนาดพูดออกมาเนี่ยในหัวผมยังไม่ได้จัดแรงกิ้งให้กับรักเธอเสมอลาก่อนอย่างนี้เลย
0: จัดแรงกิ้งยังไง
1: หมายถึงแบบถ้าเกิดเปรี้ยงมาว่าเพลงช้าที่ผมชอบหรือว่าที่นึกถึงพี่ป้อม
0: ผมตอบไม่ได้นะ
1: เออ
0: เยอะมาก
1: มาเป็นแผง
0: เนี่ยมันเยอะมากไม่ได้ดิครับมันต้องมีที่สุดเนี่ย
1: ที่สุดเหรอ
0: ผมเลือกไม่ได้จริงผมบอกเลยแต่พี่หนุ่ยผมมี
1: ผมชอบถ้าเกิดว่าของพี่ป้อมแบบเปรี้ยงเดียวตีหัวเลยแบบชอบเลยผมชอบยินยอม
0: เออพี่หนุ่ยมีผมหนุ่ยมี
1: พี่หนุ่ยเพลงอะไร
0: หายใจ
1: เพลงเร็วเพลงช้าใช่ไหม
0: เพลงช้าดิเขินใจไงอ
1: ย่างไว้ใจช้าไหม
0: ก็ช้าดิ
1: ถ้าเกิดอย่างนั้นผมชอบไว้ใจ
0: ผมชอบแผลใจมากกว่า
1: ผมชอบเพลงแบบดู

0: ุ่นวายวุ่นวายอย่างนั้นน่ะ
1: เพราะว่ามันเป็นเพลงที่ทำให้ผมแบบไม่เหงา
0: วันเวลา
1: ไม่ใช่ผมอ่ะมาติวเพื่อเข้าเรียนอาหารไงและไปอยู่เหมือนไปบ้านอาจารย์ติวเตอร์แล้วให้เด็กมานอนผมก็นอนชั้นเตียงชั้น2ชั้น3 2ชั้นอะไรเงี้ยและเพื่อนเจ้าถิ่นคือคนที่อยู่ก่อนมันเปิดเพลงนี้ทุกคืนพัดเวฟผมก็มีเพลงเนี้ยกล่อมผมนอนทุกคืนแล้วผมก็ชอบด้วยนะแต่ผมก็แบบผมก็แบบเหมือนอยู่คนเดียวอ่ะแล้วเราก็แบบไม่มีใครอะไรเงี้ย
0: ตอนนั้นเล่นเล่นยังเล่นดนตรีได้อยู่มั้ย
1: ก็ตีก็เล่นอยู
0: ่
1: แล้วม.4ไงตอนม.4
0: แล้วคอร์ดเขินไม่ยากด้วยนะ
1: ไม่ผมไม่ค่อยดีกีตาร์ไม่เก่งผมเล่นกอง
0: อืมไว้ฟังแล้วเพลงพี่ป้อมอ่ะเพลงดังๆส่วนใหญ่อ่ะคอร์ดไม่ยากทั้งนั้นน่ะเป็นคอร์ดเปิดๆจะมีคอร์ดทาบมาไม่กี่ตัวนะครับผมชอบยินยอมได้อย่างเสียอย่างในเพลงครูเลย
1: ก็ทุกเพลง
0: นะครับนะก็รู้สึกดีจนมาถึงหลังๆพอเหมือนแกแบบเริ่มเฟดออกจากแกรมมี่ใหญ่อ่ะมาเป็นมอมิวสิกคงเปลี่ยนคน
1: อ
0: ่ะเป็นคนแต่งอะไรอย่างเงี้ยเพลงที่แบบอย่างพูดลอยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบไอ้แบบอยากให้ฉันอยู่กับเธอไหมผมว่าอันเนี้ยแล้วมันจะมีที่เขาประกอบหนังอะอะไรเราสองสามคน
1: อ
0: ะเริ่มเป็นเสียงพี่ป้อมที่แตกต่างไปผมมันเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้เหมือนอัศนีรับเชิญไปร้องไม่ใช่เพลงอัศนีทำละแต่จริงๆเขาอาจจะอยากทำแบบนี้มาตลอดก็ได้นะเพลง
1: ก็ไม่รู้
0: อะเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็มีหลายเพลงที่แบบผมฟังแล้วแบบผมชอบนะชุดหลังๆอ่ะก็มีบ้างที่
1: ผมชอบเยอะ
0: มา
1: เลยเลือกไม่ได้ว่าเพลงอันดับหนึ่งเพลงอะไร
0: งั้นถามแคบลงเพลงพี่โต้อ่ะ
1: โอ้ยไม่ยากเลยอยู่สองเพลงสามเพลงมั้งพูดมาดิจำชื่อมาได
0: ้อ๋อทำดีได้ดี
1: ไม
0: ่สุขใจ
1: ผมชอบเพลงที่เขาไปแยกไปทำตอนนี้เขาแยกไปเดียว
0: เป็นเพราะเธอไม่รับไม่รู
1: ้ชื่อเพลงอะไร
0: เรื่อง
1: ราวตอนนั้นเป็นป๊อปปี้เลิฟไงเด็กๆไงม.2 ม.3 ไง
0: คิดมาไปจำไม่ได้ว่ะแต่ร้องจบเลยนะ
1: ร้องจบแต่จำชื่อเพลงไม่ได้มีแทนคำนั้น
0: แทนคำนั้นอยากจะมีคำพูดสัก
1: มันมีเพลงนึงอ่ะมันมีอยู่สองสามเพลงผมจำได้
0: นี่แหละนะครับดีดีดีดี
1: อิจฉาคนได้ไปดูคอนเสิร์ต
0: อยากไป
1: แต่ก็เห็นใจคนที่ไปคอนเสิร์ตวันแรกเนาะ
0: รอบแรกนะ
1: ก็ว่ากันไปนะฮะ
0: ลุงกินน้ำเนี่ยกำลังพีคเลย
1: แต่ผมว่านี่เขาเล่นใหญ่ไปหน่อยนะ
0: อะไรครับ
1: สคบเล่นใหญ่ไปหน่อย
0: สคบ
1: เล่นใหญ่ไปหน่อย
0: ทีเรื่องอย่างเงี้ยเล่น
1: ก็เล่นใหญ่ไงเล่นใหญ่มากเลยแล้วเราอาจจะเห็นมั้งหรือจริงๆเขาก็เล่นทุกเรื่องแต่เราไม่เห็น
0: ไม่ทุกเรื่องไม่ทุกเรื่อง
1: ไม่รู้ไงไม่รู้เราไม่รู้เราต้องตอบว่าเราไม่รู้เพราะเขาบอกว่าคุณเราทำแล้วแต่คุณมองไม่เห็นเอง
0: ไอ้ประกันโควิดกูเงียบเลย
1: อ๋อเออ
0: เงียบเลย
1: เงียบสิแต่เรื่องนี้ต้องเล่นใหญ่นิดนึงเพราะมันดังจะได้กบเรื่องอื่น
0: มาดูตรงนี้เนี่ยของพี่ป้อมนะพี่ต้นเขาออกมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ4-5ชุดให้ถ่ายว่ามี
1: เพราะว่าหนึ่งมีชิดใกล้ไม่ให้เพลงเอาออริจินอลของพี่โตใช่ไหม
0: ไม่ใช่
1: ก็เลยไม่ตอบเพลงนั้นไง
0: แต่ว่าก็อยู่กับผักชีลอยหน้าเนี่ยแหละผักชีลอยหน้า600,000ชุดที่ขายได
1: ้600,000ชุด600,000แล้วก็8
0: 680,000
1: โอเค
0: อันนี้ยอดกลมๆ นะครับแล้วก็ก
1: ระดี่เดี๋ยวก่อนที่รายการเพลงเหรอ
0: เอาจากคุยอ่ะมีอะไรบ้างกระดี่ได้น้ำฟักทองสับปะรดรุ้งกินน้ำนะครับกระดี่ได้ผมจะบอกว่าฟักทองสับปะรดนะครับรุ้งแล้วก็มีอะไรเนี่ยบางอ้อพวกนี้ทะลุล้านหมดผมจะถามพี่ต้นในฐานะที่เหมือนว่าเป็นแฟนพี่ป้อมอยู่พี่ต้นว่าชุดไหนขายได้เยอะสุดถ้าเกิดเป็นฟักทองฟักทอง
1: เดี๋ยวดีก็พูดชื่ออัลบั้มมาก่อนดิ
0: ฟักทองนี่ผมบอกแค่นี้เลยว่ามีอยู่แค่3ชุดที่แบบทะลุล้านอย่างมีฟักทอง ฟักทองก็ยินดีไม่มีปัญหาได้อย่างเสียอย่างหัวใจสะออนนะสับปะรดก็แบบกุ้มใจเธอปันใจเกี่ยวก้อย
1: กุ้มใจแหละ
0: อันนี้นะแล้วก็จะมีบางอ้อมีเพลงอยากได้ยินว่ารักกันI love you นะครับมีเพลงอะไรมาถึงบางอ้อเคยฟัง
1: เคยฟังทุกเพลง
0: เชียร์ขาดใจ ส่งใจไปซ้อม
1: มันเพลงอันนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เพลงใน
0: เขานับเขานับอยู่ด้วยเขานับอยู่ด้วย
1: มันไม่อยู่ในอัลบั้มปะ
0: อยู่อยู่อยู่เขาเอามาอยู่ในอัลบั้มด้วย
1: อ๋อ
0: เนี่ยสามชุดนี้ครับพี่ต้นคิดว่าชุดไหนขายได้มากที่สุดครับ
1: กุ้มใจไง
0: กุ้มใจอ่ะกุ้มใจคือสับปะรดใช่ไห
1: ม
0: สับปะรด1,320,000ชุดนะครับไม่ถูก
1: โอเค
0: ชุดที่มากที่สุดผมต่อมาเป็นชุดบางอ้อ1,200,000ชุดส่งสารอัลบั้มที่ขายไปชุดที่ขายได้มากที่สุดเอออันนี้ผมก็ไม่แปลกใจแต่ผมไม่คิดว่าอาจจะชุดอื่นกลายเป็นฟักทองพี่ยินดีไม่มีปัญหา
1: ฮะผมไม่รู้ว่ากุ้มใจกับอันนี้อยู่เดียวกันซะอีก
0: นะมานี้แหละเล่าให้ฟัง
1: โอเคนี่ไงเขาบอกสุสานต้องเกิดสุสานแก่นะน้องอาร์มขอให้นอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นเงินหมื่นหายเพราะมันเป็นแค่ความฝันนะครับต้องขยันทำงานเอานะครับจะได้หล่อและรวยเหมือนพี่ต้นมิตรตั้มจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งนะฮะคุยเรื่องลิเวอร์พูลดีกว่าครับเมื่อคืนดูไปครึ่งเดียวหลับครับสู้ผมไม่ได
0: ้ทำไมอ่ะก็ชนะ 2-0 หล่อๆชนะก่อนได้เฮล้อๆคนอื่นก่อน
1: ไม่ไม่ใช่ล้อๆดิเอาอย่าไปพูดอย่างนั้น
0: เราก็ทำไม 2-0 นี่ยังไม่น่าดูอีกอ่ะ
1: ไม่ใช่เขาแค่พูดถึงไม่ใช่บอกไม่น่าดู
0: เออ
1: มันก็ปกมันก็ควรต้องชนะมันเจออิฟชูบิทไงมันก็เป็นผลการแข่งที่เหมาะควรแล้วกัน
0: ใครเขาแพ้น้องใหม่กันวะ
1: เอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยหาเรื่อง
0: เอา
1: เดี๋ยวต้องรอพูดตอน8โมง
0: เอาละ
1: เรื่องเราแพ้ทีมแพ้น้องใหม่เออนะฮะ
0: แล้วเดี๋ยว
1: ลิเวอร์พูล 2-0 แต่ว่าลูกเออกัคโปก็จ่ายให้อีซักนะ
0: ครับ
1: กัคโปว่าที่นักเตะแมนซิตี้จ่ายให้กับนักเตะปัจจุบันลิเวอร์พูลยิงเข้าไป2ลูกแล้วเราจ่ายแบบจ่ายนี้เหนือด้วยนะเหนือแต่ลูกแรกอ่ะคุ้นอยู่ว่าเขาเคยจ่ายให้กับใครสักคนอ่ะที่จ่ายแบบแทงทะลุช่องปึ๊ดแล้วก็ต้องโชว์มีซักด้วยจับบอลเฟิร์สทัชดีแล้วก็ยิงเปี้ยงเข้าไปผมก็ไม่ได้ดูครับผมหลับเพราะว่าผมกลัวว่าผมจะมาจัดรายการแล้วไม่เฟรช
0: อ๋อครับครับ
1: ใช่เพราะผมต้องไปออกเดินดมหญ้าต
0: ่ออ๋อ
1: ผมไม่ได้ไปที่ก๊อฟไปเดินดมหญ้าเลย
0: ครับบางทีเนี่ยความที่ว่ารักมากนะรู้จักกันมายาวนานมากเนี่ยบางทีก็อยากจะหันไปแล้วก็บอกเรื่องของมึงจะลำคาญเหมือนกันนะ
1: ก็คุณจะถามผมไงคุณจะแต่งตัวไปไหน
0: ก็ถามว่าไปตีกอล์ฟเหรอ
1: ไปดมหญ้า
0: เออ
1: เออ
0: มึงอย่าตีนะ
1: ไม่ตี
0: เออเออดี
1: โอ้แต่เมื่อวานนี้เรื่องโอ้ยหนักหนานชีวิตปั่นป่วนฮะไอ้น้ำรั่วที่บ้าน
0: อ่ะเดี๋ยวเอาเรื่องที่ว่าพูให้จบไปก่อนนะครับ
1: ก็นั่นแหละครับ2-0อีซักลูกแรกเสียสมเป็นอีซักที่เราเคยโดนมาตอนเขาอยู่ในกาเซ่นไงคือยิงคมจัดอ่ะ
0: ครับ
1: เออยิงเปี้ยงเข้าไปเลยประตูแบบงงนะว่าแบบเฮ้ยพี่จะยิงยัดอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันรับไม่ไหว
0: ครับ
1: เออตอนหลังเหมือนประตูก็เริ่มแบบเอาละมานี่ละโซโบก็ยิงอย่างนี้แหละหลายลูกแต่ว่าเหมือนประตูเริ่มตั้งหลักได้ละไม่พยายามที่จะแบบรับให้อยู่ไงชกออกไปเลยนะครับก็เหมือนโดนโค้ชบอกมาโอ้ยมันเขายิงยับแน่เลยเนี่ยยิงอย่างนี้มาหลายทีแล้ว
0: ครับ
1: ก็เลยเป็นจบแค่2-0นะครับก็ถือว่าเป็นชนะนัดแรกของอันโตนีอิลาโอล่าให้กับลิเวอร์พูลได้สำเร็จนะครับ
0: 6ลูกนะครับใช่ไหม3นัด6ลูก
1: 6ป่ะนัดตั้งแต่เขาชั้น2นัดที่แล้ว2เหรอ
0: เออก็มันเสมอ 2-2 หมดเลยอ่ะ
1: อ๋อเหรอเขาบอกเขาตัวแซวอยู่9ทีแต้มแต่ผมก็เฉยๆนะ
0: คร
1: ับ ก็เขาจ่ายก็มันได้แต้มเดียวให้ทำไงมันไม่แพ้ก็บุญแล้ว
0: แล้วเขาก็จะมีอารมณ์ประมาณแบบว่าใครเขายิง2ลูกแล้วได้แต้มเดียวกันวะ
1: เข้าใจก็เข้าใจครับรอได้ผมเนี่ยรอได้เต็มที่เลยครับเพราะว่าผ่านมาเยอะ
0: เรื่องนึงที่เหมือนกับว่าน่าสนใจครับพี่ต้นครับ ก็คงอาจจะเป็นเรื่องของไลน์อัพนะก็มีหลายคนที่ได้รับคำชื่นชมมากโดยเฉพาะตัวที่ไปโดนโยกไปเล่นแบ็คขวา
1: อาราโฮ
0: ใช่อาราโฮนะครับในบรรดากองหลังวันนี้เนี่ยเราโค้ได้7คะแนนนะครับที่เป็นเรตติ้งอันนี้จาก BBC นะครับอ้างอิงมาเจ็ดแต้มนะครับได้มากเท่ากับฟันไดโดยเฉพาะทำได้ดีมากในเรื่องของการเล่นลูกกลางอากาศ
1: 100%
0: จุดที่เหมือนกับแบบว่าจะเป็นจุดที่ต้องแบบว่าซึ่งต้องพิสูจน์ที่สุดของเวลากองหลังเวลาย้ายมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกก
1: ็
0: คือเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็ลูกกลางอากาศแต่เราโค
1: ้ก็น่าจะเขาตัวใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เป็นอุรุกวัยซึ่งเล่นบอลแบบ
0: เถื่อนๆหน่อย
1: เถื่อนๆอยู่แล้ว
0: เออนะครับ
1: สไตล์เถื่อนมากกว่าคลาสสิกอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ตอนหลักคลาสสิก
0: ก็ดูเป็นทรงแบบนั้นนะครับก็เลยแบบทำไม่ดีคนหนึ่งคือฟันไดค์หลัง4คนเนี่ยนะครับก็จะมีเจอร์มี่ชาร์เค่ด้วยกับมิลอสเคอร์เคสด้วยเออมิลอสเคอร์เคสนี่ก็ไม่รู้เอาก็ทำมาตรฐานก็ประมาณนี้แหละมั้ง
1: ไม่ถ้าเทียบกับสิ่งที่ก่อนซื้อมานะแต่ผมก็เข้าใจแล้วว่าเออรู้แล้วว่าทำไมไม่ซื้อก็ถูก
0: ใช่
1: คือเข้าใจแล้ว
0: แต่ก็ผมว่าเดี๋ยวพอปรับให้เกมได้เล่นเร็วขึ้นปรับให้ได้ใช้ร่างกายมากขึ้นเนี่ยผมว่าเขาจะดี
1: เออแล้วผมก็แปลกนะผมตั้งนานแล้วผมไม่เคยรู้เลยนะแต่ผมมาคิดมาตลอดเขาเหมือนที่เจมี่กาลาเกอร์บอกไงเขาเหมือนนูนเยสในฐานะแบ็กซ้ายอ่ะคือมีแต่ความมีแต่พลังความอเลิร
0: ์
1: ตแต่ไม่มีเรื่องของการอ่านเกมมาแบบความคิดในเกมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ค่อย
0: เกิดใจหน่อยเนี่ยเขาควรจะพูดว่าเขาเหมือนผม
1: แต่เขายังดูดีกว่านะ
0: ไม่ไอ้กาลาเกอร์อ่ะ
1: การอ่านเกมอ่ะ
0: เออกาลาเกอร์มาอ่านถ้าเกิดว่าการอ่านฟุตบอลเหมือนการอ่านหนังสือกาลาเกอร์มาอ่านออกก็ตอนแก่แล้วว่า
1: ใช่ใช่แรกๆก็ไม่ได
0: ้แรกๆก็มีแต่แรงเหมือนกันละวะที่เอาไปว่าคนอื่นเขา
1: แต่ว่าเขาเปิดตัวด้วยการทำประตูได้นะเป็นมิดฟิลด์รับนะ
0: ครับ
1: มงเล่าประตูไปนะ
0: ต่อด้วยกองกลางนะครับพี่ต้นก็ชุดเก่งแล้วแหละนะครับเหมือนโซบอสไลน์นะครับแมคอลิสเตอร์เวียสนะกับโปมุนยอสแล้วก็อีซักอยู่ข้างบน
1: เขาดรอปเขาดรอปกาเวนแบกแล้วให้แมกก้าเล่นนะครับเวียสเขาบอกแล้วเขาจะให้เล่นตลอดแล้วก็มุนยอสเล่นซ้ายนะไม่ได้เล่นขวานะครับปักโปเล่นขวาแต่เวลาเล่นไปเล่นมาแล้วปักโปเหมือนฟรีอ่ะดูแล้วเหมือนฟรีนะครับ
0: ครับผมก็แน่นอนครับโซบอสไลน์เริ่มเล่นได้ดีขึ้นหลังจากที่บางคนประชดประชันบอกว่าให้มันไปเล่นแบ็คขวาไปในเมื่อแบบเล่นกลางแล้วแย่ลงเรื่อยๆแบบนี
1: ้ก็ไม่ดีจริงๆ2นัดที่ผ่านมาไม่ดีจริงๆ
0: นะครับผมส่วนอีซักก็ได้รับคำชมเยอะได้มา8แต้มกับการจบที่ดีในช่วงต้นเกม
1: โอ้
0: แม้ว่าช่วงท้ายอาจจะเริ่มเบาๆไปหน่อยแล้วก็ตามนะครับแต่ก็พูดเหมือนพี่ต้นเลยใช้คำประมาณแบบว่าได้อยู่ในฟอร์มที่เป็นเหตุและผลว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงกล้าทุ่มเงินซื้อเขามานะครับผมแต่คนที่ดีที่สุดก็แน่นอนครับโคดี้กัปโป
1: โคดี้กัปโป
0: นะครับดีจริง
1: ถ้าไม่จ่ายอย่างนั้นก็เพื่อนที่ยิงไม่ได้
0: ใช่ใช่ เขาบอกว่ามันเป็นการจ่ายที่คือบางคนเนี่ยมันไปอยู่ในจุดที่แบบต้องเคาะเข้ามาอย่างเงี้ยขอให้แบบเคาะเข้ามาได้ก็จบแล้วเพื่อนก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ทำได้
1: เพื่อนทำเอง
0: จ
1: ่ายให้มันโพซิชันดีๆให้แบบจ่ายตำแหน่งที่เพื่อนแต่บอลแล้วเพื่อนได้เปรียบอ่ะ
0: ใช่แต่บางคนเนี่ยบอลที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนเองก็ไม่ได้เปรียบตัวเองก็ไม่ได้เปรียบแต่มีความสามารถมากพอจะสร้างความได้เปรียบเมื่อบอลออกจากเท้าแล้วไปหาเพื่
1: อ
0: นเหมือนพวกเดอบรอยเหมือนพวกอะไรเงี้ยให้อ้อมที3คนแล้วไปลงหัวเพื่อนได
1: ้
0: เหมือนปีโลเหมือนอะไรอย่างเงี้ยโอ้บอลอยู่ตั้งไกลทำไมหยอดปึ้งถึงเลยวะเขาบอกลูกการเล่นของกัปโปที่เป็นซูเปอร์แอสซิสทั้ง2ประตูก็อยู่ในข่ายนั้น
1: ซูเปอร์แอสซิสเลยใช่
0: ผมอ่านผิดเขาใช้คำว่าซูเพิร์บก็แต่ว่าความหมายเดียวกัน
1: โอเค
0: ซูเพิร์บ
1: ก็คือจ่ายที่ดีมาก
0: ใช่เหนือความคาดหมาย
1: ก็ผมว่าก็คือถ่ายดีทั้งคู่ทั้งสองลูกนะครับแต่ลูกสองนี้ก็ต้องชมอีซักด้วยนะคือไม่ต้องเน้นแรงเน้นอะไรนะครับแล้วใช้ตัวบังได้ดี
0: แต่ก็ใช้ตัวสำรองน้อยหน่อยนะเปลี่ยนแค่เท่าไหร่เอง 2-3 คน
1: สี่ไม่หรอ
0: แต่อีกคนนึงมันลงมานาทีสุดท้ายอ
1: ่
0: ะ
1: ผมไม่นับนะไอ้บุคูมัสนะไม่นับ
0: ใช่ครับก็ได้เห็นบาโคล่านะครับ
1: ผมไม่ได้ดู
0: บาโคล่าลงมา
1: ห
0: น้าทีที่64แทนบุญยอส
1: มาแทนบุญยอสแล้วก็อีซักก็ออกพร้อมกันนะ
0: ค่าตัวจำง่ายนะค่าตัวมันจำง่ายนะ
1: เท่าไหร่อ่ะ
0: 1-2-3
1: ก็ผมว่าก็ต้องเบอร์นั้นมั้งเขาเป็นแชมป์2สมัยนะยุโรปถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบตัวจริง 100% น่ะแต่ว่ามันก็ต้องยอมอ่ะว่า4ตัวบนมันแทนได้หมดอ่ะ
0: ถ้าควีช่ามันขายเนี่ยเท่าไหร่วะ
1: ก็ยังงงตอนนั้นนะไม่ยอมทุ่มซื้อควีช่ามา
0: อ่ะเดี๋ยวมาบ่นกันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าฮะเขาส่งสัญญาณต้องเบรกแล้ว
1: อ๋อเหรอโอเคโอเค
0: เอาเบรกครับเบรก
1: ครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตาย ดื่มไหมครับจากสสส
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกองมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณ วัชรประทีปและพันศิษย์ วิชยาคุป
3: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: เอาละครับช่วงที่2ครับ Morning Talk Weekend นะฮะตกลงจบแล้วใช่ไหมลิเวอร์พูล
5: อยากจบก็ได้
4: ไม่เอาเขาว่าให้ตอบไหมมีอะไรไหม
5: ก็โอ้ไม่มีอะไรเนี่ยอย่างคนที่เขาไปร่วมโหวตตลอดเวลาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าอิซักเออทำไมเป็นอิซักได้แต้มเยอะสุดวะสำหรับคนดูนะ
4: ยิงสองลูกก็ต้องเยอะสุด
5: แต่สำหรับทีมงาน BBC เขาให้กัปโป
4: ก็ได้ไม่ได้ก็กาโปก็จ่าย2ลูกไงแล้วกาโปก็อยู่ในเกมอยู่ในไม่กล้าถอดอ่ะไม่กล้าถอดออกอ่ะง่ายๆแล้วกันเป็นคือนักเตะคนไหนที่โค้ชให้เล่นตลอดแล้วไม่กล้าถอดออกเนี่ยคือมีความสำคัญกับทีมนะฮะ
5: เนี่ยนี่มีคนแซวเข้ามาสนุกดีมาดูข้อความสักเล็กน้อยนะครับพี่ต้น
4: เดี๋ยวดูข้อความให้ก่อนข้อความของ SMS ให้จบก่อนมั้ย
5: ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวจะดู SMS เนี่ยคุยเรื่องลิเวอร์พูลดีกว่าคุยแล้วเพนพี่โต๊ะคือให้เธอครับ
4: ดูก็พอหมด
5: แต่พี่โต๊ะเนี่ยไปร้องเพลงคลาสสิกหลายๆเพลงร้องดีนะอย่างเพลงของ
4: พี่แกร้องดีอยู่แล้ว
5: บางอยู่ผมว่าเพลงของพี่โต๊ะร้องอ่ะสมัยก่อนเด็กๆผมจะรู้สึกว่ามันเป็นเพลงเชื่อมระหว่างคนยุคผมกับยุคพ่อผ
4: ม
5: ด้วยเสียงแกเนี่ย
4: หนึ่งไม่ใช่ใกล้ไง
5: หลายๆอย่างเอาไปร้องเพลงโบราณอะไรเงี้ย
4: ร้องได้หมดอ่ะ
5: แกเป็นพวกสายโฟกซองนะผมเหมือนเคยถ้าจะไม่ผิดผมเคยเห็นแกเล่นโฟกซองพี่น้องเพลงคุณสุเทพอะไรอย่างเงี้ยพ่อผมก็นั่งดูแล้วเขาก็ชี้มาคนนี้บอกว่าพูดเพราะไอ้ร้องเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนพี่ป้อมเนี่ยพ่อผมก็จะแบบถ้าเป็นต้องหย่านคางด้วย คนจังหวัดเลยนะครับมาเนี่ยมาแต่ว่าผมว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยให้ฟังพี่โต๊ะทั้งอัลบั้มผมก็ไม่ชอบแต่เพลงดีไซน์ก็เจ๋งดีไอ้แดงมีแต่แดงไม่มีไฟเขียว
4: อันนี้อันนี้ก็ไม่ให้ไปเข้าหูเท่าไหร
5: ่เคยได้ยินใช่ไหม
4: เคยสิ
5: อะไรอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: นี่ฟังทุกเพลงครับ
5: โต๊ะแดงโต๊ะแดง
4: เดี๋ยวก่อนสมัยที่เป็นคาสเซ็ตอ่ะ
5: โดนหมดอ่ะ
4: โดนหมดไม่ผมนี่ร้านรู้เลยหมูมาแล้ว
5: ใช่อะไรก็ขายได
4: ้อะไรก็ขายได
5: ้นะครับก็บอกว่าต้องเพลงให้เธอนะครับแต่พี่โต้ร้องน้อยแต่เพราะทุกเพลงจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งนะครับชอบเพลงกรุงเทพนะครับยังไม่เคยฟังก็ร้องตามได้เลย
4: ก็ใช
5: ่เดี๋ยวดนตรีคลาสสิกมากเลยนะ
4: ด
5: นดูแบบดูแกรนมากอ่ะ
4: ใช่ครับ
5: เหมาะเหมือนกับแบบว่าจะแบบเปิดในงานอะไรเป็นแบบเพลงแบ็คกราวด์ไปตลอดทั้งงานอ่ะเออแบบลูกผมยังร้องได้อยู่เลย
4: กรุงเทพมหานครใช่ไหม
5: ใช่ใช่แต่ร้องถูกหรือเปล่าไม่รู้นะ
4: ก็ต้องถูกสิโรงเรียนไหนเนี่ย
5: มันเด็กป.4มันยังร้องไม่ถูกหรอก
4: ไม่ใช่ก็ต้อง
5: ดารุณพัฒน์เนี่ย
4: ก็ร้องอ๋อลูกคุณใช่ไหม
5: ลูกค
4: ุณลูกคุณกูด่าเลยเอส
5: มาเนี่ยแบบก็ยังแบบร้อง
4: ลูกคุณต้องร้องเพลงนนทบุรีดิ
5: ร้องไม่ได
4: ้คุณนนทบุรีวะ
5: นนทบุรีครับแต่ว่าโรงเรียนนี้เขาเรียนกรุงเทพ
4: ไม่ใช่ดิก็พูดถึงจังหวัดที่อยู่นนทบุรี
5: ใช่ไหมแต่เหมือนกับว่าเวลาที่คนไอเรียนคนเรามันจะร้องได้มันก็ต้องแบบตามที่โรงเรียนเอามาให้ร้องว่
4: าหลักสูตรนะ
5: นะครับสวัสดีพี่ตั้มนะครับยอมรับเลยครับลูกเปิดทั้งสองลูกเนี่ยของกัปโปสวยจริงฮะ
4: คุณบอยไข่เค็มนะฮะนี่แฟนแมนยูเนี่ยบอยตั้มเขาแซวว่าเราแพ้น้องใหม่อ่ะ
5: แซวอะไรวะ
4: ก็เขาคุณบอกว่าไม่เหมือนบางทีมแพ้ทีมน้องใหม
5: ่ไม่ได้บอกว่าไม่เหมือนบางทีมผมถามว่าใครเขาแพ้น้องใหม่กันวะแซวตรงไหนอ่ะแพ้ก็แพ้ดิ
4: ไม่ได้แซว
5: มันเป็นอันไหนที่มันเป็นแฟกก็เป็นแฟก
4: ก็ใช่ใช่ไม่ได้เถียง
5: นะครับ
4: พูดถูก
5: เวลาดูเมกาฟุตบอลแล้วเปิดเพลงวัวลืมตัวเนี่ยโอ้โห
4: โอ้มัน
5: ใช่มากเลยนะ
4: มัน
5: ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง
4: ก็คือวิ่งพุ่งเขาชนวิ่งเขาใส่ไง
5: พี่ต้องอย่างนี้ดิพร้อมตึงตึงตึง
4: เดี๋ยวดีเดี๋ยวรอคุณก็เล่นเบสไปดิ
5: ตึง
4: ผมเป็นฝ่ายเอนเตอร์เทน
5: ก็ใช่ไงพี
4: ่คุณต้องซ้อมมือคุณต้องซ้อมไหมคุณต้องเก่าค
5: ุ
4: ณต้องเอา
5: เดี๋ยวดิฟังก่อนดิฟังดิพอตึง
4: ก็ฟังอยู่นี่ไม่ทำอะไรเลยเน
5: ี่ยมันเป็นท่อนที่เขาเล่นกับคนดูไงพอแบบตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงแล้วคนดูก็ต้องแบบเฮ
4: ้
5: ชอบคนยุคนั้นเขาจะชอบ อย่าง
4: น
5: ี
4: ้รู้
5: คิดไป
4: ทำไมวันนั้นที่ไปไงพี่เราไปนั่งคุยกันเนี่ยสามคน
5: เนี่ยวันผมยังคาใจจนทุกวันนี้พี่ไม่สะดวกเพราะมันสูงไปจริงๆเหรอ
4: พี่ท็อป
5: รอ
4: เขาไม่สะดวกเพราะมันสูงไปเขากลัว ผมก็บอกว่าเขาไม่มองไปกว้างๆอย่าไปมองลงไง
5: ทำไมพี่ท็อปไม่โทรเรียกผมเดี๋ยวผมไปดูแดน
4: เออ
5: ผมนั่งคิดนี่เลยนะ
4: ใครให้มาจำไม่ได้วันนั้น
5: มีอีกไหมอ่ะว่าผม
4: ไม่มี
5: ผมมานั่งลื้อเลยอ่ะแบบ
4: วันนั้นอ่ะใครให้มาไม่รู้จำไม่ได
5: ้ผมแบบอยากจะเออบอกเมียบอกเฮ้ยเธอเราขอใช้เงินเก็บขอดูรอบสุดท้ายได้ไหมอ่ะถามทำไมอ่ะเธอ
4: ทำไมก็ดูดิ
5: เออแบบว่าแบบมันแพงรีเซลรีเซลมันแพง
4: ไม่ช่างรีวิวรีเซลสิ
5: มาไปหาซื้อที่ไหนล่ะ
4: ไม่ใช่ผมจะบอกคุณว่าวันหลังคุณก็
5: ไม่ตอนนี้ไง
4: วันหลังคุณก็เม้มไว้
5: ตอนนี้ไง
4: วันหลังคุณก็เม้มไว
5: ้เข้าใจตอนนี้ไงเราก็แบบทำไมเหรอมีอะไรเหรอวะไม่งั้นเนี่ยฉันจะไม่เคยดูคอนเสิร์ตใหญ่พี่ป้อมเลยอ่ะ
4: เออ
5: เออไม่พอวันนั่งขีดเขี่ยดูในความทรงจำในแท็กถึกเออว่ะไม่เคยเลยนี่
4: อืมเขายังเหลือรอบวันนี้ไหมอ่ะ
5: มันก็มีถึงวันที่9อ่ะ
4: ก็ไปที
5: ่ก็เดี๋ยวไม่มีตังค์
4: ต้องไป
5: คุณจริงๆเลยนะ
4: ตามต้องไปครับ
5: คุณจริงเลยนะพี่ 9,000 ไม่กล้าซื้อ
4: ไม่ได้ควรตีนะเนี่ยตามต้องไป
5: เข้าใจแต่ 9,000
4: ไม่ต้องซื้อไปขอ
5: ขอใคร
4: คุณมีคอนเนคชั่นเยอะแยะ
5: เออเดี๋ยวลองถามดู
4: ขอด้วยความที่คุณพูดแบบผมเมื่อกี
5: ้เออ
4: พี่เชื่อมั้ยในชีวิตผมเนี่ยตั้งเกิดมาแล้ว60ปีเนี่ยผมแม่งไม่เคยดูคอนเสิร์ตใหญ่พี่ป้อมเลยเว้ย
5: เออจริง
4: จริงแล้วอ่ะเออเงิน 9,000 อ่ะผมเก็บเป็นค่าเทอมลูกพี
5: ่
4: ค่าเทอมลูกผมอ่ะมันไม่พอหรอก 9,000 เนี่ยผมก็ต้องเก็บไว้แต่ผมแม่งก็อยากเติมความฝันให้ตัวเอง
5: ใช่
4: เพราะฉะนั้นน่ะผมขอ2ใบเผื่อพี่ต้นด้ว
5: ยใครมีบัตรครับผมยินดีจะไปลงเสียงให้คุณฟรีเพื่อแลกกับบัตร
4: 5,000
5: โอ้ยเป็นหัวไม่ขีดก็เอา
4: ไม่ถ้า 5,000 เอาไหมไปไหมหาบัตร 5,000 ไ
5: หมจะลองดู
4: แต่ตั้งไหนไม่รู้นะ 5,000
5: อ
4: ่ะหาให้ได้
5: เดี๋ยวลองคำนวณดู
4: เพราะว่าพี่อยากจะได้มา 2,000 พี่ขายตั้มซ่าเป็นพี่ที่ดีมาก
5: อยากให้ฉันอยู่กับเธอไหม
4: เอาอย่าไปดูจริงๆใช่ไหมวันไหนไปดูได้เดี๋ยวหาให้
5: เฮ้ยถ้าเกิด
4: แต่เสียตังค์หรือเปล่าไม่รู้
5: ถ้าเกิดอย่างเงี้ยวันสุดท้ายเลย
4: ถึงแม้ผมจะบางคนที่ว่าผมอยู่บ้านเกาะเมียรับประทานก็ตามเหอะผมก็ยังพอมีคนรู้จักอยู่บ้าน
5: เออผมไม่ว่าสุดท้ายเลยผมมาพยายาม
4: วันสุดท้ายมันก็ยากไป
5: อ้าว
4: โอ้
5: ระดับพี่ต้นแล้ว
4: โอ
5: ้งานง่ายๆเอาวันทำไมผมพยายาม
4: อยากไปวันสุดท้าย
5: ผมพยายามใช้สิทธิ์เป็นลูกค้าลามาที่ดีนะแต่ก็ถามคุณหมอก็ยิ้มแห้งๆกันทุกคนเลย
4: เ
5: ออหมอก็คงพูดตามแต่ว่าแม่
4: พวกเขาเล่นวันที่9เหรอแล้วแกมีแรงเล่นเหรอ
5: เอาไม่ก็วันที่9แกเล่นเพราะว่านั่นไงไอ้วันนั้นมันเล่นไปได้10เพลงเลิกไงอ๋อ
4: คือไอ้เป็นเหตุอุบัติเหตุจากวันแรก
5: ใช่
4: จริงถึงวันที่8เหรอ
5: ใช่ใช่ใช
4: ่โอ้ได้กี่วันติดเนี่ย
5: เท่าไหร่4รอบเลย5รอบ
4: โอ้นี่เล่นไปได้สรุปคือเล่นไป2แล้วใช่ไหม
5: สามสี่ห้า
4: วันนี้วันที่3วันที่5วันที่3
5: ใช่
4: วันที่6วันที่4
5: วันที่7
4: แล้ว8ไม่ได้เล่นแล้ว9ไปจะเกิดเป็นเล่น9อย่างนี้หรอ
5: 8ก็รอบที่5ไงเท่ากับว่าจริงๆก็เหมือนแบบว่าเล่น
4: มีวันพักด้วยมั้งมีวันพักวะ
5: ไม่แน่ใจ
4: หรอก็เหนื่อยนะ
5: ก็เหนื่อยแต่อย่างแอสที่เด็กกว่า
4: ทีมงานเหน
5: ื่
4: อย
5: เออแต่ว่าแบบโอ้โห
4: ทีมงานเหนื่อย
5: เราเข้าใจเลยอ่ะแบบตอนแรกก็ดูแบบมันยังมีช่วงหนึ่งเมื่อสัก10ปีที่แล้วอ่ะ10ปีหรือ15ปีที่แล้วมีคนบอกว่าแบบโอ้ร้องจริงไม่เห็นดีเลย
4: ใครบอก
5: โอ้ยมีเยอะแยะคนหูเทพทั้งหลายเราก็มานั่งคิดพอมาดูตอนนี้เฮ้ยตอนนั้นที่คุณบอกว่าพี่ป้อมร้องจริงไม่เห็นดีนี่คือคนเกษียณแล้วนะเว้ยเออพอมาตอน70เนี่ยบอกคำเดียวเลยที่เหมือนกับแบบว่าเขาชอบพูดกันถึงนักดนตรีวงใหญ่ๆอ่ะไม่ได้บอกว่าพี่ป้อมร้องไม่ดีร้องแย่ไม่ใช่นะครับเออเรามาเพื่อแบบเห็นเขา
4: เพื่อฟอร์มอ่ะ
5: โอ้ย3ชั่วโมง
4: ก็นั่งดีเขาไม่เหนื่อยหรอ
5: เหนื่อยสิวะ
4: ผมยังเหนื่อยแทนเลยเนี่ย
5: พ
4: อสองวันเนี่ยผมยังเหนื่อยแทนเลยเนี่ย
5: ใช่เขายังแบบมาเนี่ยก็แล้วแขกรับเชิญไม่เยอะด้วยนะ
4: พี่อ้อมมา
5: ดี
4: นี่ดี
5: พี่อ้อมมาดีพี่นิ่มมา
4: ก็มีนิ่มควรต้องมาอยู่แล้ว
5: ใครทันถ้าเกิดว่าตอนนั้นเขาจะมีคุณคณาคำอภิรดีแล้วก็คุณพี่นิ่มสีฟ้า
4: เนี่ยนิ่มต้องมาอยู่แล้ว
5: เดี๋ยวสิรู้แล้วก็ปล่อยให้พูดก่อนคนฟังเขาไม่รู
4: ้
5: ถ้าเกิดว่าเป็นยุคเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็จะมีคุณคณาคำอภิรดีแล้วก็พี่นิ่มสีฟ้าที่เขาจะเป็นดูโอคอรัสให้กับพี่ป้
4: อม
5: เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตใหญ่หรือว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตดังนั้นเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นของคู่กันนะครับกับพี่ป้อมบางคนก็จะบอกทำไมต้องเอามาอีกละเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เอามานะครับผมแล้วก็มีพี่เจฟ
4: ไซเตอร์มาด้วย
5: แต่พี่เจฟก็จะดูแปลกๆหน่อยอะไรเงี้ยมาอยู่
4: ก็มันก็ต้องมีแบบนี้บ้างเพราะว่า
5: ถ้าเลือกได้อยากให้ใครมาอีก
4: ไม่เดี๋ยวต้องพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมตั้มก
5: ็
4: คือว่ามันมีแบบนี้คือผมว่าผมไม่ได้ไปอยู่ในคอนเสิร์ตนี้เลยนะแต่เดาเอาว่าเพราะเห็นภาพของรุ่นพี่ที่รู้จักคนหนึ่งเขาพาลูกไปดูด้วย
5: ต้องเก็บครบไว
4: ้ก็มีจริงๆก็บางคนเกิดเหมือนลูกพาพ่อไปดูพาแม่ไปดู
5: ค
4: ือลูกก็ไม่ได้แบบ
5: อินมาก
4: สามสิบสี่สิบไปหรอกแต่ว่าบางทีก็มีลูก20กว่าเงี้ยอย่างรุ่นพี่ผมเนี่ยลูกอายุเพิ่งเข้าปีหนึ่งอ่ะแต่เหมือนพ่อพาไปดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีพี่เจฟซะหน่อย
5: ใช
4: ่ก็เหมือนคอนเสิร์ตอันเนี้ยเสิร์ตอินโด
5: ที่เราไปดูด้วยกัน
4: เนี่ยที่พี่น้องคนนี้แบบฟังนักเพลงไม่รู้จักเลยอ่ะแล้วอยู่
5: ๆน้องพรชมนี
4: ้เขาจะกรี๊ดหน่อยเลย
5: แล้วกรี๊ดดังสุดเลยนะ
4: แหละ
5: แล้วเขาแบบกรี๊ดจนพี่โอมรู้สึกแบบว่าแบบ
4: อะไรวะ
5: แบบอ๋อ
4: เราอยู่ข้างบนใกล้ๆเลยนะ
5: หาว่านะครับผมแต่ว่าวัวลืมตัวนี่ใช่มากเลยนะเป็นหนึ่งในเพลงที่เป็นหนึ่งในเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงโปรเกรสซีฟกึ่งแมสคุณพงษ์พรหมสนิทวงศ์ณอยุธยา
4: เนี่ยเขาบอกจิมมี่การ์เกอร์ตอนเล่นนะฮะว่ากองหลังจอมโซฟาครับ
5: ครับ
4: ยังไม่น่ามาแซวก็เขาก็ทำหน้าที
5: ่สไตล์นั้น
4: ไม่เขาทำบทบาทของคอมเมนต์อะ
5: ครับ
4: เขาก็ต้องพูดในสิ่งที่มันเห็นแล้วคนบางคนก็อาจจะเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดอย่างผมก็เห็นด้วยว่าก็ไปไหวจริงอ่ะ
5: เราคือเคสในตอนนี้มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ
4: ก็ไม่ดีเลยไงไม่ดีกว่าตอนเราว่าเขาเล่นที่บอลหมัดดีแต่พอมาอยู่กับเราแล้วก็ไม่ดีแล้วตอนนี้ก็เป็นตัวหลักด้วยไง
5: ใช่
4: ก็เหมือนเป็นเปราะหนึ่งที่วิกบกิติกรเขาเขียนในเพจไงว่าตอนนี้แบ็คขวาน่าจะอุ่นใจได้แล้วระดับหนึ่งกับการที่อาราโคมาเล่นแล้วก็โกเมสอย่าไปหวังพึ่งอะไรเขามากแค่เขาบานมีรายชื่อสำรองได้ก็บุญแล้วนะครับแล้วก็รอเปลี่ยนตัวลงมาแล้วรอทุ่มไกลไป
5: งั้นแปลว่า การได้เล่นเป็นตัวหลักชนิดที่สำรองอยู่ห่างๆไม่ดี
4: ไม่ดีดิ
5: ใช่ไหมถ้าเกิดตำแหน่งนั้นไม่ได้มีสำรองมาแบบใกล้เคียงมาคอยหายใจรถต้นคอไม่ดี
4: ไม่ดีอยู่แล้วทุกทีมครับ
5: ม
4: ันผมเล่นในเกม FM
5: เพราะว่าเล่นไม่ดียังไงก็ได้เล่นใช่ไหม
4: ใช่จ
5: ะบอกจากน
4: ั้
5: น
4: มันก็จะกลายเป็นบอกไงแล้วเล่นในเกมเราก็บอกว่าพอเรารู้ว่าแบ็คซ้ายคนนี้ตัวหลักเราเล่นดีใช่ป่ะเราก็ต้องหาตัวสำรองที่เล่นพอใกล้เคียงหน่อยเราก็ต้องเติม
5: บาโคล่าวะบาโคล่า
4: เล่นแบ็คซ้ายเหรอแบ็คซ้ายผมว่าไม่หรอกแบ็คซ้ายผมว่ายากเลยแหละชิมิการ์ดตอนนั้นยังต้องเปลี่ยนชิมิการ์ดลงมายังพอดูดีหน่อยเวลาเปิดคอสติ้งยังดูได้ลุ้นหน่อยแต่เคอร์เคสเปิดไม่ได้
5: ไม่งั้นต้องแบบเพราะเคอร์เคสตอนที่แบบโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันต้องแบบยืนสลับเป็นเหมือนว่าหลัง3ด้านซ้ายกับแบ็คซ้ายเลย
4: มันต้องฟูมันต้องวิงไง
5: มันต้องอย่างนั้นอ่ะแบบ
4: คือฟิล์มโปงกับเคอร์เคสเหมาะเล่นวิง
5: ใช่
4: มันไม่เหมาะเล่นฟูแบ็
5: คคือมันแบบแต่เดี๋ยวผมเชื่อว่าอิลาโอล่าเดี๋ยวคงพอแบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยอิลาโอล่าน่าจะมีวิธีปรับในการเล่น
4: นี่คนนี้คุณบีลิเวอร์พูลพูดมาถูกเลยนะผมเสียตังค์ซื้อแน่นอนตั้มถ้าพี่เขากลับมาบิ๊กแอดที่พี่แรกกลับมาร้องผมเฉย
5: ๆ
4: แต่ถ้าซิลิฟูพี่โตกลับไปร้องแล้วเล่นคอนเสิร์ตผมไปดูผมซื้อบัตรแน่นอน
5: ครับ
4: ต่อให้บัตร 9,000 ผมก็ซื้อ
5: ครับ
4: ขโมยเมียไป
5: ได้ครับ
4: ขโมยตังค์เมีย
5: เมื่อกี้เขาคงมาตอบนะว่าอีกวงคือซิลิฟูครับในคอนเสิร์ตที่เป็นสุดที่แบบที่เราถามว่าอยากเห็นใครไปโผล่ในคอนเสิร์ตพี่ป้อม
4: อ๋อวงศิลปูใช่ไหมแต่มันก็ลำบากไง
5: ทั้งค่ายอ
4: ่
5: ะ
4: ทั้งค่ายไง
5: ค่ายนั้นก็แบบโอ้ยถึงจริงชั่วโมงนี้เนี่ยพี่เสกไงพี่เสกเขาแบบแต่พี่เสกมีคิวป่ะ
4: มันก็ดูใกล้กันไปหน่อยนะ
5: คือ
4: พี่เสกกับพี่ป้อมก็ใช่แหละเรื่องของการทำคลอดแต่ว่า มันก็เนาะจังหวะแหละ
5: แล้วก็จะดูแบบสบายมากเลยเพราะพี่ใหญ่ก็ก่อนหน้านี้ก็ตีให้พี่ป้อมอยู่ทุกคอนเสิร์ตใหญ
4: ่
5: ใช่ไหมเออใครอีกอันไหนชอบไหนๆมูฟออนเมื่อกี้พี่ต้นเห็นแล้วผมใส่เสื้อพี่ป้อมมาใส่เสื้อบ้าหอบฟังมา
4: น้ำตอนซื้อตอนไปคอนเสิร์ตแต่คุณไม่เคยไปคอนเสิร์ตเลยคุณมีเสื้อ
5: ก็สั่งซื้อดื้อเลยแกมมี
4: ่ไม่ชวนไม่ชวนซื้อด้วย
5: เอาไหมล่ะเดี๋ยวถอดให้เลย
4: ไม่เอา
5: เดี๋ยวถอดให้เลย
4: ผมไม่เอาผมเอาตัวอื่น
5: เพราะว่าตอนนี้มันหลวมไปแล้ว
4: ไม
5: ่
4: ได้
5: ใครอีกเหรอ
4: พอแล้วปะดูข้อความทางช่องทางอื่นบ้าง
5: จริงๆเนี่ยก็อยากเห็นพี่เอกเหมือนกันนะเพราะว่าพี่ป้อมเขาแจ้งเกิดมาก่อนออกอัลบั้มเนี่ยก็คือการเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับพี่เอกธเนศ
4: พี่เอกจะถ่ายหนังอยู่ไหมว่า
5: เจ้าสัวเดี๋ยวก็ต้องโผล่มาเป็นพี่แอดแต่เขาก็จะแบบ
4: เขาแขกรับเชิญเขาเปลี่ยนทุกคอนเสิร์ตป่ะทุกวันป่ะหรือเขาวัน
5: ด้วยจรรยาบรรณแล้วพูดไม่ได้เพราะมันเป็นความลับของเขา
4: ไม่ใช่วันเนี้ยวันแรกกับวันที่สองอ่ะเขาไม่
5: หนึ่งสอง
4: ไม่สามใช่ไหม
5: หนึ่งสองสาม
4: อ๋อโอเค
5: เสาร์อาทิตย์เนี่ย
4: ไม่รู
5: ้เสาร์อาทิตย์เปลี่ยน
4: แต่บอกไม่ได้แต่คุณรู้
5: อย่าถามเยอะเดี๋ยวหลุด
4: ไม่ใช่คุณรู้ใช่ไหมถ้าคุณรู้ได้ไงถ้าคุณรู้มันไม่ให้ความลับเพราะคุณไม่ได้เป็นทีมงานแบ็กสเตจเขา
5: ก็รู
4: ้เออนั่นไงก็ไม่ให้ความลับ
5: ได้ยินมา
4: ก็ไม่ใช่ความลับไง
5: เพลงที่พี่พูดชื่อเขามาแล้วด้วย
4: เออใช่
5: เออพี่พูดชื่อนักร้องคนนั้นออกมาแล้วด้วย
4: ใช่
5: เออ
4: พี่หนุ่ยไมโคร
5: ใช่เหรอ
4: ผมพูดชื่อหนุ่ยไมโคร
5: สวัสดีนี่เขาส่งมานะฮะวันนี้วันเกิดพันวรการนะครับบอยโกพิมซาซาและทิมพิธา
4: พี่ป๋องเกิดเมื่อวานให้ไปเลยพี่ป๋องด้วยนะฮะ
5: พี่ชายที่น่ารักที่สุดในวงการของเราเลยนะฮะใครได้ดิบได้ดีต้องมีเขาอยู่เป็นเบื้องหลัง
4: ใช่
5: นะครับผมผลไทยลีกด้วยจ้ะว่าวันปัตตานีวะ
4: เสมอวะพีจีอ่ะ
5: แล้วเล่นที่ปัตตานีใช่ป่ะ
4: น่าจะใช่นะดูจากภาพอ
5: ่
4: ะ
5: เฮ้ยก็เล่นได้นี่สาวจังหวัด
4: มันเล่นได้อยู่แล้ว
5: เออ
4: ผมไม่อยากพูดต่อเล่นได้อยู่แล้วไม่มีหรอกถ้าไปเล่นกีฬาเล่นอะไรเนี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรื่องอื่นก็ว่ากันอีกเรื่องนึงอะไรอย่างนี้นะครับ
5: ครับสองคู่นัดเปิดสนามไทยลีกตอบง่ายๆเลยครับเสมอกัน 0-0 ทั้งสองคู่คืออะไรวะ
4: สองคู่เลยเหรอ
5: วันนี้มั้ง
4: อ๋อเดี๋ยวเราค่อยดูว่าวันนี้ไทยลีกใครบ้างแต่ว่าเมื่อวานทีสองก็เสมอนะ
5: ครับ
4: เมืองทองเสมอกับ อุตรดิตถ์ปะ
5: อุตรดิตถ
4: ์เออ
5: นะ
4: แล้วก็มีเรื่องนี้ไอ VAR ที่เพิ่งประกาศว่าใช้แค่5นัดสุดท้ายของทีสองอะไรอย่าง
5: นี้ก็ดี
4: แต่บ้าเขาก็บอกว่าเตรียมไว้แล้วแต่ผมว่ามันก็ตลกอ่ะเขาก็เตรียมเพื่อ5นัดสุดท้ายไงครับเตรียมเทสว่าทำได้ไหมเช็คได้ไหมเช็คเรื่องสัญญาอะไรเงี้ยครับ
5: ใช่ครับ
4: ผมว่าดีที่เขาเช็คก่อนเริ่มซีซั่นดีกว่าให้เขาเช็คในวันที่แบบว่าเฮ้ยเสาร์นี้นะนัดท่านัดสุดท้ายแล้วเล่นที่อุตรดิตถ์กับเล่นที่ไหนอ่ะที่เขามีปัญหาที่เขาแบบเป็นประเด็นกันอ่ะ
5: ครับ
4: แล้วบอกว่าโอ้โหสาเทสแล้วไม่เห็นใช้เลยได้ใช้อยู่แล้วอ๋อ
5: เขายังไม่ได้เล่นที่ปัตตานีใช่ใช่นึกออกแล้วเขาเล่นที่ตินสุรานนท
4: ์อ๋อเล่นที่อยู่
5: เพราะว่าของปัตตานีเขาไอ้ลู่วิ่งต้องซ่อมอยู
4: ่อ๋อโอเค
5: นะครับ
4: เล่นที่สงขลานะฮะ
5: ค่ะฮะ
4: โอ
5: เคใช่ใช่เมื่อวานนั่งฟังอยู่นะครับสวัสดีครับมอร์นิ่งอาร์เซนอลครับ
4: มอร์นิ่งครับแชมป์ครับผมบอกแฟนทุกคนว่าถ้าคุณได้แต้มไม่ถึง95แต้มนะ
5: ครับ
4: อย่ารับถ้วยเลย
5: ครับครับเรื่องของพี่ต้นครับคุณผู้ฟังครับโอ้แต่เจอแชมป์เก่าตอนนี้นี่ก็เอาวะเผื่อแชมป์จะยังไม่ลงตัว
4: อ๋อคุณเจอเขา
5: ใช่แล้ว
4: เฮ้ยสู้ได
5: ้แล้วตอนนี้นะในแฟนตาซีเนี่ยมี2ทีมนี้รวมกัน6คน
4: อ
5: ่ะ
4: ก็ต้องอย่างนั้นแหละครับ
5: เออนะฮะ
4: แต่คุณอ่ะพลาดไปแล้ว
5: ทำไมอ่ะ
4: รู้เปล่าวีแล้วคุณได้กี่แต้ม
5: เท่าไหร่
4: 101 110
5: เฮ้ยทำไมเก่งอ่ะ
4: แน่นอน AI ช่วย
5: ไม่ใช่แฟนตาซีเก่งนะปากเนี่ยทำไมเก่งอ่ะต้องขิงด้วยอ่ะ
4: โหผมไม่ได้จัดเองขิงตรงไหนก็พูดอยู่แล้ว AI จัดให้ไม่ได้ใช้ความคิดตัวเองเลย
5: นะครับอีกสักแต้มนึงก็ไม่ได้จะได้เป็นเลขตอง
4: แล้วในลีกที่ผมเล่นน่ะมีคนชนะผมแต้มมีคนตองหนึ่งมันเป็นมีแบบแชมป์รายวีคด้วยไงผมก็แบบ
5: เฮ้ยสวัสดีนะครับพี่ตั้มจอมพลังเหมือนตรงไหนวะ
4: เหมือน
5: น
4: ี่
5: เขาผมดกดำนี่ไม่มีผมสักเส้น
4: หน้าตาดีเหมือนกัน
5: คัมบอนแมนพี่ตั้มจอมพลังเจอกับพี่ชิดจอมขมวดเฮ้ย
4: ออกมาแน่นะ
5: มีใคร
4: ชิดเขาจะขมวดอยู่แล้ว
5: ใช่เขาจะซีเรียส
4: สาย
5: เฮ้ยจะมาฟังแล้วรู้สึกผิดมากเลย

0: แต่ฟังแบบวันพุธส่งพุธติดกันละพวกคุณเนี่ยก็ชอบไปแบบชอบส่งเขาไปถามกันนะ
1: ถามว่าอะไรของคุณติดแล้วคือตั้มไปไหนเงี้ยเหรอ
0: คุณต๊อกตั้มคุณต๊อกตั้มจะกลับมาเมื่อไหร่แบบ
1: เ
0: รา
1: ก็แล้วสำนึกบ้างเนาะ
0: แล้วเมียเนี่ย
1: ไม่แล้วสำนึกไหมสำนึกไหม
0: ก็รู้สึกผิดอยู
1: ่
0: เมียเนี่ย
1: ไม่เมื่อไหร่จะมาเช้าเมื่อไหร่จะมาเช้า
0: ฮะ
1: เมื่อไหร่จะมาเร็วตรงเวลาเมื่อไหร่
0: ไม่เอาดีกว่ามาเลทๆอย่างเงี้ยแหละ
1: โอเคโอเค
0: ถ้าเกิดว่ามาก่อนผมก็จะนั่งหลบอยู่ไล่พี่ต้นข้าว
1: มีทำเหมือนพี่ผู้บรรยายคนหนึ่งเลยนะเราก็บอกพี่ทำไมวะเนี่ยจริงๆแล้วแกนั่งอยู่ในรถแกจะรอแบบว่าคำนวณเวลาเป๊ะเลยนะเดินมาฟึบเหมือนไม่อยากคุยกับใครอ่ะพอถึงเดินเข้าปุ๊บเปิดไมค์ภาคเลย
0: ผมรู้จักไหมผมรู้จัก
1: รู้จักสิเขาไม่ได้อยู่ดูแล้วเขาอยู่ที่อื่น
0: ที่เลยเอาสนามไม่เหมือนกันปะไม่สิรุ่นนั้นก็ต้องมาก่อน
1: ไม่รุ่นใหญ่ไหมคุณรุ่นใหญ่อย่าไปยุ่งค่ะรุ่นเล็กผมไม่ยุ่งแล้วรุ่นเล็กก็ปล่อยเขาไป
0: คือฟังไปเนี่ยถึงขั้นเมียกับลูกหันมาถามพ่อส่งไปเองวะเนี่ยบอกไอเราก็แบบว่า
1: เอาพูดอย่างนี้แทนว่าลูกเมียไม่ให้มาครับประจันเหรอ
0: มันไม่สะดวก
1: เออก็แจ้งไป
0: ใช่แต่ว่าแบบ
1: เขาก็คิดถึงแหละ
0: แล้วผมก็คิดถึงเขาผมก็คิดถึงบรรยากาศแบบเวลาไล่ด่ากับ SMS ตอนเย็น
1: ชิดขมวดนะ
0: ใช่
1: แต่ชิดก็ไม่มาหรือถ้าคุณไม่มาม
0: า
1: อยู่ใช่ไหมมาแล้วใช่ไหม
0: เพราะว่าชิดมากับโอ้ยไม่ได้หรอกชิดมาเพราะว่าตอนนั้นผมหายไปตั้งแต่ผมจะต้องไปใช้แสง
1: ป่วย
0: ไอ้กอดไอ้ตอนที่แบบผ่าตัดยังมาอยู่แต่ว่าที่ไม่มาคือตอนฉายแสงเพราะมันใช้เวลาเยอะนะ
1: ไ
0: ม่ใช่เวลามันตรงกัน
1: ครับ
0: นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวกลับมาตอบข้อความแล้วก็เดี๋ยวหน้าหนึ่งนะฮะพี่ต้นอยากอ่านมาก
1: ใช่เลย
0: มาคืนละ
1: อยากรู้ว่ามีอะไรบ้าง
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณ วัชรประทีปและพันศิษย์ วิชยาคุปก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสถานทูตอเมริกาจัดงานขอบคุณผู้ว่าชลบุรีและนายกเมืองพัทยาต้อนรับกำลังพลขึ้นฝั่งสร้างความประทับใจระดับพรีเมียมช่วงค่ำคืน

0: ที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดงานแอปพลิเคชันปาร์ตี้ที่โรงแรมเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดชลบุรีโดยเชิญนายนฤทธิ์ นิรมัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเข้าร่วมแสดงความยินดีภายในงานจัดขึ้นเพื่อเลี้ยงขอบคุณที่หน่วยงานด้านความปลอดภัยของไทยให้การดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางด้านนาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนเผยว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเพื่อพักผ่อนระหว่าง 2-6 กันยายนก่อนเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีและเมืองไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเดินทางกลับมาอีกครั้งเร็วๆนี้ขอขอบคุณในการดูแลพวกเราที่ยอดเยี่ยมนับตั้งแต่การเดินทางมาถึงจนวันนี้ขณะที่บรรยากาศเมืองพัทยาวานนี้กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐที่ขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนท่องเที่ยวในเมืองพัทยาพบว่ามีฐานเรือสหรัฐจำนวนมากเดินทางท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยากระจายตัวเดินชมบรรยากาศและสัมผัสวิถีวัฒนธรรมพร้อมรับชมการแสดงและกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้กำลังพลหลายกลุ่มยังแวะชมเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกจากร้านค้าภายในตลาดทั้งเสื้อผ้าของฝากและสินค้าต่างๆติดไม้ติดมือกลับไปขณะที่ผู้บริหารตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาได้กำชับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าให้จำหน่ายสินค้าราคาเป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสปรับราคากับนักท่องเที่ยวพร้อมจัดโปรโมชั่นต้อนรับกำลังพลสหรัฐที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วยส่วนบรรยากาศในยามค่ำคืนที่บริเวณ Walking Street พัทยาใต้พบกำลังพลทหารเรือสหรัฐทยอยออกมาท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นกลุ่มๆบางส่วนเลือกเข้าใช้บริการตามร้านอาหารสถานบันเทิงและนั่งดื่มพักผ่อนภายในย่านท่องเที่ยวชื่อดังส่งผลบรรยากาศยามค่ำคืนคึกคักมากขึ้นตลอดพื้นที่มีเจ้าหน้าที่กระจายกำลังตรวจรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกทั้งแก่กำลังพลสหรัฐนักท่องเที่ยวทั่วไปเพื่อดูแลความเรียบร้อยตลอดช่วงการพักผ่อนในเมืองพัทยา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณ วัชรประทีปและพันศิษย์ วิชยาคุปต
4: ์สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: อบกรอบ
2: จะทำไปทำไมวะทำแล้วก็ขอไอก่อนนะคุณผู้ชมโอเคสดชื่นขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับในความใจดีนะฮะกลับมาอีกวันต่อนะครับกับMorning Talk วิเคียนนะฮะอยู่กับพี่ต้นแล้วก็ตั้มนะครับ โอ้โหพี่ต้นเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับพี่ต้นก็จะโอเอโอเอไปล้างมือนะครับหลังจากนั่งกินหมูปิ้งอยู่หน้าห้องนะครับเวลามีเยอะแยะไม่ยอมทำก็จะแบบเป็นอย่างเงี้ยครับนี่คือพี่ต้นนะครับเอาคืนเอาคืนส่งข้อความมาได้เยอะๆเลยนะครับเนี่ยเราก็จะเนี่ยนะคุณผู้ฟังอย่าไปบอกแกนะเนี่ยอย่างเงี้ยมีเวลากินเยอะแยะไม่ยอมกินแล้วก็ไปกินแล้วเดี๋ยวเดินไปล้างมือเดินไปเช็ดเข้ามาเนี่ยก็ต้องมานั่งเคี้ยวอีกนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นโอ้แย่แย่แย่เออแล้วใส่กางเกงขาวมาด้วยนะแต่ก็แบบลืมตัวไอ้มือที่เปื้อนหมูปิ้งเนี่ยก็เช็ดขาตัวเอง
3: ไม่ได้เช็ดไม่ได้เช็ด
2: เอ้าพี่ต้นเข้ามาเมื่อไหร่วันไหนครับเนี่ย
3: เพลโลเหงาอยู่บ้านไม่ค่อยมีคนเล่นด้วย
2: ใคร
3: ผม
2: อ๋อเข้าใจ
3: มาเนี่ยตอนนี้แบบเพื่อนอายุ10ขวบอ่ะ
2: เพื่อนซีไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยอายุ10ขวบเมื่อวานนะโอ้เป็นบุญคุณเอ้ยต้องขอบคุณเลยลูกยอมไปงานศพด้วย
3: เ
2: ท่านั้นแหละแต่ช่วงนี้ไปงานศพ บ่อยมากเลยอ่ะ
3: โอเค
2: สงสารรุ่นน้องเลยเสียบุพการี2คนในช่วงเวลาประมาณสัก4วัน
3: ครับผม
2: แซด
3: อ่
2: ะว่านไป
3: มาดูข่าวหน้าหนึ่งกันนะครับประจำ
2: อันไหนดี
3: วันเสาร์ที่5กันยายน2569ราคา15บาทนะครับหนังสือพิมพ์ตอนนี้ใครยังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บ้างแต่ถ้าท่านไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์เราจะอ่านให้ท่านฟัง
2: ครับ
3: นะฮะ
2: ขออนุญาต
3: ฮะ
2: ลืมมาติดแพ
3: ้
2: เหรอ
3: แพ้ดิแพ้เบติสแล้วอะไรมันไม่เดี๋ยวมันไม่ได้แค่นั้นครับเป้ยิงจุดโทษนาทีที่90บวก3ไม่เข้าฮะ
2: โอ้อ่อนว่ะทำไมไม่ให้จูดยิงอ่ะ
3: จูดไม่อยู่ว่ะไม่รู
2: ้อยู่ดิ
3: ก็ต้องให้เป้ยิงจูด
2: วินนี่ก็อยู่
3: ก็ใช่ไงก็ปูรินโญ่เขาเลือกไปแล้วคุณกลายเป็นโค้ชเนี่ยคุณก็ต้องบ้าคุณต้องเลือกชัดเจนเลยว่ามือยิงจุดโทษอ่ะถ้าจุดโทษใครยังอยู่ในสนามเนี่ยมือ1 2 3 4เนี่ยเขาต้องเลือก
2: เว้นแต่ว่าจะป๊อตขึ้นมาตอนนั้นหรือไม่สะดวกจะยิงก็เดินไปก่อน
3: ไม่ค่อยหรอกถ้าคนที่แบบโดนชี้เป้าแล้วต้องยิงอะไรก็ต้องแบบ
2: ดุมกองหลังมีดุมฟรีโคนาเต้ฮุยเซนแล้วก็คูคูเลย่า
3: เทนไม่ไหน
2: หึ
3: เทนไม่ไหนเทนไม่ได้ยิงเทนไม่ได้ลง
2: เทนลงมานาที64แทนดูมฟรีสนะครับ
3: ต่อดิอะไรถามเรื่องบัณฑิตเลยคุยเรื่องบัณฑิตเลยบุญโยเขาว่าไงท้ายเกมอ่ะมีไหมมีหลังเกมไหม
2: ยังไม่มียังไม่ได้เปิดดูด้วย
3: เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูนั่นหนึ่งก่อนนะครับ
2: ครับ
3: ขออนุญาตไปที่พาดหัวใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเป็นเกียรติเป็นสีหนังสือพิมพ์เขาอุตส่าห์ตั้งใจพาดหัวใหญ่แบบนี้ผุดไอเดียเร่งตีปิ๊บผลงานคุยกับครม.อนุทินประเดิมจัดรายการวันนี้เลื่อนกินข้าวพักร่วมนะครับทนายดังผลักสมชัยกลิ้งรัฐบาลโหมตีปี๊บเร่ง PR ผลงานขุดรายการคุยกับครม.อนุทินนายกเปิดทำเนียบรับคณะทูตลุยใช้เวทีโลกสร้างโอกาสให้ประเทศยันชัดไม่ตั้งรมช.ช่วยงานเอกนิติสุภจีนะฮะแล้วก็มีรวบสิงคโปร์ครับซุกสารบึ้มยาพิษจ๋อแจ๊นำลุยระทึกนะฮะห้องคอนโดมิเนียมอ้างเตรียมตัวฆ่าตัวตายนะ
2: สารวัตรแจ๊ใช่ไหม
3: มีสารวัตรแจ๊จ๋อมี
2: จ๋อคือหัวหน้าเขาอะ
3: ลองจ๋อสารวัตรแจ
2: ๊
3: แล้วเขาไม่เขาทำงานดีขนาดนี้ไม่โปรโมทเขาบ้างเหรอครับ
2: โปรโมทอะไรอะ
3: เอาก็เขาทำงานจับดีขนาดนี้ก็โปรโมทให้เขามียศอยู่สูงขึ้นไง
2: ก็ตามลำดับขั้นดิ
3: ไม่รู้ก็อยากรู้ว่าเขามีผลงานเขาไม่ได้เป็นผลงานครั้งแรกนะตั้มตั้มเข้าใจไหม
2: เข้าใจครับ
3: เออ
2: โอ้โหนี่เพิ่งเห็นคาตา
3: ลูกยิงอีซักเลยดิเป็นไง
2: ตกใจลูกจ่ายมากกว่าทั้งสองลูกเลยอ่ะ
3: ลูกแรกผมว่าจ่ายปกติ
2: ไม่ลูกแรกเนี่ยไอ้ลูก
3: แรกจ่ายชินลูกสองอาจจะไม่ค่อยคุ้น
2: ไม่ใช่ลูกแรกเนี่ยไอ้ ลูกจ่ายเฉยๆแต่จังหวะก่อนจะมาจ่ายอ่ะที่แบบโยกหลอกฟุ๊บแล้วเกี่ยวกลับมาเลยแบบโอ้ my god
3: จ่ายได้ก็จ่ายแล้วแม่งจะยิงเองไงก็รู้จักจ่ายก็เดดี
2: จ่ายได้ก็จ่ายเออแต่จะยิงเองอย่าใส่อารมณ์ขนาดนั้น
3: ผมพูดไม่พอหรอก
2: ใช่
3: ขออภัยครับขอโทษ
2: subconscious บ้าง
3: เออให้รู้จักจ่ายตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องโดนด่ามันปีที่แล้วหรอก
2: เอออันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมผมไม่ต้องดูไฮไลท์แล้ว2ลูกจบแล้ว
3: หมดแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ยิงนกตกปลายิงในประตูไปนวดมือโซโบนี่ก็เห็นเพื่อนยิงสวยก็มองอยากยิงบ้าง
2: เออดูไปนานๆเป็นเพื่อนแบนวิดละ
3: มือประตูนี่เคล็ดเลยเซฟลูกยิงโซโบเนี่ย
2: ค่ะโอเคป่ะต
3: ่อนายกถกบอร์ด Data Center
2: ครับ
3: ให้ชะลอ166โครงการร่างกฎหมายคุมล้อมคอกตีกรอบเวลา1เดือนเสร็จ
2: แล้วมันกลางเมืองทั้งนั้นเลยนะ
3: ใช่แล้ว40กว่าแห่งนะตอนนี้ที่กรุงเทพอ่ะ
2: กลางเมืองแล้วที่เขาไปตรวจเรื่องมาตรฐานทั้งหลายอ่ะน่ากลัวมากเลย
3: ก็ผมอยากรู้ผมไม่รู้ว่าผมเดาว่ารัฐบาลนี้เดาว่านะเดาก่อนนะไม่น่าจะเป็นคนที่แบนไว้ในการสร้างไม่รู้ว่ารัฐบาลไหนแหละ
2: แล้วที่น่ากลัวมากเลยนะพี่ต้นผมรู้สึกอันนี้ผมรู้สึกไปเองนะจากความที่ว่าเราเป็นคนอายุประมาณนี้ที่อยู่กับโลกออนไลน์แล้วก็อยู่กับโลกออฟไลน์ด้วยผมรู้สึกแปลกๆกับเรื่องนี้ว่ะทุกครั้งที่มีคนพูดถึง Data Center ในรายการที่เป็น Two Way Communication
3: อ๋อ
2: พูดตามตรง

0: ีคนหนึ่งอ้างว่าตัวเองเป็นวิศวกรพูดบอกว่าแบบมันอันตรายเนี่ยน้อยกว่ารถตั้งเยอะไอ้เรื่องน้ำมันรั่วผมฟังแล้วแบบ
1: แบบวิศวกรพูดนะ
0: อ้างว่าเพราะว่าอย่างรายการอาจารย์วีระพูดตามตรงเลย อย่างอาจารย์วีระเนี่ยพี่ต้นโทรไปพี่ต้นบอกว่าพี่ต้นเป็นอดีตโค้ชลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สนใจหรอกหรือว่าเป็นอดีตอะไรที่แบบโม้แบบสมเหตุสมผลหน่อยอ
1: ่
0: ะเป็นอดีตผู้เล่นไทยลีกหนึ่งคนแล้วกันนะครับขออนุญาตสงวนสิทธิ์นะครับอย่างเงี้ยเขาก็แบบถ้าเกิดว่าเป็นพี่ตีเขาก็จะแบบไม่ดุดันมากวันนี้เขาลมดีอ่ะเขาก็จะปล่อยให้พี่พูดใช่ป่ะ
1: อะไรเงี้ยตัวดินเหร
0: อมาอย่างเงี้ยเขาจะมีหน่วยเนี้ยหน่วยอย่างเงี้ยหน่วยที่แบบว่า data center
1: ไม่หรอกผมว่าเขาก็เป็นมีความเชื่อแหละถ้าถามผมนะอย่างน้อยก็ดีการที่เป็นโฟนอินนะคืออย่างน้อยไม่ใช่ AI อ่ะไม่ใช่ตาวตาลในโฟนในเฟซอะไรเงี้ย
0: อันนั้นอะเพียบ
1: อ้าวไม่ก็คือผมว่ายังมียังมีเสียงมีอะไรไง
0: ใช่แบบพอมาถึงอย่างเงี้ยพอหมดสายนั้นปุ๊บกลายเป็นว่าสายต่อมาเนี่ยไอ้นี่ยับแต่ว่าไปแล้วไง
1: ไปในวังมั้ง
0: ยับไปแล้วไงผมก็เลยแบบด้วยความคุ้นเคยกับอาชีพเรา
1: เดี๋ยววันนี้จะถามให
0: ้แปลกๆ
1: เดี๋ยวจะถามให
0: ้ถามใคร
1: คนที่เขาทำงานอยู่บริษัท Data Center เลย
0: เดี๋ยว
1: จะเจอกัน
0: อธิบายหน่อยได้ไหมไอ้บริษัท Data Center นี่มันคืออะไรผมก็ยังไม่
1: ผมไม่เคยถามเขาเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยเขาหน่วยงานเขาทำ Data Center อยู
0: ่คนที่จัดการบริหารข้อมูลใช่ไหมรู้แต่ว่า
1: ผมก็เข้าใจผมคืออันนั้นที่เราพูดอ่ะเหมือน Data Center คือเรื่องนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะไปเล่นกอล์ฟด้วยกันเดี๋ยวถามให
0: ้ไปดมหญ้า
1: ก็ฟิกเบรกนี้มันไม่ให้เหมือนเบรกที่แล้วไง
0: อ๋อเหรอ
1: ก็พูดอีกอย่างได้ เดี๋ยวนี้เราต้องไปเรื่องนี้ก่อนตั้ม
0: อะไร
1: นี่กลางจัดนายณัฐวุฒิวงเนียมอันนี้ผมอ่านหนังสือพิมพ์นะครับหัวหน้าทีมทนายของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทศนะฮะยืนชี้หน้าด่าคอนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ด้วยถ้อยคำหยาบคายมีอต.ด้วยนะออกการไม่ได้อะสองครั้งสามครั้ง
0: เลยอ๋อเหยียดเพศเหยียดเพศ
1: อ่ะพักหลังผักล้มไปพร้อมจักรยานขณะเข้าร้องเอาผิดฐานหมิ่นประมาทที่สน.ทองหล่อย้ำนะฮะหน้าสน.ทองหล่อหน้าตำรวจเห็นชัดเลยนะฮะปล่อยให้เขายืนด่าอยู่ได้แล้วก็ด้วยอาการที่ดูแบบเกี้ยวกาดแล้วอ่ะอาจจะทำอะไรมากกว่านั้นก็ได้นะฮะแล้วในสูตรไม่รู้กระเป๋าเอวข้างๆมีอะไรบ้างก็ไม่รู
0: ้
1: ถูกป่ะ
0: หน้าสอนอนะ
1: หน้าสอนอนะแล้วตำรวจยืนอยู่ด้วยนี่ตำรวจยืนเลยมีบางคนเดินเข้ามาแล้วก็เดินกลับไม่ห้ามไม่แยกนะฮะ
0: ก็ต้องรู้อะว่าเขาเป็นใครอะ
1: แต่น้องชอบน้องผู้หญิงนะบอกว่าพี่ชี้หน้าด่าหนูทำไม
0: พี่พีพีทีวี
1: แล้วพักยกมือขอโทษขำมากเลย
0: แล้วผมทำไมต้องดีดขนาดนั้นเนี่ยไม่เข้าใจอะ
1: ไปหาหมอครับ
0: ผมเหรอ
1: ไม่อาจารย์สมชายไปหาหมออ
0: ๋อ
1: ล้มเนี่ยเจ็บไปหาหมออ
0: ๋อคนนี้ไม่ต้องไป
1: ก็ควรไปด้วย
0: ค
1: ุณเจ็บคอไง
0: เจ็บคอ
1: ตะโกนด่าขนาดนั้นก็ต้องเจ็บคอวะ
0: คือผมไม่เข้าใจอ่ะคุณต้องการอะไรวะคุณต้องการคอนเทนต์เหรอทำไม
1: ไม่แล้วเขาไม่ได้เป็นทนายนะ
0: คุณพูดดีๆไม่ได้เหรอ
1: ก็ไม่ได้ไง
0: พูดดีๆแล้วไม่มีคนฟังอ่ะหรืออะไร
1: แต่ว่าคุณสุชาติชมกลิ่นเขาบอกมาแล้วว่าหลังจากเรื่องนั้นจบเขาก็บอกไม่ได้จ้างแล้ว
0: อ
1: ันนี้คุณสุชาติบอกมาออกมาให้ข่าวเหมือนกัน
0: ครับ
1: ว่าเขาไม่ได้เป็นทีมทนายผมแล้วเขา
0: ผม
1: ไม่ได้เลือกจ้างแล้ว
0: อยากจะมันต้องมีคนไปบอกเขาบ้างนะทีมงานเขาหรือตัวเขาเองอะว่าการที่เขาตะโกนเนี่ยมันไม่มีใครฟังอะมันพูดออกมามันไม่มีใครฟังการที่เขาพูดที่จะไปเน้นว่าแบบต่อให้เรื่องที่เขาจะพูดมันไม่มีสาระอะไรเลยก็ตามหรือจะมีสาระมากก็ตามเนี่ยแต่การพูดแบบนี้มันไม่มีคนฟังจริงครับมันลดทอนความน่าเชื่อถือของคุณอย่างมากอะไรเงี้ย
1: ใครเขาฟังคนนี้บ้าง
0: เอ้าก็เพราะมันพูดอย่างนี้ไงเพราะว่าเขาพูดอย่างนี้ไงเขาก็เลยแบบไม่มีคนฟังอ่ะในฐานะคนทำอาชีพนี้นะในฐานะคนทำอาชีพที่ต้องเหมือนกับว่าพูดแล้วต้องมีคนตั้งใจฟังอ่ะผมจะบอกว่าคุณพูดอย่างเงี้ยให้ตาย
1: แต่เขาเรียนหนังสือเก่งนะ
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่ผมพูดให้ฟังว่าการที่คุณจะเป็นอัยการในประเทศสยามเมืองยิ้มได้เนี่ย
0: เขาเป็นอัยการเลยเหรออ
1: ดีตอัยการ
0: เหรออ
1: ดีตอัยการนะ
0: เออ
1: แต่ว่าการที่จะเป็นอัยการได้เนี่ยบ้านเราต้องเรียนเก่งมากนะคร
0: ับ แล้วคือผมไม่เข้าใจอ่ะเขาเป็นอะไรอ่ะเขาแบบทุกครั้งที่กล้องจับปุ๊บเขาจะโมโหเขาจะเป็นเขาพูดดีๆดิแล้ว
1: ก็คิดดูคือยูวีซีนึงกับไอ้อ่ะผมว่าวันนั้น
0: ที่เดินตามกล้องมาใช่ป่ะ
1: ผมว่าวันนั้นถ้าไอ้ไม่ใช่สุภาพสตรีนะผมว่าก็โดนเหมือนจับสมชัยนี่แหละ

0: แล้วแบบคือผมรู้สึกว่ามันเกินไปว่ะมาออกจอแล้วทำอะไรแบบนี้แต่นี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการนะ
1: ก็ไม่ได้ออกจอก็มีคนถ่ายเอง
0: ใช่ไงก็นี่ไงเหมือนกับเนี่ยพอออกก็เนี่ยคือเขาได้ออกจอไงอันเนี้ยเขารอแน่นอนเขารอออกจอพอเห็นคู่กรณีมาเขาก็พุ่งเข้าใส่เลย
1: เขารู้เขาบอกว่าพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมไต่ตองไว้ก่อนไม่ใช่ซึ่งหน้าด้วยนะ
0: ใช่ไต่ตองอยู่แล้วครับ
1: ไต่ตองอยู่แล้วนะ
0: ฮะจะมาแล้วมันตลกอ่ะมันตลกคือแบบว่าแบบเขาขับมาแฮนชนผมแล้วแบบจั๊กจี้อ่ะมือผมก็เลยไปเฮ้ยมือผมไม่โดนแขนเขาเลยนะผมไม่ได้จับไม่ได้นะถ้าเกิดว่าภาพไหนมีจับเนี่ยเป็นภาพตัดต่อทั้งนั้นอะไรอ่ะ
1: คือ
0: มันอะไรอ่ะผม
1: ก็อยากกล้าพูดก็งงอย
0: ู่เกินไปว่ะ
1: ก็งงอยู่ก็งงอยู่
0: คนใกล้ชิดทีมงานวางแผนก็ต้องมีเตือนบ้างปะ
1: ไม่แต่ผมงงอยู่ผมยังคิดอยู่ว่าทำไมเขาถึงกล้าตอบว่าเขาไม่ได้ทำอะไรยังงงอยู่ผมยังงงอยู่ภาพชัดขนาดนั้น
0: เออ50 ล้าน
1: หรือเขารู้ว่าภาพวิดีโอนี้เป็นใช้เป็นหลักฐานในศาลไม่ได้อยู่ที่ตำรวจเขียนสำนวนมั้งถ้าหาผมนะ
0: ก็ต้องลองดู
1: ถ้าหาผมนะ
0: เ
1: พราะว่าอย่าลืมดิการที่คุณกล้าทำอะไรบริเวณหน้าสอนอทองหล่อและเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้เข้ามาห้ามปรามทั้งที่เห็นเหตุการณ
0: ์ตั้งแต่ต้นจนจบ
1: ตั้งแต่ต้นแล้วดูแล้วไอ้ท่าไม่ดีแล้วท่าไม่ดีแล้วควรจะห้ามจะเบรก
0: คือลอง
1: แต่ไม่ห้ามปล่อยเลย
0: ลองเป็นผมกับพี่ต้นไปดักเจอกันดิ
1: ลองเป็นญาติของคุณตำรวจแล้วโดนผักล้มบ้างคุณตำรวจจะทำไงยืนดูให้ญาติตัวเองโดนด่า
0: คือประมาณแบบว่าลองเป็นผมเนี่ยผมรู้ว่าเดี๋ยวพี่ต้นเป็นคู่กรณีผมจะมาเนี่ยผมมายืนดักรออย่างเงี้ยวอยวายเนี่ยคุณตำรวจมาเคลียร์แล้วเฮ้ยไม่เอานะครับตรงนี้ไม่ได้นะครับนี่ไป
1: นี่ปล่อย
0: ใช่ป่ะ
1: น่าสงสัยว่า
0: แล้ว
1: ทำไม
0: แล้วเหมือนกับว่าแบบถ้าอะไรมัน
1: จริงๆแล้วเขาบอกว่าแจ้ง157ตำรวจตรงนั้นได้นะเห็นหน้าชัดด้วยเห็นหน้าชัดเลย
0: เป็นหน้าสงสัย
1: แต่ก็แจ้งไม่ได้เพราะว่าเป็นดันไปแจ้งความเขาในสน.นั้นเดี๋ยวสน.เข้าไม่เขียนจำนวนดีๆให้เพราะอยู่ที่ตำรวจเขียนนะฮะไม่ได้อยู่ข้อเท็จจริงนะฮะ
0: ก็ไม่มีอะไรลมพัด
1: อยู่ที่ข้อเท็จจริงไม่เท่ากับที่ตำรวจพิมพ์
0: เป็นเบรกหน้าที่อาจารย์คนขี่จักรยานมาเนี่ยแกเผลอกรรม
1: แต่เขาบอกว่าเขาจะฟ้องเองเพราะฉะนั้นถ้าฟ้องเองเนี่ยไม่เกี่ยวละไม่ต้องผ่านตำรวจผ่านอัยการฟ้องตรงต่อศาล
0: เขานี่ใคร
1: อาจารย์สมชาย
0: อ๋อ
1: คือทั้งเนี้ยฟ้องตรงต่อศาลได้ไม่ต้องผ่านก็เหมือนเรื่องที่ผมเคยโดนไงก็ไม่คือทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำแต่ผมมาฟ้องเองผมก็เสียค่าทนายเสียค่าศาลเอง
0: อ
1: แล้วก็เลยได้สตางค์คืน
0: โทสวรรค
1: ์นั่นแหละ
0: นะครับอ่ะก็รอดูแล้วกันนะครับมีใครไปเตือนแกได้ก็เตือนแกหน่อยแล้วกันนะครับ
1: เตือนไม่ได้หรอกครับ
0: ไปใหญ่แล้วนะครับส่วนเรื่องดีๆของคนไทยกันบ้าง
1: อะไรเอ่ย
0: เอ้ย MV ใหม่สวัสดีค่ะดูยัง
1: ไม่ได้ดู
0: โอ้น้องลิซ่า
1: โอเค
0: ออกมาแล้วแซ่บมากลูกเราทั้งหลายเนี่ยพี่ต้นลูกๆของคุณแม่ลิซ่าเนี่ยเดี๋ยวเต้นกันทั้งเมืองอีกอะนะครับโคเวอร์ลิซ่ากระหึ่มโลกนะครับดังทะลุฟ้าเพลงสวัสดีค่ะผลงานมิวสิกใหม่แฟนคลับกรี๊ดลั่นเข้าชมเกิน10 ล้านแล้วไหนขอเข้าไปดูหน่อยซิณตอนนี้เนี่ยเอาพี่ต้นว่า1 คืนผ่านไปถึง100 ล้านยังเหรอ
1: 70ไม่ถึงเลยประมาณ1 คืนใช่ไหมเขาเปิดเมื่อไหร่
0: เมื่อวาน
1: กี่โมง
0: ไม่รู้เว้ย
1: ไม่เอาผมพูดมาขนาดนี้ผมว่าไม่ถึง50 ล้านหรอก
0: ไม่ถึง50 ล้านใช่ไหม
1: ยังไม่ถึงครับยังประมาณทักล้านหนึ่งก็เก่งแล้ว
0: บ้าบอ
1: ก็ลองไม่ใช่ด้วยความที่วันเดียวไง
0: เขาบอกแล้วว่าแค่ตอนที่เขาปิดเล่มเนี่ยก็10 ล้านแล้ว
1: อ้าวเหรอ
0: ไอ้ก็เกินล้านเฮ้ยเหรอทำไมอ่ะ
1: ก็ไม่ถึงบอกแล้วมันไม่เหมือนสมัยก่อน
0: อ๋อเหรอ
1: คุณโหผมนี่ถึงแม้ว่าผมจะรู้ตัวว่าผมไม่เหมาะกับโลกออนไลน์ผมก็ยังมีความรู้การคิดวิเคราะห์อยู่บ้างว่ามันก็ไม่ถึงอย่าง
0: เงี้ยตอนนี้มันไม่โหดเหมือนเดิมแล้วเหรอ
1: มันไม่โหดเหมือนเดิมก็คุณอย่างไปดูคลิปที่คนดูเยอะๆสมัยก่อนเน
0: ี่
1: ย
0: เฮ้ยมีพี่ต้นมี
1: เท่าไหร่มี
0: เพราะว่าน้องเขาปล่อยทีเซอร์เนี่ยออกเมื่อวานตัวเต็มไอ้ที่ผมไปดูเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวซ้อมมันเลยไม่เยอะที่ผมเลยตกใจ
1: ก็ใช่ไงก็เหมือนเรา
0: ว่าเต็มเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ1 วันผ่านไป72 ล้าน
1: ก็เยอะแล้วนี
0: ่เยอะดิ
1: อืม
0: ดีปิดเมืองปิดที่ไหนอีกเนี่ย
1: คืออะไร
0: เอาเวลาไปดูลิซ่าเนี่ยเขาก็สนใจว่าฉากหลังเนี่ยเป็นที่ไหนเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะแบบไปปิดฉากพวกแบบเมืองเก่าอย่างที่แล้วโยบันล่าอะไรเงี้ยอุ้ยสวยว่ะสวยมาก
1: อันนี้
0: นี่ดูไม่เกาหลีแล้วอ่ะ
1: ผมดูแต่ที่เขาไปโปรโมทเปิดเพลงที่เขาไป

0: ทำอะไรที่ LA ป่ะใช่ไหม
1: อืม
0: น่าจะใช่ LA อ่ะไปทำตึกตึกไอ้ตรงไอติมแล้วอย่างอ่ะ
1: มีตึกล้างนะครับมีตุ๊กตุ๊กมีมวยไทยมีป้ายรถเมย
0: ์
1: อะไรเมืองเนี่ยเออเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเออเดี๋ยวต้องถามสาย
0: อย่ามีเสาโฮเบลก็พอแล้วฮะ
1: มีน่าจะเห็นแวบๆนะ
0: เอาชี้ได้พูดเล่นเนี่ย
1: ไม่มันเป็นแบบอารมณ์สิมโบลิกเดียวกันคือตึกล้างถนนรองเมืองอยู่ไหนรู้จักไหมถนนรองเมือง
0: รู้จักแต่จำไม่ได้คุ้นชื่ออยู
1: ่เ
0: ออ
1: พี่แนนรู้จักไหมพี่แนนเออถนนรองเมืองอยู่ตรงไหนแถวๆออฟฟิศพวกเราเหรอเพราะเนี่ยเขาถ่ายไปดูจากตรงนี้เป็นสถานีรถไฟแล้วป้ายข้างหลังเขียนว่าถนนรองเมืองหนึ่งใน
0: ถ้าผมดูเนี่ยผมรู้แต่พอดีผมยังไม่ได้ดูไง
1: ได้เดี๋ยวตอนพักให้พี่ต้นดู
0: ไม่ดู
1: เรื่องของพี่ฮะ นะครับแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยสยบลือกงสอบไร้บิ๊กรัฐมนตรีนายกเฮงโร่แจ้งนะครับอันนี้
0: ไม่รู้ว่านายกของเราเฮงนายกหนูเฮงหรือว่านายกชื่อเฮงผมก็ไม่เข้าใจ
1: งงมาก
0: ผมก็อ่านแล้วผมก็ไม่ได้อ่านต่อ
1: เอาผิดครูพี่เลี้ยงสั่งเด็กนักเรียนแก้ผ้าไอ้พวก
0: แต่เขาบอกว่าสอทอเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ถึงใครถึงแค่
1: แล้วเรื่องหมอจบไปยังอ่ะ
0: หมออะไรกะ
1: ไอ้หมอด่าคนไข้ชั้นต่ำอ่ะ
0: โอ้ผมไม่เคยรู้เรื่องเลยนะ
1: โอ้หมอโหดมากอ่ะเราอ่ะเราจะอินเพราะว่าเราเจอเยอะ
0: ทุกวันนี้เรื่องมันเร็วมาก
1: ใช่เราอินเราเจอเยอะเหมือนกับแบบว่า
0: เรื่องมันไปเร็วมากเลยตั้ม
1: มันแบบเหมือนอยู่คนละโลกอ่ะเพราะว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เราไปอ่ะเราก็เห็นพี่สิทธิ์30บาทอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยแต่ก็ไม่เคยเจอหมอแบบต่อให้หมอมันงานเยอะหมอมันพีแค่ไหนก็ไม่เคยเจอหมอบ้าบอขนาดนี้นะพอมาเจอแบบโอ้ยเอางี้เลยวะถ่ายประวัติเขา OPD เขาแล้วก็แบบโทรไปไล่อัดเขาอย่างนี้เลยเหร
0: อ
1: โหดเกินน่ะ
0: โหด
1: นะครับผม
0: ผมไม่รู้นะแต่ผมก็ตามฟังตามตั้มเลยแหละ
1: ฮะ
0: ผมเชื่อตั้ม
1: เอออ้าววันนี้ไม่มีของกินครับพี่ต้นเป็นขายทัวร์แทนครับ The Renew Variety
0: ทัวร์ไปไหน
1: 3วัน2คืนกัวลาลัมเปอร
0: ์โอเค
1: น่าไปมั้ยมาเลย
0: ก็ไม่เคยไปก็ลองครั้งนึงครับไปเปิดตูเปิดตา
1: เคยยัง
0: จะได้ไปสอบสองทำครั้ง
1: อ๋อเหรอ
0: ผมดู F1 ที่เนี่ยมาไง
1: ไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวใช่ไหม
0: ก็ไปดู F1 มา
1: อ๋อ
0: ไปเที่ยวด้วยผมไปกินติ้งเนาะ
1: ไปเที่ยวออกกินติ้งคือเล่นพนันใช
0: ่
1: ไหม
0: ไม่นั้นไปทัวร์กับบริษัทไงบริษัทเขาไปเอาติ้งแล้วก็ไปดูโรงงานนู่นนี่นั่นแหละนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ย
1: เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเมืองหลวงหลักวัฒนธรรมก็จะมีหลายศาสนา
0: โอ้ไปเดินตรงตึกไอ้นี่ตึกอะไรนะเปโตรนัสมาละเอานาฬิกามาให้เอามา
1: ไอ้ที่เมื่อก่อนมันเป็นตึกสูงสุดเอเชีย
0: นั่นแหละตึกเปโตรนัสนั่นแหละแล้วก็แบบนี่มีคนมาขายเลยนาฬิกาเหมือนนะอะไรเงี
1: ้
0: ยโอ้โหยืนแบบว่าโอ้อะไรครับเนี่ย
1: เออหน้าไปเหมือนกันนะสวยดี
0: อ
1: ันนี้นี่น่าจะจัดการท่องเที่ยวนั่นแหละเมื่อก่อนตอนทำนิตยสารก็จะมีพวกนี้ชวนไปอยู่เรื่อยๆ
0: ครับนี่มาดูนักกีฬาของไทยรัฐบ้างเรือใบเฝ้าบ้านรับน้องใหม
1: ่
0: มาเรสก้าเอาแน่ระดมพลเก็บ3คะแนนไก่ได้ทองรวมพลังลุยเจ้าป่าขอเฮนัดแรกนะครับทีมที่ยังไม่ชนะใครก็ชนะไปแล้วนะอย่างลิเวอร์พูลเมื่อคืนเหลือทีมไหนบ้างที่ยังไม่ชนะตั้มถ้าสเปอร์แหละใช่ละ1
1: ครับ
0: เอาทีมใหญ่ๆไม่มีดิเพราะเชลซีชนะแล้วแมนยูชนะแล้วนอนมีปัญหา
1: ซิตี้มันชนะรวด
0: เออ
1: สเปอร์ไปยังสเปอร
0: ์แพ้ดิสเปอร์
1: ก็เหลือสเปอร์ใช่ไหมที่เป็น
0: ถ้าเหลือสเปอร์แหละนิวดินิวก็ยังไม่
1: นิวชนะแล้ว
0: เหรอเออ
1: เอออันนั้นมันบอลถ้วยหรือบอลอะไรวะ
0: ไม่รู้อ่ะต้องถามตั้มเพราะว่าตั้มพากบอลผมไม่ได้พาก
1: อ๋อใช่พี่ต้นถามอะไรไม่ได้หรอกพี่ต้นไม่ค่อยใส่ใจอะไรทั้งนั้นอะ
0: ไม่ใช่พี่ต้น
1: นี่เอาคืนให้ไว้แนน
0: พี่ต้นไม่รู
1: ้เออพี่ต้นก็เงี้ยพี่ต้นเอออะไรก็บอกไม่ใส่ใจอะไรทั้งนั้นอะ
0: ไม่มี
1: ผมไม่ได้ทำโน่นผมไม่ได้ทำนี่ผมอะไรไม่รู้อะไรสักอย่าง
0: ไม่รู้จริงรู้จริงมีแต่คนถามบูดจังเลย
1: เออ
0: เรื่องนู้นเรื่องนี้เฮ้ยต้นรู้ไหมยังเอาอีกแล้วมาถามอีกแล้ว
1: แต่ก็รู้ทุกเรื่อง
0: แล้วก็รู้บอลหมัดฟอเรสต์ฟูลแลมโคนทรี
1: ต้นสับปะรด
0: พาเรตวิลล่าแล้วก็อุ้ยวิลล่ายังไม่ชนะ
1: ใ ใช่ใช่ใช่
0: นะครับลิเวอร์พูลปลดล็อกแล้วนะฮะ
1: แต่วิลล่าก็เข้าใจได้เจอทีมโหดตั้งแต่แรก
0: จริงเหร
1: อเอาแหม
0: เจอทีมอะไร
1: เจอนอนนี
0: ้ก็สมควรโดน
1: เนี่ยเดี๋ยวผมก็เจอนอนเนี่ยโดนก่อนเลยเปล่าวะ
0: ก็น่าจะโดน
1: นะครับ
0: เพราะว่าเล่นบ้านนอนด้วย
1: นะครับโปรแกรมวันนี้เลยดีกว่าพี่ต้น
0: โปรแกรมวันนี้ไปที่พรีเมียร์ลีกกันก่อนแล้วกันนะครับไหนๆก็พูดถึงมันแล้วนิวคาสเซิลกับบอร์นมัธนะครับเตะเร็ว 18:30 นาทีใครชนะเอาแค่ใครชนะแพ้ทัวร์ต้าน
1: ิวคาสเซิลดิบอร์นมัธกำลังเป๋
0: เบนฟอร์ดกับซันเดอร์แลนด
1: ์เบนฟอร์ดครับ
0: ไบรตันกับและ3ทุ่มนะไบรตันกับลีสยูไนเต็ด
1: ไบรตันไปยาวๆอ่ะ
0: โอ้นี่คู่นี้น่าสนใจอยู่นะฟูลแลมกับคริสตัลพาเลซ
1: โอ้ยคู่ขี้สูสีในสายตาพี่ต้นทำถามกลับนิดนึงโค้ชฟูลแลมอะอาเบลัวเก่งปะ
0: เขาไปคุมแทนอาลองโซใช่ไหมเราก็ไม่รู้แล้วผมก็ไม่ได้ดู
1: ไม่ใช่อาลองโซไอ้โปรตุเกสอะชื่ออะไร
0: ใคร
1: อ๋อหมายถึงว่าคุมแทนอาลองโซที่ริมาดริด
0: ใช่
1: โอเค
0: คือเราต้องดูผลงานเขาตรงนั้นไง
1: เราผมก็นึกว่าแบบอันนี้มันชื่ออะไรซีวาใช่ไหม
0: มาโกซีวาม
1: าโกซีวาม
0: าโกซีวาอยู่ฟูลแลมเก่าแล้วอีอาเบลัวมาแทนแต่ที่ถามตั้มถามว่าอาเบลัวผลฝีมือการคุมทีมเป็นไงผมก็เลยย้อนกลับไปที่นู่น ก็มันก็ยังตอบอะไรไม่ชัดมากเพราะว่าเขาก็เพิ่งขึ้นคุมทีมชุดใหญ่ปีแรกก็คือที่มาดริดใช่ไหมฟูลแลมก็ไปเอามาผมก็งงๆอยู่เหมือนกันแอบงงอยู่แล้วมาโกซิวานไปไหน
1: อ่ะ
0: ไม่รู้อ่ะ
1: สักทีมอ่ะจำไม่ได้แล้ว
0: ก็ไม่รู้ว่าเก่งไม่เก่งครับต้องให้เวลาก็เหมือนผมกับอีลาโอล่านี่แหละแต่สิ่งหนึ่งที่มันก็มีทรายที่ดีขึ้นก็คือนักฟุตบอลอาจจะวิ่งเยอะขึ้นแหละ
1: ครับ
0: แต่ผลลัพธ์สุดท้ายและปลายทางจะเป็นอย่างไรก็ผลงานจะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ
1: สรุปแล้วดีไหม
0: แต่ก็ดูดีขึ้นดูดีขึ้น
1: ดาต้ายังไม่พอใช่ไหม
0: ดาต้ายังไม่พอสำหรับอาเบลัวนะฮะ
1: อันนี้เขาไปอยู่เบนฟิก้านะครับซิวา
0: ก็ไปแทนมู
1: ทีมใหญ่ขึ้นทีมใหญ่ขึ
0: ้
1: นนะครับผมงั้นคู่นี้ก็ออกเสมอป่ะ
0: ซิตี้โคเวนทรี
1: โอ้ยซิตี้ดิ
0: เออเน
1: า
0: ะ
1: แชร์กียิง3ลูก
0: ใส่ทริปเปิลกัปตันไปเลยถ้าใครอยากจะเหนือชั้นกับเพื่อนใส่ฮาแลนด์ทริปเปิลกัปตันหรือแชร์กีไปด้วยครับผมมั่นใจว่าทะลุกราฟทะลุกราฟ
1: พี่แรมก็เละอีกแล้วดิครับ
0: เละก็ต้องยอมเละ
1: โอ้พี่แรมนี่น่าสงสารจังเลยโปรแกรมโหดมาก
0: แชร์กีเขากำลังขาขึ้นอยู่โอเดนอะไรเงียบกิ๊บเลยนะฟอร์เรสต์สเปอร
1: ์
0: โ
1: อ้สเปอร์เหนื่อยว่ะแต่เหมือนเขาก็เป็นไปตามบทบาทที่หลายคนคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้นะสำหรับทางด้านของโฟเดน
0: อ
1: ะคือก็ประมาณแบบว่าเขาจะต้องถูกลดลงไปลงมาเป็นตัวที่เล่นต่ำลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นก็อาจจะเห็นการขึ้นไปทำแต้มหรือการมีแต้มในแฟนตาซีลดน้อยลงนะครับสำหรับฟิลโฟเดนนะครับอ่ะต่อครับพี่ต้นครับ
0: ครับผม
1: ฟอร์เรสต์ท็อตแนม
0: ใครอ่ะ
1: โหฟอร์เรสต์ก็อาจารย์คลาสก็เริ่มประติดประต่อนะ
0: ก็เหนื่อยนะฟอร์เอ้สเปอร์จะเหนื่อย
1: ถ้าเกิดสเปอร์แพ้อีกเป็นนัดที่3นี่ไม่มีให้เติมเลยด้วยนะหมดแล้วนะ
0: มาก็ต้องให้เวลาใช้จะให้เวลาบี้เขาหน่อย
1: จะเดือดร้อนยังถ้าแพ้3นัดรว
0: ดยัง
1: งั้นแพ้เลย
0: ก็สเปอร์ไม่ได้ไปเล่นยุโรปแล้วนี
1: ่
0: เขาไม่มีเวลาง
1: ั้นเอาฟอร์เรสต์ชนะเลย
0: ก็ผมว่ามีแบบมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด
1: เ
0: ฮาซิตี้เล่นในบ้านเจอกับวิลล่าครับ
1: โอ้โหวิลล่าเลยครับ
0: เฮ้ย
1: วิลล่ากลับมาแล้ว
0: ตกแมนยูมาแล้วนะ
1: ใครก็แพ้น้องใหม
0: ่ก็แมนยูนะครับแมนยูแต่วันอาทิตย์นะฮะเจอเอฟวัตตันนะฮะ
1: ครับผม
0: แล้วก็อาร์เซนอลเชลซี
1: หนักในหนักในหนักหนักในหนัก
0: หนักในหนักเลยเหรอ
1: โอ้โหหนักแบบโคตรหนัก
0: ใครเชลซีเหรอ
1: เชลซีสิ
0: ไหวไหมล่ะ
1: แพ้น้อยถือว่าประสบความสำเร็จ
0: เฮ้ยคุณมี
1: เสมอถือว่ากำไร
0: คุณมีเอนโซวานาเดนนะ
1: ไม่มีซึ่งก็ไม่มีผลอะไรอยู่แล้ว
0: เฮ้ยเยอะคุณมีเจเลฮาโต้คุณไม่คุณไม่ปล่อยกุสโต้ให้ผมเนี่ยผมก็เลยต้องใช้อาราโฮเลย
1: ทำไมมันไม่ปล่อยเน
0: า
1: ะ
0: ใจร้ายจัง
1: นะครับแล้วแต่ว่าเชลซีเนี่ยเริ่มน่ากลัวพี่ต้นเพราะว่ามันแพ้อาร์เซนอลแบบยับๆมาตลอดไง
0: ก็ต้องดีขึ้นแหละ
1: 10ไปเยือน4นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับ Emirates Stadium เนี่ยยิงได้2ลูกแล้วโดนกลับไป11
0: ใครจะแพ้ยับเยินได้ตลอดเวลาคนเราก็ต้องมีการพัฒนาถ้าไม่พัฒนาเนี่ยก็นะ
1: เอาพูดให้จบดิ
0: ฮะ
1: พูดให้จบดิ
0: ก็ไม่พัฒนา
1: เออ นะครับโอ้ยท้องร้องโอ้ยท้องร้องนะครับ
0: ผมกินหมดไปแล้วด้วยผมทิ้งไปแล้ว
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: มีเหลืออยู่แต่ว่าตั้มไม่ทานของปิ้งย่างแล้วไง
1: ก็กินบ้างแต่ปิ้งเอง
0: เออก็ดีแล้ว
1: มาโอเค
0: กินบ้าง
1: มีคนบอกว่าเชลซีชนะ
0: โอ
1: ้เออ20
0: I hope so
1: น้อยจังจะโม้ทั้งที
0: ไม่ได้โม้มีโอกาสครับ
1: ไอ้อย่างน้อยเราก็เปโดโรเจอร์พาเมอร์มันต้องได้หนาวบ้างเราวะ
0: ผมว่าก็ไม่ได้ก็มีของอยู่
1: แต่ผมกลัวอะไรรู้ป่ะพี่ผมกลัวเวลาที่แบบอาร์เตต้ามันเล่นแบบว่ามันเล่นเพื่อแบบ3คะแนนอะที
0: ่เออๆมันเล่น 1-0 ไง
1: มันเล่นเพื่อมันเล่นเกม0อะ
0: 1-0 1-0
1: เออมันแบบมันน่ากลัวมากเลยนะ
0: แต่คุณจะบอกว่ามีแต้มดีไม่เยอะเหรอคุณจะพูดอย่างงี้เหรอ
1: ผมว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นคือมันมีสถิตินึงอะพี่ต้นที่แบบว่าอ่ะโอเคใน5ฤดูกาลถ้าผมจำไม่ผิดมันจะประมาณ8เกมหรือ10เกมอะที่เขาปิดเกมแบบเนี้ยด้วยการที่คู่แข่งไม่ได้ยิงเลยเกมของแอสตันวิลล่าในนัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วถ้าเกิดแยกครึ่งอะพี่ต้นพี่ต้นเข้าใจเนาะแยกครึ่งคือมี45นาทีที่เหมือนว่าคู่แข่งไม่มีโอกาสได้ยิงเลยอะยิงแบบ40หลาอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะเฮ้ยมันเยอะมากเลยนะใน5ฤดูกาลหลังมากที่สุดของพรีเมียร์ลีกชนิดว่าทิ้งอันดับที่2แบบ2เท่าตัว3เท่าตัวอย่างนี้เลยนะผมกลัวมากเลยอ่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันปิดทางสู้อ่ะ
0: คุณแล้วคุณอย่าลืมว่าทำไมว่าสัปดาห์นี้มันถึงจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ากลางสัปดาห์มีแมตช์แรกของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอาร์เซนอลจะไปเยือนนาโปลีนะครับเอาพูดเฉพาะทีมอังกฤษแล้วกันนะครับวิลล่าไปเยือนขับบรุก
1: ครับ
0: แมนซิตี้ไปเยือนปอร์โต
1: ครับ
0: ลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับ
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่าอัลเวเรซเคลียร์กับพี่เขาอยู่ลงตัวหรือยังแมนยูเจอกับชาบาโอ้สบายนิ่มชาบาเป็นทีมประเทศอะไรเนี่ย อาเซอร์ไบจานครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเฉพาะทีมอังกฤษแต่ว่าทู่ที่น่าสนใจก็มีเรอัลมาดริดเจอกับอินเตอร์มิลาน
1: ม
0: ันเสร็จ
1: ครับ
0: เออเดี๋ยวดูคู่อื่นๆที่มีคู่ไหนน่าสนใจบ้างเนี่ยแหละคู่เอกแต่จริงๆนะคู่เนี้ยถ้าสลับบ้านเจ้าบ้านทีมเยือนน่าจะมันนะบาเยิร์นกับโบโดกริมเนี่ยถ้าไปเล่นบ้านโบโดกริมแล้วบาเยิร์นไปเยือนเนี่ยผมว่าน่าจะมันจะสนุกมากเลยนะฮะอ่ะประมาณนี้นะก็สั้นๆพรีวิวโดยคุณพันศิษย์วิเชียรคุปต์นะครับว่าน
1: ี่พรีวิวไปแล้วเหรอ
0: ไม่พรีวิววิกว่าทายผลเราไม่ได้พรีวิวไม่พรีวิวเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเขามาดูนะบอลไทยเปิดวิกแรกเตะไปแล้วเมื่อวานนะครับแล้ววันนี้กับวันพรุ่งนี้มีคู่ไหนบ้าง นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ Money.

0: บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
5: นี่ช่วงสุดท้ายนะครับ Money Talk Weekend นะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับคุณตั้มเขาก็คืออยากจะรู้ว่าทำงานก็ไม่เข้าห้องน้ำเรียบร้อยนะฮะเขารู้ว่าจะเข้าปุ๊บไปปวดห้องน้ำนะฮะ อ่ะคุณพี่1999นะครับค่าตัว125ล้านต้องยิงแบบนี้ครับก็จริงครับเพราะว่าก็ซื้อมาเพื่อยิงแบบนี้แหละนะครับอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับพฤติกรรมแบบนี้มีเห็นบ่อยครับการโต้ตอบทำไมกันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในสภาก็มีบ่อยนักลงทุนก็เจอมาหลายครั้งแล้วครับชกต่อยกันนะครับก็การทะเลาะวิวาทเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ใครทำผมก่อนผมเอาคืนก่อนฮะคิดเห็นอย่างไรกับการที่กำหนดทางด่วน M6 วิ่งไม่เกิน80ครับก็การที่วิ่งไม่เกิน80ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับด้วยความที่คนใช้รถใช้ถนนก็เยอะแล้วก็เรื่องของการอำนวยความสะดวกยังไม่พร้อมเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็ดีแหละครับแต่ผมก็ว่าก็น้อยเกินไปหน่อยนะฮะควรสัก110-120กำลังดีเพราะว่าถนนค่อนข้างโล่งนะครับนะครับวิ่ง80มันก็น้อยเขาเรียกว่าอะไร
6: ช้าไป
5: ช้าไปหน่อยช้าไป
6: เดี๋ยวหลับ
5: เดี๋ยวหลับนะฮะ
6: แล้วเขาจับจริงป่ะ
5: จริงที่ผมโดนมาแล้ว
6: อ๋อเหรอ
5: แต่ผมขับผมไม่ได้ขับดูมีคนขับรถผมเนี่ยแต่เกิน120อันนี้เข้าใจได้ก็ยอมรับว่าถ้าเกินเนี่ยก็จ่ายไปอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนมีครั้งนึงที่โดนเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแล้วก็โอ้ยไปเดินมาน้อยนึงก็โดนเนาะแต่ก็เกินแหละนะครับ
6: บางทีก็ต้องไปดูว่าเขาจะใช้หลักคิดอะไร
5: ไม่เขากำหนดอยู่แล้วว่าน
6: ั่นแหละไอ้หลักไอ้ข้อกำหนดอ่ะเขาใช้หลักคิดอะไรว่าแบบทำไมมันต้องแบบ60-80กับถนนที่มันเป็นซูเปอร์ไฮเวย์
5: ซูเปอร์ไฮเวย์แต่ผมว่าเขาฟาซิลิตี้เขายังไม่ค่อยพร้อมไง
6: อ
5: ๋อแต่ผมมาวิ่งบ่อยอยู่ M6 อ่ะ M8 ผมก็วิ่งมีช่วงนึงผมวิ่งบ่อยมากอาทิตย์เดือนนึงผมวิ่งอยู่ทุกสัปดาห
6: ์
5: ไปเมืองกงเมืองการอะไรเงี้ย
6: ครับ
5: M6 แต่ว่า M6ที่เปิดขยายใหม่ผมยังไม่ได้วิ่งนะผมวิ่งแค่ M6 ตั้งแต่ปากช่องถึงโคราชอ่ะวิ่งแล้วแต่ตั้งแต่ที่เขาขยายมาตรงเนี้ยผมยังไม่ได้ลองวิ่งดูแต่ไม่เกิน80ผมว่าน้อยไปหน่อยนะครับน่าจะสัก110หรือ120กำลังดี
6: ครับ
5: ก็หวังว่าผู้เกี่ยวข้องฝากพิจารณาด้วยนะครับผมไหนคุณมาดูข้อความ YouTube สิผลไทยลีกไปหนูแล้วใช่ไหม
6: หมดแล้วเหรอไอ้ข้อความมันนั้นหมดแล้วเหรอ
5: SMS หมดแล้วครับ
6: เออเรื่องชิดเรื่องอะไรมาแล้วเหรอยังไม่ได้ตอบเลยอ่ะ
5: ไหนอ่ะ
6: อ๋อ
5: ทำไมชิตตี้เป็นที่รักของคนทั้งโลกครับขนาดคุณทรงศักดิ์บุรุษผู้ชอบเก็บตัวในงานแต่งชิตตี้ถึงกับขับมอเตอร์ไซค์ฝ่ารถติดเพื่อไปงานแต่งนี้ โอ้ยเขามาด้วยกันเขาเริ่มต้นมาด้วยกัน
6: ชิดมีความน่ารักแบบตัวชิดเลยครับ
5: เออเขาก็น่ารัก
6: เลยเขาแบบเหมือนกับว่าเป็นบุคคลที่เหมือนกับแบบว่าเขาเอนจอยกับทุกคนได้อย่างเงี้ยนะแม้ว่าเขาจะแฮปปี้มากน้อยแค่ไหนก็ตามอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วเป็นคนปากจัดนะเป็นคนแบบ
5: เนี่ยเราเนี่ย
6: ไม่อันนี้เราพูดถึงเพื่อนเราเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนปากจัดแบบเวลาพูดอย่างตรงไปตรงมา
5: พูดตรงมา
6: เขาก็พูดนะเขาก็พูดแบบไม่ยั้งนะ
5: ไม่ยั้งใส่เต็มอยู่
6: จนรู้สึกว่าแบบเนี่ยเป็นข้อดีความน่ารักของเขาว่าเขาก็มีอารมณ์ที่เป็นกระจกเหมือนกันแล้วที่สำคัญคือไม่ค่อยเขากล้าพูดต่อหน้
5: า
6: อาจจะเป็นตรงนี้นะครับแล้วมันหล่อ
5: ใช่
6: เออจริงๆหน้าตาได้เปรียบมัน
5: หน้าตาดีสูงด้วย
6: เออนะครับไอ้ลูกโทษนี่พูดไปแล้วใช่ไหมครับ
5: ยัง
6: เออลูกโทษในเปเป้เห็นแล้วแบบผิดหวังมากนะครับผมว่าผมยังยิงเข้าเลย
5: ยังไม่เห็นเลยยิงยังไง
6: เออ
5: ทูถ่ายอย่างเงี้ย
6: ใช่ยังมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่มีอย
5: ู่
6: ม
5: ี
6: อย
5: ู่
6: มีอยู่เออพฤติกรรมแบบนี้มีให้เห็นบ่อยนะครับโต้ตอบกันทำลายร่างกายเกี่ยวกับการเมืองในสภาก็มีบ่อย
5: อันนี้อ่านหมดแล้ว
6: เออนะครับอ้าวมาเพลงผมชอบเพลงไม่เกี่ยวกันของพี่ป้อมครับเออถ้าเพลงเร็วผมชอบเพลงนี้ที่สุด
5: ไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ย
6: เออจะเอากาแฟร้อนปนกับน้ำปลาก็เห็นว่ามันไม่เกี่ยวแล้วมันจะมีอีกอันนึงอ่ะเกิดมาก็เพื่อเธออันนี้ผมก็ชอบผมรู้สึกดนตรีมันซับซ้อนดีนะครับเลยตามเลยอันนี้เพลงพี่ป้อมอีกป่ะ
5: น่าใช่
6: เออ
5: พี่โต๊ะป่ะ
6: อ๋อเ
5: ออ
6: นอนี่นอนี่นอนี่นอนี่นอนี่นอนี่นอ
5: เพลงพี่ตั้มร้องไปสักครู่เพลงไหนอ่ะฉันเองก็เสียใจเป็นเพราะเธอไม
6: ่รับไม่รู้ก็อยากสายฟ้าเศรษฐบุตรเป็นพระเอก MV นางเอก MV ก็ใส่แว่นหน้าคล้ายๆกันเป็นเพราะเธอไม่รัก
5: เออนี่น่าสนใจมากคำถามนี
6: ้
5: ผมอยากรู้จริง
6: ว่า
5: ผมว่าไม่มีใครตอบได้
6: ใช
5: ่พี่ป้อมแกโยนปิ๊กไปกี่อันแล้ว
6: ตอนไหนล่ะ
5: ทั้งชีวิตเล่นคอนเสิร์ตมา
6: ไม่รู้อ่ะ
5: ก็ใช่ไงอันนี้ไม่มีใครตอบได
6: ้คือแบบประมาณแบบว่าเมื่อก่อนแค่กิมมิกนะ
5: เออ
6: เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหเห็นที่เตรียมไว้แบบยิ่งใหญ่มากเลย
5: คุณเชื่อไหมผมมี
6: กระสอบอ่ะ
5: หนึ่งอันตอนเด็กๆ
6: อ๋อเหรอ
5: แล้วหายไปแล
6: ้
5: ว
6: ในคอนเสิร์ตเหรอ
5: ใช่
6: ผมมีสีม่วงตอนลุงกินน้ำ
5: เออผมได้มายังไงไม่รู้ยังงงอยู่เนี่ย
6: อ
5: ยู่ก็มีมาอะไรเงี้ย
6: ใช่
5: จำไม่ได้
6: แล้วแบบโยนโทษนะครับโยนลิลาดมากเดี๋ยวนี้แบบเอาไรน้องเต็มที
5: ่
6: เหมือนมีคนผมไม่แน่ใจว่าปิกอ่ะมันน้ำหนักมากจนเอาไปโรยข้างบนไม่ได้ป่ะพี่ต้นมันจะเจ็บไหมถ้าเกิดสมมติว่าโปรยลงมาจากข้างบนเน
5: ี่
6: ยเจ็บไหมเจ็บไหม
5: ไม่เจ็บโปรยได้
6: มันสูงนะเว้ยวัตถุลงมาจากที่สูงพร้อมๆกัน
5: ไม่เจ็บเรื่องผมไม่เจ็บ
6: หรอ
5: แต่ผมไม่ได้ไปดูไง
6: ไม่เอาจริงๆดิ
5: จะรู้ไหมเล่า
6: เออก็คิดสิ
5: ไม่เจ็บไงก็ตอบไปแล้วไงจะให้ตอบว่าให
6: ้คิดว่า
5: ตอบให้เจ็บให้ได้ใช่ไหมก็ตอบแล้วไง
6: คิดว่าไม่เจ็บใช่ไหม
5: ก็ใช่ก็คิดว่าไม่เจ็บ
6: ภาพสวยไหม
5: ฮะ
6: ภาพเจาะมาสวยไหม
5: ก็ได
6: ้นะต่อบาโคล่าเล่นเป็นไงบ้างครับ
5: ไม่ได้ดูอ่ะ
6: พี่ป้อสวัสดีคุณตั้มครับครับสวัสดีครับนี่มันคู่หูสิทธิ์สำนักเดียวกับพี่บีนี่ครับคืออะไรครับ
5: คู่หูสิทธิ์สำนักเดียวกับพี่บี
6: น
5: ี่นาเออไงงงเหมือนกัน
6: พี่อ่ะสำนักเดียวกับพี่บีแหลมสิง
5: สำนักบ้านหนุ่มเด็ดอ่ะ
6: เออ
5: ก็ใช่แ
6: ต่ผมไม่ใช่
5: เต้ยไงต้นเต้ยบี
6: ต้นเต้ยบี
5: ต้นเต้ยหลวม
6: อ๋อ
5: ครับเพราะตอนที่อยู่บ้านเด็ดพี่หลวม
6: มีอะไรกินไหมแถวนั้นเดี๋ยวอีก
5: ไม่ได้ไปนานแล้วด
6: ิเดี๋ยวต้องไปพาลูกไปเต้น
5: เต้นที่ไหน
6: เออเนี่ยเหมือนแถวบ้านเด็ดนั่นแหละเป็นงานแข่งเด็ก
5: ไม่รู้ละ
6: แบ็คโฟร์ที่ดีที่สุดในยุคนี้พี่ว่ามีใครบ้างครับแบ็คขวา
5: ฮาคิมี่ไง
6: ฮาคิมี่แบ็คซ้าย
5: ก็เมนเดสแหละแต่แรกจะให้คู่ซะหน่อย
6: ใครนะ
5: คู่ไง
6: ไม่ชื่อแรก
5: นูโน่เมนเดสไง
6: อารีไง
5: ก็เลยแบบ
6: เอาคู่
5: ก็แล้วแต่คุณไง
6: ก็ชอบ
5: แต่ผมก็แบบว่าแต่แรกจะไปคู่แต่เมนเดสก็ได้แต่พอเล่นทีมชาติคู่มันดูดีกว่าอะไรเงี้ย
6: ผมว่าคู่มันเกิดมาสำหรับแมตช์ใหญ่
5: ใจเขาได้อยู
6: ่เซนเตอร์เราควรจะเลือกต่างกันยังไงเซนเตอร์สองคน
5: ถ้าถามผมว่าเซนเตอร์ตอนนี้ฟันได้ก็ดาวลงมาหน่อยแต่ไม่ถึงกับแย่มากแต่ก็อาจจะไม่ให้เป็นนัมเบอร์วันผมให้ชาลิบาอะถ้าไม่เจ็บนะ
6: ชาลิบาชาลิบานี่เป็นแนวไหนสำหรับพี่ต้น
5: ก็ดูคลาสสิกหน่อย
6: แนวดักรอง
5: ก็ดูแนวก็ถ้าถามยืนคู่กัน2คนก็ชาลิบา1คน อีก1คน
6: โอ้ยถ้ามาชาลิบามาแล้วเลือกก็เลือกกาเบียวไปเถอะให้มันยืนคู่กันจบๆไป
5: ไม่กาเบียวไม่ใช่กองหลังที่ดีกาเบียวเป็นกองหลังที่ทำประตูได้ดี
6: ใช่ใช
5: ่กาเบียวกับฟันไดใครเป็นกองหลังที่ทำประตูได้ดีกัน
6: ถ้าหลังๆก็จะเป็นภาพกาเบียวแล้วนะ
5: อ
6: ่ะชาลิบากับใครทั้งนั้น
5: ดีที่คิดถูก
6: ของสเปนได้ไหมสเปนแยกส่วนออกมาจะดีเป็นคนๆไหม
5: เฮ้ยคูบาชีไง
6: ผมก็ชอบเด็กคนนี้นะ
5: เออคูบาชี
6: ใช่
5: เปาคูบาชี
6: แต่ว่าเอามายืนกับซาลิบามันก็จะเป็นตัวมันสมองทั้งคู่ป่ะ
5: ไม่เป็นไรดิเขาไม่ได้จับแข่งกับใครนี่เขาบอกดีที่สุด
6: โอเคงั้นตามนี้ฮะพี่คนนี้โดนไล่ออกจากราชการประพฤติพฤติกรรม
5: อ๋อคุณที่เป็นข่าวคุณที่เป็นข่าว
6: นะครับแล้วก็อะไรครับเนี่ยเป็นทนายไม่ได้ด้วยครับเหมือนอยากดังมากจนเป็นคนบ้าเพี้ยถนนรองเมืองอยู่หลังหัวลำโพง
5: เออผมเบอร์ประมาณนั้นแหละก็ใกล้พระราม6อยู่ที่แดงเขาบอกแล้ว
6: หัวลำโพง
5: มันยิงขึ้นมาหน่อยไง
6: เออไอตรงที่เขาขาย
5: เหล็กตรงในเทศรินป่ะ
6: เออ
5: แต่นั้นป่ะ
6: ที่เขาขายเหล็กกัน
5: อ
6: ่ะผมเคยไปครั้งใช่ใช่ใช่แล้วมันก็จะเดินทะลุมาเป็นไอ้นี่อร่อยอร่อยอ่ะพี่ต้นไอ้เกี๊ยวอ่ะเกี๊ยวกับข้าวหมูแดงอร่อยอร่อยไอ้ตอกลงหมูอ่ะมันรู้จักใช่ไหม
5: ไม่รู้จัก
6: อะไรวะ
5: ก็รู้จักไง
6: ทำไมวันนี้อันธพาลจังเลย
5: ไม่ได้รู้จักแต่เขาไม่โดน
6: อ๋อไม่ชอบ
5: ไม่ชอบไม่ชอบ
6: แล้วเขาที่เขาจะแบบเป็นผังว่าแบบเอาไปไหว้พระตรงนี้พอกินไอ้นี่เสร็จป
5: ุ๊บใช่ไหมตกลงหมูไม่โดนผมเลยสักร้าน
6: ไม่ใช่ทรงนี้ฮะ
5: ผมกินทุกร้านด้วยนะ
6: อ๋อเหรอ
5: ตั้งใจด้วย
6: เ
5: พราะว่ากิตติศัพท์มาแบบ
6: ใช่ใช่
5: โด่งดังมากขอลองสักร้านขอลองทุกร้านแล้วผมตั้งใจลองคือผมกินทีละร้านทีละจ้องละจ้องทีละจ้องทีละจ้องคือละจ้องคือกินร้านละนิดนิดหน่อยเพื่อให้กินได้ครบแล้วไม่อิ่มมากไม่โดน
6: ไม่ใช่
5: ไม่โดนใจ
6: ไม่ใช่ลิ้นเรา
5: ไม่ใช่สไตล์เราดีกว่าไม่ใช่สไตล์เราน
6: ะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับพี่ต้นพี่ตั้มครับ ราคาไก่สดตอนนี้แพงมากนะครับช่วยบอกท่านสุบจีดูหน่อยครับเครียดมาก
5: ฝากคุณสุบจีด้วยนะครับเดี๋ยว9โมงไม่รู้ว่าครม.ท่านไหนจะมา
6: คุณ
5: เขาจะมีรายการไง
6: คุณเขาประกาศมาที่คุณที่ดูรองกฎหมายอ่ะนิกรเลยนะ
5: ไม่ใช่ดิคุณประกรณ
6: ์ประกรณ
5: ์ลินประพัน
6: ธ์ใช
5: ่อ๋อจะมาพูดเรื่องสอถอเหรอฮะเพราะว่าตรวจจอบเจอใครบ้างนี
6: ่หรอใช่ครับ
5: โอเค
6: เออนะฮะ
5: หรือพูดเรื่องกกต.
6: ก็เขาบอกว่าอาจจะกสทช.
5: อ๋อ
6: นะครับพี่ต้นพี่ตั้มเคยกินซกเล็กวัวกระดิ่ง
5: ไม่เคยเลยครับพี่ซกเล็กมันเป็นยังไง
6: เดี๋ยวเอาขออ่านให้จบก่อนพี่ตั้มเพราะว่าประเด็นเขาอยู่ข้างหลัง
5: อ๋อเหรอ
6: นะครับพี่ต้นพี่ตั้มครับเคยกินซกเล็กวัวกระทิงที่สเปนแบบพี่แจ็คกี้อดิศรเพียงเกตไหมครับงง
5: ซกเล็กวัวกระทิง
6: ตอนแกเขียนหนังสือไง
5: uh-huh.
6: พี่บอบูชอบบอกว่าชายที่เคยผ่านการไปกินซกเล็กแดนกระทิงที่สเปนอะไรเงี้ย เขาแต่อดิศรเพียงเกตไม่ใช่พี่แจ็คกี้ป่ะ
5: ไม่ใช่ไม่ใช่อ
6: ันนั้นพี่คนที่ชอบเป่าแคนป่ะ
5: พี่เขียนกรเขียนกร
6: เมื่อก่อนเป่าแคนใช่ไหมเป็นด็อกเตอร์กันเว้ย
5: ก็เป็นได
6: ้ขยันเรียนขยันเรียน
5: นี่คุณคนนี้เขาก็เป็นด็อกเตอร์คนที่เป็นสาว
6: นะครับสวัสดีพี่ต้นพี่ตั้มครับราคาว่าไปแล้วเชลซีชนะ 2-0 นะครับคุณยายสายดุบอกว่าลาอูกอนซาเลสเปโดเปาเลตต้าเอมิลเฮสกีเควินฟิลิปลอยมาคายก็น่าอยู่ 2,000 สมัยนั้นเก่งไหม
5: ก็ลาอูแหละครับน้องนั้นก็ไม
6: ่ลาอูสำหรับพี่ต้นเป็นแบบยิงแบบปุ้งปังปุ้งปัง
5: ไม่
6: ก็ไม่ได้ยิงเยอะมาก
5: ก็เป็นกองหน้าที่ควรต้องมีในทีม
6: สายแบบแก้ปัญหาผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์ทั้ง
5: ละอู
6: ้ของทั้งแบบอานายฟิโก้และซีดานทุกคนจะตอบเหมือนกันบอกว่าคือในยุคที่เหมือนกับว่าไปตรงนั้นแล้วอ่ะแล้วลาอูโดนด้อยค่าลงว่าแบบมันดูแบบไม่ในคลาสเนี้ยในทีมเนี้ยมันดูแบบอ่อนสุดอ่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าซิโก้ฟิโก้แล้วก็โรนัลโดบอกว่าไม่จริงเขาบอกว่าราอูยอมรับบทบาทที่เหมือนกับแบบว่าไม่ว่าสถานการณ์บอลเอาง่ายๆเวลาบอลขึ้นเกมยากแค่ไหนอะราอูจะทำให้ง่ายขึ้นอยู่เสมอ คร
5: ับ ผมว่าลาอูควรมีอยู่ในทีมถ้าสมมติเราไม่รู้ว่าเราทีมเราเป็นยังไงบ้างนะแต่ก็ครั้งเลือกได้ก็ลาอูก็ดีอ
6: ่
5: ะดีเป็นกองหน้าที่ที่อยากจะเก็บไว
6: ้เฮสกีกับฟิลิป
5: ก็ไม่เป็นไร
6: บอลเดต้าเฉย
5: เฉยมาคายก็เฉยเฉยนะฮะมาคายจะมีช่วงดีเนาะ
6: ใช่ฟิลิปก็
5: มีช่วงดีนิดนึงแต่ว่าเป็นกับทีมเล็กไงที่ดีเพราะทีมใหญ่ก็ไม่ดีนะฮะ
6: นะครับเรื่องผีในเดอะช็อคเรื่องไหนที่พี่ๆคิดว่าน่ากลัวสุดครับ
5: ผมไม่ค่อยฟัง
6: เรื่องเลย
5: ผมไม่ค่อยได้ฟัง
6: อาร์เซนอล 5-0 ใจร้ายจังวะ
5: ร้ายร้ายมาก
6: นะครับไปเยือนนาโปลีอาร์เซนอลส่งชุด2ก็ชนะนิ่มครับต้น
5: แล้วก็จริงนะ
6: เด็กปืนมันต้องอย่างงี้ดิวะ
5: เอออย่างงี้นะฮะ
6: มันต้องอย่างงี้ดิวะเออนะฮะ
5: นี่การยานอาจารย์สมชัยคาร์ละ 200,000 จริงไหมครับพี่ยี่ห้อพรอมตั้มเหรอ
6: บรอม
5: ตั้มเหร
6: ออืม
5: ไม่รู้จริงๆครับผมไม่ได้สาย
6: ก็มีครับ
5: ผมกลัวเข้าวงการจักรยานแล้วผมจะยับเหมือนตรงการกอล์ฟตอนนี้ผมนี่ยับอยู่เด้อ
6: เออก็
5: เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ครับต้องเทรดทำอุปกรณ์ที่มันอัปเกรดรุ่นขึ้น
6: เขาก็จะมีสารพัดรุ่นนะครับเขาจะมีสารพัดรุ่นแบบธรรมดาก็มีรุ่นแพงมหาศาลก็มีแต่ว่าเนี้ยเขาจะโด่งดังไอ้ยี่ห้อเนี้ยเขาจะโด่งดังเป็นแบบจักรยานพับในเมืองนะเขาก็มีตั้งแต่แบบว่าหลักหมื่นเป็นหลักแสน
5: โอ้เยอะ
6: ก็มี
5: ดูมันหลายอย่างครับอุปกรณ์มันเยอะทั้งที
6: ่อันนี้มาถึงแบบสำเร็จรูปนะแบบว่าไปหิ้วมาเลยเนี่ยแสนสองก็มี200,000ก็มีหรือว่าแบบ 2-30,000 ก็มี
5: บางคนเขาแต่งด้วยเนาะใช่ไหมแต่งเหมือนแต่งรถอะครับ
6: ของเทียบก็เพียบครับ
5: เลยตอบไม่ได้จริงๆครับว่าอุปกรณ์ใดถ้าคนเล่นจริงๆเขารู้อยู่แล้วว่าชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่สันทัดจริงๆนะ
6: เนี่ยเขาบอกว่า
5: ถามได้ฮะ
6: รวมไปถึงเมืองถ้าเกิดว่ามาถึงไทยอ่ะนะครับพี่ต้นถ้าแบบถูกลิขสิทธิ์เตะไม่เทียบ
5: แล้วต้องเสียเขาตุ้มภาษีอะไรว่าไป
6: สตาร์ท65,000นะครับผมแล้วก็ไปจบแถวๆประมาณ
5: ยี่ห้อนี้ใช่ไหม
6: ยี่ห้อนี
5: ้
6: คือตัวแพงเขาจะเป็น CPT C ถูก T แพง P อยู่ตรงกลางนะครับ
5: ตั้มมีอยู่5คันที่บ้านใช่ไหม
6: ตอนนี้เอาออกแล้ว
5: ต้องยืมบัญชีทรัพย์สินนะ
6: ตอนนี้ให้คนตอนนี้ขายไปแล้ว
5: โอเค
6: ไม่เอาสิไม่โกหกสิถ้าวันนี้เป็นอะไรวันนี้เลอะเทอะมากเลยนะ
5: ใคร
6: พี่นั่นแหละ
5: ทำไมอ่ะ
6: เป็นแบบอันธพาลถามกูไม่อยากตอบอะไรวะอะไรเงี้ย
5: ไม่มีตอบหมด
6: โอ้โหไปย้อนฟังเลย
5: หรอ
6: เนี่ยคิดเลยเพราะรู้ว่าตัวเองทำจริง
5: ไม่ได้ทำ
6: ไปย้อนฟังดิ
5: ตอบหมดนะ
6: เออเหมือนบอกไม่ได้จับแขนอะ
5: ถามมาตอบไป
6: ไม่
5: ถามมาตอบแมวถามแมวตอบหมู
6: เออถามหมูตอบ
5: บัฟฟาโล
6: ถามควายตอบ
5: โอเคหูสาเปลี่ยนจากนี่เป็น
6: อ้าวทำไมอ่ะ
5: เป็นวัว
6: คำว่าควายมันหยาบตรงไหนวะ
5: ถามควายตอบวัว
6: เออนะคร
5: ับ
6: ตลกดีฮะนะฮะข้อความส่งมาเรื่อยๆแล้วกันนะฮะ
5: ครับ
6: มาสนุกไป
5: นี่ไงข้อความทางนี่ไง
6: YouTube ยังไม่หมดนะครับเนี่ย
5: หมดไหมเหรอ
6: ผมเป็นแฟนบาร์ซ่านะครับแต่มีนักเตะเรอัลมาดริดบางคนที่ผมชอบมากหนึ่งในนั้นคือราอู
5: ต้องออกเสียงอย่างน
6: ี้
5: นะใครเป็นคนพูดเสียงอย่างพี่ที่หังใช่ไหมราอูคนบรรยายเราเนี่ยแหละพี่เป็นสักคนหนึ่งอ่ะ
6: ก็พี่หัง
5: ไม่พี่หังเพราะส่วนใหญ่พี่หังเริ่มต้นจากการบรรยายลาลิก้าสเปนนะครับ
6: คู่ดึกดึก
5: คู่ดึกดึกคู่ตีสองกับคนคนหนึ่งแล้วกันนะไม่อยากเอ่ยชื่อ
6: เอาอีกละเจ้าคิดเจ้าแค้น
5: ไม่ใช่คือเจ้าแค้นคู่นี้เขาดังสงสารไม่อยากเอ่ยชื่อเขา
6: น่าสงสารยิ่งต้องพูดสิ
5: ไม่เป็นไร
6: จะมีคน
5: พูดไม
6: ่
5: พูดไม่พูดไปโคราชกินขนมจีนน้ำยากะทิปลาเพิ่มเครื่องในพันไส้และตีนไก่โอ้เยี่ยมครับอร่อยครับถ้าใครรับประทานตีนไก่ก็อร่อยกับคอลลาเจนนะ
6: อร่อยเหมือนที่นักบอลนั่นน่ะอะไรแอนดอร์ทาวเซนที่เขาบอก
5: เคยไง
6: เขากิน
5: เบอร์ไง
6: เขากินอันเนี้ยเขากินตั้งแต่อยู่เมืองนอกแล้วเขากินเพื่อเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งใน
5: เข่าเขา
6: เข่าเขา
5: แต่ผมในความที่ผมมีเรื่องของยูริกไงผมก็ไม่กล้ารับประทาน
6: เก่ารักตัว
5: เก่าไหม
6: เก่ารักตัวนะครับผมหลังที่สุดตอนนี้ไม่มีดัลลี่สักคนตกต่ำจริงครับ
5: ก็จริงครับ
6: ก็รอลุ้นคาราฟิโอลี่ครับว่าจะดีไหม
5: ผมว่าพอเขาอยู่กับอย่างเงี้ยอ
6: าร์เซนอล
5: ด้วยความที่อยู่กับยาอาร์เซนอลแล้วก็อยู่ใต้ร่มเงาอยู่อ่ะคือเขายังไม่ได้โดดเด่นอ่ะตั้ม
6: ครับ
5: มันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละนะฮะยังไม่ได้สามารถโชว์ของได้
6: โอ้โห ไม่น่าเข้ามาดูเลยว่ะ
5: ทำไม
6: แพง
5: เอา
6: ดูแล้วก็แบบอื้อนะแล้วก็เดี๋ยวไปขี่ต่อสีเขียวที่บ้าน
5: อ๋อนิวชนะสเปอร์
6: ว่ากันไปว่ากันไป
5: ผมดูใน Facebook Facebook ไม่มีข้อความเท่าไหร่นะครับมีพี่เขาว่าคุยอะไรกันก็นั่นแหละครับก็วันเสาร์สบายๆครับสบายๆอากาศดีเตรียมไปพักผ่อนทำธุระปังๆ
6: เดี๋ยวคุณไปดมหญ้าที่ไหนครับเนี่ย
5: ไกลๆขับรถจากนี้ชั่วโมงนึง
6: ไกลบ้านผมก็ชั่วโมงนึงแล้วนะ
5: ก็ไกลไงก็บ้านคุณก็ไกลไง
6: เหรอเลยบ้านผม
5: คุณจะพูดว่าคุณไกลคุณเลยมาสาย
6: ทำไมมาสายแล้วไงมาสายแล้วไง
5: แดนเคลียร์ดิ
6: อย่าให้ลื้อฟื้นนะเรื่องสมัยก่อนอ่ะอย่าให้ลื้อฟื้นนะ
5: เรื่องมันผ่านไปแล้วว่
6: า
5: ตอนนั้นน่ะผมยังไม่ได้เข้ามาเป็น
6: นี่เดี๋ยวผมสวมบทบาทประวินวัชรประทีปป่ะวะเอาว่าทำไมอย่าให้ผมต้องขุดคุยนะแล้วพี่ตอบแบบเมื่อกี้เรื่องมันผ่านไปแล้วใช่ไหม
5: เรื่องผ่านไปแล้วไ
6: งแล้วตอน7โมงเนี่ยมันยังมาไม่ถึงแล้วไงมันก็ผ่านไปแล้วพูดอยู่ได
5: ้
6: นี่ประวินวัชรประทีปตัวจริงทำไม
5: อะไรอ่ะทำไมเราจะไม่ได้พูดอะไรเลย
6: ไม่รู้เหมือนกันทำไมไว้ก่อนสงสัย
5: ผมว่าบาโก้เชลซีกระดูกยังลงตัวจริงไม่ได้ใช่ไหมครับ
6: ครับเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้บอกว่าไอ้นะวันพุธต้องชิดตั้มเท่านั้น
5: ก็จริงจริงครับก็สำนึกบ้าง
6: ผมจะมาให้ได้ครับผมจะมาให้ได้ครับผมจะมาแบบผมจะมาแล้วแบบ
5: ขับรถไฟฟ้ามาไงไม่ได้หรอก
6: แล้วผมจะบอกชิดพลตอนประมาณสักเดี๋ยวผมจะบอกเอกก่อนว่าเอกเดี๋ยววันนี้เราจะมานะแล้วผมก็จะบอกชิดพลตอนประมาณสักรายการมันเข้ากี่โมงวันลืมไหมนะห้าโมงครึ่งเดี๋ยวผมจะบอก เวลาเราเป็นจะไปอันรู้กันตอนที่เรามาด้วยกันเนี่ยเราจะถามเขาว่าแบบกาแฟไหม
5: กาแฟไหม
6: อย่าง
5: น
6: ี
5: ้เอ้ยเดี๋ยวก่อนคุณพันเราลืมคุณพันศิษย์เราลืมว่าวันนี้บอลไทยลีกมี
6: มี
5: คู่อะไรบ้างนะครับวันนี้มีเชียงรายชลบุรีนะครับ18นาฬิกานะครับทรูแบงคอกกับศรีสะเกษอยู่ในเตะ
6: น
5: ะฮะ
6: ใหม่ด้วย
5: ถ
6: ึ
5: งใครเขาเตะมา
6: คัคคณา
5: ทีมไหน
6: ทรูดิ
5: อ๋อเหรอ
6: ใส่เบอร์7
5: รักษีสไลด์กับการท่าเรือนะครับพะยองเจอพีทีประจวบทุ่มครึ่ง
6: ครับ
5: ส่วนวันอาทิตย์ครับอยุธยาเจอกับราชบุรีแล้วก็ลำพูนไรเออร์เจอกับอุทัยธานี
6: ครับ
5: ปิดท้ายด้วยสุโขทัย FC เจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับวันอาทิตย์19นาฬิกา
6: เดี๋ยวต้องถามในเครือข่ายวงวานว่านเครือ
5: ว่า
6: ใครไปราชบุรีบ้างอะไรเงี้ย
5: ราชบุรีเขาไปเยือนนี
6: ่นั่นแหละอยากรู้ไอ้วันเอาวันที่เขาเล่นในบ้านน่ะจะฝากซื้อเสื้อสักตัว
5: อ๋อก็ฝากได้
6: เพราะว่าเสื้อเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าซื้อข้างนอกอ่ะ990แต่ถ้าเกิดว่าซื้อในบ้านเขาเหลือ700
5: โอ้เหร
6: อลดให้เหมือนกับว่าเขาพูดในงานแถลงข่าวเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาออกเงินให้สโมสรจะออกเงินให้200ก็เป็นส่วนลดเลย
5: โอ้
6: เหลือ700หรือ79ถ้าเกิด200น่าจะเหลือ790
5: แต่เสื้อทูสวยนะ
6: สวยสวย
5: เสื้อทูสวย
6: แต่เขาก็ไม่ให้เรามาหลายปีแล้วนะ
5: เขาก็ประหยัดไง
6: แต่ขอบคุณอยุธยานะครับที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณอัมโบด้วยนะครับ
5: โคตรกัดโคตรกัดโคตรกัด
6: ใครวะ
5: โคต
6: รอ๋อสุกัดอ่ะ
5: โคตรกัดไงจากกรีฑาไง
6: ก็สุกัดปะ
5: ไม่ได้ชื่อสุกัดเขาคือกัด
6: อ๋อเหรองั้นคนละคน
5: เขาชื่อจากกรีฑาไงเป็นโค้ชไงเฮดโค้ช
6: อ๋ออ๋อเทโอเคว้าหมดเวลาซะละ
5: เนาะขอบคุณไม่ให้อ่านเลยครับขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับที่ส่งเข้ามานะฮะเดี๋ยวหาว่าแบบเอ้ยใช้คำไม่เหมาะสมนะขอบคุณนะครับที่ส่งเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับทั้ง SMS YouTube แล้วก็ Facebook นะครับผมอ่านทุกข้อความนะครับ Facebook ไม่ได้อ่านโอกาสแต่ว่าผมอ่านแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุปฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือฝนถล่มหนักน้ำป่าทะลักท่วม2ตำบลในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ปริมาณฝนที่ตกสะสมในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะช่วงค่ำที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มวลน้ำป่าจากพื้นที่ต้นน้ำไหลหลากลงสู่ลำน้ำและลำเหมืองจนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและได้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรใน2ตำบลโดยมีพื้นที่ได้รับความเสียหายคือตำบลป่าตุ้มมวลน้ำป่าจากลำห้วยแม่เตยไหลล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วที่บริเวณบ้านห้วยกุหมู่7และบ้านป่าตุ้มโฮงหมู่8และที่ตำบลเขื่อนผากมวลน้ำจากลำห้วยทรายไหลล้นสปินเวย์ของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรในพื้นที่บ้านทรายทองหมู่7หลังเกิดเหตุทีมกู้ชีพกู้ภัยพระวังหินได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านจึงนำกำลังอาสาสมัครยานพาหนะและเครื่องสูบน้ำ2เครื่องลงพื้นที่ประสานการปฏิบัติงานร่วมกันกับนายอำเภอพร้าวนายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตุ้มนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนผากและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเขื่อนผากเพื่อระดมกำลังเข้าคลี่คลายสถานการณ์โดยตลอดช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยและฝ่ายปกครองได้ฝากกระแสน้ำเข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังตามบ้านเรือนและชุมชนรวมทั้งช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าไปไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดฝนเริ่มซาลงมวลน้ำป่าระบายลงสู่ลำน้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติไล่ล่าเดือดรวบหนุ่มยโสธรขนไอซ์ล็อตใหญ่332กิโลกรัมว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทรงศักดิ์ศรีบุตรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันแถลงข่าวจับกุมนายนิมิตศักดิ์อายุ28ปีเป็นชาวตำบลคำไผ่อำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรพร้อมของกลางยาไอซ์7กระสอบน้ำหนักรวม332กิโลกรัมโทรศัพท์มือถือ1เครื่องรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าวีออสสีเทาจับกุมได้ที่บริเวณริมถนนสาธารณะหมายเลข3025ทิศทางตะวันตกบ้านดอนโดหมู่10ตำบลหัวนาอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติมาจากประเทศเพื่อนบ้านบริเวณ 3,000 โบกริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อส่งต่อให้เครือข่ายพื้นที่ภาคกลางจึงรายงานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้รับทราบและจัดกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะขนยาเสพติดจนกระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัยตามที่รับแจ้งจึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่ผู้ขับขี่กลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังไล่ติดตามเป็นระยะทางยาวกว่า60กิโลเมตรก่อนจะสามารถสกัดจับเอาไว้ได้ในพื้นที่ตำบลหัวนาอำเภอเขมราชพร้อมของกลางไอซ์ทั้งหมดเบื้องต้นนายนิมิตศักดิ์รับสารภาพว่ารับงานจากเครือข่ายยาเสพติดจ้างขนย้ายเป็นเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อนำไอซ์ไปส่งยังพื้นที่ภาคกลางโดยอ้างว่าทำครั้งนี้เป็นครั้งที่2ซึ่งครั้งแรกลำเลียงไอซ์ไปส่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ม่วงเฒ่าอำเภอเขมราชเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทรัมป์เตรียมเรียกเงินคืนค่าช่วยเหลือยูเครนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์ลงบนทรูโซเชียลระบุว่าสหรัฐจะเรียกเงินชดเชยจากประเทศในยุโรปสำหรับความช่วยเหลือทางการทหารที่สหรัฐเคยให้แก่ยูเครนในสงครามความขัดแย้งกับรัสเซียซึ่งรายละเอียดระบุว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนมีการส่งมอบเงินหลายแสนล้านดอลลาร์ให้แก่ยูเครนและนาโต้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและรัฐบาลสหรัฐในตอนนี้จะเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวคืนนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าคลังกระสุนของกองทัพสหรัฐร่อยหลอลงอย่างหนักเนื่องจากทำสงครามกับอิหร่านด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
6: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิม
4: นี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยคาวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE ข้าวแท่ง
6: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย

0: สวัสดีค่ะ9นาฬิกา9นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการสภาพสุขสุขภาพค่ะประจำวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ก็อยู่กับมิ้งนัชชาและอาจารย์สง่าดามพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับน้องมิ้งสวัสดีครับท่านผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับติดตามรายการสภาพสุขสุขภาพมาเป็นเวลา20กว่าปีน้องมิ้ง20ปีที่ผ่านมาช่วงระหว่างรายการสภาพสุขสุขภาพพุทธขึ้นมาเนี่ยมั่นใจว่าน้องมิ้งกำลังอยู่ระดับมัธยมหรือประถมประมาณนั้นละมั้งเน
0: า
1: ะ
0: ยาวนานมากเลยนะคะอาจารย์
1: ประมาณนั้นแล้วเราก็ยาวนานมาจนกระทั่งน้องมิ้งเรียนจบแล้วก็เข้ามาทำงานที่อสมทแล้วก็เป็นเจเนอเรชันที่3ผมกล้าการันตีนะครับน้องมิ้งเป็นเจเนอเรชันที่3ที่ต่อยอดมาเริ่มตั้งแต่พี่หนูนาแล้วก็ถ่ายทอดมายังพี่เต่าน้อยพี่เต่าน้อยกำลังถ่ายทอดวิทยายุทธและรายการนี้ให้กับน้องมิ้งแต่คนที่อยู่ยงคงกระพันเจเนเรชั่นเดียวไม่เปลี่ยนเลยก็หนีไปพ้นผมสง่าดามาพงศ์ครับท่านผู้ฟังต้องขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เป็นแฟนรายการเรามาอย่างเหนียวแน่นถือว่าเป็นรายการที่อยู่ยงคงกระพันมากที่สุดรายการนึงของอสมทนะครับ20กว่าปีคอนเซปต์ของรายการเราก็ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนเพราะคอนเซปต์ของรายการเราคิดว่ามันมาถูกทางละเพียงอาจจะเปลี่ยนคอนเทนต์การนำเสนอเล็กๆน้อยๆลงไปบ้างรายการสภาพสุขสุขภาพมุ่งหวังที่จะนำเอาสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการเอามาบอกต่อแต่การบอกต่อของเรานั้นเราไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่เราไปขนขวายค้นหาข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นข้อมูลที่มีหน่วยงานและมีคนเข้ามาการันตีว่ามันเป็นข้อมูลที่รับรองไม่ใช่เฟคนิวไม่ใช่ข่าวปลอมไม่ใช่สิ่งที่ลอยๆมาเราจะกลั่นแล้วกลั่นอีกครับก่อนที่นำเอาข้อมูลมานำเสนอแต่ละครั้งอันที่หนึ่งอันที่สองพอนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่จบครับท่านผู้ฟังเราไม่จบเราจะนำเอาบางเรื่องบางตอนบางประเด็นที่นำเสนออยู่ในข่าวนั้นเนี่ย ออกมาคลี่ในมิติเชิงสังเคราะห์และวิเคราะห์เพื่อที่จะ

0: ท่านผู้ฟังอาจจะมีคำถามอยู่ในใจท่านผู้ฟังอาจจะมีข้อเสนอแนะแปลกใหม่ที่นอกเหนือไปจากที่ทางดีเจเราพูดแล้วก็ SMS สื่อสารมาทาง Facebook YouTube ได้ก็มีส่วนร่วมนี่คือจุดเด่นของรายการสภาพสุขภาพครับน้องมิ้งครับ
1: ค่ะอาจารย์ก็เราก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอกันทุกสัปดาห์นะคะ
0: ก็รายการของเราก็จัดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ครับท่านผู้ฟังตั้งแต่ 9:00 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.เป็นแบบนี้มาแล้วเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาผมไปทำนู่นนี่นั่นสอนหนังสือบ้างไปทำภารกิจไปประชุมเจอแฟนคลับตลอดเลยน้องมิ้งแฟนคลับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ไปบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุจากการทำงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นบุคลากรทั้งคณาจารย์แล้วก็บุคลากรด้านอื่นๆประมาณ70กว่าชีวิตจาก4วิทยาเขตก็คือบางเขนกำแพงแสนสกลนครแล้วก็ศรีราชานะฮะก็มารวมตัวกันที่จะเกษียณออกจากกระทรวงออกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจอแฟนคลับอยู่ 2-3 รายว่าฟังรายการสภาพสุขภาพโดยตลอดเลยตอนนี้ท่านก็อาจจะฟังเราอยู่ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยแล้วหลายท่านก็บอกว่าติดตาม Healthy Time ช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่เสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยมีเวลาฟังตื่นไม่ทันบ้างเอ่ยออกไปปฏิบัติภารกิจบ้างแต่น้องมิ้งเชื่อไหมคนที่ฟังรายการ Healthy Time ของอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกกับพี่เต่าน้อยเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นคนที่ขับรถมาทำงานฟังอยู่ระหว่างนั่งขับรถมาทำงานเยอะมากเลยนะฮะเหมือนกับแฟนรายการเราที่เป็นฟังข่าวกีฬานะฮะเขาก็จะมาดูข่าวฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของอาจารย์หมอปัญญาและก็ของผมของผมเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ทำงานอยู่บ้านแต่หลายคนก็ฟังแต่สภาพสุขภาพไม่ได้ฟังเฮลที่ถามก็มีนะก็สลับกันไปก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับน้องมิง
1: ก็เชื่อว่าในอนาคตก็จะมีแฟนรายการนะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็นะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมรับฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะวันนี้ทั้งช่องทางนะคะ SMS ของเรานะคะ4689846889899นะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยค่ะ
0: Facebook YouTube ก็ FM 99 Active Radio ครับท่านผู้ฟังครับใครที่ฟังเราอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะคนที่อายุ 50-60 ขึ้นไปเนี่ยเคยสำรวจตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะทำไมน้ำหนักเราลดลงเอ๊ะทำไมเราดูเหนื่อยเร็วเอ๊ะทำไมเราดูไม่กระฉับกระเฉงเดินช้าลงมันเป็นเพราะอะไรมันอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุครับท่านผู้ฟังแต่หลายคนบอกว่าฉันอ้วนนะแต่ฉันเหนื่อยง่ายฉันเดินช้าลงทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยท่านผู้ฟังวันนี้น้องมิ้งจะเอาเรื่องราวของเรื่องกล้ามเนื้อมาเล่าสู่ท่านฟังว่าไอ้กล้ามเนื้อของท่านหายไปหรือยังอยู่แล้วเขาก็ออกมาเตือนว่า5สิ่งที่ร่างกายเสียไปมันไม่ใช่แค่ร่างกายผอมลงเท่านั้นอย่าวัดความผอมว่าเป็นสิ่งที่ดีมุมเดียวมันอาจจะต้องมองหลายๆมุมหนึ่งนั้นก็คือมวลกล้ามเนื้อสูญเสียไปหรือเปล่าแล้วมวลกล้ามเนื้อนั้นมันจะเป็นอะไรที่เสียไปด้วยเหตุผลอะไรไปเกี่ยวข้องกับโปรตีนอย่างไรตรงนี้แหละน้องมิ้งน่าสนใจมากสำหรับวันนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้ก็อย่างเสาร์ที่แล้วอย่างเงี้ยมิ้งก็หยิบเรื่องเกี่ยวกับไข่ต้มใช่ไหมคะที่คนที่ควบคุมน้ำหนักก็จะมีการกังวลนะคะเรื่องแคลอรี่ต่างๆนะคะวันนี้ก็เลยมาเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อแทนนะคะใครที่เป็นสายออกกำลังกายนะคะก็อยากให้ฟังกันด้วยนะคะวันนี
0: ้งั้นเราเข้าสู่สุขภาพหน้าหนึ่งเลยครับ
2: สุขภาพหน้าหนึ่ง
0: เอาล่ะน้องมิ้ง
1: ค่ะก็หลายๆคนนะคะที่เริ่มควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักนะคะบางท่านเนี่ยคือจะมีความกังวลนะคะในเรื่องของน้ำหนักที่มันมากเกินไปแน่นอนค่ะว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยทุกท่านก็จะแบบเอ้ยขยันชั่งน้ำหนักกันมากๆเลยนะคะพอน้ำหนักลงแบบทีละ5โล10โลอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยตื่นเต้นดีใจว่าเฮ้ยน้ำหนักฉันลงแล้วแต่ว่าจริงๆอะค่ะสิ่งที่หลายๆท่านนะคะอาจจะลืมคิดไป

0: ะคะว่าการที่น้ำหนักมันลงเนี่ยค่ะมันไม่ได้หมายความว่าไขมันของคุณหายไปเท่านั้นนะคะมันยังมีเรื่องของกล้ามเนื้อที่มันหายไปนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีส่วนสำคัญกับร่างกายมากๆนะคะไม่ได้แค่ทำให้แบบเราดูฟิตหรือว่าแขนดูใหญ่เท่านั้นนะคะมันยังช่วยในเรื่องของการที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเดินได้ขยับตัวได้ลุกจากเก้าอี้ขึ้นบันไดนะคะแล้วก็ยังเป็นในเรื่องของการรับน้ำตาลจากเลือดใช้พลังงานพยุงข้อนะคะช่วยให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตเองเมื่ออายุมากขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อมันหายนะคะก็ไม่ใช่แค่รูปร่างอย่างเดียวนะคะมันคือเป็นเรื่องของการเสียของสำคัญไปพร้อมกันหลายอย่างค่ะอย่างวันนี้ที่จะพูดกันนะคะก็มีถึง5เรื่องด้วยกันนะคะที่ให้ระวังนะคะ1เลยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการที่ร่างกายมีพื้นที่รับน้ำตาลน้อยลงนะคะถ้ากล้ามเนื้อหายไปอันนี้ก็เขาบอกว่าสำคัญมากค่ะอาจารย์เพราะว่าคนที่โดยเฉพาะคนที่แบบมีน้ำตาลเริ่มสูงหรือว่าเป็นเบาหวานนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นหนึ่งในแหล่งใหญ่ที่ช่วยรับกลูโคสจากเลือดหลังอาหารค่ะโดยเฉพาะเมื่ออินซูลินทำงานนะคะถ้าเราจะเปรียบแบบให้คุณผู้ฟังนะคะเข้าใจง่ายๆนะคะจริงๆแล้วกล้ามเนื้อเปรียบเหมือนโกดังรับน้ำตาลนะคะที่ถ้ากล้ามเนื้อมันลดลงเรื่อยๆก็หมายความว่าโกดังรับน้ำตาลของเราเนี่ยมันเล็กลงนะคะคนที่น้ำหนักลดเนี่ยจาก80เหลือ70กิโลถ้าเป็นไขมันลด8กิโลเนี่ยแล้วกล้ามเนื้อลดนิดเดียวแบบนี้เขาบอกว่าถือว่าดีแต่ถ้าน้ำหนักที่หายไป10โลนะคะมันเป็นกล้ามเนื้อทั้งหมดน่ะอันนี้ไม่ดีแล้วนะคะคุณผู้ฟัง
1: อันตราย
0: ใช่ค่ะก็นอกจากนี้นะคะนอกจากการที่กล้ามหายไปเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายมีพื้นที่รับน้ำตาลน้อยลงแล้วอีกเรื่องที่น่าห่วงก็คือทำให้การเผาผลาญลดลงและน้ำหนักเนี่ยกลับขึ้นง่ายกว่าเดิมค่ะอาจารย์อันนี้เพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อเยื่อที่ใช้พลังงานไม่ได้หมายความว่ามีกล้ามเยอะแล้วจะเผาผลาญเพิ่มเป็นมหาศาลค่ะจะกินอะไรก็ได้ตามใจปากยังไงก็ได้เพราะว่าเฮ้ยกล้ามเนื้อฉันมาแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเขามีหน้าที่อย่างอื่นด้วยถ้ากล้ามลดลงเยอะการใช้พลังงานของร่างกายทั้งวันนะคะก็มีแนวโน้มที่จะลดลงด้วยค่ะก็หมายความว่าเรี่ยวแรงของเราค่ะในแต่ละวันเนี่ยการที่เราจะไปทำกิจกรรมต่างๆมันก็ลดน้อยลงนะคะทำให้เหนื่อยง่ายเดินน้อยลงจากที่แบบเราอาจจะเป็นคนที่แอคทีฟมันอาจจะกลายเป็นคนเหนื่อยๆไม่อยากขยับตัวนะคะเพราะว่าเราสูญเสียกล้ามเนื้อไปค่ะเรื่องที่3นะคะกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าหายไปมันจะทำให้แรงตกเดินช้าลงลุกนั่งยากขึ้นค่ะโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นนะคะอันนี้เห็นผลทันตาแน่นอนนะคะถ้าอายุคุณแบบไม่ได้น้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุ 50-60 ปีขึ้นไปนะคะคือช่วงอายุนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่เข้าสู่ภาวะกล้ามเนื้อน้อยอยู่แล้วนะคะก็จะทำให้แบบร่างกายเนี่ยยิ่งไม่มีเรี่ยวแรงนะคะจากเดิมที่เคยยกของหนักๆได้ก็อาจจะยกไม่ไหวขึ้นเดินบันไดคล่องแคล่วก็อาจจะกลายเป็นแขนขาอ่อนแรงนะคะไม่มีแรงที่จะเดินนิดเดียวก็เหนื่อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผลกระทบอีกอย่างนึงนะคะของการที่กล้ามเนื้อหายไปค่ะนอกจากนี้นะคะก
1: ็
0: ใช่ค่ะเรื่องที่4ค่ะอาจารย์ก็การที่กล้ามเนื้อหายไปนะคะมันทำให้ข้อกระดูกและการทรงตัวเนี่ยเสียไปด้วยพร้อมๆกันค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อไม่ได้อยู่แยกจากกระดูกนะคะคุณผู้ฟังกล้ามเนื้อเนี่ยเขามีส่วนช่วยพยุงข้อช่วยสร้างแรงกดนะคะที่กระตุ้นกระดูกช่วยควบคุมท่าทางให้เราเนี่ยทรงตัวได้ดีนะคะถ้ากล้ามขาและสะโพกลดลงเวลาเราเดินขึ้นบันไดแรงก็จะไปตกที่ข้อและโครงสร้างอื่นมากเกินไปนะคะก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมันเสียการทรงตัวเสียการควบคุมได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังเหมือนกันนะคะถ้ากล้ามเนื้อของคุณหายไปจำนวนมากค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะที่ต้องระวังกันนะคะสำหรับกล้ามเนื้อถ้าหายไปแล้วเนี่ยเขาจะ อาจทำให้การฟื้นตัวจากการป่วยช้าลงและก็ร่างกายเนี่ยมีทุนสำรองน้อยลงนะคะซึ่งประเด็นนี้เขาบอกว่าหลายๆคนไม่ค่อยจะนึกถึงค่ะอาจารย์เพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่การไม่ได้เป็นแค่แรงของเราอะค่ะแต่ว่ายังเป็นแหล่งโปรตีนและกรดอะมิโนที่ร่างกายเนี่ยสามารถดึงมาใช้ในช่วงเวลาที่เจ็บป่วยผ่าตัดหรือว่าติดเชื้อนะคะร่างกายก็จะมีภาวะเครียดจากโรคใช่ไหมคะอย่างเช่นคนที่เป็นโรคปอดอักเสบผ่าตัดใหญ่หรือว่าต้องพักบนเตียงนานๆหลายๆวันนะคะร่างกายก็จะมีการสลายโปรตีนมากขึ้นคนที่มีกล้ามเนื้อดีเนี่ยก็คือเหมือนเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีทุนสำรองมากกว่าคนอื่นนะคะฉะนั้นก็คืออย่าเพิ่งคิดว่าการที่น้ำหนักลดลงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าฉันผอมแล้วหุ่นดีแล้วอย่างนี้อย่าลืมนะคะว่ากล้ามเนื้อสิ่งที่หายไปมันอาจจะเป็นกล้ามเนื้อของคุณแล้วก็ผลกระทบที่ตามมานะคะก็อย่าง5เรื่องที่เราบอกไปเลยค่ะแล้วทีนี้จะรู้ได้ยังไงคะว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังเสียกล้ามเนื้อมากเกินไปก็มีวิธีสังเกตค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าให้ดูหลายอย่างประกอบกันนะคะก็อย่างเช่นน้ำหนักลดเร็วมากต่อเนื่องนะคะแต่ว่าแรงของเราเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะเขาเรียกว่าแรงตกแบบชัดเจนเลยคือเริ่มแบบไม่มีเรี่ยวแรงและจากที่เคยทำอะไรกระชับกระเชงนะคะอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยง่ายแบบนี้แล้วก็ยกน้ำหนักเดิมหรือทำท่าเดิมได้น้อยลงเรื่อยๆนะคะ
1: รอบ
0: แขนรอบขาลดเร็วขณะที่พุงยังไม่ค่อยเปลี่ยนโอ้อันนี้ชัดเจนเลยค่ะว่า สิ่งที่หายไปเนี่ยมันคือกล้ามเนื้อแต่ว่าไขมันมันยังอยู่นะคะเพราะว่าพุงนี่มันมาจากไขมันใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช
0: ่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการที่ลุกจากเก้าอี้ยากขึ้นเดินช้าลงหรือเหนื่อยง่ายกว่าเดิมนะคะแล้วก็กินโปรตีนน้อยมากไม่ได้ฝึกแรงต้านนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยที่น้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษนะคะนี่ก็ต้องสังเกตไปพร้อมๆกันด้วยเราจะได้รู้ว่าการที่น้ำหนักลดเนี่ยมันเป็นเพราะไขมันหายไปหรือเป็นเพราะกล้ามเนื้อหายไปนะคะแต่ก็มีวิธีเสริมเขาก็มีข้อมูลนะคะมีบอกว่ามีวิธีเสริมนะคะถ้าไม่อยากให้กล้ามหายตอนลดน้ำหนักนะคะเราก็มีเทคนิคมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะ1เลยนะคะก็ให้กินโปรตีนให้พอนะคะในโปรตีนเนี่ยก็คือต้องกินแบบกระจายในแต่ละมื้อให้เพียงพอนะคะไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นนะคะอย่างเช่นพวกไข่ปลาไก่ไม่ติดหนังเต้าหู้นมโยเกิร์ตต่างๆนะคะคนทั่วไปที่ลดน้ำหนักและออกกำลังกายนะคะก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องโปรตีนมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อยนะคะประมาณ 2-3 วันต่อสัปดาห์ค่ะ
1: อ
0: ันนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องเข้าฟิตเนสก็ได้นะคะการอยู่บ้านทำงานบ้านมันก็ถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าให้ดูท่าบริหารที่มันช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็อย่าลดพลังแรงเกินไปค่ะเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยถ้ามันลดลงเร็วมากเกินไปนะคะมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายนะคะให้ลดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพื่อรักษากล้ามเนื้อค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ขยับตัวทั้งวันเลยพยายามแบบอย่านั่งติดเก้าอี้นานลุกขึ้นไปขยับตัวบ้างนะคะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆเรื่องการพักผ่อนเนี่ยสำคัญมากๆนะคะเพราะยิ่งท่านยิ่งนอนน้อยมันก็ยิ่งแบบทำให้เราแบบหิวง่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสรุปแล้วเนี่ยเขาบอกว่ากล้ามเนื้อหายเนี่ยมันไม่ได้เสียแค่ความแน่นของแขนขานะคะเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยเสียทั้งพื้นที่รับน้ำตาลการเผาผลาญแรงและความคล่องตัวนะคะรวมถึงตัวช่วยในการพยุงข้อและกระดูกค่ะ
1: ก็มีอยู่5ประเด็นสำคัญมากครับท่านผู้ฟังว่าประเด็นที่น้องมิ้งเอามานำเสนอเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อคุณหายไปถ้ากล้ามเนื้อคุณน้อยลงที่รายการสภาพสุขสุขภาพพยายามจะเอามาพูดตลอดเวลาแต่เราพูดในเทอมของโรคซาร์โคพีเนียแต่การกล้ามเนื้อหายไปอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นโรคแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ซาร์โคพีเนียมาเยือนแน่ซาร์โคพีเนียคือโรคที่เกิดจากกล้ามเนื้อน้อยจนกระทั่งเกิดผลกระทบ5ด้านที่น้องมิ้งบอกไปเมื่อสักครู่นี้ห ถ้าสิ่งที่ร่างกายจะต้องสูญเสียไปมันเป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังคงจะต้องถามตัวเองแล้วล่ะว่าถ้าคุณเสียกล้ามเนื้อไปโดยที่คุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่คุณสังเกตตัวคุณเองได้ว่าคุณเหนื่อยง่ายน้ำหนักคุณลดลงอย่างมากมายแล้วคุณเดินหอบเดินช้าลงการลุกขึ้นจากเก้าอี้ลำบากกว่าเดิมอันนี้มันเป็นสัญญาณบ่งบอกแต่ถ้ามันจะจริงๆแล้วมันต้องเข้าไปพบแพทย์แล้วเข้าไปตรวจมวลกล้ามเนื้อที่ในร่างกายเราถ้าเจอว่ามันหายไปเยอะเนี่ยเราบอกเลยว่าพื้นที่การรับน้ำตาลมันน้อยลงก็คือการจัดการน้ำตาลมันน้อยลงนั่นเองนะเพราะกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยมันมีพื้นที่ในการรับน้ำตาลลดลงน้ำตาลลดลงเสร็จมันก็ไปคลั่งอยู่ในกระแสเลือดเบาหวานก็เลยกำเริบอันต่อมาเผาผลาญและการใช้พลังงานน้อยลงเพราะมันไปลดการควบคุมน้ำหนักได้ยากขึ้นเพราะการเผาผลาญน้อยลงน้ำหนักก็เลยลดยากอันนี้ชัดเจนมากเลยแรงตกเคลื่อนไหวลำบากมันเสี่ยงต่อกล้ามเนื้อน้อยจริงๆนี่แหละเขาวงเล็บเลยว่ามันเป็นซาร์โคพีเนียจริงๆนะข้อกระดูกอันนี้สำคัญมากผมเคยพูดกับท่านผู้ฟังนะครับว่าการของซาร์โคพีเนียถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบต่อชีวิตเราอยู่หลายด้านแต่สองด้านที่เจอกันบ่อยมากที่สุดคือการทรงตัวอันดับแรกเลยคนซาร์โคพีเนียจะล้มง่ายเพราะข้อต่อกระดูกเอ็นการทรงตัวจะสูญเสียไปช่วยเหลือตนเองลำบากเพราะฉะนั้นมันก็เลยเสี่ยงต่อการหกล้มแล้วก็บาดเจ็บอันนี้มันไม่ได้เกิดจากร่างกายขาดแคลเซียมฟังดีๆนะครับท่านผู้ฟังใครที่มีผู้สูงอายุในบ้านแล้วปล่อยผู้สูงอายุนั้นเนี่ยขาดโปรตีนมวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยโอกาสหกล้มสูงมากเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าคนเหล่านี้ภูมิคุ้มกันจะต่ำเพราะว่าการขาดโปรตีนระบบภูมิคุ้มกันมันจะต่ำเพราะฉะนั้นเวลาโรคอะไรระบาดมาเรามักจะติดต่อเป็นคนแรกแล้วพอเราเป็นเสร็จเป็นหนักเลยนะถ้ากล้ามเนื้อน้อยเนี่ยอาการจะรุนแรงถ้ารักษาหายกลับคืนมาได้แล้วช่วงระหว่างฟื้นฟูตัวจากการป่วยเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลายาวนานน้องนิ้งนานกว่าคนที่มีกล้ามเนื้อปกติเห็นหรือยังครับท่านผู้ฟังว่ามันมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนเรามากมายเลยนะมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ้าแล้วจะลดน้ำหนักอย่างไรไม่ให้มวลกล้ามเนื้อสูญเสียมากมายนะฮะอันที่หนึ่งอันที่สองแล้วเราจะป้องกันไม่ให้เกิดมวลกล้ามเนื้อหายไปได้อย่างไรที่เราจะทำงานเชิงรุกเราไม่ได้มารอรับว่ามวลกล้ามเนื้อหายแล้วต้องมาแก้ปัญหาทีหลังเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาขยายความต่อตรงนี้แต่ท่านผู้ฟังเคยมีประสบการณ์ไหมครับกับปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่ผอมแห้งแรงน้อยอ่อนล้าเมื่อยเร็วเอาแต่นั่งนอนนอนลุกก็โอยนั่งก็โอยเคลื่อนไหวร่างกายก็ช้าลงมันก็อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุแต่หนึ่งในนั้นบอกไว้เลยว่าซาร์โคพีเนียไหมเป็นโรคที่มีกล้ามเนื้อต่ำหรือเปล่าแล้วที่สำคัญในช่วงหน้าเราก็จะมาบอกว่าการป้องกันซาร์โคพีเนียเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันเฉพาะช่วงวัยผู้สูงอายุจะถามว่าวัยน้องมิ้งวัยท่านผู้ฟังที่เป็นวัยทำงานอยู่เนี่ยอายุ30-40เนี่ยถ้าเราจะป้องกันแต่เนิ่นๆเนี่ยพอเราเข้าวัย50-60-70ผมมั่นใจเลยฮะซาร์โคพีเนียจะไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านก็ผมก็ทดลองกับตัวเองมาแล้วครับท่านผู้ฟังว่ามันใช่ที่ผมตอนแรกที่ผมทำมาผมก็ไม่รู้หรอกแต่พอผมเอาไปเปรียบเทียบกับเพื่อนผมเอ๊ะทำไมเวลาผมเดินกับเพื่อนผมสมัยเรียนหนังสือทำไมทำงานอยู่เนี่ยมันก็เดินพร้อมกันเลยเวลาเดินช้อปปิ้งหรือเดินไปต่างจังหวัดหรือเดินไปตามทุ่งนาเดินกันฉับพร้อมกันแต่พอมาระยะหลังไปเดินกับเพื่อนคนเดิมกลุ่มเดิมผมเดินเร็วกว่าเขาอ่ะการเดินเร็วของผมเนี่ยมันคือการเดินปกติเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วแต่เพื่อนผมเดินช้าลงนะแถวหลังแถมก็หลังค่อมก็มีบางคนขาเจ็บข้อเข่าเอ็นอักเสบแต่ผมยังเดินได้ปกติอยู่เพราะนั้นในช่วงหน้าเราจะมาพูดกันต่อนะครับว่าลดน้ำหนักอย่างไรเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อไม่หายทฤษฎีการลดน้ำหนักกับน้องมิ้งรายการของเราเคยบอกตลอดเวลาว่าการลดน้ำหนักคือการเอาไขมันออกจากร่างกายแต่ยังคงมวลกล้ามเนื้ออยู่แต่ถ้าผิดทฤษฎีเมื่อไหร่ปุ๊บ การลดน้ำหนักบวมกล้ามเนื้อหายตามที่น้องมิ้งบอกปัญหาก็จะเกิดขึ้นอันที่หนึ่ง

0: อันที่สองเราบอกว่าการลดหนักที่แท้จริงแล้วเราไม่ได้ต้องการเอาน้ำหนักที่ลดลง BMI ที่ลดลงมาเป็นตัวชี้วัดแต่เรากำลังอยากจะบอกว่าพฤติกรรมพึงประสงค์ที่เราไม่เคยทำแล้วเราเปลี่ยนแปลงทำได้อย่างต่อเนื่องติดกัน 2-3 เดือนตรงนั้นคือตัวชี้วัดความสำเร็จของการลดน้ำหนักที่เราไม่ได้เอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งแต่เราเอาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเป็นตัวตั้งการลดแบบนี้มันจะทำให้กล้ามเนื้อยังคงอยู่แน่นอนส่วนมันจะลดแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่2ช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับ4689899 4689899 FM 99 Active Radio YouTube Facebook มาพูดคุยประสบการณ์เรื่องมวลกล้ามเนื้อของท่านนะฮะแล้วมีคำถามก็ตามมาได้ตรงนี้ช่วงนี้พักสักครู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่เลยค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: 9:36 น.กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสภาพสุขสุขภาพค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะขอบคุณ NSL Bakery เบเกอรี่มาตรฐานฮาลาลที่ 7-Eleven โดย NSL Food ค่ะ
0: กับท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันจาก SBS หรือจาก Facebook YouTube ของท่านผู้ฟังเราขอต่อยอดกันอีกสักนิดนึงด้วยคำถามที่ว่าแล้วเราจะลดน้ำหนักอย่างไรกล้ามเนื้อจะไม่หายหายไปเฉพาะไขมันอันนี้เป็นทฤษฎีการลดน้ำหนักนะครับท่านผู้ฟังจำไว้เลยท่านผู้ฟังเวลาลดน้ำหนักต้องถามตัวเองว่าที่น้ำหนักลดลงไป10กิโลนั้นเนี่ยเราจะเช็คตรวจดูได้อย่างไรว่ามันเป็นตัวกล้ามเนื้อหรือว่าเป็นไขมันที่หายไปนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดถ้าเราลดน้ำหนักในช่วงแรกๆโดยเฉพาะสัปดาห์แรก2สัปดาห์แรกไม่เกินเนี่ยน้ำหนักที่ลดลง3กิโลปดพึงสังวรไว้เลยว่านั่นคือน้ำที่มันหายออกไปจากเซลล์ของร่างกายไม่ใช่ไขมันเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกรอบหนึ่งแต่ประเด็นวันนี้เราจะบอกว่าการลดน้ำหนักเพื่อไม่ให้มวลกล้ามเนื้อหายไปนั้นเนี่ยมันมีหลักปฏิบัติอยู่นะฮะก็เป็นการลดไขมันไม่ลดกล้ามเนื้อนี่คือหลักง่ายๆอันดับแรกเลยคือลดน้ำหนักแบบค่อยเป็นค่อยไปน้องมิ้งบอกแล้วเมื่อสักครู่เนี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: การที่คนลดน้ำหนักแบบพวกภาพใจร้อนไปกินยาภายใน1อาทิตย์ลด7กิโลผมบอกเลยนะฮะกล้ามเนื้อหายไปเยอะมาก มวลไขมันยังคงอยู่เป็นการลดหนักแบบหลอกตัวเองเป็นการลดหนักที่จะเกิดโยโย่เอฟเฟคกลับมา
1: ใช่
0: สูงมากๆนะไม่ลดไม่อดอาหารหรือจำกัดแคลอรี่อย่างรุนแรงค่อยเป็นค่อยไปท่านฟังนึกภาพน้องมิ้งนึกภาพออกไหม
1: ค่ะ
0: น้ำหนักคุณ80กิโลอ่ะกว่าที่จะสะสมมาได้ถึงวันนี้อ่ะคุณใช้เวลานานนะ
1: ใช่จะแบบ
0: แล้วอยู่ๆคุณจะมาออกภายใน1สัปดาห
1: ์
0: มันผิดธรรมชาติครับน้องมิ้งไม่ได้
1: ใช่บางคนใจร้อนนะคะแบบเอ้ยพึ่งยาลดน้ำหนักบ้างอะไรบ้างนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันส่งผลเสียกับร่างกายอย่างรุนแรงนะคะ
0: ไอ้พวกที่ใจร้อนมีหลายสาเหตุนะน้องมิ้ง
1: ค่ะ
0: ไปโดนล้อมาไปโดนล้อมาโอ้ยใหญ่อ้วนหมูตอนโอ้ยอย่างอึ่งอ่างโอ้ยไอ้นู่นนี่นั่นโกรธฉันจะเอาชนะคำสบประมาทฉันให้ได
1: ้
0: ฉันจะลดให้ได้ภายใน1สัปดาห
1: ์
0: 1เดือนให้ได้10 20กิโลไปเลยเป็นการลดหนักที่ผิดหมดเลยฮะการลดหนักอย่างรวดเร็วแล้วจะโยโย่เอฟเฟคอย่างแท้จริงเป็นไปไม่ได้นะข้อที่2เนี่ยเราบอกว่าการลดน้ำหนักให้หายไปเฉพาะไขมันโปรตีนยังอยู่การระหว่างลดน้ำหนักเนี่ยน้องมิ้งต้องควบคุมอาหารที่มีโปรตีนสูง
1: ค่ะอ
0: ย่าไปกินอาหารแบบธรรมดาไม่ได้แล้วช่วงระหว่างคุณลดน้ำหนักตอนระหว่างคุณลดน้ำหนักคุณจะเสริมนมพ่องมันเนยไขมัน 0% ได้อย่างไรคุณจะกินไข่จากวันละฟองขึ้นมาเป็นวันละ 2-3 ฟองได้อย่างไรนะคุณจะกินปลามากขึ้นกินถั่วเมล็ดแห้งมากขึ้นเพราะนั้นโปรตีนที่คุณจะเสริมไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากสัตว์และพืชเนี่ยคุณต้องทำมากขึ้นระหว่างคุณทำการลดน้ำหนักอันนี้เรื่องสำคัญมากจะทำให้โปรตีนคุณชะลอการเสื่อมลงนะครับเขาบอกว่าน้ำหนัก70กิโลกรัมเนี่ยมันก็ต้องการโปรตีนประมาณ70กรัมต่อวันอย่าลืมนะน้องมิ้งปริมาณความต้องการของร่างกายมนุษย์ในการต้องการโปรตีนเนี่ยมันเท่ากับน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับ1กรัมน้องมิ้งหนัก48น้องมิ้งต้องกินโปรตีน48กรัมต่อวัน
1: อัน
0: น
1: ั้
0: นหนัก60ก็ต้องกินโปรตีนหนัก60กรัม60กรัมไม่เยอะนะน้องมิ้งน
1: ้
0: องม
1: ิ
0: ้งเวลาไปตลาดนึกถึงภาพเราไปซื้อเนื้อหมู1ขีดมั้ย
1: 1
0: ขีดก็คือ100กรัมอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ประมาณนั้นเองฝ่ามือนิดๆบางๆแล้วในวันหนึ่งเราก็ยินไม่ถึงฝ่ามือด้วยซ้ำไป60กิโลกรัมประมาณนั้นนะฮะ
1: เพราะปกติเราไม่ค่อยได้มานึกถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยร่างกายมันควรจะต้องกินโปรตีนเข้าไปเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่นึกแต่แบบกินอะไรดีวันนี้กินอะไรดี
0: ใช่อันต่อมาก็คือระหว่างคุณลดน้ำหนักนั้นคุณไม่ใช่แค่จ็อกกิ้งหรือไปออกกำลังกายหามรุ่งหามค่ำอย่างเดียวคุณต้องทำเวทเทรนนิ่งด้วยคุณต้องมีเวทหรือแรงต้านไม่ใช่เดินอย่างเดียวหรือออกกำลังกายอย่างเดียวมันเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าการทำแบบนี้ทำประมาณสัก 2-3 วันต่อสัปดาห์เนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อคุณไม่หายคำว่าเวทหรือการออกกายแบบแรงต้านน่ะคืออะไรสควอชอะโนมิง
1: ค่ะ
0: โนมิงนึกขยายความคำว่าสควอชให้ท่านผู้ฟังเข้าใจสินั่งยองๆแล้วกระโดดขึ้นกระโดดลงใช่ไหมสลับขากัน
1: ใช่แต่ว่ามัน
0: เป็นสปอร์ต
1: ใช่มันก็จะมีท่ามีหลักที่ถูกต้องนะเพราะบางคนแบบทำไม่ถูกท่าเนี่ยมันก็แบบทำให้แบบระบมขาปวดหลังได้นะคะ
0: ต้องไปศึกษาใน YouTube นะว่าการทำสปอร์ตที่ถูกต้องคืออะไรสำหรับคนปกติแต่สำหรับคนที่มีข้อเข่าเสื่อมนี่ไม่ได้เลยสปอร์ตต
1: ้
0: องไปยกน้ำหนักหรือยกดัมเบล
1: ค่ะ
0: ยกน้ำหนักหรือยกดัมเบลเนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นการทำเวทที่มีแรงต้านที่เราเรียกว่า resistance เนี่ยมันจะต้านพอต้านเสร็จฝึกกล้ามเนื้อด้านหลังแขนขาและก็แกนตรงแกนกลางลำตัวตรงนี้มันจะช่วยได้เยอะเลยกล้ามเนื้อจะไม่หายไปหลักฐานนั้นพบว่าการฝึกแรงต้านช่วยลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อระหว่างการลดน้ำหนักได้อย่างชัดเจนอันนี้มีงานวิจัยรองรับน้องมิ้งท่านผู้ฟังอันที่4เราจะเดินหรือจะแอโรบิกควบคู่กันไปกับการลดน้ำหนักอันนี้เราทำกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานว่ายน้ำนะคือเขากำลังจะบอกว่าการลดน้ำหนักนั้นมันไม่ใช่แค่เดินหรือวิ่งอย่างเดียวควรจะปั่นจักรยานหรือว่ายน้ำสลับกันไปก็ได้ใช้พลังงานและสุขภาพ ให้หัวใจมันทำงานตรงนี้แต่ไม่ควรใช้คาร์ดิโอแทนการฝึกกล้ามเนื้อคาร์ดิโอ

0: โอก็คืออะไรที่มันออกแรงเยอะๆน้องมิ้ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันทำให้ร่างกายทำงานหนักนะครับอันต่อมาก็คือดูแลเรื่องอาหารควบคู่กันไปเขาบอกให้จัดจานเป็นแบบ2-1อ่ะก็คือผักครึ่งหนึ่งผัก2ส่วนข้าวกล้อง1ส่วนแล้วก็เป็นโปรตีนซะ1ส่วน2-1นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราคงจะต้องจำง่ายๆนะว่าการลดพลังงานแต่ต้องเพิ่มโปรตีนฝึกกล้ามเนื้อแล้วก็ไปเดินแล้วก็นอนให้เพียงพออย่างที่น้องมิงบอกลดน้ำหนักต้องลดไขมันไม่ใช่ลดกล้ามเนื้อขอสรุปครับท่านผู้ฟังครับ
1: ใช่บางคนแบบช่วงแรกๆสำหรับใครที่แบบอยากลดน้ำหนักมันเป็นจริงนะคะทุกคนจะแบบขยันชั่งน้ำหนักแล้วก็แบบดีใจอ่ะช่วงแรกพอเห็นน้ำหนักลดเราก็คิดว่าเฮ้ยเราลดเราผอมแล้วไขมันเราหายไปแล้วจริงๆแล้วโอ้โหคิดผิดมาหมดเลยนะคะ
0: พอกล้ามเนื้อมันหายไปปุ๊บครับท่านผู้ฟังแล้วดีอกดีใจกับการลดน้ำหนักได้การดีใจของคุณจะเก้อแล้วจะไปได้ไม่นานเพราะน้ำหนักมันขึ้นมาอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าคุณยังขืนทำแบบนี้อยู่มวลกล้ามเนื้อที่มันหายไปมันจะเกิดผลเหมือนที่น้องมิ้งเขาอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ฟังอันนี้คือความชัดเจนเพราะนั้นขอตอกย้ำว่าอย่าหนีเสืออย่าหนีเสือปะจระเข้น้ำหนักลดลงแต่ไปเจอโรคใหม่อ่ะ
1: ในนี้น่ากลัวก็ต้องลดแบบให้มันยั่งยืนนะคะเลือกวิธีให้ถูกต้องนะคะอย่างโดยเฉพาะสาวๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จริงๆแล้วอย่างตัวมิ้งเองเนี่ยก็ผ่านวิธีการในการลดน้ำหนักมาหลายรูปแบบเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีช่วงที่เราแบบกินแบบตามใจปากเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มใส่เสื้อผ้าไม่สวยแล้วเราก็พยายามจะหาทางลดอะไรแบบเนี้ยค่ะก็มีหลายวิธีที่เคยหยิบมาใช้จนตอนนี้ก็เราก็เลือกวิธีที่มันทำให้เป็นการลดน้ำหนักแบบยั่งยืนมากกว่า
0: น้องมิ้งใช้วิธีอะไรเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยฮะ
1: คือถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนเนี่ยค่ะมันก็มีทั้งแบบช่วงที่เราแบบไปพึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพอเราสึกว่ามันเห็นผลเร็วใช่ไหมคะแต่ว่าทีเนี้ยพอหลังจากที่ถามว่าลดจริงไหมลดจริงค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเราไม่ได้มีการควบคุมปริมาณอาหารของเราจริงๆนะคะไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะมันไม่นานมันก็คืนกลับมานะคะสิ่งที่เราลดไปมันก็กลับมาแล้วมันก็แบบไม่ได้ลดแบบคนสุขภาพดีค่ะมันไม่ได้ดูลีนมันไม่ได้แบบเหมือนคนออกกำลังกายแบบนี
0: ้แต่น้องมิ้งรู้ไหมอันนั้นคือการลดแล้วก็ทำได้ไม่ต่อเนื่องเหตุผลที่ไม่ต่อเนื่องก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะกินอาหารเสริมได้ตลอดชีวิต
1: ใช่
0: อาหารเสริมหรือยาลดน้ำหนักกินมากเข้าไปแล้วมันมีผลข้างเคียงมีไซด์เอฟเฟคใจสั่นหายใจไม่ทั่วท้องเป็นลมวิวนั่นคือผลข้างเคียงของยาลดน้ำหนักที่มันเกิดขึ้นกับหลายคนและเกือบทุกคนด้วยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บน้องมิ้งก็เลยหยุดพอหยุดปุ๊บโยโย่เอฟเฟคก็กลับมาและอีกเหตุผลหนึ่งก็คืออย่างที่น้องมิ้งบอกเฮ้ยมานั่งกินอาหารเสริมแบบนี้ตลอดไปเหรอเอาเงินที่ไหนมาล่ะหรือมันมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นแล้วทำไงก็เลยหยุดกินเพราะเงินหมดพอหยุดกินปุ๊บโยโย่เอฟเฟคก็กลับมายาลดน้ำหนักมันมีกลไกการลดน้ำหนักได้หลายรูปแบบแต่ที่เยอะและมากที่สุดก็คือมันไปมีสารซาบูทามีนซึ่งเป็นสารที่อย.ห้ามนำเข้าเลยนะน้องมิ้งห้ามเอามาใส่ในอาหารในตัวยาที่จะต้องให้คนกินผิดกฎหมายมันแอบใส่นะน้องมิ้ง
1: คือถ้าคนที่เคยกิน
0: น้องมิ้ง
1: คนที่เคยกินพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคือจะรู้ว่าพวกเนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนอยากอาหารน้อยลงไม่หิว
0: ถูกเพราะอะไรเพราะว่ามันซาบูทามีนหรือยาลดน้ำหนักบางตัวเนี่ยมันไปกดประสาทส่วนกลางมันไปกดไม่ให้ต่อมหิวความหิวออกมาน้องนิ้ง
1: ค่ะ
0: พอมันไม่หิวมันก็ไม่กินไงพอไม่กินมันก็เลยผอมอ่ะ
1: ใช่มันเหมือนเราลงโทษร่างกายนะอาจารย์มันเหมือนเป็นวิธีที่เราลงโทษตัวเองอยู
0: ่พอหยุดกินเมื่อไหร่ปุ๊บน้องมิ้ง
1: ค่ะ
0: หยุดกินเมื่อไหร่ปุ๊บประสาทส่วนกลางทำงานมากกว่าเดิมมันกระตุ้นความหิวมากกว่าเดิม
1: ใช่
0: มันก็เลยน้ำหนักขึ้นมากกว่าเดิมแล้วโยโย่เอฟเฟคแล้วมาลดน้ำหนักครั้งที่สองที่สามลดยากมา
1: จริงค่ะ
0: เมื่อเกิดโยโย่เอฟเฟคแล้วท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นการลดหนักได้อย่างถาวรและยั่งยืนอย่าไปอาศัยผลิตภัณฑ์หรือยาหรืออาหารเสริม หรือการอดอาหาร

0: โดยเด็ดขาดพวกนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถาวรและยั่งยืนการลดน้ำหนักที่ถาวรและยั่งยืนเนี่ยต้องอยู่ในวิถีชีวิตอันดับแรกเลยคุณต้องกินครบ3มื้ออยากกินอะไรกินหมดอย่าอดอันนี้หลักการของอาจารย์นะน้องมิ้น
1: ค
0: ุณอยากกินทุเรียนกินคุณเคยติดกาแฟเย็นกินแต่นี่แต่ฟังดีๆครับท่านฟังแต่คุณต้องจำกัดปริมาณแล้วก็เลือกชนิดของอาหารที่คุณกินเช่นคุณเคยกินทุเรียนวันละ2ภู4เม็ดพอคุณจะลดหนักลดเหลือ3เม็ด2เม็ด1เม็ดนะแล้วก็ไปกินผลไม้รสหวานน้อยอย่างอื่นแทนให้มันอิ่
1: ม
0: คุณต้องลดแป้งลงนะฮะคุณต้องกินผักผลไม้ที่มีรสหวานน้อยให้มากขึ้นนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่าไปฝืนอย่าไปหักดิบว่าฉันจะลดน้ำหนักแล้วฉันจะไปกินมื้อเย็นตรงนี้ผิดวิธีหมดเลยต
1: ้
0: องอยู่ในวิถีชีวิตอันดับแรกอันดับที่สองต้องไปหาพฤติกรรมที่เราคิดว่าเรามีพฤติกรรมที่พลาดผิดกินแล้วทำให้น้ำหนักลดไม่ได้หรืออ้วนอยู่ตลอดไปอ่ะมันคืออะไรผมยกตัวอย่างเช่นคุณชอบกินของทอดน้องมิ้ง
1: ค่ะ
0: อะไรก็ทอดทอดคืออมน้ำมัน
1: แต่น้ำมัน
0: กินเข้าไปปุ๊บมันก็เลยอ้วนคุณไปค่อยๆลดอาหารทอดลงไม่ใช่หยุดกินทันทีนะลดลงเรื่อยๆ
1: กินให้น้อยลง
0: เรื่อยๆคุณไปค้นพบว่าอาหารที่คุณกินบ่อยๆนั่นก็คืออาหารรสหวานจัดที่คุณชอบกินของหวานหลังกินข้าวคุณลองค่อยๆลดลงแล้วผลไม้รสหวานน้อยมากินแทนพอเกิดละโหยระหว่างลดน้ำหนักเมื่อไหร่ปุ๊บไปกินผลไม้รสหวานน้อยแทนดื่มนมไขมัน 0% แทนอิ่มนะน้องนิ้งแต่ไม่ไปเพิ่มแคลอรี่มากมายแล้วเสริมกล้ามเนื้อก็จะไม่หายทั้งหมดทั้งปวงนี้มันอยู่ที่เราว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ใจเราคือการสร้างแรงบันดาลใจถ้าคุณอยากลดน้ำหนักโดยไม่ใช้ยาและอาหารเสริมแต่อยากลดน้ำหนักอย่างถาวรและยั่งยืนไม่อยากโยโย่เอฟเฟกต์กลับมาไม่อยากเปลืองสตังค์ไม่อยากถูกหลอกอ่ะคุณก็ต้องทำ 3 อคุมอาหารออกกำลังกายแล้วก็มีแรงบันดาลใจเท่านั้นเองน้องมิ
1: ้งหลังๆมามิ้งก็เลือกเวนี้นะคะอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันก็ช่วยเราลดน้ำหนักแบบมีความสุขอ่ะอาจารย์เพราะว่าเราได้กินในสิ่งที่เราอยากกินแต่เราแค่ลดปริมาณลงหรือพยายามแบบเขาเรียกว่าพยายามวางแผนการกินใหม่ให้มันแบบไม่ได้เป็นแคลอรี่สูงเกินไปในแต่ละวันอะไรแบบนี้แทน
0: ไอ้ตรงวางแผนการกินอาหารใหม่เพื่อให้แคลอรี่สูงเนี่ยมันพูดง่ายนะน้องมิ้ง
1: ค่ะ
0: แต่โคตรทำยากเลยถามน้องมิ้งว่าน้องมิ้งค่อยเป็นค่อยไปแล้ววางแผนการกินอย่างไรเพื่อไม่ให้พลังงานเกินอ่ะลองยกตัวอย่างประสบการณ์ตัวเอง
1: ถ้าง่ายๆเลยอ่ะหนูก็จะเลือกวิธีการลดปริมาณแทนค่ะอาจารย์เนี่ยสมมติว่าเราจะกินให้ครบ3มื้อใช่ไหมคะเช้ากลางวันเย็นเนี่ยคือปกติอย่างตัวมิ้งเองเป็นคนที่ว่าถ้าเวลากินข้าว3มื้อแล้วจะอ้วนง่ายมากเราก็จะรู้ตัวเราก็จะรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นลองเป็นแบบลดปริมาณในแต่ละมื้อลงอย่างมื้อเช้าเราก็กินเหมือนลดพยายามลดแป้งให้มันน้อยลงค่ะอาจารย์ที่ทำแล้วมันได้ผลนะคะคือเราก็ลดแป้งอย่างข้าวเนี่ยให้น้อยลงในแต่ละมื้อทานผักให้มันเยอะมากขึ้นแทนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ละมื้ออาหารก็จะต้องแบบเหมือนมีโปรตีนมีไก่มีอะไรมีเนื้อสัตว์ที่เราอยากกินได้ก็กินเหมือนปกติที่อยากกินเลย
0: คือหลักการของมิ้งเนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยประโยคสุดท้ายกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่ต้องคำนึงถึงปริมาณและความถี่ของการกินแล้วเลือกชนิดของอาหารเอามาชดเชยหลักการใหญ่ของมิ้งคือไม่ได้อดแต่หาสิ่งที่มาชดเชยเหมือนผมบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ได้กินทุเรียนแต่คุณอยากกินผลไม้อะผลไม้ที่หวานน้อยกว่าทุเรียนมันมีอะไรก็พยายามเอามาชดเชยกันไว้ไม่ถึงกับอดและงดมันจะเป็นการทำร้ายจิตใจกันมากกว่ามาเข้าสู่โหมดของคุยกับท่านผู้ฟังครับ SMS ครับน้องมิ้งเชิญครับ
1: ค่ะตอนนี้พอดีระหว่างที่เราพูดคุยกันค่ะอาจารย์มันก็จะมีคุณผู้ฟังที่มาทาง YouTube ที่เขามาพูดเรื่องเดียวกับเรานะคะนี้ขออนุญาตนะคะตอบคำถามคุณชูชาติก่อนนะคุณชาติบอกว่าสวัสดีครับน้องมิ้งผมอายุ61สูง163น้ำหนัก52ถึง55น้ำหนักอยู่ระดับนี้ขึ้นลงๆน้ำหนักขนาดนี้น้อยหรือมากหรือพอดีครับ
0: น้ำหนักเท่าไหร่นะ50เท่าไหร่นะ
1: 52ถึง55ค่ะแต่ว่าสูง163
0: จะดีดรอและ

0: ดูเป็นคนสลิมบางๆนิดนึงแต่ถ้าน้ำหนักอัพขึ้นมาเป็น60ได้ประมาณ58 60ได้ก็จะทำให้คุณมีน้ำมีนวลดูเหมือนจะมีมวลกล้ามเนื้ออย่าลืมนะครับว่าน้ำหนักน้อยที่มันไม่ส่วนสูงกับส่วนสูงเนี่ยมันตัวนึงมันอาจจะบ่งบอกถึงกล้ามเนื้อที่หายไปเพราะฉะนั้นการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อผมบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าเราแลดูผอมถ้าจะเพิ่มน้ำหนักจาก53ขึ้นมาเป็น55 58เราต้องเพิ่มไขมันเฮ้ยเราต้องเพิ่มมวลกล้ามเนื้อไม่ใช่เพิ่มไขมันนะเพราะฉะนั้นการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อก็คือเพิ่มโปรตีนผมแนะนำไข่ขาวและที่สำคัญที่สุดต้องเล่นเวทยกดัมเบลเดินออกกำลังกายควบคู่กันไปอ่านอย่างเดียวเอาไม่ได้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะอันนี้ออกแนวอวดผลงานนิดนึงนะคะบอกว่าผมสูง178น้ำหนัก77คงที่มากว่า 2-3 ปีแล้วครับถ้าจะขึ้นลงไม่เกิน1กิโลสบายกายสบายตัวครับอาจารย์
0: เห็นด้วยเลย BMI ของคุณปกติมากเลยเพราะน้ำหนักของคุณกับส่วนสูงอ่ะมันแมทชิ่งกันแต่คนปกติเขาจะมองคุณว่าคุณอวบนิดๆคุณอวบนิดๆคุณสูง177คุณหนัก77แต่ถ้าพยายามคุมอาหารต่อไปแล้วก็ถ้าคุณจะอยู่ในลักษณะนี้ไม่เสียหายแต่คุณอยากเป็นหนุ่มสะอดสะองสลิมขึ้นกว่านี้เนี่ยจาก77เหลือ75ลองดูแต่ไม่ให้ขึ้นน่ะดีแล้วครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์สง่าและน้องมิ้งขอสูตรเพิ่มกล้ามเนื้อโปรตีนด่วนๆเลยครับวงเล็บหยอกๆนะของด่วนไม่มีจริงทางนี้ฝนเบาลงแล้วครับ
0: คุณมนแน่นอนเลยนะก็อย่างที่บอกไปแล้วฮะการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเนี่ยอย่าไปใจร้อนต้องค่อยเป็นค่อยไปนะฮะไข่ขาวปลานะดื่มนมไขมัน 0% 3สิ่งนี้แหละครับกินเต้าหู้เป็นครั้งคราวผมมั่นใจเลยว่าถ้าเรากินแบบนี้3มื้อต่อวันเนี่ยบวกกับคุณเล่นเวทหรือคุณออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยแล้วนอนหลับเพียงพอผมมั่นใจมวลกล้ามเนื้อคุณขึ้นแน่นอนเราไม่ให้กล้ามเนื้อขึ้นเพื่อจะเป็นคนมีซิกแพคนะน้องมิ้ง
1: ค่ะ
0: คืออันนั้นเป็นคนละเรื่องกันอันนั้นพวกนั้นต้องไปกินเวโปรตีนต้องไปกินโปรตีนชนิดเสริมแต่ผมไม่แนะนำให้คุณปกติที่ไม่ต้องการมีซิกแพคแต่ต้องการให้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงร่างกายสุขภาพดีอ่ะไม่จำเป็นต้องไปถอดเสื้ออวดใครเนี่ยเราปฏิบัติตามวิถีธรรมชาติดีกว่าคนที่ไปกินเวโปรตีนแล้วไปเพิ่มมวลกล้ามเนื้อที่หน้าอกหรือซิกแพคได้แล้วผมถามว่าคุณจะกินเวโปรตีนไปตลอดชาติไหมคุณอาจจะกินเวโปรตีนไประดับหนึ่งพอคุณเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้แล้วคุณอาจจะกลับไปกินโปรตีนที่เป็นธรรมชาตินะน้องมิ้ง
1: ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์น้องมิ้งอยากให้อาจารย์พูดถึงการแชร์ข่าวปลอมของผู้สูงอายุครับตอนนี้ผมปวดหัวกับผู้สูงอายุในบ้านที่แชร์ข่าวมั่วบิดเบือนข่าวเก่าและที่สำคัญเขาเชื่อซะด้วยครับผมต้องคอยเตือนตลอดครับ
0: แหมคนในบ้านนี่ผมก็พอจะเดาออกแล้วว่าเป็นใครนะฮะถ้าอายุท่านผู้นี้ประมาณสัก5 60 70ก็น่าจะเป็นภรรยาคำว่าคนในบ้านถ้าท่านผู้นี้เป็นอยู่ระหว่างวัยทำงานอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายถ้าเป็นใครก็แล้วแต่ไม่สำคัญแต่ผู้สูงอายุเนี่ยต้องเข้าใจท่านนะท่านไม่มีทางออกเลยท่านไม่มีการสื่อสารลูกก็ไม่ค่อยคุยด้วยไม่ค่อยอยู่บ้านทำงานท่านก็ใช้มือถือนี่แหละเป็นเพื่อนพอการใช้มือถือเป็นเพื่อนปุ๊บท่านก็โกรธไปเรื่อยอะไรที่มันโดนใจ
1: เห็นอะไรก็แชร์
0: แล้วท่านก็แชร์ต่อโดยไม่ได้สนใจหรอกว่ามันเป็นข่าวมั่วหรือข่าวปลอ
1: ม
0: ท่านก็บักใจเชื่อไว้ก่อนนี่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นคนไทยที่มักจะเชื่ออะไรง่ายๆท่านผู้ฟังครับแม้ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ลามตามแต่การดูข่าวทางโซเชียลมีเดียต้องฟังหูไว้หูอย่าด่วนแชร์บางคนเนี่ยเร็วๆเนี้ยมา 2-3 วันเนี่ยน้องมิ้ง
1: ค่ะ
0: กระทรวงสาธารณสุขออกมาประกาศโรงพยาบาลศิริราชออกมาประกาศว่าไม่ให้ออกนอกบ้านโควิดพันใหม่ระบาดมาให้งดจัดปีใหม่โอ้แม่เจ้าข่าวเนี้ยมา3ปีแล้วอ่ะตั้งแต่โควิดระบาดอยู่อ่ะ แล้วผู้สูงอายุก็อาจจะเคยเห็นหน้าน้องมิ้ง
1: ค่ะ
0: อาจจะลืมไปแล้ว
1: ใช่
0: แล้วพอยิ่งข่าวว่าช่วงนี้โควิดระบาดก็เลยออกมาเตือนด้วยความหวังดีหวังดีกันทั้งนั้นแหละครับค่อยๆแก้ปัญหานะครับอย่าไปดุด่าว่ากล่าวค่อยๆแก้ปัญหาท่านแล้วก็พูดคุยกับท่านดีๆจะมีความเป็นปกติสุขในบ้านเน
1: าะแล้วก็มี SMS นะคะโอ้เรื่องนี้นี่ทุกคนแบบส่งกันเข้ามารัวๆเลยนะคะวันนี้แสดงว่าเป็นประเด็นที่ถูกใจนะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์สง่าน้องมิ้งผมออกกำลังกายอาทิตย์1 3วันวันละ35นาทีน้ำหนักก็ไม่ค่อยจะลดยังยกของหนักได้เหมือนเดิมแบบนี้มวลกล้ามเนื้อคงไม่หายนะครับจากคุณโปเต
0: ้ไม่หายแน่นอนต่ออีกได้หนึ่ง SMS ครับเวลาจะหมด
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเป็นน้องอัมซ่าแล้วกันนะคะเขาแต่งกลอนมาบอกว่ากล้ามเนื้อหายทุกไม่คลายแน่พี่จ๋าชวนลองหาโปรตีนกันหน่อยไหมเติมให้พอต่อร่างกายกันวนไปปลาเนื้อไข่กินบ่อยไว้ไม่มีลืม
0: ปรบมือดังๆให้น้องมิ้งวันนี้ต้องขอขอบคุณและต้องขอโทษ SMS บางอันที่ไม่ได้อ่านมีไหมน้องมิ้ง
1: มีอีกค่ะอาจารย์ยังทันไหม
0: เยอะไม่ทันแล้วมันจะมี58
1: เดี๋ยวไว้มาคุยกันใหม่นะคะครั้งหน้า
0: เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปอ่านต่อนะครับท่านผู้ฟังพรุ่งนี้ติดตามเราได้ 9:00 นตรงผมและเต่าน้อยวันนี้ผมกับน้องมิ้งลาไปก่อนสวัสดี
1: ค่ะ
2: สภาพสุขภาพกับอาจารย์สง่าดาวมาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

นี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประกอบประเดิมตอนแรกคุยกับครม.อนุทินเรื่องปฏิรูประบบราชการรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้เป็นวันแรกประเดิมรายการด้วยการสัมภาษณ์นายประกรณ์นิมตะพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเรื่องการปฏิรูประบบราชการโดยนายประกรณ์กล่าวว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพปฏิรูประบบราชการแต่อยากให้ใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการมากกว่าเพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการคือการเป็นภาพจำของความล้มเหลวมีแต่นโยบายไม่มีแนวทางไม่ลงมือทำยอมรับงบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น 73% ของงบประมาณทั้งประเทศในขณะที่มีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี้จึงตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการปรับลดงบประจำลงเพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้หรือไม่นี่คือสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลคิดมาตลอดแต่ยังไม่มีการลงมือทำปีนี้เป็นปีที่เผชิญความยากลำบากและความท้าทายของโลกทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์การค้าโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสังคมผู้สูงอายุดังนั้นหากเราไม่พัฒนาระบบราชการเราจะไม่มีงบมากพอในการไปพัฒนาประเทศด้านอื่นทั้งนี้สำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินจะมีทุกวันเสาร์เวลา 9:05 ถึง 9:35 โดยสามารถรับชมได้ทาง NBTHD MCOT HD และททบ5รัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายยอดใช้จ่ายทะลุ 1.38 แสนล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่4กันยายนเวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสม 138,000 กว่าล้านมีประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,460,623 รายรัฐบาลมี

0: เป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นการใช้จ่ายการกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนได้รับสิทธิ์ยังมีวงเงินเหลือให้ตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนการใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดขณะที่สุขสมรวยนำกองทุนหมู่บ้านแท็กทีมกรมการปกครองแจ้งข่าวดีไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดนโยบายเร่งด่วนควิกวิกวินในการแก้ปัญหาปากท้องลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้ปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จแก่ประชาชนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยเพิ่มทุนแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนภายในกองทุนพร้อมกับการให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมบัญชีที่1ให้กับสมาชิกซึ่งจะช่วยผ่อนคลายวิกฤตเศรษฐกิจฐานรากลดปัญหานี่นอกระบบในหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวและขอให้ข้อมูลมีการเข้าถึงประชาชนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมการปกครองในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยแจ้งในอำเภอเร่งรัดให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและสั่งการบุคลากรฝ่ายปกครองประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนและการประชุมหมู่บ้านรวมทั้งการสื่อสารผ่านหอกระจายข่าวในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
4: ์รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color Life นะครับทาง FM 99วิทยุเรดิโอขึ้นเพลงแข็งแรงอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และอาจารย์สันติเสวยวิมลไม่ช่วยนางรำครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็มีเรื่องราวดีๆ ฝากกับคุณผู้ฟังไว้

0: นะครับจริงๆเรื่องของตัวนี้ก็จะขอแนะนำนะครับคาชิวานะคาชิวารุ่น RC-1804 นะหม้อหุงข้าวที่ต้องบอกว่าสำหรับพิเศษจริงๆนะครับเป็นบรรจุขนาดเนี่ยนะฮะเป็นแบบดิจิตอลนะฮะ 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะฮะอันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ฟังไว้เลยว่ามันจะมีแบบไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับแล้วก็เราเนี่ยมีซึ้งสแตนเลสพิเศษนะสำหรับหุงอันนี้นะฮะบอกเลยว่าคุณหุงแบบแยกน้ำฮะหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเคลือบนันซิกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานนะครับอันนี้ต้องมีไว้ใช้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคือความสำคัญอยู่ที่อัจฉริยะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันนะฮะไม่ว่าจะหุงด้วยหุงด่วนอะหุงด่วนนะฮะทำซุปทำโจ๊กได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังสามารถที่จะเรียกว่านึ่งอาหารซึ่งเป็นปกติแต่ที่สำคัญคือแม้แต่ทำเค้กเนี่ยก็จบในหม้อเดียวนะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจนะมั่นใจได้เลยนะครับด้วยสินค้าที่เราบอกแล้วว่าเรามีมาตรฐานหมออกอและรับประกันนานถึง1ปีเต็มราคาเหรอครับสบายมากเลยครับโปรโมชั่นพิเศษครับจากราคาปกติ 2,990 บาทปกตินะฮะเราลดเหลือเพียง990บาทนะเพราะนั้นโอ้โหลดมาเยอะมากย้ำนะฮะลดเหลือ990บาทเท่านั้นแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังนะครับสั่งซื้อนะมีเขาเรียกว่าซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการครับทั้งที่คีบนะฮะที่คีบอาหารนี่นะครับแล้วก็ยังบอกว่ามีตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ยเกือบ300บาทครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสะดวกซื้อสะดวกต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้ไม่รู้ซื้อตอนไหนเลยเพราะฉะนั้นโทรได้เลยครับ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปต้องช็อปแมเนียครับไปที่อาจารย์สันติเสริมมนต์ไม่ช้อยนางรำนะครับอาจารย์สวัสดีครับยังไม่เข้านะก็ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยไปจริงๆไปหลายจังหวัดเมื่อวานเนี้ยนะได้ไปกินร้านบะหมี่เทวดาของเฮียไก่ซึ่งเฮียไก่ท่านก็จากไปแล้วนะฮะแล้วก็ไปกินที่ตัวนี้มันมี3สาขานะฮะสาขาแรกเลยนะครับก็เป็นสาขาที่คือบะหมี่เทวดาใน40บาทบะหมี่ฮ่องเต้ก็50บาทแล้วก็ยังมีหูฉลาม101กระเพาะปลา50บาทตอนนี้เขาเปิดขยายเป็นคือแบบ3สาขาจานสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณเกียรติเอาคุณเกียรติพูดให้จบ
0: นะฮะก็ร้านบะหมี่เทวดาของเฮียไก่อาจารย์เมื่อวานไปมาเขามี3สาขาสาขาป้าแดงเนี่ยข้าวแกงพิจิตรเนี่ยแล้วก็มีอาหารเต็มที่นี่ก็อยู่ที่ซอยลาดพร้าว80แยก26เป็นตึกแถวสาขา2ก็เป็นของลูกชายคนโตเฮียกิมก็อยู่ตรงห้างโรงงานหัวเฉียวอันนี้ขายตอน11โมงจนถึงเที่ยงคืนแล้วสาขา3ก็คือของน้องเพชรลูกคนสุดท้องเนี่ยก็อยู่ตรงลาดพร้าว80แยก26แต่อยู่ด้านหน้าไม่ต้องเข้าซอยไปนะครับขายช่วง6โมงเย็นถึงตีหนึ่งครับอาจารย
1: ์ดีดีอร่อยครับจะได้ให้ใครนะตายเลยนะต้องเกียรตินะ
0: ครับผม
1: ต้องเกียรติไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวัสดีครับท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติสุเวทิบนนะครับความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมและคุณธรรมสูงสุดของมนุษย์ก็คือความกตัญญูรู้พระคุณผู้มีพระคุณทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ศรีราชา

0: แต่ก็ยินดีนะครับก็ยินดีทุกท่านเชิญมาแล้วก็ไปครับโรงแรมนี้ชอบเล่าพลานาฟาร์มตามไทยหน่อยคุณบุตรเกียรติ
1: ครับผม
0: เป็นโรงแรมขนาด319ห้อง
1: โอ้ก็ใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: รับคุณเกียรติโอ้ดีจังหวะดีมากแล้วราคาไม่แพงเลยราคาเริ่มต้นตั้งแต่2,800บาท
1: ครับ
0: แต่ที่สำคัญคือโรงแรมเนี้ยเปิดมานานเนี่ยเดือนตุลาที่จะถึงนี้ก็จะ19ปีแต่สถานที่เขาก็เรียกว่าอยู่ใจกลางเมืองศรีราชานครเลยคุณพี่แวดรู้ไหมว่าศรีราชาตัวเนี้ยมีคนเขาเรียกว่าเป็นโอซาก้าเมืองไทย
1: เออใช
0: ่ผมมีคนญี่ปุ่นมากตอนนี้ก็เพราะว่าราชาเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ได้แต่ญี่ปุ่นก็ยังมีเกาหลีเกาหลีนี่มาตีกับนะฮะคือศรีราชาแต่บางครับผมอยากจะแนะนำให้มาทานอาหารที่โรงแรมนี้นะครับห้องอาหารก็มีห้องจัดเรียง2ห้อง
1: คร
0: ับ แต่ห้องกระดับหารตัวไปเป็นห้องอาหารรวมเลยครับรวมไปละมีรวมกันหมดนะครับก็เชฟชื่อคุณประจบบำรุงกิจ
1: ครับ
0: โอ้ที่ทำอาหารอร่อยมากเมื่อเช้าทานเนี่ยไม่ก่อนอาหารเช้าหนักไปทางญี่ปุ่นแล้วก็อาหารไทยแต่ว่าคุณบรรจบในเชฟบรรจบเนี่ยเขามาจากครอบครัวเชฟทุกคนในครอบครัวเขาเป็นเชฟหมดเลยตาคุณเกียรติและอาหารเช้าอาหารเขามีทั้งเมดิเตอร์เรเนียน
1: ครับ
0: ถ้ามีพวกพาสต้าเนี่ยอร่อยโอ้ไทยสเปนแล้วคุณตาก็รู้อยู่ทั้งข้างข้าวผัดสเปนทาปาสตับปลาจะเป็นอาหารกินเล็กๆนะของพวกสเปนก็กินกันก็อยากเรียนเชิญท่านผู้ฟังนะครับถ้ามีโอกาสมาศรีราชา
1: ครับ
0: มาโรงแรมจัดสรรครับ
1: เคฟชื่ออะไร
0: เคฟราชาใช่ไม่ผิดหวังนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับก็ว่ากันนะครับแต่อยากให้มาทานอาหารฝีมือเชฟบรรจบเนี่ยทำอาหารอร่อยจริงๆมาเช้าที่ทานอาหารอร่อยทุกคนบอกอร่อยมากเลย
1: เป็นเบรคฟาสต์เช้า
0: ครับ
1: แต่มื้อเที่ยงไม่ได้ทานใช่ไหมครับ
0: มื้อเที่ยงผมมาทานที่จัก
1: ร
0: ที่บางละมุงก็ต้องออกมาจากบางละมุง
1: นาเกลือนาเกลือ
0: ใช่โอ้ยวันนี้เจอนะคุณสมเกียรติปลาอังเกยหมูสีอังเกยมาสดๆเลยคุณสมเกียรติทอดนะกรอบเนื้อเหนียวเลยอร่อยมากๆเลยนะถ้าผมมาจากจากก็แล้วก็เอ้คุณจาก็ให้ซื้อปลาอะไรมามีที่เราเอามานี่มีอะไรมีกระเต๋าเลยนะครับก็มีอะไร
2: มีปลากระพงข้างปานปลากระพงข้างปาน
0: ปลากระพงข้างปานครับเราก็ที่เอามานี่เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ที่เราจะนำมาทำขายให้ท่านผู้ฟังท่านครับมาทานฮะเอาอะไรจะมีเท่านั้นก็ขายเท่านั้นเนาะพอดีก็คุณเกียรติแต่ผมว่าคุณแจ็คเนี่ยคุณสุเกียรติเคยมาถ่ายยัง
1: เลยจาน
0: โอ้คุณเกียรติต้องมานะครับผมอ่านเขาสดจากทะเลจริงๆนะเขาไม่ไปซื้อตามตลาดสดนั้นกินเนี่ยอย่างปลาเกี๊ยงเกยนะปลามุสีอังเกยเนี่ยนะอร่อยคุณเกียรติเนื้อมันเหนียวเลยนะกรอบไอ้เปลือกไอ้ข้างนอกเขาเนี่ยมันกรอบแต่เรื่องไงเขามันเหนียวถ้าคุณฟังครับเชิญเลยผมก็ลืมถามเบอร์โทรศัพท์เขามามีไหมดูในเว็บ
1: เขาใช้ชื่อว่าแจ็ครสเด็ดใช่ไหม
0: ใช่ครับคุณว่าคุณก็ได้คุณรสเด็ดอะไรอร่อยไหม
3: ใช่ค่ะพ
0: ี่
3: เกียรติแจ็ครสเด็ดค่ะบางละมุนว่าดูในกูเกิลแมปครับที่มันมีเบอร์โทรอยู่ค
1: ่
3: ะ
1: แจ็ครสเด็ด
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างแจ็ครสเด็ดเนี่ยอาหารเขาก็จะเป็นลักษณะว่าเหมือนว่าตอนเช้าอ่ะได้ปลาอะไรมาก็ขายอันนั้นนะคะเพราะว่าอย่างไม่ได้สำ

0: ากสั่งไว้ล่วงหน้าได้อะไรเงี้ยปลาเขาก็จะได้ปลาเนี่ยแหละแถบเนี่ยแหละค่ะแถบโพรงพื้นบ้านอะเนาะไปจับปลากลางคืนตอนเช้าได้อะไรมาก็มาส่งให้บางทีกลัวเขาเองเขาก็ไปจับนะกลางคืน
1: อ
0: ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็ได้อะไรมาก็ค่ะอย่างวันเนี้ยปลาเลยนะหมูสีอะไรอังเกยเนี่ย
1: ครับ
0: ผมขี้เกียจเออผมไม่เคยกินปลาที่แบบว่าขนาดทอดนะข้างนอกกรอบนิดๆตรงกลางเนื้อมันจะแบบว่านุ่มแล้วหวานจึ๊บเลยอ่ะ
1: โอ้หรอ
0: ไม่ต้องใช่ค่ะพี่ว่าไม่ต้องราดน้ำจิ้มไม่ต้องราดอะไรเลยทาน
1: ตัวใหญ่ไหมครับ
0: ตัวประมาณสักประมาณโลหนึ่งอะค่ะวันนี้ที่ทานนะคะประมาณ1กิโลค่ะพี่ทอดแล้วก็จะประมาณเต็ม1จานเนาะ1จานที่จานเตที่เขาเสร็จปลาทอดอะค
1: ่ะโอ้ยน่ากิน
0: น่ากินแล้วก็วันนี้ก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือปลาเก๋าปลาเก๋าตัวขนาดที่แบบประมาณโลหนึ่งนี่แหละค่ะเหมือนกันผมก็ทำอันนี้ค่ะแกงส้มพริกขี้หนูอะแบบโบราณอะพ
1: ี
0: ่ที่พริกขี้หนูแกงส้มพริกขี้หนูสดที่แบบพริกชุบอะแล
1: ้
0: วก็รากผักชีกระเทียมพริกไทยตำใส่กะปิเนาะแล้วก็มาแกงอันนี้แหละค่ะแล้วจะเปรี้ยวๆด้วยน้ำมะขาม
1: อันนี้เหมือนเป็นแกงของพื้นท้องถิ่นนะเนาะ
0: ไอ้แกงส้มในของภาคกลางก็มีนะคะอย่างสมมติถ้าเกิดที่บ้านบ่ทำเนาะบ่จะทำบ่ชอบทำปลาหมึกสดอะปลาหมึกของอย่างอยุธยาลมเนี่ยเขาจะใช้ปลานี่ปลาคลังแล้วเขาก็จะใส่คูณนะคะถ้าอยุธยาลงนะคะค่ะแต่ถ้าตัวเองว่าทำว่าชอบใส่ปลาหมึกสด
1: มัน
0: อร่อยดีมันเป็นแกงเขาเรียกแกงไทยโบราณเลยค่ะเนี่ยคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักแล้วอะค่ะค่ะเผื่อที่ติดต่อนะคะ
1: แล้วปลาเยอะมากเลยนะ
0: ในแต่ละวันเนี่ยมันก็มีบางวันก็ได้เยอะนะคะอย่างแจ็คบอกอะเพราะว่าบางวันก็ได้เยอะบางวันบางช่วงบางวันไม่ได้เลยก็มีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บางวันเขาจะโพสเลยโพสหน้าเฟซเขาเลยว่าวันนี้หาปลาไม่ต้องไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถ้าบางวันก็ได้เยอะก็ได้เยอะอยู่ค่ะอย่างวันนี้เขาก็ได้ค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็แบ่งให้วักกลับไปทำที่บ้านด้วยค่ะอย่างละ5ตัวมั้งคะน่าจะอย่างละ5ตัวค่ะเด
1: ี๋
0: ยวก
1: ็
0: คงจะไปหั่นคงไม่ได้ขาดเป็นตัวอย่างแจ๊กันค่ะเพราะว่าแจ๊กเขามีเยอะเขาขาดเป็นตัวได้แต่ว่าอาจจะต้องหั่นเป็นชิ้นๆแบบพี่นะคะเพื่อให้ได้หลายจานค่ะ
1: ได้เลยปลาสดเนาะ
0: คุณชนาสดมากมากค่ะก็คือมันขึ้นจากเรือแล้วเขาก็มาส่งเลยไงคะ
1: ครับ
0: เขามันก็คือเป็นมานะคะก็มาตายที่ร้านเขานั่นแหละค่ะเขาก็น็อกพอน็อกเอาเขาบอกแล้วเขาก็ใช้วิธีน็อกเอา
1: ครับแจ็ครสเด็ดนะครับนาเกลือ
0: นาเกลือใช่ค่ะพี่ค่ะเบอร์โทรดูในเว็บได้เลยนะคะ
1: ได้ครับ
0: มันจะมีเบอร์อยู่อะค่ะพี
1: ่ได้ครับ
0: มาขอบคุณมาก
1: ขอบคุณครับพี่หวา
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับพี่หวา
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปที่อาจารย์ต่อเลย
2: ได้ครับ
1: แล้วก็เมนูร้านแจ็ครสเด็ดเนี่ยเขามีเมนูเขาเยอะไหมอาจารย
2: ์ก็ได้อาจารย์ปลาหรืออะไรที่เขาได้มาใหม่ๆ
1: เป็นของทะเลทั้งหมด
2: ครับเขาไม่ลืมเขาคิดเองนะเขาได้ปลาเขาได้ปูหอยปูปลาอะไรเนี่ยเขาคิดเองเลยแล้วที่เสน่ห์ของร้านนี้เราจะได้ยินเขาเสียงตำครบในหลังตำสดๆเลย
1: ครับ
2: มันเป็นเสน่ห์อย่างนี้มีได้ยินเสียงก็ตำพวกเนี่ยทำอาหารก็ไม่เราไม่ค่อยเห็นนะฮะร้านอาหารไทยเราทำแบบนี้เลย
1: ต
2: ำโคกผมไปต้องมาด้วยตัวเอง
1: โคกหิน
2: แล้วคุณจะต้องมากินแล้วจะได้รู้ว่าฝีมือของ อะไรจ
1: ังเรียกโคกหินใช่ไหมจ๊ะ
2: โคกหินเด็กไม่ได้คุณดิ้งเขาใช้ตำต้มตำ
1: เนาะไอ้อ่างศิลาก็ยังคกเยอะอยู่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่โคกอ่างศิลาน
1: ะครับใครร้านไหนเนี่ยใช้คกหินแล้วก็ตำเครื่องแกงเนาะอันนี
2: ้
1: ที
2: ่
1: เด็ดที่เด็ด
2: ก็ตำมันแหลกดิน
1: ะครับแล้วร้านแจ็คเนี่ยเขาขายกี่โมงกี่โมงอาจารย
2: ์เขาขายกี่โมงเขาก็มาอะไรเขาก็เปิดแล้วจะเยอะหรือคุณยี่หวาเขาดู
1: ฮะนะครับต้องเรียนคุณฟังคุณผู้ชมนะครับใครที่อยากกินอาหารทะเลสดสดแล้วใครที่ไปพัทยาเนี่ยบางทีพัทยาต้องเรียนตามตรงนะครับว่าบางทีร้านบางร้านเนี่ยก็ไม่ใช่คนพัทยาเขาก็ทำธุรกิจกับอาหารทั่วไปแต่ถ้าอยากกินอาหารท้องถิ่นของคนพัทยาเนี่ยตอนนี้เขาไปรวมตัวกันอยู่ที่นาเกลือนะจ๊ะเน
2: า
1: ะนาเกลือนี่ของทะเลสดสด
2: คุณหวาพูดเลยร้านเขาเปิดนะในแจ็ค11โมงเช้า
1: ครับ
2: จนถึง2ทุ่มทุกวัน
1: ครับ
2: เขาหยุดวันอังคาร ขาหยุดวันอังคารฮะ
1: นะเนี่ยร้านเหล่านี้เป็นร้านที่แบบเป็นร้านท้องถิ่นนะนะเดี๋ยวนี้เขาทำกันเยอะมากคือพวกชาวประมงที่ออกกลางคืนกลับมาส่งร้านค้าบ้างมาเปิดร้านเองบ้างนะอย่างคุณแจ็คเนี่ยเขาก็รับเพราะว่าเขาไปหาคนเดียวไม่ไหวไงเขาก็มีเพื่อนฝูงไปหามาบ้างเขาอยากออกเขาก็ออกมั่งได้มาก็บอกเลยว่าสดแล้วอาจารย์เขาการันตีเรื่องฝีมืออยู่แล้ว
2: แน่นอนเลยคุณมาก็จะเห็นกับตาเลยคุณเกียรติ
1: ครับ
2: แต่เขามีแอร์นะ
1: ผมมีเหรอ
2: เขาตั้งแต่สมัยยังไม่มีแอร์เลย
1: ตอนนี้มีแอร์แล้ว
2: เป็นเรือนสต๊อปกินน้อยจากนั้นแล้วตอนหลังเนี่ยโอ้ยเขาเลยมาทำติดแอร์ให้ก็นั่งสบายสะดวกสบาย
1: ก็มีทั้งส่วนแอร์ด้วยส่วนไม่แอร์ด้วยแหละ
2: ฮะ
1: มีทั้งห้องแอร์แล้วไม่ห้องแอร์อาจารย
2: ์ใช่พี่
1: บางคนชอบบรรยากาศ
2: ที่เขาจะเล่าถึงว่าเขาประทับใจร้านในแชกอะไรกูเต่าหรออ
1: ่ากูเต่าครับ
3: ไม่ได้ทานกับข้าวไทยๆแล้วน้ำตาไหลมานานแล้วครับพี่เหียด
1: อ๋อเหรอน้ำตาไหลเพราะเผ็ดเลย
3: มันอร่อยมากครับแล้วก็เผ็ดด้วยครับเพราะตีพริกแบบที่ขี้หนูสดๆนะฮะแบบเพราะตีได้เหลี่ยมได้มุมแบบพอดีพี
1: ่
3: เหียดต้องมาชิม
1: เน
3: าะมันจะไม่เละนะพี่เขาจะตีแบบพอดีครับแล้วก็เนื้อปลาเป็นก้อนๆนะฮะแล้วก็ปูก็แบบใสกิ้งเลยฮะแกะง่าย
1: ปูม้าเหรอ
3: เนื้อหวาน
1: ปูม้าครับคุณเต๋า
3: ปูม้าครับ
1: ตัวใหญ่ไหม
3: ตัวก็ฝ่ามือพี่เกียรติอ่ะ
1: โอ้แล้วก็สด
3: ฝ่ามือบูมพี่ครับ
1: เนื้อหวานด้วยเนาะ
3: ครับอร่อยมากครับ
1: อันนี้ครูเต๋าไปทานกับอาจารย์สันติครั้งแรกป่ะครับ
3: อันนี้ครั้งที่สองนะครับ
1: อ๋อ
3: ครั้งแรกแต่ได้ยังเป็นเพิงแบบแพงเพิงแบบร้อนนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีห้องแอร์แล้วครับ
1: เห็นไหม
3: ครับผม
1: แล้วเมนูที่โปรดนี้อะไรครับ
3: อะไรนะเมนูโปรดนะครับ
1: วันนี้ที่กินแล้วชอบมาก
3: ไข่เจียวกรอบครับไข่เจียวแบบไข่เจียวแบบไทยๆแล้วแบบกรอบมากเลยครับกรอบเหมือนข้าวเกี๊ยบเลยครับ
1: แล้วใส่เนื้อปูอะไรด้วยไหมหรือไม่มี
3: จนผมคิดว่าใส่แป้งนะฮะกรอบมากๆเลยครับ
1: คืออาหารทะเลมันอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไข่เจียวกรอบที่ไม่เคยกินที่ไหน
3: ครับไข่เจียวแล้วก็ตัดกับแกงเนี่ยไอ
1: ้แกงพี่ขี้หนู
3: แกงส้มทูอินวันเลยพี
1: ่
3: แปลว่าทานไปแล้วมันจะคล้ายๆทานต้มยำด้วยใช้ต้มยำด้วยแล้วก็มีแกงส้มเป็นแกงส้มด้วยครับ
1: ครับ
3: ก็เลยผมเลยทานข้าวไปสองจานพี
1: ่เรียบร้อยไป
3: เรียบร้อยเลยครับ
1: เ
3: ดี๋ยวจะหาห้องน้ำก่อนนะครับพี
1: ่โอเคครับ
3: ขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับที่เกียรติ
1: ครับครับก็เป็นทีมของอาสันติเที่ยวไปกินร้านแจ็คนะครับมีพี่หวามีพี่เต่าคู่เต่านะครับ
2: แล้วมีแม่แฝดของคู่เต่าด้วย
1: อ๋อ
2: แต่ว่าแฝดเลย
1: นะฮะจากนครสวรรค์นะ
2: นครสวรรค์รีบมาจากนครสวรรค
1: ์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับถ้าใครเคยกินร้านแจ็ครสเด็ดที่นาเกลือตรงต้นโพเนี่ยนาเกลือเนี่ยจะเป็นตลาดที่สมัยก่อนเลยเนี่ยชาวบ้านเขาจะเอาของมาขายกันเยอะปัจจุบันนี้เยอะมากเพราะว่ามันเป็นร้านอาหารด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเคยกินร้านแจ็ครสเด็ด SMS เข้ามานะครับ46898994689899นะครับบอกมาหน่อยว่าชอบเมนูไหนนะครับอาจารย
2: ์ได้ด
1: ีแต่ว่าร้านมันมีเยอะใช่ไหมอาจารย
2: ์มีอะไรนะ
1: ร้านเยอะร้านอาหารนะ
2: โอ้เยอะเดี๋ยวนี้เยอะเกียรตินะครับส่วนใหญ่เป็นร้านที่เปิดใหม่ๆอ่ะเกียรติไปพูดถึงเนื้อเกลือนี่จะเล่าให้ฟัง
1: ครับ
2: สมัยก่อนเนี่ยมันมีร้านป้าร้านป้า
1: ร้านป้าอยู่ตรงก่อนถึงตลาดนาเกลือ
2: ตรงต้นโพโอ้โหเขาอร่อยอาหารก็อร่อยมากนะอร่อยมากๆแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็ลูกเขามาขายอยู่ตรงแถวเลยพัทยาไปหน่อยก็ดีอะไร
1: ตรงนั้นจะไปทางอะไรล่ะโรงแรมแอมบาสเดอร์เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ตรงข้ามเลยแล้วไอ้ป้ายเขาเขียนนะแล้วก็เขียนป
1: ้
2: า
1: ป้าแต่ว่าตัวปอปลาเนี่ยสั้นไปหน่อย
2: ใครไม่รู้ไปอ่านตา

0: แล้วเมนูอะไรอร่อยจาน
1: อุ้ยอร่อยทุกอย่างนะผมไอ้ทานเนี่ยนะไอ้ปลาดุกผัดเผ็ดเขาเนี่ยผมชอบมากเลย
0: ครับ
1: ปลาดุกผัดโอ้ก็มันจะพูดก็ทำอร่อยทุกอย่างสมเกียรติพูดไปนะดีผมยังไม่เคยไปเลย
0: ไปผมไปกินตั้งแต่ตอนอยู่นาเกลืออาจารย์ผมทำงานอยู่พัทยา
1: อ๋อ
0: ตอนนั้นเป็นผู้จัดการโรงแรมอยู่พัทยาอาจารย์ช่วงสมัยใหม่ๆแล้วร้านนี้ก็ส่วนใหญ่ลูกค้าก็อยากไปกินแล้วก็พาไป
1: ม
0: ีทั้งปลาหมึกผัดไข่เค็มอะไรมีหลายอย่างมากฮะเมนูเขาเยอะอาจารย์แล้วก็แต่ก่อนเนี้ยอย่างที่ว่าอาจารย์บอกอ่ะเขาอยู่ผมว่าน่าจะเป็นซอปากซอยนาเกลือ12หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็เป็นร้านแล้วก็มีเขาก็เลี้ยงอะไรล่ะเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงลิง
1: เนี่ยจะเป็นแม่ครัวของโรงเรียนสัมศรีราชา
0: เ
1: ต่าแก่เลยใช่จะเป็นแม่ครัวประจำโรงเรียนสัมศรีราชาน
0: ะเพราะนั้นใครที่อยู่พัทยาสมัยก่อนเนี่ยไปกินก็มีร้านป้าเนี่ยแหละนะร้านป้าก็อยู่ตรงนาเกลือตอนนั้นตลาดนาเกลือเองก็ยังไม่ค่อยมีร้านอาหารนะ
1: ใช่
0: ตอนนั้นมีแต่ของขายเช่นชาวบ้านไปซื้อผักซื้อหญ้าซื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนหลังมาแต่คุณแจ็ครถเด็ดใครต่อใครมาทำเป็นร้านอาหารก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแหล่งอาหารทะเลใหญ่ของพัทยา
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นราคาจับต้องได
1: ้
0: คือเป็นราคาชาวบ้านละจาน
1: ได้
0: เต็มไปหมดตรงนั้นนะ
1: เ
0: มีย
1: ร้านจ้างในแพงนะผมเจอร้านจ้างในแพง
0: ครับ
1: แบบในแพง
0: แล้วก็มีร้านเปิดอยู่ทั้งสองสามร้านว่าอาจารย์ร้านก๋วยเตี๋ยวอะมีไหมร้านก๋วยเตี๋ยวในนาตรงนาเกลือฮะ
1: มีร้านก๋วยเตี๋ยวเหรอ
0: ใช่ผมเห็นมีตาเปิดอยู่นะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอะไรอย่างเงี้ยขายมานานขายมา40-50 ปี
1: เปิดพิศดารนี่มัน50 ปีแล้วร้านต่างๆทั่วประเทศเนี่ยมัน4,000-5,000 ล้านเนี่ยบางทีผมก็จำไม่ไหว
0: มันจะมี
1: อะไรท่านผู้ฟังละตัวที่ไหนว่าตัวมาบอกบ้างนะครับ
0: เป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวปลาอยู่ตรงนาเกลือเลยจ้าอยู่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผมก็ไปไม่ถูกเหมือนกันหมายถึงว่าผมพาไปเป็นก๋วยเตี๋ยวปลา
1: ต้องอร่อยจริงถ้ามีตาเปิดต้องอร่อย
0: ฮะเพราะนั้นสมัยก่อนเนี่ยคนที่อยู่พัทยาเองเนี่ยเวลาเขาจะหาของกินแบบก๋วยเตี๋ยวหาอะไรที่มันแบบไม่แพงอ่ะเพราะพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวราคาในเมืองพัทยามันจะแพงใช่ไหมฮะเขาก็แวะนาเกลือกันนาเกลือก็ชาวบ้านอยู่เขาคงเขาแกงมีขายนะจนปัจจุบันนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของร้านอาหารเยอะมาก
1: มาช่วยเหลือนะ
0: แล้วก็ร้านที่อาจารย์ให้เปิดก็ร้านดำแดงยังอยู่ป่ะไม่รู
1: ้ไม่ตอนนี้จะไปร้านดำแดง
0: เห็นไหม
1: เออสิบุลาบ
0: อร่อยอ่ะ
1: อร่อย
0: ฮะแล้วเขาอยู่นอกเขาอยู่ถนนสุขุมวิทใช่ไหมเขาอยู่ข้างนอกนะใช่ไหมอาจารย
1: ์ไม่รู้เนี่ยครูเต๋ากำลังขับรถหาเนี่ย
0: ร้านอยู่ข้างนอกอาจารย์คือแต่ก่อนเนี่ยร้านเขาอยู่พญากลาง
1: ได้เขาอยู
0: ่เขาจะมีร้านดำแดงร้านเขาต้มเลือดหมูของยี่ห้ออะไรผมก็จำไม่ได้แต่ว่าร้านดำแดงเนี่ยขายลูกชิ้นขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเขาดังมากแต่ว่าเขาก็มีกับข้าวอื่นเยอะอร่อยจานตอนหลังเนี่ยเขาน่าจะย้ายไปอยู่ถนนสุขุมวิทด้านนอก
1: เออเลยผมกำลังมาหาที่เดิมหาไม่เจอเลย
0: ไม่มีฮะพี่เต๋าต้องเสิร์ชดูแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะเขาอยู่ถนนสุขุมวิทอ่ะเขาไปอยู่ถนนใหญ่แล้วนั่นแหละร้านดำแดง
1: ได้ครับ
0: นะแล้วกับข้าวเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหนึ่งเดียวนะฮะลองเสิร์ชดูร้านดำแดงแล้วก็เราไปบอกอาจารย์อยู่ดี
1: นั่นเลยสุขุมวิทแดงดำ
0: แดงดำ
1: อย่างรถไฟในบ้าน80 เมตรอยู่กูเขาอยู่พัทยา40 ปีแล้วร้านนี
0: ้โหนานแล้วเห็นว่าเขาน่าจะมี2-3 สาขาแหละ
1: อ๋อใช่
0: แต่ว่าผมไม่ไปเวลาผมไปพัทยาผมก็ไปกิน
1: ตอนนี้

0: ด้านนอกไอ้ตรงสุขุมวิทมันจอดรถสะดวกอาจารย์ร้านเขาโปร่งง่ายนั่งสบายแล้วก็เมนูเขาเมนูแบบเหมือนฟาสต์ฟู้ดอ่ะเร็วใช่ไหม
1: โอเค
0: อ
1: าจารย์
0: นะฮะงั้นเราให้หาก่อนเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งอาจารย์
1: ดูดีพักก็ดีนะ
0: พักสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมคุณฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2กับ Color of Life ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: 99 on tour
6: จังหวัดระนองเคยเป็นชุมชนโบราณที่มีการติดต่อค้าขายกับชาวอินเดียและชาวจีนเป็นเส้นทางที่เดินลัดเทือกเขาตะนาวสีจากต้นน้ำกระบุรีคือที่ปากจันไปยังต้นแม่น้ำชุมพรดังนั้นจึงมีชุมชนมีวัฒนธรรมมีอาหารการกินแบบชาวจีนที่สืบทอดต่อกันมาช้านานค่ะหนึ่งในวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมานั้นก็คือการสร้างบ้านเรือนดังเช่นบ้านเทียนสือบ้านเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า100ปีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เพื่อเป็นเรือนหอของเทียนสือกับชายหลวนบุตรสาวของคอซิมสัวณระนองซึ่งคอซิมสัวเป็นบุตรสาวของคอสู้เจียงเจ้าเมืองระนองนั่นเองค่ะโดยตัวบ้านเป็นเรือน2ชั้นชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างเป็นตึกมีสวนกลางบ้านพื้นบ้านปูด้วยอิฐกระเบื้องใบบัวโบราณภายในบ้านเต็มไปด้วยภาพถ่ายเก่าแก่ของเจ้าของบ้านหลายชั่วอายุคนรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้โบราณที่ผสมผสานศิลปะทั้งไทยจีนและยุโรปถือเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของชาวจีนรุ่นแรกๆที่ตั้งถิ่นฐานในเมืองระนองได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับใครที่มาเที่ยวจังหวัดระนองต้องห้ามพลาดแวะมาเที่ยวชมบ้านเทียนซื้อเปิดตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นของทุกวันรับรองว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสู่อดีตอีกครั้งเลยค่ะ
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
0: กลับมาช่วง2กับคันโลบไลฟ์นะครับทาง FM 99จิตปริโดขึ้นในแข็งแรงวันนี้อยู่กับอาจารย์สันติสวนมนไม่ช้อยนางนำนะครับและผมสมเกียรติคุณานิธิพงศ์ครับเรามีเรื่องราวหลายเรื่องราวด้วยกันนะครับวันนี้อาจารย์เขาอยู่พัทยาอยู่ศรีราชาก่อนแล้วก็ไปพัทยาต่อนะครับมีเรื่องราวเยอะแยะเลยทีเดียวคุณฟัง SMS เข้ามาจัดรายการร่วมกันนะครับที่4689899ครับเรื่องราวที่จะไปประเทศจีนเนี่ยนะครับเหลือ4ที่สุดท้ายนะครับยังไม่ได้เช็คเลยว่าเหลือ2หรือเปล่า นะแต่ว่ายังมีสำหรับทริปเขาเรียกว่าสุด Exclusive นะเม็ดมูเตนะออนทัวร์งานนี้นะครับคลื่นเม็ด107นะครับจัดมาเพื่อให้คุณผู้ชมผู้ฟังนะครับได้มีโอกาสไปเที่ยวนะสายมูนะชวนสายมูสายเที่ยวบินไปเมืองจีนกันฮะลงเลยเมืองจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปครับเฉินตูฉงชิ่งอู่หลงนะนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับโดยผู้นำก็คือเขาเรียกว่าทีมมูโดยคุณเกตธัญไมยแม่หมอมนขาวสถานที่การันตีแน่นอนครับสวยงามนะครับเพราะเราจะพาไปหลายที่ด้วยกันนะครับนอกจากสายมูแล้วเนี่ยพาไปเที่ยวนะครับไปเที่ยว อันแรกเลยนะฮะก็จะปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสี่ดรุณีครับอันนี้นั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุนฟ้านะอันนี้อยู่ที่เมืองเขาเรียกว่าอะไรล่ะสามสะพานสวรรค์ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งดินแดนเขาเรียกสวิสเมืองจีนนะอุทยานเขานางฟ้าครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังพาไปโอ้โหอันนี้หลายที่มงคลใหญ่เนี่ยปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งนะอันนี้ควรไปนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังจะพาไปสายบุญนะฮะนะวัดต้าฉือเฉินตูกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ของที่พระถังกำจังนะฮะเคยศึกษาพระธรรมนอกจากนี้นะครับยังเดินช้อปปิ้งย่านซุนชีหลูนะสุดชิคการเดินทางในครั้งนี้นะครับเราจะต้องบอกคุณผู้ฟังว่าอาหารเนี่ยนะครับโอ้โหรับรองว่าพิเศษนะแล้วก็ดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนนะครับเราจะออกเดินทางกันวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้ราคาเพียง 43,900 บาทนะคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นการจะไปนะครับง่ายนิดเดียวครับติดต่อมาเลยครับเราบอกเบอร์ให้นะใครอยากถามเพิ่มเติมนะครับ0814986322 0814986322หรือที่ LINE นะครับ oa@med107 จองด่วนครับก่อนที่นั่งจะเต็มนะครับไปที่อาจารย์สติเสริมมนครับ
1: คุณเคียร์แม่อารีล่ะน้ำตาหวาน
0: อะไรนะครับ
1: ไม่พูดถึงแม่อารีน้ำตาหวาน
0: อ๋อได้ฮะเราอยู่ในลิสต์ที่ต้องพูดอาจารย์ตอนนี้อาจารย์มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมก่อนป่ะครับ
1: ตอนนี้เหรอผมนั่งอยู่ร้านแดงดำที่พัทยา
0: ตกลงอยู่สายสุขุมวิทหรือว่าอยู่ข้างใน
1: ครับผมมานั่งอยู่สายกลางอยู่สายกลางพัทยาก
0: ลางอ๋อพัทยากลาง
1: ก็แดงดำเนี่ยเขาเป็นนักเรียนสกุลาลิมน้องผู้ต่อสู้ชีวิตมากเป็นนักเรียนสกุลาที่ต่อสู้ชีวิตดูสูงเมื่อจะเคยเป็นปล่อยเงินไปเป็นกระเป๋ารถเมล์และทุกสิ่งแล้วก็สู้มาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีร้านแดงดำอยู่ในพัทยาสามสาขานะถึงเจ็ด
0: อ๋อเหรอผมว่านั่นจะมีหลายสาขาอยู
1: ่มีอร่อยอาหารก็อร่อยฉันที่ฟังมาพัทยามาทานโดยเฉพาะอาหารจานเดียวนี่นะหรือขึ้นชื่อเลยแหละครับร้านนี้ก็ขึ้นชื่อ
0: เป็นที่ผมบอกอ่ะเป็นเหมือนฟาสต์ฟู้ดอ่ะ
1: เร
0: ็วใครจะต้องไปธุระไหนต้องไปอะไรเนี่ยโอ้ยเข้าไปสั่งเลยง่ายมากแล้วก็อร่อยด้วยนะฮะกินง่ายอร่อยนะฮะน้ำปลาหวานแม่อารีนะครับบอกคุณชมคุณผู้ฟังเลยนะครับว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยอร่อยนะฮะแล้วก็เนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นนะครับมีแม่ช้อยการันตีตาเปิดพิสดารด้วยหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นเป ็นโลตัสเป็นฟู้ดแลนด์เป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหลายที่ด้วยกันนะครับหาซื้อได้เลยนะครับน้ำปลาหวานแม่อารีครับอร่อยนะครับอาจารย
1: ์
0: นะฮะเพราะนั้นร้านแดงดำเนี่ยโอ้ขายมากี่ปีแล้วอาจารย
1: ์40 กว่าปี
0: 40 กว่าปีได้หรอ
1: ใช่40 กว่าปี
0: โอ
1: ้ผมเขียนป้ายหน้าร้านเลย40 ปีคุณประพัทยาช่วยแล้วเสร็จสำ
0: เร็จอร่อยมากอร่อยมาก
1: อร่อยครับแดงดำมาพัทยาต้องมากินแดงดำ
0: กินง่ายด้วย
1: ตาถึง
0: เอสเบสมาอาจารย
1: ์ร้าน
0: เจ๊อะไรเนี่ยข้าวต้มกุ้ยในตลาดมหาชัยมีตาเปิดใช่หรือไม
1: ่ใช่ใช่ใช่
0: ร้านเจ๊หน่อยนะ
1: ใช่ใช่อยู่ตรงสะพานป่าอร่อยครับอาหารก็อร่อยจริง
0: อืมนะครับอันนี้ตาเปิดแน่นอน
1: ครับใช่ใช่ไม่ได้ไปนานเด็ดไป
0: นะฮะอีก SMS หนึ่งนะครับร้านนี้อร่อยทุกอย่างครับปลาหมึกน้ำดำด้วยครับอาจารย์ร้านแจ็คไรแจ็คร้านแจ็คอาจารย์
1: แจ็คคือเด็ดใช่ไหม
0: คุณผู้ชมก็ SMS มาบอกว่าร้านนี้อร่อยทุกอย่าง
1: อร่อยอร่อยนี่เพิ่งออกมากินอย่างมากได้กินปลาที่แปลกมากอังเกยนะฮะสีเนี่ยแปลกจริงๆผมเกลียดเกิดมามาถ่ายชามาได้กินอย่างสมเกียรติแล้วคุณจะเห็นเลยเราจะได้รู้ว่า
0: อีกท่านหนึ่งนะครับ SMS มาบอกว่า อะไรเนี่ยไปแล้วอาเจอเป็ดพะโล้ที่ใส่ท้ายมอเตอร์ไซค์
1: โอ้จะเล่าให้ฟัง
0: ครับ
1: เพราะมีประสบอุบัติเหตุนะรถคว่ำนะแต่เนี้ยก็ตอนนี้กลับมาขายอีกจริงแล้วเขาพูดเลยนะว่าในแจ้งมาบอกเพราะจากนั้นรถเตอร์ดาวพุ่งนะครับเพราะว่าตอนรถคว่ำรถชนอะไรเนี่ยมันหายไปนะครับก็เลยคนก็ไม่รู้จักโอ้ยร้านเป็ดโปรร้านนี้คุณแจ็คเขาเล่าว่าต้มแบบโบราณน่าใช้ถ่านใช้ถ่านต้มเลยนะคุณเกียรติ
0: อ
1: ืมก็ไม่กินถึงรู้ต้องกินมันก็ใส่
0: ก็อยู่นาเกลือเนี่ยเนาะ
1: ก็พุ่งไปใส่อยู่เดียวแบบนั้นนะคุณสมเกียรติ
0: อ
1: ื
0: มอ
1: ร่อยครับอร่อยแต่รู้ว่าอร่อยมากมากอะเขาวันนั้นไปนะเดินอยู่ทางดินเดิมก็ผ่านมาผมก็เลยปวดเนื้อเขาลองกินเขากินผมกินคำเดียวบอกว่าอร่อยมากเลยก็เลยให้จานสติ๊กเกอร์ของอุตสานก็ปั่นจับดีครับแล้วก็ไม่แพงเลยเป็นคนมุ่งชนผมเองก็เลยบอกว่าคุณแจ็คไม่เกี่ยวผมเองคนมุ่งชนผมอยู่สะพานคู่กับสะพานคู
0: ่
1: ตอนนั้นผมก็เลยยิ้มผมจะเป็นคนชนก็คือไม่กินปลาทั้งจืด
0: ครับ
1: แต่บาทะเลสู้ตายอย่างอะไรก็ได้ขอให้เป็นบาทะเลเลย
0: อ
1: ย่างปลาดุกปลาดิบอะไรนี่กินแล้วกุแลเนี่ยเคยกินนะ
0: อะไรนะกุแล
1: อืม
0: เคยครับ
1: ปลาบุแลนี่คนมุ่งชนชื่อว่ากินแล้วมีกำลัง
0: อ
1: ืมเวลาเขาทำเนี่ยนะพวกชาวประมงเนี่ยก็สับปากอยู่แล้วก็ขึ้นมาเป็นเลยก็อันแรกมีปลาแล้วก็จับปลาเนี่ยนะไปเขย่าจับน้ำเลือดทะเลทำโขกนะพริกขี้หนูกระเทียมมะนาวแล้วก็จิ้มจริงจังนั่นเออกระเลิกเลยพระมุขเชื่อว่าปลากุแลเนี่ยกินแล้วมันมีแรงมันมีกำลังนะคุณนกไปลองกินนะร้านที่ยังมีตอนนี้นะร้านที่มีร้านที่เรากินแต่ดีเด็ดเนี่ย
0: ครับ
1: ร้านอะไรดีเด็ดใช่ไหมที่ที่ประสบการณ์ที่เราไปกินมันก่อนมีปากกุแลนั่นแหละไปกินก็จะอร่อยมากเลยแต่ผมไม่อยากกินมีรักดีครับ
0: ได้ครับนะเพราะนั้นคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับ SMS จัดการร่วมกันได้นะครับ4689899นะครับขอบคุณทุก SMS เลยนะครับก็มีส่วนร่วมในการเดินทางของอาจารย์สันติเสวยมิมน
1: ขอบคุณครับ
0: นะครับเรามาดูเรื่องมี มี SMS เข้ามานะถามว่าหลักจับคืออะไรหลักจับ
1: อะไรนะ
0: หลักจับ
1: นี่เป็นรับหน้าของคุณความตุ้งโบราณเลยอร่อยที่สุดนะแล้วของขายอยู่ที่บางรักหลักจับเนี่ยก็คือรับหน้าทั่วไปเนี่ยมันก็ใส่เนื้อมาหมูมาแต่นี่ก็มีเครื่องเคาใส่ถึง10อย่างแต่คนขายนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วเป็นความขายอยู่ที่บางรัก
0: มีร้านเดียวเหรอฮะเป็นร้านเดียวเหรอครับ
1: เป็นร้านเล็กๆนะผมกินบ่อยกินหลักจับเนี่ยชอบจริงๆแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็ลูกชายก็มาขายอยู่ที่ดอกจันทร์นะครับก็ว่ากันตรงๆอย่าโกรธกันคือพ่อจำไม่ได้พ่อก็ปรุงอร่อยจริงๆอร่อยจริงที่ไม่เคยกินเยอะมาก
0: หลักจับไม่เคยครับ
1: อร่อยมากมันเจ็บจะได้ผมกินหนึ่งไปประจำเลยล่ะรับจับนะรับจับ
0: นะแล้วตอนนี้จะไปหากินได้ที่ไหนอ่ะ
1: อะไรนะ
0: จะไปหากินได้ที่ไหนครับ
1: คือมันก็มีบางอย่างที่บอกร้านจานขึ้นมาเปิดที่ตรงหลอกจานเนี่ยมันก็มีหลักจับแต่อร่อยชื่อพ่อไม่ใช่ที่ใส่ก็เลยนี้นะต้นพ่อมีทำอร่อยกว่าที่รู
0: ้
1: ไม่รู้จะอะไรเป็นเพราะว่าสินแปลงสุดก็หรือว่า
0: นะฮะเหมือนหลักจับก็คือรัดหน้าแต่ว่าหลักจับภาษาหลักจับภาษาไต้จิ๋วเพราะสิบ
1: แต่มันจับเพราะสิบ
0: คือใส่ของสิบอย่างนี่เหรอ
1: ใช่เขาก็มีของสิบอย่างใส่จริงๆนะเรื่องยาเลยกินหอยชิวอย่าง
0: กินได้เลยครับอาจารย์โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะจ๊ะนะ
1: สว
0: ัสดีครับเอาใจสายสุขภาพนะครับที่ชอบทานอาหารเฮลตี้นะครับอันนี้บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลยต้องเครื่องนี้เลยครับเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่าโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยนะครับความจุ1ลิตรที่มาพร้อมกับการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED นะฮะใช้ตัวไอ้เขาเรียกตัวงานเนี่ยง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสนะครับทำให้การปั่นเป็นไงอาหารละเอียดนะครับใครที่ชอบสายเฮลตี้เนี่ยนะครับแค่ไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืช นะครับที่จะทำได้ยังทำเมนูอื่นๆได้อีกหลายเมนูด้วยกันนะเพราะนั้นคุณผู้ชมผู้ฟังซื้อไว้ได้เลยนะครับจะทำโจ๊กจะทำอาหารเด็กนะอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองนะน้ำหรือแม้กระทั่งโอ้หลายอย่างนะจบในเครื่องเดียวเลยนะครับสมูทตี้ก็ได้ผลไม้ปั่นก็ได้นะฮะวันนี้เราถึงบอกว่าในวันนี้นะครับเราจบในเครื่องเดียวเพียงราคา990บาทแถมฟรีนะมีแถมด้วยนะกระบอกน้ำคละแบบคละสี2ใบนะฮะเพราะนั้นคุณผู้ชมผู้ฟังครับสั่งซื้อได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าโทรเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับนะฮะเพราะนั้นก็รีบซื้อเลยทีเดียวเป็นประโยชน์กับร่างกายเรานะครับสำหรับSMS เข้ามาได้เรื่อยๆนะครับยังมีเวลาเหลืออีกเล็กน้อยพอดีผมเองเนี่ยที่เล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังนะว่าได้มีโอกาสไปภูเก็ตแล้วก็ได้ไปกินขนมเจ้าหนึ่งนะอร่อยนะเป็นขนมแบบคือสไตล์ออกเป็นวัยรุ่นอ่ะเป็นวัยรุ่นหน่อยนะแล้วก็เป็นขนมที่เขาเรียกว่าโอ้สุดยอดอ่ะเป็นขนมอร่อยสุดยอดเลยนะเป็นขนมสำหรับจริงๆที่ภูเก็ตเนี่ยเขาจะมีโอเอ๋วจะเป็นขนมประจำจังหวัดพังงานะจะไม่ว่าจะเป็นพังงาไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเขาจะมีขนมชื่อโอเอ๋วนะโอเอ๋วร้านเนี้ยเขาขายขนมแบบเรียกว่าหลากหลายเลยอ่ะนะที่ตัวผมเองได้กินเนี่ยนะครับ กำลังนึกอยู่ว่าได้กินอะไรบ้างวันนั้นไปภูเก็ตเนี่ยกินอาหารกินขนมเยอะมากนะเพราะฉะนั้นใครที่ไปภูเก็ตนะครับร้านนี้เขาชื่อร้านลี่ถิงนะร้านลี่ถิงนะร้านขนมหวานมีทั้งนมสดขนมปังปิ้งบินซูชาไทยเข้มข้นแล้วก็น้ำเต้าหู้เนี่ยเขามีแบบออร์แกนิกนะน้ำเต้าหู้ออร์แกนิกมีทั้งอะไรล่ะมีทั้งตัวแบบร้อนแบบเย็นมีหมดเป็นโฮมเมดครับสังคุยงสังขยาร้านนี้น่าสนใจมากถ้าใครมีโอกาสไปภูเก็ตนะครับลองแวะร้านลี่ถิงเซิร์ชดูก็ได้ครับลี่ถิงนะร้านเนี้ย เขามีโทสต์มีสังขยามีชาไทยที่กินนะไอศกรีมอร่อยมากไอศกรีมกะทิทำเองอ่ะไอศกรีมสังขยากะทิทำเองร้านอยู่ใกล้ๆ กับโรงพยาบาลกรุงเทพครับเบอร์0882989422นะเปิดปิดก็วันจันทร์ถึงศุกร์นะเปิดบ่ายโมงปิด4ทุ่มเสาร์อาทิตย์ปิด5ทุ่มหยุดทุกวันอังคารร้านลี่ถิงนะร้านสวยมากนะแล้วก็ตัวเจ้าของเองเนี่ยเขาก็เป็นนักแสดงดาราของค่ายไฟตานี่แหละนะแล้วก็โอ้ยกินตัวไอ้น้ำเต้าหู้เขาอะโฮมเมดจริงๆนะเป็นแบบของแท้เรียกว่าของแท้เลยแหละนะครับทำขนมอร่อยมากแล้วร้านสวยน่านั่งนะส่วนใหญ่ไปถึงก็จะเจอผู้ใหญ่บ้างวัยรุ่นบ้างมานั่งกินร้านลี่ถิง อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลกรุงเทพคือไม่ต้องไปโรงพยาบาลกรุงเทพนะนอกจากจะป่วยจะไปถ้าไม่ป่วยเดี๋ยวแวะมาร้านลี่ถิงเลยคนไข้จากโรงพยาบาลกรุงเทพก็โทรสั่งนะน้องกอล์ฟซึ่งเป็นนักแสดงของไฟตาเก่ารุ่นเดียวกับพวกอะไรล่ะนิวคิดไฟตาอะไรพวกนี้ครับเขาก็เป็นคนภูเก็ตก็เลยไปทำร้านขนมร้านลี่ถิงร้านน่ารักสวยแล้วก็ขนมเขาไม่แพงนะครับแล้วก็ไม่หวานมากบอกก็ได้ว่าหวานในขนาดไหนนะครับร้านเนี่ยนั่งสบายแอร์เย็นนะสบายมากไปบ่ายโมงถึง 4-5 ทุ่มไปนั่งได้เลยนะครับแล้วก็อีกร้านหนึ่งนะครับอีกร้านหนึ่งที่ไปกินร้านวันนั้นบอกไปทีนึงแล้วคือร้านเนี้ยชื่อร้านเต็กกับตำเต็กคือสเต็กตำคือพวกส้มตำโอ้ยสเต็กอร่อยมากแล้วก็มีพวกซี่โครงหมูมีอะไรสำหรับฝรั่งมีภรรยาไทยก็กินส้มตำส้มตำผลไม้ส้มตำหลวงพ่อบางส้มตำเส้นเล็กมีทุกส้มตำร้านใหญ่มากอยู่กระทู้ชื่อร้านเต็กกับตำนะครับไปกินได้เลยร้านใหญ่ไม่มีวันหยุดด้วยขายโอ้โหเยอะแยะก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรก็รวมอยู่ในนี้หมดเลยร้านใหญ่วันนี้หมดเวลาครับวันนี้สวัสดีครับ
10: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์ฟัง Active Radio ไม่

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เริ่มระบาดคล้ายกันมากขึ้นแต่แรงไม่เท่าไข้หวัดใหญ่ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าการระบาดของโควิด-19 ปีนี้ไม่เหมือนทุกปีในแต่ละปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีการระบาดโควิด-19 เข้าสู่ปีที่6แล้วโควิด-19 จะเริ่มระบาดหลังสงกรานต์จนเข้าสู่ฤดูฝนและจะค่อยๆลดลงในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปแต่ในทางตรงกันข้ามของปีนี้จะแตกต่างกับ2ปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนโควิด-19 ในปีนี้นับตั้งแต่ต้นปีพบน้อยมากเพิ่งมาระบาดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาขณะนี้ยังอยู่ที่พีคของโควิด-19 และเชื่อว่าจะลดลงในเดือนตุลาคมในช่วงของนักเรียนปิดเทอมการระบาดโควิด-19 ฤดูกาลจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นทุกปีไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ระบาดตอนต้นปีในช่วงฤดูหนาวและเริ่มระบาดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งช้ากว่าปกติเล็กน้อยและกลายเป็นฤดูกาลเดียวกับโควิด-19 ปีนี้แต่จำนวนผู้ป่วยของไข้หวัดใหญ่รวมกันมากกว่ากันถึง3เท่าอย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยทั้ง2โรคนี้ไม่แตกต่างกันโควิด-19 เสียชีวิต16รายจากจำนวนผู้ป่วยประมาณแสนรายไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตประมาณ50รายจากจำนวนผู้ป่วย 350,000 รายแสดงให้เห็นว่าโควิด-19 ไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าไข้หวัดใหญ่ก้องศักดิ์ย้ำไม่รับตำแหน่งใดๆในกกท.หลังเกษียณดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นกล่าวอำลางานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตที่โรงแรมอัลมิรอสเนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุการทำงานหลังดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.มาครบวาระ8ปีโดยมีบุคคลสำคัญวงการกีฬาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งดร.ก้องศักดิ์กล่าวว่าเป็นช่วงเวลาการทำงานที่มีมิตรภาพที่ดีมากที่สุดแต่ยังมีงานที่ต้องสานต่ออาทิการทำโครงสร้างพื้นฐานเช่นการปรับปรุงราชมังคลากีฬาสถานให้ทันสมัยหรือการตั้งหน่วยงานระดับข้อพิพาทในวงการกีฬาอย่างไรก็ตามรู้สึกดีใจที่มีผู้ว่าการคนใหม่คือนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยที่เป็นคนในกกท.มาสานงานต่อได้ทันทีดร.ก้องศักดิ์กล่าวอีกว่าหลังเกษียณอายุการทำงานจะไม่รับตำแหน่งใดๆในกกท.รวมถึงกองทุนกีฬาและการเมืองด้วยแต่พร้อมช่วยเหลือทุกภาคส่วนโดยจะไปใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นไฟป่าอาเวเนียแลมเข้าใกล้บ้านเรือนประชาชนทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งปฏิบัติการต่อสู้กับไฟป่าที่ไหม้ลามขยายพื้นที่อย่างรวดเร็วในเขตเลวานใกล้กับเมืองเฟียประเทศอาเวเนียขณะที่แปลวเพลิงไฟป่าได้ลุกลามเข้าใกล้บ้านเรือนสถานประกอบการขณะที่เฮลิคอปเตอร์ถูกส่งขึ้นบินช่วยดับไฟท่ามกลางความเสียหายพบมีบ้านเรือนถูกไฟป่าเผาทำลายไปแล้วหลายหลังคาเรือนชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวกันตามแนวทางรถไฟริมถนนเพื่อเฝ้าดูเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยรับมือเหตุฉุกเฉินที่พยายามควบคุมสถานการณ์ในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เทคโนโลยี
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
6: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนัก นอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร022016569

0: Active Radio SMS 468899
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Technofly นะครับอยู่กับนายบอสเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธใน Technofly นะครับ Technofly เราจันทร์ถึงศุกร์เนาะบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.ทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปฟังสดฟังย้อนหลังก็ได้ก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับใครยังไม่ไปกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ก็ฝากด้วยที่ FM 99 Active Radio บน YouTube นะฮะฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยก็ SMS 468 9899ทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้แล้วก็ย้ำเหมือนทุกครั้งนอกเวลารายการถ้าคุณฟังอยู่ตอนที่มันไม่ใช่วันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เท่ากับคุณไม่ได้ฟังสดก็ไปทิ้งคำถามไว้ที่Facebook Fanpage ในบอสนะครับเดี๋ยวตามไปตอบให้ไปทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ไหนก็ได้หรือจะอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าทิ้งในคอมเมนต์ในโพสต์ไหนก็ได้จะได้คำตอบที่เร็วกว่านะครับก็เดี๋ยวจะตามไปตอบให้อ่ะประมาณนี้วันนี้วันจันทร์อัปเดตข่าวสารทั่วไปเน้นเรื่องของการตอบคำถามเพราะฉะนั้น SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99ที่ Radio ก็มาได้เลยนะครับไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่กับเรามากน้อยแค่ไหนเพราะขณะก่อนเข้ารายการผมก็อยู่ที่หนกระแสเหมือนกัน อ่ะตามนี้นะครับก่อนจะไปลุยการช่วงแรกขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านะครับนึกถึงชูโฟติกนะฮะ สวัสดีทุกท่านนะครับตอบคำถามขาประจำก่อนคุณฟิตแมนนะครับไม่ได้ดูเลยMotoGP กับ F1 นะครับMotoGP อย่างเดือดเลยวัดพลังความเร็วนะครับ 3-4-0 ส่วนมาเลเซียไทยอย่างมันนะครับก็ยินดีด้วยกับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะครับเอาชนะในรายการที่จีนไปได้ก็ทำให้คว้าตั๋วเข้าไปเล่นโอลิมปิกหนแรกของประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับอันนี้ยอมรับตรงว่าผมก็เกือบลืมไปแล้วว่าวอลเลย์บอลหญิงเรายังไม่เคยไปเล่นโอลิมปิกเนาะนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับโอลิมปิกในอีกเท่าไหร่2ปีข้างหน้าใช่ป่ะ2028มันถ้าผมจำไม่ผิดสำหรับโอลิมปิกที่ LA นะครับก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อวานก็มีอีกหนึ่งนักกีฬาไทยที่โอเคอาจจะไม่ได้ถึงว่าเข้าป้ายอะเนาะแต่ก็ทำผลงานได้ไม่เลวนะครับกับตัว LPGA ทัวร์นะเมื่อวานก็เป็นรายการตัว FM Championship นะครับที่บอสตันก็จีโน่ได้ตี4วันเข้ามาที่8อันเดอร์ได้ที่9ร่วมนะครับแล้วก็จริงๆผลงานนักกอล์ฟไทยหลายคนก็ไม่ได้แย่นะครับอย่างแพตตี้ก็จบอันดับ17ร่วมที่6อันเดอร์พาร์นะครับแล้วก็โปเปียโนนะครับก็ขานเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายด้วยนะผมจำไม่ได้แล้วน่าจะ23ร่วมมั้งลบ4อันเดอร์นะครับแล้วก็มีหลายคนที่ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้ในรายการนี้ก็ทำผลงานโอเคอย่างน้อยผ่านเข้าไปเล่น2วันสุดท้ายได้นะในศึก LPGA ทัวร์ก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็ยินดีกับแฟนใครเดียจะยินดีกับทีมไหนก็ดีแมนยูลิเวอร์พูลคงไม่มีอะไรยินดีมั้งยินดีที่รอดมาได้อีก1แมตช์นะครับวันนี้ผมมั่นใจมากว่าคุณน้องหงล่อนน่าจะไม่โผล่มาเพราะว่าลิเวอร์พูลเสมอแล้วแมนยูชนะใช่ไหมแล้วก็แมนยูอัดอิปซ์บิทไป5ประตูต่อ2แล้วเดี๋ยวนัดหน้าอิปซ์บิทเจอลิเวอร์พูลด้วยแล้วถ้าเกิดสกอร์ออกมาแบบไม่เทียบเท่าว่าโดนหนักเลยทีนี้เขาว่ากันมาแต่ว่าคืนนี้ยังมีอีก1แมตช์ใหญ่แล้วก็คืนนี้ทางโมโนแมนต์ขาย 4K ด้วยนะคืนคู่ตี2คืนนี้นะครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับการมาเยือนอาร์เซนอลนะครับส่วนเชลซีก็ฉลองในด่านคนใหม่ไปเนาะแต่ว่าสุดท้ายก็เสียถึง3ประตูแต่ก็ยังชนะได้นะสำหรับเชลซีนะครับชนะไบรตันไป4-3เกมรุกอย่างดีเกมรับให้เวลาเขานิดหนึ่งตัวลิเวอร์พูลโอ้ยอีกหลายที่ต้องแก้นะครับอีกหลายอย่างที่ต้องแก้ตามนั้นนะฮะแล้วก็คุณฟิตแมนถามว่าตัว Samsung อินเทอร์เน็ตในมือถือคิดว่าดีแค่ไหนก็ดีครับ ตอนที่ผมใช้ Samsung ผมก็ใช้ตัว Samsung Internet Browser เป็นหลักคือมันคือ Chrome อ่ะเพราะว่าโดยพื้นฐานของตัว browser ตัว Samsung Internet Browser ครับมันก็ใช้ตัว Open Source Chromium ก็เหมือนก็คือเหมือนตัว Open Source ของ Chrome ถูกป่ะแล้วก็ไอตัวที่เป็นพวก rendering render engine หรือว่าตัวเป็น Java engine มันก็ใช้ตัวเดียวกับที่อยู่ใน Chrome คืออย่างตัว render engine ก็ใช้ Blink ตัว Java engine ก็ใช้เป็น V8 JavaScript engine ตัวเดียวกันตัวส่วนเสริมส่วนใหญ่ก็ใช้ด้วยกันได้อยู่แล้วมันแค่เหมือนกับ Chrome ในเวอร์ชั่นที่เป็นใช้คำว่าอะไรดี Chrome ในเวอร์ชั่น Samsung Customize ใช้คำนี้ก็ได้แล้วก็ใส่ฟีเจอร์ของ Samsung เพิ่มเข้าไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับผมก็โอเคแล้วก็ปัจจุบันตัว Samsung Internet Browser มันก็มีบน PC ด้วยมีบนอะไรด้วยแล้วมันก็สามารถทำcross device sync ได้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อดีอันนึงที่ผมว่าหลายคนน่าจะชอบแหละสำหรับตัว Samsung Internet Browser ก็คือมันใส่พวกฟีเจอร์ที่อย่างง่ายๆตัวพวกฟีเจอร์แบบ Ad Blocker มาให้แล้วอะไรเงี้ยใส่ตัวพวก Privacy Filter บางอย่างมาให้แล้วซึ่ง Chrome ไม่ได้ใส่คือบางคนก็มองเป็นข้อดีว่าโอเคมันก็สำหรับคนที่อาจจะทำไม่ได้เป็นสักเท่าไหร่หรือขี้เกียจไปนั่งเซตติ้งเองเขาก็เหมือนกับลงแล้วมันก็พร้อมใช้ใช่ปะแต่สำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าเราชอบคอสตอมเองคอสตอมไมซ์เองเลือกตัวส่วนเสริมมาใช้เองก็อาจจะชอบโครมมากกว่าหรือบางคนอาจจะถนัดเบรฟก็ไปใช้เบรฟรู้สึกว่าไอ้เบรฟตัวแอดบล็อกกิ้งทำตัวแอดบล็อกเกอร์ทำงานได้ดีกว่าตัว Samsung Internet Browser ก็ไปใช้เบรฟก็ได้แต่โดยพื้นฐานมันก็คือโครเมียมเหมือนกันอะมันคือตัวเดียวกันนั่นเนาะก็ไม่ได้หนีกันขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับคุณพิกซ่าสวัสดีครับผมอยากย้าย Windows จาก M2 ตัวเก่าไป M2 ตัวใหม่ทำอย่างไรดีเสิร์ช Google เลย Google มีวิธีสอนอยู่มีวิธีสอนอยู่พออธิบายไปก็จดไม่ทันอยู่ดีเสิร์ช Google ได้เลยมันมีวิธีอยู่แล้วนะครับเสิร์ชวิธีย้ายเสิร์ชงี้ก็ได้ครับวิธีย้าย

ไอเนี้ยแล้วแต่ทำได้เสิร์ชดูวิธีเยอะแยะครับเสิร์ชใน Google นี่แหละยังไงก็เจอเพียบมีมากกว่า1วิธีด้วยมันไม่ได้มีวิธีตายตัวมีมากกว่า1วิธีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่มีวิธีไหนสมบูรณ์ 100% นะอาจจะให้อันนี้ให้เผื่อใจวินิดนึงก็คืออาจจะเจอปัญหาบางอย่างได้เช่นพอย้ายแล้วซอฟต์แวร์บางตัวอาจจะทำงานแบบที่เป็นออโตเมชันสตาร์ทอัพได้ไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะต้องมีการรีแพลอันนี้กรณีรีแพลนะหรือบางซอฟต์แวร์อาจจะต้องหนักถึงขนาดแบบอาจจะต้อง uninstall ออกแล้วก็ reinstall ใหม่เข้าไปก็มีแต่บางซอฟต์แวร์แต่ไม่ใช่ทุกตัวแต่ส่วนใหญ่สำคัญเวลาการย้ายส่วนใหญ่คนแคร์เรื่องไลเซนส์มากกว่าโดยเฉพาะไลเซนส์ที่ติดมากับตัวโน้ตบุ๊กใช่ไหมอันนี้ส่วนใหญ่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าซอฟต์แวร์บางตัวนะครับจะมีซอฟต์แวร์บางตัวที่จะมีปัญหาเมื่อย้ายแล้วเมื่อทำการโคลนแล้วมันจะมีปัญหาได้บ้างอาจจะเป็นเพราะว่าเราโคลนมาแล้วรีจิสตี้มาไม่ครบรีจิสตี้พังนู่นนี่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดถ้าเกิดว่าย้ายมาแล้วซอฟต์แวร์บางตัวทำงานไม่สมบูรณ์สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่ถ้าจะลองรีแพร์ก็รีแพร์ก็ได้หรือถ้าเกิดไม่ลำบากจนเกินไปนะก็แค่อันอินสตอลซอฟต์แวร์นั้นออกแล้วก็รีอินสตอลหรือติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นใหม่เท่านั้นนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรใช้คำนี้แล้วกันคุณวัชรินทร์นะครับแอนตี้ไวรัสที่เน้นสแกนและลบมีตัวไหนแนะนำบ้างถ้าจะซื้อก็ตอบเหมือนเดิมว่าให้ซื้อตัวที่เป็นอันนี้หมายถึงบน Windows ใช่ไหมขออธิบายผมถามแบบนี้ก่อนหมายถึงตัว Windows ใช่ไหมเพราะถ้าในมือถือไม่มีแนะนำนะอันนี้แล้วแต่ชอบแต่ถ้าเกิดในคอมพิวเตอร์ปัจจุบันก็ยังเป็นตัวเดิมๆแหละครับอาจจะมีตัวของ Nortonอาจจะมีตัวของ Bitdefender ตัวของ Eset ได้หมดเลยถ้าถามผมนะได้หมดเลยแล้วแต่ชอบแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะซื้อใช้จริงๆคือไม่ได้ใช้ตัวที่เป็น Windows Security ที่มากับ Windows เพียวๆถ้าเกิดจะซื้อเพิ่มนะครับย้ำว่าถ้าจะซื้อเพิ่มซื้อมาใช้แทนตัว Windows Security แนะนำว่าให้ซื้อกลุ่มที่เป็น Internet Security หรือ Total Security ซึ่งทุกยี่ห้อมันจะมีหมดจะเป็น Bitdefender จะเป็น Norton จะเป็น Eset จะเป็นGdata อะไรเงี้ยมันมีทั้งหมดนะครับก็แค่ไปซื้อซอฟต์แวร์ที่ชอบถ้านิยมยังนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ Bitdefender ก็ได้ตัว Eset ก็ได้Eset ก็จะมีตัวที่เป็น Security มันชื่ออะไรวะเดี๋ยวก่อนชื่อมันจะไม่ได้เรียกว่า Internet Security ป่ะเดี๋ยวหนูมันขอดูแป๊บจำไม่ได้ตึบแป๊บหนึ่งนะขอหาก่อนชื่อซอฟต์แวร์จำยากมันจะเป็นตัวน่าจะเป็นตัว Essential นะมันจะเป็นตัว Essential ก็คือตัว Eset Home Security Essential ก็คือตัว Internet Security เทียบเท่ากับ Bitdefender Internet Security แหละประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดจะขึ้นไปเป็นตัว Home Security Premium ก็จะเทียบเท่าประมาณพวก Bitdefender Total Security นู่นนี่นั่นประมาณนี้ก็ได้นะครับจริงๆก็เอาตัวนี้ก็ได้ครับตัว Eset Home Security Essential ก็ได้เพราะว่าไอ้ฟังก์ชันที่หายไปอย่างพวก VPN มันก็ไม่ได้จำเป็นอยู่แล้วนะเนาะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะ VPN เราสามารถไปใช้ตัวอื่นก็ได้ถ้าคุณชอบนะประมาณนี้นะครับคุณยุ้ยนะครับขอความรู้ด้วยค่ะแรมจริงกับแรมขยายประสิทธิภาพต่างกันมากไหมมากใช้แค่ YouTube กับ YouTube Music จำเป็นต้องเปิดเวอร์ชันแรมขยายไหมไม่นะครับปิดได้ปิดถ้ามันมีให้ปิดนะมันมีบาง UI ที่มันไม่มีให้ปิดอย่างเช่นของ Honor อย่างปิดไม่ได้นะครับเอาง่ายๆครับตัวแรมขยายมันคือเอาตัวพื้นที่ของตัวสตอเรจในเครื่องมาทำเป็นแรมเสมือนและที่บอกประสิทธิภาพมันต่างกันไหมต่างมากเพราะเอาแบบโดยหลักการทั่วไปก็ได้สมมุติว่าเอา US สมมุติเป็น US 4.0 นะครับสมมุติเป็น US 4.0 US 4.0 เนี่ยโดยปกติก็จะมีความเร็วในการอ่านข้อมูลอยู่ระดับประมาณสัก 3-4,000 เมกะไบต์ต
่อวินาทีนี่คือความเร็วในการอ่าน

แต่ความเร็วในการเขียนข้อมูลมาอยู่ที่ประมาณสัก 2,500 ถึง 3,000 เมกะไบต์ต่อวินาทีซึ่งมันก็ไม่ได้ดูเยอะมากถูกไหมเมื่อเทียบกับตัวแรม LPDDR5 ซึ่งมันมีความเร็วในการทรานสเฟอร์ข้อมูลระดับแบบกิกะบิตเลยอ่ะ8ถึง10กิกะบิต10กิกะบิตอ่ะสมมุติเอา8ก็ได้อ่ะเอา8กิกะบิตแปลงเป็นเมกะไบต์ต่อวินาทีมันก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณเท่าไหร่วะประมาณ1000สมมุติถ้า10แต่มันขึ้นไปดับเบิลเป็น2ก็นั่นแหละมันเลยต่างกันตรงนี้แหละความเร็วเขียนอ่านมันไม่เท่ากันนะคุณแล้วก็ความเร็วเขียนอ่านคือเรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่ RAM ทำได้ดีกว่าตัวสตอเรจหรือว่า ROM ที่หลายคนเรียกกันก็คือเรื่องของ Asset Time เพราะว่าตัว RAM มันจะอยู่ติดกับตัว CPU ในการรับส่งข้อมูลมันจะรับส่งข้อมูลด้วย latency ที่ต่ำกว่าเป็นเรื่องปกติอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดจะให้นึกเร็วๆนะก็ต่างกันพอสมควรยิ่งปิดได้ก็ปิดครับแต่ว่ามันก็ยังมีบางระบบคืออย่างของ Honor เขาบังคับเปิดเพราะว่าเขา optimize ซอฟต์แวร์เขาในการบริหารตัวส่วนตัวที่เป็น extended RAM แบบนึงซึ่งแต่ละยี่ห้อมันมีวิธีผมใช้คำว่าอะไรดีวะแต่ละยี่ห้อมันมีวิธีเลือกใช้วิธีจัดการหรือการเขียนในการดึงบริหารในส่วนของตัวที่เป็น extended RAM ไม่เท่ากันเนาะไม่เหมือนกันไม่ใช่เท่ากันต้องใช้คำว่าไม่เหมือนกันใช้คำนี้แล้วกันประมาณนี้ก็ถ้าถามว่าจำเป็นต้องเปิดไหมไม่จำเป็นครับยิ่ง S25FE ยิ่งไม่จำเป็นต้องเปิดเลยไม่มีผลกับ YouTube กับ YouTube Music แน่ๆครับไม่มีผลเลยปิดได้เลยครับสามารถปิดได้เลยนะครับก็คุณน้องของร่อนรุ่นการนี้หงแดงยังไม่แพ้ใครเลยเอาอีกแล้วยังอยู่อ่ะอาจารย์ก็น้องก็พูดถูกยังไม่แพ้เขาเลยก็ถูกแต่เขาไม่ชนะใครมา 6-7 นัดแล้วนะถ้านับรวมตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะครับแต่อย่างน้อยทีมเราก็ถือว่าผลผลงานดีขึ้นนะกับการเจอ Nottingham Forest นะครับเพราะว่า2ฤดูกาลก่อนในบ้านเล่นที่ Anfield เราแพ้ Forest ทั้ง2แมตช์นะครับทั้ง2ฤดูกาลที่ผ่านมาทั้ง24 25แล้วก็25 26นะครับแต่ในฤดูกาล26 27นี้เรายันเสมอเขาได้แสดงว่าเรามีพัฒนาการอีกนิดเดียวจะไปถึงประเวทแล้วอันนี้มีพัฒนาการอยู่เล่นทีมตัวเองเจ็บน้อยสุดนะฮะคุณครับเค้กพี่บอสคิดเห็นอย่างไรกับประโยคนี้ครับ Ticket to Olympic 2028 Los Angeles อ้าวผมต้องคิดเห็นอะไรด้วยยินดีดีครับเพราะว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเราไม่เคยได้เข้าไปเล่นโอลิมปิกเลยนะนี่คือผลแรกครับก็ต้องยินดีอยู่แล้วยินดีอยู่แล้วนะครับสวัสดีคุณนัทสอนด้วยนะครับคุณครับเคพี่บอสครับเจ้าฟันธงคืนนี้ที่ชื่นใจหน่อยโอ้อาร์เซนอลอยู่แล้วครับ 100% เอาว่าชนะกี่ศูนย์นี่พอดีกว่า1-0ไม่พอแน่ๆครับผมว่าน่าจะชนะมากกว่า1ลูกแน่ๆแล้วไม่น่าเสียประตูด้วยนี่เป็นไงฟันธงขนาดนี้คุณวรุษนะครับเอาเราเตอร์ 4G ใส่ซินเทลรายปีไปปล่อยใช้กล้องวงจรปิดหอพัก10กว่าตัวเลยเหรอตึก5ชั้นไม่ไหวชัวคือถ้าหมายความว่าเอาตัวเดียวแล้วไปครอบคุมตึก5ชั้นเนี่ยโอ้มั่นใจเลยว่ายังไงก็ไม่พอไม่มีทางครอบคุมเลยไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยนึกไม่ออกเลยต่อให้วางที่จะวางชั้นไหนอะวางชั้น3ตรงกลางหรือไงอะบอกว่าชั้น5กับชั้น1มีปัญหาแน่ๆค่อนข้างมั่นใจอันนี้ไม่เกี่ยวกับสปีดนะเอาเรื่องสัญญาณล้วนๆไม่รอดผมว่าไม่รอดรอดยากส่วนเรื่องสปีดอ่ะมุดถ้าเกิดกลับมาเรื่องแบนด์วิดต์ถามว่าซิมรายปีกับกล้องวงจรปิด10ตัวก็คือ IP camera 10ตัวพอไหมอยู่ที่สปีดครับปัญหาของกล้องวงจรปิดคือถ้าใช้ IP camera แล้วเป็นระบบที่มันอัปโหลดขึ้นคลาวด์ด้วยก็ต้องดูทั้งขาดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดถูกป่ะล่ะขาดาวน์โหลดเนี่ยมันจะมีผลกับเวลาที่เราเรียกดูจะช้าจะเร็วถูกป่ะแต่อัปโหลดก็ตอนคราวอะไรเงี้ยก็ต้องดูขาอัปโหลดด้วยแต่โอเคถ้าเกิดเป็นเน็ตสักประมาณ8เมก10เมกผมว่าก็น่าจะพอไหวอยู่นะแต่ถ้า2เมก4เมกอาจจะเหนื่อยๆหน่อยอาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เรื่องสัญญาณยังไงค่อนข้างมั่นใจว่าไม่พอไม่ครอบคลุมแน่ๆครับ
ไม่ครอบคลุมอยู่แล้วมันต่อให้เป็นเราเตอร์ดีแค่ไหนโอกาสที่ตัวเดียวจะแบบเอาว่ายังไม่ต้องเป็นเราเตอร์ 4G นะเอาเราเตอร์ปกติเลยก็ได้แบบแล้วแบบแพงๆเลยหลักหมื่นขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยผมก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าตัวมันตัวเดียวจะสามารถครอบคลุมพื้นที่ตึก5ชั้นได้ยากมากโดยธรรมชาติแล้วก็ยังไงก็ควรจะทำต้องเดินแลนอะไม่เดินแลนก็ทำเป็นพวกเมท Wi-Fi ทำเป็นรีพีเตอร์อะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็ควรทำแหละเพราะว่าตัวเดียวไม่น่ารอดครับยากใช้คำว่ายากมากแต่ต้องดูสภาพตึกโดยรวมเนาะแต่จะมีใครตีตึกเปล่าๆไหมมันก็ไม่มีปะมันก็ต้องมีนั่นแหละมันก็ทำให้ยากครับ3ชั้นพอทน4ชั้นเหนื่อยมาก5ชั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้นึกไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงให้มัน5ชั้นแล้วกับเราเตอร์ตัวเดียวไปไม่เป็นจริงขออภัยด้วยนะครับลงท้ายด้วย2006ครับสอบถามในบอสครับซื้อแท็บเล็ต Samsung A11จอ11นิ้วมา 8,000 บาทเพื่อหวังจะดูหงไร้พ่ายบนโมโนแม็กซะหน่อยคิดว่าแพงไหมซื้อมาแล้วอ่ะใช้ซื้อมาแล้วไม่มีคำว่าแพงอ่ะซื้อมาแล้วไม่มีคำว่าแพงแต่ถามก่อนว่าไอ้ตัว A11 ตัวนี้คือตัวไหนวะมันมีหลายตัวมากนะมันจะมีตัว A11 LTE ธรรมดาจะมี Tab A11 Plusตัว Wi-Fi แล้วก็แท็บ A11 พัดตัว 5G ถ้าเกิดคือมันไม่มีตัวไหนอยู่เลนส์ 8,000 น่ะประเด็นคือถ้าเกิดเป็นตัว A11 ธรรมดาที่เป็น 4G ก็อยู่มัน 6,000 กว่าบาทถ้าเป็นตัว A11 พัดที่เป็นแต่นี้จอ11นิ้วก็น่าจะเป็น A11 พัดแหละเพราะว่าถ้าเป็น A11 ธรรมดามันจอประมาณ9นิ้วอ่ะ8จุดสักอย่าง9เกือบ9นิ้วอ่ะก็เดาว่าน่าจะเป็น A11 พัดพอ 8,000เอาตัวไหนวะไม่แน่ใจตัว Wi-Fi หรือตัว 4G ไอ้ตัว 5G ถ้าตัว Wi-Fi 8,000 แพงนะเพราะว่าราคาจริงมันอยู่ที่ประมาณ 7,000 ต้นๆน่ะไม่ถึง 7,500 แน่ๆครับถ้าเป็นตัว Wi-Fi แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวหา 5G ก็ถือว่าถูกเพราะว่าตัว 5G จริงๆมันอยู่ประมาณ 9,000 บวกลบเอาคงซื้อได้ประมาณ 8,000 ทั่วๆหรือ 8,000 นิดหน่อยก็ถือว่าคุ้มก็โอเคอยู่ได้ก็คุ้มดีก็คุ้มดีนะครับแล้วต้องใช้เน็ตเท่าไหร่ถึงจะไม่หมุนเมื่อวันเสาร์ใช้เน็ต10กิกฮะ10กิกเลยเหรอ10กิกน่าจะเป็นไม่น่าใช้ความเร็วมั้งน่าจะเป็นความจุมั้งปริมาณมั้ง ทำไมยังหมุนอีกครับดูพรีเมียร์ลีกทุกวันต้องลงทุนสูงมากนะรบกวนแนะนำด้วยจริงๆมันไม่ต้องใช้เน็ตเยอะเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดดูแค่ Full HD เนี่ยอธิบายก่อนเอาที่ Monomax เคลมไว้ก่อนMonomax 4K นะครับถ้าจะดู 4K ของ Monomax ปรับแบบปรับ 4K ไม่ว่าจอจะรับไม่รับแต่ว่าถ้ามี 4K ขึ้นแล้วคุณปรับให้ดูแบบ 4K คือ 2160p เนี่ยมันจะใช้แบนด์วิดต์เท่าๆกับ Netflix 4K นะครับก็คือ25เมกแบบเสถียรประมาณจริงๆมันคือ15-25แต่เอากลมๆผมตีบวกไว้ก่อนก็คือตีเยอะไว้ก่อนคือประมาณ25เมกแบบนิ่งๆ นะครับแบบนิ่งๆ นะแบบเสถียรอะหมายว่าเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า25เมกถึงจะแบบบัฟโอกาสจะบัฟเฟอร์ริ่งน้อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นแค่ Full HD อันนี้ใช้เน็ตแค่ประมาณแบบ4เมก8เมกก็น่าจะพอแล้วครับเหลือๆแล้วใช้คำว่าเหลือๆแล้วสำหรับแค่ดู Full HD นะก็ไม่น่ามีปัญหาผมไม่หมุนนะผมก็ดูปกติดู3คู่4คู่ก็ยังไม่เจอปัญหาใดๆดูบน iPad รอบที่ผ่านมายกเว้นคู่ไหนวะคู่เชลซีละมั้งที่ผมดูบนเบราว์เซอร์อยากลองดูว่าดูแบบเบราว์เซอร์ลื่นไหมแค่นั้นเองก็จริงๆเนี่ยประมาณนี้อันนี้คือตามอ้างอิงที่ Monomax เขาลงข้อมูลไว้นะครับคุณปลายฝนเห็นราคาRedmi Note 17แน่แต่ร้องฮะใช่ก็เปิดดุจริงยอมรับว่าเปิดดุจริงรู้แหละว่าต้องแพงขึ้นแต่ผมไม่คิดว่ามันจะแพงขึ้นขนาดนั้นเอางี้ดีกว่าคือรู้ว่ายังไงก็ต้องแพงขึ้นนะอันนี้รู้ว่ายังไงก็ต้องแพงขึ้นนะครับ
แต่ยอมรับเลยว่าไม่คิดว่ามันจะกระโดดขนาดนั้นใช้คำนี้ไม่คิดว่าจะกระโดดขึ้นมาขนาดนั้นแอบตกใจนิดนึงอย่างตัวของเอาตัวเริ่มต้นอย่างนั้นแหละไอตัว Redmi Note 17 5G อ่ะผมไม่คิดว่าเขาจะเปิดถึงหมื่นนะเพราะว่าปีที่แล้วราคาปีก่อน Redmi Note 17มันคือประมาณ 6,900 ตัวเริ่มต้นนะปีนี้ผมก็คิดว่า 6,900 ขึ้นมาสัก 2-3,000 ไหม 8,900 นี่ก็ถือว่าก็ใช้ได้แล้วนะ 9,900 นี่คืออย่างโหดผมไม่คิดว่าเขาจะขึ้นไปเป็น 11,999 นะแอบตกใจมากๆอยู่เหมือนกันแอบตกใจมากๆอยู่เหมือนกันยิ่งตัว Redmi Note 17 4G อ่ะอันนี้ก็แบบฮะปกติมันจะอยู่ประมาณ 5,000 บวกลบนึกออกป่ะอาจจะอยู่ว่า 5,900 อะไรเงี้ยโอ้ขึ้นมา 2,500 เลยนะขึ้นมาเป็น 8,500 ก็โหดอยู่ตัวท็อปไม่ต้องพูดถึงอย่างตัว Redmi Note 17 Pro Max จริงๆมันคือตัวแทนของ Redmi Note 15 Pro Plus ถูกป่ะก็โอ้โหปกติผมก็ว่าตระกูล Pro Plus ก็แพงอยู่แล้วนะอย่างตัว Redmi Note 15 Pro Plus ตอนเปิดตัวจริงๆมัน 13,999 มันถ้าผมจำราคาไม่ผิดผมก็คิดว่าจะขึ้นมาสักประมาณ 2,000 ละมั้งเพราะว่าดูจากสเปคที่หลุดมามันไม่ได้หนีมันคือสเปคแทบจะเหมือนเดิมอ่ะมันเพิ่มแค่แบตอ่ะจริงๆมันมีแค่แบตเลยที่มันแบบใช้คำว่าเพิ่มขึ้นอ่ะที่อัปเกรดนอกนั้นไม่มีอะไรเพิ่มไม่มีอะไรอัปเกรดเลยก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะกระโดดขึ้นไป 4,000 อ่ะผมคิดว่ากระโดด 2,000 อาจจะอยู่ประมาณ 1,699 แล้วก็เอางบมาร์เก็ตติ้งมาลดลงมาเหลือให้เท่าเดิมหรือพอเกือบเดิม 14,900 อะไรเงี้ยโอ้ผมไม่คิดว่าเขาจะเปิดราคานี้นะเห็นราคาแล้วก็ช็อกเหมือนกันโอเคเข้าใจว่าแบตแบบโหแบตพี่ให้มาเยอะมาก 10,000 mAh แบตอึดจริงแต่มันอึดในการใช้งานแบบทั่วไปนะเพราะว่าปัญหาก็คือตัวชิป Snapdragon 675ครับเวลามันถูกใช้คือด้วยชิป Snapdragon ชิป Snapdragon 675มันไม่ได้มีเขาเรียกอะไรเดียวมันไม่ได้มี power efficiency ที่ดีขนาดนั้นอ่ะพอคุณไปใช้งานหนักๆเช่นเล่นเกมตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยตัวชิปมันก็ยังใช้พลังงานสูงอยู่แบตมันก็เลยจะลดฮวบเยอะๆหน่อยเอาง่ายๆครับถ้าวัดเฉพาะเล่นเกมนะคุณเอาตัว Redmi Note 17 Pro Max ที่แบต 10,000 mAh อ่ะไปทดสอบเล่นเกมแข่งกันกับตัว iQOO Neo 10ก็ได้Neo 10ชิปแรงกว่าด้วยนะอย่าลืมว่า Neo iQOO Neo 10ชิปแรงกว่าด้วยนะเพราะเป็นสำหรับการแบตเอเจนซี่แบตเตอรี่น้อยกว่าด้วยนะเพราะว่าให้มาแค่ 7,000 mAh แต่ถ้าเอาไปเล่นเกมแข่งกันอ่ะ iQOO Neo 10แบตเล่นเกมได้นานกว่านะเพราะว่าตัวชิป8 S Gen 4มันจัดการพลังงานเก่งกว่าตัวพวก Snapdragon 6 Series อ่ะประมาณเนี้ยมันก็เลยแบบเปิดแพงจริงยอมรับว่าเปิดดุมากอีกตัวนึงที่สัปดาห์ที่แล้วเปิดไหนพูดมาแล้วนะครับก็คือตัว Samsung Galaxy S26 FE ราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไหร่ 2,000 ตัวเริ่มต้นนะเนาะพอปีแล้วมัน 2,200 ปีนี้เปิดที่ 2,490 ผมก็โอเคตอนแรกก็แบบยังแอบคิดในใจว่าเพิ่มแค่ 2,000 พอทนวะถึงแม้มันจะไม่ได้แทบจะไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยก็ตามนะแบบชิปก็คลาสเดิมจอเหมือนเดิมกล่องเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแบตเท่าเดิมถึงแม้จะเปลี่ยนแบตเป็นซิลิคอนคาร์บอนก็ตามนะครับแต่แบตมันก็ความจุเท่าเดิมนึกออกป่ะเพิ่มมา 2,000 ก็พอทนจนกระทั่งไปเจอว่ามันถูกดาวเกรดในส่วนของพอร์ต USB เพราะว่าตัว Galaxy S26 FE ครับตัวพอร์ต USB Type-C เขาอะตัวโปรโตคอลข้างในมันเป็นมาตรฐาน USB 2.0 ขณะที่ Galaxy S รุ่นก่อนหน้านี้ทั้งหมด FE ทั้งหลายจะเป็น S23 FE S24 FE S25 FE ตัวพอร์ต USB Type-C อะมันเป็นมาตรฐาน USB 3.2 Gen 1มาทั้งหมด
การเปลี่ยนดาวเกรดล

0: ลงไปจากพอร์ต USB Type-C มาตรฐาน USB 3.2.1 ลงไปเป็นมาตรฐาน USB 2.0 มันจะมี2เรื่องที่ทำให้ไอ้ G6 FE สู้รุ่นเก่าไม่ได้คือเรื่องของความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลอยู่แล้วเพราะมาตรฐาน USB มันต่ำไก่เรื่องนึงก็คือตัว G6 FE คุณไม่สามารถต่อสายจากตัวโทรศัพท์ไปเข้ามอนิเตอร์ไปเข้าทีวีเพื่อให้แสดงภาพได้เพราะพอเป็นพอร์ต USB 2.0 มันก็เลยไม่รองรับตัวที่เป็น DisplayPort Protocol ไปด้วยผมก็แค่แบบฮะเพื่ออะไรนะ เขาทำทำไมนะ เขาตัดออกทำไมเหรอมันไม่น่าเป็นต้นทุนที่เยอะเลยนะงงมากเอาตรงงงแบบงงกับ A26 FE มากแบบทำไมอ่ะทำไมถึงต้องเปลี่ยนพอร์ต USB Type-C ลงไปเป็น USB 2.0 ด้วยอ่ะเพื่อไม่เข้าใจงงเว้ยไก่ตาแตกเลย นั่นแหละอ่ะความเห็นเพราะนั้นถ้าใครถามว่า A26 FE น่าซื้อไหมน่าจะได้คำตอบผมแล้วเนาะสำหรับผมไม่สำหรับผมไม่นะครับพักเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยต่อถามต่อ SMS 4689899รวมทาง YouTube FM 99ที่ Radioเดี๋ยวกลับมาพักสักครู่ครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานม

0: วิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เทคโนโลยีไลฟ
3: ์ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของเอเซอร์ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com ที่ Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้าเอเซอร์อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusiveของ Acer นะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th นะครับผมขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับลมขึ้นนิดนึงขอไปมาต่อกันถามต่อ SMS 468-999รวมทาง YouTube FM 99ที่เรดิโอนะครับก่อนจะไปตอบคำถามต่อขอข่าวนิดนึงแล้วกันเตรียมมาละ เดี๋ยวมันจะไม่อยากไปอัปเดตวันอื่นเอาอันแรกก่อนนะครับอันนี้ Microsoft ปล่อยก็คือเอาง่ายๆว่าตัวอัปเดตใหญ่ของ Windows 11อย่างตัว Windows 11 26 H2 อัปเดตตอนนี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเพราะว่าล่าสุด Microsoft ปล่อยตัว Windows 11ที่เป็นเวอร์ชันเต็ม7นะของ26 H2 เนี่ยเข้าสู่ตัวที่เป็นRelease Preview Channel แล้วนะครับก็คือใครที่เป็นกลุ่มใช้ Windows Insiderแล้วใช้ตัวเบต้าหรือตัวเทสเตอร์ก่อนหน้านี้ถ้าอัปเดตเป็นบิลตัวนี้ก็คือตัวบิล 26300.9278 ก็จะถือว่าเป็นตัวมันคือตัวเต็มอ่ะมันคือตัวสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ใช้ Windows 11ก็น่าจะได้อัปเดตในเดือนหน้านะครับเพราะอย่างตัวตัว Windows 11ปีแล้ว25H2 อัปเดตก็ปล่อยช่วงสิ้นเดือนกันยาก็คิดว่าน่าจะไทม์ไลน์ใกล้เคียงกันก่อนต้องบอกก่อนว่าตัวอัปเดตเนี้ยมันจะไม่ได้มีพวกที่เป็นแบบฟีเจอร์อัปเดตหรือว่าตัวแบบคอสตอมไมซ์อัปเดตใดๆนะหน้าตาก็จะประมาณเดิมมันอัปเดตในส่วนของคอของตัว Windows หลักๆแล้วก็มาหลังจากนั้นก็จะมี Microsoft เขาก็จะปล่อยพวกที่เป็นฟีเจอร์อัปเดตตามมาอีกเรื่อยๆซึ่งหลายๆฟีเจอร์ที่ตามมาหลังจากปล่อยตัวที่เป็นอัปเดตใหญ่อะมันก็จะต้องอ้างอิงกับตัวอัปเดตใหญ่คือถ้าเกิดคุณไม่อัปเดตตัว Windows 11ให้เป็นตัวอัปเดตใหญ่สมมติว่าถ้าเขาปล่อย 26H2 มาแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาปล่อยฟีเจอร์อัปเดตออกมาเนี่ยคนที่ยังใช้ 25H2 อยู่ก็จะไม่สามารถอัปเดตใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะได้เห็นข่าวปล่อยอัปเดตใหญ่ของ Windows 11สำหรับผู้ใช้ทั่วไปนะตัว 26H2 นะครับคือ Microsoft เขาเปลี่ยนรอบการอัปเดตอย่างสมัยก่อนเขาจะปล่อยปีละ2หนก็คือเป็นแบบ H1 ของปีนั้นก็คือครึ่งปีแรกแล้วก็อัปเดตของใหญ่ครึ่งปีหลังก็จะเป็น H2 แต่ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาครับเขาเปลี่ยนรอบว่าเป็นอัปเดตแค่ปีละหนจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังก็จะเป็น26H2 จริงๆเมื่อต้นปีเขามีปล่อย 26H1แต่ว่าตัว 26H1 อ่ะมันสำหรับเฉพาะกลุ่มที่เป็นCopilot Plus P ไม่ใช่ Copilot กลุ่มที่เป็น ARM Base ก็คือกลุ่มที่ใช้พวกชิป Qualcomm Snapdragon เท่านั้นที่ปล่อยออกมานะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะอันนี้แจ้งทราบไปก่อนนะครับแล้วก็อันนี้หลายคนน่าจะเห็นแล้วแหละสัปดาห์ที่แล้ว Apple ก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับสำหรับการจัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่รอบเดือนกันยายนนะครับก็ตามที่ลือกันเป๊ะก็คือวันที่9เดือน9นะครับตามเวลาสหรัฐถ้าตามเวลาประเทศไทยก็คือคืนวันที่9ต่อเช้าวันที่10ก็คือเที่ยงคืนของเช้าวันที่10กันยายนตามเวลาประเทศไทยสำหรับการเปิดตัวสินค้ารอบใหม่เดือนกันยายนซึ่งมันคือรอบเปิดตัวของ iPhone รุ่นใหม่นั่นเองนะครับรอบนี้เขาใช้ชื่อแคมเปญหรือว่าจิมมิคของงานว่า Surprise and Shine นะครับซึ่งไอตัวโลโก้ Windows ที่เป็นเหมือนแบบพระจันทร์ทรงกรดว่าเราจะเรียกพระจันทร์ทรงกรดพระอาทิตย์ทรงกรดใช่ป่ะ มันหลายคนเขาบอกว่าสื่อถึงว่าแบบมันมาแน่ๆเลยสำหรับฟีเจอร์ที่ลือกันมาก็คือในส่วนของ iPhone 18 Pro 18 Pro Max จะได้กล้องหลักที่สามารถปรับรูรับแสงได้อันนี้คือตามข่าวนะครับสินค้าที่คาดว่าจะได้เห็นในอีเวนต์นี้ก็จะมี iPhone 3รุ่นก็คือ iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max แล้วก็ iPhone จอพับว่ากันว่าจะใช้ชื่อว่า iPhone Ultra นะครับแล้วก็สินค้าของในตระกูล Apple Watch แต่ว่า Apple Watch ทุกทีเวลาเปิดมันจะเปิด3รุ่นก็คือ SE เปิด Series แล้วก็เปิด Ultra แต่ปีนี้ตามข่าวลือบอกว่าจะไม่มี SE รุ่นใหม่ก็คือไม่มี SE 4จะเปิดแค่ Watch Series 2กับ Watch Ultra 4เท่านั้นก็คือWatch Series 12ไม่ใช่2โทษ Watch Series 12กับตัว Watch Ultra 4จะไม่มี Watch SE 4ออกมาตามข่าวลือนะแต่เขาบอกว่า Watch SE 4อาจจะถูกไปเปิดพร้อมกับตัว iPhone 18กับ iPhone Air 2ในช่วงต้นปีหน้าแทนนะครับส่วนสินค้าอื่นที่ลือกันว่าน่าจะได้เห็นช่วงปลายปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของอะไรเดียวHomePod ใหม่ Apple TV รุ่นใหม่อะไรเงี้ยคาดว่าจะไม่ได้เปิดในอีเวนต์นี้จะเปิดที่หลังอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนกันยาหรือจะเป็นต้นหรือภายในเดือนตุลาอะไรประมาณนั้นแทนว่ากันตามข่าวลือนะว่ากันแบบนั้นแล้วก็อีกหนึ่งที่อีกหนึ่งอย่างที่หลายคนรอดูกับงานอีเวนต์รอบนี้วันที่9วันที่10กันยานี้นะครับก็คือมันจะเป็นงานเปิดตัวแรกที่คนที่ขึ้นบนเวทีจะไม่ใช่ทีมคุกจะเป็น CEO คนใหม่ของเขาก็คือจอห์นเทอร์นัสนะครับก็เดี๋ยวมารอดูว่า CEO คนใหม่เขาจะเปิดงานได้เร้าใจน่าตื่นเต้นเท่ากับทีมคุกหรือเปล่าครับนะครับส่วนการที่ใช้ iPhone รุ่นปัจจุบันไม่มีแผนจะซื้อการมา iPhone รุ่นใหม่

0: มันเท่ากับการมาของ iOS เวอร์ชันใหม่ด้วยนะครับก็คือ iOS 27นั่นเองนะครับก็รออัปเดตกันได้นะฮะอ่ะประมาณนี้หรือคำถามต่อ SMS 468 989แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับ คุณครับแค๊กฟังเรื่องขยายแรมพี่บอสเสร็จผมติดแรมปั๊บเลยมันไม่ถึงกับไม่มีประโยชน์ครับกับบางรุ่นที่มันแบบแรมน้อยมากจริงๆอ่ะเช่นแบบแรม4กับจอ Full HD อะไรเงี้ยการเปิดแรมขยายไว้คือส่วนตัวที่เป็นExtended RAM มันก็พอช่วยกับบางลักษณะแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้เช่นเรื่องของเกมพอช่วยได้บ้างอะไรเงี้ยหรืออย่างเครื่องที่ชิปแรงนิดนึงแต่จอ Full HD RAM 6แล้วต้องการเล่นเกมสมมติว่าถ้าเกมมันแบบสามารถเปิดเฮิร์ตสูงได้เปิดเฮิร์ตแบบ90เฮิร์ต120เฮิร์ตแล้วถ้าเกิดว่าตัวหน้าจอมันซัพพอร์ตนะแล้วตัวเครื่องมันซัพพอร์ตการขยาย RAM ก็พอช่วยได้ให้แบบช่วยนี่คือช่วยให้เฟรมเรทมันไม่ได้ตกหรือว่าช่วยพยุงเฟรมเรทให้มันนิ่งขึ้นได้บ้างแต่อย่างในกรณีเมื่อกี้ของ S25FE อ่ะมันไม่ได้จำเป็นต้องเปิดปิดได้ก็ปิดคือมันเปิดกับปิดมันแทบไม่เห็นผลอ่ะก็ปิดไปก็ได้ประมาณนี้นะครับอาจจะต้องดูเป็นเคสๆแต่ส่วนใหญ่แล้ว Extended RAM มันไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นโดยปกติของมันนะไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นคุณไม่ๆพี่บอสครับแนะนำมือถือที่กล้องดีใช้งานใช้ได้ไม่มีแนะนำจากใจไม่มีแนะนำจริง 6-7,000 ไม่มีแนะนำอยากให้มีเหมือนกันแต่มันไม่มีคุณลองมาดูนะว่า 6-7,000 ปัจจุบันได้รุ่นอะไรบ้างนะครับ 6-7,000 รุ่นปัจจุบันถ้าถามว่าจะมีตัวไหนที่ผมคาดหวังว่าอ่ะกล้องดีเหลือเกินราคามากระจึงหนึ่งพอมีไหมก็เอาตัวไหนดีวะInfinix Note 8มั้ยโอ้มันก้ำกืนมันก้ำกืนจะพูดว่าดีเหมือนกันนะแต่มันก็โอเคอะใช้คำว่ากล้องที่แบบค่อนข้างน่าพอใจในงบประมาณนี้แต่ยิงผมอยากใช้คำว่าสเปคโดยภาพรวมแล้วค่อนข้างน่าพอใจในงบประมาณนี้แล้วกันก็มี Infinix Note 8 5G ครับที่ผมว่าพอได้ตัว RAM 8 Storage 256ขายอยู่ประมาณสัก 7,500 บวกลบขายอยู่ประมาณ 7,500 บวกลบก็พอได้อย่างน้อยก็ได้จอ OLED ได้ชิป Dimensity 7100 Ultra ไม่ได้แย่กล้องหลังตัวหลัก50ล้านคุณภาพโอเคคือไม่ถึงกับดีเกินราคาเวอร์วังแต่ก็ไม่ได้แย่แน่ๆนึกออกปะตัวเลือกอื่นในงบประมาณนี้สังเกตเสียงไหมก้ำกืนมากเลยแต่เมื่อไปดู Vivo อ่ะ Vivo ก็จะมีตัว Y395G ก็อยู่ประมาณ 6,000 ปลาย 7,000 มีทอนอะไรเงี้ยถามว่ากล้องสู้ Infinix Edge ได้ไหมไอ้ตัว Note Edge 5G ของ Infinix ได้ไหมผมยังชอบ Note Edge 5G มากกว่าเล็กน้อยนะหรือถ้าไป Samsung อ่ะก็จะมีตัว A17 5Gก็กล้องธรรมดาไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีแน่ๆครับตัวอื่นก็ไม่มีแล้วอะตัวไหนอะนึกไม่ออกจริงคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้มันยังพอไปหารุ่นเก่าๆอย่างพวกแบบ Poco X8 ได้อะไรเงี้ย Poco X8 X8 แต่ตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วไง X8 หมดตลาดไปแล้วไม่เหลือแล้วนึกออกปะRedmi Note 15 Pro Redmi Note 15 5G ณปัจจุบันก็น่าจะหาของไม่ได้แล้วซึ่งมันกล้องมันจะพอๆกับตัว Note 8 5G นั่นแหละก็นะครับไม่มีนึกไม่ออกจริงครับเลยแบบไปไม่เป็นจริงว่าจะแนะนำตัวไหนได้อะไรเงี้ยแบบไม่กล้าให้ความหวังเยอะเดี๋ยวซื้อมาไม่เห็นดีใช่เพราะผมก็ไม่ได้คิดว่ากล้องมันดีขนาดนั้นไง นะคุณนายวันๆ นะครับถามมาว่า Oppo A7 A7 Pro Max แบบ 10,000 เข้าไทยไหมก็มีชื่อผ่านกสทช.เรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเข้านะครับก็มีชื่อผ่านกสทช. ถ้าเกิดจะไปหาข้อมูลบนโมเช็คก็เสิร์ชไอตัวที่เป็นเลขโมเดลของตัว A7 Pro Max ก็ได้นะครับตัว CPH 2909มันก็น่าจะขึ้นบนโมเช็คนะครับก็มีผ่านจริงๆผ่านมาทั้ง2รุ่นเลยที่ผ่านกสทช.ล่าสุดมาก็คือทั้งตัว A7 Pro 5G แล้วก็ A7 Pro Max 5G ผ่านมีชื่อบนผ่านการรับรองมาตรฐานของกสทช.เรียบร้อยแล้วก็น่าจะเข้าทั้งคู่ครับคิดว่าน่าจะเข้าทั้งคู่เพียงแต่ว่าผมไม่รู้จริงๆว่าเขาจะเปิดตัวเมื่อไหร่แต่ก็คิดว่าน่าจะ เนี่ยภายในเดือนกันยานี้แหละนะครับคิดว่าน่าจะภายในเดือนกันยานี้แหละน่าจะเร็วๆนี้แหละไม่น่าจะนานไปกว่านี้นะครับไม่น่าล่วงเลยไปถึงตุลาคมนะครับสวัสดีคุณบิวด้วยนะครับคุณมานรัตราคารำรอมแพงขนาดนี้ราคาขึ้นกระจายแบบนี้สงสัยต้องกำ Magic 8 Pro กับ Oppo Find X 9 Pro ไว้แน่นๆสัก 3-4 ปีพอโอ้สบายสบายทั้งคู่เลยครับผมให้3ปีแบบเหลือๆก็ได้ถ้าเกิดแบบตัดเรื่องกิเลสทิ้งนะว่ารุ่นใหม่ออกมาแล้วมันดูน่าสนใจเอาแบบตัวมันเองมันยังดีพอที่จะถือไป 2-3 ปีจากนี้สบายๆครับถ้าถามผมนะทั้ง2ตัวเลยทั้งตัว Honor Magic 8 Pro แล้วก็ทั้ง Oppo Find X 9 Pro นะครับ คุณยุ้ยคุณบอสพูดถึง A26 FE ได้ละเอียดดีภูมิใจใน A25 FE ชอบคำว่าภูมิใจใน A25 FE ใช่ครับผมว่าถ้าใครเอางี้ใครถือ A25 FE อยู่ไม่ต้องเสียเวลาไปมีความคิดไปสนใจใดๆกับ A26 FE เลยก็ได้ครับถือ A25 FE ต่อไปแบบนิ่งๆแล้วตังค์ไปใช้ทำอย่างอื่นเถอะครับมันไม่คุ้มค่าใดๆเลยในการอัปเกรดจาก A25 FE ไป A26 FE บอกไว้เลยคุณ HMN326 สวัสดีครับบอสเราจะได้ใครอีกไหมตลาดนักเตะถ้าจะได้ขอไม่ใช่ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้แล้วกันไม่ว่าจะเป็นอิตมาลาซาไม่ว่าจะเป็นนินเตไม่เอาทั้งคู่ได้ไหมเอาตัวอื่นถ้าเกิดแบบไม่รู้จะซื้อใครก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องแพนิคบายแล้วถ้าเกิดถามว่าอยากได้จริงโอเคถ้าด้วยเวลาที่มันกระชั้นชิดใดๆก็ตามแล้วปีกขวามันหาที่มันลงตัวไม่ได้จริงไม่ต้องซื้อไปซื้อแบ็กก่อนแบ็กขวาขอแบ็กขวาก่อนแบ็คจริงๆต้องซื้อทั้งคู่เลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ถ้าเกิดมันเลือกได้แค่ตำแหน่งเดียวขอแบ็คขวาก่อนพิมพ์ปงไม่ไหวจริงๆว่ะขอแบ็คขวาก่อนโหแล้วกว่าคอร์เนอร์แบลลี่จะกลับมาก็เดือนไหนก็ไม่รู้ตั้งนานเพราะนั้นครับแบ็คขวาก่อนได้ไหมขอร้องไม่ไหวละปวดตับปวดตับมากละผมย้ายคำว่าปวดตับมากๆละปวดตับมากๆละไม่ไหวละขอร้องกราบกรานขอร้องกราบกรานขอร้องนะครับลงท้ายด้วย0958ถามมาว่า Redmi Note 14 4G กล้องดีไหมดีครับไอตัว108ล้านตัวนั้นอะเมื่อพอไปอยู่ในมือถือที่ราคาต่ำกว่า 7,000 เมื่อไหร่มันคือกล้องดีครับคือมันคือกล้องที่เคยอยู่ในพวกกลุ่ม Mid Range ราคาประมาณ 10,000 ต้นๆเมื่อสักประมาณ2ประมาณ3ปีที่แล้วอ่ะโอเคมันไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรเจ๋งๆเหมือนปัจจุบันอ่ะมันไม่ได้มีเทคโนโลยีแบบ HDR เก่งๆมันไม่ได้มีเทคโนโลยีแบบPixel Binding เทพๆเหมือนเซ็นเซอร์รุ่นใหม่ๆแต่ว่าโดยพื้นฐานหรือโดยแบบรอของมันแล้วอ่ะมันเวิร์คครับตัว108ล้านตัวนั้นอ่ะซึ่งปัจจุบันมันแทบไม่ค่อยมีใครใส่แล้วนะรุ่นใหม่ๆออกมาก็ไม่ใส่ผมไม่แน่ใจว่าสต็อกหมดหรือว่ามันแพงขึ้นนะครับมันเป็นเซ็นเซอร์ที่ค่อนข้างโอเคด้วยนะเซ็นเซอร์ใหญ่ด้วยนะค่อนข้างใหญ่แล้วกันกับราคานี้นะครับราคาแบบต่ำกว่า 7,000 ลงไปก็คือเซ็นเซอร์1:1.67 นิ้วเพียงแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีเก่าเฉยๆคุณคือมันไม่ได้มีแบบอย่างที่บอกมันไม่ได้ทำ HDR เทพๆมันไม่ได้ทำ Pixel Binding เก่งๆคือจัดการน้อยไม่ได้เก่งเอางี้แต่ถ้าเอาแบบคุณภาพเพียวๆกับมือถือราคาเล้งประมาณไม่เกิน 7,000 ผมถือว่ามันดีผมถือว่ามันดีประมาณนี้นี่แหละครับดีในคำว่าดีคือดีในราคาของมันนะไม่ได้ดีแบบเอาขึ้นไปเทียบหลักแบบหมื่นต้นๆหมื่นกลางๆไม่นะเพราะว่าหมื่นต้นๆหมื่นกลางนะปัจจุบันทั้งก่อนหน้านี้มันก็จะแบบใช้เซนเซอร์รุ่นใหม่แล้วแม้ความละเอียดจะน้อยกว่าแต่ว่าเทคโนโลยีใหม่กว่าเทคนิคใหม่กว่ามันก็ได้คุณภาพที่ดีกว่าไปด้วยนะครับ ลงท้ายด้วย0933ไปซื้อโค้ดใหม่โค้ดมันซื้อไม่ได้ครับนอกจากซื้อไม่ได้แล้วปลดเสียค่าปลดด้วยครับจริงๆผมว่าอิราวล่ายังไม่จำเป็นต้องไปสำหรับผมแล้วกันนะในมุมแบบสำหรับแฟนหงที่วิตื่นเปิดโปมาในรุ่งทุ่งลาเวนเดอร์แบบผมแล้วกันผมว่าอิราวล่ายังตัดสินอะไรไม่ได้ยังให้เกรดใดๆไม่ได้สองนัดคุณสองนัดคุณเอาอะไรไปตัดเกรดเขาสองนัดวะแบบสักประมาณแบบครึ่งฤดูกาลไปแล้วอ่ะค่อยไปว่ากันว่าพอไหวไหมพอเห็นทรงไหมอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยอย่างคืนปงมันเห็นมาเป็นปีๆแล้วไงมันไม่ไหวแล้วไงตอนนี้คือบุกก็ไม่ได้รับก็ไม่ดีหนักเลยแบ็คขวาตอนนี้คือหนักจริงๆหนักจริงๆคุณ NW Lim นะครับออเนอร์600โปรราคานั้นคุ้มไหมราคานั้นคือเท่าไหร่อ่ะอยู่ที่ว่าคุณหาได้เท่าไหร่ถ้าราคาเต็มไม่คุ้มแต่ถ้าราคาที่หาซื้อกันได้อยู่ตอนนี้เช่นผมอิงราคาที่ของใครเดียราคานาซาอยู่ประมาณ 22,000 สำหรับตัวสตอร์เรท512เนาะถ้าคิดว่าเป็นมือหนึ่งผมว่าก็ได้อยู่โดยเพราะเรื่องกล้องผมว่าได้อยู่แต่ถ้าเกิดแบบเอาถ้าเกิดเอาตลาดมือสองเข้ามาซ้อนทับด้วยก็แน่นอนออนเนอร์600 Pro ไม่คุ้มเพราะว่า 22,000 คุณสามารถหาซื้อ Oppo Find X9 Pro มือสองได้แล้วประกันเหลือด้วยคุณหาซื้อได้แล้วประมาณ 22,000-23,000 ก็จะไม่คุ้มละนึกออกป่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาตลาดมือสองมาทับซ้อนด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเทียบกับตัว Renault Pro หรือ Pro Plus รุ่นล่าสุดพอจะได้ไหมก็ได้ครับเทียบกับ Pro Plus ได้พี่บอกคิดว่าอย่างไหนเดียวกันด้านภาพนิ่งวิดีโอต่างคือประเด็นคือได้ซื้อ Pro Plus ผมเอาถ้าถามผมนะถ้าฟันธงเลยนะคุณมีงบประมาณ 20,000 ต้นๆไม่เกิน 25,000 เป็นผมจะไปหา Oppo Find X9 Pro มือ2ประกันเหลือประกันเหลือถึงสิ้นปีนี้เหลืออีก 2-3 เดือนเนี่ยกล่าวมาเหอะยังไงก็คุ้มกว่าถามผมวัสดุงานประกอบหรือเทียบกับ Oppo Find Oppo Find X ก็ไม่น่าเล่น Oppo Find X9s ไม่น่าเล่นครับเพราะจะซื้อ Oppo Find X9s ไปหา Find X9 Pro มือ2ดีกว่าหมดเวลานี่นะบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: งนามเนรเทศยาคอฟชาวอิสราเอลข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์ชาวฝรั่งเศสบนเกาะสมุยเดือนสุดท้ายไทยช่วยไทยพลัสยอดใช้จ่ายทะลุ 138,000 ล้านรายได้สู่ร้านค้ากว่า 1,190,000 รายฝนถล่มหนักน้ำป่าทะลักท่วม2ตำบลในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่กู้ภัยระดมเครื่องสูบน้ำเร่งขนของหนีน้ำกลางดึกโดนัลด์ทรัมป์ส่งคณะทูตพิเศษไปเยือนผลักดันการเจรจาทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่5กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศยาคอบโอฮายอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรครับหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาว่ามีความผิดตามมาตรา392ฐานขู่เข็นทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือว่าตกใจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงนำคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องเนรเทศนายยาคอบโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรหลังยาคอบสัญชาติอิสราเอลมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอบครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือว่าตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก15วันแล้วก็ปรับ 5,000 บาทและโทษจำคุกให้รอการลงโทษไป2ปีครับพฤติกรรมขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือว่าความผาสุกของประชาชนจึงจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนที่อยู่ในข่ายถูกในประเทศสำหรับมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติในประเทศพุทธศักราช2499ข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศ2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับจึงมีคำสั่งในประเทศนายยาคอบสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งนี้หากนายยาคอบไม่เห็นด้วยกับคำสั่งมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือว่าขอให้มีคำสั่งส่งตัวไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499ภายใน7วันนับตั้งแต่วันทราบคำสั่งนี้ครับในส่วนพื้นที่ภูเก็ตวันนี้มีข่าวลือสะพัดครับว่าชาวบัดป่าตองเตรียมเชิญชาวอิสราเอลหลายพันคนจากทั่วโลกมาร่วมพิธีสำคัญในเทศกาลปีใหม่ของชาวยิวซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ทำให้ชาวภูเก็ตและคนไทยรู้สึกหวาดกลัวและก็กังวลกับการลุกรานของชาวยิวว่าจะเข้ามาพักอาศัยถาวรและก็อาจก่อการร้ายนะครับชาวภูเก็ตก็ตั้งคำถามว่าหากเป็นจริงทางการจะมีการเข้ามาดูแลจัดการและยินยอมให้มีกิจกรรมเชิญชวนชาวอิสราเอลหลายพันคนจะ

0: โลกมาไทยหรือไม่แล้วก็จะกลายเป็นชนวนที่สร้างความขัดแย้งให้กับประเทศคู่สงครามจับตามองไทยมากขึ้นหรือไม่ทั้งนี้กระแสข่าวที่ออกมายังเป็นกระแสข่าวลือครับเพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางฝั่งของชาวบัตรป่าตองว่าจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวจริงหรือไม่ครับ
1: เดือนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเดือนนี้ถือเป็นเดือนสุดท้ายที่คนไทยได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายยอดทะลุ 138,000 ล้านกระจายรายได้สู่ร้านค้ามากกว่า1ล้านค่ะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนได้รับสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการก็คือเดือนนี้ค่ะก็มาใช้จ่ายกันนะคะในชีวิตประจำวันกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งข้อมูลณวันที่4กันยายนนะคะเวลา 23:00 น.ยอดใช้จ่ายตอนนี้สะสม 138,000 กว่าล้านแบ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลสนับสนุน 79,500 ล้านโดยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 76,600 กว่าล้านฟู้ดเดลิเวอรี่ 2,900 ล้านขณะที่ประชาชนร่วมจ่าย 58,874 ล้านแบ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติ 56,600 ล้านแล้วก็ฟู้ดเดลิเวอรี่ 2,255 ล้านขณะที่จำนวนร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลร่วมโครงการก็มากกว่า 1,190,000 รายก็ช่วยเพิ่มช่องทางการขายสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการทั้งหน้าร้านและทางออนไลน์ก็ขอย้ำเลยค่ะว่าโครงการนี้เข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วเดือนนี้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ยังมีวงเงินคงเหลือให้ตรวจสอบสิทธิ์วางแผนใช้จ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพราะว่าทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนแต่ว่ายังช่วยส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนต่อระบบเศรษฐกิจกระจายลงสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะ
0: เลขาธิการ BDE นะครับแจงโครงการ THAI Passportมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1.47 ล้านคนครับป้อนคำสั่งใช้งานกว่า4ล้านครั้งพร้อมชี้แจงเกณฑ์การจ่ายเงินผู้รับจ้างแบบ Pay per Active User คิดตามการใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์อัตรา 24.69 บาทต่อคนต่อเดือนครับจี้ผู้รับจ้างเร่งทำแดชบอร์ดติดตามผลมุ่งเป้าลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างทักษะ AI ให้กับคนไทยนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่า BDE เปิดเผยบอกว่าโครงการยกระดับทักษะดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่าโครงการ THAI Passport ถึงวันที่3กันยายน69มีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 1.47 ล้านคนมีการป้อนคำสั่งใช้งานแล้วกว่า4ล้านนะครับโดยมีประชาชนที่เรียนจบบทเรียนใดบทเรียน1แล้วจำนวน 722,030User ได้รับใบประกาศนียบัตรคือเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขแล้วจำนวน 113,758 User ครับสำหรับหลักเกณฑ์การคำนวณจะคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงตามสัญญาใหม่ซึ่งเป็นสัญญาจ่ายเงินผันแปรตามจำนวนผู้ใช้งานจริงโดยสัญญาใหม่กำหนดว่าผู้ใช้งานจริงหมายถึงผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีการใช้งานอย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนโดยจะจ่ายเงินในอัตรา24.6951 บาทต่อคนต่อเดือนและมีการกำหนดว่าผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่จะต้องใช้งานบริการแพลตฟอร์ม Generative AI โดยเข้าเรียนในระบบแล้วก็มีคะแนนสะสมในแต่ละเดือนตามเกณฑ์ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการก็คือประชาชนทั่วไปและผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน AI เพื่อส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงเข้าใจแล้วก็ใช้เป็นผ่านการทดลองใช้งานจริงควบคู่การเรียนรู้ครับสำหรับการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการได้ดำเนินการเมื่อ18สิงหาคม69ก่อนเปิดการใช้งานจริงวันที่31สิงหาคมโดยได้แจ้งหน่วยงานราชการทั้งหมดเพื่อสร้างการรับรู้โดยทั่วไปในวงกว้างซึ่งการจัดทำหนังสือในลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องปกติของหน่วยงานรัฐที่จะทำโครงการเพื่อต้องการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนนะครับหรือบุคลากรภาครัฐได้เข้าใจครับทั้งนี้ BDE ได้กำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการเร่งจัดทำแดชบอร์ดความเคลื่อนไหวของจำนวนผู้ลงทะเบียนและจำนวนผู้ใช้งานที่ผ่านการเข้าอบรมตั้งแต่วันที่31สิงหาคม69ซึ่ง BDE จะติดตามทวงถามต่อไปครับ12 นาฬิกา 8 นาทีเดี๋ยวขอพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: Mcard Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcard Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปค่ะอำนวยความสะดวกเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะไปทำให้ถูกต้องนะคะภายใน30กันยายนนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเรื่องที่รัฐบาลยกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยมีคุณภาพเน้นย้ำให้ความสำคัญผู้ขับรถต้องมีมาตรฐานมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะถูกต้องไปทำให้ถูกต้องค่ะภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการทั้งนี้เพื่อเร่งรัดให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกรอบเวลากรมการขนส่งทางบกเปิดพื้นที่อาคาร4อำนวยความสะดวกแก่สมาชิกแอปพลิเคชันโบลในการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติภายหลังโบลเปิดปิดระบบให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดก็ปรากฏค่ะมีผู้มาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ตรวจสอบพบนะคะว่ายังไม่มีใบอนุญาตทางกรมการขนส่งทางบกเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้นะคะในการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างเต็มที่เลยสำหรับผู้ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะค่ะก็สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้นะคะถ้าหากผ่านการอบรมทางออนไลน์แล้วทาง www.dlt.elearning.comก็ให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นสามารถนำเอกสารหลักฐานไปยื่นขอหรือเป็นการ walk in นะคะที่สำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบภาคทฤษฎีพร้อมทั้งตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเมื่อผลตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยค่ะก็จะดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะทั้งนี้รัฐบาลโดยกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมจะกำกับดูแลให้บริการรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ
0: สุขสำรวยครับนำกองทุนหมู่บ้านแท็กทีมกรมการปกครองแจ้งข่าวดีไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศครับนางสุขสำรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนบิ๊กวินในการแก้ปัญหาปากท้องลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็การแก้ปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จให้แก่ประชาชนและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งได้เห็นชอบแนวทางดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยดำเนินการเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนในกองทุนพร้อมกับการให้กองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินบัญชีที่1ให้กับสมาชิกซึ่งจะช่วยผ่อนคลายวิกฤตเศรษฐกิจฐานรากลดปัญหาหนี้นอกระบบในหมู่บ้านและก็ชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ช่วยเหลือสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและประชาชนทั่วประเทศครับเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วก็ให้ข้อมูลเข้าถึงพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมการปกครองในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยแจ้งให้นายอำเภอในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอเร่งรัดให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและก็สั่งการบุคลากรในฝ่ายปกครองอาทินายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนและก็การประชุมหมู่บ้านรวมทั้งสื่อสารผ่านหอกระจายข่าวในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศครับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชนในระดับฐานราก ซึ่งต้องขอขอบคุณทางกรมการปกครองครับที่สนับสนุนพล

0: ใหม่ในช่วงค่ำวันที่4กันยายนฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องมวลน้ำป่าในพื้นที่ต้นน้ำไหลหลากลงสู่ลำน้ำและลำเหมืองจนระดับสูงขึ้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรใน2ตำบลซึ่งพื้นที่ได้รับความเสียหายคือตำบลป่าตุ้มมวลน้ำป่าจากลำห้วยแม่เตยล้นตลิ่งเข้าบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วที่บริเวณบ้านห้วยกุหมู่7ตำบลบ้านป่าตุ้มโฮงหมู่8และที่ตำบลเขื่อนผากค่ะมีมวลน้ำจากลำน้ำห้วยทรายไหลล้นสปินเวย์ของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายท่วมบ้านเรือนเส้นทางสัญจรทั้งนี้หลังเกิดเหตุทีมกู้ภัยพร้าววังหินได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนำอาสาสมัครพร้อมยานพาหนะเครื่องสูบน้ำ2เครื่องลงพื้นที่ประสานงานร่วมกับนายอำเภอพร้าวนายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตุ้มนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนผากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมาของเมื่อวานค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยฝ่ายปกครองฝากกระแสน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วมขังตามบ้านเรือนชุมชนรวมทั้งช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าไปไว้บนที่สูงป้องกันความเสียหายและสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ฝนเริ่มซามวลน้ำป่าระบายลงสู่ลำห้วยสายหลักอย่างต่อเนื่องส่งผลระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้ทั้งนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนฉบับที่7นะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับในช่วงวันที่5ถึง7กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีอธิบายไว้หลายประเด็นเลยนะครับมีประเด็นหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีอธิบายไว้นั่นก็คือเรื่องของการปฏิเสธว่าพรรคภูมิใจไทยดึงเกมแรงงานประจำปีกกต.ย้ำรัฐบาลไม่เอี่ยวปมหัวสว.เชื่อฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบปกติเผยติดภารกิจไปนอร์เวย์ครับช่วงประชุมสภาชี้ส.ส.กรรมาธิการพร้อมแจงงบปี7สูงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรจะอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ว่าส.ส.หลายคนเป็นกรรมาธิการอยู่แล้วก็พร้อมชี้แจงเพราะร่างพรบงบประมาณเป็นเรื่องระหว่างกรรมาธิการกับสภาผู้แทนราษฎรส่วนภาคราชการก็ให้ข้อมูลสนับสนุนซึ่งต้องชี้แจงให้กระจ่างใครสงวนยติไว้ก็เอามาพูดในที่ประชุมครับเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าฝ่ายค้านจะใช้โอกาสนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทินกล่าวว่าส.ส.มีเอกสิทธิ์อยู่แล้วจะพูดหรืออภิปรายอะไรก็อยู่ที่หัวข้อครับและการกำกับดูแลของประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อถามว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมไม่ให้อภิปรายรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะกลัวพาดพิงคดีหัวสว.นายอนุทินบอกว่าไม่มีพรรคภูมิใจไทยทำงานบริหารราชการแผ่นดิน ในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลฝ่ายบริหารก็ทำงานอย่างเต็มที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำได้ที่อย่างเต็มที่เหมือนกันเมื่อถามว่ามีความพยายามโยงคดีหัวสวกับพรรคภูมิใจไทยมีหน่วยงานไหนมาสอบถามหรือไม่นะครับนายอนุทินก็บอกว่าไม่รู้ไม่มีไม่ทราบรัฐบาลไม่เกี่ยวกับคดีหัวสวไม่มีส่วนไหนที่รัฐบาลชุดนี้เกี่ยวข้องเพราะรัฐบาลนี้เข้า

0: ปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่1เมษายน2569ส่วนรัฐบาลอนุทิน1ก็ปฏิบัติหน้าที่วันที่1ตุลาคม68แต่มีการเลือกสว.เมื่อปี67ดังนั้นรัฐบาลของตนทั้ง2ชุดมาหลังการเลือกสว.ประมาณ1ปี3เดือนยืนยันว่าไม่รู้เรื่องครับเมื่อถามว่ามองว่าเป็นการปั่นกระแสของฝ่ายค้านหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าทุกคนทำหน้าที่ตัวเองมีอะไรก็รับฟังเราก็ชี้แจงจะไปห้ามคนกล่าวหาไม่ได้ครับฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลก็ต้องชี้แจงถ้าชี้แจงตรงไหนไม่ได้ก็เสร็จแค่นั้นเองนะครับส่วนที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้เข้าสภามาชี้แจงด้วยตนเองนายอนุทินบอกว่าตนก็เข้าสภาอยู่เนืองๆมีหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องบริหารราชการแผ่นดินด้วยแต่วันที่7ถึง9กันยายนนี้ตนติดภารกิจเดินทางไปประเทศนอร์เวย์เรื่องหน้าที่นิติบัญญัติถ้าตนไม่ติดภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินก็ไปสภาตลอดเวลาอยู่แล้วครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ค่ะยังอยู่ที่เรื่องนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์การทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกระแสข่าวตัวการใหญ่เรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นคือบุคคลที่อยู่ในรัฐบาลนี้นะคะโดยนายกย้อนถามกลับทันทีระหว่างสื่อยังตั้งคำถามไม่จบว่ามีข่าวนะคะต้องบอกว่าต้องมีหลักฐานต้องมีสิ่งที่พิสูจน์ได้นะคะว่าถ้าบอกว่ามันมีข่าวมีกระแสคนโน้นคนนี้ว่าทีคนนั้นว่าทีก็ตอบอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้จะตอบอะไรเพราะผมไม่ใช่ข่าวนั้นผู้สื่อข่าวก็ย้ำนะคะว่าผู้ที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ได้ยื่นหลักฐานลักษณะที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้นายอนุทินตอบว่าถ้าเกี่ยวก็โดนหมดยื่นมาก็เยอะนะคะยื่นมาเยอะก็ดีและขอประชาชนขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะไปตรวจสอบนะแล้วก็ทางนั้นก็ไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่ามีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนแม้ทางฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้นะคะปปช.ก็ทำเรื่องอยู่แล้วใครที่เห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมมีหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นการทุจริตไม่ว่าจะเป็นระดับไหนขอให้เอาหลักฐานไปยื่นปปช.ได้เลยจะเป็นหลักฐานจริงหลักฐานเท็จปปช.จะมีวิธีสุดพิสูจน์ได้และนี่คือวิธีการที่ทำให้ความจริงปรากฏในส่วนของรัฐบาลดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงให้คนที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่จะบริหารจัดการอะไรได้ในหน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต่างคนก็ต่างทำงานส่วนมาถามว่าถ้าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีนายอนุทินย้อนถามกลับว่าน่ะหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก่อนที่นายกจะกล่าวต่ออีกนะคะว่าหลักฐานก็ต้องเป็นหลักฐานที่ประจักษ์ชัดแต่ถ้าเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ส่งไปจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยศูนย์รับเรื่องร้องราวเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลแต่ถ้าดีที่สุดตอนนี้นายกบอกว่าเนื่องจากปปช.รับเรื่องอยู่แล้วในการตรวจสอบการดำเนินคดีกรณีทุจริตกวงสอบท้องถิ่นก็เอาหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหรือไม่ควรเชื่ออันนี้แหละเอาไปส่งมอบให้ปปช.เลยนะคะก็จะเป็นหลักฐานที่จะเอาไปดำเนินการต่อได้ถ้าหลักฐานเชื่อได้ก็จะเป็นส่วนที่นำมาดำเนินคดีได้ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเผยเลื่อนงานเลี้ยงพรรคร่วมครับเหตุติดภารกิจต่างประเทศยันไม่เกี่ยวสถานการณ์การเมืองเมินสิริกัญญาเน็บรัฐบาลเรตติ้งตกนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับยืนยันว่าได้เลื่อนกำหนดการนัดรับประทานอาหารค่ำกับพรรคร่วมรัฐบาลไปโดยไม่มีกำหนดครับเนื่องจากตนเองมีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมพิธีพระศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าการนัดรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองอีกทั้งในช่วงนี้ก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องนัดร่วมรัฐบาลหาหรือครับเพียงแค่ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาก็ยังไม่ได้มีการนัดพรรคร่วมรัฐบาลรับประทานอาหารร่วมกันเท่านั้นนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งวันนี้ครับออกอากาศเป็นวันแรกว่ารัฐบาลเข้ามาทำหน้าที่แล้วทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วกรมประชาสัมพันธ์จึงได้จัดให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องต่างๆไปถึงประชาชนครับส่วนกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่ารายการดังกล่าวเป็นเพราะรัฐบาลความนิยมตกลงนายกรัฐมนตรียิ้มรับแล้วก็สายหัวปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้แล้วก็ให้ผู้สื่อข่าวถามคำถามต่อไปทันทีครับ
0: ค่ะมาดูเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะมีรายการเป็นการประเดิมรายการแรกกับคุยกับครม.อนุทินนะคะซึ่งคนที่มาประเดิมรายการคนแรกไม่ใช่นายกนะคะแต่ว่าเป็นนายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้ถือเป็นวันแรกที่ประเดิมรายการด้วยการสัมภาษณ์นายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายพูดถึงเรื่องการปฏิรูประบบราชการเรื่องนี้นายประกรณ์บอกว่าอยากให้ใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการมากกว่าจะใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการเพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการคือภาพจำของความล้มเหลวแต่มีนโยบายมีแนวทางแต่ไม่ลงมือทำยอมรับงบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น 73% ของงบทั้งประเทศในขณะที่มีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี้ค่ะจึงตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากมีการปรับลดงบประมาณลงนำมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นก็จะดีกว่าหรือไม่นะคะ นะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลคิดมาตลอดแต่ยังไม่มีการลงมือทำนะคะในเรื่องของการปรับลดขนาดนะคะหน่วยงานหรือองค์กรราชการและปีนี้ก็เป็นปีที่เผชิญความยากลำบากความท้าทายของโลกทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์การค้าโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังคมผู้สูงอายุดังนั้นถ้าหากเราไม่พัฒนาระบบราชการตรงนี้แหละก็จะทำให้มีงบไม่มากพอที่จะไปพัฒนาประเทศด้านอื่นค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในรายการนะคะที่นายประกรณ์พูดถึงสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินก็จะมีทุกวันเสาร์นะคะ 9:05 นาทีถึง 9:35 นาทีค่ะทางช่อง 9 Mcot HD ก็ถ่ายทอดด้วยนะคะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับกระบวนการทางการทูตที่ผลักดันการเจรจาสันติภาพมุ่งยุติสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกระลอกเมื่อสหรัฐส่งคณะผู้แทนเจรจาไปเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสัปดาห์นี้ตามเวลาท้องถิ่นครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ภายในทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวานนี้ว่าสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษสหรัฐแล้วก็จาเรดคุชเนอร์บุตรเขยของเขาครับกำลังเดินทางไปผลักดันการเจรจาทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนและว่าสหรัฐมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมซึ่งมุ่งยุติสงครามที่ดำเนินมาจนเข้าสู่ปีที่5แล้วแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและไม่ได้ระบุด้วยว่าวิชคอฟและคุชเนอร์จะเดินทางไปยังยูเครนหรือว่ารัสเซียหรือทั้งสองประเทศขณะที่วลาดิเมียร์เซเลสกี้ประธานาธิบดียูเครนกล่าวในเวลาต่อมาว่าคณะทูตพิเศษของสหรัฐจะบินไปยังยูเครนในวันอาทิตย์นี้ครับหลังจากที่เดินทางไปเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียแล้วและบอกได้ว่ายูเครนจะรับประกันความปลอดภัยของน่านฟ้าของรัสเซียระหว่างการเยือนกรุงมอสโกของนายวิชคอฟและนายคุชเนอร์พร้อมกันนี้ยังได้เรียกร้องให้รัสเซียหยุดการโจมตีหยุดการโจมตีทางอากาศต่อยูเครนในช่วงที่คณะผู้แทนสหรัฐมาเยือนด้วยเช่นกันเพื่อรับประกันความปลอดภัยของทั้ง2คนครับ
0: ค่ะที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติลงมติท่วมท้นสนับสนุนยติที่เสนอโดยกลุ่มประเทศแถบแอฟริกาเพื่อให้ใช้แบบแผนที่โลกนะคะแบบ Equal Earth ที่สะท้อนสัดส่วนตามพื้นที่จริงแทนแบบ Mercator ที่ใช้มานานแล้วทำให้สัดส่วนคลาดเคลื่อนทำให้พื้นที่แถวขั้วโลกใหญ่เกินจริงส่วนแอฟริกาก็ดูเล็กเกินความจริงนะคะสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ลงมติด้วยคะแนนเสียง164-1เสียงโดยสหรัฐคัดค้านประเทศเดียวค่ะและมีการงดออกเสียง6ประเทศเพื่อรองรับยติผลักดันโดยกลุ่มประเทศแอฟริกาเพื่อส่งเสริมให้หันมาใช้แผนที่แบบ Equal Earth หรือระบบการฉายแผนที่โลกแบบแสดงสัดส่วนตามพื้นที่จริงแทนระบบ Mercator หรือระบบฉายภาพแผนที่โลกทรงกระบอกซึ่งเป็นระบบเก่าที่สัดส่วนคลาดเคลื่อนทำให้พื้นที่ใกล้ขั้วโลกอย่างกรีนแลนด์ดูใหญ่เกินจริงกลุ่มผู้สนับสนุนเผยว่าแผนที่ที่จัดทำแบบ Mercator เดิมทำให้ทวีปแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆดูเล็กกว่าความเป็นจริงขณะที่ชาติตะวันตกและรัสเซียมีความเห็นต่างในเรื่องนี้โดยสหรัฐมองว่ามตินี้เบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาสำคัญด้านสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศแต่รัสเซียอังกฤษสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อก้าวข้ามร่องรอยยุคอาณานิคมอย่างไรก็ตามมติดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและยังคงสามารถใช้แผนที่เดิมในการเดินเรือได้ตามปกติซึ่งโรเบร์ดูเซ่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศโตโกที่เป็นแกนนำผลักดันนะคะก็แถลงยกย่องที่ประชุมใหญ่ UNGA ว่ามีมติเห็นชอบที่เป็นข้อเสนอของกลุ่มประเทศแอฟริกาเพื่อใช้แบบแผนนะคะแบบแผนที่ Equal Earth และจะช่วยสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับขนาดและศักยภาพทางเศรษฐกิจของแอฟริกาค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เรียกข่าวว่าเสียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Active Radio SMS 468899
1: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15:00 น.ถึง 16:00 น.ได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยพุทธิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 น.ถึง 16:00 น.ผ่านคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99 อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
8: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เรียนคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข่าวว่าเซียนนะครับฉบับ FM Active Radio
11: และวันนี้นะฮะใครติดตามนะครับรายการเรียกข่าวว่าเซียนนะประจำวันจันทร์ที่19นะครับมกราคม2569
10: อย่าบอกนะผู้หญิงสวยๆที่นั่งอยู่ข้างเรานี่คือเป็นเซียนหลวงปู่ทวด
11: โอ้โหวันนี้เนี่ยนะเอาทีเด็ดมาเลย
10: คนนี้หรือเปล่า
11: เอาทีเด็ดมาเลยนะฮะ
10: คนนี้หรือเปล่าที่บอกทะเลาะกับบอยท่าประจันเนี่ยเลิกเหรียญหลวงปู่ทวด
11: ครับอันนี้คือฝนพันทิพย
10: ์ฝนพันทิพย
11: ์
10: เล
12: ิกได้ละได้มีใหม่ละ
11: แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับครูฝนครับสวัสดีครับ
12: สว
11: ั
12: สดีค่ะสวัสดีกบอยคร
11: ับ เดี๋ยวนะเสียงหวานๆเสียงพาทั้งหลายตื่นครับนะฮะมาฟังเรื่องราวดีๆนะครับกับครูฝนนะครับเรียกข่าวว่าเซียนนะฮะประจำสัปดาห์นี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัตถุมงคลเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ
10: ์
11: เกี่ยวกับมูเกี่ยวกับไสยศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นเลย
10: คุณผู้ฟังครับ
12: รู้สึกว่าตัวเองศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเลย
10: คุณผู้ฟังครับ
11: แต่ผู้หญิงคนนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณ
10: เปลี่ยนอย่างไร
11: ด้วยทัศนคติ
10: แปลว่าเขาไม่ได้เป็นเซียนพระ
11: ครับ
10: หุ้ยวันน
12: ี้เป็นเซียนคนค่ะ
10: วันนี้
11: เป็นไง
10: วันนี้ก็ฉีกนะแขกรับเชิญฉีกนะ
11: ครับ
10: คุณผู้ฟังครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราไม่ใช่เป็นเซียนพระแต่เป็นเซียนคน
11: เออ
12: เ
10: ฮ้ย
11: รายงานตัวคุณฝนเป็นเซียนคนอย่างไง
12: สวัสดีค่ะครูฝนนะคะน้ำฝนพักดีค่ะเป็นครูสอนบุคลิกภาพนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของสถาบัน Pronality Academy ซึ่งสอนมาได้20ปีแล้วนะคะก็จะสอนเกี่ยวกับบุคลิกภาพการพูดนะคะการยืนการเดินการนั่งเสื้อผ้าหน้าผมวิธีที่ทุกอย่างที่ทำให้คุณเป็นคนคุณภาพมากขึ้น
11: เย้
12: และเนี่ยค่ะคือเวที่จะกลายเป็นเซียนค่ะ
11: เซียนคนดูคนได้ว่าใครเดินหลังค่อมใครกินมูมามอันนี้ไม่ควรทำอันนี้ควรทำมันจะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพเวลาเขาจะรับคุณเข้างานเขาก็จะเลือกคุณก่อนนะครับผู้หญิงเขาก็จะดูคุณก่อนผู้ชายเขาก็จะดูคุณก่อน
12: เพราะพวกเนี้ยค่ะภาพลักษณ์ค่ะกบอยค่ะกับพี่แท่งค่ะภาพลักษณ์มันเป็นคอมมิวนิเคชันเนาะมันเป็นการสื่อสารเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าเดินแบบนี้จะเป็นแค่คนหลังค่อมไม่ใช่มันสื่อสารว่าคุณอาจจะเป็นดูเป็นคนขี้เกียจ

0: ไม่แอคทีฟไม่กระตือรือร้นหรือเปล่า
1: ลึกไปเลย
0: ไม่สบตาเพราะอะไรไม่สบตาเพราะคุณเป็นคนขี้อายไม่มั่นใจหรือเปล่า
1: ก็นี่ไงโกบอยที่เคยทำ YouTube แล้วเป็นเรื่องจิตวิทยาเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่ว่า
1: ถ้าเราทำอะไรผิดเราจะไม่ค่อยสบตาคนหรือว่าไม่เป็นคนไม่มีความมั่นใจก็จะเก็บตัวอะไร
2: อ๋อ
1: แ
2: ล้
0: วใช่มีผลต่อสิ่งนั้น
1: อาชีพ
0: เพราะฉะนั้นคนอ่ะก็จะอ่านเราจากตรงนี
2: ้ซึ่งจริงเขาเรียกอ่านจากอะไรนะกิริยาท่าทางเรา
0: ใช่เขาเรียก body language
1: ภาษากาย
0: ใช่ภาษากายทั้งหลายแหละซึ่งบางคนอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เขามาจากข้างในของเขาจริงๆก็ได้ค่ะคือเขามาจากอุปนิสัยของเขามันเป็นนิสัยของร่างกายของเขาที่นั่งหลังคอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละมันเลยทำให้เขาดูเป็นคนบุคลิกไม่ดีทั้งจริงๆเขาอาจจะเป็นคนมั่นใจก็ได้แต่บังเอิญตอนเด็กๆนั่งเล่นเกมพอยื่นหลังคอ
2: ม
0: หลังแอนอะไรพวกนี้ค่ะเลยทำให้เวลาคนอ่านเขาตั้งแต่ first impression อ่ะเห็นภาพเขาแล้วตอนแรกปุ๊บก็จะรู้สึกว่าคนนี้ไม่มั่นใจคนนี้ไม่น่ามาทำงานนี้ได
2: ้
0: อ่ะเพราะว่ามันไม่น่าจะพึ่งพาได้อะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นมันคือการสื่อสาร
1: ครับ
2: ครูฝนผมถามนิดนึงน
0: ะ
2: ด้วยอาชีพของคุณเนี่ยเคยมีพวกเจ้าหน้าที่อย่างพวกตำรวจหรือสายสืบเนี่ยเชิญให้คุณมาดูจิตวิทยาไปดูคนไหมดูปฏิกิริยาคนไหมเคยไหม
0: ยังไม่เคยขนาดนั้นนะคะ
2: ยังไม่เคย
0: ใช่
2: สมมติว่าพี่แท่งเนี่ย
0: แทบทุกอาชีพแล้วค่ะที่มาแต่นักสืบนี่ไม่มีนะคะ
2: เออคือแบบว่า
1: ไอ้แต่รายการอย่างพี่หนุ่มอะโหนกระแสเห็นจะมีประเภทแบบ
0: ไอ้ทางอาชญาวิทยา
1: ใช่ไหมอ่านท่าทางแล้วก็วิธีคิดอะไรของใช่ไหม
0: อ
2: ัน
0: นั้นอะบางคนจะเป็นคนที่จบทางด้านนั้นมาเลยโดยเฉพาะเพราะว่าเขาก็จะมีความเอ็กซ์เพิร์ทที่มันต้องการความแม่นยำแบบ 100%
2: นะคะงั้นก็แปลว่าถ้าเกิดว่าด้วยบุคลิกท่าทางเนี่ยครูฝนก็จะเป็นล่วงของนางแบบพวกนางสาวไทยที่เขาประกวดมีไหม
0: 5% ค่ะ
2: ม
0: ีค่ะมีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นแค่ 5% จริงๆเพื่อการทำงาน
1: สอนทั้งองค์กรเลยนะ
2: องค์กร
1: สมมุติว่าเป็นเซลล์ขายรถน่ะต้องเจอลูกค้าให้สำคัญนะกลิ่นตัวกลิ่นปากเสื้อผ้าหน้าผมอะเวลาเดินเข้าไป
2: ครับ
1: ไม่พูดขึ้นมาคำแรกไม่อยากจะซื้อของแล้ว
2: ผมเคยถ่ายงาน
1: อ
2: ะแล้วก็ทีมน้องทีมงานแล้วกันนะฟังอยู่ป่าวไม่รู้นะมีกลิ่นจักรแล้วแล้วเรามีความต้องน้องเนี่ยต้องแขกรับเชิญเนาะมันมึนเลยพี่แท
1: ้ไม่แล้วเราก็อยากในรายการเราเนี่ยทุกอาชีพเลยนะฟังไว้นะผมรู้สึกว่าคนไทยอ่ะมันเท่ดีมันเท่ได้แต่ว่าเขาไม่ได้เรียน
2: อ
1: ่ะแล้วมันไม่มีหนังสือพวกนี
2: ้
1: มันไม่ได้ถูกอยู่ในวิชาเนาะ
0: ที่มันอยู่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยใช่
1: ไหมใช่
0: ฝนชอบคำที่พี่แท้งพูดกับฝนคำแรกเลยนะ
2: ว่า
0: พี่รู้สึกว่าแบบคนไทยอ่ะมันไม่เท่อ่ะ
1: คนไทยไม่เท
0: ่เออมันเป็นคำที่โอเห็นภาพเพราะว่าเวลาเราเห็นฝรั่งเนาะ
1: ครับ
0: แม้ว่าเขาจะอายุเยอะ
2: เออ
0: แต่ทำไมเขายังสมาร์ท
1: เออ
0: ลองดูดีๆนะคะ
1: ใช่
0: เขาออกกำลังกายแล้วหลังเขาตรงค่ะ
2: แต่ฝรั่งเขาก็ไม่ได้เรียนบุคลิกภาพทุกคนไม่
0: ใช
2: ่
0: ค่ะใช่แต่ด้วยเนเจอร์ของเขาความกล้าแสดงออกแล้วเขาออกกำลังกายค่ะพี่แท้
1: เขาคอนฟิเดนซ์เขาเชื่อมั่นในตัวเอง
2: แล้ว
0: สำคัญคือออกเขาออกกำลังกายค่ะ
2: ก่อนจะไปฝรั่งเอาลูกน้องกับแขกรับเชิญผมก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกรณีถ้าเกิดเขามีกลิ่นจักรแล้มีอะไรเราจะผมไม่กล้าบอกเขาไงพี่
0: ใช่พวกนี้ไม่มีใครกล้าบอกกันเลยค่ะกลิ่นป่ากลิ่นตัว
2: แล้วเราจะทำอะไร
0: พวกนี้ค่ะอบรมอย่างเดียวเลยค่ะต้องให้เนี่ยเขาก็จะจ้างฝนเนี่ยไปสอนพวกพนักงานเหล่านี
1: ้
0: พวกองค์กรเขาเรียกว่า corporate training ค
2: ่ะแปลว่าให้สำรวจร่างกายสำรวจตัวเองก่อนงั้นเหรอก่อนที่เราจะ
0: บอกว่าจริงๆดูโดนคืออะไรสิ่งที่คุณควรทำให้คุณทำคืออะไร
1: งั้นมาเริ่มบทที่หนึ่งเลย
2: ครูฝ
1: นถ้าครูฝนอ่ะตอนนี้มาอยู่หน้าห้องแล้วนักเรียนทั้งหมดคือคนฟังเรียกข้าว่าเซียนคนฟัง99ฟังอยู่ทางบ้านนะครับนะฮะก็เรียนไปด้วยกันนะครับครูฝนจะแยกออกมาเป็นยังไงครับ
0: คือถ้าเป็นคนทั่วไปอะค่ะ
1: ออ
0: ต้องให้เข้าใจก่อนว่าบุคลิกภาพจริงๆอะมันคือ A B C D เลย
1: A B C D
0: A B C D คือ 1. A appearance คือ
1: appearance
0: ทุกอย่างที่ตามองเห็นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมยืนเดินนั่งภาษากาย
1: ทุกอย่างที่ตามอง
0: ใช่นี่คือ appearance ค่ะ B คือ behavior
2: ค,
0: คือเกี่ยวกับมารยาทพฤติกรรมนะคะมารยาทเช่นเดินนำเดินตามมารยาทโต๊ะอาหารมารยาทการไหว้การทักทาย
1: สิ่งนี้
0: นะคะอันนี้อันที่สองอันนี้ B behavior
1: สิ่งที่เห็น
0: ใช่ A appearance ใช่ B behavior นะคะสามนะคะ
1: แล้วก็อะไรนะมารยาท
0: ใช่ค่ะมารยาท
1: อันที่สองมารยาท
0: behavior ใช่ค่ะ
1: ภาษาอังกฤษเขียนไม่ได้ฮะ
0: มารยาทก็ได้ค่ะใช่สามคือ C คือ communication ก็คือการพูดการสื่อสารการไปพรีเซนต์งานอย
1: ่
0: างสมมติโกบอยจะบอกให้น้องไปพรีเซนต์เอาสปอนเซอร์มา
2: ครับ
0: อย่างเงี้ยเขาพรีเซนต์ก็พูดไม่รู้เรื่องเงี้ยต
2: ้
0: องเรียนนะ นะคะเนี่ยคืออันที่4อันที่3ก็คือเป็น C communication การพูดสปีชบนเวทีการพูดแบบพิธีกรการให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมันจะมีสักกี่คนที่อยู่พูดได้แบบพี่ทั้งสองคนอย่างเงี้ย มันก็ไม่ใช่นะคะบางทีก็ต้องเรียน
1: บางทีโกบอยพูดก็ไม่เข้าหูครับ พอดีเป็นของรายการก็ให้ลูกน้องถ่ายก็พูดอะไรก็ไม่รู้ครับก็อันนี้ดี
0: อันนี้ก็ต้องยอม
1: ต้องสื่อสารให้ดีกว่านี
2: ้ครูครับวันนี้ผมก็รู้สึกว่าพี่แท็กพูดไม่เข้าหูผมนะครับ
0: ก็ต้องให้พี่แท็กเรียน
1: โกบอยก็เนี่ย
3: เดี๋ยวก่อนดิ
1: มันจะมีสักกี่คนทักคุณน่ะ
3: ลูกพี
1: ่ฮะ
3: ลูกพี่วันนี้ลูกพี
1: ่เดี๋ยว
3: ครูฝน
1: ถึงตัวดีก่อน
0: ยังไม่ถึงเลยพี่
1: ตัวดี
2: ลูกวันนี้บอกก่อนนะคุณผู้ฟังวันนี้มีของแจกนะ
0: อ
2: ่
0: า
2: บอกก่อนบอกก่อนดิ
1: ก็แน่นอน
0: แล้ว
1: เดี๋ยวดีก่อนดีก
2: ่อนดีก่อนดีก่อน
0: ซีไปแล้วนะคะเหลือดีดีด็อกก็คือดีไซน์ thinking จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภายในทั้งหมดเลยทัศนคตินะคะการวิเคราะห์คนการสร้างทัศนคติให้เป็นบวกเพราะว่าถ้าไม่เกิดจากภายในหรืออินเนอร์แล้วเนี่ยข้างนอกก็จะออกมาไม่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องอินเนอร์ด้วย
1: ทัศนคติ
0: เพราะนั้น A B C D อ่ะคนคุณภาพควรมีทั้งหมดบางคนอาจจะบุคลิกภายนอกดูดีเดินยืนนั่งดีแล้วใช่ไหมคะแต่พูดไม่ดูเรื่องหรือบางคนมารยาทดีแต่สภาพร่างไม่ได้เลย อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นก็ควรจะมีทั้งสี่เรื่อง
1: พอขึ้นกระดานหน้าแรกนะพูดคุยกันทักทายเรียบร้อยเนี่ยครูก็จะขึ้นตรงนี้ก่อน A B C D ให้ทุกคนรู
0: ้ให้เห็นก่อนว่าเช็คตัวเอง
1: คราวนี้ไปที่ A เดี๋ยวนะท่านผู้ชมเอ้ยไม่ใช่ท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ครูฝนมีให้หนึ่งคอร์สนะครับนะฮะเป็นรางวัล
0: ฟังกันให้จบ
1: ฟังกันให้จบและตอบให้ถูกนะฮะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวครูฝนเนี่ยจะแจกนะครับคอร์สเรียนอะไรนะครับเชิญครับ
0: เป็นคอร์สเรียนบุคลิกภาพนะคะที่ปรับเรื่องของเรียกว่าโปรอิมเมจนะคือปรับเรื่องของท่าทางบุคลิกภาษากายทำยังไงให้เป็นโปรเฟสชั่นอล
2: โอ้โห
1: เรียนแค่ไหนยังไงไปเรียนที่ไหนยังไงฮะ
0: เรียนสามารถ
1: จะส่งไปให้
0: ใช่ค่ะคือเป็นเรียนเป็นรูปแบบวิดีโออ
1: ๋อเป็นโซเชียลนะส่งไปแล้วก็ดูตามวิดีโอ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับมูลค่าเท่าไหร่ครับ
0: 6,999 บาท
2: โอ้ย
1: โอ้
0: ให้ไปเลยค่ะฟรี
1: โอ
0: ้ดูได้ตลอดชีวิตด้วยนะคะ
1: โอ้ยเยอะกว่าสมเด็จอีกตายแล้ว
0: เอาเรามาแล้ว
1: ตัวลอยฟ้า
0: เราต้องขิงมาถึงเราต้องขิง
1: คนเหลือไม่มีอีกวันนี
2: ้
1: ในรายการครับ
0: ไม่งั้นไม่เสีย
1: 6,999 บาททั้งชีวิตคุณเอาไปปรับได้เลยและคุณภาพชีวิตของคุณจะเป็นคนที่มีนะครับนะฮะคุณภาพมากขึ้นประสบความสำเร็จได้มากกว่าเดิม
2: ครับ
0: คือเวลาเราพูดถึงบุคลิกภาพคนจะชอบคิดว่ามันเป็นแค่เปลือกเนาะพี่แทงแต่ให้
1: เดินตัวตรงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่
0: บอกให้แต่งตัวดีๆหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะลองนึกว่าสิ่งเหล่านี้มันสร้างเงินได้ยังไงเราจะเห็นว่ามันสำคัญมากกว่านั้นง่ายๆถ้าเราพิชงานหรือเราไปพรีเซนต์งานเราชนะเนี่ยบางคนอ่ะประมูลงานหรืออะไรก็ตามนะคะโปรเจกต์หนึ่งมีตั้งแต่หลักแสนหลักล้านบางคนมาเรียนกับฝนเนี่ยบางคนโปรเจกต์ 3,000 ล้านอย่างนี้เป็นต้นเขาจะพูดให้ชนะคู่แข่งได้ยังไงอะพี
2: ่
0: เข้าใจไหมคะถ้าเขาไม่มีโครงสร้างสตอรี่เทลลิ่งที่ดี
1: บอยตั้งใจเรียนนะ
2: กำลัง
1: บอย
2: ครับ
1: ไม่มีคุณไถมือถืออะไรเนี่ยกำลังตั้งใจเรียนนะ
2: กำลังจะหาบุคลิกภาพไง
0: เขามีทางไปของเขา
1: พิชงานหาโฆษณาเข้ารายการคุณเนี่ยแหละจะได้ชนะเขา
2: คือ
0: ถ้าเราเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานแล้วเงินของเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันสำคัญขึ้นมาเลยเราแต่งตัวเนี่ยหรือ
1: ที
0: ่
1: มาพูดเนี่ยนะฮะจะเพิ่มรายได้แล้วก็สร้างงานสร้างเงินให้กับทุกคนนะครับท่านผู้ฟัง
0: ถ้าทางบุคลิกของเราอ่ะเราจะถูกโปรโมทขึ้นไปเป็นอะไรสักอย่างนึงนะคะจากสมมติแมเนเจอร์จะขึ้นไปเป็นแบบซีเนียร์แมเนเจอร์หรือจะขึ้นไปเป็น GM อะไรก็ตามเขาไม่ดูเสื้อผ้าหน้าผมไม่ดูอิมเมจหรือเปล่าเขาดูเหมือนกันค่ะเพราะคนนี้จะต้องไปเป็นหน้าตาองค์กรเขาไม่ได้ดูที่เก่งอย่างเดียว
1: หัวแถว
0: ใช่ hard skill soft skill ต้องมีทั้งหมด
2: ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้น leadership มันไม่ได้มีแค่ความรู
2: ้
0: มันมีทั้งภาพลักษณ์องค์รวมด้วยนะคะพูดไม่รู้เรื่องไม่ได
2: ้
0: บุคลิกท่าทางไม่น่าเชื่อถือไม่ได
2: ้
0: นะคะแล้วก็ไม่มีมารยาทไม่ได้ในขณะเดียวกันไม่มี mindset ของความเป็นผู้นำก็ไม่ได้เพราะฉะนั้น A B C D มันจริงต้อง
1: พวกเราช่วยกันฟังตัดสินใจให้ดี8กุมภานี้เราต้องเลือกแล
2: ้
1: ว
2: เดี๋ยว
0: มาเรื่องนี้ได้ไง
1: เอ้า
0: แต่จริงๆเกี่ยวแล้วกับ
1: เกี่ยวสิ
0: เกี่ยว
1: เพราะตอนนี้ทุกคนหนักใจจะเลือกใครดีเลือกยังไงดีมันดูคุ้มครับบุคลิกเขาดีไหมทัศนคติอะไรต่างๆท่าทางเขาต้องมาเป็นผู้นำเรา
0: โดนสัมภาษณ์บ่อยมากนะ
1: เขาต้องมาเป็นสสให้กับเราเป็นปากเป็นเสียงให้กับเราเราต้องดูตรงนี้นะประเภทด่ากราดด่าดีไม่ดีคิดมันยังไงอะไรเงี้ยมันก็ดูนะ
2: แต่ผมมีในใจแล้วตอนเนี้ยผมมีในใจแล้ว
1: พูดแล้วผิดกฎหมายไหม
2: ผมอยากให้คนไทยไปนอกโลก
0: โอเคดีแล้วค่ะเราออกไปไกลๆเลยก็ดีเหมือนกัน
1: นะอันนี้เป็นจุดขายเฉยเขาทำแบบให้ดูโปรโมชั่นครับนะเพราะฉะนั้นดูจากเรื่องแรกก็จะสอนในสิ่งที่เห็นคืออะไรครับข้อแรก A
0: สิ่งที่ตามองเห็นทุกอย่าง
1: ก็คือผม
0: ยืนเดิน
1: อ๋อเดินนั่งท่าทาง
0: โพสท่าถ่ายรูปนะคะ
1: แตกออกมาเป็น
0: ท่าหน้าผม
1: ท่าทาง
0: ภาษากาย
1: ท่าทางนะเสื้อผ้าหน้าผมอันนี้คือสิ่งที่เราเห็น
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้
0: ภาษากาย
1: ดูแลให้ดี
0: ถูกต้องค่ะ
1: ฮะมันย่อยลงไปได้อีกไหมฮะ
0: โอ้โหละเอียดมากพี่แดงคือเอาแค่ว่าเรื่องของบุคลิกภาพภายนอกเนี่ยทิศทางของร่างกายแค่นี้ก็เป็นวันแล้วค่ะทิศทางของร่างกายเนี่ยมันคือเรียกว่า psychological gesture คือ gesture แปลว่าท่าทางท่าทางมันไปเกี่ยวกับ psychology ข้างในของคนได้อย่างไรอย่างเช่นของที่ฝนสอนก็คือมี4ทิศด้วยกันมีทิศบนทิศล่างทิศหน้าทิศหลัง
1: อ
0: ่ะร่างกายของเราตอนนี้ใช้ทิศอะไรกันอยู่สมมติว่าคนใช้อย่างเงี้ยทิศอะไรคะคิดว่า
1: หลัง
0: ทิศหลังเนี่ยแล้วเนี่ยท่าทางเหมือนคน
1: ตอนนี้ครูฝนนะพิงเก้าอี้อยู
0: ่พิงอยู่แล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นฟิลไหนคะ
2: สบายสบาย
0: สบายนะคะแต
2: ่นี่แหละ
0: ไปสัมภาษณ์งานแล้วนั่งทิศหลังได้ป่ะคะ
1: ไม่ได้สิ
0: หนูแบบหนูจะสู้หนูจะไปพาบริษัทไปตามเป้าเลยอย่างเงี้ยแต่นั่งทิศหลังเน
1: า
0: ะ
1: ตัวบอยตัดสินใจนี่เจ้าของบริษัท
0: นะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยทิศทางของร่างกายอ่ะมันคือทิศหลังทิศหลังคือทิศของการขี้เกียจทิศที่แพ้ทิศที่ยอมทิศที่ไม่มีเป้าหมาย
1: ไม่มีพลัง
0: ไม่มีพลังแต่มันไม่ใช่แค่เชิงลบอย่างเดียวนะคะ
1: ครับ
0: ยอมก็ได
1: ้
0: แบบไม่สู้ปล่อยวางก็ได
1: ้ครับ
0: ขึ้นอยู่ attitude นะตอนนั้น
1: แ
0: ล้วทิศหน้าล่ะสมมติทิศหน้ามาอย่างนี้อ่ะอย่างเช่นก็วัยนั่งแบบเนี้ยทิศอะไรคะเนี่ย
1: ทิศหน้า
0: ตั้งใจฟังอยู่นะเนี่ยเห็น
2: ไหมเพราะฉะนั
0: ้นเราก็จะอ่านภาษากายออกแล้วว่าเนี่ยตั้งใจนั่งตั้งใจฟังแต่ถ้ากูไปอยู่เนี้ยหล่อครูอาจจะแบบฉันไม่ได้สนใจหัวข้อนี้มากนัก
2: แล้วถ้าบทผมเอียงไปด้านขวาเนี่ย
0: อาจจะเอียงค่ะทิศเอียงไม่
2: ม
0: ี
2: ไม่มีทิศเอียง
0: นะคะเราตีปัดเป็นหลังไปเลยนั้นมาด้านหน้าก็แสดงว่าเขาสนใจ
1: เขาร่วมงาน
0: กำลังพุ่งไปข้างหน้าคือเขาตั้งใจเขาลุยเขาสนุกคือทิศหน้าคือแบบมันคือลุยหรือจะเป็นทิศลบนี่ก็คือทิศทะเลาะก็ได้เฮ้ยเอาไงว่าไงเมื่อกี้เนี่ยสมมติลงมาจากรถแล้วรถชนกันใช่ก
1: ็
0: ได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: ขึ้นอยู่กับว่ามันขึ้นอยู่กับว่าณตอนนั้นคุณใช้มันในเชิงบวกหรือลบแต่มันเป็นทิศสู้อะค่ะ
1: ครับนี่คือท่าทางนะ
0: สังเกตนะคนจะเอาไปบิ้วกันนะคะบอกเราต้องสู้เราเพื่อองค์กรของเรามันจะเป็นข้างหน้าหมดเลยเห็นไหมมันไม่มีแบบพวกเราต้องสู้ไม่มีใช่ไหม
2: ฮ
0: ะ
2: นั่นสำคัญ
0: ทิศทางนี้มันจะช่วยบิ้วเราด้วยเช่นมันสำคัญยังไงคะโกเวลาที่โกขี้เกียจแต่วันนี้ต้องทำงานโกโยกตัวมาข้างหน้า
2: แค่โยกมา
0: แล้วก็พูดทำงานเหมือนเดิมเลยมันจะทำให้ร่างกายและสมองเริ่มเข้าใจว่าโกมีพลังมันก็จะ
2: หลอกตัวเอง
0: ผลิตสารออกมาใช่ค่ะเพรา
1: ะวันที่เราไม่มีแรงเราเหนื่อยเราโอ้ประชุมกันมานะ 3-4 วันเหนื่อยมากเลยแล้วตอนน
0: ี
1: ้สมมติว่าตั้งแต่เช้าประชุมมานี่จะ 4-5 โมงเย็นหมดแรงเราเอียดเดินเอียดไปข้างหน้า
0: น้องตัวไปข้างหน้า
1: แล้วใช้มันจะมีพลังแฝงขึ้นมา
0: ถูกค่ะมันไม่ใช่พลังแฝงเลยพี่มันคือการสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาด้วยตัวเองโดยการที่เราแค่ปรับร่างกายแต่ energy อะค่ะมันจะมาเพราะว่าสมองมันเข้าใจ
1: เอาละครับนะฮะหนุ่มออฟฟิศสาวออฟฟิศฟังรายการนี้อยู่นะช่วงบ่าย 3-4 โมงง่วงอยากจะกลับบ้านแล้วทำงานด้วยการเอียงถอยหลังไปนะ
2: อ
1: ันเนี้ยมันจะยิ่งดรอปนะครับลองนะ
0: โยกตัว
1: มาข้างหน้านะครับนะพลังมันจะกลับมา
2: ครับ
1: โอ้โหสนุกมากเลยนะ
2: เดี๋ยวช่วงหน้า
1: ได้ฮะ
2: เราจะมาดูว่าถ้าเกิดว่าผมตีลังกาฟังมันจะเป็นทิศอะไร
1: ไม่ยังมีอีก3ข้อเลย
2: อีก3ข้อ
1: สิ่งที่เห็นยังมีเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมอีก
2: โอเค
1: นะเดี๋ยวกลับมานะฮะพักแป๊บเดียวครับ
2: สักครู่ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชActive Radio ไม่สนุก

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสมเด็จพระสังฆราชเสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารวิภัสสัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระอริยองค์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์ศตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายณพินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวติติลักษ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีผู้บริหารส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเฝ้ารับเสด็จและเข้าร่วมพิธีการพัฒนาโรงพยาบาลครั้งนี้เป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุขครั้งสำคัญในจังหวัดราชบุรีเพื่อขยายการให้บริการพระภิกษุสงฆ์และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงพร้อมรองรับการให้บริการในอนาคตนายกรัฐมนตรีบอกยังไม่ได้รับรายงานปมศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ลั่นรัฐบาลดำเนินการไปหมดแล้วนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้รับฟ้องคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติของตนเองไว้พิจารณาเรื่องนี้นายวกรนิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้รายงานมาแล้วหรือไม่ว่ายังไม่ได้รับรายงานส่วนรัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดำเนินการไปแล้วรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์ประเดิมเทปแรกคุยกับคณะรัฐมนตรีอนุทินพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการรายการคุยกับครม.อนุทินสัปดาห์แรกตอนถึงเวลาแล้วหรือยังกับการปรับระบบราชการโดยนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการปฏิรูประบบราชการว่าไม่ชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการแต่เปลี่ยนเป็นพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเป็นภาพจำของความล้มเหลวมีเพียงการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาวิจัยแต่มีนโยบายแนวทางแต่ไม่มีการลงมือทำส่วนไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นปีนี้จะเห็นได้ว่างบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มสูงถึง 73% จากงบประมาณทั้งประเทศมีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี้หากสามารถปรับงบในส่วนที่เกี่ยวข้องของงบประจำลดลงจะนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้หรือไม่สิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลแต่ยังไม่มีการลงมือทำมีการวางโครงสร้างเรื่องการพัฒนาระบบราชการแต่กลับยังไม่ได้รับการพัฒนาและสิ่งที่ขาดหายไปคือการลงมือทำจริงการปฏิรูประบบราชการสู่การเป็นดิจิทัลกอเวอร์เมนต์จะต้องเป็นโอเพนกอเวอร์เมนต์เป็นรัฐบาลที่โปร่งใสไม่มีทุจริตทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถควบคุมได้ทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอย

0: Podcast
1: เช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: มาต่อคุณศักดิ์สิทธ
3: ิ์นะฮะเรียกเข้าว่าเซียนนะครับวันนี้เรื่องบุคลิกภาพนะครับข้อแรกสิ่งที่เห็นก็เป็นเรื่องท่าทางนะครับหน้าหลังเนา
4: ะ
3: เวลาเราอยากมีพลังให้ไปข้างหน้านะครับนะหมดแรงแต่ว่าข้างหลังก็มีประโยชน์ถ้าเราเลือกใช้ในสถานการณ์ที่ถูกต้อง
4: ใช่ค่ะ
3: อย่างเช่นทะเลาะกับเมีย
4: ใครก็ตามนะคะที่กำลังอยู่ในแบบอารมณ์โกรธ
3: ทะเลาะกับสามีทะเลาะกับเพื่อนกับแฟนกับลูก
4: เรารู้สึกเรากำลังจะไปไฟแบบทิศหน้าก
3: ับพ่อกับแม่
4: ใช
3: ่
4: คุณลองเอนหลังไปคุณลองเอนหลังไปสักหน่อยแล้วคุณค่อยพูดประโยคเดิมที่คุณคิดว่าจะพูดคุณจะรู้สึกเลยว่ามันเบาลง
3: อ
4: ่ะเนี่ยลองพี่แท่งดูนะคะพ
3: ี่
4: แท่งลองนะโคลองนะคะลองพูดกำลังลองเอียงตัวไปข้างหน้าก่อนแล้วบอกไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าไงไปเลย
3: ไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้า
4: ไอ้บ้าไอ้บ้าใช่ไหม
3: ไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้า
4: เอียงหลังไปค่ะแล้วเราก็พูดไอ้บ้าใหม
3: ่ไอ้บ้า
2: ไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้า
3: เบาเลย
4: ใช่ฟีลิ่งอ่ะมันด่าได้ไม่ถนัดมันด่าไม่ถนัดมันทำให้เรารู้สึกเย็นลงโดยที่แบบเราไม่รู้เลยเพราะอะไรมันมาจากทิศทางของร่างกายพี่เห็นไหมเวลาเราไปสปาไปสปงสปาพี่เก้าอี้เขาไหมส่วนใหญ่มันจะเป็นรีไคลเนอร์เน
3: า
4: ะจะเป็นเอนหลังนุ่มๆทุกใช่เพราะเขาจะให้เราพักผ่อนนะแล้วมันทำให้ความรู้สึกของเราคือแบบรีแลกซ
3: ์
4: สบาย
3: ปล่อยตัว
4: ไม่มีเก้าอี้แข็งๆตรงๆนะฮะ
3: ไม่มีเก้าอี้ไม
4: ้ใช่แต่ไปดูเก้าอี้ในราชการจะตรงๆแข็งๆคืออย่านั่งนานรีบๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะไปดูหลายๆที่ที่เขาอยากให้มีการเทิร์นโอเวอร์เร็ว
3: ๆ
4: นะคะถ้าเก้าอี้นั่งสบายเนี่ยมันจะนั่งกันนานเออแบบนี้เป็นต้น
3: โอ้ยน่าแหละพวกร้านกาแฟไม่มีใครลุกเลย
2: ทำไม
3: สบายแอร์เย็นมีเพลงฟังอีกและเอียง
4: ใช่ค่ะ
3: จิบกาแฟนั่งทำงานยาวเลย
4: ถูก
3: ไม่ลุกสักที
4: แต่คนก็จะสั่งเรื่อยๆนะคะนึกออกไหมคะ
3: มันก็อยากให้คนอยู่คนแช่รู้สึก
4: มันก็แล้วแต่บางร้านที่เขาอยากให้คนออกเร็ว
3: ๆแสดงว่าถ้าระดับโลกเนี่ยร้านอาหารอะไรพวกนี้เขาคำนึงเรื่องพวกนี้
4: เขาคิดค่ะเขาคิดใช่เพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นเรื่องของทิศทางของร่างกาย
2: ร้านอาหารควรจะเป็นเก้าอี้ตรงหรือเก้าอี้แบบสบาย
4: เอาขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นนะคะเขาต้องการให้มีการ
3: เทินไหม
4: เทินแบบเร็วแค่ไหน
3: รีบกินรีบไปหรือเปล่า
4: หรือเป็นร้านที่แบบแช่นานๆแล้วคนสั่งยาวๆ
3: จะได้สั่งมิกเซอร์นานๆนั่งเพลินๆ
4: อยู่ที่ความแบบความต้องการแต่นี้ทีนี้มันมีอีก2ทิศที่คนควรจะรู
3: ้
4: นะคะบนกับล่างนะอย่างทิศล่างอะค่ะลองนั่งตรงๆนะคะแล้วลองกดมือลงไปข้างล่างหรือลองพูดว่าดิ่งลงไปข้างล่างดิ่งลงไปข้างล่างปรับโทนเสียงลงข้างล่างด้วยค่ะเช่นหนักแน่นชัดเจนมั่นคง
3: หนักแน่นชัดเจนมั่นคง
4: แต่ไม่ต้องทิศหน้าเลยนะคะ
3: ครับ
4: ถ้าทิศหน้ามันยังจะไปอย่างนี้ใช่ไหมหนักแน่นชัดเจนมั่นคงหรือเวลาเราพูดเราคว่ำมือ
3: ครับ
4: ฟีลลิ่งของเราในการพูดอะค่ะมันจะหนักกว่าเดิ
3: ม
4: มันจะเรียกว่ากราวลงไปข้างล่าง
3: คร
4: ับนะคะใช่แล้วเวลาคนที่มองเราอะค่ะจะรู้สึกว่าเราอะตัวหนักขึ้นหนักแน่นขึ้นพอเสียงหนักแน่นลงข้างล่างทั้งร่างกายและเสียงค่ะคนที่มองเราเขาก็จะรู้สึกว่าเราน่าเชื่อถือขึ้นหรือจริงจังในสิ่งที่เรากำลังพูดอยู
3: ่
4: เช่นผมบอกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะ
3: ครับ
4: กับถ้าผมใช้อีกทิศหนึ่งคือทิศบน
3: ครับ
4: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะหงายมือขึ้นเสียงก็สูงขึ้นเลิกคิ้วขึ้น
3: ครับ
4: มันไม่สำคัญเลยไง
3: ใช่
4: ไหมมันลอยขึ้นบน
3: ลอยละล่อง
4: เพราะฉะนั้นทิศบนจึงเป็นทิศที่สนุกสบายไม่ต้องอะไรมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเช่นเรากำลังทุกข์
3: เรากำลังเวลามีความสุขสนุกสนานจะกระโดดกัน
4: ใช่ค่ะใช่ล
3: อยออกไป
4: เวลาฟุตบอลใช่ไหมเต
3: ะ
4: ใช่ไหมมีใครเย้ไหม
3: เย้
4: ไม่มี
3: เออ
4: ไม่มี
3: ไม่มีจมลงเก้าอี้นะ
4: ขึ้นข้างบนหมด
3: เ
2: ฮ้อืม
4: ใช
3: ่เฮ้ปล่อยขึ้นไป
4: เพราะนั้นเราจะเอามาอ่ะฟังดูก็เหมือนอ้าวก็ธรรมชาตินี่ไงใช่มั้ยคะแต่จริงๆเราจะหาประโยชน์จากมันยังไงเราก็จะเอามาแทงสวนสิคะนะคะก็คือเช่นเวลาที่เราไม่สนุกเลยค่ะแต่มันต้องสนุกอ่ะใช่มั้ยมันจะต้องแบบบิ้วอัพวันเนี้ยพี่ต้องขึ้นเวทีแล้วอ่ะพี่จะต้องไม่ยอมตามร่างกาย
3: อืม
4: เช่นวันนี้ทะเลาะกับแฟนมา
3: ครับอย่าอม
4: โกรธใครมาก็ไม่รู้อะไรไม่รู้มันทําแบบทิ้งมันแบบเซ็งอะไรเงี้ยมันอยู่ข้างล่างหมดให้พี่เลิกคิ้วขึ้น
3: เลิกคิ้วขึ้น
4: ทรงผมอ่ะพี่ก็ต้องเซตให้มันขึ้นเป็นทิศข้างบนพี่อย่าไปใส่หมวกนะเพราะมันจะกดลงหมดเลย
3: สวยละกู
4: นึกออกไหมเวลาที่เราอยากขึ้นนะหรือมือก็ต้องบิ้วขึ้นใช่เวลาพูดสวัสดีค่ะเสียงก็ต้องขึ้นหน้าคิ้ว
3: ออกไปทำงานรับแขกเอนเตอร์เทนคนแล้วเนี่ย
4: ให
3: ้มันอเลิร์ทให้มันขึ้น
4: ขึ้นไปพี่ต้องทำแบบนี
2: ้อย่างพี่แจ้งเลยกำลังจะไปแบบไป
3: ขึ้น
2: บนเวทีคอนเสิร์ตอ่ะก็ต้องบิ้วคนก็ต้องอารมณ์แบบนี้นะ
3: มีหน้า
4: ไม่ใช่แค่บิ้วก่อนด้วยนะ
3: เวทีเขาก็ต้องกระโดดจัมป์อัพ
4: ใช่ไม่ใช่แค่บิ้วร่างกายนะในขณะที่เราร้องหรือพูดเนี่ยเราก็ต้องใช้ทิศทางของทิศบนถ้าเราอยากได้ฟีลิ่งที่มัน
3: สนุกสนาน
4: ด้วยเช่นการหงายมือการเลิกคิ้วการยกแก้มขึ้นทุกอย่างใช่ถูก
3: โอ้มีหน้านี่ไงโอ้โอ้โอ้โอ้เขาถึงเสิร์ฟมือขึ้นบนเนี่ย
4: ถูกแล้ว
3: ถึงแบบคนก็แบบว่าพี่หนุ่ยยมพลไง
2: มือขวา
3: เย้มือขวา
4: ถูกแล้วเวลาที่พี่เครียดอ่ะพี่อย่าไปยอมตามร่างกายหรือสมองพี่ลองแบบยกแขนขึ้นแล้วพี่ลองทำเนี้ยเครียดจังเลยเครีย
2: ดจังเลย
3: โอ้นะฮะเหมือนผักขึ้นไปนะผักอากาศขึ้นไปนะ
4: เครียดสุดๆเลย
3: นะครับพี่ๆนะฮะที่ตอนนี้นะฮะขี่ไรเดอร์อยู่นะครับหรือว่าขับแท็กซี่อยู่นะ
4: แล้วมันเซ็ง
3: ไฟแดงแล้วก็แบบเอามือ
4: หรือโดนลูกค้าบ่นมาเราลองชูมือตรงกลางไฟแดงเลย
3: มันจะลงตรงไหนกันแน่วะเนี่ยเออให้ไปตรงนั้นจอดตรงนี้อะไร
4: แล้วเชื่อไห
3: ม
4: สมองจะเชื่อร่างกายจะผลิตสารแห่งความสุขออกมาโดยที่ไม่ทำให้พี่เครียดจนเกินไปเขาจะค่อยๆรีลีฟนะทำให้พี่ผ่อนคลาย
3: เฮ้ย
4: ก็จะเนี
2: ่ยแบบนี้กลายเป็นหลอกร่างกายตัวเองเป็นหลอกตัวเองด้วยใช่ไหม
4: หลอกสมองค่ะ
2: หลอกสมอง
4: โดยใช้ร่างกายไปหลอกซึ่งมันจะเป็นข้อดี
2: ครับ
4: เราก็ไม่ต้องไปเครียดตาม
3: เฮ้ยอันนี้ดีนะเพราะว่าตอนนี้เราเครียดกันเยอะ
4: ใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมคนที่ฟังรายการก็จะเป็นคนทำงานเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมันก็จะเจอปัญหาอะไรเยอะเครียดให้ดันมือขึ้นไป
4: ใช่ค่ะเขาเรียกว่าเวลาเราทุกข์ไม่ถนัดค่ะ
3: คือ
4: ทุกข์ไม่ถนัดเพราะเราไม่ได้ให้ร่างกายมันทุกข์ด้วย
2: โอ้
4: งั้นคุณอย่าไปทำให้เราทุกข์ถนัดจนเกินไปเช่นเราย่อตัวลง
3: พอเราทุกข์เราก
4: ็ใช่ค่ะเรายิ่งดึงทุกอย่างล
3: ง
4: ท
3: ิ
4: ศล่างลงไปทิศหนักอะค่ะแล้วหน้าก็งอตาก็ลงมันเลยทำให้ทุกอย่างมันเป็นทุกนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นลองเดินแล้วกางแขนแล้วทำเสียงแบบวู้อย่างเงี้ยค่
3: ะ
4: ลองปั๊บเดียวค่ะสมองนั้นก็จะหลั่งสารเคมีที่ดีออกมาละ
3: ทุกคนนะจดแล้วก็เอาไว้ทำด้วยนะครับ
2: ครับ
3: เหนื่อยจากงานกลับมาบ้านนี่นะครับโอ้โหปัญหา108กว่าจะถึงบ้านเนี่ย3ชั่วโมงแล้วว
4: ัน
3: น
4: ี
3: ้มันเกิดอะไรขึ้นนะ
4: ชูมือไว
3: ้นะครับแล้วก็เดินออกไปนอกบ้านนะครับรับอากาศแล้วก็อู้ชูมือขึ้นไว้ชูมือขึ้นสักกี่นาทีดีครับ
4: ให้
3: ม
4: ัน
3: ร
4: ู้
3: ส
4: ึ
3: กให้มันรู้สึกสบาย
4: ให้รู้สึกสบาย
3: เพราะมันผ่อนคลายแล้วใช่มั้ย
4: พี่เชื่อมั้ยคนที
3: ่ออ
4: กเดินคิดเครียดแล้วเดินออกไปสูบบุหรี่ท
2: ำ
4: ไมถึงหายพี่รู้มั้ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะนิโคตินนะ
2: เพราะ
4: พี่ได้ขยับร่างกาย
3: เออ
4: แล้วพี่สังเกตนะมือมันเขือขึ้น
3: เออ
4: แล้วปล่อยควันเนี่ยส่วนใหญ่ปล่อยขึ้น
3: เออ
4: ใช่มั้ย
3: เออ
4: พี่ได้เหงื่อหน้าขึ้นไปพี่ได้ใช้มือขึ้นไปจริงๆมันไม่ใช่เพราะแค่บุหรี่ที่ทำให้พี่สบายอ่ะ
2: ครับ
4: มันคือท่าทางต่างหากเล่า
2: อืม
4: พี่ไม่ได้เสพติดบุหรี่กันแค่นั้นนะคะพี่ๆทุกคน
3: เนาะ
4: คุณเสพติดท่าทางที่มันทำให้คุณผ่อนคลาย
3: เ
4: ราง่วง
3: เราขี้เกียจแล้วเราบิดขี้เก
4: ียจอ่ะนะมันเออเข้าใจไหมคะ
3: เออให้ตื่นไว
4: ้ใช่
3: เออฟื้นเออ
4: มันคือร่างกายมันช่วยสมองในการผลิตสารที่ดีงั้นรู้ไหมคะว่าสมองเนี่ยคือแหล่งที่ผลิตสารเคมีและสารเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราสามารถหลอกให้เขาผลิตสารแห่งความสุขเท่าไหร่ก็ได้เวลาเราใช้เนี่ยพวกใช้สารเสพติดกันเนี่ยจริงๆเพราะว่าร่างกายไม่สามารถผลิตได้เอง
2: ครับ
4: เช่นฉันเป็นคนเครียดฉันเลยต้องไปพึ่งยานี่นั่นโน่นใช่ไหมฮะแต่จริงๆร่างกายสามารถสร้างเองได
3: ้ครับ
4: ไม่ต้องไปใช้สารจากข้างนอกเลย
3: มีหน้าคนออกกำลังกายที่มีความสุข
4: ไม่ค่อยเครียด
3: เพราะว่าเวลาวิ่งกระโดดมันขึ้นข้างบนไง
4: มันหลอกไปเรียบร้อยแล้ว
3: มันขึ้นวิ่งกระโดดเล่นบาส
4: อ่ะลองไปเต้น
3: เตะบอลโม
4: วิ่งเต้นลีลาเต้นซุมบ้าพวกไปเต้นแอโรบิกทำไมเขาไม่เครียด
3: เ
4: ฮ้ยเฮ้ยพอร่างกายเขาได้ทำ
3: มันก็เลยหลังเพราะว่ามันทิศบน
4: ใช่ค่ะไม่มีใครเต้นแบบท่าที่ลงไปข้างล่างไม่มีนะส่วนใหญ่
3: คนนะจะวิ่งมาราธอนเหนื่อยแทบตายแต่ก็มีความสุขแปลกเพราะว่ามันทิศบน
4: ถูกค่ะ

0: ทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันไปทำให้ใจเราอะหนักแน่นขึ้นด้วยมันจึงถูกเรียกว่า psychological gesture gesture แปลว่าท่าทาง psychology คือภายในจิตวิทยานะคะเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกันหมดถ้ากายเราเปลี่ยนใจเราก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นมันจะเป็น inside out ก็ได้หรือ outside in ก็ได้ inside out เช่นพี่แท่ง
1: ครับ
0: เป็นคนที่จิตใจดีเบิกบานมาตั้งแต่เกิดนะ
1: ครับ
0: พี่ก็เลยเป็นคนยิ้มง่าย
1: ครับ
0: อันนี้เรียก inside out
1: ครับ
0: แต่คนที่หน้าเขาเนี่ย
1: inside out
0: หน้าเขาแบบลงข้างล่างอยู่ตลอดเวลานะคะหน้างอมันได้เกิดรูปปากก็คว่ำ
2: มันไม่ได
0: ้
2: เข้
0: าเขาอ่ะนะใครเห็นว่าอยู่เฉยๆก็ถามว่าเป็นอะไรป่ะ
2: เออหน้าดู
0: มัน
2: เหวี่ยงเครียดหรือเปล่า
0: เออจริงๆอ่ะเราสามารถใช้ outside in ได
2: ้แล้วผมจะทำยังไง
0: เรายกแก้มขึ้นเรายกแก้มเราเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยใช่เราเวลาเราเดินเราขย่งร่างกายเล็กน้อยก็คือขย่งเท้านิดนึงเพื่อให้เราดีดขึ้นนิดนึง
2: ครับ
0: นะคะ
1: เด้งดึงเด้งดึง
0: ใช่เรายิ้มบ่อยขึ้นเราเวลาพูดจาเราใช้ท่าทางมากขึ้น
2: ครับ
0: เพราะไม่งั้นตัวพี่จะดิ่งไปข้างล่างกลายเป็นทิศล่างหมด
2: โอ้
0: เพราะฉะนั้นฟิสิกอลเรามันถูกฟิกมาตั้งแต่เกิด
2: ทุกวันนี้อยากจะสัญญกรรมหน้าให้แบบว่ายิ้มอยู่ตลอดเวลาใช่
1: ไ
2: หมยิ้มแบบ
1: ไม่ได้
2: ที่เรายิ้ม
1: คุณไปทำอย่างนั้นเวลาคุณจะเอาลงมันจะไม่ลง
2: เขาไม่ลงแล้วไงเขาอยากให้แบบ
1: ให้ไปอยู่ตรงกลางเนี่ย
0: อ
1: ย่างจะปล่อยก็ได้อย่างกันขึ้นก็ได้
2: เหมือนกับจ็อกเกอร์
1: เ
2: ออยิ้มอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่จริงๆนี่คือเรื่องจริงนะเคยคิดแบบ
0: มันฝึกได้พี่
1: มันฝึกได
0: ้มันยกเอาไว้
1: คุณไม่ต้องไปทำถ้าคุณยิ้มอยู่บ่อยๆมันจะยิ้มอยู่อย่างนั้น
2: อยากไปปรึกษาหมอแม่มีวิธีดึงหน้าแบบยิ้มอยู่ตลอดมาเวลาได้ไหม
0: แต่พี่เป็นคนตลกมันรอดไปแล้วอะค่ะ
2: มันไม่รอดนะดิบางทีอยู่หน้าเฉยๆอะลูกค้าแบบกูบอยเป็นอะไรอะวันนี้ดูกูบอยแบบไม่ค่อยนั่นเลยบอกผมปกติแต่เรารู้เลยอ๋อทีมงานมันก็บอกกูเนี่ยกูไม่ได้นอนเลยแล้วแบบ
1: มันเหนื่อย
2: มันเหนื่อย
0: แล้วกล้ามเนื้อมันล้าอะ
2: มันล้าม
1: ันเหนื่อย
0: มันมีวิธีนะคะถ้าพี่อยากเป็นคนหน้ายิ้มอะพี่มีตะเกียบไหมคะที่บ้าน
2: เอาไปหนีบหน้าตัวเอง
0: พี่เอามาทำงี้ค่ะเราคัดเอาตะเกียบอะใส่ไว้ยาแบบลึกจนถึงฟันกรามซี่ในสุดแล้วพี่กัด
2: เอ
0: าอย่างนั้นนะแล้วพี่ก็ทำอย่างอื่นดินสอก็ได้ค่ะแล้วพี่ก็เนี่ยเอาที่ลองกัดได้เงี้ยใช่อ่ะก็ลองอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยใช่ค้างไว้ค่ะกัดได้ใช่อันนี้ขนาดน
1: ี้ทุกคนใครอยู่บ้านนะไปลองหาตะเกียบมานะฮะ
2: สวัสดีครับ
0: ผัดข้าวผัดอะไรก็ทำไปเรื่อยๆน้ำลายไหลช่างมันนะคะใช่ค่ะแล้วสัก15นาทีพี่เอาออกหน้าพี่อ่ะจะเริ่มเป็นอย่างนี้ละ
1: ค้าง
2: อ๋อเหรอ
0: แล้วทำบ่อยๆมันเรียกว่าเราเอ็กซ์ไซส์กล้ามเนื
2: ้อมันจะไม่มีผลอะไรกับหน้าผมใช่ไหม
0: ม
2: ัน
0: มีผลไงคะทำให้
2: หน้ามันหยับ
1: หน้าคุณยิ้มไง
0: มันก็เดี๋ยวมันก็หายพี่แต่ว่าเราไปฝึกกล้ามเนื้อเขา
2: อือ
0: เพราะเขาไม่เคยไปถึงตรงนั้นเขาก็คิดว่าเขาไปไม่ถึงเขาไปอยู่แค่นี้เพราะคุณฝึกเขาแค่นี
2: ้
1: โอ้ย Amazing ท่านผู้ฟัง
0: กล้ามเนื้อต้องฝ
1: ึ
0: กค่ะ
1: ฝึกแล้วมันจะยิ้มได้กว้างกว่าเดิม
0: แต่พี่แท่งมันไม่มีปัญหาเพราะว่าพี่ก็ขี้ยิ้มอยู่แล้ว
1: มีแต่ทำไงจะให้มันหุบคือทำไงให้มันเงียบๆบ้าง
0: แต่เราอะแก่ขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: ฟิสิกอลก็จะเปลี่ยนเราถ้าเริ่มมันย้อยปากมันจะเริ่มตกพี่แท่งมันจะเริ่มยกไม่ได้ละสังเกตคุณพ่อคุณแม่เราทุกเขาจะร่วงไงขนาดตอนสาวเขาเป็นคนยิ้มง่าย
1: มัน
0: แต่มันคล้อยลงมาได้เพราะฉะนั้นการฝึกกล้ามเนื้อจะทำให้เราดูเด็กขึ้นด้วยค่ะ
2: อ๋อเหรอ
1: แสดงว่าขยันยิ้มตั้งแต่วันนี
0: ้หลายคนชอบคิดว่ายิ้มแล้วตีนกาจะขึ้นนี่นั่นโน่น
1: ที่ไหนได้มันจะเด็ก
0: มันจะเด็กกว่าเดิมเพราะเรากำลังต้านแรงโน้มถ่วงอยู
1: ่สาวๆนะแฟนรายการอยากหน้าเด็กนะครับนะฮะยิ้มบ่อยๆอย่าหน้าบึ้งจะทำให้หน้าเด็กด้วย
2: แต่เขาจะไม่มองว่าเราบ้าใช่ไหมยิ้มอย่างเดียวเลย
1: ไม่แล้วก็ยิ้มให้มันรู้เรื่องดิเห็นคนก็ยิ้มไม่ใช่ว่าเจอต้นไม้ก็ยิ
0: ้
1: ม
0: ไม่อันเนี้ย
1: อันนั้นอะบ้า
0: ฝนว่าอันเนี้ยดีเลยนะที่กบอยพูดขึ้นมาเพราะว่าหลายคนจะชอบคิดว่าเอ๊ะยิ้มตลอดเวลาจะคิดว่าบ้าหรือเปล่าฝนถามคำเดียวเลยว่าเวลาลูกศิษย์ถามแบบเนี้ยฝนถามว่าเวลาเราเปิดลิฟต์ออกมาปุ๊บมีคนเดินเข้ามาแล้วยิ้มให้เราอ่ะเราคิดว่าเขาบ้าเปล่า
1: เออไม่บ้า
0: เราคิดว่าเขาอะไร
1: เขาก็แบบ
0: เฟรนลี่
1: กับเรา
0: เห็นไหมแต่เราอ่ะพอมากับตัวเราอ่ะมันเป็นข้ออ้างที่ทำให้เราอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่กล้ายิ
0: ้
1: ม
0: ไม่ต้องยิ้มอ่ะจริงๆทุกคนเห็นคนยิ้มอ่ะชอบหมดแหละ
1: เ
0: ราไม่ได้ไปนั่งคิดว่าคนนั้นบ้าปะเนี่ยไม่มีนะคะ
1: แต่คือยิ้มมันไม่บ้าถ้าหัวล้อใส่เราอ่ะบ้าเนอะ
0: ใช่ค่ะ
1: เปิดลิฟต์มาโบอย่าไปทำนะ
2: มีผู้ชมทางบ้านบอกว่ามาตินซูเมดี้
1: ฮะ
2: มาตินซูเมดี้เลยครับหน้ายิ้มตลอดเวลาจนทำให้แอนโซหัวร้อน
1: จริงป่ะอ๋อแสดงว่าเขาเป็นคนเล่นฟุตบอลแล้วเขายิ้มผมไม่คนเล่นฟุตบอลคนหนึ่งแล้วยังยิ้มนะ
2: ยิ้มป่ะ
1: เออผมยิ้มผมยิ้มเพื่อให้เกมผมเนี่ยมัน

0: มันดูนิ่ง
1: เ
0: พราะผมเห็นสถานการณ์ที่ผมเล่นฟุตบอลแล้วผมยิ้มเพราะผมเห็นว่าสถานการณ์นั้นเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องเล็กมาก
1: ไม่ได้อยากเอาชนะอะไรแล้วบอกเฮ้ยเครียดแบบ
0: ไม่หรือบรรยากาศคนที่เล่นด้วยเนี่ยก็จะประมาทเราเขาจะรู้สึกว่า
2: เฮ้ยทำไม
0: ไม่มีอะไรเลยมันไอ้นี่มันยิ้มไม่มีอะไรเลยเขาหนึ่งเขาก็ไม่ทำร้ายเรา
1: ครับ
0: เพราะเขารู้สึกเราเป็นขนาด
1: เราเป็นมิตร
0: เราเป็นคู่แข่งกันเนี่ยไอ้นี่มันก็ยัง
2: ไม่มีพิษมีภัย
0: คนนี้ไม่มีไม่ทำร้ายเราแน่นอน
2: ต้องไม่เสียบขาเราแน่นอน
0: เขาก็จะรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วเราไปเจอไหนเรายิ้มใส่ไปก่อนเนี่ยซึ่งเรายิ้มไหนไปก่อนได้เปรียบเลยประตูมันเปิดแบบทุกบานเลยทุกเขาจะต้อนรับ
2: อ
0: ัน
2: นี้เป็นตัวอย่าง
0: ที่ทั้งที่เราไม่รู้จักกันนะครับไอ้ความที่เขาตั้งการ์ดกับเราเนี่ยเขาจะผ่อน
2: จริงจริงค่ะจริ ง
0: เรามันเป็นกุญแจที่แบบไขเข้าไปสู่แบบใจเขาเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ให้ดูหน้าพี่แดง
1: ยิ้มอย่างเดียวพี่แดงอ
2: ยู่เฉยๆก
1: ็เนื้อดีๆ
0: แต่ถ้าผมมาแล้วเห็นพี่อย่างนี้นะนี่บ้า
2: จริงนะเพราะเราเห็นพี่แท่งอ่ะก็จะรู้สึกว่าเขาม
0: ี
2: ความส
0: ุ
2: ขตลอดเวลา
1: ครับ
2: จริงอ่ะ
1: แต่พี่แท่งมีความสุข
0: เสื้อผ้าเหลวเสื้อผ้า
2: เหลวไม่ทันละเสื้อผ้าก็คือว่าอ่ะให้พูดง่ายๆว่า1มันต้องเรียบ
0: อะไร
2: เสื้อผ้า
0: เรียบ
2: มันต้องเรียบ
0: เรียบหมายความว่าม
2: ันต้องถูกรีดอะค่ะ
0: เอาอ๋อต้องรีด
2: ใช่
0: รีดใช่เรียบ
2: คืออ
0: ย่ายับ
1: ต้องเนี้ย
2: ยับปุ๊บมันบอกอะไรมันไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนไม่เรียบร้อยหรือเซอร์มันไม่ใช่นะมันคือคุณไม่ได้เตรียมตัวมาวันนี
1: ้
2: คุณไม่ได้ให้เกียรติสถานนี้ที่หรือไม่ได้ให้เกียรติคนที่คุณจะมาเจ
0: อ
2: หมายถึงคุณไม่ได้อยากจะมาสักเท่าไหร
1: ่ค
2: ุณหยิบอะไรได้คุณก็ใส่มา
0: ครับผม
2: เข้าใจไหมคะ2กลิ่นมันต้องไม่เหม็นอ่ะ
1: อย่างพี่ชายผมเนี่ยเวลามาจัดรายการใส่เกงขาสั้นใส่ชุดบอลบางเนี้ยไปเตะบอลมาแล้วก็มาจัดรายการนี่ถือว่าคุณไม่ได้เตรียมตัวมา
0: ถูกครับ
2: โดนซะแล้ว
0: ถูกต้องถูกต้องเข้าใจ
1: ถูกต้อง
2: ไม่แต่ว่าเขาทำงานมันไม่ต้องไปเจอข้างนอกไงคะจัดรายการก็ได้
0: โอ้แน่นอนถ้าเราต้องไปงานไปการไปเจออะไรอย่างเงี้ยเราต้องแต่งตัวแหละ
1: แต่คุณครูบอกเลยพี่แท่งเป็นคนที่เนี๊ยบมากเป
0: ็
1: นคนที่ระเบียบเป็นคนที่ละเอียด
0: ของโรงเรียน20ปีต้องเนี๊ยบครับ
1: ต้องเนี๊ยบ
0: ฮะ
1: แล้วพี่แท่งมีคน
0: เสื้อผ้าเรียบก่อน
2: เรียบแล้วก็กลิ่นต้องไม่อับค่ะ
0: นะครับ2นะฮะพยายามนะอย่ามีกลิ่น
2: ตากแดด
0: ตากแดดให้แบบจัดๆเลย
2: ใช่
0: นะครับ
2: แล้วสมัยนี้มันก็มีเครื่องอบผ้าไม่ได้แพงอะไรเลยนะคะแล้วก็มันมีสเปรย์ที่ฉีดเสื้อผ้าที่มันทำให้มันหอมอ่ะนะคะเราก็ควรจะมีพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้ด้วย
1: ถ้าเราใส่เสื้อผ้าที่เรียบกลิ่นตัวหอมบอกถึงอะไรครับ
2: บ่งบอกถึงคุณเป็นคนมีรายละเอียดเป็นคนเนี้ยแล้วก็ใครก็อยากอยู่ใกล้คุณ
0: อันนี้เอาไว้พิจารณาผู้คนที่จะมาติดต่อกับเรา
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะมาเป็นเพื่อนเราหรือใครก็ได้นะสำหรับทุกคนนะเขาใส่เสื้อผ้าหนึ่งไม่ต้องหรูหราแต่เขาเรียบ
1: ครับ
0: นะครับสะอาดไม่มีกลิ่นแล้วหอมเนี่ยเรารู้ไว้วันนี้ละเอียด
1: ไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์เนมหรืออะไรก็ได้
0: ไม่จำเป็น
2: ไม่
0: จำเป็นซื้อโลตัสก็ได้ตลาดนัดก็ได
2: ้คนถามนะถ้าสมมติอย่างหล่อเลยเดินมาหน้าหล่อมากตัวเหม็นเสื้อยับพี่รู้สึกไง
1: ก็รู้สึกว่าเขาไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมครับจะมา
2: พี่ไม่อยากอยู่ใกล้เขาหรอก
1: มัน
2: ก
1: ็อยากอยู่ใกล้
2: ใช่ไหมเราคุยได้แป๊บเดียวเราก็อยากจะไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นต่อให้มาหล่อแค่ไหน
1: แต่สาวๆยุคนี้ก็ชอบหนุ่มเซอร์แบบ
2: เซอร์แต่ตัวเหม็นก็ไม่มีใครเอานะพี
0: ่เซอร์ไม่ได้หมายความว่าสกปรกนะ
2: ใช่
0: เซอร์เป็นดีไซน
2: ์เซอร์มันคือแค่ภาพลักษณ์ว่าโอเคมีหนวดเสื้ออาจจะเป็นเสื้อยืดกางเกงแบบยีนขาดแต่ไม่ใช่ขาดแล้วมีหนอนชัยอย่างเงี้ย
0: มันไม่ได้ขาดแบบว่า
1: เดี๋ยวใครใส่เสื้อผ้ามีหนอนชัยวะ
0: ไม่ใช่ขาดแล้วไปมุดใต้ท้องรถแล้วมีอะไรจระบีน้ำมันเครื่องเลอะมา
2: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: มันเป็นดีไซน์ว่าฉันทำขาด
2: ถามเลยค่ะผู้หญิงทุกคนชอบผู้ชายสะอาดแต่เพียงแต่ว่าจะสไตล์ไหนเท่านั้นเอง
0: กลิ่นปากเนี่ยเช็คตัวเองเลยสำคัญที่สุด2กลิ่นตัว3ไอ้ประเภทแบบว่าขนจมูกแลบมาถูกไหมไอ้ขนจมูกแลบรับไม่ได้
1: อ
0: ะดูให้ดีนะเช็คบ้าง
2: ขนาดพี่แท่งเป็นผู้ชายพี่แท่งยังพูดถึงเรื่องนี้เลยนะ
0: เ
2: พราะอะไรคะ
0: ไม่รู้ก็รู้สึกว่าผู้หญิงไม่น่าจะโอเคอ่ะ
1: เคยไม่เคยคุยกับใครแต่เพื่อแขกรับเชิญที่แบบขนจมูกยาวมาแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
0: นี่มันก็มีแลบๆแล้วเขาไม่ได้ดึง
2: เราอยาก
0: เล็บยาว
2: เราอยากจะยื่นกรรไกรให้เขาตัด
0: เล็บและไอ้หนวดที่ฟลัมอะไรเงี้ย
2: หนวดอะปล่อยได้นะแต่คุณอะจะต้องแต่ง
0: ใช่ไอ้บางทีมันทิ้งไว้แบบ
2: คืออย่างงี้เวลาคุณกินอะไรอะมันติดไง
1: ครับ
2: มันเหมือนหนวดแมงสาบอะ
0: ครับ
2: นึกออกไหมซึ่งมันไม่โอเคอ่ะสมมติเอาง่ายๆเมื่อคุณกินแบบกินกาแฟหรือมีเนยเทียมมีอะไรก็ไม่รู้อะนะคะแล้วเราดื่มไปปุ๊บอะมันก็ติดอยู่ตามหนวดยังไงมันก็ไม่ดูดีอะ
1: เอาเหรอกินนมไปแล้วแบบติดขอบจมูกโอ้โหเท่จังเลยติดหนวด
2: อันนั้นอันนั้นคือในซีรีส์ในซีรีส์ผู้ชายหล่
1: อๆ
2: ผู้หญิงสวย
1: ๆกินกินวิปครีมติด
0: อันนั้นมันบทบาทในละครเขาทำให้มันเป็นลงมาดีสวยแค่ไหนแล้วมันเดินแล้วนม
2: สภาพมันไม่ได
0: ้ไม่ได้
1: แต่ผมเคยตอนผม
0: เศษอาหารติดฟันเวลากินข้าวเสร็จเข้าห้องน้ำนิดนึง
1: สักเสร็จ
0: แล้วล้างปากแล้วบางทีดูหน่อยเนี่ยบ้วนกุ๊กๆๆออกหน่อย
1: ผมจำได้ตอนสมัยวัยรุ่นคุณแสดงหนังฮะคุณมีไอ้ตะครีมติดปากติดอะไรคุณมี
0: อันนั้นเป็นบทตลกบทสนุก
2: แต่ว่าเอาเป็นพระเอกไงพี่
0: ไม่ใช่ชีวิตจริงไม่ควรมีไม่ควรมีเลย
2: นะ
0: ฮะ
1: นั่งนั่งคุยขี้หูไหลออกมาเนี่ย
0: เสื้อผ้าเนี่ยรองเท้านะฮะอาจารย์คุณครูรองเท้าเนี่ยบางทีผมไม่ชอบใจเหมือนกันนะผมไปเจอเพื่อนแบบร่วมทางผู้โดยสารด้วยกันเดินขึ้นเครื่องบินแล้วลากแต่ผมไม่ชอบเลยได้ไหม
2: โอ้เหมือนเป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยนะพี่เอาอย่างนี้เวลาเราขึ้นเครื่องบินน่ะเราต้องนึกถึงสภาพว่าถ้าเครื่องบินมันจะต้อง
1: เกิดอะไรขึ้น
2: เหตุเนี่ยคุณใส่แตะเนี่ยคุณจะเซฟหรือเปล่า
0: ไม่รู้คนออกจากบ้านแล้วลากแตะบางทีผมแบบแหมน่าจะใส่รองเท้าที่มันมีรัดส้นหน่อย
2: คืออย่างนี้เราไม่แน่ใจเนาะว่าเราเท้าเราอ่ะมันน่ามองหรือเปล่า
1: ครับ
2: ส้นเท้าเราแตกไห
1: ม
2: เล็บเราอ่ะมันมีเล็บคุดเล็บฉีกเล็บเหม็นแบบ
1: เล็บที
2: ่เล็บมันไปอยู่ในนั้นคือเราไม่แน่ใจหรอกว่ามันมีหรือเปล่า
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องให้คนเห็นนะคะ
1: อืม
2: ใช่ไหมคะ
1: คือคุณหมอก็อาจารย์กำลังจะบอกว่าเราไม่ต้องให้คนเห็นก็คือสรุปแล้วคุณไม่ต้องออกจากบ้าน
2: เราจัดการให้เรียบร้อยเราใส่หุ้มซ่อนดีกว่า
0: เราจัดการให้เรียบร้อยแล้วประเภทรองเท้าไม่ซักถุงเท้าเหม็นถอดมานี่กลิ่นหึมเลยผมช
2: ี
0: ว
2: ิ
0: ตผมก็เคยเป็น
1: ผมก็เคยเป็น
0: พอผมโตขึ้นมาโอ้โหตอนเด็กๆทำไมเป็นคนอย่างนั้นวะ
2: พี่รู้ไหมว่าจริงๆกลิ่นอ่ะมันมีตัวนึงที่ช่วยได
1: ้นะ
2: คือเบกกิ้งโซดา
1: เอาไว
2: ้เดี๋ยวมาบอกเดี๋ยวมาบอกว่ามันคืออะไร
0: ชักแป๊บนึงฮะเดี๋ยวมาต่อนะครับนะฮะติดตามตอนต่อไปครับ
1: ครับผม
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิตสดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
0: เอาภาคต่อภาคสุดท้าย EP ที่3ภาคจบแล้วนะฮะสำหรับครูฝนบุคลิกภาพจากโรงเรียน
2: Pronality Academy ค่ะ
1: เรามาอ่าน
0: เขียนยังไงฮะ Pronality
2: PRO
0: PRO
2: Pro เนาะ
0: ครับ
2: NA
0: NA
2: LITY
0: ครับ
2: Pronality
0: เข้าไปดูในเพจได้
2: จริงๆคือสามารถเนี่ยติดตามครูได้เลยอย่าง
0: ติ๊กต็อกนะฮะของครูนะฮะ
2: ใช่ก็คือครูฝนพิมพ์ครูฝนก็ขึ้นเลยค่ะ K R U F O N นะคะติดตามได้เลย
0: มันจะไม่เยอะหรอครูฝนอะ
2: เนี่ยขึ้นเลยเพราะว่าคนตาม 800,000 กว่าแล้วค่ะ
0: ว้าวเพราะว่าครูฝนนะครับทำติ๊กต็อกในเรื่องบุคลิกภาพเป็นครูคนแรก
2: ในติ๊กต็อก
0: ในติ๊กต็อก
2: ซึ่งงงเหมือนกัน
1: มีผู้ชมทางบ้านนะครับ
0: ส่ง
1: เอสเอ็มเอสมาบอกว่าครูฝนสวยมากเลยครับจากคุณอาร์มซ่า
0: ครับ
1: นะครับเขาบอกว่าไว้หนวดเพื่อให้ฟองเบียร์ติดปากครับ
7: เอ
1: าผู้หญิงบางคนชอบนะเซ็กซี่กินเบียร์แล้วติด
0: เบอร์อะไรวะเบอร์อะไร
7: ทำใคร
1: เบอร์เบอร์ลงท้ายด้วย6106
0: สกปรกอย่าไปทำ
1: ทำไม
0: เช็ดซะ
1: ทำไมอ่ะ
0: พี่แจ๊คเธอเป็นไอ้บ้าการญี่ปุ่นเลยหนังกระตุ้นญี่ปุ่นโอ้ยเชิญบอกเลยเฮ้ย
1: เ
0: ชิญ
7: เห็นด้วย
1: ยอม
7: ไม่ชอบ
1: ยอมบอกพี่แจ๊คดี
0: ถามผู้หญิงเนี่ยเขาชอบไหมเราชอบ
1: ทำไมอ่ะ
0: บางทีเราชอบแล้วเข้าใจผิดไม่อย่าไปทำ
1: ถ้าเกิดว่าเขามีบทบาทแล้วคุณต้องทำแบบนี
7: ้ไม่ทำได้ถ้าเขาหล่อเขาหล่อสุดๆเลยนะ
0: ไม่ใช่ถ้ามันอยู่ในบทน่ะมันต้องแสดงเป็นคนแบบนั้นก็เป็น
7: ถ้าเขาเป็นกงยูอะไรเงี้ยพ
0: ี
1: ่เดี๋ยวนะกงยูกับผมมันต่างกันยังไงวะ
0: ต่างเยอะ
1: โอ้ยแ
0: จ๊คต่างทุกจุดเลย
1: พี่แจ๊คคิดสักนิดก่อนดิ
0: ตั้งแต่หัวเลยเนี่ยพี่กงยูนี่ผมยาวสลวยเลย
1: ก็คิดสักนิดนึงเขาเร
7: ีย
1: กอะไร
7: พี่แ
1: ดงบุคลิกภาพบางครั้งเนี่ยถนอมน้ำใจ
0: กงยูสูง190กงยูสูงเท่าไหร่119
1: 150ทำไมผมแคร์แล้วผมปิดตรงไหน
0: วงบูหน้า ยาวเรียวจมูกโด่ง
1: แล้วทำไมหน้าผมกลม
0: ๆหน้าอย่างหลวงจีน
1: ใครก็คิดเผอผมแม่งเป็น
0: ล
1: ู
0: กเองโอ้ยไก่จะ
7: เจ๊งเลยเราจะไม่บูลลี่กันนะ
0: ครับ
7: กลับมาที่เบกกิ้งโซดาเหอะนะ
0: เมื่อกี้ติดไว้เบกกิ้งโซดาไม่น่าเชื่อนะฮะเป็นเขาเรียกอะไร
7: สิ่งที่หาได้ง่ายที่สุดเลย
0: อยู่ในร้านสะดวกซื้อเต็มไปหมดเลย
7: ถุ
0: งนึง40บาทเยอะมากด้วยแต่ช่วยชีวิตเราได้
7: ใช่อย่างนี้เบกกิ้งโซดา
0: ที่มีรองเท้าผ้าใบอยู่2คู
7: ่
0: ไม่มีเวลาซักเช้าต้องตื่นไปขับมอเตอร์ไซค์ขี่หรือไปทำงานอะไรก็แล้วแต
7: ่
0: นะครับนะฮะไม่มีเวลาซักเลยใส่ซ้ำจนเหม็นหึมเนี่ยแล้วก็ต้องกระมิดกระเมียนเพราะว่ามาจากรองเท้าตัวเองใช้เบกกิ้งโซดายังไง
7: อันดับแรกเลยคุณแก้ที่เท้าคุณก่อนนะคะก
0: ็
7: ค
0: ือ
7: คุณเอากระมังมาแล้วใส่น้ำแล้วเสร็จแล้วคุณตักมาเบกกิ้งโซดา1ช้อนนะคะละลายเสร็จปุ๊บคุณก็เอาเท้าในแช่ลงไป
0: พอเราเตะบอล
1: ประมาณเท้าหรือเท้าเราเอง
7: เท้าเราเอาเท้าเราแช่ลงไป15นาที20นาทีอ่ะแล้วคุณก็นั่งดูทีวี
0: นั่งเล่นไถ TikTok ไปอะไร
7: ใช่นั่งดูทีวีอะไรไปนะคะแล้วก็ไปล้าง
0: อ่
7: ะอันเนี้ยลองเอามาดมดูก็ได้ค่ะเราดูอยู่คนเดียวเนาะ
0: ครับ
7: ไม่มีกลิ่นเหลือเลย
1: เล
7: ยนะคะ
0: 15นาทีเท่านั้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลย
7: ใช่ค่ะแล้ว
0: อายุมา50นี่ไม่เคยแช่เลยไม่เคยขัดไปถึงเท้าเลยใช่ไหม
1: ยังครับ
0: ครับผม
7: แล้วเรา
0: เอาเบกกิ้งโซดา15นาที
7: แป๊บเดียวมันก็เหม็นอีกแล้วแล้วหลังจากนั้นต้องไปแก้ที่รองเท้าเพราะว่าจากเท้าสะอาดไปเข้าไปสู่เท้ารองเท้าที่เหม็น
1: มันก็
7: เหม็นอยู่ดี
0: ครับแล้วเมืองไทยเหงื่อนะโอ้โหร้อนอากาศอย่างนี้อับ
7: เพราะนั้นคุณเอาเบกกิ้งโซดาเนี่ยนะคะไปโรยในรองเท้าของคุณนะคะโรย
0: นะที่สุดแล้วนะเนี่ย
7: แล้วก็เอารองเท้าเนี่ยใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็มัด
0: โรยกี่ช้อนครู
7: ก็สัก2ช้อนก็ได้ค่ะ2ช้อนโต๊ะ
0: มีรองเท้าซ้ายขวา
7: ใช่ค่ะ
0: ข้างละ2ช้อน
7: แล้วแต่ระดับความเหม็นใช่เหม็นมากก็โรยเยอะหน่อยนะแล้วก็เอา
0: ก็คือใส่ให้ทั่วข
7: ้
0: างใน
7: ใช่
0: 2ช้อนฝั่งซ้ายฝั่งขวาสองช้อน
7: แล้วก็เขย่าแล้วก็มัด
0: เขย่าเหมือนป๊อปคอร์นอะนะที่โรงหนังอะ
1: เดี๋ยวนะมันรองเท้าไปเที่ยวป๊อปคอร์
0: ไอ้ประเภทแบบว่าเอาชีสเอาอะไรอะเขย่าโปเตโต้คันเนอร์
7: แล้วมัดถุงแล้วก็เอาไว้สักคืนนึง
0: ถุงพลาสติก
7: ใช่ค่ะ
0: มัดถุงทิ้งไว้หนึ่งคืน
7: ตื่นเช้ามาคุณก็เอาไปเคาะออก
0: แล้ว
7: คุณก็สวมใส
1: ่ไม่ต้องแช่หรอไม่ต้องเอารองเท้า
0: ไม่ต้องมีน้ำไม่ต้องซักไม่ต้องอะไรผลที่ได
7: ้กลิ่นหายเลยค่ะ
0: เฮ้ย
7: แล้วถ้าคุณจะกรุณาเอาไปซักก็ครับเอาเบกกิ้งโซดาเนี่ยไปผสมแล้วก็ซักจะยิ่งดีแล้ว
0: ผมซักฟอกใส่เบกกิ้งโซดาหน่อย
7: ใช่ค่ะและไอ้เจ้าเบกกิ้งโซดาเนี่ยนะคะมันคืออเนกประสงค์มากเอาไปแช่ผักที่มีสารพิษนะคะซักครึ่งชั่วโมง
0: ไม่มีผลต่อร่างกายด้วย
7: ไม่มีผลต่อร่างกายด้วยแช่30นาทีเนี่ยทุกวันเนี่ยพี่อย่ามั่นใจนะว่าผักที่พี่ซื้อมาตามที่เขาบอกว่าออร์แกนิกอย่างเงี้ยพี่อย่าไปเชื่อเพราะว
0: ่
7: าอย่างมหาลัยแบบอย่างมหิดลอ่ะก็เคยเอาไปจากไอ้คำว่าออร์แกนิกเนี่ย
0: เอาทุกเจ้าไปแล้ว
7: ใช่มีสารพิษหมดเลย
1: เหรอ
7: ใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอามาแช่ก่อน
0: กี่นาที
7: ทุกผักเนี่ยหนูเอามาแช่ก่อนหมดเลย30นาที
0: 30นาทีก
7: ่
0: อน
7: แล้วค่อยเอาล้างทั้งหมดแล้วค่อยเอาเข้าตู้เย็น
1: ห
7: รือหม้อไฮใดๆ
0: ผลไม้ได้ไหม
7: ได้หมดเลย
0: ผลไม้ก็ได้นะฮะทุกคน
7: หม้อไฮอะไรใดๆที่เรารู้สึกว่ามันล้างยากเบกกิ้งโซดาแช่ไว้ก่
0: อ
7: นแล้วก็ขัด
0: เช่นกระทะ
7: ออกหมดเลย
0: กระทะทำไงฮะ
7: ออกหมดเลยค่ะ
0: กระทะ
7: แช่เบกกิ้งโซดาก่อน
0: มีน้ำด้วยไหมผสมน้ำด้วย
7: ผสมน
0: ้ำแล้วก็ทิ้งไว
7: ้ทิ้งไว
0: ้
7: แล้วค่อยมาล้าง
0: จะไอ้ดำๆนี่มันขาวขึ้นมาเลย
7: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ย
7: เครื่องครัวผนังได้หมดค่ะ
0: พื้น
7: ได้หมดค่ะ
0: พื้นห้องน้ำโถส้วม
7: ไปกินโซดามันกินได้ด้วยไงมันก็ไม่ได้เป็น
0: อ๋อหมายถึงว่ามันเข้าร่างกายไม่มีอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยได้หมดอ่างล้างหน้า
7: ได้ค่ะ
0: เนาะ
7: ได้หมดเลย
0: ครับผม
7: แล้วมันจะสะอาดแบบไร้กลิ่นแล้วแบบนิ่งเช็ดกระจุงกระจกเนี่ยอย่างดีเลยนะคะขาวคราบน้ำออกหมดเลย
0: ท้ายรถอะผู้ชายเหม็นลบอย่างกับงูเลย
7: เห็นบอกว่าของโกบอยนะ
0: เออของโกบอยคือมีอะไรเพราะแกเดินทางไงนี่เดี๋ยวก็ต้องไปพรุ่งนี้ก็ต้องไปทุกอย่างก็เลยเหมือนรถคือเหมือนบ้านเคลื่อนที
1: ่ใช่ครับ
0: เอาออกมาแล้วเอาเบกกิ้งโซดาโรยเหรอฮะ
1: อืมเดี๋ยวนะเอาเบกกิ้งโซดาโรยรถผมเลยเหรอ
0: ไม่โรยไอ้ห้องไอ้ด้านหลังไง
1: อ๋อ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ข้
0: างหลัง
1: แล้วมันจะดีขึ้น
0: แล้วก็ดูดเบกกิ้งโซดาออกทิ้งไว้คืนนึงมันจะดีขึ้นเป็นไปได้ไหมคุณฝน
7: เป็นไปได้ค่ะ
1: เ
7: พียงแต่พี่ก็ต้องไปล้างไปเอาออกอืมก็คือด
0: ู
7: ดออก
0: เป็นความรู้ที่สุดยอดเลยนะสำหรับการดูแลตัวเองให้มีความสะอาด
1: คร
0: ับนะแล้วก็กลิ่นก็จะหายคืนนี้ลองทำกันดูนะครับนะอืม
7: ดีแน่นอนอันนี้คือบุคลิกที่จะเป็นอะไรเกี่ยวกับกลิ่นก็ตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะ
0: จริงๆเรื่องทั้งหมดที่ครูสอนเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันเลยนะเราก็จะถามไปเรื่อยๆเท่าที่เราคิดได้แล้วกันนะมารยาทนะฮะครู
7: มารยาทเหรอคะมันมีเยอะมากมารยาทแบบโต๊ะบนโต๊ะอาหาร
1: ครับ
7: เด็กๆก็ควรเรียนนะคะเพราะสมมติว่าไปทานอาหารกับคุณพ่อคุณแม่เคี้ยวมีใครชอบไหมคะ
0: ไม่ชอบ
7: เห็นอะไรในปากไม่ชอบไหมคะ
1: ไม่ชอบ
7: คนก็ไม่ชอบนะแต่เราก็เป็นบางทีเราก็เผลอ
0: กินแล้วปิดปากหน่อย
7: ล้อเลาะเอ่ยเลออย่างเงี้ย
0: ผมโดนด่าผมไปทำรายการอร่อยตบโต๊ะเนี่ยผมกินมูมามากเลยผมก็กะว่าสร้างสีสันก็ไม่ด่าโอ้เป็นพิธีกรอะไรเป็นตัวอย่างที่แย่มากเลย
7: เดี๋ยวนี้มันเร็วนะพี่เนาะเวลามันออกอะไรออกไปปุ๊บมันกลับมาเร็วมากเลยแล้วมันแบบภาพลักษณ์เรามันกลายเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์ที่เอามาซ้ำด่าแล้วด่าอีกได้อยู่นั่นน่ะซึ่งเพราะฉะนั้น
0: อ
7: ะถ้าเราดูแลภาพลักษณ์เราพี่ตั้งแต่แรกเราไม่ให้มันเกิดภาพนี้ออกไป
1: เอาแต่ครูต้องเข้าใจนะอย่างวัฒนธรรมคนจีนเวลาเขากินอาหารหรือคนญี่ปุ่นต้องซดดังๆซูดดังๆเขาถึงจะแบบอร่อยก็ถึงแบบว่าเฮ้ยมันจะอร่อยนะ
0: เข้าใจผิดใช่ไห
1: มเนี่ย
0: เป็นเรื่องเข้าใจผิดป่ะ
7: คือไม่เข้าใจผิดหรอกพี่คือมันคือวัฒนธรร
0: ม
7: เราไปทานอะไรอ่ะเราก็ต้องดูวัฒนธรรมเขา
0: เราไปบ้านเขา
7: ใช่ค่ะ
0: แต่บ้านเราเนี่ยบ้านเราไม่มี
7: โลคอลคือเขาทานแบบนั้นเราก็ต้องทานแบบเขาเช่นเราทานแบบคนจีนมันก็จะมีมารยาทอาหารโต๊ะจีน
1: ครับ
7: มารยาทอาหารบนโต๊ะแบบตะวันตกหรือไฟน์ไดนิ่งนะคะหรือมารยาทการทานอาหารแบบสมมุติเราไปทานที่เป็นราเมงมันก็ต้องอย่างนี้ไม่ใช่เราไปกัดเส้นอันนี้เขาเรียกว่าคัลเจอร์เนาะวัฒนธรรมเขาเป็นแบบนั้น
0: เขาไม่ให้กัดเส้น
7: ใช่ค่ะหรือว่าสปาเกตต
0: ี้กินเส้นให้ยาวแค่ไหนก็ให้มันหมด
7: ใช่เหมือนสปาเกตตี้เวลาเขาหมุนก็ต้องหมุนให้หมดเส้นแล้วค่อยเอาเข้าปากไม่ใช่ว่าหมุนแล้วมันเหลือยาวๆแล้วก็กัดไม่มีใครกินอย่างนั้นคือของเขานะคะ
0: ถ้าเจอคนบ้านเขาเห็นเขาจะ
7: มันก็ตลกไง
0: เขาก็จะคิ้วขมวดกับเรานิดนึงอ่ะ
7: หรืออย่างเช่น
0: แต่เขาเข้าใจเรา
7: พี่เห็นฝรั่งมา
1: ใช้ซ่อม
7: หรือว่าตะเกียบคีบข้าวเหนียวเราเราก็จะว่าแปลก
0: ๆ
7: เห็นไหมคะเพราะนั้นมันคือเขาเจอมันไม่มีผิดถูกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาดูมันไม่ใช่บ้านเราอ
0: ่
7: ะ
0: แต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยอย่าไปจับ
1: คุณครูมีคำถามสั่งบ้านครับ
0: ได้ครับ
1: เวลาเราต้องคุยกับคนที่เราไม่ชอบควรจะทำอย่างไร
7: เอออันนี้คำถาม
0: ถามมาถามดีๆเราแจกคอร์ส
7: เอออันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยเมื่อเราจะต้องคุยกับคนที่เราไม่ชอบเราควรทำยังไงใช่ไหมคะอันดับแรกเลยครูชวนทำแบบนี้คือตั้ง
1: นโมสามจบ
0: ไม่ใช่
1: เอา
7: หรอไม่ใช่ตั้งนโมค่ะตั้งเป้าหมายในการพูดของเราก่อน
1: ครับ
7: เช่นเราจะพูดกับเขาเพื่ออะไร
0: สมมุติว่าทำงานอยู่ที่เดียวกันไม่ชอบคนนี้แต่ต้องไปติดต่องานกัน
7: ใช่เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนเพื่อให้งานมันเสร็จเพื่อให้งานมันเดินได
1: ้
7: เพื่อให้งานมันจบถ้าเราไปด้วยเป้าหมายแบบนี้
1: ค
7: ่ะทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ต้องทำหมดเลยเช่นคุณจะต้องฝืนพูดยิ้ม คุณจะต้องอ้าปากคุยกับเขา
1: ครับ
7: คุณจะต้องมองตาเขาเพราะไม่งั้นมันไม่การสื่อสารไม่สำลิดผล
1: ครับผม
7: แบบนี้เป็นต้นถ
1: ้
7: าทุกคนอ่ะตั้งเป้าหมายเอาผลลัพธ์เป็นสำคัญนะคะ
0: เ
7: ราก็จะมองข้ามไอ้เรื่องเล็กๆพวกเนี้ยเพรา
0: ะ
7: เราต้องคิดในใจว่าเราเป็นโปรเฟชชั่นอลพอไหมถ้าเราทำตามอำเภอใจอ่ะเช่นฉันไม่ชอบฉันก็ไม่ทำฉันเกลียดฉันก็ไม่พูดคือเขาเรียกว่าซื่อสัตย์ต่ออารมณ์มากเกินไปอะค่ะมันไม่ได้เจ๋งอะมันไม่ได้แสดงความเป็น
0: คร
7: ู
0: เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงบางทีชอบโหร้านนี้โคตรอร่อยเลยแต่ไม่ชอบไอ้เจ้าของเลยไม่น่าเหวี่ยงชิเป่งป ากก็หมาเหมือนไม่รับแขก
7: ก็ตั้ง
0: ใช่ไหมตั้งหลายร้านนะเป็นอย่างเงี้ย
7: ใช่ค่ะ
0: เอาอะไรเลือกสั่งนั่งๆริมยืนไม่รับจดดีตรงอะไรอย่างเงี้ยแบบ
7: เนี่ย
0: แต่กูอยากกินของมึงอร่อย
7: เห็นไหม
1: เอาแต
7: ่เป้าหมาย
0: ทำยังไงอ่ะ
1: ก็อยากกิน
7: ก็อยากกินแปลว่าพี่ต้อง
0: ปิดหูซะ
7: ถูก
0: กินสั่งไป
7: แต่ถ้ามันมีร้านที่มันอร่อยเท่ากันพี่ก็มีสิทธิ์เลือกถูกป่ะคะ
1: ครับ
7: เออ
0: ตำรวจตำรวจตำรวจชอบ
7: อันนี้พี
0: ่
7: อันนี้พี่ตอบคำถามน้องอย่างคะเนี่ยเรียบร้อยเน
0: า
7: ะ
0: ตั้งเป้าหมาย
7: คือตั้งเป้าหมายก่อนพอเราเล็งผลลัพธ์อะค่ะเราจะมีวิธีการไปเอง
0: ครับ
7: อืมเพราะฉะนั้นเราไม่เอาเราก็ถามตัวเองว่าเอ้ยเราต้องคอยบอกตัวเองว่าอ
0: ันนี้คือเราต้องไปติดต่อเขา
7: ใช่ค่ะเราเป็นโปรเฟชชั่นอลไหม
0: เราไม่ชอบเขาแต่เขาดันจะมาชวนคุณเราคุยทำไง
7: ถ้าเราไม่ชอบแล้วมาชวนเราคุยแล้วเป้าหมายก็ไม่มีด้วย
0: เออไม่มีอะไรเลยมันคุยอยู่นั่นน่ะ
7: เป้าหมายคือตั้งแบบนี้ค่ะถ้าเป็นครูนะจะตั้งว่าเรารักษาบรรยากาศเราดีมากพอที่จะรักษาบรรยากาศตรงนั้นเราจะชอบตัวเองมากพอถ้าเราปฏิบัติต่อเขาดีๆแต่ถ้าเวลาเราแบบว่ากูไม่คุยอ่ะไม่ชอบก็ไม่คุยสมมุตินะคะจะก็จะควรจะตั้งคำถามว่าเราชอบตัวเองที่เป็นแบบนั้นไห
1: ม
7: ถ้าทุกคนมีกระจกนะเอากระจกไปวางทุกที
0: ่
7: ที่เห็นหน้าตัวเองอ่ะทุกคนจะไม่ชอบตัวเองหรอกถ้าทำแบบนั้นเพราะเห็นหน้าบูดบูดวิว
0: ตัวเอง
7: หรือไปเฟียสใส่เขาอะไรเงี้ยแต่เราชอบลืมตัวเพราะเราไม่มีกระจกมอง
1: สุดท้ายครูกำลังจะสอนให้เราปั้นหน้ากากใส่กันหรอกับสังคมที่บอกว่าถ้าเราไม่ชอบสมมติถ้าเราไม่ชอบบางคนเนี่ยผมไม่ชอบไปแจ้งแต่ผมก็ต้องยิ้มต้องปั้นหน้าเพราะเรารู้ว่าเรากำลังทำหน้าที่อะไรอย่างนั้นหรือเปล่า
7: คือมันคือเขาเรียกว่าปรับ mindset มากกว่าปั้นหน้าพี
0: ่
7: ถ้าเราปั้นหน้ามันปั้นจากภายนอกเนา
1: ะ
7: แต่ที่ฝนบอกเนี่ยมันคือมาจากข้างใน
1: เข้าใจนะ
7: เปลี่ยนวิธีคิดเลยค่ะเปลี่ยนวิธีคิดคือว่าฉันกำลังรักษาบรรยากาศอยู
1: ่
7: ฉันไม่อยากให้เขารู้สึกแย
1: ่ครับ
7: ฉันกำลังเมตตาเขา
1: โอ้โหดีจัง
0: หาความเข้าใจในเขา
7: คือพอเราเปลี่ยน mindset อะ
0: ความเข้าใจใน
7: คำว่าปั้นหน้าการใส่หน้ากากเฟกจะไม่เกิดขึ้นเลย
1: ครับ
7: เพราะมันเปลี่ยนในข้างในแล้ว
0: ครับ
7: อันนี้คือ
0: เปลี่ยน mindset เปลี่ยน mindset นะครับหาความเข้าใจในเขา
1: ครับ
0: ว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้น
1: แล้วตำรวจล่ะเมื่อกี้ที่พี่แท่ง
7: ตำรวจคืออะไร
1: ลงมาก่อนอะไรของพี่แท่ง
0: ตำรวจนี่เขาจะตึงกับเราก่อนเลยโอ้ใจเย็นอยู่ผมยังไม่ทำอะไรเลยคือลงมาก่อนเลยนี่เนี่ยเดี๋ยวพี
7: ่เราก็แป้วเหมือนกันนะตอนแรกเราไม่ผ
0: ิ
7: ดตอนแรกเราไม่ผิดนะ
0: เราไปราชการไปหน่วยราชการอะไรอย่างเงี้ยจะโดนตึงๆใส่
1: เดี๋ยวนะแทนที่ว่าเราจะไปสอนองค์กรบอกประชาชนเนี่ยมึงต้องยิ้มต้องอะไรก่อน
0: ฝนเคยไปอบรมตำรวจ
7: เคยค่ะ
0: เออเล่าให้ฟังหน่อยประสบการณ์นี
7: ้กรมตำรวจอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปถึงแม่บ้านตำรวจ
0: ตำรวจรับใช้ประชาชนเนี่ยเขาจะเป็นไออะไรนะโลโก้เขาอะแต่จริงแล้วโอ้
7: จะโดนยิงไหมเนี่ย
0: ไปโรงพยาบาลไปอะไรที่รัดอะไรอย่างเงี้ย
7: แต่พี่แท่งอาจจะไปเจอคนที่เขาแบบแปลกแปลกหน่อยตำรวจก็มีหลายแบ
0: บบางทีเขาก็เหนื่อยหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาคนเดียวอย่างเงี้ย
7: แต่นี่เคยเจอตำรวจที่น่ารักมากๆแบบเจอเยอะเลยนะคะไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าโดนเรียกบ่อยนะคะ
0: แต่เชื่อไหมถ้าเราบุคลิกดี
7: เรารอดนะคะ
0: ตำรวจเขาดันนะ
7: เขาเปลี่ย
0: นท
7: ่
0: าทีนะ
7: ใช่
0: ถ้าเราไม่แว้นใส่เขาถ้าเราไม่เก๋าใส่เขาถ้าเราไม่ดู
7: ไปตั้งป้อม
0: ถ้าเราไม่ดูแบบ
7: ดูมีพิรุธ
0: ไอ้นี่เติมอะไรมาบ้างเนี่ยนึกออกปะ
7: บางคน
0: เรามาบุคลิกที่ดีท่าทีมันเปลี่ยนไปจริงๆนะคนที่จะเข้าหาเราเปลี่ยนไปจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้การเรียนบุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมทำให้การทรีตคนต่างกัน
7: เปลี่ยนท่าทีเขาได้ค่ะ
0: เปลี่ยนท่าทีเขาได
7: ้บางทีเราเจอปุ๊บสวัสดีค่ะ
0: ไหว้ก่อนเลย
7: สวัสดีค่ะไม่ทรา
0: บไปเชิญครับเชิญ
7: ไม่ทราบว่าเป็นอะไรล่ะคะหนูติดตรงไหนคะหนูผิดตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: ขอโทษครับไม่รู้จริงผมไม่เคยมาทางนี้เน
7: า
0: ะ
7: ไหว้ปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนเลยค่ะ
0: ยิ้ม
7: บางทีไอ้การยกมือไหว้เนี่ยบางคนแบบมือแข็งนะไม่รู้ทำไมเนาะมันอาจจะไม่ได้ทำบ่อย
0: เขินมึงเน
7: า
0: ะ
7: เขินบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเราทำบ่อยๆมันจะมาอัตโนมัติเลย
1: เฮ้ยแต่มีเคยมีผู้ใหญ่สอนผมครูเขาบอกว่าการยกมือไหว้อะเป็นการลงทุนที่ถูกที่สุดแต่ได้ผลมากที่สุด
7: exactly
0: ยิ้มด้วยนะยิ้ม
7: ถูกต้องการยิ้มการไหว้ขอโทษขอบคุณ
0: สวัสดี
7: ถูกค่ะ
0: ทักทายก่อนเลยไม่รู้เปิดฉากมาสวัสดีครับ Good morning
7: เนี่ยพี่แตงทำบ่อย
1: บ่อย
0: ไม่พออยู่มามันสอนเราไปเอง
1: มันชินนะพี่แท่ง
7: มันไม่ทำไม่ได้ไปแล้ว
0: คือมันมีอยู่คำดีมากเลยนะทุกคนโลกจะสอนคุณถ้าคุณรับฟัง
7: มาคมอีกแล้ว
0: มันสั้นๆนะจากบุคคลระดับโลกเชื่อไม่รู้เขาพูดบอกว่าโลกจะสอนคุณเองแต่คุณต้องฟัง
7: ถ้าเราไม่เปิด
0: อย่างเนี้ยเรามานั่งฟังทำงานไปด้วยขับรถไปด้วยแล้วเราฟังสิ่งที่ครูผมอะไรเนี้ยมีข้อเล็กๆน้อยๆเนี่ยทั้งที่นั่งขับรถอยู่คนเดียวเนี่ยแต่คุณกลับได้อะไรอ่ะ
7: มันจะมีประโยชน์
0: ไม่ต้องถกอะไรด้วยเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะคุณรับฟังโลก
7: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: มีประโยชน์
7: แค่เราเปิดนะคะ
1: ก็เปิดใจ
0: ครับเป็นไงเสียงคน
1: เสียงคนเนาะคือทีนี้ผมมีเรื่องจะถามว่าในกรณีถ้าเกิดเราเจอกับผู้พบปะผู้คนเยอะแยะมากมายเลยคนประเภทไหนหรือคนประเภทไหนที่บอกว่าบุคลิกเขาด้วยตัวอาชีพเขาเองอ่ะมันดีอยู่แล้วอ่ะมีบ้างไหมอย่างเช่นอ่ะคุยเรื่องนักกีฬา
7: ค่ะ
1: นักกีฬาไหนอย่างเช่นบาสที่พี่แท่งบอกนักวิ่งหรืออะไรที่บอกว่าด้วยอาชีพสิ่งที่เขาทำอ่ะบุคลิกเขาจะดีกว่าปกติ
0: สมาร์ท
7: อ๋อมันมีนะคะเช่นที่เจอบ่อยๆ
1: แอร์โฮสเตสหรอ
7: ที่เจอบ่อยๆอ่ะ
1: เขาถูกสอน
0: วันนั้นอยู่แล้ว
1: ใช่ไหม
7: นางรำอย่างเงี้ย
0: นางรำ
7: หลังอ่ะคืออาชีพไหนที่หลังตรงก่อนเลยอันนี้จะมี
0: ทหาร
7: มีเวลก่อนใช่ทหารตำรวจพอหลังตรงปุ๊บมันจะมีความสมาร์ทก่อน
0: สจวตแอร์โฮสเตส
7: ใช่ค่ะนางรำนักเต้นคนที่ใช้กล้ามเนื้อ
1: ครับ
7: หรือพวกออกกำลังกายมันได้เรื่องมัสเซิลก่อนเลยเนาะ
1: คือ
7: เรื่องร่างกายก่อนแต่อันที่ตามมาจะตัดกันตรงที่ว่ายิ้มไห
0: ม
7: มี push and pull ไหมคำว่า push and pull คือใช้ร่างกายอ
0: ันนี้จะเป็นคะแนนเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอ
7: ี
0: ก
7: ใช่ค่ะ push and pull คืออะไรเวลาที่เราสวัสดีค่ะกับสวัสดีค่ะต่างกันนะคะการแค่ยกลำตัวไปข้างหน้ากับกลับมาเนี่ยห้องน้ำไปทางไหนคะทางนี้ค่ะกับทางนี้ค่ะไม่เหมือนกันค่ะ
0: โค้งนิดนึงก้มนิ
7: ดเดียวอ่ะแต่ทำให้มูลค่าและฟีลลิ่งต่างไปเลย
1: ครูถ้าอย่างนั้นครูบอกวิธีจีบสาวหน่อยดิ
0: เ
1: พราะว่าเวลาเราจะเข้าไปหาผู้หญิงเนี่ยในภาพลักษณ์แบบไหนน้อม
7: ตัวอันนี้ถามให้ใครคะ
1: ถามหลายๆคนผู้ฟังบอกให้หลายๆคนนะ
7: พูดลอย
1: ๆพูดลอยๆพูดลอยๆเวลาเรามีวิธีจีบสาวคือเราอยู่มาตอนเนี้ยอยู่มาครึ่งเกินครึ่งชีวิตแล้วยังไม่มีแฟนไม่มีอะไรเงี้ย
0: สะอาดไง
1: สะอาด
0: ไม่สะอาด
1: เรามีวิธีเข้าไปยังไงวิธีการเข้าสาวหรือบอกเข้าไปคุย
7: เข้าสาวเลยนะ
1: ให้มาดูผู้หญิงแบบผู้ชายคนนี้ดูดีจังเลยอะเธอมีเสน่ห์
0: กูพอยไม่ได้มีประโยชน์ต่อพักคนฟังเลย
1: ไม่ใช่
0: ถามว่า
7: ถามมีนะคะ
0: เนี่ยอยากจะถามเพื่อจะได้ทำมาหากินและพัฒนาตำแหน่งในการงานก็จะได้เลื่อนขึ้นอ
7: ันนี้เขาถามเชิงความสัมพันธ
1: ์อยากรู้ว่าเอ้ยเข้าผู้หญิงไงจีบยังไงให้มันติดแบบว่าเข้าไปแล้ว
7: จริงๆแล้วอ่ะพี่คำแรกเลยที่ต้องผุดขึ้นในสมองของผู้ชายคือคำว่าสุภาพบุรุษ
0: สุภาพบุรุษ
7: มันมีคำว่าสุภาพอยู่ด้วยนะคะกับคำว่าบุรุษใช่ไหมก็คือเป็นผู้ชายที่สุภาพนั่นเองงั้นก็ตีความออกมาว่าคำว่าสุภาพมันเป็นยังไงได้บ้างแต่งกายสุภาพพูดจาสุภาพวางตัวสุภาพนะคะมีมารยาท
0: อ
7: ันนี้ก็สุภาพแล้วนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะชอบสุภาพบุรุษอ่ะ
0: การช่วยเหลือมีปัญหาทางนี้ป่ะอัมซ่า
7: ช่วยเหลือ
0: ทำอยู่ป่ะ
7: คือแบบช่วยเหลือถือให้ไหมครับ
0: น้ำใจ
7: ทางนี้ครับหรือช่วยอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆด้วยความเป็นสุภาพบุรุษ
0: คนไทยเป็นที่รักไงใช่ไหมเราสุภาพเวลาต่างชาติมาเราจะสุภาพอ่อนน้อม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าการที่เราเข้าไปแบบนอบน้อมและสุภาพเนี่ยนี่คือเสน่ห์ของผู้ชายไทยนะ
0: อันนี้ประตูอันนี้ประตูแรก
7: ผู้ชายที่เก๋กับผู้ชายที่แบบน่ารักอ่ะผู้หญิงชอบแบบไหน
1: เนี่ยอยากรู้ไงผมไม่ใช่ผู้หญิง
0: ก็ชอบคนสดใส
7: สดใสน่ารักแล้วก็เข้าหาได้แบบง่ายๆเข้าถึงง่ายใช่ไม่ต้องมานั่งเก๊กปูนี่นะครับพวกคุณทานอะไรมาหรือยังอะไรเงี้ยม
1: ัน
7: ก็เป็นอะไรอ่ะพี่เป็นไรพี่แปลกเง
1: ี้ยอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผู้หญิงลำคาญเนาะ
7: ลำคาญค่ะ
1: แต่บางทีในบางบริบทถ้าเกิดว่าขี้เล่นเกินไปก็ไม่ดี
7: คือเขาเรียกว่าอาจจะไม่รู้เวลาถ้าขี้เล่นใช่ขี้เล่นถูกเวลามันก็ไม่มีปัญหา
0: สดใสขนาดพี่ตั๊กมยุราอยู่กับสามีมา34 ปีบอกว่าเนี่ยอยากได้แบบแย่ๆมั้งอ่ะแย่มั้งไม่ค่อยแย่ฉันเลย
1: เออ
0: ๆๆอยากให้แฟนสนุกตลกบ้างฉันแย่ไปเขาไม่แย่ฉันเลยพี่ตั๊กตลก
1: ไม่พบว่าโอ้โหเขา
0: เป็นลูกทูตอ่ะ
1: เ
0: ออหน้าที่การงานแกเป็นคนเคร่งขรึมไง
1: ใช่
0: แกก็ผม
1: ไปฟังอยู
0: ่แต่ว่าอยากได้แย่มั้ง แย่เธอแย่ฉันไม่ชอบแย่
7: ก็กลายเป็นว่าพี่ตาก็เป็นคนอย่างนั้นแทนนะคะก็เลยอยู่ด้วยกันได้
0: ใช่ครับ
7: เป็นคนที่เล่นแทน
0: คุณหนุ่ยไม่แย่ทั้งเลย
1: คุณหนุ่ยไม่แย่ทั้งเลยก็จะมีความสุขนะบางทีเราได้เห็นแบบรุ่นใหญ่ๆแล้วเขามีการใช้ชีวิต
7: เป็นต้นแบบนั้นนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่อง
0: ที่พอมันผ่านเวลา

0: อะไรมัน
1: ก็รับ
0: เพ
1: ื่
0: อนที
1: ่
0: ด
1: ี
0: ที
1: ่
0: สุดก็คือเนี่ยคู่ครองภรรยาเราสามีเรานี่แหละ
2: เห็นไหม
0: ก็คือเพื่อนที่ดีที่สุด
2: คิดได้เนาะ
1: ฝนว่าแล้ว
0: ผมนี่ลึกขึ้นไปแบบ
2: อะไรอะไร
0: จะเป็นนี่อยู่แล้วแหมจะใช้คำก็เดี๋ยวโดนดราม่าจะเป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้วจะเป็นฤาษีอยู่แล้วคือแตกฉาน
1: ไปทุกคนหนึ่ง
0: แตกฉานไปทุกละเอียดแล้ว
2: มีได้แล้วมีได้แล้วว
1: ันนี้ฝนว่าท็อปปิกอ่ะน่าจะมาทางนี้แล้วล่ะ
2: นี่แหละทางนู้นทางลิเวอร์พูลนั่น
0: ห่วงเป็นห่วง
2: ทางลิเวอร์พูลก็เป็นห่วงเลย
0: ข้อ3สื่อสารสั้นๆมีมั้ยฮะ
1: การสื่อสารใช่มั้ย
2: ก็สุภาพไง
1: การพูดการพูดเอางี้ง่ายที่สุดนะคะในยุคนี้พูดให้รู้เรื่องค่ะพูดให้รู้เรื่องนี่เป็นทิปสั้นๆที่ผมอยากจะให้ในวันนี้สำหรับใครก็ตามที่ฟังอยู่และจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในชีวิตการทำงานหรือแม้กระทั่งจะทำภารกิจใดๆก็ตามท่องสั้นๆนะคะตัว
0: มา
1: ตามอง
0: ตามอง
1: ยิ้มเบอร์2
0: ยิ้มเบอร์2
1: ต้องการอะไรลองท่องด้วยกันได้ไหมคะ
2: ตัวมา
1: ตามอง
2: ย
1: ิ้
2: มเบอร์2
1: ต้องการอะไรแปลว่าอะไรดูนะคะตัวมาคือ
2: โน้มไป
1: ให้โน้มไปข้างหน้า
0: จะตัวมา
1: ตัวมาตามอง
2: ตามอง
1: คนที่เราคุยด้วยนะคะตาก็คือสบตายิ้มเบอร์2คือยิ้มเห็นฟันบนค่ะเบอร์1คือไม่เห็นฟัน
0: อ๋อยิ้มปิดปาก
1: เบอร์1คือยิ้มงี้เบอร์2คือยิ้มเห็นฟันบนอย่างนี้ค่ะเบอร์3คือเห็นฟันบนฟันล่าง
0: เอาเบอร์2พอ
2: เอาเบอร์
1: 4เบอร์4คือเหมือนหัวเราะเบาๆอันนี้คือยิ้มที่เหมือนสอนตลอด
0: ยิ้มสอง
1: ใช่ยิ้มเบอร์สอง
0: ต้องการ
1: แล้วก็ต้องการอะไรคือเราอยากได้อะไรในการสื่อสารณตอนนั้นเช่นสมมุติจะคุยปุ๊บสมมุติพูดไป
0: คุณพี่ครับกระเพาะปลาถุงหนึ่งครับไม่เอาเลือดครับ
1: ใช่อยากให้เขาทำหรือว่าเดี๋ยวผมกลับมาเอานะครับ
0: พูดให้รู้เรื่องชัดเจน
1: ใช่ก็คือเขาเรียกว่า call to action ต้องการอะไร
0: ครับ
1: เช่นพี่แท่งครับพี่แท่งครับพอดี
0: พี่เพาะปลาถุงนะ
1: พี่แท่ง
0: อะไรมึงเราเป็นพ่อค้าอะไรวะ
1: พี่แท่งครูฝนมาแล้วนะคะ
0: ครับ
1: และยังไงครูฝนมาแล้วนะคะจะให้เข้ามาเลยไหมคะ
0: เ
1: นี่ยก็คือ call action หน่อยว่าตกลงจะให้ยังไง
0: พูดให้รู้เรื่อง
1: แล้วเลขามาบอกพี่บอยว่าพี่บอยพอดีครูฝนเลื่
0: อ
1: นเนี่ยพูดแค่เนี้ย
0: เลื่อนไป
1: ต้องการอะไรต้องการอะไรเลื่อนเป็นพรุ่งนี้พี่บอยพอจะได้ไหมคือ
2: สื่อสารให้ครบ
1: ต้องการอะไรใช่ให้พี่ทำอะไ
2: ร
1: หรือคุณจะทำอะไร
0: โอ้นี่มันลามไปถึงพวกไลน์ด้วยนะเดี๋ยวนี้ไลน์สั้นมากครับครับอะไรวะ
2: ไม่ถึง17แต่พื้นฐานแล้วผมว่า
0: จริงบางคนเน
2: ี่
0: ยเขียน17ต้องกลายจนแบบ17อะไรยังไงมันทำไมอะไรอย่างนี้ต้องโทรคุยแล้วเฮ้ย
2: อะไร17
1: ไม่พอใจ
0: ไลน์มาหรือบางทีไอ้ลูกน้องผมโอนเงินมา
2: 17
0: โอนเงินมาหรือเปล่าโอนครับทำไมไม่บอกกันหน่อยมันยังไงอะไรค่าอะไรครับนี่ครับ อยู่เงินก็เข้าบัญชี
2: ทำให้เงิน
0: เฮ้ยเงินมันมิจฉาชีพเงินอะไรออกเข้าออกวะเนี่ยคนไม่ค่อยสื่อสารไม่
1: เสียเพราะนั้นตัวมาตามองยิ้มเบอร์2ต้องการอะไรอันนี้ง่ายๆเวลาเอาไปใช้
0: คือ
1: พูดอ่ะต้องมี call action เสมอ
0: บุคลิกเปลี่ยนชีวิตเราได้นะครับไปในทางที่ดี
1: อันนี้เป็นแบบสั้นๆเลยนะที่เป็น key takeaway ให้เอาไปใช้ได้
0: อีก2นาทีทัศนคติควรจะคิดอะไรยังไง
1: ตัวดีใช่ไหมคะก็คือ design thinking เราดีไซน์สิ่งที่จะเป็นความคิดของเราข้างในได้นะคะก็คือว่าการคิดบวกเนี่ยบางทีทุกคนก็บอกว่ามันพูดแล้วมันยากจังเลยอ่ะคิดบวกคิดยังไงนะหรือเป็นคนดีมันยากจังเลยก็จะบอกว่าไอ้การคิดบวกเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันใช้ร่างกายช่วยได
0: ้ครับ
1: อย่างที่บอกอ่ะนะคะว่าเรายกแก้มยิ้มยกแขนนะคะหรือใช้ทิศทางที่ขึ้นข้างบนมันก็ช่วยให้ energy มันเป็นบวกได้แล้วนะคะแล้วก็การวิเคราะห์คนเข้าใจคนว่าคนมีกี่ประเภทนะคะจริงๆอันนี้มันค่อนข้างลึกว่าคนมี4ประเภทที่เขาแบ่งออกมา
0: 1
1: คนที่เป็นคนที่ตรงต้องการอะไรที่1 2 3 4นะคะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาชอบอยู่ในกรอบ
0: ข้อที่1คนตรง
1: อยู่ในกรอบชอบอะไรที่มันเป๊ะๆชัว
0: ๆ
1: กับ2บุคคลที่ชอบอะไรที่รวดเร็ว
0: เร็ว
1: ชอบความหวือหวาสนุกนะคะล่าเริงเข้าคนง่ายใช่แต่ก็จะไม่มีค่อยมีความรอบคอบ
0: ไม่ละเอียด
1: หรือคนประเภทที่3ก็เช่นเป็นคนใจดีใจอ่อน
0: เกร
1: งใจแบบ
0: อ
1: ่อนน้
0: อม
1: เป
0: ็
1: น
0: ยอม
1: เข้ากับคนง่าย
0: ได้หมดแล้วไปทุกเอง
1: ในเด็กพวกได้หมด
0: ได้หมด
1: อันสุดท้ายก็คือ

0: ป็นพวกชอบข้อมูลชอบอะไรที่มันมีเทอรี่มีการรีเสิ
1: ร
0: ์ชมีรางวัลการันตี
1: มี
0: ข้อมูลเยอะๆนะคะพวกเนี้ยเราจะต้องไปคุยหรือไปดีลกับเขายังไงนอกจากคิดบวกแล้วเราต้องเข้าใจคนอื่นด้วยเพราะถ้าเรียนจริงๆเราจะได้รู้ว่าคนแบบไหนเราต้องสื่อสารกับเขายังไง
1: ครับอันนี้ก็ไปเรียนครูฝนได้
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนตัวใครจะเข้างานอะไรต่างๆนะครับหรือว่าองค์กรนะที่ต้องการนะครับนะฮะให้บุคลากรในองค์กรของท่านนะได้เรียนรู้เข้าคอร์สแบบนี้นะครับก็ไปหาครูฝนได
0: ้ถูกต้องมันจะเพิ่มมูลค่าจริงๆ
2: ลืมเลยวันนี้เราจะจัดกิจกรรมแจกลืมไปเลย
1: มี SMS ที่ถามเรื่องครูฝนมากี่คน
0: มี
1: มีคนหนึ่งบ้างที่ถามเรื่องถ้าไม่คุยคนอื่น
2: มีครับเนี่ยเวลาคุยเราต้องแล้วเกิดคุยกับคนที่เราไม่ชอบอะไรแล้วก็มีครูฝนสวยมากเลยครับ
0: ขอวิธีที่ต้องเจรจาคนเจ้าเล่ห์ยังไงนะคะครูบอย
2: ขอวิธีที่ต้องเจรจากับพวกเจ้าเล่ห์แบบแมคคาวิลเลียนที่เรามักจะเสียเปรียบหน่อยครับไอ้นี่ไปทางบอล
1: แมคคาวิลเลียนคือไง
2: ก็น่าจะเป็นพวกไอ้บอลน่ะบอลอะไรอย่างนี้น่ะน่าจะประมาณนั้นมากกว่า
0: เจ้าเล่ห์เหรอ
1: คร
0: ับ
1: ก็อย่าไปคุยครับ
0: ไม่ถ้าเจ้าเล่ห์เนี่ยเราดูว่าเขาต้องการอะไรค่ะอย่างที่บอกว่ามันต้องกลับไปที่แบบเป้าหมายว่าเขาต้องการอะไรเราต้องการอะไรแล้วมันมาจบที่วินวินได้ไห
1: ม
0: เขาก็ต้องการเราก็ต้องการแล้วมันมาเจอกันตรงกลางได้เปล่า
2: ครับ
0: มันยื่นหมูยื่นแมวค่ะถ้าเจอคนเจ้าเล่ห์น่ะเพราะงั้นเราจะให้รางวัลใครดีคะให้รางวัลคนนี้แล้วกัน
1: คนแรกไหมที่ถาม
0: ที่ต้องคุยกับคนนี้ไม่ชอบอ่ะ
1: คนนี้ได้รับรางวัลจากครูฝนนะครับแล้วก็สถาบัน
0: Pronality Academy ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
2: เบอร์ที่ลงท้ายด้วย1231ครับ
0: ทักในเพจครูมาเลยได้ไหม
1: มูลค่านะครับ6,999บาทครับตลอดปีตลอดชีวิตเลย
2: นี่แ
0: หละทักเพจมาเลยหรือเสิร์ชอะไรเจอคำว่าครูฝนก็ทักมาเลยค่ะ
2: นะครับ
0: มีทุกช่องทาง
2: ย้ำนะครับเบอร์ที่ลงท้ายด้วย1231นะครับนี่เป็นคำถาม
1: หมดเวลาต้องลากันไปแล้วนะเรื่องราวของเซียนสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของเซียนคนนะฮะเรื่องราวของบุคลิกภาพนะฮะทัศนคตินะครับแล้วก็เวลานะครับมารยาทหรือว่าการพูดจานะครับต่างๆที่จะอยู่ในสังคมนี้ต่อไปอย่างมีคุณภาพ
2: จริงๆแล้วครูฝนต้องมาอีกนะ
1: ขออีกนิดนึงอะไรนะ4อันเมื่อกี้เนี่ย
0: A B C D
1: ไม่ใช่หน้ามองอะไรนะ
0: อ๋อตัวมา
1: ตามอง
0: ยิ้มเบอร์2ต้องการอะไร
1: จบไว้ให้ดีแล้วก็อีกอันชอบมากเบกกิ้งโซดาครับผม
2: มา
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณนะครับคุณฝน
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
2: ่
0: ะ
2: คุณผู้นี้เลยครับวาเซียลาไปก่อนขอบคุณที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: เรียกข้าวาเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรฟทเปิดทางช่วงชลบุรีบางพระแล้วหลังเร่งกู้ขบวนรถสินค้าตกรางการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีขบวนรถสินค้าที่845ตกรางบริเวณย่านสถานีชลบุรีจังหวัดชลบุรีว่าหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาและฝ่ายการช่างกลระดมกำลังพร้อมกับเครื่องจักรกลหนักเร่งกู้แคร่ที่ตกรางและซ่อมแซมทางรถไฟอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถเปิดทางขึ้นช่วงชลบุรีบางพระได้เมื่อเวลา 1:25 นภายหลังเปิดทางการรถไฟได้ปล่อยขบวนรถสินค้าที่554เส้นทางชุมทางบัวใหญ่มาบตาพุดออกจากสถานีศรีราชาเมื่อเวลา 1:30 นและสามารถผ่านบริเวณจุดที่เกิดเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 13:24 วันที่4กันยายน2569ขณะขบวนรถสินค้าที่845เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบังท่าเรือแหลมฉบังทำขบวนผ่านประแจในย่านสถานีชลบุรีส่งผลให้แคร่บรรทุกสินค้า6แคร่ท้ายตกรางกีดขวางการเดินรถทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับในเส้นทางสายตะวันออกโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตรวจสอบพบว่าน็อตยึดรางสูญหาย7ตัวจากทั้งหมด8ตัวซึ่งถือเป็นความผิดปกติที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามการรถไฟอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคอย่างรอบด้านเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงของการตกรางศูนย์ฝึกทหารใหม่กองทัพเรือนำทหารใหม่ 2,000 นายวิ่งทัศนศึกษาโรงเรียนชุมพลจุดประกายเส้นทางนักเรียนจ่าทหารเรือนาวาเอกสุพนาธนศรีลังกูลผู้รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือสายงานการฝึกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและครูปกครองนำทหารใหม่ผลัดที่2ทับ2569จำนวน 2,000 นายร่วมกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายเพื่อทัศนศึกษาและสร้างแรงจูงใจในการก้าวสู่เส้นทางนักเรียนจ่าทหารเรือโดยใช้เส้นทางจากศูนย์ฝึกทหารใหม่ไปยังโรงเรียนชุมพลทหารเรือตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในการนี้นาวาเอกวิโรจน์พิมพ์อ้นเสนาธิการโรงเรียนชุมพลทหารเรือพร้อมคณะให้การต้อนรับทหารใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของทหารใหม่ตลอดจนสร้างแรงจูงใจและเปิดมุมมองด้านเส้นทางอาชีพโดยเฉพาะการสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือโอกาสนี้โรงเรียนชุมพลทหารเรือได้จัดนักเรียนจ่าทหารเรือซึ่งเป็นผู้ที่มาจากทหารกองประจำการมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแรงบันดาลใจเพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ทหารใหม่สนใจสมัครเข้ามาเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือกู้ภัยออสเตรเลียถึงเนปาลช่วยภารกิจค้นหาผู้สูญหายจากดินถล่มทีมกู้ภัยของออสเตรเลียจำนวน15คนเดินทางถึงกรุงกาฐมันดูของเนปาลแล้วเพื่อช่วยเหลือภารกิจค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุภัยพิบัติน้ำหลากดินถล่มฉับพลันครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยเนื่องจากฐานน้ำแข็งถล่มเมื่อเดือนที่แล้วทีมชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับโดรนเดินทางตามคำร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนปาลด้านปฏิบัติการกู้ภัยทางเทคนิคและเชี่ยวชาญเฉพาะทางส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติของตำรวจออสเตรเลียอีก7คนจะเดินทางมาสมทบในวันนี้ท่ามกลางความพยายามค้นหาผู้สูญหายราว 5,000 คนรวมทั้งชาวต่างชาติ583คนในจำนวนนี้เป็นชาวออสเตรเลีย36คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะ ไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
7: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับในเวลา 13:00 นและวันเสาร์อาทิตย์ 14:00 นครับเรื่องราวที่ว่าด้วยเกี่ยวกับรถยนต์และการเดินทางนะครับวันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์ครับอยู่กับพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจ้ครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
8: ครับผม
9: ครับไงพี่ต่อดิพี่ต่อดิพี่ต้องมีอะไรบ้าง
8: วันนี้รายการสดครับคุณผู้ฟังครับ
9: ต้องมีอะไรบ้าง
8: มีเยอะด้วยวันนี้มีเยอะด้ว
9: ย
8: แต่ว่ารอรับหมายสารสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการสดนะครับคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะครับ4689899นะครับใครจะสอบถามนะครับเรื่องราวของรถยนต์นะครับการซ่อมบำรุงก็ได้นะครับหรือจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้านะครับเรื่องของน้ำมันสารหล่อลื่นและสารปรุงแต่งเครื่องยนต์นี
9: ่ไอ้ฮะผมเรื่องพูดได้นะผมมีเรื่องเวลาให้ฟังเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่เปิดตัว
8: Mitsubishi
9: Pajero นะครับ
8: ครับ
9: ก็คือเป็นเวอร์พรีเมียร
8: ์ครับ
9: เปิดที่ญี่ปุ่น
8: ครับ
9: เปิดที่ญี่ปุ่นนะครับบ้านเรายังไม่เปิดนะแต่เป็นรถประกอบบ้านเรา
8: ครับ
9: Pajero ก็จะคุยนักคุยหนาว่าแบบโอ้โหเขาเจ๋งอ่ะคุยตลอดคุยจนแบบภาพนี่ปล่อยภาพหลุดฟากข่าวมาเยอะมากนะครับถึงเวลาไปเปิดที่ญี่ปุ่นนะฮะก็เชิญนักข่าวไปบางกลุ่มเท่านั้นนะครับก็ไปถึงปุ๊บก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรส่งมาแต่ว่าเราก็ไปหาดูจากที่ญี่ปุ่นนะ
8: ครับ
9: ผมก็ไปหาสำนักข่าวของญี่ปุ่นก็แต่ว่ามีเรื่องนี้แปลไว้ในเส้นทางยานยนต์แล้วนะครับ
8: ครับ
9: แต่ว่าเรื่องแปลทั้งหมดอาจจะไม่ใช่ของเขาทั้งหมดผมก็เลยกำลังบอกว่าอ้าวคุณมาเนี่ยเปิดตัวเนี่ย Mitsubishi Pajero นะครับตัวนี้เป็นเจนที่4ของ Pajero นะเท่ากับที่เขามีเจนที่4หมดไปแล้วมีเจนที่5นะเจนที่5เนี่ยที่เปิดนี่คือเจนที่5
8: ครับ
9: ก็ห่างจากเจนที่4ไป7ปีหายไป7ปีแล้วก็เริ่มกลับมาทำตลาดใหม
8: ่ครับ
9: ก็ดูแล้วเหมือนจะคึกคักมากแต่ว่าในบ้านเรา Pajero อะไรนะเขายังขายอยู่นะ
8: ครับ
9: แต่เขาบอกว่าตัวเนี้ยเขาทำตัวใหญ่ตัวโตเลยแบบฐานล้อยาวแบบรถเนี่ยความยาว4เมตร90กว่าเลย
8: 4.910
9: คือใหญ่มากเขาก็แบบว่าโอ้ผมอ่ะจะมาลุยกับ Land Cruiser เลย Land Cruiser นี่ไม่ใช่ FJ ด้วยนะ
8: ครับ
9: Land Cruiser ต้องเป็น VX เลยนะครับก็เป็นตระกูล VX เลยนะ
8: ครับ
9: ซึ่งถ้าจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของ Pajero เนี่ย
8: ครับ
9: คือคุณต้องบอกว่า Pajero เจนที่1เจนที่2เจนที่3ไปเรื่อยๆเนี่ย
8: ครับ
9: จนมันจะมีคำว่าโชกุนถ้าใครจำได้ Pajero ต้องโชกุนมันถึงจะเป็นแบบตัวที่แบบท็อปสุด
8: ตัวท็อป
9: แต่ว่าวันนี้เขาก็ไม่ใช้ชื่อโชกุนนะ
8: ใช้เป็นสปอร์ตตอนนี
9: ้เขาเป็น Pajero ไม่ในเมืองไทยเป็นรถสปอร์ตแต่ว่าตัวที่เปิดนี่คือ Pajero
8: ธรรมดานะไม่ใช่สปอร์ต
9: คราวนี้ยังไม่ใช่โชกุนเนี่ยถ้าในตระกูลแล้วมันต้องแบบสุด
8: ก็ยังไม่สุดใช
9: ่ถูกไหมซึ่งคุณก็มาเปิดตัว
8: ไม่สุดนี่ก็2004เทอร์โบแล้วนะ
9: 2004เทอร์โบเครื่องก็ปกติโตต้าก็มี2004 2008มีหมดแล้วแต่ว่าคุณรู้แบบว่าไอ้ที่ผมกำลังเล่าให้ฟังอยู่นี่คือให้คุณไม่เปิดคุณไม่เปิดเนี่ยถ้าเป็นไปได้คุณรถประกอบไทยด้วยนะ
8: ครับ
9: คุณส่งไปขายที่ญี่ปุ่นน่ะ
8: ค
9: งไม่ได้ขวาเหมือนกัน
8: ครับ
9: กระจังหน้ามีเลือก2แบบมีแบบขีดๆและแบบลายดาวเงี้ย
8: แบบรังผึ้ง
9: คราวนี้ไม่เปิดเมืองไทย
8: ครับ
9: ไปเปิดที่ญี่ปุ่นโหสื่อญี่ปุ่นฮือฮาพาดหัวบอกว่าตัวเนี้ยจะมาโค่นล้มการครองตลาดของโตโยต้าเป็นไงฟังดูแล้วแบบผมไม่รู้หรอกว่าในญี่ปุ่นตลาดจะเป็นขนาดไหนแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าวันเนี้ยโตโยต้า
8: ครับ
9: ชาโวที่เป็นฟอร์จูเนอร์เสร็จแล้วรถเสร็จแล้ว
8: ครับ
9: แล้วรถก็กำลังถ่ายแคตตาล็อกอยู
8: ่
9: เชื่อว่าแคตตาล็อกกำลังจะพิมพ์นะไม่น่าจะนาน
8: ครับแต่อันคือมิตซูบิชิเขาอาจจะบอกว่าของเขาเนี่ยเป็น SUV กึ่งเขาใช้คำว่าครอสนะ SUV บวกครอส
9: คือเขาบอกว่ารถเขาเนี่ยทำมาให้ใช้ในออฟโรดได้วิ่งบนถนนได้ทั้ง
8: เจ็บหมดการขับขี
9: ่อะไรแบบเนี้ย
8: นะ
9: แต่คุณรู้ว่าFortuner หน้าใหม่ที่เป็นหน้า Tavo เสร็จแล้ว
8: แล้วสวยมากด้วย
9: แล้วคือพร้อมแบบถ้าถามผมนะผมว่าคันนี้พร้อมจำหน่ายก่อนคุณเพราะว่าคุณแบบเสร็จจากโรงงานคุณส่งไปญี่ปุ่นถูกป่ะ
8: ครับ
9: คุณต้องแบบตุลา
8: เอาตรงๆให้ความเป็นธรรม
9: ตุลาคุณจะได้ขาย
8: ครับให้ความเป็นธรรมกับ Mitsubishi Pajero ใหม
9: ่ผมก็ไม่ได้บอกว่าอะไรผมแค่บอกว่า Toyota เนี่ยเขาเสร็จแล้ว
8: ครับ
9: แล้วคุณทำเสร็จก่อนนะคุณต้องขายก่อนทีนี้ผมก็เลยจะพูดเนี่ยตอนนี้เป็นช่องว่างที่แบบสุญญากาศถูกป่ะไม่มีใครใหม่คุณใหม่สุดคุณต้องขายถ้าคุณอยากจะขายในบ้านเราแต่ที่ผ่านมาคุณเล่นส่งออกตลอดอ่ะถ้าคุณไม่ขายคุณทำไงอ่ะเดี๋ยวโตโยต้าเปิดเงี้ยมีแฟนคลับป่ะ
8: แฟนคลับอยู่แล้ว
9: ฟอร์จูเนอร์พอเป็นหน้าทาวเวอร์มีไหม
8: มีอยู่แล้ว
9: อ่ะมีอยู่แล้วอ่ะแล้วฟอร์ดตอนนี้ฟอร์ดบองโก้ติดรถลายพางอยู่นะ
8: ครับ
9: ติดพาง
8: วิ่งอยู่นะวิ่งอยู่นะ
9: แล้ววิ่งอยู่ในบ้านเรานะวิ่งอยู่เก็บระยะทางอยู่นะครับ เก็บระยะทางเสร็จปุ๊บ
8: ฟอร์ดบองโก้หน้าตาเป็นไงอธิบายให้คุณฟังฟังนิดนึงเดี๋ยวคุณฟังจะ
9: ก็จะเป็นคือ
8: เป็นรุ่น
9: บองโก้
8: รุ่น plus ของไอ้นี่อะของเอเวอเรสต์
9: คือเอเวอเรสต์ก็เอเวอเรสต์ไปครับแต่ว่าบองโก้นี่มาทรงใหม
8: ่
9: เป
8: ็
9: นหน
8: ึ่
9: งเหล
8: ี่
9: ยมแล้วก็เป็นโมเดลที่แบบว่าเป็นโกลบอลโมเดลเลย
8: ครับ
9: ต่างชาติฮิตมาก
8: อันนี้คือที่ขายทั่วโลกนะบองโก้เนี่ย
9: เมื่อใครอยากใครเป็นแฟนฟอร์ดเขาจะบอกว่าบองโก้มาไหมตอนนี้พางตัวอยู่วิ่งเก็บระยะทาง
8: ครับ
9: เชื่อว่า
8: เปิด
9: น่าจะเปิดแบบฟอร์ดมีแฟนคลับของฟอร์ด
8: ใช่ฟอร์ดเนี่ย
9: ฟอร์ดไม่คือคนขับฟอร์ดเอเวอเรสต์ไม่เคยบ่นว่ารถกินน้ำมัน
8: ใช่ยังไงเขาจะซื้ออะ
9: แพงขนาดไหนก็ไม่เคยบ่นจะซดแบบเททิ้งเขาก็ไม่สนเขามีแฟนคลับของเขา
8: ครับ
9: บองโก้เข้ามาถามว่าบองโก้จะขายได้ไหม
8: ขายได้อยู่แล้ว
9: เพราะว่าเป็นฟอร์ดถูกป่ะ
8: ครับ
9: แล้วฟอร์จูเนอร
8: ์ก็มีอยู่แล้วคือประเด็นที่พี่พูดหมายความว่าระวังว่าแฟนที่คุณเคยได้จาก Mitsubishi Pajero Sport เนี่ยจะหายไปใช่ไหม
9: ผมก็เลยบอกว่า Pajero อ่ะอย่าเพิ่งมั่นใจตัวเองว่าเฮ้ยผมยังไงผมก็ขายได
8: ้อ๋อ
9: คือรถผมใหม่กว่าไม่ได้ใหม่กว่านะเพราะว่า
8: ไม่นะ
9: ถ้าเกิดคุณดูนะ
8: ครับ
9: ตอนนี้ใครขับรถอยู่มองไปรอบๆตัวน่ะเห็น Mitsubishi วิ่งบ้างป่ะลองสังเกตดูอ่ะมีป่ะ
8: มีแต่รุ่นเก่าอ่ะMitsubishi
9: รุ่นเก่าก็หายากพี่
8: ก็มี
9: แต่ว่ามันน้อยละซึ่งตอนเนี้ยถ้าเป็นผมนะ
8: ครับ
9: ออกเลยญี่ปุ่นเปิดผมเปิดด้วยขายเลย
8: ผมก็ไม่เข้าใจทำไมไม่เปิดเมืองไทยนะ
9: คือเมืองไทยนี่เป็นต้องบอกว่าเป็นเมืองหลวงของ PPV นะครับ
8: ครับแต่เขาบอกเขาเป็น SUV นะคันเนี้ยข้างหน้าเป็นปีกนกข้างหลังเป็น5 link
9: อ่ะก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าคุณตลาดคุณที่คุณต้องแชร์คุณตลาดไหนอ่ะ
8: ตลาดไทย
9: ตลาด PPV ป่ะล่ะ
8: ใช่
9: แล้วคันนี้บองโก้มา Fortuner มา Isuzu ไม่มีโมเดลใหม
8: ่ครับ
9: เชื่อว่า Isuzu ต้องเตรียมรับแรงปะทะเต็มที่อยู่แล้ว
8: Isuzu ก็ต้องเอาการตลาดมาสู้
9: เพราะฉะนั้นก็ต้องโปรโมชั่นแคมเปญถูก
8: ใช
9: ่แล้วแฟนมิตซูอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะหาเจอว่าพี่ลองถามดูเด็ก
8: พี่แต่ก่อนจะไปถามถึงแฟนมิตซูอยู่ตรงไหนผมอยากจะให้คุณผู้ฟังที่ขับรถบนทางด่วนถ้าเผื่อผ่านเหลียวตาไปทางซ้ายดูหงฉีผมสักนิดนึงนะ SUV คันนี้ต่างหากที่จะชนกับ Land Rover ของจริง
9: ผมนี่งงมาก
8: ใหญ่จริง
9: คุยเรื่องคันนี้อยู
8: ่อันนี้ไง SUV ใหญ่ไงหงฉีใหญ่มาก
9: ผมกำลังคุยนี่อยู่พี่ให้พี่บอกว่าผมอยากจะบอกให้บอกมาทางนี้แล้วมันเรื่องไหนต่อกันตรงไหนวะ
8: คือ SUV ธรรมดา SUV ไซส์ใหญ่เนี่ย
9: ผมพี่ต้องต่อทางนี้ต่อ SUV ไซส์ใหญ่เลยพี่อยู่ดีพี่ตัดหมดผมไป
8: ในกลุ่มนี้คือในขณะที่คุณยังไม่ขายเนี่ยบองโก้วิ่งกำลังพลางตัววิ่งเก็บระยะทางในเมืองไทย
9: ใช่แล้วเนี่ยนิดมาเก็ตขายได้ไม่เยอะเท่าไหร่มันเป็นคนกลุ่มนั้นแต่ว่ามิตซูมันก็จะมีแฟนคลับใครที่เคยขับปาเจโร่โชกุนตัว V6 3500cc
8: ครับ
9: อันนั้นจะเป็นกลุ่มเขาแต่ว่าราคาน้ำมันวันนี้มันไม่ใช่แล้ว
8: เข้าใจไงแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้คุยกับคนที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนกลุ่มสมาคมพ่อค้าไทยจีนเอางี้แล้วกันนะบางท่านผมถามว่าคิดยังไงกับรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้เขาหันมามองหน้าผมแล้วบอกว่ารู้ไหมว่านี่คือในเมืองจีนเนี่ยจะมีโป๊ยเซียนใช่ไหมพี่ก็คือกลุ่มผู้บริหารสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขาบอกว่า รู้ไหมว่าโปยเซียนเนี่ยส่วนใหญ่ใช้รถยี่ห้อนี้นะ
9: ก็ใช้แค่โปยเซียนไง
8: ไม่ไม่โหแต่ประเด็นคือเขาบอกว่ามันเป็นเสมือนถ้าผู้นำของเราอ่ะใช้รถอะไรอ่ะคนข้างล่างอ่ะย่อมมองเห็นแล้วเขาก็ต้องทุกคนก็อยากใช้เหมือนกันบรรดาที่

0: Range Rover ขายได้กี่คันก็ประมาณ 8-900 คัน
1: Range Rover ก็เยอะอยู่ขนาดตัว limited แบบแพงๆแบบแพงไม่มีเหตุผล
0: คือยังไงเขาก็มีแฟนของเขา
1: เ
0: หมือนกัน
1: Mitsubishi อ่ะผมก็เชื่อว่ามีแฟนพี่จะ500คัน800คันเหรอ
0: Mitsubishi โอ้งั้นก็ต้องม้วน
1: เสีย
0: บ
1: ้
0: านอ่ะใช่
1: ใช่ป่ะ Mitsubishi
0: จะ Niche Market อ่ะ
1: พี่จะ
0: เป็น Mass Production อ
1: ่
0: ะ
1: พี่จะมา500คันเหมือนหงฉีเหรอ
0: ไม่ได้
1: 800คัน 1,000 คันเหมือน Land Rover
0: ไม่ได้คุณต้องหลัก
1: พี่มีโรงงานในนี้
0: ต้องมี 5,000 คันขึ้น
1: แล้วพี่ขายเงี้ยพี่เปิดราคาเงี้ยบอกแบบคร่าวๆมา
0: ขั้นต่ำ
1: เกือบ2ล้าน
0: เริ่มต้นเกือบ2ล้านใช่ตัวท็อปน่าจะ2ล้านนิดๆ
1: แล้วจะถึง500มั้ย
0: 500คันเหรอคือโหพูดไม่กล้าพูดคำว่าถึงเลยนะ
1: เอาพี่พูดดิ
0: ให้กล้านะ
1: พอจะซื้อปุ๊บโอ้โหโตโยต้าก็เปิดFortuner
0: เดี๋ยวถามก่อนว่า
1: พอเห็นภาพอ่ะ Fortuner เปิดใหม่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มิตซู Pajero 2ล้าน
0: เอางี้เรายังไม่รู้ราคาที่แบบ exactly นะเอาเป็นว่าเราประมาณว่าล้าน7
1: เขาบอกว่าประมาณเกือบ
0: ใกล้ๆเกือบ2ล้าน
1: ล้
0: าน8อ่ะสมมติว่าล้าน8มีอะไรใหม่บ้างเอางี้ก่อนดีกว่าที่ผมเห็นว่ามีอะไรใหม่นะที่ผมเห็นว่ามีอะไรใหม่สำหรับ Pajero Sport นะไอ้เบาะนั่งแถว3อ่ะหมอนอ่ะพับได้
1: แถว2ก็พับได้พี่เข้าไปดูรูปผมลงรูปไปให้คือผมไม่ได้ไปญี่ปุ่นกับเขา
0: ครับ
1: แต่ผมลงรูปไปให้ในเส้นทางยานยนต์มีคอลัมน์นี้ผมเขียนไว้แล้ว
0: มีระบบเอดาด้วย
1: ต้องมีดิพี่รถยุคนี้พี่พูดทำไมไม่มี
0: ไม่แต่มันจะรู้ก่อนอันนี้ไหมหมายถึงว่ามีอะไรใหม่บ้างไงมีอะไรใหม
1: ่ถ้าพี่ไม่มีนะพี่จะตั้ง
0: เ
1: นี่ยไปซื้อรถจีน4คัน
0: ที่
1: ไปพี่ซื้อเจคู่4คัน
0: พี่รีบพูดยากผมเลยไม่รู้จะเล่นมุกอะไรเลยพี่สาวผมสาวดึงไปผมฉี่แล้วนะ
1: โอ้โห
0: คือผมก็จะเปรียบเทียบว่าในราคาเนี้ยพี่เดี๋ยวไปดูของฉีซะหน่อยไหม
1: หรือว่าไปซื้อรถออฟโรดของโอ้ยปวดหัวพูดไปก็ไม่รู้จะพูดว่าไงทำไมก็มองว่าอ่ะ
0: ความดันขึ้นเลย
1: สมมติว่าคุณมาเปิดคุณเปิดร้านแตก
0: ซึ่
1: งให้สวยว่าเจ๋งว่าคันใหญ่มาเลย
0: ส่งบ็อกซี่ใหญ
1: ่อ้าวใหญ่เลยบองโก้เปิดมาฟอร์ดเขาต้องประมาณ
0: นั้นบองโก้ก็บ็อกซี่นะ
1: บล็อกเขาบล็อกกว่าด้วย
0: บล็อกกว่าด้วย
1: บล็อกกว่าด้วย
0: บล็อกแบบบึกๆเลย
1: อ่ะโอ้ยบองโก้เข้ามาแบบเพราะเขาต้องเปิดประมาณแบบฟอร์ดนี่ก็ต้องล้าน7ล้าน6 9ล้าน7ฟอร์ดเขาอยู่ประมาณนี้
0: แต่เขามีแฟนเขาจะเปิดเท่าไหร่เขามีคนซื้ออยู่แล้ว
1: เขามีกลุ่มของเขาถูกป่ะกล
0: ุ่
1: มที่เป็นแฟนฟอร์ดเขาซื้ออยู่แล้วอาจจะคนที่กำลังเล็งๆก็อาจจะเข้ามาจังหวะนี้ก็ได้
0: ครับแรปเตอร์เขาจะขายเป็นพันนะคุณ
1: แล้วพอเสร็จปุ๊บ
0: ครับ
1: อีซูซูไม่ได้อยู่ไม่ได้อีซูอยู่ไม่ได้นะ
0: ครับ
1: อีซูจะอยู่เฉยๆดูเขาขายกันไม่ได้
0: ไม่ได้
1: อีซูก็ต้องมีโปรโมชั่นแคมเปญถูกป่ะ
0: ครับ
1: เอาเทมาอีกแล้วเขามีแฟนคลับไหม
0: นี่ดิ
1: เขามีกลุ่มเขาอยู่อีกอ่ะ
0: และไอการเทเนี่ยมันจะทำให้ลูกค้าเนี่ยใครรู้ไหมครับจะย้ายกลุ่มไปหาเขาพวกกลุ่มที่เคยซื้อรถแบบบริษัทอ่ะห้างร้านซื้อที5คัน7คันอย่างเงี้ยพวกนี้เขาไม่ได้เอาแบบเขาไม่ได้เป็นแฟนมันแท้นะเขาเอาแคมเปญนำ
1: ใช่
0: ถ้าอีซูซูมีแคมเปญดีกว่าเขาก็ต้องไปอีซูซู
1: แล้วก็ถามว่ามันหน้าตาขี้เหร่ไหม
0: โอ้ย
1: นิวเอ็กซ
0: ์รอนะ
1: นิวเอ็กซ์ก็ไม่ได้แย่นะ
0: รอนะทำไปเล่นไปนะ
1: ถูกไหมมีเครื่องยนต์ 2,200 ให้เลือกด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ประหยัดกว่าอะไรกว่ามันมีหลายอย่างไง
0: ครับ
1: คือปัจจัยมันมีหลายอย่างมันต้องแบบมันต้องมีจังหวะโอกาสแล้วโชค
0: ซึ่งพี่จะบอกว่าพี่จะบอกมิซูบิชิผิดหมดเลยเหรอจังหวะและโอกาส
1: คือคุณจังหวะคุณได้ดีตอนนี้คุณดีแต่ว่าคุณไม่ฉวยโอกาสนี้ไง
0: อ
1: ๋
0: อแทนที่จะขายแทนที่จะ
1: เปิดก่อนเพราะฟอร์ดยังวิ่งไม่จบ
0: ใช่โตต้ายังไม่ออก
1: ฟอร์ดยังเก็บคะแนนเก็บระยะทางไม่จบ
0: ครับ
1: ต้องตามส่งเรียบร้อยอะไรถึงจะรถจะออกมาเปิดตัวถูกป่ะ
0: ครับ
1: โตต้าก็แบบเฮ้ยตอนนี
0: ้เพิ่งจะทำแคตตาล็อก
1: เรายังรู้เลยว่าทำแคตตาล็อกเขาจะไม่รู้เหร
0: อรู้
1: แคตตาล็อกก็กำลังถ่ายกันอยู
0: ่
1: ยังไม่ปริ้นต้องตรวจปุ๊บตรวจปุ๊บก็ไม่รู้กี่รอบ
0: เฮ้ยแต่แคตตาล็อกจบนี่คือวิ่งเก็บได้ทางจบหมดแล้วนะ
1: จบแล้วนะ
0: ราคาเขารู้แล้วนะตอนนี
1: ้ตอนนี้แค่ถ่ายรูปมันต้องไปรีทัช
0: ใช่แล้วเหลือรวมเซลแล้วนะ
1: แล้วก็แอปพูฟ
0: ครับ
1: ระหว่างที่ทำเนี่ยก็ต้องไปอบรมเซลที
0: ่
1: ต้องไปดูว่าอาจารย์แจ็คเนี่ยลองเปิดดู
0: เฟซบุ๊กอาจารย์แจ็ค
1: อาจารย์แจ็คถ้าเกิดอาจารย์แจ็คทำงานอยู่แปลว่า
0: อาจารย์แจ็คชื่ออะไรนะ
1: เราก็ต้องรู้ว่าไอ้ใครตอนนี
0: ้
1: ซึ่งผมบอกว่ามิซูอ่ะตอนนี้ต้องเปิด
0: เ
1: พราะตลาดมันโดดอยู่ไง
0: คุณ
1: ต้องมาพอคุณมารอเขาเยอะๆปุ๊บมาสลบอีกกี่รอบแล้ววะใช่ป่ะ
0: ครับ
1: ไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่ว่าลองดูแล้วกันครับเนื้อหาในรายละเอียดของตัวรถผมใส่ไว้มีสี2 สีนะสีคอปเปอร
0: ์ครับ
1: กำลังมาเลยพี
0: ่ครับ
1: Armon Copper Metallic

0: อันนี้อันนี้ท็อปเปอร์เขาจะออกส้มๆกว่าคนอื่นนะ
1: ก็ทงแดงอาจจะแบบว่าโดนแดดโดนฝนมากกว่าคนอื่นหน่อยอะไรเงี้ย
0: ถ้าอย่างที่เราไปขับอย่างซาเล่เนี่ยจะออกแบบชมพูอันนั้นจะดูละมุ
1: นอันนั้นก็คือแบบสวยเพิ่งออกจากโรงงานทำใหม่ๆแล้วอยู่คอปเปอร์ถ้ามันตากแดดตากฝนมันก็เปลี่ยนสี
0: ใช่ใช่ใช่
1: นะโซนโทนมันเท่ากันแล้วก็แฟนชอมบลูเมทัลลิกนะครับก็มี2สีระบบขับเคลื่อนก็มีขับเคลื่อนมี4โหมดขับ2ขับ4นะครับ4 high แล้วก็4 low อะไรเงี้ยมีเลือกหมดเลยนะครับลองไปดูในรายละเอียดแต่ว่าผมก็มีเท่านี้ผมก็แปลมีญี่ปุ่นเท่านี้แหละแต่ว่าผมตัดไอ้พวกอันนี้ออกไปเยอะพวกแบบคอมเมนต์แสดงความดีใจจะมาโคตรคนรู้คนนี้อะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ตรงกับบ้านเราไง
0: ครับ
1: ถ้าลองดูนะครับแต่ก็ลองไปอ่านดูก็กดไลค์กดแชร์เล่นๆนะฮะเพื่อความสนุกสนานแล้วก็ลื่นลม
0: ครับ
1: ในข้อความมาครับ
0: ฮะมีข้อความมาแล้วหรอครับ
1: วีโก้แชมป์แคปยกสูงเครื่อง 2,500 เกียร์ธรรมดาวิ่ง 90,000 กิโลเมตรถ้าจะขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับรถปี13แล้วอะไรเนี่ยคุณภาพพอใช้ได้ไม่คนละคนวีโก้แชมป์เครื่อง 2,500 เกียร์ธรรมดาอันนี้เป็น4ประตูหรือเป็น2ประตูแคปเนี่ยน่าจะขับ2ยกสูงแคปน่าจะเป็น4ประตูไหม
0: แคปน่าจะ2ประตูไหม
1: 200,000 300,000 นะพี่น่าจะได้นะ
0: สมาร์ทแคปหรือเปล่า
1: ลองดูสมาร์ทแคปเท่าไหร่อ
0: ่
1: ะแล้ว4ประตูเท่าไหร่อ่ะ
0: ครับเดี๋ยวผมดูราคาสมาร์ทแคปกับ4ประตูให้ปีอะไรนะ2002อ่ะ
1: ปี13
0: โ
1: อ้ปี13มันก็จะมี P Runner ใช่ไหมที่เป็น4ประตูใช่ไหมกับ2ประตูเพราะมันยกสูง
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: ยกสูงเครื่องอ๋อขนาดมันเป็นตัว P Runner
1: ขึ้น 2,500
0: ครับ
1: เกียร์ธรรมดา
0: ครับ
1: แต่เครื่อง 2,500 เกียร์ออโต้มีน้อยมากนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ลดน้อย
0: พี่โจดูอย่างอื่นไปก่อนครับเดี๋ยวผมดูให้
1: ได้เลยนะฮะก็นี่แหละเรื่องของปาเจโร่ที่แบบเสียดายที่เปิดไอ้นี่ไปหน่อยนะ
0: ไม่เอาจังหวะที่ควรจะได้ประโยชน์
1: ไม่มีตรงนี้โบอยู่ไงที่ผมมองก็คือแบบเฮ้ยมันโบอยู่แล้วคุณรออะไรเนี่ยไม่น่ารอไงได้จะใส่เลยตอนเนี้ย
0: อีกอันนึงที่ผมถามผมเห็นปุ๊บผมสะดุดอย่างที่พี่โจ้สะดุดเหมือนกันคือราคาเนี่ยผมบอกตรงคือ Mitsubishi ก็ยังอยู่ในโลกของ Mitsubishi แต่เพียงเจ้าเดียวโดยไม่สนใจใครเลยโดยไม่สนใจโลกเลยผมพูดคำนี้ถ้าอย่างเป็นแบรนด์อื่นที่เขาเปิดตัวมานะครับถ้าจุดแข็งคุณไม่ดีจริงเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะตั้งราคาแบบนี้ได้หรอกอย่างโตโยต้าเงี้ยสังเกตดิที่เขาประกาศเลยว่าเขาไม่สนใจรถจีนเขาตั้งราคา Yaris Cross ออกมานี่แบบชนรถจีนเต็มที่ไม่สนใช่ไหมครับเพราะเขามั่นใจว่าเขามีแฟนของเขาแล้วเขาขายได้ใช่ไหมครับแล้วก็แต่ถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติรถเนี่ยรถในพิกัดนั้นเนี่ยโอ้โหรถจีนมีให้เลือกเยอะมากและราคาถูกกว่าเยอะมากใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็น Mitsubishi เนี่ย
1: มิซูบิชิคือยอดขายคุณน้อยลงเรื่อยๆไง
0: ใช่
1: ป่ะมันไม่ได้เยอะขึ้นไงมันน้อยลงแล้วก็แบบตอนนี้จังหวะนี้ควรจะแบบ
0: คือยอดขายคือณเวลานี้คือควรจะแบบทำอะไรที่มันแบบเป็นการสร้างคืออะไรเอาฐานตัวเองกลับมาก่อนอะเพราะฐานคุณหดไปเรื่อยๆรถเก่งก็ไม่มีแล้วนะMitsubishi นี่คือไม่มีรถแบบซีดานแล้วนะรุ่นใหม่ๆในเมืองไทยเนี่ย
1: ไม่มีแล้วเก่งก็ไม่มีนะ
0: ใช่ครับ
1: เก่งก็ไม่มีแล้วโอ้โหเหนื่อย
0: เอ๊ะ 2.5 เกียร์ธรรมดาอ๋อน่าจะไม่ใช่ Pirunner นะพี่ถ้าเป็น Pirunner มันจะไม่ใช่ 2.5 เกียร์ธรรมดาเดี๋ยวนะครับผมต้องขออนุญาตดูให้ละเอียดนิดนึงกลัวเดี๋ยวจะตอบผิดไป นะครับมีตัว 2004 หรือเปล่าอ่ะนะครับเอาคร่าวๆนะครับถ้าปี2013อู้ตัววิ่งน้อยนะ 90,000 โลเองเหรอฮะวิ่งน้อยมากอ่ะ
1: 90,000 โล
0: โอ้โหเอา
1: สิ
0: เดี๋ยวนะกำลังหาอยู่พี่โจ้มันค่อนข้างหายาก
1: ไม่ยากหรอกอ่ะมีเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับเป็นประกาศจากขนส่งทางบกนะครับบอกว่าใครที่แบบต่อทะเบียนกับพรบไม่ตรงกันอะที่ผ่านมามันไม่ตรงกัน
0: แปลว่า
1: วันหมดอายุ
0: อ๋อ
1: ของทะเบียนเนี่ย
0: ครับพรบบาง
1: ที

0: ามนะ
1: บางทีแบบต่อตรงนี้แล้วก็ไปซื้อพรบวันนั้นวันนี้อะไรเงี้ยแล้วมันไม่ตรงกันอ่ะผมเชื่อว่ามีหลายคนนะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่1กันยาเป็นต้นมานะครับก็เป็นกฎหมายใหม่เขาออกมาเลยนะว่าถ้าคุณจะต่อภาษีหลังจากวันที่1กันยาเป็นต้นไปเนี่ย
0: ครับ
1: คุณจะต้องเอาให้วันพรบเนี่ยมันสิ้นสุดตรงกับวันที่จดทะเบียนหมายความว่าถ้าเกิดว่ารถคุณ30กันยายน
0: ครับ
1: ทะเบียนขาดคุณจะต่อทะเบียนเนี่ยแต่พรบคุณยังมีอยู
0: ่ครับ
1: พรบคุณเลยไปอยู่อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ไม่ได้คุณต้องกลับมาให้มันตรงกันแล้ววิธีนี้ก็คือบอกกับทางนายประกันเนี่ยว่าถ้าเกิดคุณขาดก่อนสมมติว่าพรบคุณขาดก่อนพรบคุณ15กันยาหมดแต่ทะเบียน30คุณจะต้องไปซื้อความคุ้มครองให้มันโคเวอร์กันให้มันขยับไปหลังจากเนี้ยสมมติว่าอาจจะจ่ายเคยจ่าย645 บาท
0: ครับ
1: แล้วต้องมีการขยับความคุ้มครองให้มันตรงกันก็คือกดรีเซ็ตใหม่ของทุกคนเพราะหลังจากเนี้ยมันจะซื้อแล้วตรงตลอดละถ้ามีการปรับแบบนี
0: ้
1: ซึ่งบางทีเนี่ยพรบขาดแต่ทะเบียนยังไม่ขาด
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: คือโดยปกตินะครับเวลาคนทั่วไปเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านเป็นแบบผมสมรถผมเนี่ยหมดทะเบียนพรบเนี่ยทะเบียนรถเนี่ยประจำปีเนี่ยภาษีเนี่ย17 ธันวาคมผมจำแม่นนะครับผมจะซื้อพรบประมาณเดือนพฤศจิกายน
1: ไม่ตรงกันเห็นไหม
0: ซื้อล่วงหน้าไปเลยเพราะว่าการซื้อพรบเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมซื้อผ่านเซเว่นได้ง่าย
1: ผ
0: มก็เดินเข้าไปซื้อที่เซเว่นเลย
1: คราวนี้เนี่ยซื้อที่เซเว่นมันอาจจะมีการขยายความคุ้มครองแบบนี้ลำบาก
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นคุณต้องคุยกับ
0: ต้องซื้อผ่านตัวแทน
1: ตัวแทนประกันนะครับเพื่อขยายระยะเวลาประกันให้ตรงกันนะครับขยายความคุ้มครองให้มันพอดีกันเพราะว่าถ้าเกิดมีจังหวะที่ทะเบียนยังไม่ขาดแต่พรบขาดแล้วเกิดอุบัติเหตุมันจะหายไปตรงนี้
0: ใช่
1: ช่องว่างตรงนี้มันจะทำให้ความคุ้มครองหายไป
0: ครับ
1: นะครับเขาก็เป็นระเบียบออกมานะแต่เขาบอกอ้างว่าเป็นกฎหมายเลยนะครับ
0: มันเป็นกฎหมายได้ด้วยหรอถ้ากฎหมายมันต้องเป็นทางเลือกดิครับ
1: ไม่เป็น
0: ถ้าบังคับอย่างนี้มันไม่น่าจะเป็นกฎหมายได้นะ
1: ก็คือเซตที่เป็นตรงกันนะ
0: แล้วถ้ามีคนไปร้องอะผมมันทำให้เขาไม่สะดวกมากขึ้นอะทำไมอะ
1: ผมก็ไม่ทราบ
0: อีกแล้วอ้างกฎหมายอีกแล้ว
1: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันคืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ผมเพิ่งแชร์ข่าวมาเมื่อกี้เนี่ย
0: ครับ
1: ของเนชั่นสุดสัปดาห
0: ์ครับ
1: มีนายตำรวจท่านนึงออกมาพูดเรื่องของจ่ายค่านะจ่ายค่าป้ายวงกลมเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วไม่ได้ป้ายวงกลม
0: ครับ
1: จริงๆว่ามันขัดกับหลักนู่นนี่นั่นทุกอย่างแหละ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าตอนนั้นมันมีพลเอกประยุทธ์ใช้คำสั่งคสช.ให้ทำได้พี
0: ่
1: มันก็เลยขัดกันไปหมดคราวนี้ถ้าคนไม่ต่อพอคุณไปต่อแล้วคุณไม่ได้ใบป้ายวงกลมมาติดหน้ารถ
0: ครับ
1: พอเกิน1 เดือนคุณจะถูกปรับอีกว่าคุณไม่ติดป้ายวงกลมที่หน้ารถอีก
0: ม
1: ันกลายเป็นว่าคราวนี้มันจะกลายเป็นมันยิ่งเละเรื่องมันจะยิ่งเละไปกันใหญ่ไง
0: ใช่
1: มันจะกลายเป็นแบบไอ้ที่อันนั้นก็ตำรวจอยากให้มันจ่ายค่าปรับคิดให้มันผ่านไปอ่ะงั้นก็ไปทำแบบนี้พอทำแบบนี้หลังผลจากที่แบบมันทำแบบนี้ไปเรื่อยตอนนี้มันกลายเป็นเละเทะไปหมดเลย
0: ครับ
1: เละเรื่องนี้มันต่อไปเนี่ยอ่ะ
0: โอ้ยถ้าอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: คนจ่ายกับไม่จ่ายเนี่ยมันมีค่าเท่ากัน
0: ถ้าอ้างถ้าคุณตำรวจพูดถ้าท่านคุณตำรวจท่านนั้น
1: ไม่เขาไม่ได้เข้าข้างตำรวจ
0: เข้าใจ
1: เขาเข้าข้างประชาชนว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไง
0: ผมว่าจริงๆอ่ะมันก็คือถ้าฟังเร็วๆคิดเร็วๆอย่างเงี้ยมันแค่นี้ก็เห็นช่องว่างละคือต่อให้เป็นประกาศของท่านพลเอกประยุทธ
1: ์
0: ตามมาตรา44ใช่ไหมครับก็ต้องมาดูว่าณวันนั้นอ่ะใช่อันนั้นน่ะใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเพราะตอนนั้นไม่มีรัฐธรรมนูญ
1: แล้วกลายเป็นว่าประกาศออกมาตอนเนี้ยเป็นบังคับใช้กลายจะเป็นกฎหมายไปอีก
0: ใช่
1: ว่าจะไม่บังคับนู่นนี่นั่นแล้วคราวนี้คนไปจ่ายได้อะไรอ่ะ
0: เออ
1: คนผมไปจ่ายไปจ่ายภาษีแต่ผมไม่ได้ป้ายวงกลม
0: ครับ
1: พอไม่ได้ป้ายวงกลมผมก็ถูกตำรวจจับเหมือนเดิมจ่ายก็ไม่จ่ายมีค่าเท่ากันนะพี่
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: โอ้โห
1: คือคราวนี้เละเทะไปหมดแล้วเพราะว่าตำรวจเนี่ยต้องการจะเขียนใบสั่งเรื่องของเรื่องคือเขาพูดขึ้นมาว่าไม่มีตำรวจประเทศไหนได้ส่วนแบ่งจากใบสั่ง
0: ครับ
1: ในโลกนี้ไม่มีประเด็นก็พูดขึ้นมาเขาบอกว่าไม่มีแต่ว่าพอใบสั่งมีคุณก็ไปเพิ่มค่าปรับเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพราะคุณจะได้เขียนใบสั่งกันเยอะๆนี่ไง
0: ครับ
1: มันก็เลยกลายเป็นเนี่ยมันมั่วซั่วไปหมดตอนน
0: ี
1: ้มันดูเละเทะไปหมดเนี่ยเรื่องประเด็นเนี้ย
0: ครับเพราะฉะนั้นทางออกเรื่องนี้ทำยังไงฮะถ้าเป็นเราเป็นคนธรรมดาไม่เสียค่าปรับไม่เสียอะไรนะไม่ต่อทะเบียน
1: อ่ะพี่ต่อกับไม่ต่ออ่ะ
0: มีค่าเท่ากันอ่ะ
1: พี่ก็โดนตำรวจจับอยู่เหมือนเดิมอ่ะ
0: ใช่
1: โชคดีหน่อยพี่ก็ล่อนหลบไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่โดนไปเรื่อย
0: เออ
1: แล้วต่อไปคืนนี้มันจะเละหมดเลยนะ
0: โอ้ยมัน
1: กระบวนการมันจะเละเพราะว่า
0: ทำไมประเทศมัน
1: ไม่ต่อก็ไม่ต่อได้นี่ไม่ต่อก็

0: ่ได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆซื้อแต่พรม.ไปเรื่อยๆอ่ะ
1: ครับ
0: ลองไปดูลองไปดูว่าท่านจะพูดว่าไงผมก็แบบเออ
1: โตโยต้าไฮลักวีโก้แชมป์แคปยกสูงปี2013นะครับเกียร์ธรรมดาเครื่อง 2,500 ราคาขายตัวรุ่นนี้จริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะพี่หายากมาก
0: เทียบเคียงนี้ดิไม่มีได้ไง
1: เทียบเคียงจากตัวไม่ยกสูงอ่ะนะครับราคาอยู่แสนกลาง
0: ๆเฮ้ยมันน้อยจัง
1: เออ
0: แต่ปี13มันลดมา13ปีนะ
1: ใช่รถมันค่อนข้าง
0: วีโก
1: ้วีโก้แชมป
0: ์ถ้าราคานี้เป็นผมไม่ขายว่ะผมไม่ขายได้แถวเท่านี้
1: ช่วงนี้ราคารถมือ2ตามฐานข้อมูลเต็นท์นะพี่เรียงตามตรงนะครับพี่อย่าไปซื้ออย่าไปขายเลยพี่ซื้อขายกันเองครับเพราะณเวลาเนี้ยเต็นท์ที่เปิดอยู่เนี่ยครับบางเต็นท์ยังไม่มีคนนะพี่โจ้รู้
0: ไหมผมไม่ได้เกินนะไม่ได้
1: ได้ผมเทียบเคียงจากตัวธรรมดาไม่ให้ตัวยกสูงอะตัวยกสูงมันน่าจะเกิน
0: ตรงแรงกว่า 200,000 กว่าบาท
1: 200,000 ต้นๆนะประมาณนะ
0: มีอยู่ 200,000 ต้นๆหน้ายิ้มหน้ายักแล้ว
1: ครับครับ
0: ได้อยู
1: ่ตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับ
0: ใช่ถ้าเป็น2ประตูเนี่ยมันจะเป็นป้ายเขียว
1: ครับ
0: ถ้าเป็น4ประตูมันป้ายดำใช่มั้ย
1: ครับนี่มีคุณผู้ฟังถามทางเข้ามาก
0: ว่าได้อยู่พี
1: ่ครับมีท่านผู้ฟังถามเข้ามาทาง4689899ว่าปกติเวลาเราไปจ่ายภาษีที่ขนส่งมันต้องได้ป้ายการเสียภาษีวงเล็บป้ายวงกลมมาเลยไม่ใช่เหรอตอบคือใช่ครับปกติใช่
0: จริงๆต้องได
1: ้ครับแต่ว่า
0: เงินต้องได
1: ้ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับก็มีสำนักงานขนส่งนะครับกับสำนักงานตำรวจนะครับมีประกาศออกมาบอกว่าถ้าใครไม่ไปเสียค่าปรับใบสั่งเจ้าพนักงานตำรวจออกให้ที่ออกให้นะครับไม่ว่าคุณจะทำความผิดอะไรก็ตามเนี่ยใบสั่งส่งไปที่บ้านเนี่ย
0: ถ้าคุณค้างใบสั่งอ
1: ่ะแล้วคุณไปต่อทะเบียน
0: พี่ไปต่อทะเบียนปุ๊บเขาจะไม่ให้ป้ายพี่จะออกใบแทนให้พี่ใช้ได้30วัน
1: ใช่
0: จนกว่า30วันพี่จะไปชำระค่าปรับแล้วพี่ถึงจะได้ป้ายแล้วพี่คิดว่าพี่สะดวกพอที่จะวิ่งไปวิ่งมาแบบป้ายวงกลม2รอบ3รอบไห
1: ม
0: แล้วก็ไอ้การที่บอกว่าผมวิ่งขับรถเร็ววิ่งไป
1: ครับ
0: แล้วรู้ได้ไงเป็นคันนี้เป็นรถผมผิดไหมถ้าผิดไหมแล้วผมได้มีโอกาสได้แบบเฮ้ยไม่ได้เลยมันอันนี้มันผมว่าไม่ใช่รถผมนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: หรือทะเบียนนี้แต่รถคนละสีที่โดนสวมทะเบียนมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยนะมันไม่มีโอกาสให้เราได้แบบให้เราได้อุทธรณ์เลยนะพี
1: ่ครับครับก็ต้องดูว่าล่าสุดเนี่ยมีทนายนะครับท่านไปยื่นเรื่องต่อศาลให้มีการระงับนะครับหรือมีการคุ้มครองเรื่องนี้ออกไปก่อนแต่ล่าสุดยังไม่มีการยังไม่มีคำตอบออกมาว่าสรุปณวันนี้จะเป็นยังไงกันแน่
0: เหมือนมันนิ่งๆไปนะ
1: ดูมันงงๆมึนๆไปหมด
0: เรื่องนี้ก็คืองั้นปล่อยให้มันเงียบไปเอาข่าวอื่นขึ้นมาก่อน
1: ครับ
0: นะครับก็งงๆอยู
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: พี่มีข้อความทาง
0: เมย์นี่อันน
1: ี้เยอะเลย
0: ครับสวัสดีครับพี่โจ้พี่เจี๊ยบติดเส้นจราจรมาก็ไม่รู้ว่าเส้นอะไรพอเหยียบเส้นมันก็เขียนใบสั่งมาให้มันคือกับดักหาอะไรได้ใช่ไหมครับท่าน
1: ผมไม่ใช่ครับพี่อันนี้ขออนุญาตอาจจะไม่ถูกใจคนฟัง
0: คือบางทีเนี่ยไอการเหยียบเส้นหรืออะไรเนี่ยนะบางทีการเบรกการอะไรเนี่ยมันอนุมันหลุยได้
1: ใช่
0: มันไม่ได้แบบผมไม่ได้ผ่าไฟแดงอ่ะแต่รถมันไหลไปเหยียบมันคือมันจะตึงไปไหนเอาจริงอ่ะจริงว่าพี่อ่ะ
1: เข้าใจ
0: เออ
1: คือผมว่าก็อย่างที่เราคุยกันเสมอๆครับว่าพรบกฎหมายจราจรบ้านเราอ่ะมันล้าสมัยมากผมเชื่อมั่นเลยว่าไปดูเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าบอกว่าละเมิดอ่ะมันไม่ได้ในพรบอ่ะมันไม่ได้ระบุหรอกว่าต้องเป็นเส้นจราจรเป็นเส้นประเภทไหนไม่มีระบุหรอกเต็มที่ก็ระบุแค่ว่าเครื่องหมายจราจรแต่ณเวลาเนี้ยเครื่องหมายจราจรคุณมีหลายประเภทหลายกลุ่มหลายชนิดมากไม่ว่าจะเป็นป้ายกำหนดนะครับป้ายกำหนดให้ใช้ความเร็วเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราจะเห็นนะแล้วก็ป้ายห้ามใช้เสียงป้ายให้เลี้ยวป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านต่ออะไรเงี้ย
0: เรียกว่าป้ายที่บอก
1: เยอะมาก
0: ป้ายที่บอกว่าหยุดบังคับใช้อ่ะ
1: เออ
0: หลายคนงง
1: หลายคนไม่รู้จัก
0: เห็นป้ายนี้แบบ
1: เลิกเขตบังคับใช้
0: เลิกเขตบังคับใช้คืออ้าวแล้วมันเลิกบังคับใช้อะไรวะ
1: ใช่
0: แล้วบังคับใช้อะไรแล้วที่ผ่านมาเนี่ย
1: เขาไม่บังคับอะไร
0: ผมมา
1: เออ
0: นี่ไงผมไม่รู้ว่าแล้วเลยไปแล้วเขาเลิกบังคับเลิกบังคับอะไรบ้าง
1: ครับ
0: หรือเลิกบังคับทั้งหมดแล้วเลิกบังคับเนี่ยเลิกบังคับไปถึงไหน
1: ครับ
0: สมมติผ่านแยกนี้เลิกบังคับ
1: ครับ
0: ไปถึงแยกหน้าอ้าวคุณ
1: มันจะมี2

0: ายมันจะเป็นลักษณะป้ายวงกลมนะครับและเป็นขีดทแยงเฉียง3เส้น
1: เป็นเส้นปะเป็นเส้นปะ
0: ได
1: ้ขาว
0: ๆให้ดูขอบตรงวงกลมครับวงกลมจะเป็นเส้นทึบกับเส้นปะถ้าอันไหนคือเส้นปะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจำแม่นหรือเปล่านะอันไหนคือเส้นปะคือเขตเริ่มต้นบังคับใช้
1: ถ้าเส้นทึบ
0: ถ้าเส้นทึบคือสิ้นสุดเขตบังคับใช้
1: เนี่ยแล้วก็บอกแล้วก็พูด
0: แต่มันใกล้เคียงกัน
1: แล้วเขาพูดว่าอะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: เป็นหน้าที่ที่คนไทยทุกคนต้องรู้กฎหมาย
0: งั้นผมขอใครเป็นพูดคำนี
1: ้เรื่องนี้โอ้โหพี่ไม่ต้องมีคนพูดเขาเขียนเป็นหนังสือเลยว่าอันนี้คนไทยทุกคนเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ต้องรู้กฎหมายกูจะบอกว่าผมไม่รู้กฎหมายเนี่ยไม่ได้ต้องรู้จริงๆคุณไม่ต้องเรียนนิติศาสตร์คุณก็ต้องรู้นะ
0: เข้าใจ
1: เออ
0: ผมรู้แต่เมื่อเวลาผ่านไปทางกายภาพผมมีสิทธิ์ที่จะลืมไหมครับผมมีสิทธิ์ที่จะสับสนไหมครับ
1: ไม่ได้คุณลืมไม่ได้คุณเป็นคนไทยคุณห้ามลืม
0: งั้นผมถาม
1: คุณห้ามลืมแล้วคุณเลยต้องรู
0: ้เหรอ งั้นผมถามคนที่ถามคำเนี้ยว่าคนที่พูดคำเนี้ยผมถามว่าคุณต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยวทางแยกเนี่ยกี่เมตรอ่ะเอาเรื่องง่ายๆอ่ะที่ต้องใช้เนี่ยผมมั่นใจ
1: ไม่ได้ถามผมใช่ไหม
0: เออไม่ถามผมไม่ถามพี
1: ่ถ้าถามผมผมตอบไม่ได
0: ้ผมเอางี้ดีกว่าใครช่วยส่งคลิปนี้ไปทีผมถามท่านห้ามเปิดดูนะถ้าท่าน
1: ผมท่านผมมีเวลาว่างพอ
0: ผมรู้ว่าท่านตอบได้ผมถามท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บังคับการตำรวจจราจรดีกว่า
1: เออพี่ถามผู้จราจร
0: คือบางครั้งเนี่ยข้อกฎหมายเนี่ยครับผมเรียกร้องให้มีการอัปเดตนะและสิ่งที่ท่านไม่ค่อยได้ทำนะคือท่านไม่ค่อยได้ให้ความรู้ใหม่ๆแก่ประชาชนเลย
1: พอมีข่าวขึ้นมาทีนึงก็ออกมาพูดทีนึงนะ
0: ครับ
1: บางทีมันก็ได้เบาๆบ้างรุ่มมารวยบ้างยืดหยุ่นกันบ้างให้กับประชาชนนะบางครั้งบางทีแบบไม่ใช่จะพันนึงขั้นต่ำพันนึง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหมันแย่มากนะ
1: พี่ไม่มีแล้วนะ300 500อ่ะ300 500พี่ต้องมีเส้นนะ
0: ครับ
1: พี่ไม่ใช่มาแบบพี่รู้จักใครพี่ไม่รู้จักใครเลยอ่ะ 1,000 เอามีบัตรนักข่าวอ่ะ700
0: เอาเหรอ
1: เออ
0: ได้ส่วนลด300เหรอ
1: ไม่ได้ส่วนลดอ๋อคือเค้ารำคาญ
0: เอาเหรอ
1: ที่ได้เนี่ยคือเค้ารำคาญไม่งั้นพูดไม่หยุดเอออ้าวมาดูข้อความทาง YouTube กันบ้าง
0: ครับ
1: นะครับ
0: นี่มีอ๋อโอเค
1: พี่บิวเดอะคอป
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่ผมกำลังชั่งใจอยู่ว่า
0: จะ
1: เปลี่ยนโชค
0: ครับ
1: หรือทำช่วงล่างก่อนดี
0: ครับ
1: รถขับในกรุงเทพวิ่งมา400,000
0: ครับ
1: ผมจับอาการไม่ออกว่าช่วงล่างหรือโชคเสื่อมแต่ที่แน่ๆจังหวะขึ้นลงเนินมีเสียงดังมาจากด้านหน้า
0: อ
1: ันนี้น่าจะเป็นอ่ะถ้า400,000นะ400,000เนี่ย
0: น้ำมัน
1: โชคพี่ก็เด้งจนเสื่อมหมดแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ช่วงล่างก็เริ่มไปคือจริงๆเนี่ยทำช่วงล่างก่อนถ้าสมมติว่าเรามีงบจำกัดนะเซ็ตช่วงล่างก่อนพอช่วงล่างมันนิ่งดีละคราวนี้ถ้าโชคมันยังยุบอย่างนี้อยู่ค่อยไปเปลี่ยนโช
0: คครับ
1: หรือว่า
0: ลองไปตรวจสอบช่วงล่างก่อนเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันจะถูกกว่า
1: ก็ไม่ถูกกว่าเท่าไหร่หรอกพอ
0: แกพวกลูกหมากนู่นนี่นั่น
1: อ่ะลูกหมากกี่ลูกอ่ะลูกหมากพี่เปลี่ยนลูกเดียวได้อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้ดิ
1: ลูกหมากเนี้ยชุดหน้าสมมติชุดหน้า8ลูกเนี้ย
0: ครับ
1: พี่บอก
0: ไม่ติดกองด้วยพี่หรือไม่ติดกองผมดิ
1: อ่ะผมอ่ะ8ลูกอ่ะ
0: เอาไป
1: ล
0: ู
1: กเอาข้างหลังด้วยทั้งหมดเลย10ลูก
0: อ่
1: ะสมมติมีข้างหลังด้วยแล้วบางลูกมีไม่มีถูกป่ะ
0: ครับ
1: เกิดไปเจอไฟลิงนี่ข้างหลังอีกข้างละ10
0: โอ้ย
1: เงี้ยคือเราก็ไม่รู้ไงว่าย
0: ังแพงเลย
1: รถอะไรถูกป่ะคันนี
0: ้10เข้าร้านอัดนี่ยังแพงเลยนะ
1: เปลี่ยนลูกหมากเสร็จปึ๊บมีบูธยางนู่นนี่นั่นต้องไปหรือเปล่ามันมีอีกไงครับ
0: ครับ
1: เราไปดูแต่ว่าผมแนะนำบูธยางนะพี่อย่าไปเชื่อใครที่เป็นยูริเทนมันโอ้ยนั่งไม่ได้เลยนะพี่นะ
0: เอาของที่เขา
1: ใช้ของสแตนดาร์ด
0: ของสแตนดาร์ดแหละครับดี
1: บูธยางแล้วพวกนี้นะสแตนดาร์ดอย่าไปแบบยูริเทนผมเห็นขนาดซิ่งยังเปลี่ยนทิ้งอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับอ้าวลองดู
0: อาจจะไม่จำเป็นต้องไม่ต้องศูนย์นะครับแต่ขอให้เป็นของสแตนดาร์ดนะครับ OEM ได้นะครับ
1: ก็ดูพี่อยู่แถวไหนมันจะมีแต่ว่าถ้ามีผมมีร้านแนะนำเสร็จเราก็ทำเหมือนเราเข้าไปตั้งศูนย์ไง
0: ครับ
1: พอเข้าไปตั้งศูนย์ปุ๊บร้านตั้งศูนย์เนี่ยมันไม่ได้กำไรจากการตั้งศูนย์ร้านตั้งศูนย์จะได้กำไรจากการที่ถ้ารถเข้าไปปุ๊บแล้วตั้งไม่ได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าช่วงล่างพี่มันหลวมหลายจุด
0: ครับ
1: ต้องซ่อมก่อนอย่างเงี้ยเขาจะดูให้ว่าพี
0: ่ต้องเปลี่ยนอะไร
1: เปลี่ยนลูกหมากตรงนั้นตรงนี้นะมีแบบนี้นะแล้วเราก็จะมุดลงไปดูเขาจะชี้ให้ดูได้
0: เปลี่ยนตัวนี้พี่ไม่งั้นเปลี่ยนมันตั้งศูนย์ไม่ได้
1: จะซ่อมที่ไหนก็ซ่อมจะซ่อมที่เขาก็ได้ให้เขาประเมินดูหรือว่ากลับไปซ่อมที่อื่นแล้วกลับมาตั้งศูนย์อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ารถที่แบบช่วงล่างมันหลวมหมดแล้วเนี่ยร้านตั้งศูนย์ยังไงก็ตั้งไม่ได
0: ้ครับ
1: พอตั้งไปปุ๊บมันก็ย้วยเหมือนเดิ
0: ม
1: แล้วก็ต้องลองไปให้ร้านตั้งศูนย์ดูก็ได้ว่าลองตั้งศูนย์ได้ไหมแต่เขาจะบอก
0: ครับ
1: ผมทำบ่อยผมทำบ่อยเนี่ยพอไปถึงผมก็โดนซ่อมช่วงล่างทุกตัว
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าครับพี่โจ
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวช่วงที่2มาตอบคำถามกันต่อนะครับตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: นะครับโจ้บางกอกน้อยกับเจี๊ยบบางหลวงนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับแต่เสาร์ที่จะเป็นรีลัน 14:00 น.เป็นต้นไปนะครับส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ 13:00 น.นะครับพบกันได้เป็นประจำนะครับคำถามในช่วงแรกส่งมาเยอะเลยเดี๋ยวขออนุญาตไล่หนึ่งคำ
2: นี้เลย
1: ช่วงก่อน
2: คุณพี่ PP
1: ครับ
2: สวัสดีครับผมใช้รถ D-Max All New 2.5 เปลี่ยน Max Corp 20รู้สึกว่ารถอืดขึ้นกินน้ำมันมากขึ้นเราเข้าไปร้านจูนให้เขาจูนให้หายอืดกินน้ำมันน้อยลงได้ไหมครับราคาประมาณเท่าไหร
1: ่
2: พี่ไปคือเส้นรอบวงของล้อพี่อ่ะมันก็เปลี่ยน
1: ครับ
2: พอเส้นรอบวงของล้อมันเปลี่ยนเนี่ยระยะทางในการหมุนมันก็จะแตก
1: รอดถูกไหมจะเพิ่มขึ้น
2: แล้วก็เลขไมล์มันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมพี่ก็คิดว่าระยะทางที่ขึ้นน่ะกับนักน้ำมันอ่ะมันกินแตกต่างกันไหมถูกป่ะ
1: ครับ
2: แต่ว่าอาจจะมีผลถ้ากินน้ำมันผมว่าไม่ได้แตกต่างมากมายแต่ถ้าหามาอืดขึ้นไหมมันอืดเพราะว่า
1: เส้นรอบวงมันใหญ่ครับ
2: พี่ก็ต้องใส่กล่องผมก็แนะนำได้เอา ECU Shop เนี่ย
1: ครับ
2: พี่ไปใส่แล้วมีร้านให้ใส่ทั่วประเทศ
1: ครับ
2: ใส่ปั๊บหายอืดกินน้ำมันน้อยลงเลยทันที
1: รับรองควันไม่ดำด้วยจูนได
2: ้ลองดูเลยลองดูอันนี
1: ้มันมีหลายสเต็ปมากในการจูนอัพแบบนี้นะครับเอาพื้นฐานก่อนก็ได้ไม่ถึงขั้นต้องอุดเอิดอะไรไม่เอาแบบ
2: เป็นธรรมดาเขามีสเตจ1 2 3อะไรเงี้ยเบาๆมีได้หมดมีหลายแบบ
1: มันจะประหยัดขึ้นด้วยนะครับจะประหยัดขึ้นด้วยแล้ววิ่งดี
2: ด้วย
1: ครับ
2: ทำไมถึงประหยัดขึ้นแล้ววิ่งดีขึ้นเพราะว่าบ้านเนื่องจากรถพอออกจากโรงงานมันมีมาตรฐานอุตสาหกรรม
1: ไอเสียไอเสีย
2: ต่างๆพอเข้าไปทำใหม่เนี่ยมันจะวิ่งดีขึ้นนะครับ
1: เขาตอนออกจากโรงงานเนี่ยเขาไม่ได้เอาจุดที่เรียกว่าเป็น complete tuningหรือว่าจุดที่ให้กำลังสูงสุดไหมเราม
2: ันมีแต่ว่ามันมีจุดที่ดีกว่านี
1: ้ครับใช่
2: ซึ่งเนี่ยผมเนี่ยนะถ้าถามไป ECU Shop เนี่ยผมไปยืมพี่ดุ๊กยืมอุปกรณ์มาชุดนึง
1: พี่ดุ๊กนี่เป็นเจ้าของใช่ไหม
2: พี่ดุ๊กโอ้ใหญ่กว่า
1: ใหญ่กว่าเจ้าของแล้วเหรอตอนนี
2: ้ผมไปยืมกล่องพี่ดุ๊กมาชุดนึง
1: ครับ
2: ที่สำหรับใส่กับรถดีเซลนี
1: ่นี่เดี๋ยวผมจะไปยืมตังค์พี่ดุ๊กดีกว่า
2: ผมไปยืมมาว่าจะถ่ายว่าจะเอามาถ่ายงานว่ากล่องอันนี้มันมีประสิทธิภาพทำอะไรได้บ้าง
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายนะฮะบอกลูกไปก่อนว่าเดี๋ยวจะเอาไปคืนนะถ่ายเสร็จแล้วไปคืนเพราะว่าไม่มีรถดีเซลนะเพราะว่าต่อให้มีดีเซลก็ต้องเอากลับให้เขาใส่เพราะใส่เองก็ไม่เป็น
1: ยืมเขาไปยืม
2: ไปยืมมาถ่ายงานไงไปยืมมาถ่ายงาน
1: ครับโอเคคำถามต่อไปครับพี
2: ่สวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
2: ับคุณโจผมเคยสอบถามสถานการณ์ระหว่างอินโดนีเซีย
1: กับโตโยต้า
2: สรุปเวียดนาม
1: สกิดกระซิบเงียบโตต้ากลับไปลงทุนเพิ่มที่เวียดนามซะงั้นนะครับก็อย่างที่ตอบไปวันนั้นเหมือนเดิมคือการลงทุนมีในทุกๆประเทศพี่แถวนี้และการเพิ่มหรือการลดสัดส่วนการลงทุน
2: แล้วตอนนี้นะ
1: ก็เกิดขึ้นตลอดเวลาครับ
2: แล้วตอนนี้จะให้มาคุยเรื่องภาษีแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ย พูดไม่ได้เลยนะเพราะว่าไม่รู้มันจะออกทรงไหนเลยนะ
1: ใช่ครับ
2: ภาษี

0: ขยับให้เก็บให้มันสมดุลกันรถไฟฟ้าจีนได้แบบนี้รถญี่ปุ่นให้เราสิอะไรอย่างเงี้ยหรือเก็บจีนเพิ่มเนี่ยตอนนี้นะบอกเลยว่ามีคนพูดเรื่องนี้เยอะแต่เราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะรัฐจะไปทางไหน
1: ประเด็น
0: จะไปขึ้นภาษีรถจีนจะอาจจะถ้าเกิดขึ้นภาษีขึ้นมาเนี่ยรถจีนจาก 300,000 บาทนะจะเป็น 470,000 พี
1: ่ครับ
0: แล้วรถมันไม่ได้ราคา 300,000 ทุกคันเนี่ย
1: ครับ
0: 4-500,000เนี่ยมันก็ต้องขึ้นไป 600,000 กว่าอย่างงี้เลยนะ
1: ครับ
0: 700,000 เนี่ยกลายเป็นว่าคนซื้อก็ลำบาก
1: อืม
0: แล้วรถญี่ปุ่นก็มันก็เลยแบบผมเลยบอกว่าตอนนี้ผม
1: ประเด็นผมล่าสุดที่ผมเล่าเมื่อสักครู่ว่าผมได้มีโอกาสคุยกับสมาคมพ่อค้าไทยจีนอยู่เรื่อยๆนะครับพูดกันถึงเรื่องราวของการลงทุนเรื่องราวของการสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นไม่ใช่ทุกคนนะแต่บางคนเนี่ยได้รับข้อความมาว่าสิ่งที่เขายังไม่ตัดสินใจลงทุนเนี่ยในบ้านเรานะครับหมายถึงการสร้างโรงงานเลยนะเหตุผลหนึ่งเลยที่มีน้ำหนักมากสุดคืออะไรครับ
0: ผมตอบ
1: ครับ
0: ความไม่แน่นอน
1: ถูกนี่เป็นเรื่องจริงเลย
0: ความไม่แน่นอนของ
1: ของ
0: รัฐของรัฐ
1: ของ
0: นโยบายมันไม่แน่นอน
1: มันไม่ต่อเนื่อง
0: อะไรก็ได้คุณบอกมาเลยเดี๋ยวพอคุณเปลี่ยนรัฐบาลคุณก็โยกไปนู้นโยกไปอันนี
1: ้แล้วเขาบอกว่าอีก
0: มันการลงทุนอะ
1: ที่หนักกว่านั้นคือผมก็ถามว่าคุณก็รู้สภาพรัฐบาลไทยนี่ว่าสารรัฐมนูลประกาศอะไรมาหรือว่าเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์อะไรมาหรือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนหรอเขาบอกว่าเข้าใจเขาไม่ใช่คนที่ไม่ใช่คนที่อยู่กับเมืองไทยมานานแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนการไปสร้างปราสาทบนภูเขาน้ำแข็งบนแผ่นน้ำแข็งเขาไม่สนหรอกว่าใต้แผ่นน้ำแข็งของเมืองไทยคืออะไรเขารู้แค่ว่าตอนนี้เปลือกน้ำแข็งของไทยยังแข็งแรงอยู่แต่จีนนะเขาบอกเขาไม่ได้มองแบบญี่ปุ่นเขาเป็นน้องใหม่เข้ามาเพราะนั้นเขาขอความมั่นใจหน่อยได้ไหมว่ารัฐไทยเนี่ยจะยังเดินหน้าต่อไปได้ดีผมฟังแล้วผมแบบ
0: การลงทุนนะที่เขาไม่ลงทุนเพิ่มหรือว่าชะลอตัวหรืออะไรเนี่ยทุกคนอยากลงทุนบ้านเรา
1: เขาบอกว่าความมั่นคงของเราเนี่ย
0: รัฐบาลเราแบบว่าหลายๆ
1: สิ่งที่เขาใช้คำว่าเสถียรภาพอ่ะ
0: มันดี
1: ครับ
0: แต่ว่า
1: ไม่ดี
0: ตอนนี้มันขาดความแน่นอน
1: เขาบอกมันไม่มีเสถียรภาพเอาซะเลยประเทศไทยเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ให้คุณไปฟังใครมา
1: ให้ผมเอ่ยชื่อไหมล่ะ
0: ไหนต้องพูดไ
1: ม่ได้
0: เขียนมาเขียนมาได้อยากรู้
1: เอาเป็นว่า
0: สวัสดีครับ
1: พ
0: ี่ทั้งสองอยากทราบว่ากระบะ MG Extended น่าใช้ไหมครับแล้วใช้เครื่องยนต์ของเขาเองไหมครับขอบคุณครับติดตามตลอดน่าใช้มากพี่ผมก็แปลกใจว่ารถน่าใช้แต่ขายไม่ดีคันเบลเลอร์เธอเลยนะระบบนี้ไม่ได้แตกต่างจากรถคนอื่นเลยราคาถูกด้วย
1: ลองขับแล้วด้วยเป็นไง
0: ลองขับแล้วด้วยดีมากเพราะว่าไปเจอไอ้ถนนเส้นที่ตัดเขาผ่านเพชรบูรณ์จะไป
1: น้ำหนาว
0: จากภาคกลางจะไปอีสาน
1: ครับ
0: วิ่งขึ้นเขาซัดไปปั๊บมีน้ำมัน6ครับมีน้ำมันดีเซล6อยู่บนถนนพี่คิดว่ารถเนี่ยมันจะแบบ
1: ถ้าเป็นผมก็เรียบร้อยฟงหวินไปแล้ว
0: รถมันวิ่งมาปุ๊บมันพอมันลื่น
1: มันต้องสไลด์อ่ะ
0: มันแต่ว่า extended มันรู้เลยว่าล้อไหนโดนล้อไหนไม่โดน
1: ครับ
0: แล้วมันก็ประคองให้รถกลับมาตรงแบบเดิม
1: ครับ
0: ไม่งั้นไม่ฟาดกำแพงก็จะลงเหว
1: ครับ
0: แต่ว่าดีมากดีงาม
1: ครับ
0: แล้วโดนทุกคันนะวิ่งตามเป็นขบวนโดนหมดนะ
1: ครับ
0: ไม่มีใครตกขบวนนะ
1: ครับ
0: ด้วยระบบแล้วดีแล้วก็รถคันใหญ่ผมว่าน่าใช้นะ
1: ครับแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าความมั่นใจของผู้บริโภคอ่ะมันต้องยังต้องใช้เวลามากกว่านี
0: ้ขึ้นหรออะไรหรือ
1: ว
0: ่า
1: ขึ้นอยู่กับว่าทางเอ็มจีอ่ะสายป่านยาวได้ขนาดนั้นหรือเปล่า
0: ตลาดบิ๊กอัพ
1: ใช
0: ่เขาแข่งคนอื่นเขาแข่งแรง
1: ถูกไง
0: แล้วตัวเองเพิ่งมาใหม่
1: ถึงบอกกันมันต้องใช้ระยะเวลามากกว่านั้น
0: ไม่ต้องเสียใจที่เราขายน้อยเราดูแลคนที่ซื้อน้อยๆนี่แหละ
1: ครับแต่ถามว่าน่าใช้ไหมน่าใช้
0: เราก็ขายได้เรื่อยๆแต่ว่า
1: ความเปลืองก็ไม่ได้กินจนแบบ
0: เผลอๆจะดีกว่า BT 50ด้วย
1: โอ้ยดีกว่าแน่นอน
0: เผลอๆยอดขายจะดีกว่า BT 50
1: เอาหมายถึงความสิ้นเปลือง
0: ไม่ใช่รถที่ขายดีอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อ
0: MG กับ Extended
1: เยอะกว่าเยอะกว่า
0: จะเยอะกว่านะ
1: ครับ
0: เพราะ BT 50นี่เขาไม่คุยเลยนะ
1: ครับ
0: ถาม
1: มีหนึ่งคันโปรเว็บจะซึ่งน้องนักกอล์ฟมีหนึ่งคันผมเห็นอยู่
0: รถใต้ใช้เยอะครับ
1: ครับ
0: เด็ดนะ
1: นะครับ
0: ผมเชียร์พี่เจี๊ยบครับ
1: ก่อน
0: เชียร์พี่เจี๊ยบอยู่
1: ขอบคุณครับพี่เชียร์เรื่องอะไรพี่เอาเป็นว่าถ้าผมติดคุกเนี่ยหรือผมโดนหมายศาล
0: เขาซื้อโอเลี้ยงไปฝาก
1: สมัยนี้เขากินกาแฟกระป๋องกันแล้วนะสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจจากคุณนัทศรนะขอบคุณครับคุณธนสรทักเข้ามา
0: คุณพี่วินเทจครับ
1: ครับสวัสดีครับสองเฮียรถ เกียร์ตู้ไฟฟ้าบรรทุกกับตัวรถนั่งที่ไม่ได้เอามาขายในเมืองไทยต่างกันไหมครับ
0: โอ้โห
1: ขออภัย
0: จริงผมว่ามันน่าจะต่างกันนะขออภัยที่ไม่รู้เลย
1: ผมไม่ทราบจริงเพราะว่าพอมันไม่ได้เข้าตลาดบ้านเราผมก็เลยไม่ได้ตามละเอียดแต่ถ้าโดยคิดเร็วๆโดยโครงสร้างพื้นฐานภาษีเนี่ยมันต้องต่างกันแน่นอนพี่มันต้องต่างกันแน่นอนทั้งเรื่องของระบบรองรับน้ำหนักอ่ะมันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบคนละแบบจากอะไรนะโชคเป็นน้ำมันอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่ามันน่าจะต้องมีข้อแตกต่างกันแต่ก็ต่างกันไม่มากเพราะมันเป็นเรื่องของการควบคุมต้นทุน
0: รถคือรถบรรทุกกับรถยนต์นั่งอ่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยมันต้องแข็งมากนะเพราะว่าตัวเองก็ต้องบรรทุก
1: แบตเตอรี่ซึ่งมีน้ำหนักอยู่แล้ว
0: มอเตอร์แล้วก็ต้องไปบรรทุกของอีก
1: ซึ่งมันจะกินพลังงานไฟฟ้าเยอะมาก
0: ผมว่าไปรถบรรทุกนะถ้าใช้รถบรรทุกนะใช้น้ำมันดีกว่า
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: เอามามีข้อความอีกครับ
1: คุณพี่ทัพพลแฟนลี่บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ้าพี่โจสวัสดีครับพี่คุณพี่แสงเดือนทัพธานีบอกว่ากลับมาแล้วครับไปใช้ M6 มาแล้ววิวสวยมากแต่ตรงกลางดงอาจจะชันและต้องลดความเร็วครับขอบคุณครับพี่วิวสวยจริง
0: พี่บ่าวนนท์ไทยบอกว่าผมวิ่ง140มีเสียงดังมาจากด้านซ้ายน่าจะเป็นเสียงผู้หญิง
1: ซ้ายข้างหน้าน
0: ะ
1: คนด้านข้าง
0: ไม่ใช่เสียงผู้หญิง
1: ร้องพี่จะรีบไปไหนไม่ใช่ผมนะหมายถึงคนข้างๆพี่เขาโวยนะคุณพี่จอยบอกสวัสดีครับพี่เจ้าพี่โจสวัสดีครับพี่จอยโอ้โหโอ้ยโอ้โหทั้ง4689899ก็เยอะเลยนะครับเส้นทึบบางเส้นไม่เหมาะกับการใช้งานจริงโดยเฉพาะเส้นทึบตรงหน้ายูเนียนมอเดี๋ยวนะขออนุญาตนึกตามนิดนึง
0: ถ้าวิ่งจากพหลโยธินแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าลาดพร้าว
1: ครับ
0: ถ้าเราจะตัดเข้าลาดพร้าวต้องวิ่งตัดเส้นทึบเพราะฝั่งซ้ายมีรถจอดตลอดแนว
1: ครับ
0: ผมเคยโดนไปซะก็ต้องให้ตำรวจไปเคลียร์รถที่จอดที่มันเกะกะ
1: ครับนี่ไงนี่ไงที่บอกว่านักข่าวได้รถเนี่ยเพราะนักข่าวมันจะชอบปักดีเถียงเขาแบบเนี้ย
0: ใช่ผมบอกพี่ต้องไปจอดตรงน
1: ั้นผมไม่ยอมผมก็ไม่ยอมคุณต้องไปจับคนที่มันจอดกีดขวางการจราจร
0: ไม่
1: ง
0: ั้นถ้าเกิดว่าไม่มีผู้นี้จอดผมเข้าได้แต่เขาไม่สนไงมัน
1: ใช่ครับอีกจุดหนึ่งเลยนะที่ไม่น่าจะผมว่าเป็นระบบการจราจรที่ผมขอใช้คำว่าไร้เหตุผลไร้ตรรกะความคิดสิ้นดีคือตรงไหนรู้ไหมครับ
0: ครับ
1: จากถนนพหลโยธินนะครับวิ่งหน้าผ่านสวนจตุจักรมามุ่งหน้า5แยกลาดพร้าวนั่นไหมครับซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นช่องบังคับเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปถนนวิภาวดีรังสิตออกดอนเมืองใช่ไหมครับตรงไปเนี่ยมันจะไปถนนพหลโยธินผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วไอ้ช่องซ้ายสุดเนี่ยครับช่องที่2ของซ้ายสุดเนี่ยมันจะเป็นช่องลูกศรให้เลี้ยวซ้ายนะครับตามสามารถสำนึกของเราเนี่ยอ้าวถ้าเราอยู่ช่องเลี้ยวช่อง2เนี่ยเราก็ต้องโดนบังคับเลี้ยวซ้ายใช่ไหมพี
0: ่
1: เพื่อเข้าวิภาวดีรังสิตเพราะลูกศรมันบอกเลยว่าเลี้ยวซ้ายใช่ไหม
0: ใช
1: ่หลายคันก็พยายามที่จะเปลี่ยนเลน
0: คือ
1: ในเส้นทึบ
0: ไอ้ตรงนั้นนะ
1: แล้วตำรวจจะดักจับ
0: ไอ้ตรงนั้นนะ5แยกลาดพร้าวเนี่ยผมเนี่ยผ่านตั้งแต่เด็กผ่านตั้งแต่นั่งรถพ่อขับผ่าน
1: ครับ
0: ขับรถเองผ่านเองเรียนหนังสือก็ผ่านทุกวันทุกวันเนี้ยผมก็งงพี่ไม่ต้องเอาคนที่แบบยิ่งคนแบบผ่านมานานมาทีนะหรือว่ามาแล้วงงเส้นอย่างเงี้ยไม่แปลกเพราะว่ามันทำให้งง
1: ใช่มันทำให้งงจริงนะ
0: มันไม่ได้ทำให้โฟล์มันทำให้งง
1: เพื่ออ
0: ะไรอ่ะทำให้งงอ่ะทำให้งงเพื่องงงก็เข้าผิดช่องทางใช่ไหม
1: เ
0: ขาผิดช่องทางแล้วเกิดอะไรขึ
1: ้
0: น
1: โดนดิ
0: มันทำให้งงแล้วถ้าใครมาต่างจังหวัดนะสลบ
1: โด
0: นผิดแน่นอนผิด
1: ไม่ต้องต่างจังหวัดหรอกผมเห็นรถทะเบียนกรุงเทพโดนทุกคัน
0: ผมเองยังแบบโอ้โหต้องระวังมาต้องดูป้ายก่อนให้ทางไหนอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: ขนาดเราผ่านแต่เด็กเลยนะ
1: ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจบเรื่องนี้ก่อนนะก็คือช่องที่สองที่ผมบอกเนี่ยครับเครื่องหมายจราจรบนถนนมันให้เลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่เป็นการเลี้ยวซ้ายออกวิภาวดีอย่างที่หลายคนเข้าใจนะมันจะให้เลี้ยวซ้ายไปอ้อมเสาอยู่2ต้นแล้วกลับไปทางตรงได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนขับมาแล้วมักจะกลัวว่าเอ้าถ้าอยู่ช่องนี้มันโดนบังคับเลี้ยวซ้ายนี่หว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่แล้วถ้าเกิดคุณตัดเลนไปขวาเนี่ยเป็นช่องเลนตรงเขาเนี่ยคุณจะโดนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โบกอยู่ตรงใต้เสาหลบอยู่หลังเสาอะตรงนั้นนะครับเยอะมากเพราะฉะนั้นประชาสัมพันธ์การถ้าใครอยู่เลน2 คุณไม่ผิดอะไรเลยคุณขับตรงไปได้เลยถึงแม้ลูกศรมันจะเป็นช่องเลี้ยวซ้ายก็ตาม
0: บางทีวิ่ง
1: แบบจริงๆมันควรจะมีป้ายบอก
0: วนแล้วก็โถงเนี่ยคือคนไม่รู้ก็ไม่กล้าไป
1: ใช่ผมไม่กล้าไปก็เปลี่ยนเลนใช่ก็โดนจับ
0: แต่เส้นทึบก็จะมีเขาเรียกว่าคนที่จะคอยดูแลกวดขันวินัยจราจรออกมาแต่จริงๆคุณแค่บอกว่าพี่ไม่ต้องตัดตรงนี้ก็ได้
1: ใช่อธิบาย
0: ไปทางนี้ก็ได้ไม่ใช่จะขอใบอนุญาตด้วยครับจะขอไปทำไม
1: เออของตัวเองไม่มีไง
0: เออผมเคยขอดูบัตรด้วยนะ
1: เออ
0: ขอดูบัตรพี่ก่อน
1: คุณนะขอดูบัตรผมขอตังมาแล้วตำรวจ
0: ผมขอดูบัตรพี่ก่อน
1: เออนะ
0: มีครับอีกเรื่องครับมียอดจองของ Big Brother Sale เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาคุยให้ฟังนะพี
1: ่ครับ
0: นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเวลา
1: อีกเรื่องนึง
0: แยกวัดใจ
1: ครับ
0: ที่ไม่มีไฟจะเจอรถที่วิ่งตรงแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินวิ่งเยอะมาก
1: ครับ
0: ซึ่งอันตรายเพราะรถที่เขาวิ่งมาอีกข้างนึงคิดว่าเป็นไฟเขียวอยากให้กรมขนส่งทางบกเรียบดูแลไฟฉุกเฉินนะครับ
1: ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่เราเคยพูดเสมอๆว่าเวลาเราจะผ่านแยกนะครับถ้าเราจะตรงไปผ่านแยกเนี่ยอย่าเปิดไฟฉุกเฉินเด็ดขาดอันตรายนะครับคุณสมมุติถ้าเกิดคุณอยู่ฝั่งคุณเป็นรถที่มาจากฝั่งขวามือเนี่ยคุณจะคิดว่าเขากำลังเลี้ยวขวานะครับแต่ไม่ใช่เลยเพราะคุณมองไม่เห็นไฟเลี้ยวซ้ายอีกด้านของเขา
0: แค่ชะลอ
1: ใช่แค่
0: ชะลอก็คือตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้ชะลอแล้วมองว่ามีรถหรือไม่มีรถช้าลงหน่อย
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่แบบวัดเลยวิ่งไปวัดเพราะวัดอีกฝั่งก็มาเหมือนกันมันความจริงๆชะลอนิดนึงนะมันจะไม่เสียเวลา
1: ครับ
0: แต่ถ้าหวดไปวันนี้รอดก็ถือว่าเทพีแห่งโชคย
1: ัง
0: อยู่บนรถแต่ถ้าวันไหนโป้งขึ้นมาเขาอาจจะกระโดดลงไปก่อนแล้วก็ได้
1: เทพีนะไปก่อนเราเลย
0: L7 มือ2
1: ระยะยาวน่าใช้ไหมครับ
0: ไม่ค่อยมีคันอื่นไหมครับ
1: ม
0: ีคันอื่นไหมครับ
1: นะครับเรื่องของอะไรที่ต้องระวังนิดนึงครับคุณพี่ผมหล่อไหมครับส่งข้อความเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจระหว่างมวยกับถาดที่ตลกเข้าใช้ตีกันพี่ทั้งสองเลือกเอาอะไรถ้าเลือกได้แล้วพรุ่งนี้พกมาด้วยนะครับถ้าเผื่อมีใครอะไรนะ
0: เป็นใครพาแวะข้างทางก่อนลงโทษเลยครับ
1: ให้ผมตีพี่โจเหรอพี
0: ่ผมขอสองแบบเลยพี่ใส่นวมด้วยแล้วก็ใช้ถาดด้วย
1: มันจะลำบากนะ มันจะลำบาก
0: มันจะถือถาดลำบาก
1: โจผมกลัวที่ไหนพี่คุณพี่ผมรอไหมครับ
0: นะ
1: คุณพ
0: ี่เอามาหมดเวลาดีกว่า
1: อ่ะหมดเวลา
0: พ
1: รุ่
0: งนี้เจอกัน
1: พรุ่งนี้นะครับกลับมาติดตามกัน
0: ใหม่พรุ่งนี้มาคุยเรื่องของยอดจอง
1: บิ๊กมอเตอร์เซล
0: นะครับว่าใครมันได้แบบเยอะสุด
1: ๆครับ
0: นะ
1: อ่ะวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง

0: า15 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอรวรรณ THAI Passport มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า1,400,000 คนนายเวทังพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เปิดเผยว่าโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือโครงการ THAI Passport มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 1,470,000 คนมีการป้อนคำสั่งใช้งานพร้อมแล้วกว่า4,000,000พร้อมและมีประชาชนที่เรียนจบบทใดบทหนึ่งแล้วกว่า 720,000 ยูสเซอร์ได้รับประกาศนียบัตรเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขอีกกว่า 110,000 ยูสเซอร์ส่วนเกณฑ์ในการคำนวณ Pay per Active User จะคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงตามสัญญาใหม่24.69 บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยี AI ผ่านบทเรียนและการใช้งาน AI หลากหลายโมเดลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการใช้งานด้านเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรของประเทศให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดีนะรัฐเทียบเคส Data Center สิงคโปร์ดึงนักลงทุนเข้าประเทศจีต้องตอบให้ได้ไทยอยู่ตรงไหนในเศรษฐกิจยุคอนาคตนางกันดีเลียวไพโรธ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการนโยบาย Data Center มีการพิจารณาอนุมัติกรอบยุทธศาสตร์และตั้งคณะอนุกรรมการ4ด้านเพื่อวางกรอบออกกฎหมายภายใน1 เดือนว่าจากการประชุมบอร์ด Data Center ถือเป็นการป้องกันพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย Data Center มี2 รูปแบบรูปแบบแรกเป็นโกดังเก็บของซึ่งมีมานานแล้วอีกรูปแบบหนึ่งคือ Data Center ขนาดใหญ่ใช้ความร้อนและพลังงานเป็นจำนวนมากเพื่อให้ตอบโจทย์โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ในอนาคตส่วนตัวอยากให้มีคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจโดยกำหนดตัวชี้วัดทรัพย์สมบัติและกำลังการประมวลผลของ Data Center ขนาดใหญ่อยากให้มองเป็น Supply Chain มากกว่า Data Center ทำให้มีคำถามตลอดว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนในเศรษฐกิจยุคอนาคตประเทศไทยวันนี้ใช้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนเป็นเกณฑ์พื้นฐาน1 เดียวในขณะที่สิงคโปร์หรือประเทศอื่นๆใช้วิธีการต่อรองหากจะมาลงทุนจะต้องได้อะไรบ้างดังนั้นก่อนที่จะลงทุนใน Data Center ต้องถามก่อนว่าเขาลงทุนอย่างอื่นเพื่อให้ Supply Chain แข็งแรงขึ้นได้อย่างไรจะสอนคนให้เราเก่งขึ้นได้อย่างไรและจะใช้ให้เป็นประโยชน์กับ SME และสตาร์ทอัพโดยเข้าถึงในราคาที่ถูกกว่าปัจจุบันอย่างไรอยากให้มองในเชิงวิสัยทัศน์และอนาคตวันนี้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ประเทศไทยต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยควรอยู่ที่ไหนในเวทีเศรษฐกิจยุคใหม่เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องอธิปไตยของข้อมูลที่เราไม่เคยตอบคำถามอินเดียกู้ภัยในอุโมงค์นาวีนศรีวัสตวาทูตอินเดียประจำในปานโพสต์คลิปลงแพลตฟอร์ม X เผยให้เห็นถึงทีมกู้ภัยของอินเดียกำลังปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภายในอุโมงค์ชิมเลในเนปาลเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามีผู้คนอย่างน้อย900 คนติดอยู่ภายในอุโมงค์ที่เชื่อมต่อกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ6 แห่งหลังเกิดเหตุฐานน้ำแข็งถล่มบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำตรีสุรีเมื่อวันที่26 สิงหาคมโดยทีมกู้ภัยสามารถช่วยผู้รอดออกชีวิตมาได้2 คนจากอุโมงค์สถานีไฟฟ้าพลังน้ำตรีสุรี 3A ตอนบนได้สำเร็จวันนี้หรือ9 วันหลังเกิดภัยพิบัติน้ำหลากและดินโคลนถล่มฉับพลันในแถบพรมแดนเนปาลสีจ้างทิเบต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ทนายมหาชนดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์ยานะเรืองและทีมงานสภาทนายความ
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28 กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เทคโนโลยีฟอร์ไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทนายมหาชนทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับพบกับผมนะครับเอกกฤษดาสุภศรีวัฒนะนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการครับรายการทนายมหาชนนะครับเป็นรายการน้องใหม่ของสถานีนะครับที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายในแบบฉบับเข้าใจง่ายๆคุยกันแบบเป็นกันเองนะครับติดตามรับฟังได้นะครับทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ได้ที่นี่นะครับ FM 99ของเรานะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติอย่างดียิ่งนะครับจากคุณจิรพันธ์ยานะเรืองนะครับผู้อำนวยการสถาบันและวิจัยพัฒนากฎหมายสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ทนายหนึ่งสวัสดีครับพี
10: ่ครับสวัสดีครับพี่เอกครับผมครับ
9: ครับพี่หนึ่งครับกฎหมายเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับดูจากเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองแล้วนะครับกฎหมายเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับพี
10: ่คือในเราชีวิตคนเรานะฮะตั้งแต่เกิดมามันก็เกี่ยวกับกฎหมายแล้วครับคือหนึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยมันก็ต้องมีการไปแจ้งเกิดแจ้งอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกว่าต้องทำอะไรยังไงนะหรือเช่นเราจะออกจากบ้านนะครับเช้ามาเนี่ยออกจากบ้านถ้าขับรถมันก็จะมีกฎหมายจราจรทางบกนะครับหรือถ้าเราจะเดินมันก็จะมีเราเขาก็จะบังคับหรือว่ากำหนดไว้ว่าต้องเดินบนทางเท้าจะข้ามถนนก็ต้องข้ามทางม้าลายหรือแม้กระทั่งว่าต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนนะครับคือกฎหมายมันจะเกี่ยวข้องกับเราตลอดเราจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ครับผมครับ
9: ความสำคัญของกฎหมายเนี่ยครับคือณปัจจุบันเนี่ยครับคนอ้างตัวเป็นนักกฎหมายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนู่นเป็นนี่นักกฎหมายที่ดีเนี่ยครับหรือนักกฎหมายเนี่ยอยากมีความรู้เรื่องกฎหมายเนี่ยเราต้องเริ่มจากยังไงบ้างครับพี
10: ่หนึ่งเลยก็คือต้องศึกษากฎหมายนะครับ
9: ครับผม
10: ศึกษาให้ท่องแท้นะครับ ให้เข้าใจนะแล้วก็คือการอย่างการบรรยายกฎหมายหรือการให้ความรู้ทางกฎหมายน่ะก
9: ็
10: เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าถ้าเกิดอย่างในฐานะทนายความนะครับ
9: ครับผม
10: ถ้าเกิดเป็นทนายความแล้วเอาความลับทางคดีไปเปิดเผยในสื่ออันนี้ก็ไม่เหมาะสมไม่สมควรนะครับ
9: ครับผม
10: ก็มันก็ต้องมีกรอบมีเกณฑ์ที่อย่างของสภาความเนี่ยของทนายความก็จะมีข้อบังคับเรื่องมารยาททนายความ
9: ครับผม
10: ที่ว่าต้องปฏิบัติตามกรอบตามกติกานะก็เหมือนกันที่เรา ประชาชนทั่วไปนะครับมันก็มีกฎกติกาที่เขาออกมาเพื่อบังคับใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาคนะครับไม่จอดจงเฉพาะคนใดคนหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกฎหมายที่ต้องใช้บังคับได้โดยทั่วไปครับผมครับ
9: เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยถ้ามีความรู้ด้านกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นทนายความไม่ได้เป็นอัยการไม่เป็นผู้พิพากษานี่เขาพี่หนึ่งเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเขาเรียกว่าทนะ
10: ก็ได้ยินบ่อยครับผมครับ
9: ทนะใช่ไหมฮะทีนี้เรามาเข้าเรื่องวันนี้นะครับวันนี้พี่หนึ่งอยากจะมานำเสนอเรื่องข้อกฎหมายเรื่องอะไรครับพี่เป็นเทปแรกของเราเนี่ยครับ
10: ครับก็เอากฎหมายที่มันใกล้ตัวเราง่ายๆนะอย่างที่ผมเกริ่นแต่แรกนะว่านะว
9: ่
10: าคือมันเราคนเราเกิดมามันก็เกี่ยวข้องกฎหมายแล้วนะคร
9: ับผม
10: คืออย่างกฎหมายเนี่ยเขาก็บอกว่าในว่ากรณีคนเกิดในบ้านนะครับนะต้องให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดาเนี่ยแจ้งต่อนายทะเบียน
9: เป็นเรื่องของการเกิดก่อนใช่ไหม
10: ใช่การเกิดครับผม
9: การเกิด
10: เนี่ยเขาก็กำหนดเลยว่าเนี่ยกรณีคนเกิดในบ้านเนี่ยนะครับต้องให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้านนะครับภายใน15วันนับแต่วันเกิดอันนี้กฎหมายเขาบอกแล้วนะครับอันนี้คือกรณีเกิดในบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดนอกบ้านนะครับเขาระบุเลยว่านะให้บิดามารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือท้องที่ที่พึงแจ้งได้ภายใน15วันนับแต่วันเกิดก็เช่นเกิดโรงพยาบาลนะครับที่เกิดนอกบ้านนะเกิดโรงพยาบาลก็ต้องมีการแจ้งในท้องที่ที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ครับ
9: แล้วกรณีสมมติว่าเราในอดีตเนอะ
10: ครับ
9: การเดินทางการอะไรพวกนี้ยังไม่มีความสมบูรณ์ยังไม่สะดวกสบายณปัจจุบันเนี่ยสมมติอย่างบางคนไปเกิดบนเขาไปเกิดตามภูมิที่ธุรกันดารนี่ครับอันเนี้ยเราต้องทำยังไง
10: ทางกฎหมายเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่สามารถแจ้งภายใน15วันได้นะครับเขาก็ให้แจ้งภายหลังได้นะครับแต่ต้องไม่เกิน30วันนับแต่วันเกิดครับ
9: กรณีสมมติว่าเราไปแจ้งเกิดล่าช้าหรือเรามีเหตุสุดวิสัยบางประการเนี่ยครับถ้าสมมติไม่ไปตาม15วันเนี่ยมันจะมีผลมีอะไรไหม
10: ก็มีโทษปรับนะครับผมมีโทษปรับโทษอะไรก็คือพวกนี้ก็สามารถนั่นได้ก็คือ1เนี่ยถ้ามันมีเหตุจำเป็นจริงๆนะก็ไปแจ้งเหตุนะเช่นอย่างที่บอกตอนนี้อาจจะมีน้ำท่วมแบบทางขาดทางอะไรไม่สามารถสัญจรเดินทางได้นะครับก็เราก็ไปแจ้งทางนายทะเบียนนะครับก็โดยเอาเนี่ยเอาหลักฐานคือสำเนาทะเบียนบ้านนะครับฉบับเจ้าบ้านบัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้งแล้วก็หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลถ้ามีนะครับถ้าเกิดโรงพยาบาลก็นำไปด้วยถ้าเกิดไม่ได้เกิดโรงพยาบาลก็เอาบุคคลไปยืนยันนะครับผม
9: โอเคครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปแจ้งเมื่อพ้นกำหนดเวลา15วันไปแล้วเนี่ยจะมีบทลงโทษนะครับเป็นโทษปรับใช่ไหมครับ
10: ใช่โทษปรับครับผมครับ
9: 1,000 บาท
10: ครับผมใช่ครับ
9: ไม่เกิน
10: 1,000 บาท
9: ไม่เกิน 1,000 บาท
10: ครับผมครับ
9: แล้วเรื่องต่อไปคือนอกจากการเกิดแล้วเป็นเรื่องอะไรครับพี
10: ่ครับเดี๋ยวผมขอนิดนึงของการเกิดเนี่ยคือวิธีการเนี่ยนะแล้วก็เอาเอกสารที่ว่านะครับไปแจ้งนะต่อนายทะเบียนท้องที่ที่เด็กเกิดนะครับนะฮะเสร็จแล้วก็เนี่ยนายทะเบียนเขาจะตรวจสอบหลักฐานและทะเบียนบ้านทั้งลงรายการในสูติบัตรหรือใบเกิดที่เราเรียกกันง่ายนะก็
9: ครับผม
10: ถึงจะเพิ่มชื่อนะในทะเบียนบ้านนะฮะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคือเขาจะตรวจสอบก่อนว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของความมั่นคงด้วยมีการอย่างที่พี่เอกพอจะทราบข่าวนะว่ามีการสวมทะเบียนสวมอะไรแจ้งเกิดแจ้งอะไรที่นั่นที่มีเป็นข่าวตามหน้าสื่อต่างๆเนี่ยนะครับเขาเลยต้องตรวจให้ละเอียดก่อนนะครับว่ามีคนเกิดจริงไหมนะ
9: ครับ
10: เพื่อที่จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการสวมสิทธิ์สวมทะเบียนตามมาครับผม
9: ครับผมครับแล้วต่อไปคือเป็นเรื่องการตายครับ
10: การตายครับผมมีเกิดแล้วก็ต้องมีการตายนะครับ
9: ครับผม
10: การตายเนี่ยทางกฎหมายเนี่ยเขาก็บัญญัติหรือกำหนดไว้นะว่ากรณีมีการตายในบ้านนะครับก็จะให้เจ้าบ้านหรือผู้พบศพเนี่ยแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายภายใน24ชั่วโมงนะครับนับแต่เวลาตายหรือพบศพครับหรือแต่กรณีตายนอกบ้านนะครับก็จะให้คนที่ไปกับผู้ตายเนี่ยหรือผู้ที่มาพบศพนะถ้าไม่มีใครไปด้วยเนี่ยนะฮะแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพหรือ ท้องที่ที่อาจแจ้งได้ภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือพบศพนะครับกรณีนี้จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้ครับผมครับ
9: แล้วการตายเนี่ยมันจะมีถ้าสมมติแยกออกไปเนี่ยครับมันจะมี2ลักษณะใช่ไหมครับ
10: ครับ
9: มีการตายในทางกฎหมายแล้วก็ตาย
10: โดยผลของกฎหมาย
9: ตายโดยผลของกฎหมายไอ้ข้อตรงนี้มันคือยังไงครับพี่หนึ่ง
10: คือตายเนี่ยถ้าการตายก็จะนั่นก็จะแบ่งไปอีกด้วยว่าตายโดยธรรมชาติกับตายผิดธรรมชาติ
9: ครับผม
10: นะครับก็คือตายผิดธรรม

0: การตายเนี่ยครับคือเราต้องทำยังไงเอ่ย
1: ก็คือหนึ่งนะฮะก็ที่ว่ามันมีตายในบ้านและนอกบ้านนะฮะที่กำหนดให้แจ้งนะครับว่าในกรณีเหมือนกันนะว่าในท้องที่ใดที่มันข้ามคมหรือการขนส่งการเดินทางไม่สะดวกนะอาจจะขยายให้อีกไม่ใช่24ชั่วโมงก็เป็น7วันฮะนับแต่เวลาตายหรือพบศพนะครับแต่ถ้าเกิดไปแจ้งเกินอ่ะก็เหมือนกันนะก็จะถูกปรับนะถูกปรับเป็นเงินไม่เกิน 1,000 บาทนะครับเอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อนะครับก็คือสำเนาทะเบียนบ้านนะครับฉบับที่มีชื่อผู้ตายอยู่นะครับ
0: ครับ
1: พร้อมทั้งรายการบุคคลและถ้ามีนะครับนะแล้วก็หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาลถ้ามีนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ไปแจ้งครับผมครับอันนี้คือเป็นหลักฐานที่ต้องเอาไปแจ้งต่อนายทะเบียนนะก็คือพอผู้แจ้งไปแจ้งนายทะเบียนเนี่ยนายทะเบียนเขาจะตรวจสอบหลักฐานว่ามีคนตายจริงไหมถ้าพี่เอกพอจะจำข่าวได้มีผู้ต้องหาบางคนนะฮะที่เคยเป็นอดีตข้าราชการนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นคดีดังนะฮะ
0: ครับ
1: ก็มีการแจ้งว่าเสียชีวิต
0: ครับ
1: สุดท้ายมาไม่ได้เสียชีวิตมีการนั่นมาก็ดังนั้นนะเขาทางนายทะเบียนเขาจะตรวจละเอียดจริงว่ามีการเสียชีวิตจริงไหมนะเพราะบางคนเนี่ยแจ้งเสียชีวิตเพื่ออาจจะหลบหนีเรื่องคดีอะไรนะครับพอนายทะเบียนตรวจสอบแล้วว่าโอเคตายจริงนะก็จะมีการจำหน่ายชื่อผู้ตายออกจากทะเบียนบ้านนะครับโดยจะประทับนะฮะประทับคำว่าตายสีแดงนะไว้หน้ารายการของคนที่เสียชีวิตคนตายไปเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็จะมอบมรณบัตรนะครับสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวของผู้ผู้มาแจ้งนะคืนไปนะครับเขาจะตรวจให้ละเอียดเพราะว่าป้องกันกรณีแบบนี้แหละที่ว่าแจ้งเสียชีวิตเพื่อที่จะหลบหนีคดีหรือเพื่อเอาประกันนะเพราะบางคนเขาทำมีการทำประกันภัยนะคุ้มครองชีวิตไว้นะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าภาคสมัครใจนะถ้าเสียชีวิตก็จะได้เงินจากบริษัทผู้รับประกันภัยก็อาจจะมีกรณีขึ้นได้ดังนั้นนายทะเบียนเขาจะตรวจอย่างละเอียดครับผมครับ
0: ในส่วนของการตายเนี่ยเมื่อเราได้ใบมรณบัตรมาแล้วเนี่ยครับมันจะเอาไปเกี่ยวเนื่องกับการจัดการมรดกด้วยหรือไม่ครับทนาย
1: ครับอันนี้เกี่ยวข้องสำคัญเลยครับในกรณีที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยคนตายเนี่ยมีทรัพย์สินทรัพย์มรดกเนี่ยนะครับ
0: ครับผม
1: ก็เช่นมีที่ดินมีรถมีเงินฝากในธนาคารนะหรือว่ามีตั๋วแลกเงินอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งทายาทเนี่ยพอเวลาไปขอรับมรดกเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ว่าที่ดินก็ดีธนาคารก็ดีหรือคนที่เขาดูแลทรัพย์ตัวนั้นถือว่ามีเรื่องทางจดทะเบียนนิติกรรมต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: ก็จะบอกว่าให้ไปยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลและให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งเนี่ยคนที่ไปยื่นขอรับมรดกเป็นผู้จัดการมรดกเสียก่อน
0: ครับ
1: ถึงจะดำเนินการให้ได้เพราะว่าทางนายทะเบียนคดีหรือทางคนที่เขาเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องป้องกันตัวเองเพราะว่าพอมีรู้ว่าทายาททุกคนเขายินยอมไหมเราไม่รู้เขาก็ไม่รู้ว่าเนี่ยว่าผู้ตายมีทายาทกี่คนดังนั้นเลยจึงต้องมีการยื่นคำร้องขอจัดการมรดกต่อศาลเสียก่อนเพื่อให้ศาลได้ไต่สวนว่าเนี่ยผู้ตายมีทายาทกี่คนมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับ
0: ครับ
1: และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เลยเนี่ยมรณบัตรครับมรณบัตรเนี่ยคือการหลักฐานที่จะเสียชีวิตแน่นอนเนี่ยก็คือมรณบัตรแต่ถ้าว่าเป็นรุ่นถ้ามันหาเอกสารหาต้นขั้วไม่เจอเนี่ยถ้าคนที่อายุอย่างเกินร้อยปีร้อยกว่าปีไปเนี่ยมันก็เข้ามันก็ดูแล้วก็น่าจะเสียชีวิตนะแต่ว่าก็จะต้องมีทางฝ่ายปกครอง
0: คร
1: นะเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันปลัดอำเภอทางอำเภอเนี่ยเขาก็จะออกเรียกว่าหนังสือรับรองการตายให้เพราะว่าจะมีการสอบสวนแต่ว่าการจะออกหนังสือรับรองการตายให้ได้เนี่ยก็ต้องมีการสอบสวนก่อนว่าที่มาที่ไปว่าบุคคลคนเนี้ยเขาได้เสียชีวิตไปจริงโดยมีบุคคลที่น่าเชื่อถือมาให้ปากคำกับทางฝ่ายปกครองครับผมครับ
0: ขั้นตอนกระบวนการพวกนี้ครับเรามีความจำเป็นต้องมีทนายความเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายไหมครับกรณีตั้ง
1: ผู้จัดการมรดกใช่ไหม
0: ผู้จัดการมรดกครับ
1: คือทนายความเนี่ยตามหน้าที่ตามหลักการเลยเนี่ยก็คือไปทำแทนคู่ความนะครับนะถ้าคู่ความรู้กฎหมายนะครับก็จำเป็นต้องมีทนายไหมถ้ารู้กฎหมายนะครับผมใช้คำว่ารู้กฎหมายนะถ้ารู้กฎหมายรู้ขั้นตอนการทางกระบวนการทางศาลเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีทนายความแต่ถ้าเป็นประชาชนหรือชาวบ้านทั่วไปเนี่ยไม่มีความรู้ด้านกฎหมายมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทนายความเพราะว่าถ้าเกิดท่านทำผิดวิธีเนี่ยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที
0: ่
1: ทางศาลกำหนดหรือว่า

0: ในกระบวนพิจารณาคดีเขากำหนดไว้เนี่ยมันอาจจะทำให้ท่านเสียสิทธิ์หรือทำให้ท่านต้องเสียเวลานะครับนะดังนั้นก็คือง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดตัวความเนี่ยเป็นนักกฎหมายรู้กฎหมายรู้ขั้นตอนรู้กระบวนการทางศาลดีเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องจำเป็นมีทนายความแต่ถ้าเป็นชาวบ้านเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทนายความครับผม
1: ถือว่าทนายความนี้ก็มีส่วนสำคัญในการมาช่วยในเรื่องการบริหารจัดการ
0: เรื่องรวบรวมพยานหลักฐานต้องเตรียมอะไรคือเอาง่ายๆนะคดีจัดการมรดกเนี่ยนะครับหนึ่งเลยเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีมรณบัตรนะครับแล้วก็ต้องมีทะเบียนบ้านที่ปั๊มคำว่าตายสีแดงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาเรียกว่าเพราะเขตเขาเรียกเขตอำนาจศาลนะครับก็คือตอนเนี้ย อย่างเช่นผู้ตายเนี่ยมีทะเบียนบ้านอยู่เชียงราย
1: ครับ
0: แต่มาเสียชีวิตที่กรุงเทพเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาจะยื่นจัดการมรดกเนี่ย
1: ฟ้องศาลไม่ใช่เลยจะไปชาวฟ้องยื่นคำร้องที่ศาลไหน
0: ต้องไปยื่นคำร้องที่มีภูมิลำเนาอยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ได้ว่ายื่นตามภูมิลำเนาของที่เสียชีวิต
1: ครับ
0: เรื่องพวกนี้ซึ่งหากชาวบ้านเนี่ยไม่รู้เนี่ยและยื่นผิดที่ท่านก็จะเสียเวลา
1: ครับ
0: นะเสียเงินเสียทองเสียเวลานะครับดังนั้นถ้าท่านมีคนมีทนายความช่วยแนะนำเนี่ยก็จะรู้เลยว่าต้องยื่นที่ไหนและต้องรวบรวมอะไรเช่นนะครับหลักฐานของทรัพย์สินทรัพย์มรดกมีอะไรบ้างมีโฉนดมีรถก็ต้องมีคู่คู่มือจดทะเบียนมีเงินฝากต้องมีเลขบัญชีมีสมุดบัญชีพวกนี้แล้วก็ทายาทมีกี่คนและทายาทคนไหนบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะครับหรือคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับมรดกหรือเปล่าพวกนี้จะเป็นเรื่องที่ทนายความเขาจะรู้เลยว่าทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกมีใครบ้างและต้องให้ทายาทให้ความยินยอมนะครับก็คือเนี่ยจะต้องมีการก็เรียกหนังสือให้ความยินยอมของทายาทว่ายินยอมให้นายกนายขอนายคอเนี่ยมายื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าหากมีทายาทบางคนเราไม่รู้ว่าอยู่ไหนหรือว่าเขาไม่ยินยอมเนี่ยก็จะมีการส่งทางทนายเนี่ยก็จะยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ส่งสำเนาคำร้องไปให้ทายาทที่ไม่ให้ความยินยอมเนี่ยเพราะหากสมมุติว่าเวลาไต่สวนคำร้องขอเป็นผู้การมรดกเนี่ยหากว่าทายาทให้ความยอมไม่ครบเนี่ยศาลอาจจะไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ร้องที่ขอเป็นผู้การมรดกให้เป็นผู้การมรดกได้เพราะว่าในทางคดีถือว่ายังทายาทยังไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยสิ่งแบบเนี้ย
1: ครับ
0: ถ้าเกิดชาวบ้านทำเองอ่ะอาจจะไม่เข้าใจระบบถ้าเกิดทนายความหรือนักกฎหมายที่เขามีประสบการณ์ด้านเนี้ยเขาจะรู้ว่าต้องทำยังไงซึ่งมันก็จะให้กระบวนพิจารณาคดีของศาลน่ะเป็นไปโดยราบรื่นแล้วก็รวดเร็วไม่ติดขัดนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ร้องหรือว่าทายาทคู่ความต่างๆด้วยครับผมครับ
1: ก็เลยนี้อันนี้ถามนอกประเด็นนิดนึงครับสมมุติว่าเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยมีสิทธิ์รับมรดกไหมครับ
0: มีสิทธิ์ครับเป็นบุตรบุญธรรมมีสิทธิ์ได้รับมรดกครับ
1: แล้วกรณีบุตรบุญธรรมเนี่ยคือการได้รับมรดกนี่คือต้องจดทะเบียนใช่ไหมครับ
0: ต้องจดทะเบียนถูกต้องครับผมถ้าเป็นแค่รับมาเลี้ยงแต่ไม่ได้มีการจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกครับต้องมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องถึงจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกครับ
1: โอเคครับแล้วสมมุติว่าระหว่างคู่สมรสกับบุตรเนี่ยได้รับมรดกเท่ากันไหมครับ
0: คืออย่างนี้ต้องแบ่งอย่างนี้นะครับถ้าคู่สมรสจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
1: ครับผม
0: ครึ่งหนึ่งก่อนครึ่งหนึ่งเป็นของคู่สมรสก่อนและที่เหลือเนี่ยถึงจะมาแบ่งแบ่งในฐานะญาติกันก็คือคู่สมรสก็เป็นญาติอีกคนหนึ่ง
1: สมมติคิดแบบง่ายๆแบบเราคุยกันแบบสบายๆนะครับสมมติมีเงินอยู่ 1,000 บาทมีเงินอยู่ 1,000 บาทปึ๊บคู่สมรสมีบุตรแค่คนเดียวมีบุตรคนเดียว
0: 1,000 บาทนี่แบ่งให้คู่สมรสไปก่อน 5,000 500
1: แบ่งให้คู่สมรส500ไอ้นี่กรณีต้องมีคู่สมรสแบบจดทะเบียน
0: ถูกต้องตามกฎหมายครับ
1: ส่วนอีก500นี่คือเป็นบุตร
0: บุตรกับคู่สมรสแบ่งกันคนละครึ่งก็คือคนละ250
1: เดี๋ยวก่อนนะพี่คือยังไงนะครับ
0: คือถ้ามีสมมติ
1: มีเงิน
0: ค
1: ู่
0: สมรส
1: 1,000 บาท
0: 1,000 บาทเนี่ยก็ต้องแบ่งถ้ามันเป็นสินสมรสก่อน
1: สินสมรส
0: เป็นสินสมรสนะอันนี้เมื่อกี้ขอโทษ

0: ผมไม่ได้เอ่ยว่าถ้ามันเป็นสินสมรสเนี่ยต้องแบ่งครึ่งนึงให้กับคู่สมรสก่อนถ้าเป็นคือการจดทะเบียนสมรสเนี่ยทรัพย์สินที่หาได้ระหว่างสมรสเนี่ยก
1: ็
0: ถือว่าเป็นสินสมรส
1: ครับผม
0: นะครับนะแต่ถ้าว่าเป็นทรัพย์ที่ติดตัวมาจากคู่สมรสอ่ะอย่างนั้นไม่ถือเป็นสินสมรส
1: ครับผม
0: ทรัพย์สินสมรสเนี่ยต้องแบ่งครึ่งให้กับคู่สมรสที่มีชีวิตก่อน
1: โอเคครับก็คือแบ่งเป็นมี 1,000 บาทแบ่งให้
0: คู่สมรส
1: คู่สมรสมีที่มีชีวิตอยู
0: ่
1: 500บาท
0: 500บาท
1: 500บาทปุ๊บเสร็จแล้วทีนี้ยังเหลืออีก500บาทตัวเนี้ยส่วนเนี้ยแบ่งให้ใครบ้าง
0: ทายาทมี2คนก็คือคู่สมรสกับลูก
1: ทายาทมี2คนคือคู่สมรสกับลูก
0: ลูกมี1คนไ
1: งลูกมี1คน
0: ก็เท่ากับ2คน
1: 2คนนะครับแล้วสมมุติว่ามีบิดามารดายังมีชีวิตอยู
0: ่ถ้าบิดาเหลือแต่บิดาใช่มั้ย
1: เหลือแต่บิดา
0: เหลือแต่บิดาน่ะก็ตอนนี้ทายาทจะมี3คนละ
1: มีแค่ก็คือทั้งหมดเนี่ยเอาคิดง่ายเลยคือหาร3
0: หาร3
1: อืม
0: บุพการีคือบิดามารดาเนี่ยกับคู่สมรสกับบุตรเนี่ยได้เท่ากันเป็นทายาทได้รับมรดกเท่ากันก็คือหาร3ครับอันนี้คือวิธีการ
1: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญมากเดี๋ยวเอาไว้เรามาคุยกันในเทปต่อๆไปเดี๋ยว
0: ได้เลยครับผมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับประชาชนเขาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากเพราะเป็นเรื่องของ
1: ครับผม
0: หรือว่าเป็นเรื่องในครอบครัวด้วยพวกนี้
1: ครับผมโอเคครับแล้วเรื่อง
0: ครับเมื่อกี้เราพูดถึงการตายแล้วใช่ไหม
1: ครับการเกิดการตาย
0: ตายแล้วก็เรื่องของแจ้งย้ายที่อยู
1: ่ครับผม
0: เพราะว่าเราเกิดเราไปแจ้งอยู่ในทะเบียนบ้านที่เกิดแล้วต่อมาเนี่ยคือพอตอนเนี้ยพอโตมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการย้ายถิ่นฐานไม่ว่าจะไปเรียนหนังสือไปทำงานหรือว่าไปมีครอบครัวใหม
1: ่ครับผม
0: เนี่ยก็จะมีการย้ายนะครับย้ายเข้าก่อนเอาย้ายเข้าก่อนแล้วกันนะ
1: ย้ายเข้าแล้วครับ
0: เมื่อเนี่ยหลักการอ่ะก็คือเมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้านนะครับเขาบัญญัติเลยว่าให้เจ้าบ้านเนี่ยแจ้งย้ายเข้าภายใน15วันนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้านนะครับหากไม่ปฏิบัติก็จะปรับไม่เกิน 1,000 บาท
1: ครับ
0: นะครับผมคืออันนี้คือให้เจ้าบ้านนะไปแจ้งย้ายเข้าภายใน15วันนะครับเอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อแล้วก็มีสำเนาทะเบียนบ้านนะครับฉบับเจ้าบ้านเขาเรียกสำเนาทะเบียนบ้านนะคร
1: ับ ครับผม
0: แล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้านหรือหนังสือมอบหมายจากเจ้าของบ้านกรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้านนะคือในสำเนาทะเบียนบ้านเขาจะใช้คำว่าเจ้าบ้านหรือผู้อาศัยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่รับมอบแล้วได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ใบแจ้งย้ายที่อยู่นะทร.6นะซึ่งเจ้าบ้านลงนามยินยอมว่าให้คนนี้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านได้นะครับมันเป็นเรื่องของการควบคุมหรือหนึ่งจะได้รู้ว่าคือหนึ่งอ่ะคนเดียวเนี่ยจะมีที่เป็นบ้านได้แค่ที่เดียว
1: ครับ
0: จะไม่สามารถที่จะไประบุว่าอยู่หลายที่ได้คนเรามีบ้านหลายหลังได
1: ้
0: แต่ที่เป็นบ้านมีได้ที่เดียวครับ
1: เนี่ยก็กรณีเนี้ยอย่างสมมุตินะอย่างทนายหนึ่งนี้ก็มีบ้านหลายหลังนะครับ
0: ครับบ้าน
1: เล็กบ้านน้อยอะไร
0: บ้านคือบ้านจริงๆอ่ะ
1: โอเคครับกรณีสมมุติเรามีบ้านหลายหลังเนี่ยหมายความว่าสมมุติเรามีเมื่อกี้ที่พี่ทนายหนึ่งบอกว่ามีบ้านได้แค่หลังเดียว
0: ถ้าคือสำเนาทะเบียนบ้าน
1: สำเนาทะเบียนไม่มีหลังเดียว
0: กรรมสิทธิ์อ่ะเป็นของบ้านเนี่ยที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในบ้านเนี่ยสามารถมีกี่หลังก็ได้หลายหลังได้แต่ทะเบียนบ้านเราต้องเลือกได้แค่ที่เดียวมันเป็นเรื่องของเช่นเรื่องของการเลือกตั้ง
1: ครับผม
0: การใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะหรืออย่างผมเป็นทนายความเนี่ยการที่หนึ่งเป็นประชาชนผมก็จะต้องใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.สว.ในเขตของผมหรือว่านายกอบจ.หรือว่าสท.อบต.หรือว่าสท.ผมต้องเลือกในถิ่นในเขตที่ผมอยู่มีที่เป็นบ้านอยู
1: ่ครับผม
0: เช่นกันเวลาผมเลือกตั้งมันจะมีประธานจังหวัดประธานสภาความจังหวัดเนี่ยผมก็ต้องเลือกในเขตที่ผมมีที่เป็นบ้านที่เป็นบ้านอยู่อันนั้นก็จะมีมันจะเป็นเรื่องของเขากำหนดไว้ในเรื่องของการอยู่อาศัยและเป็นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือจะทำอะไรหรือจะลงรับสมัครเลือกตั้งมันก็จะมีเงื่อนไขต่างๆระบุอยู่ว่ามีผู้มีลำเนาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี
1: ้คร
0: ับผม
1: โอเคครับแล้วเอกสารที่ใช้ต้องใช้เตรียมครับ
0: ครับเอกสารที่ต้องใช้นะก็คือที่เมื่อกี้บอกกันนะก็มีทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเจ้าบ้านแล้วก็ถ้าเจ้าบ้านเขาไม่ได้ไปเนี่ย ก็มอบหมายให้คนอื่นไปก็จะมีบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านแล้วก็ใบแจ้งย้ายที่อยู่นะทล6เนี่ยซึ่งเจ้าบ้านได้เซ็นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเตรียมเอกสารพวกนี้ก็เอาไปยื่นนะยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะย้ายเข้านะครับนายทะเบียนเขาจะตรวจสอบหลักฐานและรายการใบแจ้งย้ายที่อยู่นะพอตรวจสอบละเอียดแล้วเขาก็จะเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านแล้วก็ในสำนักทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านนะครับประเด็นนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันที่พี่เอกน่าจะได้ยินข่าวนะที่มีการเอารายงานต่างด้าวอะไรเข้ามาอยู่ทะเบียนบ้านอะไรพวกนี้ซึ่งอยู่หลายๆคนนะคือเนี่ยทางนายทะเบียนเขาต้องตรวจสอบว่าบ้านหลังนึงเนี่ยจะอยู่เป็นร้อยอย่างเงี้ยมันก็ผิดปกติวิสัย
1: เรื่องขออนุญาตนะครับเรื่องเนี้ยครับสมมุติว่าบุคคลต่างด้าวเนี่ยคำว่าบุคคลต่างด้าวเนี่ยหมายถึงว่าผู้ไม่มีสัญชาติไทย
0: ใช่ครับผม
1: อ่ะสามารถมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้หรือไม่ครับ
0: ได้ครับคือตัวนี้ก็คือของตัวนี้อย่างประเทศไทยเราเนี่ยเขาก็จะมีอย่างประเทศเพื่อนบ้านอะไรพวกนี้เขามาทำงานมาอะไรแต่ต้องถูกต้องนะถ้าเข้าเมืองมาถูกต้องเข้าเมืองมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย
1: ครับผม
0: ก็ถึงที่จะมามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้ครับผมหรือถ้าเป็นอย่างต่างชาติเนี่ยมามีคู่สมรสในไทยหรือว่ามาประกอบกิจการอะไร
1: มาทำธุรกิจในไทย
0: เขาก็จะมีทะเบียนบ้านเล่มเหลืองอะไรพวกนี้มันจะมีที่ได้ก็คือจะได้เราจะได้รู้จะได้เป็นการควบคุมนะครับก็สามารถทำได้ครับแต่ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ได้ทำต้องไม่กรณีที่เป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเนี่ยนายทะเบียนจะสำคัญเขาจะต้องตรวจสอบในการแจ้งเข้าย้ายเข้าย้ายออกเนี่ยมันจะมีเรื่องหลายๆเรื่องในเรื่องของมันมีประโยชน์แอบแฝงมันมีอยู่นะครับซึ่งนายทะเบียนเขาต้องตรวจสอบให้ละเอียดถ้าไม่งั้นมันจะมีปัญหาเรื่องของความมั่นคงตามมาครับผม
1: โอเคครับดูผมดูเวลาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการทนายมหาชนครับ
0: ครับผมครับ
2: ทนายมหาชนดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์ยานะเรืองและทีมงานสภาทนายความ
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Code Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: ทนายมหาชนดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์ยานะเรืองและทีมงานสภาทนายความ
7: กลับเข้าสู่รายการทนายมหาชนนะครับอ่ะเรามาต่อกันต่อเลยครับพี่หนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงการย้ายการย้ายเข้าแล้ว
8: เข้าครับผมครับ
7: ต่อไปเป็นเรื่องของการย้ายออกการย้ายออกเนี่ยคือยังไงครับพี
8: ่ครับการแจ้งย้ายออกนะคือหลักเกณฑ์นะครับก็คือเมื่อผู้ที่อยู่ในบ้านนะครับย้ายที่อยู่ออกจากบ้านเนี่ยเขาก็มาหยัดเลยว่าให้เจ้าบ้านเนี่ยแจ้งการย้ายออกภายใน15วันนะครับนับแต่วันที่ย้ายออกหากไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษนะฮะคือปรับไม่เกิน 1,000 บาท
7: ครับผม
8: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกณฑ์ 1,000 บาทนั่นแหละครับครับแล้วขั้นตอนในการติดต่อนะครับคือให้ทางให้ดำเนินการนะครับยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนนะครับในท้องที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับแม้เจ้าบ้านเขาไม่ได้ไปด้วยเนี่ยการแจ้งย้ายออกไม่เหมือนแจ้งเข้าคือแจ้งเข้าเนี่ยต้องให้เจ้าบ้านยินยอม
7: ครับ
8: แต่แจ้งออกเนี่ยไม่จำเป็นคือมันเป็นความประสงค์ของผู้ที่มีชื่อเป็นผู้อาศัยอยู่ในบ้านอ่ะมันจะมีเจ้าบ้านและผู้อาศัยพูดง่ายเรียกง่ายคือผู้อาศัยเนี่ยเมื่อประสงค์จะแจ้งย้ายออกเนี่ย ก็สามารถไปแจ้งย้ายออกได้เองเลยโดยที่ไม่ต้องมีเจ้าบ้านไปด้วยไม่เหมือนที่เข้านะฮะเข้านี่ต้องให้เจ้าบ้านเขายินยอมนะครับออกเนี่ยไม่จำเป็นนะครับแล้วก็เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานเนี่ยและรายการบุคคลที่ย้ายออกแล้วเนี่ยจะลงในใบแจ้งย้ายที่อยู่นะครับและจำหน่ายชื่อหรือว่ารายการของบุคคลที่ย้ายไปเนี่ยบอกว่าย้ายนะครับจะมาทักคำว่าย้ายและก็จะระบุเลยว่าย้ายไปที่ไหนคือบุคคลเนี่ยมันต้องมีทะเบียนบ้านอย่างที่ผมบอกนะครับ
7: นั่นหมายความว่าเราการที่เราย้ายออกเนี่ยเราต้องมีที่อยู่ที่
8: ใช่ครับ
7: ที่ระบุไว้แล้วใช่ไหมครับ
8: ครับใช่ครับแล้วก็ที่ระบุนั้นเจ้าบ้านต้องยินยอมให้เราเข้าไปด้วย
7: มันจะ
8: สอดคล้องสัมพันธ์กัน
7: นั่นหมายความว่าผมสรุปง่ายๆก่อนว่าอ่ะคุณจะย้ายเข้าเจ้าบ้านต้องยินยอม
8: ใช่ครับผม
7: แต่กรณีย้ายออกเจ้าบ้านไม่ยินยอมก็ได้
8: ได้ครับผมใช่ครับ
7: โอเคครับ
8: ครับเรามีอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องของการย้ายเนี่ยมันมีแจ้งย้ายไปทางได้อีก
7: แจ้งย้ายไปทางเป็นยังไงครับพี่
8: แจ้งย้ายไปทางก็คือกรณีที่เราไปแจ้งกับท้องที่ที่เราไปอยู
7: ่ครับผม
8: เมื่อกี้ที่ผมพูดไปเป็นเรื่องแจ้งย้ายต่อท้องที่ที่เราอยู่เดิม
7: ครับ
8: ในเวียนท้องที่ที่เราอยู่เดิม
7: ครับ
8: แต่นั่นอีกเรื่องนึงก็คืออีกกรณีนึงก็คือเราสามารถไปแจ้งย้ายที่ปลายทางก็คือสมมติเดิมอยู่เชียงรายนะครับแล้วย้ายปัจจุบันย้ายไปกรุงเทพเนี่ยก็ไม่ต้องกลับไปย้ายที่เชียงรายก็ได้อยู่กรุงเทพเนี่ยไม่สะดวกเดินทางไปเชียงรายเราก็ไปหานายทะเบียนในท้องที่ที่เราจะอยู่เช่นเหมือนเราจะอยู่ของบางเขน
7: คร
8: ับผมอยู่บางเขนเนี่ยก็ไปเลยไปที่นายทะเบียนของบางเขนเลยว่าเนี่ยผมจะย้ายมาอยู่ที่นี่ครับแล้วก็มีความประสงค์ที่จะมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับเอกสารนะฮะก็คือก็ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านนะของบ้านหลังใหม่ที่เราจะเข้าไปอยู่นะครับหรือแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้ายนะครับ
7: ครับผม
8: ตัวนะแล้วพร้อมสำเนาด้วยนะครับแล้วก็ตัวเจ้าของบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่ที่จะให้คนยินยอมนะครับหรือหากเจ้าบ้านเขาไม่ได้ไปเขาก็มีหนังสือยินยอมให้เราเข้าไปอยู่นะครับพร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเขานะว่าเขายินยอมให้ตัวผู้แจ้งย้ายเนี่ยเข้าไปอยู่ได้นะครับพอนายทะเบียนเขาตรวจสอบแล้วพบว่าโอเคว่าหลักฐานทุกอย่างถูกต้องหมดเขาก็จะพิมพ์หรือระบุชื่อของผู้แจ้งย้ายอยู่ในทะเบียนบ้านหลังใหม่ครับผม
7: ครับครับครับ
8: มีอีกเรื่องนึงอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอกถามผมเนี่ยอย่างกรณีเนี่ยอย่างเช่นผมอย่างที่ถามยกตัวอย่างพี่นะว่าผมมีบ้านอยู่ที่ลำพูนเชียงใหม
7: ่ครับ
8: แล้วก็มาอยู่ที่รังสิตก็มีบ้านน่ะก็คือโฉนดอ่ะสามารถเป็นชื่อผมได้หมดทุกที
7: ่ครับ
8: แต่ทะเบียนบ้านจะมีผมต้องเลือกที่ใดที่หนึ่ง
7: ครับ
8: เป็นทะเบียนบ้านของผมแต่ว่าบ้านหลังที่ไม่มีใครอยู่มันก็มีทะเบียนบ้านแต่เป็นทะเบียนบ้านเปล่าๆโดยไม่มีใครอยู
7: ่
8: คือมีเลขที
7: ่มีเลขที
8: ่ที่อยู่หมด
7: ครับผม
8: แต่ว่าก็จะไม่มีคนอยู่ในบ้านนั้นแต่คือถ้ามีสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันต้องมีบ้านเลขที
7: ่
8: นะครับ
7: โอเคครับ
8: ครับเมื่อกี้เราคุยแจ้งย้ายเข้าย้ายออก
7: ครับผม
8: แจ้งเกิดการตายการย้ายเข้าย้ายออกแล้วเนี่ยอ
7: ีกเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับมนุษยชาติ
8: ครับผม
7: คือเป็นเรื่องของการ
8: สมรสครับสมรสนะครับว่าตอนนี้มันก็มีสมรสเมื่อก่อนอ่ะมันก็จะหญิงกับชายอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนเนี้ยเรื่องของเพศสภาพ
7: ครับผม
8: สมรสเท่าเทียมกันนะครับ
7: ผม
8: ตอนเนี้ยผมก็จะมาคุยหลักการในการสมรสนะว่าผู้ที่มีสมคุณสมบัตินะฮะ
7: ครับ
8: ก็คือเมื่อก่อนเราใช้คำว่าชายหรือหญิงอายุครบใช่ไหมล่ะ18ปีบริบูรณ์นะนะเมื่อก่อนมัน17แต่ตอนเนี้ยพอมีสมรสเท่าเทียมเนี่ยเขาก็เลยว่าให้มันสอดคล้องกันก็เลยเป็น18ปีระบูนคือตัวเนี้ยชายกับชายก็ได้ละหญิงกับหญิงก็ได้ละแต่เวลาจดทะเบียนต้องเขาก็จะมีการระบุว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายเป็นอะไรกันเป็นสามีไงนะเป็นสามีเป็นภรรยาอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องนั่นเพราะว่าผู้ชายก็เป็นสามีอยู่แล้วนะ
7: ครับผม
8: ครับแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยคืออายุครบ18ปีบริบูรณ์แล้วนะ
7: ครับ
8: จะต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลที่ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถนะครับอันนี้คือเขาระบุไว้แล้วต้องไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันนะครับและก็ต้องไม่เป็นคู่สมรสของคนอื่นด้วยคนที่จดทะเบียนสมรสได้เนี่ยก็คือต้อง ก็เหมือนกันก็ต้องจดได้แค่ครั้งเดียวไม่งั้นมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เราได้ยินข่าวกันว่าสมรสซ้อนนะครับ
7: ซึ่งปัจจุบันนี้การสมรสซ้อนเนี่ยเรียกว่าเป็นไปได้ยากมากแล้วใช่ไหมครับ
8: ก็ค่อนข้างจะยากเพราะมันเป็นระบบมันเข้าระบบคือสมัยก่อนมันเป็นนวลก็คือเป็นการเขียนมือเขียนอะไรที่ข้อมูลไม่ได้ลิงก์กันเดี๋ยวนี้ข้อมูลฐานข้อมูลมันจะลิงก์กันส่วนใหญ่มันก็จะน่าจะยากแล้วครับเพราะว่าเขามันสามารถตรวจเช็คได้นะแต่ถ้ายังเป็นระบบเดิมสมัยก่อนถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะก่อนปี37นะมันก็จะนั่นนะครับ
7: อายุ15ปีสมรสได้ไหมครับ
8: คือถ้าได้รับอนุญาตจากศาล
7: นั่นหมายความว่า
8: ต้องขออนุญาตศาลตรวจทะเบียนสมรสครับก็หลักเกณฑ์โดยทั่วไปคือ18แต่ว่าถ้าศาลเห็นสมควรให้จดทะเบียนสมรสก่อนอายุ18ก็ได้ต้องขออนุญาตศาลคือกรณีคือหนึ่งเนี่ยมีคือท้องเอาง่ายนะว่าท้องมาแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนสมรสกันอันนี้ศาลเขาก็ให้สามารถที่จะยื่นคำร้องต่อศาลได้ถ้ายุติถึงนะครับแล้วมีอีกกรณีหนึ่งคือที่จะจดทะเบียนสมรสกันไม่ได้เลยนะก็คือผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมของตัวเองไม่ได
7: ้
8: นะครับมันขัดศีลธรรมนะครับผมครับและอันนี้อีกกรณีนี้เหมือนกันหญิงไม้นะนะครับหญิงไม้นะจะทำการสมรสใหม่ได้เนี่ยต้องรอให้การสมรสเดิมเนี่ยสิ้นสุดลงก่อนไม่น้อยกว่า310วันมันเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์
7: ครับ
8: จะถ้าเกิดพ้น310วันไปแล้วเนี่ยเขาถึงอนุญาตครับเพราะว่ามันจะช่วงระยะเวลากล่าวจะมันล่วงพ้นไปแล้วของการตั้งครรภ์ได้หรือคลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้นระหว่าง310ปีเนี่ยไอ้โทษดี310วันเนี่ยมีการคลอดบุตรอันนี้ก็โอเคก็ยกเว้นไปนะหรือสมรสกับคู่สมรสเดิมคือบางคนเนี่ยอย่าแล้วอาจจะปรับความเข้าใจกันหรืออาจจะหย่าด้วยเรื่องเหตุผลอะไรบางประการก็กลับมาจดทะเบียนสมรสกันอันเนี้ยก็จะไม่มีอยู่ในเงื่อนไข304วัน
7: อัน
8: นี้คือเงื่อนไข304วัน
7: ครับผม
8: ครับหรือนะมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ
7: ์
8: นะครับที่จะจดในที่จะจดทะเบียนสมรสภายใน304วันได้เนี่ยนะ
7: ครับผม
8: หรือศาลมีคำสั่งให้สมรสได
7: ้ครับ
8: คืออะไรทุกอย่างมันก็จะมีคำสั่งศาลเนี่ยถ้าเงื่อนไขต่างๆมันไม่ได้เนี่ยแต่ว่ายื่นคำร้องต่อศาลแล้วเนี่ยศาลไต่สวนแล้วดูแล้วโอเคสามารถที่จะสมรสได
7: ้
8: ศาลก็มีคำสั่งให้สมรสได้นะครับแล้วก็ถ้าหากเป็นผู้เยาว์นะอย่างที่บอกยังไม่ถึง18ปีเนี่ยก็อย่างที่ถามผมเมื่อกี้แล้วก็ที่ขออนุญาตศาลแล้วน่ะก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่มีอำนาจความยินยอมก็คือพ่อแม่นะครับบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายครับผมครับ
7: แต่ประเด็นนี้มันมีเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับคือหญิงไม้เนี่ยที่จะทำการสมรสใหม่ได้เนี่ยจะต้องสิ้นสุดไม่น้อยกว่า310วัน
8: มันเรื่องระยะของการตั้งครรภ
7: ์ใช่ครับแต่ว่าจากที่ตอนนี้เป็นกระแสอยู่ก็คือว่าเขามองเป็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนทนายหนึ่งคิดเห็นยังไงครับเรื่องนี้เขาบอกว่าผู้หญิงสิ่งที่เป็นประเด็นอยู่คือผู้หญิงต้องรอ310วันแต่ผู้ชายไม่ต้องรอสามารถสมรสได้เลย
8: คือหนึ่ง
7: เพราะว่าอันเนี้ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ถกกันในประเด็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเลยนะครับเรื่องนี้
8: คือผมมองว่าอันที่กฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนั้นอ่ะคือมันเป็นเรื่องของการจะได้ไม่ต้องไปพิสูจน
7: ์
8: ภาระการพิสูจน์เวลาถ้าเกิดเป็นลูกคนเก่าคนใหม่ไอ้
7: ค
8: นเนี้ยมันจะได้ตัดปัญหาไป
7: ครับผม
8: คือถ้าถามจริงๆเนี่ยมันก็มีนะเขาจะเว้นทำไมไหมก็บอกเว้นแต่เน
7: ี่
8: ย
7: เว้นแต่
8: คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
7: ครับผม
8: ถ้าคลอดบุตรแล้วระหว่างนั้นก็ไอ้เงื่อนไข310วันก็ตัดไปหรือจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสเดิมก็ตัดไป
7: ครับ
8: หรือมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ
7: ์
8: รู้ไหมคือไม่ต้องรอ310วันเลยตรวจเลยว่าไม่ได้ตั้งครรภ์เนี่ยมันก็ใช้ได้ไงครับมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตรง310วันได
7: ้นั่นหมายความว่ากฎหมายเนี่ยถูกบัญญัติมาแล้วเพื่อการมีปัญหาในอนาคต
8: ว่าเป็นบุตรของ
7: ใคร
8: ผู้สมรสเก่าหรือของใหม
7: ่
8: นะจะมีปัญหากันตรงนั้น
7: ครับ
8: ก็เลยระบุไว้เลยว่า310วันเพราะว่านี่คือระยะเวลาการตั้งครรภ์ของผู้หญิง
7: ครับ
8: แต่ว่ามันก็ไม่ได้เด็ดขาดอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าไปตรวจแล้วมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ก็จดทะเบียนสมรสได
7: ้
8: มันก็ทำได้นะ
7: ครับผมขั้นตอนเอกสารนะครับ
8: ครับเอกสารเนี่ยนะครับก็คือเอกสารที่จะต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสนะครับก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้นะของทั้งสองฝ่ายนะสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาตินะ
7: ครับ
8: แล้วก็หรือหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้นมอบหมายกรณีเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะครับผมที่ต้องเอาไปแสดงต่อนายทะเบียนครับผม
7: แล้ววิธีการคือมันเป็นยังไงบ้างครับเวลาไปจดทะเบียนเราไปจดที่ไหนได้บ้าง
8: คือตอนนี้เราไปจดที่ท้องที่ที่เอาง่ายก็คือส่วนใหญ่ก็คืออำเภอเขตพวกนี้นะว่า
7: ครับผม
8: ก็พากันไปทั้งสองคน
7: ครับจูงมือกันไปเลย
8: จูงไปเลย
7: ต้องมีพยานไหมครับ
8: คือจดทะเบียนสมรสเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีแต่เดี๋ยวพอถึงจะหย่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงมันจะมีใครยังไงบ้างเดี๋ยวเพราะว่าเรามีจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ย
7: ครับผม
8: มันก็ต้องคุยเรื่องหย่านะครับ
7: ครับ
8: ก็

0: ไหนพูดถึงแล้วก็มาพูดเลยว่า
1: การ
0: หย่าต้องทำยังไงนะครับ
1: เพราะว่า
0: คือพอเรามีการสมรสแล้วถึงวันหนึ่งอาจจะมีเหตุที่ต้องหย่ากันกฎหมายเขาก็บัญญัติมาแล้วว่าน่ะการสิ้นสุดการสมรสมี3กรณีนะครับ
1: ค
0: ือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย
1: ครับ
0: นะครับ2การจดทะเบียนหย่า3เนี่ยศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส
1: ครับ
0: นะครับนะการหย่าเนี่ยก็ทำได้2วิธีนะคือ1เนี่ยการหย่าโดยความยินยอมของทั้ง2ฝ่ายคือจดทะเบียนหย่าในสำนักทะเบียนหรือต่างสำนักก็ได้อย่างนี้ยังไงอย่างนี้พี่เอกผมจะเล่าให้ฟังอย
1: ่
0: างเช่นผู้ชายเนี่ยเปลี่ยนไปอยู่ภาคใต้แล้วกันนะผู้ชายอยู่สุราษฎ
1: ร์
0: แล้วผู้หญิงอ่ะมาเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันที่สุราษฎร์แล้วตอนหลังผู้หญิงมาทำงานที่กรุงเทพ
1: ครับ
0: แล้วด้วยระยะทางไกลทางอะไรกันก็สมัครใจแยกทางกันเลิกกัน
1: ครับผม
0: เลิกกันปุ๊บเนี่ยก็ฝ่ายผู้ชายก็อยู่ที่สุราษฎ
1: ร์
0: ฝ่ายผู้หญิงที่กรุงเทพก็ตกลงกันเลยว่าจะหย่ากันก็ต้องกำหนดได้ว่าใครจะเป็นคนยื่นคำร้องก่อนสมมติผู้ชายจะยื่นก่อนที่สุราษฎ
1: ร์
0: แล้วก็บอกเลยว่าผู้หญิงเนี่ยจะมายื่นที่เขตบางบอนสมมตินะ
1: ครับครับ
0: ปุ๊บเนี่ยก็ผู้ชายก็ไปบอกที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ว่าตัวเองอยู่ที่สุราษฎร์เนี่ยแต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยจะหย่ากันแต่ว่าอยู่ที่บางบอน
1: ครับ
0: ก็ยื่นคำร้องผ่านระบบผ่านอะไรกันไปปุ๊บก็จะนัดหมายกันวันไหนผู้หญิงก็อยู่อีกที่หนึ่งผู้ชายอยู่ที่หนึ่งนายทะเบียนทั้งสองฝ่ายก็สอบถามแล้วก็ยืนยันมีการสมัครใจจะหย่ากัน
1: ครับ
0: ก็ดำเนินการให้ก็อำนวยความสะดวกไม่ต้องเป็นการเดินทางไปที่เดียวกันอ่ะ
1: นั่นหมายความว่าสมัยนี้คือถ้าดูจากในโทรทัศน์หรือในละครเนี่ยทั้งสองคนต้องมาด้วยกัน
0: ใช่ครับ
1: ตอนหน้านายทะเบียนคืออันนี้คือเป็นเหมือนในอดีตใช่ไหมครับ
0: หลักการงั้นแต่ตอนนี้คือมันสามารถทำได้ก็คือต่างท้องที่ได้ไม่จำเป็นต้องมาต่อหน้านายทะเบียนนะคร
1: ับ แล้วนั่นหมายความว่าการเซ็นลงลายมือชื่อเนี่ยครับต้องเซ็นพร้อมกันไหมครับ
0: มันไม่จำเป็นต้องพร้อมกันทีเดียวแต่ว่ามันต้องใกล้เคียงกันก็คือต่อหน้านายทะเบียนคือของผู้ชาย
1: สุราษฎร์
0: ผู้ชายก็อยู่กับที่นายทะเบียนที่อำเภอเมืองสุราษฎร
1: ์ครับผม
0: ผู้หญิงอยู่กรุงเทพก็อยู่กับนายทะเบียนที่บางบอนแล้วก็ต้องมีพยานอายุไม่เกิน20ปีต้องเป็นอายุต้องเกิน20ปีขึ้นไปเป็นพยานกันหย่าต้องมีพยานกันหย่าต้องมีพยานแต่การสมรสไม่ต้อง
1: พยานนี้คือเป็นใครครับเป็นเจ้าหน้าที่เป็นนายทะเบียนอย่างนี
0: ้
1: ถ
0: ือ
1: ว่าเป็นพยานไหมคร
0: ับเอาบุคคลภายนอกครับที่ไม่ใช่นายทะเบียนคือเป็นคนนอกส่วนใหญ่ก็เป็นญาติแหละเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนฝูงของผู้สมรสแหละไปเป็นพยานให้ว่าโอเคเขาสมัครจะหย่ากันนะครับแล้วก็เมื่อกี้หย่าด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่ายกับการหย่าอย่างนึงคือการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล
1: เรื่องนี้คืออะไรครับพี่
0: ก็คือกรณีที่หย่าโดยคำพิพากษาของศาลนั่นก็คือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าไม่ว่าคือคู่สมรสฟ้องหย่ากัน
1: ครับ
0: เพราะเหตุหย่ามันก็มีง่ายๆก็สมัครใจแยกกันอยู่ใช่ไหมครับเกิน3ปีทิ้งร้างเกิน1ปีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีชู้หรือว่ามีโรคประจำตัวหรือว่ามีโรคร้ายหรือไปทำความผิดอาญาไล่แรงประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตคู่อันนี้คือหลักการนะเหตุฟ้องหย่านะ
1: ครับ
0: พอไม่สมัครพอคุยกันไม่ได้เนี่ยก็จะมีการฟ้องต่อศาล
1: ครับ
0: พอฟ้องต่อศาลแล้วศาลดูแล้วว่าโอเคมาเข้าเหตุหย่ามีเหตุหย่าได้ศาลก็พิพากษาให้หย่ากันนะครับ
1: ครับ
0: ครับก็เมื่อกี้เราพูดถึงว่าที่หย่าไปหย่าโดยสมัครใจนะครับมันก็ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ
1: เอกสาร
0: ที่จะใช้ในการจดทะเบียนหย่าเนี่ย
1: ครับผม
0: ก
1: ็
0: คือต้องนำเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนใบสำคัญการสมรสนะครับแล้วก็หนังสือหย่าหรือสัญญาหย่านะครับแล้วก็พยานบุคคล2คนอายุเกิน20อันนี้ก็เผื่อที่ไม่ได้แนะนำให้ขยากันนะครับนะ แต่ว่าถ้าจะจำเป็นต้องหย่าก็จะต้องเตรียมหลักฐานพวกนี้ให้พร้อมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาหย่ากันปุ๊บเนี่ยมันจะมีบันทึกท้ายกันหย่านะครับ เช่นอะไรเช่นทรัพย์สินว่ามีอะไรตกลงแบ่งกันยังไงอันนี้คืออันนี้ตอนสมัครใจนะแล้วก็มีบุตรเนี่ยถ้ามีบุตรผู้เยาว์เนี่ยจะให้ใครเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว
1: ์
0: หรือร่วมกันพวกนี้มันจะมีข้อเงื่อนไขพวกนี้อยู่ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็ต้องเตรียมหรือว่าคุยกันให้เข้าใจก่อนครับมันไปหย่าครับ
1: ครับโอเคครับสุดท้ายนะครับดูเวลาแล้วใกล้หมดเวลาแล้วทนายหนึ่งมีอะไรจะแนะนำหรือข้อคิดเห็นยังไง

0: บ้างครับ
1: ครับคืออย่างที่เราเกริ่นกันแต่แรกนะฮะกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสำคัญมากนะครับก็คือในส่วนของสภาทนายความเนี่ยเราก็ให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับทั่วไปนะสามารถนะครับโทรมาได้เลยฮะสายออนไลน์นะครับ1167นะครับทุกวันเวลาไม่เว้นวันหยุดราชการนะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะครับคือเรามีทนายความให้บริการท่านหรือถ้าท่านไม่สะดวกโทรหรือว่าอยากไปเจอเนี่ยก็จะมีทางสภาทนายความก็จะจัดทนายอาสาเนี่ยไปนั่งให้คำปรึกษาฟรีนะครับไม่คิดตังค์นะที่ศาลจังหวัดนะครับแล้วก็สถานีตำรวจนะครับของส่วนของศาลเนี่ยประมาณ126ศาลทั่วประเทศแล้วก็ของสถานีตำรวจเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ314โรงพักนะสถาน314สถานีนะครับท่านสามารถเข้าไปปรึกษาได้ฟรีเลยครับและการจะไปปรึกษาเนี่ยขอแนะนำให้ท่านเตรียมหลักฐานพยานเอกสารต่างๆที่มันมีไปด้วยเพราะว่าถ้าท่านไปพูดปากเปล่าเนี่ยบางทีเนี่ยไม่เห็นเอกสารการให้คำแนะนำมันอาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะครับครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมครับ
0: ครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทนายหนึ่งนะครับจีรพันธ์ยานะเรืองนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมายสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ขอบคุณพี่หนึ่งมากนะครับ
1: ครับผมครับ
0: สำหรับอาทิตย์หน้านะครับเราพบกันนะครับรายการทนายมหาชนนะครับทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับได้ทางที่นี่นะครับ FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้ผมและทนายหนึ่งลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ทนายมหาชนดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์ยานะเรืองและทีมงานสภาทนายความฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเลิศศักดิ์แจกลาประชุมกำหนดล่วงหน้ายืนยันไม่มีเกมการเมืองนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาคนที่2กล่าวชี้แจงกรณีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งปิดการประชุมสภาวันที่3กันยายนระหว่างการพิจารณายติแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุไม่สามารถควบคุมการประชุมคนเดียวได้เนื่องจากรองประธานสภาอีก2คนลาการประชุมและนั่งควบคุมการประชุมมาร่วม3ชั่วโมงแล้วว่าการประชุมสภาเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาตนและนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1มีกำหนดการต้องเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นกำหนดล่วงหน้าตั้งแต่เดือนสิงหาคมตนและนางสาวมาริกาทำหน้าที่ควบคุมการประชุมคนละ3ชั่วโมงก่อนถึงคิวนายโสพลที่จะลากยาวตั้งแต่17นาฬิกาถึง20นาฬิกาทุกอย่างวางกำหนดการไว้ล่วงหน้าไม่ทราบว่าวันที่3กันยายนจะมีการแทรกเขวาระการประชุมเรื่องไฟใต้ขึ้นมาหากทราบล่วงหน้าว่าจะพิจารณาเรื่องไฟใต้พร้อมกับรายงานของกกต.ในวันเดียวกันพวกตนจะจัดสรรเวลาให้กลับมาทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นเรื่องที่เตรียมการไว้ก่อนไม่ได้เป็นเกณฑ์การเมืองทั้งสิ้นหากว่าไหนรู้ล่วงหน้าการประชุมจะพิจารณาลากยาวตนพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้วรวบยอดตือคิดในหน้าค้ากามเด็กรายใหญ่ตำรวจบก.ปคม.จับกุมนายสรันหรือยอดอายุ38ปีผู้ต้องหาค้ามนุษย์และเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีเจ้าของประโยคฉันไม่มีวันตายไปจากวงการค้ากามโดยรวบตัวได้ที่ซอยวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการพร้อมของกลางบัญชีโซเชียลมีเดียภาพถ่ายเด็กถือป้ายยืนยันสังกัดยอดตือคิดหลักฐานการสนทนาโอนเงินและโทรศัพท์มือถือที่ใช้ทำผิดหลังเจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มไลน์ลับค้าประเวณีจนพบแอดมินบัญชียอดเดอะคิดมีพฤติกรรมเป็นในหน้าจัดหาเด็กออกหาเหยื่อที่เป็นเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีผ่านโซเชียลและตระเวนตีสนิทเด็กในย่านใกล้บ้านพักในชั้นจับกุมนายยอดยอมรับมีรสนิยมชื่นชอบเด็กและเคยส่งตัวเด็กในสังกัดราว50คนให้ลูกค้ามาแล้วนับร้อยรายส่วนเส้นเงินตรวจพบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 200,000 บาทและมีประวัติเคยถูกจับเมื่อปี2565คดีจำหน่ายสื่อลามกอนาจารเด็กครั้งนั้นศาลสั่งจำคุก12เดือนให้รอลงอาญา2ปีแต่ไม่เข็ดหลาบหวนกลับมาทำผิดซ้ำในลักษณะที่ร้ายแรงกว่าเดิมรัสเซียโต้กรณียูเครนบอกน่านฟ้าไม่ปลอดภัยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าการที่ยูเครนอ้างว่าน่านฟ้ารัสเซียไม่ปลอดภัยสำหรับการบินพลเรือนนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและไม่มีผลทางกฎหมายรัสเซียได้ยื่นประท้วงอย่างเด็ดขาดต่อการกระทำอันเป็นภัยคุกคามและขัดต่อกฎหมายสากลของยูเครนที่ได้สร้างภัยคุกคามโดยตรงต่อการบินพลเรือนรัสเซียกำลังติดต่อประสานงานกับองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เพื่อชี้แจงและยื่นคำร้องฉุกเฉินรัสเซียมุ่งมั่นเพื่อปกป้องความปลอดภัยการบินพลเรือนทั้งนี้หลังวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเตือนว่าน่านฟ้ารัสเซียกำลังกลายเป็นพื้นที่ไร้ความปลอดภัยอย่างสิ้นเชิงขณะที่ยูเครนตอบโต้การยกระดับการโจมตีของรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
4: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแสงนวลพิชิตคุณสุนทรนนท์วันร่าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กราบสวัสดีคุณฟ้านะครับ16ถึง17นาฬิกานะครับวันนี้ก็เป็นคิวของจอสนามบอลไทยนะครับวันนี้ผมมันกล้าขวัญแก้วนะครับก็กลับมาประจำการพร้อมด้วยน้องโกโก
1: ้สวัสดีครับก็โหไม่ได้เจอพี่วันกล้ามาครึ่งเดือนได้นะฮะ
0: ใช่คุณโดดงานผม
1: เบี้ยว
0: มาแอบเอารูปมือฉีกของเก่ามาส่งให้ผมแล้วก็บอกว่าผมเล่นไม่ได้พ
1: ี่
0: ผมไม่ดูรูปแล้วโหเหลืองแล้วอ่ะรูปอ่ะ
1: เขาเรียกว่ามันเหลืองเพราะว่า
0: คุณอยู่กับรุดดี้มากเกินไปผมบอกได้แค่นี
1: ้
0: คุณไปสงสิงไปคลุกกับเขา
1: ผมว่า
0: โดนกลืนเขาเรียกว่าโดนกลืน
1: ผมว่าผมอยากจะเลิก
0: เจ้าเล่ห์ของเขา
1: ผมอยากเลิกคบรุดดี้มากตอนนี
0: ้แล้วรุดดี้คุณใช่ไหม
1: นะรุ่นใกล้เคียงรุ่นใกล้เคียง
0: ใกล้เคียงกันก็เป็นพวกเพื่อนกันได้อะไรได้
1: ใช่ใช่
0: โอเคก็คุณโดนแรงดึงดูดของเขาดูดไป
1: ใช่
0: หลงลืมตัวเหมือนอัลซ่าที่ก็หลงไปคิดว่ารุดดี้จะมีความจริงใจให้อะไรให
1: ้คือตอนเนี้ยคนที่น่าจะโดนรุดดี้กินเนี่ยน่าจะพี่ตัว
0: โดนไปแล้วเหรอ
1: เพราะว่าล่าสุดเนี่ยอัลซ่าเขาทักมาใน SMS บอกว่าภรรยาของอดัมไม่ขยับครับอัลซ่ามาแล้วงอนพี่รุดดี้มา5เดือนและมีบวกหมายเหตุด้วยว่างอนพี่ตั๋วเพิ่ม
0: สวยไปด้วย
1: ใช่คือ SMS เนี่ยเราต้องรีบชิงอ่านของอัลซ่าก่อน
0: ครับ
1: นะฮะโอ้แสดงว่าพี่ตั๋วเนี่ยน่าจะลืม
0: อ๋อล่ะ
1: ได
0: ้ใส่เลยเพราะตั๋วเวลาเขานั่งเขาจะหันหน้าเขาหาผู้ร่วมรายการอย่างเดียวไม่มีจอเขาก็จะยิ้มกุ้มกิ่มสไตล์เขาแล้วก็ควรคุยเขาเป็นมนุษย์คุยที่สามารถคุยกับคู่สนทนา
1: ได้ทุกคน
0: โดยไม่รู้ตัวผ่านแต่สองชั่วโมงแบบเหมือนคุณจะคิดว่าเพิ่งคุยกับเขาแป๊บเดียวแต่ว่าคุณมาคุยอีกทีเนี่ยคุณรู้ตัวไปผ่านไปชั่วโมงแล้วโดยที่คุณแบบเอ๊ะอ้าวห้าโมงแล้วเหรออะไรเงี้ย
1: คือพี่ตั๋วเป็นคนที
0: ่เขาอย่างคุณก็จะลืมมันทุกอย่างเอโอเอสเอ็นอะไรก็จะลืมดูข่าวเคอร์แล้วก็ลืมไปหมด
1: คือช่วงแรกๆนะพี่ตั๋วเขาก็จะเป็นช่วงคนที่ชอบ
0: คน

0: ตัวชูศักดิ์วงทองดีวงทองดีนะ
1: พรุ่งนี้พรุ่งนี
0: ้
1: เพราะว่าพรุ่งนี้พี่ตั๋วเขาจะมาจัดคู่กับพี่วันกล้า
0: เพราะว่ารูดี้ปล่อยทิ้งไว้เพราะพอไปรับจ็อบอะไรที่ได้เงินเยอะกว่าก็จะทิ้งงานที่99ทันทีแล้วก็โยนให้คนอื่นซึ่งผมก็ต้องแหวกรับภาระนี้ไปเพราะว่าทางคนอื่นเขาก็เปิดฤดูกาลกันแล้วมีงาน
1: อ๋อใช่ใช่ใช่
0: คุณตั๋วเขาหลีกเอิงบอลสเปนคุณรูดี้ก็มีบอลไทยบีจีสปอร์ตอะไรเขาแล้วคุณของคุณตู่อีกไอ้โค้ชทีวีเขาวันหนึ่งน่าจะวิ่งเดินสายประมาณ3ช่องอ่ะ
1: งงช่วงนี
0: ้3แล้วบางทีไปบอลหญิงไปอะไรแบบไปภาคข้างสนามแล้วก็มีนะ
1: คิวไม่ว่างรุดดี้บอกเลยว่าคิวทองคิวแน่นเอียดแล้วอย่างเมื่อคืนเอาเมื่อวานนี้รุดดี้อยู่ๆเขาก็โผล่เข้ามาในไลน์กลุ่มบอกว่าพรุ่งนี้ผมไม่ว่างครับแลกคิววันนี้หน่อยผมก็เลยไลน์ไปว่าไอ้รุดดี้วันนี้วันศุกร์จอสนามมันไม่มีมึงจะแลกกับใคร
0: แล้วก็บอกอ๋อวันนี้วันศุกร์เหรอแล้วก็งงอีกงงแล้วหายไป
1: หายไปเลย
0: แล้วมาอีกทีก็เอ้ยฝากวันอาทิตย์หน่อยอีก
1: ใช่
0: มาวันอาทิตย์ผมก็รอดูที่มีใครจะหลงกลรุ่นดีบ้างไม่มีเพราะผมก็นึกว่านึกได้แล้วว่าวันเสาร์ที่นี้เป็นช่วงเปิดฤดูกาลของฟุตบอลแล้วน่าจะตลาดแตกผู้จัดรายการของเราเนี่ยตอนนี้ก็เหลือ 4-5 คนก็น่าจะมีคิวแล้วเพราะคุณปั๊บอะไรเนี่ยเขาก็ประกาศภาคเอเอสเหมือนกันคุณตั๋วก็อย่างที่บอกไป3ลีกเหลือใครที่มาจัดรายการอยู
1: ่ก็จะมีผมถ้าผมก็จะสะดวกหน่อย
0: อะไรที่ว่าเรามาจัดสลับอยู่เนี่ย
1: ตอนนี้มันจะมี4คนหลักๆก็จะมีพี่วันก้าผมคู่เนี้ยจะเป็นคู่วันเสาร์แล้วก็พี่ตั๋วคู่กับรุดดี้เนี่ยวันอาทิตย
0: ์
1: จะมีน้องปั๊บมีน้องเจมส
0: ์คอยมาช่วย
1: คอยมาช่วยหน่อย
0: บันบายแต่คุณแชมป์เขาก็มาฝากข่าวอยู่ในกลุ่มนะ
1: ใช่ใช่
0: เขาก็เป็นแชมป์บุนเดสแต่ปีนี้เห็นได้ข่าวว่าจะเป็นแชมป์ลาลิก้า
1: ใช่
0: เพราะพีพีทีวีน่าจะได้ตั๋วลาลิก้ามาออกจอแต่ไม่น่าอาจจะไม่ได้บุนเดสแล้ว
1: แต่บุนเดสของพี่แชมป์เขาก็ภาคให้กับ AS Play
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: ไม่ได้ภาค PP
1: PP ก็น่าจะเป็นอีกลีกหนึ่ง
0: ลีกไกลก้าปะ
1: ใช่นั่นแหละ
0: แต่เอาแต่เขายังไม่เปิดตัว
1: ยัง
0: เอาแล้วผมไม่เอาข่าวไปไหนวะ
1: ก็
0: เรื่องลุย
1: ผมว่าวงในเขาก็มีคนพูดคุยกันแล้วแต่แค่มันยังไม่ได้เป็นออฟฟิเชียล
0: โอเค
1: แต่พี่แชมป์เองก็เคยเกินๆไว้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่ลีกเก่านะมันเป็นลีกใหม
0: ่ยังไม่เปิดตัวผมเผลอแล้วผมขออภัยครับผมเรื่องรู้มาอีกอันนี้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าพอคิวเต็มปุ๊บรุ่นดีก็ปล่อยคิววิญญาณเข้ามามาถึงเราแต่ว่าคนที่โดนคืนกินไปก็จะมีคุณตั๋วแล้วตอนนี้ซึ่งผมก็จะเล่าเรื่องคุณตั๋วอีกสักหน่อยนึงแล้วกันจริงไว้ว่าที่ผมมาพูดถึงคุณตั๋วว่าเขาพูดลิงหลับหรือคนหลับเนี่ยไม่ได้เกินเลยความจริง
1: อันนี้เรื่องจริง
0: ก็คือว่าผมเนี่ยเคยพาเข้าไปที่เวียดนามที่โฮจิมินห์ในรายการคิงแคมป์สโมสรเอเชียของฟุตซอลนะครับอาเซียนมั้งอาเซียนหรือเอเชียนี่แหละที่เวียดนามแล้วกัน
1: ครับ
0: ที่บูเวฟไปแข่งอ่ะผมก็เป็นคนดูทับนักข่าวในฐานะประชาสัมพันธ์ของฟุตซอลก็พาคุณตั๋วไปก็เหมือนจะนอนห้องเดียวกับผมหรือเปล่าไม่รู้ประมาณนั้นแหละ
1: ครับ
0: คุณตั๋วเขาก็จะมีโทรศัพท์กับหูฟังอันหนึ่งเขาเวลาเดินไปไหนเขาจะคุยนิ่งๆตอนที่เขาอยู่เวียดนามอ่ะผมก็ยังสงสัยนะว่าเขาไปซื้อซิมเวียดนามมากี่หมื่นอะไรกันเนี้ยคนนี้เขาคุยได้ตลอดเวลาแล้วผมก็เลยสงสัยว่าทำไมเขาคุยได้นานทั้งวันคุยตื่นมาเขาก็เสียบหูฟังพูดไปเรื่อยจนตอนแรกนึกว่าคุยกับเพื่อนตอนหลังๆเห็นแล้วเขาคุยกันกับตัวเองเหมือนคุยโทรศัพท
1: ์
0: คุยกับหูฟังคุยแต่เช้าเลยอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยแบบกระซิบกับพวกนักข่าวที่ไปข้างๆที่สนิทกับแกบอกไอ้ตัวจีบใครอยู่ป่าวหรือว่ามีเด็กหรืออะไรไงไม่เห็นมันคุยทั้งวันหรืออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ใช่พี่ผมฟังแล้วไอ้น็อตว่าไอ้น็อตมาบอกผมไอ้น็อตวิ่งบรรทัดกล้อง
1: อ่ะ
0: คุยกับผู้ชาย
1: เอ้า
0: เอ้ยเอ้าไอ้ตัวมันเป็นด้วยเหรออะไรเงี้ยผมก็ตกใจบอกไม่ใช่พี่คุยเพื่อนจริงไอ้ตัวโตก็ตัวโตฟุตซอลปูนก็รีบมาสมทบก็บอก

0: จะชอบโทรมาหาผมเรื่องแบบคิวงงคิวงานอะไรพวกเนี้ยอาจจะฝากคงฝากคิวเฮ้ยเสาร์นี้ว่างเปล่าเฮ้ยจันนี้ว่างเปล่าเตะบอลอันนั้นคือเมนหลักที่พูดคุยว่าพอยโอเค
1: จะ
0: จุดจุดจุดละแต่เพอเอิญว่าพอคุยเสร็จปุ๊บแล้วตอนนี้เป็นไงมั่งจริงอันนี้เรื่องพี่ตัวเนี่ยเป็นไงมั่งแบบช่วงนี้หมายถึงว่า งานเยอะอะไรไม่รู้เปล่าเขาก็จะแบบฉลับฉลับมาหน่อยแล้วก็อาจจะลงรายละเอียดนิดนึงว่าเป็นไงมั่งครับได้ไปภาคที่นู่นเปล่าได้มาแวะจัดรายการที่นี่หรือเปล่าย
1: าว
0: ยาวอันนี้เรื่องจริง พี่ตัว
1: โอเคอ่ะเราสู่กันฟังหอมปากหอมคอนะครับฟุตบอลไทยก็กลับมาเตะแล้ว
0: ครับ
1: นะครับก็เป็นอันว่าเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการหรือว่าซีซั่น2026-2027 นะ
0: ครับ
1: ก็ได้เริ่มขึ้น
0: เมื่อวาน
1: นี้ Friday Night
0: เดี๋ยวสรุปผล
1: ไปเปิดท่าเรือเฉยเขาโอ้โห
0: ท่าเรือวันนี้
1: ปัตตานีเขาดีใจ
0: ท่าเรือวันนี
1: ้ใช่ไงคุณก็ต้องเปิดฉลองชัยโค้นหานกันบ้าง
0: ฉลองเหรอมันเสมอ
1: เสมอแล้วก็เฮทั้งตำบลแล้ว
0: ใช่ใช่
1: ทุกวันคุณเยอะมากเลยนะ
0: เยอะหมื่นเจ็ดนะครับ
1: ผมทุกวันเลนโบนะเมื่อวานเนี้ย
0: ติดลสุรานน
1: ท์ไม่ใช่ต้อมเลนโบนะ
0: ก็สรุปผลการแข่งขันของฟุตบอลไทยลีก1แล้วก็ไทยลีก2เมื่อวานที่ผ่านมานะครับมีลงอย่างละ1คู่นะครับไทยลีก1เป็นปัตตานี FC นะครับเปิดตินสุรานนท์รังเหย้าร
1: ัง
0: เช่ารังเช่านะครับเสมอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดไป 0-0 นะครับขณะที่ไทยลีก2เป็นอุตรดิตถ์อิตรดุตนะครับเสมอกับเมืองทองยูไนเต็ด 0-0 เมื่อวานไม่มีทีมใดยิงประตูได้เลย
1: จืดไหม
0: จืดจืดจริง
1: โอ้แต่ว่าเดือดนะ
0: เดือด
1: คู่บีจีกับปัตตานีเนี่ยคือคบไต่กันแบบโอ้โหเหมือนไม่นับญาติกันเลยไต่กันใส่กันหน้าดูน้องหวานกระโดดเสียบกระโดดใส่คือทั้งสองทีมก็เหมือนกับ
0: เอาอะ
1: อยากจะได้สามแต้มหรือว่าไม่อยากแพ้ในการเปิดสนามมากก็ไต่กันศูนย์ศูนย์ที่ดูเดือดนะแต่ว่ามันจืดตรงไม่มีสกอร์นี่แหละแต่ถือว่าแบบเดี๋ยวมาไล่เลียงแล้วกันของผลรายละเอียดทั้ง2คู่เมื่อวาน
0: ครับ
1: แต่ว่าโปรแกรมวันนี้ก็มีอีกนะครับ
0: โปรแกรมวันนี้
1: คุณโกโก้ว่าหน่อย
0: 2ลีกเลยนะครับ
1: ครับ
0: ที1วันนี้4คู่ครับเริ่มตั้งแต่ 6:00 นก็คือเชียงรายยูไนเต็ดเจอกับชลบุรี FC นะครับ 6:30 นเป็นแบงคอกยูไนเต็ดกับศรีสะเกษนะครับ1:00 นเป็นราชสีสลายกับการท่าเรือแล้วก็ 1:30 นระยองเจอกับประจวบนะครับส่วนที2ก็4คู่เช่นกันนะครับไล่ตั้งแต่ 6:00 นก็มหาสารคามเจอสงขลานะครับ 6:30 นเชียงใหม่กับพัทยา 1:00 นเป็นจันทบุรีกับขอนแก่นแล้วก็ 20:30 นนครปฐมยูไนเต็ดเจอกับนครราชสีมาโอ้ที่จริงมีเมืองไทยครับด้วยนะฮะเมืองไทยครับเยอะเยอะเมืองไทยครับเยอะ
1: สองลีกนี้ไปก่อนแล้วกัน
0: นะ
1: ครับก็มี4คู่ของไทยลีก1แล้วก็4คู่ของไทยลีก2นะครับ
0: ครับ
1: ช่องทางติดต่อนะ
0: เอาอันไหน
1: ช่องทางติดต่อ
0: ช่องทางติดต่อนะครับ SMS 4689899นะครับแล้วก็ Facebook YouTube FM 99 Active Radio นะครับก็มีคุณนันทพงศ์นะครับก็ทักทายมาสวัสดีครับนักกล้ากับพี่โก้
1: แสดงว่าแกต้องประมาณนัก
0: ก็ต้อง
1: 25
0: ตอนผมอ่ะ
1: 26
0: เรียกนักกล้า
1: ดังนั้นต้องเรียกว่าตานงนะเรียกน้านงนะเพราะว่าผมนี่ยังรุ่นน้องน้านงนะ
0: โอ้แต่เจอตานงกันหลายงานอยู่หลังๆแกออกงานบ่อย
1: แกตั้งตัวเป็นน้านง
0: น้านงตรงกล้ามก็ล่าสุดไปเตะบอลกับกองทุนพัฒนาการกีฬามาน้านงโอ้โหซัดเต็มข้อเราเต็มแข้ง
1: เตะบอล
0: ใช่เสาโก
1: ไม่เตะ
0: ก็เตะโดนเตะโดนอยู่นะฮะเสาโกอยู่ด้านหน้านะครับน้านงเตะเปี้ยงเป็นเสาธง
1: เตะย้อนกลับไป
0: ใช่โอ้โหแล้วแบบ
1: เกมวิ่งได้ก็โอเคแล้ว
0: ก้มหน้ายิงแบบมั่นใจ
1: ให้รู้ว่าให้แฟนบอลหรือแฟน FC ได้รู้ว่าย
0: ังไหว
1: ก็เตะบอลเป็นประมาณนั้น
0: แล้วล่าสุดเป็นงานเลี้ยง BG มาเขาก็มีสัมภาษณ์พวกอินฟลูเอนเซอร์ตัวเก่าๆหน่อยน้านงพอเห็นพี่แดนบุญชัยแล้วขึ้นสัมภาษณ์แล้วน้านงนั่งอยู่เก้าอี้ข้างๆลุกไปห้องน้ำรู้ทัน
1: ว่าเดี๋ยวเล่นกูแน
0: ่รู้ทันต้องซุยแบบความหมับเลยนะจะไปไหน
1: เอาละ
0: ไม่รอดนะฮะ คุณนันทพงศ์ก็ส่งมาอีกข้อความนะครับ BG กลัว

0: จะเป็นไทยแบบต่างชาติหมายถึงเกมเมื่อวาน
1: ไหนครับเนี่ย
0: ตัวไทยเนี่ย
1: ก็เดี๋ยวว่ากัน
0: ด
1: ู
0: ด
1: ี
0: กว
1: ่
0: าวันนี
1: ้ในเกม
0: นะฮะ
1: พี่บอยเนี่ยพี่บอยเนี่ย
0: พี่บอยมาอีกแล้ว8ตัวมาอีกแล้ว
1: บนรุดดี้อ่ะตัวเฮียยับเลย
0: นะ
1: ไม่อ่านให้เลย
0: อ๋อแ
1: ล้วบอกว่าเขาง ว่าตอนแรกมันขึ้นอุตรดิตนำ 1-0 แต่ว่าเสมอ 0-0 โดนดูดคืนมั้งแล้วก็บอกว่าไปที่ชายเมียงเช
0: ีย
1: งใหม่ราเสสไล
0: ครับ
1: แบงก๊อกแบงก๊อกนี่คือเขาใช้คำนี้เลยนะ
0: เขาจะใช้ภาษาอ่านแบบ
1: คาราเกะแบบวัยรุ่นหน่อยวัยรุ่นมีมุกอ่ะมีมุกปลาจุ๊บ
0: ปลาจุ๊บแบบประจวบโคราช
1: ปลาจุ๊บกับประจวบนี่มัน
0: ปลาจุ๊บแบบประจวบ
1: อ๋อโอเคโคราชโอเค
0: สารเคม
1: ก็คือสารคาม
0: เออนั่นแหละ
1: ปัตยา
0: จันทบุรีเดี๋ยว
1: แปดเสาธงแปด
0: บ้านเลขที่8ทับ100
1: ชอบไหมคุณชอบไหม
0: ชอบ
1: ไม่ใช่ชอบตัวที่เขาส่งมาให้ไหม
0: ไม่ผมชอบท่าเรือผมเลยเปิดท่าเรือกันวันนี้
1: แบงคอกนี่
0: แบงคอก
1: สีเกต
0: แบงคอกโอเคผมก็อาจจะเห็นด้วยแบงคอก
1: ราศีสไลกับท่าเรือนี่สวนนะว่าสวนคุณ
0: ผมสวนราศีผมชอบท่าเรืออ
1: ันนี้เฮียเปล่า
0: ชายเมียงไม่น่าใช่นะเพราะวันนี้ชายเมียงใช่เชียงใหม่เจอนี่เชียงใหม่เจอกับปัตตาเอ้าแล้วนี่มันมีทั้งเชียงใหม่มีทั้งปัตตานีนี่แสดงว่าไอ้ชายเมียงน่าจะเป็นชายเรียงอืม
1: ชายน่าจะชายเรียงแล้วไม่ได้ชายเมียงแล้ว
0: ถ้าชายเมียงนี่ก็ให้ปัตตานีไปที
1: เราเตะกันเองไม่โอ้โหอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ได้ชูมือสองฝั่งอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่น่าจะชายเรียงแหละชายเรียงเชียงราย
1: แฟนปัตตานีมาเต็มสนามสีหน้าออกรมร่วมอินเกมสุดๆมาด้วยใจจริงๆไม่ใช่มาเชียร์หน้าที่เหมือนจุดๆจากตื่นเอง
0: คุณจืดเลยครับ
1: แต่คนละท้องถิ่นเปล่า
0: แต่เมื่อวานน่ะต้องยอมรับว่านอกจากปัตตานีที่เดินทางมาจากจังหวัดตัวเองแล้วนะมันก็จะมีกองเชียร์ท้องถิ่นเพราะว่าสงขลาเองก็เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างบ้าฟุตบอลแล้วก็สงขลากับ BG เนี่ยเจอกันบ่อยหลังBGก็ชอบลงไปอุ่นเครื่องที่สงขลาค่อนข้างบ่อยเพราะนั้นพอ BG มาเตะที่สงขลามีหรือว่าเจ้าถิ่นที่อยู่รอบๆตินสุรานนท์จะไม่เข้าไปดู
1: อันนี้ผมบอกพวกพิกัดภูมิศาสตร์ลักษณะของพื้นที่หน่อยก็คือของปัตตานีติดสงขลานะ
0: ใช่
1: ก็วิ่งออกไปผ่านเส้นหลักวิ่งลงไปไปทะเลไปหน่อยก็เข้าปัตตานีแล้ว
0: ใช่
1: แต่ว่าการไปปัตตานีตัวเมืองหรือไกลกว่านั้นเนี่ยถ้าสัก18:00 น.ทุ่มเนี่ยมันจะมีด่านหลายด่านอย่างนั้นเขาก็จะแนะนำแล้วถ้าผมว่ามาแบบหน้ามึนมาแบบไม่อิสลามอะไรกับเขาเนี่ย เขาทหารก็จะบอกว่าอย่าไปเลยครับมันเดี๋ยวมันมืดกลางทางก็จอดรถไว้นี่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปตอนกลางวันอะไรเงี้ยก็จะแนะนำก็ประมาณว่าก็เจ้าถิ่นเนี่ยต้องมาแหละเจ้าถิ่นปัตตานีเพราะว่ามันเตะเย็นเตะมืดเนี่ยพอมาเตะสงขลาแล้วกลับเนี่ยก็คือเป็นแฟนพันธุ์แท้ปัตตานีส่วนหนึ่งจริงๆเพราะว่าเดินทางไปกลับพอได้แต่ถ้าแบบหน้าตาไม่คุ้นพื้นที่เนี่ยอันนี้เสียวหน่อยช่วงนี้ก็เสียวด้วยผมเพิ่งไปหาดใหญ่มาเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นเหมือนช่วงวันชาติมาเลย์คนมาเลย์มาเที่ยวแต่ว่าเที่ยวแบบเงียบๆใจไม่ค่อยดีผมก็ไปเดินคุยกับแม่ค้าเขาบอกก็เสียวกันเหมือนกันล่ะค่ะเพราะช่วงนี้ก็พวกอารวาสอีกแล้วมีเหตุการณ์มีอะไรก็ไม่รู้จะขึ้นมาถึงนี่เปล่าผมก็บอกไม่น่ามั้งจะแบบคนมาลงมาเลยอะไรก็มากันเต็มมาอะไรคนถัดใหญ่เดี๋ยวนี้ก็คนที่ขายของเนี่ยจะเป็นชาวมุสลิมเยอะนะเขาก็ถ้าเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยเอาคนจีนคนอะไรมาขายแล้วนะถ้าเป็นแบบพวกแม่ค้าพวกอะไรเงี้ยพูดง่ายว่าตอนนี้นี่ถ้าจะไปกินอาหารมุสลิมไปหัวใหญ่แล้วกลัวเรื่องแบบกินแล้วแบบไม่เจอไม่ใช่ฮาลาลอะไรเงี้ยสบายใจได้เลยโหเนี่ยผมไป 80% แล้วเนี่ยแล้วสะดวกอ่ะก็ประมาณนี้ประมาณพิกัดภูมิศาสตร์มากก็แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าคุณโก้บอกว่าก็แฟนสงขลาก็น่าจะผสมผนวกเข้ามาด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเรนโบว์จริงๆก็
0: ปรับปรุงอยู
1: ่แน่นๆอยู่ก็ประมาณสัก
0: 12,000
1: อันนี้มันไปป้าไป 17,000 อ่ะ
0: เพราะว่าตินสุรานนท์มันได้ 20,000
1: ใช่แต่ว่าก็แสดงว่ามีแฟนสงขลาก็อยากมาดูด้วยแต่นัดเปิดก็ BG ก็เป็นทีมใหญ
0: ่ใช่แต่เมื่อวานนี้ก็มีข่าวที่อาจจะไม่ค่อยสู้ดีสำหรับแฟนบอลของปัตตานีนะฮะเพราะว่าไอ้ช่วงระหว่างบอลจบอ่ะมันก็ต้องแฟนอย่างที่พี่วันกล้าเล่าให้ฟังว่าถ้าแฟนบอลท้องถิ่น
1: อ
0: ่ะเขากล้ากลับหลังบอลจบเขาก็เหมารถตู้ไปจากปัตตานีเข้าสงขลาแล้วพอบอลจบสงขลาก็จะกลับปัตตานี
1: ครับ
0: มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่เป็นข่าวนะครับที่เป็นข่าวก็คือกองเชียร์ของปัตตานีกลุ่มนึงอ่ะก็เดินทางกลับแล้วก็ประสบอุบัติเหตุบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเจอคนเมาแล้วชน
1: แล้วทำไมแกกลับทางนู้นนะอ๋อผ่านเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ตินแล้วก็จะผ่านมอราชภัฏสงขลาแล้วขวาต้องข่าวลูกช้างแย่งนั้นออกมา
0: ใช่แต่ข่าวดีก็คือไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสทุกคนปลอดภัยก็แค่มีบาดแผล
1: ก็พูดง่ายว่าเพิ่งออกจากสนามไม่นานไง
0: ใช่ออ
1: กมาแป๊บเดียว
0: โดนคนเมา
1: แล้วชนเยอะแต่นั้นคนเยอะ
0: โดนคนเมาแล้วชนขับชนเลย
1: เด็กมหาลงเด็กมหาลัยแล้วมันเหมือนกันติดกับมอทักษิณด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: ตรงแถวนั้นติดกันก็
0: เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยที่ประสบอุบัติเหตุให้หายไวๆแล้วกันเพราะว่าไม่มีรายงานว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิต
1: เอาดูเนื้อหาเกมหน่อยแล้วกันนะพูดถึงเกมนี้แล้ว
0: อ่ะเมื่อวานนี้นะครับ
1: ครับ
0: ลงสนามนัดแรกของฤดูกาลในเวลา 19:00 นเนาะ
1: ครับ
0: ปัตตานีกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเมื่อวานนี้ BG เขาก็จัดตัวผู้เล่นต่างชาติตัวใหม่เยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกอแลนเอ็ดเวิร์ดคนนี้น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในแมตช์ที่อุ่นเครื่องกับแอสตันวิลล่าไล่เตะกันาโชโหดตัวนี้นะแล้วก็ไม่จะเป็นทางเฟบิโอคัฟแมนนี่ก็แนวรุกตัวใหม่นะครับแนวรับก็จะมีพวกเอ็ดดินออสมาโนวิชอะไรพวกนี้นะครับส่วนตัวไทยกิสตากาแมนลงนะครับชนะทิพย์สงกระสินสวมปอกแขนเป็นกัปตันทีมนี่ก็คือแมตช์แรกหลังจากชนะทิพย์เจ็บมาตั้งแต่ช่วงท้ายฤดูกาลเมื่อปีที่แล้ว
1: ครับ
0: นะฮะนี่ก็ได้ลงเป็นตัวจริงเลยวันลิชูทองกลับมาจากทีมชาติก็ลงสนามตัวจริงเช่นเดียวกับแพทริกกูตาฟสันนี่ก็เพิ่งเตะจาก
1: ทีมชาติ
0: เลยก็
1: เซนครับ
0: ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทางวอลโดไอวลาดิเมียร์เขาคือตอนอุ่นเครื่องก็น่าจะเป็นอีกทรงหนึ่งนะแต่พอลงสนามแมตช์แรก
1: อาทีมชาติเลย
0: อาวาลิสกับแพทริกกูตาฟสันที่ก็ไม่ได้ปีซีซั่นกับทีมอ่ะลง
1: คือส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าเวลาสโมสรก็เตรียมทีมเก็บตัวเนี่ยเวลาเปิดตัวทีมซีซั่นเนี่ยพวกตัวทีมชาติที่ไม่ค่อยได้เล่นจะสำรองก่อนนะไปแบบระดับอุสมานเอ็มเบเล่อะไรพวกนั้นเลยนะ
0: สำรอง
1: ปาลงปาลิสนะวันนั้นนั่งสำรองหมดแหละ
0: อย่างเชลซีเนี่ยไอ้แมตช์แรกไอ้อย่างเอนโซ่เฟรนเดสเนี่ยเชลซีก็จับนั่งนะ
1: พวกที่ไปพักนานกว่าเขาอะไอ้พักช้ากว่าเขาอะ
0: ไอ้พวกไอ้ลงกับชิงอะ
1: ก็เหมือนเนี่ยพวกที่ติดทีมชาติเขาก็จะยังไม่ค่อยลงบูโจวิชจะจัดเลย
0: จัดเลยก็งงเหมือนกันว่าเอา
1: แล้ววันนี้ก็เล่นแบบไม่กล้าไปด้วยนะยังยักคืน
0: เพราะว่าเอาง่ายๆวาลิสพอมาลงเมื่อวานเนี้ยแล้วองค์ประกอบในสนามอ่ะไอตัวไทยยังพอรู้จักไอตัวนอกเนี่ย
1: แกก็งงๆอย
0: ู่งงไอตัวนอกอ่ะเพราะว่าไม่ได้ซ้อมปีซีซั่นกับทีมวาลิสนี่คืออยู่กับทีมชาติไทยมาตั้งแต่เกมแรก
1: ครับ
0: นะฮะก็อาจจะมี
1: อ
0: ีกฝั่งเป็นทานางินะฮะเป็นตัวญี่ปุ่นนี่ตัวใหม่แต่ทานางิที่จริงตัวเนี้ยปีซีซั่นเล่นแบ็คขวานะ
1: ครับ
0: แต่พอวันลิศกลับมานี่เอาทานางิยานางิไปอยู่แบ็คซ้ายเลยก็งงเหมือนกันส่วนทางปัตตานีนะครับก็มีพวกเอกชัยสำเรอาชัยวัฒน์บุราณนี่ตัวใหม่มาจากท่าเรือนะฮะธีรพัฒน์ปรืนนา
1: สำเรเนี่ยก็สตูลใช่ไหมเด็กสตูลเนี่ย
0: ใช่เด็ก
1: ใต้กลับสงขลาพักๆนะ
0: ก็มาอยู่ปัตตานีแต่ฤดูกาลที่แล้วนะนะฮะส่วนตัวที่น่าจะเซ็นสัญญาแล้วมีผลเลยก็คือดัมยันนอฟเนี่ยประตูเนี่ยประตูชาวบัลแกเรียโอ้เมื่อวานโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะฮะอันนี้ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญเหมือนกันเกมเมื่อวาน เมื่อวานเนี้ย BG

0: ถือว่าโหมบุกใส่ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับโอกาสยิงทั้งหมด17ครั้งเยอะถือว่าเยอะ17ครั้งแต่ว่าตรงกรอบเพียงแค่3ครั้ง
1: ก็เนี่ยท่านอันนี้เขาบอกคนบ้านนอกเขาบอกว่าไม่ใช่คนละคน
0: นะอันไหน
1: เขาบอกว่ากองหน้าที่หลุดไปยิงของ BG ถ้าเป็นบุรีรัมย์นี่ขนาดยกเลิกสัญญาไหมครับ
0: เออใช่มันมีจังหวะเน่งเลยเมื่อวานน่าจะเป็นตัวสำรองชื่อเดี๋ยวตัวใหม่เจ้ามักโน่เจ้ามักโน่ลงไปในช่วงครึ่งหลังได้เคกเน่งเลยในกรอบหกหลา
1: ครับ
0: หกออกแล้วมุมหลังโกนี่คือแบบว่ามันออกแบบออกน่าเกียดอ่ะ มันออกแบบเบี้ยวออกหลังแบบโอ้คือกะจะโมงให้มันเสียบเสาสองนั่นแหละแต่โมงยังไงไม่รู้ออกหลังแบบโอ้ไม่ได้ลุ้นเลยนะฮะนั่นเป็นจังหวะที่น่าจะใกล้เคียงสุด
1: ก็ถือว่าแบบโค้ชหานเขาก็เตรียมทีมมาสักพักเพื่อที่จะเล่นเกมนี้เป็นเกมแรกด้วยม
0: ัน
1: ก็ย่อมเป็นเกมที่ไม่ง่ายของ BG
0: ใช่ใช่
1: เมื่อวานก็เหมือนก็เล่นกันใช้พื้นที่สนามค่อนข้างเยอะนะ
0: ก็คุ้มอ่ะ
1: ก็หมายถึงว่าเล่นประมาณ3ส่วน4สนามเล่นกันค่อนข้างกว้างอ
0: ่
1: ะเกม
0: มัน
1: เลยไม่บีบเกมเล่นกันเท่าไหร่แล้วก็เข้าบอลกันก็หนักเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็ใส่กันเต็มที่บีจีก็มีโอกาสเยอะตามภาษาที่เป็นต่อแต่ว่าก็ท้ายก็ทำไม่ได้ซึ่งพอหลังเกมจบเนี่ยแฟนบีจีก็ส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายบ่น
0: คอมเมนต์ยับอ่ะในเฟซบุ๊กสโมสร
1: โฟกัสก็จะไปตกที่ตัวต่างชาติก็ลามไปด่ายันเอเย่นเลย
0: ว่าจากไหน
1: เอเย่นนี่แหมขยันหาของมาแต่ว่าไม่เช็คคุณภาพมันบ้างเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แนะนำให้ VG ก็เลิกเปลี่ยนเอเย่นทันทีแต่ไม่รู้ผมว่าเอเย่น VG เขาใช้ระบบไหนกันอยู
0: ่อันนี้คือเอาจริงๆผมก็อยู่ในไลน์กลุ่มพวกประชาสัมพันธ์ของ VG
1: ครับ
0: ไอช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมามันก็จะมีเรื่องของนักเตะใหม่ VG มาแล้วนะก็หมายถึงว่าส่งข่าวให้กับพวกสำนักข่าวลงให้หน่อย
1: ครับ
0: ไลน์เด้งมาแต่ละครั้งเนี่ยเอาจริงๆเลยนะไอ้นี่ใครวะคือแบบโอ้มันก็คงมีดีกรีแหละแมวมองเขาก็คงสรรหามาแหละแต่ว่า
1: เจฟเฟอร์สันวิเอร่า
0: เออใครวะอย่างเงี้ย
1: เอริสเบนเชนโก
0: ใครวะอย่างเงี้ย
1: ไอ้นี่มันเชนโกเกนโกนี่แต่ว่ามันเป็นเดนมาร์กเหรอมึงงงอยู
0: ่ใช่ใช
1: ่เอริกเนี่ยเบนเชนเกนโก
0: ก็อย่างเบลโมเต้อะไรพวกนี้ใช่ไหมเจ้ามักโนคือมันแบบเล่นแบบพวกหลีกทางเลือกอ่ะไม่ได้มีตัวแบบที่เล่นในหลีกใหญ่ซะเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็ว่าในแมตช์แรกที่ดูก็คือยังไม่โดน
0: ก็ยังแบบ
1: แต่ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวยังไม่อยากไปตัดสินแมตช์เดียว
0: ก็
1: แต่มีวิแววแต่มีวิแววว่า
0: อาจจะต้องเปลี่ยน
1: ว่าไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร
0: ่ครับ
1: สำหรับการลงเล่นแมตช์แรกตัวชาติก็โดนเหมาเข่งกันไปเลยทีเดียว
0: แต่ก็ยังมีนักเตะบางตัวยังไม่ได้ส่งอย่างลูคัสแอเดเซนเงี้ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าตัวต่างชาติไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนได้เพราะว่ามันยังมีเวลาถึง16กันยานะฮะเดดไลน์ของการลงทะเบียนไทยลีกอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ยังมีใครที่ยังไม่ได้ส่งชื่ออีกต่างชาติเนี่ยมีลูคัสแอเดเซนนะใช่มี1คนนะที่ยังไม่ได้ส่ง
1: ฟอร์มนี้ก็จะทำให้คนทำทีมก็เริ่มกุมหัวแล้วว่าหรือว่าอีล็อปเดิมอีกแล้ว
0: กลัวโค้ชจะอยู่ไม่จบอีกอะดิ
1: พอไปหาตัวทีเด็ดซึ่งตอนนี้จะว่าไปไทยลีกมันก็วัดกันต่างชาติกันแทบจะเป็นหลักเลย
0: เพราะว่าลงได้7
1: คนเอาดูว่าทีมแชมป์เนี่ยเขาก็ใส่เต็มข้อรอดเต็มแข้งอยู่ตลอดแล้วจะไปท้าชิงบัลลังก์เขาเงี้ยอาจจะแบบว่าโอเคสู้ลำบากแล้วทั้งฟอร์มการเล่นแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็อยากต้องทำให้ใกล้เคียงหน่อยแต่ว่ามันออกมาอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบโอ้โหตัวต่างชาติมันยังไม่ใกล้เคียงแล้วจะไปสู้กันยังไงกับตัวไทยอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็อย่างที่ SMS เขาก็ทักมาเมื่อกี้ที่พี่วันกล้าอ่านไง
1: ครับ
0: เป็นบุรีรัมย์นี่คงไม่ได้อยู่แล้วล่ะ
1: แต่ก็น่าจับตามองทางปัตตานีต่อไปนะครับว่าด้วยฟอร์มที่น่าสนใจของพวกเขา
0: แต่ปัตตานี
1: กับการไปเยือนเนี่ยจะเป็นยังไง
0: ใช่รู้สึกว่าจะได้ต่างชาติเพิ่มมาอีกหนึ่งคนบราซิลยู23
1: อ
0: ันทีมชาตินะอดีตทีมชาติยู23ตอนนี้อายุเกินไปละนะเครตัน
1: อ่ะก็หลังเกมทางอูชูบิดโค้ชของ BG ก็บอกว่าก็ยังมองใน
0: แง่ดีอ่ะ
1: ในแง่ดีว่าก็โอกาสสร้างสรรค์ดีมีเกมบุกมากกว่าเหนือกว่า
0: ครับ
1: แต่ว่า

0: ไม่ได้เท่านั้นเองเขาก็มองอย่างนี้ดีว่ามันเกมออกสตาร์ทก็อาจจะยากหน่อยส่วนทางโค้ชหาเนี่ยแหมหน้าเปื้อนยิ้มเหมือนกัน
1: โค้ชหาเนี่ยก็อมยิ้มมาเลย
0: ครับ
1: ก็ไทยลีกครั้งแรกก็หวังว่าจะอยู่รอดปัตตานีเป็นสีสันของภาคใต้นี่คือแต้มแรกในประวัติศาสตร์ทำให้สโมสรอยู่ในเป้าหมายก็ไม่ได้หวังสูงปัตตานีเป็นน้องใหม่อยู่รอดถือว่าเป็นเป้าหมายแรกหรือถ้าเป็นเลขตัวเดียวเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส
0: ์ครับ
1: นะครับ
0: คือแฟนเขาบอกว่าแฟนบอลเนี่ยแบบไม่มาดูนะมาดูเจธนาทิพย์มาดูสารัตเนี่ยเขาก
1: ็คุ้ม
0: แฟนบอลก็มีความสุขก็เลยมาเชียร์กันเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าที่น่าสนใจคือคนเยอะจริงๆแล้วก็แบบโหมากันเนืองแน่นชาวบ้านสงขลาพูดง่ายว่าคนยังไม่เยอะขนาดนี้นะเวลาเตะก็เหมือนเขาก็มาดูดาราของเหล่านักเตะ BG ด้วยนะก็ถือว่าเป็นการประเดิมที่ดีนี่ก็ไปดูเพจของเชียงรายมานี่เขาก็ปล่อยข่าวน่าดูว่าเขาขายตั๋วที่นั่งทั้งหมดมี 6,345 ที่นั่งอะไรของเขาเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วผมก็เข้าไปอ่านดูว่าอันนี้มันเต็มแล้วเหรอบัตรขายหมดหรือไง
1: เชียงราย
0: เขาบอกว่าเหลือ 5,000 กว่าใบแต่ว่าหมายว่าตั๋วเนี่ยเต็มความจุ 6,000 กว่าเอามีปล่อยมุกนี้ด้วย
1: เออก็ผมก็ว่าที่สิงห์เชียงรายสเตเดียมมันหมื่นคนนี่ใช่ไหมประมาณแล้วบอก 6,000 เต็มนี่มันก็แปลกๆนะ
0: แต่เขาบอกว่ายอดตั๋วนี่มัน6,321
1: ครับ
0: มาดูก็เป็นเกมถือว่าบิ๊กแมตช์เหมือนกันเพราะว่าทางผู้มาเยือนชลบุรีก็ปีนี้น่าจะคึกคัก
1: ใช
0: ่โดยฟอร์มของยศกร
1: ก็เดี๋ยวค่อยรีวิวกันในเบรกหน้าแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ส่วนคู่ของเมืองทองเท่าที่ไปดูนะครับสังเกตก็คือเหมือนกับว่าเกมเมื่อวานเนี่ยมันสนามมันเปียกฝนตกสนามภาพสนามไม่ค่อยดีแต่ว่าแฟนของเมืองทองคนใหญ่ก็พอใจซึ่งบอจิสของเมืองทองกุนซือเนี่ยก็ส่งพวกดาวรุ่งอะไรลงพอสมควร
1: คือ
0: เป็นบอลแบบบอลวิ่งหน่อย
1: เรื่องของเรื่องก็คือเมืองทองมันยังมีปัญหาเรื่องของการลงทะเบียนนักเตะใหม่ยังไม่ได้เพราะว่ายังมีคดีค้างอยู่กับทางฟีฟ่าเมื่อวานนี้ก็เลยมีนักเตะที่สามารถลงรายชื่อแข่งขันนะทั้งหมด16คน16คนอ่ะเป็นผู้สาวประตูไปแล้วสัก3นะครับเพราะฉะนั้นเหลืออีก13คนที่สามารถเป็นผู้เล่นเอาท์ฟิลด์ลงไป10สำรอง3พอดีเป๊ะเลยสำรอง3คนเปลี่ยนได้3ครั้งนะฮะก็0-0ผมว่าเมืองทองน่าจะเอาตัวรอดได้แหละเพราะเมื่อวานมันมีปัญหาจริงๆแต่ว่าในแมตช์ต่อไปที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของหนองบัวพิชยะเนี่ยอันเนี้ยพวกเจริญศักดิ์พวกประกรณ์เปรมพักอะไรพวกเนี้ยไม่น่าจะมีปัญหาละ
0: สวัสดีครับพี่สองสิงห์มันไทยกาญจนบุรี FC ของปังฮังซอจะเตะวันไหนครับแล้วฟอนการเล่นดีไหมครับจากโค้ชบ้านนอก
1: พรุ่งนี้นะฮะพลังการจะเจอกับพีทีสตูลไปเยือนพรุ่งนี้นะฮะ
0: ก็ฟอร์มดีไหมเนี่ยก็ต้องมาวัดกันในวันพรุ่งนี้แหละต้องไปดูฟอร์มกันยังไม่ได้ดูฟอร์มกันจริงๆจังๆก็มาดูว่าบอลที่เหมือนกับเน้นโค้ชเน้นแนวทางการสร้างทีมสร้างระบบทีมจะทำได้ดีกับเมืองไทยไหม
1: ครับ
0: เพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยมีนะบอลไทยที่สร้างระบบสร้างระบบไม่ใช่บอลไทยเลยส่งบอลไทยสร้างระบบมาแล้วเอานักเตะไปใส่แล้วไปสู้เขาในลีกอะ
1: ไม่มีนะ
0: ฮะ
1: หมายถึงว่าโค้ชเซตระบบมาแล้วก็นักบอลไปหย่อนว่าเล่นตามระบบที่โค้ชสั่งไม่ค่อยมี
0: ใช่ไง
1: ส่วนใหญ่จะเป็นนักบอลอ่ะมันจะเล่นแบบนี้อ่ะก็เอาศักยภาพของนักบอลนั่นแหละลงไปแล้วโค้ชค่อยไปแต่งเอากันในสนาม
0: ก็เหมือนที่เอาไล่แต่ทีมแชมป์เลยดีกว่า
1: บุรีรัมย์
0: ไปหาตัวดีๆตัวแบบเก่งตัวอะไรมาแล้วก็เอาโค้ชก็เอามาปรุงมาอะไร
1: ใช
0: ่บางทีโค้ชก็ไม่ได้เลือกเองเนี่ยไอ้ที่โค้ชไม่เลือกเองเนี่ยเป็นส่วนใหญ่สโมสรไทยนี่นะใช่ไหม
1: ใช่
0: ไอ้ที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่ามันหายากที่บอลไทยอ่ะใจโค้ชแบบเป็นคนวางอ่ะแล้วก็วางระบบเรื่องเขาเองอ่ะโอเคเมืองไทยมีบ้างแหละที่แบบโค้ชอยากให้ใครก็ให้เขาเลือกมาอะไรมาแต่แกนอ่ะไอ้พวกแบบนั้นเนี่ยก็จะมีแกนอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็โค้ชมาแล้วก็มีมาเติมบ้างอะไรเงี้ยอาจจะมีแต่ว่าสโมสรใหญ่จริงบ้านเราเนี่ยโค้ชก็มีหน้าที่นั่งดู

0: ชอบไม่ชอบแล้วมีจะมีคนหามาให้แล้วกันนะจริงไหมก็มันน่าสนใจตรงที่ว่าน่าดูว่าถ้าเอาระบบมาใช้เลยเต็มที่กับบ้านเราเป็นระบบโค้ชแนวทางการเล่นผู้จัดการทีมประธานอะไรเนี่ยไม่แตะทีมเลยให้เดินเครื่องเต็มที่เนี่ยมันจะออกมายังไง
1: ครับ
0: โดยโค้ชชื่อดังอะนะ
1: นะฮะเดี๋ยวพักเบรกก่อนนะพี่วันก้า
0: โอ้โหมาเป็นชุดเลยอัมท่าก็เดี๋ยวพักเบรกก่อนแล้วกัน
1: พักเบรกก่อน
0: เดี๋ยวเบรกสองมาบ้านต่อครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงชวนพิจิตรคุณสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
3: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงชวนพิจิตรคุณสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
0: นะตอนเบรก2แล้วก็เบรกสุดท้ายของเจาะสนามบอลไทยนะครับ
1: ครับ
0: ผมมันกล้าขวัญแก้และน้องโกโก้นะครับก็มันจริงๆนอกจากฟุตบอลแล้วฟุตซอลก็ยังเตะกันอยู่นะครับ
1: โปรแกรมวันนี
0: ้ฟุตซอลลีก
1: 3คู่นะฮะวันเสาร์ที่5กันยายนก็ที่จริงมี 15:30 นกำลังแข่งขันอยู่ก็คือนครราชสีมา JT Truck กับนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดนะครับ
0: คู่นี้นี่ JT Truck เป็นต่อต้องยิง6ลูกอ่ะ
1: จริง
0: เหรอเดี๋ยวแน่ที่ระดับ JT Tuck นี่มันต้องไปต่อขนาดนั้นเลยอ่ะ
7: เดี๋ยวผมลองเป
0: ิ
7: ด
0: ผมยังงงอยู่เหมือนกันว่าทำไมเหนือกว่าขนาดนี้แล้วคุณไปเปิดแล้วคุณไม่อ่านโปรแกรมจบตายๆ
1: อีก2คู่นะครับห้องเย็นท่าข้ามเจอกับสุราษฎร์ธานีในเวลา 18:00 นแล้วก็ 20:30 นราชนาวีเจอกับธรรมศาสตร์สเตเลียนเดี๋ยวผมขอเปิดฟุตซอลแป๊บนึงพี่วันก้า
7: โซโล่ไปก่อนเลย
0: ก็ทางอัมซ่าเขาบอกว่างอนตั๋วเพิ่มเลยเพราะว่าลืมอ่าน SMS มา2วีคเลยโอ้โหหนักอันนี้หนักเลยเข้าสู่วัย27เด็ดวันนี้เป็นวันดีมีชัยให้หันษาเป็นวันเกิด5กันยาได้เวลาฉลองชัยให้ลื่นเริง
1: อัมซ่า
0: เอาวันนี้มันเกิดอ่ะ
1: เอาวันนี้เหรออ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับ27แล้วอัมซ่า
0: เปิดเพลงให้เลย
1: เออ
0: บอกก่อนนี
1: ่ไม่รู้
0: นะแฟนมันแท
1: ้เดี๋ยวร้องสดเลยไหม
0: เอางั้นเลยอ่ะ
1: ไม่ดีกว่า อันนั้นเตะคนไหนเป็นเจ้าของมันฝรั่งอ่ะเควินเลเมโดซ่าอันนี้ตรงตัวเลยเนาะเมื่อกี้พี่วันก้าบอก JTT ต้องยิงกี่ลูกนะ
0: 6ลูก
1: อันนี้ดูสิ
0: ใช่ไงผมยังบอกคุณโตโต้ก็ส่งมาตั้งแต่เที่ยงผมบอกเฮ้ยมันต่อเหนือชั้นกันขนาดนั้นเลยคิดเตียนนี่มันเป็นน้องใหม่มันขึ้นมานี่มันไม่ไหวขนาดนั้นเลย
1: บวยใช่ไหม
0: เออ
1: ตอนนี้10-0นะครับ
0: มันก็แบบเจทีทักอ่ะมันไม่ใช่ทีมที่แบบเป็นสุดยอดซุปเปอร์ทีมท็อปไฟท็อปทรีอะไรอย่างเงี้ยมันต่อเยอะเหลือเกินเรียบร้อย10ละ
1: 10ศูนย์นะครับนี่แข่งขันในครึ่งหลังอยู
0: ่ป่านนี้
1: นะฮะเดี๋ยวดู SMS เพิ่มเติมนะครับ11คนมีนักเตะไทยแค่4คนแถมบางคนยังเป็นระดับซีเนียร์อีกอย่างนี้นักเตะไทยจะได้เกิดหรือครับพี่อันนี้ก็
0: มันเป็นไปอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี
1: ้มัน น่าจิตตังอ่ะแต่คือก็อยากจะยกระดับความเข้มข้นของการแข่งขันในระดับสโมสรตัวต่างชาติก็ผมว่าก็มีส่วนเหมือนกันแต่ว่าโอเคในมุมมองของการพัฒนานักฟุตบอลไทยเนี่ยก็อาจจะมีเวทีให้เล่นน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังย้ำเตือนว่าสมาคมควรที่จะมียูธลีกได้แล้ว
0: คือพูดง่ายว่าไอ้พวก U20 U23 ที่ขึ้นชั้นมาเล่นทีมใหญ่เนี่ยไอ้พวกนี้นั่งกระตูดด้านแล้วก็มันจะมีปัญหาแน
1: ่คือมันต้องมีแบบเวทีให้พวกเยาวชนที่มันขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้จริงอ่ะมันได้เล่น
0: มันขึ้นน่ะแต่ว่ามันไม่ได้เล่น
1: ใช่
0: ผมไม่เพราะว่าพอมันโควต้าแบบนี้มันขึ้นไปแต่ไม่ได้เล่นเนี่ยพอมาเล่น U พวกนี้มันก็1ก็เหลือสนาม2ไม่ฟิตฟิตไม่เต็มที่ไอ้เนี่ยเป็นปัญหาแต่ว่าพวกตัวชุดใหญ่ที่จะติดอยู่แล้วลงตัวจริงอยู่แล้วเนี่ยไอ้เนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยหรอกใช่มั้ยเพราะว่าแล้วก็โค้ดก็จะหยิบไปใช้ไปเล่นแต่ว่าไอ้พวกครึ่งๆกลางเนี่ยไอ้เนี่ยลำบาก
1: จะ
0: หาวิธีเกิดยากก็แต่ก็ว่าก็คือพอมีลีก U23 U20 แต่พวกเนี้ยอาจจะพอได้เล่นกันบ้าง
1: ประชาสัมพันธ์หน่อยมั้ยพี่พามินิสเตอร์ยูธครับ
0: ยูธครับก็ขออันนี้ก็ให้เยาวชนแล้วกันเยาวชนเล่น14 16 18อะไรพวกนี้ก็เห็นเขาสมัครกันแล้วนะแต่ช่วงนี้เป็นวอลเลย์ก่อนรู้สึกว่าวอลเลย์บอลเขาก็รับสมัครไปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เตรียมจะเริ่มแข่งนะผมเห็นคุณมนูนก็ส่งโปรแกรมมาฝ่ายใหญ่มากผมไม่เปิดไม่ออกเลย
1: เดี๋ยววอลเลย์แข่งจบเสร็จปุ๊บฟุตบอลต่อเลย
0: ใช่ก็น่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มเตะฟุตบอลยูทเขาว่าเนี่ยระบบการแข่งขันเนี่ยเขาจะให้แบบลงลากล
1: ึ
0: กถึงลากหญ้าเนี่ยต้องมีระดับอำเภอแข่งเลยนะ
1: ใช่
0: เป็นมีการคัดเลือกระดับอำเภอไม่ใช่แบบจังหวัดมาชิงกันหรือเลือกกันนะในอำเภอเองเนี่ยต้องเตะแข่งกันคัดเลือกกันอย่างน้อยต้องมี2ทีมมาก่อน
1: ตัวแทนอำเภ
0: อ
1: มาแข่งจังหวัด
0: ค่อยไปแข่งจังหวัด
1: ตัวแทนจังหวัดขึ้นไปสู่ระดับภูมิภาค
0: ก็คือเตะกันอย่างนั้นไปจบอันนู้นอีกปีนึงอ่ะเขาบอกสัญญาปีหน้าเลย
1: ก็ดีครับมันจะได้มีระยะเวลาของเยาวชนที่จะได้เล่นบางเพราะบางรายการเนี่ยเตะเดือนเดียวจบและอีกเดือนนึงนักฟุตบอลก็ไม่รู้ไปทำอะไรแล้วเพราะว่าอย่างเอาใกล้ๆเลยพวกน้องๆนักบอลที่รู้จักกันเนี่ยโอ้โหซ้อมมาเป็นเดือนเตะรายการแบบโคตรยิ่งใหญ่เลยอย่างโค้กครับตกรอบแรกเอาจบเลย
0: ไม่อันนี้ก็ไม่ต่างนะจบคือว่าเตะยาวจริงแต่ว่ามันไม่ได้เตะแบบ
1: ไม่ได้เตะแบบลีก
0: ไม่ได้เตะแบบลีกคือตกรอบก็นั่งนอนอยู่บ้านเหมือนกันเลยไปเตะกับโรงเรียนแต่ว่าไอ้ทีมเข้ารอบแบบมันได้ไปต่อก็จะได้เตะยาวเอาไปง่ายพูดง่ายว่าอย่าให้ตกรอบแล้วกัน
1: แต่ผมเห็นมันมีอีกเงื่อนไขนึงที่น่าสนใจก็คือมีทีมรวมดาราก
0: ับ
1: พวกตกรอบทีมที่ไม่ได้ไปต่อก็จริงแต่ถ้าคุณโชว์ฟอร์มดีๆเนี่ยมันจะมีรวมทีมแบบรวมดาราไปแข่งขันในรอบภูมิภาคด้วย
0: ครับ
1: อันนี้น่าสนใจแต่ผมยังไม่เห็นรูปแบบนะฮะ
0: ครับอันนี้ลูก11หรือว่า11เนี่ย
1: 11แล้วมะ
0: นี่ลงสักคงแก้วคุมทีมอะไรคิดเตียน
1: คิดเตียน
0: ตีแกแต่คิดเตียนยิง1โอ้โหโคตรน้อยอ่ะเขาเด็กคิดเตียนเก่าด้วยนี่ลงสักคงแก้ว3เข้าไปยังไม่หมดนะ
1: มีโอกาสที่โค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองจะกลับมาคุมสโมสรไหนในไทยลีกฤดูกาลนี้ใหม่โค้ชบางนอกถามมา
0: ผมเห็นเขาก็ออกไป
1: อีเวนต์
0: ออกไปไม่หมายว่าออกมาเปิดหน้าเปิดตาได้พูดค
1: ุ
0: ยแสดงว
1: ่
0: าเขาแสดงว่าเขาก็มีก็คงมีสัญญาแล้วว่าเขาก็คงจะคันไม้คันมือขึ้นมาแล้วล่ะแต่ว่าผมว่าเป้าหมายของเขาก็น่าจะมองไปที่ทีมชาติอย่างเงี้ยมากกว่า
1: ต่อจากทัศน์
0: อะไรเงี้ยแต่ไม่ก็ไม่รู้ว่าชุดไหนแหละหมายว่าเขามองตรงนี้แต่ก็กำลังจะบอกว่ามันก็ไม่ง่ายที่เขาจะได้กลับมาคุมทีมชาติไทยไม่ว่าชุดไหนก็ตาม
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้เขาจากท่าเรือไปเนี่ยเขาก็เหมือนกับมีเรื่องนอกสนามกับท่าเรือที่แบบขัดแย้งกันอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับค่ายซิโก้เองเนี่ยก็พูดถึงการบริหารของเขาไม่ดีด้วยเช็คเดียวกันเงี้ยมันก็เลยไม่ง่ายหรอก
1: ครับ
0: ก็คือเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องฝีมือ ที่เป็นประเด็นหลักที่ว่าเก่งไม่เก่งขนาดไหนแต่ว่าเรื่องอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบของเขาเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นปัญหาอยู
1: ่แต่ถ้า
0: บริหาร
1: ทีมชาติเอาที่แบบมีความเป็นไปได้และใกล้เคียงตอนนี้ก็อาจจะเป็น U23 ก็ได้เพราะหลังจบเอเชียนเกมโค้ดวังจะได้ไปต่อหรือเปล่านี่ก็เป็นคำถามอยู่
0: ครับ
1: นะฮะเพราะโค้ชวังเองสัญญากับสมาคมก็คือเนี่ยแหละจบเอเชียนเกม
0: ครับแต่ว่าสโมสรเนี่ยมันก็เหมือนกับก็เหมือนเป็นเวทีฝั่งเขาแล้วซิโก้จะเสี่ยงหรือเปล่าเขาคุม2ทีมไหมคือนั้นมีชลบุรีได้ไหม
1: แต่ชลบุรีเนี่ย
0: แล้วก็
1: ชลบุรีรับแชมป
0: ์ตรงนี้เ
1: ออมี BBCU ตอนสโมสร
0: แรกเลย
1: BBCU มีชลบุรีท่าเรือเนี่ยต้องบอกว่ามาคุมทีมในช่วงระหว่างฤดูกาลแล้วมันตลาดมันปิดแล้วต้องใช้ตัวผู้เล่นที่เท่าที่มีแต่ก็นั่นแหละก็ตามผลงานที่เราได้เห็นกันนั่นแหละมันชนะคนอื่นยากๆตอนนั้น
0: ผมว่ามันเหมือนกับเป็นทีที่เสี่ยงสำหรับเขานะกับสโมสรเนี่ยแล้วก็มันผมว่าเขาอาจจะไม่มองจุดนี้มากเท่าไหร่ยิ่งถ้าไม่ใช่สโมสรใหญ่ด้วยอย่างเงี้ย
1: คือตอน
0: เพราะว่าแบรนด์ของซิโก้เนี่ยเขาจะขายภาพขายอะไรแล้วเขาก็จะมีอะไรมีสินค้ามี
1: ภาพลักษณ์พวกนี
0: ้ภาพอะไรพวกนี้ซึ่งเขาขายได้ถึงแม้เขาเป็นทีมชาติเขาไปต่อยอดอะไรตรงนั้นได้เยอะกว่าสโมสรอยู่แล้ว
1: แต่ตอนนี้ไปคุมมงอัญญาลายก็
0: อันนั้นแรกๆเขาในสมัยแรกๆที่เขาเลิกเล่นแล้วก็เขาก็ไปคุม
1: ไอ้หลังจากคุมท่าเรือแล้วก็ไปอยู่เวียดนามไปคุมมงอัญญาลาย
0: อีกรอบ
1: หนึ่งคือทำทีมได้อันดับหนึ่งนะแต่ไม่ได้แชมป์นะเพราะว่าฤดูกาลโดนตัดจบได้ไปเล่น FC Champions League ชนะด้วยมงอัญญาลาย
0: แต่เขาก็กลับบ้านเฉยเลย
1: กลับบ้าน
0: คิดถึงลูก
1: อ่ะนะยัง
0: อี
1: ครับ
0: ทีมรวยทำไมต่างชาติสู้บุรีรัมย์ไม่ได้ใครจะสู้บุรีรัมย์วันแก้วขวัญกล้าผมวันกล้าขวัญแก้วครับ
1: อ๋อสวัสดีคุณวันแก้วครับ
0: ก็นั่นแหละมันก็อยู่ที่เอเจนต์แล้วก็การเลือกแต่ว่าต้องมองว่า BG เนี่ยเขาทุ่มขนาดนั้นจริงด้วยหรือเปล่าเขาก็เหมือนจะไม่ค่อยจะลงทุนกับตัวต่างชาติมากกว่าตัวไทยเท่าไหร่นะถ้าสังเกตบุรีรัมย์เนี่ยเขากล้าจ่าย
1: ล้านนะหลักล้าน
0: สองล้านนะตัวแพงแต่อาจจะมีเพดานของเขา
1: ใช่
0: เพราะถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยอาจจะไม่จ่ายแต่ว่า BG เนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นว่าเขาจ่ายใครเยอะขนาดนั้นนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ประจวบมีลุ้นครับสุขสันต์วันเกิดพี่อาร์มซ่าครับคุณนันทพงศ์นะฮะเป็นห่วงอีกคลาสอันนันอยู่ทีมใหญ่เน้นต่างชาติจะได้ลงไหมจากคุณเจ้าของทีเด็ด99นะฮะ
0: อันนั้นเนี่ยผมว่าได้ลุ้นนะ
1: แต่อีกลาสเหนื่อย
0: ค่อนข้างเหนื่อยตัวลากตัวลุกอะไรพวกนั้นอ๋อแต่ว่าอันนั้นก็ตัวลากแต่ว่า
1: อันนั้นผมว่าได้สอดแทรกมีโอกาสได้สอดแทรก
0: เขาเล่นได้2ตำแหน่งด้วยทางอันนั้นน
1: ่
0: ะเขาแบ็คได้ก็คล้ายๆสัตว์ตะลักอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อวิงแบ็ค
0: ที่แบบวิงแบ็คได้แล้วก็เล่นตัวลุกได้แต่ผมว่าเขาเหมือนจะพัฒนาขึ้นอยู่เรื่อยๆนะผมว่าเขาก็เบียดสุภชัยได้อันนั้นน่ะแม้ว่าจะคนตำแหน่งนะ
1: หน้าเป้าอ่ะนะ
0: ครับ
1: ถ้าแต่สุภชัยมีจังหวะที่เขาก็โดนถอยออกมาเล่นตัวหลังเหมือนกันนะฮะก็มีโอกาสสอดแทรกอยู่นะครับคุณจืดเองนะครับให้วงการจัดนักพากย์บอลรักกันเหนียวแน่นงานเยอะทุกคนอย่าให้เหมือนวงการทนายช่วงนี้นะครับ
0: จืดเองอย่าพักกันตรงจักรยาน
1: พรุ่งนี้มาเอาสมทมาพากย์ละครวิทยุที่ชั้น5เดี๋ยวขนมมาฝากนะครับคุณอ่ำซ่าพรุ่งนี้น่าเจอพี่ตัวน่าจะเคลียร์ใจกันได้นะพรุ่งนี้พี่ตัว
0: ผมมา
1: ผ
0: มก็มาแต่ว่าโหพากย์ความวิทยุเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยเยี่ยมเลยเป็นกำลังใจให้นะอ่ำซ่า
1: ขอแล้วละครวิทยุนี่ไม่ได้ฟังนานแล้วนะนะครับ
0: อ่ะต่อไฮลีกโหเลย3นาทีแล้ว
1: อ่ะรีวิววันนี้เลยนะครับ
0: ครับ
1: มาคู่แรกครับเชียงรายกับชลบุรีครับพี่วันก้า
0: ครับ
1: ผมว่าเชียงราย
0: น่าจะตัวเตอร์อะไรหน่อยสิ
1: ตัวเลยเหรออ่ะเดี๋ยว
0: แบบเด็ดๆ
1: อ่ะเด็ดๆของเชียงรายก็พวก
0: แต่ส่วนใหญ่ก็เดิมๆนะ
1: ใช่
0: เดิมๆเยอะมีต่างชาติมา
1: ต่างชาติก็ที่รู้จักก็จะมีพวกแฮร์ริสจวตอ่ะตัวสิงคโปร์นะฮะตัวใหม่เนี่ยผมดูวันที่อุ่นเครื่องกับบางกอกต่างชาติน่าจะเหนื่อยปีนี้ฤดูกาลนี้นะฮะของเชียงรายไอ้ก็มีตัวที่คุณเคยอย่างดักกัสกาโดโซอ่ะไอ้วิกเตอร์กาโดโซ
0: กองหลัง
1: กองหลังนะฮะดักกัสเป็นพ่อไมคอน
0: คือปล่อยไป8รอบแล้ว กลับมาเชียงรายเหมือนเดิม
1: แต่ผมว่า
0: ปล่อยไปเมื่อ10ปีแล้วอ่ะกลับมาเล่นตัวหลักเหม
1: ือ
0: นเดิมแกเป็นคนวิ่งไม่เร็วนะวิกเตอร์เนี่ยผมเจอแกประจำเนี่ยเห็นแกวิ่งเนี่ยแต่ทางบอลแกสุดยอดเลยไม่มีใครหนีแกพ้นก็แล้วกัน
1: นะฮะ เพราะว่าตัวต่างชาติอ่ะผมชอบชลบุรีมากกว่าไม่ว่าจะเป็นพวกสเตโรจูเนียปิดฤดูกาลที่แล้วอยู่กับระยองเล่นดีมากนะครับเนเกบ้าเงี้ยฤดูกาลที่แล้วอยู่กับราชบุรีเงี้ยจอร์จฟิลิปเป้ลงสนามด้วยแล้วก็ไอ้พวกเควินเบนโดซ่าเนี่ยก็เป็นพวกสาตูเฮ้ยไลน์อัพออกแล้วอ่ะชลบุรี
0: จะสกอร์ลงไหม
1: ลง
0: ว่าแนวรุกชลบุรีโหดกว่าปีแล้วนะ
1: โหดกว่า
0: แล้วก็ดูแบบถ้าโค้ชอ้นเขาปรับจูนให้ลงตัวได้เมื่อไหร่เนี่ยชลบุรีน่าดูนะเพราะตอนที่ซื้อตัวใหม่ๆปีที่แล้วเนี่ยก็ฮือฮาแต่ผลงานมันไม่ฮือฮาแต่เหมือนกับพอตั้งหลักได้ในบางเกมแล้วเนี่ยน่ากลัวแล้วพอยศกรเขายกระดับขึ้นมาเนี่ยตัวไทยก็ดีตัวนอกก็ใช้ได้ถ้ามันผสมเข้ากันได้เนี่ยน่าเชียร์แล้วชลบุรี
1: ผมฟัน
0: ชลบุรีวะ
1: ผมฟันธงเลยว่ายศกรบุรพาจะยิงประตูแรกไทยลีกในฤดูกาลนี
0: ้เฮ้ย
1: เพราะว่าเมื่อวาน 0-0 ไงวันนี้แหละประตูแรกของไทยลีกฤดูกาลนี้ 2026-2027ยศกรบุรพา
0: เดี๋ยวรอดู
1: รอดูบังไม่ใช่บางกอกแบงคอกยูไนเต็ดกับศรีสะเกษครับ
0: เอาดิ
1: ผมชอบแบงคอกแบงคอกก็คณะน่าจะยังไม่พร้อมนะตัวเดี๋ยว
0: ตัวไหน
1: ขอดูแป๊บหนึ่งตัวของแบงคอกก็พวกต่างชาติก็มูเซนอัสกาซันนี่ก็ยังอยู่เนาะอย่างพวกตัวใหม่เดี๋ยวขอดูตัวใหม่ก่อนตัวใหม่คณะน่าจะยังไม่พร้อมลงวันนี้วิลเลียมป๊อปจอห์นเพชรสิกสเตาของเมืองทองทั้งคู่เลยนะฮะไอลีกิเจนี่ก็มาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วเอเวอร์ตันก็ยังอยู่นะครับผมว่าก็จะดูดีกว่าศรีสะเกษของน้าช่วย
0: แล้วช่วยก็ชอบมีทีเด็ดนะ
1: ใช่
0: แต่ก็จะมีเม็ดนึงแหละ
1: แบงคอกอ่ะ
0: คือแบงคอกเนี่ยจับตาว่าปีไหนเขาออกสตาร์ทดีเขาก็ยิงปึกๆแต่ปีไหนไม่ดีเนี่ยเขาก็ไม่ดีไปเลยนะ
1: ใช่
0: ช่วยอยู่พักจนกว่าจะเขาจะดีเขาก็จะเข้าที่อ่ะยกมือบายบายซะแล้ว
1: อ่ะแบงคอก
0: ตัว
1: ราศีกับท่าเรือพี่บันกา
0: เอาท่าเรือแล้วกัน
1: ท่าเรือเน
0: า
1: ะ
0: ปรับเยอะ
1: ใช่ระยองกับพีทีประจวบครับ
0: ประจวบเขาก็ยังให
1: พี่เตี้ย
0: ที่คุมอยู่เขาทำต่อเนื่องก็น่าจะไม่มีปัญหาหมดเวลา
1: หมดเวลาพอดีผมก็มองคล้ายๆกับพี่วันก้าครับฟันธงวันนี้นะครับก็พบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ16 นาฬิกาพรุ่งนี้พี่วันก้ากับพี่ตั๋วเข้ามานะครับวันนี้ผมโกโก้แล้วก็พี่วันก้าขันแก้วลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
7: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักษวรรณสมยศแดงชวนพิชิตคุณสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองการสุรเดชท่านวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉันท์ฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ fm99activeradio.mpod.net แอปพลิเคชัน Android และ iOS เสิร์ช Active Radio
8: ฟังขณะนี้เวลา17

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองทหารบริการเที่ยวกระจุยช็อปกระจายนายปรเมศงานพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าหลังจากทหารเรือกองทัพสหรัฐอเมริกาเดินทางมาพักผ่อนยังเมืองพัทยาทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวค่อนข้างคึกคักเป็นอย่างมากกลุ่มทหารจะท่องเที่ยวแบบกระจายตัวไม่ใช่แค่สถานบันเทิงแต่ไปแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสถานที่อื่นๆอีกหลายแห่งเมืองพัทยามีห้องพักประมาณ 200,000 ห้องที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมายังพัทยามากกว่า20ล้านคนโดยเฉพาะเกาะล้านมีนักท่องเที่ยวไปเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 10,000 คนทำให้ความสามารถรองรับของกลุ่มฐานบริการได้อย่างสบายถือเป็นโอกาสที่ดีของเมืองพัทยาจะประชาสัมพันธ์เรื่องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลกทีนี้อยากให้ทุกคนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้คำนึงถึงภาพลักษณ์ของประเทศเพราะตอนนี้เป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าถือโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยวหรือโกงราคาเพราะตอนนี้เมืองพัทยาเป็นที่จับตาของชาวเน็ตจึงขอให้ร่วมมือกันต้อนรับนักท่องเที่ยวจากคณะเรือรบ USS อับราฮัมลินคอล์นครั้งนี้ด้วยเพื่อสร้างความประทับใจต่อไป USS อับราฮัมลินคอล์นจัดงานขอบคุณไทยชื่นชมดูแลกำลังพลเยี่ยมหวังกลับมาเยือนพัทยาอีกโดยเมื่อค่ำวานที่ผ่านมามีการจัดงาน Appreciation Party ที่โรงแรมเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปาชลบุรีเพื่อแสดงความขอบคุณหน่วยงานของไทยที่ร่วมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งเดินทางขึ้นฝั่งมาพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

0: และเมืองพัทยาหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางภายในงานมีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาร่วมงานและแสดงความยินดีท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองการจัดงานครั้งนี้มีขึ้นเพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่และหน่วยงานด้านความปลอดภัยของไทยที่บูรณาการกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐและหวังขึ้นฝั่งพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีด้านนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่เดินทางมายังประเทศไทยกำลังพลได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งโดยเฉพาะจากจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาพร้อมกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงกำลังพลรู้สึกประทับใจกับการต้อนรับในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสนำกำลังพลเดินทางกลับมายังประเทศไทยและเมืองพัทยาอีกเร็วๆนี้ฝากขังมือยิงเพื่อนร่วมหอเหตุกินเหล้าเสียงดังจากเหตุหนุ่มหัวร้อนใช้ปืนจ่อยิงเพื่อนร่วมหอพักเพราะไม่พอใจที่ถูกตักเตือนให้ลดเสียงเพลงในวงเหล้าลงจนผู้บาดเจ็บอาการโคม่าปางตายเท่ากันล่าสุดตำรวจนำตัวฝากขังแล้วโดยผู้ต้องหาเปิดปากขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นทางนี้ตำรวจสภ.เมืองนครปฐมได้นำตัวนายนรินทร์หรืออามผู้ต้องหาที่ใช้ปืนปากกาจ่อยิงศีรษะนายจักรวรรดิจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อช่วง2ทุ่มของคืนที่ผ่านมาที่ห้องแถวในซอยมะขามหมู่ที่7ตำบลห้วยจระเข้อำเภอเมืองนครปฐมก่อนที่ผู้ต้องหาจะเข้ามอบตัวเพราะคาดว่าหนีไปก็ไม่พ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมโดยผู้ต้องหาเปิดใจกับสื่อว่าก่อนเกิดเหตุนายจักรวรรดิผู้บาดเจ็บเดินมาด่าตนเองจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปและไม่นานก็กลับมาพร้อมสิ่งของบางอย่างที่พันเอาไว้แล้วเดินมาชี้มือใส่รุ่นน้องของตนตอนนั้นไม่ทราบว่าในมือของเขาคืออะไรจึงตัดสินใจยิงไปแล้วก็หนีไปบ้านญาติก่อนตัดสินใจกลับมาขอมอบตัวที่สถานีตำรวจส่วนปืนปากกาที่ใช้ก่อเหตุซื้อมาเมื่อ2ปีก่อนราคา500บาทพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับผู้บาดเจ็บและอยากจะขอโทษขณะที่ผู้สื่อข่าวถามว่าอยากจะฝากอะไรถึงภรรยาและลูกผู้ต้องหาตอบเพียงสั้นๆว่าตอนนี้พูดอะไรไม่ออก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่ม

0: ขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: 10:07 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับสู่สปอร์ตไกด์สุดสัปดาห์นะครับวันนี้เสาร์ที่5 กันยายน 2569ครับ FM 99 Active Radio นะครับวันนี้คุณเจตเจษฎาศรีวิเศษบอกว่าแหมมีภารกิจกระทันหันเพราะฉะนั้นผมฤทธิกรคาราเวก็ขออนุญาตโซโล่เดียวแต่ว่าวันนี้เราอยู่กันแค่1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะมีซ็อกไลฟ์รีพอร์ตรายงานก็น่าจะเป็นเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษตั้งแต่คู่แรกกันไปเลยขอบคุณก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับก็วันนี้1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคงต้องไปกันอย่างรวดเร็วหน่อยนะครับนักเตะคนไหนชอบกินขนมตอบอีวานครัวซองนะฮะไม่ใช่เกียร์ซองหรอครับโอ้ขอบน้องอัมซ่านะครับขอบคุณที่เรียกว่ามีปริศนาตั้งแต่ต้นรายการเลยเสาร์ที่5กันยามาถึงนี้เป็นวันดีต่อใจชวนหันษาเป็นวันเกิดของอามเองมาอีกคราได้เวลามาทักทายพี่อดกันจากน้องอัมซ่าก็น่าจะเป็นวันเกิดน้องอัมซ่านะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงส่วนวันนี้ช่วงนี้วนๆอยู่จักรยานเทนนิสกรีฑาครับครับคุณผู้ฟังที่ถามมานะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปเรื่องของสตูก็เลยอาจจะไม่ได้พาฟุตบอลนะครับวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก่อนนะครับด้วยแม่จริงๆแล้วเอาเป็นว่าเป็นช็อตต่อเนื่องกันแล้วกันเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่งกับคุณเจตอยู่ตรงนี้วันอาทิตย์ที่แล้วเราลุ้นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับแล้วก็สุดท้ายมาต้องถือว่าเราสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเป็นแชมป์เอเชียด้วยนะครับด้วยการล้มจีนถึงถิ่นแบบสุดมันนะครับก็เรียกว่าทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ากระแสความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยก็ยังไม่ได้จบไปนะครับก็ยังมีการพูดถึงกันอย่างมากมายเพราะฉะนั้นทีมวอลเลย์บอลหญิงประสบความสำเร็จไปแล้วจริงๆสัปดาห์นี้คือการแข่งขันรายการเดียวกันของทีมชายนั่นเองนะครับก็แข่งขันกันอยู่ที่ญี่ปุ่นนั่นคือ ABC Men's Volleyball Continental Championship Volleyball ชายชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นของทีมวอลเลย์บอลชายของไทยด้วยโดยอาจารย์พักกี้หยองนั่นเองครับที่ทำทีมวอลเลย์บอลชายไทยของเรามาต่อเนื่องวันนี้เราเจอกาตาร์ซึ่งหลายท่านคงอาจจะทราบผลจากสื่อของไทยที่ก็ด้วยกระแสของทีมวอลเลย์บอลหญิงนะผมคิดว่าอย่างนั้นปกติบางครั้งเนี่ยเท่าที่สังเกตกันแล้วกันนะครับก็เข้าใจการทำงานของสื่อเพราะว่าก็คงมีข่าวมากมายหลากหลายแต่ว่าเที่ยวนี้ถือว่าอยู่ในความสนใจแล้วก็มีการรายงานกันเรียบร้อยแล้วเป็นการเริ่มต้นที่ต้องถือว่าก็เกินความคาดหมายเหมือนกันนะครับเพราะทีมวอลเลย์บอลชายของไทยนั้นสามารถล้มกาตาร์ได้นะครับ3เซตรวดเลยครับในวันนี้ถือว่าเราอยู่ในกลุ่มที่ก็มีทั้งเกาหลีใต้มีไต้หวันแล้วก็มีกาตาร์นะครับซึ่งอย่างที่เรียนครับจริงๆอันดับโลกของกาตาร์เนี่ยเขาอยู่ในท็อป30ของเราเนี่ยเป็นรองแน่ในแง่เวิลด์แรงกิ้งเราประมาณ60กว่าๆนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ทีมวอลเลย์บอลชายของไทยนี่เอาชนะกาตาร์ไปแบบ3เซตรวดด้วยนะครับ25 22 25 19แล้วก็25 14ซึ่ง6ผู้เล่นตัวจริงที่โค้ชปาของเราส่งลงไปเนี่ยก็นำโดยอย่างชวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีอย่างนี้นะครับตัวทำแต้มอย่างมือเซตอย่างบุญยฤทธิ์วงศ์ธรแล้วก็ยังมีธนัทบำรุงพักดีมีน้องทูบ

ปฏิภาณพุทธนะครับแล้วก็อนุชิตภักดีแก้วนะครับจานุก็ลงเป็น6ตัวจริงแล้วเราก็ชนะไป3เซตรวดด้วยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเดี๋ยวในวันมะรืนนะครับในวันมะรืนเราจะลงสนามนัดที่2พบกับทางเกาหลีใต้นะครับก็มีทางโมโนแม็กซ์ที่ถ่ายทอดสดให้ได้ชมเวลาน่าจะประมาณบ่าย3โมงนะครับน่าจะเวลาเดียวกับที่เราลงสนามในวันนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับจริงๆแล้วการไปโอลิมปิกของทีมหญิงว่ายากของทีมชายนั้นต้องถือว่าแหมถ้าดูทีมคู่แข่งต่างๆมันคงยิ่งยากมากๆอะไรประมาณนั้นแต่ก็การเก็บชัยชนะในนัดแรกก็ต้องชื่นชมกันไปก่อนนะครับส่วนจริงๆแล้วในเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติชุดใหญ่ก็ได้เฮกันไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีทีมอาจจะเรียกว่าเป็นชุดรองก็แล้วกันนะครับเพราะว่าทีมเหมือนจะเป็นทีมชาติเฉพาะกิจก็น่าจะพอเรียกได้นะครับในนามทีมเอสโคล่าของเราไปเล่นวอลเลย์บอลรายการพิเศษPBL Invitational ที่ฟิลิปปินส์ซึ่งก็ต้องถือว่าสร้างความฮือฮาพอสมควรเพราะว่าถึงแม้จะประเดิมด้วยความพ่ายแพ้ก่อนของทีมของโค้ชนานครับบรรณาบัวแก้วลิเบโร่ในตำนานของเราซึ่งไปรับหน้าที่เป็นโค้ชทีมชุดนี้ทีมเอสโคล่าแพ้เกมแรกแต่ว่าหลังจากนั้นนี่ชนะมาตลอดแล้วล่าสุดก็คือการชนะทีมใหญ่เป็นเรียกว่าเป็นมหาอำนาจเป็นแชมป์ตลอดการของวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ก็คงจะประมาณนั้นนะครับครีมไลน์คูลสแมชเชอร์สซึ่งมีทั้งทีมชาติชุดปัจจุบันมีทั้งอดีตทีมชาติจาจาซานติอาโกก็กลับไปเล่นที่นั่นด้วยแต่ปรากฏว่าทีมเอสโคล่าก็เหมือนทีมชาติเฉพาะกิจของเรานะครับซึ่งเป็นผู้เล่นดาวรุ่งหลายต่อหลายคนแล้วก็ผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะด้วยโอกาสที่ได้ร่วมเล่นกับรุ่นพี่ๆในทีมชาติชุดใหญ่ในช่วง VNL ที่ผ่านมานะครับในทีมชุดนี้จะเป็นน้องหยกนันพัฒน์บุญจักรคำน้องออมทรัพย์ประพัชยาพลธรรมจะเป็นมือเซตอย่างซาร่าน้องเซร่าแอนโคมานะครับซึ่งลงมาเป็นตัวจริงแล้วก็ช่วยให้ชนะทางครีมไลน์ได้ด้วยนะครับจริงๆก็สลับกันเล่นกับน้องกาฟิลนันิชาเซลานะครับแล้วเราก็ชนะไปได้อย่างงดงามน่าจะมีการที่มาเอกปัชชาด้วยนะครับน้องดีมที่ลงเล่นให้กับทีมชุดนี้ก็ทำให้เราชนะ3แพ้1เมื่อวานนี้เราชนะครีมไลน์คูลสแมชเชอร์ไป3ต่อ1เซตโอกาสที่จะเข้าชิงมีสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหลือเกมนัดเดียวซึ่งจะแข่งในวันพรุ่งนี้นะตามโปรแกรมที่ผมเห็นอยู่ก็คือน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ในการพบกับทีมจากเวียดนามก็คือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับตามเวลาบ้านเราก็บ่าย3โมงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะทราบผลคือตอนนี้เราชนะ3แพ้1เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็น2อันดับแรกแล้วก็จะได้ชิงชนะเลิศในรายการนี้ด้วยนะครับสื่อฟิลิปปินส์เขาก็ฮือฮาพอสมควรสำหรับทีมที่ถือว่าเป็นชุดปีชุด4ของเราแล้วก็ไปโชว์ฟอร์มเอาชนะทีมสโมสรยักษ์ใหญ่ของฟิลิปปินส์ได้นั่นเองนะครับก็เริ่มต้นด้วยวอลเลย์บอลก่อนกันแล้วกันเพราะว่าเป็นกระแสต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนนักกีฬาไทยอื่นๆที่พอจะเห็นกันอยู่ในสัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆอย่างกอล์ฟเนี่ยก็ต้องถือว่าอาจจะเบาบางกว่าที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่ทัวร์หลักๆด้วยจริงๆถ้าเป็นอย่าง World Tour ก็คือรายการ European Masters ที่สวิตเซอร์แลนด์รายการนี้ถ้าจำกันได้ถ้าใครตามกอล์ฟมานานก็เมื่อก่อนเป็นรายการโคแซงชั่นนะครับถือว่าเป็นรายการที่นักกอล์ฟไทยจะมีโอกาสไปเล่นที่สวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าเป็นโคแซงชั่นกับเอเชียนทัวร์แต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรายการโคแซงชั่นแล้วเป็นรายการของWorld Tour หรือว่า European Tour เดิมเพียวๆนะครับดังนั้นก็มีเฉพาะโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐที่น่าจะลงแข่งขันในวันที่3เพราะว่าโปรเพชรสดมแก้วกาญจนานั้นไปตกรอบซะก่อนนะครับน่าเสียดายก็เลยเหลือนักกอล์ฟไทยคนเดียววันนี้ในวันที่3ของ European Masters ซึ่งก็ล่าสุดเดี๋ยวเช็คนิดนึงว่าโปรอาร์มของเราอันดับ62ร่วมวันนี้จบแล้วด้วยนะครับวันนี้รอบ3นี่โปรอาร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามี2ดับเบิ้ลเลยมี2ดับเบิ้ลโบกี้นะครับถึงแม้ว่าจะมี4เบอร์ดี้แต่ก็เสียอีก2โบกี้ด้วยก็เท่าทุนตีอีเวนต์พาร์นะครับเพราะฉะนั้นยังจบวันที่3เนี่ยสกอร์1อันเดอร์เท่าเดิมตอนนี้อันดับอยู่62ร่วมซึ่งวันอื่นๆยัง

ยก็เป็นอันดับของโปรอาร์มนะครับให้ทราบกันไปสำหรับ1เดียวของไทยที่เหลืออยู่ในวัน2วันสุดท้ายของWorld Tour ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยทัวร์ใหญ่ก็พักเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าจะยินดีย้อนหลังนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายของกอล์ฟจริงๆก็เป็นโคแซงชั่นนะเป็น China LPGA แล้วก็เป็นไต้หวัน LPGA ด้วยนะครับ2รายการที่เป็นโคแซงชั่นกันซึ่งปรากฏว่ารายการที่จบไปเมื่อวานนะครับเป็นการคว้ากลับไปคว้าแชมป์ของน้องนุกบุษบากรสุขพันธ์นะครับโปรนุกก็ต้องถือว่าเป็นนักกอล์ฟรุ่นเก่าของไทยแล้วก็สามารถไปได้แชมป์ที่จีนเพราะว่าหลังๆนี่เธออาจจะเล่นประจำอยู่ในทัวร์ของไต้หวันนะแต่รายการนี้ก็เป็นทั้ง CRPGA แล้วก็ TRPGA นะครับก็ปรากฏว่าไปชนะในรายการที่เทียนจินที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ Straits Cup Ladies Classic คว้าแชมป์ไปได้โดยที่ชากันสินคำบอนนะครับน้องฝ้ายเลยว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ได้ที่2ด้วยได้นำอยู่ในวันแรกๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยบุษบากรได้แชมป์ไปสำหรับนักกอล์ฟไทยในวัย28ปีเป็นการได้แชมป์ถ้านับเฉพาะ China PGA เนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เธอได้แชมป์เนี่ยคือปี2015นะถ้านับทัวร์ของจีนนะครับแต่ว่าก็ไปเล่นในทัวร์อื่นๆมาด้วยประมาณนั้นทางน้องฝ้ายชากันสินก็ได้รองแชมป์ไปในรายการนี้นะครับส่วนที่แข่งอยู่ในวันนี้น่าจะจบแล้วก็คือทัวร์ของเกาหลีใต้นะครับ KRPGA ทัวร์ซึ่งก็รายการนี้เห็นโปรว่านจารวีบุญจันทร์เนี่ยลงเล่นอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเช็คว่าบทสรุปสุดท้ายเพราะจบวันสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคโอเพนแชมป์นี่จบที่9อันเดอร์นะครับชอยเยริมโดยที่จารวีของเรานี่อันดับอาจจะถอยไปหน่อยจบที่2โอเวอร์พาร์อันดับ42ร่วมนะครับเอ๊ะน่าจะยังนะน่าจะยังไม่จบเหลืออีกวันหนึ่งขอโทษทีนะครับเพิ่งจะผ่านไป2วันสิเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับก็น่าจะได้ไปต่อคือผ่านตัวได้นะครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อในวันสุดท้ายกันแล้วกันเอ๊ะอย่างนี้มีโปรไทยคนอื่นไหมแต่ผมดูผ่านๆ น่าจะมีแค่น้องว่านนะครับที่จะได้เล่นในวันพรุ่งนี้อ่ะคนอื่นถ้ามีก็ไม่ได้เข้าวันสุดท้ายนั่นเองจบไปประมาณนั้นนะครับเรื่องของกอล์ฟน่าจะตามนี้ก่อนนะน่าจะตามนี้ก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีรายการไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้ามีเดี๋ยวผมเช็คให้กันแล้วกันนะครับรู้สึกจะมีเมื่อวานก็ต้องนิดนึงเพราะว่าโลคอลทัวร์บ้านเราเมื่อวานการแข่งขันไทย LPGA นะครับซึ่งน้องวันออนอาชิรยาศรีวงศ์นี่ก็เป็นอดีตทีมชาติแล้วก็เพิ่งจะเทิร์นโปรด้วยนะครับถือว่ามาคว้าแชมป์สำเร็จเป็นการเทิร์นโปรรายการแรกด้วยแล้วเธอก็ชนะรายการสิงห์ SAT ที่กบินบุรีได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับเงินรางวัล1,500,000 บาทถือว่าน่าจะเป็นคนที่2ต่อจากโปรเปียโนนะครับที่พอเทิร์นโปรปุ๊บก็ได้แชมป์เลยนี่ก็เช่นเดียวกันสำหรับน้องวันอ่อนนะครับเมื่อวานนี้ที่กบินบุรีสปอร์ตคลับนั่นเองอันนี้รายงานย้อนหลังให้1วันนะครับจบไปส่วนเรื่องของแร็คเก็ตเกมส์ก็แบดมินตันจริงๆรายการอย่าง China Masters เนี่ยไม่เหลือนักแบดมินตันไทยแล้วในวันนี้นะครับตกรอบกันไปซะก่อนแต่ว่าที่เหลืออยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นรายการเล็กหน่อยก็คือ100นะครับซุปเปอร์100ที่อินโดนีเซีย Masters ซึ่งเรามี2สาวของเราในรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงคู่นะวันนี้ที่สามารถเข้าไปถึงรอบตัดเชือกได้แต่ว่าน่าเสียดายวันนี้สำหรับน้องมุกและน้องซาบิน้องมุกนี่ก็อาจจะเคยจับคู่พาร์ทเนอร์ของเธออีกคนหนึ่งเดี๋ยวผมนึกก่อนแต่ว่าเอาเป็นว่าก็จับคู่กับน้องซาบิหรือว่าซาบิน่าโสภิตาเวทเลอร์นะครับจับคู่กับออนิชาจงสถาพันธ์วันนี้ในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่ของอินโดนีเซียมาสเตอร์

รากฏว่าไปแพ้คู่ไต้หวันนะไปแพ้คู่ไต้หวันซึ่งก็ต้องถือว่าอาจจะโนเนมพอสมควรแต่ว่าเราตกรอบรองชนะเลิศไปน่าเสียดายครับก็ไม่ได้เข้าชิงชนะเลิศในรายการที่อินโดนีเซียน่าจะเฉพาะรายการนี้และประเภทนี้นะครับที่เหลือนักแบดมินตันไทยคู่ของไต้หวันคือฉูยุนอันที่จับคู่กับริวซุนโขนะครับชนะคู่ของเราไปเนี่ย23 21 23 21 2เกมรวดเลยนะครับก็เลยทำให้พลาดโอกาสเข้าชิงชนะเลิศไปสำหรับน้องมุกแล้วก็น้องซาบิซาบิน่านะครับก็น่าจะตามนี้ส่วนเทนนิสที่มีนักเทนนิสไทยลงสนามอยู่เนี่ยถ้ารายการใหญ่หน่อยก็ประมาณ 75,000 เหรียญนะจริงๆก็คือ2สาวของเราน้องรวงข้าวและนาธาราฤดีแล้วก็น้องใหม่มนัญชยาสว่างแก้วนั้นไป US Open แต่ว่าก็ต้องตกรอบ2กันไปก่อนแล้วนะครับแต่ว่าในระดับทัวร์รองๆเนี่ยสัปดาห์นี้มีรายการ 75,000 เหรียญที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเหมือนเป็นชาเลนเจอร์นั่นเองอยู่ที่จางเจียกังแล้วก็บูมกับสิริสำเร็จของเรานะครับจะบูมของเราเนี่ยเข้าไปถึงรอบตัดเชือกในวันนี้นะครับแต่ปรากฏว่าแม่น่าเสียดายไปแพ้ไต้หวันอีกแล้วนะครับซึ่งชุนซินนะครับเอาชนะทางกสิริของเราไป2เซตรวด 6-3-7-6 ก็เลยบูมนี่พลาดโอกาสเข้าชิงชนะเลิศไปในรายการเหมือนชาเลนเจอร์นะครับ 75,000 เหรียญแต่ว่าในรายการเล็กหน่อยเนี่ยก่อนจะไปรายการในบ้านเราผมเห็นน้องบัวนะกมลวันยอดเพชรน้องบัวเนี่ยน่าจะเข้าชิงชนะเลิศได้นะครับในวันนี้เดี๋ยวผมเช็คผลหน่อยเพราะว่าจริงๆก็มีรายการในบ้านเราอยู่ด้วยแต่ผมขอดูฝ่ายหญิงก่อนว่าเธอเข้าชิงหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คผลในรอบตัดเชือกนิดนึงนะครับเอ๊ะไปไหนเจอแล้วนะครับที่เกาหลีใต้ยองโว 15,000 เหรียญปรากฏว่าวันนี้เนี่ยน้องบัวของเราเข้าชิงชนะเลิศได้นะครับกมลวันยอดเพชรนี่ปราบนักเทนนิสญี่ปุ่นนะครับคานอนคาวาชิโร่ไปได้2-1เซตนะครับเสียเซตแรกก่อนด้วยแต่ว่า Come From Behind กลับมาชนะไป 4-6-7-6 แล้วก็ 6-2 นะครับพรุ่งนี้น้องบัวเราก็จะชิงกับสาวญี่ปุ่นอย่างนาโฮซาโตะนะครับซึ่งก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงเช็คผลมารายงานกันได้ส่วนในบ้านเราก็มีรายการ ITF World Tour 15,000 เหรียญนะครับของฝ่ายชายที่ศูนย์พัฒนากีฬาแห่งชาติเมืองทองธานีด้วยซึ่งในประเภทเดียวนี่น่าเสียดายสำหรับเจ้าแซคฐานทัพสุขสำราญวันนี้ในรอบตัดเชือกเนี่ยไปแพ้นักเทนนิสฝรั่งเศสนะครับอัคตูเวเบอร์ในการเล่นโดนไป2เซตรวดเลยนะครับได้แค่3เกมเท่านั้นเองทูเวเบอร์ชนะไป 6-1 6-2 ก็ทำให้แซคนี่พลาดโอกาสเข้าชิงชนะเลิศไปแต่ว่าในประเภทชายคู่วันนี้ปรากฏว่าแมงปอนะครับภวิชสอนหลักทรัพย์ของไทยซึ่งจับคู่กับนักเทนนิสฟิลิปปินส์ก็คือฟรานซิสอัลคันทารานะครับปรากฏว่าได้แชมป์ชายคู่นะครับเอาชนะน่าจะเป็นคู่อินเดียนะครับมานเคชวานีแล้วก็มานิชสุเรชกุมารนะครับเอาชนะไปแบบเฉียดฉิวมากในซุปเปอร์ไทเบรกพอได้กันฝ่ายละเซตก็มาเล่นไทเบรก10แต้มนะครับแล้วปรากฏว่าคู่ของแมงปอเนี่ยชนะ10-8นะครับก็ได้แชมป์ไปอันนี้ก็ยินดีด้วยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นี่ไม่เหลือนักเทนนิสไทยนะครับนั่นก็น่าจะประมาณนี้อันนี้คือแร็กเก็ตเกมส์นะครับส่วนมอเตอร์สปอร์ตต้องไปกันเร็วแบบนี้หน่อยมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยก็คงไปที่มอนซ่านะครับ Temple of Speed นะครับสนามแข่งรถที่เขาถือว่าในบรรดาสนามแข่งฟอร์มูล่า1สนามนี้ยังเป็นสนามที่มีความเร็วเฉลี่ยสูงสุดนะครับอยู่ดีนะตามข้อมูลเท่าที่เช็คอยู่ในช่วงหลังๆเพราะว่าด้วยทางตรงที่เยอะด้วยนะครับทางตรงสลับชีเคนอะไรประมาณนั้นซึ่งการเซตรถก็เอื้อให้ใช้ความเร็วสูงอยู่แล้วแล้วก็กลับมาแข่งที่มอนซ่าเที่ยวนี้มีนักแข่งไทยของเราอยู่ในทั้ง3รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มูล่า1ซึ่งอเล็กซานเดอร์อัลบอนอังสุสิงห์ของเราจากวิลเลียมส์เนี่ยก็เมื่อวานในการทดสอบสนามรู้สึก

0: ทางอัลบอนจะลงมาในรอบบ่ายนะครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยต้องให้มือ3นี่มีโอกาสด้วยนะครับตามกฎอยู่แล้วอัลบอนลงมาทดสอบในรอบบ่ายก็อันดับ16แล้วก็เดี๋ยววันนี้ครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการควอลิฟายนะครับเดี๋ยวจะควอลิฟายกันตามเวลาบ้านเราน่าจะเริ่มต้น Q1 เนี่ยตอน 21 นาฬิกานะครับเดี๋ยวจะมี practice รอบ3ก่อนน่าจะช่วงประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีควอลิฟายเริ่มตั้งแต่ Q1 เนี่ยตั้งแต่ช่วง 3 ทุ่มเป็นต้นไปก็ดูว่าจะมีโอกาสเข้าไปถึง Q3 ได้หรือเปล่านะครับนอกจากนี้แล้วยังมีอีก2หนุ่มของเราก็คือใน Formula 2นะครับต้นทัศนพลอินทรภูวศักดิ์ของไทยนะครับซึ่งปีนี้ก็ต้องถือว่ามีผลงานใน F2 เนี่ยขึ้นโพเดียมมาแล้วด้วยนะครับในรายการ Spa-Francorchamps ที่สนามสปานะครับที่เบลเยียมนั่นเองก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นเรสที่1ของเต้นทัศนพลนะครับเดี๋ยวผมต้องเช็คผลหน่อยว่าน่าจะยังไม่ทันละคงเป็นช่วงค่ำๆแต่ว่าการควอลิฟายเมื่อวานนะครับถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับเป็นอันดับที่7นะครับก็น่าจะสตาร์ทประมาณแถว4นะครับแถวที่4สำหรับทัศนพลนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือ Formula 3ซึ่งก็มีน้องเจมของเราไปแข่งขันเหมือนเดิมด้วยนะครับนันทวุฒิพิรมภักดีซึ่งเมื่อวานควอลิฟายน่าจะไม่ได้เข้า Q2 นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวต้องดูกันว่าอันดับจะค่อยๆดีขึ้นหรือเปล่าเมื่อวานเนี่ยใน Q1 จากนักแข่ง15คันด้วยกันเนี่ยจบอันดับ11นะครับนันทวุฒิก็เดี๋ยววันนี้รอผลการแข่งขันในรอบแรกกันอีกครั้งเพราะว่าควอลิฟายกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตครับอยู่ที่มอนซาในประเทศอิตาลีนะครับก็น่าจะประมาณนี้ก่อนสำหรับนักกีฬาไทยนะเดี๋ยวยังมีเรื่องฟุตซอลฟุตบอลเบรกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาตามสปอร์ตไกด์สุดสัปดาห์ช่วงที่2ครับ
1: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
6: สนับสนุนโดย
7: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: 17นาฬิกา32นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของสปอร์ตไกด์สุดสัปดาห์ขอบคุณก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับคุณเทียนส่งมาวันเสาร์ไม่เหงาแน่ได้แลเห็นพี่โอ๊ตดูเด่นเน้นแน่นอนข่าวกีฬามามากฝากไว้ก่อนใจไม่ร้อนตอนเย็นเด่นดีดังสปอร์ตไกด์วันนี้ชี้เด่นชัดพี่อดจัดแจ่มแจ้งจึงจริงจังดีด้วยโชคอำนวยช่วยสร้าง

0: เพิ่มพลังสองหนุ่มชุ่มชื่นใจจากคุณเทียนนะครับขอบคุณครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะสองหนุ่มอ้อแต่พรุ่งนี้ผมก็ติดเหมือนกันนะครับขออภัยด้วยขอบคุณไปถึงคุณเจตนะครับบังเอิญเราติดภารกิจอยู่พอดีฟุตซอลซะหน่อยนะครับก่อนจะไปฟุตบอลเนี่ยล่าสุดคือฟุตซอลไทยลีกคู่แรกนี่จบแล้วของวันนี้นะครับมา JT Truck ถล่มนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ด10-1นะครับตอนนี้เนี่ยคริสเตียนยูไนเต็ดน่าจะเสียไปเกิน100 ประตูแล้วนะครับทีมท้ายสุดของตารางก็หนักหน่อยกับการจริงๆก็เป็นการรีแบรนด์ทีมนะครับสิทธิ์มาแข่งต่อนั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยโปรแกรมคู่สำคัญของศึกฟุตซอลไทยลีกก็คงหนีไม่พ้นทีมจ่าฝูงอย่างห้องเย็นท่าข้ามซึ่งยังคงชนะรวดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเล่นกับทางกุ้งสายฟ้าสุราษฎร์ธานีเล่นในบ้านด้วยนะครับตอน18:00 นนี่แหละเพราะว่าชนะมา17 เกมแล้วนะครับ17-3ก็51นะครับแต่ว่าก็เป็นซีซั่นที่จะมีเพลย์ออฟแล้วตอนนี้ต้องถือว่ากุ้งสายฟ้าก็มีโอกาสที่จะเข้าเพลย์ออฟได้ครับเพราะว่ายังอยู่อันดับ5แต้มเนี่ยมากกว่าพวกแบงคอกยูไนเต็ดภูเก็ตการท่าเรือธรรมศาสตร์ด้วยซ้ำไปนะครับนั้นในช่วงหลังๆนี้ต้องถือว่าผลงานไม่เลวนะครับปราบทีมรองแชมป์อย่างราชพัฒน์เพชรราชพัฒน์เพชรบุรีมาแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าวันนี้มาไปเล่นในบ้านของเทพพระชัยเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นรองแน่นะครับเพราะว่าห้องเย็นท่าข้ามตอนนี้นี่ดาวซันโวก็เป็นดาวซันโวลีก2อันดับแรกเลยเทิดศักดิ์เจริญพงศ์กับมาติอุสโมรานะครับซึ่งวันนี้ก็คงใช้ตัวหลักๆลงสนามแน่นอนนะครับอย่างทั้ง2คนรวมทั้งจะเป็นรณชัยจูวงศุขจะเป็นวรศักดิ์ศรีกลางไพโรจน์อะไรประมาณนี้ชวราศีอาวุธที่เป็นตัวหลักๆของทีมขณะที่สุราษฎร์ธานีซึ่งมีโค้ช4นะครับณัฐพลสุทธิโรจน์แล้วก็มีตัวบราซิลอย่างกาเบรียลนี่แหละนะครับที่เป็นวันนี้ลงไม่ได้นะครับกาเบรียลลงไม่ได้โอ้อันนี้ก็เหลือแค่ดิโอโกฟาริอัสคนเดียวด้วยนั้นก็ต้องถือว่าต้องดูว่าทางห้องเย็นท่าข้ามจะชนะติดต่อกันเป็นนัดที่18หรือเปล่านะครับเลขแรกนั้นบุกชนะถึงถิ่นที่สุราษฎร์ธานีมาแล้ว5-2ก็เดี๋ยวติดตามกันซึ่งนอกจากคู่นี้แล้วยังมีเกมของราชนาวีครับที่จะเปิดบ้านเจอธรรมศาสตร์สตาเลียนในเวลา20:30ด้วยที่สนามพุทธอนันต์ที่บางนานั่นเองนะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลไทยลีกก็น่าจะอัปเดตได้ประมาณนี้ก่อนเนาะหรืออื่นน่าจะรู้สึกคือที่สเปนเนี่ยก็ใกล้ละเพราะว่าเป็นช่วงของเกมซูเปอร์โคปานะครับแต่ว่าซูเปอร์โคปาปีนี้ไม่มีคาตาเฮนาของเราของเจ้าเม็ดมูฮัมหมัดอุสมันมูซานะครับก็ลีกกำลังจะเปิดฤดูกาลแล้วสำหรับนักเตะไทยมาที่ฟุตบอลต่อเลยสำหรับนักเตะไทยวันนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นก่อนนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ย2ทีมในระดับJ2 ที่มีนักเตะไทย3คนของเราโปรแกรมจะลงแข่งขันวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปรอพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นซัปโปโรคอนซาโดเลซัปโปโรเจ้าแซกโจปรือของเราก็เจ้าเป่าของเราเนี่ยก็จะเปิดบ้านเจอโทชิงิซิตี้นะครับในเวลา11:00 นนะครับก็ตามเดี๋ยวตามผลกันทันในวันพรุ่งนี้ส่วนโอมิยะอาดิยะนะครับก็จะลงเล่นในตอน16:00 นเข้าใจว่าน่าจะมีถ่ายทอดนะน่าจะมีถ่ายทอดก็ต้องลุ้นว่าจะแซกเจ้าเป่าหรือว่าแบงค์สุพนัทของเราจะมีโอกาสได้ลงสนามให้กับต้นสังกัดหรือเปล่านะครับว่าสุพนัทนี่เกมเจลิกคัพนี่ก็เป็นตัวจริงด้วยนะครับส่วนล่าสุดใน J3 ล่าสุดใน J3 เนี่ยวันนี้ทีมที่มีนักเตะไทยค้าแข้งอยู่เนี่ยลงสนามอยู่นะครับเมื่อสักครู่เช็คผลตอนนี้เสมอกัน1-1สังหามิฮาระนะครับที่มีเจ้าแบนธนวุฒิโพชัยร่วมอยู่ด้วยแล้วก็วันนี้มีชื่อเป็นสำรองอยู่ยังไม่ถูกส่งลงมานะครับเปิดบ้านเจอกับนางโนบาเชโร่นะครับทีมนี้นี่สมัยน้องใหม่ธนิการแดงดาไปค้าแข้งฟุตบอลหญิงก็อยู่กับทีมนี้แหละแต่เป็นทีมหญิงนะครับแต่นี่เป็นทีมชายนะครับนางโนเสมอกันอยู่1-1นะก็เป็นตัวสำรองอยู่สำหรับธนาวุฒิของเรานะครับ ส่วนวันนี้เนี่ยก็แน่นอนศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับลูกโซ่ของเรานิโคลัสมิเคลสันก็น่าจะยังอยู่ในทีมเอเวอร์สแบกครับที่ถือว่าเป็นน้องใหม่ของลีกสูงสุดเยอรมนีนะครับแล้วก็นัดแรกถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยกันปราบไบเออร์เลเวอร์คูเซนได้3-2วันนี้เอเวอร์สแบกจะบุกไปเยือนโบรุสเซียเมนเชนกราดบักตอน2:30ตอน2:30นะครับซึ่งก็อาจจะคาดหมายว่าอาจจะต้องเริ่มต้นที่สำรองก่อนแหละเพราะเชื่อว่าไม่น่าจะเปลี่ยน11ตัวจริงนะยานเกียมอร่ากับทางลาเซอร์กุนเทอร์ก็น่าจะยืนฟูลแบ็คแล้วก็มิโคลสันของเราน่าจะเป็นสำรองไปก่อนแต่ว่าถ้าสถานการณ์เรียกร้องก็น่าจะมีโอกาสลงมาสัมผัสเกมได้ซึ่งก็คงจะรอกันอยู่นะครับยังไงก็มีถ่ายทอดทาง AS อยู่ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเวทีบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับนอกจากนี้ถ้าจะเอานักเตะไทยเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าจะมีใครมีโอกาสลงสนามวันนี้หรือเปล่าน่าจะยังไม่มีนะครับนักฟุตบอลหญิงของเราโอ้ก็ตามยากนิดนึงแต่ว่าอย่างเมื่อวานน่าจะมีที่อังกฤษนะทีมเวสต์บรอมวิชอัลเบียนทีมหญิงเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นเทียร์3ของอังกฤษนะครับก็มีน้องลีแอนรัชที่เป็นทีมชาติไทยของเราเล่นให้กับเวสต์บรอมวิชนะครับในชื่อทีมใหม่นี่แหละแล้วก็เหมือนจะทำประตูด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ถือว่านักเตะทีมชาติไทยของเราก็กระจายไปเล่นอยู่ในหลายสโมสรถ้ามีจังหวะจริงๆเวลามันค่อนข้างจำกัดเนาะงั้นก็จะพยายามไปเอารายละเอียดมารายงานเพิ่มเติมแล้วกันนะครับคงจะประมาณนี้ก่อนคงไปที่ฟุตบอลต่างประเทศเลยเวลาประมาณสัก20นาทีก็เริ่มต้นจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนนะครับเพราะว่าเกมเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลครับซึ่งนะก็ด้วยความที่ยังเก็บโคดี้กาโปไว้ในทีมกาโปก็2แอสซิสต์เลยเมื่อวานนี้ในช่วง10นาทีแรกนะครับแล้วก็ได้อเล็กซานเดอร์อีซักทำ2ประตูนะครับให้ลิเวอร์พูลนั้นบุกไปเอาชนะอิปสวิชของแกรี่โอนีลได้ถึงถิ่นนะครับ2-0ที่พอร์ตแมนโรดเก็บ3แต้มไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมสำคัญลิเวอร์พูลตอนนี้ขึ้นมา5แต้มเนาะ5แต้มจาก3นัดก่อนที่จะมีคิวเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าน่าสนใจกับการที่จะต้องเจอกับแอตเลติโกมาดริดในช่วงกลางสัปดาห์นะครับอิปสวิชก็ถือว่าโดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถล่มมาเกมก่อนแล้วก็ต้องมาเจอทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลอีกก็เลยทำให้ยังต้องแพ้2เกมรวดแต่ว่าทีมของโอนิลเนี่ยเขาชนะนัดแรกไปก่อนแล้วไงที่ชนะทางซันเดอร์แลนด์ได้นะครับก็เป็นคู่เดียวที่เตะเมื่อคืนนี้ส่วนวันนี้เนี่ยโปรแกรมของพรีเมียร์ลีกคู่แรกนะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะรายงานกันทาง Soccer Live Report นะครับหลัง 18:00 นไปแล้วเกมเตะ 18:30 Newcastle United เปิดบ้านเจอกับ Bournemouth นะครับซึ่งรายชื่อนี่น่าจะมาแล้วนะครับน่าจะมาแล้วทาง Newcastle ก็ฮอนิเชกเดลิชชาวบอตเมนฮอลนิโก้มายลี่เอลังกาวิลล็อกบาร์นส์แล้วก็วิซ่านะครับส่วน Bournemouth เปโตรวิชสมิธฮิลซิลวาทรูแฟร์อดัมส์สกอตรายานแล้วก็ไคลเวิร์ตทาวิเนียและเอวานนิวซอนนะครับถือว่านิวคาสเซิลถึงแม้จะเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงมากมายนะกุนซือยันนักเตะหายไปเยอะแต่ว่าก็เริ่มต้นอาจจะดีเกินความคาดหมายนะครับทั้งเกมที่เกือบจะชนะลิเวอร์พูลไปเล่นบอลถ้วยก็ชนะแล้วก็เกมล่าสุดการบุกชนะทอตแนมฮอตสเปอร์ถึงถิ่นได้ด้วยซ้ำไป2-0สวยๆเลยนะครับเอลังกาวิซ่าช่วยกันทำประตูเนี่ยแล้วก็วันนี้ก็น่าจะยังถือว่าน่าจะได้จัดตัวหลักๆนะครับลงเล่นในวันนี้เพราะว่าเกมที่แล้วอย่างนิโก้กอนซาเลสที่ย้ายจากซิตี้มาก็ลงเล่นไปแล้วก็น่าจะเป็นตัวจริงต่อเนื่องเจอกับทางบอนมัตซึ่งก็มาโคโรเซอร์นะครับที่เข้ามาคุมเนี่ยยังไม่ชนะเลยเหมือนกันเท่าที่ผ่านมาเกมล่าสุดคือเสมอเอเวอร์ตันนะครับก่อนนั้นก็คือแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้รอคอยชัยชนะเกมแรกอยู่ตัวหลักๆเท่าที่ดูจาก11ตัวจริงก็ไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่ตัวใหม่ที่เข้ามาคืออันโตนิโอซิวาในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแต่ว่าวันนี้มาเล่นในเซนต์เจมส์พาร์คนะบรรยากาศต่างๆต้องถือว่าน่าจะได้อานิสงส์กับการสตาร์ทดีแบบนี้เหมือนกันนะครับผมมองว่านิวคาสเซิลอาจจะมีโอกาสลุ้นชนะได้นะครับโอ้โหนี่อาจจะเกินความคาดหมายของแฟนๆสาลิกาดงนะมาติอัสไจโซนี่เห็นฝีไม้ลายมือเขามาตั้งแต่คุมอย่างพวกซาวสบวกมาแล้วเหมือนกัน ก็เดี๋ยวดูกันตอน 18:30 นะครับ3ทุ่มเนี่ยหลายคู่ด้วยกันแต่ว่าแน่นอนมีแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งตอนนี้เหมือนกับเป็นจ่าฝูงไกลๆนะครับชนะ2เกมรวดยิง6เสีย2ประตูเนี่ยแล้ววันนี้ก็จะลงสนามเจอโคเวนทรีนะครับทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดซึ่งก็เพิ่งจะแพ้กับฮาวนะครับน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยกันก็เรียกว่ายังไม่มีแต้มเลยเพราะว่าแพ้อาร์เซนอลตั้งแต่เกมแรกนั้นวันนี้ดูแล้วเป็นรองเยอะนะครับซิตี้ก็ตัวหลักๆฮาลันจะเป็นเซเมนโยเชกีซึ่งโหเกมที่แล้วฟอร์มเหนือๆนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีพวกโฟเดนลงมาตรงกลางอย่างเอเลนแอนเดอร์สันก็ลงสนามตลอดนะครับแล้วก็เอานิโก้ไรลี่ในยุคของเอนโซมาเรสกาเนี่ยมาเล่นมิดฟิลด์ตำแหน่งตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนก็จะเป็นพวกเบนาร์โดซิวานี่แหละก็เล่นในบ้านด้วยทางโคเวนทรีถึงแม้ว่าจะเสริมมาก็ตามนะครับในการเลื่อนชั้นกลับมาหายจากลีกสูงสุดไปยาวนานไทเบอร์อวานียี่อย่างนี้นะที่ย้ายมาหรือว่ากลางทีมชาติกาหน้าเคเลบยูเรนกี้ที่ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับก็เข้ามาเสริมในบางตำแหน่งอีธานพินน็อกอย่างเงี้ยนะครับที่ได้มาแต่ว่าโอ้โหดูแล้วไม่น่าจะต้านอยู่นะครับโอกาสที่ซิตี้จะชนะสวยๆก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าชนะได้นี่ก็ถือว่าจะทิ้งมี9แต้มไปก่อนนะครับกับการชนะ3เกมรวดตอนนี้ทีมที่ชนะ2นัดติดก็คือซิตี้มีแชมป์เก่าอาร์เซนอลเชลซีอย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเจอกันเองด้วยอาร์เซนอลเชลซีในวันพรุ่งนี้แต่อีกหนึ่งทีมก็คือน้องใหม่ฮาวนะครับซึ่งก็จะลงเล่นในช่วงดึกวันนี้ด้วยเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าซึ่งก็อาการคล้ายๆกับทางนิวคาสเซิลเหมือนกันหายไปเยอะมากสำหรับนักเตะนะครับตัวหลักๆเอมี่มาร์ติเนสมอร์แกนโรเจอร์สโอลิวัตกินส์อะไรประมาณนั้นแต่ว่าผลงานของวิลล่าจะฟื้นในเกมนี้หรือเปล่าคงต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าพังมาทั้งการเล่นกับไบรตันแล้วก็อาร์เซนอลแต่ว่าการไปเยือนทีมน้องใหม่อย่างฮาวก็อาจจะเป็นเป้าหมายนะครับแม้ว่าฮาวนี่สตาร์ทดีเหลือเชื่อนะครับกับการชนะแมนยูไนเต็ดแล้วก็เฉือนทีมอย่างโคเวนทรีได้ในนัดล่าสุดทั้งที่ตัวผู้เล่นเนี่ยก็โอ้โหดูแล้วถือว่าคือก็ยังยึดผู้เล่นจากชุดในแชมเปี้ยนชิพพอสมควรนะครับอาจจะมีตัวที่มีประสบการณ์อยู่บ้างนะครับโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่หรือว่าจอห์นอีแกนซามีอาจายี่อะไรประมาณนี้แต่ว่าวิลล่าถึงแม้ว่าจะเสียดาราไปแต่ก็อาจจะค่อยๆใช้เวลาในการสร้างทีมกันขึ้นมามีนิโคลัสแจ็กสันยืนเป็นศูนย์หน้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันผู้เล่นดาวรุ่งของทีมกันขึ้นมาอย่างจอร์จฮัมมิงส์อะไรประมาณนี้ที่ลงมาเล่นประตูอย่างไซออนซูซูกิอะไรเงี้ยนะครับที่ย้ายมาก็ด้วยชื่อชั้นเนี่ยคงได้เปรียบแต่ว่าแม่เราก็เห็นทีเด็ดของทีมน้องใหม่ในช่วงออกสตาร์ฤดูกาลกันมาบ่อยๆฮาร์ซิตี้ก็มีให้ดูไปแล้วในเกมกับแมนยูนั่นเองนะครับอาจจะไม่ง่ายนักนะครับคือวิลล่าอาจจะได้เปรียบแต่ว่าไปมานี่มีโอกาสที่จะไม่ได้3แต้มเหมือนกันก็รอดูกันในวันนี้กันละกันขณะที่บุนเดสลีกาเยอรมนีครับหลังจากที่ลงเล่นในนัดเปิดฤดูกาลเลยนะครับสตุตการ์ดโดนบาเยิร์นมิวนิกถลุงในเกม Friday Night เมื่อสัปดาห์ก่อนสัปดาห์นี้ก็ยังได้เล่นเกมวันศุกร์อีกแต่ว่าผลก็เกือบจะเอาคืนได้หมดนะโดนบาเยิร์นยิง 5-1 เมื่อคืนนี้ถล่มโคโลนไปซะ4-1นะครับสตุตการ์ดก็เก็บ3แต้มแรกไปได้นะครับถึงแม้ว่าตัวทำประตูจะไม่ยิงก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นชนันเปชิโนวิชซึ่งได้จากวอฟบวกมาหรือว่าจะเป็นเดนิสอุนดาฟก็ไม่ยิงเมื่อคืนแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นจะเป็นบิรามเอลคานูสลูกสุดท้ายที่ยิงอย่างมันนะครับทางโจชาวายโยมานที่ซัดวอลเล่เสียบมุมเข้าไปก็ทำให้สุดการถล่มโคโลนไป4-1ในศึกบูเดสลีกาสำหรับวันนี้เนี่ยนอกจากคู่ที่เอเวอร์สแบกที่มีมิโคลสันของเราจะบุกไปเยือนกลัดบักช่วง2:30ก็มีหลายคู่ที่น่าสนใจครับอย่างฮอฟเฟนไฮม์กับดอร์ทมุนด์ต้องถือว่าฮอฟเฟนไฮม์เป็นทีมที่เกือบจะได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าไปแผ่วปลายแต่ว่าพอเปิดฤดูกาลใหม่ในเกมแรกไม่ดีนะเพราะว่าไปโดนโคโลนเฉือน3-2เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องดูว่าทีมของทางคริสเตียนอิลเซอร์นะครับจะฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าตัวหลักๆก็ยังอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าดอร์ทมุนด์ของนิโก้โควัชถือว่าประเดิมนัดแรกจัดการทำบวกได้แล้วก็ไปเอาชนะ ทีมเมืองเดียวกันนะครับ HEBC ฮัมบูร์กใน DFB Pokal นั้น 5-0 ด้วยซ้ำทั้งที่เป็นสตุตการ์ดชุดที่เรียกว่าให้โอกาสกับผู้เล่นดาวรุ่งลงสนามนะสองนักเตะกรีซที่ได้ออกสตาร์ททั้งคาเรซซาสหรือว่าจะเป็นอีกคนหนึ่งจานิสคอนสแตนเตเลียสเนี่ยโอ้โหคนหนึ่งยังไม่20อีกคนก็20ต้นๆหรือว่าได้สตาร์ทตัวจริงคู่กับเซฮูกิราซี่วันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเปิดโอกาสดาวรุ่งคนอื่นๆก็มีอย่างตอนบอลถ้วยเนี่ยซามูเอล่อินาซิโอก็ทำ2ประตูด้วยก็ถือว่ามีผู้เล่นเลือดใหม่ๆที่น่าจับตามองนะครับงั้นเกมนี้ผมว่าฮอฟเฟนไฮม์ดูสตาร์ทยังไงอยู่นะครับไม่ง่ายกับการเปิดบ้านเจอดอร์ทมุนด์นะดอร์ทมุนด์ดูไม่เป็นรองเหมือนกันในการไปเยือนยังมีไลฟ์ซิกที่ต้องไปเยือนเบรเมนแต่ว่าคู่สำคัญก็คงเป็นตอน 5:30 นนะครับบาเยิร์นมิวนิกจะบุกไปเยือนชัลเกอร์ครับที่หายหน้าหายตาไปนานกลับมานี่จริงๆตอนที่เล่นในลีกา2นี่แฟนก็โอ้โหมหาศาลนะครับในเวลตินส์อารีนาความจุกับ 60,000 คนของพวกเขาก็คงจะโซเอาเหมือนเดิมโดยที่ชัลเกอร์เองจากฤดูกาลที่แล้วก็ยังมีตัวเดิมๆที่ใช้งานเป็นหลักอยู่อย่างศูนย์หน้าอย่างมูซาซิล่าอย่างนี้นะครับตรงกลางนี่เหมือนจะได้ตัวใหม่มาเหมือนกันอย่างซาโตชิทานากะเนี่ยที่ย้ายจากฟอร์ตินาดูเซดอร์ฟมาเอดินเชโก้ก็น่าจะยังอยู่ในทีมอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นตัวอย่างจูเนียร์ดามูที่ได้จากเซลติกมานี่ก็มาเสริมเกมรุกด้วยแต่ว่าโอ้โหมาเจอบาเยิร์นซึ่งลงตัวเหลือเกินกับการได้อิสมาอิลไซบารีนะครับมาเล่นก็มาแทนที่จะมามูซิล่าซึ่งมีการป่วยเป็นในช่วงก่อนหน้านี้มาประสานงานกับทั้งแฮร์รี่เคนลุยส์ดิอาสไมเคิลโอลิเซ่นี่โอ้โหถึงจะเป็นทีมเยือนผมว่าก็ยังได้เปรียบพอสมควรนะครับโอกาสของไบเออร์ยังไงก็ต้องถือว่าเล่นกับทีมไหนก็คงจะเป็นต่อหมดแหละแล้วก็ต้องดูว่าจะบุกไปชนะชาลเก้ถึงถิ่นได้ในคืนนี้หรือเปล่าตอน 5:30 นะครับถือว่าเป็นคู่สำคัญของบุนเดสลีกาขณะที่เกาโชเซราเตลี่ครับเมื่อคืนนี้โคโมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นฝีเท้าของเขาในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยทีมของเซสฟาเบริกัสเดี๋ยวจะประเดิมเกมแรกเนี่ยเล่นกับไลฟ์ซิกนั่นแหละนะครับในบ้านนะแต่ว่าเมื่อวานนี้เกมในเซเรียอาหลังจากที่โคโมนี่แผลงฤทธิ์บุกไปชนะนาโปลีแบบเล่นดีกว่าด้วยนะครับแล้วเมื่อคืนนี้ก็ถล่มเจนัวของดานิเลเดรอซี่ไปถึง4-1เรียกว่าโดนกระตุกหนวดไปก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นนี่มาถล่ม4ประตูรวดนะครับคนที่ตอนนี้ถือว่าขับเคลื่อนก็หนีไม่พ้นนิโกปาสแต่ว่าคนที่เล่นด้วยกันสลับกันเล่นเป็นเบอร์10ได้ก็คือมาตินบาตูริน่าครับนักเตะทีมชาติโครเอเชียของทีมซึ่งก็ยิงได้ด้วยนะครับยิง2นัดติดต่อกันจะเป็นอาซานดิอาลจะเป็นนิโกปาสเองคือ3ตัวขับเคลื่อนเกมเนี่ยทำประตูได้หมดนะครับดิอาลนี่ทำ2ประตูซะด้วย3นักเตะเซเนกัลก็ทำให้โคโมนี่ไปถล่มเจนัวถึง4-1วันนี้เนี่ยมีแชมป์เก่าอินเตอร์นะครับเล่นกับนาโปลีที่แพ้โคโมให้มาหมาดๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับก็อาจจะเป็นจุดทดสอบเพราะว่าถ้าแพ้ให้กับอินเตอร์อีกนี่แม่เก้าอี้ของอเล็กซ์ของแม็กซ์อาเลกรีนี่อาจจะยังไงอยู่นะครับกับการมาคุมนาโปลีแต่ว่าจะว่าไปก็เป็นรองแน่เพราะว่าต้องไปเล่นที่ซานซิโร่ด้วยแล้วอินเตอร์ก็ถือว่าเกมที่แล้วอาจจะชนะไม่เยอะนะครับบุกไปชนะกาญารีแค่1-0แต่ว่าวันนี้พอกลับมาเล่นในบ้านแล้วก็ตัวผู้เล่นก็ยังถือว่าอาจจะปรับพวกข้างหลังนั่นแหละนะครับจอห์นสโตนหรือว่าเบนจามินปาวาที่เข้ามาแต่ว่ากลางหน้านี่ยังเป็นตัวหลักเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับจะมีเสริมบ้างแต่ว่าอย่างลาวตาโรอย่างพิโอเอสโปซิโตซึ่งถูกดันขึ้นมาเป็นตัวจริงตัวหลักแทนที่มาคุสตูรามไปแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ยังน่าจะอันตรายเพียงพอนาโปลีอาจจะมีรัสมุสฮอยลุนที่ก็ยังยิงได้ครับเกมที่แล้วก็เป็นคนยิงประตูโคโมแต่สุดท้ายทีมแพ้แต่ว่ารูปแบบการเล่นต่างๆผมว่าต้องปรับอีกพอสมควรจากยุคของคอนเต้มาเป็นอาเลกรีเพราะฉะนั้นน่าจะต้านไม่อยู่นะครับมีโอกาสที่นาโปลีจะแพ้2เกมรวดได้ซ้ำไปอินเตอร์ดูได้เปรียบส่วนช่วงดึกก็ยังมีเกมของโรม่าซึ่งโอ้โหนี่ต้องถือว่ามาแรงที่สุดเนี่ยหนีไม่พ้นโรม่านะครับ2นัดยิงไป8ประตูนะครับชนะนัดละ4-0 2เกมเลยทั้งการถล่มฟิโอเรนติน่าแล้วก็เลเช่นะครับในนัดล่าสุดดอนเยอมาเล่นนี่โอ้โหถือว่าลงตัวมากๆแล้วก็ยังได้ตัวสนับสนุนทั้งดีบาร่าทั้งซูเลอร์ซึ่งพร้อมลงเล่นหมดในช่วงต้นฤดูกาลใหม่วันนี้จะเปิดบ้านเจออัตแลนต้านะครับทีมที่ได้มาริซิโอซารีเข้ามา เป็นกุนซือแล้วก็เฉือนโบโลญญามาในเกมล่าสุดได้1ประตูต่อ0แต่ว่าโหการไปเยือนแบบนี้นี่ผมว่าไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายสำหรับอาตาลันตาถึงจะยังมีทีเด็ดพวกสกามักกาเดเคเทลาเรอร์ราสปาโดรีโอ้แต่ว่าโรม่าดูดุดันเหลือเกินนะครับแล้วเล่นในบ้านที่โอลิมปิกกรุงโรมด้วยน่าจะได้เปรียบอยู่ส่วนลาลิกาสเปนเกมเมื่อคืนต้องถือว่าโอ้มูรินโญ่โดนซะแล้วนะครับสำหรับทีมเรอัลมาดริดของโชเซ่มูรินโญ่โดนทีเด็ดของเรอัลเบติสของมาเนียลเปเยกรีนี่ครับเฉือนเอาชนะไป1ประตูต่อ0นะครับเป็นจังหวะซ้ำที่ทีบูคูตัวเนี่ยเซฟมาแล้วไปเข้าทางตัวสำรองนักเตะไอริชอย่างทรอยแพรอตตีเสมอแล้วมันก็มีประเด็นทั้งลูกที่โดนดึงกลับนะครับที่คาร์ลอสเอสปีส่งบอลเข้าไปได้โดนจับล้ำหน้าแล้วหลังจากนั้นมาได้จุดโทษแต่ว่าคีรันเอ็มบัปเป้ยิงไม่เข้านะครับก็ไปดูไฮไลท์กันได้นะครับคงลงรายละเอียดไม่ทันแต่ว่าแม่พลาดโอกาสตีเสมอทำให้มาดริดก็แพ้เป็นเกมแรกไปแล้วนะครับต่อเบติสวันนี้ต้องดูทีมใหญ่อย่างอาตเลติโกมาดริด3นัดที่ผ่านมาเนี่ยแอตเลติชนะ2เสมอ1นะครับมีเสมอเบียร์เรียลไปเกมนึงแล้วก็นัดล่าสุดทีมของดิโก้ซิเมโอเน่ก็บุกไปชนะเซบีย่าได้ก่อนที่จะเล่นกับลิเวอร์พูลเนาะนะครับในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนัดกลางสัปดาห์ต้องบุกไปเยือนที่แอนฟิลด์นะครับแต่ว่าต้องถือว่าเป็นยุคที่แอตมาดริดปรับการเล่นเกมรุกเหมือนกันนะครับยังเป็น 4-4-2 ก็จริงแต่การที่ไม่มีทั้งวิลเลียนอัลวาเรสแล้วก็อเล็กซานเดอร์โซลอตยังไม่หายเจ็บก็อเล็กซ์ไบเอน่าครับตัวหลักในทีมชาติสเปนจะเป็นอเดลมาร่าลุกแมนจะเป็นอีคังอินที่ย้ายมาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือจูริโนซิเมโอเน่สลับตำแหน่งเล่นกันได้ดีนะครับแล้วก็กลางจะเป็นจะใช้ฮิวแมนตัวใหม่จะใช้กีโกเก้ใช้บาริออสก็สลับกันเล่นได้ไปเยือนที่ซานมาเมสนะครับทางบิลเบาซึ่งก็ต้องถือว่าตัวทีมชาติสเปนทั้งอูนายซิมงทั้งอเมริกลาป็อกจะเป็นนิโก้วิลเลียมส์ก็ยังพร้อมลงสนามหมดนะครับหลังจากที่แพ้ไป2เกมแรกต่อเซบีย่ากับบาร์เซโลนาเนี่ยมาฟื้นบุกชนะเซลตาบีโก้ได้ในนัดล่าสุดวันนี้ต้องรับการเรียนของแอตมาดริดผมว่าแอตมาดริดจะดูได้เปรียบนะแต่ว่าบิลเบาก็น่าจะเริ่มลงตัว2พี่น้องวิลเลียมส์ก็น่าจะลงสนามได้ทั้งคู่ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเกมนี้ในการที่จะบุกมาเอา3แต้มที่ซานมาเมสก็ต้องรอติดตามกันส่วนบาร์เซโลนาเนี่ยเดี๋ยวจะลงสนามในวันอาทิตย์นะครับในวันอาทิตย์เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะยังมาพรีวิวกันทันส่วนลีกอังฝรั่งเศสครับอันนี้ก็โอ้โหช็อกยิ่งกว่ามาดริดแพ้เกมแรกหรือเปล่าเพราะว่าปารีสแซงต์แชร์แมงจะยังไงนะครับสตาร์ทฤดูกาลใหม่2เกมแรกนี่เกือบเอาตัวไม่รอดนะครับไล่ตีเสมอได้แล้วเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าแพ้คาบ้านต่อโมนาโกนะครับโอ้โหคาพาเดอแพรงส์เลยขนาดว่ามาคินยอสทำประตูก่อนแต่ว่าโมนาโกซึ่งเป็นบอลเปลี่ยนโค้ชได้ฟิลิเป้ลุยส์นะครับอดีตแบ็กทีมชาติบราซิลมาคุมทีมแทนเซบาสเตียนโปคอนโยลี่เนี่ยแหละมาทำ2ประตูซึ่งก็เป็นทั้งแบ็กดาวรุ่งที่ได้ตัวมาจากแซคเคบรูชในเบลเยียมนะครับอย่างนาซินโยนะครับตีเสมอได้แล้วมาเป็นเจ้าหนูสตานิสอิดุมโบนะครับที่มาทำประตูชัยนี่ก็เป็นดาวรุ่งที่โมนาโกน่าจะต้องเริ่มใช้ในฤดูกาลนี้จริงๆเปเชเนี่ยไปเอานักเตะดังของโมนาโกมาร่วมทีมมอนส์อากลิอุสแล้วก็ออกสตาร์ทตัวจริงด้วยนะครับเล่นเป็น3ประสานแดนหน้ากับควีชาคารัสเคเลียแล้วก็เดซิเรดูเอโอ้โหแต่ว่านัดนี้ถึงขั้นแพ้คาบ้านไปเลยเท่ากับว่า3เกมแรกในลีกเอิงเนี่ยเปเชยังไม่ชนะเลยนะครับวันนี้ก็ต้องดูทีมอย่างรองจ่าฝูงรองไม่ใช่รองจ่าฝูงรองแชมป์นะครับรองแชมป์เก่าจากฤดูกาลที่แล้วอย่างลองครับซึ่งก็เป็นบอลเปลี่ยนโค้ชเช่นเดียวกันปีอาซาร์ก็ไปรับงานในพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยกับคริสตัลพาเลซนะครับเพราะฉะนั้นลองก็อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงทีมเช่นเดียวกันเกมล่าสุดเนี่ยไปแพ้สตราสบุกมาด้วยนะครับดีโน่ท็อปสโมเลอร์อดีตกุนซือแฟรงก์ฟอร์ตวันนี้จะทำทีมเปิดบ้านเจอกับลอรยองก็ต้องดูว่าจะฟื้นขึ้นมาได้หรือเปล่าช่วง 4:15 เป็นคู่สำคัญของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับคงจะประมาณนี้สำหรับ5ลีกใหญ่ของยุโรปนะครับส่วนกีฬาอื่นๆกอล์ฟนี่น่าจะไม่มีรายการอื่นนะครับเพราะว่า PGA ทัวร์ก็ถือว่าปิดฤดูกาลจากทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่สกอตติชเชฟเลอร์ได้แชมป์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเทนนิส US Open ก็ประเด็นดราม่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าใครติดตามแบบหลังๆค่อนข้างจะให้แฟนเทนนิสเนี่ยค่อนข้างฟรีเข้าออกสนามเดินเสียงดังรบกวนแล้วก็มีเรื่องของ การสูบนี่อาจจะไม่ใช่บุหรี่ได้ซ้ำนะครับน่าจะกัญชาได้ซ้ำไปก็เลยทำให้นักเทนนิสเริ่มออกมาประท้วงแล้วว่าไม่ไหวสภาพแวดล้อมไม่ดีนะครับก็ต้องดูฝ่ายจัดจะยังไงอยู่คาร์ลอสอัลคาราสก็ยังดูไม่ค่อยพร้อมนะครับเพราะเพิ่งจะกลับมาแต่ก็เก็บชัยชนะได้เมื่อคืนนี้เอาชนะนักเทนนิสจีนแบบ3เซตรวดนะครับอูอีปิงไปได้ก็ทะลุเข้าสู่รอบ32คนไปแล้วนะครับนะที่คนอื่นๆก็ไม่พลิกล็อกนะตัวหลักๆอย่างเบนเชลตันฟรานเซสเตียโฟอะไรนี่ก็ชนะไปส่วนฝ่ายหญิงแมตช์เมื่อวานนะครับก็อาจจะมีเอลินาสวิโตลิน่าครับที่โดนอนาคาลินสกายาครับอดีตแฟนของยานิคซินเนอร์นี่เขียดตกรอบลินดานอสโควาที่ปราบน้องรงข้าวลงมาก็ตีตัวเข้ารอบ3ไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็จะมีอย่างมิราอันเดรวาหรือว่าอิกาชิออนเทคที่จะลงสนามในส่วนของฝ่ายหญิงนะครับฝ่ายชายก็เดี๋ยวตั้งแต่ช่วง5ทุ่มไปก็อย่างเทเลฟริตซ์ที่จะลงเล่นในวันนี้ด้วยนะครับจักรยานบูเอต้าครับแกรนด์ทัวร์ที่3ของปีวันนี้เป็นสเตทภูเขานะครับตอนนี้เอนริกมาสจากโมบิสตาสวมลาโรคาเสื้อแดงสัญลักษณ์ของผู้นำเวลารวมอยู่นะครับและเป็นสเตทภูเขาด้วยก็ต้องดูว่าเขาจะยืดชิ่งหนีคู่แข่งคนอื่นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าสัปดาห์สุดท้ายจะมีการปั่นไทม์ทราวที่เขาน่าจะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นต้องตุนเวลาที่นำอยู่เอาไว้ก่อนก็ติดตามกันสำหรับแกรนด์ทัวร์ใหญ่จากสเปนนะครับคงจะรายงานกันได้ประมาณนี้นะครับข้อความอื่นคงต้องขออนุญาตเดี๋ยวยกย่อให้คุณเจตช่วยอ่านในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันหมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปผมฤทธิกรการะเบกลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: สนับสนุนโดย
3: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ฟัง Active Radio ไม่

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่า
1: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

18:06 ครับเข้าสู่ช่วงซ็อกเล่รีพอร์ตครับประจำวันเสาร์ที่5กันยายนครับวันนี้ช่วงแรกรับหน้าที่จัดรายการโดยผมเจมส์ธันพิสิทธิ์เลิศปรินพงศ์ครับกับพี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรครับผมก็เดี๋ยววันนี้ซ็อกเล่รีพอร์ตช่วงแรกเนี่ยเราจะตามเกมพรีเมียร์ลีกคู่แรกของวันนี้ครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับบอร์นมัธครับผมก็เป็นเกมที่น่าสนใจเพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยเกมที่แล้วก็เพิ่งปลดล็อกชัยชนะมาด้วยการบุกไปชนะสเปอร์0-2เลยส่วนบอร์นมัธฤดูกาลนี้เนี่ยออกสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเกมลีก2นัดแรกเนี่ยพวกเขายังไม่ชนะเลยครับเกมแรกเนี่ยไปนำซิตี้ก่อนถึงช่วงท้ายเกมก่อนโดนเจ้าบ้านซิตี้เนี่ยแซงชนะ 2-1 เกมที่แล้วเนี่ยก็เสมอกับเอเวอร์ตันในบ้าน 1-1 ก็เดี๋ยววันนี้จะรายงานสดคู่นี้เป็นคู่แรกประจำคืนนี้ครับอ่ะก่อนอื่นช่วงแรกเดี๋ยวผมขอไปดูเรื่องโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกใหญ่และก็รวมถึงไทยลีกในค่ำคืนนี้นิดนึงครับก็เริ่มที่พรีเมียร์ลีกครับวันนี้จะลงสนามคู่แรกเนี่ยคู่ที่เราตามเป็นนิวคาสเซิลครับเจอบอร์นมัธส่วน 20:00 เนี่ยลงสนามทั้งหมด5คู่เลยแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้จะเจอกับน้องใหม่คุณที่ซิตี้ตอนที่ครับฟอร์เรสต์ครับเจอทอตเทนแฮมฮอตสเปอร์

0: เออแล้วก็เป็นเบนฟอร์ดเนี่ยเจอซันเดอร์แลนด์ส่วนอีก2คู่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเป็นไบรตันเจอลีเนเต็ดครับแล้วก็ฟูลแลมเจอคริสตัลพาเลซส่วนคู่ถึง 5:30 น.เนี่ยฮัลซิตี้จะเจอกับแอตันวิลล่าครับผมสวัสดีครับพี่เจ๋ง
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณเจมส์ธันวิสิทธิ์นะฮะเริ่มเป็นพงนะครับวันนี้เราไทยลีกเริ่มแล้วนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะตามไทยลีกก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมง
0: ครับผม
1: เดี๋ยวในคู่11นาฬิกา30นาที18เนาะ
0: 18ครับพี
1: ่ 6:30 น.นะ
0: ครับผม
1: ตามนี้ก็สั้นหน่อยมั้ย
0: ครับผมก็เดี๋ยวจะตามมีคอนเซนเจอบอลมัดตอน 6:30 นแล้วก็เมื่อกี้ผมไล่เรียงโปรแกรมพรีเมียร์ลีกไปแล้วนะพี
1: ่เป็นไงบ้าง
0: แล้วก็เดี๋ยวไทยลีกเนี่ยตอนนี้ก็มีลงสนามแล้ว1คู่ครับวันนี
1: ้
0: เชียงรายยูไนเต็ดครับเปิดบ้านทำศึกดับเบิ้ลแมตช์เลยกับชมบุรี FC เห็นว่าบัตรเนี่ยขายไปประมาณ 6-7,000 ใบเลยพี่วันนี
1: ้
0: ที่เชียงรายสเตเดียมครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ 6:30 นเนี่ยเดี๋ยวแบงคอกครับวันนี้จะลงสนามเจอกับน้องใหม่ศรีสะเกษยูไนเต็ดแต่ว่าแบงคอกเนี่ยน่าจะยังไม่มีชื่อของคณะคำยงนะพี
1: ่ที่เพิ่งย้ายไปใช่มั้ย
0: ครับผม
1: แล้วเมืองทองเมื่อวานนี้ก็เสม
0: อทองเมื่อวานเนี่ย
1: บุกไปถึง
0: อุตรดิตถ์พี
1: ่เอามาสายแล้วก็ทำได้ไง
0: เอาเมื่อวานเนี่ยเมืองทองมีสำรองแค่5
1: คนใช่ไหมเห็นไป15คนเขาบอก
0: ก็ทั้งทีมเนี่ยเมื่อวานตัวจริง11แล้วก็สำรองเนี่ยประตูเนี่ย2คนแล้วก็เอาฟิลอีก3คน
1: ใช่เมื่อวานนี้พี่ฟังสปอร์ตไกด์ไง
0: ครับ
1: ที่พี่อ๋อคมกฤษณภาไลบอกไว้ว่าเมืองทองไปแค่14 15คนเอง
0: ใช่
1: ไปน้อยมาก
0: ก็นักเตะใหม่เนี่ยยังลงทะเบียนไม่ได้ทั้งในไลน์ของสเตลลี่เมมเบอร์แล้วก็เจริญศักดิ์วงกรยังลงทะเบียนไม่ได้นะพี
1: ่ครับผม
0: แต่ว่าเกมหน้าที่จะเปิดบ้านเจอหนองบัวเนี่ยไม่น่ามีปัญหาละเมืองทองก็จะจัดเต็มเลย
1: ครับ
0: ส่วน19นาฬิกาเนี่ยเดี๋ยวจะน้องใหม่ราศีสลายยูไนเต็ดเนี่ยแชมป์ที2ปีแล้วเนี่ยจะเจอกับท่าเรือครับแต่ว่าวันนี้จะน่าจะเตะกันที่สนามของบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมนะพี
1: ่ครับผม
0: แล้วก็คู่ดึก 1:30 นเนี่ยระยอง FC จะเจอกับประจวบ FC ครับส่วนไทยลีก2เนี่ย18นาฬิกามหาสารคาม FC ครับจะเจอกับสงขลา FC แล้วก็ 6:30 นครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดเจอพัทยายูไนเต็ด 1:00 นเนี่ยจันทบุรี FC ครับเจอขอนแก่นยูไนเต็ดแล้วก็ 20:30 นครับนครปฐมยูไนเต็ดเจอกับนครราชสีมา FC ครับผม
1: ครับผมนะฮะอ้าวนะฮะก็ฝากติดตามกันนะครับส่วนเชียงรายกับชลบุรีเป็นไงเชียงรายทีมของพี่หม่ำใช่ไหมฮะ
0: ไม่ใช่ครับพี่อันนั้นน่าจะบ้านพักเขาครับ
1: อ๋อเห็นหม่ำเชียงรายไง
0: ไม่ใช่
1: ไม่ไกลบ้านไม่ไกลบ้านตอนนี้ยังอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์นะ
0: เกมเริ่มมาประมาณสัก10นาทีครับตอนนี้เชียงรายกับชลบุรียัง0-0ก็เดี๋ยวผมไปไล่รายชื่อของเชียงรายกับชลบุรีนิดนึงครับ
1: ได้เลย
0: วันนี้เชียงรายเนี่ยประตูเป็นอภิรักษ์วรวงศ์ครับแนวรับมีเฮลิโอครับมีพัทรพลศึกษากิจแล้วก็วินแบ็ก2ข้างเนี่ยเป็นชอชัยอินประโคนครับแล้วก็เซลิคาโดกองกลางเนี่ยมีวันเดอร์สันครับแล้วก็เศรษฐศิษย์สุวรรณเศรษฐ์ด้านซ้ายเป็นโรบินโยครับแล้วก็ริมเส้นด้านขวาเป็นดักลาสส่วนคู่หน้าเป็นแฮร์รี่สจวตกับเอ็ดวาร์โดครับส่วนนี้ชลบุรีครับประตูเป็นเควินเมนโดซ่าครับแนวรับมีกิเก้ลินาเลสฮอเก้ฟิลิเป้ครับแล้วก็วินแบ็กซ้ายเป็นกิติพงษ์แสนสนิทด้านขวาเนี่ยเป็นนักเตะใหม่อย่างติสซองโดครับแนวรุกมีกองกลางมีในเกบ้าครับชวัตเวียชาติสหรัฐสนทิสวัตและก็แนวรุกมีเลวไมอิโตครับยศกรบุรพาและก็สเตนิโอจูเนียก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ของ2ทีมเลย
1: ครับผม
0: เป็นเกมที่วันนี้ได้รับการจับตามองเพราะเป็นทีมใหญ่เจอกันเองแต่หัววันเลยนะพี่
1: ใช่ฮะ
0: สัปดาห์แรกเลย
1: นะครับมีการ

0: 6โมงครึ่งเนี่ยวันนี้แบงคอกครับจะเจอกับทางด้านของน้องใหม่อย่างศรีสะเกษยูไนเต็ดทีมของโค้ชช่วยนะพี
1: ่ครับ
0: วันนี้โค้ชแบนครับโค้ชแบนยังคุมอยู่ไหมพี
1: ่ฮะคุมอยู่สิ
0: คุมโค้ชแบนใช่ไหมครับแบงคอกนี่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคุณซึ่งไม่เตะหลายสัปดาห์ผมลืมเลย
1: ชัดเจนไม่รู้เรื่องบอลไทยที่พี่ก็ตายมินโอ้ตายแล้ว
0: ทำผมเบอร์เลยนะพี่
1: โค้ชแบนยังอยู่สิ
0: ครับผม
1: แต่ว่าโค้ชแบนไม่อยู่ไอ้เราเนี่ยเดี๋ยวมันตีตายไป
0: ครับผมก็เดี๋ยวให้ทีมงานจัดจ้างเรื่องของทีวีนะพี
1: ่ได้เลย
0: ทีนี้ไฟตกนี่ตกใจเหมือนกันพี
1: ่เป็นขวัญอ่อนซะงั้น
0: ครับผม
1: ไม่น่าใช่เป็นขวัญอ่อน
0: วันนี้ประตูของแบงคอกครับเป็นปฏิวัติข้าใหม่เหมือนเดิมครับแนวรับมีเอเวอร์ตันกอนคาเวสครับฟิลิปไมอาร์แล้วก็วินแบ็กไซด์วันนี้เป็นลีกีเจครับด้านขวาเนี่ยเป็นเจมส์บอลเลสฟอร์ดส่วนกองกลางครับมีวีระเทพป้อมพันธ์ครับธีรพันธ์พ่วงจันทร์แล้วก็นักเตะใหม่อย่างแอนโทนีคาเรลาสครับคาเซเลสส่วนแนวรุกมีวิลเลนป๊อปครับธีรศิลป์แดงดาแล้วก็โยนาธานโคเฮนครับผม
1: ครับผม
0: ส่วนทางฝั่งทีมเยือนวันนี้ประตูเป็นปิยวัฒน์อินพิมครับแล้วก็แบ็คขวาเป็นพาทริกวอลเวเด้ด้านซ้ายเนี่ยเป็นปกรณ์เกียรติครับส่วนคู่เซนเตอร์เป็นไอแซคคอนนี่กับโบเลชส่วนกองกลางเนี่ยมีโมฮัมเหม็ดโมฮัมมัดดูกเล่ครับผมแล้วก็สุภพลรวมถึงชุติคมครับแนวรับแนวรุกเนี่ยมีอเล็กโมเมอร์โมชเจฟินโยแล้วก็กิติพงษ์วงมาครับ
1: ครับประมาณนี้ก็ไทยลีกก็ลงเตะกันไปหนึ่งคู่ทั้งไทยลีกหนึ่งและไทยลีกสองนะ
0: ครับ
1: ก็โหยิงกันสุดมันเลยอ่ะครับผม
0: ก็
1: สูญทั้งสองคู่เลย
0: เมื่อวานเนี่ยไทยลีก1ยังไม่มีประตูนะพี่นัดเปิดซีซั่นเนี่ย
1: ไม่มีนะ
0: รวมถึงไทยลีก2ก็ยังไม่มีประตูเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยเกมของปัตตานีน้องใหม่เนี่ยเมื่อวานเล่นที่สนามสงขลาเนี่ยคนดูหมื่นกว่าคนนะพี
1: ่ครับ
0: 17,000คนแล้วก็เปิดบ้านเสมอกับ BG ไป 0-0
1: ครับ
0: ส่วนคู่ที่2ก็ไทยลีก2เมื่อวานก็อย่างที่พี่เจ๋งบอกไปก็เป็นอุตรดิตถ์เมื่อวานเปิดบ้านเสมอกับเมืองทอง 0-0 เหมือนกัน
1: ใช่ฮะแต่ว่าที่ปัตตานีเขาเตะที่จังหวัดสงขลาเนาะ
0: ครับ
1: เตะที่สนามกีฬาเทนนิสสุรานนท์นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าสนามเรนโบว์สเตเดียมเหมือนกำลังปรับปรุงอยู่เนี่ย
0: เห็นเขาบอกว่าน่าจะใช้ไม่ได้ทั้งช่วงครึ่งซีซั่นแรกนะพี
1: ่
0: เรนโบว์สเตเดียมเนี่ยอาจจะได้ใช้ก็คือช่วงเลข2เลย
1: ครับเชียงรายกับชลบุรียังไงฮะมีใบเหลืองใช่ไหมกีเก้ของชลบุรีโดนใบเหลืองนะโดนใบเหลืองไปนะฮะเป็นไงนี่ก็โหคนเยอะไหมอ่ะที่ชลบุรีที่เชียงรายเชียงใหญ่ขออภัย
0: เห็นเขาบอกว่าตั๋วนี่มัน 6-7,000 ใบนะพี่วันนี
1: ้
0: เกมนัดเปิดสนามด้วยเชียงราย
1: ครับสนามนี้พี่เคยไปนะสนามสวยอยู่นะ
0: อ
1: ยู่ติดกับสนามบินแม่ฟ้าหลวงอ่ะอยู่ใกล้ๆกัน
0: ตอนนั้นนี่ไปเที่ยวเหรอพี่เจ๋ง
1: ไปทำข่าวสิเอาไม่ทำข่าวไม่ใช่พี่หม่ำพี่เนมนะ
0: ไม่ได้เอาพี่เนมด้วยเหรอพี
1: ่เนมเชียงรายเนี่ยไม่ใช่นะ
0: เขาไปทำอะไรที่เชียงรายพี่เนม
1: ไปทำข่าวครับแล้วก็นั่นแหละเหมือนพี่หม่ำแล้วครับผมมีบ้านพักอยู่แถวเชียงรายอีกหนึ่งบ้าน
0: คือเอาไว้เวลาเกษียณไปอยู่ที่นั่น
1: ใช่เกษียณอยู่นั่นอีกหนึ่งหลัง
0: ครับ
1: นะครับเอ๊ะเบเขาจะมีครอบครัวแล้วคุณเนมเนี่ยจะไปแซวเขาเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะแจกการ์ดแล้ว
0: แจกการ์ดแต่งงานนะพี่
1: ใช่แจกการ์ดแต่งงานก็เขียนเฉพาะชื่อเจ้าบ่าวอ่ะเจ้าสาวยังไม่เขียน
0: ครับผม
1: ไม่สามารถระบุได้เป็นใคร
0: แต่เวลาผมเห็นเขาไปดูหนังไปเที่ยวอะไรเงี้ยเขามีคนถ่ายรูปให้นะพี
1: ่เหรอ
0: แต่ไม่รู้ใคร
1: เขารู้ทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะทั้งเป็นปิดอ่ะเขา
0: อ่ะ
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะส่วนเกมที่เราจะตามเนี่ยพรีเมียร์ลีกคู่แรกเนี่ยนิวคาสเซิลกับบอร์นมัธรายชื่อก็มาแล้วนะพี่เจ๋
1: มาแล้วก็ประตูเนี่ยเป็นฮอร์ดิเช็คนะของทางนิวคาสเซิลนะครับมีเดดิชมาลิกชาวหรือมาลิกเคียวนะสเวนบอตแมนแล้วก็ลุยส์ฮอร์นะครับส่วนอุ้ยนิโก้วันนี้ได้ลงนะ
0: เพิ่งย้ายไปแมนเชสเตอร์
1: เพิ่งย้ายจากซิตี้นะนิโก้กอนซาเลสนะครับลงสนามกับทางไมลี่นะครับแนวรุกมีแอนโทนีเอลันกาครับโจวีล็อกและฮาวีบาร์สครับกองหน้าใช้โยอันวิซ่าโอ้โหถือว่าจัดเต็มเหมือนกันนะ
0: ครับผม
1: ในระบบ4-2-3-1นะฮะของโค้ชอะไรนะยัสเลอร์
0: มายัสยัสเลอร
1: ์มายัสยัสเลอร์โค้ชชาวเยอรมันนะ
0: แชมป์เอเชียสองสมัย
1: ถูกต้อง
0: วาลี
1: นะครับส่วนบอลในวันนี้เป็นยอเย่เป็นดูบิชิครับฟ้าเสาร์นะครับมีสมิธนะครับฮิลคู่กับซิวานะทุกแฟร์อันนี้ทุกแฟร์เป็นแบ็กซ้ายนะครับเล็กสกอตคู่กับเทเลอร์ดัมแนวรุกมีรายานะครับแนวรุกชาวบราซิเลียนจัสตินไคลเวิร์ตและทางทาวเนียเนาะ
0: ครับ
1: กลางหน้าใช้เอวานิสันนะครับ
0: ก็สถิติที่เจอกันเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยเจอกัน3เกมครับรวมใน FA คัพด้วยก็เกมแรกเนี่ยที่บ้านบอนมัธก็เสมอ 0-0 ครับแล้วก็เกม FA คัพเนี่ยนิวคาสเซิลชนะจุดโทษไปแล้วก็เกมนัดที่2ที่บ้านนิวคาสเซิลเนี่ยนิวคาสเซิลแพ้คาบ้านนะพี
1: ่ครับ
0: นิวคาสเซิลนี่แพ้บอร์นมัธคาบ้านมา2ซีซั่นติดแล้วนะพี
1: ่ครับผม
0: ครับ
1: อ้าวก็เกมกำลังจะเริ่มนะก็ยิงสดทางโมโนแม็กนะครับในตอนนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนสดเครื่องก็จะมีฟุตบอลบุนเดสกาเยอรมันด้วยนะครับ
0: ก็เดี๋ยวผมไปไล่ทาง
1: เอสเพลย์นะมีโปรแกรมยังไงบ้าง
0: ก็2ทุ่มครึ่งเนี่ยเตะพร้อมกัน5คู่ครับฮอฟเฟนไฮม์เจอกับดอชมุนด์ครับแล้วก็เลเวอร์คูเซนเจอกับอุนิออนเบอร์ลินพาเดอร์บอนครับเจอกับไฟบวกแล้วก็เบเมนเจอกับไรซิกแล้วก็อีกคู่ที่เราต้องตามก็คือมีเช่นกับบักวันนี้เจอเอ็มแบกนะพี
1: ่ครับผม
0: ต้องดูว่ามิเคลซันจะมีชื่อเป็นสำรองหรือว่าตัวจริงเพราะเกมแรกเนี่ยมีชื่อเป็นสำรองแล้วไม่ได้ลง
1: ครับเอาก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเราสองคนได้นะเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดนะนะฮะทางแฟนเพจแล้วก็ทางYouTube ด้วยนะฮะ
0: ครับผม
1: มีข้อความอะไรมาทักทายหน่อยไหม
0: ข้อความมีเข้ามาครับจากคุณ646บอกว่าสวัสดีครับอ้ายเบ๋งรับฟังจากเขื่อนลำเปากาฬสินธุ์ครับผมบรรยากาศดีมากๆเลย
1: โอ้โหอากาศน่าจะดีนะตอนนี้นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ถ้าฝนไม่ตกนี่บรรยากาศดีนะพี่
1: บางกรุงเทพเมื่อกี้เหมือนฝนจะตกนะฟ้าครึ้มมาเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: เจมส์ครับ
0: ส่วนทาง YouTube เนี่ยคุณปักทักทายเข้ามาครับแล้วก็คุณ

0: 2ลูกโอ้โหโดยพอลูกแรกได้ยิงคมมากลูก3โดนจับล้ำหน้าไปก่อนก็เลยชนะ 2-0 เมื่อวานนี้พี่ว่าน่าจะตัวนะเอาแบ็คขวาก็คือใช้อาราโ
1: ฮ
0: ฟิมโปงเนี่ยไปนั่งยาวๆเลยไกลๆเลย
1: ไปพักก่อนเลย
0: พัก
1: อ
0: าราโฮใช่ฮะแล้วก็ให้บุญจอร์ดเล่นฝั่งขวา
1: ครับ
0: ฝั่งซ้ายก็ใช้คุณดิกาโปคุณดิกาโปในร่างถอมกันเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปล่อยให้กับแมนซิตี
1: ้ช่วงนี้ฟอร์มกำลังมาเลย
0: แอสซิส
1: แอสซิสด้วย
0: 2ครั้งนะวันนี้นะ
1: เกมและเกมที่เราก็แอสซิสเหมือนกัน
0: ให้อีซักเกมนี้ก็แอสซิสให้อีซักโดยเฉพาะลูก2เป็นไง
1: ครับ
0: จ่ายสายก้อย
1: แล้วก็อีกไฮไลท์นึงก็คือแบงลี่บาโคล่าเมื่อคืนก็ได้ลงนะพี
0: ่ครับ
1: ลงนาทีที่64ลงมาเล่นแทนบุญจอร์ด
0: โอ้สุดยอดนะมีจังหวะที่ดิ้นไปทางฝั่งซ้ายแล้วก็มีสเต็ปหลอกไง
1: ใช่
0: หลอกแล้วเหมือนจะออกด้านนอกแต่ว่าตัดเข้าด้านในล็อกเข้ามาด้านในแล้วก็จ่ายเข้ามาให้จะจ่ายให้สโบสไลด์แต่ว่าโคดิกาโปนไปตัดหน้า
1: เอ้าไม่รู้งาน
0: สโบสไลด์บอกอะไรเนี่ยไปตัดหน้าทำไมฮะ
1: ครับ
0: แล้วแกก็ยิงเองนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วไทยลีก2ก็ต้องมีมั้ยเสร็จมีมั้ยไทยลีก2
1: ไทยลีก2เนี่ยลงสนามแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วเป็นยังไง
1: ครับก็ตอนนี้คู่แรกเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คสกอร์นิดนึงก็มหาสารคาม FC ตอนนี้นำสงขลา 1-0 ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ 18:30 เนี่ยเดี๋ยวจะมีเชียงใหม่เจอพัทยา 19:00 จันทบุรีครับเจอขอนแก่นยูไนเต็ดแล้วก็ 19:30 นครปฐมยูไนเต็ดเจอโคราชครับพี
0: ่ครับผม
1: นครราชสีมาก็เพิ่งตกชั้นไป
0: ครับอ้าวก็ติดตามกันเดี๋ยวเกมกำลังจะเริ่มอีกประมาณสัก10นาทีนะ
1: ครับผม
0: เกมที่เซนเจมส์พาร์คนะครับพี่มองว่าไงเจมส์มองว่าเกมนี้พี่นิวคาสเซิลดูดีกว่านะ
1: นิวคาสเซิลช่วงหลังก็เริ่มมาแล้วพี่เกมที่แล้วเนี่ยบุกชนะสเปอร์ส่วนบอนมัดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยพี
0: ่ครับ
1: แต่ว่ามันจะมีสี่ตีก็คืออย่างที่บอกว่า2เกมหลังในบ้านนิวคาสเซิล3เกมหลังได้ซ้ำไปนิวคาสเซิลไม่ชนะบอนมัดนะพี
0: ่ครับ
1: วันนี้
0: เพราะว่าล่าสุดเนี่ยกว่าที่ซิตี้จะชนะบอนมัดได้ก็โหยากเหมือนกันนะใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: ข้อความ YouTube บอกว่าเพลงเปิดชื่อว่าอะไรครับเมื่อกี้เพลงชื่อเพลงสวัสดีนะพี
0: ่
1: เพลงของลิซ่าน้องลิซ่าเพลงสวัสดี
0: เปิดใหม่เหรอ
1: เพลงใหม่พี่เพลงใหม
0: ่อ๋อที่น้องเปเตเต้เนี่ยนะ
1: ใช่เมื่อกี้พี่แนนนี่จัดให้เลย
0: อ๋อเพลงของลิซ่าใช่ไห
1: มแล้วก็บอกว่าพี่เบงขอ3ตัวครับหมดก็สู
0: ้วันนี้เหรอ
1: ครับ
0: วันนี้โปรแกรมยังไม่ได้เช็คเลยอ่ะบาเยิร์นจัดไปวันนี้
1: บาเยิร์น
0: บาเยิร์นต้องมีบาเยิร์นชาวเก้
1: 1ตัวแล้วพี
0: ่1ตัวนะ
1: ครับ
0: ครับมี3ตัวใช่ไหมนิวค
1: า
0: สเซิลพี่ว่าก็ดีนะ
1: นิวคาสเซิลน่าจะได้ไหมพี่วันนี
0: ้น่าจะได้
1: ในบ้าน
0: ในบ้านดีด้วยอ
1: ่
0: ะครับส่วนซิตี้กับโคนที่โอ้โหโคนที่ทีมของแฟลมพาร์ตเจอทีมเก่าด้วย
1: ซิตี้ก็นัดที่แล้วก็ฟอร์มถือว่าเยี่ยมเลยชนะมาส่วนโคเวนทีนี่ยังไม่ชนะใครเลยพี่น้องใหม่แล้วก็เป็นแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพเมื่อซีซั่นที่แล้ว
0: ซิตี้จัดปะ
1: สามตัวซิตี
0: ้สามตัวจัดปะ
1: บาเยิร์นนิวคาสเ
0: ซิลใช
1: ่หัวค่ำเลยนะพี่
0: หัวค่ำเลยเหรอ
1: แน่นอนเร็วเลยนะครับ
0: แน่นอนเร็วเลยนะ
1: แล้วก็บอกว่าสมัยก่อนฉายาพี่เบ๋งรอบโลกจริงไหมครับทีเด็ดเอาเขาบอกว่าทีเด็ดตามบัฟฟาโลพ
0: ี่ตามบัฟฟาโลอ๋อไม่ใช่สดนะ
1: เอา
0: ไม่ใช่สดตามเจ้าถุยฮะ
1: ส่วนทาง Facebook นี่คุณสมรักทักทายเข้ามาครับสวัสดีน้องเจมสุดหล่อและน้องเจ๋งสุดเท่ครับแล้วก็คุณสิงโตบอกว่ารุ่นสวัสดิ์พี่เจ๋งพี่เจมวันนี้ทรงผมพี่เจ๋งเรียบมากเพิ่งสระผมมาใช่ไหมครับโชคดีรักษาสุขภาพด้วย
0: ครับพอดีเดินไม่วิ่งมาเมื่อกี้ครับก็เลยอ่าน
1: ไปหน่อยวิ่งมา
0: วิ่งเหมือนเดิมมันวิ่งแต่ว่าเหมือนเดินแหละ
1: คือปกติเวลาพี่เจ๋งมาจัดรายการเสาร์ที่ช่วงเย็นเนี่ยพี่เจ๋งจะวิ่งมา
0: ถ่ายเดินมาแล้วก็มีเจอร้านไอ้เนี่ยร้านไอ้ร้านไอ้ไส้กรอกส
1: ไ
0: ปซ์สาร
1: ครับ
0: แวะคุยเขาก
1: ิน
0: ก็แทนที่จะรีบมายืนคุยเขาอะไรไม่รู้อะครับผม
1: สรุปที่วิ่งมาหายหมดแล้ว
0: หายหมดเลย
1: แคลอรี่เพิ่มอีกใช
0: ่ไหมใช
1: ่ฮะ
0: ครับ
1: ก็ส่ง SMS เข้ามาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงช่อง
0: วันนี้ก็ยาวๆนะวันนี้เนาะ
1: ครับ
0: นะครับในช่วงของซ็อกไลท์รีพอร์ตนะครับเมื่อวานนี้ก็ลิเวอร์พูลเตะไปแล้วนะในคืนวันศุกร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไง
1: ใช่ครับ
0: หลายทีมเนี่ยจะมาเตะในช่วงประมาณสักวันเสาร
1: ์
0: หรือว่าช้าหรือว่าคู่ข้ามวันอาทิตย์เนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวจะมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเตะในแมตช์เดย์ที่1รอบลีกเฟสในการวันอังคารและวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดี
1: ครับ
0: ลิเวอร์พูลเนี่ยจะเจอกับทีมแอตเลติโกมาดริด
1: ก็เตะคือวันพุธตี2
0: ใช
1: ่ส่วนทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยจะไปเยือนนาโปลีก็คือวันพุธตี2เหมือนกัน
0: ครับผม
1: ซิตี้เนี่ยเตะคือวันอังคารครับไปเยือนปอร์โตแล้วก็วิลล่าเนี่ยเตะคือวันอังคารตอน 17:45 เลย
0: ครับผม นะฮะ
1: ครับ
0: เออ
1: ส่วนแมนยูเตะคืน

0: มันเลือดนะพี่ตีสองเลยเจอซาบา
1: โอ้สบาย
0: ใหม
1: ่หวานเจี๊ยบเลย
0: ครับ
1: น
0: ะประมาณนี้สำหรับแชมเปี้ยนลีก
1: ครับผม
0: ส่วนไทยแล้วสดเรานี่อีกประมาณ7นาทีนะพี่
1: ใช่ตอนนี้ก็ปีเวียงกันอยู่เนาะเมื่อวานนี้ก็ได้หน้าหังนะอัจฉพงศ์สีมา
0: เมื่อคืนพี่เจ๋งกันหน้าหัง
1: มาบรรยายนะครับ
0: พี่กับหน้าหัง
1: ก็บรรยายกับหน้าเป็นครั้งแรกนะ
0: มีปั่นโค้งไหมครับเมื่อคืน
1: ก็พยายามที่จะเขาเรียกพยายามที่จะเล่นแบบฮาๆไงโอ้แต่ว่ายังกินประตูของอิปสวิชไม่ได้ฮะโอ้น้าเนี่ยจดใจจดใจมีสมาธิมากเลยกับเกมอ่ะ
0: น้าเขาตั้งใจเวลาเขาพาก
1: ไม่เล่นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เล่นเลย
1: ไม่เล่นเลยแต่เราก็พากผิดพากถูกเลยฮะไปเป็นเลยอ่ะ
0: พี่เจ๋งไปเล่นไม่ได้นะพี่
1: เล่นไม่ได้
0: นะทางเนี้ย
1: เออนักพากระดับประเทศต้องมีนะ
0: ครับ
1: หน้าหางเนี่ยเป็นคนที่เขียนทำไมถามว่าพี่ทำไมไม่ใช้ความใช่แล้วบอกเขาถ้าเขียนแล้วมันสบายใจมากกว่ามันเหมือนได้รู้จักชื่ออย่างเช่นเขียนคำว่าโมเมซาร่าเนี่ยมันจะได้คล้องปากและคล้องมือด้วยม
0: ัน
1: เขียนแล้วมันจำในสมองเรา
0: คือเวลาเราเขียนเราต้องสะกดไป
1: ตัวสำรองอะไรเงี้ยเวลาเราพลาดผิดพลาดถูกเขาจะชี้ให้ว่าเนี่ยตัวนี้โ
0: อ
1: ้พี่ก็เลยอ้าว
0: มีจดรองเท้าสีอะไรอย่างเงี้ยไหมพี่
1: ก็อ้าวทำไมรู
0: ้อ้าวผมเห็นเคยเห็นแบบเวลาเขาจะจดสีรองเท้าเท้าไหนถนัดซ้ายขวาอะไรงี
1: ้มีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้านักเตะก็คล้ายกันเขาจะเขียนว่ารองเท้าสีชมพูสีแดงทรงผมยังไงขาโก่งไงเอาจริง
0: ขาโก่งเลย
1: มีพี่เคยไปเหมือนกันนะบางครั้งทรงนักเตะให้สมคล้ายกันเลย
0: ครับ
1: เราก็จะดูว่าสายเท้าขวาเท้าซ้ายขาโก่งไหมทรงผมยังไงจะเขียนเรื่องจริงนะ
0: ใช่ใช่
1: ครับ
0: เอาไว้สังเกต
1: บางครั้งนักเตะไม่เหมือนบางครั้งนักเตะมันอยู่ไกลมองไกลไงเอาเชียงรายกับชลบุรีครับยังอยู่ที่0-0นะผ่านมาประมาณ23 นาทีนะครับคำบรรยายอ
0: ่
1: ะ
0: ไม
1: ่พยองเดชไหม
0: ไม่น่าจะใช่ไหมพี่ผมไม่ได้ยินเสียงเหมือนก
1: ัน
0: อ๋อ
1: เหรอพยองเดชน่าจะพีดีมาจวบไหมอ่ะ
0: ก็เกมเนี่ย
1: สารัตยังอยู่นะ
0: สารัตสนธิสวัสดิ
1: ์นี่ไงสุรบุรพา
0: ก็ปีนี้เปลี่ยนมาใส่เบอร์8กันด้วยสกอร์
1: จอมมิดใช่ไห
0: ม
1: ครับเพราะว่ายุสุรบุรพาเนี่ยเดี๋ยวจะไปฟุตบอลนะเอเชียนเกมด้วยนะครับในช่วงกลางเดือนนี้นะ
0: ครับ
1: ที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราก็เดินทางไปแล้วนะ
0: ครับ
1: เก็บตัวที่เมืองซากะนะครับ
0: ก็เดี๋ยวฟุตบอลชายเนี่ยจะเล่นเกมแรกวันที่15มั้ยพี
1: ่ครับผม
0: 5ก็เตะบ่าย2เลย
1: ครับนะฮะทีนี้สัญญาณภาพที่เซนต์เจมส์พาร์คมาแล้วบรรยากาศเป็นยังไงน้องเจมส์ตอนนี
0: ้ก็วันนี้แฟนบอลนิวคาสเซิลนี่เข้ามายังโอ้โหค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนเดิมเลยพี่แล้วก็วันนี้เนี่ยเกมเป็นนัดที่2ในบ้านแล้วนิวคาสเซิลครับ
1: โอ้โหเนี่ยไวอาร์มี่นี่ทูนอาร์มี่เนาะก็เป็นสนามที่แฟนบอลชมเต็มความจุของสนามตลอดนะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษนะครับ
0: เกมแรกเนี่ยเล่นในบ้านก็เสมอกับลิเวอร์พูลไป2-2วันนั้นเนี่ยน่าจะชนะด้วยแต่ลิเวอร์พูลมาได้จุดโทษช่วงทดเจ็บเลย
1: บอกว่าผมเนี่ยเชียร์นิวคาสเซิลเนี่ยใจผมหวั่นๆครับพี่วันนี
0: ้
1: สวัสดีครับพี่เจมส์คุณนันทพงศ์นะครับคุณนันทพงศ์อ๋อนี่จะเป็นน้องรุ่งป่ะ
0: น้องรุ่ง
1: น้องรุ่งที่ภาคไทยลีก3มั้ย
0: ใช่
1: ไหม
0: ลุงคายเขียว
1: ติดตามด้วยนะติดได้ฝากรู้อยู่นะ
0: ครับ
1: นะครับร่างทองร่างทรงของพยองเดชใช่ไหมฮะเอ้า มาแล้วนะฮะนักเตะทั้งสองทีมกำลังเดินลงสู่สนามนะเจมนะ
0: ก็วันนี้ผู้ตัดสินเป็นโบว์โจนครับเกมนี้วันนี้น่าสนใจมากครับเป็นทีมที่ผลงานซีซั่นแล้วต้องบอกว่าบอลมันดีกว่าแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรครับโดยเฉพาะการแยกทางกับกุนซืออย่างอันโทนีอิไลโอล่าครับนิวคาสเซิลซีซั่นนี้ก็ได้กุนซือใหม่ครับมาย้ายเลยเข้ามาคุมทีมแทนครับจากอาวาลีนี่พาทีมคว้าแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิทเนี่ย2สมัยติดเลยครับย้ายเลยเกมก็กำลังจะเริ่มครับส่วนไทยลีกเดี๋ยวเราจะตามให้เรื่อยๆครับเกมระหว่างเชียงรายกับชลบุรีรวมถึงคู่6:30เนี่ยแบงคอกกับศรีสะเกษเนี่ยก็เดี๋ยวกำลังจะลงสนามอีก1คู่ครับ
1: เอาเช็คเลยเช็คกันอีกครั้งหนึ่งไหม
0: ครับ
1: เป็นยังไงเจมส์โอ้วันนี้ได้เห็นนิโก้กอสเลสคู่กับลุยส์ไมลี่นะนะครับ
0: ก็วันนี้ครับนิวคาสเซิลเป็นประตูเนี่ยเป็นลูคัสโคนิเชตครับแล้วก็แนวรับมีอาร์เมอร์เดดิกเนี่ยทางขวาด้านซ้ายเนี่ยเป็นลุยส์ฮอลครับกองกลางคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นมาริชาลกับสเวนบอตแมนกองกลางมีนิโก้กอสเลสครับแล้วก็ลุยส์ไมลี่ส่วนปีกขวาเป็นนี้วันนี้เป็นแอนโทนีเอลังกาครับแล้วก็ด้านซ้ายเป็นฮาวิบานต ัวลุกเนี่ยเป็นโจวีล็อกหน้าเป้าเป็นยอนวิซ่าครับผม
1: ครับผม
0: ส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับวันนี้ประตูเป็นดอนเดเปโตวิชครับแนวรับเนี่ยมีทางด้านของอันเดโรซินวาจับคู่กับเจมส์ฮิลครับแบ็กขวาเป็นอดัมสมิธครับและด้านซ้ายเป็นอาร์เยนทูแฟร์กองกลางนี่มีอเล็กซ์สกอตครับไทเลอร์อดัมแล้วก็จัสตินไคเวิร์ดส่วนแนวลุก3คนเนี่ยเป็นมาคัสทาวานีทางซ้ายครับลายันทางขวาแล้วก็เอเวนิวสันเป็นกองหน้าตัวเป้า
1: ครับผม
0: ครับ
1: มาได้ชุดเสื้อสีเทาไหม
0: สีออกม่วงๆเลยที่วันนี้
1: ม่วงไหมเดี๋ยวก็เสื้อเนาะ
0: เสื้อเยือนของน่าจะเป็นเสื้อเยือนของบอลมันเนี่ยสีม่วงๆขาวๆครับส่วนอีกวัตเซนวันนี้ก็เสื้อขาวดำครับเสื้อตัวเก่งของสาริกาดงครับวันนี้พานี้จับมาที่กองหน้าตัวเก่งของบอลมันครับเอเวนิวสันเกมก็กำลังจะเริ่มครับที่เซนเชมพาร์ค
1: นี่แหละนะฮะวันนี้ได้เห็นนิโก้นะนะครับนิโก้กอนซาเลสนะ
0: เดฟิกนี้ฟอร์มนัดที่แล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับแบ็คขวาตัวใหม่
1: เข้ามาทักทายกันนะครับส่วนเชียงรายกับชลบุรีก็0-0เดี๋ยวเราจะรายงานไปเรื่อยๆนะเจมนะ
0: ครับ
1: นะครับฝากติดตามกันนะครับผม
0: ข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงช่องทางYouTube Facebook แล้วก็กำลังจะมี TikTok ใช่ไหมพี่
1: ใช่ฮะแต่พอดีกำลังแบบไม่ค่อย
0: เอาที่ชาร์จไหมครับพี
1: ่ไม่มีชาร์จนะไม่มี
0: มีสายครับ
1: มีสาย
0: คนละหัวพี
1: ่ไม่เตรียมพร้อมเลยเจมเนี่ย
0: เอา
1: เอ๊ะไม่กระไรจะหาสายนั่นอยู่ไหนอ่ะ
0: ภาพนี้จับมาที่ยายเฟลครับคุณซื้อคนใหม่ด้วยแต่งตัวเนี้ยบมากพี่ใส่สูตรอ
1: ันนี้มาโกโลเซอร์ไหมเหรออ
0: ันนี้มาโกโลเซอร์ครับของบอลมัช
1: ครับโอ้บอลมัชเลยนะ
0: บอลมัชผู้สิ่งนี้เป็นโรเบิร์ตโจนครับแกเซ็ตผมนี้เท่หล่อเลยพี่คุณผู้สิ่งนี
1: ้เก๋ก็จะเริ่มครับเดี๋ยวตามกันไปยาวๆนะเข้ามาคุยแล้วก็ทักทายกันได้นะครับโอ้โหบรรยากาศที่เซนเจียปาอยากจะไปสักครั้งนึงเห็นพี่บีเพิ่งไปมานี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: พี่บีไปหรือจะไปแกไปทัวร์ของแกไปเซนเจียปาด้วยเอาทำไมสีเสื้อคล้ายๆกันเลยเจมส์
0: เสื้อ2ทีมนี่แยกกันแทบไม่ออกครับนิวคาสเซิลเนี่ยเสื้อขาวดำครับส่วนบอลมันเนี่ยขาวม่วงแล้วม่วงโทนเนี่ยมองเป็นดำด้วยครับโอ้โหเอาครับที
1: นี้แบบนี้ก็ตาใช่ไหม
0: สนุกแน่นอนครับ
1: ครับโอ้โหเสื้อคล้ายกันมากก็แทนที่นิวคาสเซิลเนี่ยขาวดำใช่ไหมล่ะ
0: บอลมันเนี่ยแดงดำไงพี
1: ่บอลมัดปกติแดงดำก็ต้องมาใช้ชุดเสื้อสีเยือนนะเนาะสีเยือนเป็นสีม่วงอ่ะเดี๋ยวดูจังหวะนี้ของนิโคลเซอร์ก่อนนะครับมาทางฝั่งขวาเอลันก้าพยายามจะไปไม่ผ่านทางทูแฟร์ครับทูแฟร์จ่ายเข้ามาเอาเกมเปิดฉากขึ้นมาก็วิ่งเข้าใส่กันเลยนะเจมนะ
0: วันนี้ก็นิโคลเซอร์หูหนักใจเลยวิ่งเรื่องเสื้อเนี่ยคล้ายกันสุดๆครับ
1: อ๋อหนักใจกรรมการ
0: หนักใจเราสองคนเลยพี่ดูแล้วน่าจะแยกลำบากครับ
1: ครับ
0: จังหวะนี้ผู้ตัดสินเป่าฟาวนิโคลเซอร์ทำฟาวตรงกลางครับบอลมัดเล่นเร็วเลยบรรยากาศที่เซนเจมพาร์คนี้ยอดเยี่ยมทีเดียวครับเกมนัดที่2ในบ้านของนิวคาสเซิลไรยันนี่วันนี้ออกสตาร์ทจริงในบอลโลกนี่ก็ติดทีมชาติบราซิลด้วยครับปีกขวาดาวรุ่งครับบอลมัดเซตบอลครับเปตุยบอลนำมาทางขวาครับสมิธนิวคาสเซิล
1: เอาตัดเข้ามาแล้วจากนี้เอรันก้าพยาวเนี่ยที่หนีไปโดนนะดักไม่ได้ครับ
0: ถึงเจมส์ฮิวครับตัดบอลจากเท้าเอรันก้าแต่นิวคาสเซิลยังได้ทุ่มครับ
1: โอ้โหดูกรรมการกับผู้ตัดสินกรรมการกับยัสเลอร์เนี่ยใครเนี้ยบกันนะเจมส
0: ์ยัสเลอร์นี่เนี้ยบกว่าเห็นแต่ว่าแกถอดสูตรแล้วนี่พี่สงสัยร้อนครับ
1: อ้าวก็ตอนนี้หกโอ้ยเที่ยงครึ่งอ่ะใช่ไหม
0: ไม่ไหวครับเริ่มเกมมา2นาทีก็ถอดสูตรแล้วยายเลอร์บอลกลางสนามครับไอ้สก็อตวางไม่ได้กอบเกตโทษจะให้ลายันนี่ฮอลตัดได้ขู่บอลมาเข้าทางเอเวนิวซ่าแล้วยิงไปติดบล็อกผู้ตัดสินให้ฟาวหน้ากอบเกตโทษนิวคาสเซิลครับลูกฟรีคิกของบอลมัชจังหวะไมซ์ลี่ครับไปเข้าหนักใส่ไคเวิร์ดครับโอ้แล้วฟรีคิกเนี่ยกลางประตูเลยครับ เยื้องมาทางขวานิดนึงครับอยู่เกือบจะหัวกะโหลกอยู่แล้วครับฟรีคิกของบอนมัดโอกาสลุ้นประตูขึ้นนำของทีมเยือนครับส่วนเชียงรายนี่ล่าสุดออกนำชลบุรีแล้ว1-0ครับอยู่รอคอนเฟิร์มคนยิงแป๊บหนึ่งครับกำลังมีการเช็ควีไออยู่ดูเหมือนจะเป็นดักลาสคนยิงให้กับเชียงรายแต่เดี๋ยวต้องรอผู้สินเนี่ยเช็ควีไอสักครู่คร
1: ับได้ไหมได้นะ
0: ได้ครับ
1: ครับผม
0: เป็นดักลาสครับแนวลุกตัวใหม่ของเชียงรายยิงให้กับเจ้าถิ่นออกนำชลบุรี 1-0 ครับ
1: ครับอ่ะมาลุ้นฟรีคิกครับโอ้น่ารักน่าลุ้นของบอลหมัด 1-0 มั้ยคลายบทมั้ยสับหลอกมาพาวินเนียยิงลูกนี้โอ้โหบอลนะแหมแหวกกระแพงไปนะครับแล้วก็เป็นยังไงฮะเจมส์ตัวนี้ฮะ
0: พยายามจะยิงเลียดไปเสาไกลบอลเนี่ยไม่ผ่านโทนิเช็คครับล้มตัวรับไปได้โอกาสลุ้นครั้งแรกของบอลหมัดครับyou'd have been delighted just to see that one nice easy save
1: อ้าว
0: โทรศัพท์ดื้อพี่
1: โทรศัพท์มีปัญหาแล้วไม่ได้จ่ายตังค์แล้วครับเออเมื่อกี้ฟรีคิกเนี่ยก็ไม่ผ่านนะบอลหมัดโอ้โหก็เล่นบอลสนุกเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: บอลมานี่เน้นเกมลุกอยู่แล้วครับทีมของฟาโคโลเซอร์ครับเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: ไปแล้วโทรศัพท์
0: ไปแล้ว
1: ลุยซอภาพตัดไปที่เขานะครับก็เกมที่เจอลิเวอร์พูลนัดแรกของฤดูกาลทำให้ทีมเสียจุดโทษนะ
0: ต้องชมมูลย้อนพี่จังหวะนั้น
1: เนาะจะมูลย้อนพี่ว่าใช้ได้นะ
0: โอ้สองนัด
1: เพราะว่านี้พี่เห็นเขาเล่นนะโหวิ่งสุดลงสุดอะนะห
0: าง
1: จะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ดีว
0: ิ่
1: งขึ้นวิ่งสุดลงสุดไปลงสุดแล้วก็มาเล่นเป็นแนวรับก็ได้เล่นเป็นตัวบนสุดก็ได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: เกมเริ่มมา5นาทีนี่กลายเป็นบอลมันนี่ดูคือคักกว่าเลยครับ
1: อืมอืมมาเดสเฟเดสใช่ไหม
0: จากริวครับ
1: จากริวใช่ไหมตัวใหม่ของนิโคลสันภาพแต่พิธีกรเมื่อสักครู่บอลทุ่มครับของบอลหมัดทุ่มไกลเข้าไปข้างในเอามีตัวมงเช็ดด้วยอีวานิซอนนะปยาดิยามงสมัครตัวนี้มองหรือว่าโดนบางๆนะครับบอลหลุดออกหลังไป
0: ทุ่มไก่ก็ไม่เกาะเสร็จโทษให้เอเวอร์สันเนี่ยมงแต่ว่าบอลเนี่ยหลุดออกหลังไปคร
1: ับ ครับพาแต่ประเทศมาโกโรเซอร
0: ์
1: นิโคลสันปยาดิยาเอาสร้างเกมจากระบายขึ้นมาครับมาริกเช่าไหลออกขวามาโดนเด้งมาครับนิโก้ใส่ไม่เลย6นะรองเท้าสตั๊ดสีแดงนะครับนักเตะใหม่ของนิโก้เซินย้ายมาจากแมนซิตี้จ่ายขึ้นหน้ามาแล้วบอลหมัดดักไว้ได้ครับโอ้จับบอลยาวกันไปครับทางคาเวเนียแล้วนิโก้เซินจะสวนมายอนวิซ่าไหลเข้ามาตรงกลางวิลล็อกทางซ้ายมีให้ฮาวิบานส์บานนะเผชิญหน้ากับลูอิสโดนดักไว้แล้วหุ่งลูอิสจังหวะนี้ฮาวิบานส์จับบอลยาวเลยครับจับบอลยาวเหมือนชลิมิชาเก้เมื่อคืนเลยฮะจับบอลยาว3ครั้งเมื่อวานนี
0: ้บานจับบอลยาวแล้วไปทำฟาวเขาด้วยครับจังหวะที่จะตามไปแย่งบอล
1: ครับ
0: โอ้ภาพขยันจับไยส์เลอร์นะพี
1: ่มาเดียสไยส์เลอร์เนี่ยกับผู้ตัดสินและแกเนี่ยใครสมผมเนี้ยกว่ากันฮะแกอายุ30กว่าปีเองนะ
0: โหเนียบมากครับ
1: อ
0: ะไรนี่ใครครับพี่เจ๋ง
1: อย่าเพิ่งถามสิเขายังไม่บอกเลยใครเมื่อวานนี้พี่เห็นคีรอนไดเออร์ไว้เฮ
0: ้ครับ
1: เพราะว่าคิดไดเออร์ที่จะเปลี่ยนเคยที่อยู่อิสวิทาวะอันนี้ดูจังหวะนี้คองนะบอลมาก่อนจับมาแต่ว่ามาริกชาวดักไว้ได้บริเวณสุดสลางให้กับลุยส์ฮอลุยส์ฮอโดนอิมานิซอนนะครับบีบมาต้องเปิดด้วยเท้าขวาวางมาตรงกลางบอลมาเก็บได้โอ้โหบอลสนุกนะเจมส
0: ์กลายเป็นบอลมาดนี่เก็บจังหวะสองได้หมดแล้วพา
1: ที่ชอบตัวนี้ตัวสกอตนี่โอ้โหมาริกสกอตเนี่ยตัวนี้เล่นดีนะถุงเท้าครึ่งแข้งจะไปจังหวะนี้อ้าวแล้วดิ้นหนีไปได้สวยครับทางฝั่งขวานะครับคองนะนิกเกอร์สันมีวิ่งอ้อมหลังไปและจ่ายทะลุช่องมาสวยครับให้แอนโทนีเอลันกาเอลันกาไม่เปิดพยายามหาเพื่อนอยู่ไหลเข้ามาตรงกลางและตบเข้ามาข้างในโดนบล็อกไว้ก่อน
0: โอ้เป็นเดดิกครับพาบอลขึ้นมาแล้วจ่ายให้กับเอลันกาเอลันการอจังหวะแล้วเดดิกวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษในกระจายให้เดดิกกำลังจะยิงเนี่ยโดนบล็อกออกหลังไปครับนิโคลสันโอ้โหเดดิกพาบอลขึ้นมาจังหวะนี้นี่เรียกเสียงเฮจากแฟนบอลได้ครับแบ็คขวาตัวใหม่ครับ
1: เดดิชนะ แบ็คขวาของนิกเกอร์เซ่นโอ้โหแล้วดูเอเลนก้าจ่ายลอดขามาแล้วเดดิชเข้าไปในกรอบเขตโทษจะเปิดจังหวะนี้ไปติดครับนั่นจะติดไทเลอร์ดำไหม
0: โอ้เป็นไทเลอร์ดำครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยเปิดไปติดอดัมนิดเดียวไม่งั้นเนี่ยตรงกลางเพื่อรอเทียบเอาแต่นิกเกอร์เซ่นไม่ได้เตะมุมด้วยครับบอลไปโดนเดดิชออกครับ
1: มาริกมาริกชาวแล้วก็นะหรือว่ามาริกเทียวมาริกชาวพยายามที่จะเปิดข้างหน้ามาเอเลนก้าโดนดึงเสื้อโดนทุบไฟดึงเสื้อผู้สินบอกให้เล่นต่อครับแล้วบอลบัดขึ้นมาหมอทางซ้ายครับโอ้โหเกมมันมากครับทำไมเนี่ยได้บอลวนหนึ่งรอบเอาแฟนบอลที่เซนเจอร์ปาร์คโหเล็กน้อยถือปันกลางครับ
0: โอ้โห
1: ผู้สินรอบโจรไม่ให้นะเอาเลยดูจังหวะนี้ของเล็กสก็อตอุสก็อตเนี่ยตัวดีนะกองกลางคนนี้เนาะไหลมาทเนอร์ดัมส์แม่บอลหมัดก็ไม่ได้ตั้งรับสักทีเดียวเลยครับขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาครับพยายามไปแล้วเปิดเข้ามาตรงกล้าจนไม่ถึงทางเอเมอริซอนยังดักไม่ได้เล็กสก็อตขอยิงโน่นนี่ติดบล็อกเอาและซ้ำจะได้หนึ่งต่อสุดจะได้ครับโอ้โหบอลหมัดรับหน้าไหมถ้าไม่แล้วก็เป็นมาคัสทาวเนียและตีกรอบเลยครับโอ้โหหนึ่งต่อศูนย์ครับบอลหมัด
0: โอ้จังหวะลุยขึ้นมาของบอลหมัดแล้วไอ้สกอตครับยิงไปติดบล็อกผู้เล่นนิวคาสเซิลไปเข้าทางชาวเนียได้ชาร์จจ่อหน้ากรอบหน้าประตูครับเข้าไปแล้วครับโอ้แต่ต้องรอเช็คครับผู้สินล้ำหน้าหรือเปล่าชาวเนีย
1: ล้ำไหมอ่ะ
0: เนี่ยนิวคาสเซิลกำลังจะฟ้องอยู่ครับ
1: ล้ำไหมล้ำไหมแต่ว่าชาวเนียยิงแล้วนะเกมเจอแมนซิตี้แกก็ยิง
0: ครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าจังหวะที่สกอตยิงไปติดบล็อกผู้เล่นนิวคาสเซิลแล้วบอลกระชอกไปถึงชาวเนียได้ยิงครับโอ้จังหวะที่แนวรับนิวคาสเซิลเคลียร์บอลยังไม่ขาดครับ
1: ไม่
0: ล
1: ้ำ
0: สก็อตโอ้ยไม่ล้ำ
1: ไม่ล้ำนะไม่ล้ำเนาะจังหวะยิงของอเล็กซ์สก็อตเนี่ยบอลไปฉลับแล้วยังอยู่ในไลน์นะครับฝั่งของมาคัสทาวเนีย
0: โอ้ไม่ล้ำครับ
1: ฉลับนี่กลัวกอนซาเลส
0: บอลยิงไปโดนกอนซาเลสแล้วบอลกระชอกมาเสาไกลนะทาวเนียวิ่งเข้ามาชาร์จเข้าไปเลยครับโอ้จังหวะที่เคลียร์ของนิวคาสเซิลตอนแรกเนี่ยเป็นสเวนบอตแมนครับเคลียร์แล้วไปเข้าทางของอดัมครับแล้วอดัมเนี่ยต่อบอลมาที่สกอตยิงแล้วติดบล็อกไปเข้าทางเทาเนียชาร์จเข้าไปครับโอ้ยายเลิศเซ็งเลยครับเริ่มเกมมา9นาทีบอลมาร์ชบุกมานำ 1-0 ครับ
1: ยายเซอร์คงดีใจมากเมื่อกี้คนนิวคาสเซิลเอ๊ะเสียประตู
0: แกสะบัดเลยเมื่อกี
1: ้เอาเหรอ
0: โอ้โหภาพให้ดูจังหวะ
1: อ๋อภาพย้อนให้กลับไปดูว่าเอลันกาเนี่ยโดนทุบแฟร์ดึงเสื้อแต่ว่าต่างคนต่างดึงนะ
0: ถูกไ
1: หมใช่ครับไม่ได
0: ้อะเราพูดสินคอนเฟิร์มประตูครับนิวคาสเซิล
1: ไม่ได้คือไม่ได้ฟาวนะนิวคาสเซิลไม่ได้ฟาวเพราะผู้เล่นของนิวคาสเซิลไปชามที่จะฟ้องว่าเอลันกาเนี่ยโดนทุบแฟร์แบ็กซ้ายของบอลหมัด
0: แต่จังหวะนั้นมันก็ผ่านไปนานมากแล้ว
1: ใช่โอ้บอลหมัดเล่นบอลสะดวกนะเกมที่ไปเยือนซิตี้เกือบพังอะนะ
0: ใช่โดนแซงช่วงท้ายบอลมัดวันนั้น
1: ใช่แต่ว่าก็ต้องระวังเกมรับนะเพราะว่าบอลมัดจะมีปัญหาเรื่องของการตั้งรับลู่โด่งประตูที่แมนซิตี้เสมอได้ในเกมไปเยือนบ้านของซิตี้นะก็เป็นลูกหม่งนะตีเสมอของนี่ไงเจ้ากองหลังอะกองหลังของตัวแม่ของไอ้แมนซิตี้ไงจำชื่อไม่ได้เลย
0: จำชื่อไม่ได้เหมือนกันพี
1: ่
0: เกฮีไหมพ
1: ี่มาเกฮี
0: เอาหนึ่งครับฉันต้องตั้งเกมกันใหม่ครับเริ่มเกมมา10นาทีโดนนำไปแล้ว
1: เชียงรายกับชลบุรี 1-0 นะและคู่อื่นเป็นยังไงบ้างมีคู่ 18.30 มั้ยเจมส์
0: แบงค์คอกนี่ลงสนามแล้วตอนนี้วันนี้เจอกับศรีสะเกษน้องใหม่ด้วยก็เกมผ่านมาประมาณ10นาทีครับ
1: ครับ
0: บอลมาร์ชเป็นแบงค์คอกนี่ก็ยัง 0-0 นะพี่
1: 0-0นะไม่มีคังคณะใช่มั้ยวันนี
0: ้วันนี้ยังไม่มีคังคณะคำยกครับ
1: เอาจังหวะนี้โอ้ยเสียบอลกลางทางจ่ออีวานิซอนยิงโอ้โหให้ของขวัญก่อนคริสต์มาสครับผู้เล่นของนิวคาสเซิลพยายามสร้างเกมขึ้นมาจากหลังบ้านสเวนบอตแมนครับโอ้โหเซ็นเตอร์แบ็กจู่ๆแกจ่ายเข้ามาข้างในครับแล้วโดนจะให้กับนิโก้ก่อนนิโก้เนี่ยคือขึ้นไปข้างหน้าแกจ่ายย้อนหลังและอีวานิซอนเร่งมาจังหวะนี้โอ้แต่ว่าต้องชมสเวนบอตแมนนะพอเสียบอลปั๊บแกวิ่งปรีเข้ามาขวางลูกยิงของอีวานิซอนและยิงปั่นด้วยซ้ายลูกนี้หลุดจากเสาหลุดเสาไปฮะ
0: โอ้หลุดไปนิดเดียวอีวานิซอนเกือบยิงประตูที่2ให้บอลมันครับโอ้บอลมันแกช่วงต้นเกมต้องกระตุ้นตัวเองหน่อยครับ
1: โอ้โหเกือบ2 0 2 0ก็งานเข้าที่เซนเจียปาร์คเลยฮะเอ้าสันติกาโดมเมื่อกี้พี่คนเมื่อสักครู่แกว่าไง
0: ก็เดี๋ยวก็เต้นกันเลยพี่หนึ่งตัวเรียบร้อยนอนไวเลย
1: วันนี้ไม่ได้นอนไวนอนใต้ทางด่วนแน่นอนนะวันนี้ฮะเอาจ่ายข้างหน้ามาติดไบรี่ครับของนิกเกอร์เซ่นแล้วจะได้บอลโอ้โหก็บอลเนี่ยเดินทางตลอดเนาะนิโก้ขอใกล้ๆกับวิลล็อกโอ้โดดเร่งมาครับนิโก้กอนซาเลส
0: แต่นิวคาสเซิลนี่ยังเข้าพื้นที่สุดท้ายของบอลมัดไม่ได้เลยครับช่วงเกือบ15นาทีแรก
1: หมายเลขให้กับนิโก้มาที่รองเท้าสตาร์สีแดงนะครับลิซ่าหมายเลขเล่นกับลิชชอเข้าข้างโอ้เข้าแนวลึกไม่ได้ต้องย้อนหลังกลับมาสเวนบอลแมนไม่กล้าจ่ายขวาซาเลยฮะเอาจ่ายงั้นเอาจ่ายฮะเมื่อกี้จ่ายขวาสนามจ่ายให้เอวาเดซอนกองหน้าของบอมาเฉยเลยอ่ะ
0: ตอนนี้บอลหมันนี้เพสสูงนะครับนิวคาสเซิลก็ต้องแก้ไปคร
1: ับ ฮอร์นิเชคครับวางยาวข้างหน้าไปแหมฮอร์นิเชคเนี่ยพี่นึกถึงพาเวลเชนิเชคนะประตูของนิวคาสเซิลไง
0: อ๋อคนปีไหน
1: คนเช็คยก90
0: อ
1: ่ะพาเวลเชนิเชคลองหาดูสิ
0: ครับ
1: ยกนิวคาสเซิลเรื่องรองอ่ะยกที่มีแชมป์กับแมนซิตี้แมนยูอ่ะ
0: โอ้กลายเป็นบอลมาตอนนี้ครองบอลเหนียวกว่าเจ้าถิ่นแล้วครับ
1: บอลขึ้นมาทางขวาครับวางยาวข้างหน้าไปทางสมิธเอ้าทิ้งยาวมาฝั่งขวาครับจัสตินไคเวิร์ตแต่ว่าลุยส์ฮอไม่ยอมครับบอลไต่เส้นหลังมาจะพอว่าออกหลังหรือยังลุยส์ฮอเปิดด้วยขวาขึ้นหน้ามาวินล็อกจับไม่ได้บ้านจะจิ้มให้กับเอนันก้าบอลบาดดักได้ครับทุตแฟร์แบ็กซ้ายครับย้อนหลังกลับมาตั้งกันใกล้
0: ๆนิวคาสเซิลก็ยังครองบอลไม่ได้ครับตอนนี้บอลมันนี่ครองบอลอยู่ฝ่ายเดียวแล้ว
1: อเล็กซ์ก็โอ้จะออกขวามาครับแม่ออกขวาให้รายานนะรายานแกก็นิ่งอะเนาะ
0: ยังมีฮอตามมาเก็บได้แต่สุดท้ายฮอสาดยาวขึ้นหน้าบอลไปถึงเปโตวิชครับ
1: เจอเปโตวิชครับให้ซิว่าไหลมาใกล้ๆวางยาวขึ้นหน้าไปครับจับทิ้งเออขึ้นหน้าไปให้รายานเอ้าบอทแมนครับทางฮอริเชกไม่เข้าใจกันโหดีครับบอทแมนในมงสมัตออกข้าไปก่อนคือฮอร์นิเชตออกมาแล้วไม่เจอบอล
0: ไม่ได้สื่อสารกับเพื่อนครับฮอร์นิเชตสุดท้ายบอลมานี่ไม่เห็นว่าประตูออกมาที่แกมองออกข้างไปแล้วเป็นทุ่มของบอลมัดครับ
1: จ่ายเด็ดทุ่มครับทางขวาเป็นฮิลส์เซ็นเตอร์แบ็กครับจัดทุ่มไกลเข้าไปผู้สินนับหวานถือทีทุ่มมาครับได้มงที่เสาแรกครับมันจะเป็นซิวาเนาะ
0: แอนโดราซินวาได้มงแต่ว่าหันหลังมงครับบอลก็ครับไปเข้ามือฮอร์นิเชครับไว้ได้สบายครับ
1: ปูสิก็จะนับ5วิเนาะกด5วิไง
0: หวันเดือนปีไงพี
1: ่หวันนะเดือนปีเฮ้ยคุณได้นะ
0: ครับ
1: โอ้เหมือนกองเวลาให้สัญญาณใช่ไหมเนี่ย
0: ยังไงครับ
1: หวันเดือนปีเฮ้ยคุณหายเนี
0: ่
1: ย
0: ได้อยู่พ
1: ี่เฮ้ยคุณหายอยู่นะ
0: ครับ
1: ถ้าหวันเดือนเพนล่ะ
0: ลอยกระทงไหมพี
1: ่ไอ้คุณหายเลยคุณเนี่ยคุณเจมส์เวสักลอยจุสักเนี่ย
0: คนละชื่อพี่
1: เชียงรายกับชลบุรีนะครับท้ายครึ่งแรกครับเชียงรายนำอยู่ที่1ต่อ0นะเอาเดี๋ยวดูจังหวะนี้ของเดดิชครับเดกัสเซอร์จะขึ้นมาอ้าวแล้วแบ็คขวาหลุดเลยครับบอลมาจะสวนมาแล้วทุฟแฟร์ขึ้นมาทุฟแฟร์ไม่เร่งครับแบ็คซ้ายของบอลบัดเข้ามาตรงกลางนี่เล็กสกอร์ดิปชอบนะ
0: ขยันวิ่งเชื่อมบอลกับเพื่อนครับ
1: โฟกซิสาว่าเนี่ยใส่เหมือนพี่เต๋าสมชายเลยอ่ะสมัยก่อนเนี่ยสมิธแบ็คขวาเปิดโคร่งเข้าไปข้างในจังหวะนี้มองตั้งแล้วเบาเกินไปครับแฮทาวเนียครับมองจังหวะนี้เข้ามือของฮอริเชก
0: เปิดมาบอลมันย่อยครับทาวเนียมองก็เบาไว้ฮอริเชกรับได
1: ้เป็นตัวลุกคนสำคัญนะของบอลมัดเลยอ้าวโจวิล็อกเจ็บ
0: หลังเจ็บหลัง
1: เจ็บบอททอมเจ็บบอททอม
0: เหนือกว่านิดนึงนะพี
1: ่เอาเหรอ
0: จับประมาณหลังครับวิล็อก
1: ใครไปจิ้มบอททอมแกฮะครับเนี่ยได้สกอตแมนใส่โพกที่สาวด้วยนะ
0: ที่คาดผม
1: ที่คาดผม
0: สกอตครับโอ้โห อย่างกับแจ็คกิลิตนะพี่
1: อ๋อเหรอคล้ายๆกันเนาะบ้านเราก็ใส่นี่ไงอะไรนะ
0: ที่คาดหัวกันปวดหัว
1: กันปวดหัวแข็งเอาดูดิกระซ้ายก่อนนะครับทางฝั่งขวาแอนทิติเอลกาจะกับทุกแฟร์ประจับทุกแฟร์ไม่ยอมโอ้ทุกแฟร์ได้เสียบที่บอลแล้วเอาเล่นบอลโอ้โหลุกขึ้นเร็วเลยครับเล่นบอลแล้วเล่นต่อได้ตัดเข้ามาตรงกลางให้ใครวัดเดินหนีมาครับจะติดไขวัดทางขวามีรายานรายานได้บอลครับเผชิญหน้ากับลิสชอลาจีเข้ามาเอา3ต่อ4ครับรายานพยายามที่จะไปดันเดชชาบาซิเนียจะออกด้านนอกต่อเข้ามาตรงกลางติดสเวตบอลแมนโอ้โหมาตั้งให้เอเวอเรซอนยิงลูกนี้ติดสเวตบอลแมนโอ้บอลแมนเล่นบอลสนุกมากครับสมิธกัปตันของบอลแมนขึ้นมาทะเลดำตรงกลางย้อนลานกลับมาโอ้โหนี่เล่นบ้านใครเจม
0: กลายเป็นบอลมัดที่โหมเกมลุกเข้าใส่อยู่ค่อนข้างต่อเนื่องแล้วบอสมันนี่ช่วงต้นเกมก็ดูมีปัญหามากครับเกมรับวันนี้
1: เนาะคือจ่ายบอลพลาดแล้วดูเสียความมั่นใจนะสเวนบอสแมนแต่ก่อนลิเวอร์พูลมีข่าวนะบอสแมนจากลิวอ่ะจำได้
0: จับอ้าวจังหวะนี้แกจ่ายบอลเกือบล้นไปครับบอสแมน
1: มาเล็กชาวนะครับเปลี่ยงหลบหนีสวยนะครับเข้ามาตรงกลางให้ไมลี่มาที่วีล็อกวีล็อกแกเจ็บบอททอมเมื่อกี้ฮะแกได้แล้วนะออกซ้ายมาฮาวิบานโอ้บานเงียบนะครับทางซ้ายเจอกับสมิธโดนดักอยู่2โดนดัก2โดนดับเบิลทีมไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านสมิธครับกัปตันของบอลบัตแล้วหวดยาวข้างหน้ามา
0: จะกระชากผ่านอดัมสมิธนี่ไม่ไหวครับฮาวิบานวันนี้บอลเนี่ยไปขึ้นทางขวาซะเยอะครับเอลังกา
1: อืมเนาะไม่ค่อยได้เห็นนะฮาวิบาน
0: หมดแล้วเอลังกานี่ยังไม่ผ่านทุกแฟร์เลยครับช่วงต้นเกม
1: เชียงรายชลบุรีนะครับทด5นาทีในครึ่งแรกนะเชียงรายนำอยู่ที่1-0
0: พอได้ประตูจากเดกลาสครับแนวลุกตัวใหม่ชาวบาซิเลียนครับเชียงราย
1: โหในปีนี้10ลง7ใช่ไหม
0: 7ส่งส่งลง7
1: ส่ง7ได
0: ้แต่ส่งชื่อได้10คน
1: โอ้โห
0: ตัวต่างชาติ
1: ส่งชื่อ10ลงได้7ต่างชาติตายพอดีนักเตะไทย
0: ไม่มีตำแหน่งให้ลงเลยนักเตะไทยเอา
1: ฮิวจังหวะนี้เปิดไปติดวีล็อกเอาวีล็อกโดนเตะอัดตัวนี้เจ็บเท้าฮะ
0: เมื่อกี้เจ็บหลังตอนนี้เจ็บช้าเจ็บเท้าวีล็อกเกม
1: จะทุ่มช้าแล้วผู้ตัดสินต้องเร่งทุบโอ้โหดูโอกาสของบอลหมัดเจมยังไงฮะ
0: โอกาสลุ้นประตูเนี่ยบอลหมัด7ครับนิวคาสเซิล1ครั้งแล้วบอลหมัดเนี่ยเข้ากรอบ4ครั้งครับ
1: ครับนิวคาสเซิลโอกาสยิงครั้งเดียว
0: แล้วไม่เข้ากรอบด้วยครับ
1: โอ้โหเล่นบ้านใครกันแน่ฮะแต่ว่าจังหวะนี้นิวคาสเซิลได้ทุ่มครับทางซ้าย
0: วีนอจะวิ่งเข้ามาทุ่มเองครับดูว่าจะทุ่มไกลหรือเปล่า
1: อ๋อเล่นกับบานทางซ้ายครับไม่เข้าไปข้างในไม่ได้วันนี้นิโก้ก็ยังเงียบๆนะนิโก้นะหมายเลข6นะของนิวคาสเซิลเอดิทเล่นกับนิโก้กลับมาที่ไมลี่อ้าวสองคนนี้วอร์มซ้อมด้วยกันหรือเปล่าฮะโอ้ยไมลี่จ่ายให้บอลหมัดเฉยเลยอ่ะ
0: จ่ายพลาดตรงกลางง่ายๆครับแล้วบอลหมัดก็ไม่ได้เร่งครับขอบอลรอจังหวะอยู่ครับ
1: เหมือนเพื่อนร่วมทีมเนี่ยยังเล่นกับนิโก้กอนซาเลสไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ก็เพิ่งมาซ้อมไม่กี่วันครับกอนซาเลส
1: ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้สเวนบอลแมนจะให้นิโก้ก็ไม่เข้าใจกับเพื่อนจังหวะนี้ลุยส์ไมลี่จะให้ตรงกลางให้นำเกินไปแล้วนิโก้ก็เหม่อเอซ้อมกันหรือเปล่าฮะเอาแต่ดูจังหวะนี้ขอบอลหมัดก่อนรายันเท้าซ้ายครับดายันดาวเตชาวบาซิลเปิดไปติดลุยส์ชอออติดฮาวิบานบอลย้อนหลังกลับมาครับโอ้บอลหมัดคล้องบอลที่กลางสนามครับอันโตโนซิว่าหยอดออกมาระยะโอ้โหดายันเนี่ยแปะอกจะให้กับสมิธครับติดลุยส์ชอสเวนบอตแมนหวดยาวข้างหน้ามาวันนี้พี่จะบรรยายเหมือนทหารนะที่มีสมาธิกับเกมจะไม่เล่นนะเจมส์จะไม่เล่นแล้ววิลล็อกโดนดึงเสื้อโดนอดัมดึงเสื้อโอ้โหวีล็อกบอกจะเอาเสื้อเหรอเอาไปเล่นดีกว่าไหมหลังเกมดีกว่าไหม
0: โดนคุมอยู่2คนแล้วดึงเสื้อไม่ปล่อยครับเจมส์ฮิลสุดท้ายเนี่ยวีล็อกได้ฟาวครับยิ้มเลยเจมส์ฮิล
1: น่าเป็นอดัมป่ะเจมส
0: ์น่าเป็นเทเลอร์ดัมครับ
1: หน้าตาคล้ายกันเนาะ
0: คล้ายกันด้วย
1: ฮิลเนี่ยอยู่ตรงนี้ไง
0: ยิงข้างกันนึกว่าฝาแฝดครับเจมส์ฮิลกับเทเลอร์ดัม
1: หอได้ใช่ครับออกซ้ายมาให้บอดแมนบอกโอ้ยิงนี้ยิงไม่มั่นใจอยู่ยังส่งให้อยู่นะฮะแต่หลอกสวยครับย้อนหลังกลับมาที่ฮอดิเช็คมาเลชาวอยู่ใกล้ๆโอ้โหต้องออกบอลยาวโดดข้างหน้ามาเอลันก้าก็เล่นไม่ได้ครับบอลจะว่า2เทเลอร์ดัมส์แล้วดักไว้ได้ครับ
0: โอ้กลายเป็นบอลกลางสนามนี้บอลมัดเหนือกว่านิวคาสเซิลเลย
1: สกอตสับหลอกมาสกอตออกด้านนอกถึงสนามแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางบอลติดอลิสกอตออกหลังไปนะครับติดสกอตจะทำเนียนว่าบอลโดนผู้เล่นโดนเดดิชแบ็คขวาของนิวคาสเซิลผู้สินบอกล็อบโจนบอกติดเองนั่นแหละ
0: ไม่เนียนอดัมเป็นสกอตครับเปิดบอลไปติดเดดิชแล้วบอลมาก็โดนตัวเองออกครับ
1: โอ้จังหวะจะเปิดเข้ามาครับของนิวคาสเซิลนะครับบริเวณสุดสนามและไปติดขาของเดดิชที่ล้มตัวสไลด์มาแล้วจังหวะที่บอลออกจากเท้าของเดดิชเนี่ยไปติดบริเวณเป้านะ
0: ติดเป้าสกอตออกหลังเองด้วย
1: ติดเป้าของทางอเล็กซ์สกอต
0: เจ็บไม่พอไม่ได้เตะมุมด้วยครับ
1: เวลาบอลมันโดนตรงเป้าเนี่ยมันเจ็บนะ
0: แต่เมื่อกี้แกหน้านิ่งเลยนุ้ยเก็บอาการ
1: พอเข้าไปช่วงบักเครื่องแกบอกอุ้ย
0: เราไม่หา
1: ผ่านมานะครับครึ่งทางของครึ่งแรกครับนิวคาสเซิลศูนย์บอลหมัดหนึ่งแดดตอนนี้จ้าในหน้าที่เซนเจปาครับอู้บาร์วันนี้ก็ยังพลิ้วไม่ออกนะเจมส์
0: คือบอลขึ้นทางซ้ายน้อยมากนิวคาสเซิลแล้วก็ไปขยันขึ้นขวาเอลังกาก็ยังไม่ผ่านทุกแฟร์เลยครับ โอ้แต่จังหวะแนวรับนิโคลเซนจับบอลแต่ละทีนี้ได้เสียวตลอดครับทั้งบอสแมนทั้งโฮลิเชก
1: เชียงรายกับชลบุรีพักครึ่งแรกแล้วนะครับเชียงรายนำอยู่ที่1ต่อ0อ้าวบอสแมนไปชนเอ้าไปชนจังหวะนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรครับชนผู้เล่นของบอลมัดแล้วเด็กก็จะสวนมาเอลันกา
0: โอ้โหยังไม่ผ่านทุกแฟร์เอลันกา
1: ไม่ผ่านต้องหย่อนแรงกลับมาที่เดดิชกลับมาที่ฮอลิเชคครับประตูของเดกเซนจ่ายขึ้นมานิโก้ออกขวาเดดิชมองหาเอาวิซ่ามีพื้นที่ครับทางขวามีเอลันกาเอลันกาได้บอลไปเชิญหน้ากับอาเดรียนทุกแฟร์แล้วเปิดโครกเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้โอ้โหแม่เปิดสวยดีครับเปิดได้เสียเลยครับแล้วทางด้านของสมิธเนี่ยคือตั้งแต่ทิ้งออกหลังไปก่อนแล้วเพื่อนร่วมทีมบอกว่าทำไมไม่คลองบอลไปก่อนเพราะว่าไม่มีใครเลยแต่สมิธบอกว่าเขาไม่เห็น
0: ด้านหลังเนี่ยมีลุยชอยืนรอชาร์จอยู่ว่าสมิธต้องเตะออกหลังไปก่อนครับ
1: เขาก็บอกว่าส่งสัญญาณให้เขาหน่อยว่าไม่มีใครเขาจะได้จับบอลแล้วก็เล่นไง
0: ไม่ได้ยินไม่ได้ยิน
1: เออเตะมุมครับสเวนบอตแมนขึ้นมากองหลังนะร่างยักษ์ครับของนิโกโซ
0: เตะมุมครั้งแรกนิโคลเซนครับพาวิบาล
1: ยกมือขวาอัมพลลำพูนมาครับหยอดมาเสา2จังหวะนี้โอ้เอ้าหยอเย่ไปดูชกแล้วเหมือนชกไม่เต็มมือเท่าไหร่นะครับชกแล้วบอลออกหลังไปเตะมุมอีกฝั่งนะครับของนิโคลเซนเตะมุมทางฝั่งขวาบ้าง
0: จังหวะชกบอลเนี่ยโดนเฉือนออกหลังนะครับ
1: ดีนะถ้าโดนแบบโดนเต็มกว่านี้เนี่ยมีสิทธิ์เข้าประตูตัวเองนะดีนะโดนบางๆอ่ะ
0: ตัวละครนี่วิ่งข้ามฝั่งมาเตะเองครับลูกนี้นี่เปิดทอซายก็จะอินสวิงเข้าไป
1: เฮ้ยเปิดโค้งบอลจากโค้งกลับประตูได้ไหม
0: เปิดโค้งไงปั่นโค้ง
1: เปิดโค้งเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้แล้วโอ้โหเปิดแรงเหลือเกินนะครับบอลหลุดออกหลังไปเลยจะให้กับนิโก้กอนซาเลสครับลิชฮอเปิดเตะมุมของแฟนบอลนิกาเซอร์เนี่ยปวดหัวฮะกระสับกระส่ายตับพิการหันไม่ย่อยแล้วนนนะเอ้ยเจมนะ
0: โอ้กุมหัวแล้วจังหวะเปิดของฮอลจังหวะนี้แรงไปเยอะโอ้ส่วนแฟนบอลมัดก็มาเยอะพอสมควรครับที่เซนเจมพาร์ค
1: น่าจะอยู่ข้างบนสุดอะแฟนบอลนิกาเซอร์เอ้ยแฟนบอลทีมเยือนจำได้บนสุดเชื่อไหมอ้าว
0: ไม่ดูด้วย
1: บนสุดเชื่อพี
0: ่บนสุดบนสุดอยู่ติดหลังคาเลยเมื่อกี
1: ้
0: โอ้โหนิโคลเซนกลายเป็น25นาทีแรกนี่โอกาสลุ้นประตูจะไม่มีครับทีมของมาร์ติน ไยเฟลอร์ครับ
1: อ้าวแล้วนิโคลเซนได้บอลตรงกลางครับเดดิชพยายามที่จะขึ้นมาแบ็คขวาของนิโคลเซนเผชิญหน้ากับอเล็กซ์สกอตเอลันกาเจอทุกแฟร์ก็ยังไม่ผ่านทุกแฟร์เนาะอ้าวได้จ่ายขึ้นมาตรงกลางทาวเนียหักเข้ามาเอเวอร์นิซอนลงมาเล่นเกมรับเอเวอร์นิซอนดึงจังหวะหลอกสวยครับให้อเล็กซ์สกอตออกสายเอาสวยครับแล้วบอลทางซ้ายครับอัดเด้งทุกแฟร์มีพื้นที่กระชากมามากัน5คนครับบอลมาส่วนนิโคลเซนเหลือแค่3แล้วเปิดเข้ามาตรงกลางมาครับทำไมเดียวจะจ่อยิงโอ้โหยิงตรงนี้ยิงเต็มเท้าแต่บอลเบาไปครับข้อมือของฮอนิเชก
0: โอ้ได้ยิงโล่งๆครับทำไมเนี่ยในกรอบเขตโทษแต่แกเล่นแปรด้วยซ้ายตรงนี้บอลเบาไปข้อมือฮอนิเชกครับโอ้ประมาณ
1: บ
0: อลมันโทษนะ
1: บอลมันติดเท้าเนาะเจมคือถ้าบอลมันห่างตัวจะได้แบบสืบเท้าเข้ามายิงอ่ะแต่นี่บอลมาติดเท้าก็เลยยิงเบาเกินไปครับ
0: เบาไปเยอะครับทาวเนียโอกาสลุ้นประตูที่2บอลมัดยังไม่ได้ครับ
1: โอ้โหบอลมัดโอกาสยิงมากกว่าที่บ้านใครไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ฮะ
0: จะโดนลูก2ครับเจ้าถิ่นแต่ตอนนี้กองกลางกอนซาเลสดูมีปัญหามากครับไมฟรีกับทางด้านของกอนซาเลส
1: ถ้าสมัยก่อนเนี่ยมีปัญหาได้ปรึกษาแน่แนวนะรู้จักแน่แนวไ
0: หมวิชาแน่แนวพี
1: ่วิชาแน่แนวไง
0: ครับ
1: เวลาคุณมีปัญหาได้ปรึกษาแน่แนว
0: ม
1: าติดสูตรติดรอเลยว่าจะเรียนคณะไหนมหาลัยอะไรไปแน่แนวนะ
0: แน่แนวก่อนเลย
1: แต่พี่ไปอาจารย์ไม่ค่อยมองครูไม่ค่อย
0: อยู
1: ่ไม่ค่อยอยู่ด้วย
0: แล้วก
1: ็ไม่ค่อยอยากเจอพี่ด้วยไงเกเรไง
0: โอ้เอลังกาจะผ่านทูแฟร์ก็ยังไม่ผ่านครับทางซ้ายของบอลมาร์นีเล่นได้ดีจริงครับ
1: อ้าวได้ฟาวก็จังหวะนี้มาคัสทาวเนียได้ฟาวจากนิโก้กอนซาเลสซื้อมาแพงเหมือนกันนะ
0: แต่ว่ายังวันนี้เกมของกอนซาเลสยังดูทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับในจังหวะนี้ไปตัดฟาวทาวเนียด้วยครับโอ้โหล็อกข้อเท้าไว้เลยครับเกมแป๊บๆนี้ผ่านครึ่งทางครึ่งแรกแล้วครับมีภาพนี้จับมาทีโน่ลิฟเฟอร์เมนโต้วันนี้ก็ยังเป็นสำรองแบ็คขวาของนิโคลเซน
1: เดี๋ยวเฟนโต้ก็แบ็คดีกีทีมชาติอังกฤษนะ
0: เ
1: โอ้โหดูบอลบาดนะครับผ่านบอลเข้าสู่ฟานอนเตอร์หรือว่าพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่ง21ครั้งนะ
0: นิวคาสเซิลนี่แค่9ครั้งเองครับ
1: โอ้โหครึ่งต่อครึ่งเนี่ยคือเกือบ3เท่านะเจมส
0: ์3เท่าพอดีครับ
1: โอ้โหผ่านบอลเข้าไปยังพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่งบอลหมันมากกว่าครับ3เท่าเกือบ3เท่า
0: เอาแอนโดรซิวาเจ็บครับกระแทกกับเอลังกา
1: เฮ้ยใช้ได้นะบอลของมาโกโรเซอร์เนาะเคยนำทีมในบริสกาด้วยนะ
0: เสียดายเกมแรกครับเกือบชนะนิวอาร์แมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่แล้วนะพี
1: ่
0: มาโดนแซงช่วงท้ายแล้วเกมที่แล้วก็เสมอเอเวอร์ตันครับ
1: ก็สุดสัปดาห์นี้มีบิ๊กแมตช์ด้วยอาร์เซนอลเจอเชลซี
0: เดี๋ยวเตะพรุ่งนี
1: ้วันอาทิตย์นี้ติดตามทางการสปอร์ตของเรานะ
0: แล้วก็เอเวอร์ตันแมนยูก็คู่ใหญ่พี่พรุ่งนี้
1: สองทุ่มนะ
0: ซินวาดูจะไหวหรือเปล่าจังหวะกระแทกกับเอลังกาโอ้โหโดนศอกเอลังกาเต็มๆหน้าครับเกมก็ยังชุดอยู่ครับที่เซนเจนพาร์คโอ้ส่วนไทยลีกอีกคู่หนึ่งที่แบงคอก28นาทีนำศรีสะเกษ 2-0 ครับโอ้ทีมของโคชแบนเดี๋ยวต้องดูรายชื่อคนยิงประตูนิดนึงครับโอ้ครึ่งชั่วโมงนี้ยิง2แล้วแบงคอก
1: สุดยอดนะ
0: แล้วนี่เดี๋ยวได้คาคะน้ำอีกคนนะพี
1: ่โอ้โหเล่นดีมากตอนบอลที่แชมาเซียนเกมที่นิกเซนกับบอลบัตหยุดไปนะครับมีผู้เล่นของบอลบัตเจ็บอยู่เป็นอันโดซิวานะกองหลังของบอลบัตแต่ก่อนมันก็เซเนซี่ใช่ไหมที่ยืนหลังอะไปอยู่สเปอร์แล้วตอนนี้ขึ้นมาได้ครับใครยิงอ่ะแบงคอกมีไหมเช็คดูซิ
0: แบงคอกนี่เดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งครับแต่ว่าประตูที่2เนี่ยเป็นวีรเทพป้อมพันธ์ครับแต่ว่าประตูแรกเนี่ยต้องรอเช็คว่าเป็นการนับเข้าตัวเองหรือเปล่าครับ
1: จานเตอร์ยิงนะ
0: แต่ครึ่งชั่วโมงนี้แบงคอก2แล้วครับก็ปีนี้แบงคอกก็ยังเล่นที่ 2BG Stadium เหมือนเดิมครับสนามใช้ร่วมกับ BGประตูแรกนี่เป็นทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะพี
1: ่น้องนิว
0: ในเว็บนี่เป็นตัวทีแต่ว่านามสกุลไม่ใช่ทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะพี
1: ่
0: ก็เลยต้องเช็คนิดนึงเป็นทิติพันธ์ครับยิงประตูแรกแล้วประตูที่2เป็นวีรเทพป้อมพันธ์ครับ
1: 2ประตูนะแมคคอกนำสีเก็บน้องใหม่2-0ครับผ่านมา30นาทีครับเกมไทยลีกนัดแรกของซีซั่นนะครับยิงสดทางเอสเพลย์
0: โอ้ยแล้ว3ทีมน้องใหม่จากไทยลีก2ปีนี้เนี่ยนัดเปิดซีซั่นเจอหนักทุกทีมครับเมื่อวานนี้ปัตตานีเจอกับ BG แล้วเดี๋ยวอีกคู่นึงเนี่ยราศีสลัยยูไนเต็ดจะเจอกับการท่าเรือครับ
1: เอาดูจังหวะนี้บอลมาจะขึ้นมาครับยิงไปติดครับอลิสสมิธบอลทางขวาครับโอ้โหวิซ่าต้องลงมาต่ำครับมารับบอล
0: คือถ้ายืนรอข้างหน้านี่บอลไปไม่ถึงกับวิซ่าแต่พอลงมาข้างหน้าก็ว่างเลยคอสเซนเอ้าจ่ายบอลพลาดดิคอสเซน
1: แล้วจังหวะนี้ทางถ่ายใครวันยิงโอ้โหยิงฉลับลุยส์ไมลี่ครับแล้วฮอนเดเชกเนี่ยหลงทางไปขวามือเลยครับแล้วยิงจังหวะนี้ไปติดครับจังหวะที่วิซ่าจะจ่ายข้างหน้ามาใครวันยิงติดสเวนบอตแมนไหมโอ้ติดบอตแมน
0: แต่บอลเนี่ยหลุดเสาไปครับ
1: ถ้าบอลฉลับนะครับบอตแมนนะฉลับบอตแมนเข้าบอตแมนคงจะไม่ใช่บอลของเขาอะวันนี้อ
0: าจจะต้องออกเลยครับครึ่งแรกดูเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่บอลแมนวันนี้เสียความมั่นใจตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับ
1: ที่จ่ายบอลพลาดนะเกือบเสียประตูอ่ะ
0: ส่วนแล้วนิวคาสเซิลนี่เดี๋ยวผมขอดูสำรองแนวรับเนี่ยวันนี้เนี่ยมีใครบ้างครับสำรองนี่แนวรับก็มีแค่ฟาเบงแชร์นะพี่กับลิเวอร์เวนโตแค่นั้นครับวันนี้บอลมัดได้เปิดมุมทางขวาครับ
1: แต่มุมครับทางขวาบอลมัดจะเปิดเข้ามาได้ลูก2ครับ
0: ในกรอบเขตโทษนี่นิวคาสเซิลตัวใหญ่อยู่
1: เต็มครับวันนี้เปิดมาติดทางเอเลนกา
0: ดีดีดีเอานิวคาสเซิลต้องป้องกันลูกเตะมุมต่อบอลมัดจะได้เปิดอีกครั้งนึงทางขวาเหมือนเดิมครับทาวเนีย
1: เทค2ครับทาวเนียเปิดด้วยซ้ายนะบอลจะอินสวิงเข้าหาประตูซ้าย AI นะ
0: เปิดเลนสั้นเลย
1: เลยกับสกอตไม่เปิดเข้าไปก็ได้ให้กับทุกแฟร์ยิงตรงนี้ไปติดทางวิลล็อกครับบอลทะลักมาถึง ทางสมิธวางเรือโรยขึ้นมาติดมอดิชาวหนุนเข้าไปครับทุกแฟบอลกระเด็นกระโดดมานิโก้นิโก้จะจ่ายลอดขานิโก้จิ้มให้มาไม่ถึงฮามิบาสและเอเล็กซ์ก็ได้บอลบอลทางขวาครับมาที่ไคลเวิร์ดไคลเวิร์ดจะออกด้านนอกโดนดักอยู่2จากเซนไคลเวิร์ดย้อนหลังกลับมาตั้งที่สมิธฮิลทะเลดำโอ้โหดูบอลมันเล่นบอลสนุกมากนะครับบอลทางซ้ายครับที่อันโตโนซิวาออกซ้ายทุกแฟเปิดด้วยซ้ายยอดเข้ามาตรงกลางติดทางไมลี่แถว2เก็บได้ดัมส์ยาวเกินไปอ้าวเล็กๆซะจะสวนมาทางยอนวิซ่าวิซ่าจะแหวกหนีโอ้ยังไปได้วิซ่าแหวก2แหวก3โอ้โหแกสุดยอดมากครับแล้วแกไหลออกมาทางฝั่งซ้ายครับวิซ่าออกซ้ายมาที่ลุยชอมีเอลันกาประคองอยู่ทางซ้ายฮอมองที่เอลันกาจ่ายเข้ามาตรงกลางวิล็อกโอ้โหไม่ผ่านใครบวชค่ะที่ลงมาเล่นเกมรับเอาและจ่ายมาจังหวะนี้ติดมือของนิโก้อ้าวพุทธศิลป์ไม่ว่าอะไรครับนิโกเซ่นเล่นต่อบอลมาที่นิโก้กอนซาเลสนิโก้ออกขวามาเดดิชลองเปิดมาที่เสา2รับสบายครับยอร์เจเปเดวิชแล้ววิซ่าไปชนเล็กน้อยถึงปลายกลาง
0: เป้านี่อยู่ที่ยอร์วิซ่าครับแต่ว่าเดดิชเปิดเนี่ยใบเข้ามือของเปโตวิชครับนิโกเซ่นในเล่นเกมทุกจังหวะเมื่อกี้ก็ทำได้ดีครับแต่สุดท้ายเนี่ยเปิดไม่แม่นเท่าไหร่เดดิชโอ้กลายเป็นนิวคาสเซิลนี่แนวลุกนี่ต้องใช้ประโยชน์จากวิซ่าหนักเลยครับช่วงครึ่งแรก
1: ใช่เด่นที่สุดแล้วนิวคาสเซิลตอนนี้วิซ่า
0: วิวล็อกกับเอลังก้ารวมถึงอภิบาลวันนี้ยังทำอะไรไม่ได้คร
1: ับ น่าจะมีการขยับนะพี่ว่าในช่วงครึ่งหลังหมายถึงนิวคาสเซิลนะ
0: เกมนี้เลย10นาทีครึ่งแรกกลายเป็นนิวคาสเซิลยังตามหลังบอลมัดอยู่ครับ
1: อ้าวเด็กนิวคาสเซิลเตะทิ้งขึ้นมาครับเดดิชวิซ่าเก็บไม่ได้ซีวาครับมงตั้งขึ้นหน้ามาตรงวงกลมกลางสนามที่นิโก้กอสเลสเก็บได้เดดิชอู้จับบอลยาวเกินไปครับไม่ผ่านอลิสกอตแล้วบอลอยู่ที่มาคัสทาวเนียบอลบัดขึ้นมาเอ้าหนีกินตัวนิโก้โอ้นิโก้กอสเลสแกหลุดมาแล้วจัดติดไข่มายิงชนเสาแล้วโหลูกนี้และอลิสกอตมองเข้ามาตรงกลางบอลชนะแล้วเข้าไปเลยครับโอ้โหโซ่ต่อศูนย์ครับบอลบัดโอ้จังหวะที่บอลบัดนะครับได้บอลตรงกลางและเป็นทางจัดที่ไคเวิร์ดยิงจังหวะแรกไปชนเสาก่อนนะ
0: โอ้จังหวะยิงไกลของไคเวิร์ดเดอะบอลเนี่ยชนเสาแล้วมาเข้าทางสกอตเหมือนจะเปิดฉลับแล้วบอลย้อยข้ามหัวคนิเชกเข้าเสาสองครับเดี๋ยวดูว่าบอลไปฉลับใครนิวคาสเซิลโอ้แฟนนิวคาสเซิลเดิน
1: กลับแล้วครับแฟนนิวคาสเซิลกลับแล้ว
0: กลับหรือไปหาของกินพี่พักครึ่ง
1: พักครึ่งไปหาอะไรกินแล้วฮะดูจังหวะที่เสียบอลเดดิตเสียบอลกลางทางครับแล้วนิโก้เซิร์นเสียบอลกลางทางใช่ไหมเป็นมาคัตทาวเนียครับที่ขึ้นมาและหนีนิโก้กอสเลสเหมือนเลี้ยงหนีกลวยเลยฮะและดูใครบอลยิงชดเสาติดหลังของฮอนิเชก่อนแล้วโอไปฉลาบครับผมจังหวะที่ตกเข้ามาของอเล็กซ์สกอตครับที่ตกเข้ามาบริเวณสุดสันหลังนะ
0: โอ้จังหวะยิงของไคเวิร์ดเดี๋ยวบอลพุ่งแล้วไปชนเสามาโดนหลังคนดีเช็คไปเข้าทางสกอตต์นะครับ
1: โอ้อเล็กซ์สกอตต์เนี่ยคือแกตบมาบริเวณสุดหลังนะแล้วตกเข้ามาตรงกลางนะครับไปติดขาของมาริชาวแล้วบอลย้อยเข้าเสา2เลยครับ
0: โอ้โห
1: ชนเสาเข้าเสา2เข้าไปครับ2ต่อ0ครับบอลมัด
0: คือเปิดฉลับชาวแล้วบอลเนี่ยโค้งๆไปชนเสา2เข้าครับโอ้โหนิวคาสเซิล35ทีตามหลังบอลมัด 2-0 ครับ
1: โอ้มาปาโก้โรเซอร์แกไปสะใจแกดีใจกับทีมงานนะมีทีมงานสตาฟโค้ชคนหนึ่งอยู่ตรงชั้น2อ่ะจะแปะมือกับโค้ชนะโค้ชไม่เห็น
0: เอื้อมไปเอื้อมไปไม่ถึง
1: อ้าว
0: กลับ
1: แปะแปะเกอร์เลยอ้าวโค้ชทำไมแปะอ๋อนี่ขึ้นมาเป็นมาดิชาวนะเป็น OG นะฮะโอนโกนะครับถังกระบอกตัวเองนะแต่นิโกเซ่นขึ้นมาฮาวิบานขอปั่นโค้ชดูดิอ้าวไม่มา1ต่อ2ครับจากฮาวิบาน
0: นี่ครับมาทางซ้ายรอบนี้นี่นิวคาสเซิลได้ตูไล่ขึ้นมาเป็น1ต่อ2ครับไฮวิบานจับบอลแล้วหักเข้าขวาเนี่ยยิงปั่นโค้งเข้าเสา2นะครับ
1: มันต้องอย่างงี้เห็นไหมเงียบๆนะฮะเหมือนจะหลับแต่ว่ากลับมาได้จังหวะขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายเสียประตูไปใช่มั้ยแล้วลิสฮอร์เนี่ยเปิดพุ่งๆไปให้กับฮาวิบานนะครับแล้วจังหวะนี้เผชิญหน้ากับเทเลอร์ดัมอดัมเนี่ยไปโอ้โหเปิดพื้นที่ให้ฮาวิบานนะครับที่เลี้ยงตัดเข้ามาด้านในครับแล้วปั่นโค้งไปที่เสา2นะเจมส
0: ์โอ้จับแต่หนีฮะแต่หนีบอลมาแล้วยิงด้วยขวาพี่บานคนประกบเนี่ยเป็น
1: อดัม
0: ใช้เลือดดำครับปล่อยพื้นที่เนี่ยฮาวิบานปั่นเล็บ
1: คืออดัมเนี่ยนึกว่าฮาวิบานเนี่ยจะไปถึงสุดหลังแต่ว่าบานเนี่ยตัดเข้าด้านในแล้วอดัมหลังหักเลยเมื่อกี้เอวเคล็ดเลยอ่ะ เอวแกเคล็ดขัดยอกเลยนะเมื่อกี้นะ
0: ยายเซอร์ถามว่าทำไมไม่มาทางซ้ายตั้งแต่แรกครับไปขึ้นทางเอลังกาเนี่ยวันนี้ยังไม่ผ่านทุกแฟร์แต่ทวิบาลเนี่ยเมื่อกี้ได้ยิงเข้าไปแล้วครับ
1: แล้วตอนนี้มันปลุกเรานะเป็นสารตั้งต้นในปลุกเราแฟนบอลที่เซนเจป้าเลยครับไล่มา 1-2 โอ้มี3ประตูครับในครึ่งแรกยังไม่จบด้วย
0: ยังครับยังไม่ต้องนอนเร็วเลยพี่ลุ้นลุ้นก่อน
1: พี่ที่บอกว่าใส่นิกาเซ่นไป
0: ยัง
1: พี่เก็บของแล้วตอนนี
0: ้กำลังจะอาบน้ำแล้วยัง
1: ไม่กำลังเก็บของไปนอนใต้ทางด่วนแล้ว
0: เอานิกาเซ่นเหลืออีก5นาทีครึ่งแรกตามบอลมันมาเป็น1-2ครับอูจานิวคาสเซิลนี่เวลาเล่นบอลหน้าปะบ้านตัวเองนี่ได้เสียวตลอดครับ
1: บอลมาทางฝั่งซ้ายครับวิล็อกตัดเข้ามาด้านในเอ้าหนีมาสวยครับหนีลายานมาแล้ววิล็อกปั่นโคลงลูกนี้เอาติดแล้วครับวิบาลได้บอลมุมเดิมยอดมาตรงกลางโหไม่ยิงครับจังหวะนี้จะยอดให้กับวิล็อกในกรอบเขตโทษนะครับบอลเข้ามือของเกียวเย่เปโดวิช
0: จะยอดให้วิล็อกหม่งแต่บอลมันแรงไหมครับ
1: เนี่ยเจคแฟนบอลเดอร์เซิลเนี่ยปรบมือใส่ไว้เนี่ยนะบอกว่านี่มันต้องอย่างนี
0: ้ใครกลับบ้านเมื่อกี้เดินกลับมาก่อนครับ
1: เขายังได้มาซื้อของกินบ้างพักครึ่ง
0: เอาครับบอลมัด
1: บอกว่าใส่นิวไปครับนอนไวครับวันนี้ยังใจเย็น
0: 2-1แล้ว
1: โอกาสยิงเป็นไง
0: ขึ้นมานี่บอลมา12ครั้งเข้ากรอบ5ครับส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยยิง3ครั้งเนี่ยเขากรอบ1ครั้งแล้วได้ประตูเลยครับ
1: ตรงกรอบครั้งเดียวของเฮาอีบานนะตูตะข่ายเลยครับยังเฮ้ยแฟนบอลนะสเลกาโดงยังอยู
0: ่โอ้ส่วนแบงคอก
1: แบงคอก3มั้ย
0: วีระเทพ
1: จอมเทพครับวีระเทพพันอีกแล้วไม่ได้เสื้อแบงคอกสวยนะ
0: เสื้อแบรนด์3แถบด้วยพี่
1: อาดิดาสเหรออ
0: าดิดาสครับ
1: เฮ้ยสวยนะเอ็มเขาใส่ยัง
0: ยังครับ
1: ยังนะ
0: โอ้วันนี้ทูแบงคอกนี่3-0แล้วครึ่งแรก
1: โอ้โห
0: ว
1: ี
0: ระเทพพัน
1: โอ้วีระเทพพันนะครับเพื่อนหักมาสวยนะครับที่จ่ายทะลุช่องไปในกรอบเขตโทษแล้วโอ้วันนี้ใส่หมายเลข4เหรอรุ่นการนี้อ่ะ
0: ใส่เบอร์4ครับคนจ่ายได้เป็นแอนโทนีคาเซเลสครับนักเตะตัวใหม่ครับ
1: โอ้โหจ่ายทะลุช่องสวยนะแล้ววีระเทพจ่ายโอ้ชิปตัวนี้สวยงามครับชิปเบาๆนะครับเคาะไปเบาแบงคอก3-0เรียบร้อย
0: ภาพช้าจากมุมมองพุทธสิงห์ครับจังหวะยิงของอวิบาลขู่ยิงปั่นโค้งเข้าไปเลยครับ
1: ไปเสาสองนะสวยงามมากสามเหลี่ยมด้วยเอ้าพัทธาสีเนี่ย
0: ฤาษี
1: อ๋อเหรอ
0: เกมที่แบงคอกมีฤาษีนั่งดูด้วยนะพี่
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นแฟนบอลสีสะเกดนะ
1: โอ้แกแต่งตัวเป็นใบพระฤาษีนะ พัทธาสีไงครับ
0: เกมเหลืออีกประมาณไม่ถึง5ทีครับครึ่งแรกที่เซนเจมพาร์คนิวคาสเซิลไล่บอลมันมาเป็น 1-2 ครับ
1: ดูบอลมันครับเลยมาทางขวาโอ้ลายาวันนี้ก็เงียบนะลากจี้เข้าใส่ฮอกลายานออกด้านนอกแล้วถึงสลังเปิดเข้ามาตรงกระเอาบอลติดบริกชาวบริกชาวบอกแกจะขัดสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองแล้วนะบอลติดบริเวณหน้าอกนะและบอลเข้ามือของฮอนิเชก
0: คราวนี้ยืนนิ่งเลยครับบอลเนี่ยไปฉลับมาอีกชาแล้วเข้ามือฮอนิเชกครับจังหวะที่ลายานพาบอลไปเส้นหลังบอลหูภาพช้าเหมือนจะออกไปแล้วด้วยแต่พุทธสินไม่ออกครับนิวคาสเซิลลุยต่อครับ
1: แบบนี้นิวคาสเซิลก็ยังมีหวังอะเนาะ
0: เอานิวคาสเซิลลุยต่อครับบอลอยู่ที่กอนซาเลส
1: โคช่วยโคช่วยโคช่วยยังไงโคช่วยฮะตามหลัง03นะโคช่วยรู้ทีมสีเกตของเขา
0: ก็ขึ้นมาปีนี้ก็ต้องทำงานหนักหน่อยครับสีเกตรวมถึงอีกทีมหนึ่งก็ลาสีสลายและมี2ทีมจากสีเกตในไทยลีก1ปีนี้ครับหนาวกลางสนาม
1: นิโก้
0: กอนซาเลสไปทำฟาวใส่บอลมัดจังหวะที่จับบอลแล้วลั่นนะ
1: ไปทำฟาวใส่อลิสกอตโอ้โหถูกเท้าขึ้นแข้งเลยแกใส่ไอ้สนับแข้งคนใส่สนับแข้งแบบเหมือนบางๆเล็กๆกันนะ
0: เล็กๆเน้นความคล่องตัวไหม
1: บางคนก็ถนัดแบบนี้นะ
0: ครับยิงเล็กยิงคล่องตัว
1: มันเหมือนแบบมันสบายเท้าอ่ะสบายขาเอาเด็กเซ็นขึ้นมาสวยครับลุยช่อฮอจ่ายสายก้อยให้ฮาวิบาลเอาบาลจับยาวเกินไปครับแหมติดอันโดโดซิวาซิวาจ่ายเอาไม่เข้าใจกับรายานแล้วลุยช่อได้บอลฮอพยายามที่จะไปถึงบริเวณสุดสนามครับโดนดักอยู่โดนซิวา เข้ามาหาตัวลูกนี้แล้วบอลออกข้างไปครับ
0: โอ้จังหวะกระชากไปของวิชอว่ามีซินวาเนี่ยเข้ามากระแทกสุดท้ายเนี่ยบอลออกข้างแล้วนิวคาสเซิลน่าจะได้ทุ่มครับโอ้ส่วนที่แบงคอกเนี่ย
1: จุดโทษนะ
0: ทีมเยือนได้ลุ้น
1: หัวแฮนด์บอล
0: ครับจังหวะแฮนด์บอล
1: แฮนด์บอลใช่ธีรสินป่ะ
0: ธีรสินครับจังหวะที่หม่งแล้วไปโดนมือของธีรสินโอ้พาคนแทนชัดเลยครับธีรสิน
1: แต่ดูนิวคาสเซิลก่อนนะครับลุยส์ฮอลจะขอทุ่มไกลเข้าไปข้างในครับทุ่มไกลเข้ามาข้างในเอาบอลคลุกคลิกอยู่แล้วบอลมาเข้าทางของลุยส์ฮอลปั๊มบอลนะกับรายันเข้ามาที่เดดดิชครับแบ็คขวาของนิกเซอร์มาเล่นตรงกลางลุยส์ฮอลเหลียงย้อนหลังกลับมาก่อนครับตั้งกันใหม่ที่นิโก้นิโก้ก็ยังไม่โดดเด่นนะวันนี้เนาะในเกมใหม
0: ่ยังทำอะไรได้ไม่เยอะนิโก้โอ้ย
1: ฮอร์ดิเชกใจหนีตัวของอิมานิซอนนะถ้าอิมานิซอนเนี่ยดักทางถูกเนี่ยมีสิทธิ์จะเสียประตูเลยนะพอเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับ
0: เอาเนี่ยเซนเล่นเกมครับอีกประมาณ3นาทีครับครึ่งแรกโอ้แต่จ่ายวันนี้ออกค่ากอนซาเลส
1: นิโก้จังหวะนี้ได้ฟรีคิกที่จะมาออกบอลไปแล้วโดนทำฟาวล์โดนนะคลายเบิร์ตพาจุดโทษตอนบอลโลกนะคลายเบิร์ตเนี่ยนี่เจมมอร์โก
0: ผู้ตัดสินนี้แกใช้เจลยี่ห้ออะไรมีผมนี่แข็งตลอดคร
1: ับ ต้องไปถามมาทัดยายสเตอร์ครับโค้ชของนิโก้เซอร์นะฮะเหมือนกันเลยอ่ะ
0: วิ่งมา45ทียังทรงยังเป๊ะแล้ว
1: เสียเกียรติได้จุดโทษแฮนด์บอลของธีรสิน
0: หูหม่งแล้วไปโดนมือของธีรสินครับจังหวะที่ศรีสะเกษหม่งแล้วได้จุดโทษครับทีมเยือนกดแปน
1: จะเปิดเข้าไปข้างในครับลุยส์ฮอเปิดรวยๆเข้าไปข้างในติดอันโดเซียวาแล้วบอลมาจะสวนมาใครเบิร์ดโดนเข้าจากข้างหลังครับมีอะไรเกิดขึ้นนะมีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วมีอะไรตกอะไรยังไงอ่ะมีอะไร
0: เมาส์ตกครับ
1: อะไรฮะครับ
0: ก็เดี๋ยวดูจุดโทษของศรีสะเกษครับ
1: ครับ
0: โอกาสลุ้นประตูไล่ขึ้นมาครับทีมเยือน
1: แล้วแต่บอลมาดก็ไม่รีบครับโดนแฟนบอลโหดเลยครับเอาเปิดยาวขึ้นหน้าไปวางยาวๆให้กับมาคัตทาวเนียยืดยุดกับเดดิชเปิดเข้ามาตัวกลางวิล็อกตบมาที่วิซาวิซาจะเปิดเร็วเข้าไปข้างในติดฮิวปอกขวามาโอ้โหแช่รายานจุดโทษนะสีเกตเรียบร้อยไล่มา1ต่อ3ครับใคร
0: คนยิงนี่เดี๋ยวเป็นทางด้านของพาติกบอเบเดครับกองหน้าชาวบราซิลครับยิงจุดโทษเข้าไปช่วงท้ายครึ่งแรกครับศรีสะเกษไล่แบงคอกมา3ต่อ1ครับ
1: ยิงดีนะยิงไปทางขวามือตัวเอง
0: ปาดเหงื่อก่อนแล้วยิงครับ
1: โอ้โหยิง คือแทบมันจะเดินห่างจากลูกบอลเลยฮะแค่ก้าวเดียวเอง
0: ก้าวเท้าซ้ายก้าวเดียวยิงตรงนี้ไปทางขวา
1: ไม่ต้องถอยไกลอ่ะ
0: ปฏิวัติพุ่งผิดทางครับ
1: นี่โค้ชช่วยบอกเฮ้ยวันนี้แฟนบอลสีเกตไปกันเยอะเหมือนกันนะ
0: ก็สีเกตนะแฟนบอลเยอะอยู่แล้ว
1: กูปรีพัฒน์ถิ่นไหมโอ้ไปเยอะนะผมดีไม่ดีเนี่ยเยอะกว่าแฟนบอลเจ้าถิ่นไหมเนี่ยมีสินนะเจมส
0: ์คือแฟนสีเกตนี้เล่นเกมเยือนเนี่ยเหมือนเล่นในบ้านเนี่ยแฟนบอลเยอะตลอด
1: ถ้าแฟนบอลอยู่หลังประตูไหม
0: ใช่
1: หลังประตูฝั่งซ้าย
0: โอ้โหเนี่ยเต็มเลยพี่เจ๋ง
1: เฮ้ยหลังประตูฝั่งไหนเอาฝั่งซ้ายจริง
0: ใช่หูแน่นเลยครับ
1: คุณไปบ่อยไม่ใช่บีจีอ่ะ
0: ใช่ครับไปดูบอลเลย
1: ครับทบเวลา3นาทีครับที่เซเจมปาในครึ่งแรกทบไปแล้ว1นาทีย้อนเข้ามาฮาวิบานเข้ามือของยอร์เจ เปโตรวิชครับรับสบาย
0: เปิดโค้งเข้าหน้าประตูจังหวะนี้ก็แรงไปเข้ามือเปโตรวิชครับจะให้กับปิซซ่าที่2-2
1: บอลวางยาวเข้าหน้าไปครับของเปโตรวิช
0: ครึ่งแรกนี้ทดเจ็บ3นาทีครับที่เซนเจมพาร์คผ่านไปแล้ว2นาทีครับ
1: มีเหลืองมีเหลืองเจมมีเหลือง
0: โอ้โห
1: มีเหลืองฮะที่แบงคอกกับสีเกตมีเหลืองแล้วมีเหลืองแล้ว
0: โอ้โหคุณเป็นคนยิงประตูครับบอเบเด้ไปทำอะไรผู้เล่นแบงคอกนอนกองแล้ว1คนนะคร
1: ับ อ
0: ือแล้วผู้เล่นแบงคอกนี่พยายามจะวิ่งไปเอาเรื่องครับ
1: วิลเทพไปมีเรื่องจะไปมีเรื่องกับบอเบเด้ใช่มั้ย
0: คือบอเบเด้เนี่ยไม่รู้ไปทำอะไรมีผู้เล่นแบงคอกนอนอยู่1คนเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับ
1: อ๋อไปเข้าหนักใช่ไหม
0: โอ้ไปกระแทก
1: อ๋อไปเตะ
0: ตัดขาเลยครับ ที่เซนเจมส์พาร์คบอลมาทางซ้ายทูแฟร์เปิดมาหน้าปากประตูไลออนมงลัดโอ้โหออกหลังยังครับ
1: อ๋อไปชนโอ้ก็วิ่งมาชนเฉยวิ่งมาชนชนใครวิลเลียนป๊อป
0: ป๊อป
1: พาทริกบาเวเด้ใช่ไหมไปชนกับวิลเลียนป๊อป
0: คนบ้านเดียวกันด้วยอะป๊อปกับบาเวเด้
1: ไม่เหม็นก็วิ่งชนธรรมดาเนาะ
0: วิ่ง
1: ชนเหมือนแบบเหมือน
0: กระแทกหลัง
1: ตามน้ำอ่ะก็ไม่ได้เตะมีเตะแบบอันนั้นเท่าไหร่แต่ว่าผู้เล่นของไอ้ทูแมคคอก็ไม่พอใจไง

0: ช็อตมาเปิดฉลับทางด้านของมาริชาวเข้าตัวเองครับแล้วก็ช่วงท้ายเกมครึ่งแรกเนี่ยนิวคาสเซิลมาได้ประตูไล่ขึ้นมาเป็น 2-1 ครับ
1: จากฮาวิบานส์นาทีที่37นะครับนิวคาสเซิล1บอลหมัด2ครับที่เซนเจปาร์คในครึ่งแรกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมตช์ที่3นะครับเป็นครั้งแรกของเป็นคู่ที่2เนาะ
0: คู่ที่2นี้เมื่อคืนเนี่ยลิเวอร์พูลเตะไปแล้ว
1: ครับไปเยือนอิสราเอลชนะกลับมา2-0ครับก็ไปดูสถิติได้ไหมเจมส์เป็นยังไงบ้างอ่ะสถิติบอลหมัดดีกว่านะในครึ่งแรก
0: ก็ครึ่งแรกเนี่ยเปอร์เซ็นต์กลางของการครองบอลเนี่ยนิวคาสเซิล 55% ครับบอลหมัด 45% แล้วโอกาสลุ้นประตูเนี่ยบอลมาทั้งหมด5ครั้งเข้ากรอบ3ครับแล้วนิวคาสเซิลเนี่ย4ครั้งเข้ากรอบ1ครับก็เป็นเกมที่ช่วงต้นเกมเนี่ยบอลมาทำได้ดีกว่านะพี่ก่อนที่นิวคาสเซิลเนี่ยจะมาไล่ยิงช่วงท้ายครึ่งแรกเดี๋ยวครึ่งหลังดูว่าทั้งสองทีมจะมีเปลี่ยนแปลงตัวเล่นโดยเฉพาะนิวคาสเซิลในวิ่งครึ่งแรกเนี่ยนักเตะใหม่อย่างกอนซาเลสยังฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตรงนี้แล้วรับวันนี้ดูจะมีปัญหาพอสมควรครับ
1: เดี๋ยวพี่ดูเกมที่ทรูแบงคอกเจอกับศรีเกียรตินะโหเกมเดือดนะฮะเข้าหาบอลกันดักอ่ะใช่ไหมพาทริกบาร์เบเดตอนนี้ก็เอ้าแต่คุยกับวิลเลนป๊อปแล้วเป็นเพื่อนกันแล้ว
0: เป็นเพื่อนกันแล้ว
1: เมื่อกี้ยังเตะบอลอัดหนักใส่กันเลยก็บราซิลเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้คุยกับคาเซเลส
1: ต้องมาใช่ไหมอ๋อคนละคนมินเลนป๊อปนอนอยู่เหรอ
0: มินเลนป๊อปนี่ไม่คุยด้วยครับโดนเตะขนาดนี้
1: อ๋อเหรอพี่ต้องมาคุยกันแล้วพาทริกบาร์เบเดใช่ไหมบราซิลใช่ไหม
0: เป็นบราซิลครับกองหน้าชาวบราซิลเบอร์20ครับเอาพื้นสิ่งไป
1: ดูวีอาร์ครับเช็คใบแดงด้วยนะเจมส์ตอนนี้เกมแบงคอกกับศรีเกียรติเนี่ยพักยังไม่จบครึ่งแรกเนาะทั้งเวลา4นาทีครับ
0: คือเมื่อวานเนี่ยเกมแรกที่ปัตตานีกับ BG เนี่ยไม่มีใช้ VR เลยนะพี่แต่คู่แบงคอกนี่ครึ่งแรกนี่ใช้คุ้มเลยครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูว่าจังหวะไหนก่อนด้วยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยวินเลียมพอปก็ไปกระแทก
1: ไปแทกก่อนเนาะ
0: นะครับ
1: ใช่
0: แต่โอ
1: ้โหวินเลียมพอปเนี่ยไปเหมือนเอามือไปป่ายหน้าไปป่ายเขาก่อนไหมโอ้วินเลียมพอปไปเตะก่อนป่ะ
0: ไปเตะก่อนแล้วจังหวะที่พาบอลกระชากมันก่อนไปโทษเนี่ยแกจับบอลยาวไปแล้วรับเอามือไปป่ายผู้เล่นของ
1: ใช
0: ่ทางด้านของบอลเบเด้เนี่ยตามมาเห็นไม่พอใจวิ่งเข้าไปซัดเลยครับ
1: อ๋อจังหวะนี้อ๋อ
0: แทงเข่า
1: แทงเข่า
0: โอ้โห
1: โอ้มีสิทธิ์
0: เดียวกันนะทำกันได้ครับบอลเบเด
1: ้มีสิทธิ์โดนแดงนะ
0: คือบอลมันตายไปแล้วด้วยครับจังหวะที่บอลเบเด้วิ่งเข้ามากระแทกเนี่ยโอ้โหไปเล่นป๊อปลอยเลย
1: โอ้ดูแป๊บเดียวเนี่ยเรียกคุย
0: โอ้เหลือง
1: ใบเหลืองใบเหลืองยกเลยใบเหลืองใบแดงฮะ
0: แล้วแดงเลยครับพาทริกบอลเบเด้คนยิงประตูไล่ขึ้นมาให้กับศรีสะเกษ
1: โอ้สีเกตเหลือ10คนใบแดง
0: ใบแดง
1: ตอนแรกพี่นึกว่ามีอะไรแต่เหมือนไปแทงข่าวเขาเนาะ
0: คือบอลมันตายไปแล้วด้วยครับจังหวะนี้บอลเวเด้ไม่น่าไปเล่นครับ
1: อ
0: โอ้แล้วทีมก็เป็นรองอยู่ด้วยครับอย่างนี้ลำปากครับสีสเกตยูไนเต็ด
1: ไม่น่าไปทำเนาะพาทิกผู้สินให้ใบแดงครับสีเกตเหลือ10คนก็เดี๋ยวให้จบคู่นี้ก่อนนะพักครึ่งแรกเนาะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ไปพักกันเน
0: า
1: ะ
0: ส่วนอีกคู่เนี่ยครึ่งหลังก็เชียงรายก็ยังนำชลบุรีอยู่ 1-0 ครับที่เชียงรายสเตเดียมครับส่วนอีก19นาฬิกาคู่ราศีสลายกับท่าเรือนี่ล่าสุดราศีสลายนำท่าเรือ 1-0 ครับ
1: โอ้ยสุดยอดเล่นบ้านราศีสลายไหม
0: เล่นที่น่าจะเป็นที่สนามเขากระโดงนะพี่
1: อ๋อเหรออ ่
0: า
1: เป็นไง
0: เดี๋ยวผมลองดูว่าใครยิงครับราศีสไลด์โอ้แชมป์ไทยลีก3ไทยลีก2แล้วปีนี้ขึ้นมาไทยลีก1ครับ
1: สุดยอดนะ
0: เป็นคาร์โดโซครับกองหน้าชาวต่างชาติของราศีสไลด์ยิงแต่ที15ครับ
1: คุณเบคอกยังไม่จบนะสีเกต
0: ครับ
1: ว่าไหม
0: ท่าเรือนี่ผมขอดูไลน์อัพนิดนึงวันนี้เดี๋ยวต้อง
1: เดี๋ยวพักสักครู่ไหม
0: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับดิการ์เซนกับบอลบัตนะครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Soccer Live Report
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899
6: กลับมาครับในช่วงซ็อกเกอร์รีพอร์ตนะครับ
7: ครับ
6: ก่อนที่จะลงเตะในครึ่งหลังคู่ระหว่างนิวคาสเซิลกับบอร์นมัธนะครับช่วงนี้ก็มีการวิเคราะห์เกมเนาะนะครับโดยทีมงานของโมโนนะครับเห็นพี่กุ้ยยังไหมฮะแล้วก็พี่เม้งใช่ไหม
7: พี่เม้งซัมเมอร์ฮิล
6: ครับผม
7: แล้วก็คนกลางนี่ผมลืมชื่อเลย
6: จำชื่อ
7: ผมก็ลืมชื่ออ
6: ันนี้พี่ซัมเมอร์ฮิล
7: ครับ
6: พี่เม้งใช่ไห
7: มอืม
6: แล้วก็มีใครทางซ้ายก็เป็นไอ้พี่กุ้ยณัฐพลดำรงวัฒนา
7: ครับผมคนกลางผมลืมเลย
6: พี่เชียร์ในผัวอ่ะชื่ออะไรโอ้ความจำไปแล้วเออครับ
7: ก็อาส่วนประตูของท่าเรืออาจราศีสไลด์ที่ติดไว้เมื่อกี้เนี่ยคนยิงประตูเป็นลิคาโดคาร์โดโซ่เลยพี
6: ่
7: ก็โหราศีสไลด์ฟอร์มแรงจริงครับนัดแรกนี้นำท่าเรือ 1-0 แล้ว
6: ครับ
7: ต้องอย่าลืมว่า2ปี2แชมป์ดิวิชั่นนะพี่จากไทยลีก3มาไทยลีก2ครับ
6: ที
7: มสุดท้ายที่ทำได้นี่คือเมืองทองนะพี
6: ่
7: 3ปี3ดิวิชั่นครับควันคว้าแชมป์ส่วนชลบุรีก็ยังตามหลังเชียงรายอยู่0-1ครับแล้วก็แบงคอกจบครึ่งแรกนี่นำศรีสะเกษอยู่3-1แล้วก็ศรีสะเกษเนี่ยเหลือ10คนด้วยครับส่วนไทยลีก2เนี่ยจบครึ่งแรกไปแล้วครึ่งหลังเนี่ยลงสนามแล้วก็เป็นมหาสารคามครับตอนนี้เสมอกับสงขลา1-1ส่วนเชียงใหม่เนี่ยพักครึ่งเนี่ยเสมอกับพัทยาอยู่0-0ครับแล้วก็คู่ที่ลงสนามตอน1ทุ่มเนี่ยจันทบุรีก็เสมอขอนแก่นอยู่0-0ครับส่วนไทยลีก3เนี่ยเดี๋ยวจะออกสตาร์ทในอีก2สัปดาห์นะพี่ก็วันที่19กันยาจะเล่นนัดแรกสำหรับไทยลีก3ครับ

0: ไอ้พี่จำชื่อไม่ได้ที่ชอบจัดรายการกับพี่หมวยมาฟรีอ่ะแกจำชื่อไม่ได้เว้ยที่แกบรรยายฟุตบอลด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่แกเชียร์ลิเวอร์พูล
0: แกเชียร์ลิเวอร์พูลเราดูนะไอ้ทางยูทูบเฟซบุ๊กมีไหมโอ้ยตายแล้วความจำผมเออบางครั้งก็จำชื่อมันบางครั้งมันติดอยู่ในปากนะ
1: แกชื่อพี่กบไหมพี
0: ่เออพี่กบพี่กบเออพี่กบแกชื่อไอ้นามปากกาอะไรอ่ะพี่กบพี่กบอ่ะ
1: อืมเดี๋ยวผมลองหาแป๊บนึงครับ
0: พี่กบแล้วฟุตบอลเนี่ยเอ้ยจำชื่ออะไรวะอืม
1: กิตติกรอุดมพล
0: กิตติกรอุดมพลเออ
1: ต้องขออภัยด้วยพี่
0: ต้องขออภัยโอ้แกก็เป็นนักพากย์ชื่อดังอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: รีเซอร์ผมจำได้แกจะเรียกรีเซอร์ว่ารีเซอร์อย่าเรียกลิเซอร
0: ์ไม่เกี่ยวนะ
1: เอาเกไม่ใช่หรอพี
0: ่วันนี้ผมพยองเดชมันอยากฟุตบอลนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับพี่กบนะ
1: ไม่ถูกครับ
0: ครับชาติชาติอีต้องใจ
1: เอาดีก
0: ็พอแล้ว
1: โอเค
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว
1: กลับ
0: ไปแล้ววันนี้ผมพยองเดชนะไปแล้ว
1: เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงครับ
0: มีแล้วไม่ม
1: ีเอเมทก็บอกว่าข่าวด่วนครับ
0: มาใจสั่นไปหรือเปล่า
1: ข่าวด่วนเพจปุ๋ยรำครับรีบดูในเพจก่อนแข่งเลยเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงนะพี
0: ่มาร์คแจ็คสันไปเหรอโค้ดไปมะ
1: ไปแล้วเดี๋ยวต้องเช็คก่อนเพจปุ๋ยรำนะพี่
0: มาร์คแจ็คสันไปแล้ว
1: แยกทางกับปุ๋ยรำแล้วครับ12ที่แล้วนะพี่โอ้โหก่อนแข่งพรุ่งนี้ก่อนแข่งพรุ่งนี้ใช่ใช่ปุ๋ยรำ
0: โอ้แยกทางเฉยเลยแยกทางก่อน
1: เริ่ม
0: ฤดูกาลใหม่จะเปิด
1: ก็เป้าหมายของบุรีรัมย์ปีนี้ก็แชมป์ทุกถ้วยนะพี่แล้วก
0: ็ทำไมปลดอ่ะ
1: อาจจะ
0: ถ้วยแชมเปี้ยนลีกไหมหรือว่าไงอ
1: าจจะแชมเปี้ยนลีกเพราะว่าเป้าหมายก็คือผ่านรอบ8ทีมไม่ได
0: ้เอาเหรอ
1: ครับอ่ะส่วนข้อความทางบ้านแดงเนี่ยผมไปดูนิดนึงแล้วกัน
0: มีอะไรบ้าง
1: ก็ทักทายเข้ามาเยอะเลยบอกว่าโอ้โห
0: มีไปดูเท่าไหร
1: ่คนดูนี
0: ่300
1: ครับตอนนี้บอกว่าบอกว่าคุณณัฐพงษ์เนี่ยทักทายเข้ามาสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เจมแล้วก็บอกว่าคุณ FDH เนี่ยบอกว่านักวอลเลย์บอลหญิงไทยใครเก่งสุดครับบอกปวดข้อข้าวหน่อยเพิ่งเริ่มติดตามครับผม
0: ก็เก่งทุกคนแล้วฮะยุคไหนอ่ะยุคเจสซีอันยุคก่อนหน้านี้คุณปิ๊บอินทวงไห
1: ม
0: มีคุณพัชรีแต่ก่อนก็ดังใช่ไหมล่ะแล้วก็ยุคนี้ก็ทักกับตันก็เป็นพระบัณฑิตเกือบปราบที่ไปเล่นต่างประเทศอ่ะเนาะ
1: ชุดนี้
0: ถ้าดังสุดตอนนี้นะถ้าฟอร์มแรงสุดก็ไปออมสิน
1: ครับ
0: สสิปภา
1: สสิปภาพร้อม
0: เอาละตรวจสอบดู
1: พี่ออมสิน
0: ออมสิน
1: ตบหนักมากนะพี
0: ่ก็28แต้มมารอบชิงอ่ะเจอจีนอ่ะเตะไป28แต้มอ่ะ
1: ครับ
0: เสิร์ฟด้วย
1: แล้วก็มีถามว่ามิเคลสันเนี่ยมีชื่อไหมเดี๋ยวผมเช็คให้นะวันนี้
0: มีสแบกใช่ไหม
1: ใช่เจอบริเซมิชันกับบักด้วยแล้วก็บอกว่าสวัสดีพี่ทั้งสองครับบอกว่ามันครับคู่นี้ลาสีสลายถ้าเลยกับเชียงรายชมรี VR ใช้ไม่ได้อีกครับ
0: เห็นว่ามีปัญหาใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เห็นคู่ลาสีสลายเมื่อกี้แจ้งแล้วนะพี่ว่า VR มีปัญหาครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าแพทริกไควาแพทริกบอลเบเด้เมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันนักเตะของ
0: ซีเกตอ๋อนักเตะซีเกตที่โดนใบแดง
1: ครับ
0: ไปกระแทกเข่าใส่วิลเลนป๊อป
1: บอกว่านิวอ่อนมากครับแบ็คไซด์ก็อ่อน
0: เพราะแต่ว่าพอได้ประตูไล่มา 1-2 เนี
1: ่
0: ยต้องดูการแก้เกมของไยชเลอร
1: ์คุณเด็กชายธุรกิจเนี่ยถามว่าพักครึ่งใช่ไหมครับก็พักครึ่งอยู่ครับเกมเนี่ยกำลังจะเริ่มครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ผมไปดูข้อความทาง
0: บ้านฟ้าหน่อย
1: บ้านฟ้าหน่อย
0: มีคนดูเท่าไหร
1: ่บ้านฟ้านี่ก็คนดูไม่เท่าไหร่นะพี่อาจจะดูบ้านแดงเยอะหน่อยก็ทักทายเข้ามาหลายคนครับทางด้านบ้านฟ้าเนี่ยคุณปิริยาก็ทักเข้ามาคุณบันทึกก็ทักทายเข้ามาครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี้แล้วกัน
0: ข้อความก็ส่งมาเรื่อยๆเข้ามาเยอะนะบอกว่าวันนี้คู่เด่นอะไรป่ะคืออะไรครับ
1: คู่เด่นหมายถึงคู่ที่สนใจประมาณนี
0: ้วันนี้ใช่ไหม
1: ก็วันนี้เนี่ยก็จะมี 3 ทุ่มเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอโควินทรีครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยจะเป็นบอลอิตาลีวันนี้คู่เด่นหลายคู่ครับ5 ทุ่มเนี่ยอินเตอร์เจอนาโปลีแล้วก็ตีนิส15โรม่าเจอแอตแลนต้าครับ
0: แล้วมีวันนี้น่าสนใจก็จะมีไอ้บาเยิร์นไงมาเยี่ยมโรเต้ด้วยเจอ
1: ชาเก้
0: ราชันเชนเงิน
1: ครับผม
0: ที่เคลเซนนะ
1: เดี๋ยวผมไปดูเอเวนแบกให้นิดนึงว่าวันนี้มีแคสซันมีชื่อไหมนะพี
0: ่ครับ
1: ก็วันนี้จะบุกไปเยือนบริเซียมิชชันกัดบักครับสำหรับทีมของลูกโซ่ล่าสุดรายชื่อออกมาแล้วก็สำรองครับวันนี้ ก็ต้องลุ้นว่าจะได้ลงประเดิมสนามในบุนเดสลีกาหรือยังครับสำหรับมิเคลสัน
0: พี่ภาคเหมือนนักภาคช่องทรูวิชั่นเลยครับพี
1: ่เอ้า
0: ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: แก้อาถรรพ์หน่อยนิวตื่นเลยครับพี่ใส่หมวกไปนอนเร็วเลยครับวันนี้เอาอย่างจะเย็นเซ
1: ่ครับ
0: เออ
1: บอกว่าพี่หยองพี่แมวบรรยายเชียงรายชลบุรีครับจากคุณอนันพงษ์
0: อ๋อเหรอ
1: พี่หยองพี่แมวนี่ค่ะพาคู่หลักเลยพี่
0: สุดยอดเลยแล้ว
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูลุงเจ๋งแฟนหงและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะคืนนี้ยาวไปฟังสดๆตลอดทั้งคืนทีมงานทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะจากน้องเธอลงทุนแฟนนอนครับดีเจครับระหว่างเต็มเท้าเต็มข้อเต็มแข้งเต็มแบบไหนแรงสุดครับจริงๆเขาบอกเต็มอื่นนะพี่แต่ผมอ่านไม่ได้
0: เต็มเท้าเหรออ
1: ืมครับผมบอกกับพี่เจ๋งครับขอเสียงภาคพี่เต้ยโค้ชโย่งหน่อยครับจากคุณนานอาร
0: ์
1: ต
0: เต้ยไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่แน
0: ่อ๋อเต้ยเสียงไอ้เต้ยเดลินิวเหรอ
1: เฮ้ยอยู่วันนี้เข้ามาเร็ว
0: ส่วนโค้ชโย่งเหรอโอ้โหเจ๋งโง่ยศพี่โยนะอ่ะมาต่างกันต่อดีกว่า
1: ครับ
0: เกมในครึ่งหลังนะครับระหว่างนิโคลสันกับบอลมัดนะครับครึ่งแรกมี3ประตูนะครับบอลมัดทีมเยือนบุกมาแล้วอยู่ที่2ต่อ1ครับ
1: ส่วนรายชื่อเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงพักครึ่งข้อความนี้บอกภาคบอลอังกฤษด้วยบอลไทยลีกไปด้วยสุดยอดจริงๆครับบางเจ๋งสารานุกรมบอลไทย
0: เขาไม่ยังถามชื่ออยู่เลยชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้
1: จับ
0: เมื่อกี้ยังจำไอ้กัปตันของทูแมนคอมชื่ออะไรวะเอเวอร์ตันเอเวอร์นิซอน
1: เอเวอร์ตันก่อนคาเว
0: สใช่ไหมบางครั้งมันลืมไงเมื่อกี้ขนาดจำชื่อพี่กบยังไม่ได้เลยคุณกบกิติกรอุดมผลใช่ไหม
1: พี่กิติกรใช่
0: เออใช่ในก่อนก็ชอบภาคลิเวอร์พูลใช่ไหมในก่อน
1: ใช
0: ่ชื่ออะไรนะ
1: ไม่เอาดีกว่าผมเริ่มเสียวแล้ว
0: ไม่เกี่ยวนะ
1: ลิเซ่ลิเซ
0: ่อะไรนะ
1: ลิเซ่อะพี่ลิเซ่
0: ยานี่ลิเซ่อ๋ออื
1: ม
0: ชาตินี่ต้องใจ
1: เอาเกม
0: บอลละ
1: ครับครึ่งหลัง
0: บอลของนิโคลสันครับบุกจากซ้ายไปขวามาตามกันต่อนะครับก็เข้ามาคุยกันได้นะวันนี้มีคนดูบ้านแดงเราเท่าไหร่318ใช่ไหม
1: 300กว่าตอนนี
0: ้โอ้ยขอบคุณมาก
1: ส่วนบ้านดำนี่200กว่าคนอันนั้นหัวใจดูผิดอัน
0: พอดีเหมือนบันโดปิดกั้นทำไมไม่รู้เขาปิดกั้นเราติ๊กต็อกมันพูดอะไรหรือเปล่าไม่แน่
1: วันนี้สองฝั่งเลยครับพี่เนาะอันนี้ของ
0: นิดหน่อยนี่ของ99
1: 99ก็เข้ามาดู
0: ก็กดไลค์กดติดตาม99ของเราได้นะติ๊กต็อกของเรานะก็27,000แล้ว
1: ใช่
0: จากแต่ก่อนหลักร้อยอ่ะ
1: ส่วนบ้านแดงนี่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราจะได้โล่งเงินเลยนะ
0: ใกล้แล้วบ้านแดง
1: ครับ
0: ตอนนี้มี97,000อ่ะ
1: เป้าหมายต่อไปคือโล่ทองแล้วพี
0: ่โอ้โล่ทองในร้านเลยนะเอาดูเดี๋ยวก็เส้นจังหวะนี้ครับมาทางฝั่งซ้ายวีล็อกจ่ายมาสั้นๆให้วิบานจิ้มเลยนี่แล้วก็โอ้โหแม่จังหวะนี้จิ้มแต่ว่าลีมีทงล้ำหน้าไปก่อนนะครับจิ้มเข้าไปก็ไม่ได้ครับล้ำหน้าไปแล้ว
1: โอ้จังหวะบอลทางซ้ายของเดี๋ยวก็เส้นครับวินฮอจ่ายขนาดเส้นมาให้กับฮาวิบาเป็นวีล็อกครับแล้วเข้ากับเวทโทรจ่ายมาฮาวิบาลยิงตรงนี้ติดเซฟของเปโตรวิชแต่ว่าธงล้ำหน้าขึ้นไปแล้วครับยายเซอร์ตอนนี้นั่งไม่ติดครับ
0: โอ้แกวีผมเรียบแร่ใส่เจลแล้วก็ใส่เสื้อเหมือนคนทำงานอะ
1: ใส่เข็มขัดใส่กำไลครับครบสูตรเลยสงสัยคุมทีมสิทธิ์เดี๋ยวไปดูไปเที่ยวต่อ
0: เออรออะเสื้อใส่ได้ไปเป็นเหมือนคนไปทำงานแล้วเราใส่เสื้อสูทไม่ใช่เสื้อสูทแล้วนะเสื้อเชิ้ตอ่ะ
1: เสื้อเชิ้ตแล้วก็มีสูท
0: กางเกงสลักถุงเท้าดำ
1: นี่แกถอดสูทแล้วนะพี
0: ่มาโคลเซอร์ก็สบายๆเนาะ
1: ชุดเสื้อวอร์มแขนยาวแต่เรื่องทรงผมนี้ผมยกให้ผู้ตัดสินนะพี่วันนี
0: ้ล็อกโจนหล่อกว่า
1: ผมนี่ยังเซ็ตแข่งโป๊กเลยครับส่วนไทยลีกเดี๋ยวเราตามให้เรื่อยๆตอนนี้โอ้ราศีสไลด์
0: นำเฉยนะนำการท่าเรือ 1-0 น่ะ
1: แล้วดูจังหวะเล่นเนี่ยมีความมั่นใจเล่นดีวันนี้เจ้าถิ่น
0: แต่วันนี้แต่ที่เขากระโดงอ่ะ
1: วันนี้เตะที่บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมชั่วคราวครับคือน้องใหม่2ทีมเนี่ยทั้งราศีทั้งปัตตานียังเล่นในบ้านไม่ได้พี
0: ่ตอนนี้เกมที่เซจิปาร์คเจ็บไปครับเอเวอร์เนซอนเจ็บบริเวณศีรษะนะครับก็เลยต้องพักแล้วก็หยุดเกมไปนะครับเพื่อดูอาการบาดเจ็บของกองหน้าชาวบาซิเลียน
1: ยังไม่มีเปลี่ยนตัวแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าเอเวอร์สันจะเล่นไหวหรือเปล่าว่า
0: จะเจ็บที่ศีรษะเนาะเปล่าไหม
1: เจ็บดูน่าจะเจ็บที่ศีรษะแล้วใหญ่เฟลนี่เรียกเอลังกาเข้ามาคุยครับน้ำใหญ่ๆนี่กินน้ำอะไรพี่เจง
0: น่าจะพวก
1: แต่แกไม่ได้วิ่งเหนือ
0: เกลือแร่อะไรพวกนี้ที่ว่านะ ลุกขึ้นมาได้แล้วครับ
1: เอเวนวิสันยังไหวครับแต่ว่าต้องออกไปข้างสนามก่อนครับ1นาทีกับลองบอลมาก็มีมาวอร์มครับเบอร์29เนี่ยเป็นเจบิสันครับแดเนียลเจบิสัน
0: ก็เอวาริซอนลุกขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าต้องเล่นเนี่ย10คนไปก่อนนะต้องพักก่อน1นาทีนะเนกเซิร์นขึ้นมาครับได้เปรียบผู้เล่นตอนนี้นิโก้กอนซาเลสได้บอลกระแทกบอลออกมาทางขวาครับให้ที่เอลันก้าและกับยอวิซาโอ้วิซาชนตึกครับแม่ไปชนทรูแฟร์เจ็บครับเจ็บเองครับวิ่งไปชนเขาแต่ทรูแฟร์วางบอลยาวขึ้นหน้าไปหืมจะทิ้งให้ใครหมดแรงเกินไปครับตอนนี้อีวานิซอนต้องพักก่อนนะตามกฎนะ
1: คือวางบอลยาวมาเนี่ยทรูแฟร์ไม่ได้ดูว่าเพื่อนยังอยู่ข้างสนามกับเอลันซอนนิวคาสเซิลจะฉวยโอกาสแทงบอลยาวไว้กับฮิวล็อกแต่ก็ไม่แม่นครับสุดท้ายบอลมัดเนี่ยได้บอล
0: เอาวางยาวขึ้นหน้ามาเจ้านี้อ่ะผู้ตัดสินบอกว่าฟาวก่อนครับแม่รายานไปกระแทกใส่นี่จะเป็นสเวนบอตแมนไหมที่เอาเป็นริชฮอร
1: ์คือบอลเนี่ยมันเปิดโด่งมาจากเป็นวิลแล้วลุคริชฮอร์เนี่ยแกมองขึ้นฟ้าแสงมันเข้าตายก็ต้องยกมือบังครับแล้วไม่เห็นว่ามีผู้เล่นบอลมัดวิ่งเข้ามาชนครับคนชนนี่เป็นลายันครับวันนี้ยังเงียบๆอยู่ครับปีกขวาทีมชาติบราซิลครับ
0: ขับมาแล้วนะเอวานิซอนะครับผู้เล่นครบแล้วครับ11คนเท่ากันเกมผ่านมา5นาทีครับในครึ่งหลังครับ50นาทีแล้วเนกัสเซ่น1บอลมัด2ครับวิซ่าเอาพลิกหนีมาสวยหนีอลิสกอตมาวิซ่าเอาดิ้นหนีไปครับกระชากดีมาอลิสกอตไม่ยอมกระแทกมาแล้วเอาวิซ่ายังไปถึงบริเวณใกล้ๆสุดสนังแล้วตบเข้ามาข้างในได้มงจังหวะนี้แล้วก้าวโหดเฉียวซ้ายไปนิดเดียวครับวิลล็อกแม่จังหวะที่วิซ่าเนี่ยดิ้นหนีมาสวยนะครับถึงบริเวณสุดสนังแล้วเปิดเข้ามาบริเวณกลางสนามนะครับมีเพื่อนที่อยู่บริเวณเสาแรกนะเจมจังหวะนี้ฮะ
1: โอ้วิซ่าแกพาบอลมาจากกลางสนามอลิสกอตดึงยังไงก็ไม่อยู่ครับวิซ่าเนี่ยแต่ผ่านผู้เล่นบอลมาที่คนแล้วเปิดไปตรงกลางครับบอลเนี่ยเอลังก้าหม่งชงมาตรงกลางแล้วเป็นวิลล็อกหม่งเช็ดๆเนี่ยบอลโค้งไม่เข้ากรอบครับ
0: หม่งสองครั้ง
1: โค้งออกครับ
0: โอ้แต่ต้องชมวิซ่านะหม่งเปิดมาจังหวะแรกก่อนบริเวณสุดสนามนะครับให้กับทางเอลังก้าเอลังก้าเนี่ยแกอยู่เสาแรกแกหม่งสวัสดไปที่ตรงกลางประตูเนาะให้วิล็อกก็มงจังหวะนี้มันบางเกินไปนิดเดียวนะครับบอลนะเฉี่ยวเสาสองไปนิดเดียวเนกัสเซิลเกือบตีเสมอครับ
1: มงบางแล้วมันโค้งออกนะ
0: โอ้เนกัสเซิลเกือบตีเสมอ2ต่อ2
1: โอ้นี่วิซ่ากันเล่นเด่นเอ้าสกอตหมั่นเขี้ยวครับเตะวิซ่าเลยดีกว่านี้แย่งไม่ได้อ๋อนิวคาสเซิลครึ่งหลังมานี่เปิดเกมลุยเขาใส่บอลมัดนะครับบอลตรงกลางครับไมลี่วนหาเพื่อนอยู่มาที่นิโก้ออกทางขวาครับยอนวิซ่ามาโอวิซ่าตอนนี้แกลงมาล้วงบอลต่ำแล้ววิซ่าโหจ่ายให้เดดิกแตะลอดขาบอลมัดสองคนแล้วมาตรงกลางนิโก้มาที่ไมลี่ออกทางซ้ายครับวิลล็อกในกรอบเขตโทษวิลล็อกวนหาเพื่อนอยู่หรอกบวมสุดท้ายต้องย้อนมาที่สเวนบอตแมนหน้ากรอบเขตโทษครับยังเจาะไม่ได้นิวคาสเซิลสุดท้ายย้อนไปข้างหลังครับบอชแมน
0: แต่เปิดฉากข้างหลังมากก็นิวคาสเซิลก็เหมือนเปิดเกมบุกเปิดโหมดเกมบุกนะเจม
1: เปิดโหมดบุกแล้วครับต้องเอาประตูคืนให้ได้ครับประตูดีเสมออ
0: ้
1: าวเดดิกจับบอลลั่นออกข้าง
0: ก็เปิดหมุกเปิดอะเนาะ
1: หมดบุก
0: หอมหมดเกมบุกโอเคมาดูบอลหมัดขึ้นมาครับบอลหมัดก็รอโต้อยู่แล้วครับถ้าวันนี้เกิดเซอร์เนี่ยลอยสูงขึ้นมาทูแฟร์ครับย้อนหลังกลับมาที่อันโตนิโอซิวาก็เป็นกองหลังที่น่าจับตาของชาวโปรตุเกสนะ
1: ครับมันดาวรุ่งจากเบนฟิก้าอันโตนิโอซิวา
0: สกอตครับออกซ้ายมาทูแฟร์อ๋อมีพื้นที่ให้ได้เล่นด้วยแต่ว่าไม่เปิดเข้าไปข้างในย้อนหลังกลับมาที่ทาวเนียซิว่าขึ้นมาสู่นะครับทางซ้ายให้ทูแฟร์เปิด ย้อนกลับมาเปิดไปติดนิโก้ก่อน

0: ซาเลสครับได้ทุ่มทางซ้าย
1: อาเล็กสกอตจะทุ่มครับ
0: พี่เต๋าฮะจะได้ทุ่มนะพี่เต๋าสมชาย
1: พี่เต๋าตอนเป็นวัยรุ่นนี้ประมาณนี
0: ้เออใช่ขาดผมทรงผมบ๊อบเทเอ้าแต่มุมเหรอ
1: เตะมุมเอ้า
0: เอ้าหรือว่าออกข้าง
1: มุมกล้องเมื่อกี้เหมือนออกข้างสุดท้ายบอลมาได้เตะมุมกับไอ้สกอต
0: เตะมุมนะเตะมุมทางซ้ายนะครับไอ้สกอตยกมือขวาให้กับเพื่อนส่งสัญญาณเล่นซาซันกับทุกแฟเอาทุกแฟได้เปิดด้วยซ้ายด้วยมีมุมเปิดมากขึ้นเปิดเข้ามาติดลุยส์ฮอร์บอลของบอลบัตย้อนหลังมาที่ทางสมิธครับโอ้ขึ้นกลับมาไกลเลยแต่กันใหม่ที่ยอเย่เปเดวิช
1: ขึ้นหลังนี้นิวคาสเซิลเริ่มมานี่บุกก่อนแล้วตอนนี้ก็ดูเงียบๆไปครับช่วง5นาทีผ่านมาบอลบัตก็เริ่มตั้งเกมได้ครับช่วงต้นครึ่งหลัง
0: ไหลมาใกล้ๆครับของบอลมันก็ไม่ได้เร่งครับเร่งก็คือเหมือนเล่นตามจังหวะเกมไปเรื่อยๆเนาะไม่ได้เล่นเกมบุกหรือตั้งรับสักทีเดียวนะบอลมัน
1: นำอยู่ครับบอลมัน
0: จะบอลเท้าสุดเท้าจ่ายดีจ่ายซิวาจะจ่ายไซก้อยเหมือนโคดิกาโปเมื่อวานนี้ฮะโอ้โหจ่ายแล้วโดนไม่เต็มต้องขอโทษเพื่อนนะครับหลุดออกข้างไปเลย
1: ซิวาครับจะวางบอลยาวข้างหน้าหลุดออกข้างไปครับส่วนไทยลีกนี่ราศีสลายกับท่าเรือท้ายครึ่งแรกราศีสลายก็ยังนำอยู่ครับ
0: ผลก็พอสมควรนะแฟนบอลเข้ามาชมในเกมนี้นะราศีสลายกับการท่าเรืออ้าวดูจังหวะนี้เดนนะครับแบ็คขวาของเด็กเซิร์นขึ้นมาผู้ตัดสินบอกว่าโอ้โหยอห์นวิซ่านี่ครับไปเหมือนไปชนทันเนอร์ดำก่อน
1: คือบอลไม่ได้อยู่ที่วิซ่าอยู่ที่เดดิกกำลังจะพาบอลขึ้นหน้าวิซ่าแกไปทำฟาวล์ผู้เล่นบอลมัดนอกเกมครับโดนเหลืองด้วย
0: เหมือนไปสกรีนให้กับเดดิกนะเนาะเพราะว่าไปจู่ๆก็ไปใช้ไหลกระแทกใส่ทันเนอร์ดำเนี่ยผู้สินเห็นต่อหน้าไปชนนะเนาะผู้สินก็เลยบอกว่าให้ฟาวล์แล้ววิซ่าเนี่ยไม่ยอมนะครับเดสิน
1: นี่เป็นอเมริกันฟุตบอลไม่ฟาวนะพี
0: ่
1: ทีใช่
0: เหมือนไปแกพูดอะไรสักอย่างนะผู้ตัดสินล็อบโจนก็เลยว่าเอาไปใบเหลืองไป
1: โอ้วิ่งมากระแทกเลยครับคือเจตนาจะบังบอลไม่ให้ผู้เล่นบอลมันเข้ามาแย่งเดดิกแต่ว่าไปฟาวนอกเกมครับวิซ่าโดนเหลืองแต่ว่านีวิซ่าเนี่ยช่วงหลังๆนี่แกลงมาล้วงบอลต่ำมากครับเล่นเป็นเหมือนฟาวนายด้วยซ้ำไปครับ
0: เอาทุกแฟร์ได้บอลทางซ้ายครับใกล้ๆเส้นหลังยอดเข้ามาโอ้โหเปิดแรงออกหลังไปเลยวันนี้ก็เติมเกมบ่อยนะแบ็กซ้ายของบอลหมัดคนนี้ครับอาแดงทุกแฟร
1: ์เติมเพื่อเปิดจังหวะนี้นี่หลุดออกซ้ายไปครับหลุดออกหลังไปเปิดด้วยซ้าย
0: เด็กซ่าครับพยานิยาซ่าเกกันมาเดดิชไหลย้อนกลับมาให้มอริชาววางโดดขึ้นหน้าไปถึงอันเดโรซิวานะครับเซ็นเตอร์แบ็กของบอลหมัดบอลย้อนกลับมาสมิธยังไงโอ้โหไม่กล้าส่งคืนเปโดวิชครับต้องเตะทิ้งออกข้างไปก่อนบอลทุ่มของนิกเกอร์เซ่นครับทางฝั่งซ้าย
1: คือจับบอลแล้วมันกระดอนพื้นครับแกนี่ต้องสุดท้ายเนี่ยโดนนิกเกอร์เซ่นวิ่งมาบีบเตะทิ้งออกข้างก่อนครับสมิธ
0: โอ้บ้านเนี่ยของเรามีคนดูตั้งแต่เกือบ500นะตัวนี้นะบอลของนิกเกอร์เซ่นครับวิซ่าพยานที่อยากไปเจอโจทย์เก่าอดัมก็ตามติดคิดตานะครับสุดท้ายอดัมเสียฟาวผู้เสียรอบโจนโอ้ผู้เสียเนี่ยมีโหอุปกรณ์เพียบเลยนะมีกล้องบริเวณหูซ้ายแกนะ
1: นี่ไว้เป็น POV ครับกล้อง
0: เ
1: ขาเรียกว่าก
0: ล้องอะไร
1: กล้องมุมมองผู้ตัดสิน
0: อ๋อเหรออ๋อเรฟแคมแล้วก็ขวาจะเป็นเหมือนไม้เนาะเวลาสื่อสารกับทีมงานห้องเวียอ้าว2-0แล้วการท่าเรือเปล่า
1: ท่าเรือ1-1ครับ
0: อ๋อ1-1ไหม
1: ตามตีเสมอช่วงท้ายครึ่งแรกครับ
0: นิวชัมนิวชัมยิงตีเสมอให้ท่าเรือ1-1นะ
1: กับตันทีมครับผู้จังหวะเพื่อนพาบอลมานะกอบขอโทษแล้วแทงดูช่องกับธีรดลเนี่ยหลุดเดี่ยวแล้วยิงเข้าไปเลยครับท่าเรือตามตีเสมอราศีสลายเป็น1-1ครับ
0: มาลุ้นฟรีคิกของเนโกโซบอลบริเวณฮาร์ดสเปซฝั่งขวานะครับลุยส์ฮอครับอยู่ที่บอลกับฮาวิบานส์ บานะหยอดเตะมุมหมดหยอดเข้ามาขนาดโอ้โหจะให้กับลุยส์ไมลี่หม่งลูกนี้แล้วโดนเปล่าโดนใคร
1: โดนเล่นบอลมัดออกหลังได้เตะมุมต่อนี่วัตสัน
0: น่าจะโดนเทเลอร์ดำออกหลังไปเลยครับเตะมุมครับทางขวา
1: วิทอจะเปิดเตะมุมทางขวาครับ
0: ฮอครับจะเอาเล่นสั้นเล่นสั้นกับเอลันกาเอามีพื้นที่เปิดมากขึ้นครับลุยส์ฮอปันโคลูนี้โอ้โหเล่นกับวิซ่าครับลากขนานกับเส้นกรอบเขตโทษหัวกระโดกมานะครับแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้ข้ามคานยาสเตอร์ก็บอกว่าเยี่ยมเอาไม่เอาไม
1: ่ยิงลูกนี้นี่หลุดไปเยอะแล้วบือทอง
0: สำรองของเนสเซอร์ลงแล้วนะตัวใหม่ใช่ไหมตัวนี้
1: มาดูสเฟรนันเดสนะครับ
0: มาดูสเฟรนันเดสมาดูสเฟรนันเดสพาโดใช่ไหม
1: ก็นักเตะใหม่ครับ
0: ซื้อมาแล้วล่ะ
1: ย้ายจากลิวก็ยังไม่ได้ลงตอนนี้กำลังจะได้ลงครับ
0: 60นาทีผ่านนะครับเนกอสเซอร์1บอลหมัด2ครับมี3ประตูตั้งแต่ในครึ่งแรก
1: เกมผ่าน60นาทีครับที่เซนเจมส์พาร์คนิวคาสเซิลยังตามหลังบอลมัดอยู่ 2-1 ครับ
0: นิโก้กอนซาเลสครับไหลออกขวามาให้มาริชาล
1: มาดิอัสเฟรนันเดสมาดิอัสเฟรนันเดสปาโดนี่ย้ายมาเนี่ยค่าตัว60ล้านยูโรเลย
0: โอ้แพงกันนะ
1: พร้อมแอดออนด้วย
0: จากริวใช่ไหม
1: จากริวครับมาดิอัสเฟรนันเดสเปโดครับ
0: ไม่ใช่มาดิอุสดับบัติอัสเฟรนันเดสปาโดเฟรนันเดสเนี่ยมีขีดกลางปาโดไว้นะเอาเจมเล่นพนันเหรอ
1: ดูผลบอลนี่
0: อ
1: ๋
0: อเห็นมีอัตราต่อรองเลย
1: อ๋อไม่ใช่ครับจะกำลังจะเช็คผลไทยลีกครับล่าสุดนี้เชียงรายก็นำชลบุรี 1-0 เหมือนเดิมครับแล้วก็แมงคอกนี่ยังนำศรีสะเกด 3-1 ครับส่วนไทยลีก2นี่จันทบุรีเนี่ยจบครึ่งแรกตามหลังขอนแก่น 0-1 ครับแล้วก็นครปฐมนี่นำโคราชอยู่ 1-0 ครับผม
0: มาดิอัสเฟรเดสปาโดจะได้ลงเลยครับนักเตะใหม่ของนิวคาสเซิล
1: ครับ
0: บอลขอบอลหมัดครับแม่บอลอาจจะไม่เหมือนในครึ่งแรกนะครึ่งหลังดูจะเล่นประคับประคองกันนะสออ่ะดูในสกอตไม่มีใครประกบมาแล้วยิงฉลับแล้วแกแหวกมาคนเดียวไม่มีใครอยู่ใกล้ๆครับหรือมาขวางไว้สกอตก็เลยยิงตรงนี้ไปฉลับเลยครับเนี่ยปฏิเอวานิซอนนะบอลเข้ามือของนะฮอริเชกประตูของดิโกโซ
1: คือจะยิงไกลบอลไปโดนเพื่อนครับไอ้สกอต
0: ไมลี่ครับของดิโกโซจะทิ้งมาทางขวาให้เอลันกาไม่ผ่านบอลนะลูกนี้เปิดแรกเกินไปครับ
1: คาสเซิลตายไปว่าตอนนี้ไม่ได้บอลเลยครับบอลมาเริ่มตั้งเกมได้ก็ครองเกมอีกแล้วครับทีมเยือนคาสเซิลเหมือนบอกว่าฟองวิสิงว่าโดนกระแทกครับมีชูแผลให้ดูด้วยนิวคาสเซิลเปลี่ยนสำรอง2คน
0: โจวีล็อกออกนะหลวมมาแล้วครับปานิอัสปานิเดสปาโดครับนักเตะใหม
1: ่ลงมาแทนโจวีล็อก1คนครับอีกคนหนึ่งนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเป็นใครครับ
0: จะขอเมอร์ฟี่ไหม
1: จะขอเมอร์ฟี่ลงมาแทนลูอิสไมลี่ครับ
0: ผมจะขอแรมซี่ไม่ใช่เมอร์ฟี่
1: จะขอแรมซี่จากนี้อาตันวิลล่าเมอร์ฟี่นะครับแรมซี่
0: เปลี่ยนซ้อนนะครับเนโกโซ
1: มันมาจะขึ้นทางซ้ายครับทาวเนียบอลเปิดไปติดนิวคาสเซิลออกข้างครับ
0: เห็นว่าเล่นหมายเลข10ใช่ไหมมาเดียสเฟรเดสปาโดเอาดูจังหวะนี้ของอาเดียงทุกแฟร์จะไปไม่ผ่านนิโก้กอนซาเลสดึงได้ฟาว
1: เวลาก็ลดลงไปเรื่อยๆครับตอนนี้เหลืออีกประมาณไม่ถึง30นาทีครับเกมที่เซนเจมพาร์คอยู่ว่าเซนยังตามหลังอยู่ครับเพ
0: ียงพอได้เช็คแหมหลบจัสตินไคลเวิร์ตด้วยนี้ แกจะเปิดขวาแต่โดนใครบดบีบมาก็เลยเกี่ยวเข้าซ้ายครับโอ้ได้บอลติดขาด้วยนะโอ้โหเกือบครับจังหวะนี้ดีครับที่แกยังลุกขึ้นมา

0: โรเตททิ้งออกไปก่อน
1: แกดึงหลอกแล้วบอลเนี่ยเกือบติดขาตัวเองครับโพลิเชค
0: เฮมาริซอนได้บอลครับของบอลมัดไหลออกขวามาฮิวให้รายันไทเลอร์ดัมส์คือหลังกลับมาครับฮิวไม่กล้าเปิดขึ้นหน้าคือหลังกลับมาก่อนดีกว่าครับย้อนหลังกลับมาที่ยอร์เย่เปโตวิชไหลออกซ้ายมาครับให้ฮิวว่าขอให้กับซิลวามาที่ทูฟแฟร์เอาหนีมาสวยครับมาคัสทาวเนียทาวเนียจะจิ้มหนีไปได้ฟาวครับ
1: เจอแลมซี่ดักไว้เลยครับ
0: นิโก้ครับโดนตัดฟาวนิโก้กับเจ้าขับแลมซี่นะไปทำฟาว
1: เปลี่ยนกลาง2คนนี้มีวัตสันเดี๋ยวดูว่าเกมจะดีขึ้นหรือเปล่าช่วงท้ายครึ่งหลังครับอีกประมาณ25ทีครับ
0: เอา
1: บอลมาเสียบอลกลางสนามไม่มีวัตสันครับ
0: แล้วขึ้นมาครับได้บอลที่รัมซี่ลงมาแทนนะริชไมลี่ครับอู้ยโดนดึงจังหวะนี
1: ้จะค
0: ลายเวิร์ดไปดึงแล้วเหลืองเลยครับคลายเวิร์ดครับไปดึงเขาล้มโหล้มทั้งยืนเลยครับจังหวะนี้คลายเวิร์ดไปดึงโอ้ไปดึงใส่ตัวใหม่เนาะฟอนเดเดสปาโด
1: กำลังจะกระชากไปนี่โดนดึงนี่เหวี่ยงเลยครับหัวใหญ่เลยนี่บอกผู้สินต้องเหลืองครับจังหวะนี
0: ้ขายก็ได้ขออีกหนึ่งลูกครับพี่เขาบอกมาสงสัยสูงได้เลยไฮ
1: แต่คนที่พี่เจ๋งให้เขาไปนี่น่าจะได้นอนแล้วนะพี่วันนี
0: ้กลับไปละครับผมคู่ใหม่ละตามวันนี้ตามได้เลยฮะตามยันวางฮะ
1: ไปแต่คู่แรกอาจจะยังพอมีเวลาอยู่ครับท่าน
0: ครับ
1: บอลเปิดมาครับเอ้าไม่เปิด
0: ยังไม่เปิดฮะเอ๊หลอกดาวนิโก้ยอดมาขวาจะให้กับเอเนนก้าติดอเล็กซ์สกอตหม่งทิ้งออกข้างไปก่อนครับพี่เต๋าสมชายนะคาดผมด้วยฮะสมผมบ๊อบเทฮะอเล็กซ์สกอตเดี๋ยวย้ำอีกครับว่า2ทุ่มเดี๋ยวเราจะพักฟังข่าวสักครู่นะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวมาตามกันต่อในช่วงท้ายเกมครับอ้าวดูบอลทุ่มก่อนนะครับบอลทุ่มของเนโกเซ่นครับเดดิช
1: กล้องจะซูมในขนาดนั้นกันเนี่ย
0: ทุ่มไกลเข้าไปข้างในครับเป่าอยู่ที่บอทแมนมงสวัสดีวันนี้เอาหาบอลไม่เจอแล้วเตะทิ้งครับเอเวอเรซอนที่เป็นคู่เอาเตะไม่ไปไหนครับบอลยังรออยู่กรอบเขตโทษแล้วบอลคลุกคลิกมาเข้าทางของแรมซี่ครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษมีจังหวะฟาวไปแล้วครับสเวนบอทแมนน่าจะไปทำฟาวผู้เล่นบอลหมัด
1: นี่ครับเซนกำลังจะเก็บบอลจังหวะสองนะกรอบเขตโทษได้แต่ว่าในกรอบเขตโทษนี่ฟาวไปแล้วครับ
0: ยังไปเตะเขาเดือดดังไหม
1: มั่นครับ
0: หรือว่า
1: อ๋ออ
0: ดัมโดนเตะ
1: ไปยันแต่ข้างหลังอดัมครับเกมอะไรจะเข้าสู่ช่วงนาที70ครับนิวคาสเซิลโอ้ครึ่งหลังโอกาสยิงยังน้อยอยู่ครับเจ้าถิ่น
0: บอลไทยเป็นยังไงล่าสุดบอลไทยเป็นยังไงไทยลีกนัดแรกของซีซั่นเป็นยังไง
1: ล่าสุดเดี๋ยวผมเช็คสกอร์ให้ก็ท่าเรือจบครึ่งแรกแล้วครับก็เสมอกับราศีสายอยู่ 1-1 ส่วนเชียงรายนี่จบแล้วครับชนะชลบุรี 1-0 แบงคอกเนี่ยเริ่มครึ่งหลังก็ยังนำศรีสะเกษ 3-1 ครับส่วนไทยลีก2จบแล้ว1คู่ครับมหาสารคามเสมอกับสงขลา 1-1 เชียงใหม่ครับยังเสมอกับพัทยาอยู่ 0-0 ครับส่วนจันทบุรีเนี่ยตามหลังขอนแก่น 0-1 แล้วก็คู่ที่ลงสนามทุ่มครึ่งเนี่ยนครปฐมล่าสุดออกนำโคราช 1-0 ครับโคราชเพิ่งตกชั้นไปวันนี้นี่ดูสถานการณ์ลำบากอีกแล้วครับ
0: สวัสดีครับใช่ไห
1: มส่วนข้อความก็ส่งมาคุยได้เลยบอกว่าพี่แอดวิลาศักดิ์พี่แอดวิลาศักดิ์มาโมโนไหมครับ
0: เพียดี้เหรอ
1: เพียดี้
0: ก็เห็นมันยาอยู่นี่ไม่ช่วยกันเลยอ่ะ
1: ใช่เหรอพี
0: ่งานเยอะเลยโอ้โหไอเราโทรมาก็เรียกว่ามีงานนะครับผม
1: ครับ
0: โทรมาอู้จัดรายการดีมากเลยแค่นี
1: ้หรือว่าจะโชว์มาช่วย
0: เราโชว์ชวนไปงานทำงานได้ตรงได้ต่างเพียรดีเนี่ยโทรมาอู้จัดรายการดีมากเลยอ่ะ
1: ครับเพียรดีภาคบอลเยอรมันได้พี
0: ่ก็ได้อยู่นะ
1: เอาเดี๋ยวเซนลุยต่อครับโอ้เกมตอนนี้กลายเป็นว่านิวคาสเซิลโอกาสลุ้นประตูหายไปเลยครับเจ้าถิ่น
0: โอ้เอเล็กซ์สกอตต์บอลลงพื้นโอ้ยนึกว่าเลโอเนลเมซี่อเล็กซ์สกอตต์คริสเตียโน่เลโอเนลสกอตต์ครับแกจับบอลบอลละมุนตาเหลือเกินเนาะ
1: โอ้โหที่หน้าแข้งจะมีแผลด้วยนะเนี่ย
0: จับบอลดูกำจังหวะจับบอลจับบอลเล่นต่อนาทีอ่ะดูเดชโอ้โห
1: เอาบอลลงอย่าง
0: วิซ่าบอกจับบอลนิ่ม

0: เหรอนิ่มนัวเหรอเตะซะเลยวิซ่าบอก
1: วิซ่าเตะเลยครับเอาคืนหรือเปล่าว่าครึ่งแรกก็มีจังหวะที่สกอตไปเตะใส่วิซ่าเหมือนกันครับ
0: เดี๋ยวเราพักฟังข่าวสักครู่ครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในช่วงท้ายเกมระหว่างนิกเกอร์เซ่นกับบอลหมัดครับ
2: Fun Active Radio.

0: ณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ในทันพหาทุนโอริเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงการสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนชาวมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทางนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำหนดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าฮัลโหลพี่ป๋อง
1: ว่าไง
0: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
1: เออเอาดิ
0: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
1: ได
0: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
1: เออดี
0: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: กลับมาครับในช่วงท้ายเกมครับ15นาทีสุดท้ายนี่ก็เซิร์นกับบอสบาทนะครับสกอร์ไลน์รีพอร์ตนะครับทาง FM 919นะครับข้อความก็ทักทายกับเรามาเดิมได้นะ
6: ครับ
5: 489899แล้วก็ทางออนไลน์นะครับ YouTube Facebook และ TikTok ของเรานะครับที่ FM 919นะครับมาดูกันต่อนะครับเดกเซิร์นกับบอสบาทเดกเซิร์นอย่างตามหลังอยู่ที่1ต่อ2ครับ3ประตูเกิดขึ้นต่างๆในครึ่งแรกนะน้องเจมส
6: ์ครับผมก็บอลมาร์ชเมื่อกี้เนี่ยมีเปลี่ยนสำรอง2คนด้วยครับก็เอาเดวิดบูครับลงแทนจัสตินแคบอทแล้วก็ลูวิสคุกเนี่ยลงแทนไทเลอร์อดัมครับแล้วเดี๋ยวนิวคาสเซิลเนี่ยข้างสนามมีอีก2คนครับจากคอมเมอร์ฟี่กับเชนสตูดครับอีก2คนที่ยังจงสนามเกมนี้เหลือประมาณ15ทีครับเจ้าถิ่นดูว่าจะตามตีเสมอบอลมาร์ชได้หรือเปล่าครับบอลมาร์ชนี่ลุ้น3แต้มแรกในซีซั่นนี้อยู่ครับ
5: เอาตอกโซดเอวาเดโซหัวบอลจังหวะฟาวมาแล้วครับฟาวเป็นดับฟาวฮาวิบาร์สน่าจะตอกส่วนเกือบเข้าประตูครับเอวาเดโซนะกองหน้าของบอลหมัด
6: แล้วสิ่งนี้แกใส่อะไรที่หัวนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะนี่ลำโพงข้างหนึ่งกล้องข้างหนึ่ง
5: จากคอบเมอร์ฟี่ไหม
6: จากคอบเมอร์ฟี่ครับคราวนี้เมื่อกี้นี้เป็นจากคอบลัมซี่คนหนึ่งที่ลงไปแล้วก็เชนสตูนครับอีกคนหนึ่ง
5: นิโก้กอนซาเลสโดนถอดออกไปครับวันนี้ก็ไม่โดดเด่นเท่าไหร่เนาะเพิ่งย้ายมาเลยครับจากแมนซิตี้นะจากกับนิโก้กอนซาเลสกับเอลิก้าออกนะส่งจากกับเมอร์ฟี่นะสเตอร์ลงมา
6: เชนสเตอร์
5: เชนสเตอร์นะโอ้โห
6: ย้ายมาจากทางด้านของอาแจ็คครับ
5: อาแจ็คนะเป็นมิดฟิลด์ตรงกลาง
6: ค่าตัวนี้ไม่ได้บอกแต่ว่าสัญญา5ปีครับ
5: นักเตะได้ใช่ไหม
6: ใช่ครับ
5: เชนสเตอร
6: ์ส่วนไทยดีครึ่งหลังก็กำลังจะเริ่มครับท่าเรือยังเสมอกับราศีสไลด์อยู่1ต่อ1ส่วนเชียงรายนี่จบแล้วชนะชลบุรี 1-0 ครับวันนี้แรม
5: ซี่ได้บอลให้มาที่ชอนสเตอร์ออกเสียงสเตอร์นะ
6: ชอนสเตอร
5: ์ให้อามาเดดิชครับเปิดตัวนี้ไปติดบอลทุ่มครับอามาเดดิชทุ่มบอลทุ่มยังแล้วยังตัดไปที่ทางมาริทัสไยสเตอร์นะเยเล่ก็ส่งสัญญาณนะว่าคัมออนเอาหน่อยเอาหน่อยส่วนมาโกโรเซอร์โค้ชของบอลบาดก็นั่งคุยกับทีมงานโค้ชเลยครับ
6: โรเซอร์นี่เดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกแต่ว่าไยสเลอร์นี่ยังไม่นั่งเลยครับเกมผ่านมาจะจบ90นาทีอยู่แล้วครับ
5: แรมซี่จ่ายออกซ้ายมาที่ริชชอร์ฮาวิบาร์โอ้โหบาร์นี่ไปนานหลายนาทีครับลากตัดในเข้ามาด้านในมองหาเพื่อนอยู่ใจยัดมามาดูสโอ้ยมาดูอาร์ตเฟอร์นันเดสปาด้วยไปจับบอลยาวแล้วไปย่ำใส่จะไปในทางสมิธนะ
6: ก็ปาทั้งวันนี้จับบอลในกรอบเขตโทษลั่นครับแล้วไปเปิดปุ่มใส่อาดัมนะครับสมิธนะครับเป็นอาดัมสมิธโดนโอ้โหเหยียบไปที่เท้าเลยครับคือสิ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรครับวันนี้
5: เหลือประมาณ12นาทีสุดท้ายครับถามว่าจะเสมอได้หรือเปล่าอูเดนนิวคาสเซิลไม่ยังบุกไม่หนักมันบุกแล้วบุกแบบ
6: ไม่ได้จบ
5: ไม่ได้จบอ่ะ
6: ครึ่งหลังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยครับ
7: fans don't have the luxury around the ground of every players like we do.
5: อันนี้ภาพก็มีเรียบแคมคือกล้องจากผู้ตัดสินนะที่แกติดไว้บริเวณข้างๆหูซ้ายนะฮะ
6: โอ้เห็นแก้มผู้ตัดสิน
5: กล้องอะไรกล้องแบบนี้กล้องโกโปรกล้องไหมไม่ใช่โกโปร
6: ไม่น่าจะเป็นกล้องธรรมดาก
5: ล้องธรรมดากล้องเล็กกันเนาะ
6: ใช่ภาพชายดูจังหวะที่ไอ้สกอตก็ยิงไปติดบล็อกนิวคาสเซิลแล้วไปเข้าทางมาคัสทาวเนียยิงประตูแรกครับแล้วประตูที่สองนี้จังหวะที่ไอ้สกอตเนี่ยเปิดไปฉลับมาอีกชาวเนี่ยเข้าประตูส่วนประตูนี้เป็นลูกยิงของทาวิบาลเนี่ยยิงได้ขวาตรงนี้โค้งเสียบสามเหลี่ยมมุมไกลเลยครับประตู 2-1 ของนิวคาสเซิลแต่เกมนี้พอไล่ขึ้นมา 2-1 นี่ครึ่งหลังยังไม่ได้มีจังหวะลุ้นจ่าครับเจ้าถิ่นโอ้ส่วนแฟนบอลมันนี่ถูกจับไปนั่งข้างบนสุดอย่างที่พี่เจ๋งบอกจริงไหมพี่
5: ใช่ส่วนใหญ่เชนยาป้าเนี่ยก็จะให้แฟนบอลไปอยู่ข้างบนสุดเลยติดกับหลังคาเลยฮะใครแดนเบิร์น
6: แดนเบิร์นครับวันนี้มาดูด้วยแต่ว่า
5: เจ็บอยู่เนี่ย
6: เจ็บอยู่ครับ
5: Ankle injuryอ๋อแสดงว่าเจ็บข้อเท้าอยู
6: ่นิวคาสเซิลนี่ตอนนี้มีเจ็บตัวหลัก3คนครับมีโจริงตันครับแล้วก็แดนเบิร์นรวมถึงวิลเลียมโอซูล่าด้วยครับโอ้ส่วนในสนามนี้อดัมสมิธยังเพิ่งเดินออกมาเมื่อกี้ปฐมพยาบาลอยู่ก็ต้องไปรอเข้าสนามครับ
5: โชลิงตัน
6: โชลิงตัน
5: ใส่เสื้อใครเบียฟ้าป่ะเนี่ยของพิสเบิร์กป่ะของกินเบย์ป่ะเสื้อใครไม่รู
6: ้
5: เสื้อบริการฟุตบอลอ่ะได้เป็นของพิสเบิร์กนะ
6: เหลือไม่ถึง10นาที
5: 8นาทีสุดท้ายนะครับนี่ก็เซต1บอลบัตร2เกมคู่แรกของวันเสาร์นี้นะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับบอลนะอยู่กลางสนามครับเอเวอร์ติสันถีบมาให้ริสกอตบอลหมัดอู้ริสกอตโดนนะแดมซี่ทิมจากข้างหลัง
6: แ
5: หมไปเสียพี่เต๋าเหมือนเสียพี่เต๋าไม่ได้นะ
6: แซวบอยเดี๋ยวเขาฟังอยู่นะพี
5: ่เอาเนาะก็เสียก็รอนะพี่เต๋าสมัยก่อนก็สมผมนี้ไง
6: ใช่
5: สมผมบ๊อบเทแล้วก็คาดคาดทิศาด้วยตอนสมัยพี่ไม่ใหม่พี่ก็คาดทิศาเหมือนกัน
6: ที่รัดหัวใช่ไหม
5: เออเดี๋ยวดีเจก็ถามค่าทำไม
6: เอ้าผมมันบัง
5: ผมมันสะบัด
6: อืม
5: เจมห้าตัวเลย
6: ไม่ใช่ที่คาดผมที่แก้ปวดหัว
5: อันนั้นอันนั้นอันนั้นท่านบอกว่ามันแก้ปวดหัวใส่อะไรนะที่คาดผม
6: คาดผมที่คาดผม
5: เออก็แกก็ไปได้เนาะเหมือนทนายเมื่อวานนี้อ่ะที่โดนที่ไปผลักจักรยานเข้าอ่ะผมไม่ได้ผลักอืมแฮนมันกระทุ้งเอวผม
6: จังหวะจวนตัวไงพี
5: ่เออพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมีคนมาหาร
6: ถตู้หล่อหน้าสมบัติทอแล้วครับโอ้ส่วนนิวคาสเซิลเกมตอนนี้นี่เวลาลดไปเรื่อยๆครับประตูตีเสมอยังไม่มาด้วยครับเปลี่ยนสำรองลงมาก็ดูยังไม่
5: เกมก็ไม่ดีขึ้นเนาะ
6: เยอะครับ
5: บอลของบอลมาอุ้ยปาบอลเอาหนีมาสวยครับอเล็กซ์สก็อตเจอโชนอ่ะแรมซี่อัดเข้าใส่ร่วงเลยครับ
6: โอ้จังหวะสก็อตกำลังจะผิวไปนี่แรมซี่ไม่ให้ไปครับกระแทกไว้เลยแล้วเสียฟาวหน้ากรอบเขตโทษด้วยครับโอ้โหสก็อตหยุดบอลแล้วแต่ลอดขาผู้เล่นนิวคาสเซิลมา1คนครับ
5: แล้วดีมากนะพี่เต๋านะกล้าเล่นคือกล้าที่จะเลี้ยงหนีกินตัวกล้าที่จะเล่นกับบอลนะครับ
6: เดี๋ยวครึ่งฤดูกาลหลังตามมาอยู่กับเจ้านายเก่า
5: โอ้พอแล้วครับแค่นี้ก็พอแล้วลิเวอร์พูลฮะซื้อแบ็คขวาใหม่หน่อยปวดหัวกับฟริมโปงเหลือเกิน
6: บอลมาได้ลูกฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษครับมีทาวเนียกับสกอตยืนอยู่
5: เอา
6: ทาวเนีย
5: เอาสกอตมาแล้วจังหวะนี้ยิงโอ้โหเปลี่ยนเคลียร์เปลี่ยนจุดนะครับอเล็กซ์สกอตเคลียร์ให้ทาวเนียยิงด้วยซ้ายแล้วได้หลุดเสาออกไป
6: บอลนี้พุ่งมันจะหลวนแล้วแต่ว่าไม่เข้ากรอบโอ้โหจังหวะเล่น
5: ยิงดีนะ
6: โอ้โหตรงกรอบนี้ได้ลุ้นแล้วบอลนี้แรงมากครับลุ้นยิงของทาวเนียเอานี่คอนเซิร์นต้องเร่งหน่อยครับเกมนี้เวลานี้ลดไปเรื่อยแต่ว่าดูยังไม่ได้เร่งไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรครับทีม
5: เกมจะจบอยู่แล้วก็ยังแบบมันขึ้นเกมลำบากเนาะเอาพยายามขึ้นมาอ้าววีซ่าวีซ่าเอาเหลียงหนีมาสวยครับ หนีทางบรูคมาหลายเข้ามาตรงกลางย่อหลังกลับมาครับเมอร์ฟี่เดดิชคือหลังกลับมามาริชาลแกรมซี่ออกมาสวยครับไฮสเตอร์เชนสเตอร์นะครับนักเตะใหม่นะครับจ่ายไซก้อยออกสายมาลิสฮอลได้บอลนะครับเปิดด้วยซ้ายเข้ามาหูยเปิดไปติดอดัมไหมอดัมเจ็บครับ
6: เลยครับแต่ฮอลทุ่มเร็วไปแล้วผู้ตัดสิน
5: ไม่ใช่
6: หยุดก่อนนะคร
5: ับไม่น่าใช่อดัมนะใช่ดัมไหมโดนบกบ้องหัว
6: น่าจะลูอิสคุกหรือเปล่าครับ
5: ลงมาใหม่ลูอิสคุกไห
6: มเป็นลูอิสคุกครับโดนเปิดลูกนี้มึนเลยครับ
5: มันเป็นอดัม
6: เป็นอดัมสมิธโอ้โหเมื่อกี้แกก็เพิ่งประถมพยาบาลไปครับ
5: อันนี้โดนบอลเนี่ยโดนกกหูด้วยเองครับจังหวะเปิดของลูอิสฮอล5นาทีสุดท้ายครับเดนเกอร์เซอร์เนี่ยย้อนหลังกลับมาสเตอร์ได้บอลนะฮะไหลเข้ามาตรงกลางมาริชาลมาเคาะหน้าบ้านของบอลบัตโอ้ชาวมันไปไม่ได้ครับแฟนบอลเดนเกอร์เซอร์ก็เร่งเรานะครับว่าให้บอลไปข้างหน้าหน่อยบอสมันออกมาที่ลูอิสฮอลโอ้ยังเปิดเข้าในลึกไม่ได้ครับต้องย้อนหลังกลับมาก่อนบอสมันไหลมาที่ชาล
6: โอ้แล้วนิวคาสเซิลเล่นในบ้านนัดแรกก็ไม่ชนะนัดนี้ก็ดูเหมือนลำบากครับ3แต้
5: มบอลนะย้อนหลังกลับมาครับตามกันใหม่นิวคาสเซิลสเตอร์สเตอร์โดนไล่ล่ามายังหนีไม่ได้ครับคืนมาที่มาริชาลไหลมาโอ้ยอามาเดดิชครับเตะลูกนี้บอลฉลับแล้วย้อนกลับมาที่มาริชาพอดีฮอนี่เช็คออกซ้ายมาสวยครับลุยส์ฮออ้าวการจับบอลจังหวะพลาดลุยส์ฮอ
6: โอ้โห
5: แกโดนแดดแยงตาหรือเปล่าแกการจังหวะนี้แล้วบอลมันแฉงออกข้างไปบอลทุ่มของบอลบัต
6: คือฮอนี่เช็คเตะวางทางซ้ายเนี่ยลงๆพอเนี่ยปล่อยบอลตกพื้นแล้วบอลกระโดดข้ามหัวออกข้างครับแฟนบอลนี่ไม่อยากจะเชื่อสายตาแฟนบอลนิวคาสเซิล
5: ดูครึ่งหลังเนี่ยไม่มีใครยิงตรงกรอบเลยครับทั้ง2ทีมครึ่งแรกเนี่ยบอลมายิงตรงกรอบ5นะครับนิวคาสเซิลยิงตรงกรอบ1ก็เป็นประตูของฮาวิบาลนั่นแหละฮะเอาเชนสเตอร์นะครับจุดพลุขณาไปลุ้นแต่ชักรอกขณามาเอาชิงจังหวะกันนะจังหวะนี้เมอร์ฟี่เมอร์ฟี่ยังไปเมอร์ฟี่โดนอ้าวเมอร์ฟี่จังหวะนี
6: ้
5: แค่จังหวะนี้ยกเท้าสูงใส่โอ้โห
6: ยกไปเหลืองไปตะไคร้ครับ
5: น่าจะเป็นตุ๊กแฟร์ไหมตุ๊กแฟร์โดนเหลืองตุ๊กแฟร์โดนเหลืองก่อนเพราะไปดึงใส่เจ้าจาคอบไอเจคอบแดมซี่เนาะไอเจคอบเบอร์ฟี
6: ่เป็นตุ๊กแฟร์โดนเหลืองจังหวะไปดึงก่อนนะโอ้โหดึงเสื้อนี่ทดสอบความแข็งแรงเมอร์ฟี่แกดึงเสื้อแกกระโดดเลยครับ
5: แล้วกระโดดแกพุ่งตัวไปโดกระโดดหนีทำไมฮะแล้วเท้าเนี่ยไปโดนหน้าของตุ๊กแฟร์นะลุ่มล่ามเหลือเกิน
6: โดนดึงนี่แกกระโดดให้ผู้สินเห็นเลยครับ
5: กลัวอาจารย์ไม่เห็นเนี่ยแกกระโดดพุ่งต่อไปโดล้มให้เห็นเลยนะว่าอาจารย์โดนดึงเอ้าเตะฟรีคิกครับของนิโกโซเล่นสั้นครับเปิดเข้ามาข้างในครับเบอร์ฟี่อย่างติดผู้เล่นของบอลบัตเดดิชครับเปิดจุดพลุขึ้นหน้าไปบอสแมนมองตั้งกราบมาจะได้มองตั้งแล้วยิงสวนโอ้ยแฮนด์บอลไหมแล้วยิงเอ้าตีเสมอครับ2ต่อ2ครับจากเจคอบแรมซีนิกเกอร์สันตีเสมอ2ต่อ2บอกแล้วนิกเกอร์สันมันต้องมา
6: จังหวะเปิดเข้ามาแล้วบอลขุกขิกหน้ากรอบเขตโทษสุดท้ายทะลักมาถึงแรมซียิงสวนเข้าไปเลยครับผู้ตัดสินว่าไงครับจังหวะนี้ไม่น่ามีอะไรครับในกรอบเขตโทษอ้าวแฟนคอนเซนได้เฮแล้วเวลาเนี่ยยังเหลือเลยครับประมาณ2นาทีก่อนทดเจ็บครับ
5: ต้องชมเดดิตล้ำไหมอุ้ยไม่น่าล้ำไม่น่าล้ำ
6: ไม่ล้ำครับ
5: ทุกแฟยืนต่ำสุดเลย
6: คนเล่นนี่ไม่ล้ำครับ
5: โอ้โหคือจังหวะที่เดดิชเปิดรอยเข้าไปแล้วสเวนวัตแมนอยู่บุเดนในกรอบแค่ระบงตั้งกลับมาก่อนนะครับแล้วโอ้ต้องชมบริชาวนะครับที่บงย้อนหลังกลับมาให้ฮาวิบาลนะแต่ว่าฮาวิบาลเนี่ยยิงจังหวะแรกไปติดโอ้ติดเอเมนิซอนก่อนนะครับแล้วบอลทะลักมาหาโอ้โดนเป้าโดนเป้าของเอเมนิซอนนะครับแล้วบอลทะลักมาหาเจคอบแรมซี่ยิงลูกนี้สวนตัวของเปโดริชเข้าไปครับ
6: คือจังหวะยิงวอลเล่ของฮาวิบาลเนี่ยบอลไปโดนเหมือนโดนมือเอเมนิซอนทุศิลป์เนี่ยไม่ได้ว่าอะไรแล้วปล่อยให้เล่นต่อครับบอลมาเข้าทางแรมซี่ยิงจังหวะเนี่ยเข้าไปเลยครับคุณเล่นอยู่คอนเซนพยายามจะฟ้องด้วยครับจังหวะแรกว่าแฮนด์บอลแบบให้เล่นต่อมาแล้วบอลมาถึงแรมซี่ยิงเข้าไปเลยครับจังหวะนี้
5: เพราะจะยิงของฮาวิบาลเนี่ยไปติดเป้านะติดเป้าอีวานิซอแล้วทะลักเข้ามาหาเจคอบแรมซี่ยิงสวนเข้าไปครับ
6: แล้ว
5: เบนโดกเบนโดกเบนกันนั่นโดกลงมาฮะ
6: ส่งเบนโดกลง

0: อนนี้นี่คนดูนี่500ไอ้พี่ขาวบอลมัดเปิดยาวมาบอลทะลักมาเข้าทางนิวคาสเซิลครับพากระชากไปนิวคาสเซิลขึ้นมาซ้ายโดนดึงล้มไปพุทธสินไม่ว่าอะไรครับจังหวะขึ้นมาทางซ้ายของนิวคาสเซิลบอลมัดส่วนกลับบอลจะเปิดยาวให้ออกมาครับทัมเนียลึกไปถึงมาริชาวครับบอลคิงพัชเชนหน้ากรอบเขตโทษลิเวอร์เมนโตโดนแย่งไปครับเบนโดกถึงเวลา6นาทีครับครึ่งหลังโอ้บอลมัดก็ไม่อยากได้แต้มเดียวเหมือนกันครับพยายามที่จะเปิดเกมลุกเข้าใส่นิวคาสเซิลครับช่วงทดเจ็บ
1: ก็มีโอกาสที่จะ3แต้มของทั้ง2ทีมนะเทวเนียกับรายานอ่อนนะครับฝั่งของบอลมาส่งเจบิซันและกันนันโดกลงมาทดเวลา6นาทีครับตอนนี้ทดมาแล้ว1นาทีเอาบริสินรอบโจนชักใบเหลืองมาให้ใครน่าจะเป็นของนิกเซ่นไหมหรือว่าใคร
0: พาไม่ตัดให้เห็นด้วยครับ
1: โอ้ให้ทีมงานโค้ชของนิโคโซ
0: ทดเจ็บผ่านไปแล้ว1นาทีครึ่งครับแล้วบอลมัดเนี่ยจะได้เปิดมุมเปิดฟรีคิกครับไอริสกอต
1: เป็นทุกแฟร์นะครับที่เปิดด้วยสายเข้ามาเอ้าวงใต้เข้ามาบอลมาจังหวะนี้แล้ววงสวนมาเช็คแบงค์กันนันนกยิงโอ้โหยิงติดบล็อกครับบอลลอยมาแล้วนิกเซ่นจะสวนไหมเอ้าสวนได้ด้วยแล้วถ่ายทะลุมาให้ยอนวิซ่าจังหวะนี้แล้วโอ้มีตัวสุดท้ายครับแม่เป็นลุยส์คุกครับที่เป็นตัวสุดท้ายครับย้อนหลังกลับมาแล้วเอ้านิกเซ่นได้บอลครับที่เชสเตอร์และจิ้มมาจนจะให้ยอนวิซ่าแรงเกินไปเข้ามือของเปโตวิช
0: โอ้แทงแรงไปครับเชสเตอร์ยอนวิซ่าไม่ทันแล้วครับวันนี้บอลนี้ไปถึงเปโตวิชแล้วเปโตวิชนี้ดึงช้าเลยครับบอลมัดเปิดขึ้นหน้าเราไปติดคุณนิกเซ่นออกข้างได้ทุ่มครับแดดนี้ก็ร้อนแฟนบอลก็
1: เที่ยงคืน
0: ดูบอลไปบังแดดไปนะพี่
1: เตะตัวนี้เที่ยงครึ่งตัวนี้เท่าไหร่อ่ะก็บ่ายสองครึ่งที่บ้านเขาอ่ะโอ้แดดจ้าเหลือเกินที่เซนเจปาครับนี่ก็เซิร์นลิบราเมนโตย้อนหลังกลับมาครับมาริชาวได้บอลนะครับบริเวณหน้าบ้านตัวเองไม่กล้าไหลออกขวาครับมาริชาวย้อนหลังกลับมาก่อนนะครับตามกันใหม่ที่สเวนบอตมันอ่ะเดบราเมนโต้ขณะกลับมาบัตมันเนี่ยมาที่ฮอนิเช็กวางยาวข้างหน้าไปครับ
0: ขอบอลอยู่ด้านหลังนี่แฟนบอลก็โหครับเจ้าบ้าน
1: ฮาวิบาสได้บอลนะครับบริเวณนะโอ้ยสมิธจังหวะนี้เข้าหนักใส่ทางฮาวิบาสผู้ตัดสินนะบอกเอาไปเหลืองป่าย
0: จังหวะฮาวิบาสกำลังจะพลิกไปนี่ก็เตะเลยครับโดนเหลืองเลยครับสมิธ
1: โอ้เตะอย่ากับนักเตะยูเอที่เตะใส่ไทยนะเกมบอลยูยี่สิบนะเจอรักวันไหนวันพรุ่งนี้มา
0: วันพรุ่งนี้ครับนัดสุดท้ายที่ชมบุรีสเตเดียมครับ
1: ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะในกลุ่ม F ทดมาแล้วครึ่งทางนะครับของ6นาทีครับพลาดแต่มาที่พี่เต๋านะอเล็กซ์สกอตน่าจะแมนนัดแบบนั้นวันนี
0: ้เล่นดีจริงครับสกอตวันนี
1: ้อันโตโรซิวาเปิดมาทางซ้ายบอลย้อนกลับมาซิวาเข้าในมุมใต้กลับมาโอ้ยฮาวิบาลจังหวะนี้ได้ฟรีคิกอ้าวนิกเซ่นนะครับได้ฟรีคิกระยะประมาณ30ล้านหน้ากรอบเขตโทษ
0: เป็นวิฟคุกครับไปทำฟาวฮาวิบาลหน้ากรอบเขตโทษครับโอ้ยจังหวะบาลพยายามจะแตะบอลหลอกไปเจอคุกจะดักไว้เลยแล้วเสียฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษนี่ได้ลุ้นเลยระยะไม่ไกลด้วยครับเดี๋ยวดูว่าใครจะยิงครับฟรีคิกของนิวคาสเซิล
1: คนจากมูลเลยนะไกลนะเจมส์35ล้านนะไกลเหมือนกัน
0: เดดิกมียอนวิซ่ารวมถึงเฟนบอตแมนด้วยครับ3คนยืนอยู่ที่มุกบอลครับ
1: อามาเดดิกครับขอบอลแต่ระยะมันอ่ะถ้าว่ายิงแม่นแม่นนะจุดตกมันก็พอมีเนาะ
0: ดูเดดิกนี่น่าจะขอแล้วครับลูกนี้แล้วเวลาเนี่ยตอนนี้กำลังจะครบ5นาทีครับเหลืออีก1นาทีครับ6นาทีครับข้างหลัง

0: เย่เปโตวิชครับสานกำแพงประตูของบอลหมักโอ้ยิงได้ครับระยะไกลก็ยิงแต่ว่าถ้ายิงดีๆนะมีสิทธิ์นะครับกำแพง4คนนะครับเดดิชคอดูครับลุ้นนะแซงไหมครับดิกาเซนเดดิชปานลูกนี่โอ้โหข้ามไปไกลเลย
1: โดนบอลไม่ดีบอลยังข้ามคานไปไกลเลยครับเดดิชพอเจ็บนี่กำลังจะครบด้วยครับนิวคาสเซิลอาบอลมาจะเปลี่ยนคนครับ
0: อลิสก็ตโดนถอดออกไปครับวันนี้เล่นเด่นมากครับพี่เต๋าของเรา
1: คนลงมานี่เป็นไลน์ชิฟตี้ครับดูแล้วน่าจะเสมอเกมนี้เหลืออีก30วิแค่นั้นครับแฟนบอลมาก็วันนี้1แต้มครับบุกไปยังนิวคาสเซิลแต่เกมยังไม่จบ
0: น่าจะเสมอกันนะเพราะเหลือเวลาอีกไม่ถึง5วินาที
1: เราบอลมาได้ทุ่มครับตอนนี
0: ้วันเจี๊ยบ
1: นอนไว
0: ้นอนไวเลยนิกาเซ่นผู้สินรอบโจนะครับเปาจบเกมครับนิกาเซ่นกับบอลมาดครับแบ่งกันไปทีละ1คะแนนครับเสมอกันไปสองประตูต่อ2ครับ
1: บอลมัดได้ประตูออกนำ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่9ครับจากมาคัสทาวเนียแล้วก็ประตู 2-0 นาที35จากจังหวะที่สกอตเนี่ยเปิดบอลไปฉลับมาริกชาวครับเข้าตัวเองแล้วก็ท้ายครึ่งแรกนิวคาสเซิลไล่มาเป็น 1-2 ครับจากฮาวิบานก่อนที่นาทีที่88ครับเจคอบเลมฟี่จะมาตีเสมอนิวคาสเซิลเป็น 2-2 ครับวันนี้นิวคาสเซิลก็ลงเล่น3นัดนี่เสมอ2ชนะ1ส่วนบอลมัดนี่เสมอ2แพ้1ครับยังไม่ชนะใครนะพี่บอลมั
0: ตแต่ว่าเล่นดีนะวันนี้บอลมัตนะครับนำก่อน2ประตู
1: ครับ
0: นำ 2-0 เลยแล้วก็นิกาเซิลไล่มานะครับในช่วงท้ายก็อย่างเหนียวครับมาริลัสยายสเตอร์ครับโค้ชหนุ่มของนิกาเซิลครับเล่นในบ้านตัวเองโอ้แสดงว่าเล่นในบ้านตัวเอง2นัดเสมอ 2-2 และ2เกมไปนะ
1: ใช่
0: เกมแรกก็เสมอลิเวอร์พูล 2-2 ไง
1: ครับผมส่วนผลไทยลีกเดี๋ยวผมไปไล่เรียงนิดน
0: ึ
1: งคร
0: ับ ก็เป็นยังไง
1: ที่จบไปแล้วครับเชียงรายชนะชลบุรี 1-0 ครับแล้วก็แบงคอกตอนนี้60นาทีเนี่ยนำศรีสะเกษ 3-1 แล้วก็ราศีสลายครับเสมอกับท่าเรือ 1-1 ส่วนระยองเนี่ยจบครึ่งแรกเสมอกับประจวบอยู่ 0-0 ครับส่วนไทยลีก2ครับจบไปแล้วเนี่ยมหาสารคามชนะสงขลาอ่ะเสมอสงขลา 1-1 ครับแล้วก็เชียงใหม่เนี่ยท้ายเกมตามหลังพัทยา 0-1 ครับส่วนจันทบุรีเนี่ยตามหลังขอนแก่น 0-1 แล้วก็คู่ที่จบครึ่งแรกครับนครปฐมนำนครราชสีมาอยู่1-0ครับ
0: ครับผมนะครับเดี๋ยวตอนสอนเครื่องนะครับเดี๋ยวจะมีฟุตบอลบูนเดสกาเยอรมันนะคร
1: ับ
0: ไทยเอสเพลย์ก็ยิงสดด้วยนะ
1: ก็เดี๋ยว2:30เนี่ยจะมี5คู่ครับบูนเดสลีกาไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับเจอกับอุนิออนเบอร์ลินครับบอรุสเซียเมนเชนเกตบักเจอกับเอ็มแบกฮอฟเฟนไฮม์ครับเจอกับบอรุสเซียดอทช์มุนแล้วก็พาเดอร์บอร์นเจอกับไฟบวกส่วนอีกคู่เนี่ยเป็นเวเดอร์เบเมนเจอกับอาร์เบไรซิกครับผม
0: ครับ
1: ก็เอ็มแบกนี่มีคูเซนสำรองที่วันนี
0: ้นิโคลัสมิคเคลสันเจ้านิโก้นะสำรอง
1: ครับ
0: เ
1: ดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงครับก็ทาง SMS เนี่ยบอกว่าบางเจ๋งจริงไหมครับที่ป่าแปะถามพี่ลิมิงว่าเอ็งทำมาไหมอ่ะมาทำไมใช่ไหมพี่จริงไหมพี่ทำมาไหมหรือมาทำไมพี่
0: อ๋ออันนี้มันเหตุการณ์ตอนนั้นอันนี้ย้อนกลับไปนานแล้วนะ
1: ครับ
0: คือของเรามีกิจกรร
1: ม
0: โบสถ
1: ์ครับ
0: โบสถ์ตอนนั้นเป็นเครื่องดื่มชูกำลังแล้วกันนะครับโบสถ์ก็ให้ฝาไปหาฝามาไง
1: ครับ
0: ว่าโบสถ์ฝาดีเจในดวงใจคุณมีใครบ้างให้แต่ละทีมโบสถ์มาไง
1: ครับ
0: ครับเขาก็ส่งฝามาที่คือเราก็ให้นับกันว่าใครมากสุดเนาะน
1: ี่
0: อะไรกันว่าได้ขึ้นมาหอนพี่เลมิงจ่าได้ก่อนแกมาที่ไหนเนี่ยนะ
1: ขึ้นมาหอนด้วย
0: แกอยู่อันดับท้ายอ่ะ
1: ครับ
0: แกขึ้นมาอันดับหนึ่ง
1: ได้ไงอ่ะพี
0: ่ก็นั่นแหละป๋าก็เลยถามทำมาไหม
1: อ๋อขึ้นสุดท้ายเลย
0: คือ
1: แซง
0: ขึ้นมาหอนแซงเฉยจากอันดับท้ายอ่ะข
1: ึ้
0: นมาอันดับหนึ่งอ่ะป๋าก็เลยถามเลยจนใส่ว่าทำมาใช่ไหมเนี่ย
1: โอ้ยแปลกๆอ่ะพี
0: ่ก็แปลกไงผมเอ๊ะพี่โหวตทำไมโหวตของพี่มันมาคืนมาหอนมันสุดท้ายที่มาแล้วเรื่องเลย
1: คะแนนอาจจะเบียดกันไงครับ
0: ไม่เบียดเลยโอ้มาเป็นกระสอบเลยคืนมาหอนป๋าก็เลยสงสัยไง
1: ครับ
0: ก็เลยถามว่าตำมาใช่มั้ยตำมาวันนี้ฮะครับ
1: แล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งครับอาจารย์อู่ชมว่ายอนวิซ่าเนี่ยดูคล้ายๆพี่เอกด้นเลยครับจากคนนั้น
0: เอาเล่นบอลเก่งเหมือนกันเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: ครับผมส่วนทางบ้านแดงเนี่ยบอกว่า ตามคู่สเปอร์มั้ยครับ3ทุ่ม
0: ตามเราตามอยู่แล้วนะ
1: มีแมนซิตี้ด้วย3ทุ่มแล้วก็บอกว่าถ้าทิปเปียเนี่ยเมื่อกี้ไม่รอดครับลูกฟรีคิกนั่นหมายถึงลูกฟรีคิกแล้วก็บอกว่าเจมดีแล้วที่ไม่เรียกพี่เต่าตามเขาเดี๋ยวได้โฟนอินจนได้จนได้เขาฟังอยู่ไอ้พี่เต่า
0: โดนแน่พี่เต่ายอนะครับพี่
1: ครับ
0: ขอบคุณนะครับพี่รอติดตามสมัยก่อน
1: บอกว่าคู่3ทุ่มเนี่ยใครภาคต่อครับ
0: 3ทุ่มใครรู้ดิเอกนพดลมั้ย
1: เดี๋ยวผมเช็คให้สักครู่ครับ
0: รู้ดิมั้ยหรือว่าใครหรือว่าสน
1: 3ทุ่มนี้น่าจะมาตามแมนเชสเตอร์ซิตี้นะพี
0: ่
1: ก
0: ับ
1: โคเวนทรีครับเดี๋ยวผมลองเช็คโปรแกรมให้ครับผม
0: เป็นยังไง
1: ก็3ทุ่มนี้เป็นพี่เอกนพดลกับพี่สนครับ
0: ครับ
1: 5ทุ่มครึ่งเลยแล้ว5ทุ่มครึ่งเนี่ยเป็นพี่อู๋ใหญ่กับพี่อู๋เล็กแล้วก็ตี2เป็นพี่จุนกับพี่คมครับบอกว่าอยากให้มีไลฟ์สดพรีเมียร์ลีกทุกคู่เลยครับ
0: ครับอาจจะพยายามด้วยกัน
1: ครับผม
0: ครับ
1: บอกว่าประเด็นมาครับเชียงรายชลบุรีลูก 1-0 ครับไม่มี VR น่าจะจังหวะที่เราเห็นแล้วพี่ลูกที่กระดกครับ
0: อ๋อ VR มีปัญหาใช่ไหม
1: เหมือนเป็นอาจจะโหแต่คู่ท่าเรือก็ไม่มี VR นะพี่ครับ
0: แต่ว่าไทยลีก2ไม่มี VR ใช่ไหม
1: บอกว่าเจมคิดดูครับยุคนั้นมีทั้งพี่ป๋องพี่แจ็คเล็กพี่โอ๊ตปาโมดเจยังชนะไม่ได้ทำแน่ๆไม่อ๋ออ
0: ๋อเอตอนที่โหวตใช่ไหมเขาโหวตดีเจแล้วมีกิจกรรมโหวตดีเจในดวงใจของแต่ละคนไง
1: ครับ
0: พี่ลิมิงแกไปดำน้ำมาแกไม่รู้กิจกรรมมีกิจกรรมนี้นะ
1: ครับ
0: แกไปโหวตไปให้คนนั้นเจอใครแกให้โหวตกับแกอันนี้ผมยอมนะ
1: อ
0: ันนี้แกเหมือนแกก็เอ้ยเจอหน้าใครอย่างเงี้ยไปส่งลูกชายตีแบดที่บ้านทองหยอดก็ให้น้องเมย์และชินกโหวตให้อะไรเงี้ยมันโหวตไทยเอสเปซมากตอนนั้น
1: อ
0: ่ะคนก็โหวตแกเยอะไงแกเหมือน
1: มันนี่ก็บีบบังคับ
0: มันใช่นั่นแหละคือบังคับอ
1: ่
0: ะโหวตได้แกไง
1: ครับผมส่วนข้อความทางบ้านฟ้านี่ผมดูนิดนึงบอกว่าคุณประพิษทักทายเข้ามาสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ไม่หลุดเดี๋ยวผม
0: บอกว่าผมอยากถ่ายอยากให้ถ่ายจนถึงดึกเลยอ่ะมาติดตามกันนะ
1: บอกว่าน้องเจมต้องกล้าออกน้องเจมต้องกล้าออกหมัดต่อซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาครับ แล้วเขาบอกว่าแอปฟังไม่ได้ครับถ้าแอปพลิเคชันเนี่ยต้องฟังผ่าน M-Cord Connect นะพี่แอปเก่านี้ลบทิ้งได้เลย
0: แอปเก่าลบทิ้งไปดู M-Cord Connect นะครับ
1: แต่ถ้าไปฟังผ่านแอปอื่นที่ไม่ใช่ M-Cord Connect เนี่ยอันนั้น
0: คือเราปิดไปแล้วเราเอาไปอยู่ใน M-Cord Connect นะลองเข้าไปดูก็จะมีคลื่นวิทยุของสปทของเรา
1: ครับ
0: ครับส่วนกลางหลายคลื่นเลยก็ฟังกันได้นะครับเราก็เป็นสีฟ้าขาวนะครับเอฟเฟคต์กาวนะ
1: บอกว่าสวัสดีครับฝนซาทั่วกรุงเทพเลยครับฝนช่ำเลยก็บอกงี้
0: ใช่ใช่เมื่อกี้พี่ออกไปฝนตก
1: ครับ
0: ก็ตอนมาฝนก็ตกตกอยู่
1: บอกว่าคุณเจ๋งพักผ่อนหรือเปล่าครับพักผ่อนพอหรือเปล่าครับช่วงนี้เขาถามมาพี
0: ่ก็พอไหวอยู่นะแต่เมื่อวานนี้ก็เหนื่อยหน่อย
1: ทำไมครับ
0: ก็แบกไง
1: รายการไหนพี
0: ่แบกพี่โอ๊กอ่ะ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าประมาณนี้สำหรับบ้านฟ้าครับ
0: บอกว่าไลฟ์สดตอนไหนบ้างครับก็ส่วนใหญ่หัวค่ำเนี่ยเราก็พยายามนะเดี๋ยวกลางสัปดาห์ที่มีบอลดีๆเดี๋ยวเราก็มาบ้างอีกครั้งหนึ่ง
1: ส่วนที่ SMS ถามเข้ามาคู่ BU ทำไมหยุดไปเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าผมไปดูไลฟ์สกอร์เมื่อกี้เนี่ยเวลามันเพิ่งกลับมาเตะไม่นานนะเดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันครับ
0: ครับ
1: แล้วก็น้อง2จอรู้สึกเสียงดังเชียวนะหลังลิเวอร์พูลชนะ2ตรงขึ้นที่5เมื่อวานน้องดูผลสกอร์คู่เมืองทองกับอุตรดิตถ์ทีแรกอุตรดิตถ์นำ 1-0 แต่ทำไมจบเกมเสมอ 0-0 ซะงั้นวันนี้ชี้ไปที่ชายเลียงอาลาเซสไลแบงกอกประจบคนแรกเขาบอกงี้พี่สารเค
0: โ
1: อ้ปัดปายาแล้วก็เจนบุรีครับ8เต็ม
0: ชื่อดีๆ
1: 8ทับ100เปิดหัวลีกไทยจากพี่บอยครับผม
0: อ๋อพี่บอยนะเอาสวัสดีนะครับ
1: ครับ
0: อ่
1: ะแล้วก็บอกว่าจำได้เลยตอนนั้นพี่ยุทธชัยเนี่ยอันดับ1พี่ยุทธชัยจะได้ไปอยู่แมนยูที่อังกฤษแล้วแต่พี่ลิมิงมาแซงดักโค้ง
0: ผลทำไม
1: ผมจำได้ว่ามีกิจกรรมประมาณนี้แต่ผมไม่รู้ผลไงผมไม่รู้เรื่องคืนมาหอนด้วย
0: ยุทธชัยก็ต้องมีเครื่องบ้างแหละเอ็นดำอยู่ดีๆ
1: แล้วสรุปเจได้ไปไหมพี
0: ่แกดำหนึ่งเฉยเลยอ่ะ
1: จะได้ไปดู
0: ก็ไปที่มาว่าป๋าก็เลยถามว่ายังไงเป็นยังไงทำไมแซงสุดท้ายแกก็บอกแต่พูดตรงๆนะ
1: ครับ
0: พี่ดิมีเงี้ยแกเจอใครอย่างเช่นเจอย่างเงี้ย
1: ให้โหวต
0: โหวตให้พี่หน่อยโหวตให้เชฟหน่อย
1: ครับ
0: แต่ก่อนนะก็โหวตให้หน่อยแกไปเจอใครๆค่อยโหวตก็มันก็มีกว่านะที่เจอแกจะแซง ยุทธชัยดับหนึ่งอ่ะโดนแซงอ่ะ
1: เป็นพี่ลิมิงได้หนึ่งไป
0: ไม่รู้แกมาจากไหนอ่ะครับก็เป็นที่มาว่าทำมาฮะครับแล้วก็ป๋าว่าไม่เชื่อทำมาได้เลยวันนี้ฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนเดี๋ยวเราอยู่ถึง3ทุ่มใช่ไหมพี่วันนี้
0: ใช่ไปกันยาวๆนะบอกว่าตกลงคุณใจครับตกลงอีซักคือไม่ขายให้ทีมอื่นแล้วโอ้โหเมื่อวานแกยิงคมมาแล้วผมว่าฤดูกาลนี้อีซักเนี่ยถามว่าเขาคู่กับกักโปนะเยี่ยมเลย
1: ครับ
0: ดีนะกักโปไม่ปล่อยไป
1: 3นัด3ประตูอีซัก
0: ก็เห็นแมนซิตี้ซื้อมายื่นมาเท่าไหร่80ล้านมั้ง
1: ครับ
0: 80ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลไม่ปล่อย
1: ไม่ขาย
0: เห็นว่าตกลงเรื่องสัญญาอะไรส่วนตัวกันได้แล้วนะแต่ด้วยความที่ลิเวอร์พูลไม่มีผู้เล่นที่มาทดแทนกักโปก็เลยไม่ปล่อยแล้วดีนะเพราะกักโปเล่นดีมาก
1: ใช่
0: เป็นตัวแบกของทีมในฤดูกาลนี้นะฤดูกาลที่แล้วอ้าวเราอาจจะวิจารณ์เขาแต่ฤดูกาลนี้เหมือนมาดีเลย
1: แรงเกิดจากเรียกว่าโชว์ฟอร์มดีต่อเนื่องจากในฟุตบอลโลกเลย
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนพรีเมียร์ลีก3ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวมีลงสนามอีก5คู่ครับก็มีเบรนท์ฟอร์ดเจอเซนเดอร์แลนด์ครับไบรตันเจอบรีดฟูลแลมเจอคิตตันพาเลทครับแล้วก็2คู่ที่ทีมภาคคู่ต่อไปน่าจะตามก็แมนซิตี้โคเวนทีนะพี
0: ่
1: แล้วก็ฟอร์เรสต์วันนี้เจอกับสเปอร์สเปอร์นี่ยังไม่ชนะเลยพี่ครับผม
0: เพราะนั้นเราไปดูรายชื่อไหม
1: ครับ
0: มันต้องพักก่อนนะยาวๆดีกว่า
1: เดี๋ยวไปดูแมนซิตี้ก่อนแล้วกันครับ
0: ใครบ้าง
1: ประตูก็เป็นดอนนารูม่าครับแนวรับมีคูชานอฟมีลูเบนเดียสครับมาเกฮีแล้วก็ยอสโกกาดิโอครับแล้วก็กองกลางเนี่ยมีเอเลสเอนเดอร์สันครับนิโกโอเรลลี่องตุนเซเมนโยครับแลนแชกี้แล้วก็เอ็นดีไอนี่เพิ่งย้ายไปจากเอเวอร์ตันนะพี
0: ่
1: รวมถึงเออร์ลิงบาวคาเลนครับผม
0: เออร์ลิงฮาเลนวันนี้หน้าเป้านะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยวันนี้ประตูเป็นอลัชเวิร์ดครับแล้วก็แนวรับมีอาเมนด้ามีบ๊อบบี้โทมัสครับแล้วก็ทางด้านของพินน็อกรวมถึงเจดาซินวากองกลางมีเมสันคาครับแล้วก็แมตต์กริมครับโอเยนกาแล้วก็แจ็คลูโดนี่กองหน้าเป็นอาวูนียี่ครับผมสำหรับโคเวนทรีทีมของแรมพาร์ต
0: วันนี้โหหลัง5เลยเหรอดูจากแผนผังของแฟงแรมพาร์ต
1: 541เลยนะพี่วันนี
0: ้541หน้าเป้าแค่คนเดียว
1: โคเวนทรีนี่ลงเล่น2นัดเนี่ย
0: แพ้หมดเลยเหรอ
1: แพ้รวดนะพี่
0: ใช่ไหม
1: เกมแรกเนี่ยแพ้เซนนอน 3-0 ที่เอมิเรตแล้วนัดที่แล้วเนี่ยแพ้เฮาซิตี้ 1-0 นะพี
0: ่ครับ
1: ก็แพ้ในบ้านมาเกมที่แล้วเกมนี้มาเยือนซิตี้ด้วยครับส่วนซิตี้เนี่ยชนะมา2นัดรวดครับเกมแรกเนี่ยแซงชนะบอลมาช่วงท้ายแล้วก็นัดที่แล้วเนี่ยบุกชนะพาเลต 4-1 ครับผม
0: ครับ
1: ผมไปดูรายชื่อคู่สเปอร์ต่อเลยแล้วกันครับ
0: ได้เลยเป็นไง
1: วันนี้สเปอร์จะบุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับวันนี้ฟอร์เรสต์เนี่ยประตูเนี่ยเป็นแมตต์เซลครับแนวรับมีแจคุณย่าครับนิโคล่ามิเลนโควิชแล้วก็โมเรโลวินแบ็กขวาเนี่ยเป็นโอราไอน่าครับด้านซ้ายเป็นเนโกวิลเลียมกองกลางมีสลาเกอร์ครับกับเจมส์แมคอาร์ตี้ส่วนแนวรุกมีแดนเอนดอยครับมอร์แกนกิฟไวแล้วก็เลียมดีแลกวันนี้ลงเป็นตัวจริงครับ
0: ครับ
1: ส่วนทางฝั่งสเปอร์ครับประตูเป็นแอนโตนินคินสกี้ครับแนวรับด้านซ้ายเนี่ยเป็นเดสตินีโอดูกี้ส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นปอโลเปโดรปอโลครับคู่เซนเตอร์เป็นฟาเดเฟนกับยานฟอร์ฟันแฮกเก้นะพี่ส่วนกองกลางเนี่ยเป็นเบนทันคูกับซันโดโตนาลี่ครับมีคอนเนอร์กลาเกอร์คนหนึ่งแล้วด้านซ้ายเนี่ยเป็นมาร์ติสเดลด้านขวาเป็นไซวินโยและหน้าเป้าเป็นโอมามามุชที่มึงย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะพี
0: ่ครับวันนี้หน้าเป้านะ
1: ชุดใหญ่เลยสำหรับ
0: เอาแล้วเซวินโยลงไหมอ่ะ
1: ลงครับทางขวา
0: เซวินโยเล่นดีนะ
1: สองนักเตะใหม่จากซิตี้เนี่ยลงทั้งคู่นะเขา
0: แสดงบอลลีกครับใช่ไหมที่แกยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
0: เซวินโยนะครับอ่ะสเปอร์เสริมน่ากลัวแต่ว่าแพ้รวดทั้งสองเกม
1: ครับใช่เสริมไปเนี่ย300เกือบ400ล้านด้วย
0: ครับ
1: ก็แพ้2นัดรวดเลยเกมที่เราได้บ้านก็แพ้นิวคาสเซิลด้วย
0: เกือบร้อยอ่ะ
1: ส่วน
0: มีคู่อื่นน่าสนใจไหม
1: คู่อื่นน่าสนใจเนี่ยเป็นวิลล่าเดี๋ยวผมไปดูรายชื่อวิลล่านิดนึง
0: วิลล่าก็ไม่ดีไม่เหรอก็แพ้2เกมไม่เหรอวิลล่า
1: วันนี้วิลล่าจะบุกไปเยือนเฮาซิตี้ครับเดี๋ยวผมไปดูรายชื่อวิลล่านิดนึงก็ประตูวันนี้เป็นไซออนซูซูกิครับแนวรับเป็นเอียนมาเซ่นครับด้านขวาเป็นแมตตี้แคทส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นพาวตอเลสกับวิกเตอร์ลินเดเลิฟครับส่วนกองกลางมีลอสบาร์คลีย์บูบาก้ากามาล่าครับและเอเมโนบูนเดียเอเมโนบูนเดียครับส่วนปีกขวานี่ใช้จอห์นแมคกินนันซายเนี่ยเป็นเอริสันเอ็ดเวิร์ดส่วนหน้าเป้าเป็นนิโคลัสแจ็คสันครับผม
0: ครับผม
1: นะฮะครับ
0: ก็ติดตามนะคู่3ทุ่ม
1: ครับ
0: เดี๋ยววันนี้นะ
1: ส่วนบุนเดสลีก้าเยอรมันเนี่ยออกสตาร์ทมา10นาทีเนี่ยมีประตู2สนามครับ
0: เล
1: เวอร์นี่นำอุนิออนเบอร์ลินครับคนยิงนี่เป็นทางด้านของเอซิเกลเฟอร์นันเดสครับตั้งแต่ช่วงนาทีแรกนะพี
0: ่ครับผม
1: ส่วนทางฝั่งของเวเดอร์แบร์เมนวันนี้เล่นในบ้านก็นำไลซิก 1-0 ครับ
0: เวเดอร์แบร์เมนเล่นที่เวเซอร์สตาดิโอน
1: ส่วน
0: อาร์เบไลซิก
1: กัดบักเนี่ยก็เอเวนแบกยังสูญ

0: ถูกมันครับแล้วก็มีแคสซันมันนี้เป็นสำรองนะพี
1: ่
0: ครับผม
1: ครับอ่ะก็ดูกันยาวๆนะฟุตบอลนะครับไม่เหงานะ
0: ครับผม
1: นะครับดูกันยาวๆเลย
0: อ่ะส่วนลีกอื่นเดี๋ยวผมไปดูโปรแกรมค่ำคืนนี้ให้อีกนิดนึงครับก็เยอรมันเนี่ยเดี๋ยวคู่ดึกเนี่ยชาเก้จะเจอกับไบเยอร์มิวนิกตอน 5:30 ครับแล้วก็ 5:30 เนี่ยก็จะเป็นพรีเมียร์ลีกอีกคู่นึงฮัลซิตี้เจอแอสตันวิลล่าส่วนเซเรียอาเนี่ยออกสตาร์ทแล้ว1คู่ตอน 2:00 ครับฟิออเรนติน่าเนี่ยเสมอกับโตริโน่อยู่0-0ครับแล้วก็อินเตอร์มิลานเนี่ยจะเจอนาโปลีตอน 5:00 ส่วน 1:45 เนี่ยวันนี้โรม่าเจอกับอัตแลนต้านะพี่ แล้วก็ลาลิก้าสเปนครับออกสตาร์ทคู่แรกเนี่ย 3:15 เนี่ยบินเบาครับวันนี้จะเจอแอตเลนติโกมาดริดแล้วก็ 5:30 ลาโยบายากาโน่ครับเจอกับราซิ่งซานตันเดย์ส่วน 2:00 ครับเบียร์เรอัลเจอกับเดปอริโปลาคอลุนย่าครับ
1: ครับ
0: ได้ปอปีนี้กลับมาเล่นลีกสูงสุดนะพี
1: ่
0: ตัวลีกเอิงเนี่ย 4:00 เนี่ย 15:00 จะเป็นลองครับเจอกับลียองแล้วก็ตี 1:15 เป็นเรือครับเจอกับแบลดครับแล้วก็อีกคู่นึงตี 1:15 เป็นนี้เจอกับเลมองครับผมนอกนั้นเนี่ยลีกอื่นๆเอาที่มีถ่ายทอดสดนะพี
1: ่ครับ
0: ก็เอเดวินซี่เนี่ยมีถ่ายทอดสดด้วยคืนนี้เนี่ยคู่แรกเนี่ย 3:30 ในเมเกนเจอเฟยานูดครับแล้วก็ตี 1เนี่ยมีอาจากอัสดัมครับเจอ PSV เอลเฟนตอนตี 1มีถ่ายทอดสดนะพี
1: ่
0: ถ่ายทอดสดเนี่ยดูกันได้ทางโมโนแม็กซ์ครับสำหรับเอเดวินซี่ลีก
1: ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยมีลีกที่สนใจจบไปแล้วก็เดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพ3คู่ครับตอน 18:30 เนี่ยจบแล้วก็สโตกซิตี้ชนะชาร์ตัน 4-0 ครับแล้วก็ลิงคอนซิตี้เนี่ยเสมอกับแซมตัม 1-1 แล้วก็เปตันนอตเอ็นเนี่ยชนะแบ็คเบิร์น 2-1 ครับ
1: ถามมานะครับว่าโมนิโยได้กลับมาคุมมาดริดดีขึ้นไหมดีนะแต่ว่
0: า
1: แต่ว่าเสียดายนัดล่าสุดยิงจุดโทษไม่เข้าไง
0: เมื่อคืนเนี่ย
1: เอ็มบัปเป้ยิงจุดโทษไม่เข้า
0: แพ้เบติสไป
1: ถอยแพลอตเด็กเก่าเชลซีอะที่มูรินโญ่ให้โอกาสลงสนามอ่ะ
0: ครับ
1: ตอนอยู่เชลซียิงใส่หัวหน้าเก่าซะแล้วนะครับแพ้นะ
0: ใช่ไ
1: หมแพ้ 0-1 แพ้เรอัลเบติสแพ้เบติสเนี่ยใช
0: ่ไหมใช่1-0ครับเมื่อคืน
1: 1-0อ่ะเอ็มบัปเป้ยิงจุดโทษไม่เข้าอ่ะ
0: แล้วก็น้องนั้นก็
1: บอกว่าฟังพี่ๆมา20กว่าปีนะครับ FC พี่ๆเล็กคืนนี้นะครับเอาขอบคุณมาก
0: ขอบครับผม
1: คืนเราก็เท่าไหร่2547
0: ปี2024มั้ยพี
1: ่24แหละ
0: ก็22ปี
1: ครับ22ปีแล้วเหรอ
0: 22ปีแล้วพี่เราเพิ่งไปทำบุญกันมาตอน22ปี
1: 22ปีแล้ว
0: ครับผมอ
1: ยู่กันนาน
0: ๆครับ
1: ดูข้อความหน่อยมั้ย
0: บอกว่าพี่เบ่งครับขอประวัติว่าที่โค้ชใหม่บุรีรัมย์ดีกรีดีไหมครับที่เพิ่งลาออกจากไลออนซิตี้ก่อนเปิดฤดูกาลเจสุสคาซาร์ดคุมทีมไหนบ้าง
1: โอ้โหอันนี้ต้องเช็คนะ
0: โอ้โหผมไม่ยังไม่
1: ได้ผมก็เนี่ยเพิ่งรู้ข่าวว่ามาร์คแจ็กสันโดนปลดเนี่ยโค้ชของบุรีรัมย
0: ์ชื่อเคสุสคาซาร์ดนะพี่ว่าที่ไม่แน่ใจว่าเป็นว่าที่กุนซือใหม่บุรีรัมย์หรือเปล่าม
1: ีข่าวใช่ไหม
0: ผมยังไม่เห็นนะพี่ข่าวนี้แต่ว่าเขาเคยคุมก่อนอันนี้ก็คุมทีมชาติอิรักมาครับแล้วก็ต่อด้วยการคุมแล้วซิตี้เซนเลอร์ทีมในสิงคโปร์ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เคยคุมการ์ดิสบีในลีกสเปนนะพี
1: ่
0: อายุเนี่ยเพิ่งอายุเนี่ย52ปีแล้วก็เคยเป็นเขาเคยเป็นผู้ช่วยทีมชาติสเปนในปี 2018-22
1: คนได้ติดข่าวกับบุรีรัมย์ใช่ไหม
0: อ๋อ
1: เหรอครับ
0: แล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยวัตฟอร์ดด้วยผมดูก่อนว่าตอนอยู่กับสเปนนี่เขาเป็นผู้ช่วยกุนซือคนไหนนะพี
1: ่ครับ
0: ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่า
1: แต่ว่าเป็นคนนี้นะมีข่าวใช่ไหม
0: แต่ว่าเขาคุมเนี่ยลอนซิตี้เพิ่งคุมไป4เกมเองครับส่วนซิติคุมทีมชาติอิรักเนี่ย34นัดชนะ18เสมอ8แพ้8ครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้แล้วก็บอกว่าแมนยูไปเยือนเอเวอร์ตันไหวไหมครับคืนพรุ่งนี้20:00ฟังทัศนะของพี่ๆครับและขอบาซ่าครับน้องบอลแมนยูพรุ่งนี้ไปเยือนเอเวอร์ตันนะพี่แล้วก็บาร์เซโลน่าเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวผมดูโปรแกรมหน่อยเหมือนจะเป็นทีมเยือนนะพี่พรุ่งนี้บาซ่าเนี่ยสักครู่ครับบาซ่าพรุ่งนี้ไปเยือนบาเลนเซียพี่เจ๋งไหวไหมพี่บาซ่ากับแมนยู
1: บาซ่าเห็นเนี่ยมาติดแพ้น่าจะต้องชนะแล้วล่ะ
0: ครับ
1: น่าจะทานน่าจะชนะได้นะ
0: แล้วแมนยูเอเวอร์ตันแล้วพี่พรุ่งนี
1: ้บ้านเอเวอร์ตันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแต่แมนยูเพิ่งชนะ 5-2 มาใช่ไหมชนะอิสวิทมา
0: เอเวอร์ตันล่าสุดนี้เสมอบอลมัดครับ
1: สูสีนะแต่ว่าแมนยูช่วงหลังก็ดีขึ้นนะ
0: ครับผม
1: มีโอกาส
0: แ
1: มนยู
0: แต่ผมว่าเล่นในบ้านของเอเวอร์ตันพรุ่งนี้เอเวอร์ตันไม่น่าแพ้นะพี
1: ่
0: ฟอร์มเอเวอร์ตันช่วงหลังก็ฟอร์มดีขึ้นผมว่าเสมอแล้วกัน
1: เสมอแล้ว
0: ส่วนบาร์ซ่าน่าจะชนะได้
1: ใช่ครับ บอสได้ก่อน

0: ฟังอาหมอกับเฮียน้อนะครับตอนเย็นเมื่อก่อนโอ้รายการสปอร์ตไกด์ใช่ไหม
1: ครับ
0: รายการดังนะครับตอนนั้นเฮียน้อนก็มาจัดกับอาหมอ
1: ครับผม
0: ดังมากรายการสปอร์ตไกด
1: ์ผมฟังทุกเย็นนะพี่เวลาเลิกเรียนเนี
0: ่
1: ย
0: เฮียน้อนก็อภิสุขสิริ
1: ใช่
0: นะครับตอนนั้นก็มารายงานใหม่ๆไงเขาส่งไปทำข่าวที่ประเทศฟิลิปปินส์รายงานซีเกมปี2005นะครับรายงานสวัสดีครับเฮียน้อนทีมงานผู้ใหญ่โทรมาเอ้ยคุณเป็นรุ่นน้องคุณไปพูดเฮียน้อนไม่ได้นะค
1: ุ
0: ณต
1: ้
0: องว่าคุณอภิสิทธิ์อภิสุทธิ์สิริสิฮะ
1: อ
0: ะไรก็เฮียน้อนเนี่ย
1: ไม่ได้
0: เอาเหรอ
1: เดี๋ยวนี้ได้ไหมเดี๋ยวนี้อาจจะไม่เคร่งคัดเท่าไหร
0: ่ก่อนก็เราก็ไม่รู้ว่าชื่อเล่นชื่อจริงชื่ออะไรไง
1: ครับ
0: เฮียน้อนแต่ก่อนเป็นอาจารย์เนี่ยก็ชอบกีฬาชอบกีฬาก็เลยมาเป็นผู้สื่อข่าวสายกีฬา
1: ครับผม
0: เฮียน้อนตอนนี้ก็ไปอยู่บนฟ้าแล้ว
1: ตอนนี้ผมฟังอาหมอแกก็พูดถึงเฮียน็อตนะพี
0: ่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แกก็พูดถึงอยู่บ่อย
0: ๆน่ารักดีนะ
1: ครับ
0: ไม่ถึงยุคก่อนแล้วเนาะ
1: คร
0: ับบอกว่าโคนทรีไหวไหมวันนี
1: ้โอ้โห
0: โดนน่าจะโดนอะดูโซ่
1: โดนครับน่าจะเละด้วยวันนี้แมนซิตี้เริ่มมาแล้วไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไปดูรายไม่วันนี้ยังไม่มีเอนโซ่เลยพี
0: ่
1: แต่ว่า
0: เอนโซ่มีไหมสำรองไหมเอนโซ่เฟรนเดส
1: เอนโซ่เฟรนเดสสำรองมีครับเบอร์17แกนี่ให้สัมภาษณ์หวานเจี๊ยบนะพี่มาซิตี้นะ
0: ก็หวานเซนตอนอยู่เบฟิก้าพี่จำได้เลยไม่ซ้อมอ่ะก่อนยามไม่เชลซีอ่ะดื้อไงเอเย่นบอกว่าให้มันหนึ่งซ้อมมันหนึ่งซ้อมเฮ้ยเดี๋ยวบีบให้เบฟิก้าขายแล้วไปด่าใส่เมสันมาว่าเป็นคนทรยศใช่ไหมก็ดูตัวเองสิครับโอ้โหย้ายเฉยเลย
1: ให้สัมภาษณ์นี่บอกอยู่ซิตี้นี่โอ้โหแฮปปี้เลย
0: ก็หวานเจี๊ยบอยู่แล้ว
1: แฟนเชลซีนี่กำหมัดเลยนะพี
0: ่ครับ
1: ครับผ
0: ม
1: ข้อความอันยายไปแล้วนะเจสึคาซาร์ดบอกว่าเฮาซิตี้จะชนะอีกไหมนอกคืนนี
0: ้เฮาซิตี้เนี่ยโอ้ผลงานยอดเยี่ยมนะ
1: เฮาซิต
0: ี้เดอะไทเกอร์นะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวคืนนี้เฮาซิตี้เนี่ยจะเปิดบ้านเจอวิลล่า
0: หาทุ่มครึ่ง
1: แต่วิลล่าไม่ค่อยดีนะพี่เซ
0: นวิลล่าก็แพ้2นัดไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ครับ
0: คือทีมมันเปลี่ยนทีมเยอะวิลล่าปล่อยโอลิวัตกินปล่อยไปหลายคนอ่ะวิลล่าชินามันอะไรพวกนี
1: ้วิลล่านี่ช่วงอุ่นเครื่องก็ไม่ดีนะพี
0: ่
1: แพ้มา5นัดติดแล้วชนะเกมสุดท้ายนี่ชนะบีจี
0: ครับ
1: ครับผม
0: ใช่
1: บอกว่าเสียดายแทนมาริดครับถ้าผู้เล่นเบติสเหยียบเข้าไปในกรอบเขตโทษเอ็มบัปเป้น่าจะได้ยิงใหม่ครับแต่เพลินเท้ายังรออยู่
0: คือผมยังไม่ได้เห็นจังหวะที่ยิงจุดโทษของเอ็มบัปเป้แต่ว่ารู้ว่าเอ็มบัปเป้ยิงจุดโทษไม่เข้าแล้วก็ทำให้มาริดแพ้เกมแรกในยุคของมูรินโญ
1: ่ครับผม
0: แพ้ 0-1 อ่ะ
1: บอกว่าคิดถึง3ประสานบาร์ซ่าในยูฟ่าเจอปารีสน่าจะเป็นเอเมเซนนะพี่
0: เมสซี่เนมาแล้วก็โซเรสฮะ
1: บอกว่าพี่เจ๋งทายผลคู่แมนซิตี้หน่อยครับ
0: โหอ๋อไม่น่ารอดอ่ะโคนที่อ่ะโดนแน่วันนี้ฮะ
1: บอกว่าอสุนันทพงษ์น้องลุงเนี่ยบอกว่าที่น่าจะหมายถึงแบงคอกนั้นพี่เกิดฟ้าร้องครับตามกฎถ้าฟ้าแลบฟ้าร้องไม่ถึง3 วิอาจจะต้องประเมินสถานการณ์
0: เหมือนตอนบอลโลกถ้ามีฟ้าร้องอยู่ใกล้ๆฟ้าผ่าอะไรพวกนี้ก็ต้องหยุดเกมใช่ไหม
1: ครับโอ้แสดงว่าแถวบ้านผมตกหนักนะพี
0: ่
1: ตอนมานี่ยังไม่
0: ตกลันสมทก็ฝนตกนะเมื่อกี
1: ้ครับครับประมาณนี้ครับสำหรับข้อความทางบ้านแดงส่วนไทยลีกนี่คู่ราศีสลายครับ
0: การท่าเรืออ
1: ีก5นาทียังเสมอ 1-1
0: โอ้นี่พิเดโดนเนี่ยมีโอกาสยิงถึง7ครั้งนะสร้างสถานการณ์ให้กับเพื่อนอีก3จ่ายบอลคอมพลีท 89%
1: อ
0: ่ะสุดยอดนะนิวชัมนิวชัม
1: ดูแล้วทีมชาติรอบต่อไปฟีฟ่าอาเซียนคัพน่าจะกลับมาติดนะพี่
0: เออเนาะเพราะเงินเยอะเนี่ยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าใครถ่ายทอดสดใช่ไหมเจมส
1: ์ยังครับยังไม่มี
0: โมโนเขาบอกว่าอาจจะราคาจะสูงไปนิดใช่ไหมอ้
1: าวแล้วท่าเรือ 2-1 เลยคร
0: ับ อ้าวท่าเรือ 2-1 เรียบร้อย
1: ค่าลิขสิทธิ์นี้ถ้าแบบไม่เอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยแน่30กว่าล้านใช่ไห
0: ม
1: แต่ถ้าเอ็กซ์คลูซีฟก็100ล้านนะ
0: ไม่ไหวนะ
1: แล้วเตะแค่4เกมนะพี่
0: ใช่
1: รอบแบ่งกลุ่มกับรอบจัดอันดับนะครับ
0: ถ้าเร็วอย่างนี้ 2-1 นะคดอู้ใช่ไหมสรุตติพันธ์ใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: นี่ใครยิงประตูอ่ะดูเซจังหวะที่เปิดไปทางฝั่งขวานะครับแล้วโอ้ได้มงจ่อๆเลยครับโอ้โหกองหลังหายไปไหนฮะใครยิงอ่ะดูเซโอ้แต่มงจ่อๆนะกองหลังไหมเจมส์
1: เบอร์20ผมเช็คนิดนึงครับท่านเลยน่าจะเป็นนักเตะใหม่นะพี่
0: นักเตะใหม่ไหมอ้าวไม่มีชื่อ
1: เดี๋ยวรอกราฟิกแป๊บนึงครับ
0: นักเตะใหม่ไหมแต่ว่า 2-1 นะการท่าเรือ
1: ครับผม
0: นำแล้วนะนำแล้วฮะยืนยัน
1: ขึ้นด้วยครับลาสิสไลน์นำก่อนด้วยตอนนี้โดนท่าเรือแซ

0: งครับ
1: ครับผม
0: ช่วงท้ายเกมแล้วด้วยถ้าเรือมาได้ประตูแซงครับคนมง
1: เป็นใคร
0: รายชื่อยังไม่มาคนยิงประตู
1: ไม่มานะ
0: เดี๋ยวรอเช็คแป๊บหนึ่งครับ
1: อันนี้ก็ไม่มีเหรอ
0: ไม่มีนะเบอร์20นี่ผมดูผิด
1: อ้าวนั่นเตะใหม่หรือส่งนะ
0: ไ
1: ปดูในเพจการท่าเรือน่าจะมีอ่ะดูทรงอ่ะน่าจะมีอ่ะบอกว่าแต่ก่อนชอบฟังป๋าตอนเช้าไปทำงาน
0: ครับ
1: แล้วก็เคยไปแรลลี่กับเรานะป๋าบรีกับอาหมอเฮียน็อตเจมิงเลยค่ะโอ้ขอบคุณมาก
0: ครับผม
1: ลักษณาเนาะขอบคุณมากนะครับนึกถึงบานบานนะเนาะของเราก็ฝากติดตามกิจกรรมของเราเลยนะในช่วงปลายปีก็อาจจะมีกิจกรรมดีๆนะครับฝากติดตามทาง FM 99ของเรานะครับ
0: เป็นมาเซลครับ
1: มาเซลใช่ไหม
0: ใหม่เนี่ยมงเข้าไป
1: ให้ท่าเรือนำ 2-1 นะครับ
0: ครับก็ท่าเรือนำแล้วครับแต่ผมยังไม่เห็นจูดเบลลงที่วันนี
1: ้สำรองมีไหม
0: มีชื่อสำรองแต่ในสนามเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าลงหรือยังครับเราเพิ่งเปลี่ยนมาตามเกมคู่นี้ด้วยครับ
1: ครับผม
0: บอกว่าฟิออเรนติน่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
1: เป็นยังไงตามให้หน่อยเซ
0: ฟิออเนี่ยเตะตอน2ทุ่มครับตอนนี้น่าจะจบครึ่งแรกแล้วฟิออก็เสมอกับโตริโน่อยู่ 0-0 ครับ
1: ครับ
0: เซียคู่แรกประจำวันนี้เมื่อคืนเนี่ยเซียก็ลงสนาม1คู่เจนัวแพ้โคโม 1-4 นะพี่ทีม
1: ฟาเบกัสโคโม่ดีมาก
0: โหดมากครับโคโม่บอกว่าพี่เซียนสนเนี่ยภาคอยู่ BG ลีก้า2ครับจะมา99ทันเหรอครับ
1: ลีก้า2เข้าไปอ่ะ
0: มีถ่ายทอดสดลีก้า2ด้วยเหรออ
1: ๋อ BG ก็ถ่ายทอดสด
0: อ๋อบุนเดส
1: ลีก้า2
0: ลีก้า2
1: ลีก้า2ก็ได้ลีก้า2ก็ได้
0: พี่เจ๋งได้มั้ยพี่ลีก้า2
1: ก็ได้อยู่นะครับผม
0: ครับผมเห็นลีก้า3ก็มีนะพี
1: ่เค้ามีบอลในซุปเปอร์ลีกสวิตเซอร์แลนด์ด้วย
0: ใช่ๆๆคร
1: ับ
0: บอกว่าอยากให้มีไลฟ์พิมพ์ลีกทุกคู่ครับ
1: ก็จะพยายามก็จะพยายามในการนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีแน่นอน
0: ครับ
1: มีคู่แมนยูเอเวอร์ตันแล้วก็มีคู่อาร์เซนอลเจอเชลซี
0: ครับผม
1: ครับผมนะก็ฝากลุ้นฝากติดตามกันนะนะครับ
0: ถ้าเหลือนี้ผมเห็นเสกสรรลงมาในที่กับจูดเบลนี่ยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าได้ลงหรือยังกับจูดเบล
1: เสกสรรไม่มีชื่อติดทีมยู23ที่ไปเอเชียนเกมนะ
0: ก็
1: กับคณะคำยก
0: น่าจะเล่นชุดใหญ่ในพี่สองคนนี
1: ้ชัยชิพลอดทนก็ไม่ได้ไปไหนใช่ไหม
0: ใช่ครับชัยพลวันนี้ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วกับท่าเรือแต่เล่นกองกลางนะพี่จากแบ็คซ้ายครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยก็ยัง
1: ไม่มีอะไรนะ
0: ไม่มีอะไรครับสกอร์ก็ยังไม่ขยับก็มีขยับบุนเดสซีก้าอีกหนึ่งคู่ครับกัดบักนี่นำเอลแบ็กแล้วครับ1-0ส่วนไทยลีกเนี่ยก็แบงคอกก็ท้ายเกม 3-1 ครับ
1: อ๋อจุดเบลลงแล้วเจม
0: จุดเบลลงแล้วครับ
1: ลงมาในช่วงท้ายนะจุดเบลชุนซับนะฮะ
0: หน้าเขาก็เหมือนพี่เอ็มเราอยู่นะ
1: โอ้จังหวะนี้เพื่อนจ่ายทะลุไปแล้วพยายามที่จะชิปครับที่เสา2โอ้แต่ชิปตัวนี้หลุดเสาไปนิดเดียวครับโอ้จุดเบลประเดิมสนามเกือบได้ประตูไม่ล้ำเลยนะเมื่อกี้อ่ะ
0: ไม่ล้ำด้วยแต่นิดเดียวจุดเบล
1: เกือบทำประตูได้นะบอลเยอรมันเตะหรือเปล่าเตะอยู่นะเตะมาประมาณเกือบ20นาทีเป็นยังไง
0: ก็มีขยับไป3คู่ครับตอนนี้เลเวอร์คูเซ่นเนี่ยนำเบอร์ลินอยู่ 1-0 ครับแล้วก็เบเมนนำไลป์ซิก 1-0 แล้วก็กัดบักล่าสุดนำเอเวนแบง 1-0 ครับ
1: โอ้โหสิงห์หนุ่มฟอร์มดี
0: ส่วนไพเดบอลกับไฟบอกยัง 0-0 ครับแล้วก็ดอชมุนเนี่ยยังเสมอกับฮอฟเฟนไฮม์อยู่ 0-0
1: ดันมุนสูงๆนะ
0: ครับ
1: ห้าทุ่มครึ่งเนี่ยคือชาวเก้เจอบาเยิร์น
0: ครับ
1: ครับคุณดานิกรจะให้เสียงภาษาไทยด้วย
0: กับใครพี
1: ่คุณดานิกร
0: คนเดียวเหรอครับ
1: เยอรมันของเรา
0: ครับผมแฟนท่าเรือตอนนี้มั่นใจครับ
1: ครับ
0: เจ็บ5นาทีครับที่สนามเขากระโดงครับ
1: โอ้ไปกันเยอะนะนี่ต้องชมนะแฟนบอลท่าเรือนะเขาแบบเขาเชียร์ก็เชียร์เขาไปเที่ยวด้วยแล้วใช่ไหมเชียร์เที่ยวด้วยนี่นะสนุกดีนะฮะ
0: เท่ากับตอนนี้เนี่ยเอาแบบเรียลไทม์เนี่ยน้องใหม่จากไทยลีก2ที่ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มีแต้มแค่ทีมเดียวคือปัตตานีครับที่เสมอกับ BG เมื่อวาน
1: ครับ
0: ส่วนราศีนี้ตามหลังท่าเรือแล้วก็อีกคู่เนี่ยศรีสะเกษครับก็ตามหลังแบงคอก 3-1 นะพี่

0: ทีละ10คนด้วยเหมือนเขาอาจศรีสะเกษ
1: ราศีสไลด์กับการท่าเรือครับตอนนี้ก็ทดเวลามา3นาทีนะ
0: ครับ
1: จากทบท5นาทีครับก็เป็นท่าเรือครับบุกนำอยู่ที่2ประตูต่อ1ครับ
0: ครับผมส่วนไทยลีกพรุ่งนี้ยังมีลงสนามเพิ่มอีกครับก็เดี๋ยวไทยลีก1พรุ่งนี้อยุธยาครับจะเจอกับราชบุรีตอน 18:00 น.แล้วก็ 18:30 น.ลำพูนวอริเออร์เจอกับอุทัยธานี FC รวมถึงคู่1ทุ่มนะพี่สุโขทัยเจอกับบุรีรัมย์ที่เปลี่ยนโค้ชแล้วส่วนไทยลีก2พรุ่งนี้ 18:00 น. 2คู่ครับชนะทอนบิลเจอกับแพร่ยูไนเต็ดแล้วก็โปลิสเทโรเจอกับเมืองเลยยูไนเต็ดครับส่วน 18:30 น. หนองบัวพิชยา FC เนี่ยจะเจอกับเกษตรศาสตร์แล้วก็1ทุ่มสตูล FC สตูลยูไนเต็ดพรุ่งนี้เจอพลังการนะพี
1: ่ครับ
0: ของป๊าข้างซอพรุ่งนี
1: ้เออได้ผมป๊าข้างซอนะ
0: ครับ
2: ของพลังการนะครับ
0: แล้วก็พรุ่งนี้มีทีมชาติไทย U20 ด้วยนะพี่ก็จะลงสนามนัดสุดท้ายในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก U20 ครับเจอกับอิรักตอนทุ่มครึ่งที่ชมบุรีสเตเดียม
1: เจมไปไหมไปดูไหม
0: นะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะพี่ว่าไปหรือเปล่าพรุ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องมาจัดรายการที่คืนครึ่งนะพี
1: ่อ๋อปกติเจมไปหนีใช่ไหม
0: ใช่ครับชมบุรีนี่หลังๆจัดบอลเยาวชนบ่อยครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยเอาวันนี้รู้สึกจะมีลีกคัพด้วยนะพี่รอบคัดเลือกครับเดี๋ยวผมไปดูสกอร์เผื่อแฟนบอลไทยลีก3เนี่ยมีฟังอยู่นะพี
1: ่
0: ก็
1: เป็นอย่างไ
0: รลีกคัพเนี่ยรอบคัดเลือกก็เริ่มเตะแล้ววันนี้เนี่ยจะมีโปรแกรมลงสนามด้วยครับก็เมืองไทยครับวันนี้เดี๋ยวผมขอดูผลงานขันแป๊บหนึ่งครับก็วันนี้ลงสนามทั้งหมด3คู่ครับก็ยะลาซิตี้ยะลาซิตี้เนี่ยแพ้ FC ยะลา 1-4 แล้วก็อยุธยา PKFC ครับชนะมหาวิทยาลัยปทุม2-0 แล้วก็ลพบุรีโฮมา FC เนี่ยแพ้เกษมบัณฑิต FC 0-1 นะพี
1: ่ครับผม
0: สำหรับผม
1: อ่
0: ะประมาณนี้สำหรับฟุตบอลไทย
1: ใช่ฮะมีข้อความอะไรทิ้งท้ายไหมอีกประมาณ2นาทีเดี๋ยวเราให้ทีมงานเข้ามาต่อเลยดีกว่า
0: คุณนันทพงษ์ถามว่าถ้าจูดเบลยิงเข้าลูกแรกเนี่ยพี่เอ็มจะเอิร์ดไหมครับเอิร์ดคืออะไรพี่เอิร์ด
1: เอิร์ดเหรอหลานเข้าเลยว่าไงฮะก็ผมจะถามว่าเวลาสื่อสารนี่มันสื่อสารภาษาอังกฤษหรือมันสื่อสารภาษาอะไรนะฮะ
0: ครับ
1: พี่เจงพูดภาษาอังกฤษหรือเขาด้วยไอเราภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องฮะเอ็มเนี่ยฮะเอ็มวันอาเขาใช่ไหม
0: วันนั้นผมกินไปจะไปกินข้าวกับพี่เขาบอกเนี่ยหลานพี่โทรมา
1: อ๋อแล้วไงแค่นี
0: ้ก็บอกแค่นี
1: ้บอกทำไม
0: ไม่รู้กันครับพี่
1: อ๋อเหร
0: อ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าขอลีก้าสามลิทัวเนียหน่อยครับ
1: โอ้โหขอบคุณเลย
0: เดี๋ยวให้ชั่วโมงต่อไปดีกว่า
1: ให้ชั่วโมงเอาอามี่มาแทงผมดีกว่าฮะผมไปทำไมลิก้า3ลิทัวเนีย
0: ครับ
1: โหเสื้อสีอะไรฮะ
0: บอกว่าพี่สนในงานเยอะครับ
1: เหรอ
0: ครับ
1: ลิก้า2ลิก้า2เตะเร็วอะ
0: เตะได้เร็วพี
1: ่เหรอ
0: ลิก้า2บุนเดสเน
1: ี่
0: ยก็น่าจะช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนมีเตะไหมก็มีเตะนี่มันของวันนี้นี่นะเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงครับก็เมื่อคืนก็เตะนะพี่บุนเดสลีกา2เนี่ย
1: ลีกา2นะบีจีสปอร์ตยิงสดด้วย
0: ก็เตะตั้งแต่18นาฬิกาจบแล้ว3คู่ครับโอ้โหไซคิววันนี้เสมอกับเดินแบก 2-2 วอล์ฟบวกครับเสมอกับเอเนกี้คอชบุตซี 4-4 แล้วก็ไกเซอร์ซาวเทิร์นครับชนะดัมสตัด 3-0 เลย
1: ครับ
0: ได้ไหมพี่บุนเดส2
1: ก็พอได้นะ
0: แต่ว่ายังมีลีกสวิตอีกไหมพี่เจ๋ง
2: ซูเปอร์ลีกใช่ไหม
0: ครับปีนี้ก็แฟนบอลได้ดูบอลหลากหลายนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่ก็เจลีก2ก็เชียร์2นักเตะไทยนะพี
1: ่
0: โคมิยะอดิจากับทางด้านของซัปโปโรพรุ่งนี้จะลงสนามด้วย
1: ครับ
0: อดิจาเนี่ยผมดูนิดนึงของสุพนัทยิงมา2นัดติดแล้วนะพี
1: ่ฟอร์มดีนะยิงในเกมลีก1ลูกใช่ไหม
0: แล้วก็บอลถ้วย1ลูกลีกเนี่ย2แล้วพี
1: ่ลีก2แล้ว
0: น่าจะน่าจะ2แล้วครับ
1: ดีนะสุพนัทเหมือนตา
0: พรุ่งนี้ก็จะไปเยือนทางด้านของเบลาบิชอากิตะครับตอน16นาฬิกา
1: ครับ
0: ทางแล้วก็ซัปโปโรเนี่ยจะเจอกับโทชิกิตอน17นาฬิกา
1: ก็ให้กำลังใจฟอร์มดีนะ
0: ครับ
1: ดูเพื่อนๆร่วมทีมเริ่มมั่นใจเริ่มกล้าที่จะส่งบอลให
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: สม
1: นัตกันเนาะเอาไลฟ์สไลด์กับการท่าเรือตอนนี้ทดเวลาเกินมาแล้ว6นาทีนะจากทั้งหมด5นาทีเราดูจังหวะนี้ก่อนจะลากันเนาะเจมส์เปิดจังหวะนี้ไลฟ์สไลด์น่าจะจบเกมอ่ะประตูของลาซิสไลก็ขึ้นมานะเปิดหยอดเข้าไปครับฟรีคิกโอ้ลดออกหลังเลย
0: เปิดออกหลังไปเลยครับ
1: แล้วผู้สินเป่าจบเกมเลย
0: ครับ
1: ท่าเรือบุกชนะลาซิสไล2

0: 1ครับ
1: ครับผมก็วันนี้เนี่ยไทยลีก1เจ้าบ้าน3คู่นี่ชนะหมดเลยนะพี่ก็ราศีเป็นราศีเนี่ยแพ้ทีม1ราศีเนี่ยแพ้การท่าเรือ 1-2 ครับแล้วก็ศรีสะเกษบุกไปแพ้แบงคอก 3-1 รวมถึงเชียงรายวันนี้ก็ชนะชลบุรี 1-0 ครับ
0: อ่ะขอบทั่วนะเดี๋ยวช่วงต่อไปก็ตามกันต่อนะครับฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับน่าจะตามคู่แมนซิตี้กับคนที
1: ่ครับผม
0: นะครับวันนี้น้องเจ๋งและผมเจ๋งแล้วไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขณะที่เวลา 21:00 น.

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองความคืบหน้าเหตุบุกเผาอบต.บง.ย้ายสำนักงานใหม่ก่อนกำหนดรถบริการประชาชนวอด11คันกระทบเก็บขยะ10หมู่บ้านความคืบหน้าเหตุคนร้ายประมาณ30คนบุกก่อเหตุเผาอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบง.อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งอาคารสำนักงานรถราชการและทรัพย์สินจำนวนมากโดยรถที่ใช้ในการให้บริการประชาชนถูกเผาเสียหายรวม11คันส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมายังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบง.แห่งใหม่ทั้งที่อาคารยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ซึ่งเดิมวางแผนจะย้ายเข้ามาอยู่ใช้งานในช่วงกลางปี2570ขณะที่ปัญหาการเก็บขยะกลายเป็นภารกิจเร่งด่วนหลังเหลือรถขยะใช้งานเพียง1คันต้องวิ่งให้บริการทุกวันรองรับประชาชนกว่า 16,000 คนในพื้นที่10หมู่บ้านโดยเฉพาะยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตำบลบง.ซึ่งถูกเพลิงไหม้และได้รับความเสียหายรวม11คันประกอบด้วยรถที่มีความสำคัญต่อการให้บริการประชาชนอาทิรถกู้ชีพรถบรรทุกน้ำรถเก็บขยะและรถสำนักงานรวมทั้งอาคารและทรัพย์สินของทางราชการจำนวนหนึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบง.จำเป็นต้องย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบง.แห่งใหม่ตั้งอยู่บริเวณบ้านยะหอหมู่ที่10ตำบลบง.อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้การทำงานและให้บริการประชาชนสามารถดำเนินต่อไปได้แม้อาคารสำนักงานแห่งใหม่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์กสิกรชี้เงินบาทแข็งผ่าน33บาทจับตาเงินเฟ้อไทยสิงหาคม69ฟันโปรต่างชาติศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าระดับ33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐตามการแข็งค่าของเงินเยนและการลดความคาดหวังของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนนี้หลังช่วงต้นสัปดาห์เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ1เดือนแตะ33บาท38สตางค์ต่อดอลลาร์จากแรงกดดันของราคาทองคำที่ลดลงดอลลาร์ที่แข็งค่าและความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่หนุนราคาน้ำมันและแรงซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก่อนฟื้นตัวตามสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำที่ปรับขึ้นโดยในวันที่4กันยายนเงินบาทปิดที่32บาท91สตางค์ต่อดอลลาร์จาก32บาท94สตางค์ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ระดับ32บาท50สตางค์ถึง33บาท20สตางค์ต่อดอลลาร์ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมของไทยที่ทางฟันโฟต่างชาติและสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญได้แก่ตัวเลขคาดการเงินเฟ้อของผู้บริโภคยอดขายบ้านมือสองดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคมและข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามผลการประชุม ECB และตัวเลขเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมของจีนอาทิข้อมูลการส่งออกดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตด้วยเช่นกันผู้นำเมียนมาเยือนเวียดนามมุ่งกระชับสัมพันธ์มินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาได้รับการต้อนรับจากโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามในกรุงฮานอยในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่2ของการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการส่วนเมื่อวันศุกร์ผู้นำเมียนมาเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนบริษัทโทรคมนาคมการป้องกันประเทศและยานยนต์ชั้นนำในขณะที่ทั้งสองประเทศพยายามกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมทางธุรกิจในกรุงฮานอยในวันพรุ่งนี้ด้วยแหล่งข่าวระบุคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะลงนามข้อตกลงความร่วมมือแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองแหล่งครับ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Soccer Live Report เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 99ที่สตูดิโอคลื่นในแข่งแรกนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของ Soccer Live Report เดี๋ยวประจำค่ำคืนวันเสาร์นะครับวันนี้มาตามเกมพรีเมียร์ลีกนะครับล็อต 20:00 นะครับพาไปที่เอติฮัดสเตเดียมนะครับเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทางโคเวนทรีนะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่เอกนพดลแล้วผมสนมิลุนนะครับ
4: สวัสดีคุณสนครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฮะ
3: ครับ
4: ขอเสียบหูก่อน
3: เพราะว่าก็ย้ายอุปกรณ์นิดนึงนะฮะ
4: สามทุ่มเกมคู่เอกก็น่าจะอยู่ที่แมนซิตี้เน
3: า
4: ะ
3: ใช่เมื่อกี้เขาไลฟ์ไปข้างนอกกับพี่เอก
4: ข้างนอก
3: อ๋อคือเราไม่แบบเป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนบังก็เลยไม่มีไลฟ์ใน Facebook นี้หร
4: อดูแลยากไม่มีเจ้าหน้าที่น
3: ะอ๋ออ่ะก็ว่ากันไป
4: พรุ่งนี้แมนยูน่าจะมีแมนยูน่าจะมี
3: ครับอ่ะก็อยู่กับเรา2คนถึง 5:30 นนะครับก็2ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณ
4: ครับ
3: ก็เตะกันพร้อมกัน5คู่อย่างที่พี่เอกบอกก็เบนฟอร์ดซันเดอร์แลนด์ไบรตันลีดส์ฟูลแลมคริสตัลพาเลสนอตติงแฮมฟอเรสต์กับทอตแนมฮอตสเปอร์แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้กับโคเวนทรีก็ยังไม่มีประตูนะครับ
4: ส่วนบุนเดสก็ประมาณสักเกือบ10นาทีนะครับก่อนจะจบครึ่งแรกสกอร์มีเพียบเลยกัตบักเสมอกับเอเวอร์แบก 1-1 นะครับเลเวอร์นำยูเนียนเบอร์ลิน 2-0พาดบอลตามหลังไฟบวก 0-1 ครับแล้วก็เบรเมนนำไลป์ซิก 1-0 ครับฮอฟเฟนไฮม์ดอทมุนยังไม่ยิงนะครับเกาโชเนี่ยฟิออกับโตริโนยัง 0-0 นะครับอ่ะก็เดี๋ยวถ้ามีสกอร์เพิ่มเติมจะอัปเดตให้โดยแชมเปี้ยนชิพอังกฤษตอนนี้เวสต์แฮมขึ้นนำดาร์บี้เคาน์ตี้แล้วนะครับ1-0ที่แข่งอยู่ตอนนี้ฟุตบอลไทยเนี่ยไทยลีกที่1ระยองขึ้นนำประจวบ 1-0 นะครับส่วนที่2ที่ยังค้างอยู่เดี๋ยวนะเอ๊ะทำไมจันทบุรีกับขอนแก่นยังไม่จบหรออ
3: ๋อช่วงนี้มันฝนฟ้าคะนองหรือเปล่าพี่เอก
4: ขึ้นมานี่ทดเจ็บ20นาที
3: อย่างเมื่อกี้ผมไปที่สนาม BG ซึ่งวันนี้ BU เขาแข่งก็มีหยุดเกมไปเพราะว่ามีเหมือนฟ้าผ่าไงเหมือนฟุตบอลต่างประเทศพี่เอกต้องหยุดครึ่งชั่วโมง
4: ใช่ๆส่วนนครปฐมยังนำโคราชอยู่ 1-0 นะครับ
3: ครับ
4: หลักๆประมาณนี้ถ้าเป็นถ้าลีกหลักๆยิงเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้นะครับ
3: อ่ะเดี๋ยวเราไปได้เรียง11ตัวจริงของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับโคเวนทรีอีกสักรอบนะครับ
4: ครับ
3: วันนี้แมนซิตี้ของเอนโซมาเลสกานะครับระบบ 4-2-3-1 นะครับเสมอประตูเป็นจีจี้ดอนนารุมาครับแบ็คขวาครับดุนคอดีคูชานอฟนะครับด้านซ้ายเป็นยาสโกกวาดิโอคูเซนเตอร์ครับลูเบนิอาสกับมาร์กเกอีนะครับกองกลางตัวรับ2คนมีเอเลตเนสันกับทางเอนโซแฟร์นันเดสเลยนะครับออกสตาร์ทตัวจริงหมายเลข17ตัวลุกอองตวนเซเมนโยครับเลยันเชกีแล้วก็อิลิมานเอ็นดีไอหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงบ็อกฮาแลนด์นะครับ
4: ครับ
3: โอ้โหวันนี้ตัวใหม่คือมาเลสกาเขาเห่อพี่ จัดลงเลยนะทั้งเอ็นดีไอทั้ง
4: โคเรนิส
3: เอ็นโซ
4: ข่วงกลางสัปดาห์หรือเปล่
3: า
4: แต่วันนี้ชนะขึ้นจากผงก่อนนะ
3: ใช่
4: อูแต่สกอร์แรกพรีเมียร์มาแล้วนะครับแมวดำซันเดอร์แลนด์บุกไปนำเบรนท์ฟอร์ด 1-0 ครับ
3: โอ้โหอันนี้ช็อกเลย
4: แมนบอลลาดน่าจะลูกโบอ่ะผมเห็นขึ้นมาเป็นลูกคอร์เนอร์นะครับ
3: เบนฟอร์ดนี่ปกตินี่ฟอร์มดีนะออกสตาร์ทมานะครับส่วนฝั่งโคเวนทรีซิตี้ของแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับวันนี้ประตูจะเป็นลัชเวิร์ดนะครับแนวรับมีทางด้านอามันดานะครับเอรันพินน็อกแล้วก็มีทางด้านโทมัสวิงแบ็คขวาเป็นทางด้านฟานเอลไวนะครับวิงแบ็คซ้ายเป็นจอตาซินวากองกลางมีแมตต์ครีมตัวเก่าแล้วก็ฟองออนเยก้านะครับตัวลุกมีทางด้านลูโดนี่นะครับมีทางด้านเมสันคลาร์กแล้วก็หน้าเป้าเป็นไตโวโอวานียี่นะครับ
4: ครับผม
3: ก็โหซิตี้เหนือกว่าเยอะเลยพี่เอกวันนี้ขอชี้ชัดหน่อยฮะมีไหมฮะชี้ชัด
4: โหว่าน่าจะถล่มอ่ะแต่เกือบหมูหกแล้วดอนนารูม่ากับคูชานอฟจับบอลแล้วโห
3: เหลืออยู่บนเส้นนิดเดียวเกือบเข้า
4: ครับอ้าวแล้ว
3: ตรงนี้หลุดมาไตโวโอวานียี่หลุดแล้วยิงโอ้โหหลุดเสาไกลนิดเดียวครับไม่1-0ครับทางด้านโคเวนทรีครับโอ้โหหลุดเดียวของโอวานียี่ครับยิงไม่ตรงกรอบ
4: โอ้ย2ช็อตติดๆโหกูชนอฟให้มาเซเบนโยเซเบนโยโอ้โหใครสอนให้จ่ายบอลอย่างนั้นครับไปจ่ายขวางสนามอาบูดิยี่เนี่ยรอฉกอยู่เลยครับแต่จังหวะ ที่จะยิงต้องชมดอนนารุม่าที่ออกมาบีบมุมนะครับพยายามจะยิงให้มันหนีมือดอนนารุม่าแต่ว่าก็ติดไซส์หลุดออกไปด้วย
3: โอ้โหซิตี้เห็นชนะมา2เกมแต่เกมแรกอะโกงตายเลยพี่เอกวันที่ชนะบอลมัดอะ
4: ใช่
3: 2-1แบบเกมไม่ดีแต่อีกวันนึง
4: แซกีฟอร์มดีอะ
3: ใช่นัดที่แล้วชนะขาด
4: ครับ
3: โอ้โหวันนี
4: ้สกอร์ซันเดอร์แลนด์คุณสนเดี๋ยวต้องเช็ค VR ก่อนนะครับ
3: ครับ
4: อันนี้ขึ้นมาเช็ค VR อยู
3: ่โอ้แล้วตอนนี้คือต้องไปฟาวเบรกเกมครับยอสโกกวาร์ดิโอคืออาร์เซนอลเจอโควินที่จะตั้งตัวไว้3ลูกพี่เอกซิตี้วันนี้คิดว่ายังไงดี
4: ผมคิดว่าลุ้นนะดูจังหวะดอนนารุม่าเกือบจะโอ้โหมันนิดเดียวครับโอ้โหไปเหม่อที่คล้ายๆกับเอริสัน
3: ใช่ไ
4: อ
3: ของ
4: เล
3: บู
4: อ่ะ
3: อ๋อเอดาสันเอประตู
4: เกมของลิเวอร์พูล
3: ใช่ที่
4: จับบอลแล้วแบบบอลไหลเกือบเข้าอ่ะประตูเก่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้อ
3: ่ะถ้าคุณฟังอยากได้ผลคู่ไหนก็สอบถามมาได้นะ468-9899นะครับพูดคุยกับพี่เอกแล้วผมสนได้เพราะความแรกช่วงเรานี่บอกว่าสนมายังไงเนี่ยหัววันอ๋อพอดีวันนี้ผมไปภาคลีก็2มาที่ BG ไปภาควอบวกยิงกัน 4-4 อ่ะ
4: โอ้โหมันเลย
3: ใช่อ่ะมาพูดคุยกันได้ครับมาร์กเกฮีครับมงคือกันไปดอนนารูม่าโอ้โหแต่ว่าบอลออกหลังโอ้วันนี้ดูแปลกๆครับนะลาฟตี้ดูพลาดกันง่าย
4: 10นาทีแรกที่เป็นของโคนช่วยกดดันได้ดีกว่าโดยแชมเปี้ยนชิพล่าสุดนอริชบุกไปนำเชฟเวนเชฟยู 1-0 นะครับ
3: ครับ
4: บอลจังหวะวางยามาเกฮีจะบังให้บอลออกหลังอโบนิยี่เลยเข้าไปกดดันจะมงคืนครับแต่ว่าบอลจังหวะโมงมันหลุดเต็มใบไปแล้ว
3: โอ้โหก็เหมือนมีปัญหาเรื่องสมาธิครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ช่วง10นาทีแรกก็เลยเป็นเตะมุมของโควินทรีคร
4: ับเกาโชเนี่ยฟิออขึ้นนำโตริโน่นะครับ 1-0
3: แต่มุมนะครับฝั่งซ้ายของโควินทรีเขี่ยเล่นสั้นมาครับแล้วโยนมาตรงกลางมงไปติดแล้วจะสวนกลับเออร์ลิงบ็อกฮาแลนด์ทิ้งมาด้านขวาแต่ไม่แม่นเตะเคลียร์ไปก่อนบอลมาทางซิตี้ครับมาเกอีให้มาที่กวาดิโอยาสโกกวาดิโอพามาเองเลยครับผ่านวงกลมกลางสนามดึงจังหวะนิดนึงครับทิ้งมาด้านซ้ายเชกีไนอันเชกีเบิ้ลขึ้นมาเอ็นโซแฟนเดสขวางมาตรงกลางครับไม่เร่งครับเอเดนแอนเดอร์สัน
4: เกมที่คาเวนคอร์เทสฟูลแลมขึ้นนำพาเลต 1-0 นะครับจอสคิงยิงได้นาทีที่11
3: โอ้โหพาเลตไหวไม่ได้พี่ปีแอร์ซาชพาเลตนี่ยังไม่ชนะเลยนะ
4: ผมว่าสุดตั้งแต่เสียกาสเนอร
3: ์ซิตี้ครับพยายามหาทางเข้าครับด้านซ้ายขวางมาตรงกลางต้องแก้ก่อนครับ
4: ใ
3: ช่กี
4: ่กัดส่วนนิดนึงนะสกอร์ของซันเดอร์แลนด์แดนบัลลาร์ดนี่ไม่ได้นะครับวีอาร์ยึดคืนเป็นลูกล้ำหน้านะครับผมแฟนเบนฟอร์ดนี่โล่งเลยนะ
3: ใช่วันนี้พี่เอกก็ผมก็ชอบเบนฟอร์ดนะ
4: ผมชอบเจ้าบ้านทุกทีมแบบพี่เมียวันนี
3: ้มีอันไหนเรียงลันตันลำดับไหลหน่อยที่อันไหนมากสุด
4: ซิตี้อะมากสุด
3: ผมมาชอบฟอร์เรส
4: เบนฟอร์ดไบรตัน
3: ใช่ฟอร์เรสซิตี้แล้วก็ฟูลแลมอยากได้ผลคู่ไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับ
4: แต่ซิตี้ช่วง10นาทีแรกเนี่ยโอ้โหดูโควินทรีนี่กดดันดีมากเลยครับ
3: ใช่คือซิตี้ต้องพยายามเร่งฟอร์มกับทีมที่เน้นตั้งรับอะนะเพราะอย่างวันเจอบอลหมัดตั้งรับก็ยิงไม่ค่อยได้แต่ถ้าเจอทีมเปิดแรกเหมือนวันเจอพาเลทก็เลยยิงเยอะ
4: ฟุตบอลสกอตติชล่าสุดเนี่ยเรนเจอร์ขึ้นนำมาทเวล 1-0 นะครับแล้วก็ดันดีตามหลังฟอลเคิร์ก 0-1
3: ตรงนี้ซิตี้ได้ฟาวนะครับมีโดนผลักครับทางกวาดิโอไปโดนทางด้านรูโดนี่ผักเอนโซครับขวางมาบอลที่ด้านซ้ายนะครับเดยันเชกีเหลียงจีมาเลยครับ NDI แล้วเปิดยังติดบอลเข่าสองครับรู้สวด
4: พอไปติดบล็อกเปลิ่นของคนที่ทำให้น้ำหนักมันชะลอนะครับรู้สวดนี่ออกไปรับได้อู้เกมฟูลแลมพาเลทล่าสุดเหมือนพาเลทจะตีเสมอ 1-1 นะครับนี่โดนขึ้นนำแป๊บเดียวเดี๋ยวเช็คอีกทีนึงว่าใครเป็นคนยิงนะครับ
3: โอ้โหกลายเป็นคู่ที่ยิงเร็วสุดเลยนะครับ2ประตูละฟูลแลมพาเลทซิตี้ครับขึ้นเกมมาใหม่
4: เป็นไดจิคามาดะครับยิงตีเสมอให้กับพาเลต 1-1 นะครับ
3: บอลของแมนซิตี้ครับเอนโซ่เฟร์นันเดสถ่ายขวางมาคูชานอฟเหมือนว่าเลสก้าเขาจะใช้คูชานอฟเล่นแบ็คขวาตัวจริงแล้วนะพี่เอกก็ดูขัดๆอ่ะมาทูสแฟไอมาทูสนูนเนสนี่ก็หลุดไปเลย
4: ขึ้นมีชื่อเป็นตัวสำรองนะปุ๊บไปเห็นจุดเด่นของคูชานอฟเล่นแบ็คขวา
3: แล้วตรงนี้พยายามจะลุยไปครับซิตี้ไม่ผ่านบอลโดนโคนที่ตัดได้ครับทิ้งมาด้านขวาฟานเอลไว
4: บุนเดสลีกาท้ายเกมครั้งแรกยิงกันครบทุกคู่แล้วนะครับล่าสุดฮอฟเฟนไฮม์ขึ้นนำดอร์ทมุนด์ 1-0 นะครับและมีสกอร์เบลเยียมมีชาร์ลัวตามหลังเซนคิโล 0-1
3: วันนี้นี่นิโคลัสมิเกลสันเนี่ยมีชื่อเป็นสำรองให้เอลซ์แบกอยู่แล้วนะพี่แต่ยังไม่ได้ลงแต่ตรงนี้มาดูของโคนทรีก่อนครับลุยขึ้นมาด้านซ้ายเมสันคลาร์กเมสันคลาร์กเจอเอลิสเอเดอร์สันยังไปอู๋แล้วมีเสียหลักล้มสุดท้ายโดนเอลิสเอเดอร์สันฉกบอลไปเอลิสเอเดอร์สันพาบอลหนีมาผ่านหน้าปากประตูตัวเองแล้วถ่ายมาที่มาร์เกฮี
4: พี่เมียวันนี้เหมือนจะดุรีดบุกไปนำไบรตัน 1-0 นะครับส่วนประตูของไดจิคามาดะเนี่ยเช็ค VR อยู่ไม่ได้นะครับล้ำหน้าครับ
3: ยังเป็นฟูลแลมนำนะ
4: ครับผม
3: ฟอร์เรสต์สเปอร์พี่เอกว่าโอ้โหสเปอร์จะฟื้นยัง
4: ไม่ค่อยไว้ใจสเปอร์
3: ในบ้านยังลำบากเลยนะนอกบ้านด้วยวันนี
4: ้รีดขึ้นนำ 1-0 จากโบเกลนะครับ
3: จอแดนโบเกล
4: นัดที่แล้วไบรตันเล่นกับเชลซีโคตรมัน 4-3
3: ซิตี้ครับทิ้งบอลมายังสกัดได้จังหวะ2เป็นของ NDI NDI เล่นสั้นกับชากีวันซิตี้นี่คือเขาก็ไม่เร่งนะเลยนะถ้าเทียบความมันแล้วลิเวอร์พูลเมื่อวานมันกว่า
4: ลิเวอร์พูลสปีดบอลความดุเริ่มมีแล
3: ้
4: ว
3: เจออีซักประสานงานกับจักโปไปไงโอ้โหเจอจ่ายไซก้อยช็อกเลยผมช็อกเลย
4: หลังจากนั้นมาก็เก็บกิ๊บเลยไม่ควรจะ
3: ไหลมาเร็ว2ลูกก็จะยิงเยอะ
4: ลูก3ไม่มาผมยังกลัว2-2
3: แล้วจะทิ้งมาให้กับเซเมนโยครับบอลลึกไปถึงรูชเวิร์ดครับเกมยังจืดๆครับซิตี้กับโคนทรีบอลทิ้งมาข้างหน้าครับติดที่เวนดีอาร์สแล้วเอเลียตแอนเดอร์สันโอ้โหโดนดึงแบบนี้ผู้ตัดสินให้ฟาวแล้วเล่นเร็วครับซิตี้แชกีให้ช่องในฮาแลนด์ฮาแลนด์ป้ายยิงติดเซฟโอ้โหเซฟแรกมาแล้วครับรู้ชวดซ้ำอีกทีเซเมนโยข้ามคาน
4: ช่องนี้สวยเลยครับกล้องจับมาที่รู้ชวดเลยครับบอลฟรีคิกกดเล่นเร็วครับเอเลียตดูจังหวะขึ้นมาไม่ล้ำเลยครับโอ้ช่องเนี้ยเบลเลอร์แต่งได้ขวาจังหวะแต่งได้ขวาทำให้มันต้องยิงยากครับฮาแลนด์คือถ้าไหลแล้วยิงเลยนี่น่าจะดีกว่านี้ครับแล้วครับแต่ก็เป็นจังหวะที่ทักทายหนักๆของซิตี้ครับไม่ค่อยคุ้นกับทรงผมทรงนี้
3: ใช่ผมดูคลิปเขาว่าไอ้ที่ตัดผมมาคนดู2.7 ล้านไปเลยแค่ตัดผมนะเอาแล้วตรงนี้มงเคลียร์ไปครับเกมรับของโควันทรีครับอาเมนดา
4: ก็ส่งผมยาวเขาว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วนะมัดผมเลย
3: แล้วเขาโทรไปหาซาลาตันโทรหาอาฟอิงเกฮาแลนด์โทรหาเป๊ปไล่โทรโชว์ทรงผมทีละคนน่ะผ่าน17นาทีนะแมนซิตี้กับโคนทรียัง 0-0 ผมว่าถ้ายิ่งช้าไปมันก็ยิ่งกดดันนะสำหรับซิตี
4: ้
3: เหมือนในเกมกับบอลมัด
4: นี่ของบอลสูงมาก 86% กับซิตี
3: ้ก็คือไม่อยากดูมาดริดวะผมนั่งดู
4: ไม่ดูลิเวอร์พูล
3: โคตรพลิกล็อกก็หมายถึงถ้าจบลิเวอร์พูลแล้วดูต่อ
4: ไม่ดูเลย
3: เอ็มบัปเป้จุดโทษไม่เข้า
4: จริงๆช่วงหลังมาดริดไปเยือนเบติสก็ไม่ง่าย
3: ไม่ชนะมา5ปีแล้วอ้าวแล้วตรงนี้ซิตี้เก็บได้ครับแชกี
4: เปเช่ก็โดนเมื่อวาน
3: โอ้โหเปเช่แพ้บักแพ้โมนาโก 1-2 แบบช็อกเลยเปเช่ปีนี้3นัดยังไม่ชนะเลยนะพี่แล้วเปิดมายังติดเคลียร์ไปครับพินน็อกบอล2บี้กันอยู่ยังแกะไม่ได้ออนเยก้าจะทรานซิชั่นครับแต่ติดบอลคืนกลับมาของซิตี้เอาบอลคืนได้เร็วเอลิท

0: เป็นการไล่ตีเสมอคู่แข่ง 2-2 2นัดเหมือนลิเวอร์พูลเลย
1: สมาชิกในทีมในลีกของลิเวอร์พูลก็แบบดีแล้วเดี๋ยวเพิ่งเก่งแต่ต้นเลย
0: ใช่โอ้โหส่วน
1: โอ้โหพอเชนี่นี่แจกเหลืองนะ
0: ใช่ส่วนลูกเกมคู่ฟอร์เรสต์สเปอร์กันเป็นสเปอร์ดูเหนือกว่าเฉยเลยเนี่ยเหลือเชื่อ
1: ก็คือเกมลุกอ่ะเขาได้ทั้งซาบินโยได้ทั้งมามูสไปเสริมทัพนะผมว่าต่อให้สเปอร์ฟอร์มเริ่มดีเนี่ยซีซั่นที่แล้วอ่ะช่วงปลายแต่ว่าซัมเมอร์ได้มาเสริมเยอะ
0: ครับ
1: ต้องให้เวลาในแชบี้หน่อยนะครับบุนเดสลีก้าพักครึ่งครับอัปเดตกันหน่อยกัดบักนำเอเบอร์แบก 2-1 นะครับเลเวอร์นำยูเนียนเบอร์ลิน 2-0 ฮอฟเฟนไฮม์สรุปฮอฟเฟนไฮม์กับดอทมุนยัง 0-0 นะขออภัยด้วยน่าจะมีการแก้สกอร์นะครับพาดบอลตามหลังไฟบวก 0-1 แล้วก็เบรเมนครับขึ้นนำไลฟ์ซิก 1-0 ตอนนี้ลาลิก้าสเปนออกสตาร์ท1คู่นะครับบิลบาวกับแอตเลติโกมาดริดนะครับ
0: อ่ะถ้าคู่นั้นพี่เอกว่าใครดีกว่า
1: ลาลิก้าเหรอ
0: ใช
1: ่บิลบาวในบ้านก็ผมว่าก็ดูดีนะผมว่าแอตมาดริดอาจจะไปพวงการสมตาแล้วเพราะว่าเกมแรกต้องมาเจอลิเวอร์พูล
0: ครับซิตี้ครับบอลของเซเมนโยเคาะเล่นสั้นๆคือตอนนี้ผมรู้สึกซิตี้มั่นใจขึ้นกว่า2เกมแรกนะพี
1: ่
0: 2เกมแรกเนี่ยว่าเกมกับบอลหมัดเกมแรกนี้เหมือนเล่นคิดเครียดวันนี้นี่ดูผ่อนคลาย
1: บอลหมัดช่วงต้นฤดูกาลเล่นดีมากผมดูแม้แต่กระทั่งเกมที่แพ้ซิตี้ก็เล่นดี
0: แต่ผมว่าพอเขานำแล้วเขาไปรับวันนี้ก็รับอีกแล้วแล้วโดนนิวคาสเซิลตีเสมอวันเจอ
1: เอเวอร์ตัน
0: ก็ไปรับ
1: สุดท้ายเกมอ่ะคาคอฟสกี้ก็ตูมเดียวเลย
0: ถ้าเจอลิเวอร์พูลก็รับไงจนโดนตีเสมอเฮ้ยขออภัยดิเจอซิตี้ก็รับจนโดน 1-1 แล้วก็มาแพ้ 1-2
1: ที่ถือว่าช่วงท้ายๆนี่แต้มหายทุกเกม
0: ครับส่วนไทยลีก1ยังไม่จบนะครับระยองนำประจวบ 1-0 ไทยลีก2นครปฐมนำโคราช 1-0 โอ้โคราชที่ตกไปยังไม่ฟื้น
1: ไม่น่าไหวเอาเนี่ย
0: ฟรีคิกนะครับแมนซิตี้ครับประมาณ30หลายครับแชกีอยู่ที่บอลฮาแลนด์นี่รออยู่ในกรอบแล้วเปิดมาตรงนี้บอลยังติดเคลียร์ไปก่อนครับดูโดนี่บอล2ลงโดงมาเมสันคาร์เตะเคลียร์ไม่ดีค้ำกันอยู่บอลก็ทางเอเลดแอนเดอร์สันคืนเข้าไปกลับไปตั้งใหม่ที่ดอนนารูม่าเลยนะครับ
1: เดือดเชมเปี้ยนชิพสกอร์ล่าสุดเชฟยูตีเสมอนอริชเป็น 1-1 นะครับแล้วก็มิดเดิลสเบอร์บุกไปนำ QPR 1-0
0: บอลทิ้งมาด้านซ้ายครับของซิตี้มงเคลียร์ไปก่อนครับฟานเอลไวทุ่มย้อนกลับไปครับซิตี้มาร์กเกอีเล่นกับเอนโซ่ฟานันเดสแล้วตัดได้ครับจะสวนโพเวนทรีอวูนิยี่ถ่ายไปด้านขวาแล้วเลี้ยงไปติดนะครับดูโดนี่แต่ยังได้ทุ่มนะครับพาเลตทางโพเวนทรีCheers going up from the Coventry City
1: fans, I think, because they've got the ball in the city half. Good. Nah, ผ่านมาครึ่งทางครึ่งแรกก็สู้กับซิตี้ได้ดีนะครับก็มีช่วงต้นเกมที่เกือบจะมีประตูขึ้นนำด้วยเอาแล้วโอ้โหรัชเวิร์ดว่ามีจังหวะดึงล็อกคาลั่นโอ้โหแฟนที่สนามแมนซิตี้ได้ฮือเลยครับ
0: บอลเปิดมานะครับติดเกฮีกวาร์ดิโอเคาะคืนย้อนกลับไปลูเบนดิอาสลูเบนดิอาสเล่นกับเกฮีให้มาข้างหน้าหลุดมาเหมือนกันครับเอนโซ่ฟานันเดสเลี้ยงจี้มามี 3-4 ด่านเอนโซ่ดึงจังหวะแล้วให้มาเชกี้เชกี้ขวาไม่ยิงซัดซ้ายทนเสาแล้วยังเข้าทางโอ้โหโคเวนทรีเคลียร์ได้เกือบน้ำครับซิตี้โอ้โหเลยยันเชกี้ยิงทนเสา
1: โอ้หลอกสวยมากครับเสาช่วยครับทางขึ้นลงยังไม่โดนครับแล้วจะสวนกลับด้วย
0: สวนกลับมาแล้วฝั่งซ้ายเมสันคลาร์กเมสันคลาร์กเลี้ยงจี้มาเจอกับคูชานอฟเมสันคลาร์กครึ่งหลอกก่อนย้อนกลับไปดาวซินวาเคาะคืนแล้วเปิดติดครับทุ่มของโคนทรีครับ
1: กล้องจับไปที่เชกี้ต้องชมเอนโซ่เลยนะครับจังหวะบอลจากแนวรับของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ครับไหลยัดมาคือลุยมาคนเดียวนะครับผู้เล่นตรงนั้นของคนที่4คนแชกีว่างล็อกเข้าซ้ายแล้วซัดด้วยซ้ายโอ้ยหักข้อเยอะไปหน่อยครับ กะจะเล่นมุมขวามือตัวเองหรือว่าบอลไปชนเสาไม่ได้ชนเสาในเหลี่ยมนี่มันจะปลิ้นเข้าด้วย

0: แล้วทุ่มไก่เข้าไปในกรอบบอลตกแล้วได้มงโอ้โหมงเต็มๆเลยครับแต่ติดเซฟดอนนารูม่าครับ
1: โอ้โหลูกนี้ต้องขึ้นนำแล้วนะครับดูโดนี่ครับได้มงจ่อเลยครับดอนนารูม่ายังไม่ให้ไปครับดูจังหวะทุ่มไก่ลูกนี้ได้เรื่องเลยครับแล้วก็มีตัวมงเช็ดไม่ล้ำด้วยครับโอ้โหวิ่งพุ่งมามงเข้ามาในกรอบ6หลาประมาณ39มงคนเดียวเนี่ยจ่อๆหรือว่ามือซ้ายครับดอนนารูม่ายังไม่ให้นำครับ
0: โอ้โห
1: โคราชเหมือนจะตีเสมอ 2-2 นะโคราชนครปฐม 2-2 นะครับ
0: สุดมันแล้วเตะมุมโคนทรีมาอีกแล้วเสาไกลได้มงแล้วโอ้โหยังมงเคลียร์มาจังหวะ2ตามตวัดแล้วยังหัวพันในกรอบแล้วซิตี้ตัดได้ NDI จะไปบอลเข้าทางแชกีแชกีตีดึงช้าครับแล้วโดนฟาวครับแม
1: ่ไม่ให้จังหวะแรกไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมหรือยังไงคือโดนวิ่งไปแล้วครับปู่ท่านไหลให้นี่หลุดเลยนะครับ
0: คือไปโดนอเมนด้าฟาวแล้วพอไปให้ช้าเนี่ยแต่ว่าโอ้โหไอ้ม่งย้อนกลับมาลงเสาแรกนั้นนี่จะฮาแลนด์ไปช่วยไว
1: ้ครับเสาไกลก็จะมีเอลเลียตที่ยืนคุมอยู่ฟุตบอลรัสเซียมีสกอร์นะครับ CSK มอสโกบุกไปนำเซนิต 1-0 พ่อมาดูด้วยนะครับฮาแลนด์
0: อาฟินแกฮาแลนด์นะ
1: ครับแกก็มีความสุขนะดูลูกเล่นบอลแบบมันๆนะ
0: เป็นไม่กี่คนนะพี่เอกที่คุณลูกเก่งกว่าคุณพ่อนะ
1: ใช่โหนอกนั้นนึกไม่ออกเลยระยองจบแล้วนะครับชนะประจวบ 1-0
0: บอลของซิตี้ครับขึ้นมาใหม่ด้านขวาแล้วให้ทะลุช่องมาเซเมนโยทันไหมเซเมนโยเปิดยัดเข้าไปแล้วได้มงเรียบร้อยโอ้โหออกสตาร์ทขึ้นนำแล้วครับเออร์ลิงบัฟฮาแลนด์มงเต็มศีรษะซิตี้ขึ้นนำโคเวนทรี 1-0 ครับนาที25ครับ
1: เขาทำสวยมากครับไม่ต้องคิดเยอะเลยครับลูกเนี้ยบอลเนี่ยออกมาทางขวาโอ้ต้องชมเซเมนโยด้วยนะครับสปีดเร็วมากบอลเกือบจะหลุดเส้นหลังอยู่แล้วครับพอเปิดแรงฮาแลนด์ไม่ต้องทำอะไรครับวิ่งมาโขกเนี่ยน้ำหนักมันได้ครับตรงตะข่ายเลยเรียบร้อย 1-0
0: โอ้แต่ผมว่าเขาทรงนี้แบบดูดุดันกว่าไว้ผมยาวเลยพี่เอกนะดูแบบเวลาไม่ยิ้มแล้วดูเฮี้ยมๆอ่ะ
1: มันดูหน้าอ่อนไปเลยบอลเซตกันดีอาร์ตลูกนี้จะต้องเช็คลายล้ำหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีไม่ล้ำครับ
0: เหลือสปีดหนีดาวซินวาน
1: ิดเดียวครับเปิดโค้งมา มันจุดนัดพบเสาไกลพอดี
0: คือจริงๆเป็นจังหวะเปิดเหมือนเปิดแก้เขินนะเพราะว่าบอลมันกระบอกหลังแต่โอ้โหมันเปิดแม่นครับองตวนเซเมนโยแล้วฮาแลนด์เทค
1: บอลสมัยก่อนที่ตามสูตรเลยนะ
0: ใช่
1: สูตรเส้นหลังเปิดมาแล้วก็หน้าตัวใหญ่ๆเทคตัวโมอุ้ยแล้วชวดเช็คระยะพลาดหรือเปล่าทำไมเหมือนชักมือออกครับปกติประตูถ้าจะออกมาปัดมันต้องสุดปลายมือนี่เขาเหมือนชักมือออก
0: ใช่คือฮาแลนด์น่ะเทคเอาชนะอูเลเล่อเมนดาก็เลยโอ้โหมงเต็มๆมาแล้วครับซิตี้นำไปแล้วนาที26โอ้โหพี่เอกแล้วเอาตรงๆฟอร์มซิตี้ตอนนี้มันเริ่มน่ากลัวนะคืออาร์เซนอลชนะแต่ละทีพี่เอกได้ดูวันอาร์เซนอลเจอวิลล่าป่ะผมนั่งดูโคตรอึดอัดอ่ะแบบ
1: ขนาดเราเป็นแฟนกลางๆรู้สึกกดดันอาร์เซนอลเหนื่อย
0: แล้วขนาดแบบไอ้วิลล่านี่ขายเกือบยกทีมอ่ะขายกองหลังขายคอนซ่าขายกองหน้าวัดกินขายกองกลางโรเจอร์ประตูยังขายแต่ยังแบบ
1: ไม่เกม
0: ไม่ได้เป็นรองอาร์เซนอลเท่าไหร่
1: เจอกับเปเช่วิลล่าก็แบบนี้แหละ
0: ใช่
1: เล่นมันมากแต่แพ้นะ
0: หรือว่าบอลอาร์เซนอลก็ได้แค่นี้พี
1: ่ไม่หรอกผมว่าอาร์เซนอลผมว่าชนะด้วยขุมกำลังสำรองที่แบบมันลงมาแล้วมันทันมันแก้ได้ไง
0: แล้วซิตี้มาแล้วทางซ้ายกวาดิโอปาดมาโอ้โหยังเคลียร์ได้ครับพินนอกโอ้โห NDI นี่เมื่อกี้นี้พลิ้วซะจนแนวรับโคเวนทรีปั่นป่วนครับ
1: หนีได้ต้องหนีนะครับซิตี
0: ้ให้ดูสเต็ป NDI
1: กวาดิโอเปิดมาเสาไกลรออยู่แล้วนะครับ
0: พี่เอกสังเกตดิซิตี้กับอาร์เซนอลนี่ตอนนี้คือกำเงินเหมือนกันมีเงินเหมือนกัน2ที
1: ม
0: แต่ซิตี้เขาซื้อแบบเข้าเป้าโป่งอาร์เซนอลคือโมเดลจ้องแล้วเปิดมาเตะมุมยังเคลียร์ได้ครับลัชเวิร์ดจังหวะ2ยัดมาอีกทีด้านซ้ายเลี้ยงจี้เลยครับเอเลียตแอนเดอร์สันยังไม่เปิดไปถึงหลังตัก

0: มาด้วยซ้ายในกรอบยังเข้าซองลัชเวิร์ดครับบอลไม่ถึงเกฮี
1: บอลเบลเยียมล่าสุดเชลโลตีเสมอซังกิลัว 1-1 นะครับบุนเดสได้พักครึ่งอยู่นะครับยังไม่มีสกอร์อะไรต้องอัปเดตกันต
0: ่อเกมกำลังจะผ่านครึ่งชั่วโมงนะครับซิตี้1โคเวนตี้0ถ้าว่าตอนนี้นี่ไม่มีสกอร์แค่2สนามนะพี่เบนฟอร์ดซันเดอร์แลนด์แล้วก็ฟอร์เรสเปอร์โอ้โหเปิดทิ้งไว้ข้างหน้าตรงนี้ของโคเวนตี้ไม่มีใครเลยครับแล้วขึ้นมาเป็นซิตี้ครองบอล 81% โคเวนตี้ 19แต่โอกาสเนี่ยซิตี้5ครั้งโคเวนตี้4ครั้งนะครับ
1: วันนี้ซิตี้ชนะจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงก่อนเลยนะครับเพราะว่าเฮาซิตี้จะแข่ง5ทุ่มครึ่งส่วนเกมพรุ่งนี้ซูเปอร์ซันเดย์อันนั้นก็ถือว่าโอ้ชิงจ่าฝูงกันเหมือนกันอาร์สเนลจะเปิดบ้านเจอกับเชลซีครับ
0: สูสีนะสตีครับครองบอลใหม่ตรงกลางแชกีย้อนกลับมาที่มาเกย์ผมว่าถ้าอาร์เซนอลชนะก็ไม่มีทางขาดหรอกเนี่ยเป็ดเบียด
1: โอ้เชลซีจะ
0: แต่บ้านอาร์เซนอล
1: ไม่ต้องมีหวังถล่มหรอก
0: บ้านอาร์เซนอล
1: ชนะประคองสถานการณ์พ
0: อแล้วมาอีกแล้วครับทางขวาเอนโซ่เฟรนันเดสเปิดมาในกรอบยังต้องมงเคลียร์ไปก่อนครับโอ้โหตอนนี้งานหนักเลยครับโทมัส
1: นี่พอเห็นสตีเล่นแบบนี้นี่โอ้โหภาพเป๊ปใกล้จะเคลียร์ใกล้จะไม่มีแล้วนะครับใช้ฟุตบอลโยนนะครับจากริมเส้น
0: กลายเป็นบุกรูดันคือแบบบุกทุกวิถีทางไม่มีต่ออย่างเดียวเปิดบอลยาวยิงไกล
1: โดยแชมเปี้ยนชิพล่าสุดพอร์ตสมัทนำคันดิฟ 1-0
0: บอลของซิตี้นะครับแชร์กีสับขาหลอกหลุดไปในกรอบแล้วซ้ายยิงติดบล็อกบอล2หนุนก็ไม่ใหม่ครับเอเล็ตเอนเดอร์สันบอลตกต้องเคลียร์ครับพินน็อกบอลโด่งๆเก็บไม่ได้ครับอูนิยี่แต่ว่าฟานเอวายต้องเคลียร์บอลโด่งๆมาตรงนี้อย่างเก็บได้ใหม่ซิตี้แชร์กีแชร์กีทางขวานะครับเจอกับดาวซินวาคืนกลับไปเอเล็ตเอนเดอร์สันเอเล็ตเอนเดอร์สันครองบอลดึงจังหวะนิดนึงครับเล่นกับเซเมนโยเอเล็ตเอนเดอร์สันคือตอนนี้ซิตี้มันเหมือนเป็นทีมแบบออลสตาร์พรีเมียร์เนี่ยปีที่แล้วใครเล่นดีผมซื้อหมดเอเลียแอนเดอร์สันเอเดมานีดีไอมาเกอีเอนโซทีมอื่น
1: อ
0: ่ะใครเล่นดีซื้อมาหมด
1: ตอนแรกมีข่าวของพวกวิสคอร์
0: แล้ว
1: ด้วยครับ
0: แล้วหลุดมาแล้วในกรอบแชกีจังหวะสุดท้ายโดนจิ้มแล้วจอกออสดาซินวาโดนบี้มาบอลสองเอาเก็บได้ครับโอวูนิยี่แล้วเบิ้ลทิ้งมาฝั่งซ้ายไม่ถึงเมสันคลาร์กต้องชมมาเกฮีครับตัดได้
1: ก็เป็นตัวสุดท้ายที่รอดักอยู่แล้วนะครับมาเกฮีไม่ได้ดันขึ้นสูงนะครับเริ่มจะดูเหนือกว่าชัดเจนแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้คนที่เล่นมา3เกมถึงตรงนี้ยังไม่ยิงประตูเลยนะครับ
0: ฝืดเลยจริงๆไอ้วันเจอเฮาพี่เอกในบ้านโคเวนซี่
1: อ
0: ่ะเกมนั้นนี่พลิกล็อกนะ
1: ใช่
0: คืออย่างแย่คือควรจะมี1แต้มในทีมน้องใหม่ด้วยกัน
1: ไปโดนสวนไง
0: ใช่
1: จังหวะที่เฮาซิตี้ชนะคือจังหวะสวนกลับอ่ะ
0: บอลย้อนกลับไปครับดูเบนดีอาสแล้วทิ้งขึ้นมาด้านหน้า NDI NDI จี้ใส่อแมนดาแล้ว NDI เปิดยัดมาอีกแล้วยังเข้าทางลัชเวิร์ดครับโหซิตี้บอลยาวซิตี้บอลเปิดเลยเอกไม่คุ้นเห็นไหม
1: ใช่เนี่ยมันก็เลยคุณภาพกับเป๊ปเลยอินดีไอมาได้สวมเสื้อหมายเลข7เลยครับส่วนเอนโซ่เฟรนันเดสหมายเลข17
0: 7ก็แทนมามูช17นี่ก่อนหน้านี
1: ้เป็นบอยเลยอ่ะเบอร์เทพเลยเบอร์17
0: แต่ผมว่าเอนโซ่เขาน่าจะอยากได้เบอร์8แต่เบอร์8ซิตี้ไม่น่าว่างไหม
1: 8ใครอ่ะตอนนี้โควาซิส
0: ก็รอโควาซิสย้ายออกบอลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับดูเวนดีอาสนำแล้วก็ไม่เร่งครับเจ้าถิ่นโหแชกีนี่ตอนนี้เหมือนลงมาเต้นแทนเบนาโดเลยแบบลงมายืนต่ำ
1: ตรงกลางพอได้เอเลียสกับเอ็นโซมายืนคู่กันนี่โหแน่นปึกเลย
0: แล้วไหนจะมีบูอัดดี้นะถ้าต้องการปิดเกมอ่ะ
1: ปีโฟเดนยังสำรองเลยวันนี้ผมกำลังมา มันเสริมโหดในช่วงท้ายๆครับแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้คือซื้อแบบเข้าเป้าปังปังปังอ่ะผมว่าแบบ
1: แกเปิดหัวโหดโหดตั้งแต่ก่อนไปบอลโลกอ่ะเอ็นเลียสอ่ะเปิดหัวด้วย100กว่าล้านแล้วขายก็ร้อยกว่าล้านอ่ะ
0: เปิดหัวนี่สร้างความน่าปวดหัวให้ทั่วทั้งวงการเพราะว่าพอมันมีไอ้117ของเดดแอนเดอร์สันน่ะทุกทีมก็ไม่มีใครขายถูกแล้วไงพี
1: ่สูงเลย
0: ก็ผมว่าโรเจอร์เนี่ยมันราคานี้ก็เพราะว่าไอ้เอเลดแอนเดอร์สัน
1: ใช่
0: พยายามเตะทิ้งขึ้นมาโอ้โหพินน็อกครับจะเปลี่ยนแกนมาซ้ายแต่ว่าออกข้างเฉยเลยโอ้โหเป๊ปมาเลสก้าม
1: องห่างๆไกลๆก็คล้ายๆเหมือนกัน
0: เอนโซ่กวาร์ดิโอล่า
1: อืมได้ๆอยู่เลเวอร์คูเซ่นหนียูโรโอนเบรนเป็น 3-0 แล้วนะครับส่วนพาเลตสกอร์เด้งขึ้นมาว่าตีเสมอฟูลแลม1-1เดี๋ยวยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับ
0: มาจนได้อ่ะ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ไดจิคามาดะยิงโดนล้ำหน้า
0: สตีครับพยายามหาทางเข้าใหม่ครับคือคนที่ตามหลังไปแล้วก็ไม่ได้จะบีบเอาบอลคืนครับแพ็คอยู่หน้าบ้านดูเบนดิอัสให้ช่องนายฮาแลนด์ชิงกับเชกียังไปได้ฮาแลนด์มาที่เอนโซเอนโซไปที่เซเมนโยเซเมนโยปลายคืนกลับมาเอเลียตเอเนสันเอเลียตต้องเล่นกับแชกีแล้วเคาะสั้นเอนโซแฟนแอนเดสจิ้มคืนมาให้ไปที่คูชานอฟตอนนี้ต้องหาทางเข้าครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วตรงนี้มีช่องเอนโซขวายังไงป้ายมาแชกีล้มไปเอนโซซ้ายยิงติดแล้วขวายิงทียิงติด2บล็อกครับของโคนทรี
1: ในกรอบ18หลาผู้เล่นโคนทรีเกือบ10คนครับ
0: เกือบบวกประตูในเกมแรกเลยครับเอนโซแล้วมาใหม่กวาดิโอตัดในมาเอาแล้วยังไปได้สุดท้ายโดนโคนทรีตัดได้ฟานเอวายเลี้ยงจี้มาฝากข้างหน้าครับลูโดนี่มาที่อาวูนิยี่แล้วเปลี่ยนแกนมาซ้ายดาซินวาจอดาซินวาวิ่งโอ้โหไม่ทันครับบอลออกข้าง
1: ก็ยืนยันพาเลตตีเสมอฟูลแลม1-1ครับได้จากทริกมิเชลแบ็กซ้ายนี่ก็จบที่บวดดี้ครับอยู่ที่ซุ้มมานั่งสมรองพอในสเปอร์เป็นไงบ้างเนี่ยอะแมนนิ่งเลย
0: ใช่จริงๆคือถูกมองว่าน่าจะยิงเยอะนะคู่นั้น
1: ลาลิก้าก็ยังไม่ยิงนะครับบิลเบาแอดมาดริดแล้วก็เพิ่มเติมในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับมิลวอลขึ้นนำโบตัน 1-0
0: โอ้มิลวอลกลางสัปดาห์ผมนั่งดูเละอะไรนี
1: ่
0: เจอไอ้เล็กซ้ำอ่ะนึกว่าจะดีกว่านะ
1: เล็กแฮมก็ชอบมิวอร
0: ์ใช่
1: เล็กแฮม
0: เล็กแฮมฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะอ่ะแล้วเซเมนโยหลุดมาฝั่งขวาคัตแบ็กกลับมาแชกีไม่ยิงแชกีครองบอลก่อนแล้วจะครึงเจอ 3-4 ด่านสุดท้ายล้ำหน้าครับโอ้ธงยกช้ามากครับตั้งแต่จังหวะเซเมนโยแล้ว
1: เกาโชล่าสุดโตริโน่ตีเสมอพิออน 1-1This is not to take away from his skills which are wonderful. เทมินโจไม่เช็คไลน์ตัวเองครับเนี่ยจังหวะออกตัวเนี่ยมันเห็นหมดเลยครับเพราะตัวเองอยู่ด้านข้างอ่ะล้ำเยอะเลยครับลูกนี
0: ้แต่เอเลียตแอนเดอร์สันนี่โหเริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆนะจังหวะให้บอลแนวลึกนี่แบบอันนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆตามไลฟ์ซิกหน่อยครับจากคุณ8436
1: ไลฟ์ซิกยังตามหลังเบรเมนอยู่0-1ครึ่งหลังเพิ่งเริ่มนะครับเกมบุนเดสลีก้า
0: วันนี้บอกว่าได้ยินเสียงจุ่นลีกตุรกีได้ยินเสียงคุณเจ๋งลีกเยอรมันของเราทุกลีกในโลกนี้คงไม่รอด2คนนี้แน่นอนจากจืดเองแล้ววันนี้พี่อู๋ใหญ่ไปไหนเนี่ย
1: พี
0: ่มาคู่หน้า
1: เดี๋ยวมีต่อจากเรา
0: แสดงว่าตอนนี้ไม่อยู
1: ่อยู่ๆเพราะเมื่อคืนแกเพิ่งไปภาคลีกเอิงมา
0: โอ
1: ้เปเช
0: กลายเป็นอู๋เปเช
1: อู๋เปเช
0: อู
1: อูโมโน
0: อูเอส
1: ได้หมดช่วงนี้ก็อาจจะคิวก็ค่าอาจจะน้อยหน่อย
0: ครับช่วงนี้เขาไม่ใช่สกิดใคร
1: ไม่ต้องแล้วลอยตัวแล้วตอนนี้
0: สตีลุยต่อนะครับประมาณ 7-8 นาทีที่เหลือครึ่งแรกครับอู่ของมัน 81% แล้วเปลี่ยนมาตรงนี้เอนโซยกมาในกรอบเหมือนจะให้ฮาแลนด์แต่บอลลึกมาถึง NDI NDI ต้องคืนจะมาตั้งที่เกฮีเอเดดแอนเดอร์สันจะฝากแชกี คือคนละคลาสครับซิตี้ของบอลแบบเหนือกว่าเยอะเอนโซเฟรนันเดสเปิดมาแล้วฮาแลนด์โอ้โหชาร์จไม่โดนยังเคลียร์ได้ครับจังหวะ2แล้วโอวูนิยี่เก็บได้

0: หามาก่อนครับแล้วแตะหนีมาเกฮีอยังไปได้ครับแต่ว่าอูเนยี่แล้วหลุดมาสุดท้ายติดที่เอเลดเอเนอร์สันเอเลดเอเนอร์สันดึงจังหวะเอาฟาว
1: นี่ก็วิ่งไปทั่วเลยเอเลดเอเนอร์สันจังบอลของเอ็นโซ่มาริสก้าเนี่ยผมว่ามันหลากหลายกว่าเป๊ปนะ
0: มันกว่า
1: เป๊ปเคาะเข้าไม่ได้ก็เคาะดึงจังหวะแต่ซิตี้ยุคนี้พอไม่มีช่องจะเปิดเลยนะครับ
0: แล้วเหมือนกล้าได้กล้าเสียกว่าโอ้แต่ตรงนี้ไอเด็กเนซันถือว่าดึงจังหวะเรียกฟาวได้ดี
1: แต่ผมว่าสไตล์เนี่ยมันคือการเข้าทำมันหลากหลายขึ้นอ่ะ
0: คือคาดเดาไม่ได้ว่าเขาจะต่อบอลนะบางทีแบบโยนยาวบางทียิงไกลมันก็ดักทางยากกว่า
1: ทั้งบอลแนวลึกหรือว่าบอลออกข้างเนี่ยวันนี้เห็นบ่อยมากนะครับริมเส้นทั้งซ้ายมีเอดีไอทั้งขวามีเซเบนโย
0: มาใหม่ครับแมนซิตี้เอเลียตแอนเดอร์สันให้ไปที่คูชานอฟคูชานอฟเล่นทันสั้นกับเอนโซ่เฟร์นันเดสเหลือ5นาทีนะครึ่งแรกซิตี้1โคเวนทรี0ครับบอลที่มาเกฮีครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครองบอลวันเวย์ครับเข้าไม่ได้กันเนี่ยของบอลกลับมาตั้งกันใหม่ครับดูเบนดีอาร์สคูชานอฟแชกีพามาแล้วถ่ายไปด้านซ้าย NDI กันมาตั้งที่แชกีพอแหมบอกว่าหลากหลายหน่อยดึงช้าเหมือนเป๊ปเลยครับช่วงนี้เอเลดแอนเดอร์สันใครไปที่แชกีกลับมาที่คูชานอฟคือเหมือนโควินทรีก็พอใจครับถ้าครึ่งแรกจบแล้วตามหลังแค่สกอร์เดียว
1: ครับ
0: เอเลดเอเดอร์สันครับให้มาแชกีมีเซมิโยทำทางแชกีไม่ให้ครับ
1: คือโควินทรีเนี่ยก็ปล่อยให้ซิตี้ครองบอลไปเลยครับในพื้นที่ที่ยังไม่อันตรายแต่พอจะหลุดเข้าไปในหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยจะเริ่มเข้าไปเพลสแล้ว
0: ตรงนี้เรียกฟาวได้ครับกาสโกกวาดิโอแย่งไม่ได้เลยครับอเมนดาแนวรับของโควินทรีแล้วซิตี้มาใหม่ครับซ้ายเอ็นดีไอกระชากหนีไปสุดฝั่งซ้ายแล้วปาดกลับมาไม่ถึงเซเมนโยครับแต่ยังได้ทุ่มครับซิตี
1: ้ปูแลมขึ้นนำพาเลตอีกครั้งหนึ่งครับ2ประตูต่อ1
0: กอนซาโลกาเซียไหมพี่ผมมี
1: กาเซียส
0: โอ้โหเซ็งเลย
1: ผมก็มีกาเซีย
0: ผมชอบมากอดีตกองหน้ามาดริด
1: ทั้ง2ตัวเลยนะ
0: เออ
1: ทั้งปาเลซิออสแล้วก็กาเซีย
0: เด็กคาสติยาเก่า
1: ก็ตามลูกพี่มา
0: อาซิดได้ไหมกอนซาโลกาเซีย
1: ดูก่อนอาซิดยังไม่ขึ้นมาเลย
0: ลุยต่อครับซิตี้NDI ฝากตรงนี้ไม่แม่นครับฮาแลนด์เก็บไม่ได้โอ้แต่ว่าก็จ่ายเสียเหมือนกันครับโควินทรีแล้วตรงนี้ให้ทะลุช่องมาเซเมนโยปาดเร็วมาบอลยังติดแล้วเก็บได้เอนโซยังไม่ยิงแล้วขวายิงข้ามคัน
1: โอกาสมาเรื่อยๆเกมลุกได้มีโอกาสทุกตัวเลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่จังหวะไหลทะลุช่องมาถ้าเข้าลูกนี้ก็น่าจะล้ำแล้วเซเมนโยบอลไม่ถึงฮาลันแต่ว่าจังหวะเก็บตกนอกกรอบเอนโซยิงลูกนี้โด่งข้ามคานมีสกอร์เพิ่มในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับนอริชบุกไปนำเชฟยู 2-1 แล้วก็ในบุนเดสซีก้าครับฮอฟเฟนไฮม์หนีรับมือใน 2-0 นะครับ
0: ออกมาวอร์มครับมาดูสนูเนสก็หายจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับแต่เปิดยาวครับโควินซี่เป้าคืออโวนียี่แต่ยังไม่ถึงจังหวะ2เคลียร์ยาวไปก่อนติดที่เอเลียตแอนเดอร์สันแตะหนีไป1โอ้เริ่มมั่นใจครับเอเลียตแอนเดอร์สันมาเกฮีถ่ายมาชากีให้มาที่ยาสโกกวาดิโอ NDIเหลือ2นาทีนะครึ่งแรกไม่รวมช่วงทดนะครับแมนซิตี้ยังนำโควินทรีแค่1-0ดูเวนดีอาร์สครับพามาเอง โอ้ตอนนี้เอาท์ฟิลด์10คนของซิตี้นี่อยู่ในแดนของโคนที่หมดเลยครับเอนโซเล่นกับเอเลียตเอเดอร์สันแล้วฝากช่องในชิงมาเร็วฮาแลนด์ในกรอบฮาแลนด์ซ้ายยิงติดเซฟรัชเวิร์ดบอลยังรับเข้า2โอ้โหฮาแลนด์พลาดโอกาสจะบวกลูก2ครับ
1: โอกาสซิตี้เนี่ยเยอะมากนะครับในช่วงครึ่งแรกแนวรับของโกนที่ก็ไม่รู้จะตามใครนะครับหลังแชกี้ฮาลันเอ็นยายนี่ลุยมาแล้วเข้าซ้ายปุ๊บลูกนู้นเนี่ยจังหวะยิงเนี่ยมันไปตรงตัวรัชฟอร์ดนะครับยิงไม่ดีครับฮาลันลูกเนี่ย
0: นี่จริงต้องใส่สกอร์ลูก2ไปแล้วปกติไม่ค่อยพลาดนะถ้ามีพื้นที่มีเวลาขนาดนี้ครับฮาลัน
1: บอลเบลเยียมล่าสุดซังกิโรตีเสมอ 2-2 นะครับแล้วก็บุนเดสซีก้าพัดบักหนีเอเบอร์แบก 3-1
0: โหแล้วกุนซือโดนไล่ออก
1: ลูกโซ่ยังไม่ลงนะ
0: โอ้ตาม2ลูกแล้วต้องเปลี่ยนทีมมั้งอันนี้สุดท้ายนะครับที่เอติฮัดสเตเดียมครับซิตี้มาใหม่บอลฝั่งซ้ายกวาร์ดิโอให้ช่องหนีหลุดมาเลยแชกีในกรอบแชกีให้มาอยังติดอาแมนด้าครับเป็นงานนี่ฮาแลนด์เดียวๆเลยอาแมนด้าเตะยัดใส่ฮาแลนด์ครับไม่เสียเตะมุ
1: มเกาโชโตริโน่ขึ้นนำฟิออร์ 2-1 นะครับ
0: โอ้โหพลิกฟิออร์นี่จะหนีตกชั้นอีกปีหนึ่งเล
1: ยผลงานไม่ค่อยดีเดี๋ยวคืนนี้ไหมยูเว่ไม่รัน
0: ใช่
1: ผมบอลแน่นอน
0: ชั่วโมงนี้ผมว่าโหไม่มีใครเหนือว่าใครเลยพี่ยูเว่กับมิลานใครเหนือกว่าคืออินเตอร์เขายกไปอีกระดับนึงอะแต่ถ้ายูเว่กับมิลานผมมองว่าสูสี
1: บ้านใครบ้านมันเลยพูดเนี่ยถ้าเล่นบ้านยูเว่ยูเว่ก็อาจจะเดือดนิดนึง
0: เปิดยาวขึ้นไปครับลัชวดเราเก็บได้ด้วยโอเนียี่เปลี่ยนแกนมาขวามีโอกาสเหมือนกันนะครับโอ้แล้วตรงนี้ต้องชม ADI ครับตามปั๊มบอลแย่งกลับมาแล้วพามาเอง ADI ขวางมาเอนโซฟานาเดสทิ้งไปที่เซเมนโยทดนาทีเดียวนะครับเซเมนโยเลี้ยงจี้ไปติดจอร์ดาซินวาเตะมุมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้คืนนี้นี่อินเตอร์นาโปลีพี่เอก5ทุ่ม
1: ผมชอบอินเตอร์
0: ผมว่านาโปลีบุกไม่มันเลยยุคอะไรกรีอ่ะแต่มูซิตี้ครับเล่นสั้นเคลียร์ย้อนกลับมาเรียกเนสันเล่นกับแชกีทดเนี่ยครบแล้วแชกีโยนมาในกรอบยังติดเกมรับของโคเวนทรีแล้วผู้ตัดสินเป่าจบครึ่งแรกครับเป็นนั้นว่าซิตี้นำโคเวนทรีอยู่ 1-0
1: ครับที่มีจบครึ่งแรกไปแล้วก็ฟอเรสกับสเปอร์0-0นะครับไบรตันตามหลังลีด0-1เบนฟอร์ดกับสแลแลนด์คู่นี้ก็ยังไม่ยิงนะครับทดเจ็บมา2นาทีแล้วก็ฟูแลมกับพาเลทเป็นคู่ที่โหยิงกันเยอะมากครึ่งแรก3ประตูนะครับฟูแลมนำอยู่2-1ส่วนบุนเดสลีก้าเดี๋ยวอัปเดตกันก่อนเลยนะครับ ผ่านมานี่เกือบ1ชั่วโมงละรัดปากนำเอเบอร์แบก3-1เลเวอร์คูเซ่นนำยูเวนเบอร์ลิน3-0นะครับฮอฟเฟนไฮม์นำดอทมุน2-0เมื่อกี้ผมเห็นข้อความมาสกอร์ที่1-0เนี่ยไม่ได้ดึงนะแต่ว่าเว็บไซต์มันขึ้นมาเป็น0-0แต่ก็ยิงได้นาทีที่45นะก็ถ้ารายงานผิดสกอร์ไม่ขึ้นยังไงก็ขออภัยด้วยก็ตอนนี้ฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยนำอยู่2-0นะครับส่วนพาเดอร์บอนตามหลังไฟบวก0-1แล้วก็เวเดอร์เบรเมนนำทางด้านไลป์ซิก1-0ฟิออร์ตามหลังโตริโน1-2นะครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนบิลบาแอมเบริดยังไม่ยิงนะครับ32นาทีเอเดเวซี่ฮอลแลนด์มีไนช์เมเกนกับเฟยนอร์ด0-0ฟุตบอลโปรตุเกสเอสเซล่าตามหลังฟอร์มาลิกา0-1ส่วนฟุตบอลเบลเยียมท้ายเกมครึ่งแรกครับชาลลัวกับซังกิโล2-2เดอะแชมเปี้ยนชิพเบิร์นดี้บริสตอลใน0-0นะครับมิลวอร์นำโบตัน1-0พอร์ตสมัธนำคาร์ดิฟ1-0นะครับQPR ตามหลังโบโล0-1ยังไม่จบครึ่งแรกนะครับเชฟยูตามหลังนอริส1-2เวสต์บอมนำวัตฟอร์ด1-0แล้วก็เวสต์แฮมขึ้นนำดาร์บี้1-0เซเรบี1คู่นะครับซุติโลขึ้นนำคาตันซาโร1-0นะครับท้ายเกมละแล้วก็เอสเอสดิวิซี่ฮอลแลนด์ดอเด็กตามหลังยองเอแซด0-1มีฟุตบอลนอร์เวย์ด้วยนะครับโรเซนบอร์กนำฮามคาม1

0: ประตูต่อศูนย์แล้วก็รัสเซียพรีเมียร์ลีกครับเซนิตตามหลัง CSKA มอสโก0-1สกอตติชพรีเมียร์ลีก3คู่นะครับอาเบอร์ดีนพักครึ่งละเสมอคิวมานอก0-0แล้วก็ดันดีตามหลังฟาวเคิร์ก0-1เรนเจอร์ขึ้นนำมาทเวล1-0นะครับเซเรบีสกอร์ล่าสุดซุติโลนำคาตันซาโรเป็น2-0เซกุนด้าสเปนจิโรน่าตามหลังกีคอนตามหลังจิโรน่า0-1นะครับน่าจะครบ
1: ครับ
0: ขาดตกตรงไหนข้อความมาเพิ่มเติมทาง4689899นะครับ
1: เดี๋ยวผมไล่อ่านข้อความให้นะครับก่อนจะไปเบรกกันนะฮะก็มีบอกว่าเด็กหงขอผลพรีเมียร์ลีกแอฟริกาใต้ชิปปายูไนเต็ด FC หน่อยครับเอาจากคุณปาล์มเด็กหงแอฟริกาใต้เลยนะได
0: ้ดูให้ไปแอฟริกาใต้เนี่ย
1: ใช่ชิปปายูไนเต็ด
0: บอลอะไรอ่ะ
1: บอลลีกแอฟริกาเนี่ย
0: เป็นพวกบอลถ้วยอะไรอย่าง
1: น
0: ี้หรออ
1: ่ะนี่ไงผมเจอละเดี๋ยวดูให้เตะอยู่นะครับชิปปาไปเตะยังเสมอกับมิลฟอร์ด FC 0-0 นาที90+1โอเคอันนี้บอกว่าสวัสดีครับคุณเอกคุณสนคิดว่าคู่นี้ขาดไหมครับในคู่ซิตี้นะผมว่าไม่ขาดนะครับแต่คุณไก่ร้อยเอ็ดพี่เอกว่าไง
0: โอกาสมาเรื่อยๆอ่ะสองลูกขาดไหม
1: สองลูกไม่ขาด
0: เหรอ
1: สองลูกเขาเรียกว่าเฉยๆ
0: อ่ะผมว่าสองมีลุ้นไม่สามอ่ะ
1: มันต้องสามพี
0: ่บุนเดสซิก้าล่าสุดดอทมุนตีไข่แตกเขาไปทำมา 1-2 นะครับ
1: ครับอ่ะผมว่าขาดผมว่าน่าจะประมาณ3อ่ะครึ่งหลัง
0: แต่จริงๆครึ่งแรกอ่ะมันต้อง3แล้วนะ
1: จริงๆต้อง2แน่ๆคือ
0: ฮาแลนด์เนี่ยโหลุดเดียวไปต้องมียิงแต่ๆ2ครั้งอ่ะ
1: ผมว่าไอ้ลูกนี้ง่ายกว่าลูกมงอีกนะพี่
0: ใช่
1: นี่บอกว่าสัญญาณไม่ชัดครับขัดขาดแถวถนนจันทร์สะพาน3ครับขออภัยด้วย
0: ฟังจากทางแอปพลิเคชันอีกหนึ่งช่องทางวันนี้ลืมเห็นนะนี่จังหวะชนเสาอีกนะ
1: เออแชกีก็ถ้าใครที่บอกว่าสัญญาณไม่ชัดก็ฟังเอ็มคอร์ดคอนเน็กได
0: ้ครับผม
1: ครับนี่บอกว่าสดในฐานะพยานคนสำคัญหรือบอกสีเสียงดุ้งดุ่งใครเป็นคนพูดคนแรกระหว่างคมกับไฮจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งอู้ผมไม่ทราบอ่ะคือ
0: ไฮคือใครอ
1: ่
0: ะ
1: ไฮก็น่าจะเป็นนักจัดคนนี้ที่เคยจัดขึ้นอีกขึ้น
0: ถ้าเก้าเก้าก็เอเนี่ย
1: นน
0: นนไง
1: ผมให้นนเท่าที่ผมได้ยินอ่ะคือนนมันผมได้ยินนนเป็นคนแรก
0: ครั้งแรกอ่ะก็นนนี่แหละนะครับ
1: ครับนี่บอกอ๋อน่าจะเรื่องสกอร์นะคุณ9958
0: ใช่ใช่มันขึ้นมา0-0จริงๆตอนนั้นอ่ะขออภัยด้วยขออภัยด้วย
1: แล้วก็มีคุณ9567พิมพ์มาเรื่องสกอร์นี่แหละก็อ่ะก็ขออภัยแล้วกันนะครับบางทีมันก็มีความผิดพลาดแหละนะ
0: มันไม่ได้โฟกัสไปที่คู่นั้นคู่เดียวขออภัยด้วยนะก็สรุปจบเท่าไหร่2-2
1: โอ้ผมไม่ได้ดูเลยพี่
0: โคราชกับนครปฐมอ่ะ
1: เดี๋ยวดูให้เพราะว่าวันนี้มันก็ฟุตบอลไทยเปิดไงมันก็บางท
0: ี
1: มันหลายคู
0: ่ล่าสุดเลเวอร์4-0นะ
1: ครับ
0: โหดมาก
1: โคราชนครปฐมจบ2-2ที2เนี่ยวันนี้มีมหาสารคามกับสงขลา 1-1 เชียงใหม่ยูแพ้พัทยา0-1จันทบุรีแพ้ขอนแก่นยู0-1แล้วก็นครปฐมกับนครราชสีมา2-2นะครับ
0: นี่เกมเรนฟอร์ดสุนทรแลนด์ทด8นาทีอ่ะเนี่ยยังไม่จบเลยยัง 0-0 อยู่น่าจะมีช่วงที่เช็ควีอาร์ด้วยนะ
1: ครับอันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะขออันดับและคะแนนของพระสุนทราคิงด้วยค่ะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่น้องหงร่อนน่ะน้องหงร่อนสัพยอกเหรอ
0: ล่าสุดเหรอตารางคะแนนแบบเรียลไทม์ซิตี้จ่าฝูงนะครับลิเวอร์พูลอันดับ7มีอยู่5แต้มซิตี้9เฮ้ยลีดมี7แต้มมั้ยเอาแบบเรียลไทม์ตอนนี้นะลีดมีอยู่7แต้มอาร์เซนอล6แฮลซิตี้6เชลซี6เบนฟอร์ด5เบนฟอร์ดยังเสมอนะยังไม่โดนนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนพวกนี้ค่อยลุ้นเอเวอร์ตันแมนยูแล้วก็อาร์เซนอลกับเชลซี
1: ครับไม่แต่พี่เอกเขาพิมพ์มาขอผลพระสุนทราคิงน้องหงร่อนเนี่ยหลีกบังกลาเทศ
0: มีเหรอ
1: มีเดี๋ยวผมดูใ เอาจริงเหรอผมว่าเขา
0: เดี๋ยว
1: เขาแกล้ง
0: จริงเหรอ
1: มีจริงพี่
0: เฮ้ยผมว่าคุณสายบู๊ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เขาแกล้งเขาสัพพยอก
0: บอลบังกลาเทศก็ลุยเหรอ
1: เขาสัพพยอกนี่ไงพี่เอกนี่ไงเขาสุนทราคิงนี่
0: เหรอไอ้คนถามไม่เท่าไหร่ไอ้คนหาคนเก่งกว่านะ
1: นี่เขาสุนทราคิงชนะไฟคีเล่พูสี่หนึ่ง
0: เฮ้ยโอ้โหยอดเยี่ยมดีมากทั้งคู่เลยทั้งคนถามทั้งคนตอบอ่ะ
1: ส่วนเมื่อกี้ใครถาม
0: เก่งทั้งคู่เก่งคู่
1: ใครถามชิปตามานี่ศูนย์ศูนย์นะจบละนะฮะพอก่อน
0: ดีไม่ถามไอ้พนมเปญคาวเลย
1: โอ้ยลีกกัมพูชา
0: เฮ้ยเอวแบกไล่มันสองสามเว้ยเอวแบกไล่มันสองสามฟุตบอลบุนเดสลีกาแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวนะดอทมุนเหมือนจะตีเสมอ 2-2 นะเดี๋ยวรอยืนยันอีกทีนึงว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่า
1: โอ้ยิงสนั่นบุนเดสเฮ้ยวันนี้เขาขึ้นคะแนนในกุนเทอร์แบ็กซ้ายเอลโซแบกอ่ะ 5.3 พี่เอกแสดงว่าเล่นไม่ดีเฮ้ยแสดงว่านัดหน้าหรือแบบเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนแบ็กซ้ายสำรองก็คือนิโคลัสมิเกลสัน
0: ครับผม
1: อ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับช่วงนี้3:56 เบรกก่อนไหมพี่เอก
0: ได้เลย
1: อ่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามพรีเมียร์ลีกช่วง3:00ในครึ่งหลังกันต่อครับ
2: Soccer Live Report อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook M-Cord Academy หรือ LINE @M-Cord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
8: สปอร์ตไกด์วิเคราะห์เจาะลึกรายงานผลการแข่งขันกีฬาในประเด็นที่อยู่ในความสนใจอย่างถึงกึ๋นชนิดรู้ลึกรู้จริง

0: Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
7: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
8: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Soccer Live Report
2: 4ทุ่ม3นาทีนะครับกลับมาอยู่กับ Soccer Live Report กันต่อนะครับก็ยังอยู่กับผมสนและพี่เอกนพดล นะครับช่วงนี้ยังตามเกมที่ Etihad Stadium นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทางโคเวนทรีนะครับครึ่งแรกก็จบอยู่ที่ซิตี้นำอยู่ 1-0 นะครับจากประตูลูกมงของลิงบัลฮาแลนด์นะครับครึ่งหลังเพิ่งเริ่มนะครับก็ยังสกอร์เดิมรวมถึงผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่อื่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับอย่างทางทีมอย่างฟอร์เรสต์กับสเปอร์ที่ยัง 0-0 นะครับรวมถึงนอกนั้นเนี่ยพวกฟุตบอลลาลิก้าสเปนบินเบาแอดมาดริดก็ยัง 0-0 นะครับออฟเฟนไฮม์ดอร์ทมุนด์ในบุนเดสลีกายัง 2-2 แล้วก็กัดบักยังนำเอลซาแบกของนิโคลัสมิเคลสัน 3-2 นะครับอยากได้ผลคู่ไหนเพิ่มเติมก็จัดมาสอบถามได้นะครับนอกนั้นข้อความนะครับก็เดี๋ยวผมกับพี่เอกอยู่ถึง 5:30 นะครับ
3: อ
2: ยู่เป็นเพื่อนกันยาวนี่บอกว่าเสียงเบามากเลยพี่สนพี่เอกครับฝากให้คนข้างห้องเพิ่มเสียงหน่อยอ๋อก็น่าจะหมายถึงเสียงไมค์เราสองคนไม่ใช่แก้งให้ละ
3: เดี๋ยวน้องรามจัดให
2: ้ครับ
3: ดูทีมลองส่งมาใหม่นะครับ
2: อ่ะนอกนั้นมีบอกว่าเรื่องดุ้งผมไม่รู้ใครคนแรกแต่เรื่องทีมเมดผลงานแย่เนี่ยผมคนแรกแน่นอนคุณธิพงศ
3: ์ถ้าเรื่องเบสนี่ไว้ใจเขาได
2: ้ครับ
3: เป็นคนแรกและคนเดียวในประเทศไทย
2: แต่ผมว่าตอนนี้เปเช่ก็เริ่มแย่แล้วไ
3: ม่
2: ใช่แค่เบสครึ่งหลังนี่ซิตี้บุกจากขวาไปซ้ายตามจอภาพนะครับแล้วก็ยังครองบอลต่อเนื่องครับยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวครับสำหรับทั้ง2ทีมแล้วเซเมนโยมาอีกแล้วเปิดมาในกรอบยังติดครับเคลียร์ไปโทมัสบอลเข้าทางเอเดอร์สันพยายามพามาแล้วจ่ายมาด้านซ้าย NDI ฝากออกมาแชร์จีสับหลอกแล้วขวาไม่ยิงให้มาซ้ายใหม่เอเดอร์สันโยนมาแล้วมงสกัดทิ้งไปก่อนครับ
3: จังหวะเข้าทำเยอะจากการคอสด้านข้างซิตี้แต่ว่าบอลยังไม่ถึงฮาลันนะครับจังหวะบอลแซฟกันอยู่ทางซ้ายแชกี้จังหวะเนี่ยล็อกแล้วออกมาซ้ายสุดเอ็นเดียตั้งป้อมจังหวะโยนมาลูกนี้โอ้โหตรงนั้นเนี่ยเอ็นโซ่รออยู่คนเดียวแต่ว่าโดนโขกทิ้งออกไปก่อน
2: ก็ยังไม่มีประตูที่2นะครับแฟนซิตี้วันนี้อยากให้ชนะแบบสวยๆเห็นบอลตั้งเปิดเกมขึ้นไปครับของโคเวนทรีครับลัชวูดบอลโด่งมงหนุนไปใหม่จังหวะ2เป็นโคเวนทรีตัดได้ครับทิ้งมาด้านขวาต้องพยายามบุกนะครับทีมเยือนแล้วให้ช่องนี้มาเกฮีถึงก่อนยังบังได้แล้วพามาเองเรียกฟาวได้ครับมีกระแทกครับฟานเอวาย
3: โดนเหลืองมาแล้วนะครับเอวายต้องระวังเหลี่ยมเกฮีดีกว่านะครับบังแล้วก็โดนกระแทกได้ฟาวไป
2: ซิตี้ก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับนำแค่ประตูเดียวจับมาเซตกันใหม่ครับที่รูเบนดีอาสเห็นช่องก็ฝากเอนโซ่ครับเอเดดแอนเดอร์สันเล่นกับคูชานอฟบุกขึ้นมาทางฝั่งขวานะครับเซเมนโยตัดเข้าในมาเซเมนโยให้ไปเอนโซ่เอนโซ่ในกรอบปาดมาแล้วยังเคลียร์ได้โอ้โหเป็นโทมัสอีกแล้วครับแล้วจังหวะ2จอร์ดาซินวาเคลียร์มายังเข้าทางแล้วจะสวนครับพลิกไปแล้วเมสันคลาร์กฝากที่อโวนิยี่ไตโวอโวนิยี่วนก่อนแล้วให้ช่องนี้ติดแต่บอลจะเข้าทางอโวนิยี่ฝากมาด้านซ้ายรูโดนี่เริ่มดันสูงแล้วเกมรุกของโคนทรี
3: กูชนอฟเข้าไปสกัดเกือบ 2-0 นะครับเมื่อสักครู่นี้คนที่กำลังจะวิ่งมายิงเนี่ยเป็นนานกวาดิโอนะครับลีดเหมือนจะขึ้นนำ 2-0 นะครับ
2: แล้วต่อจากซินวาโยนมาในกรอบยังมงเคลียร์ได้จังหวะ2เป็นของคนทรีนะครับบอลวนมาใหม่ถ่ายไปที่อเมนดา เติมมาสูงเลยครับอเมนดาโยนไปในกรอบมงย้อนกับมายังติดที่มาร์คเกฮีบอล2ต้องมงเคลียร์ลูเบนิอาสุดท้ายล้ำหน้าไปก่อนครับ
3: ลูก2ดีดได้จากธนากะนะครับนี่เริ่มครึ่งหลังมา 3-4 นาทีลีดบวกประตูเพิ่มบุกไปนำไบรตัน 2-0 นะส่วนลาลิก้าสเปนเดี๋ยวรีเฟซก่อนเผื่อสกอร์มันค้างบิลบาวกับแอตเลติโกมาดริดสกอร์ยัง 0-0 อยู่นะครับ
2: บุนเดสนี่ก็ยังไม่จบนะครับท้ายเกม
3: แต่ยิงกันทุกคู่นะ
2: ยิงเยอะ
3: สกอร์ลีดเดี๋ยวรอเช็ค VI อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อจะมีเช็คอะไรหรือเปล่า
2: ซิตี้ดึงช้าหน่อยครับมาเกย์ถ่ายกันไปที่กวาดิโอยอสโกกวาดิโอพอแม่ครึ่งหลัง5นาทีมาบุกแต่หลังจากนั้นก็ลงไปแพ็คอีกแล้วครับโคเวนทรี
3: ประตูของลีดไม่ได้นะครับโดนวียายึดคืนล้ำหน้ามีสอบถามลองมาลองจะเล่นกันช่วง 4:15 นาทีนะครับบอลลีกเกมฝรั่งเศสลองเจอกับลอริยองขยันมากนะ

0: เอเลียดวันนี้จับคู่กับเอนโซ่ในโอ้วิ่งไม่พักเลยนะครับ
1: ส่วนเอลสแบกตีเสมอกัดบักเป็น 3-3 พี
0: ่ลูกโซ่ลงยังไง
1: เดี๋ยวดูให้นี่นิโคลัสมิเกลสันลงประเดิมสนามในบุนเดสลีกาเยอรมันนาที75แทนกุนเทอร
0: ์ก็ตามคาดนะตำแหน่งต่อตำแหน่งนะหูนี่33
1: เดือด
0: มัน
1: อ่ะซิตี้มาใหม่ครับบอลที่เอนโซฟานันเดสถ่ายไปวาดิโอคืนกลับไปเอนโซถึงจังหวะก่อนครับไม่รีบกลายเป็นซิตี้นี้เริ่มมาเล่นเหมือนเป๊ปในครึ่งหลังดึงจังหวะโอ้กลายเป็นเกมเหนื่อยครับ
0: เอ็นโซบอก3แต้มพอใจ แต่แฟนเมืองไทยบอกโอ้ต้องทันลมนะ
1: คุณเจอโคเวนตี้คุณเอาแค่นี้เหรอ
0: นอนเดินเล่นยัง3เลยใช่ไหมล่าสุดเบลเยียมเซงกิลัวได้บุกไปนำชาลาลัวเป็น 3-2 นะ
1: อ่ะแล้วตรงนี้ครับกวาดิโอคืนย้อนกลับมาหัวกะโหลกเอนโซไปช้าโดนแย่งไปครับเมสันคลาร์กแล้วจะสวนกลับอโวนิยี่โอ้โหแต่ว่าทิ้งมาเขาทางมาร์เกฮี
0: ตัวสุดท้ายที่ห้อยไว้ตลอดคือมาร์เกฮีเนี่ย
1: ใช
0: ่กองหลังบุกกวาดิโอแล้วพวกนี้ดันลายสูงก็อย่างน้อยมีมาร์เกฮีที่ยังมีความเร็วนะครับ
1: มาต่อนะครับซิตี้ทิ้งมาฝากไปด้านซ้ายขวาครับเซเมนโยเอเลียแอนเดอร์สันคือตอนนี้ซิตี้ก็ขึงไว้ก่อนเลยครับเน้นความแน่นอนไม่ช่องไม่เปิดก็ไม่ทำหมู่แล้วตรงนี้จะชิงให้ฮาแลนด์วอลลึกครับย้อนกลับไปที่ลัชวอร์ดลัชวอร์ดเตะเปลี่ยนแกนมาซ้ายเอาบอลลงสวยครับอ่ะเริ่มสวนครับทางฝั่งโอเวนซี่แล้วทิ้งมาตรงนี้เมสันคลาร์กจี้ใส่ลูเบนดิอาสเมสันคลาร์กปักมาในกรอบไม่แม่นครับติดที่กวาดิโอยอสโกกวาดิโอเล่นกับเอ็นดีไอไปเลี้ยงแล้วเสียการคลองบอลครับย้อนกลับไปฟานเอวายเหมือนเริ่มในคลองบอลครับโคเวนทรี
0: บุนเดสิก้าเบรเมนหนีไลฟ์ซิกเป็น 3-0 แล้วนะครับ
1: เละเลยไลฟ์ซิกไปขายนี่ไงพี่ไปขายเออแล้วซิตี้เกือบพลาดครับต้องคืน
0: ไลซิกก็ทรงนี้อยู่แล
1: ้
0: ว
1: ไปขายไอ้ที่มีข่าวเลี้ยวผู้นี
0: ่เดียวมองเด้
1: งขายเดียวมองเด้ง
0: ราคาได้ต้องรีบขาย
1: ฮาแลนด์ครับบนย้อนกลับมาดูเวนดีอาร์สเจาะไม่เข้าเหมือนกันครับซิตี้ไม่ดุเหมือนครึ่งแรกครับไปไม่ได้ก็คืนย้อนกลับไปดูเวนดีอาร์สไปที่มาร์เกย์ไปที่เซเมนโยของตัวเซเมนโยถ่ายไปคูชานอฟดูเบนดิอาสดิอาสให้ไปเอนโซ่ก็เน้นงานจ่ายบอลแล้วก็รับส่งบอลกันนะครับแทบไม่เสียเลยซิตี้เอ็นดีไอนี่แหละถ้าจะลุยก็ต้องฝากเนี่ยแหละเกฮีเล่นกับเชกีเอเลียตแอนเดอร์สันถ่ายไปเซเมนโยเจอกับจาซินวาแล้วฝากมาเชกีผ่านไป1แล้วเชกีซ้ายฝากกับฮาแลนด์แล้วจะชิงเดวหลุดมาแล้วโอ้โหไม่ยอมยิงครับจังหวะนี้ NDI สุดท้ายบอลก็ทางกวาดิโอ
0: โอ้โหมันยืนกันแน่นมากครับพื้นที่แคบๆก็ลุยไปไม่ได้เลยครับซิตี้แต่ก็ยังคลองบอลอยู่ฝั่งเดียวนะครับพับสนามแล้วตอนนี้ครับ
1: เอนโซ่ขวางมาที่เอลิทแอนเดอร์สันครับมาเกฮีให้ไปซ้ายใหม่กวาดิโอย้อนกลับไปมาเกฮีคือเหลือแค่พื้นที่สุดท้ายครับซิตี้เอนโซ่ให้ไปเซเมนโยฝ่ามาข้างในต้องเคาะย้อนสนามเอียงครับเอติฮัดมาเกฮีวันนี้ไม่ต้องขยับมายืนกลางนะมาเกฮีย
0: ืนหลังนี่เหมาะสมที่สุดแล้ว
1: เซเมนโยครับเคาะคืนโอ้โหง่วงครับแบบนี้
0: แต่โอ้โหเกมฟูลแลมพาเลทเนี่ยเหมือนจะ 2-2 นะครับคริสตันพาเลทโอ้ไม่เชลอีกแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ไทยลีกไม่เชล
0: ใช่อ่ะนี่เบิ้ล2แล้วนะครับ
1: ตายแล้วใครมีในแฟนตาซีนี่เท่เลยซิตี้ครับครองบอลอยู่แต่ว่าแม่ไม่คืบหน้าไปไหนครับอยู่บริเวณวงกลมกลางสนามโอ้โหครองบอลเอาโล่ครับแซนไม่ชอบครับแบบนี้มาร์เกฮีกวาดิโอให้มามีพื้นที่ครับเลยเอเนอร์สันดีดหนีมา NDI อินมา NDI ลากจี้มาเจอฟานเอวาย NDI NDI เปิดมาในกรอบฮาแลนด์มงผลโหนเอนโซตวัดมาแล้วฮาแลนด์ชาร์จเรียบร้อยครับ 2-0 แต่ว่ามีธง
0: อาจจะไม่ใช่วันของฮาแลนด์เท่าไหร่นะครับก็ดูแล้วก็ถ้าเอนโซยิงเข้าไปเลยอาจจะไม่มีปัญหาแต่พอกระดกไว้ฮาแลนด์เนี่ยเดี๋ยวดูภาพช้าว่าเหลื่อมเยอะหรือเปล่านะครับบอลจังหวะ NDI เปิดมาจังหวะแรกไม่ล้ำฮาแลนด์โมงจังหวะนี้อาจจะล้ำตั้งแต่ช็อตเอนโซเนี่ยนะครับ
1: เพราะว่าช็อตเอนโซให้ไม่ล้ำเพราะว่าบอลอยู่สูงกว่า
0: ใช่ครับจังหวะฮาแลนด์โมงเช็ดไปให้เอนโซนั่นแหละล้ำนะแมตช์เดย์ที่4เนี่ยโอ้โหสนุกแน่นอนครับแมนซิตี้จะบุกไปเยือนแมนยูครับส่วนโคเวนทรีจะกลับไปเล่นในบ้านเจอกับไบรตันเดอะแชมเปี้ยนชิพมีเบอร์ลี่ขึ้นนำบริสตอลซิตี้1ประตูต่อ0นะครับ
1: กลายเป็นคู่ฟูลแลมพาเลทนี่ยิงเยอะสุดเลยเพื่อนเบนฟอร์ดซันเดอร์แลนด์ไม่ยิง
0: ครับ
1: โอ้โหดอทมุนแซงนำฮอฟเฟนฮาม
0: 3-2
1: 2
0: อ่ะบุนเดสก้านี่ยิงกันมันตลอด
1: ใช่เป็นบอลแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะ
0: 5คู่ยิงไป19ประตูตอนนี้ส่วนลิกเอิงนี่ออกสตาร์ทแล้วนะครับลองกับลอริยอง
1: เดี๋ยวจะทิ้งยาวให้ฮาแลนด์ครับซิตี้แต่ว่าเกี่ยววันไม่อยู
0: ่ลูก2ไม่มาอย่างอุ่นใจไม่ได้นะครับซิตี้เกมลุกยังมีฟิลโฟเดนอยู่ที่ซูมานั่งสำรองนะคร
1: ับ แล้วตรงนี้เก็บได้นะครับเมสันคลาร์กจะเถียงเหมือนกันครับทางโคนทรีเมสันคลาร์กเนี่ยแต่ว่าเจอ2ด่านครับตามมาเอาบอลคืนได้ครับดูเบนดิอัสเอาแล้วแชร์กีปล่อยข้ามหลอกนี้เล่นกับฮาแลนด์ฮาแลนด์คืนย้อนกลับมาเอเดอร์สันเปลี่ยนแกนมาทางซ้ายแชร์กีบอลแรกดูดไม่อยู่ยังตามเก็บได้แล้วยังไม่ออกไม่ฟาวด้วยครับผู้ตัดสินปล่อยเล่นพอเทนี่ไม่ให้นะครับบอลของโคนที่ครับแมตต์กริมส์โหเพิ่งได้เห็นครองบอลเกมผ่าน1ชั่วโมงนะครับซิตี้ยังนำโคนที่แค่1-0
0: วันนี้ไม่มีชื่อของโอเรลี่นะตอนแรกเหมือนผมเข้าใครครับข่าวว่ามีเสียตัวจริงนะ
1: ผมไม่ได้ดูตอนแรก
0: ผมเช็ครายชื่อเนี่ยแต่กลายเป็นว่าไม่มีชื่อสำรองเลย
1: เออหายไปเลยแล้วก็เจ็บแต่เจ็บตอนวอร์มอะไรป่ะ
0: บุนเดสิก้าในท้ายเกมแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวรอจบคู่เดิมจับเปลี่ยนให้นะ
1: ครับโอ้จะมีขยับครับทางโคเวนทรีแล้วตัวสำรองก็ตัวลูกเมี่ยงโทมัสอาซันเต้นะครับลูมชัวน่าเอเลียตซิมพวกนี้โอ้ตัวลูกใส่มาเพียบเลยสำรองนี่นับแต่ญี่ปุ่นสคาโมโต้
0: นี่ฮันจิไรเขาเจ็บไปนะไม่งั้นนี่มีอีกตัวนะ
1: มาเกฮีครับของซิตี้ก็ของบอลเน้นความแน่นอนครับเจ้าบ้านเหลือครึ่งชั่วโมงย้อนมาตั้งใหม่ครับดูเบนดีอาร์สถ่ายมาที่ยัสโกกวาดิโอมาเกฮีเอเลียตแอนเดอร์สันครับใครช่องไหนมาที่แชร์กีสวยครับแชร์กีแชร์กีมาที่เซเมนโยเซเมนโยหลุดมาในกรอบบอลถึงเอนโซโยนมาโอ้โหเข้าซองรู้สวด
0: บอลของมาริสก้าโยนเยอะเกินนะครับ
1: ไม่ค่อยตามช่อง
0: แล้วโยนเยอะแล้วมันไม่แม่นนะนี่ผมว่าบอลเป๊ปหายเลย
1: คือจะโยนให้ฮาแลนด์อย่างเดียว
0: เซเนตตีเสมอเซสเคมอสโก1-1นะครับ

0: อันเดอร์ตักมาด้านไกลโอ้โหจะให้เอนโซตบกลับแต่ว่าบอลลึกเขาออกหลัง
1: ไม่โยนจากด้านข้างก็วางแนวลึกเหมือนตื้อๆตันๆเหมือนกันนะครับเดียวลุกของซิตี้เนี่ยโคนฟี่จะเปลี่ยน2เลยนะครับชาวนากำลังจะลงมาสำรองของโคนฟี่ลูโดนี่ครับโดนถอดออกอีกคนหนึ่งออนเยก้า
0: โอ้ตรงนี้ถือว่าเสี่ยงครับถอดมิดฟิลด์ตัวรับออกไปหนึ่งแล้วก็ใส่อ๋อก็ตามตำแหน่งยีเดนยี่นี่กองกลางเหมือนก
1: ันก็อาจจะต้องใช้พวกมิดฟิลด์มาวิ่งไล่บอลนะครับเพราะว่าผมเล่นกับซิตี้ตรงนี้ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยใช้พละกำลังไปเยอะมากฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพนอริชบุกไปนำเชฟยู 3-1 นะครับบุนเดสลีกาที่ยืนยันจบมีโรเบอร์กูเซนชนะยูโรนเบอร์ลิน
0: 4-0 ตรงนี้ตัดมาซิตี้เสียฟาวล์นะครับลูเบดิอัสไปค้ำเนี่ยไปกดใส
1: ่อาวูนิยี
0: ่อาวูนิยี่ฟรีคิกครับของโคนทรีครับนาที64
1: เอเวอร์แบก 4-3 โอ้โห
0: กัดบักนิโก้เลยไหมล่ะ
1: ขอให้เป็นอย่างนั้น
0: แอสซิสก็ได้อ่ะ
1: อูจากตาม 1-3 ครับแล้วมันยิง3ลูกรวดถ้าไม่มียึดคืนนะไม่ใช
0: ่ฟรีคิกของคนที่ครับโยนมาในกรอบแล้วบอลยังเลยไปเสาไกลตบกลับมาแล้วยังเคลียร์ได้ครับซิตี้ตอนนี้นี่เกมเริ่มกลับมาสูสีครับบอลของแมตต์กริมโยนมายังติดที่ลูเบนดิอาสเอนโซเล่นกับเซเมนโยบอลกลับไปตั้งกันใหม่ครับเรียนเอเดอร์สันตอนนี้วิ่งบีบเลยครับยีเลนยี่ซิตี้ต้องเริ่มเร่งจังหวะหน่อยครับตอนนี้เพลสแล้วครับโคนทรี
1: โอ้ส่วนอีก2คู่ที่ยังไม่มีสกอร์เนี่ยเบนฟอร์ดตีเบนฟอร์ดขึ้นนำซันเดอร์แลนด์ 1-0 นะครับส่วนเกมที่ซิตี้กราวเนี่ยเดี๋ยวเช็คก่อนว่ามีสกอร์หรือเปล่าเบนฟอร์ดขึ้นนำจากวิกตอรี่ยานาวนะครับนาที57
0: แล้วตรงนี้หลุดจะจ่ายต่อให้กับทางด้านอโวนิยี่แต่บอลแบงออกหลังสเปอร์โดนเหรอพี่
1: ใช่มันขึ้นมาว่าฟอร์เรสต์นำแล้วเดี๋ยวรอเช็คอีกทีนึง
0: ช่วงนี้พี่เอกได้มีคุยกับพี่เพชรบ้างไหม
1: ไม่ได้คุยเลย
0: ไม่รู้แกกุ้มป่ะนะซื้อขนาดนี้ได้แบบผลงานไม่ได้เลยอะ
1: นี่คู่วิลเลียมครับยิงเข้าไป
0: เอาไหมนิโก้วิลเลียมมายืนแบ็คขวาดีกว่ามากลับมาลิเวอร์พูลไม่เอาหรอ
1: ไม่เอา
0: ซิตี้จะเปลี่ยนนะครับโควต้าแรกเลยันแชกีครับออกแล้วเปลี่ยนตามตำแหน่งครับเป็นฟิลโฟเดนครับลงมาน
1: ี่ถ้าบอกว่าพรีเมียร์ลีกมีสกอร์ทุกคู่แล้วนะครับ
0: เจ้าบ้านนำ 1-2-3 สนามมีแค่สนามเดียวที่เจ้าบ้านตามคือไบตัน
1: ครับแต่สกอร์เนี่ยมันยังไม่มีคู่ไหนขาดนะครับยังออกเบียดอยู
0: ่ลูเบนดิอาสครับให้ไปมาเกฮีมาเกฮีเกือบแตะบอลยาวมีเสียหลักแล้วยังครองบอลได้โดนยีเลนยี่บี้มาโอ้โหเสี่ยงครับตอนนี้ซิตี้คือไม่เอาบอลขึ้นหน้าครับแล้วก็ไปครองบอลหน้าปากประตูตัวเองโฟเดนถ่ายสั้นๆเล่นกับคูชานอฟแล้วบอลถึงเซเมนโยฝากเข้าในโฟเดนผิวโฟเดนขวางไปที่มาเกย์ยิง12ครั้งแล้วซิตี้
1: คือตอบแค่3ไง
0: ใช่แล้วตรงนี้โฟเดนจะถ่ายไปติดที่ยีเลนยี่ครับแล้วจะสวนแต่ก็ไม่ดีเข้าทางโฟเดนให้ไปแล้วเซเมนโยกว่าจะหนีไม่ผ่านยังเข้าทางเอเดนเดอร์สันครับเอนโซขวางมากวาดิโอแต่กวาดิโอจับลั่นยังตามปั๊มได้แต่ว่าไม่อยู่แล้วยีเลนยี่จะสวนกลับข้างหน้ามีอาวูนิยี่นะครับแล้วทิ้งมาไม่แม่นครับเข้าทางคูชานอฟเคาะคืน 10เหลือ23นาทีครับ

0: บุนเดสลีกาเอเวอร์แบกจบแล้วนะครับบุกไปชนะโบรุสเซียเมนเชนกัดบัก 4-3 ครับแล้วก็ฝ่ายบวกจบเหมือนกันนะครับชนะพาราบอล 1-0 ส่วนประตูของฟอเรสต์ที่ขึ้นนำสเปอร์ 1-0 เนี่ยมีการเช็ค VR อยู่นะครับ
1: เอเลียตเอซันครับชิงสั้นๆกับเอนโซเอเลียตฝ่าข้องช่องในแล้วโฟเดนล้มไปไม่ฟาวยีเลนยี่จะสวนทิ้งมาโอเนยี่วิ่งบัตกับลูเบนดิอาร์ตลูเบนดิอาร์ตยังล้มตัวคืนหลังไว้ที่ดอนนารุม่าร
0: ับมุนก็จบแล้วนะครับบุกไปชนะฮอฟเฟนไฮม์ 3-2 บุนเดสเหลือคู่เดียวเบรเมนครับแต่ก็โห3แต้มอยู่ในมือแล้วล่ะนำไลป์ซิก 3-0 นะครับทดเจ็บนาทีที่5
1: เอเลนเดอร์สันครับบอลตรงกลางฝากมาที่เกฮีมาเกฮีเล่นกับเอเลียตเอนเดอร์สันโอ้เคลื่อนกันน้อยผู้เล่นสตีตอนนี้มันก็เลยไม่มีช่องเอเลียตเอนเดอร์สันครับจี้มาแล้วให้ตรงนี้เซเมนโยก็จับยาวจะสวนครับจอร์ดาซินวาบนก่อนแล้วตรงนี้ฮาแลนด์ตัดได้ฮาแลนด์ในกรอบฮาแลนด์คืนกลับมาเอนโซเอนโซฝากไปโอ้โหแต่ว่าเซเมนโยก็ไม่เช็คลายล้ำหน้าครับ
0: ตรงนั้นเนี่ยอยู่ใกล้ๆพุ่มกับเส้นด้วยนะครับเช็คง่ายนาที68นะครับไม่ง่ายแล้วซิตี้แก้ไขสกอร์คู่ฟอเรสต์สเปอร์ยังไม่โดนนะครับยัง 0-0 อยู่เหมือนกับขึ้นมาว่าเป็นลูกแฮนด์บอลนะครับแล้วก็ไลป์ซิกไล่เบรเมนมา 1-3 ยังไม่จบก็อยู่ในช่วงทดเจ็บส่วนลาลิก้าสเปนครึ่งหลังกลับมาลุยกันต่อนะครับบิลบาวกับแอตเลติโกมาดริด
1: อ้าวแต่ตรงนี้ก่อนครับได้ยิงแล้วติดแซฟแล้วยังเคลียร์ได้ครับมาเกฮิโอ้โหเกือบโดนครับซิตี้
0: เซฟของโดนาลุม่าเอาจริงๆวันนี้สองเซฟจะแล้วนะครึ่งแรกมีเซฟของดูโดนี่ครั้งหนึ่งแนวรับกองอยู่ตรงนั้นนะ 5-6 คนครับเอาไม่อยู่สุดท้ายแล้วมีโอ้โหยิงไม่ดี
1: ลูมชัวร์หน้า
0: โอ้โหเหมือนจะยิงบดไปหน่อยกู้ลาลิก้าสเปนครึ่งหลังเล่นมานาทีเดียวบิลเบาขึ้นนำ 1-0 นะครับอันนี้บิลเลียมของจริงนิโกวินเดียมยิงให้กับบิวบอลนำนะครับ
1: ลูกทุ่มนะครับของโคเอนซี่แล้วเก็บตกยิงโอ้ไม่ตรงกรอบนะครับแหมโอกาสเริ่มมาเรื่อยๆครับจังหวะจบของแมตต์กริมส
0: ์ตราบใดที่โคเอนซี่ยังไม่โดนลูก2เนี่ยโอกาสพวกลูกตั้งแต่ลูกเซตพีซก็ยังพอมีนะครับ
1: โอ้แล้วจะเปลี่ยนอีก2คนเลยครับแฟงแลมพาร์ดเอเลียตซิมนะเบอร์9ลงมาแทนอโวนียี่นะครับ
0: ก็ตามตำแหน่งนะส่วนเวเดอร์เบรเมนจบแล้วนะครับวันนี้ชนะไลป์ซิกไป 3-1 เด็กเก่าเอลตันนะครับเอเลียตซิมก็เนี่ยในช่วง20นาทีสุดท้ายก็ต้องใส่หมดนะครับทางด้านโคเวนทรี
1: โอ้ส่งกองหน้าลงมา2อ่ะ
0: แลมพาร์ดซึ่งคาก็โดนถอดออก
1: ใช่แลมพาร์ดคือแบบโอ้โห
0: บุกแล้ว
1: ใช่คือแบบ
0: จะโดนลูกหนึ่งก็แพ้อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นนักแฟงบอกจัดไปลุยเต็มที่
1: อ่ะแล้วซิตี้เอนโซเปลี่ยนไปไม่แม่นแล้วยังเก็บได้โฟเดนเกี่ยวไม่อยู่จังหวะ2โอ้ยีเลนยี่เสียบอลนะครับฮาแลนด์ตัดไปได้เราได้ฟาว
0: เหนียวคอเลย
1: เล่นไปแล้วครับ
0: ต้องลงมารับบอลต่ำเลยฮาแลนด
1: ์บอลตรงกลางนะครับลูเบนดิอาสโอ้เติมขึ้นมาสูงเลยคือเหมือนพยายามขึ้นมาเล่นเป็นเกาะกลุ่มกันครับพยายามจะเล่นกันใกล้ๆครับซิตี้แล้วเอเลียตเอเดอร์สันไปจ่ายติดยีเรนยี่ตัดได้บอลตรงนี้มีปะทะกันแล้วยังลุยต่อเซเมนโยครับคืนกลับมาเอลิทแอนเดอร์สัน
0: โอ้ไบรตันตีเสมอลีด 1-1 บิลเบาสกอร์ขึ้นมา 2-0 เดี๋ยวรอเช็คก่อนนะเพราะว่า 1-0 เพิ่งนำเมื่อสักครู่นี่เองประตูตีเสมอของไบรตันแนวรับอย่างบุชโควิดนะครับยิงไ
1: ส่วนซิตี้ครับเลียงจี้มาเซเมนโยเซเมนโยปาดมาฮาแลนด์ชาร์จไม่ตรงกรอบครับหลุดเสาไกลครับWhen Erling Haaland gets chances like this, you almost expect the net to bulge. Yeah, it's just tough though. There wasn't much space. คือชาร์จตรงเสาแรกพยายามจะให้บอลเข้าเสาไกลแต่ว่ายังไม่ตรงกรอบครับ Erling Haaland.
0: โอ้บิลบาว 2-0 น่ะประตูที่2จากนาบาโร่ครับ
1: ลำบากและแอดมาริดแฟนซิตี้นี่เริ่มแหมกัดหลงกัดเล็บเครียดครับอายุบวดดี้กำลังจะลงแล้วโอ้จะแพ็คแล้วครับทางมาเลสกาทางหน้าฮาแลนด์ไปเสียการคองบอลแล้วมาอีกแล้วครับยีเลนยี่โอ้แต่ยังตามปั๊มได้ครับกวาดิโอแล้วโอ้โหจะวิ่งกวดไปเอาก็ไม่ทันครับฟานเอวายโอ้แลมพาร์ดพยายามกระตุ้นแล้วต้องบอกว่าทำได้ดีขึ้นครับช่วง10นาทีที่ผ่านมา
0: ไฟบวกของคุณโอทัศน์แดงจบแล้วนะครับ 1-0 3แต้มก็โอเคแล้วมั้งไฟบวก
1: สตีครับเปลี่ยนแกนบอลเปิดไม่ดีจังหวะ2โทมัสอาซันเต้แล้วหนีไป1โทมัสอาซันเต้ตัดในมาแล้วมีโดนปะทะแล้วได้ฟาวครับโควินทรี
0: ระยะอันตรายเลยนะครับคุชนอฟครับหุบตามผู้เล่นของโควินทรีเข้ามาแล้วไปทำฟาวโอ้ยเข้าวอนโฉงฉางมาเข้าจากด้านหลังนะครับเลยทำฟาวซานเต้ฟุตบอลฮอลแลนด์พักครึ่งนะครับแมชเมเกนกับเฟย์นอร์ดยัง 0-0 นั่นเองคือโอกาสในเกมของคนที่เข้าทำมันน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเซตพีทุกตั้งเตะนี่ต้องระวังนะครับอาจจะมีทีเด็ด
1: รูมโชว์หน้าครับอยู่ที่บอลแล้วเปิดมาในกรอบโอ้ฮาแลนด์ไปช่วยเกมรับมงเคลียร์มาจังหวะ2แมตช์กิมเคลียร์ไม่ดีแล้วซิตี้จะสวนยังคืนได้ครับโทมัสอาซันเต้บอลย้อนกลับไปถึงฟานิวายแมตช์กิมเหลือ15นาทีสุดท้ายนะครับที่เอติฮัดสเตเดียมซิตี้ยังนำโคเวนทรีอยู่ 1-0ยูบูดี้กำลังจะได้ลงนะครับตัวใหม่อีกหนึ่งคนของแมนซิตี้แมตต์กริมให้ไปจอร์จดาซินวาข้างหน้านะมีโอ้โห 3-4 คนในกรอบนะครับแล้วโยนลึกครับแหมเข้าซองดอนนารูม่าครับกำลังติวอายุบูดี้อยู่ครับทางเอนโซมาเลสกาเด็กอายุ18ที่โอ้โหมูลค่ามหาศาลครับดึงมาจากลิวบอลเอนโซ่ฟานันเดสครับไปที่เอเลียตแอนเดอร์สันเอเลียตแอนเดอร์สันถ่ายไปยาสโกวาร์ดิโอจิ้มไปติดอย่างไรทุ่มครับซิตี้กำลังจะลงสนามครับอายุบวดดีลงมาแทนเอนโซ่ฟานันเดสครับ
0: แก้เกมตามตำแหน่งนะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยตุ่มออกสตาร์ทให้กับซิตี้เกมแรกก็ถือว่าโอเคนะครับเอ็นโซ่เฟอร์นันเดสตามนายเก่ามาฟอร์เรสต์กับสเปอร์เป็นคู่เดียวที่ยังไม่ได้ยิงประตูให้มูดริกได้ลงเล่นนะลงมาแทนมาติสเตลนะครับครึ่งหลังคูดูสลงมาแทนซาบินโยครับแล้วก็แอนดูโรเบอร์สันลงมาแทนอูโดคี
1: วาวซิตี้นะครับบูอัดดี้เคาะขึ้นกลับไปที่มาร์เกฮีมาร์เกฮีพามาเองโดนวิ่งบี้มาวาริโอต้องคืนดอนนารูม่าดอนนารูม่าเล่นกับเอลีแอนเดอร์สันโอ้อายุบูอัดดี้ลงมานี่ได้ครองบอลเลยครับบอลของซิตี้ครับถ่ายไปด้านขวาแล้วทิ้งมาข้างหน้าโอ้โหไม่แม่นครับเป็นของโควินทรีแมตต์กริมส์แมตต์กริมส์ฝากไปที่ยีเลนยี่แล้วตอนนี้เอ้าแล้วตรงนี้จ่ายเสียฮาแลนด์หลุดมาฮาแลนด์เลี้ยงจี้มาฮาแลนด์หลุดไปในกรอบโอ้จะไปเลี้ยงติดครับโอ้โหโทมัสแบนดอนโทมัสตัดได้
0: จะโยกเข้าเหลี่ยมขวานะครับทางด้านฮาแลนด์

0: ติดนิดเดียวครับเกือบพลาดครับเมื่อสักครู่โคนซี่แล้วตรงนี้บัวดี้ช่วยบีบแย่งคืนมาให้กับเอลิอตแอนเดอร์สันบอลถึงโฟเดนมาที่บัวดี้โอ้ลงมาบทบาทเยอะเลยครับอายุบัวดี
1: ้เบรนท์ฟอร์ดเหมือนจะได้สกอร์ขึ้นนำสุนทรแลนด์ 2-0 นะครับ
0: ดึงช้าเลยครับตอนนี้ซิตี้เหลือ13นาทีนะครับบูอัดดี้บูอัดดี้โอ้จะจ่ายให้กับโฟเดนยังติดบอลจังหวะ2เอเลียตแอนเดอร์สันเอเลียตแอนเดอร์สันมาที่ฮาแลนด์แล้วเปลี่ยนแกนมาซ้ายไปที่ NDI NDI นี่หายไปพักนึงเลยครับอิลิมาน NDI หลุดไปในกรอบ NDI เปิดซ้ายมาในกรอบแล้วฮาแลนด์พักได้คือกลับมาโฟเดนยิงโอ้โหติดเคลียร์บนเส้นโอ้โหไม่มีธงด้วยนะครับยังไม่ได้ครับลูกสองซิตี้เซเมนโยซ้ายข้ามคาน
1: เราไม่แฮนเหรอเมื่อกี้ไม่แฮนฮาแลนด์เหรอ
0: โอ้โหโฟเดนยิงไม่เน้นเลยครับ
1: เดี๋ยวดูจังหวะ NDI รีมาทางซ้ายเนี่ยเปิดมาให้ฮาแลนด์จังหวะโมงเคลียร์ไปโดนแขนนะครับไปโดนแขนฮาแลนด์
0: แต่ถ้า
1: เป็นบอลแฉลบ
0: ใช่แต่ถ้าเกิดสมมุติคนยิงเข้าไปได้ฮาแลนด์มันอาจจะเป็นจังหวะเหมือนในตอนแม็กควายไงพี่ใช่ไหมที่แบบไม่ได้มีส่วนเล่นกับประตูโดยไปไม
1: ่
0: ย
1: ิ
0: งโดยตรงเลย
1: กดแบบนี้มันน่าเกลียดเกินกระโดดแขนกลางแล้วบอลโดนแขนเนี่ยเบนฟอร์ดยังไม่ได้ประตูที่2นะครับสกอร์นี่มันยึดคืนแล้วเป็นการฟาวล์ก่อนแอนโทนี่ยิงหรือว่าไม่ได้นะครับ
0: เหลือ12นาทีครับโอ้แล้วซิตี้ตายติดตรงนี้ครับบูอัดดี้แล้วฟานเอวายลุยมาทางขวาฟานเอวายให้ข้างในยีเรนยี่ลูมชัวหน้าไปที่ฟานเอวายแต่นี้ตรงนี้เนี่ยเปิดไปในกรอบแล้วบอลตกมาแล้วดีติดแซกโอ้โหเกือบ 1-1 ครับตอนนารูมาช่วยชีวิตซิตี้ไว
1: ้โอ้ไม่โดนได้ยังไงครับโอ้ยิงไปติดเซฟหรือว่าโดนเดลูมาเจตนาเซฟครับเนี่ย
0: โอ้โหแล้วมาอีกแล้วฟานเอวายครอสมาแล้วบอลเข้าทางไหมแมตโอ้เอเลสซิมยิงไม่ได้แล้วโอ้โหไม่ได้เตะมุมด้วยครับ
1: หูดกล้องจับมาที่ซิมเลยผู้โดนเดลูมาคือขวางตามสัญชาตญาณนั่นแหละครับบอลริมเส้นใหญ่ทางขวานะครับแล้วโอ้โหลายตรงนี้ถ้าเข้าก็ต้องไปเช็คล้ำหน้าทีนึงคูชนอฟโบกไม่ดีแล้วซิมยิงไปติดโอ้ต้องชมนารูมากันจังหวะที่ออกมาเนี่ยโดนหน้าครับโอ้โหใช้หน้าเซฟครับนารูมาย
0: ิงในกรอบหกหลาเลยพี่จอดจ
1: ่อโอ้มีโอกาสที่ควรที่จะตีเสมอเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: บุกมาใหม่ครับโคเวนทรีแล้วโยนมาตรงนี้มาเกะขี่ต้องหม่งทิ้งออกหลังไปเลยโอ้โหตอนนี้สั่นเหมือนกันครับเกมรับแมนซิตี
1: ้โอ้ส่วนเกมที่เขาเว้นพอเทสนี่เหมือนจะมีลูก5นะครับพาเลต 3-2 แฮตทริกไห
0: ม
1: แบ็กซ้ายยิงแฮตทริกดีแบบโหน่าจะแข็ง
0: เวอร์เลยอะเวอร์วัง
1: เดี๋ยวเช็คก่อนนะว่าสกอร์เป็นของใครแล้วก็ต้องรอลุ้นอีกเลยครับว่าจะมียึดหรือเปล่านะครับ
0: ลูมชัวหน้าครับเปิดเตะมุมให้กับโคเวนทรีครับเปิดมาดานารุมาชกออกมาจังหวะ2หนุนมาอีกทียังติดครับคูชานอฟบอลเป็นของโคเวนทรีนะครับบูอัดดี้ตามพัวพันอยู่แล้วแกะมาได้แล้วจอร์ดดาซินวาโยนมาในกรอบบ่งไม่ดีครับทางบ๊อบบี้โทมัส
1: เวลาที่เหลืออยู่ที่ทีมที่กดดันอยู่ซิตี้นะครับ
0: เนี่ยครับจังหวะเปิดยัดเข้ามาแล้วก็มาร์กเกียร์ค้ำอยู่แต่ไม่ขึ้นนะครับก็เลยบอลเข้าศีรษะบล็อกบี้โทมัส
1: โอ้คนที่จริงประตูที่สามเบนชิเวล
0: แบ็กซ้ายเหมือนกันแต่คนละคน
1: ที่เบนชิเวลลงมาแทนมิเชลถ้ายังอยู่อาจจะเป็นมิเชลนะยังอยู่นะครับเบนชิเวลอายุเพิ่ง29เองนะครับ
0: บอลทุ่มของซิตี้นะครับเหลือ8นาทีเวนดีอาร์สเคาะมาเอเนสันบอลที่ NDI เล่นกับบูอัดดี้บูอัดดี้เคาะคืนโอ้โหตอนนี้โอกาสนี่โคเวนทรีไล่มา10ครั้งแล้วนะครับที่ได้จบสกอร์แต่ตรงกรอบแค่3ซิตี้ยิงไป15ครั้งตรงกรอบ4เริ่มไกลเคียงกันครับบอลที่อายุบัวดี้ครับพามาเองดึงจังหวะแล้วคืนตรงนี้ต้องเคลียร์ฟอเดนวงต่อให้ฮาแลนด์ฮาแลนด์ดีกลับมาแล้วเปลี่ยนมาให้กับฟอเดนฟอเดนโอ้จับบอลแรกไม่ดีครับเตะเคลียร์ออกมาครับลัชวอร์ด
1: เดอะแชมเปี้ยนชิพมีสกอร์ขยับนะครับมิววอร์นำโบตัน 2-0 แล้วก็บริสตอลซิตี้ไล่ตามตีเสมอเบอร์นลี่ 1-1 เวสต์แฮมยังนำดาร์บี้เคาน์ตี้ 1-0 นะครับเจ้าก้าวเรานี้ยังมีแฟนเวสต์แฮมอยู่
0: ใช่
1: ตกชั้นไปแฮมเบอร์อาร์มไงแฮมเบอร์อาร์มแฟนเวสต์แฮม
0: ซิตี้มาใหม่ครับตรงกลางบูอัดดี้โอ้โหลงมานี่เคาะบอลคืนอย่างเดียวเอเลียตเอเดอร์สันเล่นกับอายุบูอัดดี้บูวัดดี้คืนไปเอเลตแอนเดอร์สันเอเลตแอนเดอร์สันมีพื้นที่นะครับแล้วให้ช่องไหนมาแล้วฟิลโฟเดนแต่ว่าบอลมันแรงจังหวะ2เอาเป็นทุ่มครับซิตี้ยาสโกกวาร์ดิโอทุ่มย้อนกลับไปอายุบูวัดดี้บูวัดดี้มาที่เอเลตแอนเดอร์สันเอเลตแอนเดอร์สันขวางไว้ที่คูชานอฟบูชานอกให้ไปเซเมนโยเซเมนโยพยายามดึงจังหวะครับเอเลียตเอเนซันเล่นกับโฟเดนฟิลโฟเดนเปลี่ยนมาทางซ้าย NDI NDI ตัดในมาย้อนกลับมาบูวัดดี้เอเลียตเอเนซันจะใช้ช่องนี้โฟเดนไม่รู้กันครับฟานเอวายเตะยาวเคลียร์ทิ้งขึ้นมาแล้วยีเลนยี่มงต่อเอเลตเนสันเบิร์นโอ้โหไปให้ยีเลนยี่เฉยเลยครับแล้วเปิดติดทุกทุ่มนะครับของคนที
1: ่ฮาแลนด์ยิงวันนี้เป็นประตูที่3นะครับบูโน่เฟอร์นันเดสลิงเบาฮาแลนด์แล้วก็อีซักนะครับยิงไป3ประตู
0: โอ้โหแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มครับทางคนที่จอร์ดาซินวาแล้วโดนถอดออกอย่าบอกว่าส่งกองหน้าไปโอ้โหเป็นกูสตาโวแฮมเมอร์ครับ
1: ฟุตบอลฮอลแลนด์ล่าสุดเฟยนอตบุกไปนำไนช์เมเกน 1-0 นะครับลิกเอิงยังไม่ยิงนะลองกับลอริยองเอ้าอันดีอายเจ็บหรือเปล่านะเจ็บหรือตะคริวฮะ
0: มันจะเปลี่ยนใครครับเนี่ย56แม็กไอดูไรอันแม็กไอดูครับตัวลุกดาวลุ่งโอ้โห
1: ประตูขึ้นนำ 1-0 ก็มีส่วนร่วมนะครับ
0: จริงๆก็คือจังหวะแบบจังหวะเดียวนะเอกนะที่ซิตี้แบบเน่งๆอ่ะโอ้โหแล้วทำได้ครับโอ้แล้วฮะ
1: เจ็บเปล่า
0: เหมือนได้เป็นอ่ะเปลี่ยน NDI ถูกแล้วเพราะแม่เห็นเมื่อกี้เหมือนฮาแลนด์จะเดินไปข้างๆอะไรเดินไปคุยกับมาเลสกาไม่ได้โดน
1: แผลนะมาติวนะอู้เด็ก18นะครับแม็กไอดูที่เป็นเด็กปั้นเชลซีแล้วก็ย้ายมาอยู่กับซิตี้มาปี2025
0: NDI ครับเล่นไป86นาทีครับเกมเดบิวต์เกมแรกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงมาครับแล้วแม็กไอดูครับหน้าอย่างไรชอไลฟ์ฟิลิป
1: ใช่กำลังจะบอกเลยว่าเป็นญาติกันหรือเปล่าเดอะแชมเปี้ยนชิพเวสต์แฮมเนี่ยหนีดาร์บี้เป็น 2-0 นะครับ
0: เหลือ3นาทีเศษนะครับ
1: ไอ้คนทุ่มของคนที่หน้าเหมือนกาเบียลไหมเซนเตอร์
0: ใช
1: ่
0: บอลโอ้โหก็ยังเก็บได้ครับบูอัดดี้แล้วดีบมาข้างหน้าโอ้โหไม่มีใครเลยวิงบี้ไปครับไซเมนโยบอลยังไม่ออกคืนกลับไปครับกูสโตโวแฮมเมอร
1: ์ซันเดอร์แลนด์ได้จุดโทษนะครับ ท้ายเกมอะนาที80นะครับครึ่งหลังคู่เบนฟอร์ดกับเซอร์นาแลนด์เนี่ยจะออกสตาร์ทช้ากว่าคู่อื่นเพราะว่าครึ่งแรกทดนานส่วนมิลวอลก็หนีโบตันเป็น 3-0 นะครับ
0: ลูกทุ่มนะครับของโควันทรีครับดูแล้วน่าจะทุ่มไกลครับฟานเอวายทุ่มเข้าไปในกรอบนะครับจังหวะนี้ยังเคลียร์ได้ครับโชคออกมาดอนนารูม่าหนุนไปที่ติดที่เฮแล้วจะสวนนะครับไอแม็กไอดูแตะหนีไปแล้วครับแม็กไอดูให้มาโฟเดนโฟเดนดึงจังหวะก่อนมีฮาแลนด์โฟเดนครองบอลแล้วก็เรียกฝาวครับ
1: ครับมีเหลืองหรือเปล่านี่เตะตัดฝาตัดขาโฟเดนเลยครับพาร์เมอร์ดึงเวลาไปได้อีกนะครับ
0: พยายามจะดึงให้ฮาแลนด์สปีดขึ้นข้างหน้าครับแต่โดนกูซาโวพาร์เมอร์เตะแล้วแม็กไอดูครับฝั่งขวาแม็กไอดูเปิดมาในกรอบปล่อยออกหลังไปเลยครับเปิดแรง
1: จริงบอลเปิดจากด้านข้างถ้าไม่นับประตู 1-0 เนี่ยนอกนั้นแทบจะกดดันควรที่ไม่ได้เลยนะ
0: ใช
1: ่ติดแนวรับหมดเลยครับจังหวะเปิดจากด้านข้างก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เก็บผลกันในขันได้ครับทางด้านเอ็นโซ่โมริสก้าถึงตอนนี้นะครับตัวรูปเกมก็อาจจะต้องมาปรับกันอีก
0: เหลือนาทีเดียวนะครับไม่รวมช่วงทดครับแมนซิตี้ยังคงที่ 1-0
1: เซนเตอร์แลนด์จุดโทษเลเฟรยิงเข้าไปนะครับตีเสมอ1ประตูต่อ1
0: แล้วตรงนี้เตะมุมครับของซิตี้ครับของโคเวนทรีครับนาทีสุดท้ายแล้วเติมขึ้นมากันเพียบเลยครับพวกแนวรับตัวใหญ่ๆครับบ๊อบบี้โทมัสนะครับทางด้านไอทันพินน็อกเตะมุม4ครั้งเท่ากันเลยครับ
1: อาจจะขอแค่จังหวะเดียวจะเดี๋ยวดูว่าโคนรี่จะมาหรือเปล่านะครับต้องการประตูตีเสมอ
0: โอมาซันเต้ครับโยนมาตรงกลางยังหม่งเพียงมาได้บอล2หม่งถุนไปใหม่ครับแมตต์กริมฮาแลนด์มาช่วยเกมรับแล้วแม็กไอดูพักอกก่อนคืนมาเตะเคลียร์ข้างหน้าไม่ติดที่แม็กไอดูไปโดนผู้เล่นโคนที่ออกนะครับเป็นทุ่มของซิตี้แล้วตอนนี้90นาทีกำลังจะครบครับ
1: เครียดทั้งคู่นะครับทั้งแฟงแลมพาร์ดผู้ตามแล้วก็มาริสกาคนนำอยู่ทด5นาทีนะครับโคนที่จะมีเวลาอีก5นาทีเป็นอย่างน้อยครับการไล่ล่าตูตีเสมอ
0: บางคนบอกไม่2-0แล้ว1-1ไปเลย
1: บางคนหรือสน เอาดีๆ
0: โอ้แต่วันนี้ซิตี้ก็ถือว่าดรอปกว่าเกมที่แล้ว
1: ใช
0: ่ที่แล้วนี่โห
1: เกมนี้มันไม่ปกติไอ้เกมนี้ปกติแต่เกมที่แล้วไม่ปกติ
0: ครับ
1: ชนะเยอะเกิน
0: มาใหม่ครับด้านซ้ายพยายามลุยไปแต่เป็นทุ่มของซิตี้นะครับ
1: โอ้มิววอลไม่โหดจังเลยหนีโบตัน 4-0 แล้วโดนใบแดงทั้งคู่นะครับมิววอลกับโบตันเหลือฝั่งละ10คนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่สุดท้ายคืนนี้ที่จะเล่นกัน 5:30 ก็จะเป็นเกมเฮาซิตี้กับแอสตันวิลล่านะคร
0: ับ ไอ้ดูครับแตะหนีมาสวยแล้วยังไปต่อแล้วตรงนี้ได้ฟาวล์แล้วไอ้ทานพินน็อกโดนใบเหลืองไปครับ
1: ครับ นี่ก็ยิงย้ายมานะครับพินน็อกพอเชอรี่บอกใจเย็นๆนะรอเสียงลูกบิดก่อนเข้าจากด้านหลังครับเซกุนดาสเปนเนี่ยจิโรน่าบุกไปนำกีคอน 2-0 นะครับฟุตบอลเอลิเวซี่ฮอลแลนด์ไนช์เมเกนตีเสมอเฟยนอต 1-1
0: บอลซิตี้ครับย้อนคืนไปดอนนารูม่าครับฮาแลนด์เก็บไม่ได้โอ้แล้วตรงนี้ไปฟาวเหลือ2เหลือ3นาทีนะครับไปฟาวใส่บ๊อบบี้โทมัสครับสามนาทีที่เหลือครับกับช่วงทดเวลาครับจะเปิดเองเลยครับลัชวูด Ainsworth to deliver. High line defensively from. ตอนนี้ดันไลน์ขึ้นมาสูงเลยครับเกมรับแมนซิตี้บอลโด่งๆติดที่มาร์กเกฮีมงหนุนไปทีครับกวาร์ดิโอแล้วบอลติดที่พินน็อกจังหวะ2เอาเคลียร์ไม่ดีครับโฟเดนแล้วเก็บตกมาแล้วโอ้โหยิงแต่ว่ามีฉลับนะครับลูกยิงของบ็อบบี้โทมัสได้เป็นเตะมุมนะครับแล้วเติมมาหมดแล้วครับยีเลนยี่บ็อบบี้โทมัสเอธานพินน็อกครับแต่มุมนะครับของโควันทรีแล้วยังเคลียร์มาได้ครับมาร์เกฮีจังหวะ2ยัดเข้ามาโด่งๆยังมงเทได้ครับซิตี้เอาแล้วมีล้ำหน้าครับโอ้โหแบบนี้ตื่นครับเหลือ2นาทีโอ้โหจังหวะเบิ้ลมาข้างหน้าลงมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับบ็อบบี้โทมัสแผ่นผาดก็ยังเครียดครับคือตามหลังสกอร์เดียวแต่ก็ไม่มีแต้มอยู่ดีครับดานาลูม่าเปิดมาเซเมนโยให้ไปที่โฟเดนโฟเดนให้ไปเซเมนโยแต่ว่าแรงครับเซเมนโยเล่นไม่ได้นาทีสุดท้ายนะครับของเกมนี้คนแมนซิตี้นำโคลนที่แค่1-0นะครับแล้วทุ่มมาติดที่ยัสโกกวาดิโอบอล2อแมนด้าเคลียร์ทิ้งขึ้นมากวาดิโอเก็บได้แล้วมาที่เอเดดเอเดสันเอเดสันดึงจังหวะก่อนแล้วไต่เอาเรียกฝาวครับ
1: ฟุตบอลฮอลแลนด์ล่าสุดเฟยนอตบุกไปนำไนท์เมเกน 2-1 เวสต์แฮมหนีดาร์บี้ 3-0 นะก็คงจะเล่นเพื่อดึงเวลาไปเลยนะฮะซิตี้เวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณครึ่งนาที
0: วาดิโอครับเปลี่ยนแกนไปแม็กไอดูบอลกูชานอฟตามฟาวแล้วน่าจะเป็นเพย์สุดท้ายของเกมนี้แล้ว
1: ที่จบไปก็คือเกมที่ซิตี้กราวนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์กับสเปอร์จบ 0-0 นะครับ
0: เป็นแต้มแรกของสเปอร์ในฤดูกาลนี้
1: ใช่แล้วก็ยังยิงใครไม่ได้เหมือนเดิมนะไบรตันลีดจบ 1-1 นะครับ
0: บอลบอมมาข้างหน้าครับของโควันที่แล้วก็จบเกมครับโอ้โหเป็นว่าแมนซิตี้เฉือนโควันทรีไปแค่1-0นะครับ
1: ครับเนี่ยต้องกลับมาที่ฮาลันครับคนยิงประตูชัยให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้ส่วนเท่าที่ตอนนี้คู่ที่ยังไม่จบคือมีเบนฟอร์ดซันเดอร์แลนด์แล้วก็ฟูลแลมกับคริสตัลพาเลซนะครับเป็นฟอร์ดซันเดอร์แลนด์นี่1-1ฟูลแลมพาเลทนี่ฟูลแลมตามพาเลทอยู่2-3ข้อความนี่แม่ยังมีบอกไปตามเป๊ปกลับมาได้ไหมครับไม่เอามาเลสก้าแล้วครับจากคุณนัทเรือใบ
1: คือแรกๆเหมือนจะดีนะจังหวะของซิตี้ในการเขาทำมันค่อนข้างหลากหลายแต่พอเล่นไปเหมือนตื้อๆ
0: ใช่
1: จังหวะโยนก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาเท่าไหร่นะครับเบนฟอร์ดซันเดอร์แลนด์ยัง 1-1 แล้วก็ฟูลแลมกับพาเลทก็เป็นพาเลทที่นำอยู่ 3-2 นะครับก็เดี๋ยวเราดูเบนฟอร์ดไปเลยเนาะ
0: อ่ะเดี๋ยวผมเปิดไลน์อัพคู่เบนฟอร์ดซันเดอร์แลนด์ก่อนก็ยัง 1-1 นะครับเหลือประมาณ 2-3 นาที
1: ก่อนทดเจ็บก็เหลือ2คู่ครับตอนนี
0: ้บอลทุ่มด้านขวานะครับของเบนฟอร์ด
1: คุณสนเน็ตเครื่องคุณช้าไหม
0: ช้าเหมือนกันครับ
2: first half performance have been really good.

0: Brentford being quite.
1: คือเหมือนวันนี้เห็นเขาบอกมีปัญหาเน็ตช้ากันเกือบทั้งครัวข่ายเลยป่ะพี
2: ่เฟย์นอร์ดหนีไนท์สเมเกนเป็น 3-1 เดี๋ยวพวกเดอะแชมเปี้ยนชิพจบปลดเดี๋ยวผมค่อยอัปเดตทีเดียวแล้วกันนะครับ
1: แล้วตรงนี้บอลได้มงนะครับของเบนฟอร์ดแต่ข้ามคานแต่ได้เตะมุมนะครับลูกบอล
2: ติด
1: กอร์เทียโก
2: ้ฉลับผู้เล่นของเซอร์แลนด์ออกหลังนะ
1: ใช่ลูกมงไอกอร์เทีย
2: โก้โอ้จ่อเลยนะครับบอลทุ่มไกลครับ
1: ก็6นาทีเป็นอย่างน้อยครับคู่นี้
2: ฟูลแลมพาเลทจบแล้วนะครับโคตรมัน5ประตูครับพาเลทบุกไปชนะ3-2
1: กลายเป็นบอลแพ้ทางไปเลยนะปีที่แล้วก็ฟูลแลมก็แพ้พาเลทขนาดเปลี่ยนโค้ดละ
2: เกมเบนฟอร์ดเซนเดอร์แลนด์ทด6นาทีนี่ยังมีเวลากับประตูที่3นะครับลาลิก้าเนี่ยเหลืออีก15นาทีบิลบาวยังนำแอดมาดริด2ประตูต่อ0
1: แอดมาดริดนี่วันนี้นี่ยิงเยอะกว่าของบอลเยอะกว่า
2: แล้วเบนฟอร์ดกับซันเดอร์แลนด์นี่สีเสื้อนี่เหมือนกันนะชุดเยาว์เนี่ยขาวแดง
1: บอลเปิดยาวขึ้นมานะของซันเดอร์แลนด์แล้วเก็บลงมาได้พยายามจะไถไปไม่ผ่านนะครับเปิ้ลใหม่ๆครับชาก้าให้กับแบนบล็อบบี้อย่างในทุ่มนะครับwhich end who knows potentially both given how this has gone it's just so clear from both ลูกทุ่มนะครับของซันเดอร์แลนด์นะครับด้านขวา both teams applying the same logic here really certainly know what's coming in these สวัสดีครับทุ่มไปแล้วบอลตกมาเก็บได้แล้วขวายิงเลยข้ามคานครับไม่ตรงกรอบนะครับลูกยิงของเอนโซ่เลเฟย์นะคร
2: ับ
1: เ
2: ดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพพอร์ตสมัทชนะคาร์ดิฟ 2-0 นะครับคิวบีอาร์แพ้โบโล 0-1 มีเบอร์ลี่แพ้บริสตอลซิตี้ 1-2 นะครับก็ทยอยจบเวสต์บอมก็ชนะทางด้านวัตฟอร์ดไป 1-0 เวสต์แฮมเริ่มกลับมาดีแล้วนะเพราะว่าการสัปดาห์นี้ชนะบูฟวันนี้ก็ชนะอีกนะครับ
1: คู่ดึกเดี๋ยวมีเฮากับวิลล่านะพี่
2: ใช่
1: อ้าวแล้วตรงนี้ไบอันบล็อบบี้ในกรอบบล็อบบี้พิงแล้วบล็อบบี้ตวัดยิงหลุดเสาแรกครับเกือบนำครับซันเดอร์แลนด์นี่ครับจังหวะโอ้บอลมันตกครับแล้วก็บ๊อบบี้ยิงเหลี่ยมแล้วยิงเลยครับเสาแรกแต่ไม่ตรงกรอบคือมีตัวมาประกบนะครับแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับเป็นอารอนฮิกกี้นะประกบไม่อยู่บ๊อบบี้นี่โหหนาเตะเลยแล้วเนี่ยซันเดอร์แลนด์มาอีกแล้วครับด้านซ้ายจะทิ้งมา ยังติดนะครับเคลียร์ไปก่อนครับพิกกี้จังหวะ2อ้าวแล้วตรงนี้มาได้ครับเบนฟอร์ดลุยมาด้านขวาแล้วโยนมาในกรอบยังติดนะครับมงเคลียร์ไปครับแดนบัลลาดบอลตรงนี้อีกอร์เทียโก้พยายามจะพักโอ้แล้วยังได้ครับทำได้ดีครับอีกอร์เทียโก้ลุยไปแล้วก็ถ่ายไปด้านซ้ายบอลของคิริสพอตเตอร์ล็อกก่อนทั้งคืนเอ้าแล้วโอ้ไปเสียการครองบอลซันเดอร์แลนด์จะสวนตัดมาช่องนี้มีพื้นที่นะครับโอ้แต่ว่าไปไม่ได้นะครับซาดิกี
2: ้แลกกันแล้วตอนนี้ซันเดอร์แลนด์รับแล้วรอสวนนะครับเบนฟอร์ด1แต้มไม่พอใจครับที่จะเอา3แต้มนะครับทดเจ็บเหลืออีก2นาที
1: โยนยัดมาตรงนี้ยังหม่งเคลียร์ได้ครับเกมรับของซันเดอร์แลนด์นอดีมูคิเล่ครับยังได้ทุ่มนะครับ
2: บอลเบลเยียมก็จบแล้วนะครับชาลลัวนี่แพ้ซังกิโรไป 2-3
1: โอ้แต่ว่านี่ครับคิดแอนดูนะเซ็งครับถ้าวันนี้ได้แค่แต้มเดียว

0: ส่วนคนนี้น่าจะพอใจครับคุณซือซันเดอร์แลนด์ครับ
1: เกมหน้าเนี่ยซันเดอร์แลนด์จะเจอกับอาร์เซนอลนะครับเล่นในบ้านส่วนเบรนท์ฟอร์ดจะบุกไปเยือนบอนมัตขู่มันนะบอนมัตเบรนท์ฟอร์ด
0: เจวินชาเดอร์นะครับจะทุ่มครับตรงนี้แต่ผู้ตัดสินเพิ่งให้สัญญาณให้เล่น
1: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงทดเจ็บทุ่มไกลแน่นอนนะเช็ดบอลละ
0: แล้วทุ่มมาเสาแรกครับยังติดเกมรับของซันเดอร์แลนด์แล้วเหมือนจะสวนดีบมาแล้วครับทางซ้ายบ๊อบบี้พิงเหลี่ยมได้แล้วให้มาสวนกลับมาไปไม่ได้ต้องคืนกับไปเรโนโดเตะเคลียโอ้โหเป้าไม่แม่นแต่บ๊อบบี้ยังตันอยู่ดีมูคิเล่ครับเก็บได้แล้วเปิ้ลมาให้บ๊อบบี้แหมเจอสองกองหลังอย่างอาเยอร์ครับแล้วตรงนี้เบนฟอร์ดจะสวนเควินชาร์เดอร์แต่ชาร์เดอร์ไปแตะยาวแต่ยังได้ฟาวนะครับ
1: เจ็บนี่เหลือไม่เยอะตอนนี้เกาโชออกสตาร์ทแล้วนะครับอินเตอร์มิลานกับนาโปลีนะครับส่วนลิกเอิงพักครึ่งยังไม่ยิงนะครับลองกับลอริยองน่าจะวางยาไปลุ้นนะครับเคเลเฮอร์6นาทีนะครบแล้วนะครับอาจจะต่ออีกสักนิดนะครับ
0: ทีมเคเลเฮอร์ครับเปิดยาวทิ้งไปข้างหน้าบอลโด่งๆวงเคลียร์ไปก่อนครับมูคิเล่จังหวะ2บ๊อบบี้ลงมาพักบอลแมนบ๊อบบี้พลิกหนีไปแต่ว่าผู้สินเป้าจบเกมครับ
1: ก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับเบรนท์ฟอร์ดกับทางหน้าสันเดอร์แลนด์นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่ากันต่อนะ
0: ได้ครับ
1: ตอนนี้พักก่อน
0: ใช่ครับเบรกกันสักครู่ครับ Soccer
2: Live Report เช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord

0: Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
0: นินทากีฬาโลกรายการที่พูดคุยเรื่องกีฬาใหญ่ในโลกและในประเทศไทยย่อยง่ายใจฟูตามสไตล์คอลัมนิสต์กีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยเล่าเรื่องสัพเพเหระในวงการกีฬาทั้งโลกแบบสบายๆสนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองฟังแล้วยิ้มตลอดเวลาเจาะข่าวลึกข่าวตื้นในแง่มุมที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเกาะติดกับซุปเปอร์สตาร์นักกีฬาขวัญใจคนทั่วโลกสายตรงแหล่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนชนิดลึกสุดใจดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์พยองเดชสุภโชคสมชายสายลมบีแหลมสิงห์และทีมงานติดตามรับฟังนินทากีฬาโลกได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มของFM 99
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Soccer Live Report

0: 5:11 นะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับ Solar Life Support นะครับทาง FM 99นะครับยังอยู่กับผมสนแล้วก็พี่เอกนพดล นะฮะก็จบไปแล้วนะครับพรีเมียร์ลีกรอบ 3:00 นะครับแมนซิตี้ชนะโคนที่ 1-0 นะครับคู่อื่นก็เดี๋ยวผมมาสรุปผลอีกสักรอบหนึ่งนะครับรวมถึงไลน์อัพของคู่ดึกนะก็พรีเมียร์ลีกนะครับวันเสาร์นะครับนิวคาสเซิลเสมอกับบอนมัตส์ 2-2 นะครับเบนฟอร์ดสันเดอร์แลนด์ 1-1 นะครับไบรตันเสมอกับลีดส์ 1-1 คริสตัลพาเลซบุกชนะฟูลแลม 3-2 แล้วก็แมนซิตี้ชนะโคนที่ 1-0 นะครับส่วนเนอร์ทิงแฮมฟอเรสต์กับทอตแนมฮอตสเปอร์จบ 0-0 นอกนั้นเดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเปสตันนี่ชนะแบล็กเบิร์น 2-1 นะครับสโต๊กชนะชาวตัน 4-0 นะครับเบอร์ลี่แพ้บริสตัล 1-2 มีวอลนะครับชนะโบตัน 4-0ปอร์สมัธชนะคาร์ดิฟ 2-0 ควีนส์ปาร์คเรนเจอร์แพ้เดนสเบอร์0-1เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแพ้นอริช1-3เวสต์บรอมชนะวัตฟอร์ด1-0แล้วก็เวสต์แฮมนะครับชนะดาร์บี้3-0ส่วนฟุตบอลลีกเอิงนะครับเตะอยู่ลองนี่ยังเสมอกับลอริยอง0-0บูนเดสลีกาเยอรมันนี่กัดบักแพ้เอลเซอร์แบก3-4เลวเซนชนะยูนิโอนเบอร์ลิน4-0ออฟเฟนไฮม์แพ้ดอทมุล 2-3 ทาเดนบอลแพ้ไฟบวก 0-1 แล้วก็ไวเดอร์เบอร์เมนชนะทางไลป์ซิก 3-1 นะครับ
1: ครับผม
0: นอกนั้นเซเรียอานี่ฟิออนะครับคู่แรกแพ้โตริโนคาบ้าน 1-2 ตอนนี้13 นาทีอินเตอร์กับนาโปลียัง 0-0 ลาลีก้านี่โอ้โหเละไปใหญ่ไปโตแล้วพี่เอกบินเบานำแอตมาริด 3-0
1: ห่วงการสัปดาห์เปล่าไม่ใช่มาปล่อยของ
0: หมีนี่ตายอย่างเครียดนะฮะก็ลูก3นี่จากออยฮันซันเซ็ตนาที90เลย
1: ครับ
0: เละนะครับหมีนอกนั้นก็อาไทยลีก1แล้วที่จบไปวันนี้มี4คู่เชียงรายชนะชลบุรี 1-0 แบงคอกยูไนเต็ดชนะศรีสะเกษ 3-1 ระยองศรีสะไหลแพ้การท่าเรือ 1-2 แล้วก็ระยองเนี่ยชนะทางประจวบ 1-0 นะครับ
1: ครับ
0: น่าจะประมาณนี้ส่วนคู่อื่นนี่เตะอยู่นะครับลีกรองตอนนี้มีสวิตนะครับวาดุสยังเสมอกับโลซาน 0-0 แล้วก็ยังบอยเสมอลูเซน 0-0 ฟุตบอลเช็กนะครับอาร์ติสนะครับยังเสมอกับวิกตอเรียเฟลเซน 0-0 ฟุตบอลเดนมาร์กนะครับอาฮุสกับซีเคบอก 0-0 ฟินแลนด์คัพนะครับอินเตอร์ตูคูกับเฮเทเคซิงกิ 0-0 กรีซนะครับโวลอสกับโอลิมเปียกอส 0-0ส่วนไอร์แลนด์นะครับบอลถ้วยเซนต์แพทริกกับโบฮีเมียน 0-0 เซเลบีแอสโคลีกับเบเนเวนโต 0-0 นะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์เอเลดีวีซีเนี่ยไนช์เมเกนตามหลังเฟยานอร์ด 1-3 นอร์เวย์เอลิเซเลียนครับบานกับลิวสตอมบานตามอยู่ 0-1 นะครับแล้วก็โปรตุเกสนะครับเอสเตล่ากับฟาร์มาริกา 2-2 โรมาเนียนะครับยูเทอารัตนำซิกเซเรด้า 5-1บอลเลสเซียลอสต็อปนะครับเสมอกับเฟเคล0-0นะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้นะพี่เอก
1: ครับผม
0: ผู้ไหนตกหล่นเลยได้เพิ่มเติมก็4689899นะครับ
1: ครับ
0: สรุปให้หมดละนอกนั้นเดี๋ยวเก็บ SFS นิดนึงนะพี่เอก
1: ได้เลย
0: ก่อนที่จะเดี๋ยวไปดูไลน์อัพของรอบ 5:30
1: ครับผม
0: ก็อันนี้มีบอกว่าถ้าเป๊ปยังอยู่เนี่ยแมนซิตี้ต้องมียิง4-0แล้วหงุดหงิดครับจากคุณนัทเรือใบ
1: ดูเปลี่ยนทางเหมือนคอปมาเป็นสล็อตเนี่ย
0: คือผมว่าเป๊ปอ่ะ
1: ชนะแต่ว่าไอ้หาเกมถล่มมันน้อยอะไรเงี้ย
0: คือผมว่าเป๊ปอ่ะพี่เอกถ้าไอ้วิธีการจะอย่างเงี้ยมันต้องเล่นนอกบ้านแบบพูดง่ายเขาเอาสกอร์เน้นผลแต่ถ้าในบ้านเป๊ปจะเอนเตอร์เทนแต่เนี้ยคือในบ้านแต่ก็ชนะประตูเดียวกับโคเวนที่น้องใหม่เงี้ยมันก็อันเนี้ยมาเลสกาต้องยอมรับว่าต้องโดนด่าน
1: ัดที่แล้วซิตี
0: ้นอกบ้าน
1: กดอิปสวิชป่ะ
0: นัดที่แล้วซิตี้ไปเยือนไงแล้วก
1: ็อ๋อพาเลท
0: ใช่บุกไปชนะพาเลทขาด 4-1
1: 4-1
0: วันนี้เล่นในบ้าน
1: เกมของซิตี้เนี่ยเฉือนบอลหมัด 2-1 เฉือนโคนที่ 1-0 ไอ้เกมเนี่ยจริงๆไอ้ช็อตจะโดนจัดโอ้โหถ้าไม่มีโดนาลูม่าเนี่ยหลายลูกมากนะ
0: ใช่คือชนะก็จริงแต่ว่ารูปเกมมันไม่ดีไงพี่คืออย่างเป๊ปเนี้ยอาจจะโอเคไม่ได้ชนะขาดแต่รูปเกมเขายังครองบอลเขายังครองบอลแต่มาเลสกานี่คือโหปล่อยให้เขาบุกขึงใส่เลยก็ถ้าไม่ได้ดอนนารุม่าผมว่ามีแต้มเดียววันนี้ อันนี้บอกว่าไฟบัวขอเต็มๆของคุณโอทัดินแดงนะครับ
1: จบ 1-0
0: นี่บอกพี่เอกครับขอประวัติว่าที่โค้ชใหม่ของบุรีรัมย์ครับดีกีดีไหมครับคนนี้เพิ่งลาออกจากไลสเตอร์ฤดูกาลก่อนเคซุสคาซัสเห็นบอกเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชที่ท่าสเปน
1: คนนี้เหรอ
0: ใช่เคซุสคาซัสเนี่ย
1: ผมไม่ได้ตามเลย
0: ก็รอดูแล้วกันบุรีรัมย์เขาคิดเร็วทำเร็วอยู่ละขนาดบอลจะเปิดฤดูกาลวันพรุ่งนี้ยังเปลี่ยนได้อะ
1: ทั้งตัวกุนซือแล้วก็นักเตะนะถ้าอันไหนที่เขาคิดว่าไม่ใช่เขาเปลี่ยนเลยเหมือนกันนะบุรีรัมย์อ่ะ
0: อันนี้บอกว่าฝ่ายบวกไม่เข้าพรุ่งนี้ขายตายอ่ะคุณโอท่าดินแดงโอ้โหมันแบบต้องขนาดนั้นเลยฮะ
1: 1-0ไงโอเค
0: ส่วนแอตมาลิดจบแล้วนะครับบุกไปแพ้บินเบา0-3
1: ครับผม
0: นี่ไม่ได้โดนใบดงใบแดงเลยนะพี่เอกกับไม่ใช่ว่ามาโดนใบแดง
1: แล้ว
0: ตัวก็ไลน์อั
1: พโอเคไหมคุณ
0: ไลน์อัพโอเคแต่ว่าผมเมื่อปีในแอตมาล
1: ิ
0: ด
1: ทิ้งเลยเหรอ
0: เนี่ยก็แอตมาลิดวันนี้มีอเล็กซ์เบน่ากับอีคังอินข้างหน้าตรงกลางมีมาเทนฮูมันกับปาโบบาลิออสด้านขวาอิเลโนซิเมเน่ด้านซ้ายเดมาร่าลูกแมนนะครับมีฮันสโก้มาร์คูบิลเซนเตอร์แบ็คขวามาโกสจอร์เรนเต้แบ็คซ้ายเป็นอเล็กซ์กีมาโดตูยันโอบักสำรองเนี่ย
1: ตูเลียนก็ลงนะ
0: ใช่ลงนาที59ส
1: ุ
0: ดท้ายก็ต้องแบบใช้งานโดเมโลก็ลงเรียบร้อย
1: ไม่ใช่อย่างที่บอกไม่ใช่ว่าโหนัดหน้านี่มาเก่งนี่ไม่เอานะ
0: ผมว่ามันจะเป็นอย่างนั้นน่ะ
1: กาสตาม
0: ันได้เก่งอะไรกันลิเวอร์พูลแหละอันนี้บอกว่าพี่เอกพี่สนพี่เอกครับถ้าซิตี้ไม่รู้สองคนข้างบ้านผมจะปิดวิทยุเน็ตจะโดนตัดครับแต่คุณนานอาร
1: ์ตไม่มาเดี๋ยวพี่นานอาร์ตโอ้โหไอ้จริงๆอ่ะเราฟุตบอลคู่เป็นกลางอ่ะผมก็อยากให้ยิงกันเยอะๆนะ
0: ผมไม่อยากว่าภาค1-0เนี่ยโอ้โหภาคนั้นน่ะเกฮีดูไปดีอาร
1: ์ตผมว่าแฟนซิตี้อ่ะลุ้นวันเนี้ยผมว่ามีเหนื่อย
0: ใช่
1: มีเสียวอ่ะไอ้ประเภทนำรับไม่มาเนี่ยมันเกรงนะ
0: ใช่ท้ายเกมคือคุณแบบโอ้โหถอดเอนโซเอาบูอัดดี้ลงมาเคาะบอลโอ้โหมันเสียคลาส
1: แล้วผมก็ยังงงว่าทำไมเอนโซมาเลสกาใช้กูชนอปเป็นแบ็คขวา
0: ก็เน้นเกมรับไงพี่ก็เหมือนอาร์เตต้าไงเอาเซนเตอร์มายืนแบ็คแล้ว
1: ก็
0: เอาเซนเตอร์มายืนแบ็คเลยเพราะว่าไอ้กูชนอปก็เซนเตอร์ไอ้กวาร์ดิโอก็เซนเตอร์ก็เหมือนอาร์เตต้าเลยเอาเซนเตอร์มายืนแบ็คขวาซ้ายแบบกูไม่เสียฟุตบอลสมัยนี้กลายเป็นอย่างนี้ละใครจะเหมือน
1: แต่ถ้ามองอีกมุมนึงที่เกมที่มันไม่ดีเกมที่มันแย่มันเก็บผลในขันได้อ่ะมันก็เขาเรียกว่าเอาผลแต่ละสัปดาห์ไปอ่ะมันไม่ใช่โอเคนะ
0: ไม่แต่พี่เอกใครจะเหมือนไอ้นี่ฮันติฟิกอ่ะเอาแบ็กมายืนเซนเตอร์เรียกไปกันเคลาดมาตินเนี้ย
1: ก็มาดีก็อีกคนนะเริ่มละปรับนู่นปรับนี
0: ่เอาแบ็ก
1: ลูกศิษย์เป๊ปของแท้
0: เ
1: นี่ยแต่ว่าไอศักยภาพพวกนั้นนะมันหูมันล้นๆนั่นไงใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ซิตี้ของเอนโซมาริสกาก็ต้องเข้าใจนะว่าเขาเปลี่ยนแปลงทีมเยอะมากมิดฟิลด์เนี่ยแทบจะหายหมดเลยนะ
0: ไม่แต่ผมมองว่าเปลี่ยนในทางที่ดีนะคือแบบโอเคแหละเบนาร์โดดีโรดี้ดีแต่มันขาลงอ่ะแต่เอาเข้ามานี่มันคือตัวที่กำลังกราฟพุ่งขึ้น
1: พวกที่ซื้อมาว่าจะมาแทนก็เล่นไม่ดีนะทีนี้ไรเดอร
0: ์
1: ดิโก้กอนซาเลสก็ไปทั้งยวงเลย
0: ใช่แต่ไอ้ล็อตเนี้ยผมว่าดีกว่าล็อต
1: ดี
0: ดิโก้กอนซาเลสกับทีนี้ไรเดอร์ไอ้ล็อตไอเอลิสแอนเดอร์สันเอ็นโซ่เฟร์นันเดสแล้วก็บูดดี้
1: เพราะอย่างเอลิสกับเอ็นโซ่มันจับมาวางเลยไงมันเล่นได้เลยอ่ะ
0: ใช่
1: ผมว่าก็ต้องใช้เวลาในการจูนทีมนะ
0: ใช่ครับแล้วอย่างที่ผมบอกพี่เอกซิตี้มันออลสตาร์พรีเมียร์คือตัวเขาไหนเล่นดีกับทีม

0: ัตว์นายยิงเลย
1: ระบบดีอ้าวคุณเห็นเมื่อวานผมเห็นนี่จังหวะทำหนึ่งทิ้งหนึ่งสองกับเคอร์เคสด้วยนะผมว่าก็ไอ้สามประตูของกักไอ้ของไอ้เจ้าอีซักยิงอ่ะเป็นสามแอสซิสต์ของกักโปนะทั้งสามลูกเลย
0: แสดงว่าต้องให้สองของคนนี้เล่นหน้าคู่ประสานงานกัน
1: แล้วเมื่อวานเห็นไอ้เจ้าวิกเตอร์มูนยอสเล่นอ่ะโอ้โหสปีดมันเร็วมาก
0: เราให้เล่นด้านขวาเลยด
1: ีแต่ว่าเรื่องพละกำลังเรื่องในการเล่นก็ยังต้องปรับอีกเยอะ
0: ก็เดี๋ยวไปขุนเรื่องร่างกายหน่อย
1: ก็อาจยังดียังสามแต้มนะเมื่อวานอ่ะยังสามแต้ม
0: ตามเป๊ปกลับมาไม่เอามาเลสกาแต่คุณทัศน์เลือกไปอ่านแล้วนะครับแล้วอันนี้คุณ5679ถามว่ามิเกลซันได้ลงวันนี้ฟอร์มเป็นไงบ้างครับไม่ได้ดูเดี๋ยวผมดูให้แต่มันยิงกันเดือดมากอ่ะ
1: 3-4
0: นิโก้ลงที่75
1: มันผมว่าเราอย่างที่คุณสนบอกอ่ะแบ็คซ้ายอ่ะคะแนนมันต่ำ
0: ไอ้คุณ
1: โค้ชมันก็เลยต้องเปลี่ยน
0: ใช่
1: แสดงว่าไอ้โค้ชเปลี่ยนตัวลงมาตอนนั้นน่ะยังตามหลังอยู
0: ่
1: แล้วก็พลิกกลับมาชนะ
0: เปลี่ยนนิโก้ลงมาทีมตีเสมอ 3-3 นาที80นิโก้ลงมาใน75แล้วก็หลังจากนั้นมีนาที90+2ยิงแซงชนะเป็น 4-3 แต่ว่าคนแอสซิสต์กับคนยิงไม่ใช่นิโก้
1: ขอให้น้องมันมีส่วนร่วมกับเกมแล้วก็อาจให้โค้ชเป็นเห็นว่าของเราอ่ะดีกว่า
0: แต่จารึกแล้วล่ะประวัติศาสตร์
1: จะได้เล่นเป็นตัวจริงอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่จารึกแล้วประวัติศาสตร์เป็นนักเตะไทยคนแรกที่เล่นในบุนเดสลีกาเลย
1: ถึงสุดแต้มเลยนะ
0: แ
1: ล้วอันนี้เราไม่นับเจ้าหนูไมคอนนะ
0: อ๋อนั้นไม่นับเพราะว่านั้นเป็นบราซิลอุ้ยอาจารย์อูโมโนมาแล้วอ่ะ
1: นี่
0: อูโมโนอูเอเอสอูบุนเดสลีกาเอ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวนี้ต้องเป็นอูลิเอิง
1: อูปารีส
0: นี่ไม
1: ่คุยด้วยคู่ต่อไป
0: เดี๋ยวนี้งานเขาเยอะเขาไม่คุยกับเราแล้ว อันนี้บอกว่าหมีโดนขย่ำพี่เอกพี่สนสองคนฮากว่าโอนาน่าเฟสเฟ่ก็มาดีครับโอ้โหไม่ขนาดนั้นนะเอาโอเคเดี๋ยวไปแจ้งไลน์อัพรอบ5 ทุ่มนั่นเองนะ
1: ครับผม
0: เฮากับวิลล่าวันนี้เดี๋ยวดูหน่อยเฮานะครับผู้สัมประตูยังเป็นโอ้โซลาคิสนะนะครับมีจอร์ดเอเกนมีแซมมี่อาจายี่มีเมนดี้นะแบ็คขวาเป็นคอยแบ็คซ้ายเป็นแลนจายส์กองกลางมีทางด้านสลาเตอร์มีทางด้านกรูน่าจูอัดนะครับด้านขวาเป็นเบลูมี่ด้านซ้ายเป็นสเปาหน้าเป้าหรือว่าแบ็คเบิร์นนี่นะครับส่วนฝั่งวิลล่าเนี่ยประตูเป็นซันซูซูกินะครับโหไม่ธรรมดา
1: จริงๆน่า
0: โคตร
1: น่าดูมากนะ
0: อ
1: ยากดูซูซูกิมาก
0: ตอนแรกผมเห็นแท้ซูซูกินึกว่าจะนิวโอนาน่าแต่ผมเห็นวันเจออาร์เซนอลโคตรเหนียวฮาแบตหลุดเดี่ยวไปยิงไม่เข้าแบ็คขวามาติแคสแบ็คซ้ายเอ็นมาเซนนะครับเซนเตอร์เป็นวิตาลีเดเลฟกับไทเรนมิงส์กองกลางมีลอสบาร์คลีย์แล้วก็บูบากากามาล่าตัวลุกมีจอห์นแม็กกินเอมี่บูเอนเดียแล้วก็โหไอแฮมมิงนี่ลงอยู่แล้วนะแล้วก็หน้าเป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสันโอ้โห
1: กูในเขาให้ลงบ่อยโ
0: อ
1: ้โหคาวซิตี้คือ1ใน2ทีมที่ยังไม่เสียประตูนะ
0: ครับ
1: 2เกมที่ผ่านมามีอาร์เซนอลกับคาวซิตี้ที่ยังไม่เสียเลยแล้วคาวซิตี้คือ1ใน4ทีมที่เล่น4เกมแรกไอ้2เกมแรกชนะรวด
0: ครับ
1: ซิตี้อาร์เซนอลฮาวซิตี้แล้วก็เชลซีวันนี้เล่นในบ้านผมเห็นฮาวเล่นน่ะผมว่าก็น่าจะทรงเดียวกับนัดเจอกับโคเวนทรีไหม
0: ใ
1: ช่แน่นแล้วรอสวนมันมีทีเด็ดจากการจังหวะสวนกลับนะ
0: ไอตัวอย่างเบลูมี่แม็กเบิร์นี่เนี่ยเก่าแล้วก็ไอสตราวเนี่ยผมเห็นตั้งแต่ตอนบอลโลกแล้วกับทีมชาติสวีเดนฝีเท้าดี
1: ไม่รู้นะผมปกติผมไม่ค่อยชอบมวยรองอ่ะวันนี้ผมเอาใจช่วยฮาวซิตี
0: ้แต่วันนี้อ่ะไหนเช็คผลรอบ3 ทุ่มดิพี่เอกวันนี้เนี่ยบอลหมัดที่ดูเป็นรองก็มาซันเดอร์แลนด์ที่ดูเป็นรองก็มา
1: ใช่
0: ลีดดูเป็นรองมา
1: ใช่
0: พาเลทที่ถึงขั้นชนะ
1: ใช่
0: โคเวนที่ไม่แพ้ขาด
1: ก็มวยรองไม่แพ้ทุกค
0: ู่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โห
1: ทุกคู่อ
0: ่
1: ะ
0: น่าล่ะ
1: มวยรองทุกคู่อ่ะแต่วันนี้เฮาก็อาจจะมาก็ได้นะวิลล่าดูดีกว่านะ
0: โอ้พี่เอกเห็นตัววิลล่าผมเห็นก็ปวดหัวแล้วพี่เอาแจ็คสันกับกานาโชไปอ่ะ
1: เอาใจช่วยเฮาซิตี้แล้วกัน
0: ไม่ต่อให้เป็นอูไนเป็นพี่เอกว่าอูไนจะปั้นแจ็คสันกับกานาโชไหวไหมล่ะ
1: มัน
0: ไม่ไหว
1: มันก็ต้องซื้อเพราะว่าเกมลุกมันขายวัดกินไปแล้วไม่มีตัวเล่นไง
0: โอ้เนี่ยหม่ำเท่งโหน่งเลยเนี่ยแจ็คสันกานาโชแฮมมี่บาฮัม
1: ถ้าวันนี้แจ็คสันแฮตทริกนี่คุณ
0: ผมถอนเลยผมแบบ
1: คุณต้องมาขอโทษนะคุณต้องมาขอโทษ
0: โอ้ไม่มีตาหรอกพี่แล้วมันเก่งมันเก่งไปนานแล้ว
1: ช่วงหน้าเดี๋ยวตามกันต่อเป็นพี่อู๋อู๋ใหญ่อู๋เล็กนะ
0: ครับ
1: มารับช่วงต่อเกมเฮาซิตี้กับทางด้าน

0: แอสตันวิลล่
1: า
0: เราลาเลยก็ได้คุณสน
1: ครับช่วงนี้ห้าทุ่มเสร็จๆนะครับเกือบครึ่งแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานชุดหน้ามาเตรียมบรรยายสดนะครับ
0: ครับ
1: วิลล่าวันนี้พี่เอกนพดลและคุณสนวิลลาไปก่อนเจอกันใหม่ก่อนหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับSoccer
2: Live Report เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหร

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย

0: วิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: 02-6-1-6-7-3-6
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: Soccer Live Report

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ Socolite Report นะครับวันนี้อยู่กับผมอูใหญ่แล้วก็อูเล็กนะครับสวัสดีอูเล็กด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่อูใหญ่นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยทำไมพี่ทำเสียงเข้ารายการเหมือนไม่เป็นธรรมชาติเลย
0: เย็น
1: ล่ะ
0: ใครจะคิดโอ้โห
1: ดูแบบ
0: นี่มันห้องแช่ปลาหรือว่าโอ้ห้องส่ง
1: พี่
0: อย่างเย็น
1: ขวดน้ำอุณหภูมิห้องอะจากบนรถอ่ะที่มันไม่เย็นอ่ะมันตั้งไว้ในเนี้ยไอขวดน้ำ
0: ตะกี้เดินสวนกับจัน
1: ในตู้เย็นเลย
0: กับจันเอกจันเอกใส่เสื้อแจ็คเก็ตอยู่นะยังบอกพี่เตรียมตัวให้ดีนะทำไมโคตรหนาวเดินเข้ามาแป๊บเดียวเลยขนลุกเลย
1: อันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตารางคะแนนไม่ได้เกี่ยว
0: ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
1: ไม่เกี่ยวนะ
0: ห้องส่งเรานี่อย่างเย็นนะครับมาถึงก็เกือบจะได้ประตู1-0เหมือนกันครับนิโคลัสแจ็คสันครับโอ้โหปีเนี้ย50ลูกต้องมี
1: 50ลูกนี่คือยิงออก โอ้โอกาสเข้าทำตั้งแต่ไม่ถึง2นาทีแรกนะครับอู้แอสตันวิลล่ามีโอกาสเอียนมาร์เซนเปิดไปในกรอบ6หลาแจ็คสันเทคตัวหม่งบอลหลุดออกนอกกรอบไปครับโอ้โหหม่งย้อนสอนแล้วด้วยนะ
0: เกือบจะได้ประตูตั้งแต่นาทีแรกนะครับแต่โมงออกไปเองนะครับนิโคลัสแจ็คสันนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะเรามาถึงปุ๊บก็เกือบมีประตูนะครับนี่เป็นคู่ดึกของค่ำคืนวันนี้นะ
1: ใช่
0: นะครับถือว่าคัดสรรกันมาดีมากไอ้เฮานี่มันเบงกอป่ะเสือเบงกอป่ะ
1: เสือพันไหนผมไม่แน่ใจนะ
0: เออ
1: จำสักพัน
0: จำฉายาเขาไม่ได้แต่ก็เป็นเสือเหมือนกันนะ
1: สักเสือนึงนี่แหละนะครับนะวันนี้เจ้าบ้านในพรีเมียร์ลีกที่จบการแข่งขันลงไปวันนี้เจ้าบ้านดูอื่นๆนะพี่นะ
0: ครับ
1: ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร
0: ่ใช่ๆ
1: ชนะทีมเดียว
0: นี่ทำเป็นเล่นไปทีมเป็นรองมาดีกว่านะ
1: เดี๋ยววันนี้ดูกัน
0: ซิตี้ยังได้ฮาลันอยู่ลูกเดียวนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนในรายการอื่นวันนี้ก็โหที่นักแข่งตอนนี้นะครับก็มีเพียบเลยครับลาลิก้าสเปนเกาโชเป็นคู่ใหญ่ด้วยนะครับ
1: ฮะ
0: อินเตอร์กับนาโปลีส่วนบุนเดสก็เป็นชาเคอร์กับบาเยิร์นนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ลีกเอิงก็เป็นลองกับลอริยง
1: นะครับ
0: ในส่วนสกอร์เดี๋ยวให้น้องอูจัดให้
1: ใช่ใช่
0: พอเห็นแวบๆมาก็หลายคู่อยู่
1: อันนี้รีบครับที่สเปนเริ่มมาไม่ถึง5นาทีก็เริ่มพร้อมพรีเมียร์ลีกนั่นแหละนะครับแต่มีประตูแล้วคือราซินซานตาเดบุกนำรายโยบายกาโน1-0นะครับเดี๋ยวมีสกอร์คู่ไหนขยับหรือแม้กระทั่งให้อัปเดตคู่ไหนเพิ่มเติมบอกได้นะครับ
0: ส่วนทางด้านของวิลล่าวันนี้ก็จำใจต้องใช้ชุดนี้เนาะเพราะว่าขายไปหมดแล้วไอตัวที่ซื้อมาก็ต้องจับลงให้หมดนะครับนิโคลัสแจ็คสันไม่รู้จะไว้ใจได้แค่ไหนเพราะฮาวก็เป็นหมามืดในปีนี
1: ้ใช่
0: มาถึงก็เก็บ6แต้มเฉยเลยนะครับ ยังไม่เสียประตูด้วยนะครับ
1: โปรแกรมไม่น่าได้6คะแนนนะโอ้ฝ่าแมนยูมาได้นี่ก็สุดยอดแล้วครับ
0: ฝ่าแมนยูแล้วก็มาเล่นงานโคเวนทรีครับวันนี้อ่ะดูวิลล่าต้องบอกว่าสิงเจ็บนะครับ
1: ครับ
0: ขายตัวเล่นไปเยอะนะครับก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดหน่อยครับตอนนี้ก็ยังเสมออยู่0-0นะครับผ
1: ่
0: านมาประมาณ4นาทีครับ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวดูตัวผู้เล่นกันหน่อยแล้วกันนะพี่หูนะครับวันนี้ไลน์อัพของเจ้าถิ่นฮัลซิตี้นะครับโอ้โหดูบุกทางซ้ายเปิดมาเข้าซองซูซูกิ
0: อื้อหือแม็กซ์เบอร์นี่ถ้าสไลด์โดนลูกเนี้ยใส่สกอร์ได้เลยครับ
1: โอ้บอลทางฝั่งซ้ายนี่อันตรายนะครับหลุดมาไรอันจายยัดมาในกรอบ6หลา
0: แล้วแม็กเบอร์นี่สไลด์ก่อนด้วยนะครับแต่มันไม่ถึงนะครับโอ้ดีเดลเลิฟไม่ทันแล้วด้วยครับ
1: โอ้ถ้าเปลี่ยนทางได้นี่ได้ลุ้นยิงประตูเลยนะ
0: โอ้มาดีเกินครับโอ้โดยเฉพาะเจ้าแม็กเบอร์นี่นี่ก่อนหน้านี้เฮาเองตอนโปรเฮลเพย์ออฟเนาะเห็นฟอร์มก็ยังโอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่มาปีนี้ต้องรอดูว่าอาจจะเป็นทีมน้องใหม่แล้วมันยังจับทางไม่ถูกหรือเปล่า
1: ใช่นะครับก็ออกสตาร์ทได้ดีแล้ววันนี้นี่วางหลัง5คนเหมือนเดิมด้วยนะครับวันนี้ผู้สาประตูเป็นโซลาคิสนะครับแล้วก็เซนเตอร์มี3คนอีแกนเมนดี้แล้วก็อาจายีแบ็คซ้ายก็แรนจายส์นะครับตัวทะลุทะลวงของเขาเลยแล้วก็ฝั่งขวาเป็นนะครับคอยมิดฟิลด์ตรงกลางครับสเลเทอร์ยืนคู่กับโอ้โหตัวนี้ชื่อยาวด้วยกูน่าดูอัดเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันคนนี
0: ้
1: แล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นสตาล์แล้วฝั่งขวาเป็นโดลูมี่แล้วก็หน้าเป้านะครับก็คือแม็กเบอร์นี่นะครับกองหน้าตัวอันตรายของเขาเลยส่วนวิลล่านะครับผู้สาประตูเป็นซาวันซูซูกินะครับเซนเตอร์มีทารอนมิงแล้วก็วิตอรินเดเลฟแบ็กขวาแมตติคาร์ดแบ็กซ้ายเอียนมาเซนมิดฟิลด์มีบูบาก้ากามาร่าฟรอสบัค

0: ลี่แล้วก็ตัวรุกมีเอมี่บูเอนเดียจอห์นแม็กกินนะครับแล้วก็จอชเฮมมิงส์แล้วก็หน้าเป้ากับยิงไปแล้วเมื่อกี้นี้ครับนิโคลัสแจ็กสัน
1: ก็ถือว่าดังสุดในทีมก็น่าจะเป็นแม็กเบอร์นี่ครับตัวแทนของทีมนอกนั้นนี่โอ้โหไม่มีสตาร์ดังเลยนะครับสำหรับน้องใหม่อย่างฮาวนะครับ
0: คือบางคนนี่ชื่อหน้าเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นด้วยซ้ำ
1: นี่ครับเจอชื่อเข้าไปในหูแทบไม่คุ้นเลยนะครับ
0: จริง
1: แกไม่ใช่ก็เป็นระดับนักเตะแชมเปี้ยนชิพเนาะ
0: ครับ
1: แ
0: ต่ว่าก็เสริมทีมได้นักเตะใหม่คือในซีซั่นนี้น้องใหม่ในพรีเมียร์ลีกที่เสริมทัพกันระดับหู10กว่ากับ20คนนะ
1: ครับ
0: แต่ละสโมสรเสริมมาเยอะมากนะครับเฮาก็คือหนึ่งในนั้น
1: หลักเกือบร้อยล้านอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับทำไปเล่นไปครับ
0: แ
1: ต่เกมก็ยังดูไม่มีอะไรครับในช่วง6นาทีแรกนะครับก็เริ่มจะเป็นวิลล่าที่ครองบอลได้มากขึ้นนะครับก็พยายามจะบิ้วเกมขึ้นมาครับลอสบัคลีย์พยายามจะตะลุยมาแมตตี้แคทครับฝากมาแม็กกินก็ต้องคืนหลังกลับมาก่อนนะครับบอลตรงกลางครับบัคลี่มีเพื่อนขอบอลอยู่ครับมัดเส้นแบบตอนนี้ฮาวก็จะตามสูตรเขาก็คือจะลงไปรับหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีแม็กเบอร์นี่ที่เป็นหน้าเป้ารอไว้สวนอย่างเดียวครับตอนนี้ก็เกมมันกลายเป็นของวิลล่าไปแล้วนะครับพยายามจะถ่ายบอลกันไปมาครับเอียนมัดเส้นแต่ว่าพอฮาวไล่ปุ๊บเนี่ยพอคืนหลังปุ๊บฮาวก็กลับไปตั้งรับกันเหมือนเดิมนะครับ
0: วันนี้วิลล่าต้องเน้นๆแหละครับ2แมตช์ที่ผ่านมานี่นอกจากแพ้แล้วยิงประตูไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: วันนี้อย่างนึงเลยต้องยิงให้ได้ก่อน
1: โดนไป5เม็ด
0: โดนไป5เม็ด
1: โดนไป5เม็ดไม่ได้ยิงใครเลยครับ
0: ต้องยิงให้ได้ยิงให้ได้พร้อมกับต้องพยายามเก็บชัยชนะแต้มเดียวยังถือว่าไม่โอเคนะครับวันนี
1: ้นะดูมีโอกาสจากหน้ากรอบไปโทษแม็กกินแทงทะลุมาตามช่องมันดักหลังไปหน่อยครับจะม้วนไปเอาแต่ไม่ทันครับเฮมมิงคืนมามัดเส้นตบเข้ากลางไปครับมัดเส้นทางซ้ายอีกทีนึงให้มาเฮมมิงโอ้โหจะเลาะจากซ้ายครับแน่นเหลือเกินบูเอนเดียโอ้ตอนนี้ได้ขึงเอาไว้นะครับวิลล่าหน้ากรอบเขตโทษครับบัคลี่ซ้ายอีกทีครับมัดเส้นปาดกลับไปใหม่ครับบัคลี่ต้องคืนไปเลยครับกามาร่าไปขึ้นทางขวาบ้างครับแม็กกินแทงทะลุตามช่องมาแล้วโดนบังจนออกหลังไปเลยครับมาแท็กกันได้ดีครับ
0: คือการจ่ายบอลมาวันนี้ของวิลล่าต้องแม่นจริงๆนะครับเพราะว่าฮาวซิตี้นี่วางหลัง5นะครับทะลุแบ็กมายังมีเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยคอยซ้อนอีกทีหนึ่งเนี่ยครับ
1: แล้วแกยืนตามแผนกันเลยนะ 5-4-1 จริงๆด้วยนะครับ
0: เพราะว่าวันนี้แต่การมี6คะแนนเต็มก็ไม่ได้จำเป็นต้องแบบเดินหน้าบุกใส่เขาตลอดนะ
1: ใช
0: ่วันนี้ก็รอใจเย็นๆรอจังหวะนะครับที่วิลล่าอาจจะพลาดด้วย
1: คือวิลล่าต้องลุยครับวิลล่าเจอน้องใหม่โอกาสมันมาแล้วครับจะกลับตัวได้ไหม ก็ต้องตอนนี้อะไรครับแต่ด้วยนักเตะที่มันมีใหม่กันหลายคนก็ต้องใช้เวลาในการจูนหน่อยครับมาเส้นให้มาแล้วย้อนหลังนะจะม้วนพลิกสักหน่อยไม่ได้ครับบอลมันลึกไปแล้วสุรคิดก็เตะเคลียร์ทิ้งออกมาเลยครับจังหวะสวนได้ดีครับเลาะขวามาเบลูมี่พยายามจะลุยฝ่าไปเบลูมี่เอาลุยมาได้ด้วยครับหนีบัคลี่มาเบลูมี่เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วปาดทะลุมายังโดนมงทิ้งไม่ได้ครับเนี่ยเกมสวนเกือบได้ลุ้นเหมือนกันนะครับฮาวแย่งมาได้อีกทีนึงพยายามจะไถเข้าไปครับกูน่าหยอดไกลทิ้งไว้ให้ครับตวัดคืนกลับมาก่อนครับแบ็คเบอร์นี่เวลามานี่แกมาหมดเลยนะครับมาแบบทั้งแผงเลยครับแบ็คเบอร์นี่ใช้ความหนาพิงไว้ก็ไม่ได้แล้วครับก็ต้องไปเริ่มใหม่ดีกว่าครับกลับไปเลยครับเมนดี้พอลุยมาแล้วตันก็ตั้งกันใหม่ครับได้เปิดอีกทีจังหวะเปิดของคอยฉลับแล้วก็ได้เป็นลูกทุ่มนะครับ
0: จังหวะก่อนหน้านี้นี่ทีเด็ดช่วงต้นซีซั่นเลยนะครับเบลลูมี่บอลยาวมาแล้วเนี่ยครับเบียดกันจนกระทั่งปล่อยบอลตกแล้วตัวเองลุยฝ่าด่านมาครับโอ้โหแต่รอดมาสบายๆเลยแล้วบาร์คลีย์นี่ช้ามากดีนะจังหวะเปิดเนี่ยไปติดกามาร่าในเขตโทษไม่งั้นนี่โอ้มีโอกาสที่จะไปถึงเพื่อนแล้วซัดได้เลย
1: คือถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องเอาบอลกลับบ้านนะลอดดาร์กเวเดอร์ลอดบาร์คลีย์มาด้วย
0: อย่างช้าเลยบาร์คลีย์ครับ
1: คืออดีตคนเคยดังนะ
0: เนี่ยตัดไม่แล้วครับเบลูมี่
1: ต่อบอลกันไม่ค่อยติดเบลูมี่แกก็แย่งเก่งนะครับแม่แกะได้ครับดึงช้าหน่อยครับกามาร่าใช้การวางยาวจะให้แจ็คสันเดี๋ยวว่ามายังมีอาจจะยี่อยู่นะครับพยายามจะลุยสวนเนี่ยครับ

0: ซาส์ดึงช้าแล้วครับอ่ะพอวิลล่าเราไม่รับวิลล่าก็เล่นแบบระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่า2เกมมันไม่มีแต้มมาแล้ววันนี้มาเยือนด้วยครับแต่วิลล่าเองเป็นทีมที่ไม่ค่อยชอบที่จะไปครองบอลใส่คู่แข่งนะคือเป็นทีมที
1: ่ถ้าจะสวนอยู่แล้ว
0: ถ้าจะชนะคู่แข่งส่วนใหญ่เนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลไม่ค่อยเหนียวคู่แข่งนะครับ
1: ที่แกมีหน้าเร็วๆอย่างโอลิวัตกินนะในการสวนแต่ว่าคราวนี้แจ็คสันเหมือนไม่ได
0: ้
1: เฉียบคมแบบวัตกินตอนนั้นนะนะ
0: วัตกินโรเจอร์นะ
1: ใช่
0: ไปหมดแล้วนะครับ
1: ตัวปั้นเกมก็กลายเป็นพวกบูเอนเดียแทนนะครับก็มาสวมหมายเลข10นะครับเล่นไปเล่นมานี่พอบุกไม่ขึ้นนี่กลายเป็นบอลของฮาวแล้วนะครับฮาวเองก็ไม่รีบนะครับค่อยๆครับไปเรื่อยๆครับค่อยๆเคาะกันไปตามช่องมีรูก็ไปเลยครับอาจารย์ยี่จ่ายยัดในมาพยายามจะม้วนพลิกหนีมาครับหนีมาได้ครับหยอดมาเลยครับเมนดี้ตักไม่ข้ามนะครับแปะคืนกับหลังมาครับบักลี่ย้อนหลังกลับไปเลยครับไทเลอร์มิงก็ผัดกันลุกผัดกันรับแหละครับแมตติแคสกามาร่าก็ดึงช้าก่อนครับโอ้โหเงยมาปุ๊บนี่ไปแล้วครับโอ้โห
0: วิ่งห้า
1: ที่แล้ว
0: หลังห้านี่ยืนเป็นหน้ากระดานเลยคองบอลนี่60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ผ่านมา10นาทีเศษๆนี่ยังหาโอกาสยิงตรงกรอบไม่ได้นะครับวิลล่า
1: บัคลีย์เคาะ1 2กันมาอ้าวบัคลีย์หลุดมาหน้ากรอบเขตโทษแต่งเข้าซ้ายอยู่แล้วแทงทะลุมายิงลูกนี้ยัดไปเลยครับทางด้านของเฮมมิงเกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับลูกจ่ายทะลุมาครับเฮมมิงมาขอบคุณเพื่อนครับแต่ว่าติดบล็อกนะครับ
0: คือบอลจากกลางสนามมานะครับแล้วแม็กกินชิ่งมา 1-2 ปุ๊บบาร์คลีย์หลุดมาให้เฮมมิงเข้าซ้ายโอ้โหแต่ว่ามุมมันไม่ได้เปิดมากก็ยิงอัดไปใส่ผู้รักษาประตูครับแล้วก็โดนเซฟออกมาต้องเลือกยิงเลยครับเซฟด้วยขานะครับโซลาคิส
1: มีจังหวะของคอยบีบมาแล้วก็เลยเหลือมุมเดียวครับอ่ะมาลุ้นจากลูกเตะมุมเอาครับบูเอนเดียครับมุมโถงทางซ้ายวางหยอดมาตรงกลางโดนโขกทิ้งไปมาเซนแปะมาให้ครับแมตติแคสแคสแทงทะลุเข้าไปด้านในเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วยิงยัดมาแล้วก็ไม่มีอะไรครับแจ็คสันก็บอลเข้ามือโซลาคิสแหละครับ
0: ฉลับแล้วเป็นใจด้วยนะครับฉลับแล้วบอลย้อยเดินทางช้าครับโซลาคิสก็รับสบาย
1: ใช้ทางด้านแบ็คสองฝั่งครับคอยกับทางด้านของกายเดบในการสวนกลับนะครับเมนดี้ครับถือหลังกลับมาครับอาจารย์ยี่อาจารย์ยี่ก็จะเป็นตัวออกบอลคอยบางทีแอบสลับวางยาวกับแทงทะลุตรงกลางนะครับอีแกนให้มาครับเมนดี้เมนดี้มองซ้ายแล้วโอ้โหตรงนี้แรงไปหน่อยครับจะให้แม็กเบอร์นี่นะครับหยอดมาแรงเกินครับ
0: ก็ตรงข้ามกันนะครับวิลล่ายิงใครไม่ได้ส่วนเฮาซิตี้นี่เล่นพรีเมียร์ลีกมา2เกมคลีนชีททั้ง2นัดนะ
1: ครับ
0: ชนะแมนยู 2-0 แล้วก็ชนะน้องใหม่ด้วยกันเองอย่างโคเวนทรีมาได้แล้วก็จริงๆฟอร์มในคาราบาวครับก็ไปเขี่ยสโต๊กตกรอบมาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ไปยิงจุดโทษก็เลยกรุยทางเข้ารอบต่อไปของฟุตบอลคาราบาวครับได้ก็ออกสตาร์ทมา3แมตช์นี่ดีทุกแมตช์เลยนะ
1: ครับ
0: เฮาซิตี
1: ้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับฟอร์มมาดูดีครับมีทั้งที่ขนาดตัวยังเจ็บเยอะอยู่นะครับแต่วิลล่าวันนี้ก็เกมแกก็ไม่ได้เร็วมากนะครับค่อยๆเคาะกันมาเหมือนกันครับเพราะว่าทางฝั่งของฮาวเองไม่ได้มาบีบไล่นะครับเพราะเขาลงไปตั้งรับลึกครับก็มีโอกาสให้ค่อยๆเซตกันไปครับวิลล่าก็เลยไม่ต้องเร่งนะครับแม็กกินครับเลาะขวามาเจอ2ปีก2ฝั่งเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยฮาวมาคู่เลยครับแทงทะลุตามช่องมาแล้วก็จับจ่ายตัดหลังเข้าไปสุดเส้นแล้วจ่ายทะลุมาไม่ถึงแจ็คสันครับมาสกัดกันได้ดีครับอีแกนแล้วจับได้สวนแล้วครับมาวางทะลุมากูน่าไม่ดีโดนฉกไปได้ครับธรรมดาดึงช้าก่อนครับเฮมมิงกลับมาที่กามาร่าครับก็พยายามจะทะลุอาศัยแทงตามช่องเอานะครับสำหรับวิลล่าโอ้ยมันแน่นเหลือเกินครับแทงไปตรงๆติดนู่นติดนี่ยืนกันอยู่5คนนะครับ
0: โอ้ต้องหัวกะโหลกนี่อย่าได้หยอดไปเลยนะตอนนี้เนี่ยโอ
1: ้
0: โหเสื้อเฮาเต็มไปหมดเลยอ่ะต้องพยายามออกติดริมเส้นให้เยอะที่สุดนะครับดูแล้วถ้าจะเข้าทำเฮาถ้าไปเจาะตรงกลางนี่ถ้าไม่แม่นจริงเนี่ยเข้ายากจริง
1: คือบอลที่ให้กันเนี่ยต้องเป๊ะเลยครับ

0: ไม่เป๊ะเนี่ยมันก็ฉลับขาโดนเข่าโดนนิดนึงนี่ชัดเจนเลยครับแล้วกลาง4คนนี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับไปเจอหลัง5เข้าไปอีกครับ
1: โหแล้วจะเปิดบอลโด่งริมเส้นเข้าไปแจ็คสันเองก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบเก่งเรื่องลูกกลางอากาศอะไรมากแล้วไปเจอกับเซ็นเตอร์แบ็กเยอะๆของเฮานี่โหต้อง
0: อาจจะยี่ตัวเบิ่มเลยครับ
1: ลูกโด่งก็อาจจะหวังไม่ง่ายเลยครับวันนี้วิลล่า
0: แจ็คสันก็ไม่ได้โมงเก่งแล้วด้วยครับ
1: ยิงเก่งไหมฮะ
0: ก็อันนี้ก็แหมอันนี้ก็ตอบยาก
1: ก็พยายามจะบอกก็เขาก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรแบบชัดเจนเป็นอย่างๆไว้นะ
0: ใช่จะรักษาน้ำใจซะหน่อยอะแต่ว่าหลุดมาเหมือนกันแจ็คสันดึงก่อนแล้วดีทะลุข้ามมาโดนโมงดักไว้ก่อนครับอาชายี่โอ้โหอาชายี่ขึ้นทีเดียวจบเลยครับตัวสูงใหญ่กว่าเยอะครับแต่ก็การครองบอลก็เป็นของวิลล่าแล้วนะครับนะเอาไม้แมตตี้แคทลากมาแล้วมันไม่มีเหลี่ยมยิงครับจ่ายแบบนี้ครับโหเจอไล่มาครับเกือบไปครับเบลูมี่แม็กกินจะโอ้โหท้าด่วนในการวิ่งก็แรงเกินออกหลังไปเลยครับ
1: คือหนีเบลูมี่มาได้แล้วหนีปุ๊บเนี่ยมาติดตัวซ้อนอีกครับบอลน้ำหนักมันก็ล้นออกหลังไปตอนนี้ในลาลิก้าสเปนมาอีกแล้วครับโอ้โหนี่ลาลิก้าออกตัวรีดีจริงนะรายโยครับตีเสมอราซิ่งซานตาเดย์1-1ครับเพิ่งผ่านไปแค่18นาทีแล้วตอนนี้มีเอลิดิวิซี่เนเธอร์แลนด์เริ่มเตะมาในคู่5:45นะครับอูเทร็กกับโกเคสอีเกิลก็ลงสนามมาล่าสุดละส่วนไวเยิร์นนะครับที่บุกไปเยือนชาลเกอร์นี่ยัง0-0อยู่นะ
0: ยังนิ่งๆอยู่ครับ
1: ใช
0: ่คู่ลาลิก้านี่ก็เป็นศึกระหว่างแรปนะครับสายแรปครับกับลัมซิงนะ
1: โยโย
0: โยสายโยลาโยเจอกับลัมซิง
1: โอ้ถ้าเป็นแนวดนตรีนี่คงมันน่าดูนะ
0: ส่วนอินเตอร์นาโปลีนี่ถือว่าน่าผิดหวังนะ
1: ครับ
0: ใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วนะครับยังนิ่งอยู่เลยนะครับ
1: ซูเปอร์บิ๊กแมตช์เลยนะคู่นี้
0: เขาได้แทงทะลุโอ้โหเมนดี้จะแทงตามช่องให้กับสตาร์นะครับแล้วมันติดนะครับลุยมาใหม่ครับทางขวาครับคอยทะลุตามช่องมาเบลูมี่เบลูมี่ลากตัดในไปแล้วเบลูมี่ไปต่อครับหน้ากรอบเขตโทษหาช่องก่อนครับให้เติมมาเมนดี้ใส่ด้วยซ้ายก็มันไกลไปแล้วทิศทางก็ไม่ได้ครับ
1: ใกล
0: ้เติมมาครับเมนดี
1: ้ใกล้ไกลนี่ลองหมดเลยนะครับพอเห็นข้างหน้าไม่มีใครขวางก็ลองซัดด้วยซ้ายซะหน่อยครับโอ้ลุยมาเองนะครับโนเมลเมนดี้ครับเซ็นเตอร์แบ็กก็เจอกันล่าสุดเมื่อ7ปีก่อนนะครับตอนที่อัสตันวิลล่าตกชั้นไปในแชมเปี้ยนชิพนะฤดูกาล 2018-2019 นี่วิลล่าบุกไปเอาชนะเฮาได้ 3-1 นะครับแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเสมอกัน 2-2
0: ดูเอ็นเดียจะดีดให้แจ็คสันแต่ก็มันก็ไม่ถึงนะครับโดนดักไว้ได้ก่อนนะครับยังไปกันคนละช่องคนละทางกันอยู่นะครับยูต้องใช้เวลาจูนกันเยอะครับเพราะปกติบูเอนเดียก็ไม่ได้เป็นตัวจริงอยู่แล้วด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็โดนปล่อยให้เลเวอร์ยืมด้วยซ้ำและตอนนี้ต้องมาใส่เบอร์10เนี่ยมันก็ยังไม่เป็นตัวแบกทีมขนาดนั้นนะสำหรับบูเอนเดียนะครับ
1: แล้วตัวสำรองในซีซั่นนี้ของแอสตันวิลล่านี่พอกวาดสายตาไปดูแล้วก็ตัวสำรองจะเป็นกานาโช
0: ครับ
1: แล้วก็ทำมิอับราฮัมนะครับแต่ยังดีเนี่ยเขาไปซื้ออิบราฮิมเอ็มบายดาวรุ่งจากเปเช
0: ครับ
1: มาเป็นกำลังเสริมนะ
0: วันนี้มีชื่อสำรองด้วยนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ส่วนวาร์บิซาก้าวันนี้ก็มีชื่อสำรองเช่นเดียวกันนะครับ
1: เพราะว่าเขาไปทุ่มเงินซื้อเจ้ามันซัมบี้มาจากไฟบวกแต่ว่ายังใช้ไม่ได้นะเจ็บอยู่ครับ
0: ใช่เจ็บเข่าแล้วมันซัมบี้ส่วนไอ้เจ้าตัวฟอร์มดีๆเจ้าไอ้อะไรแมโจนะ
1: แมโจ
0: นั่นน่ะนะครับโอ้โหดันมาเจ็บอีกนะครับ
1: แมโจตอนพรีซีซั่นนี่โอ้ตัวแสบเลยไบรอันมาโจนะครับดาวรุ่งกองหน้าคนใหม
0: ่ส่วนเจ้าโกเมสก็ติดโทษแบนนะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยใช้ตัวผู้เล่นได้ไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นะครับ
1: กองกลางอย่างอามาดูโอนาน่าก็นี่ก็มีอาการบาดเจ็บอยู่เหมือนกันอีก1คนนะครับตัวหลัก
0: คู่อินเตอร์ก็โหจืดมากครับจบครึ่งแรกไปแล้วเนาะเสมอกันอยู่0-0ครับอินเตอร์นาโปลีครับ
1: ไม่มีประตูทั้งคู่เลยนะ
0: ตอนแรกคิดว่าแล้วผมคิดว่าคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะนะทีไหนได้ครึ่งแรกเย็บกริบเลยนะครับ
1: เรียบเลย
0: โอ้โหกลายเป็นเราเข้ามานี่นอกจากลาลิก้าของสเปนแล้วนอกนั้นเงียบกริบเลย
1: ครับ
0: บาเยิร์นก็กริบฮาวก็กริบครับแต่ฮาวเองก็ดูทรงคู่เนี่ยโอกาสยิงน้อยมากจริงนะครับ20นาทีผ่านเนี่ยได้แต่ครองบอลแต่ว่าจะเจาะเข้าไปลุ้นหวาดเสียวกันมันยังไม่ค่อยมีนะครับแต่ดูจากตัวสำรองเนี่ยวิลล่าดูดีกว่านะมีตัวทีเด็ดอย่างกานาโชอย่างพวกแคมมี่อับราฮัมอย่างเงี้ย
1: นี่มาแล้ว
0: กานาโชมาเลยคร
1: ับช่วงนี้ใส่ต่างหูแฟชั่นอุ้ยสองข้างหูข้างละสองสามห่วงอ
0: ่
1: ะ
0: เน้นหล่อเน้นหล่อตอนนี
1: ้เฮ้ยทำไมช่วงนี้ทำไมมันแพรวจังเลย
0: มันว่างมันไม่ได้ลงมันว่าง
1: ผมนึกว่าใส่ข้างเดียวเมื่อกี้พอเอียงหน้าหูอีกข้างก็มีหลายรูเว้ย
0: ยัดไป 3-4 ห่วงเลยจะเดี๋ยวรอดูถ้าเกิดว่าเล่นไปแล้วครึ่งฤดูกาลยังไม่ได้ลงอีกเนี่ยอันน่าจะมี5ห่วงเลยคราวนี
1: ้ได้แต่มุมครับจะลุยมาก็ติดเกมรับเนี่ยครับเนี่ยต้องแน็กนะครับบูเอ็นเดียกับแคสต้องคุยกันหน่อยครับตัวรุกอาจจะเชื่อมกันทางริมเส้นฝั่งขวา
0: คือไม่ได้มันเวลาลุยมันก็ต่างคนต่างลุยนะครับแมตตี้แคทเวลาลุยก็ลุยมาแล้วก็เปิดมาทื่อๆอย่างเงี้ยครับได้เตะมุมไปแล้ว2ครั้งนะครับอ่ะภาพจับมาไทโรมิงกับลีเดอร์เลิฟครับน่าจะไปลุ้นจากลูกโบ่งแล้วครับคนเปิดก็บูเอนเดียครับรับหน้าที่ในการเปิดเข้ามาบูเอนเดียปั่นมาที่เสาแรกครับบอลตกมายังคุกคลิกอยู่เอ้ามายังง้างยิงไม่ได้ครับเฮมมิงเหลี่ยมซ้ายโดนบังอยู่นะครับเฮมมิงคืนมาแจ็คสันย้อนหลังมาเลยครับโอ้โหต้องกลับไปตั้งหลักกันใหม่เลยครับไม่ไหวครับ
1: โอ้จะข้างเขตโทษของเฮานี่มาต้องเอียงมาขวาใหม
0: ่ต้องเน้นไปที่แม็กกินเลยครับตอนนี้แม็กกินพยายามจะพาทัวร์และหาช่องในการเปิดอยู่นะครับแม็กกินแทงยัดมาด้านในก็โดนสกัดทิ้งออกไปครับคือจิ้มเข้ามาข้างในเนี่ยมันมีแต่สีเหลืองเลยครับสกัดทิ้งออกไปได้ครับโอ้สุดท้ายแม็กเบอร์นี่ครับโดนแมตตี้แคทครับสอยร่วงไปครับได้ฟาวครับ
1: ขยับลงมาเก็บบอลแล้วก็ใช้ร่างกายความใหญ่นี่บังได้ดีมากนะครับแคสก็เป็นตัวประกบตามมาจากตรงกลางสนามก็เลยไปผลักแล้วเบรกเกมเอาไว
0: ้ผ่านมาครึ่งทางเลยครับ23นาทีครับโอกาสยิงก็ไม่มีทั้งคู่ครับแต่ว่าวีระครองบอลได้มากกว่านะครับ 66% ครับ
1: ก็อาจจะเป็นซีซั่นที่ต้องให้เวลากับแอสตันวิลล่าเยอะหน่อยครับขายนักเตะไปเยอะมากแล้วก็ตัวใหม่เองต้องจูนกันเยอะเลย
0: เห็นฟอร์มนะตรงนี้เนี่ยให้เวลาหน่อยเนี่ยอาจจะไม่ไหวอาจจะต้องให้เวลาอีก
1: เยอะเลย
0: โอ้มันต่อกันไม่ติดจริงนะเกมของวิลล่าใหญ่เคาะไปเคาะกันมาแล้วก็เสียบอลกันง่ายเกินครับ
1: นี่โอ้โหกล้องมาที่ตัวสำรองหลายครั้งแล้วนะครับ
0: อันนี้เน้นไปที่ต่างหูกันนะโชว์นะถ้าเราพูดถึงนะ
1: เออนี่อย่างน้อยๆฝั่งละ3ห่วงอ่ะต้องมี
0: รู้ลงไปแล้วจะไปยกระดับให้กับวิลล่าได้หรือเปล่านะคือมันไม่มีตัวแล้วอ่ะก็ต้องเอาไว้ก่อนนะครับ
1: แล้วตอนที่ดึงกานาโชมาก็เหมือนต้องเอาไว้ก่อนเนี่ยขายไปเยอะเกินมีกานาโชก็ลองดึงมาหน่อยครับยืมตัว
0: โดนหมุนกลับหลังมาอาจารย์ยี่โดนแจ็คสันไล่มาก่อนแล้วครับเตะทิ้งออกไปครับซูราเคสเก็บตกได้ครับบัคลี่พยายามจะไถไปลุยฝ่ามาเอาชนะมาได้ครับล็อตบัคลี่วนมาหน้าปากประตูกามาร่าดีดออกขวาไปเลยครับแมตตี้แคสเปิดตัดเข้ามาด้านในได้ซัดลูกนี้แล้วก็โอ้โหไม่พอบัคลี่ไม่ตรงกรอบนะครับ
1: จะติดเซฟด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีครับแคสเปิดตบมาแล้วข้ามหลอกบอลเลยมาหูยถึงบาร์คลีย์ครับปังป้อมแปรแล้วเนี่ยครับ
0: ชนเสา
1: โอ้ยเหมือนคือโดนอ่ะยิงก่อนเนี่ยไม่เต็มด้วยนะครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยดูน่ากลัวครับโอ้ไปโดนปัดปลายมือออกไปครับแล้วก็เฉี่ยวเสาออกไปด้วย
0: ได้มันเตะมุมเลยครับยังได้ลุ้นเลยครับบูเอนเดียก็สั่งเหมือนเดิมครับเข้าไปกองกันอยู่ข้างในหยอดเข้าไปตรงกลางเลยจระเข้ชกทิ้งออกมาแต่ว่าไปเบียดประตูฟาวแล้วครับ
1: แกก็สูงใหญ่อยู่แล้วนะครับจังหวะออกมาชกบอลก็ดูได้เปรียบแล้วลูกนี้โดนชนไปด้วยก็เลยได้ฟาวโซลาคิดออกแรงเซฟไปแล้วครับเมื่อครู่นี้
0: แต่ก็ยังไม่มีลูกอะไรให้มันต้องเซฟเยอะๆนะครับแต่ว่าลอตบัคลี่ลูกนี้ก็ถือว่าโหแต่มันก็โดนมือนิดเดียว
1: บางบางเฉียบเลยครับบอลแทบจะเกือบไม่เปลี่ยนทางอ่ะครับปัดโดนนิดเดียว
0: ก็พยายามต่างฝ่ายต่างก็จะพยายามจะลุยทำประตูให้ได้แต่ว่ามันยังจบไม่ได้นะครับบอลทางซ้ายครับมาเส้นโอ้โหเจอแพ็กไปคู่ครับบัคลีย์ฝากตรงกลางมาก่อนครับกามาร่าเป็นตัวดึงเกมไว้ก่อนครับกามาร่าแล้วก็พยายามจะแทงทะลุตามช่องอ่ะลุยทางขวากระชากมาได้แล้วเปิดคัตแบ็กมาแต่ว่าบูเอนเดียก็ยังไม่ได้ยิงนะครับตามมาสไลด์ได้ก่อนนะครับสเลเตอร์จิ้มสวนมาใหม่อีกทีไปสุดเส้นล้างแล้วพยายามจะเปิดยัดมาแล้วก็โอ้โหไม่ได้เปิดเข้ามาช้าไปหน่อยอาวิลายังเก็บตกได้อยู่แถว2ลองดูก็โอ้โหไทยลอนมิงครับไปนู่นเลยครับคนละทิศคนละทางเลยครับ
1: ใจร้อนครับคือเกมรุกตอนนี้ของแอสตันวิลล่านะครับบุกมาเปิดยัดบุกมาเปิดลุ้นเนี่ยได้แบบต่อเนื่องโอ้โหแต่ว่าแนวรับหรือว่าการเคลียร์บอลในเขตโทษของฮัลซิตี้นี่ยังไม่มีใครพลาดนะครับโอ้แล้วยิงจังหวะจบสุดท้ายโดยเทโรนมิงส์เติมขึ้นมาก็ใจร้อนไปครับไม่ยอมต่อบอลไปยิงไกลแล้วไม่ได้ลุ้นเลย
0: แล้วรู้มุมกล้องด้วยนะครับเพราะว่าปกติเวลาคนยิงเนี่ยกล้องมันจะจับหันหลังครับโดนถอยหลังหันหลังให้กล้องครับไม่ให้กล้องจับหน้าไม่ได้เดี๋ยวเขินครับโอ้โหยิงไปไหนก็ไม่รู้ยิงเป็นกองหลังเลยครับ
1: โอ้นั่งไม่ติดเลยนะครับอูไนเอเมอรี
0: ่วันนี้กลายเป็นว่าภาพเนี่ยจับแต่อูไนนะคงอาจจะด้วยของสถานการณ์ที่มันไม่ดีครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเก้าอี้นี้สุ่มเสี่ยงหรือยังนะครับแต่ละอูไนนะครับ
1: แต่อูไนเองก็โอ้โหนักเตะขายไปเยอะแต่เขาก็บอกว่านักเตะบางคนอายุ30อ่ะขายได้50ล้านเขาก็อึ้งนะอย่างพวกวัตกินอะไรเงี้ยเขาบอกราคานั้นเขาก็ตกใจเหมือนกัน
0: ใช่ใช่7th 4th 6th and 4th and European silverware มีโอกาสเหมือนกันครับมัดเส้นเลาะฝ้ายมาแล้วแจ็คสันต้องฉีกไปอยู่ซ้ายครับแจ็คสันปาดคืนตรงกลางมาให้ครับบัคลีย์จับจักตรงกลางก็ไม่ได้ครับกูน่าก็มาบล็อกเอาไว้สู่สเปนนี่ยิงมาอยู่ที่เดียวนะ
1: มาอีกแล้ว
0: มาอีกแล้วนะสเปน
1: โอ้โหลัมซิงนี่วันนี้ซิงจริงลัมซิงซันเดย์ครับบุกนำราโย่เป็น 2-1 อีกรอบนึง
0: น้องใหม่นี่น่าจะมาดีครับปีนี้ก็บุกได้แค่ริมเส้นด้านข้างจริงนะเพราะเจาะตรงกลางไม่ได้ครับเขาอยู่กันเยอะเกินนะครับวันนี้ก็เลยเป็นมัดเส้นกับแบตติแคสเนี่ยครับต้องคอยทะลุขึ้นมาแต่มันไม่มีเหลี่ยมให้เปิดนะครับครอสเข้ามาไม่ได้ครับจังหวะยกของกามาร่าบูเอนเดียครับพาไปมุมทงก่อนโอ้โหเจอ2ครับต้องกลับหลังมามาที่แคสบูเอนเดียฝากสั้นๆมาใหม่ครับจ่ายฝากมาให้ครับบัคลีย์ออกไปซ้ายบ้างครับมาเซนจากง้างเปิดก็เจอแม็กเบอร์นี่มาบังทางไว้นะครับชาร์ลมิงกลับมาใหม่ครับบัคลีย์อันนี้ขึงไว้อยู่หน้าปากประตูเลยครับวิลล่าแล้วแค่นั้นกับกามาร่าปึ๊บดูเลยครับหันซ้ายหันขวาก็ลีเดอร์เลยครับโอ้เปิดไม่ได้ครับเยอะไปหมดเลยครับยืนกันยั่วเยี้ยเลยครับทางด้านของฮาวซิตี้ตั้งกันใหม่ครับตรงกลางครับลุยมาทาร์โลมิงออกมาซ้ายก่อนครับให้ไปมาร์เซนมาร์เซนทุกตัวมันติดตัวหมดเลยนะครับมาร์เซนแกะไม่ออกก็กลับหลังเลยครับไทลอนมิงกับลีเดอร์เลิฟนี่ขึ้นมาหมดแล้วนะครับเพราะพื้นที่มีครับลีเดอร์เลิฟจิ้มมากระโดดสกัดได้แล้วจักรลากลุยสวนมาไปกูน่าตามมาไล่แซะลูกนี้ฟาวไปแล้วครับเป็นเมนดี้นะครับลุยมาเองครับ
1: โอ้โหลุยมาจากเกมรับเลยนะครับเมนดี้พอไล่มาเรื่อยๆเนี่ยทำท่าวิลล่าเองจะเสียบอลเนี่ยลองไปกระแทกซะหน่อยครับเผื่อที่จะไม่ฟาวแต่สุดท้ายฟาว
0: ครับ
1: ตอนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับการพาบอลของวิลล่าเข้าไปในเขตโทษของเฮารอบๆเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าด้านในเนี่ยจะไปโจมตีแล้วจังหวะนะครับที่มันเข้าได้เข้าเข็มที่จะยิงประตูเนี่ยมันนั่นแหละตรงนั้นแหละมันคือปัญหาของวิลล่าตอนนี้ครับ
0: คือปล่อยให้วิลล่าบุกทางแบ็กขึ้นมาได้จริงแต่พอแมตตี้แคสมาร์เซนลุยมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอรุม2แล้วก็ไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็ต้องกลับหลังไปเริ่มกันใหม่ครับแล้วก็หาว่าใช้วิธีนี้โยนข้ามหัวมาเลยครับ ทิ้งบอมมาก่อนพยายามจะตะลุยฝ่ามาเอาเบียดไปครับสตาร์สุดท้ายก็มาทำบอลออกไปเองครับสตาร
1: ์โอ้ลูกนี้จะร้องเอาฟาวด้วยนะครับมาเส้นเหมือนไปบังนะครับแล้ว

0: โดนชนตัวเองไปเสียหลักเนี่ยแล้วไปโดนมาร์เซ่นจะฟ้องก็ตัวเองขอฟาวผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่เห็นด้วยนะครับฮาวก็เลยได้ลุ้นจากลูกทุ่มไป
1: จะเป็นเบลูมี่นะครับจะทุ่มไกลเข้าไปครับทุ่มไกลลึกมาแล้วโมงแล้วมันตกมาพอดีก็เดินสกัดทิ้งยังได้อยู่เติมมาครับกายจอดเข้ามาด้านในโดนโมงทิ้งล่ะครับได้เป็นเตะมุมครับฮาวบอลมันม้วนออกนะครับตอนแรกเหมือนจะออกข้างครับเทเลมิง
0: เนี่ยก็รอจังหวะลูกนิ่งลูกเซตพีซนี่ของชอบของฮัลซิตี้เลยนะครับเตะมุมครั้งแรกของเกมของฮัลด้วยครับผ่านไป31นาที
1: ตัวผู้เล่นสูงใหญ่ๆมีเยอะครับอาจารย์ยี่สตาวพวกนี้ครับแบ็กเบอร์นี่พวกนี้ครับเนี่ยไปยืนล้อมบังซูซูกิเอาไว้ก่อนครับได้ปั่นมาเสาไกลซูซูกิทุบทิ้งออกมาแถว2ยังมีครับฝากซ้ายไปใหม่อีกทีหาช่องจะเปิดอ้าวล้ำหน้าซะแล้วครับแม่ก็ถือว่างานยังไม่มีทั้งคู่ครับทั้งโซลาคิดกับซูซูกินะครับขอไปจับฟาวครับจังหวะสตาร์ทไปชนซูซูกินะครับ
0: แต่ก็ยังออกมาชกบอลได้ดีนะครับซูซูกิตัวใหญ่แล้วก็หวังผลได้ในเรื่องลูกกลางอากาศนะคร
1: ับ ก่อนหน้านี้ไปเสียทรงอยู่นึงอยู่ช่วงนึงโดนคนล้อเป็นโอนาน่า2ใช่มั้ยช่วงนั้นฟอร์มตกเลยครับ
0: คือ
1: มันจะมีลุยไปอยู่
0: มันจะมีช่วงที่หน้าตาคล้ายคลึงไม่พอนะฟอร์มจะมีแบบออกแนวไม่ค่อยมั่นใจ
1: ช่วงที่หลุดแล้วเล่นเหมือนกันเดะเลยนะครับแต่ช่วงนี้กลับมาฟอร์มดีครับซูซูกิ
0: โอ้เขามีข่าวยันปารีสแซงต์แชร์กแมงเขาก็มีมาแล้วนะซ
1: ู
0: ซูกินะครับแล้วจนรอดยังมาอยู่กับวิลล่าเนี่ยแหละ
1: ช่วงหลังลีกเอิงทีมใหญ่นี่ฟอร์มแป๊กกันหมดนะปารีสแซงต์แชร์กแมงเมื่อวานเพิ่งแพ้มาวันนี้ลองเข้าสู่ช่วง90บวก1ลองโอ้โหมุสาได้แชมป์ซูเปอร์คัพมานัดที่แล้วก็เพิ่งแพ้นะครับนี่โดนลอริยงนำอยู่1-0นะครับ
0: ทดเวลานาทีแรกแล้วนะครับส่วนบอลฮอลแลนด์ที่มีประตูแล้วนะครับ20นาทีโกเฮดอีเกิลบุกนำอูเทรคไป1-0เปียเชก็เมื่อวานนี้ก็โอ้โหแต่เริ่มต้นซีซั่นก็เอาโอเคแหละต่อให้ทีมอื่นเขาก่อนก็ได
1: ้ก็ถ้าลีกเอิงจะให้สนุกก็ต้องอย่างเงี้ย
0: เออเดี๋ยวเพิ่งรีบ
1: สัก5นัดนะ
0: มีที่ไหน3เกมเปียเชไม่ชนะเลยมันไม่น่าเชื่อ
1: เสมอ2เกมแล้วก็เกมที่คือ2เกมเข้าใจได้ไปเยือนไปเยือนแลนด์กับลิวนะคร
0: ับ
1: ส่วนเกมที่3เล่นในบ้านเลยต้องเจอโมร็อกโกก็โหต้องยอมรับว่าก็9แต้มเต็มนะชนะ3นัดรวดนะครับฟอร์มดี
0: ตัวผู้เล่นดูอะไรแล้วก็ไม่น่าความเปเชได้นะครับ
1: ใช่ตัวผู้เล่นจริงๆโมร็อกโกก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะ
0: จริงเสียตัวหลักไปให้กับเปเชด้วยเจ้าอากิอุสเนี่ย
1: อากิอุสเองก็ฟอร์มไม่ดีครับวัน
0: จริงเปียเชเนี่ยน่าแพ้ตั้งแต่วันเจอริวแหละตีเสมอริวสองลูกท้ายเกมได้แบบเหลือเชื่
1: อจังหวะศอกครับแม็กเบอร์นี่ถอยหลังไปพอดีกำลังจะเทคตัวขึ้นโดดพอดีครับแมตติแคทอยู่ข้างหลังก็โดนศอกเข้าไปเต็มปากเลยครับ
0: โอ้โหลูกนี้นี่อยู่ข้างหลังแล้วเสียเปรียบนะครับแมตติแคชเต็มเลยครับ
1: ปากแตกเลยครับตอนนี้ทีมแพทย์เลยต้องมาดูหน่อยครับ
0: ทีมแพทย์ต้องมาสับเลือดเลยครับกำลังเข้าสู่10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับยัง 0-0 อยู
1: ่คือวิลล่าก็ขายตัวไปเยอะนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ใช่ทีมแพทย์นะเป็นทีมงานเหมือนพวกปาเต็กตึ้งนะครับวิ่งมาถามแมตติแคสเลยว่ารักษาไม่เป็นนะจะให้ห่อไหมห่อเร็วกว่า
0: อาสา
1: อาสา
0: อาสา
1: วิ่งวิ่งมูลนิธิอยู่ครับห่อดีกว่าห่อเร็วกว่าที่แคทรีบลุกเลยครับหายเลยครับ
0: เราจะเอาขึ้นเปลไม่ยอมขึ้นนะฮะตรงกรอบครั้งเดียวนะครับโอกาสยิงของฮัลซิตี้นะครองบอลตอนนี้นี่เอาง่ายๆก็เหลือแค่ 30% นะครับเกมสวนกลับเกมตอบโต้เนี่ยเริ่มหายไปแล้วสัก15นาทีแรกเนี่ยยังพอมีให้เห็นบ้างแต่ตอนนี้จังหวะตอบโต้เนี่ยน้อยลงไปมากๆเลย
1: ค่าเอ็กโกขึ้นมาแวบๆเมื่อสักครู่นี้นะขึ้นมาแวบๆแบบโอ้โหต่ำเตี้ยเลียดินมาก
0: 0.1
1: ทั้งคู่ครับชนะกันได้ตัวหลัง
0: ฮาวนี่ 0.05 นะคร
1: ับ โอกาสยิงกันแทบไม่มีเลยครับแล้วเกมวิลล่าก็โอ้โหถือแล้วดูแล้วตรงนี้เนี่ยน่าปวดหัวมากคือต่อกันไม่ติดอ่ะส่วนใหญ่จะไปคือ ลอสบัคลีย์ก็อาศัยความสามารถเฉพาะตัวนะแม็กกินเลี้ยงฝ่าไปเองแต่ว่าพอจังหวะสุดท้ายมันยังไม่ดีพอครับ
0: ที่เราแจ็คสันเนี่ยตั้งแต่เราเข้ามาที่เขาหม่งเฉียดไปแล้วก็ลองยิงแล้วติดบล็อกแค่นั้นเลยแล้วหลังจากนั้นไม่มีโอกาสเลยเนี่ย
1: ส่วนทางฝั่งเฮาเองก็ชัดเจนครับว่าเขารอส่วนแล้วก็ใช้การวางขึ้นไปนะครับแล้วให้ตัววิ่งไปครับเซเลเตอร์คือหลังมาก่อนครับเมนดี้โอ้ตอนนี้ได้ขึงวิลล่าบ้างแล้วครับซ้ายไปไม่ได้ครับกิลกลับหลังมาใหม่เมนดี้เปลี่ยนมาครับให้มาเบลูมี่เลี้ยงตัดแล้วใส่ได้ซ้ายดูแต่ว่ามามันไกลไปหน่อยครับซูซูกิบอกยากครับ
0: เบาด้วยลองเพิ่มสติยิงตรงกรอบอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเบลูมี่โยกมาจริงๆเจอมาเซนก็ประกบไม่ห่างนะครับจังหวะยิงมันก็ไม่ง่ายแล้วก็ลองยิงยัดเข้ามาก็ตรงตัวครับไม่มีอะไร
1: นี่ก็เป็นตัวแสบของข่าวนะครับเป็นเหมือนห้องเครื่องของทีมครับใส่เบอร์10เหมือนกันครับ
0: วันเจอแมนยูนี่เล่นอย่างดีเลยนะเบลลูมี่แล้วผ่านมาแต่ละเกมก็ยังเล่นดีเหมือนเดิมนะ
1: ใช่เกมนี้พอบอลอยู่ที่เขาก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆนะเบลลูมี
0: ่ก็เป็นนักเตะนะครับทีมชาติแอลจีเรียนะ
1: เล่นบ้านใครกันแน่ครับโอ้โหถ่ายนะอูไนนี่แป๊บๆเดี๋ยวก็ถ่ายอูไนแล้ว
0: ผมกำลังจะบอก
1: ยาคิโรวิทนี่เลยยังไม่ได้เห็นหน้าเลยนะ
0: จะไปนั่งอยู่ตรงไหนไม่ออกแอคชั่นเลยครับกล้องเลยไม่จับเลย
1: คือภาพจับเอไปคิโรวิทเนี่ยตอนแรกเขาได้เองก่อนจะเริ่มนะครับแล้วทีเดียวหลังจากนั้นมันจะ40นาทียังไม่ถ่ายอีกเลยครับหลอยหลุยมาจนได้นะกราเบโต้แต่งก่อนแล้วใส่ด้วยขวาแต่ว่าซูซูกิยังรับไม่ได้นะครับจังหวะยิงของสเลเตอร์ครับ
0: โดนยิงไกล2ครั้งติดแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะไม่ได้อันตรายมากก็ลองยิงไกลคือบุกเข้าไปข้างในก็หาจังหวะจบสกอร์ไม่ได้ครับเท้าขวาหน้าหัวกะโหลกของสเลเตอร์ยิงหวดกะเอาให้มันแรงครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันโดนแบบเบาๆครับแล้วก็ตรงตัวของซูซูกิ
1: บอลของวิลล่าครับให้มาแจ็คสันเบิ้ลคือหลังมาก่อนครับกามาร่าเห็นแล้วซ้ายมีเติมมาแล้วโหวางไว้แล้วมันแรงไปหน่อยเกี่ยวไม่ถึงครับเยนมาเซน
0: จบแล้วนะครับลิกเอิงครับแล้วก็ลองก็จบแล้วครับวันนี้แพ้คาบ้านให้กับลอรียองครับ 0-1
1: ท้ายเกมมีใบแดงเพิ่มไปอีก1ใบ
0: โอ้โ
1: หยับเยินครับ
0: ลองนี่แพ้2เกมติดแล้วนะดีว่าเกมแรกนี่เก็บชัยชนะมาได้ส่วนบอลโปรตุเกสนี่เริ่มมาไม่ถึง10นาทียิงกันแล้วครับเบนฟิก้าบุกนำมาริติโม1ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่นึงนี่เป็นอัลเวอร์ก้าเจอกับบราก้านะครับ
1: ก็ถือไปรับไม้ต่อแต่มูลและผลงานดีนะซีวานะครับจบก่อนอันนี้ก็เป็นกุนซือมือดีนะเวลามีทีมไหนจะโดนปลดก็จะมีมาโกซีวาเนี่ยแหละประจำเลยนะครับ
0: อันนี้เขาก็เลือกกลับบ้านเขานะครับ
1: พอได้อาเบลัวมานี่แหลมเลย
0: แหลมเลย
1: วันนี้แพ้คาบ้านเลย อาเบลัวครับ
0: โอ้แล้วแพ้พาเลตไม่น่านะจริงๆนี่โอ้แล้วพี่ไปดูพาเลตคนนี้คนยิงอะกองหลังยิงอย่างเดียวเลยคนเนี้ยไทลิงมิเชล2ลูก
1: ใช
0: ่เบนชิเวลอีกลูกโอ
1: ้มาลุ้นฟรีคิกของแอสตันวิลล่านะครับหน้ากรอบเขตโทษเยื้องมาทางซ้ายเท้าขวานี่รอแล้วครับแล้วเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ยี่คนฟาวก็โดนเหลืองไปด้วยนะครับเซนเตอร์ภาพจับมาครับเวนเดียถอยแล้วครับน่าจะขอปั่นก่อนแล้วครับเวนเดีย
0: ยิงฟรีคิกแบบลูกนักเกิลบอลเก่งนะครับเวนเดียแบบยิงตรงๆบอลโค้งๆเนี่ย
1: ระยะนี่ขาขวาบูเอ็นเดียลองดูเสียเวลาเจิมซะตั้งเยอะ
0: เนี่ยจะยิงท่าไอ้นักเกอร์บอลที่ไอ้บอลข้ามกำแพงแล้วพุ่งเข้าไปเลยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ตั้งท่ายิงแบบเดิ
1: ม
0: แล้ว
1: มันวางผิดเหลี่ยมมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับ
0: ถ้ามันผิดมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ครับพอยิงพลาดไปนี่โหกลายเป็นลูกอะไรก็ไม่รู
1: ้เนี่ยแค้นครับไม่น่าเจิมเลยเจิมหน่อยเดียวโอ้โห
0: ไม่น่าทำนะถ้าปล่อยเขายิงเฉยๆอาจจะเข้าไปแล้ว
1: พุ่งไปโดนชั้น3เลยครับคือพวกนี้มันยิงยากมันใช้ความแรงมันต้องเตะจริงๆครับโอ้ถ้าไม่เตะบนคุมบอลไม่ได้คร
0: ับ แต่บูเอนเดียยิงเข้าแบบนั้นก็บอลมาหลายลูกแล้วนะครับ
1: ก็เป็นลูกถนัดของเขาแล้วจะยกข้ามซะหน่อยเอามงตั้งเข้ามาใหม่ครับซาวได้บอลทางซ้ายพยายามจะหาช่องอยู่เกียร์อัดเปิดมาแล้วก็โดนจิ้มออกหลังนะครับเป็นฮาวบ้างครับแมตติแคสนะครับไปสกัดออกหลังเลยครับ
0: ต ้องพยายามปิดลูกเปิดจากริมเส้นของเฮาให้ดีเลยครับเพราะว่าเฮาเนี่ยโอกาสขึ้นมาเนี่ยไม่เยอะแต่ว่าพอหลุดมาจังหวะจะเปิดยัดเข้าด้านในเนี่ยมันดูน่ากลัวหลายๆลูกนะครับอ่ะเตะมุมครับเปิดมาติดบล็อกมาตี้แคชแล้วมาอีกแล้วครับพวกอาจายี่อีแกนเมนดี้ครับ3เซ็นเตอร์แบ็
1: คแมกกินนี่หัวนี่อยู่ตรงอกอาจายี่เลยครับหัวก็มันเริ่มเลยนะอาจายี่ย้ำไปทีตังปอมแล้วหยอดมาก็ได้ซัดเหมือนกันเนี่ยมันต้องเอี้ยวยิงแล้วมันไม่ถนัดเลยครับออกหลังไปเลยแล้วก็มีธงอยู่ดีครับ
0: ยิงเข้าไปจังหวะสุดท้ายโดนเหลี่ยมไม่ดีนะครับสเตลเนี่ยเปิดจากรันจาโอ้โหแต่ล้ำหน้าอยู่แล้วครับล้ำหน้าหลายคนแล้วก็คนที่น่าจะชัดที่สุดก็คือเมนดี้ครับยืนอยู่คนเดียวโล่งๆเลยล้ำหน้าเต็ม
1: ๆล้ำไม่ค่อยเยอะครับ5คนครับ ยืนกันเป็นแผงไม่เช็คลายเลยครับ
0: แล้วเมนดี้นี่แหลมออกมาก่อนใครเพื่อนเลย
1: เห็นแว๊บๆเกาโชน่าจะมีอะไรแล้วล่ะฟูลบิ๊กแมตช
0: ์
1: มาไหม
0: นาโปลีครับบุกนำอินเตอร์มิลาน1ประตูต่อ0ครับจากมัตเตโอโปลิตาโน่นะฮะ
1: ครับกลายเป็นเจ้าถิ่นอย่างอินเตอร์โดนลูกคมไปแล้วครับ 1-0 แต่ว่านาที51เองนะครับเพิ่งจะกลับมาเตะครึ่งหลัง
0: โอ้เดี๋ยวอินเตอร์เดี๋ยวรอเขาเปลี่ยนเอาเคอร์ติสโจนเนี่ยลงมาแล้วครึ่งหลังเป็นไงลงปุ๊บ
1: ลงอะไรไหม
0: เคอร์ติสโจนลงมาเล่นแทนเปต้าซูชิตนะฮะ
1: เตะเรียกว่าโปรไฟล์ดีครับลงปุ๊บโดนปั๊บเลยครับ
0: โอ้ลงมาเนี่ย5นาทีอินเตอร์ตามหลังเลยนะครับหยอกๆนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบางคนอาจจะแหมไปว่าเคอร์ติสโจน
1: ครับ
0: เดี๋ยวไม่ใช่พอไปดูไฮไลท์เป็นคนเสียบอลมาที่หาย
1: เรียบร้อยเลย
0: เรายังไม่ได้ดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับสเปนนี่ก็ขยันยิงกันเหลือเกินแต่ยังว่าเป็นทีมเกรดใกล้ๆกันนะครับมันเวลายิงก็ใส่กันเปิดเกมมันเต็มที่ครับ
0: ก่อนจบครึ่งแรกนะครับรายโยไม่ยอมตีเสมอราซิ่งแล้วเป็น 2-2 นะซีซั่นนี้ผมสังเกตหลายๆคู่ยิงกันสนุกมากนะมาลาลิก้าเนี่ย
1: เออปีนี้มันเหมือนเปิดเกมกันมากขึ้นนะ มีตัวอะไรมั่งไหมรายโยน่าจะไม่ค่อยเหลือใครแล้วมั้ง
0: ลาซิ่งนี่น่าจะยิ่งกว่านะ
1: ส่วนคู่เฮาก็ท้ายเกมแล้วครับเข้าสู่นาที43จะ44แล้วครับโอกาสที่จะจัดๆจริงๆก็ไม่มีครับรู้สึกอยากจะเป็นลูกยิงไกลแล้วก็ซูซูกิกับไอ้เจ้าโซลาคิดก็เซฟแบบง่ายๆนะครับ
0: แล้ววันนี
1: ้ไม่ได้น่ากลัวอะไร
0: พี่มาลิง6คู่ที่ผ่านมาเนี่ยเสมอไป4คู่แล้วนะวันเนี้ย
1: แล้ววันนี
0: ้ไม่แน่นะ
1: ดูทรงนี
0: ่ดูทรง
1: จบ
0: แน
1: ่ศูนย์ศูนย์ก็มีนะ
0: เป็นไปได้นะเนี่ย
1: ศูนย์ศูนย์ที่มีโอกาสด้วยนะครับ
0: โอ้วันนี้เสมอกันซะเยอะด้วยพรีเมียร์ลีกเนี่ย
1: แจ็คสันหยอดทางขวามาให้ครับแม็กกินแม็กกินปาดเข้ากลางมาต้องลงไปเก็บเองอย่าให้พี่ต้องลุยมาเองแจ็คสันทะลุตามช่องมาแมตตี้แคทออกหลังไปแล้วครับ
0: โอ้โหแต่ว่าที่อิตาลีครับมาเป็นชุดเลยครับนาโปลี 2-0 ครับ3นาทีต่อมาครับรัสมุสฮอยลุนโอ้โห3นาทียิง2ลูกใส่อินเตอร์เลยครับนาโปลี
1: ก็ถือว่ารับน้องไปตัวที่โจนเพิ่งมานะครับจัดไปให้ครับฮอยลุน
0: เปลี่ยนตัว2คนนี่เขาเปลี่ยนมาคุสตูลามีคนนึงด้วยนะมาพร้อมกับเคอร์ติสโจนเลยโอ้โดนเลยครับ 2-0 แล้ว
1: นี่อินเตอร์เป็นบ้านด้วยนะ
0: เออ
1: โดนไป2แล้วครับโอ้เหลือจะเชื่อเหมือนกัน
0: อุตรูปเกมก็สูสีนะครับแต่ว่าดูแล้วจังหวะนาโปลีคมกว่าครับ
1: โดนไป2เม็ดแล้วครับอินเตอร์ส่วนวิลล่าก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาพิเศษนะครับนาที45ไปแล้วครับจะทดกี่นาทียังไม่เห็นป้ายนะครับยังไม่ชูแต่เกมมันก็เจาะกันไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่บอลจะไปเสียตรงกลางเยอะนะครับคอยดึงจังหวะไว้ครับล็อกตัดในมาแล้วโอ้โหแทงมาอาจายี่เปิดเข้าไปด้านในเลยไปหมดครับมาแบ็คเบอร์นี่ก็ไม่ถึงโอ้โหจะสูตรอะไรวะเนี่ยโอ้โหแทงทะลุมาแล้วเซ็นเตอร
0: ์อาจายี่หลุดมาเปิด
1: วิ่งไปถึงริมเส้นแล้วคัตแบ็คครับ
0: โอ้ผมเป็นเกมรับวิลล่าผมงงนะ
1: เออปกติเราจะเห็นไม่เป็นปีก
0: มันต้องเป็นจังหวะ
1: ต้องเป็นแบ็คที่โอเวอร์แลปขึ้นมาครับ
0: ตรงนั้นมันต้องเป็นคอยอ่ะตัวขวาแล้วอาจจะยี่อ่ะโอ้โหแลปขึ้นมาเปิดเข้าในมาเกมรับวิลล่างงไปหมดเลยดีแต่ว่าเซ็นเตอร์เปิดไม่ดีไง
1: ยังไม่แม่นเท่าไหร่อ่ะบอลวางยาวๆมาเฮมิงไปสุดเส้นเหมือนกันแทงมาแล้วโอ้โหแจ็คสันถลามาก่อนเลยครับแต่ไม่ถึงบอลนะครับตามจะชาร์จเข้ามาโอ้ถ้าชาร์จโดนก็เสร็จเหมือนกันนะครับเอ้าพยายามจะไถมาครับกามาร่าหาบอลไม่เจอเสียบอลไปแล้ววางยาวทะลุขึ้นมารอคัทแบ็กเหมือนกันฮาวโอ้โหเส้นกระตุกหรือเปล่าโอ้โหโมโหตัวเองครับสตาร์แค่เปิดมาเนี่ยน่าจะได้ประตูไปแล้ว
0: แต่ย้อนกลับมาเมนดี้ไปเบียดกับแจ็คสันนะครับโอ้ยมีมือนะเหมือนมีมือเนี่ยไปผลักใส่แจ็คสันจังหวะที่จะทะยานเข้ามาย ิงลูกเปิดของเฟรมมิงนะครับเนี่ยแล้วมันไปถล่มเสียหลักล้มหน้ากรอบหกหลาโอ้แล้วเกมมันเล่นต่อจนกระทั่งเฮาสวนกลับมาโอ้เปิดจากริมเส้นเข้าในมาเบลลูมี่ในยืนรออยู่ต้องโล่งโอ้โหเปิดไปไหนก็ไม่รู
1: ้แล้วเป็นจังหวะสวนเนี่ยขอแค่เปิดมาถึงเน
0: ี่
1: ย
0: ตรงเดียว
1: ได้ชาร์จได้จบเลยนะครับเอ้าหมดเวลาในครึ่งแรกครับเสมอกันแบบ 0-0 แบบโอ้โหแบบโอกาสยิงไม่ค่อยมีนะครับ
0: โอ้ตรงกรอบน้อยคือวิลล่าเนี่ยครองบอลเยอะกว่าชัดเจนอ่ะวิลล่าปัญหาคือโอกาสยิงตรงกรอบแค่ครั้งเดียวนะ
1: คือครองบอลทั้ง 60% นะครับแต่ก็ชัดเจนเพราะว่าทางฝั่งฮาวก็เน้นกันตั้งรับแล้วก็อาศัยโยนมาให้พวกเบลูบี้สตาร์ไปเก็บเอาจากริมเส้นเอานะครับ
0: ก่อน
1: แล้วก็รอให้ชาร์จอย่างแม็กเบอร์นี่นะครับ
0: ก็เรียกว่ายังทำได้ตามแผนอยู่นะครับบุนเดสลีก้าตอนนี้ทดเวลาอยู่ครึ่งแรกนะครับจบไปแล้วจบไปแล้วจบครึ่งแรกแล้ว
1: ครึ่งแรก
0: ชาลเกอร์กับบาเยิร์นยังทำอะไรกันไม่ได้นะ 0-0 อยู่แล้วก็ย้ำว่าที่เซเรียอิตาลี56นาทีนะครับอินเตอร์มิลานตามหลังนาโปลี 0-2
1: เข้ามาดูเตะ
0: เฮ้ยอินเตอร์มาแล้วพี่
1: อ่ะมาแล้วนะอินเตอร
0: ์โอ้ยยิง
1: ยังไม่ตายครับอินเตอร์ในบ้าน1-2
0: เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มคนยิงประตูสักครู่หนึ่งโหจะ3ประตูตรงนี้นี่ยิงติดๆกันเลยนะ
1: มานั่งดูบาเยิร์นสถิติครองบอล 82% แต่จังหวะยิงยังมีไม่เยอะนะครับ
0: จริงเหร
1: อเยอะ
0: 80% เลยเหรอ
1: 82ด้วย
0: โอ้โหแล้วคาริอุสนี่โดน2อะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอกาสยิงไม่ค่อยมี
1: เนอะโอกาสยิงไม่ค่อยมีครับ
0: โหยิง82ต่อ 18%
1: สุดยอด
0: พับสนามเล่นเลยนะนะนะฮะคนที่ยิงให้กับงูใหญ่อินเตอร์เป็นลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับไล่มาแล้ว1ประตูต่อ2
1: ลาวตาโรก็ยังไว้ใจได้เหมือนเดิมนะ
0: ก็ไม่ยอม
1: จะเป็นตัวจริงหรือสำยองนะเขาก็ยิงได้ตลอดนะครับ
0: เขาก็ไม่ยอมไปบาร์เซโลน่านะครับลาลิก้าทดเวลาครับรายโยบาเยกาโน่กับราซิ่งซาตาเดย์ครึ่งแรกนี่เสมอกันอยู่2-2นะครับก็ทยอยจบครึ่งแรกไปซะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคร
1: ับ
0: ประมาณนี้แล้วกันเนาะ
1: ครับผมเราต้องมีเก็บตกอะไรไหมช่วงท้าย
0: ดูข้อความนี
1: ่ได้ครับ
0: ข้อความส่งมาได้นะครับ4689899
1: น่าจะมีโอกาสได้คุยกันเยอะ
0: 5:30
1: เพราะดูเกมพูดดีจืดมากเลยน่าจะมีเวลาว่างได้คุยกัน
0: บอกสวัสดี2ท่านตามลิกเอิงให้ต่อเนื่องด้วย
1: ครับผม
0: ก็เกาะติดให้นะครับ
1: จบไปแล้วนะคู่หนึ่งนะครับลองก็คาบ้านเลยคร
0: ับ
1: โอ้โหนี่ลองแชมป์ปีแล้ว
0: โอ้โห
1: พอกันกับเอสเชเลยครับ
0: ของสตาร์ซีซั่นนี้ไม่ไหวนะครับสวัสดีพี่อู๋ทั้งสองอู๋ครับช่วงนี้ภูมิใจครับไทยแลนด์ระดับไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่วอลเลย์บอลแล้วก็ลิซ่าจากคุณพ่อน้องโมบาย
1: เฮ้ยไอ้อันนี้น่าสนใจนะภาคคู่บาเยิร์นน่าดูครับจานอูบเดชเอ้ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนไหมเพราะมันเตะพร้อมกันด้วยนะ
0: ไอ้นั่นก็ขึงอยู่ฝั่งเดียวเลยนะฮะสอบถามครับถ้าพี่สองคนปั่นจักรยานแล้วมีคนมาจับแขนดันให้ล้มพี่จะทำไงครับนี่อะไรจากคุณพ่อน้องโมบาย
1: ประเด็นเนี้ยไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะได้ไหมนะเพราะปกติผมเคยเจอแบบนี้เหมือนกัน
0: ครับ
1: เจอถีบแล้ว
0: บ
1: อกผมมีขาตั้งส่วนตัวไง
0: เฮ้ย
1: มันเห็นผมขี่จักรยานมาดีจักรยานผมอะไรย่าโอ้โหต้องมีอ่ะ3-4 มือนะขายมือสองอ่ะ
0: เฮ้ยสุดยอดเลย
1: จะถีบผมไม่ล้มอ่ะสามทีขาตั้งยันพื้นได้เหมือนเดิมมันก็เลยแบบเหมือนทำอารมณ์เสีย
0: ไม่มีครั้งที่สี่แล้ว
1: ไม่เอาละไปเลยอะไรเงี้ย
0: โอ้โหสามครั้ง
1: แต่คนอื่นเราไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเพราะว่าคนอื่นไม่รู้จะมีขาตั้งเหมือนพี่ป่ะนะ
0: ไม่น่ามี
1: แต่ถ้าอูถ้าเป็นอูเล็กโอเคเพราะเห็นแล้วน่าจะได้อยู่ของผมมันขนาดขาตั้งคู่ไงยาวใหญ
0: ่สุดยอด
1: ถ้าเป็นอูเล็กก็เป็นขาตั้งข้างมีอยู่ ยันแล้วไม่ล้ม
0: พี่ตั้งตลอดนะขาตั้งพี่เนี่ยอู๋เล็กครับคืนนี้จานอู๋มาภาคลาคลื่นโอ้โหจะไปโมโน AS2 ยาวๆแล้ว
1: ทูไม่มีทูไม่มีทูไม่มีครับทูเขายังไม่ได้ทูคนละค่าย
0: แล้วพี่จะลาจริงเหรอ
1: เฮ้ยไม่มาผมไม่ได้หรอกนี่

0: ตั้งแต่ดินแดงจนแลกยันแยกรามกำแหง
1: ใครผ่านมาตั้งเส้นสี่แยกสมท.อ่ะถ้าหนีได้หนีไปเลยนะขึ้นทางด่วนหรืออะไรยังไงนะโอ้โหตอนนี้ติดอึ๊บเลยแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือยังแต่คิดว่าน่ายังปิดอยู่เนาะ
0: ไม่พี่เปิดนู่นตีสี่นู่น
1: เพราะมันติดทุกช่องทางเลยนะ
0: ตีสี่กว่าจะเปิด
1: สั่งมาจากอโศกก็ติดใช่ป่ะฝั่งที่มาจากไอ้หูอสมท.ก็ติดโอ้จากโหนโยธินเนี่ยนิดเดียวมาชั่วโมงนึงอ่ะ
0: ไม่ใช่พอรถมันวิ่งมาข้างล่างแล้วเขาเรียกว่าไฟอ่ะมันเปิดไม่สอดคล้องกับจำนวนรถพี่เพราะตอนกลางคืนเขาเปิดไฟเขียวแป๊บเดียวใช่ไหมพอรถไปลงไปข้างล่างเขาก็เปิดแป๊บเดียวเขาไม่เปลี่ยน
1: ก็บางทีแบบว่าพอบางทีเราเห็นไฟเขียวใช่ป่ะแล้วเราขับเกียร์โต้แล้วก็ปกติผมจอดปุ๊บผมจะใส่เหมือนเกียร์พีไง
0: ล็อกไว
1: ้ดึงลงมาปุ๊บมือที่มาทีแดงแล้วเว้ยดังกลับไปเหมือนเดิมเฮ้ยกูตาฝาดด้วย
0: พี่คิดดูบางทีเนี่ยรถสิบล้อไปได้คันเดียวไฟเขียวไฟแดงแล้ว
1: ใช่อันนี้ก็ต้องบอกว่าปรับหน่อยนะ
0: ต้องปรับเวลาไฟหน่อยพอรถมันลงไปข้างล่างพี่ตำรวจก็ไม่ปรับไฟให้เลย
1: ไม่อาจจะไม่อยู่มั้งเขาตั้งออโต้ไว้อะ
0: ก็ปรับหน่อยสิ
1: ไม่แต่ถ้าเกิดถ้ามีทำถนนนะก็
0: ปรับให้มันสอดคล้อง
1: ให้มันทำหน่อยนะ
0: ไม่งั้นจะเดือดร้อนกันหมดนะ
1: ครับ
0: บอกพี่อู๋วันนี้คนนั่งเก๊กหล่อใส่ผมเข้ามาไหมเพราะช่วงหลังไม่ค่อยอยากมาคลื่นหลอกจากคุณตั้มหงแดง
1: มานี่มาคู่ดึกมั้ง
0: คู่ดึก
1: มีชื่อสูนอยู่ตีสองเนาะ
0: ใช่แล้วนะครับ
1: บอกซูซูกิเขาเป็นสายเลือดญี่ปุ่นแท้ๆปะครับจากคุณเดอะคอปซูซูกิรู้สึกจะเป็น
0: ลูกครึ่งอ่ะ
1: คุณพ่อเป็นครึ่งจากคุณพ่อมั้ง
0: แล้ว
1: จำไม่ได้ว่าเป็นฝั่งไหนแต่ว่าเป็นลูกครึ่งครับ
0: ครับเป็นลูกครึ่งแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็พูดญี่ปุ่นได้ตามปกติเลยนะ
1: ครับผมก็เหมือนกันผมก็ประมาณเนี้ยเอาผมเป็นลูกครึ่งดีอาคองโก
0: แต่เนี่ยผมว่าแล้วไม่พ้นประเทศนี้ดีอาคองโกหรือว่าคองโกธรรมดาอันไหนดีกว่ากัน
1: ดีอาเขาบอกว่าดีอาเจ๋งสุด
0: เหรอจริงเหรอเขาแยกกันด้วยเหรอพี
1: ่วันนั้นดูมาเขาบอกเบอร์หนึ่ง
0: โอเคนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวพักกันก่อนแล้วกันเที่ยงคืน24นาทีแล้วนะครับครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าลองมาลุ้นกันต่อว่าครึ่งหลังวิมลิงเนี่ยมันจะยิงประตูหรือเปล่า
1: ใช่
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับ
1: ผมซักเกอร์ไลฟ์
2: รีพอร์ตยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 I

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
4: Soccer Live Report

0: ลับเข้าสู่ช่วงของช็อกโกแลตรีพอร์ตนะครับกลับมาว่ากันต่อครับในเกมฟุตบอลในผู้ดึกนะครับอยู่กับ2อูนะครับอูใหญ่กับอูเล็กนะครับส่วน SMS ก็ยังส่งเข้ามาได้เหมือนเดิมครับ4689899นะครับ
1: แต่บอลไม่มันทีมงานเปิดเพลงมันกว่าเยอะเลยนะ
0: ครับสักครู่รู้สึกจะเป็นเพลงหนังบ้างใช่ไหม
1: อะไรสักอย่าง

0: างผมก็ไม่รู้จักเหมือนกัน
1: ดีเจไปดีเจไปจัดให้นะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันนะ
0: เหมือนกันนะครับระหว่างพักกันไปสกอร์ลีกหลักๆไม่ได้ขยับนะครับ70นาทีแล้วอินเตอร์ยังตามหลังนาโปลีอยู่ 1-2 แล้วก็ที่เอเรริซีเนเธอร์แลนด์กำลังจบครึ่งแรกนะครับอูเทรคยังตามหลังโกเฮดอีเกิลอยู่ 0-1 แล้วก็ที่โปรตุเกสตอนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับอัลเวก้านำบราก้า 1-0 แล้วก็มาริติโมตามหลังเบนฟิก้า 0-1 ครับ
1: อันนี้บอกฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะเซ็งมากๆค่ะนะอูใหญ่ดูสิคืนนี้มีแต่บอลคู่เล็กๆทำไมเขาเอาบอลคู่ใหญ่ๆไปเตะพรุ่งนี้ก็หมดคะเธอลงทุนแฟนนอนเลยฮะ แต่ว่าเขาจับโปรแกรมผิดไปนิดนึงนะคู่นี
0: ้เนาะ
1: มาไว้คู่ดึกซะด้วย
0: คือพวกไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเอามาเล่นวันเสาร์ไปเยอะหน่อยก็ดีดันเอาไปเล่นวันอาทิตย์นะพวกแมนยูอาร์เซนอลเชลซีเนี่ยเดี๋ยวเขามี UCL
1: แต่ว่ามันดันเป็นฮาวกับวิลล่านะวิลล่าช่วงที่ไม่ดี
0: เมื่อกี้
1: กับตอนนั้นฮาวที่เป็นน้องใหม่ด้วยนะ
0: ยังคุยอยู่เลยว่าตัดคู่ของพวกฟอร์เรสต์สเปอร
1: ์
0: แต่ฟอร์เรสต์สเปอร์วันนี้ก็ไม่ยิงนะ
1: แต่ว่าดูเกมมันน่าจะโอเคกว่าไง
0: จริงนะจริงๆไม่ควรเอานิวคาสเซิลกับบอร์นมัธไปเล่นในคู่ของค่ำนะ
1: จริงนะ
0: คู่นั้นมันสุดแล้วนะ
1: โอกาสมีน้อยมากเลยเกมครึ่งแรกโอ้โหคาเอโกก็ต่ำมาก
0: คู
1: ่นะครับ
0: ก็เริ่มครึ่งหลังมายังไม่ได้มีการขยับเคลื่อนเปลี่ยนตัวสำรองนะครับครึ่งแรกมีใบเหลืองเดียวของฮาวซิตี้เป็นแนวรับนะครับก็คืออาจายี่โดนใบเหลืองเดียวของเกมนี
1: ้ตอนแรกกะจะย้ายคู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าเราทำไม่เป็นต้องให้ช่างมาทำให้อ
0: ย่าเลยพี
1: ่มันต้องมีเปลี่ยนกงเปลี่ยนกล่องเลยมันก็เลยคิดก็เลยเอาคู่นี้ไปแหละนะครับ
0: เดี๋ยวมันจะหายไปเลย
1: ครับไอ้คนทำก็ไม่อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีผ่านกล่องแล้วก็ออกกล่องแล้วเต็มไปหมดนะครับไอ้เมื่อก่อนจะเปลี่ยนมันไม่ยากไงเด
0: ี๋
1: ยวนี้โอ้โหจะเปลี่ยนทีเนี่ยโอ้โหมีสายอะไรด้วยต้องให้ช่างนะครับ
0: มันต้องก้าวข้ามผ่านไปอีกเจ้านึง
1: ครับ
0: ครึ่งหลังเริ่มแล้วที่บุนเดสลีกาเยอรมันครับชาลเกอร์กับไบเยนครึ่งแรกนี่ไบเยนครองบอล 82% นะ
1: ครับ
0: แต่ยังยิงประตูไม่ได้เดี๋ยวครึ่งหลังจะดูว่าจะมาได้หรือยังตอนน
1: ี้แสดงว่าชาลเกอร์เองก็บล็อกได้ดีนะ
0: ครับ
1: เพราะ 82% โอกาสยิง2ครั้งเองนะสำหรับไบเยนนะครับครึ่งแรกอ่ะ
0: เล่นกันยิ่งกว่าครึ่งสนามด้วยนะผมว่าถ้า 82% ขนาดนั้นนะ
1: คือชาลเกอร์ได้โอกาสครั้งนึงบายันได้ยิง2ครั้งตรงกรอบนะครับโอ้มีคาริอุสเซฟหนึ่งนะเซฟหนึ่งนะคาริอุสนะ
0: คาริอุส
1: หนูเล็กจะมาปรามาสคัดมาหาเต้ยอย่างคาริอุสได้นะ มีถ้ากลับไปแล้ว0-0ได้นี่หล่อเลยนะคาริอุส
0: มีพลิกล็อกไหมวันนี้มีแบบบาเยนจะไม่ชนะไหมผมว่าไม่น่าเกิดขึ้น
1: ดูมุมไหนก็เหนื่อยเพราะมันยังมีตั้งครึ่งหนึ่งนะครับ
0: ถูกบางทีครึ่งหลังบาเยนชอบมาปลดล็อกได้ในหลายๆเกม
1: ครับส่วนใครที่ขาดตกหล่นลีกไหนยังไงนะ
0: ครับ
1: นี้คุณอู๋เล็กเขาประจำการรออยู่นะครับส่ง SMS มาได้เหมือนเดิมนะครับ
0: โดยเฉพาะที่อิตาลีเนี่ยประตูที่4ของเกมเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้ากลับมาเป็น 2-2 นี่สนุกกว่าเดิมแต่ว่าถ้านาโปลีฉีกไปเป็น 3-1 นี่ก็โอ้โหน่าจะเข้าใจชนะ
1: ยังอยู่ในการคาดการณ
0: ์
1: เมื่อกี้คุยกับคุณอู๋เล็กไว้ว่าผมมองว่าคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะแต่ครึ่งแรกมัน 0-0 นะพอมาใส่กันปุ๊บแป๊บเดียวมาแล้ว3ลูกนะครับ
0: อินเตอร์ไม่ยอมง่ายๆครับลูกเกมนี่โหอินเตอร์ยิงไป23ครั้งแล้วนะยิงเยอะกว่านาโปลีเท่าตัวนึงครับ
1: แต่ว่าไม่คมนะครับดูจังหวะสวนกลับของทางด้านทาวครับลุยมาแล้วครับสไลเตอร์จ่ายย้อนหลังกลับมาแล้วโอ้โหยิงลูกนี้โอ้โหท่ายิงของแม็กเบิร์นี่ตั้งแต่ง้างเท้านี่ก็รู้แล้วว่าไม่เข้าครับโอ้โห
0: ติดใส่ก้อยไปบานเลยครับโอ้โหแล้วบอลทะลุทะลวงมาจากตรงกลางเนี่ยเป็นคนพาบอลขึ้นมาเองด้วยแล้วออกซ้ายมาครับตัวโยกมาเป็นสเตราส์เนี่ยค่อยๆเลี้ยงมาแล้วคืนให้แม็กเบิร์นี่โอ้โหสับไก่ยิงแบบไม่ต้องจับนู่นนะครับติดใส่ก้อยออกไปบานเลย
1: อุตส่าห์เพื่อนให้มาแล้วคือไม่พร้อมจะยิงด้วยพอดีนะครับบอลมันติดขาแล้วแกก็ดีดไปก่อนนะครับแล้วมันก็เลยไม่ได้ลุ้นอันตรายอะไรเลยครับ
0: ด้วยสไตล์ของเขาผมว่าเขาก็เป็นตัวยิงในเขตโทษซะมากกว่าครับ
1: เหมือนตัว
0: เ
1: บอร์นี
0: ่ตัว
1: เพราะว่าเป็นกองหน้าตัวใหญ่สไตล์โบราณครับลูกโมงกับลูกชาร์จหน้าประตูครับพอให้ยิง

0: ไกลแกก็ไม่ดีครับดูเก็บตกได้อีกแล้วจังหวะพักอกผิดเหลี่ยมไปหน่อยครับกามาร่ายังดีแย่งคืนมาได้ครับเลาะซ้ายไปแล้วครับมัดเส้นพุ่งไปแล้วเลือกคืนมาตรงกลางแจ็คสันให้มาจ่อๆแบบนี้แต่ว่าโอ้โหสุดยอดเลยครับแม็กกินช่วยเซฟให้ฮาวซิตี้ไม่เสียประตูเลยครับ
1: โอ้พี่พูดซะผมงงเลยครับโอ้ชิงมาแล้วจังหวะหลุดไปยิงจะตัดข้ามผู้เสาประตูอย่างโซลาคิดโอ้เล่นเหมือนเป็นกองหลังเลยครับแบ็กกินกระโดดหลบแล้วลูกนี้ยิงนะครับโอ้เดี๋ยวก่อนคุณผู้ฟังอาจจะงงวิ่งเข้ามายิงโอ้โหเดี๋ยวบอลออกเนี่ยกองหลังสกัดทิ้งครับแม็กกิน
0: คืออธิบายลูกเนี้ยง่ายๆเลยคือจังหวะที่แม็กกินวิ่งมายิงด้วยเท้าซ้ายนะครับนักคอมมาเลยอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้เสียงนักคอมเลย
0: เสียงนักคอมลอยมาเลยโอ้โหยิงลงไปได้ยังไง
1: คือแล้วซ้ายด้วยครับข้างถนัดแล้วนะแม็กกินโอ้ตักออกไปเยอะเลย
0: ไม่แล้วบอลมันอยู่ในเส้นเกือบจะถึงซึ่งไอกรอบ5หลาแล้วด้วยซ้ำแปลออกไปเองเฉยแล้วไม่มีใครกดดันด้วยนะครับแม็กกิน
1: โอ้โหนะครับแม็กกินช่วยให้เฮาไม่เสียประตูนะครับ
0: ตอนนี้พอไม่เสียนี่ก็ได้บุกอีกแล้วครับเมนดี้แกก็บุกเหลือเกินเอ้าไปแล้วสตาร์กูไปฝืนยิงด้วยซ้ายจะเอาที่เสาแรกเนี่ยแม็กเบอร์นี่ด่าเลยครับโอ้ทำไมไม่เปิดมาครับไปเลือกยิงครับ
1: ไปเสียบอลเองครับจอห์นแม็กกินไปเลี้ยงแล้วไปติดเมนดี้โอ้โหแล้วพาบอลมาที่สตาลากมามุมมันตีบคือมองแล้วอ่ะแต่เลือกที่จะไม่ยัดเข้าไปให้กับแม็กเบอร์นี่ครับไปเลือกยิงอัดแล้วลูกนี้มันยิงไม่ดีครับเข้าข้างตะข่ายด้านนอก
0: แม็กเบอร์นี่เก่งยั่วเลยตรงที่ว่าคือปากมาก็ยังได้ลุ้นนะครับแต่ไปเลือกยิงแล้วยิงไม่ดีครับ
1: สตาร์ผมคิดว่าเมื่อกี้ข้าก็จ่ายให้เองไปแล้วเองยิงออกไปเอง
0: สตาร์บอกว่าเมื่อได้ยิงคุณเปิดไม่ดีกะจะเปิดมันผิดเหลี่ยมโอ้แต่ว่าใดๆก็เหอะลูกแม็กกินอุบาทสุด
1: โ
0: เนี่ยรอแค่บอลถึงเขาอย่างเดียวครับแจ็คสัน
1: คือถ้าลูกเกมเป็นแบบนี้ผมว่าต้องขยับขยื่นเปลี่ยนสำรองมาบ้างแล้ว
0: ใช่แล้วสำรองอ่ะเป็นตัวพวกตัวบีชื่อทั้งนั้นนะครับอย่างน้อยเนี่ยอ่ะไอ้กาเรโชเอ็มบายพวกเนี้ยนะวานบีซาก้าก็ได้มาช่วยเติมแบ็คโฟแบ็ควันนี้มันก็ลุยไม่ขึ้นนะครับ
1: เปลี่ยนแจ็คสันมันลองใช้ทัมมี่อับราฮัมดูหน่อยสิแจ็คสันนี่เหมือนโดนตัดออกจากเกมไปแล้วนะตอนเนี้ย
0: ไม่มีประโยชน์กับเกมเลยครับวันนี้แจ็คสันวิ่งทำทางไปเพื่อนก็แทงทะลุไม่ถึงตัวเองลงมาจ่ายบอลก็จ่ายเสียนะครับ
1: พอเขาใช้กองหน้าเป็นแจ็คสันเนี่ยสไตล์ที่วิลล่าเคยถนัดโดยการใช้ความเร็วของตัวรุกเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วตอนนั้นมันทำไม่ได้แล้ว
0: ปกติวัดจ่ายปุ๊บแป๊บเดียวแทงทะลุตามช่องมีโรเจอร์จ่ายแล้ววัดกินไปแล้วไปเลยเนาะวันนี้แจ็คสันแกก็ฉีกกองหลังไม่ได้ครับมาเส้นขาด่วนหน่อยมาเส้นเข้ามาในกรอบเพชรได้แล้วยิงโอ้โหอีกแล้วยิงข้ามคานอีกแล้วครับโอ้โหบูเอนเดีย
1: โอ้โหอีกหนึ่งโอกาสของแอสตันวิลล่าครับโอ้บูเอนเดียนี่ทำท่าเซ็งเลยครับยิงออกข้ามคานไปเยอะเลยบอลยาวจากซูซูกินะครับบอมบอกมาทางริมเส้นด้านซ้ายโอ้แล้วเฟรมมิงครับเฮมมิงจี้แล้วกระชากฝาแนวรับโอ้โหคอยเอาไม่อยู่แล้วเปิดให้บูเอนเดียยิงโอ้โหลูกนี้นี่เข้ามาแปรโอ้โหจ่อโล่ง
0: ๆตอนนี้มีคนแซงแม็กกินแล้วแม็กกินเนี่ยยังแปะแต่อันนี้จุดเดียวกันนะครับแต่ว่าโอ้โหคือแม็กกินมันยังยิงยากหน่อยมันมีกองหลังบีบอันนี้ยืนคนเดียวหลุดไปเฉยอะบูเอนเดีย
1: โหเหมือนแท็กมืออะนะครับให้ความผิดตรงนี้ไปอยู่กับบูเอนเดียแทนแล้วนะครับแม็กกินส่งต่อให้บูเอนเดีย
0: คือดูจนถึงตรงนี้ฮาวเองก็ไม่ได้น่ากลัวนะดูแล้วจะสัก 4-5 นัดไหมแล้วค่อยตกเพราะดูทรงแล้วเนี่ยผมว่า
1: น่าโดนอะวันนี้เล่นหน้าโดน
0: เหมือนเดิมอะฮาวอะ
1: วันนี้เล่นหน้าโดนแต่ยังไม่โดนแค่นั้นแหละ
0: แค่ว่าวิลล่าจบกันไม่คมเองนะครับสเปนนี่ก็มาจังเลย
1: เอาอีกแล้วเหรอครับ
0: เออสเปนนี่ก็ยิงฝั่งเดียวเลย
1: ลาโยครับนำอีกแล้วครับนำบราซิล 3-2 ครึ่งหลังนี่เริ่มยังไม่ถึง5นาทีนี่ยิงกันเลย
0: ไปแบบทุลักทุเลครับแม็กกินพาทัวร์ไปก่อนเจอรุม2คือย้อนหลังมาครับแมตติแคทแทงมาใหม่แม็กกินฝากมาตรงกลางครับกามาร่าบูเอนเดียออกขวามาให้ครับแม็กกินไม่มีเหลี่ยมเปิดไปด้านในครับเนี่ยบอลมันโล้ไปโล้มาแต่มันไม่มีเหลี่ยมเปิดอ่ะแทงทะลุตาม

0: ท่องมาก็โดนบังซะแล้วครับสเลเตอร์ลงมาช่วยเกมรับแล้วก็บังจนออกหลังไปเลยครับ
1: ช่วยกันดีครับโดยเฉพาะมิดฟิลด์เนี่ยมาแบ่งเบาภาระเกมรับได้เยอะเลยของเฮาซิตี้สเลเตอร์นี่นะครับคือก็เก่านะครับไม่ยอมที่จะจ่ายต่อให้ขืนเอาตัวบังจนบอลออกหลังไปเลย
0: ได้ความแข็งแรงแล้วบูเอนเดียก็พยายามไปตัน
1: งุดหงิดแต่เข้าไม่ถึง
0: กระแทกแล้วก็แทกอีกกระแทกไม่ลงครับเอาไม่ลงครับ
1: เอาแล้วนะครับอูไนเอเมอรี่เดี๋ยวต้องดูครับว่าถ้าเกมผ่านไปถึงนาทีที่61ชั่วโมงของเกมเนี่ยต้องขยับตัวสำรองบ้างแล้วนะครับวิลล่า
0: จับไปที่เหมือนกำลังคิดอยู่นะครับโอ้โหคืนนี้ต้องเข้าเว็บหางานก่อนแล้วครับโอ้โหไอเมอรี่โอ้ดูทรงแล้วโอ้โหน่าเป็นห่วงทั้งคู่นะ
1: อันนี้เขา
0: ฟอร์มแบบนี้นะครับทั้งวินล่าแล้วก็ทั้งเฮาครับเดี๋ยวรอดูครับแชมมี่อับราฮัมกา
1: ณ
0: าโชนะครับจะได้ลงมาไหมครับภาพจับมาที่แชมมี่เพราะวันนี้ก็ต้องเปลี่ยนให้แจ็คสันไม่มีความน่ากลัวเลยครับ
1: จริงครับคือถ้าเปลี่ยนแนวรุกได้นี่ต้องลองบ้างอาจจะดีกว่าหรือไม่ดีกว่าแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันก็ได้เขาเรียกอะไรได้ลองอันใหม่ๆบ้าง
0: ด้วยความที่ภาคบุนเดสมาปีที่แล้วนะแจ็คสันน่ะขออย่างเดียวครับขอให้บอลมาถึงตัวยิงออกเฮ้ย
1: โอ้ยมาแล้วท้ายเกมครับมูใหญ่ครับอินเตอร์มิลานกลับมาตามตีเสมอนาโปลีสำเร็จแล้วนะครับ 2-2 ครับ
0: โอ้โหอ่ะคู่นี้หนังชีวิตเลยครับกลับมา 2-2 เหลือเวลาประมาณอาตีกลมๆบวกทดเวลาสักหน่อย10นาที
1: ตูรามนะครับตูรามลงมายิงโอ้โหเพราะว่าตอนนี้เกมรุกแล้วก็สถิติของอินเตอร์มิลานเนี่ยดีกว่านาโปลีเยอะมาก
0: คือตั้งแต่ครึ่งแรกละบุกเยอะยิงเยอะแต่ว่ากลายเป็นนาโปลีคมกว่านะครับแต่พอโดนปุ๊บเนี่ยนาโปลีคล้ายๆกับปีที่แล้วเวลาโดนแล้วหลังยั่วเหมือนกันนะครับเนี่ยโดนนำไปก่อน 2-0 ด้วยซ้ำนะครับ
1: คราว
0: กลับมา 2-2 ครับ
1: ก็ไม่แน่นะช่วงเวลาที่เหลืออยู่ถ้าแกว่งๆเนี่ยอาจจะมีโดนอีกลูกหนึ่งได้นะทำไปเล่นไป
0: ไม่ไหวครับเดินสายหน้ามาเลยครับโอ้ทางด้านของโค้ชจากคิโรวิชนะครับนึกในใจครับโอ้โหมาถ่ายกูสักช็อตถ่ายในอูไนครับ
1: พี่ไม่ใช่
0: ต้องออกมาให้ถ่ายครับ
1: แล้วนี่เล่นในบ้านด้วยนะไม่ถ่ายโค้ชบ้านแบบเกมย่า
0: ใช่เลยโอ้โหไม่ถ่ายเลยครับ
1: โอ้ไปโฟกัสเฮสโค้ชทีมเยือนซะเยอะเลย
0: คงเห็นนะอูไนไม่นั่งไงแล้วภาพจับเอาครับ
1: ผมว่าเขาขยี้อูไนแหละยังไม่มีแต้มด้วยก็ต้องขยี้เยอะหน่อยครับก็มีโอกาสลากเลยมาอีกรอบนึงครับเกมรุกด้านซ้ายของแอสตันวิลล่าครับจอร์จเฮมมิงส์หายไปพักใหญ่เหมือนกันนะครับในเกมนี้เพิ่งกลับมามีบทบาทในช่วงสัก10นาทีที่ผ่านมาเนี่ยแหละ
0: คิดจะไปก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวแบบเนี้ยวิ่งลากไปเองครับเพราะทีมมันยังต่อไม่ติดแจ็คสันให้มาแม็กกินจับบอลไม่อยู่ต้องเตะเคลียร์ทิ้งออกมาครับ
1: โอ้แล้วให้ซะยากเลยแจ็คสันนะครับเกือบจะสุดปลายขาของแม็กกินอยู่แล้ว
0: มาเย็นบอกดีจริงผมซื้อไปแล้ว
1: โอ้แค่ค่ายืมก็แพงหูชี้แล้วพี
0: ่สิบเท่าไหร่13มั้ง
1: เป็น
0: 3ล้านอ่ะ
1: น่าจะเป็นค่ายืมที่แพงที่สุดในโลกอ
0: ่
1: ะโอ้แต่ว่าอ๋อวันนี้บาเยิร์นเขาเพิ่งเปลี่ยนเคนลงโอลิเซ่มูเซล่าเพิ่งลงมานะ
0: ครับ
1: วันนี้เขาก็ใช้ตัวไม่เต็มนะครับในการเจอกับชาลเกอร์เพราะว่าออกสตาร์ทโดยใช้บราวใช้เลนัสคาวเป็นตัวจริงแล้วก็ไซบารี่นะพี
0: ่ก็มีปัญหามาจากไอ้ช่วงฟุตบอลโลกนะโอ้นี่อยู่ในภาคดอทมุนทั้งดอทมุนทั้งเขาเป็นหาไอ้พวกตัวที่ไปเล่นทีมชาติมามันก็ยังมีปัญหาเรื่องสภาพไม่ฟิตแล้วก็
1: ครับ
0: บางคนไม่ได้เลยอ่ะเล่นไปแป๊บเดียวอ่ะเริ่มจะเจ็บอะไรกันเนี่ยนะครับน่าจะมีปัญหาอยู่
1: เพราะวันนี้เกมรู้พอมันเป็นพวกบราวน์คาวแล้วก็ไซบารี่เนี่ยมันก็ความเฉียบคมมันก็เลยน้อย
0: แล้วเป็นตัวใหม่ด้วย
1: เดี๋ยวรอดูครับ3ตัวหลักทยอยลงไปแล้วนะครับทั้งเคนโอลิเซ่มูเซล่าเนี่ยต้องเห็นผลแล้วแหละ
0: ส่วนคู่นี้ก็พยายามจะลุยหาช่องยิงวิลล่าก็พยายามจะตะลุยมาครับกามาร่าจ่ายไปก็โดนบล็อกอยู่เอ้าลุยฝ่ามากามาร่าแทงไปอีกทีโดนฝังหัวทิ่มมีอะไรไหมโอ้โหเบนดี้แมตตี้แคทแกก็งงอยู่ว่าทำไมไม่ได้ฟาวครับ จานไม่ให้อ่ะ
1: แต่ต้องดูว่าผลักแบบน้ำหนักแรงมากขนาดไหนกามาราชโอ้แต่ว่าผลักแล้วอาจจะโดนหลังแหละแต่ว่าไม่ได้แบบ 100% นะครับมี

0: นิดๆแต่ว่าล้มแรงไปหน่อยอะแมตติคัส
1: คือมือมีค้ำไม่นิดเดียวแต่โอ้โหแกการละครไปหน่อยครับ
0: ล้มแรงล้มแรง
1: เออไปพุ่งซะหน้าทิ่มขนาดนั้นครับ
0: เมนดี้ก็อยู่ข้างหลังก็เอามือไปจับไปโอบอะไร
1: แ
0: บบนี้
1: เป็นระดับอาจารย์โอลิเวอร์ด้วยนะครับอาจารย์โอลิเวอร์บอกว่าตะกี้แมตติคัสมองหาโอลิเวอร์ครับโอลิเวอร์บอกว่าตีเก้ครับ
0: ตีเก้
1: เออรู้ว่าเขาทะลุแบบที่ตีเก้ครับตีเก้ครับ
0: โอลิเวอร์เนี่ยถ้าคุณไม่ชัดแบบไปจริงๆเนี่ยให้ยากนะครับ
1: ครับแกอธิบายเลยครับตีเก้ครับอธิบายง่ายดีครับแมตติแคทต้องลุกครับโหเจอตีเก้เข้าไปครับ
0: ตีเก้ที่ไปถึงอังกฤษเลย
1: ครับแมตติแคทมามองหาจานครับโอลิเวอร์ผมก็มองจานมองโบเหมือนกัน
0: ยกนี้
1: มีสู้มีสู
0: ้
1: ม
0: ี
1: ส
0: ู้
1: โอ้โหส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับหรืออะไรแบบเนี้ย
0: ครับ
1: ลองไปดูคู่นี้ดูฮาวกับวิลล่าครับน่าจะแป๊บเดียวมีล่วง
0: โอ้โหนี่ล่วงไปแล้วเย็นมาเส้น
1: โอ้ล่วงไปแล้วเย็นมาเส้น
0: จุดสำคัญหรือเปล่า
1: เนี่ยจังหวะปั๊มบอลกันบอลมันพุ่งเข้าไปพอดีครับเอียนมัสโซ
0: เข้า
1: ลูกชาย
0: เข้าจุดสำคัญเลยอ่ะ
1: เนี่ยอูไนภาพจับมาอูไนซีดเลยครับ
0: อูไนบอกโอ้
1: มาเซนบอกโอ้โหแล้วมาเข้าอะไรตรงนี
0: ้มาเซนเนี่ยใครนึกภาพไม่ออกเ
1: ลยนั่งกุมอยู
0: ่อีกเข่าเนี่ยชันพื้นอยู่แต่อีกมือก็กุมอยู่ครับโอ้ยจะลุกก็ไม่ไหวครับจะนั่งก็อาจจะดูโอ้โหเนี่ยลุกขึ้นมาย
1: ังกุมอยู
0: ่มือซ้ายยังเอาออกไม่ได้นะ
1: โอ้ครับยังซีดอยู่โอ้แบบนี้มันน่าจะโดนแบบถักถาก
0: โอ้โห
1: มันน่าจะโดนถักถากครับแสบครับยังยืนกุมอยู่เลยครับมาเซนโอ้มาเซนบอกขอยืมนักคอมได้ไหมไอ้คนเตะนะจะลองหยอดเข้าไปดูก็งงตั้งกลับมาเอาแม็กเบอร์นี่จิ้มคืนหลังมาแต่ไม่มีโอกาสได้ยิงล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้
0: เนี่ยจังหวะหม่งย้อนกลับมาตัวเองถล่มล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โหเกือบจะทำได้ดีเอ้าต้องคอนทยอยเปลี่ยนบ้างแล้วครับเจ้าถิ่นฮาวซิตี
1: ้อยู่ไม่ไหวเลยครับจะต้องปรับเอาพวกสำรองลงมาครับนอตั้นทัฟฟี่นะครับ1คนเห็นแวบๆอีกคนนี้ยังไม่เห็นเหมือนกันว่าจะเป็นใครครับ
0: รอคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะเปลี่ยนใคร
1: หม่งเช็คมาแม็กเบอร์ดี้ยกมาแล้วโดนบังอยู่ครับมาไซโลมิงแกแข็งแรงครับเอาได้สวนแล้วครับแจ็คสันฉีกไปทางซ้ายเพื่อเห็นแจ็คสันจ่ายตรงกลางซะเลยครับรู้ครับโอ้โหบูเอนเดียแต่ช็อตเนี้ยจ่ายไม่ดีครับบูเอนเดียแจ็คสันฉีกซ้ายไปแล้วนะครับแกไปแทงตรงกลางครับแล้ววางข้ามมาหลุดมาไม่ทันครับมาออกหลังไปซะก่อนโอ้โหเฮาได้สวนต้องขอโทษเพื่อนนะครับ
0: พื้นที่มีแล้วครับแต่ว่าเปิดไปเนี่ยเจตนาดีแต่ว่าโอ้โหเลยเพื่อนไปเยอะเลยอ่ะต้องเปลี่ยนตัวครับเฮาซิตี้หวังที่จะเติมความสดด้วยบรรดาตัวสำรองที่ทยอยลงไปนะครับคนหนึ่งก็คือเป็นบรูคนอร์ตันคัฟฟี่ครับต้องทยอยเปลี่ยนตัวออกเอาสตาวออกครับตัวรุกทางริมเส้นด้านซ้ายสตาวออกเอาคัฟฟี่ลงมาอีกคนหนึ่งที่ออกไปนี
1: ่โอ้โหทำไมออก3คนเลยอ่ะ
0: เออ
1: คอยก็ออกนะครับ
0: สตาวกับคอยเนี่ยออกเอาโทมัสกับนอร์ตันคัฟฟี่นะครับหมายเลข7ที่ลงมาก็เป็นซอบาโทมัสเปลี่ยน2คนนะ
1: เปลี่ยนแค่2นะครับ
0: เมื่อกี้น่าจะเดินไปกินน้ำ
1: ใช่นะจะเดินไปกินน้ำครับปรับก่อนครับวิลล่าก็ยังไม่ปรับนะเห็นแคมเมี่ยมาบวมแล้วภาพก็พยายามจับไปที่อับราฮัมนะครับเอเบรแฮมนะฮะครับแกก็ยังไม่ได้ลงมาสักทีนะครับ
0: วอร์มตั้งนานแล้วนะ
1: แล้วเอ็มบายก็โอ้โหก็ซื้อมานี่ก็ยังไม่ใช้นะ
0: บอลฮอลแลนด์นี่ก็เฮดอีเกิลนำ 2-0 แล้วนะครับ
1: ฉายาใส่หัวไปไอ้อินซีครับ
0: ก็เฮดอีเกิล
1: จะคือแกแบบหูท้ายรถ10ล้อมากทีม
0: ใส่หัวไปอินซี
1: ครับส่วนการ์นาโชตอนนี้แกะห่วงอยู่นะแกะห่วงนี่หูก่อนอ่ะได้โจมตีสุดเส้นหลังแล้วก็จะเปิดคัทแบ็กมา

0: ต้องทุบทิ้งไปก่อนครับซูซูกิเป็นเตะมุมของทางฮาวนะครับ
1: นี่
0: ลงมาก็ได้ลุยเลยครับนอร์ตัน
1: แรงยังดีครับโอ้แล้วเกมรับฝั่งซ้ายของวิลล่าเนี่ยเปิดพื้นที่เพียบเลยครับเบอร์ลูมี่ไหลมาคัฟฟี่แต่ยังดีครับแมสเซ้งขยับมาบล็อกทำให้จังหวะเปิดเนี่ยบอลมันลดนะครับความอันตรายลงไปนะครับย้อยเข้าในมาซูซูกิก็ทุบทิ้งไป
0: เริ่มครึ่งหลังมาหนักกว่าเดิมอีกครองบอลเพิ่มอีกเป็น 1%
1: โอ้โห
0: 83%
1: มาดูเตะมุมก่อนครับดูเตะมุมตรงนี้ก่อน
0: ปั่นลูกนี
1: ้
0: โอ้โหชนสามเหลี่ยมครับโอ้โหเกือบไปสุดมือไปแล้วยังได้ลุ้นอยู่นะครับเมนดี้ย้อนหลังคืนกลับมาตั้งป้อมจะเปิดเข้าไปข้างในหยอดด้วยซ้ายไม่ถึงแม็กเบอร์นี่ครับโอ้เอามองตั้งมาอีกทีเมนดี้โอ้โหหันหันไปทางไหนไม่รู้เปิดมั่วออกไปเลยครับ
1: โอ้แต่ที่อิตาลีครับอินเตอร์นำนาโปลี 3-2 นะครับส่วนจังหวะนี่ครับเล่นลูกแต่มุมชิ่งออกมาแล้วเบลลูมี่เปิดโค้งด้วยซ้ายบอลข้ามซูซูกิชนคานจังๆเลย
0: ถึงก็เป่าปากครับ
1: ซีดเลยครับซีดเลยส่วนอินเตอร์ที่ซีดเนี่ยประตูที่3ที่แซงเนี่ยลาตาโร่มาติเนสนะครับ
0: นี่จอมแสบเลยเนี่ยนี่ตัวนี้ที่อยากได้ไม่อยากได้ไม่อยากได้ฮูเลียนอยากได้ลาตาโร
1: ่ใช่ลาตาโร่นี่เน้นๆเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีข่าวฮูเลียนผมไม่เอานะไม่อยากได้อยากได้ลาตาโร
1: ่วันนี้อินเตอร์นี่รัว3ลูกครับกลับมาแซงนาโปลีแล้ว
0: อินเตอร์ในบ้านก็ยังน่ากลัวเหมือนเดิมนะ
1: แข็งจริง
0: แล้วก็เป็นพวกสำรองอย่างตูรามมาช่วยยิงก่อนลูกหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนฮาวเองก็ใกล้เคียงสุดๆแล้วครับเบลูมี่ถ้าเข้านี่เป็นประตูสุดสวยเลยนะครับปั่นซ้ายลูกนี้โอ้โหแล้วซูซูกิบินไปแล้วนะครับเอาไปจ่ายบอลกันพลาดเหลืองไหมอาจารย์โอลิเวอร์มาเนี่ยครับมาคราวนี้ไม่ตีเก้นะครับต่อหน้าต่อตาเลยครับโดนใบเหลืองครับ
1: ลูก้ากูน่าครับเนี่ยไปคว้าจังหวะที่กำลังทำชิ่งทะลุเข้าไว้นะครับกามาร่ากำลังจะไปแล้วแต่ว่ากูน่าไปโอบเอาไว้ครับก็ไม่ค่อยมีบทบาทในการเล่นเกมรับเกมรุกอะไรสักเยอะนะครับกูน่าโผล่มาทีโดนใบเหลืองเลย
0: คือวันนี้มันกลายเป็นว่าไปใช้แบ็กสองฝั่งลุยสู้กันนะครับแล้วตรงกลางมันก็เลยไม่ค่อยมีบทบาทครับอ่ะได้จากลูกตั้งเตะนะครับบูเอนเดียจะหยอดเข้าไปครับวางหยอดมาแม่มิ้งงงแล้วมันชันแหลบนิดนึงมาเส้นครับบนมาก่อนไม่มีเหลี่ยมเปิดครับนอตันแกไล่ตามมาย้อนหลังมาตั้งกันใหม่ครับบูเอนเดียมองแล้วก็หยอดเข้าไปไทยลนมิ้งไม่ถึงนะติดอาจายี่แล้วพักอกจะลุยสวนมาป่ะจังหวะเกี่ยวบอลแล้วไม่ทันเลยครับอ่ะโทมัสครับเกือบได้ลุ้นดินเดลเลิฟก็เอากลับหลังไปเลยครับซูซูกิจ่ายมาคาวาครับมองหายามาฮ่าแต่ไม่เจอครับย้อนหลังมามีดูกติมาครับโอ้โห
1: โอ้คาวานี่ของเก่าเลยนะ
0: กับ
1: เมื่อก่อนนี่ต้องพวกคาวาสกิ KR ใช่ไหม
0: โอ้โหKRนี่เจอมันทีไรนะต้องแกล้งให้มันจอดซ้ายอ่ะจอดก่อนเลาะให้มันไปเดี๋ยวเจอมันตามมันไม่ทัน
1: พวกคาวา
0: เราแต่งมันแรงแล้ว
1: เมื่อก่อนมันจะมีคาวา KRR ใช่ไห
0: ม
1: เซอร์ปิโก้เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โห
0: เจอกี่ครั้งก็แพ้นะ
1: สวย
0: เออเจออีกครั้งก็แพ้ตัว KR ตัวเนี้ยเมื่อก่อนผมขับเอเมนนาพยา
1: โอ้เมนนาพยา
0: อ่ะตามมันยังไงก็ไม่ทัน
1: โอ้พี่จะไปตามทันได้ไงแล้วโอ้
0: แต่เมื่อก่อนไอ้ KR นี่ต้องยอมนะ
1: ยอมแต่งสวยมากยิ่งใครมีเซอร์ปิโก้นี่อย่างเท่เลย
0: โอ้โหเนี่ยรุ่นแบบรุ่นท็อปเลยนะส่วนตอนนี้ก็วิลล่าก็ยังครองบอลเยอะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเจาะไม่เข้าแต่จังหวะหวาดเสียวเนี่ยเป็นทางฝั่งฮาวดีกว่านะครับคือฮาวสวนทีแล้วมันยังได้จบยิงเข้าไม่เข้าอย่างน้อยยังได้จบนะแต่วิลล่าไม่ได้จบเลยครับแล้วแจ็คสันก็หูหายไปแต่ว่าจนถึงตรงนี้จะนาที70อยู่แล้วยังไม่เปลี่ยนสักคนเลยครับอุนาย
1: มันก็หมายความว่าผมว่าตัวสำรองเขาก็ไม่ได้มั่นใจมากว่าจะลงแล้วมันเปลี่ยนเกมได้ครับไม่งั้นถ้ามีสำรองศักยภาพดีเนี่ยป่านนี้เปลี่ยนไปแล้ว
0: แสดงว่านี่เป็นการซื้อแบบแพนิคแบบคือซื้อไว้ก่อน
1: ไม่มั่นใจครับ
0: ซื้อมาแทนตัวไว้ก่อนเพราะไม่งั้นน่าจะใช้แล้วนะ
1: จริง
0: เนี่ยจะเข้านาที70แล้วยังไม่เห็นนักเตะวอร์มเลยครับมีแทมมี่วอร์มไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ตะคิวขึ้นไปแล้วมั้ง วอร์มอยู่เกือบครึ่งชั่วโมง
1: กลับไปนั่งนี่โอ้โห
0: แต่อูไน
1: โอ้เนี่ย

0: กินแล้วครับอันนี
1: ้ทางฝั่งเฮาซะมากกว่านะครับเนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว2นะครับคือต้องปรับหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้วิลล่าเขาเป็นฝ่ายครองเกมเยอะนะครับ
0: คือจะว่าไปแล้วถ้าวันนี้นี่เฮาได้1แต้มก็ไม่ได้เสียหายนะครับชนะมา2เกมติดแล้ววันนี้นี่จริงๆรูปเกมก็เป็นรองอยู่แล้ว
1: คือเฮาตอนเนี้ยเอาแค่ในบ้านเนี่ยไม่ชนะก็เสมอไว้ก่อนและเยือนค่อยว่ากันนะครับคือปีเนี้ยพวกเขาก็คงขอโฟกัสแค่อยู่รอดก่อนนะครับเขาเป็นเต็งหนึ่งนะ
0: เต็งหนึ่ง
1: เป็นเต็งหนึ่งที่จะตกชั้นด้วยนะแต่ดูจนถึงตรงนี้ผมว่าก็ยังเป็นเต็งอยู่นะ
0: ใช่
1: วิธีการเล่นผมว่าโหแบบเนี้ยมันคงไม่ได้นานอ่ะโกเอนทรีก็น่าเป็นห่วง
0: คือแล้วเฮาเนี่ยผมว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยมันชั้นเชิงลีลามีไม่เยอะเหมือนเดาทางง่ายๆอ่ะ
1: คือแกเล่นสไตล์แบบเหมือนแชมเปี้ยนชิพอ่ะ
0: เออจริง
1: ก็เปิดไปวิ่งกันมาทื่อๆกันนะแบ็คเบิร์นนี่แกก็กองหน้าสไตล์โบราณเลยครับ
0: ดันไปแพ้เขาเองครับแมนยู
1: ส่วนนะเปลี่ยนเป็นคนที่3แล้วครับเฮา
0: ใครครับเน
1: ี่ยโอ้ไม่ยอมเปลี่ยนนะเปลี่ยนเลยก็ทักไอ้ใครอ่ะ
0: ลูคัสแฮร์ริงตัน
1: เบนดี้ออกนะ
0: เอาเบอร์22ลูคัสแฮร์ริงตันลงม
1: าแล้วแต่ออสเตรเลีย
0: ครับแฮร์ริงตัน
1: ก็เป็นกองหลังเหมือนกันนะ
0: ผมไม่ได้หาง่ายพวกออสเตรเลียจะมาเล่นนะเกมรับด้วยครับ
1: ก็น่าจะขยับช่วยเพราะว่าน่าจะหมดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จบบุกเยอะเกินนะครับสำหรับทางนั้นเมนดี
0: ้พี่ว่าอูไนจะเปลี่ยนตอนนาทีเท่าไหร่
1: 75
0: ยังไม่มาเลยนะ
1: เออสัก75 หรือไม่ก็ท้ายๆก็80กว่า
0: ใจแข็งจริงครับ
1: อืมยังอาจจะได้อย่างที่อูเล็กว่าแล้วว่ามันโอ้โหแล้วดูอินเตอร์จบแล้วด้วยครับ
0: โอ้โหสุดยอดเกม
1: โดนอินเตอร์โดนนำ 2-0 กลับมาชนะ 3-2 เลยนะนี่เป็นยอดทีมนะเนี่ยไล่จากวันนี้ไปก็เหมือนดอทมุนนะโดนก่อน 2-0 แล้วกลับมาแซง 3-2 ยอดทีมต้องอย่างนี้ครับ
0: ในบ้านต้องประมาณนี้
1: ใช่นะครับโหแต่อินเตอร์นี่ยังทีเด็ดจริงคืนนี้มีนอนไม่หลับแล้วครับนักเตะนาโปลีครับ
0: โดนไป 3-2 ครับ
1: คือมัน 2-0 แล้วมันโดน3ลูกรวดนะครับ
0: ส่วนเมื่อครู่นี้นี่แม็กเบอร์นี่มีโอกาสได้หม่งเช็ดบอลก็เบาครับ
1: โอ้แต่ว่ามาดูสถิติอ่ะคุณยิงถึง30ครั้งชนะไปเถอะ
0: รูปเกมดีกว่าเยอะโดยเฉพาะมันมาเทครึ่งหลังครึ่งแรกผมว่ามันยังดูใกล้ๆกันอยู่ครึ่งหลังเนี่ยมันหนักเลย
1: ครองบอล 63% นาโปลีครองบอลแค่37นะครับยิงไป30โอ้โหชนะ 3-2 อ่ะ
0: ครึ่งหลังครึ่งเดียวเนี่ยอินเตอร์ยิงไป19ครั้งอ่ะ
1: ครับ
0: ครึ่งแรกเพียงแค่ประมาณ10ผลเท่านั้นเอง
1: แล้วก็สมกับค่าเอ็กโกนะเพราะค่าเอ็กโก 3.19 อ่ะถือว่าโอ้โหคือก็ตามเกมคือมันต้องมี3ลูกอ่ะมันต้องมีจริงนะครับ
0: วันนี้ใครดูเกมนี่อย่างมันเลย
1: นะจะเปลี่ยนแล้วครับทางฝั่งของวิลล่าครับ
0: มากับเขาสักทีนึงนะครับตัวสำรองนะครับ
1: จะเปลี่ยน3คนครับกานาโชครับ1คนแล้วครับ
0: มายืนรอแล้วนะครับแล้วก็มีมาเตโอรุจเจรี่นะครับตัวริมเส้นด้านริมเส้นตัวฟูลแบ็ก
1: คนหนึ่งที่น่าจะโดนเปลี่ยนบัคลี่หรือเปล่าขึ้นหลังบัคลี่ไม่มีบทบาทจริงๆนะครับ
0: เดี๋ยวต้องดูว่าอีกคนนึงเนี่ยตำแหน่งมันจะไปตรงกับบัคลี่ไหม
1: อีกคนนึงที่บทบาทเยอะเลยครับบูเอนเดียแต่เล่นไม่ดี
0: มีโอกาส
1: บทบาทเทียบเลยยิงก็ออกจ่ายก็เสียครับบูเอนเดีย
0: ลูเจลี่เดี๋ยวน่าจะมาแทนมาร์เซ่นนะครับมาร์เซ่นเติมดูตันๆยังไงชอบคน
1: มาเซนก็เริ่มหมดมุกละลุยไม่ขึ้นแล้วนะครับอาจจะต้องปรับโดยเฉพาะเกมริมเส้นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเกมมันยังไม่ตายก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเข้าสู่นาที73เฮากับวิลล่าก็ยัง 0-0 อยู่นะครับ
0: สายหัวไปอินซีนี่นำอูเทค 3-0 แล้วนะครับ
1: จับ
0: ก่อเฮดอีเกิลครับ
1: เรียบร้อยครับสายหัวไปไออินซีครับส่วนคู่ใหญ่อีกหนึ่งลีกก็คือซูเปอร์ลีก้าของตุรกีนะเฟเนบาชอนะครับ
0: ครับ
1: เจอกับเบซิกตาสครับโอ้โหเสมอก็อยู่1-1นะ
0: เออวันนี้มีคู่ดีด้วยดีกว่า
1: ใช่บอลทุกทีมรวมพวกอันนั้นอดีตคนเคยดัง
0: อดีตคนเคยดังแต่บางคนดังๆก็ยอมย้ายไปก็มีเยอะแยะ
1: ก็แกให้ค่าเหนื่อยสูงนะครับ
0: จริง
1: เนี่ยโดยเฉพาะของเฟเนดูดิเซเมโดอย่างงี
0: ้เฟเนตัวด
1: ีสกินเนียนะ
0: ดีมากๆ
1: นาธานอาเก้ประตูอย่างเอเดอร์ซอน
0: กินวูดนะพี
1: ่กลางมีทั้งกองเต้ทั้งเกนดูซี่กินวูดโอ้โหไอ้เจ้ามูริกี้อย่างเง
0: ี้
1: ยนะ

0: ตัวมันดูเนียนๆทั้งนั้นเลย
1: ส่วนเบสิกทัสก็ล่าสุดไอ้นี่ไงไอ้เจ้าบราโฮวิชไง
0: ไปอยู่นู่นแล้วของ
1: บราโฮวิชบราโฮวิชไอ้พวกท็อตซาพวกนี้นะครับออสชาของดอทมุนอย่างเงี้ยนะครับ
0: ดูวิลล่าเปลี่ยนตัวหน่อยนะครับทยอยส่งสำรองลงมา
1: คนบูเอนเดียหนึ่งต้องมีอะ
0: อาริซอนนะครับอาริซอนครับลงมาหมายเลข47แล้วก็จอร์ดเฮมมิงออกมาเซนออกหล่นที่ลงมาเป็นกาณาโชแล้วก็มาติโอรุเจรี่ครับ
1: รอดูคนที่สามจะเป็นใครนะครับแต่ตามนั้นจริงครับมาเซน
0: บูเอนเดียด้วย
1: บูเอนเดียด้วยครับจะเติมเกมรุกลงมาสู้เหมือนกันนะครับไม่งั้นไม่ไหวครับโอ้ส่วนบูเอนเดียวันนี้เนี่ยเจ้าตัวก็โมโหเนี่ยมานั่งทุบพื้นคือแกมีบทบาทเยอะได้บอลเยอะแต่แกอุ้ยเอาจังหวะหมู่มาติดบล็อกพอดีแล้วก็เตะเคลียร์ทิ้งออกไปแล้วแกก็ทำอะไรไม่ได้เนาะคือบอกว่ามันอาจจะแรงกดดันด้วยความที่มาใส่เบอร์สิบใช่ไหมมันต้องเป็นหัวใจของทีมต้องออกบอลแต่แกจ่ายบอลก็ไม่ดีนะครับ
0: ตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะแกนะคนอื่นก็พลาดกันไปหมดนะครับ
1: วันนี้ก็เล่นไม่ดี
0: เป็นโรคติดต่อกันของวิลล่าวันนี้ไปเลย
1: แม็กกินก็ไม่ดี
0: โอ้ถ้าวันนี้จบแล้วยังยิงประตูไม่ได้จาก3เกมนี้ก็หนักเลยนะ
1: แต่อย่างน้อยก็มีข้อดีอย่างนึงคือไม่เสียประตูแล้วเกมนี้นะครับพอ2เกมเขาก็เสียมา5ลูกเลย
0: โอ้เออแต่ถึงตอนนี้เฮาเองก็ยังไม่เสียประตูให้ใครอยู่ดีครับ
1: เฮาเองก็ยังไม่เสียประตูเลยครับ
0: นี่ก็ต้องดูว่าเศรษฐีใครจะอยู่ใครจะไปก่อนกันเราต้องรีวิ่งไล่นะครับตัวสำรองอย่างโทมัสอลิสันนี่ลงมาแทนตำแหน่งตรงกลางนะครับของบาร์คลีย์ไปเลยนะ
1: ก็ทั้งบูเอนเดียกับบาร์คลีย์พวกนี้ก็อาจจะเป็นบาร์คลีย์ใช่ไหมที่ต้องขึ้นสูงไว้หน่อยมาถึงก็ลุยเลยครับจากริมเส้นดูครับกาณาโชพลิ้วมาเลี้ยงไปเลี้ยงมาครับโอ้โหหลบ4หลบ5หลบ6ครับคืนหลัง
0: โคตรใจเย็นพี
1: ่
0: โอ้โห
1: คือแก
0: หลบขนาดนั้นยิงไปเถอะพี่
1: คือหลบแล้วเตะฮาวมาแล้ว3คนไงกำลังคึกแล้วมันต่อคอมโบหน่อยครับก็เลยมาเลี้ยงหลบแล้วเตะวิลล่าด้วยกันเองอีก3ครับ
0: คือมันหยุดเลยไม่ได้นะต
1: ้
0: องค่อยๆชะลอก่อน
1: ต่อคอมโบก่อนแล้วค่อยคืนหลังนะครับก็เปลี่ยนไปฝั่งละ3คนเหมือนกันนะครับยังเหลือกักไว้อยู่ครับคือวิลล่าทีเดียวมา3คนนะครับก็ยังมีโควต้าอยู่แต่ว่าทางฝั่งฮาวได้เหลือเปลี่ยนโควต้าได้อีกครั้งเดียวนะครับแต่ตอนนี้มีสำรองรออยู่เปลี่ยนได้อีก2ครับ
0: วิลล่าเนี่ยเดี๋ยววันอังคารนี้เนี่ยจะประเดิมเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับไปเยือนคลับบูส
1: เหนื่อยใจไหม
0: เยือนคลับบูส
1: ฟอร์มแบบนี้เล่นยุโรปนี่เหนื่อยนะครับ
0: โอ้แล้วกลับมาจากแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเล่นในบ้านเจอฟอร์เรสต์สุดสัปดาห์หน้าภารกิจรออยู่เพียบ
1: ตัวก็มีให้เปลี่ยนไม่เยอะใช่ไห
0: มเราไปเล่นถ้วยใหญ่ด้วยนี่ก็ไม่รู้ว่าพอมันกรัมศึกเยอะๆ2แมตช์ต่อสัปดาห์นึงเนี่ยโอ้แล้วตัวมีแค่นี้นี่ก็ลำบากนะครับ
1: เดี๋ยวผมกำลังเช็คกฎใหม่ของทางด้านพรีเมียร์ก่อนนะ
0: ครับ
1: ว่าวันนี้มันห้ามส่งบอลขึ้นหน้าหรือเปล่าเพราะมันจ่ายคืนหลังนั่นอย่างเดียวเลยโอ้โหเคาะมันก็จ่ายคืนหลังมันมีกฎใหม่ป่ะวะ
0: สเปเชียลลอออกมาเฉพาะคู่นี
1: ้โอ
0: ้นี่ไงเริ่มจ่ายขวางแล้วพี่ไม่จ่ายขึ้นหน้าแต่จ่ายขวาง
1: มาขวางผมเดี๋ยวก็คืนหลังเลาะก่อนแล้วเดี๋ยวก็ย้อนกลับหลังเฮ้ยเจิมแล้วอ้าวนานไงดีคืนหลังกลับมาใหม่ต้องอย่างนี้ของแท้การณ์โชก็ลงมาก็คงต้องทำหน้าที่เยอะหน่อยครับมาเน้นเต็มเส้นครับมาเล่นร่วมกับทางด้านของแจ็คสันเหรอครับเนี่ยตอนนี้ครองบอลแบบยาวๆเลยนะครับแต่ว่าฮาวเองก็คงเหมือนที่หนูบอกขอแต้มหนึ่งไม่เสียหายเพราะว่าแกนรับแบบแน่นๆจริงๆนะครับนี่รับมากกว่าเดิมอีกครับทิ้งแม็กเบอร์นี่เอาไว้ตรงกลางสนามนะครับแล้วก็ไอ้หลัง5กลาง4เนี่ยไปช้อนกัน2ชั้นเลยครับ
0: แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะวิลล่าเนี่ยมันไม่ชอบครองบอลแล้วก็หาช่องบุกใส่คนอื่นโดยเฉพาะวันที่เจอกับทีมที่ดูเป็นรองพวกเขาเยอะ
1: ๆแล้วตามสไตล์อูไนไม่เน้นครองบอล
0: อูไนไม่เน้น
1: ชอบสวนกลับนะครับแต่ว่าเกมสวนกลับตัวนี้มันไม่มีอาวุธในการสวนกลับเลยครับ
0: มันบางเกมส่วนใหญ่บางทีครองบอล 45% แต่ว่าวิลล่าก็จะชนะคู่แข่งได้นะครับไม่ต้องจำเป็นต้องไปครองบอลระดับ 60% 70%
1: คือแจ็คสันเนี่ยถ้าใครได้ดูในบุนเดสเนี่ยถามว่าสถิติมันดีไหมมันดีเยอะนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้า

0: ไปดูเนี่ยคือมันเป็นระบบของบาเยิร์น
1: ไอ้ลูกที่จริงอะ
0: มันจ่อๆหมดเลยโอ้โห
1: อันนี้นิด
0: โดนมาให้มง
1: อันนี้ยังไม่โดนเปลี่ยนตัวนะยังอยู่นะแต่หาตัวไม่เจอนะแจ็คสันเนี่ย
0: มันไม่ได้ว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวอะไรของเขาอะมันเป็นระบบของบาเยิร์นที่มันจ่ายมาถึงขาแล้วก็ได้ยิงเนี่ยนะครับ
1: บางช็อตหมูหกเยอะแยะแจ็คสัน
0: เ
1: นี่ยบาเยิร์นป้อนถึงปากเลยบางที
0: ไอ้ที่จริงๆมันได้ยิงได้เยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับ
1: เขาถึงไม่ซื้อนะครับเราแพงด้วยเรื่องของเรื่อง
0: อันนี้เขาบอกขอนดับและคะแนนของหงแดงกับผีแดงด้วยค่ะปอรอลิปูยิ่งใหญ่กว่านะ
1: เดี๋ยวจบคู่นี้เดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวเราอยู่จนถึงตีสองไม่ต้องห่วงมีเวลาเพียบ
0: สบายจบคู่นี้ยังมีเวลาครึ่งชั่วโมง
1: ผมเปิดเพลงได้อีกสองสามเพลงอะ
0: ตอนนี้มันเท่าไหร่ตอนนี้มันตีหนึ่งนะ
1: ตีหนึ่งนิดเองพี
0: ่ก็ถ้าอยากให้อยู่จนถึงเราอ่านเอสเอ็มเอสนะหรืออะไรพวกเนี้ยคุณต้องช่วยกันหน่อยแล้วล่ะมีโฟงมีแฟนผัดกันตบคนละทีโอ้โหคู่นี้เด็ดจริงครับโอ้คนตัดไฮไลท์ร้องอ่ะบอกเลย
1: ทำ
0: ติ๊กติ๊กอ่ะ
1: ดูอะไรวะพี่ไฮไลท์อ่ะดูอะไรอ่ะ
0: อะไรดีวะ
1: ไม่มีไฮไลท์อ่ะ
0: ตัดช็อตไอ้มาเส้นโดนเข้าเป้าดีกว่าเอ้าจังหวะยิงโอ้โหสลับเท้ายิงไทเลนมิงโอ้กระโดดดีดด้วยซ้ายครับแม่ติดบล็อก
1: นี่ครับไฮไลท์เนี่ยได้แล้วช็อตหนึ่งเนี่ยโอ้โหเปิดมาเนี่ยแล้วบ่งสกัดไม่ดีแม็กเบอร์นี่เข้าทางมิงก็ยืนห้อยอยู่ในเขตโทษพอดี
0: อันนี้เปลี่ยนให้ครบครับคอต้าอีก2คนหมดแล้วครับพวกเบลูมี่อะไรพวกนี้ครับก็แล้วก็ไอ้เจ้ากูน่าออกแล้วครับ
1: สำรองดูใครลงมาครับ
0: ครบ5คนพอดี
1: ก็หมายเลข50นะครับโมฮัมเหม็ดอาลีโชแล้วก็อีกคนหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าใครนะครับเป็นหมายเลข14นะครับเยนส
0: ์ดาว
1: เฮอร์เจลดาว
0: จับ
1: นะครับโอ้โหเปลี่ยนหนึ่งเนาะ5คนหมดแล้วฮาวเปลี่ยนครบแล้วครับ
0: จับก็ใช้โควต้าครบเพราะว่าเขาเปลี่ยนไป2ครั้งแล้วนะครับ
1: ใช
0: ่เปลี่ยนอีก2คนก็ใช้ครบเลยเอาสดมาครับตอนนี้มาไล่ก่อนครับก็คงไม่มองอะไรแล้วครับมายันให้อยู่คอครับต้องการไม่เสียประตูครับส่วนทางฝั่งของวิลล่าเหมือนจะเป็นแทมมี่นะครับแทมมี่เอเบรแฮม
1: มาสักทีโอ้โหกว่าจะเปลี่ยนกองหน้าได้ครับ
0: นี่วันนั้นดูเขาบอกว่าต้องสะกดแบบแทมมี
1: ่เอเบรแฮม
0: เอเบรบะฮัม
1: ใช่ป่ะเดี๋ยวก็พี่ใจเย็น
0: ใช่ป่ะไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่
0: ฟังสำเนียงผิดไปเนี่ย
1: พี่ฟังไหนมาโอ้โหเสียว่าไปนะเสียว่าไปนะท่าน
0: วันบิซาก้ามาแล้วครับต้องมาแล้วครับสไปเดอร์แมน
1: อีก2โคต้าครับเปลี่ยนให้ครบเหมือนกับฮาวซิตี้ไปเลยเดี๋ยวรอเกมหยุดก่อน
0: แสดงว่านักเตะไม่ฟิตไม่ฟิตจริงๆนะครับเพราะว่าเอามาลงช่วงนาที83แบบเนี้ยนี่ดูยั่วครับคุณนายทุ่มบอลตัดใส่พื้นพยายามจะกระตุ้นหน่อยครับ
1: จะไปลงที่บอลแล้วอุนายไม่นี่ครับนี่ครับปลุกความฮึกเหิมบนมานั่งสำรองซะหน่อยอุนายเอเมอรี
0: ่คืออุนายแกอยากจะให้สองคนนี้เร็วๆหน่อยแต่งตัวช้าเหลือเกินวานบิซาก้ายังดึงถุงเท้าอยู่เลยครับคือปัญหาคือวานบิซาก้าเนี่ยแกจะดึงถุงเท้าหรือว่าแกลืมครับวันนี้แกใส่ถุงน่องเมียมาแกก็เลยดึงลำบากนิดนึงครับ
1: คือกะไม่ลงเลยอ่ะใส่ถุงน่องเมียมาเนี่ย
0: ก็อาจจะเป็นสไตล
1: ์สไตล์
0: อีกหน่อยถุงเท้ายาวอาจจะขายไม่ได้มันฉีกง่ายไงมันเจาะนะอ่ะดูฮาวจะได้สวนไหมครับลุยฝ่ามาแต่ว่าฮาวเองตอนนี้เกมมันก็ขาดตอนไปแล้วนะครับบุกไม่ได้เลยครับ
1: เหมือนรอให้ผลการแข่งขันมันจบแบบนี้แล้วล่ะครับฮาวซิตี
0: ้คือวินล่าเองก็ครองบอลแต่ว่าบอลมันช้าครับกว่าจะออกบอลเนี่ยฝั่งฮาวเขาลงไปรับกันหมดแล้วครับไม่มีเหลี่ยมให้กานาโชอะไรลงมาเงียบเนี่ยไม่ได้มีบทบาทยกระดับอะไรเลยครับกานาโชอลิซอนก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ลูเชลี่ที่ลงมาเงียบกริบเลยครับ
1: กานาโชเนี่ยลงแล้วเหรอพี่ไม่ได้บอลเลย
0: กลายเป็นไอ้ที่ลงมา3คนเนี่ยไปตามไปตัวเดิมกลับมาได
1: ้มันก็ไม่ได้ต่างกันครับ
0: มาร์เซ่นก็ยังลุยได้เยอะกว่าลิเจลี่นะลิเจลี่มาหายไปเลย
1: แต่ลาลิก้าสเปนมาอีกแล้วครับ
0: อีกแล้วครับ
1: ราซิงซาดาเดตีเสมอรายโยไวเอกาโน่3-3แล้วอ่ะโอ้โห6ประตูแล้วลาลิก้ายังไม่จบนะครับนาทีที่79เท่านั้น
0: ดูแล้ววันนี้ไฮไลท์ไปอยู่ที่คู่รายโยกับอินเตอร์นะ
1: อันนั้นเนี่ยคนตัดบอกปวดหัวเลย
0: ครับ
1: วิลล่าเปลี่ยน2ตัวสำรองคนสุดท้ายนะครับก็ต้องเทให้หมดหน้าตักเลยครับแล้วก็ถอดเอานิโคลัสแจ็คสัน

0: ออกแล้วนาที84อ่ะ
1: ครับ
0: กว่าจะเอาออกอ่ะ
1: นะส่งจะมีไอ้บาร์บาร่าฮัมลงมาแมตตี้แคทก็ออกครับวานบิซาก้าลงมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับ
0: ตามตำแหน่งนะครับแบ็คขวากับแบ็คขวาด้วยกันเอง
1: ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยฟอร์มดีมากนะครับวานบิซาก้าลุยอย่างมันแต่ว่าช่วงท้ายอ่ะไปเจอการบาดเจ็บนี่ครับเจอการบาดเจ็บอ่ะสภาพร่างกายน่าจะยังไม่เต็มดูแกหงุดหงิดเหมือนแบบกว่าจะได้เปลี่ยนตัวมันเสียเวลาครับเดี๋ยวกว่าจะได้เปลี่ยนตัวนาที85ไปแล้วครับ
0: โอ้แต่ลาลิก้านี่ราซิ่งเดี๋ยวเช็ค VR ครู่นึงนะ
1: ครับ
0: ว่าจะคอนเฟิร์มไหมนะครับ
1: ตอนนี้นี่คือชัดเจนนะครับอูนายอยากให้เร็วๆเพราะว่าคือฝั่งฮาวไปรับแล้วครับเขาไม่สู้แล้วนะครับเปลี่ยนตัวเอาพวกตัวโดยเฉพาะตัวทำเกมอย่างพวกลูกมี่ออกไปแล้วเบลูมี่พวกนี้นะครับ
0: ก็หวังที่จะรักษาสกอร์ตรงนี้ไว้ได้แล้วนะครับก็บอลฮอลแลนด์เอลิดูซี่ตอนนี้มีบิ๊กแมตช์คู่หนึ่งเล่นอยู่นะครับอาแจ็คกับ PSV
1: จาก
0: ทีมเยือน PSV นำแล้วครับ 1-0 12นาทีนะครับ
1: คือช่วงหลังฟอร์มมันอาจจะสู้กันไม่ได้แต่เราพูดด้วยความที่เป็นทีมใหญ่ไม่ยอมกัน
0: ศักดิ์ศรีศักดิ์ศรี
1: เป็นทีมเจ้าของเป็นจีนนะครับอาเจ็ก
0: เกือบเชื่อแล้วนะ
1: ครับบอลบอลมันไม่มีอะไรไม่ไหวต้องสะกดต้องสะกดจิตตัวเอง
0: โอ้ลัมซิ่งซันตาเดย์ไม่ได้ประตูนะครับฟาวไปก่อน
1: โดนยึดครับยังไม่เสมอนะ
0: รายโยยังนำอยู่ 3-2 นะครับนำลัมซิ่งซันตาเดย์อยู่
1: สุดวิลล่าก็โผล่ครองบอลเยอะจริงแต่ก็ครองบอลอยู่ในแนวรับนะเนี่ยกองหลังกับแบ็คโฟร์เคาะกันไปเคาะกันมาครับ
0: โอ้โห 74% น่ะครองบอลอ่ะวิลล่าครับยิง13ไม่ได้ประตูเลย
1: ยิง13ด้วยต้องไปดูว่าตรงกรอบกี่ครั้งครับ
0: เดี๋ยวผมดูให้
1: เพราะว่าแทบไม่ได้เซฟเลยครับโซลิสเต็มที่ครั้ง2ครั้งนะครับ
0: หนักเลยครับ
1: อีกการโชว์มันลงมามันไปไหนอยู่เนี่ย
0: ตรงกรอบครั้งเดียววิลล่า
1: โอ้โห
0: แต่ว่านึกไม่ออกเลยนะตรงกรอบครั้งเดียวใครยิงวะน่ะ
1: ใครยิงเราพากันก็งงย้อนจำไม่ได้แล้ว
0: โอ้ตรงกรอบครั้งเดียวเป็นไปได้
1: แล้วไล่ชื่อก่อนยิงตรงไหนวะตอนไหนวะเนี่ยโอ้มันมีโซลิดเซฟทีนึงไง
0: ไอ้บุญเดียยิง
1: ไงบุญเดีย
0: ยิงไกลแล้วมันเบา
1: พยายามจะใช้ตัวขืนเอาไว้ครับอ้าวได้ฟาวเหมือนกันครับ
0: อ๋อนี่นี่พี่ใช่เฮมมิงครึ่งแรกที่มันหลุดไปทางฝั่งซ้ายแล
1: ้
0: วมันยิงปั้งแล้วมันติดเซฟอ๋อเฮมมิงเฮมมิง
1: โอ้โห
0: ครั้งเดียวเองเหรอ
1: ไปโดนล็อกคอครับแม็กกินอ่ะได้ลุ้นเหมือนกันครับมุมกรอบเขตโทษทางด้านขวานะครับนาที87ถ้าได้ตอนนี้ละเฮเลยคือคู่นี้ดูทรงถ้าใครได้จบเลย
0: ถ้าโอเพนเพลย์มันลำบากนักแล้วก็ดูเซตพีทลูกนิ่งบ้างดีกว่าครับโอเพนเพลย์เนี่ยเล่นมาจะ90นาทีแล้วยังยิงกันไม่ได้เลย
1: ถือว่าสำคัญนะครับเพราะว่าบางทีพอมันเจาะมันไม่เข้าไอ้ลูกเซตพีทแบบนี้มันวัดดวงได้นะครับจะปั่นเข้าไปครับแม็กกินหยอดไปเสาไกลโอ้ไม่ดีเลยแม็กกิน
0: วันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นไปกับเขาด้วยปกติเนี่ย
1: ไม่รู้นะ
0: เป็นคนที่ฝากความหวังได้นะตอนนี้แม็กกินก็ฟอร์มตกนะครับทำไปเล่นไปวันนี้
1: เล่นไม่ดีสักคนจริงๆครับส่วนฮาวเองก็ถือว่าน่าชมเพราะว่าเขาเจอทีมอย่างวิลล่านะก็วิธีการก็ชัดเจนครับคือไม่ได้ก็ขอไม่เสียนะครับวานบิซาก้าโดนบีบอยู่ต้องคืนมาซูซูกิวางยาวทิ้งมาครับจะไม่บริธรรมโอ้รับบอลแล้วมันไม่ได้ครับโดนฉกไปอ่ะสเลเตอร์จ่ายยัดมาครับสเลเตอร์จะได้สวนสักทีครับนี่อดทนอยู่ตั้งนานพอเวลาสวนอ่ะได้จังหวะกระชากโทมัสจ่ายยัดมาแล้วจริงลูกนี้โอ้โหเซฟได้ตามไปซ้ำไม่ทันครับโอ้ซูซูกิเกือบไปครับ
0: โอ้ยลูกนี้ซัดเต็มๆเลยครับเนี่ยลองมีโอกาสพลิ้วไปบ้างครับโทมัสตัวสำรองจ่ายยัดไปแม็กเบอร์นี่หูลูกนี้เคาะให้ตัวสำรองอาริโชยิงเต็ม
1: ๆ
0: พูดแต่ติดเซฟซูซูกิ
1: เกือบพังครับหูดีใจของซูซูกิมาเซฟได้ครับ
0: หูถ้าเมื่อกี้เข้าไว้นี่ล่วงเลยนะวิลล่านี่ท้อแท้เลยนะครับ
1: โอ้ช่วง15นาทีบุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับแต่หูเกือบพังอย่างดีแต่จังหวะยิงมันเหมือนโดนไม่เต็มด้วยนะครับ
0: แล้วคนที่ยิงอย่างอาริโชนี่อดีตเยาวชนของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับอาริโชเนี่ย
1: ต้นสังกัดตอนนั้นมาซ้อมอยู่ตรงเพชรบุรีปารีสตรงเพชรบุรีอาริโชตัวนี้ครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วครับต ปกติบอล

0: จบเราจะมีอารมณ์นะแต่ตอนนี้ทำไมไม่จบสักที
1: เวลามันเดินช้าเลย
0: อ่ะดูทีเด็ดครับมารอในช่วงท้ายได้เปิดคอร์สเข้าไปแล้วแม็กเบอร์ดี้โอ้โหยิงไม่โดนถ้ายิงโดนตัววิลล่านี่หายแน่โอ้โหยังอินโนเวทนี่เซ็งเลยครับ
1: นาที89กำลังจะ90ครับโอ้แม็กเบอร์นี่ยกลุกขึ้นมาเนี่ยยกนิ้วโป้งให้เพื่อนเลยครับเพราะว่าลูกเปิดจากริมเส้นเนี่ยจาร์สเปิดไปบอลกระดอนโอ้โหคือบอลอุตส่าห์กระเด้งพื้นพร้อมที่จะเข้าข้อให้กับแม็กเบอร์นี่แล้วนะครับเนี่ย
0: โดนนักแข้งหรือ
1: กระดอนทีนึงแล้วซัดโอ้เฉียวแข้งก็โถ
0: ท่านโดนวืดครับ
1: โอ้ยท่านโดน
0: ตรงเข้าแน่ๆเพราะจ่อๆเลยครับแต่ตอนนี้มาก่อนเลยครับได้เปิดอีกทีนึงครับโอ้โหเป็นช่วงท้ายครับคือกัดฟันรออยู่เอาแถว2เลี้ยงมาแล้วโดนจิ้มฟาบิเซคาจิ้มได้ก่อนจะได้สวนเลยครับวางยาวทะลุมากานาโชก็ล้มไปเองครับกานาโชครับโอ
1: ้ล้มง่ายเลยเกินจะไปพิงเขาเจอเขาหลบแล้วครับตัวเองก็เสียหลักมา3นาทีทดเวลาครับ
0: ภูมิใจภาษาอังกฤษบอกตีเก้ครับเอาโมงเสยไปคิดแล้วไปฉกมาได้นะบอลมันมาถึงกามาล่าดึงเอาฟาวได้แม็กเบอร์นี่ไปทำฟาวครับ
1: ใจร้อนนะแม็กเบอร์นี่ก็หงุดหงิดจากจังหวะก่อนหน้านี้ต่อเนื่องมาด้วย
0: จากคีโรวิชแกก็บวยเหมือนกันครับว่าแหมฟาวอะไรยังไงครับแสบจริงๆครับฮาวไปตั้งรับตั้งนานนะครับแล้วมารอช่วงประมาณสัก5นาทีสุดท้ายแล้วแกมาบุกครับ
1: เกือบ
0: ว
1: ิ
0: ลล่าตั้งตัวไม่ทันครับ
1: เกือบน็อกได้นะครับยังลุยต่อครับ
0: ตอนนี้ใช้แบ็กเหมือนเดิมครับเดี๋ยวลุยมายังไปต่อไปจะถึงเส้นหลังแล้วเปิดตบกลับมาบอลฉลับตัวตามมาซ้ำจะแย่ลูกนี่โอ้ยกล้าเล่นเกินครับอ่ะ
1: โอ้โหตอนนี้นี่เกมรับปั่นป่วนเลยนะครับโอ้โหทารอนมิงต้องรีบเตะออกข้างเลยครับไม่กล้าต่อบอล
0: ไปดูดบอลในกรอบเขตโคตรแล้วครองบอลครับบาร์คลีย์เกือบไปครับโดนฉกอย่างดีมีมิงอยู่โอ้โหดูครับฮาวแสบมากครับจะเอาให้ได้ครับตอนนี้ฮาวตั้งหน้าตั้งตาบุกเลยนะครับตอนนี้ออกซ้ายอย่างเดียวครับพยายามจะตะลุยฝ่ามาครับโทมัสดึงหลอกล่อก่อนกระชากไปแล้วครอสมาก็ยังเป็นซูซูกิครับคว้าไว้ได้เหลืออีก1นาทีครึ่งนะครับแล้วก็ฉกมาอีกแล้วอ่ะแต่มันจับยาวไว้หน่อยครับวิลล่าจะรอสวนบัคลี่ดึงช้าก่อนพลิกบอลเร็วไม่ได้นะครับต้องค่อยๆเซตกันครับโอ้ดูดิครับโดนชะลอเกมต้องกลับหลังนะครับ
1: โอ้โหนี่คือพยายามเร่งแล้วนะคือไม่ได้ประวิงเวลานะครับแต่มันขึ้นไม่ได้จริงๆ1นาทีสุดท้ายแล้ว
0: จะใช้จังหวะในการสวนกลับนะแต่มันสวนไม่ได้ครับไม่รู้จะให้ใครครับลีเดอร์เลิฟตอนนี้กองกันอยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดเลยครับกานาโชเล่นกับวาบิซาก้าครับโอ้โหลงมาตอนไหนนี่กานาโชหายเลย
1: หนักตุ้มหูด้วยพี่วิ่งไม่ได
0: ้ตัวไอ้เจ้าอาริซอนเนี่ย
1: ก็ไม่มีตัวตน
0: เงียบไปเลยครับโอ้โห
1: ลุงเจลี่ยังมีจังหวะบ้าง
0: ใช่ครับบัคลีย์ให้มาไทรอนมิงต้องขึ้นแล้วนะครับไม่อยู่แล้วตอนนี้อยู่ไม่ไหวแทงยัดในมาเอาฉกได้เหมือนกันเซเลเตอร์ให้มาแบ็กเมอร์ดี้สตาร์ทไปแล้วครับวางมาแล้วมันไม่ถึงมันไม่ชันแลบแล้วครับพยายามจะตอกส้นให้อาริซอนวาบิซาก้าครับโยกก่อนคืนย้อนหลังมาโดนแทงเข่าซะเลยครับกิ้งเลยครับอลิซอนแต่ผู้สินให้ไปได้เปรียบไปครับลินเดนเลิฟโอ้โหยัดไปแล้วก็สุดท้ายผู้สินบอกเป่าจบดีกว่าครับโอ
1: ้โหทำอะไรกันไม่ได้ครับแหมคู่ดึกของพี่มิลิคค่ำคืนวันนี้ครับเฮาซิตี้เสมอกับแอสตันวิลล่าไป 0-0
0: เสมอกันไปแบบหูรูปเกมสุดมันเลยครับคู่ลาซิงนะ
1: ลาซิงอินเตอร์ด้วยมันมากครับคู่นี้
0: ตุกยอกเลย
1: โอ้ทำให้พรีเมียร์ลีกวันนี้เนี่ยเสมอกันทั้งหมด5จาก7คู่ที่ลงเล่นไปนะ
0: ฝืดไปหมดเลยครับโอ้โห
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เฮาซิตี้นี่3นัด7คะแนนนะครับยังไม่เสียประตูเลยขณะที่แอสตันวิลล่า3นัดมีแต้มเดียวและที่สำคัญ
0: แต้มแรกด้วย
1: ยิงประตูไม่ได้
0: แต้มแรกของฤดูกาลประตูยังไม่มีแล้วก็เป็นคลีนชีทครั้งแรกนะครับ
1: น่าภูมิใจเหลือเกิน
0: ปวดหัวเลยนะครับ
1: โอ้อาการหนักเลยครับแอสตันวิลล่าช่วงต้นซีซั่นนะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนไบเยิร์นโอ้โหไบเยิร์นยิงชาลเกอร์ไม่ได้
0: จบแล้วฮะ
1: ยังศูนย์ศูนย์อยู่นะครับ
0: อันนี้บอกว่านะอู๋คะหนูฝากขอบคุณทีมรักพี่เวเฟอร์ล่วงหน้าด้วยนะคะที่เอา3แต้มมาส่งถึง

0: โอ้วันนี้นี่เปลี่ยนตัวแล้วก็ยังเจาะไม่เข้าอยู่นะครับแฟบหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปไล่เรียงก่อนโอ้บอลเยอะไม่รู้ไปถึงไหนแล้วแล้วก็จบอีกคู่หนึ่งครับจืดตามไปเลยครับชาลเกอร์กับบาเยิร์นมิวนิกนะครับเสมอกันไป 0-0 ครับเจาะไม่เข้าครับ
1: โอ้เหลือเชื่อนะ
0: เดี๋ยวผมไปดูว่ามันมีอะไรเพิ่มไหม
1: นี่ลาโยดูลาโยนะ
0: 83% ยิงไป15ครั้งโอ้โห
1: เฮ้ยคาริอุสไม่เสียประตูแล้ววันนี
0: ้ไม่เสียด้วยเนี่ยบาเยิร์นค่าเอโกอยู่ที่2คือต้องได้2ประตูอ่ะ
1: ใช่อย่างน้อย
0: ๆแต่ยิงไม่ได้ครับ
1: วันนี้สุดๆเลยครับชาลเกอร์04
0: ตอนนี้กำลังดูอยู่ว่ามีจังหวะโอ้โหคาริอุสไป5เซฟครับ
1: นั่นเป็นไง
0: สุดยอดเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวต้องไปดูไฮไลท์แล้วเป็น0-0ที่อยากดูว่าชาลเกอร์รอดมาได้ยังไงเดี๋ยวเรารอดูลาลิก้าอีกนิดนึงนะตอนนี้นี่90นาทีครบแล้วนะครับตอนนี้เจ้าถิ่นรายโยยังนำราซิ่งอยู่ 3-2 แต่ว่ารายโยเนี่ยโดนใบแดงไปแล้ว
0: ใช่ครับตอนนี้ก็เป็นราซิ่งที่ต้องลุยจะเอาประตูคืนให้ได้ครับทดเวลา6นาทีนะครับ
1: โอ้โหได้เรื่องเลยนะ
0: โอ้โห6นาทียังถือว่าเยอะนะครับตอนนี้เข้าสู่นาที90แล้วนะครับคู่ของราซิ่งแถว2เอาไหมวางทะลุมาได้เปิดมาก็โหโดนสกัดทิ้งเข้าไปครับเกือบได้ลุ้นครับตอนนี้แฟนๆลาโยนี่บัดเฮก่อนแล้วครับขอตัวรอดก่อนแล้วครับ
1: ตอนนี้นี่หลังพิงฝาแล้วนะครับเจ้าถิ่นต้องยันไว้ให้ได้ครับสกอร์นำอยู่แต่ว่าตัวผู้เล่นน้อยกว่า
0: วันนี้สนามลาโยถือว่าคนเยอะนะครับนอกนั้นนี่เป็นแฟนเดอะช็อกหมดเลยครับ
1: โอ้โหเคว้งคว้างเลย
0: เคว้งคว้างโอ้
1: โหคืออันเนี้ยที่เต็มเลยนะที่นอนนะอันเนี้ยเต็มเลยนะ
0: คือแฟนลาโยนี่สัปดาห์หน้าถ้าเกิดเล่นในบ้านต่อนี่สบายเลยนะเอาเครื่องซักผ้าเอาอะไรมาได้ทำอะไรก็ทำได้หมดนะครับเอาเตาเตาบะปิ้งมาผัดก็ได้นะฮะโอ้โหที่ว่างเพียบเลย
1: ใครให้ตามบราก้านี่บราก้ากลับมานำเอาเวอร์ก้า 2-1 นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอลฮอลแลนด์ตอนนี้อาจักนะครับตีเสมอ PSV ไปแล้ว1ประตูต่อ1โอ้โหบุกใหญ่เลยครับ
0: ไม่ตายครับ
1: ลาซิ่งนี่บุกยับเลยตอนนี
0: ้คือบุกแล้วแต่ว่ายังจบไม่ได้ครับลาซิ่งเพราะว่าทางฝั่งลาโยแกก็ยังยันได้แน่นอยู่นะครับโอ้ตอนนี้บอมอย่างเดียวเข้าเหลี่ยมซ้ายก็โอ้เปิดไปข้ามไปฝั่งขวามงตั้งไว้ทีก็โดนเคลียร์ทิ้งเอาไปเลยครับโอ้แล้วไอ้เจ้าเดฟุกโตสตัวเก่งด้วยนะครับที่โดนไล่ออกนะครับเป็นใบแดงโดยตรงเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่โดนใบเหลืองมาก่อนนะครับ
1: โอ้แล้วจังหวะเมื่อครู่นี้มีโอกาสตวัดโด่งเข้าไปแต่ยังมีโอกาสไม่ได้ยิงนะครับโดนกระแทกไปก่อน
0: ตอนนี้ที่เครียดก็คือแฟนๆลาซิ่งครับคือตัวมันมากกว่าขอสักแต้มหนึ่งก็ยังดีแล้ววันนี้เป็นเกมเยือนนี่โหนางลุ้นส่วนแฟนลาโยกันนางเครียดอยู่อยากให้หมดเวลาเร็วๆครับ
1: คือท้ายเกมตอนนี้โดนพับสนามบุกใส่อยู่นะครับลาโยเจ้าถิ่นตอนนี้เงียบกริบเลย
0: แฟนๆลาโยนี่เสิร์ชเลยครับเข้า TikTok เลยนะเสิร์ชจะซื้อพวกเครื่องซักผ้าเครื่องครัวมาทำเข้านะ
1: ทิ้งเลยไอ้หลังประตูเนี่ยกางเต็นท์นอนได้เลย
0: ครับไม่มีเลยนะว่างไปเลยนะครับหลังประตูสองฝั่งเนี่ยครับส่วนตอนนี้ลาโยก็ครองบอลไม่ได้ครับลาซิงก็พยายามจะลุยขึ้นมาครับเลาะขึ้นมาทางขวาครับมาตินจ่ายมาก็โอ้โดนตัดได้ครับแต่ได้ของซิชแนวรับของทางลาโยครับซิสจัดสวนสักทีเจอเตะสอยสักคว่ำเลยครับโอ้แตะหนีไปแล้วครับโอ้เจอกวาดเข้าไปลูกนี้ครับ
1: โดนปาร่านะครับแนวรับริมเส้นด้านขวากวาดไว้หยุดกึกเลย
0: เจอบาริอูจนหวดเข้าไปครับแฟนบอลก็นั่งลุ้นอยู่ครับ
1: ก็แต่เสื้อสวยนะเสื้อราซิ่งเ
0: นาะอันนี้ก็มาพยายามจะมาเร่งบาริวให้ลุกขึ้นมาเร็วๆนะครับ เจ้าตัวก็จะนอนบอกเจ็บอยู่ครับ คือไปฟาวแบบเนี้ยมันก็เข้าทางนะนักเตะราซิ่งดูยังลุกเหมือนไม่ไหวนะครับ
1: ก็2 นาทีสุดท้าย

0: การทดเวลานะครับ
1: รู้สึกผู้ชาวเซเวียป่ะครับ
0: เหมือน
1: นะคาเซเวียของเอ็กเมนหรือเปล่าแล้วมันนั่งนั่งนั่ง
0: คล้ายเดี๋ยวใส่พลังส่งพลังจิตลงมาก่อน
1: นี่หน้าหูการบังคับบอลของทางลาโยทำไม่ได้ก็ช่วงนี้ลาซิงก็พยายามจะสวนแต่ก็ให้บอลไม่แม่นเนี่ยกลายเป็นโลกนะครับพยายามจะตะลุยแล้วก็รีบแทงเกิดเอาแนวรับก็ซีสไปเล่นยากเองไปจนสุดเส้นเปิดหักกลับมาแล้วก็โดนปามออกหลังไปครับแล้วก็กลายเป็นบอลมาโดนขาตัวเองด้วยครับโอ้ดู
0: ซีสซีสซีสไปเจอโอ้โหแต่ว่าเจอเตะเข้าไปที่ขาทำให้จังหวะเสียบอลนะครับ
1: ซาบิลี่ครับซาบิลี่ก็ไปจิ้มมาเซ็งตัวเองครับไปเล่นเลยเชิงครับไปสไลด์แล้วก็บอลมันไปโดนเข่าครับออกหลังครับ
0: คือลาโยเนี่ยเล่นมา3เกมก่อนนี้ยังไม่ชนะเลยนะครับวันนี้ต้องการจะชนะแล้วก็เนี่ยขยับเข้าใกล้จะชนะน่าจะถ้าชนะได้ก็เกมแรกแล้วครับ3นัดมาใช่3นัดที่ผ่านมานี่เสมอ1แพ้2
1: คือโค้ช2คนนี่คนละแบบเลยครับ โค้ชลาซิงชี้บอกให้ลุยไปข้างหน้าลุยข้างหน้าครับโค้ชลาโยก็บอกจะกลับหลังครับไปช่วยลงไปแบ็คกันก่อนนะครับแล้วก็เวลามันเหลืออีกประมาณ30วินะครับ3แต้มแรกจะได้ไหมครับลาโยคือโอกาสเจอน้องใหม่ขึ้นชั้นมาแบบนี้มันก็ต้องเก็บ3แต้มให้ได้ครับแต่ตอนนี้กลายเป็นโอ้โหจะได้อยู่ไหมครับลุยมาลาซิงโอ้จ่ายแล้วก็
0: โอ้เสียของ
1: ออกไปเองครับพิเซนเต้
0: 6นาทีครบแล้วครับทดเวลาแล้วก็จบเกมเลยไหมครับโอ้ยังจบเลยครับเรียบร้อยโอ้สุดท้ายแล้วนี
1: ่ทยอยจบกันไปนะครับ
0: รายโยชนะราซิ่งซันตาเดย์ไปแบบสุดมันครับ3ประตูต่อ2
1: กี่ตัวสำรองก็รอเวลาจะเฮอย่างเดียวครับ3แต้มแรกครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายก็ได้ไปครับเดี๋ยวลองไล่เรียงดูมีคู่ไหนอีก
0: เดี๋ยวรอช่วงหน้าแล้วกันพักก่อนไหมพี่หรือว่ายาวเลย
1: สดนะสดนะ
0: อันนี้สด
1: นะ
0: อันนี้สดเลย
1: ไม่เราสดนะอันนี้คู่เฟเดอร์เบเช่มันแข่งกันอยู่
0: ใช่ใช่
1: ต้องพักไหมฮะ
0: พักทีมงานบอกพักรีบเลย
1: ไม่ทำไมพักทิ้งอู่เล็กไว้ออกเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับในช่วงหน้าก็มาตามเก็บเราอยู่กันอีกสักครึ่งชั่วโมงนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ Soccer
2: Live Reportยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมอง

0: น้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Soccer Live Report

0: อ่ะก็ฝากกันไปกับเพลงเมื่อสักครู่เพลงประจำสโมสรยาโฮนะเดี๋ยวมันจะโกนอะไรยาโฮยาโฮยาโฮอะไรพวกนี้อ่ะก็ดีเจไฟจัดให้นะ
1: เดี๋ยวไม่ใช่คนฟังเลยครับเอาเลยเพลงสนุกไปเซิร์ชเลยเพลงสโมสรยาโฮพี
0: ่ยาโฮอ่ะส่วนในบอลตุรกีนะครับโอ้โหกลายเป็นเบสิกตาร์ทครับตอนนี้ขึ้นนำเฟเนบาเช่เป็น2ประตูต่อ1นะครับ
1: ครับ
0: วราโควิดครับมาทีเด็ดครับเพิ่งย้ายไปเองครับวราโควิด
1: คือวันนี้มองไปตรงไหนก็เจอแต่นักเตะที่เราแบบรู้จักซะเยอะเลยนะ
0: ครับ
1: พอทีมอะไรพี่ Facebook ทีม Facebook
0: ก็ Facebook Facebook
1: FB ขึ้นตัวย่อไปเป็น FB ด้วยนะ
0: ครับ
1: ทำไมเขาไม่ตัวย่อเป็น3ตัวนะเหมือนทีมสโมสรอื่น
0: เออเฟเนอะไรเนี่ยนะ
1: เ
0: ออ80นาทีผ่านแล้วครับส่วนบอลสวิตที่เพิ่งจะคิกออฟกันมานะครับซูเปอร์ลีกก็เป็นการ์ดฮอปเปอร์เจอกับซูริกนะครับ
1: ครับ
0: จริงๆต้องเป็นทีมเดียวกันนะเพราะชื่อเต็มเขาการ์ดฮอปเปอร์ซูริกนะครับ เจอกับซูริกเสมอ อยู่0-0นะเพิ่งจะเริ่มนะครับส่วนเฟเนบาเช่เข้าสู่นาที80ละ
1: ครับ
0: ช่วงท้ายๆนะครับส่วนเอเซเปสเดี๋ยวไปดูที่ตกค้างไม่บอกสวัสดีครับพี่สองอูพี่โทนเขาไม่เขินเหรอครับที่ทับที่ทำเพจโทนกุนเนอร์อีไม่มา
1: ตอนนี้เขาเต็มตัวแล้วพี
0: ่เอาเป็นแฟนเซนอนเต็มตัวแล้วฮะ
1: ใช่ผมเจอเขาหลายทีผมก็บอกสวัสดีครับพี่โทนกุนเนอร์เขาว่ายิ้มยิ้มเขาบอกเฮ้ยบอกเขาบอกผมให้กวนนะกวนทีนะบอกก็พี่เป็นกุนเนอร์ผมก็สวัสดีพี่โทนกุนเนอร์
0: เกือบไปแต่ที่ดูนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้คุยกับโทนอ่ะเขาก็บอกอยู่เขาเป็นแฟนดาร์บี้แล้วไปมาก็มาเป็นแมนยู
1: ผมถามว่าพี
0: ่ตอนแรกเขาเปิดตัวเป็นแฟนดาร์บี้
1: ผมไปถามแล้วล่าสุดบอกพี่เป็นแฟนดาร์บี้ไหมอ่ะแล้วก็ย้ายมาแมนยูแล้วนี่พี่ย้ายแล้วเหร
0: อ
1: บอกเรื่องปูเว้ย
0: อ่ะสรุปถ้าเป็นแบบนี้ผมตีเก๊ผมตี
1: เก
0: ย์มองโบเลย
1: เฮ้ยแต่พี่ไปออกงานในฐานะแฟนบอลอาร์เซนอลเลยนะ
0: เหรอ
1: บอกเขาพากอาร์เซนอลบ่อยไงเขาไปออกงานเป็นแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายอาร์เซนอลไปแล้วนะ
0: เอ้ยจบแล้วตายแล้วไม่มีนี่แล้ว
1: ไม่เชียร์ผีแล้วนะ
0: ไม่มีแล้วก่อนนั้นนี่เชียร์ผีอยู่นะ
1: เออผมเมื่อก่อนแฟนแมนยูเลยชัดเจน
0: ใส่ชุดแมนยูตลอดเลยนะเดี๋ยวนี้นะ
1: วันนี้เขาไปไหนมาไหนใส่เสื้ออาร์เซนอลตลอดเลย
0: ครับ
1: พี่รับเข้าแก๊งไหมแฟนบอลปืนใหญ่ด้วยกันเอง
0: ไม่ไหวนี่อันนี้ยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอกันเดี๋ยวไหนเจอกันถ้าโอกาสได้เจอเดี๋ยวต้องบอกนะฮะ
1: พี่แล้วมีเพจอ่ะเพจโทนกูเนอร์เลยนะเป็นชื่อเพจเลยนะโทนกูเนอร์คือถ้าเด็กที่แบบอาจจะเพิ่งมาติดตามเขาอาจจะเข้าใจว่าพี่โทนเนี่ยเชียร์อาร์เซนอลจริง
0: ๆครับ
1: โอ้โหแต่มันโอ้โหเชียร์แมนยูเชียร์ดาร์บี้มาก่อนนะ
0: ไม่คำว่ากูเนอร์เนี่ยมันจริงๆมันเป็นคล้ายๆไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะไอ้คล้ายเหมือนไอ้มาพี่โปโกะย่อกูเนอร์เออเขาเลยเรียกตัวเองว่าโทนกุนเนอร์อ๋อเฮ้ยเขาเรียกอะไรนะไอ้มันเรียกว่าอะไรนะไอ้มันเรียกจนชินแต่ไม่รู้มันเรียกภาษาไทยว่าอะไร
1: อะไร
0: เจอไอ้พวกไอ้บะหมี่โปโกะเงี้ย
1: แพมเพิร์ดเหรอ
0: เออเหมือนพวกแพมเพิร์ดอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แพมเพิร์ดนะ
0: เออมันมียี่ห้อนึงอ่ะ
1: อ๋อแล้ว
0: กุนเนอร์ดังๆยี่ห้อ
1: เ
0: ด
1: ิม
0: ก่อนหน้านี้ผมซื้อให้หลานบ่อยๆมันชอบใช้อยู่ยี่ห้อกุนเนอร
1: ์เขาเปิดตัวยี่ห้อกุนเนอร์ด้วยโอ้โหตายเลยโอ้พี่ถ้าพี่ไปแซวเขาอย่างนั้น
0: วันหลังเรียกเขาโทนแพมเพิร์ดก็ได้เล่นโดนโดยโทนบวกหน้าแน
1: ่แค่นี้ผมก็จะโดนเขาบวกอยู่แล้วผมไปสวัสดีครับพี่โทน
0: แป๊บเดียวขาตั้งถึงก็พังเลยอะ
1: บอกพี่โทน

0: กูเนอร์อะไรเงี้ยเขามองคอร์สผมใหญ่เลย
1: ผมก็ไปไอ้นี่เขาว่าสัพยอกเขาว่าเขาก็ขึ้นเด็ด
0: เฮ้ยมีแฟมเพิร์ดยี่ห้อกูนพี
1: ่มีบอกแล้วมันของจริงไม่มีผมไม
0: ่ได้ดูว่าพี่พูดมั่ว
1: ไม่มีผมไม่เคยพูดมั่วข้อมูลผมชัดเจน
0: เฮ้ย
1: จริ
0: ง
1: ว่ะจริง
0: ผมนึกว่าพี่แบบโม้ไปอะไรเงี้ย
1: ได้มันต้องไหวของแบบนี้เราจะไม่เมคมาไม่ได้จะไปถึงขั้นยกเมคมาแบบตีเก๊แบบเหมือนโทนไม่ได้อย่างง
0: ี้
1: ไม่ถูก
0: ครับเดี๋ยวช่วงดึกเนี่ยช่วงดึกเดี๋ยวจะมีฟุตบอลที่เหลืออยู่เดี๋ยวผมดูโปรแกรมให้หน่อย
1: ได้
0: นะผมไปดูรายชื่อที่อิตาลีเพราะดูแล้วอิตาลีเนี่ยเป็นบิ๊กแมตช์ที่สุดละ
1: โรม่าน่าดูโรม่าคืนนี้
0: เจอกับอัตแลนตานะครับวันนี้โรม่าใช้นะครับไมซูวิล่าเป็นโกเกมรับมีจานลูก้ามันชินี่แล้วก็ยืนคู่กับเอวานเอนดิก้าส่วนอีก1เซนเตอร์นะครับเดี๋ยวดูหน่อยผมเปิดไปแล้วมันหายไปไหนแล้วแป๊บหนึ่งนะครับขอเปิดอีกรอบหนึ่งก็ใช้3เซนเตอร์นะครับแล้วก็อีก1ตำแหน่งผมขอเวลาหน่อยหมุนติ้วๆเลยนะครับอีก1ตำแหน่งเป็นมาโรเอโมโซมิดฟิลด์มีบรันคริสตันเต้มานูโคเน่นะครับแล้วก็ด้านซ้ายใช้งานเวสลีย์ฟันซ่าฝั่งขวานี่ใช้ลูลี่นะครับตัวรุกมีเปาโลดีบัลล่ามีโรดิโกโมราหน้าเป้าเป็นดอนเยลมาเล่นฟอร์มดอนเยลมาเล่นนี่แบบฟอร์มก็ดีจริงๆนะ
1: ใช่
0: ๆตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วช่วงครึ่งหลังของซีซ
1: ั่
0: น
1: แล้วเหมือนเข้าขากับดิบาร่าด้วยนะดิบาร่าโหแต่ผมว่าโรม่าคิดถูกสุดท้ายแล้วดิบาร่าไม่ได้ย้ายอ่ะนะพอดิบาร่ามันพอไม่เจ็บอ่ะยังไงมันก็เป็นตัวที่สำคัญนะครับแล้วแกก็สายแอสซิสต์เลยอ่ะเรียกว่าจ่ายให้เพื่อนยิงกระจายอ่ะ
0: ก็อยู่เป็นสัญลักษณ์ของโรม่าไปปาโลดิบาร่า
1: แล้วดีดันมีไอ้เจ้าพวกไอ้ซูเล่สลับกับไอ้โมล่านะ
0: โม
1: ล่านี่ก็ดีตั้งแต่บอลโลกนะ
0: ครับทีมเยือนอาตาลันต้ากันบ้างนะครับผู้รักษาประตูใช้เจ้ามาโก้คาเนซากิครับยืนเฝ้าเสาแล้วเซนเตอร์ใช้จันออดิลอนคอสูนูกับจอร์โจสคาวินีแบ็กซ้ายเป็นไซอัดโคลาซินัสด้านขวาราอุลเวลาโนวามิดฟิลด์มีเอเดซอนนะครับมีอาราซาสมาสิตแล้วก็ตรงกลางใช้จันลูก้ากาเอตานโนส่วนเกมรุกของอาตาลันต้าโหเนี่ยผมมัน
1: อาตาลันต้าเนี่ยโหเกมที่แล้วที่ชนะโบโลญญาไม่ได้นะนั่งดูอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ได้บุกเลย
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่ได้ทีเด็ดไอ้เจ้าสมาสิตอ่ะ
0: จริ
1: งท้ายเกมนะครับช
0: ่
1: วงนาที90บวกยิงไกลด้วย
0: ยิงไกล
1: เลยแล้วเข้าไปเลยแล้วก็ชนะเกมนี้ดูแล้วเจอโรม่าไม่น่ารอดเนาะ
0: 3เกมรุกมีเอลจิฟเอลมาร์สนะครับมีจารุกาสคามาสกาโอ้โหแล้วก็ชาลส์เดอร์คาเทเลเลอร
1: ์ครับ
0: เดี๋ยวเปิดเลยดีกว่า
1: เกมยังเล่นไม่ดีเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวเปิดเลยดีกว่าเดี๋ยวเปิดดูโรม่าเราดูได้ประมาณสัก15นาทีนะคร
1: ับดูซิว่าฟอร์มเป็นยังไงโรม่าแต่โคตรอยู่ตอนนี้ปีนี้นี่เกมรุกก็ดีนะตรงกลางก็โอเคเลยนะครับนี่ก็นะนี่ก็แบบใส่เหมือนไม่เต็มนะมาถึงก็เห็นได้เฮ้ยโอ้โหเหมือนส่องกระจกดูตัวเองอ่ะดีบาร่าน
0: ี่ครับดอนเยลมาเล่นครับ
1: ครับไม่เล่นละ
0: ไม่เล
1: ่
0: นละ
1: เล่นละมาเล่นนะครับตอนนี้เอาจริงละตอนอยู่รัตบุญยังเล่นอยู่เลยโอ้ยิงยังไงก็ไม่เข้า
0: เออตอนย้ายไปก็นึกว่าจะไปได้ดิบได้ดีอะไรขนาดนี้แบบโรม่านะ
1: มันยิงเป็นเข้าเลยนะ
0: ยิงไปกี่ลูกแล้วผมดูก่อน
1: ยิงไปหลายลูกเลยอ่ะแฮตทริกไปแล้วอ่ะ
0: ซีซั่นที่แล้วก็ยิงกระจุยเอาแค่ครึ่งซีซั่นแกก็กดไปตูบานเลยเราโยมาเล่นอ่ะ
1: โหอาตาลันต้าก็อย่างฝืดเลยอ่ะไอเกมที่แล้วดูไอพวกเอลมาร์สกามาก้าเดคาเตเลเลอร์อ่ะฝืด
0: ซีซั่นนี้2นัด5ประตูมาเล่นที่แฮตทริกไปด้วย
1: แฮตทริกไปนะครับ
0: ซีซั่นที่แล้วที่ยืมมาเล่นในครึ่งหลังซีซั่นนะครับครึ่งท้ายของซีซั่นเนี่ยซีซั่นที่แล้วลง18เกมนะครับยิงไป14ลูกนะ
1: ครับโอ้โหถือเยอะมาก
0: ของแท้ของแท้อันนี้ไม่ตีเกมแล้วนะ
1: อ
0: ันนี้ของแท้
1: สุดท้ายจนพาทีมมาไปเล่นชุดบอล UCL อ่ะ
0: ใช่
1: แซงมาได้นะครับ
0: ก็ไปผลักพวกมิลานกับยูเวนตุสไปเล่นยูโรปาลีกแทนนะคร
1: ับ แจ็คสปีดดี้เขาก็มีเรียกว่ามีของอยู่แล้วแล้ววันนี้เจอทีมเก่าด้วย
0: เออใช่
1: ไหมอาตาลันต้าก็เป็นทีมที่เขาปลูกปั้นมานะครับเรียกว่าขวาแชมป์ยูโรปามาได้ครั้งหนึ่งนะแจ็คสปีดดี้
0: เจอกับจอมเก่ามาริโซซารีนะครับ
1: ลุงลี่เกมล่าสุดเนี่ยโหไม่ไหวจริงลุงลี่โดนทะยับเลยดีว่าชนะนะครับ
0: ที่อิตาลีนี่บิ๊กแมตช์แต่ว่าที่สเปนเนี่ยจะเป็นการเจอกันระหว่างบีอาร์เรียลกับลาการุญญานะครับเดโปริโบลาออรุญญาอันนั้นจะเตะตอน14:00นะแล้วก็ที่ฝรั่งเศสลงเล่นแล้วนะครับที่ฝรั่งเศส2คู่วันนี้จะเหลือเลออาฟเจอแบรดแล้วก็นีสเจอกับเลอมองโอ้โหบิ๊กแมตช์ทั้งคู
1: ่ครับน่าดูมากเลย
0: น่าดูมากเลย
1: ส่วนลาคอรุญญาก็ถือเป็นการกลับมาลีกสูงสุดหลังจากหายไปนานนะ
0: ครับ
1: ก็ทั้งทีมก็น่าจะนำทัพมาโดยโอบา
0: ใช่
1: ไหมได้โอบาเมยองไปนอกนั้นก็ตัวก็โนเนมเยอะนะครับ
0: แต่ชื่อสโมสรเนี่ยเขาเอาลาออกแล้วนะพี่ผมก็เพิ่งรู้เมื่อไม่นานมานี
1: ้ใช่ก็เอาเป็น A แทน
0: เป็นเดบริโวอาคอรุญญา
1: ครับ
0: แต่ว่าผลงานการออกสตาร์ทซีซั่นก็ยังดูกลางๆนะครับไม่ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่มาก
1: เกือบจะได้ลุ้นเหมือนกันครับโรม่าตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหลอยตัวมาลูลี่ได้หม่งแล้วก็มันติดบล็อกพอดีเอ้ายังอยู่ในกรอบไปโทษโอ้โหตวัดยิงดูนี่เกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับโรม่าอีกแล้วครับโอ้โหคนได้ตรงดีบาล่าครับ
0: 2นาทีกว่าครับจังหวะย่างหม่งคือหม่งแล้วบอลไม่ไปไหนครับแล้วมันตกกันจังหวะดีบาล่าไปเกี่ยวด้วยซ้ายแล้วหมุนตัวหวดเองด้วยนะครับโอ้แต่ว่าหลุดออกนอกกรอบไปเอง
1: จังหวะดูดอย่างสวยครับดีบาล่าแล้วหมุนยิงมันเยอะไปหน่อยฮะ
0: อันนี้ดูดแล้วมันดังโจ๊บแม่นี
1: ่อันนี้ดูดไปดังดวบแรงไปนิดนึงนะครับถ้าโจ๊บนี่กำลังดีครับ
0: แ
1: ล้วออกไปทางดวบ
0: อันนี้ดวบ
1: ล้นครับ
0: บอลมันกระเด้งเกินไปหน่อย
1: มันก็เลยหลุดไปเลยครับแต่ปีนี้ก็น่าได้ลุ้นกับไอ้ทาง UCL นะครับเฟลินี่นะ
0: ใช
1: ่ว่าจะไปได้ขนาดไหน
0: ประสบการณ์ก็มีครับตัวผู้เล่นก็โอ้โหฟอร์มดีหลายคนแต่ซาลี่ผมว่าแกผอมไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
1: โซมาก
0: เนาะสู้
1: ลุงลี่นี่โซมากเลยช่วงหลัง
0: เมื่อก่อนเนี่ยจะดูแบบมีน้ำมีนวลมากกว่านี้นะ
1: เมื่อก่อนเราก็จะคุ้นชื่อลุงลี
0: ่อันนั้นเทียรี
1: ่อ๋อครับ
0: อันเทียรี่พี่
1: อ๋ออันนั้นอันนั้นลุงลี่ท่านหนึ่ง
0: นั้นลุงเทียรี่ครับ
1: ครับ
0: โอ้โหเปิดเกมมานี่แลกกันสนุกเลยนะครับโรม่าอันตาลันต้าเนี่ย
1: อันตาลันต้ามันก็สายลุยอยู่แล้วนะเจอกับโรม่าที่ก็เป็นเกมบุกอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ดูโรม่าเล่นในกรุงโรมพวกทีมจากกรุงโรมอะไรเล่นในบ้านโหดอยู่ครับ
0: ไม่ยอมกันง่ายๆแน
1: ่แต่คู่นี้ผมว่าประตูมีเยอะเหมือนคู่อินเตอร์อ่ะดูโชว์หน่อยโอ้โหมาเล่นโอ้โหดูสองคนเอาไม่อยู่ครับแต่ว่าสนามมันแคบไปหน่อยครับบอลก็เลยออกข้างไปครับโอ้โหนี่จะมีที่อีกสัก2ไร่นะแกน่าจะบอลไม่ออกครับ
0: โอ้2ไร่พี่ไปปลูกข้าวโพดอ่ะโอ้เอาสัก20เซนก็ไปได้แล้วมั้งเมื่อกี้เนี่ย
1: โอ้แต่ช่วงนี้มั่นใจจริงๆ
0: จริงเล่นดีมาก
1: โอ้กระชากหนีนักเตะโรม่า2คนแต่ว่ามันทางมันแคบนะครับไปทางแคบมันก็เลยออกไปก่อนนะครับโอ้โหไม่งั้นเนี่ยมีสิทธิ์หลุดได้เหมือนกันนะครับ
0: พูดแต่คู่นี้เจอกันเนี่ยซีซั่นที่แล้วยิงกันยากนะครับ
1: อ
0: าตาลันต้าเล่นในบ้านเนี่ยชนะโรม่า 1-0 แล้วก็พอโรม่ากลับมาเล่นในกรุงโรมเนี่ยเสมอกับอาตาลันต้า 1-1 อ่ะ
1: ครับ
0: ยิงกันโอ้โหน้อยมากเกมอึดอัดนะครับ2นัดที่ผ่านมาซีซั่นนี้ก็ไม่แน่แต่สกอร์มันก็เต็มที่ถ้าจะชนะแพ้กันส่วนใหญ่สกอร์จะอยู่แบบเต็มที่เลยนะก็จะประมาณแค่ 2-0 นะครับไม่ได้ไปไกลมากกว่านั้น
1: ไม่ค่อยถล่มกัน
0: ยาก
1: แต่เกมเปิดมากนะครับเนี่ยเราเท่าที่ดูมา 4-5 นาทีนี่ลุยกันลุยเย็นยับเลยครับจะเอาให้ได้ครับส่วนโรม่าก็ถือว่าทีมกำลังสดปีนี้นะครับก็อาจจะต้องดูว่าพอไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วมันจะเป๋ไหมเนาะ
0: เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวโปรแกรมกลางสัปดาห์นี้เยือนเฟเนบาเช่ก่อนเลยนะครับโรม่า
1: เฟเนบาเช่ก็ถือว่าก็เป็นทีมเก่าอยู่เหมือนกันนะ
0: โอ้โห
1: ตายเยอะนะครับ
0: เนี่ยเมื่อกี้นี่เราเห็นกรีนวูดกองเต
1: ้ลียงมาไหมผ่านลียงมาลียงตกรอบไปนะครับ
0: คู่นั้นเจอกันมันรักพี่เสียดายน้องนะคู่นั้น
1: เจอกันเร็วไปหน่อยนะรอบคัดเลือกเองนะครับแล้วก็มาถึงรอบแบ่งกลุ่มมาจบแล้วครับแต่ลียงก็ฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ โอ้โรม่าแม่ลักไก่ยิงไก่สักทีนึงครับโดนทุบทิ้งมาได้ครับกันเนซากิ
0: ส่วนซีซั่นนี้อัตแลนต้านี่กลายเป็นตัวเต็งในคอนเฟอเรนซ์ลีกเลยนะคร
1: ับ
0: เพราะว่าลงไปเล่นในถ้วยเล็กสุดก็เป็นหนึ่งในทีมเต็งเลยครับ
1: คือช่วงหลังยูโรป้ากับถ้วยคอนเฟอเรนซ์
0: อ
1: ่ะส่วนใหญ่พอเป็นทีมเต็งแล้วไม่ค่อยหลุด
0: ยิ่งคอนเฟอเรนซ์ด้วย
1: เพราะมันไม่เหมือนระบบก่อนที่มันจะมีทีมหล่นมาจากแชมเปี้ยนลีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วทีมจากยูโรป้าหล่นมาทีมก็จะแข็งเนี่ยจะตัดพอไปดูตอนนี้แข็งอยู่ไม่กี่ทีมโดยเฉพาะคอนเฟอเรนซ์นะครับพวกทีมใหญ่ไม่ค่อยพลาดครับ
0: ก็5ลีกดังนั่นแหละกลายเป็นตัวเต็งหมดเลยนะครับ
1: ส่วนโรม่าก็ถือว่ายังทำได้ดีกว่านะครับส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าครับ
0: คือถ้าในคอนเฟอเรนซ์เนี่ยบรรดาตัวเต็งก็จะมีพวกอัตแลนต้านะครับไบรตันนะพี่หูเคตาเฟ่เอาสโมสรจากลีกดังนะครับโมนาโกนะครับที่ลงไปเล่นแล้วก็ไฟบวก5ลีกดังก็เนี่ยประมาณอยู่5ทีมเนี่ยผมว่าแชมป์ไม่น่าหลุดจาก5ทีมนี
1: ้โอ้แต่ก็ดูยากนะเพราะเป็นทีมที่มันสูสีคู่ขี้กันนะครับส่วนลีกเอิงก็เริ่มมาแล้วอีก2คู่นะครับเลอาฟกับทางแบรดแล้วก็นีสกับเลมองนะครับ
0: ครับ
1: เพิ่มมาแต่ยัง0-0อยู่นะครับเดี๋ยวมีสกอร์คู่ไหนยังไงเดี๋ยวเราจัดไปให้เฟเนบาเช่กับเบซิกตัสก็ช่วงท้ายแล้วนะครับ90+5ไปแล้วครับโอ้โหเฟเนวันนี้จะเสียฟอร์มไหมครับแต่ไอที่ยิงกันกองหลังหมดเลยนะม
0: ือ
1: ไอ้เวลาโควิดเลยครับที่ยิงเป็นกองหน้านะครับเพราะก่อนหน้านี้เป็นมิลานสกีเนียยิงให้เฟเนเบเช่นำแล้วก็เป็นไอ้เจ้าริบานยูมาสก็เป็นแบ็กกันนะครับยิงให้กับเบซิกตาชแล้วก็เป็นเวลาโควิดครับทีเด็ดครับมายิงนำ 2-1 ตอนนี้90+ไปแล้วนะครับก็ถือเป็นบรรดาทีมบิ๊กๆของทางตุรกีเขานะครับ
0: แล้วก็บิ๊กแมตช์ของฝั่งฮอลแลนด์นี่จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับอาเจกครับอาเจกตามหลัง PSV อยู่1-2นะแล้วก็บอลโปรตุเกสจบไปแล้วนะครับเบนฟิก้าชนะมาริติโมไป 3-0 เลยครับ
1: ครับสบายๆไปนะครับ
0: เดี๋ยวก็ติดช่วงต้นเกมเดี๋ยวช่วงหน้า
1: เห็นคุณคมมาคุณคมมาคุณคมกับใครไม่รู
0: ้พี่จุน
1: ไอ้จุนเหรอไอ้จุน
0: ใช่จุน
1: พักคนเดียวดีกว่าเออยิงงั้นพักคนเดียวดีกว่าเพราะว่าไอ้จุนเข้ามาก็คมแบกอ่ะ
0: นี่เขาป่ายาวนะป่ายาวนะพี่จุนนะป่ายาวสองนะเขา
1: เฮ้ย
0: เซียนอิตาลีนะ
1: ไม่ใช่มั้งไม่ใช่เป็นแต่จริง
0: ป่ายาวต้องหลีกนะ
1: แต่จริงด้วยความที่เป็นเพื่อนกันนะคุยกันมานานนะป่ายาวก็ชื่อแกก็ปลอมแต่ก็ไม่ได้
0: ไอพีเล่นทุกคน
1: ไม่ถึงป่ายาวป่ายาวนี่ไม่ถึงเลยอาจารย์นี่คือบอกอะไรคือถ้าเกิด DSI เข้าจับนี่คือข้อหาลวงโลกเลยอ่ะ
0: ตีเก๋
1: เฮ้ยมันถึงขั้นขนาดนี้เลยอ่ะมันข้ามรุ่นเลยไอ้จุน
0: อุ้ยเขาบอกว่าเขายืนหนึ่งบอลอิตาลีมีแต่คนบอกมาแบบนี
1: ้อ๋อช่วงหลังภาคหรือนี่ภาคมาได้เปล่าเนี่ยปกติคู่ใหญ่อย่างโรม่าตาลันต้าอย่างเงี้ยจุนต้องภาคแล้วมั้ง
0: พี่เอกฮิมก็บอกว่าโอ้ยบอลอิตาลีนี่ยืนหนึ่งแล้ว
1: เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยได้คุยพี่หังนะพี่หังก็บอกว่าให้จุนเลือกก่อนคู่ใหญ่ก่อนแล้วก็ที่เหลือพอจุนไม่เอาแล้วเนี่ยคนอื่นก็ไปแบ่งกันว่าจะเอาคู่ไหนอะไรยังไงเลยคนละเบอร์เลย
0: ไปกันใหญ่แล้ว
1: เออพี่ยงมีท็อปบอกอุ้ยไม่ได้จุนนี้จุนนาวนี่พาอยู่คนเดียวอ่ะทั้งฟุตซอลทั้งอะไรใช่ไหมไอ้บอลเด็กอ่ะ
0: มีบอลเยาวชนด้วยไง
1: อ่ะส่วนลิกเอิงล่าสุดนะครับแบรดได้จุดโทษแล้วก็นำเลอาร์ไปแล้วนะครับ 1-0 นะครับ
0: สกอร์แรกมาแล้ว
1: สกอร์มาเร็วครับส่วนคู่โรม่าทางอาตาลันต้าก็ต่างฝ่ายต่างบุกกันมันยังจบกันไม่ลงนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่ยิงก็จะไปติดกองหลังอะไรครับวันนี้คู่ดึกไม่น่ามีแล้วมั้งเนาะ
0: เหลือแค่นี้แล้วพี่บอลไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ส่วนนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่คืนนี้สปอร์ติ้งลิสบอนไหวไหมจากคุณพงษ์เดี๋ยวผมดูโปรแกรมผมจำโปรแกรมไม่ได้อะ
0: ลิสบอนเน
1: าะลิสบอน
0: เจอนาซองนาวเจอนาซองนาวเขาออกสตาร์ทเป็นไงบ้าง
1: แต่ลิสบอนในบ้านเลยดิ
0: เออก็
1: ถ้าในบ้านก็ต้องยิงเร็วหน่อย
0: เออ
1: ถ้ายิงไม่เร็วก็
0: อ๋อลิสบอนเขาออกตัวก็ดีมากครับส่วนนาซองนาวเริ่มมาเดี๋ยวดูผลงานก่อนอยู่อันดับ10 นาซองนาวชนะ1เสมอ1แพ้2
1: อืมก็ไม่ค่อยดี
0: อืมก็กลาง
1: ๆแต่ลิสบอนวันนี้ในบ้านส่วนใหญ่ลิสบอนเล่นในบ้านดีอยู่แล้วนะ
0: ในบ้านก็น่าจะต้อง
1: เป็น
0: ยิงเร็วๆหน่อย
1: เป็น DNA ของลิสบอนน่ะแต่ว่าต้องยิงเร็วหน่อยในวันนี้
0: เดี๋ยวดูดีว่าเขาถูกฉลกเวลาเจอกันหรือเปล่า
1: อ
0: โอ้ซีซั่นก่อนชนะไปกับ 4-1 กับ 2-1 นะครับ
1: ครับ
0: อือเจอกันกี่นัดเนี่ยโอ้โห5 6 7 8 9 10โหย10นัดเจอกันลิสบอนชนะ 100%
1: ครับ
0: ไม่รอดเลยนะซองดาวแม้กระทั่งเสมอยังไม่มีเลยครับอาจจะแพ้น้อยแพ้เยอะนี่อีกเรื่องนึงดูแล้วลิสบอนน่าจะชนะได
1: ้ครับไม่น่าพลาดอ่ะส่วนใหญ่บอลโปรตุเกสพวกทีมใหญ่เล่นในบ้านเนอะมันจะทำได้ดีมันจะยิงได้เยอะ
0: ที่เราดูเขาออกสตาร์ซีซั่นนี้เนี่ยไอ้พวกปอร์โตเบนฟิก้าลิสบอนออกตัวดีหมดเลยนะทำแต้มไล่กันมา3อันดับเรียงอยู่ด้านบนแล้วโดยเฉพาะปอร์โตในซีซั่นนี้นี่ชนะ5เกมรวดแล้วนะครับ 100%
1: คือฟอร์มดีเนี่ยปีที่แล้วแล้วนะปอร์โต
0: แล้วมันเลี้ยงตัวตั้งแต่ต้นซีซั่นเลยครับไม่มีใครหลุดเลยไหวนะผมว่าลิสบอนน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะครับ
1: ไม่น่ามีปัญหาส่วนนีสล่าสุดก็โดนเลอมองนำ 1-0 เหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: โอ้นี่ลิเอิร์นมาไวฮะ14นาทีนี่กลายเป็นทีมเยือนนำทั้ง2คู่เลยนะครับนำ 1-0 ทั้ง2คู่นะครับ
0: แล้วบอลตุรกีนี่พี่ได้บอกจบไปหรือยังยังนะ
1: ยังล่าสุดจบแล้วใช่ไหม
0: จบแล้ว
1: เรียบร้อยครับขาบ้านเลยครับเฟเนเบเช่ครับโอ้โหทีมต้องบอกปีนี้ต้องบอกทีมรวมซุปตา
0: อือหือ
1: นะ
0: แพ้เกมที่2ของซีซั่นแล้วนะเฟเนเบเช่เนี่ยเขาแพ้ตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาลแล้วก็วันนี้เป็นแพ้เป็นนัดที่2แล้วจากการลงเล่น4เกมนะครับ
1: ถือว่าสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: ไม่เวิร์กไม่เวิร์กแต่ก็ตอนนี้ไม่ได้มีทีมไหนชนะรวดทุกนัดนะครับผ่านไป4นัดเนี่ยกาลาตาสไลนี่เขาก็สะดุดเสมอไปเกมหนึ่งแล
1: ้
0: ว
1: อย่างไอ้เจ้า
0: ที
1: มบอลถ้วยอย่าง
0: เซฟครับเนี่ยเมื่อกี้หันวองไว้แวบ
1: ๆครับ
0: โอ้โหโรม่ากับได้ประตู
1: แต่โรม่าวันนี้เขาบุกเยอะนะครับลุยซ้ายลุยขวาเมามันเลยเอาโรม่าดูแถว2ได้ไหมโกเน่ม้วนก่อนแล้วฝากซ้ายอีกทีนึงหาช่องอยู่เด็ดรอเป้าอยู่นะครับยังไม่มีโอกาสครับเวสลีย์ต้องคืนกลับหลังมาครับโกเน่อีกคู่หนึ่งที่เตะมาก็มีแชมเปี้ยนชิพหัวนี้แชมเปี้ยนชิพมีดึกด้วยเนาะ
0: ครับ
1: สวอนซีกับเล็กแฮมนะครับยัง 0-0 อยู่นะครับเพิ่งจะเริ่มมาเองนะครับ
0: อ่ะก็หมดเวลาแล้วนะพี่หูสองนาฬิกาตรงนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปติดตามเกมอิตาลีกันได้ต่อ
1: จับ
0: คู่นี้แหละ
1: คุณคมมาจัดให้นะครับวันนี้เราสองอูนะครับอูใหญ่อูเล็กนะครับก็ลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Soccer Live
2: Report ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: รู้เลย ืมไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะ

0: ลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Soccer Live Report
5: ที2 3นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Soccer Live Report ครับช่วงสุดท้ายของค่ำคืนวันเสาร์วันนี้นะครับอยู่กับผมคมบัติคมภูเก้าล้วนนะครับแล้วก็พี่จุนเพ็งกวินนะครับซึ่งณเวลานี้นี่กำลังเดินทางมานะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับอื่นอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับเราอยู่กันก่อนได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตามติดคู่ใหญ่ที่จะลงเตะกันในณเวลานี้นะครับก็เป็นเกมเชียร์แอตเตอรี่ในคู่ระหว่างแอสโรมานะครับวันนี้เล่นที่กรุงโรมครับรับการมาเยือนของอาตาลันตานะครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่เป็นคู่ใหญ่เหมือนกันอยู่ในลาลิก้าสเปนครับเกมระหว่างวิลล่าวันนี้จะเจอกับเดอร์ปอร์ติโวอาคอรุญญานะครับถึงตรงนี้เนี่ยยัง 0-0 ทั้ง2คู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจไปนะครับว่าเราจะตามให้ไม่ทันเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตามให้ทันแน่นอนนะครับก็มารับช่วงต่อจากคู่ของ2อู่เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับทั้งพี่อู่ใหญ่แล้วก็คุณอู่เล็กนะครับส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับในตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาเดี๋ยวผมสรุปให้สัก1รอบนะครับระหว่างที่เกมแข่งขันเนี่ยยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ตอนนี้เนี่ยพรีเมียร์ลีกอังกฤษจบไปหมดแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผลฟุตบอลนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยเสมอกับบอนมัสไป2ประตูต่อ2นะครับเบรนท์ฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์1ประตูต่อ1ไบรตันเสมอกับลีดไป1ประตูต่อ1นะครับฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซไป2ประตูต่อ3ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้ก็เปิดบ้านเฉือนชนะคอนทรีซิตี้1-0นะครับแล้วที่ฟอร์เรสเสมอกับทอตแนมฮอตสเปอร์0-0แล้วก็ฮัลซิตี้เสมอกับแอสตันวิลล่าไป0-0วันนี้เตะกี่คู่เนี่ยพรีเมียร์ลีกเตะ7คู่เสมอไปแล้ว5คู่มีผลแพ้ชนะกันแค่2คู่เท่านั้นแล้วเป็นการแพ้ชนะกันด้วยผลต่างประตูแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนลาลิก้าสเปน3คู่เตะไปแล้ว2นะครับอาเลติกบิลบาวันนี้ถล่มอาเลติโกมาดริดเลยนะครับ3ประตูต่อ0นะครับงงเหมือนกันว่าตอนนี้แอตเลติกเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนอีกคู่นึงนี่สุดมันเลยครับรายโยบาเยกาโนเปิดบ้านเฉือนชนะราซิ่งซานตันเดย์3-2เป็นเกมที่ราซิ่งโดนนำนะครับ2ราซิ่งขึ้นนำทั้ง2รอบแต่จบด้วยความพ่ายแพ้นะครับราโยยิงตาม2ครั้งแล้วจบด้วยการยิงแซงในช่วงต้นครึ่งหลังแล้วปิดเกมเลยนะครับก็ราโยชนะราซิ่งไป 3-2 ส่วนลิเตอยู่ตอนนี้5นาทีแรกนะครับยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0เบียร์เรียลกับเดอร์ปอริโวลาคารุญญานะครับเซเรียอิตาลีจบแล้ว2คู่อินเตอร์มิลานแพ้โตริโน1-2นะครับก็ฟิออร์ประทานโทษฟิออเรนติน่าแพ้โตริโน1-2ส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยชนะนาโปลี 3-2 นะครับคู่อินเตอร์นี่มันมากเพราะว่านาโปลีนำก่อน 2-0 ยังคิดเลยว่าโอ้ยถึงคราวอินเตอร์สะดุดคาบ้านเลยเหรอเนี่ยสุดท้ายกลับไปยิง3ลูกรวดนะครับอินเตอร์มิลานแซงชนะนาโปลี 3-2 เฉยเลยนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้อินเตอร์ยังคงนำเป็นจ่าฝูงของลีกอยู่ชนะรวด3นัดอยู่ทีมเดียวเลยนะครับสำหรับอินเตอร์นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าโรม่าจะทำได้ตามอินเตอร์ไปหรือเปล่านะครับเพราะว่า2นัดแรกโรม่าชนะมาแล้วนะครับรอดูว่าวันนี้จะชนะแอตแลนต้าได้ไหมซึ่งตอนนี้เปิดเข้าไปแล้วมงโหยจากซ้ายของโรม่าครับเปิดเข้าไปนี่กะโขกใส่คาเนเซคีเต็มๆเลยครับลูกมงของแบรนด์คริสตันเต้ยังเซฟไว้ได้ครับแบรนด์คริสตันเต้ปัดออกหลังไปก่อนโรม่าเรียกเตะมุมได้เฉยๆครับปาโลดิบาล่า 1-2 งานลูกนี้ขวางมาตรงกลางมานูโกเน่เบิร์นเข้าไปในกรอบเขตโทษกลับตัวจะยิงแล้วติด3จ่อคำคานเอาไม่ใช่คำคานลำหน้าครับจังหวะจ่อของโอปิเต้เอนดิก้าครับ เข้าประตูไปแล้วนะแต่ว่าล้ำหน้าครับไม่ได้อะไรยังจะเข้าไปโวยวายแล้วครับสำหรับทางด้านของโรม่าจารุก้ามันชินี่มันชินี่เป็นคนยิงจังหวะแรกไม่ล้ำแต่ว่าบอลมันกระดอนมาตกแถวบริเวณหน้ากรอบ6หลานะครับโอเจนิก้าชาร์จจ่อเลยครับแต่ว่าล้ำไปแล้วนะครับยังไม่ได้ประตูนะครับโรม่ายังเสมอกับแอตแลนต้าอยู่0ประตูต่อ0นะครับส่วนบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับวันนี้จบหมดแล้วไบเลเวอร์คูเซ่นถล่มอูเนียนเบอร์ลินไป4-0นะครับบอรุสเซียมอนชเกลาดบาคแพ้เอลเวอร์สแบก3-4ทำไมทำมานี่น้องใหม่เอลเวอร์สแบกไม่ธรรมดานะครับ2นัดแรกพวกเขาชนะรวดเลยนะครับแถมเกมนี้บุกไปชนะถึงบ้านกลัดบักด้วยวันนี้เราได้เห็นลูกโซ่นะครับมีใครมีคอนซันลงเล่นในช่วงท้ายเกมของคู่นี้ด้วยนะนะครับเอลเวอร์สแบกนี่ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ3ของลีกเลยนะครับที่เหลือฮอฟเฟนไฮม์ครับแพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์2ประตูต่อ3นะครับพาราบอนแพ้ไฟร์บวก0-1เวเดอร์เบรเมนชนะแอร์เบลเลสิก3-1ส่วนคู่ดึกนะครับคิดว่าจะเป็นยำใหญ่ใส่ผักคะน้าสุดท้ายเสมอจืดเจ้าจบไม่แล้วหรือเลยนะฮะชาวเกสเสมอกับบาเยิร์นไป0ประตูต่อ0นะครับส่วนฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสจบแล้ว1คู่นี้ลองก็แพ้คาบ้านต่อลอริยองไป0-1นะครับส่วนคู่ที่เตะอยู่ตอนนี้ทีมเยือนนำทั้ง2คู่ครับแบรดบุกนำเลอับ1-0เลอมองนำนีด1-0นะครับบอลฮอลแลนด์จบไปแล้ว1คู่ NEC Nijmegen แพ้เฟนอร์ด1-3ส่วนที่เตะอยู่ตอนนี้ท้ายเกม1คู่อูเทรคตามหลังโกเฮดอีเกิล0-3ต้นครึ่งหลัง1คู่อาแจกตามหลัง PSV Eindhoven 1-2และเริ่มเกมได้10นาทีมา1คู่วิลเลียมทเวกับเอ็กเซลเชอร์ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับนี่มีคนถามเข้ามาบอกว่าอูเทรคกับโกเฮดอีเกิลจะเตะต่อไหมครับเตะแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงท้ายเกมละนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วว่าเตะต่อนะครับสำหรับคู่อูเทรคกับโกเฮดอีเกิลนะครับก็เป็นช่วงเวลาทดเจ็บละช่วงท้ายเกมละนะครับส่วนโรม่าเข้าไปในกรอบเขตโทษจะเปิดจากซ้ายเข้ามาลูกนี้ยังโดนทางฝั่งของแอตแลนต้าเป็นเซตโคลาซินัดครับสกัดบอลออกหลังไปได้ก่อนแล้วดูเหมือนจะมีธงล้ำหน้าขึ้นมาแล้วนะครับบุกต่อเนื่องขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับแอสโรม่าจังหวะนี้เติมเกมขึ้นมาทางด้านฝั่งซ้ายครับโดนเยมาเล่นเบิ้ลบอลต่อให้เวสลีย์ที่เติมขึ้นมาแล้วจะตบเข้ากลางเนี่ยมีเซอัดโคลาซินัดตามมาสกิดบอลออกหลังไปได้ก่อนแต่ดูเหมือนผู้สินจะชี้ให้เป็นล้ำหน้าของจังหวะเติมของทางฝั่งเวสลีย์ไปก่อนแล้วครับยังไม่ได้ครับยังไม่ได้นะครับสำหรับแอสโรม่านะครับเป็นล้ำหน้าไปซะก่อนส่วนบอลสกอตแลนด์นะครับที่จบไปก่อนหน้านี้แล้ว3คู่อาร์บดีนเสมอกับคิวเมนอก0-0ดันดียูไนเต็ดเสมอกับฟาวเคิร์ก1-1นะครับแล้วก็เรนเจอร์ FC เนี่ยจบเกมด้วยการชนะมาทเวล1-0นะครับส่วนที่เตะอยู่ตอนนี้10นาทีแรกเซนต์เมเรนกับกลาสโกเซลติกยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0โอ้โหโรม่ามาอีกรอบครับลูกยิงไกลลูกนี้หน้ากรอบเขตโทษของน่าจะเป็นเจ้าหนูโรดิโกโมราหรือเปล่าครับนั่นแหละฮะตะบันด้วยขวาบริเวณหน้ากรอบเขตโทษบอลเนี่ยมันผ่านไปหมดเลยครับแถมผ่านหน้าปากประตูด้วยครับก็เลยไม่ได้ประตูขึ้นนำครับฟุตบอลโปรตุเกสนะครับจบไปแล้ว3คู่เอสตราล่ามาโดล่าแพ้ฟาร์มาลิกา2-2เอ้ยเป็นสับแพ้ยังไงวะเอสตราล่ามาโดล่าเสมอกับฟาร์มาลิกา2-2อาเวกาแพ้บราก้า1-2แล้วก็มาริติโมแพ้เบนฟิก้า0-3นะครับฟุตบอลรัสเซียจบแล้ว3คู่ครีอาโซเวตอฟเสมอกับ FK คราสโนดา2-2นะครับเซนิตแพ้ CSKA มอสโก1-2รอสตอฟชนะฟาเคล3ประตูต่อ1นะครับอันนี้เป็นลีกใหญ่ทั้งหลายมีคนบอกอัปเดตเบลเยียมให้ด้วยเบลเยียมโปรลีกเนี่ยจบแล้ว2คู่ชาลารัวแพ้แซงกิลัว2-3นะครับเมเชเลนแพ้เวสต์โล0-4ที่เตะอยู่ตอนนี้25นาทีแซงทรูดองยังเสมอกับลารูเยนะครับรวมถึงซองดัดเลียนก็ยังเสมอกับแอนเวิร์บอยู่0-0นะครับคู่นี้ยังเสมอทั้ง2คู่นะครับ26นาทีไปแล้วนะครับอันนี้คือบอลเบลเยียมนะครับเอาเป็นว่าใครให้ตามคู่ไหนข้อความมาสอบถามแล้วกันนะครับทาง4689899นะครับเผื่อใครตามคู่ไหนอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็มีบอลหลายคู่หลายรายการลงเตะมากอย่างที่เตะอยู่ตอนนี้ล่าสุดมีเดอะแชมเปี้ยนชิพด้วยนะ13นาทีแรกสวอนซียังเสมอกับเร็กแฮม0-0นะครับส่วนคู่ที่จบไปก่อนหน้านี้ของฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเนี่ยก็จะมีไปไหนซะละ

0: เดี๋ยวขออนุญาตหาเดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแป๊บนึงนะครับส่วนโรม่าพยายามจะลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษจังหวะนี้ก็ล้นเกินไปครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับมีลินคอนซิตี้แพ้ซัมลินคอนซิตี้เสมอซัมตัน 1-1 นะครับเพรสตันนอร์เอนชนะแบ็กเบิร์น 2-1 สโตคซิตี้ชนะชาร์ตแอตเลติก 4-0 นะครับเบอร์ลี่แพ้บริสตอลซิตี้ 1-2 มิววอลชนะโบตันแวนเดอร์ 4-0 นะครับพอร์สมัธชนะคาร์ดิฟซิตี้ 2-0 คิวยาเนี่ยแพ้มิดเดิลสโบรไป0ประตูต่อ1นะครับมีเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแพ้นอร์วิชซิตี้ไป1ประตูต่อ3เวสต์บรอมวิชอัลเบียนชนะวัตฟอร์ด 1-0 นะครับเวสต์แฮมชนะดาร์บี้เคานตี้ 3-0 นะครับส่วนคู่ที่เพิ่งเริ่มเตะมา13นาทีแรกสวอนซีกับเบรคแฮมยัง0ประตูต่อ0นะครับเซกูด้าสเปนเพิ่งเริ่มมา1คู่เอลเดนเซ่กับมายอร์กายังเสมอ0-0เช่นเดียวกันนะครับซุปเปอร์ลีกของสวิตท้ายครึ่งแรกกราสฮอปเปอร์ซูริกเสมอกับ FC ซูริก0-0นะครับมีฟุตบอลออสเตรียนะครับ1คู่บอลถ้วยนะ39นาทีคลาเกนเฟิร์ตเสมอกับราปิดเวียนนา1ประตูต่อ1นะครับมีฟุตบอลอื่นๆที่เตะอยู่ตอนนี้อย่างบอลบราซิลเอาแม้บอลบราซิลบราการ์ดิโน่กับบาเฮีย15นาทีแรกยัง0ประตูต่อ0ลีกเดอร์1คู่ตอนนี้ต้นครึ่งหลังแซงเอเตียนเสมอมองเปรเย่อยู่1ประตูต่อ1นะครับฟุตบอลลีกอ2ของเยอรมันท้ายครึ่งแรกนะครับดินาโมเดรสเดนตามหลังโบคุ้ม1ต่อ2กรีซซูเปอร์ลีกต้นครึ่งหลัง AK เทนนำอาริส1ประตูต่อ0นะครับเซเรบีอิตาลีท้ายเกมคาราเรเซ่ตามหลังเอมโปลี0-1นะครับฟุตบอลฮอลแลนด์อ่ะอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้จังหวะนี้มาดูจังหวะลุยของดอนเยลมาเล่นแม่ได้บอลบริเวณหน้ากรอบเขตโทษเพียงจะแหวก2แนวรับของแอตแลนต้าทั้งคอสูนูทั้งเบลานาวาไม่ไหวครับโดนปิดประตูเคลื่อนไหวไปต่อไม่ได้สุดท้ายโดนบังบอลออกหลังไม่มีอะไรเลยครับมีถามว่าคู่อูเทรคหยุดชะงักเพราะอะไรครับเดี๋ยวผมไปดูให้แล้วกันนะครับสำหรับคู่อูเทรคนะครับจบแล้วนี่คู่อูเทรคน่าจะจบแล้วนะยังว่ะคู่อูเทรคยังอยู่ว่ะเกมหยุดไปชั่วคราวแล้วคู่อูเทรคเดี๋ยวผมไปดูสถานการณ์ให้แล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ยมันขึ้นabandonเลยว่ะมีการประท้วงของแฟนบอลครับมีการประท้วงของแฟนบอลภายในสนามนะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถลงเล่นต่อได้นะครับส่วนยิงของโรดิโกโมราลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบอีกนะครับใช่ใช่แฟนบอลก่อจราจลนะครับอูเทรคเนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ยผมรายงานไปว่ามันจบอูเทรคตามหลังโกเฮดอีเกิล0-3ใช่ไหมแต่ที่อแบนดอนไปตอน 1-3 นะครับทางฝั่งของอูเทรคกลับมาได้ประตูคืน1ลูกแต่เดี๋ยวต้องดูว่าอื่นๆนะมีมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ยืนยันแล้วว่าเกมถูกยกเลิกนะครับในนาทีที่69เพราะว่าแฟนบอลจราจลครับเกมคู่อูเทรคกับโกเฮดอีเกิลนะครับอันนี้น่าจะยกเลิกเลยเพราะว่าล่าสุดยืนยันแล้วว่าขึ้นabandonนะครับในเกมฮอลแลนด์นะครับสวัสดีคุณจูนเพนกวินครับผม
1: ครับผมสวัสดีคุณคมด้วยนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีผู้ฟังด้วยขออภัย
0: นี่เขากำลังรอเลยว่าแบบอะไรนะเจ้าชายเกาโชจะแบบ
1: ยกให้เป็นป๋ากับพี่หมูนพนันดีกว่าฮะเมื่อกี้โอ้ผมอยู่อีกห้องนึงนี่เสียงของพี่หมูนพนันนี่กระหึ่มเลยแกพาคู่
0: อินเตอร์
1: นาโปลีผมก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทำไมนาโปลีนำอยู่ดีๆ 2-0 สุดท้ายครึ่งหลังมาโดน3ประตูยังไม่ได้ดูไฮไลท์เลย
0: ใช่ไหมไม่ได้ดู
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนี้ทีมใหญ่มักเป็นแบบนี้เนาะคือมันก็ชอบโดนก่อนแล้วก็กลับมาไม่เสมอก็ชนะอะไรอย่าง
1: เงี้ยแต่ผมมองว่าอินเตอร์มักจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วละกลายเป็นทีมที่แพ้ยากนะครับลูกทีมของคริสเตียนคิวู
0: ซึ่งจริงๆอ่ะทำแบบนี้บ่อยๆไม่ดีนะครับดูอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นไง
1: โอ้โหแต่ปารีสปีนี้ไม่ดี
0: เมื่อวาน
1: ปีนี้ออกสตาร์ทไม่ดีเลย

0: นัดแรกจำได้ไหมว่าโดนนำทั้งสองนัดเลยนะ
1: ครับผม
0: แล้วกลับมาเสมอได้สองนัดเลยนะนัดเมื่อวานเจอโมร็อกโกแข็งหน่อยเรียบร้อยเลยครับไปไม่เป็นเลย
1: อ่ะก็อยู่กับผมกับคุณคมนะครับอุ้ยจังหวะนี้ได้ตวัดยิงของสตามาก้าแต่ว่าติดทางด้านของมิเลสวิลล่าครับ
0: เกมผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับที่กรุงโรมครับโรม่ายังเสมอกับอาตาลันต้าอยู่0ประตูต่อ0เช่นเดียวกับที่ลาลิก้าสเปนนะครับ16นาทีแรกวิยาเรียลกับเดอร์เบอร์ดูลาคอรุญญายังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาตาม2คู่นี้นี่แหละครับเป็นคู่หลักในค่ําคืนนี้อาจจะจบที่เซเรียอาก่อนแล้วอาจจะไปเก็บรายละเอียดของลาลิก้าสเปนให้ต่อเนื่องในช่วงท้ายของรายการนะครับ
1: ครับผม
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาตามคู่นี้ก่อน
1: ครับ
0: โรม่ากับอาตาลันต้าเพราะว่าน่าแปลกมากว่าตอนที่2อู่เนี่ยเขาเข้ามาก่อนหน้านี้นะ
1: ทำไม
0: ค
1: ือ
0: มันเป็นช่วง15ทีแรกของเกม
1: ครับผม
0: ก็คือ2ทีนี้คือแลกกันยับพอผมเข้ามานั่งปุ๊บ
1: เป็นยังไง
0: เงียบกริบ
1: อ้าวใช่กันโรม่านี่ก็2นัดที่ผ่านมาก็เก็บ6คะแนนเต็มนะครับถือว่าก็ออกสตาร์ทได้ดีเช่นเดียวกับแอตแลนต้านะครับที่ก็ได้ทางด้านของซารีเข้ามาคุมทีมก็ออกสตาร์ทดีเช่นกันนะครับเก็บ6แต้มเต็มเช่นเดียวกัน
0: คือตอนนี้มีทีมอย่างอินเตอร์มิลานที่ขยานเป็น3เป็น9แต้มเต็มมาแล้ว
1: ครับ
0: นะครับรอดูว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นแอตแลนต้าหรือโรม่าที่สามารถทำ3แต้มไอ้9แต้มเต็มได้เหมือนกัน
1: กาสปารินีก็ถือว่าเจอทีมเก่านะครับอยู่กับแอตแลนต้ามาหลายปีเลยนะครับ
0: ใช่แล้วข้อดีของโรม่าซีซั่นนี้ก็คือกันไม่เสียตัวหลักเลยนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเก็บตัวหลักไว้ได้หมดเลยเปาโลดิบาล่ามานูโกเน่นะครับแถมไปเสริมพวกเด็กอย่างพวกโรดิโกโมรานะครับเข้ามาอีกก็เลยทำให้มันดูแบบว่าคึกคักมากขึ้นนะครับสำหรับโรม่า
1: ดิบาล่านี่ตอนแรกทำท่าจะไปสุดท้ายก็ต่อสัญญากันไปนะครับสำหรับทางดิบาล่า
0: เป็นทางฝั่งของแอตแลนต้าด้วยซ้ำนะครับที่คือตัวเดิมยังอยู่ก็จริงแต่ก็คืองอมงอมหมดละนะครับ
1: ก็มีปล่อยพวกไปรัดจิมซิตี้ไปมาเทนเดอร์ลูนไปนะครับมาเทนเดอร์ลูนนี่ก็มาอยู่กับทางโรม่าเนี่ยแหละครับ
0: มีประตูขยับในลาลิก้าสเปนครับล่าสุดวิยาเรียลนะครับออกนำเดอร์ปาริโบลาคอรุญญาแล้ว1ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากนิโคลาเปเป้
1: ทีมเก่าคุณนะรับเป้แต่ว่าไปอยู่กับบิลเล่แล้วผลงานโอเคเลยนะครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่มันเก่งกับทุกทีมจุนยกเว้นยกเว้นอาร์เซนอล
1: ยกเว้นมาเล่นใน
0: เออจริงๆนะนิโคลาเป้เป็นนักเตะที่เก่งกับทุกทีมยกเว้นอาร์เซนอลเว้ย
1: ครับ
0: โอ้โห
1: หลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็ตวัดด้วยซ้ายปั่นเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับจังหวะนี้ยิงดีครับเน้นทิศทางไม่ได้เน้นแรงครับทางด้านของนิโคลัสเปเป้ขึ้นนำ 1-0 แล้วนะครับ
0: เป็นประตูในรอบดึกของหันตากลับมาสนามนี้ปาโลดิบาล่าได้กดเมื่อสักครู่นี้ยังไปตรงตัวมาโกคาเนซิกี้ครับรับไว้ได้สักก่อน
1: ก็อยากจะพูดคุยกับผมกับคุณคมนี่ก็ส่ง SMS เข้ามาพูดคุยได้นะทาง489899
0: มีคนส่งข้อความมาบอกว่าบุรีรัมย์ปลดโค้ชอีกแล้วเหรอครับ
1: เออใช่นี
0: ่ปลดอีกแล้วเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่เห็นตอนเย็น
0: วันนี้มันนัดแรกของฤดูกาลไม่ใช่หรอ
1: ก็เห็นผมเห็นมีคนแชร์อยู่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงตอนประมาณสักกี่โมงเดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนช่วงเย็นๆเลยอ่ะ
0: มาร์คแจ็คสันว่ะ
1: ใช่
0: ว่ะเดี๋ยวก่อนวันนี้เพิ่งนัดแรกไทยลีกที่1ถูกมั
1: ้ยแต่บุรีรัมย์เหมือนจะลงสนามพรุ่งนี้นี่ใช่แต่เนี่ยเพิ่งออกสตาร์ทกันมาเนี่ยเร
0: ีย
1: บร้อย
0: ปลดแล้วครับเรียบร้อยครับก็แจ็คสันเนี่ยเข้ามารับงานคุมทีมต่อจากออสมาลอสนะครับแล้วก็ล่าสุดโดนปลดแล้วเขาก็ให้ใครคุมแทนอ่ะเอมาสันไปราเดซินวาผู้ช่วยผู้สอนชาวบราซิลรับหน้าที่หัวหน้าผู้สอนแทน
1: ครับผม
0: ดูรำปลดแล้วครับ
1: อ
0: ะไรวะงงไปหมดคนไทยมีบอกว่าสวัสดีครับพี่จุนมีคมระทวยตามแซงตุริดองให้ด้วยค่ะจากน้องหงร่อนนะคะ
1: ได้สิ
0: แซงตุริดองเมื่อกี้ผมแจ้งไปแล้วยัง0-0อยู่ตอนนี้นะครับ
1: โอเค
0: ยังไม่มีอะไรขยับครับตอนนี้35-36นาทีแล้วยัง0-0ทั้ง2คู
1: ่
0: นะครับในบอลเบลเยียมนะ
1: ส่วนสกอตติชพรีเมียร์ชิพนี่คู่เซนต์เมเลนกับเซลติกล่าสุดนี่เซนต์เมเลนขึ้นนำ1-0แล้วนะครับมาเทนเดอร์ลูนนี่ก็วันนี้มีชื่อสำรองนะครับของทางมาปาโรม่า
0: ครับส่วนจังหวะนี้พยายามจะ

0: จังหวะจะลุยขึ้นมาลูกนี้โดนขวางไว้ได้โดยทางด้านเอเดอร์สันครับเอเดอร์สันนี่คือเอเดอร์สันที่จะไปแมนยูตอนแรกใช
1: ่ไหมใช่ใช
0: ่แล้วสุดท้ายไม่ได้ไปใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ชีวิตลำเค็ญจริงๆเลยว่าคุณ
1: แต่ก็ต้องบอกว่าก็อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับทางแอตแลนต้าด้วยนะครับเพราะเป็นมิดฟิลด์คนสำคัญของทีมแล้วก็ต่อสัญญากับทีมออกไปด้วยนะครับ
0: แล้วเป็นข่าวดีของเจ้าตัวด้วยไปอยู่แมนยูมันจะได้ลงหรือเปล่า
1: ก็น่าจะมีโอกาสแหละนั่งไม่ติดเลยครับจานเปียโร่แกสเปรินีก็พยายามตะโกนสั่งแท็กติกลูกทีมอยู่ที่ข้างสนามแล้วครับ
0: โรมาขึ้นบอลมาจากแนวเซ็นเตอร์แบ็กครับจังหวะนี้พยายามจะเปิดยาวออกมาทางด้านกลับซ้ายเอาบอลลงได้ที่เวสลีย์จี้ใส่กรอบเขตโทษแล้วตบกลับเข้ากลางมาเติมขึ้นมาโรดริโกโมราครับงึงงักอยู่แล้วเปิดโอ้โหลูกนี้มันจะยิงก็ไม่ใช่จะเปิดก็ไม่เชิงแรงไปหน่อยครับจังหวะตัดบอลของเจ้าหนูโรดริโกโมราไปเสาไกลนี่ล้นออกหลังไปเลยครับ
1: คือดูความตั้งใจเหมือนพยายามจะปั่นให้มันติดไซโป้งนะครับให้มันเลี้ยวเข้าเหลี่ยมเสาไกลแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับบอลมันก็ไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่ครับ
0: ฟิลเหมือนฮาวิบาลยิงบอลมัดวันนี้
1: อุ้ยแต่ฮาวิบาลยิงสวยเลย
0: แล้วเหลี่ยมนั้น2ลูกด้วย
1: แต่บอลหมัดของมาโกโลเซอร์ก็เป็นอะไรไม่รู้ครับโอ้ชอบโดนยิงตีเสมอท้ายเกมครับวันนี้ก็โดนอีกแล้ว
0: 3นัดติดแล้วนะมาโกโลเซอร์ไม่ชนะสักทีเพราะว่าโดนยิงท้ายเกมตลอดนะครับทั้งวันเจอแมนซิตี้ทั้งเกมที่แล้วแล้วก็รวมถึงเกมล่าสุดเหมือนรับน้องมาโกโลเซอร์ไงก็ไม่รู้
1: คือเล่นดีแต่ว่ามันจะไปเรียกว่าเหมือนหมดในช่วงท้ายเกมอ่ะนะครับ
0: ใช่จังหวะนี้ตาลันต้าขึ้นมาบริเวณกลางสนามครับเก็บบอลตรงกลางโดยสมาสิทธิ์เปลี่ยนออกไปทางซ้ายพยายามจะเติมขึ้นมาลูกนี้ไม่ดีโดนโรม่าแย่งกลับไปแต่ว่าพอจะไปเล่นเนี่ยมันล้นเกินไปครับรุนดี้โดนสกัดบอลออกข้างแล้วบอลโดนรุนดี้ออกข้างครับเป็นทุ่มของตาลันต้าทางซ้ายใกล้กับกรอบเขตโทษของโรม่าด้วยเสียคลาสินัทเป็นคนทุ่มทางซ้ายครับมาถึงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษพิงไว้แล้วคืนกลับมาสมาสิทธิ์เปลี่ยนออกไปขวาเติมมาแล้วครับเบลานาวาให้ไปจังหวะนี้เด็กคาเทเรอร์จ่ายทะลุช่องมาสมาคากลับตัวเปิดไม่มีเพื่อนอยู่ที่จุดนัดพบแล้วดูเหมือนจะมีเสียงนกหวีดล้ำหน้ามาก่อนแล้วด้วยครับ
1: เดี๋ยวดูว่าไลน์ออฟไซด์แค่ไหนครับสกามาก้าโอ้โหประมาณครึ่งช่วงตัวครับจังหวะที่วิ่งมารับบอลนะครับในกรอบเขตโทษทางด้านฝั่งขวาครับ
0: ออกอาการแล้วครับวุ่นวายครับจานเปโรกาสเปรินี่ไม่พอใจครับตัดสินครับ
1: ไม่แน่ใจว่าไม่พอใจกับจุดไหนนะครับเพราะว่าตรงเมื่อกี้นี่ก็ทีมไม่ได้ฟรีคิกจากจังหวะที่สกามาก้าไปออฟไซด์นะครับแต่โวยยังไม่หยุดครับทางกาสปารินี่เลยโดนใบเหลืองไป
0: ขวาจังหวะนี้ต่อบอลกันขึ้นมาได้ครับโรม่าเปลี่ยนจากขวาย้ายมาซ้ายเวสลีย์รออยู่เอาลงดีเวสลีย์จี้ใส่กรอบเขตโทษแล้วหักข้อจ่ายให้มาเล่นมาเล่นทางซ้ายล็อกหลบมาเล่นเข้าไปยิงยักติดคาเนสกีจะซ้ำอีกทีไม่มีตัวจบครับแม่คือกักอยู่โรม่าได้เปิดยัดลูกนี้เปลี่ยนทางก็ไม่ตรงกรอบอีกครับโอ้ชุดนี้น่ามีประตูครับโรม่าแต่ว่าไม่ได้ครับ
1: จังหวะสุดท้ายเป็นสคามาเป็นมันชินี่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่ทางดอนโยมาเล่นดึงจังหวะล็อกมาเข้าขวายิงติดเซฟคาเนสกี้แล้วโมล่าโดนกระแทกล้มลงไปวุฒิไม่ได้ว่าอะไรครับจังหวะโมล่าก็อาจจะล้มง่ายไปหน่อยนะครับจังหวะที่โดนประทะนิดนึงก่อนที่สุดท้ายเนี่ยโรม่าจะโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษอีกครั้งแต่ว่าก็ไม่ได้ครับจังหวะของมันชินี่แล้วสุดท้ายก็เป็นตั้งเตะจากประตูของแอตแลนต้าด้วยนะครับ
0: ตบบอลเข้ามาของดอนเยลมาเล่นเนี่ยใกล้เคียงที่สุดเป็นโรดริโกโมรานะครับแต่ว่าน่าจะแบบไปไม่ถึงแล้วอะนะครับก็เลยเหมือนกับว่าล้มง่ายไปหน่อยนะครับส่วนบาโลดิบาร่ายังถือว่าอยู่ไกลนะเมื่อสักครู่นี้ก็เลยไม่มีโอกาสได้จบ
1: คือตัวเล็กด้วยนะโมล่าโดนกับเอตาโน่เข้ามากระแทกนิดหนึ่งแล้วล้มไปผู้สินก็อาจจะมองว่ายังไม่ชัดเจนหรือว่ารุนแรงเพียงพอนะครับที่จะให้จุดโทษ
0: อายุยังน้อยครับโรดิโกโมราต้องเสริมกระดูกอีกพอสมควรครับ
1: ก็ไปเซ็นมาจากปอโต้นะครับสำหรับทางโรม่า
0: โอ้ควายจ่ายลูกนี้มาสวยด้วยเวสลีย์ให้ดอนเยลมาเล่นจะไปต่อโดนโอเปเตดิก้าเลาะข้อเท้าแล้วครับร่วงลงไปเป็นฟรีคิกของเจ้าบ้านโรม่า
1: จังหวะจะไปของดอนเยมาเล่นนะครับ

0: โอ้โหก็สุดนูเลยครับเตะขาเลยครับไม่โดนบอเลย
1: ตอนเยอรมันเล่นนี่พอใส่สีเสื้อโรม่าอย่างกับเรียวเนเมซี
0: ่โอ้โห
1: ผิวเหลือเกิน
0: อย่างเทพเลยด้วยช่วงครึ่งฤดูกาลที่แล้ว
1: ขวาขึ้นมาจังหวะนี้ของโรม่าพยายามจะเปิดเข้ากลางครับลูกนี้รุนยี่โดนสกัดซะก่อนแต่บอลกลับมาเข้าทางมาเล่นอีกทีมาเล่นในกรอบเขตโทษไหลเข้ากลางมามานูโกเน่ตะบันขวาลูกนี้ติดบล็อกครับล้นออกมาโรม่ายังตามมาเก็บได้อีกทีหนึ่งที่ดิบาร่าทางขวาครับปาโลดิบาร่ายกตรงนี้มงโดนสกัดมีราอูเบลานอวาครับขวางไว้ก่อนครับลูกมงของโรดิโกโมราแล้วบอลสุดท้ายเนี่ยเหมือนจะโดนเบลานอวาออกครับผู้สินให้เป็นเตะมุมของแอสโรม่าครับ
0: แต่มุมทางด้านขวาครับของทางหมาป่าโรม่าโมล่านี่มีบทบาทกับเกมเยอะนะครับในช่วง42นาทีแรก
1: ยกมาลูกนี้มีตัวมงเช็ดเสาแรกโดนสกัดมาก่อนกระโดดมาทางซ้ายครับโรม่าเก็บโดยมาเล่นดอนเยลมาเล่นไหลตามช่องเวสลีย์เปิดยัดเข้าไปลูกนี้ยังไม่ผ่านทางฝั่งของเซตโคลาซินักครับ
0: ถือว่าช่วง 5-6 นาทีที่ผ่านมานี่หมาป่าโรม่ากดดันเกมรับของแอตแลนต้าได้ดีนะครับแต่ก็ยังขึ้นนำไม่ได้ครับยังได้เตะมุมอีกครั้งนึงครับเปลี่ยนมาเปิดทางด้านซ้ายโดยเปาโลดิบาร่ากล้องจับไปที่แบนคิสตันเต้ครับ
1: มีบอกวันนี้เห็นมิเกลซันลงนี่ขนลุกเลยครับเพราะว่าเขาเป็นคนไทยนี่ทำเล่นใหม่นะคุณมิเกลซันนี
0: ่คนที่2นะที่ได้เล่นใน
1: แต้มดีกว่าบาเยิร์นอีกนะเว้ย
0: โอ้ยผลงาน
1: ชนะรวด2นัดติดในเอเวอร์สแบกอะ
0: แต่วันนี้เป็นสำรองนะที่ได้ลงสนามไป
1: แต่มุมของดิเบล่ายกไปเสาไกลโถมขึ้นมาลูกนี้ของโอเวเต้นิก้าก็ไม่ตรงกรอบครับ
0: โดนเหลี่ยมไม่ดีเท่าไหร่นะครับโดนเหลี่ยมบางเกินครับพยายามจะเทคตัวขึ้นมงแต่ว่าหลุดออกหลังไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยครับเอ็นดิก้าม
1: ีประตูขยับแล้วนะครับในฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับท้ายครึ่งแรกนิดตีเสมอเลยมองเป็น1ประตูต่อ1แล้วครับแล้วก็บอลเบลเยียมที่บอกให้ช่วยตามกันหน่อยล่าสุดมีประตูแล้วนะครับแซงทูริดองครับล่าสุดขึ้นนำลารูเยแล้ว1ประตูต่อ0ครับส่วนคู่ของเรายัง 0-0 นะโรม่ากับแอตแลนต้าแม้ว่าจะมีโอกาสมีจังหวะเยอะก็ตามนะครับ
0: แต่ช่วงหลังๆมาตรงนี้ 5-6 นาทีนี่เกมลุกของแอตแลนต้าดูจะหายไปนะครับถึงตรงนี้ผ่านมาในครึ่งแรกเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลโรม่า64ครั้งนะครับแอตแลนต้า36ครั้งและผมตกใจกับโอกาสยิงทั้งหมดในครึ่งแรกของโรม่านะ
1: ทำไมคร
0: ับ มันขึ้นมา18ครั้ง
1: ใช่
0: ตรงกรอบ4ส่วนแอตแลนต้าเนี่ยโอกาสยิงครั้งเดียวแล้วก็ตรงกรอบ
1: ครั้งเดียวเลย
0: ครั้งเดียว
1: ดีไม่ดีผมว่าตอนนี้โรม่าเกมรุกอาจจะดีกว่าอินเตอร์มิลานด้วยซ้ำเนี่ย
0: โ
1: อ้สองนัดแรกโรม่ายิง8ประตูไม่เสียประตูให้ใครเลย
0: ถล่มฟิออถล่มเดชเช่ดอนเยลมาเล่นกดไป5ลูกแล้วมีแฮตทริกไปแล้วอ่ะ
1: 5ลูกจาก2นัดหนูจะเป็นแฮตทริกแรกของซีราซีซั่นนี้ด้วยดอนเยลมาเล่น
0: เล่นจริงฤดูกาลที่แล้วรู้สึกจะมีแฮตทริกเดียวนะซึ่งก็มาจากดอนเยลมาเล่น
1: ใช่ทั้งฤดูกาลเลยเหรอ
0: ใช่
1: ซีราเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่เออเว้ย
0: ผมขอเช็คแป๊บนึงผมคุ้นๆว่าครั้งเดียวเลยนะฤดูกาลที่แล้วมาจากดอนเยลมาเล่น
1: ส่วนตอนนี้ท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับโรม่ากับแอตแลนต้าเป็นโรม่าบุกขึ้นมาทางขวาจะเปิดเข้ากลางจังหวะนี้ติดบล็อกออกหลังไปก่อนครับจังหวะเปิดบอลของทางฝั่งโรม่า
0: ฮัตทริกเดียวดอนเยลมาเล่นยิงได้ในเกมโรม่าเปิดบ้านถล่มปิซ่า
1: 3-0
0: แล้วนี่โอ้มาถึงก็ฮัตทริกได้เลยครับทางดอนเยลมาเล่นในฤดูกาลนี้ตั้งแต่นัดแรกครับเปิดบ้านถล่มฟิออร์ 4-0
1: เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยดาชโนของเซเรียจะเป็นลาวตาโรมาร์ติเนสแต่ว่าคือไม่ได้อยู่เต็มซีซั่นเจ็บไปประมาณเกือบครึ่งซีซั่นน่ะยิงช่วงครึ่งแรก
0: โอ้โหแต่ดอนเยลมาเล่นก็มาครึ่งซีซั่นหลังนะ
1: ใช่ดอนเยลมาเล่นมาไล่ตามมาครึ่งซีซั่นหลัง
0: ก็ยิง14ประตูอ่ะเท่ากับดูวิกาสอ่ะในขณะที่ลาวตาโรยิง17
1: ใช่
0: คือถ้าออกสตาร์ทพร้อมๆกันเนี่ยโอ้โหผมว่ามาเล่นมีโอกาส
1: ก็เนี่ยฤดูกาลนี้ฤดูกาลนี้ต้องดูเลยเพราะวันนี้นาโปลีก็โดน2ลูกนะโดนลาตาโรไป2เม็ดส่วนขึ้นบอลมาของแอตแลนต้าจังหวะนี้ครับเกตาโนเคาะบอลกันอยู่แล้วผู้สินเป่าจบเลยครับครึ่งแรกทดแค่นาทีเดียวครับที่กรุงโรมโรม่ากับแอตแลนต้ายังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับก็เป็นผลการแข่งขันนะครับคู่หลักที่เราติดตามกันอยู่ณเวลานี้นะครับส่วนคู่อื่นๆนะครับอย่างเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเนี่ย33นาทีชวนซีกับเบรแคมยัง0-0นะ ลีกเอิงฝรั่งเศสท้ายครึ่งแรกนี้เสมอเลอมอง 1-1 เลออาร์ฟเหลือ10คนแล้วนะครับตามหลังแบรดด้วย 0-1
0: ครับ
1: นะครับเวียร์เรียลนำเดอร์บาร์เดบอลลาโครนยา 1-0 นะครับก็น่าจะประมาณนี
0: ้ครับผม
1: นะครับสำหรับลีกใหญ่นะครับก็เดี๋ยวมีเบลเยียมเมื่อกี้มีคนถามว่าสรุปแล้วมีประตูเดียวนะครึ่งแรกแซงทรีดองนำลาโรเยีย 1-0 ที่เหลือคู่สองหลักดีเอสกับแอนเวิร์บยัง0-0นะครับประมาณนี
0: ้ครับ
1: นะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครึ่งหลังของเกมโรม่ากับอัตแลนต้ากันต่อทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับ
0: ครับผมซักเกอร์บาร
2: ์รีพอร์ตทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
6: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุล ลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
8: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
9: Soccer Live Report

0: กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของ Software Report นะครับในคืนวันเสาร์วันนี้นะ
1: ครับผม
0: กลับมาพร้อมประตูเลยครับ
1: อืมก็เป็นทางด้านของครูซลุยส์มี่นะครับตีเสมอให้กับทางอโคลุญญานะครับโอ้โหจังหวะได้ยิงด้วยขวานะครับเป็นการแปรเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับโอ้โหพยายามจะพุ่งปัดแล้วแต่ไม่ถึงนะครับจังหวะนี้
0: จังหวะดีดของเอริกอบาเบยองเนาะเข้ามาตรงกลางนี่คร
1: ับ
0: เอริกอบาเบยองครับดีดจากซ้ายเข้ามาตรงกลางแล้วก็ลุยมี่ครูซชื่ออ่านยากเหลือเกินวิ่งมากระโดดแปรเข้าไปแล้วคนย่าตีเสมอเบียร์เรียล1ประตูต่อ1ครับ
1: ลุยส์จูเนียร์พยายามจะพุ่งปัดแต่ไม่ถึงนะครับผมไปงานเกี่ยวกับลาลิก้ามาซึ่งสุดท้ายเขาให้เปลี่ยนชื่อเป็นอโคลุญญา
0: แล้วใช่มั้ย
1: ตัด L ทิ้งไป
0: ติดไง
1: เป็นอโคลุญญา
0: จริงๆก็รู้แล้วแหละ
1: แต่ว่าเนาะแต่คนส่วนใหญ่ก็ติดผมบางทีผมก็ติดเป็นลาคอนย่าอยู่ดีก็เอาเป็นว่ามันก็ชื่อเดียวกันนะครับ
0: ใช่ๆ
1: เพียงแต่ว่าชื่ออย่างเป็นทางการณตอนเนี้ยมันจะกลายเป็นอะคอลุญญา
0: เดอร์ปอติโบอะคอลุญญ
1: าน
0: ะครับส่วนเบรกไปเมื่อสักครู่นี้มีประตูขยับเข้ามาในบอลฮอลแลนด์นะครับเอ็กเซลเซอร์นี่บุกมานำห่างวิลเลียมทเวเป็น2ประตูต่อ0ละนะครับนอกจากนั้นนี่ก็ใครตามคู่ไหนอยู่ข้อความมาสอบถามแล้วกันนะครับทาง4689899นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ผลบอลก็เป็นเพี้ยนประหลาดๆอยู่หลายคู่เหมือนกันนะครับอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ย7คู่เสมอไป5นะครับ
1: แล้วคู่ชนะบางคู่เนี่ย แฟนบอลไม่พอใจด้วยอย่างแมนซิตี้เนี่ย
0: มีผลต่างประตูแค่คู่เดียว ไอ้มีแค่2คู่นะผลต่างประตู
1: แล้วมันก็คือไอ้คู่ที่ชนะกัน2คู่เนี่ยมันก็ชนะกันไม่เยอะเฉือนแค่ประตูเดียว
0: บาเยิร์นมิวนิกเนี่ยที่เขาว่าเป็นบทฟุตบอลบำบัดเนี่ยวันนี้เงียบกริบเลย
1: ครับผม
0: ฟุตบอลบำบัด
1: เ
0: ป็นบอลหลับซะเลยครับเสมอ 0-0 เฉยเลย
1: วันนี้คุณคมที่ชอบทีมไหนเป็นพิเศษไหม
0: โอ้ชอบแมนเชสเตอร์
1: ตัวเรียบร้อยเรียบร้อยเลย
0: แต่ก็ชอบอินเตอร์ตอนแรกคิดว่าอินเตอร์ก็โดนวันนี้คิดว่าโอ้โหวันนี้อะไรวะเนี่ยวันนี้บอลอะไรวะเนี่ย
1: โอ้สุดท้ายยังพลิกสถานการณ์ได้นะโอ้ยนั้นนี่เรียบร้อยเลยสลบเลย
0: นี่ดูแล้วทีมใหญ่มันหน้ามาหมดไงแมนซิตี้อินเตอร์บาเยิร์นอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายก็มีอินเตอร์มาแค่ตัวเดียว
1: โอ้โหตามจริงม่วงมหาการฟิออเรนติน่านี่มาก
0: นะโอ้นี่กูไม่กลับแล้วกูไม่กลับ
1: เปลี่ยนกุนซือมาเป็นฟาบิโอกรอสโซซึ่งทำผลงานดีมากๆกับซาซูโร่ในฤดูกาลที่แล้วนะไปจนถึงจบประมาณครึ่งตาราง
0: ครับ
1: อ่ะสุดท้ายไม่ลุยต่อกับเปาโลวานโนลี่ซึ่งเป็นคนพาฟิออหนีตกชั้นได้นะ
0: ใช
1: ่ให้โอกาสทางฟาบิโอกรอสโซเข้ามาคุมทีมปรากฏโอ้โห3นัดแรกแพ้รวดนะครับวันนี้ก็เล่นที่อาร์เตมิโอฟรังคีก็แพ้โตริโนอีก 1-2
0: ดูแล้วหนีตกชั้นอีกรอบนึงอ่ะปีที่แล้วก็หนีมาแล้วรอบนึง
1: ใช่
0: นะสำหรับฟิออนะครับ
1: ครับ
0: เสียแล้ว9ประตูนะคร
1: ับ
0: ยิงได้แค่ประตูเดียวก็คือวันนี้ที่ยิงโตริโนได้ 1-2 นะครับ
1: ก็เปลี่ยนทีมเยอะนะครับฟิออเรนติน่าของทางฟาบิโอกรอสโซเนี่ยมอริสเคนเมื่อวานก็ลงเล่นให้กับโคโม่ไปแล้วก็แอสซิสต์ได้ด้วยแม้ว่าจะยังไม่มีแล้วประตูก็ตามนะ
0: แต่โคโม่แข็งนะแข็งขึ้นกว่าซีซั่นที่แล้วอีกนะ
1: ดีมากๆดิโก้ปาสอาเซ่ดียาวมาตินบาตูลิน่า
0: ได้โรเบิร์ตซันเชสไปอีกนะครับได้มอสเคนไปอีกนะครับแข็งแป๊กเลยครับ
1: ก็
0: เหมือนจะมีราดูดากุซินหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กุซินอยู่ฟิออนี่แหละ
0: ใช่ใช่เดวซินอยู่ฟิออ
1: เซนเตอร์เขาใช้ชาโลบาจับคู่กับทางรามอนแต่ว่ามือหนึ่งตอนนี้ยังให้ชองบูเตสอยู่นะเดี๋ยวดูว่าโรเบิร์ตซานเชสที่ก็ยืมเข้ามาแล้วเนี่ยจะได้โอกาสเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งให้กับโคโม่ตอนไหนนะคร
0: ับ โรเบิร์ตซานเชสดูแล้วเส้นชื
1: ่อ จริงๆถ้าไม่พลาดตั้งแต่ต้นฤดูกาลก็อาจจะยังได้ไปต่อนะ
0: ใช่
1: โอ้โหรีบเปลี่ยนเลยเชลซี
0: คือเชลซีชนะ2นัดรวดก็จริงนะในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าเป็นการแพ้แบบชนะแบบเสียประตูอ่ะ
1: เกมลุกแรกตัวแต่ว่าเกมรับเสียง่ายนะ
0: ใช่เสียง่ายทุกคู่เลยนะครับก็เดี๋ยวมาตามกันต่อที่กรุงโรมนะครับ
1: ครับ
0: เกมคู่ระหว่างโรม่ากับแอตแลนตานะครับครึ่งแรกเนี่ยอย่างที่คุณจุนบอกเลยนะครับสแตทนี่ชัดเจนเลยว่าโอ้โหโรม่าเทไปฝั่งเดียวเลยครับโอกาสยิง18

0: ตรงกรอบ4
1: ครับนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ประตูนะครับครองบอลถึง 63% ค่า XG นี่ทะยานไปถึง 1.5 แล้วอ่ะคือสามารถมีเยอะได้อย่างน้อย2ประตู
2: ใช
1: ่ส่วนแอตแลนต้าค่า XG 0.06 อ่ะ
2: ก็โอกาสทั้งครึ่งแรกคุณมีครั้งเดียวอ่ะที่ตรงกรอบอ่ะ
1: ก็เลยไม่แปลกว่าทำไมทางด้านของกาสเปรินี่ก็ถึงโมโหนะครับแต่มุม7ครั้งแต่อยู่ฝั่งเดียวด้วยครับสำหรับแอสโรมาเนี่ย
2: ซาลีจะเปลี่ยนเกมลุกนะครับนิโคลาคริสโตวิชครับสุนามอนเตเนโกนี่กำลังจะถูกส่งลงสนามมานะครับ
1: โ
2: อ
1: ้นี่
2: ถ้าตามตำแหน่งก็สคามาก้านะเดี๋ยวดูว่าสคามาก้าจะอยู่ต่อหรือเปล่า
1: ถือเป็น2ครัวเท่าของเซเรียอาเลยครับการเจอกันของ2คนซื้อเฮ้ยผมว่าแอตแลนต้าซาลีเขาดูแบบผอมๆไปนะดูแบบดูแบบ
2: เดี๋ยวขอดูก่อน
1: ดูแบบมีโรคอ่ะ
2: อาจจะฟิตร่างกายหรือเปล่าก็เอาสคามาก้าออกนะครับตามตำแหน่งครับ
1: ก็คือเงียบกริบนะครับสมาคานี่ครึ่งแรกนี่เงียบกริบต้องเอาเคิร์สตอวิทลงมาเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับในครึ่งหลังกับเกมคู่ระหว่างโรม่ากับแอตแลนตาครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูละศูนย์นะ
2: ครับ
1: เอาละครับเกมกำลังจะเริ่มครับที่กรุงโรมครึ่งหลังเป็นทางฝั่งของอาตาลตาเลเขียนะครับทางด้านฝั่งขวาได้เปิดยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้โรม่าดักได้เลยครับที่แนวเซ็นเตอร์แบ็กกลับมาตั้งกันที่เจลูกามันชินี
2: ก็ต้องดูการปรับมาของซาลี่แล้วครับเปลี่ยนกองหน้าแล้วจะกดดันเกมรับของทางเจ้าถิ่นได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับโอกาสครึ่งแรกน้อยมากครับ
1: ฝั่งตรงกลางของโรม่าครับย้อนกลับไปที่ผู้สับประตูสุล่าออกซ้ายมา
2: สวนดีแล้วนะครับกับอากอรุญญานี่จบครึ่งแรกนะ 1-1
1: มีเลสวิล่าเล่นกันที่แนวเซ็นเตอร์แบ็กครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้โดนหม่งสกัดโดยไกตาโน่โรม่าพยายามจะเก็บทางขวาบอลให้มาที่ลุลลี่จ่ายเข้าไปแล้วติดโดนแอตแลนต้าดักจะสวนเลยครับทะลุช่องลูกนี้ของแอตแลนต้าแหวกขึ้นมาลูกนี้เข้าไปในกรอบเขตโทษได้ทางซ้ายเปิดตบเข้ากลางมาโอ้โหขาแทบฉีกแต่มีตัวมาซ้ำเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเอเดสันครับจังหวะสกัดพลาดของโรม่ากระดอนมาเข้าทางเอเดสันกดด้วยขวาลูกนี้แอตแลนต้าออกนำ 1-0 ครับ
2: โอ้โห
1: โอกาสยิงครั้งที่2ของแอตแลนต้านำมาซึ่งประตูขึ้นนำเลยครับ
2: โอ้โหออกสตาร์ทครึ่งหลังได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับนาทีเศษๆเท่านั้นเองนะครับจังหวะขึ้นเกมมาทางด้านซ้ายนะครับของทางแอตแลนต้าลุยเข้ามาในกรอบเขตโทษในคาตาเลอร์หักเข้ามาเอ็นบิก้าสกัดมาและสุดท้ายโอ้โหบอลมาเข้าทางปืนเดนซอนวิ่งมาตะบันด้วยขวาครับมิเลสวิลล่าพยายามจะปัดแล้วแต่ว่ามันไม่พ้นนะครับโอ้โหวิ่งมายิงลูกนี้ปัดโดนปลายมือนะครับสวิลล่าแต่ว่าบอลมันแรงมากนะครับและส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าโดนเพื่อนบังนิดนึงด้วยนะครับสวิลล่าโอ้โหคือมันยิงแหวกช่องระหว่างมานูโคเน่กับทางด้านของจาลูก้ามันชินี่มาพอดีครับขวาของเอเดซอน
1: มาริโอแอมโอโซเนี่ยพยายามจะใช้ตัวบังเพราะว่าเห็นว่ามีผู้เล่นอัตลันต้าพยายามจะเข้ามาเล่นบอล นะครับแต่ไม่ได้เห็นเลยว่าเอเดซอนวิ่งมาเต็มข้อเลยครับมาจากข้างหลังนะครับเรียบร้อยเลยครับเอาละครับครึ่งแรกยิงแทบตายไม่ได้ประตูครับเขามายิงเปี้ยงเดียว 1-0 ครับอัตลันต้านำครับสนุกแน่ครับคู่นี้
2: โอ้โหเอาแล้วครับงานเข้าแล้วครับลูกทีมของทางกัสเปรินี
1: ่นี่ครับ
2: เสียประตูแรกนะครับในฤดูกาลนี้ครับในศึกไลตาลีครับลูกทีมของกัสเปรินี
1: ่แล้วความผิดพลาดในเมื่อสักครู่นี้จังหวะแรกมาจากการจ่ายบอลพลาดของเจ้าหนูเอมมานูเอลลูลี่นะครับซึ่งลีได้โอกาสเล่นวิงแบ็คฝั่งขวานะครับจะแก้ตัวยังไงครับโรม่าบอลขึ้นมาของอาตาลันต้าอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้ไม่รีบแล้วครับพอนำแล้วครึ่งแรกอ่ะอย่างที่บอกค่า XG 0.01 นะครับไอ้ 0.06 นะครับน้อยมากนะครับยิงลูกนี้ได้ขึ้นมาเป็น 0.14 นะครับ อาตาลันต้าต่อบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้1 2กันเคิร์สวิทให้ออกมาขวาเป็นเติมลูกนี้ลุยมาโดนสกัดล้มลงไปครับน่าจะเป็นลัสซ์สมาร์ทเอาเป็นโรเบลาโนวาครับ
2: ติดเวสลี่นะครับที่แย่ขาสกัดเอาไว้ครับโอ้แล้วเจ็บด้วยครับเบลาโนวาจังหวะสกัดคือก็โดนที่บอลด้วยนะครับจังหวะกวาดด้วยซ้ายของเวสลี
1: ่นี่มีส่งมาแบบจุนเมื่อกี้อยู่ตุรกีอยู่เลยกลับมาไทยแล้วจะรีบผีนครศรี
2: รีบขับมาเลยฮะก็เกมดับบี้แมชนะ
1: เฟเนเบซิตัสเหรอ
2: ใช่แห่งอิสตันบูล
1: ก็แล้วใครชนะ
2: เบซิตัสบุกชนะ 2-1 ดูซาดูดูชานเวลาฮูวิชยิง2นัดติดนะนัดที่แล้วถล่มน้องใหม่โชลุม 6-2 ทำแฮตทริกวันนี้เป็นคนยิงประตูชัยเฟเนขึ้นนำก่อนนะจากทางมิลานสคริเนียร์นะครับโอ้แต่ว่าสุดท้ายโดนแซงนะครับแพ้คาบ้านให้กับเบซิกตัสไปนี่เท่ากับว่าเฟเนบาเช่เองนี่ก็ออกสตาร์ทมา4นัดแพ้ในลีกไป2นัดแล้วนะ
1: มีว่าผมบอกเลยครับเห็นชุดขาวเล่นแบบนี้นี่ผมเชียร์บาร์ซ่ามัดขาข้างหนึ่งมัดแขนข้างหนึ่งแล้วเตะจบด้วยการก็แชมป์ครับผมปรามาสหมูโย่เลยครับว่าไม่มีทางจะพามาดริดยิ่งนักเตะพร้อมรุกโค้ชพร้อมรับครับ
2: ใจเย็นๆสิอ้าวจะเปลี่ยนตัวเลยครับเนลเอโมลีน่าครับกำลังจะถูกส่งลงมา
1: ก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้ทางขวามีปัญหาครับเอมานูเอล ลูลี่เจ้าหนูวัย19อาจจะต้องโดนเปลี่ยนออกก่อนครับที่มีประตูเพิ่มเนี่ยเป็นเกมลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับแบรสบุกไปนำห่างเรียอาร์ฟเป็น 2-0 แล้วนะครับแล้วก็ท้ายเกมของเอลดีวีซีครับ PSV เอลเฟนห่างอาจจะอัมสเตอร์ดัมเป็น 3-1 แล้วด้วยครับ
2: คาสโนได้มงก็จริงเดี๋ยวมันโหนไม่หน่อยครับไปโดนเหลี่ยมใต้บอลครับจังหวะเปิดเตะมุมทางขวาของอาตาลันต้าสุดท้ายโด่งออกหลังไปครับเร็วเลยครับโรม่าต้องการประตูตีเสมอครับ
1: บอลขึ้นมาของลุลลี่จากขวาขอเข้ากลางมาครับถ่ายบอลมาที่แบรนด์คริสซันเต้ให้ไปมานูโกเน่ฝากออกมาซ้ายเหมือนจะเบาไปนิดนึงยังเคาะกลับมาให้มานูโกเน่ได้ก่อนครับบอลอยู่ที่กลางสนามโกเน่เล่นกับคริสซันเต้ครับค่อยๆพาบอลขึ้นมาฝากออกขวาลุลลี่คืนกลับมาที่คริสซันเต้ครับดึงจังหวะแล้วกลับมาที่ลุลลี่รอบหนึ่งจะหาช่องให้เปิดให้ได้ลุลลี่ทางขวาเลือกจ่ายยัดแล้วติดอีกแล้วครับจะเอ็มเรเล่ลุลลี่โดนดักโดยเออยิฟเอลมาสแต่เปิดไม่ดีครับเอลมาสลูกนี้บอลไม่ถึงทางฝั่งของเคิร์สวิทที่เติมขึ้นมาครับโรม่าดักได้แล้วขึ้นซ้ายมาเวสลีย์จีใส่กรอบเขตโทษจะแหวกลูกนี้โดนขวางไว้ด้วยราอูเบลาโนวาครับ
2: เป็น
1: น่าจะเป็นชาร์ลส์ ดิคาเทรเลอร์ครับลงมาช่วยเบรกเลยครับ
2: ลงมาช่วยเกมรับนะครับชาร์ลส์ ดิคาเทรเลอร์ตันกับทางเวสลีย์แล้วก็แข็งแรงกว่าครับไหลต่อไหลครับ
1: ตูด
2: ตูดเต็มหน้าเวสลีย์แต่ว่าลงมาได้ลุ้นเตะมุมทางด้านซ้ายนะครับ
1: เอาละครับลุ้นจากจังหวะเซตพีซเป็นการเปลี่ยนจุดลูกนี้ 1-2 กันของโรม่ายกสูงๆเข้าไปในกรอบเขตโทษลึกเข้ามือคาเดเซคีครับรับไม่ได้ออกบอลเร็วเลยครับซ้ายขึ้นมาเดคาเทอร์เรอร์เบิร์นกับโคลาซินัทลูกนี้โดนโรม่าแย่งไปเอาบอลกลับมาครองได้เร็วครับหมาป่ากรุงโรมย้อนกลับมารับบอลที่มาริโอแอลโมโซครับเล่นกับมาดูโกนี่
2: จะเปลี่ยน2คนเลยนะครับทางกาสปารินี่เดี๋ยวดูว่านอกจากนาวเอลโมลีน่าแล้วจะมีใครคนที่ลงสนามมา
1: ถ้าดูจากค่าคะแนนที่เขาให้ในเว็บนะจารุก้ามันชินี่
2: อีกคนเป็นเกมรุกอย่างมาติอัสโซเล่ที่จะถูกส่งลงมานะครับ
1: เดี๋ยวต้องดูเปลี่ยนใครส่วนจังหวะนี้แม่ฉลาดครับปาโลดิบาล่าตัวเนี่ยไม่ทันแล้วครับยังทิ้งตัวไปสกิดบอลโดนทางด้านของสกาวินี่ออกหลังได้เตะบูมเฉยเลยครับ
2: เดี๋ยวดูว่าจะเป็นโมล่าที่โดนถอดออกหรือเปล่า
1: เอาแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมี VAR วิ่งเข้ามาอาจารย์บอกเล่นก่อนลูกนี้รุนโกโมราโมราเล่นกับดีบัลล่าเปิดย้อนกลับมามาดูโกนเย่ปาจะเน้นลูกนี้ติดคาเนซกี้ครับปัดทิ้งออกหลังไว้ก่อนครับ
2: ซูเปอร์เซฟเลยครับคาเนซกี้จังหวะยิงของมานูโคได้เอาเล่นเร็วครับแต่มุมของโรม่าโยนไปเสาไกลโอ้โหแต่แรงครับดิบาร่าบอลออกหลังไปเลยครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะที่ทางดิบาร่านะครับเปิดเข้ามาตรง

0: หัวกะโหลกกรอบเขตโทษวิ่งมาปั่นด้วยขวานะครับติดไซโป้งมาแต่ว่าคาเนซากิปัดทิ้งออกหลังไปได้ครับ
1: ยิงดีแล้วนะครับมานูโกเน่เนี่ยอ้อมเสามาเลยนะครับแล้วก็จะเข้าเบียดเสาแรกอยู่แล้วแต่ว่าคาเนซากิมาทันเนี่ยปัดทิ้งมาได้ก่อนเปลี่ยน2คนครับโรม่าถอดนั่นแหละครับเอมเนลและลูลี่จริงๆด้วยครับมีปัญหา
0: ก็ตามตามตำแหน่งแล้วครับลูลี่แล้วก็โมล่าแล้วครับโดนถอดออกครับเอามาเทอสโซเล่ลงมา
1: อาจจะบางไปหน่อยครับโรดิโกโมราแพรวๆก็จริงนะครับสร้างโอกาสได้แต่ปะทะไม่ไหวครับเอามาเทอสโซเล่ลงมาครับเอาละครับแอตแลนต้านำอยู่ต้องดูว่ารักษา1ประตูตรงนี้ได้หรือเปล่าจังหวะนี้แย่งได้แล้วเบิร์นออกซ้ายทันไหมทันด้วยครับซ้ายขึ้นมาจังหวะนี้แต่ผู้สินจี้ว่ามันออกไปก่อนแล้วครับจังหวะจับบอลของอีฟเอลมาสครับแล้วพูดเยอะมาริโซนารีเอาไปอีก1เหลืองครับวันนี้กุนซือรับไปคนละเหลืองเขาผอมลงเห็นไห
0: ม
1: เพราะว่าเขาผอมลงมากเลยอ่ะซารีอ่ะ
0: ดูแบบซุบๆลงแต่ก็โดนใบเหลืองไปนะครับซาลี่พูดถึงซาอุดิโปรลีกนี่เอานัสเซอร์แชมป์เก่านี่แพ้เป็นเกมแรกของฤดูกาลนะก็วันนี้นี่พวกเขาออกไปแพ้เอาอิติฮัด2-1นะครับ
1: ครับขอเข้ากลางมาจังหวะนี้ครับโรม่าเบิร์นออกมาทางขวาเอาลงได้แล้วด้วยครับนาเอลโมลิน่าฝากขึ้นหน้ามาได้ในกรอบเขตโทษพลิกเข้ามาโมลิน่าสอดแต่โดนแซะออกไปซะก่อนครับอัตลันต้าแก้ได้จะแกะออกมาจากหน้ากรอบเขตโทษตัวเองลูกนี้โดนแย่งไม่ฟาวด้วยโรม่าแย่งกลับมาได้บอลมาอยู่ที่มานูโกเน่บอลมันมาแรงเกินไปครับจับลูกนี้แล้วมันกระดอนจะสวนกลับคาเทเรอร์เบิร์นมาลูกนี้ให้มาอยู่ที่เคิร์สโซวิทเคิร์สโตวิทจีใส่กรอบเขตโทษออกขวามาแล้วลูกนี้เปิดเข้ากลางวิ่งมาแปะไม่ตรงกรอบครับแปะจะจ่อของสมาสิทธิ์ออกหลังไปครับ
0: เกือบจะ 2-0 ครับโอ้โหขึ้นมาสวยครับเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านขวาครับจังหวะเปิดมาแล้วก็สมาสิทธิ์พยายามจะยิงเร็วนะครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบ
1: นี่บอกขอสอบถามพี่โคมพี่จุนครับถ้าพี่สองคนปั่นจักรยานแล้วมีคนมาจับแขนดันให้ล้มพี่จะทำไงครับจะลุกขึ้นมางัดไหมครับจากคุณพ่อน้องโมบาย
0: ที่เป็นข่าวนะอาจจะต้องดูคู่กรณีก่อนถ้าตัวใหญ่กว่าเยอะก็อย่าดีกว่าเดี๋ยวหนักกว่าเดิมถ้าไซส์เท่าๆกันก็มาลองดูสักตั้ง
1: มันก็ต้องถามก่อนว่าคุณทำแบบนี้ทำไมต้องถามนิดนึง
0: ก็กลายเป็นข่าวดังนะรู้สึกจะเมื่อวานเนาะหรือว่าวันก่อนเพราะว่ามันเราฆ่าใหม่กว่าละแล้วก็จะได้เห็นข่าวอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะตอนนี
1: ้
0: ตามไม่ทันละ
1: ใช่วันนี้นอนทั้งวันเลยผมอะตื่นมาดูบอลตอนคืนอย่างเดียว
0: อยากสลับร่างกับผมเหลือเกินผมนี่โอ้พอขึ้น43นะทั้งอาทิตย์นี้นะผมนอน2ชั่วโมงแล้วตื่น2ชั่วโมงแล้วตื่นมาตลอดประมาณ5วันติดแล้วเนี่ย
1: วันนี้ผมแบบตื่นมากินแล้วนอนนอนแล้วตื่นมาดูบอลกินแล้วนอนอยู่แค่นี้จริงๆอ่ะแล้วก็มาทำงานอ่ะคือแบบง่วงมากแบบอยากนอนมากไม่รู้เป็นไรเหมือนกันอะไรเงี้ย
0: โอ้โหผมนี่
1: ซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีนะจุ่นบอกให้แบบ
0: แต่มันก็ยังดีกว่ายังดีกว่าผมนะผมนี่โอ้โหหลับ2ชั่วโมงตื่นหลับ2ชั่วโมงตื่นโดยที่เราแบบเราไม่ได้อยากตื่นนะม
1: ัน
0: ตื่นเองอ่ะมันเป็นมา5-6วันติดแล้ว
1: นะแต่จังหวะนี้โรม่าได้บอลโล่งๆดอนเดียวมาเล่นทางซ้ายแม่ไปเคาะไอ้ใครแล้วก็เนี่ยแล้วทงล้ำหน้ามาแล้วด้วยครับ
0: แต่งตัวนานไปนิดครับแต่ว่าสุดท้ายก็ออฟไซด์อยู่ดีครับดอนเดียวมาเล่น
1: พี่จุนดื่มหรือเปล่าก่อนต้องถาม
0: ไม่ค่อยดื่มนะไม่ค่อยดื่ม
1: ว่าดื่มจริงก็มีผลนะผมว่าทำให้นอนแบบ
0: ไม่ค่อย
1: ไม่สนิทอะไรเงี้ยเอางี้เมื่อกี้ตอนคู่ฮาวซิตี้กับวิลล่าผมยังนอนไปดูไป
0: เล
1: ย
0: เอาหรอ
1: แล้วก็แบบพอจบเกมแล้วอาบน้ำก็ได้วะไปทำงานก็ได้วะคือลุกไม่ขึ้นจริงๆอ่ะ
0: เฮ้ยแต่ดีผมไม่ฉาคนที่แบบสามารถล้มตัวหรือว่าคิดจะนอนแล้วหลับอ่ะแล้วทำได้เลยอ่ะอันนั้นผมรู้สึกว่าน่าฉาเป็นชีวิตที่น่าฉา
1: โอ้ยไม่
0: อย่างผมอ่ะผมจะรู้สึกว่าถ้าพรุ่งนี้มีงานยิ่งถ้าเป็นบ่ายนะแล้วสมมติต่อให้จบงานตีสี่ก็นอนไม่หลับ
1: มันจะนับชั่วโมงป่ะแต่จังหวะนี้อั

0: ตาตาโล่งๆโอ้โหจับบอลของเคิร์สวิทครับน่าจะเป็นอิฟเฟลมาร์คครับจับบอลจังหวะนี้เนี่ยแล้วเบียดกับแนวรับของโรม่าได้ยิงสวนตัวมิเลสวิล่าไม่ตรงกรอบไปเองคร
1: ับ เล็งเหลี่ยมเสาไกลนะครับแต่ว่าหลุดเสานิดเดียวครับโอ้โหโรม่าครึ่งหลังเกมรับดูหลวมๆนะครับเกือบจะโดน 2-0 ครับเมื่อสักครู่นี
0: ้ถ้า 2-0 นี่กลับมายากแน่ผมพยายามกินน้ำให้เยอะน้ำเปล่าเนี่ยเยอะ
1: ๆเอ้ยผมกินเยอะแต่มันกลายเป็นว่า
0: ปวดฉี
1: ่เออ
0: กินปวดฉี
1: ่ใช่มันกลายว่าเออก็อาจจะเขาเรียกคำว่าอะไรนะหูรูดไม่ดีเหมือนเลข3แล้วว่ามัน43แล้วนะ
0: แล้วก็แบบฟังพอดแคสต์อะไรเงี้ยเออเป็นคนประมาณนี
1: ้เอ้ยแต่ผมเป็นคนต้องฟังพวกพอดแคสต์ฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์อะไรต่างๆถึงจะนอนหลับอ่ะ
0: ส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาของอาตาลันต้าอีกแล้วคือคาดว่าจังหวะบุกของโรม่าเนี่ยมันมีช่องที่ทำให้อาตาลันต้าสวนกลับมาแล้วได้จบทุกรอบเลยนะครับแล้วจังหวะนี้ก็สกัดออกข้างไปเองอีกครับโรม่าช่วงนี้ต้องไปฟังนี่เลยนะ
1: อะไรฮะ
0: เรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนฟังไหม
1: ไม่ค่อย
0: แก๊งไทยรัฐอ่ะแก๊งไทยรัฐอ่ะกับโลกวิวัฒน์อ่ะ
1: สองพี่น้องอ่ะสองพี่น้องฟัง
0: ชอบฟังมากชอบฟังมากอันนี้ถ้าเกิดใครรู้จักฝ่ายบอกว่าผมชอบเขามากนะครับสองคนนี้น่ารักมาก
1: โอ้จังหวะโอ้สุดท้ายคนที่ยิงเป็นเคิร์สโตวิชนะครับต้องให้เครดิตตั้งแต่จังหวะจ่ายขึ้นมาของเดอะแคทเทเลอร์นะครับ
0: ใช
1: ่แล้วเบียดเอาชนะแนวรับของโรม่าได้ครับเคิร์สโตวิชแต่ว่ายิงหลุดเสาไป
0: ส่วนจังหวะนี้โรม่าบุกขึ้นมาทางขวานาวเอลโมลีน่าเห็นเพื่อนแล้วแหมจะเปิดเข้าไปที่จุดนั้นพบก็โดนสกัดไปได้ก่อนครับแก้เกมขึ้นมาของอัตแลนต้าเกมรับถือว่าใช้ได้เลยนะครับอัตแลนต้าวันนี้เนี่ยจังหวะบุกขึ้นมาของโรม่าเนี่ยเอาอยู่ตลอดแกะขึ้นมาจากหน้ากรอบของตัวเองโดนดักคืนกลับไปเหมือนกันแต่ก็ไปเอาคืนกลับมาได้โดยเอเดอร์สันครับบอลซ้ายลูกนี้ของอาตาลันต้าเปิดจากซ้ายจะย้ายมาขวาติดมาโรแอลโมโซซะก่อนโรม่าบุกขึ้นมาบอลตรงกลางให้ไปทางซ้ายที่เวสลีย์ครับแม่นยำกว่านี้ครับโรม่าถ้าอยากหวังลุ้นประตูครับดอนเยมาเล่นได้บอลนี้ที่กรอบของทั้งฝั่งซ้ายเข้ายังไงเลือกคืนกลับมาตรงกลางก่อนโดนดักอีกครับซูเล่บอลย้อนกลับมามานชินี่ให้ไปขวาโมลิน่ามองไม่เปิดเลือกคืนกลับมาตรงกลางหน้ากรอบแหมยิงลูกนี้ของคริสเต้ติดบล็อกซ้ำอีกทีลูกนี้ก็ไปเข้าทางของมาโกคาเนเซคีครับ
1: โซเล่นะครับเป็นคนซ้ำครับโอ้โหยิงแต่ว่าก็ยังติดเซฟของทางคาเนเซคีจังหวะแรกเนี่ยคริสเต้ยิงติดบล็อกก่อนนะครับไปติดบล็อกของทางโคลาซินักแล้วบอลลอยไปเข้าเท้าซ้ายของโซเล่ตวัดแบบไม่จับเลยครับกระโดดฟาดด้วยซ้ายแต่ว่าวิถีบอลมันเรียกว่าแทบจะเข้ากลางประตูนะครับฮุกลงมาซึ่งเป็นตำแหน่งยืนของคาเนซิกี้อยู่แล้วก็เลยไม่พลาดเอาคุณอาซินักมีปัญหาการบาดเจ็บครับขยโยขยเอกอยู
0: ่ผู้สินบอกให้ออกไปปฐมพยาบาลเจ้าตัวจะไม่ออกนะครับผู้สินออกไปเลยเจ็บออกไปก่อนเลยอย่าทวงแล้วโรม่ามาอีก2คนครับข้างสนามที่รออยู่ณเวลานี้เนี่ยมีซานติโกคาสโตรครับรวมถึงกีราดี้ครับกองหลังดาวรุ่งดาเนียเล่กีราดี้ครับ
1: โอ้โหถอดเอาดอนเยมาเล่นออกนะครับก็เอาคาสโตรครับกองหน้าค่าตัวแพงจากโบโลญญาครับลงสนามแทนทางมาเล่นก็เปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับทั้ง2คนเลยครับมันชินี่ออกแล้วกีราดี้ก็ลงมา
0: อาจจะมองว่าวันนี้เป็นวันจืดของดอนเยมาเล่นหรือเปล่าโดนหนักทางไปได้หมดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเอาทางด้านของดอนเยมาเล่นออกแล้วก็ซันเดโกคาสโตรออกเลยครับส่วนตอนนี้เล่น10คนอยู่นะครับสำหรับอาตาลันต้าเพราะว่าเสียดคนละชนัดประถมพยาบาลอยู่ข้างสนามนะครับยังไม่ได้เข้ามาด้วยนะคนละชนัดปั๊มกันจนออกหลังครับลูกนี้กลายเป็นตั้งเตะจากหน้าปากประตูของทางฝั่งเจ้าบ้านเอาไปทางฝั่งอาตาลันต้าทีมเยือนครับ
1: ก็ต้องรอ1นาทีก่อนนะครับคนละชนัด
0: เล่น10คนอยู่ในวันอาตาลันต้าแต่วันนี้โรม่าได้บุกแล้วมานูโกเน่ดีดเนี่ยครับไปเสียบอลกลางสนามอีกแล้วครับทะลุช่องขึ้นมาครับอาตาลันต้าพิงไปตามคืนกลับมาได้ครับมานูโกเน่โรม่าแย่งแล้วพาขึ้นมาผ่านกลางสนามมาแล้วครับมานูโกเน่ให้ไปซ้ายที่เวสลีย์เวสลีย์ลุยขึ้นมาหาเพื่อนอยู่เปลี่ยนจากซ้ายย้ายมาขวาโมลิน่ารออยู่จับบอลจังหวะนี้ไม่เปิดดึงตัวรอแล้วคืนเข้ากลางมาบริสตันเต้เล่นกับมานูโกเน่แล้วแปะไปซ้ายสุด ไหลตามช่องมาซานเดโกอาสโตร็อกสวยมากยิงด้วยขวาลูกนี้เสาอีกโอ้โหโอ้หักข้อ90องศาลูกนี้สวยเหลือเกินครับแล้วกดเต็มข้อซานเดโกอาสโตรไปติดคาเดซากีแล้วกระดอนโดนเสาออกข้างไปครับ
1: โอ้โหล็อกตัดเข้ามาได้สวยนะครับทางคาสโตรแต่ว่าจังหวะยิงอัดยัดเข้าเสาแรกบอลมันไม่ได้โดนตัวคาเดซากีด้วยนะครับมันไปชนเสาเลยครับ
0: เข้าเสาเลยนั่นน่ะ
1: หนีคอสโนมาสวยมากแล้วนะครับกองหน้าตัวใหม่อย่างคาสโตรฤดูกาลที่แล้วนี่กับโบโลญญาทำ7ประตูในลีกนะครับก่อนย้ายมากับโรม่าในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแต่ว่าก็ยังไม่มีประตูกับต้นสังกัดใหม่นะครับคาสโตร
0: อัตแลนต้าได้บุกบ้างหน้ากรอบเขตโทษเปลี่ยนออกมาซ้ายเออยิฟเอลมาร์สจังหวะนี้ดีดเข้ากลางมาเอเดอร์สันฝากโดนดักแล้วครับสวนกลับไปโรม่าแหวกขึ้นมาแหวกขึ้นมาลูกนี้โซเล่ไปไม่ถึงซานเดโกคาสโตรอีกครับโดอาตาลันต้าอีก2คนข้างหน้าของอาตาลันต้าเลยนะเคิร์สโซวิททั้งเอเยประมาณเนี่ยมันใหญ่มากเลยครับค้ำอยู่ตลอดกำลังจะเปลี่ยน2คนครับอาตาลันต้าข้างสนาม
1: มีปาสลิชคนหนึ่งนะครับที่รอโอกาสอยู่นะครับ
0: ไอ้หนุ่มบางบอ นะครับมาแล้วโรม่าไล่บี้ไปเอเดอร์สันก็เลี้ยงคืนหลังกลับมาให้คาเดซากิครับเปิดยาวของมาโกคาเดซากิลึกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งหลังของเกมคู่นี้นะโรม่าตาลันต้าส่วนตอนนี้ลาลิกาสเปนในเกมคู่ระหว่างลาอาเบียร์เรียลกับอาคอรุญญากลับมาแล้วนะครับ
1: ปาซาลิชกับนิโคลัสเซเลฟสกี้ครับเซเลฟสกี้นี่ก็เด็กบ้านเก่าของโรม่านะครับ
0: มีบอกว่าถึงถ้ามีเวลาว่างช่วยพรีวิวบอลพรีเมียร์ลีกคู่อาทิตย์ช่วง 4:30 นให้หน่อยครับ
1: ได้
0: คิดว่าเจ้าบ้านจะโดนกี่เม็ดครับ
1: อ้าว
0: อาร์เซนอลเชลซีไง
1: แล้วถามทุกคนด้วยสเลฟสกี้นะครับกับปาซาลิชครับที่ถูกส่งลงมานะครับมีทาเอลจิเวมาสนะครับที่โดนถอดออกไปอีกคนนึงก็เป็นซามาสิชนะครับ
0: ครับนี่คุณมองข้ามคู่เอลตันแมนยูคุณจุนไปได้ไง
1: ผมว่าเขาต้องการส่งเข้ามาเพื่อถามทัศนะคุณไง
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: า
0: ร์เซนอลเชลซีเหร
1: อเออ
0: ถ้าทำได้ก็เข้ามา
1: สามแต้มไหมมั่นใจไหม
0: ไปถูช่วงหลังไม่ค่อยแพ้เชลซีนะ
1: อ
0: ันนี้ก็กล้าพูดนะช่วงหลังไม่ค่อยแพ้เชลซีแต่ว่าเชลซีในยุคผมอลองโซก็น่ากลัวนะครับจะมาประมาทไม่ได้หรอกแต่ก็แค่บอกว่าช่วงหลังก็ไม่ค่อยแพ้แค่นั้นเอง
1: เอ้ยแต่ประตูเขาดูไว้ใจได้มากขึ้นนะเป็นเอมี่มาร์ติเนสเจอทีมเก่าด้วยเนี่ย
0: ใช่ปีแล้วเอมี่ก็โดนทั้งแอตเทนทั้งในบ้านและนอกบ้านนะ
1: จะได้ว่าคุณมั่นใจว่า3แต้มแน่นอน
0: ถ้าถามว่ามั่นใจไหมผมว่าในบ้านอ่ะฉันไม่กลัวใครในความเป็นในบ้านอย่างเกมที่แล้วที่ไปเยือนวิลล่าผมยังไม่มั่นใจเลยขนาดวิลล่าหยอดแยะขนาดนั้น
1: โอ้แต่ก็ชนะนะ
0: โอ้โหก็จะได้หืดขึ้นคอแล้วเกิน
1: โรม่าจะเปลี่ยนเกมรับตัวใหม่อย่างเบลาดี้ครับลงไปเล่นแทนทางเอ็นดิก้านะครับแต่เอ็นดิก้าจังหวะวิ่งออกมาเหมือนมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะคร
0: ับ
1: วิ่งดูกระเพกกระเพกหน่อยกองหลังตัวใหม่จากโอแอมมักเซครับเบลาดี้ดิกรีทีมชาติอาร์เจนตินาครับถูกส่งลงมา
0: ก็ต้องขายออกมาเพราะว่าไม่มีตังค์นะครับดำเนินการสโมสรไม่ได้นะมักเซจะไม่ต้องขายออกเลโรโดเบลาดี้เนี่ยแล้วเชลซีที่ไม่มีแบบเอนโซเนี่ยมาเหอะ
1: มา
0: ส่วนจังหวะนี้ขวาลูกนี้ของนาเวลโมลิน่ายกเข้าไปโดนดักไว้ก่อนครับแต่ถ้าเป็นบ้านเชลซีก็จะพูดอีกแบบนะเพราะว่าแซมฟอร์บีเขาก็แข็งแกร่งแหละ
1: ครับ
0: นะครับเวลาเขาเล่นในบ้านเอเวอร์ตันเนี่ยคนนี้ไหวนะเอลแมนยู
1: โอ้โหต่อยเล่นในบ้านผมก็ไม่ไว้ใจนะก็หวัง1แต้มแล้วกัน
0: ส่วนจังหวะนี้โรม่าโอ้โหเกือบจะได้พลิกแล้วมีป่ายักษ์ครับจังหวะนี้กระดอนไปมาสุดท้ายออกหลัง
1: แหมบอลมันก็กระทบชิ่งไปมาครับสุดท้ายแหมเป็นตั้งเตะจากประตูของทางอาตาลันต้า
0: เหมือนบอลสุดท้ายเนี่ยจะโดน
1: บอลเหมือนจะโดนกับเอตาโนอ่าได้เป็นเตะเต็มเล็บทางซ้าย
0: มาเชสเล่จะเป็นคนเปิดเข้ามาโซเล่ยกมาลูกนี้โดนหม่งสกัดในเสาแรกเลยครับโดยราอูเบลานอวาโรม่าเก็บอีกครั้งนึงทางซ้ายโซเล่มาเชสโซเล่ทางซ้ายโยกตรงนี้หมุนอีกรอบนึงก่อนยังไม่ได้ต้องขึ้นกลับมาเปิดของมานูโกเน่เข้าไปได้กรอบแค่โทษแต่ว่าหม่งไม่โดนครับ จังหวะโถมขึ้นมาของทางฝั่งแอสโรมาครับลูกนี้

0: ขึ้นหม่งเหน่งๆโดยทางด้านน่าจะเป็นเบรดี้ที่เพิ่งจะลงมาครับแต่ว่าไม่โดนครับอะไรอะไรกันอะไรกัน
1: คานาสกี้จะพยายามถ่วงเวลาหรือเปล่าสำรอง5คนของโรม่าที่เปลี่ยนไปเนี่ยโอ้โหมีอาเจนไตลงสนามมาถึง4คนนะครับโมลีน่าโซเล่คาสโตเบลาดี
0: แต่จังหวะนี้อาตาลันต้าเติมขึ้นมาทางขวาล็อกหลบมาได้พาหนีไปอีกทีนึงแต่ว่าแม่โดนทำให้เสียจังหวะไปก่อนโดยมาริโอแอลโมโซครับชาวดิคาทาเรอร์ก็เลยเสียจังหวะไปแล้วสุดท้ายบอลออกข้างหรือออกหลังไปแล้วอ๋อสกิดให้บอลมันออกข้างนะครับโรม่าได้ทุ่มเวสลีย์ลุยขึ้นมาครับโอ้จ่ายลูกนี้บอลออกไปไหนไม่รู้เลยครับเวสลีย์
1: จ่ายย้อนหลังเพื่อนแล้วก็เบี้ยวหลุดออกข้างไปเองครับเสียทุ่มให้กับอาตาลันต้าตรงบริเวณกลางสนามครับ
0: แต่วันนี้ดูเอนโซเล่นกับแมนซิตี้ก็ยังต้องปรับตัวเยอะมากนะครับ
1: ก็อาจจะลงมาด้วยความที่มันกระทันหันด้วยแหละเพราะว่าโอเลลี่เจ็บไง
0: ใช่คือเจ็บตั้งแต่ต้นเกมอ่ะ
1: เห็นว่าเจ็บตอนวอร์ม
0: อยู่ดีก็เดินออกไปเฉยเลยแล้วก็กลายเป็นว่าเอนโซได้ลงเฉยเลยอะไรเงี้ยเจ็บหลังนะครับนิโก้ไรลี่กำลังจะเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายครับที่กรุงโรมโรม่าตามหลังอาตาลันต้าอยู่ 0-1 บอลขึ้นมาทางขวาของโรม่าครับดาเอลโมลีน่าแต่โอ้โหหลบมาสวยครับโมลีน่าจะให้ไปทางขวาเบาไปอีกครับจังหวะนี้ไปต่อไม่ได้กลายเป็นตาลันต้าแย่งเอาแต่โรม่าช่วยกันเอากลับมาได้ครับบอลของโรม่าจังหวะนี้เปลี่ยนไปทางซ้ายอาโมโซเติมขึ้นมาครับมาเรียอาโมโซให้หลายต่อมาอาโมโซตะวัดเองจิ้มพลาดวิ่งมาแปะติดบล็อกอีกครับสองคนสองคราอาตาลันต้าเสียบอลอีกทีหนึ่งหน้ากรอบเขตโทษตัวเองครับบอลขึ้นมามานูโกเน่ให้ออกมาซ้ายสุดเวสลีย์เวสลีย์ตั้งปอมโยนโค้งแล้วได้หม่งเข้ามือมาโกเนสกีครับ
1: โซเล่นะครับเป็นคนได้หม่งครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านมือทางโกเนสกีครับคืออาจจะไม่ใช่นักเตะที่ถนัดลูกหม่งอยู่แล้วด้วยนะครับมาเดลโซเล่แล้วบอลจังหวะที่หม่งเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ได้แรงไม่ได้ห่างมือโกเนสกีเท่าไหร่ครับแต่โรม่าเริ่มจะกดดันอาตาลันต้าได้ติดๆกันแล้วครับในเกมครึ่งหลังตอนนี
0: ้ทิ้งมาขวาลูกนี้โรม่าเบิร์นกลับมาเร็วแล้วยิงโค้งมันโค้งไม่พอครับลูกยิงของปาโลดีบาล่าลูกนี้ผ่านหน้าปากประตูออกหลังไปเลยครับ
1: โอ้โหได้บอลในกรอบเขตโทษด้านขวาเข้าซ้ายข้างถนัดพยายามจะปั่นอ้อมนะครับสกาวินี่แต่ว่าบอลมันติดไซโป้งไม่พอที่จะเลี้ยวเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับหลุดเสาไกลออกไปลูกปัดด้วยซ้ายของทางปาโลดิบาล่า
0: ลืมฝนคิวครับมันก็เลยไม่เนียนเท่าไหร่
1: แต่ว่าตอนนี้นี่งานหนักเลยครับเกมรับของอาตาลันต้าเริ่มจะกดดันได้มากขึ้นนะครับในครึ่งหลังสำหรับเกมลุกของโรม่าอาร์แล้วครับอยู่ไม่ได้ครับซารีต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมครับ
0: คือถ้าโรม่าต้องการ3คะแนนเนี่ยอย่างน้อยควรจะต้องมีประตู1คืนกลับมาได้แล้วนะเวลานี้นะครับ
1: จะส่งดาวรุ่งอย่างดาวิเดสปาคอสตาลงมานะครับเอาคาสินัทออกครับคนหนึ่งอดีตอาร์เซนอลคนหนึ่งอดีตเชลซีครับ
0: ใช่เดี๋ยวต้องเจอกันเองด้วยนะครับสปาคอสตานี่ลงมานี่งอมกว่าโคลาสินัทอีกนะ
1: หัวงอกชัดเจน
0: แ
1: ล้ว
0: แต่จังหวะนี้ลุยขึ้นมาแล้วครับทางขวาของโรม่าดีบาร่าให้มาแนวเอลโมลิน่าโมลิน่ายังเข้าไม่ได้ครับย้อนกลับมาก่อนบอลมันตรงกลางมาเทอโซเล่เปลี่ยนเอาฝั่งมาซ้ายให้เวสลีย์แต่ผู้สิทธิ์มีธงล้ำหน้าก่อนแล้วครับ
1: เวสลีย์งงเลยครับจะไม่ได้เช็คลายตัวเองเวสลีย์นิดเดียวครับประมาณครึ่งช่วงตัวไม่ได้เช็คลายตัวเองครับเวสลีย์โดนจับออฟไซด์ไปส่วนในรายการอื่นตอนนี้นี่เลอาฟ74นาทีนี่ตามหลังแบรส02นะครับเลอาฟนี่มีโดนใบแดงด้วยส่วนนีสกับทางเลมอง11นะครับเอเลดีวีซีอาแจ็กซ์แพ้ PSV 13แล้วก็60นาทีวิลเลนทเวตามหลังเอ็กเซลซิออร์02นะครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็ลิก้าโปรตุเกสนี่สปอร์ติ้งขึ้นนำนาซองนาว10
0: โอ้ยส่วนในเบลเยียมอ่ะแซงทรูดองไปไกลแล้วนะครับหนีห่างลารูเยเป็น30แล้วล่าสุดซองดาเลียได้จุดโทษนะครับรอลุ้นว่าจะยิงประตูเข้าหรือเปล่าครับในเกมที่เจอแอนเวิร์บคู่นี้ยัง0-0นะเรียชกับแอนเวิร์บนะครับ

0: Belanova. Pašalić.
1: บอลของอาตาลันต้านี่ตอนนี้ต้องรักษา1ประตูให้ได้ก่อนครับไม่ได้ก็ต้องไม่เสียส่วนโรม่าก็ต้องไล่บอลเอาคืนมาเล่นให้เร็วที่สุดครับจังหวะนี้สกัดออกข้างของมาเรียลแอลโมโซอีกครับคืนหลังกลับมาของอาตาลันต้าคอสนูให้ไปด้านขวาที่เบลานอวาเล่นตรงกลางแล้วพี่ผมจะเบิ้ลขึ้นหน้าโดนดักบอลมาเข้าทางคริสเต้ครับไบรอันคริสเต้ไหลเข้ากลางมาดีบาล่ารับบอลที่บริเวณวงกลมกลางสนามครับให้มาทางซ้ายซือเล่สปีดขึ้นมาครับฝากออกไปซ้ายสุดที่เวสลีย์ริมกรอบเขตโทษเวสลีย์ทางซ้ายเปิดเข้าไปลูกนี้ในมุมไม่ตรงกรอบอีกครับโถมมาลูกนี้ของปาโลดีบาล่า
2: เสียดายครับคริสตันเต้เดี๋ยวดูครับ
1: หัวไข่ครับคริสตันเต้หรือดีบาล่า
2: น่าจะเป็นดิบาล่ามากกว่าครับคริสตันเต้โอ้เป็นคริสตันเต้ครับโอ้โชว์มาโมงได้ก่อนแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมบางครับหลุดเสาไกลออกไป
1: เหมือนไปแย่งกันเองครับลูกแย่คริสตันเต้กับดิบาล่านะครับล่าสุดในเบลเยียมมีประตูแล้วนะครับคู่ซองดาลีแอชครับเจ้าบ้านซองดาลีแอชขึ้นนำแอนเวิร์ด1-0ครับมีใครตามผู้ไหนเพิ่มส่งมาสอบถามได้นะเซลไปก็ไปเอาเก้านะพวกบอลบราซิลนี่เขาก็เตะกันแล้วนะตอนนี้นะ
2: ครับส่วนที่โอลิมปิโก้นี่15นาทีสุดท้ายแล้วนะครับหมาป่าโรม่ายังตามหลังอาตาลันต้าอยู่0-1นะครับ
1: ครับ
2: ก็ทีมเยือนมาได้ประตูขึ้นนำนะครับในนาทีที่47จากเอดาซอนนะครับ
1: ก็สวยตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยสำหรับโรม่านะครับเอาละครับต้องดูว่าเวลาที่เหลืออยู่จะกลับมาได้หรือเปล่าครับเจ้าบ้านอย่างหมาป่ากรุงโรมแพ้วันนี้ถือว่าเสียหายนะโรม่า
2: คือถ้าคุณจะหวังลุ้นแชมป์อ่ะแล้วคุณแพ้คาบ้านอ่ะแต่โรม่าเนี่ยตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วมักจะมีปัญหากับการเจอทีมพวก
1: ทีมใหญ่ๆ
2: ระดับเดียวกันใกล้เคียงกันอ่ะโรม่าผลงานไม่ค่อยดีนะครับ
1: อินเตอร์นาโปลีเอซีมิลานเนี่ยโรม่าผลงานไม่ค่อยดีแต่วันนี้มันไม่น่าไงรูปเกมมันดีกว่าทั้งหมดนะครับช็อตที่โดนนั่นก็เป็นการยิงครั้งที่2ของอาตาลันต้าในเกมนี้เท่านั้นเองนะครับโรม่าขึ้นมาโดยดีบาร่า1-2กันดีบาร่าเข้าไปในกรอบเขตโทษดีเข้ากลางเพื่อนอยู่ไหนครับมีแต่ราอูเวลานอวาครับเตะทิ้งออกมาได้โรม่าอีกทีนึงจังหวะ2คริสตันเต้เปลี่ยนฝั่งมาซ้ายแอโมโซเปลี่ยนเอาไปซ้ายสุดเวสลีย์ครับเวสลีย์ริมกรอบเขตโทษเวสลีย์เจอกับเวลานอวามี2คนมาช่วยต้องคืนหลังกันมาครับแอโมโซเล่นกับเวสลีย์พลิกลงมาแล้ว1ครับเวสลีย์ในกรอบเขตโทษแล้วครับมานูโกเน่เปิดเข้ากลางไม่ดีแกออกมาจังหวะนี้ของอาตาลันต้าโดนดักพยายามจะไปดึงเขามาริโอปาสลิดดีดให้ข้างหน้าที่รออยู่เคิร์สโตวิทเติมขึ้นมาล็อกหลบโดนขวางไว้ครับจังหวะจะลุยเข้าไปของเคิร์สโตวิท
2: มาคนเดียวก็ยากหน่อยครับไม่ผ่านทางบาเลรี
1: ่โรม่าบอลมาเล่นประตูต่อจากนี้สำคัญนะครับถ้าอาตาลันต้ายิงได้นี่ปิดกล่องเลยครับแต่ถ้าโรม่ายิงได้สนุกกว่านี้อีกครับดีเข้ากลางมาโซเล่โซเล่ในกรอบเขตโทษพลิกได้โซเล่จะยิงลูกนี้อาตาลันต้ามาบล็อกไว้ก่อนบอลมาทางซ้ายโรม่าอีกทีหนึ่งดีบาล่าดีดออกขวาไม่ได้แล้วครับโดนดักไว้ได้ซะก่อนซาปาคอสตาจะไปไม่ดีโดนแย่งกลับไปแล้วขวางกลับมาได้เบลาดี้คืนกลับมาตรงกลางคริสตันเต้เน้นแล้วครับโรม่า15นาทีสุดท้ายครับไหลตามช่องมาซานติโกคาสโตรเปิดฉลับติดบล็อกแล้วสกาวินี่ดักได้แกออกมาแล้วพยายามจะสวนกลับลูกนี้นิโคลัสซาเลฟสกี้เปิดไม่ดีอีกครับโดโรม่าแย่งกลับมาตอนนี้เหมือนเตะบอลกำแพงแล้วครับแอตแลนต้าเด้งมาเด้งกลับเด้งมาเด้งกลับตลอดเลยครับ
2: 13นาทีโดยประมาณนี่ครับไม่รวมการทดเวลาคือโรม่าตอนนี้ต้องมองถึงแต้มไว้ก่อนเลยครับแม้ว่าจะเล่นในบ้านก็ตาม
1: มานูโกเน่ทางซ้ายไหลมาลูกนี้เบลานี่เปลี่ยนออกมาขวาสุดนาเวลโมลิน่ายกสูงๆโดนมงสกัดทิ้งไปอีกครับซาเลฟสกี้โดนรุมลูกนี้แกะออกมายังไงริมกรอบเขตโทษนิโคลัสเคิร์สโตวิทใช้ตัวบังไว้แล้วสุดท้ายเป็นโรม่าไปสกิดออกข้างครับ
2: โอ้เอาละครับฟองเคซิเย่ครับตอนแรกทำท่าว่าจะไปยูเวนตุสสุดท้ายกลับมาอยู่กับอาตาลันต้าอีกครั้ง

0: ครับ10นาทีสุดท้ายครับโรม่าจะทำยังไงกับ1ประตูที่ตามอยู่ครับ
1: เมื่อกี้นี่บีเล่ามีส่งบอลเข้าประตูแล้วรู้สึกว่าโดนยึดประตูไปจาก VAR นะครับ
0: บอลของโรม่าทำอะไรต้องรีบทำแล้วบอลอยู่ที่แบรนด์คริสตันเต้คริสตันเต้ให้ขวามาพลิกลูกนี้ของซูเล่โซเล่นี่ตอนนี้ไปทั่วเลยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาจังหวะนี้ขึ้นทางขวาจะเปิดเข้ากลางติดดาวิดซัปปาคอสต้าครับสไลด์บอลออกหลังไปได้ก่อนแฟนเตะมุมของโรม่าอีกรอบหนึ่งครับ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องชมคือวันนี้เกมรับของแอตแลนต้าก็เหนียวแน่นนะครับคอยขวางคอยสกัดไว้ได้อยู่เกือบตลอดเหมือนกัน
0: ส่วนยกเข้าไปลูกนี้ของโรม่าบอลชันแลบแล้วโอ้โหจะย้อยเข้าสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับแต่มันสูงไปหน่อยครับบอลไปตกข้างหลังเป็นลูกเตะมุมอีกทีนึงครับ
1: จังหวะเปิดเข้าไปคริสตันเต้จะมงแต่สุดท้ายเดี๋ยวดูว่าบอลโดนใครกันน่าจะโดนทางคริสตอวิชครับแล้วลอยโด่งทำท่าจะเสียบสามเหลี่ยมเสาไกลมันโด่งไปนิดเดียวครับทำให้โรม่าได้เตะมุมทางซ้าย
0: เอายกเข้ามาประตูขยับในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเลอาฟที่เหลือ10คนนะตีใครแตกไล่แบรดมาเป็น1ประตูต่อ2นะครับจังหวะนี้นี่แอตแลนต้าเรียกฟาวได้นะครับนัวเนียกันแล้วก็ล้มลงไปครับ
1: ไม่ถึง10นาทีสุดท้ายแล้วครับเกมที่โอลิมปิโกวันนี้วิ่งเยอะสุดเลยนะครับก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกไปครับ 10.5 กิโลเมตรนะครับเอเดอร์ซอน
0: ก็คือพลาดไปหมดส่วนจังหวะนี้จะพยายามจะเบิ้ล 1-2 กันโดยเคซิเย่เสียบอลครับแอตแลนต้าแล้วทะลุช่องลูกนี้คอสดูวัดมากับซานเตโกคาสโตรมีคาเนซากิออกมาช่วยวันนี้ช่วยทีมเยอะมากนะครับมาโกคาเนซากิเนี่ยไม่มีเขานี่อาจจะไม่ได้จบแบบนี้อ่ะไม่ได้ผลในขายจะไม่ใช่แบบนี้อยู่ก็ได้นะครับขวาของนาโมริน่าเปิดเพื่อนไม่รู้แล้วครับจ่ายย้อนหลังเพื่อนไปซาปาคอสต้าพาหนีมาก่อนใช้ประสบการณ์ล้วนๆครับซาปาคอสต้าจะหนีมาฉีดหนีคริสเต้ได้เฉยเลยนี่ใครอายุน้อยกันครับเนี่ยโอ้ซาปาคอสต้าบังได้แล้วคือหลังกันมาซาเลฟสกี้ให้เคซิเอกลับมาที่ซาเลฟสกี้ครับไม่รีบครับแอตแลนต้าเนี่ยดึงบอลไว้อยู่กับตัวให้นานที่สุดพอเวลาก็บีบไปเรื่อยๆนะครับ
1: โรม่าเดี๋ยวจบเกมนี้กลางสัปดาห์มีเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบลีกเฟสนัดแรกนะครับจะบุกไปเยือนเฟเนบาเช่ที่อิสตันบูลนะส่วนในเกมลีกนัดต่อไปจะบุกไปเยือนกระทิงหินโตริโน่นะครับส่วนแอตแลนต้าเนี่ยเดี๋ยวเกมในลีกนัดต่อไปนี่จะเปิดบ้านที่แบกาโมรับการมาเยือนของกาเยรี่นะครับ
0: แล้วโรม่าเนี่ยไม่เสียประตูให้ใครเลยนะใน2นัดแรกเสียประตูแรกแพ้คาบ้านกำลังจะครับ
1: แอตแลนต้านี่เกมยุโรปพวกเขาไปในถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแต่ว่าก็จะเล่นในช่วงกลางสัปดาห์หน้านู้นนะครับนัดแรกในรอบลีกเฟสเจอกับปาฟอส
0: ส่วนจังหวะนี้เราเบลาโนวาเติมขึ้นมาทางขวาพยายามจะพาบอลหนีไปโดนสกัดล้มลงจะฟ้องว่าเป็นฟาวหรือเปล่าแต่ว่าผู้สินให้เป็นตั้งเตะจากหน้าปากประตูแล้วไปโวยผู้ช่วยผู้สินแบบนี้ผู้สินให้เป็นใบเหลืองเลยนะครับเราเบลาโนวาครับ
1: วันนี้ก็เติมเกม
0: เล่นมันมาก
1: ได้ดีนะครับทางด้านขวาทางลาอูเบลาโนวาอัตแลนต้าจะลงสนามวันที่15ตุลาคมนะครับแมตช์เดย์แรกของคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบลีกเฟสสมรู้มากลางสัปดาห์นี้นะครับเอาละครับแต่ว่าโรม่าก็ยังพยายามต่อบอลเซตบอลขึ้นมาลุยใส่เพื่อเอาประตูตีเสมอครับ
0: ไหลตามช่องขึ้นมาลูกนี้ก็แรงเกินไปครับบอลทางซ้ายจะให้ปาโลดิเบล่าเหมือนจะหมดแรงแล้วด้วยครับดิเบล่าจังหวะนี้พยายามจะหยุดบอลที่บริเวณ เส้น

0: องนะครับแต่ว่าไม่ทันครับบอลออกหวังไปอีกกลายเป็นตั้งเตะจะหน้าปราบประตูของแอตแลนต้า
1: บุกแล้วบุกอีกก็ยังทำประตูไม่ได้ครับเกมนี้ลูกทีมของกาสเปรินี่
0: ก็เดี๋ยวจบคู่นี้เนี่ยเราจะตามต่อกันที่ลาลิกาสเปนเลยนะครับแต่ว่าจะพักกันสักแป๊บนึง
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาตามลาลิกาสเปนคู่เบียร์เรลกับลาคอร์ญาในช่วงท้ายเกมนะเพราะคู่นี้ก็น่าจะจบนี่แหละเราน่าจะเก็บ2คู่ได้อะ
1: ใช่
0: เพราะว่าสเปนรอบวันนี้เตะช้าสุดมันตี2ไงไม่ใช่ตีสองครึ่งถ้าตีสองครึ่งต้องฝากรอบโลกกีฬาอีกส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาลูกนี้ของมาเทโซเล่ก็โดนเบียดไว้ครับบอลออกข้างไปครับจังหวะปั๊มของจอร์โจสกาวินี
1: ่ยังเป็นทุ่มของโรม่าครับทุ่มย้อนกลับไปที่คริสซันเต้ก่อน
0: ตรงกลางจังหวะนี้ครับโรม่าเล่นกับคริสซันเต้ให้ออกไปขวาโซเล่ไม่เปิดดึงจังหวะคืนกลับมาต้องเน้นทุกดอกเลยครับโรม่าเพื่อลุ้นประตูให้ได้ซ้ายมาเวสลีย์เล่นกับแอลโมโซกลับมาเวสลีย์รอบได้โยนบอกให้เน้นบอกให้เน้นโยนลูกนี้เข้ามือคาเนซากิ
1: เปิดลึกเองครับจริงมีเพื่อนรออยู่ในกรอบเขตโทษแต่เปิดลึกเกินครับบอลเข้ามือคาเนซากิรับสบายครับ
0: 5นาทีสุดท้ายครับโรม่ากับตาลันต้าโอ้โหจังหวะนี้เคซิเย่ปั๊มปลิวเลยครับเนี่ยปาโลดิบาร่า
1: หุ่นคนละไซส์ครับโดนกระแทกครับทางปาโลดิบาร่าย
0: ังได้ฟาวนะครับโรม่าจังหวะนี้ฟรีคิกเล่นเร็วคริสซันเต้ไปขวาที่เบลลาดี้ป้ายออกมาโมลิน่านาวเอลโมลิน่าคืนกลับมาเบลลาดี้อีกรอบหนึ่งโดนไล่นะครับยังเป็นโรม่าได้บอลอยู่แปะสั้นไม่รู้กันยังเป็นโรม่าอีกทีโซเล่ไหลตามช่องโมลิน่าเปิดเข้ากลางมีแต่อัตแลนต้าดักไว้ได้ครับพยายามจะแกะออกมาโดยเคิร์สโตวิชก็โดนไบรอันคริสเต้แย่งกลับไปโรม่าได้บุกอีกรอบหนึ่งตักทางขวามาลูกนี้โมลิน่าไม่เข้าเคาะกลับมาโซเล่เปลี่ยนจากขวามาซ้ายเวสลียกตรงนี้ขึ้นโบกติดบล็อกโรม่าเก็บอีกทีคืนกลับมานาวเอาโมลิน่าเปิดยัดแล้วแม
1: ่โอ้โห
0: ใจนี่จะชงให้เพื่อนกินเลยแต่ว่าชงแรงเหลือเกินครับ
1: โอ้โหจังหวะเปิดให้ทางดิบาร่าน้ำหนักแรงแล้วก็มาในระดับค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับมาแถวต้นขาทางดิบาร่าก็ทำให้ดิบาร่ายิงไม่ถักแต่โรม่าลุยมาอีกแล้วครับ
0: สายเข้ากลางมาลูกนี้เปลี่ยนมาที่โซเล่ได้มาเนี่ยโซเล่คงโค้งลูกนี้ไปไหนไม่รู้เลยครับลูกยิงออกหลัง
1: จำนวนอ่ะได้ครับแต่ว่าคุณภาพไม่ได้ครับโอกาสยิงโดยโรมานี้โรม่า32ครั้งนะครับโอ้โหแต่ว่ายังเจาะตาข่ายแอตแลนต้าไม่ได้ครับ32ครั้งที่ตรงกรอบ7นะครับส่วนแอตแลนต้าทั้งเกมยิง6ครั้งตรงกรอบ2ได้มา1ประตู
0: ใช่ครับค่า XG ของโรม่าทะยานขึ้นไปถึง 2.3 แล้วนะครับ
1: โอ้โหวันนี้นี่ดูจากโอกาส30กว่าครั้งแล้วไม่ได้สักประตูเดียวในตู้โหวันนี้นอนไม่หลับแล้วครับกาสเปรินี
0: ่โดนใบเหลืองไปนั่งเงียบอยู่ข้างล่างขวาขึ้นมาครับโอ้โหจ่ายลูกนี้ติดแต่ว่ายังได้อยู่โมลิน่าตั้งปอมโยนคงโค้งไปมงโอ้โหวันนี้ทำบุญด้วยอะไรครับอัตแลนต้า
1: ว่าซาดิโกคาสโตลงมามีทั้งเสาวินคารครับคราวนี้เปิดจากด้านขวาเข้าไปครับโมลิน่าครอสเข้าไปแล้วโฉบมาด้านหน้านะครับทางคาสโตแต่ว่ามงแต่ว่ามันไปชนคานครับสูงไม่หน่อย
0: โอ้โหคือลูกนี้คาเนซากิก็คือป้องกันด้วยสายตาล้วนๆเลยครับ
1: โอ้โหคือขยับขาไม่ทันแล้วนะครับ
0: มาอีกอ่ะโรม่ามาอีกรอบนึงลูกนี้หน้ากรอบเขตทอดเปาโลดิบาร่าเข้าซ้ายแล้วฝากลูกนี้8 1 2เซฟอีกแล้วครับจับลูกนี้ยิงยัดฉลับปัดออกหลังอีกครับเอาเข้าไป
1: โอ้เหนียวจริงๆครับคาเนซากิโอ้โหจังหวะแรกเซฟนะครับทำชิ้นกันสวยมากครับดิบาร่าเบียดแย่งบอลเอาชนะมาได้และทำชิ้นกับคาสโตซ้ายยิงไปตรงตัวคาเนซากิส่วนซับของเวสนี่มีไปฉลับเกมรับของแอตแลนต้าแต่ว่าวิถีบอลมันยังพุ่งเข้าหาประตูแต่ว่าคาเนซากิยังปัดด้วยมือขวาครับออกหลังไป
0: มีอยู่ช่วงหนึ่งเขาโดนเรียกติดทีมชาติอิตาลีนะแล้วก็หลุดจริงๆต้องกลับไปติดนะครับเล่นขนาดนี้นี่ไม่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่เลยนะส่วนมงลูกนี้เอาจนได้ครับโอ้โห
2: พราะเดอร์สันโดนก็โดนเฉยเลยครับโรม่าตีเสมอจากมาริโอแอร์โมโซครับ
1: โอ้โหจังหวะเทคตัวขึ้นมงแล้วมงจังหวะนี้บอลมันย้อยๆเข้าเหลี่ยมเสาไกลหมดสิทธิ์เซฟครับโอ้โหเอาตัวพิงเสาเลยครับคาเนซากิหายใจหอบเลยครับเอาจนได้ครับเรียกเสียงเฮให้กับแฟนบอลโรม่าได้ครับมาริโอเอโมโซ
2: โอ้โหโอกาสยิงโดนกรอบเนี่ย9ครั้งมาได้นาที90ครับ
1: โอ้โหแล้วเอโมโซชี้ที่ข้อมือเลยครับอาจจะบอกว่าต้องต่อเวลานะครับ
2: เอาแล้วครับ
1: ต้องต่อเวลาเนาะต้องทดเวลามากหน่อยนะครับโอ้โหหม่งย้อย
2: แล้วเป็นความพลาดของคาเนซากิที่ยืนตำแหน่งผิดนะครับ
1: โอ้โห
2: ตอนมันย้อยตกข้ามหลังเส้นเข้าไปเลยครับ
1: คือน้ำหนักมันก็อาจจะเป๊ะตรงที่ว่ามันย้อยไปเข้าเหลี่ยมเสาไกลด้วยการชนเสาเข้าด้วยนะ
2: ใช่ครับเป็นลักษณะใบไม้ร่วงอะนะโอ้โห
1: ทด5นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมที่กรุงโรม
2: เอาละครับต่อจากนี้ประตูของใครประตูชัย3แต้มนะครับบุกแทบตายมาได้เอาลูกแบบนี้โรม่าแต่หลบสวยมากครับบาเลดี้ให้มาทางขวาโมลิน่าไหลมาโซเล่เปลี่ยนจากขวามาซ้ายเอาละครับแรงขึ้นมันมามาโรแอโบโซนี่วิ่งเป็นม้าเลยครับเติมขึ้นมาอีกทีนึงนี่30กว่าโซเนี่ยโกเน่ไหลต่อมาเวสลีย์ริมเส้นแต่งเข้าขวาแล้วเปิดฉลับสองทีชาร์จไม่โดนครับโอ้โหเดียวของมาริอาโซเล่ที่บอกหลังไปอีกครับ
1: โอ้โหจังหวะขึ้นทางซ้ายมาริมกรอบโทษเวสลีย์ล็อกแล้วตักเข้ามาสุดท้ายเนี่ยมีตัวหม่งมาก่อนนะครับเลยมาเหลี่ยมเสาไกลแต่ว่าจังหวะจิ้มของโซเล่บอลไม่ตรงกรอบครับหลุดออกหลังเอ้าตัดโลมามาอีกแล้วทางซ้าย
2: แต่ที่เข้าไปแล้วเนี่ยลาลิก้าสเปนนะครับเบียร์แล้วขึ้นนำเดอร์บอลิโบเอคอรุญญา 2-1 ครับ แต่ไงโรม่าดีบาร่ายิงบดลูกนี้เข้ามือคาเนซากิครับ
1: จังหวะขึ้นนำของบีเร่านี่ตามรายงานขึ้นมาเป็นการทำเข้าประตูตัวเองแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าใครนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโอ้ส่วนซาลีนี่ตอนนี้อาจจะต้องหวังแค่1คะแนนแล้วครับเพราะโมเมนตัมตอนนี้โรม่ามาอีกแล้วครับ
2: ทำน่าเสียดายเลยครับจังหวะนี้โรม่าบุกขึ้นไปทางขวาครับนาเวลโมลิน่าจากขวาตัดเข้ากลางโมลิน่าไหลแล้วข้ามหลอกมาลูกนี้ซาเดโกคาสโตยิงไม่ตรงกรอบอีกครับโอ้โหแต่งแล้วแต่งอีกแต่งแล้วแต่งอีกยิงหนีคาเนซากิลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับ
1: โอ้โหครับโซแต่งเข้าเท้าขวาแล้วยิงลูกนี้บ่อพยายามปั่นไซโป้งแต่มันยังเลี้ยวไม่มากพอที่จะเสียบเสาไกลครับหลุดออกหลังหลุดเสาไกลไปอย่างน่าเสียดายส่วนลูกมงเอโมโซคือน้ำหนักมันเป๊ะทิศทางมันเป๊ะนะครับมงย้อยย้อยครับแล้วมันก็บางพอที่จะไปกระแทกเหลี่ยมเสาไกลเข้าประตูครับโอ้โห
2: เป็นลักษณะเหมือนหม่งชงอะเนาะนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่ามันไปย้อยตกลงมาเสา2แล้วก็เข้าประตูไปเลยครับเอาละครับ3นาทีไม่ถึง3นาทีด้วยครับต่อจากนี้สนุกแน่ครับโรม่าบุกขึ้นมาทางซ้ายครับเวสลีย์ให้มาที่มานูโกเน่ฝากขึ้นหน้ามาซานติโกคาสโตรฝากต่อมาบีบาร่าออกขวาจับของโซเล่บล็อกเข้าซ้ายก่อนยัดเสาแรกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหพยายามมาทางเกมโรม่าขึ้นดาวอัตลันตา 2-1 ครับ
1: โอ้โหแล้วเป็นมาริอาโซเล่ตัวสำรองครับคือจังหวะแรกเหมือนจับบอลไม่ดีแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ยังตามไปแตะบอลได้แล้วก็ยิงหักข้อเข้าเหลี่ยมเสาแรกครับคาเนซากิหมดสิทธิ์เซฟครับโอ้โหพยายามตั้งนานทำไม่ได้ครับโอ้มาได้ประตูในช่วงท้าย2ประตูติดกันเลยครับโรม่าก
2: ลับมาได้ครับโรม่าแถมกลับมาแบบ2ลูกติดเลยครับ
1: โอ้โหนาที90นะครับตีเสมอ 1-1 จากมาริโอเอโมโซแล้ว90บวก3ขึ้นนำจากมาริโอโซเล่ดูครับดิบาร่าให้มาจังหวะแรกจับไม่ดีแล้วครับโซเล่ยังตามไปล็อกกลับมาแล้วยิงด้วยซ้ายครับหักข้อเข้าเหลี่ยมเสาแรกโอ้โหหมดสิทธิ์เซฟพยายามจะกางขาเอาไปเซฟแล้วครับคาเนซากิก็อาจจะปิดเสาแรกไม่ดีเท่าไหร่นะครับโอ้โหมันมีช่องให้บอลจากเท้าของโซเล่ทะลุเข้าประตูไปครับ
2: คือลูกเนี่ยโทษคาเนซากิไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าโอ้กองหลังมันยุบเป็นแผงเลยครับโรม่าขึ้นนำ 2-1 ครับ
1: แหมที่ซูมานั่งสำรองนี่โอ้โหวิ่งกันเรียกว่าบ้าระห่ำเลยครับพอทีมขึ้นนำ 2-1
2: เอ้า ล่าสุดลาลิก้าสเปนเดอร์ปอลิโมเอคอรุญ่าตีเสมอเบียร์เรียลเป็น

0: 2-2ครับ
1: เฮ้ยทำไมรอบเดียวมันอะไรขนาดนี้วะเนี่ย
2: จริงๆประตูขึ้นนำ 2-1 ของบีเล่าเนี่ยอาดามาโตเตาเล่ที่ตอนนี้ไปอยู่กับลาคอนยาทำเข้าประตูตัวเองด้วยนะครับนาทีที่76เนี่ย
1: ส่วนประตู 2-1 จากซากาเรียเอ็ดดาชูรีเอ้ย 2-2 นะครับจากซากาเรียเอ็ดดาชูรีครับโอ้โหแล้วโรม่าอาตาลันตานาทีสุดท้ายแต่อาจจะต้องมีทดเพิ่มนะครับ
2: เพราะว่าประตูขึ้นนำ 2-1 มาได้ในช่วงทดเวลานาทีที่3นะครับก็เดี๋ยวต้องดูครับอาจจะทดเพิ่มไปอีกสัก1นาที2นาทีนะครับ
1: นี่มีคุณพ่อน้องมาใบส่งมาบอกว่าจ้าศักดิ์สิทธิ์จริงพี่คมบอกว่าควรติดทีมชาติสักพักโดนเลย
2: โดน2เลยนะ
1: เฮ้ยแต่ทั้งเกมวันนี้เขาเล่นดีคานาซากิเขาเล่นดีจริง
2: คือถ้าไม่ใช่คานาซากิเนี่ยอาจจะโดนไปมากกว่านี้แล้วนะคร
1: ับใช่ครับไปตั้งรับเยอะเกินไปด้วยครับอาตาลันต้าส่วนจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาเอาแล้วครับต้องเร่งนะครับนาที5ทีครบแล้วหยุดผู้ตัดสินแล้วครับซาเลฟสกี้เข้ากลางมาซาปากอสต้าโค้งไปเสาใกล้โดนหม่งทิ้งออกมาเป็นเวสลีย์ครับหม่งสกัดออกข้างอาตาลันต้ายังได้ทุ่มอยู
2: ่เอาแล้วครับยังมีโอกาสได้ลุ้นเสมอได้ทุ่มบริเวณแถวมุมทงด้านขวานะครับอาตาลันต้า
1: แล้วจะบอลทุ่มไกลแล้วราอูเบลาโนวาทุ่มมาเสาแรกกระดกเข้าไปลูกนี้หล่นออกหลังไปเลยครับแล้วผู้สินชี้ว่าชาเดคาตาเรอร์เนี่ยล้ำหน้าด้วยครับ
2: โอ้โหบิ๊กแมชวันนี้2นัดในซิลาดิปะดูจะมีดราม่าทั้ง2เกมนะครับอินเตอร์โดนก่อน2ประตูแซงชนะนาโปลี 3-2 โรม่าโดนก่อนตอนนี้แซงนำแอตแลนต้า 2-1 พรุ่งนี้นี่ยังมีบิ๊กแมชระหว่างยูเวนตุสกับเอซีมิลานนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมันแบบนี้อีกหรือเปล่า
1: ใช่ครับคือกลายว่าตอนนี้วันนี้วันนี้นะนับเฉพาะวันนี้นะเซเรียอามันกับพรีเมียร์ลีกอาตาลันต้าพยายามจะเบิ้ลขึ้นมาโดนดักครับโรม่าช่วยเตะทีไปก่อนทดเกินมา1นาทีแล้วนะครับทดเกินมา1นาทีแล้ว
2: สิ่งยังไม่เป่านะครับตอนนี้แฟนโรม่าก็อยากจะให้มีเสียงนกหวีดเร็วๆแล้วอะไรครับ
1: นะครับโอ้โหแล้วผู้สินเป่าหมดเวลาเลยครับอาร์โรม่าครับยิง2ประตูในช่วงท้ายเกมครับแซงชนะอาตาลันต้า 2-1 เฉยเลยครับ
2: เอโมโซที่วันนี้วิ่งเยอะมากแล้วเป็นคนหม่งตีเสมอให้ทีมนาที89นะครับสุดท้ายเขาแก้มาเป็นนาทีที่89นะที่ตีเสมอ 1-1 เนี่ยโอ้โหแทบจะลงไปนอนกับพื้นเลยครับก็อาตาลันต้านำก่อนนะครับเอเดอร์ซอนนาทีที่47นะครับแต่ว่าโรม่าตีเสมอได้จากเอโมโซนาทีที่89แล้วก็ประตูชัยเนี่ยจากตัวสำรองนะครับมาติอัสโซเล่นาทีที่90+3ก็ทำให้โรม่าเฉือนเอาชนะอาตาลันต้าไป2-1นะครับก็ทำให้เป็นอีก1ทีมนะครับที่เก็บ3คะแนนเต็มจาก3นัดมี9คะแนนนะครับสำหรับมาป่าโรม่าส่วนอาตาลันต้าก็แพ้เป็นนัดแรกในซีเรียอาฤดูกาลนี้ครับลูกทีมของมาริโซซาลี
1: ใช่นะครับก็โรม่าเก็บ3แต้มเต็มเทียบเท่าอินเตอร์มิลานนะเก็บ9คะแนนแล้วก็ปีนี้ผมว่าดีไม่ดีโรม่าลุ้นแชมป์ได้นะ
2: ก็ถือว่าเสริมดี
1: แบบนี้นะครับ
2: ครับ
1: ก็เดี๋ยวพักสักครู่นึงก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของซอกราตีพอร์ตในค่ำคืนวันเสาร์วันนี้ครับมาตามเกมที่บีเรียลกันนะครับก็ยังเสมอกันอยู่2-2นะตอนนี้ที่เซรามิก้านะครับก็เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของลาลิก้าสเปนครับ
3: ซอกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ต
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
6: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบ

0: ถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Soccer Live Report
5: กลับเข้าสู่ Soccer Live Report นะครับช่วงสุดท้ายของค่ำคืนวันเสาร์วันนี้ครับเราจะมาตามเกม La Liga Spain กันครับคู่สุดท้ายของคืนนี้นะครับเกมที่ El Ceramica นะครับเรียลเรอัลพบกับเดอะบอริโบลาคอรุญญานะครับก็อยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วนะ
6: ครับผม
5: นะครับก็ยังเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2ครับ
6: ก็เดี๋ยวดูว่าจะมีประตูที่5ในเกมนี้หรือเปล่า
5: ฤดูกาลนี้นี่ลาคอรุญญายังไม่เอ้ยเรียลเรอัลยังไม่ชนะใครเลยนะครับเป็นลาคอรุญญาด้วย3ที่เกมที่แล้วเนี่ยชนะบาเลนเซียให้ดูมาแล้ว 3-1
6: ครับผม
5: คือเป็น2ทีมที่คือทางฝั่งของลาคอรุญญาเห็นแบบนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่เรียลเรอัลเนี่ยแพ้ไปแล้ว
6: ก็กลับขึ้นสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับอาโคลุญญา
5: ในรอบกี่ปีครับพี่จุน
6: โอ้แต่ไม่นานมากไม่นานมากเขาเคยมีขึ้นมาแป๊บหนึ่งอ่ะประมาณอาจจะหลักๆ10ปีประมาณนี้นะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่ง
5: แต่จำได้ว่าแบบว่าช่วงนั้นก็คือเคยเป็นแชมป์ลีกด้วยนะ
6: ใช่
5: ช่วงปี1999-2000น่ะ25ปีที่แล้ว26ปีที่แล้ว
6: ตอนนั้นน่าจะลอยมาคายมั้ง
5: ใช่เดียโก้ทริสตันเอลไรเฟิลวอเตอร์ปันดิอานี่อย่างเงี้ยชุดนั้นน่ะส่วนจังหวะนี้อาคอนยาเปิดจากขวาเข้ากลางมาครับพยายามจะจบแต่ว่าโดนบล็อกซะก่อนปีนี้นี่เบียร์เรลก็ไม่ใช่มาเซนโยกาเซโตเราคนคุ้นเคยแล้วนะเปลี่ยนซื้อเป็นอีโกมาติเรสก็เลยฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับอย่างวันเจอแอตเลติกอ่ะวันนั้นนั่งดูอยู่เขาเหลือ10คนยังจะเสียประตูให้เขาอีก แต่จังหวะนี้คอนยาฉกบอลมาได้เดียวของเอมริกโอบาเมจองมาว่ะเอ้ยโอ้โหมาแล้วครับเอมริกโอบาเมจองครับยิงประตูขึ้นนำให้อาคอนยาบุกมานำเบียร์เรอัลโอ้โหแล้วความผิดพลาดของราฟาเอลไวก้าครับโดนฉกบอลจากเท้าไปแล้วเป็นเรื่องเลยครับ 3-2 ครับ
6: อ
5: าคอนยาบุกนำครับ
6: 2นักเตะเก่าเชลซีนะครับเลโตเวก้ากับทางปีแอร์อเมริกอบาเมยองโอ้โหแล้วมาได้ประตูขึ้นนำ 3-2 นาทีที่88นะครับ
5: โอ้นำเขามา2รอบครับเบียร์เรอัลรอบนี้โดนนำบ้างแล้วครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหัวค่ำไม่เห็นมันมีอะไร
6: เออทำไมคู่เราสองคู่นี่มัน
5: เดือดเหลือเกิน
6: พลิกไปพลิกมานะครับจังหวะเคาะบอลตรงกลางสนามโอ้โหไปพลาดง่ายๆกันเองครับเดี๋ยวเราบอลมาเข้าทางโอบาเมยองเลี้ยงเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาครับแล้วก็ยิงลูกนี้คือพยายามจะเซฟแล้วนะครับ แต่ว่าจังหวะบอลมันปัดโดนแค่ปลายมือครับหลุยส์จูเนียร์ปลิ้นเข้าประตูไปครับยิงหักข้อเข้าเหลี่ยมเสาไกลนะครับทางโอบามายองแซงนำ 3-2 ครับโอ้โหนี่ตามหลังมาตลอดนะครับทางลาโกรุญญาหรือว่าอากรุญญาใช่ไหมยังเผลอเรียกลาโกรุญญา
5: ผู้นี้อายุ37ยังยิงคมกริบเลยครับเอเบริกโอบามายองครับ
6: โอ้โห4ประตูไปแล้วครับโอบามายอง
5: เอาละครับงานหยาบแล้วครับมาโดนนาทีน่าจะ89นะนะครับใช่นี่เป็นประตูที่4ของเขาเท่ากับว่าลงเล่น4นัดยิง4ประตูเอบริกโอบามายองก่อนหน้านี้ไปเล่นนัดไหนมาก่อนวะ
6: โอ้โหแฟนบอลเจ้าถิ่นนี่นั่งสายหัวเลยครับ
5: หน้าซึมเลยครับแฟนบอลเจ้าถิ่นส่วนบอลฮอลแลนด์นะท้ายเกมเอ็กเซลเซอร์ก็หนีห่างวินเลียมทเวย์เป็น 3-0 แชมเปี้ยนชิพนี่เงียบกริบเลยนะครับส่วนซีกับเบรคแฮมไม่มีอะไรเลยครับมีส่งมาบอกว่าพี่จุ่นพี่คมอวยพรวันเกิดพระป๋องยังครับFC จุนฟอเรนซ์ศรีนครินทร์ครับ
6: เรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานก็ไปมีเลี้ยงมีเตะบอลกินข้าวกัน
5: อ๋อนี่มีบอกช่วงนี้ภูมิใจครับไทยแลนด์เราดังไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่วอลเลย์บอลและลีซ่า
6: โอ้โห
5: ส่วนข้างบ้านอกแตกตายไปแล้วครับ
6: วันเดียวนี่70ล้านนะสวัสดีค่าของน้องลีซ่าเนี่ย
5: เขาจะได้เลิกเคมสักทีว่าลีซ่าเป็นเขมร
6: ส่วนครั้งสุดท้ายที่เล่นเนี่ยเท่าที่ผมเช็คดูปี2018นะสำหรับทางอากอรุญญา
5: ก็
6: ในลีกสูงสุด
5: 8ปีที่แล้วใช่ไหม
6: ปีนี้ปีนี้เท่าไหร่ละ
5: ปีที่2026
6: อ้าวโอเค
5: 8ปีที่แล้วกำลังจะไม่ชนะใครเลยครับสำหรับเบียร์เรอัลใน4เกมแรกของฤดูกาลครับ
6: ทด5นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมวันนี
5: ้คือใน2เกมแรกเสมอรวดยังเข้าใจได้แต่2เกมหลังกำลังจะแพ้รวดครับ BRL ของอินดิโกมาร์ติเนส
6: จริง
5: ๆอินดิโกโลเปส
6: ก็ต้องบอกว่าคือผลงานควรจะต้องดีกว่านี้นะครับเพราะว่าทางด้านของอินดิโกเปเลสเองผลงานกับรายโยเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับก่อนที่จะมาคุมทางบีเล่าเนี่ยกลายว่าออกสตาร์ทกับบีเล่าไม่ดีครับ
5: ที่น่าทึ่งสำหรับอาคารญาคือเป็นทีมที่ขึ้นมาจากลีกรองแต่ว่าสู้ทุกทีมเลยนะครับเถียงยับไม่เอาใครเลยครับขวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้ก็ยังโดนดักไว้ได้ก่อนนะครับก็คุมทีมโดยอันโตนิโอฮิดาโก้นะครับสำหรับทางฝั่งของอาคารญานี่เป็นงานคุมทีมในระดับลาลิก้าสเปนครั้งแรกของกุนซือคนนี้ด้วยนะก่อนอันนี้ไปคุมพวกแบบอูเอสกาซาบาเดลอะไรอย่างเงี้ย
6: ครับ
5: จะเป็นส่วนใหญ่นะครับทดเจ็บ5นาทีครับเกมที่เอลเซรามิก้าทดมา2นาทีแล้วด้วย
6: ส่วนโอบาเร่เท่ากับว่านี่เขายิง4นัดติดต่อกันเลยนะน
5: ั
6: ดละ1ประตู
5: 4นัด4ประตูครับ
6: โหดจริงนัดละประตู
5: คือไปเก็บตกเขามาหมดเลยอะลาคอนดีเออไปได้มาร์คคาซาโดมาด้วยนะครับแล้วก็
6: อาดามาตาโอเล
5: ่ได้อาดามาตาโอเล่มาฟรีนะมีพวกชิโมนามาโรโมเรโนโซมาริโอโซเรียโนอันเกรินโยอย่างเงี้ยนะครับ
6: ถือได้แพงหน่อยก็คือทางมาร์คคาซาโดที่เป็นการยืมตัวแล้วก็มีออปชันในการซื้อขาดได้โฮเซ่คิมิเนสเข้ามาอันเจริโยจากโรม่าอาดามาโตเล่โอ้โหคือแต่ละคนดีมากๆนะครับ
5: จังหวะจริงๆบอลมาให้เอเมริกโอบามายองครับทางขวาขึ้นมาโดนรุม2คนก็เรียบร้อยเรียกฟาวได้อีกครับเอเมริกโอบามายองครับเป็นจอมเก่าจริงๆตอนก่อนอันนี้ที่ไปเล่นอยู่ในลีกเอิงเขาก็กับมาร์เซย์ใช่ไห
6: ม
5: ตอนนั้นเขาก็เป็นตัวหลักนะยิงได้เรื่อยๆเหมือนกันนะโอบามายองเนี่ยยิงไม่ได้อยู่ทีมเดียวยิงได้น้อยที่สุดกับทีมเดียวก็คือเชลซี
6: แต่ว่าถึงตรงนั้นหลายคนก็อาจจะมองว่ามันก็ไม่ได้เป็นจุดพีคของเขาไปแล้วนะ
5: ใช
6: ่คือเอาว่าบางคนมองว่าตอนกับอาร์เซนอลเขาก็แทบจะเลยจุดพีคไปแล้วด้วยซ้ำ
5: พีคที่สุดผมว่าอยู่ตอนดอร์ทมุนด์
6: ได้ได้ตอน
5: 144เกม98ประตูแต่ว่ากับอาร์เซนอลเนี่ยยังครึ่งๆนะยังมองว่าแบบ2เกมมีลูกนึงก็คือ128เกมยิง68ประตู
6: ก็ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ดีนะ
5: ใช่ใช่มีเชลซีเนี่ยลูกเดียวยิงให้แค่ลูกเดียว
6: กับบาร์ซ่าเองตอนนั้นน่ะมาเล่นในฤดูกาลแรกกับบาร์ซ่าหลังจากออกจากอาร์เซนอล17นัดในลีกนี่ทำ11ประตู
5: ใช่ไง คือแบบยิงหลัก10ขึ้นตลอดนะแม้ว่าจะอยู่แบบทีมละปีก็ตามอะไรอย่างเงี้ยมีเชลซีทีมเดียวยิงลูกเดียว
6: 15นัดนะครับแต่ว่าถ้ายิงรวมทุกนัดเนี่ย3ประตูจาก21นัดกับเชลซี
5: ครับ
6: โอ้โหตับกับลากอนี่4นัด4ประตูไปแล้วครับ
5: ใช่กองหน้าอายุ37ครับเอบริกโอบาเมยองนี่ไม่ดีนะดาวซันโวนะทรงนี้เนี่ย นี่ครับจริงๆด้วยครับเอบริกโอบาเมยองขึ้นมาเป็นดาวซันโวรองดาวซันโวนะครับร่วมกับคีย์นิบาเป้ครับอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นเซโกกาเมโยจากราโยยิง5ประตูแล้วก็ราฟินยาซึ่งเดี๋ยวราฟินยาจะเตะพรุ่งนี้ส่วนวิเอเรียลลุยขึ้นมาจังหวะนี้ได้ยิงไกลลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับลูกยิงไกลของวิเอเรียลแล้วดูเหมือนจะนั่นนะครับผู้สินบอกว่าอาจผู้ใหญ่บอกว่าอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายหรือเปล่าครับลูกยิงไกลลูกนี้ของอาโคมัช
6: มันเข้าข้างตะข่ายนะครับ
5: นั่นแหละฮะหมดเวลาเลยครับที่เอลเซรามิก้าครับเบียริเอาเปิดบ้านแพ้เดอร์บอริโวคอรุญญาไป2ประตูต่อ3เท่ากับว่า4นัดแรกในฤดูกาลนี้เบียริเอาไม่ชนะใครเลยครับในขณะที่อาคอรุญญาเนี่ยชนะวันนี้นี่พวกเขาทะยานขึ้นไปรั้งอันดับ4ของตารางเลยนะครับ
6: ครับผม
5: มี8คะแนนจากการชนะ2เสมอ2ครับ
6: โอ้โหวันนี้นำก่อน2ครั้ง2คราแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นผู้แพ้นะครับก็ขึ้นนำก่อนจากนิโคลัสเปเป้นะครับแต่ว่าทางอโคลุญญาตีเสมอได้นะครับจากทางลุยส์มิครูสนะครับนาทีที่43หลังจากนั้นนาทีที่76ครับเจ้าถิ่นขึ้นนำ 2-1 การทำเข้าประตูตัวเองของอาดามาโตเล่นะครับแต่ว่าทางทีมเยือนตีเสมอได้นาทีที่79นะครับจากทางด้านของเอ็ดดาชูลี่นะครับแล้วก็นาทีที่88ครับโอบาเมยองมาทำประตูชัยได้ให้กับทางอโคลุญญาเอาชนะไป 3-2
5: ครับผมนอกจากเกมลาลิก้าสเปนแล้วนะครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเพิ่งจบเหมือนกันชอนซีกับเบรคแฮมยังเสมอกันอยู่0-0แล้วก็จบไปเลยนะครับก็คือเงียบกริบนะครับมีฟุตบอลเซกูด้าของสเปนนะครับเอลเรนเซ่กับเรอัลมายอร์กาท้ายเกมเนี่ยตอนนี้ยังเสมออยู่0-0นะครับ
6: ครับ
5: ที่เหลือมีฟุตบอลบราซิลซีเรียอานะครับบรากันตินโยกับบาเฮียถึงตรงนี้นี่ทดเจ็บละบรากันโยตามหลังบาเฮีย2-3นะครับนอกจากนั้นรายการอื่นๆเดี๋ยวดูให้หน่อยเบลเยียมนี่น่าจะจบไปหมดแล้วเหมือนกันนะครับ
6: ซังทูดองเป็นไงเอ่ย
5: ใช่เดี๋ยวรอเช็คแป๊บ
6: ครับผมเดี๋ยวช่วงคมเช็คนี่ผมพูดถึงโปรแกรมวันพรุ่งนี้ที่น่าสนใจให้หน่อยละกันนะครับพรีเมียร์ลีก2คู่นะครับเริ่มต้น2ทุ่มตรงบ้านเรานะครับเอเวอร์ตันเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฮิวดิคินสันนะครับแล้วก็อาร์เซนอลเปิดบ้านเอมิเรตส์รับการมาเยือนของเชลซีลอนดอนดาร์บี้แมตช์4ทุ่มครึ่งนะครับบุนเดสลีก้าเยอรมัน2คู่นะครับ2ทุ่มครึ่งฮัมบูร์กเจอกับไมซ์นะครับแล้วก็4ทุ่มครึ่งไอทรอตแฟรงเฟิร์ตเจอกับอัลส์บวร์กนะครับสลาอิตาลีพรุ่งนี้4คู่ด้วยกันนะครับเริ่มต้น2ทุ่ม2คู่ก็คือโฟซิโนเน่เจอกับเวเนเซียนะครับแล้วก็ปาร์มาเจอกับมอนซ่า5ทุ่มที่เรโนโตดาลาลาบูโลญญาเจอซาซูโร่แล้วก็ตี 1:45 ครับบิ๊กแมตช์ครับเกมที่อาริอันสเตเดียมนะครับยูเวนตุสเจอกับปีศาจแดงดำเอซีมิลานนะครับลาลีกาสเปน4คู่เริ่มต้น 3:15 บาเลนเซียเจอกับบาร์เซโลนานะครับแล้วก็ 5:30 2คู่อาราเบสเจอกับโอซาซูน่าแล้วก็มาลากาเจอกับเลบันเต้ปิดท้าย 2:00 เอสปันยอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซบีย่าลีกเอิงฝรั่งเศสพรุ่งนี้3คู่เริ่มต้น 2:00 ทัวร์เจอซาบูกนะครับ 4:15 องเช่เจอกับแรนแล้วก็ 1:45 โอแอมมักเซบิ๊กแมตช์ไม่ใช่บิ๊กแมตช์นะก็เจอกับทางปาริสเอฟเซนะครับช่วง 1:45 แชมเปี้ยนชิพอังกฤษพรุ่งนี้คู่เดียว 18:00 นาฬิกาเบอร์มิงแฮมเจอกับวูฟแฮมตันนะครับ
5: ครับ
6: นั่นคือรายการหลักๆที่น่าสนใจนะ
5: ครับ ส่วนผลฟุตบอลเบลเยียมนะครับจบไปแล้วทั้ง2คู่แซงทูริดองชนะลาโรเวีย 4-0 แล้วก็ซองลาเดียชนะอันเวิร์บ 1-0 นะครับ
6: ครับ
5: มีผลฟุตบอลโปรตุเกสแต่อยู่ตอนนี้1คู่นะครับสปอร์ติ้งลิสบอนนี่ตอนนี้นำ

0: ทางด้านของนางชงนาว20นะ
1: อืม
0: นะครับก็เหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะคร
1: ับผม
0: นาที67ลิสบอนนำ20ก็เดี๋ยวต้องดูส่วนเซกุนดาจบแล้วนะครับเอเรนเซ่กับเรอัลมายอร์กาเสมอกันไป0-0ก็2ลูกของลิสบอนจากหลุยโซเรสลูกหนึ่งแล้วก็ฟาเบียโอกอนซาเวสอีกลูกหนึ่งนะครับ มีบอกว่าอยากให้เนเน่ร้องเพลงอะไรครับรอบชิง FC คมตุ้มจิ๋วจุ่นพริบไหวนามสกุลดีซะด้วย
1: ไอ้นามสกุลนี่แหละที่ไม่ดี โอ้โหก็
0: โอ้ผมได้หมดเลยครับ
1: มันกว้างมากเลยนะว่าจะไปเดาว่าเขาจะเล่นเพลงไหนอ่ะ
0: ยิ่งแบบเพลงที่น้องเลือกมาแต่ละเพลงนี่
1: คุณคมนี่ดูเขาดูแบบถ่ายทอดสดอะไรอย่างงี้หรือ
0: เปล่าไม่ได้ดูถ่ายทอดมันดูเทป
1: ส่วนใหญ่ดูเป็นคลิปอย่างเดียวเลย
0: ใช่ใช่คือเพลงของน้องแต่ละเพลงก็คือปีลึกที่ผ่านใช้คำนี้ได้เลย
1: มันก็จะมีความโหดอะไรพวกนี้นะก่อนหน้านี้เป็นซาวการ์เด้นถูกไหม
0: ใช่อยากรู้ว่าจะอะไรอ่ะคงไม่ใช่ทางดูเมทัลน่าจะเป็นทางเดทเมทัลรู้สึกนะเพราะมีความสุขว่าน้องไม่ได้เล่นออกทางนูเมทัลเลยอ่ะน่าจะเป็นทางแบบอาจจะเป็นแบบเมทัลลิก้าไหมกันส์แอนด์โรสเซสไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าถ้าตอนที่น้องก็ตั้งวงเล่นก็อาจจะมีเล่นพวกแบบเล่นอะเกนเดอะแมชชีนอะไรพวกนี้อยู่นะก็สลับแหละผมว่าน้องแต่ก็คงเป็นล็อกนั่นแหละแต่ว่าจะเพลงไหนเท่านั้นเอง
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันจะไปทางไหนที่แบบเฉพาะเจาะจงจริงก็เดี๋ยวไปลุ้นกันแล้วกัน
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยถ้าคุณเจอเพลงเกาหลีก็ไม่ต้องแปลกใจ
0: ถูกต้อง
1: เป็นพี่บอม
0: ถ้าคุณเจอ
1: เพลงยากๆหน่อยเนื้อหน่อย
0: โฟอีฟอะไรเงี้ยไม่ต้องแปลกใจ
1: ก็จะเป็น
0: พิกซี่นะครับพี่หยอง
1: จันหยอง AIS ไทยลีกแอนด์บุนเดสลีกาโอ้ช่วงนี้นี่โอ้โหงานเขาเยอะจริง
0: มีถามว่าบอกพรุ่งนี้ใครพากลัวสลอนครับ
1: ไม่แน่ใจ
0: สี่ทุ่มครึ่งเหรอพรุ่งนี้เดี๋ยวผมดู
1: พี่เอกหิมมึงถ้าตามเวลาปกตินะใช่ไหม
0: เดี๋ยวผมดูคิวให้แป๊บนึง
1: คมมากี่โมงอ่ะพรุ่งนี
0: ้พรุ่งนี้ที่สองเหมือนเดิมครับผมรอบดึกพัฒนาเดี๋ยวนี
1: ้
0: สี่ทุ่มพรุ่งนี้เป็นพี่เอกฮิมกับอู่ครับอู่เล็ก
1: อ้าวโอเค
0: นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะวันนี้หมดเวลาของช็อกโกแลตรีพอร์ตแล้วครับพี่จุนเพ็งกวินและผมคมมณีคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับช็อกโกแลต
2: รีพอร์ตทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: อินทผาลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผาลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผาลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: EMCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 I

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิตติดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: ครับที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นเพลง For You นะฮะจากศิลปินคณะอัศนันท์วสี
1: อัศนีวสันเดี๋ยวนี้เพลงใหม่ๆยังมีเฟดเอาพี่ไหมตอนท้ายเฟดค่อยๆดนตรีค่อยๆแผ่วไปแผ่วไป
0: ไม่ค่อยมีแล้วนะ
1: นะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: คลาสสิกนะคลาสสิก
0: ไม่ค่อยได้ฟังเพลงใหม่ๆ
1: อ๋อเหมือนกันเลยฮะ
0: แต่ว่านุ่มนิ่มเนียน
1: ละมุน
0: ละมุนให้เธอนี
1: ่
0: อัลบั้มเดี่ยวพี่โต๊ะมั้ง
1: ให้เธอนี่เขาชูนิ้วอะไรกันนะให้เธอ
0: เริ่มก็เอาเลยนะเดี๋ยวดูสิ
1: ให้เธอ
0: ให้เธออ้าวเก
1: ิ
0: ดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ลืมเปลี่ยนภาษาครับพิมพ์เข้าไปเนี่ย AI ตอบมาเลยบอกว่าน่าจะเกิดจากการลืมสระภาษาบนคีย์บอร์ด
1: อ๋อมันรู้เขารู้
0: ตลาดนะ
1: ให
0: ้เธอเพลงอยู่ใน
1: อัลบั้มเดี่ยว
0: อัลบั้มเดี่ยวของพี่โต๊ะ
1: กีตาร์เก้าอี้ไม่แก้ด้วยกีตาร์โต๊ะเ
0: ซ่กีตาร์โต๊ะง่วงส่งหันมาสบตาหน่อยนึงสิจะได้รู้กีตาร์โต๊ะแต่ว่าถ้าเป็นแทบจะเป็นเพลงประจำตัวพี่โต๊ะไปแล้วนะ
1: น่าจะออกมาตอนหยองเล่นมหาลัยอ่ะ2531
0: สองนะ2531นี่ผมเจ็ดขวบนะเว้ยพี่ปีนี้ผมใกล้ครึ่งกึ่งศตวรรษลูกคนไทยเข้าไปทุกปีแล
1: ้
0: ว
1: ไม่สนใจ
0: เหรอ
1: ไม่ต้องมายุ่งแล้วแม้แล้วอายุดูแลร่างกายแข็งแรงก็พอ
0: ครับ
1: เฮ้ยคำร้องนี่เป็นพี่เต๋อนะไรวัฒน์พุทธินัน
0: ท์อ๋อนึกว่าเต๋อชันตวิทย
1: ์ละมุนน่าจะหาจะให้เป็นใจจะให้เธอจะเป็นให้ใหม
0: ่ครับผม
1: กราบอุ๊ยนางเอกเป็นใครเนี่ยดูซะหน่อยสินางเอก MV เชื่อไหมผมไม่รู้จักหรอก
0: อ้าว
1: แล้วก็ MV เป็นภาพซิลูเอทนะเข้าไปดูเป็นซิลูเอทพี่โต๊ะ
0: เออพี่โต๊ะวสันเนี่ยถ
1: ้
0: าทุกคอนเสิร์ตนี่แกก็จะร้องอยู่ไม่กี่เพลงเพราะแกก็ร้องอยู่ไม่กี่เพลงนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: แต่จริงอ่ะเวลาไปฟังหน้าบีอัลบั้มพี่ป้อมเนี่ยพ
1: ี่
0: โต้เนี่ยเพลงพี่โต้ดีนะเว้ย
1: ดังทุกเพลงนะเฮ้ย
0: คืออัลบั้มที่เพลงพี่โต้ที่อยู่หน้าบีส่วนใหญ่ดีนะนอกจากให้เธอแล้วมีหนึ่งไม่ชิดใกล
1: ้แต่อันนี้
0: เป็นอัลบั้มเดี่ยวอยู่หน
1: ึ่
0: งไม่ชิดใกล้ตอนอิซซุนมั้ง
1: ใช่
0: แต่ผมก็ชอบพี่โต้ร้องเพลงเร็วพี่เคยฟังไหม
1: คงเดิมใช่ไหม
0: เลยแต่ผมไม่คุ้นกับพี่โต้กับเพลงเร็วนะแต่ผมชอบ
1: ใช่ของพี่โต้ถ้าเราเห็นมันจะเป็นแบบ easy listening
0: ผมชอบเพลงนี้เว้ยเลยตามเลย
1: ร้องไงฮะเลยตามเลย
0: น้อยแน่น้อย
1: อ๋อไปฟังเคยฟังไอ้เพลงนี้ก็ดี
0: แน่น้อยแน่น้อย
1: ดนตรีดี
0: พี่โต้โซโล่เป็นไฟเลย
1: เรียกว่าปลดปล่อยเพลงปลดปล่อยปล่อยของ
0: ครับก่อนเนื่องในโอกาสที่กำลังเฮลกับคอนเสิร์ตแฟร์เวล
1: เวที
0: อ
1: ีกยุบข้างหน้ายุบ
0: นี่ไงคุณนี่ก็ไปขยี
1: ้ไม่ได้ขยี้โอ้โหแต่เอาจริงนะไอ้วันที่เวทียุบอ่ะผมไปเห็นโครงสร้างที่เขามาลงกันตามโซเชียลมีเดียด้านล่างเวทีดีแล้วที่เอาคนออกผมชื่นชมฝ่ายจัดเลยนะที่ตัดสินใจเอาคนออกเพราะถ้าลุกขึ้นเต้นอ่ะโอ้บอกเลยบันเทิงโอ้และรุ่นใหญ่นั้นด้วย
0: คือปกติมันก็จะไม่ค่อยมีการเสริมพื้นขึ้นมาอย่างนี้เท่าไหร่หรอก
1: ใช่ไ
0: หม
1: ใช่ใช่
0: เพียงแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาวางผังไว้ข้างหน้าสุดเนี่ยเป็นตัวยืน
1: ตัวยืน
0: เพราะถ้าไม่ยกเวทีพื้นขึ้นมาเนี่ยก็เรียบร้อยอ่ะไม่ต้องดูกัน
1: ท่านที่ซื้อบัตร VIP ไปก็จะโดนบัง
0: เพราะนั้นก็เลยต้องยกพื้นขึ้นม
1: า
0: ก็มีปัญหานิดหน่อย
1: เ
0: ดี๋ยววันที่9ใช่ไหม
1: อันนั้นรอบชดเชย
0: รอบชดเชยก็ว่ากันไปแล้วกันใครมีบัตรมีตั๋วก็กำตั๋วท่านให้แน่น
1: ครับไอ้ยองจะไปขโมยนะฮะ
0: เขาบอกว่ามีคนเอาตั๋วยืนของคอนเสิร์ตอสนิวสันมาปล่อยรีเซล
1: ครับ
0: ไป 6,500 7,000 แล้วนะ
1: จากราคา
0: ตั๋วยืนนี่เท่าไหร่วะ 2,000 มั้ง
1: เ
0: ท่าตัวไปแล้ว
1: เจ็ดพันห้านี่บัตร VIP แล้วนะ
0: VIP พี่โต้อะ VIP ป้อมพี่โต้อะ
1: ที่ผมกดไปอะ7,000นะของพี่ก็น่าจะพอๆกันปะวะ
0: เมื่อกี้คุยกับจุนเรื่องไปดูคอนเสิร์ตอะไรบ้างช่วงนี
1: ้
0: ผมกับจุนนี่เป็นผู้อกหัก
1: ฮะ
0: ไอ้จุนมันกดแบบพี่ป้อมพี่โต
1: ไม่ได้
0: ผมก็ไม่ได้
1: จะไม่ได้กด
0: ก็เลยหนีไปดูพี่หมูคุยไปคุยมาอ้าวจุนไปดูน้าหมูพงเทพด้วย
1: คือขัดตะบุคลิกมากเลยอ่ะ
0: งงเลยผมได้แฟนมาแต้น้าหมูอยู่แล้วผมเคยไปดูคอนเสิร์ตน้าหมูสองหน
1: ไอ้บัตรพี่ป้อมพี่โตโซนวีพีก็ 7,000
0: อะไร
1: เออที่เขานั่งยุบยุบกัน
0: อ
1: ่ะ
0: อ้าวผมเนี่ยเคยไปดูคอนเสิร์ตน้ำหมูสองหน
1: ครับ
0: ผมชอบชื่อคอนเสิร์ตแกมากเลยนะคอนเสิร์ตไม่มากมายให้แค่มี
1: ก็คือ
0: ที่สกาล่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
1: เป็นยังไง
0: รอไป4ชั่วโมงครึ่งกับ5ชั่วโมง
1: นั่นคอนเสิร์ตหรือทอล์กโชว
0: ์ตอนนั้นน้ำหมูยังมีแรง ตอนนี้ยังมีแรงแหละแต่ไม่มีแรงไม่เท่าเดิมวันน้ำหมูก็74 75แล้วมั้งนะอายุเยอะกว่าพี่ป้อมอีก
1: รุ่นพี่พี่ป้อม3ปี
0: ก็ประมาณนั้นนะครับ
1: ป้อม71
0: เออ
1: พี่โต69
0: ครับแล้วก็อีกทีหนึ่งไปดูคอนเสิร์ตแกชื่อคอนเสิร์ตอะไรจำไม่ได้แล้วเหมือนเดิมประมาณนั้น
1: ฮะ
0: คราวนี้นี่ลงเวลาไว้ในคอนเสิร์ตเนี่ยเริ่มบ่าย3
1: ครับ
0: เลิกประมาณ4 ทุ่ม 4 ทุ่ม
1: เดี๋ยวผมรอคอนเสิร์ตพี่เวิร์ดพี่ฮายพี่รูมีป่ะเนี่ย
0: นะอ่ะสายคอนเสิร์ตก็ว่าไปช่วงปลายปีนี้คอนเสิร์ตบ้านเราดิโอ้โห
1: เป็นยังไง
0: บึ้ม
1: เยอะแยะไปหมด
0: โดยเฉพาะพฤศจิกาเนี่ย
1: โอ้พฤศจิกา
0: สามอาทิตย์3คอนเสิร์ตเลย
1: ใครไปตอนนั้นเนี่ย
0: มีอภิโป่ง1คอนเสิร์ตมีบิ๊กแอด
1: พี่อ๋อคาราบาว
0: คาราบาวด้วยเหรอ
1: บิ๊กแอดไง
0: ไม่ใช่คนละแอดกันบิ๊กแอดนี่แหละแล้วก็โลโซราชมัง
1: โอ้ราชมังไม่สู้อ่ะ
0: ก็ผม
1: เดือนพฤศจิกา
0: ผมเนี่ย
1: ต้นเดือนเลย
0: ผมเนี่ยไม่ใช่แฟนไม่ใช่ติ่งบิ๊กแอด
1: ครับ
0: แต่ว่าชอบบางอัลบั้มนะแล้วก็ส่วนโลโซเนี่ยผมดูไปแล้วเว้ยอ๋อ
1: ดูทำไม่ได
0: ้ตอนที่เขาเล่นที่ราชมังที่ Impact อ่ะมันก็เลยมีความรู้สึกอยากดูน้อยลงหน่อยแต่ข่าวว่าเขาจะเล่นเพลงที่แบบไม่เคยเล่นไม่เคยได้เล่นที่ไหนนะที่ราชมังคราวนี
1: ้มีแต่ไม่เหมือนกันนะคราวนี้มีแร็ปนะ
0: จ้ะ
1: มีน้องเสือมีแร็ป
0: คราวที่แล้วก็มี
1: เรามาตั้งแต่คราวที่แล้วปะ
0: โถคราวที่แล้วก็มีคุณก๊อปด้วยฟักกี้ฮีโร่มาด้วยน
1: ั่
0: นแหละแร็ปกระดูกตลุดเลย
1: มีน้องเสือธนพลมาด้วยแร็ป
0: โอ้โห
1: แร็ปเตอร์คิดเอาไว้ว่าชายต
0: ้
1: องชายแน่ๆ
0: ไม่เคยจะเป็นชอบอีก
1: ลื่นลื่นระวังจะล้มนะลื่นลื่นนั่งฟังก็ซื้อนะซื้อเปลี่ยนปกก็ซื้อ
0: ออกหน้าปกเนี่ยจอนนี่กับหลุยส์เนี่ยออกมาจากไข่อะไรโนเสาร
1: ์ครับ
0: จำได
1: ้ตอนนั้นจำได้หลุยส์ไม่ทำอะไรเลยหลุยส์เอียงคออย่างเดียวเลยจอนนี่ร้องยาว
0: นั่นแหละอ่ะก็ว่ากันไปครับคนเราต้องหาความสุขใส่ตัว
1: จ้ะ
0: เนี่ยก็อยู่ในวิสัยอยู่ในกำลังก็ว่ากันไปครับเงินเราไม่มีใครว่าเราได
1: ้ทำงานเหนื่อยแล้วหาความสุขใส่ตัวบ้าง
0: ไปดูคอนเสิร์ตที่เหนื่อยหนักครับอีก
1: นั่นไงนะเหนื่อยจริง
0: นะไป Impact นาทีนี้นี่เขายังชั่วได้มีรถไฟฟ้าถึงแล้วนะไม่งั้นแย่เหมือนกัน
1: แต่ก็ผมนี่ก็ชอบอาศัยพี่วินอยู่ดิ
0: เออนะจากบ้านนะ
1: ใกล้บ้าน
0: แต่ขากลับเลยหารถยากนะ
1: เออขากลับก็แพงหน่อยเราไม่เข้าไป100 กว่าบาท
0: ครับอ้าวก็เปิดเพลงพี่ป้อมพี่โตกันเลยคุยกันยาวไปเลยช่วงแรกวันนี้รอบโลกกีฬานะครับยังไม่ได้แนะนำรายการเลยดิยังไม่ได้สวัสดีคุณผู้ฟังเลย
1: ครับ
0: หนึ่งสองสาม
1: สวัสดีครับ
0: สปอนเซอร์ทันทันทันทันสปอนรีแลกซ์กว่านี่
1: นี่ไงพวกจีซอยคอนเสิร์ต
0: กี่เส้นเนี่ยโอ้คุณถลาเสนานิคม
1: อุ้ย
0: เสียชีวิตเสียชีวิตไปแล้วด้วยพี่สเวทไง
1: อ๋อพี่สเวทพี่สเวทที่พิธีกรประจำ
0: ครับ
1: เปิดมาก็ต้องเจอแกแต่ก่อนผมไม่รู้จักแก
0: นี่เป็นบรรพบุรุษของพี่โอนะ
1: เขาเป็นนักร้องวงอะไรนะ
0: แว่นใหญ่เหมือนกันฮะ
1: เป็นเครื่องดนตรีวงอะไรนะเอ้ยนักดนตรี
0: เป็นเครื่องดนตรีคนบ้าเครื่องดนตรี
1: เป็นนักดนตรีวงอะไรพี่เสริมเว
0: รอย้ายสเปน
1: อ๋อรอย้ายสปาย
0: เรื่องมันจังนาอายอีใหญ่เนี่ย
1: ผมท่านฟังอยู่นะไปปลายแล้วคุณแม่ชอบอยู่คุณพี่สุนทรเน
0: ี่ยใครเป็นคนสุนทรสุด
1: เดี๋ยวเอาใกล้สุจริตจันพ่อ
0: ไปอีกสุนทรหนึ่งก็เก่งจังโอ้แต่แกสุดยอดจริงนะพี่จี๊ดเนี่ยพี่จี๊ดนี่จี๊ดสุนทรนี่ก็70 กว่าแล้วยังร้องเพลงแข็งแรงอยู่เลยนะ
1: ก็ดูพี่ดีโลกเลยโอ้ยหนุ่มฟอยเลย70 กว่า
0: โอ้โหตึงเป๊ะ
1: เออตึง
0: เราก็ตึง
1: ไ
0: ง
1: ใช่หลังเนี่ยไหลโอ้โหตึงไปหมด
0: อีกสักพักจะหูตึงด้วยตอนนี้ใครเรียกมันก็ได้ยินแล้วขี้หูเยอะ
1: อ้
0: าว วันนี้พี่บอมกับผมหยองนะฮะ2ชั่วโมงเหมือนเดิมสี่ตีสี่ถึงหกโมงเช้านะครับก็คืนวันที่5ต่อเช้าวันที่6กันยายนล่วงเลยเข้ามาปลายปีแล้วไวจริง
1: ๆ
0: วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไปสุขสดใสไม่เคยเดินตามไหนจะไปดูน้ำหมูแล้ว
1: ร้องเพลงเลย
0: วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไปสุขสดใสไม่เคยเดินตามเพลงนี้นี่เอามาจากเนี่ยไปเรื่อยเพลงนี้เนี่ยเอาทำนองมาจากญี่ปุ่นเพลงญี่ปุ่นนะ
1: ชื่อเพลงอะไรฮะญี่ปุ่น
0: ไม่รู้แต่น้ำหมูเนี่ยแกไปมิวสิกเฟสติวัลอะไรสักอย่างที่ญี่ปุ่นแล้วแกไปรู้จักกับศิลปินญี่ปุ่นแล้วได้ยินทำนองเพลงนี้ดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาแกเลยเอามาแต่งแต่ขอเข้ามา
1: ดีไม่มีได้ยินเพลงโฆษณากุริโกะชื่อเพลงอะไรนะอีเมโตดีเทวาโซเด
0: โซเดอีโอ้เพราะนะเพลงนั้นอ่ะ
1: ว่า
0: แต่ในเพลงนี้นะหมูมันก็เลยมาแต่งฟันนั้นล่องลอยดูที่ง่อยแสงลิบลี
1: แต่เพราะมากนะเพลงนี้
0: นะครับอ่านเนื้อเพลงไปเนี่ยแอปแตกสุดๆเลยอ่านจบยังไม่รู้เลยว่าพูดถึงอะไรแต่ว่า
1: สู้เพลงผีแมวไม่ได้หรอก
0: ผีแมว
1: เออ
0: นักดนตรีเนี่ยนับจังหวะกันไม่ถูกกับเพลงผีแมวอ้าวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะเปลี่ยนเรื่องเร็วๆดีกว่าโดนด่าม
1: ีแมวดำอยู
0: ่พี่เปลี่ยนช่องไอ้นี่ผมหน่อยนู่น
1: ๆดูอะไรสนุก
0: หกหกแปด
1: หกหกแปด
0: ดูสนุกเกอร์หน่อยจับทำกับแจ็คโจนนะ
1: ชื่ออะไรกัน World
0: British Open
1: แล้วเมื่อกี้ขึ้น World Surf League
0: ไม่ใช่มันก็นั่นก็ช่องก่อนเปลี่ยนแ
1: ท้โอ้สนามอลังการทีเดียว
0: ครับ
1: อ
0: ้าวฟุตบอลวันนี้นะครับก็แข่งกันมากมายไก่กองเหมือนเดิมตอนนี้ก็เต็มสตรีมแล้วทุกลีกนี่เปิดหมดแล้วในยุโรปนะครับพรีเมียร์ลีกนี่จัดเต็มไปเลยนะวันนี้เนี่ย7คู่ครับเตะกันโหดเหลือเกินประเดิมคู่แรกเนี่ยก็นิวคาสเซิลก็เสมออีกแล้ว
1: ไม่แพ้กระบุนแล
0: ้วแต่ว่าโอ้โหมาได้ประตูตีเสมอนี่ท้ายเกมเลยนะครับจากขอบแลมซี
1: ่
0: ก็เสมอบอลมัด 2-2 นะครับที่เซนต์เจมส์พาร์คนิวคาสเซิลนี่แหละเสมอ3นัดรวดไห
1: มมี
0: ใช่ไหม
1: ลึกๆอะไรวะนัดแรกเสมอลิเวอร์พูลนัดที่2ชนะ
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วก็เนี่ยนัดนี้น่า
0: จำไม่ได้แล้ว
1: นัดนี้ก็เสมอใช่ชนะนัดหนึ่ง
0: นี่ก็เลยมี5แต้มขออภัยจำไม่ก็ได้แล้วบอลเยอะเหลือเกินที่เหลือมีเบรนท์ฟอร์ดนะครับเสมอซันเดอร์แลนด์1-1นะคร
1: ับ
0: เบรนท์ฟอร์ดนำก่อนจากวิตาลียาแนว
1: ยาแนว
0: แล้วก็
1: เอ็นโซเล
0: ฟแล้วก็เอ็นโซเลเฟนะครับตีเสมอช่วงท้ายเกมให้กับซันเดอร์แลนด์แบ่งแต้มกับบ้านเป็นได้
1: ครับ
0: ไบรตันกับลีดส์ก็1-1นะครับลีดนำก่อนเจเดนโบเกิลนะครับนาที15ก่อนนี้ลูก้าวุสโควิชจะตีเสมอให้เจ้าถิ่นในนะครึ่งหลัง
1: ครับ
0: ฟูแลมกับคริสตัลพาเลซนี่มันนะครับฟูแลมนำ2หนนะนำ 1-0 จอร์จคิงนะครับกิตาพาเลซตีเสมอทาริกมิเชลแล้วก็ปลายครึ่งแรกเซซ่าปาลาซิออสยิงให้ฟูแลมนำอีกที2-1
1: คร
0: ับครึ่งหลังนี่ทาริกมิเชลกับเบนชิวเวลนะครับ
1: โอ้โหเอ้ยมันแบ็คซ้ายทั้งคู่เนี่ยว่ะไอ้ชาร์ลีชิวเวลลงมาเป็นสำรองใช่ไหม
0: ครับ
1: มาดูก่อนแซ
0: ่ทาริกมิเชลเบนชิวเวลแบ็คขวาไหมเหร
1: อซ้าย
0: ซ้ายหรือขวา
1: เออลงมาแทนทาริกมิเชลเนี่ยแล้วลงมายิงด้วย
0: จำไม่ได้แล้ว
1: โตซุปเปอร์ซับ
0: ครับ
1: เอียงซ้ายวันนี้โตเอียงซ้ายไม่ยายรักเยี่ยมเลย
0: กลายเป็นคิตาบาเลสนะครับปลุกเฉือนฟูแลม 3-2 ซิตี้นี่ทำเอาแฟนๆบ้านเรานี่โกรธเคือง

0: นาทีแล้วแพ้ฮาวคาบ้านด้วย
1: ฮาวนี่ไม่น่าแพ้แต่ว่าไอ้3นัดเนี้ย2นัดคือซิตี้กับอาร์เซนอลไง
0: ครับ
1: แต่ไอ้นัดกับฮาวเนี่ยแต่ฮาวก็ว่าไม่ได้ฮาวนี่ก็ยังแข็งอยู่เลย
0: เออก็ยังยิงไม่ได้ด้วยนะ
1: เอาที่สำคัญใช่ไหม
0: ใช่โดนไป5ดอก
1: โอ้หลังบวยสบายใจ
0: แล้วก็ฟอร์เรสต์กับสเปอร์ที่ 0-0 นะครับสเปอร์มีแต้มแรกของฤดูกาลนี้เรียบร้อย
1: โอ้ยลงทุนไม่เท่าไหร่นะเออ400 300กว่า300กว่าล้านปอนด
0: ์ครับ
1: เยี่ยมเลย
0: ช่วงที่ผมใกล้จะสิ้นสติไปนี่มีฟอร์ไอ้ฟอร์เรสต์ส่งบอลตุ๋งไป1นาทีด้วยนะ
1: อ้าว
0: ไอ้ชื่ออะไรวะจำไม่ได้ละ
1: ไม่งั้นแพ้3นัดรวดเลยนะเนี่ย
0: เออไอ้นิโควิลเลียมชนบอลบนเส้นเข้าประตูไปแล้วอ่ะไอ้ตัวนารีกิ้งโคโลเคเลตุงตะข่ายไปทั้งคนทั้งบอลเน
1: ี่ยแล้วโดนชักกลับ
0: โดนชักกลับเพราะว่าไอ้แต่ก็วิลเลียมนี่พุ่งเข้าไปไอ้ตัวนารีก็เตะสกัดไงไอ้แต่ก็วิลเลียมก็ยกกาดบังศีรษะไว้
1: แขนบอล
0: กลายเป็นโดนแขนเข้า
1: อ๋อไม่ได้สิมันโดยตรงไม่เหมือนแม็กควายแม็กควายโดนแขนแล้วยิง
0: เราแบบ
1: ที่เฮงก็ยิงไปฉลับกอง
0: แล้วกรรมการ VR นี่ตาไวมากเลยนะคือมองเผินๆไม่รู้มันก็ชนบอลเข้าไปกรรมการ VR เห็นพอดีซุกอยู่แขนโดนบอลในซุกอยู่ใต้ขาของตัวนาลี
1: โอ้โหไม่งั้นนะ
0: ต้องมองผ่านง่ามก้นของตัวนาลีเข้าไปเห็น
1: ไม่งั้นนะงามไส้เลยนะเดอะไซบี้เลยนะเออ
0: มากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็สิ้นสติไปเลยหลับ
1: เรียกว่าพับตัด
0: จะแรกว่าจะตั้งใจดูคู่ฮาวกับวิลล่าครับดีแล้วครับ
1: ดีแล้วครับผม
0: ศูนย์ศูนย
1: ์อ๋อนี่ผมเห็นภาพผมเห็นดูไฮไลท์แล้วอ๋อทูนารีเขาจะเคลียร์บอลออกจากเส้น
0: เออจะเคลียร
1: ์ไอ้นี่ตั้งกาดเลยโอ้ผมเป็นไอ้นี่เนโก้ผมก็ตั้งกาดฮะ
0: เออเพราะทูนารีง้างไปไกลแล้วพุ่งไปแท็กไปลักบี้เลยเรียกว่าพีชีพ
1: เออ
0: นะครับ
1: โอ้นี่ถ้าไม่ยกแขนมาก็กึ่งปาดกันจะบวกกันดูโซ
0: ่นะก็จบไปพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
1: ซ
0: ิตี้ก็ขึ้นจ่าฝูงนะซิตี้ขึ้นจ่าฝูงนะครับก็ตอนนี้ยังเป็นทีมเดียวที่ชนะ3นัดรวด
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็ยังมีอาร์เซนอลกับเจลซีนี่ก็จะต้องเสียสติเสียเอ้ยเสียสถิติมีเสียสติ
1: เสียสติทักทีม
0: เสียสถิติไปสักทีมนึงแหละก็เจอกันเองใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: วันนี้นะครับก็จะหลังจบสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีแค่2ทีมเต็มที่ที่จะชนะ3นัดรวด
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใหม่ฮาวนี่เสียสติแล้วชนะมา2แล้วนั้นนี่หลุดเสม
0: อ
1: ต้องใช้คำว่าหลุดเสมอนะเจวิลล่า
0: โอ้โห 7 แต้มนะครับฮาวอยู่รองจ่าฝูงตอนนี้นะครับตามด้วยอาร์เซนอลกับเชลซี6แต้มเบนฟอร์ดลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลลีด5แต้ม
1: มาเดี๋ยวเราดูแมนยูครับ
0: เป็นไง
1: นี่ครับ
0: เจออะไรนะ
1: ที่12เจอเอเวอร์ตันไปที่ฮิลดิกสัน
0: เอาคินสันมาด้วย
1: ไม่รู้ยังไงเลยเจอเดวิดมอยทีไรเหนื่อยทุกที
0: เหร
1: อ
0: ฮะรอดูนะครับ2ทุ่มใช่ไหมสองทุ่มแล้วก็คู่เชลคู่อาร์เซนอล4ทุ่มครึ่ง
1: ใหญ่ใ
0: หญ่ใหญ่เอาใหญ่เอาใหญ่ใหญ่ใหญ่ยูโกเกิล
1: มียูโกเกิล
0: ส่วนลาลิก้าสเปนนะฮะก็บินเบาตบแอตเลติโกมาดริดไปนิ่มๆ 3-0
1: เห็นได้ฮูเดียนโนวาเรสมั้ยล่ะ
0: ลงมั้ยวันนี
1: ้เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าลงป่ะแต่ผมเห็นภาพหลังเกมหน้าหงิกกูไม่อยากเล่นแล้วอ่ะ
0: เออแล้วสโมสรนี่ก็ไม่ขายเสื้อแล้วด้วยในเมกเกอร์สโตร
1: ์เออ
0: ผมย้ายไปไหนก็ย้ายไม่ได้แล้วด้วย
1: แต่บาร์ซ่าเนี่ยไม่ได้ย้ายไปแน่เชื่อผม
0: ตอนนี้ที่เหลือคือไปตุรกีกับไปซาอุเท่านั้น
1: ไปไหมล่ะ
0: เพราะว่าตลาดเขายังไม่ปิด
1: วันนี้อ๋ออ๋อเอาเมล็ดสำรองเว้ย
0: ครับ
1: ก็คือแค่กลับมามีชื่อในทีมไม่เฉยแล้วก็ได้เล่นว่าได้เล่นนาทีที่59ลงไปแทนอาจารย์คัง
0: อ่
1: ะอีคังอิน
0: อาจารย์คังและอาจารย์สังลงไหม
1: อาจารย์สังไม่มาถ้ามาพร้อมกันนี่คันทั้งสนามเลยทีเดียวนะฮะ
0: ก็โดนบินเบาไป 3-0 นะครับที่ซานมาเมส
1: สบาย
0: หนักเกินตามีแล้วก็มีราโยบาเยกาโน
1: บาเยกาโน
0: ชนะลาซิงซานตาแดไป 3-2 นะครับ
1: ปีนี้มันเกิดอะไรขึ้น
0: เยอะเว้ย
1: ไอเนี่ยไอกองหน้าไอราโยไอกาเมโยปกติมันลงมาเดินแบบอย่างเดียวนะไม่ค่อยยิงไม่ค่อยอะไรแล้วปีนี้มันนำเป็นดาวซันโวลาดิก้า
0: อย
1: ่
0: างนี้วันนี้คนเดียว2ลูกนะ
1: เซกิโอกาเมโลเนี่ย
0: ครับก็
1: แต่ใครอย่าไปหลงซื้อมันนะผมเชื่อผม
0: ทำ
1: ไมตีเก้ได้เลย
0: ตีเก้มายิง2ประตูให้ทีมแซงกลับมาชนะน
1: ะ
0: ที่สนามชื่ออะไรนะเดบาเยกาสอาศัยเคยพาก
1: ลังกาอยู่ไว้บ้างปะปาย
0: ส่วนคู่ที่เพิ่งจบไปเมื่อสัก

0: รู้นะครับเบียร์เรียลนี่เล่นที่เอสตาดิโอลาเซรามิก้านี่จำแม่นเลยเซรามิกก็แพ้เดปอร์ติโบลากาลุนยาเอ้ยไม่ใช่สิต้องชื่อใหม่แล้ว
1: เป็น
0: เดปอร์ติโบเดอากอรุนยา
1: เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เหรอ
0: เปลี่ยนชื่อ
1: เดอากอรุนยา
0: เดอากอรุนยา
1: เอ้ย
0: จะไปเรียกลาคอเหมือนเดิมไม่ได้นะ
1: อ๋อนี่ไงเรย์เอากับเดปอร์ติโบเดอากอรุนยา
0: ไม่รู้เปลี่ยนทำไมเหมือนกัน
1: ชื่อยาว
0: ก็วันนี้นี่เจอทีเด็ดลาคอเข้าไปครับพูดแป๊บๆมาห้ามเรียกวันนี้นี
1: ่เรียกไปเถอะ
0: บ้านเราเรียกลาคอกัน
1: เรียกว่าอะไรอะอาคออ
0: ากอ
1: เปลี่ยนไปไม่มีลาแล้วอากอ
0: นะครับมาโดน2ลูกท้ายเกมนะครับแล้วประตูชัยนี่เป็นกองหน้าดาวรุ่งนะครับของลากอรุญญาก็คือเปียร์เอมริกโอบาเมยัง
1: โอ้ยดาวรุ่งวัย37ปี
0: ก็รวมดาวกระจายอ่ะลาคอทีมชุดเนี้ย
1: เ
0: นี้ย
1: แต่เชื่อผมโอบาเล่นลาลิก้าเล่นสบายแต่ก่อนเขาเล่นมาเล่นบาร์ซ่าใช่ไหมโอ้โหเบียร์เอายิง15ครั้งในนัดนี
0: ้
1: ลาอากอร์นี
0: ่เนี่ย
1: กระดากปาก
0: ขัดลิ้นเลย
1: เ
0: ว้ยก็ทีมชุดนี้นี่ก็บอกว่าก็อย่างที่บอกว่ารวมดาวกระจายน
1: ะ
0: มีอย่างมาร์กาซาโดมีดื่มแมบาซ่าใช่ไหมมีเดี๋ยวนะวันนั้นผมดูอยู่อาดามาเตาเล
1: ่
0: พี่บึก
1: มีนี่เนี่ยโคเซมาเรียคิมิเนสจากแอตเลติโกมาดริด
0: อังเคลินโยไอตัวแบ็กแมนซิตี้เก่าที่เคยไปอยู่ไลป์ซิกไปอยู่โรม่า
1: อาก็มาอยู่ด้วย
0: นั่นแหละครับรวมดาวกระจุย
1: โอ้มีทายอนบุคานันด้วยโอ้โหตัวเยอะเหมือนกันเนี่ยเอาไปเล่นไปเลย
0: คุมทีมโดย
1: ปีเตอร์คูลาตี้ก็มาหยอก
0: ทีมของ
1: คูลาตี้มันอยู่นี่ว่าดูบิยาเรียลแก้ข่าวแก้ข่าวบุคคลนั้นที่อยู่บิยาเรียลดูผิดฝั่งดูผิดฝั่ง
0: เรียบร้อยส่วนบาซ่านี่เตะคืนนี้นะ
1: จ้ะ
0: นะครับหรือมาดริดนี่เตะไปแล้วเมื่อวันศุกร
1: ์โอ้ยิงไงก็ไม่เข้านั่งดูอยู่โอ้อะไรโตนี้เดี๋ยวแต่จุดโทษนี่ผมก็
0: ผมไม่ชอบจุดหรือบัณฑิตสีม่วงเลยวะไงไม่รู
1: ้แนะนำให้เลิกใช้ดูแล้วเล่นแล้วไม่เป็นมงคลอะไร
0: ดูแล้วมันไม่ขับไม่มันไม่บัณฑิตอ่ะมันดูยังไงไม่ร
1: ู้วันนั้นประธานเป้นะให้เล่นสักให้ต่อยได้อีก90นาทีก็ยิงไม่เข้า
0: จ้ะ
1: ยิงไงก็ไม่เข้าจุดโทษยิงไม่เข้า
0: ครับกันโชคเซราอิตาลี3คู่นะครับม
1: ี
0: ฟิโอเรนติน่าแพ้โตริโนเป็น1ประตูต่อ2จมบวยอย่างนิ่งสนิทเนิ่นนานแพ้ไป3เกมรวดลาฟิออนี่ต้องชาร์จแล้วมั้งปีนี้แน
1: ่โอ้โหทำบวยไวทำไม
0: โอ้โหเมื่อก่อนเคยเชียร์เป็นทีมอะในอิตาลีนี่เป็นทีมอันดับ2ที่ผมเชียร์เลยนะเมื่อก่อนนะ
1: เชียร์ปาติตูต้าแน่นอน
0: ปาติตูต้าลุยคอตต้า
1: โอ้ตัวคลาสสิกนั่นเลย
0: ซันโดคอย
1: ใครวะ
0: ทีมลาฟิออยุคนั่นแหละปลาย90นี่ต้องรู้จักโมเรโนตอริเชลลี่
1: อันนี้รู้จัก
0: ยังใช่ป่าวะ
1: ใช่ใช่ตัวบึกๆหน่อยไอ้นี่มันอยู่ยูเว่ด้วยป่ะ
0: ด้วย
1: เออ
0: แล้วก็ประตูก็เป็นตอนโด
1: โอ้โคตรเหนียว
0: ก็โหยุคนั้นไลน์อัพชุดนั้นนี่คลาสสิกที่สุด
1: ครับ
0: นะครับซันโดคอยนี่ผมจำได้ผมชอบชื่อ
1: ทำไมฮะ
0: ไม่รู้มันเรียกเข้าลิ้นดิ
1: คอย
0: ซันโดคอยส์นะครับก็แต่ว่าดิเปิดซีซั่นมา3เกมนี่โดนไป9ลูกครับยิงได้ลูกเดียววันนี้แพ้โตริโนไป 1-2 ฮะจมบวยตัวเปียวแล้วแล้วก็บิ๊กแมตช์กันโชสัปดาห์นี้นะครับอินเตอร์โดนนาโปลีบุกมานำก่อนที่จูเซเป้เมซ่า 2-0 นะครับมาเตโอโปลิตาโนกับลาสมุทฮยอยลุน
1: ใครเห็นก็ว่าตาย
0: ตายแน
1: ่
0: ที่ไหนได้ครึ่งหลังรัว3เม็ดครับลาตาโรมาร์ติเนสมาร์คุสตูรามแล้วก็ลาตาโรมาร์ติเนสประตูชัยนี่ทดเจ็บไปเลยเตอร์แซงกลับมาเฉือน 3-2 นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคู่ที่จบไปเมื่อสักครู่โรม่าเฉือนอัตแลนตาไป 2-1 2ประตูของโรม่าเนี่ยมาเรียวเอโมโซนาที89แล้วก็มาเตียสูเล่ทดเจ็บนะครับแซงแบบแสบสันนันทประดิษฐ์ยิง
1: อุ้ยใครเนี่ยนันทประดิษฐ
0: ์ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: คุ้นหน้าชื่อคุ้นชื่อมากเลย
0: ก็แต่ว่าโรม่าชนะวันนี้นี่ก็ชนะรวดเท่าอินเตอร์นะครับก้าวแต้มเท่ากันนะส่วนโคโม่นี่7แต้มนะแล้วก็มีมิลานยูเว่ลาซิโอแล้วก็อัตแลนต้าที่6แต้มแต่อัตแลนต้านี่เตะไป3เกมแล้วมิลานยูเว่ลาซิโอนี่เตะไป2เกมส่วนบุนเดสลิ

0: 9วันนี้นะครับเลเวอร์คูเซ่นชนะยูเนียนเบอร์ลิน 4-0
1: ฮะ
0: ยิงนิ่มๆกัดบักนี่พลิกกลับมาแพ้เอเวอร์สแบกนะครับ 3-4
1: โอ้โหเดี๋ยวเชื่อนะ
0: เอเวอร์สแบกนี่ได้ลูกตีเสมอนาที80
1: ครับ
0: ประตูชัยทดเจ็บคราเทนแมคเคอร์นะครับทำประตูชัยช่วงทดเจ็บให้เอเวอร์สแบกแล้วก็นิโก้ลงสนามแล้วนะประเดิมแล้วประเดิมแล้วนิโคลัสมิเกลสันก็เป็นนักเตะไทยคนที่2ในประวัติศาสตร์นะครับที่เล่นบุนเดสลีกาต่อจากโค้ชลักกี
1: ้คนเฮงคนเฮงคนลักกี้เออ
0: ผมจบอังกฤษโทษที
1: ครับผม
0: จบเองอังกฤษ
1: เออ
0: ก็เอเวอร์สแบกบุกชนะกลัดบัก 4-3 นะครับแล้วก็ชนะ2เกมรวดนะจ๊ะโทษที
1: ธรรมดาที่ไหน
0: อ
1: ันนี้นอกเรื่องนิดนึงอันนี้ผมก็อยากรู้ได้ชื่อนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยผมก็ถามAIบอกก็เขียนไว้ว่าขอเป็นรายชื่อพร้อมชื่อเล่น
0: เออล่ะ
1: เขาให้มาอย่างนี้ฮะอมรเทพคนหารชื่อเล่นอมรเทพนภาเดชพินิจดีชื่อเล่นนภาเดชครับ
0: นภาเดชนี่ฮัมซ่า
1: ฮัมโ
0: อ
1: ้ชอบมากเลย
0: พี่ฮัม
1: ไอ้ก็มีเงินนะบูมี
0: อนุรักษ์พันลำนี่พี่เต้ย น้องเต้ยคนสวย
1: น้องเหนือนี่ใครนะน้องเหนือกำลังดัง
0: มีใครนะ
1: ลิเบโร่ลิเบโร่ก
0: ็ผู้ชาย
1: เหรอเออผู้ชาย
0: ไม่รู้
1: อะนั้นให้สัมภาษณ์นี่โอ้หวานเ
0: จ
1: ้ะ
0: จำได้อยู่ไม่กี่คน
1: เออ
0: ขนาดภาคตอนรอบชิงซีเกมด้วย
1: ฮะ
0: จำไม่ได
1: ้เขาอันนี้มันเป็นชุดใหม่ปะวะ
0: หรือ
1: ว่
0: าก็ดูไม่ค่อยคุ้นหน้า
1: ใช่ใช่เหมือนเป็นเด็กใหม่แล้วแบบโอ้
0: ไอ้ลามีนเอ้ยไม่ใช่
1: นี่ไง
0: ยามีนเลิกไปแล้วฮะ
1: น
0: ้องสดานินสวัย
1: เออน้องเหนือชื่อนักคารินอินเตนูนี่เป็นลิเบโร
0: ่
1: มาเลขเก้าน
0: ั่นแหละ
1: ตอนแรกเห็นแบบตอนยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์โอ้โหนี่แม่งหล่
0: อ
1: หล่อมากเลย
0: เป็นไง
1: น้องเป็นคนน่ารักให้สัมภาษณ์น่ารักจ้ะ
0: มาเหมือนอนุรักษ์ปะ
1: ฮะอนุรักษ์ก็จุนอ่ะ
0: ไม่ใช่ไออนุรักษ์พันลำอ่ะก่อนเสริมต้องจิกด้วยนะถือบอลมาแบบจิก
1: เหมือนอาจารย์หยิบ
0: ก็ท่าประจำครับถือบอลขึ้นมาจะเสริมเนี่ยมือขวาที่จะเสริมเนี่ยต้องจิกปุ๊บอยู่ไปเป็นไก่จิกลูกบอล
1: เขาเรียกเล็งเป้ากันเล็งเป้า
0: เตยๆน่ารักดีนะครับบุนเดสลีก้าก็จิกอะไรวะ
1: บุนเดสลีก้าจิก
0: ถึงคู่ไหนแล้วเนี่ยเอเวอร์สแบกบุกชนะกันบัก 4-3 ฮอฟเฟนฮามนี่ดำ 2-0 นะครับโดนดอดบุญยิง3ลูกรวดครึ่งหลัง
1: ร้อย
0: เซลกิลัสซีฟาเบโอซิลวาแล้วก็ลูกประตูชัยที่เป็นโอนโกด้วย
1: อ
0: าบิอันไฮดารีนะครับกองหลังฮอฟเฟนฮามยิงทำประตูตัวเองเข้าไป
1: เจ็บตรงนี
0: ้เออปาเดบอนนะครับแพ้ไฟบวก 0-1
1: ครับ
0: ประตูชัยของทีมจิ้งจอกแห่งตาดำนี่เป็นแม็กซิมิเลียนเอ็กเกอร์สไตน์นะครับแล้วก็เบรเมน
1: โอ้ยแม่น
0: ธรรมดาที่ไหนปีแล้วนี่หนีตกชั้นนะ
1: ปีนี้ล่ะครับ
0: ทุบเอเวอเรสต์ไป 3-1 นะครับ
1: สบายตัว
0: มีคลาสฟูครุกยิงด้วยกลับไปอยู่ทีมเก่าฮะนะครับก็เบรเมนนี่ชนะเป็นเกมแรกของฤดูกาลนี้นะนัดแรกแพ้แล้วก็คู่บิ๊กแมตช์นะครับของบุนเดสลีก้าสัปดาห์นี้ถ้าย้อนกลับไปสัก15ปี10ปี20ปีที่แล้ว
1: ยุคโอลาฟโทน
0: โอ้
1: ราชันสีน้ำเงิน
0: มีอยู่ปีนึงอ่ะที่บาเยิร์นมาแฝงชาวเก้แบบที่ยิงไอ้แพทริกแอนเดอร์สันยิงฟรีคิกนาทีสุดท้ายใส่ฮัมบูร์กแล้วแฝงชาวเก้อ่ะยุควูฟซีเฟนอ่ะ
1: โอ้โหชื่อพวกนี้แทบจะเลือนลางไปจากความทรงจำ
0: นะเออนั่นแหละแต่ว่าชาวเก้เนี่ยตกชั้นไป3ซีซั่นนะครับเพิ่งจะกลับมาแล้วนัดแรกกันบุกไปโดนเอาบวกสอยระยับเลยนัดนี้กลับมาเล่นที่เฟลตินอารีนาเจอบาเยิร์นมิวนิกนะครับจบ 0-0
1: เขาบอกว่าเป็นเกมแรกในรอบ59นัดนะที่บาเยิร์นยิงประตูไม่ได้นะ
0: ครับ
1: นับเฉพาะแมตช์ที่เป็นการแข่งขันเป็นทางการนะ
0: วันนี้นี่เอดินเชโก้ลงไหมเนี่ยไม่ได้ลงด้วยสำรองที่ไม่ได้ลงด้วยนะน
1: ั
0: ดที่แล้วลงมา15ปีเออ15ปีกว่าๆเชโก้เล่นบุนเดสครั้งสุดท้าย
1: ครั้งหลังสุดแล้วก็ไปเหตุไปซิตี้
0: ช่
1: แล้วก็ไปตุรกีอะไรเรื่อยเปื่อยไปอิตาลีตุรกี
0: 2011มั้ง
1: เออก็คงจะกลับมาอยากกลับมาแขวนสตั๊ดในเขาเรียกสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย
0: ตอนนั้นนี่เป็นแชมป์บูเดสกับวัวบวก
1: วัวบวก
0: ยืนคู่กับไอ้กาไฟอ่ะ
1: กาฟิเต
0: ้นั่นแหละแล้วก็ซีซั่นสุดท้ายในบูเดสก่อนย้ายนี่เป็นดาวซันโวด้วยนะ
1: เขาเล่นไอ้เควินเดอบอยมายืมตัวช่วงนั้นป่ะ
0: ก็เควินเดอบอยหลังมั้ง
1: หลังใช่ไหม
0: หลังหลังนะครับก็เนี่ยกลับมาสู่วูเดสอีกครั้งในวัย40
1: แต่ว่าประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วนะแต่จะมีเตะสั่งลาเจอกับสวีเดนวันที่2ตุลา
0: ครับ
1: เนชั่นลีกนะ
0: บาเยิร์นก็สะดุดเสียแล้วนะฮะก็มี4แต้มนะครับอยู่อันดับ4นะ
1: ครับ
0: ส่วนทีมที่ชนะรวด2นัดก็มีไฟบวกดอทมุนแล้วก็เอเวอร์สแบกเท่จริง
1: ๆเอาจริงบาเยิร์นว่าหนักแล้วเปเช่หนักกว่าอีกนะ
0: เออเปเช่เมื่อวันศุกร์ก็ไม่ชนะ
1: โดนโมนาโกสอยขาพลาดเลย
0: เ
1: ออโหแต่ก็คือแบบยิงอยู่ข้างเดียวกันนะ
0: ไออากิอุชนี่อุตส่าห์ย้ายฝั่งมา
1: เรียบร้อยแต่ยิงไงก็ไม่เข้าเออ
0: นะครับส่วนลีกเอิงวันนี้3คู่นะครับลองแพ้ลอรียอง0-1เลอัพแพ้บรัส1-2แล้วก็นิสเสมอเลมอง
1: วันนี้นี่1-1ตัวแอลเยอะกันนะเนี่ยนะ
0: ลองลองเลยลอรียองเลอัพเลมองอัตูลเลมอง
1: อัตูล
0: เมกาเดสมาด้วยนะครับฮอลแลนด์เอเดวีซีนะครับ NEC แพ้ฟายานูด1-3
1: ครับ
0: อูเทคกับโกเฮดอีเกิลนี
1: ่เยื่อน
0: เพราะว่าที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยแฟนบอลลงมาในสนาม
1: ลงไปทำอะไรฮะเก็บหญ้าแล้วฮะ
0: ไม่รู้งาน
1: เออ
0: เออลงมาทำไมเนี่ยทีมไปข้างหน้านกอินทรีผมเลยไม่ได้เล่นเลย
1: โคตรชอบเลยอยากรู้ที่มาชื่นเป็นต้องเรียกว่าโกเฮดอีเกิล
0: เอออาแจกแพ้ PSV 1-3นะครับบิ๊กแมตช์ของเอเดวิซี่ในสัปดาห์นี้นะครับมี PSV นี่ได้จากลิคาโดเปปปี้ลูเซเรเกตูด้าแล้วก็อัสเมียบาบาสรากตาเรวิชโอ้เรียกยากเหลือเกินนะครับแล้วก็วิลเลมทเวแพ้เอ็กซ์เซอร์เซอร์0-3นะครับสกอตติชพรีเมียร์ลีกอาบดีนเสมอเคียมานอก0-0ดันดียูไนเต็ดเสมอฟอร์เคิร์ก1-1เรนเจอร์ชนะทีมคุณแม่ดีเด่นนะครับมาทเวล1-0 แล้วก็เซนเมเรนแพ้เซลติก1-2ครับลีกาโปรตุเกสเอเซล่าอามาโดราเสมอฟอร์มาลิกา2-2อาเวซ่าแพ้บราก้า1-2มาริติโมแพ้เบนฟิก้า0-3นะครับแล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนชนะนาซิองนาว
1: 2-0
0: เบลเยียมแถมเบลเยียมให้ลีกหนึ่งละกันนะเบลเยียมนี่มีชาลลัวนะครับแพ้แซงชิลัว2-3เมเชเลนแพ้เวสโล0-4แซงทูดองชนะไออาร์วีแย4-0แล้วก็ซองดาลีแอชนะอันเทเวิร์บ1-0นะครับ
1: อันนี้ผมรู้แล้วชื่อที่มาของโกเฮดอีเกิล
0: เป็นไง
1: เขาบอกว่าตอนปี1902ที่เขาตั้งชื่อสโมสรเขาใช้คำว่า Be Quick ไว้
0: อ้าวเปลี่ยนยาง
1: เออแต่ว่ามันดันไปสร้างว่าทีมอื่น
0: เหรอ
1: เออก็ทางสมาคมฟุตบอลแล้วก็ผู้ตัดสินมันเรียกสร้างก็เลยบอกเปลี่ยนเยอะก็เลยเปลี่ยนมาใช้คำว่าโกเฮดความหมายพ้องๆกัน
0: เออเปลี่ยนเถอะ
1: เออ
0: ก็คือเปลี่ยนเลย
1: เออก็เป็น Be Quick เปลี่ยนเป็น Go Ahead ก่อนแล้วตอนหลังเนี่ยเอ๊ะมีโค้ชชื่อแบร์รี่ฮิวโค้ชของทีมในประมาณปี1971บอกว่ามันห้วนไปเติมเลยสักหน่อยก็เลยเอาคำว่า Eagles มาเติมเพราะว่ามันเป็นตราของเมืองThe Venture
0: ครับ
1: นะฮะก็เลยกลายเป็น
0: ตราของเมือง
1: Go Ahead Eagles นะครับแล้วก็เป็นชื่อเขาเรียกว่าพ้องกับชื่อสนามก็ได้ที่มันแปลว่ารังนกอินทรีโอ้โหถ้าก่อนชื่อ Be ถ้าเป็น Be Quick Eagle
0: ถ่ายมันเครื่อง
1: เ
0: นี่ยมีสต็อปเสริม
1: เปลี่ยนยาง อยู่ๆก็สงสัยนะอ่านมาตั้งนานแล้วใครมันตั้งชื่อ
0: เดี๋ยวทีมมีทีมดาร์บี้แมตช์คู่แข่งในเมืองเดียวกันชื่อทีมคอกพิท
1: อุ้ย มีโปรแข่งกันหน้าดู
0: ทีมชื่อฟิตออโต
1: ้ฮะออกโปรแข่งกันตีกันยับดาร์บี้แมตช์แห่งร้านเปลี่ยนยาง
0: ชอบ
1: ครับ
0: ชอบมากทีมไปข้างหน้าโนอินซี
1: เ
0: ออเอาส่วนไทยลีกวันนี้นะครับก็เปิดซีซั่นนะฮะทั้งไทยลีก1แล้วก็ไทยลีก2
1: ครับ
0: เกมแรกก็เอาซะแล้ว เรื่องเยอะ
1: ได้ข่าวว่าต้องใช้วิชาพริ้วพริ้วไหวดังสายน้ำ
0: เดี๋ยวผลไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเบื้องลงเบื้องหลังของเกมเดี๋ยวว่ากันยมองหน้ามีสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับชนะชลบุรี FC 1-0 ทูแบงคอกยูไนเต็ดชนะศรีสะเกษยูไนเต็ดนะครับ 3-1 ราศีสไลน้องใหม่ทีมในจังหวัดศรีสะเกษนะครับแต่ว่าวันนี้ไปเล่นที่บุรีรัมย์นะ
1: จ้ะ
0: ก็แพ้การท่าเรือไป1-2นะครับแล้วก็ระยอง FC ชนะพีทีประจวบ FC ไป1-0นะฮะส่วนทีสองนะครับวันนี้ก็เปิดฤดูกาลเช่นเดียวกันมีอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์นี่เสมอเมืองทองตั้งแต่วันศุกร์แล้วมีมหาสารคามปีนี้นี่เปลี่ยนชื่อเลยนะนี่เปลี่ยนสปอนเซอร์มั้งเมื่อก่อนเป็นมหาสารคาม MBT FC นะปีนี้เป็นมหาสารคาม CC FC
1: จำยากกว่าเดิมอีก CC FC
0: เสมอสงขลาไป 1-1 นะครับเชียงใหม่ยูแพ้พัทยายูไนเต็ด 0-1 จันทบุรีFC แพ้ขอนแก่นยูไนเต็ด 0-1 นะครับแล้วก็นครปฐมเสือปราชาได้เสมอนครราชสีมามาได้ FC 2-2 นะครับ
1: ไอ้สนุกเกอร์นี่เล่นกี่เฟรมเนี่ย11เอ้าจะแพ้นี่
0: จะทำ
1: ปะโถ
0: ทำท่าจะแพ้เลยแหละนะเอาไหนๆพูดถึงก็เอาก็เลยก็แล้วกันรายการ British Open นะครับ
1: ครับ
0: ที่เชนแนมกรรมการนี่ก็เป็นเดซิสลาว่านี่จำชื
1: ่อหน้าตาดีเลยเชียวหุ่นดีด้วย
0: น้องอวบของพี่โอ๊คครับ
1: โอ้เห็นไม่ได้นะหุ่นแบบนี้เนี่ย
0: พี่โอ๊คการนี่เคยบอกเอาไว้ไงว่าชุดที่จะทำให้เขาหวั่นไหวที่สุดเนี่ย
1: ก็คือ
0: ปกติคนชอบชุดนักศึกษ
1: า
0: ชุดแอร์ชุดคอสเพลย์ต่างๆอะไรนี่นะพี่โอ๊คบอกชุดที่เห็นแล้วหวั่นไหวที่สุดเนี่ยคือชุดกรรมการสนุก
1: โรคจิตเหมือนกันเลย
0: ครับคุณดาวหัวหน้าแ
1: หละอ้าวลืม
0: เดี๋ยวเขาก็จะกีดให้คุณเกียรติตะกูบอีกหรอก
1: เออ
0: นะครับก็วันนี้เป็นรอบรองนะครับรอบรองชนะเลิศซึ่งคู่แรกนี่จบไปแล้วครับนั่งดูอยู่พักหนึ่งกันว่าอืดเหลือเกินมาร์คเซอร์บี้กับเรียมไฮฟิล
1: ฮะ
0: 3ชั่วโมงไม่เล่นไปได้4เฟรมพี่ดู โอ้พี่บิ๊กยังบ่นนะหน้าอยู่ว่าโอ้โหเกมคู่นี้ครับอืดเลย แต่ว่าสุดท้ายเป็นมาร์คเซอร์บี้ชนะไป 6-3 นะครับแล้วก็คู่ที่แข่งกันอยู่นี่จัดทรัมซึ่งเพิ่งเสียมือหนึ่งของโลกไปในรอบ2ปีนะตกมาอยู่เป็นมือเท่าไหร่แล้วตอนนี้มือ5มั้งมือ5มือ3มือ5เนี่ยจำไม่ได้ละเจอกับแจ็คโจนส์นะครับตอนนี้นี่จัดโดนขึ้นแท่นอยู่แจ็คโจนส์นำ 5-3
1: ฮะ
0: นะฮะก็โอ้โหแต่แจ็คโจนส์เข้าไปนี่มาร์กยิ้มเลยมาร์กเซลบี้นี่
1: เจอมาร์กตำรวจเนี่ย
0: อ้าวเออนะครับก็เดี๋ยวผมดูไอ้แรงกิ้งแบบเรียลไทม์หน่อยสิ
1: ครับ
0: โปรวิชนั่นแรงกิ้งเดี๋ยวนะเปิดเข้าให้ตอนนี้เนี่ยมาร์คเซลบี้ถ้าได้แชมป์เนี่ยน่าจะแซงขึ้นมือหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวผมดูก่อนรายการนี้แชมป์100,000 ปอนด์นะครับถ้ามาร์คเซลวีได้แชมป์เนี่ยจะบวก100,000 ปอนด์ไม่แซงใช่ไม่แซงมันจะไม่แซงนะครับแต่ว่าจ้าซินโถงก็ยังเป็นมือหนึ่งของโลกอยู่เพิ่งขึ้นมือหนึ่งโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เอง
1: ไม่น่าเชื่อเราถึงวันนี้นักสนุกจีนนะ
0: ครับ
1: ของโลกซะแล้ว
0: ติงยุนฮุยเคยเป็นนะมือหนึ่งโลกแล้วก็นี่น่าจะเป็นคนที่สองนะผมจำไม่ผิดจ้าซินโถงที่เป็นมือหนึ่งโลกจากจีนนะครับพึ่งเนี่ยเอาจริงเนี่ยเจ้าสินถงนี่พึ่งกลับมารายการสะสมคะแนนโลกใน2ปีนะ
1: ครับ
0: ก็ถ้าจำกันได้จริงยําโลกปีที่เขาได้แชมป์เนี่ยเขาแข่งในนามมือสมัครเล่นนะแต่ตอนนั้นก็มีปัญหาดราม่าอยู่ว่าสนุกเกอร์โลกก็ให้คะแนนด้วย
1: ฮะ
0: แล้วก็ช่วงหลังนี่นักสนุกเกอร์หลายคนก็บ่นว่าไอ้วิธีการคิดคะแนนแบบนับจากเงินรางวัลน่ะ1ปอนด์เท่ากับ1คะแนนเขาบอกว่าหลายคนก็บอกมันไม่ได้สะท้อนผลงานของที่แบบความต่อเนื่องของนักสนุกเกอร์เท่าไหร่อะไรเงี้ยเรียกว่าคือถ้าใครได้รายการได้แชมป์โลกเนี่ยมัน 500,000 ปอนด์
1: อ
0: ่ะ
1: มันก็คือคะแนนบาทเลย
0: แล้วเดี๋ยวปีหน้าแชมป์โลกนี่เงินรางวัลเพิ่มเป็น 650,000 ด้วยมั้ง
1: คะแนนยิ่งพุ่ง
0: คือได้แชมป์รายการใหญ่สัก2รายการเนี่ยก็คุณเป็นมือหนึ่งโลกยาวๆอ่ะปีทั้งปีอย่าจัดทั้มนี่แหละก็บ่นแหมคนที่ได้แชมป์สัก 3-4 รายการต่อปีเนี่ยยังไม่เท่าได้แชมป์โลกรายการเดียวอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยก็เรียกว่ามันไม่ค่อยได้สะท้อน ความสม่ำเสมอของผลงานของนักสนุกเกอร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับก็มองกันคนละมุมแต่ว่าบางคนก็บอกว่าทำอะไรกันใหญ่ไง
1: แต่ผมเข้าใจคณะกรรมการที่เขาคิดระบบนี้นะซึ่งอย่างที่หยองบอกเป็นรายการใหญ่ไง
0: เป็นรายการใหญ
1: ่เหมือนคุณได้แชมป์แกรนด์สแลม
0: ใช่
1: ไอ้แชมป์รายการ250เนี้ย
0: แล้วก็มีระบบในการหักคะแนน
1: อ
0: ่ะคือสนุกเกอร์นี่เขาหักคะแนนใช้สมมติคุณแข่งรายการเนี้ยสมมติBritish Openเนี่ยถ้า2ปีที่แล้วคุณได้แชมป์เนี่ยเขาจะผลงานเมื่อ2ปีที่แล้วมาหักสมมติจัดทำได้แชมป์รายการนี้มา2ปีแล้วได้ 100,000 คะแนนใช่ไหม
1: ครับ
0: ปีนี้เนี่ยก่อนแข่งเนี่ยจัดทำจะโดนหักก่อนเลย 100,000 คะแนนแล้วคุณได้เท่าไหร่ในรายการปีนี้ก็เอาไปลบเอาเอาไปบวกเพิ่มเข้ามานะครับมันก็เป็นหักแต้มคล้ายวิธีการคิดคะแนนในระดับโลกของพวกเทนนิสแบดอะไรพวกนี้
1: ใช
0: ่นะครับเพราะฉะนั้นก็มองต่างมุมกันนะครับตอนนี้จับทำนี่ทำท่าจะแย่เสียแล้วแจ็คโจนนี่หัวโต้ท้ายโต้ตบลงไปแล้วก็ได้เข้าเบรกนะครับแต่เบรกนี้ยาวๆก็จับทำก็บายๆนะครับ
1: จริงถ้าโกนหัวนี่ก็มอมถนัดแดกเลยนะแจ็คโจน
0: ปีนี้มีแชมป์รายการแล้วด้วยนะแชมเปี้ยนชิพลีกสนุกเกอร์ก็เป็นรายการเล็กนะแชมป์ 20,000 ปอนด์นึงรายการนั้นนะครับอ่ะก็เข้าเบรกไป
1: ครับ
0: อ้าว
1: เดย์ได้ทำไม
0: หมดแล้ว
1: ใช่ไหม
0: หมดแล้ว
1: อ่ะไปดูวอลเลย์บอลหน่อยครับแหมก่อน
0: คุณจินชายใช่ไหมจีนแชมป์เอเชีย
1: ก่อนไปแข่งจีนแชมป์เอเชียที่ฟุกุโอกะนะฮะ
0: ครับ
1: แหมน้องนักกีฬาทีมชาติไทยน้องเหนือเนี่ยน้องเหนือริเบโร่ก็ชื่ออะไรนะนักกรินอินทนูนะฮะก็บอกทางมโนก็ไปถามว่าอยากฝากอะไรถึงแฟนวอลเลย์ชาติไทยไหมบอกว่าเชียร์พวกหนูด้วยนะคะทีมชายก็มีแข่งนะคะลืมฝากแล้วก็ก็จะทีอ่ะผมก็ดู
0: ก็เดินทางทีมโค้ชปาร์คนำทัพไปเดินทางวันนั้นเนี่ยดันเป็นช่วงที่ก่อนทีมหญิงจะกลับพอดี
1: นั่นไงมันก็เงียบๆหน่อย
0: โฟกัสไปที่ทีมหญิงหมดเลย
1: ใช่นะครับก็แล้วก็วันนี้คาซัคสถานได้เจอกันเมื่อไหร่วะเนี่ยไม่ใช่ดิ
0: วันนี้ชนะกาตาร์ดิ
1: เ
0: จอกาตาร์ใช่ไหมนัดแรกสายซี
1: ใช่นะครับเป็นวอลเลย์บอลคือไทยกับกาตาร์เนี่ยเจอกันมา5ครั้งก่อนหน้านี้ปรากฏว่าไม่เคยชนะเลยนะ
0: ก
1: ็คือสู้ไม่ได้อันดับโลกมันก็สู้ไม่ได้แล้วไงเหรออันดับโลกของเรารู้สึกจะ62แล้วกาตาร์24อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็วันนี้มาเจอกันในรอบแรกนะครับวอลเลย์บอลชายหญิงแชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่าโอ้โหหนุ่มไทยนะ
0: เป็นหนุ่มไทยเลยแหละ
1: หนุ่มไทยนะ
0: หนุ่มไทย
1: เอาชนะกาตาร์ไปได้3เซตรวดเลยแบบเหลือเชื่อมากนะครับแล้วผมไปดูไฮไลท์มาคือเล่นดีเลยเล่นดีทุกเซตเลย
0: ครับ
1: เซตแรกที่ชนะ25-22คือยิ่งเล่นยิ่งขาดนะครับเซต2นี้25-19นะครับแล้วก็เซต3 25-14คือมันไม่ได้ชนะเฉยๆมันชนะขาดเลยแล้วไปดูรูปเกมเนี้ยคือกลายเป็นว่าระบบของไทยดีกว่าเฉยเลยก็คือต้องชมโค้ชนะ
0: กดปากกีวอน
1: ปากกีวอนนะก็คือกาตาร์ตัวใหญ่กว่าแหละโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยบล็อกเบิร์กใหญ่แต่นักกีฬาไทยก็ฉลาดนะครับก็คือตีทัดบล็อกเอา
0: ก็เหมือนทีมหญิงนั่นแหละ
1: เล่นระบบคล้ายกัน
0: ตีกระล่อนไปเรื่อย
1: ใช่นะครับเล่นดีมากก็ชนะไป3เซตรวดแล้วก็เดี๋ยวนัดต่อไปนะครับทีมชาติไทยจะเจอกับเกาหลีใต้นะครับวันจันทร์ที่7กันยายนนะครับเวลา15นาฬิกาก็เหมือนเดิม
0: ครับ
1: ก็ชมกันได้ถ่ายทอดดูฟรีนะเป็น Monomax Sport TV ช่อง29นะครับหรือใครจะดูที่แอป Monomax ก็ได้ตามสะดวกเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คือหลายคนเล่นดีโดยเฉพาะเนี่ยตอนนี้กลายเป็นขวัญใจคนแถวนั้นไปแล้วไอ้น้องเหนือเนี่ยไอ้ลิเบโร่หมายเลข9เลยฮะชื่ออะไรนะนักคารินอินทนูใช่ไหม
0: เตยก็ไปไหมอนุรักษ์ปันลำ
1: ดูก่อน
0: ไปดิผมเห็นรูปอยู
1: ่จะไปก็ไปถามทำไมล่ะ ใช่อนุรักษ์ปันลำแล้วก็เนี่ยคุณณเดชน์นะก็ไปนภาเดชพินิจดี
0: พี่หำ
1: เพราะเขาเป็นจ่าอากาศโท
0: หำซ่าหำซ่าก็นี่ไงพี่ชายไอ้ชื่ออะไรนะเซร่าหำซ่านี่เป็นไอ้เสือยิ้มยาก
1: เขาไม่ยิ้มจริงนะ
0: ชนะยังไม่ค่อยยิ้มเลย
1: คนถามเมื่อไหร่จะยิ้ม
0: ผมภาคตอนชิงรอบชิงซีเกมที่ชนะอินโดที่อินโดนะ
1: ครับอินโดชนะอินโดที่อินโด
0: ชนะอินโดที่อินโดหำนี่แบบเห็นยิ้มอยู่แป๊บเดียวตอนตีลูกขึ้นแมตช์พอยต์อ่ะ
1: หรือว่าตอนนี้ตอนเขาเรียกนะตอนได
0: ้โอ้แล้ววิ่งไปตีมือโค้ชปาร์คมือถ้าผัก
1: โค้ชปาร์คบอกมึงตีเบาๆก็ได้เออ
0: โอ้ตอนนั้นสะใจมากเลยจะได้ดูมันรอบจริงเราไปหาดูนะเสียงผมก็เสียงผมเอง
1: อ๋อเอาคุณภาคว่าแล้วมันขายของนี่ว่า
0: ก็น่าจะเปลี่ยนเยอะพอสมควรนะทีมชุดนี้เพราะว่าหลายคนก็เลิกไปแล้ว
1: ยัง
0: มี

0: อินก็เลิกไปละ
1: ยามินยาเมาย
0: ามินยามิน
1: เ
0: อออะไรวะวัยรุ่นมาลี
1: วัยรุ่นมาลี
0: กิจดานินสวัย
1: อ
0: ้าวเรื่องเคยไปดูโซเชียลวะ
1: อ้าวเรื่อง
0: ไอ้ที่ก่อนตอนซีเกมเลยบอกว่าอะไรแล้วได้เลี้ยงโดนหักอะไรได้เป็นข่าวตอนนั้น
1: อ๋อคนนี้เหรอที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปซ้อม
0: เออนั่นแหละยามิน
1: เออ
0: วัยรุ่นมาลีให้ลูกครึ่งมาลี
1: โ
0: ซเชียลแกมันดีนะยามินเราไปตามเดี๋ยววัยรุ่นมาลีบีมก็ไปเดี๋ยวก็เจ
1: ออ
0: ้าวเรื่อง
1: ค
0: ำคำเด็ด
1: ก็นั่นแหละก็ฝากเอาใจช่วยด้วยฮะตีวอลเลย์บอลชายไม่ธรรมดานะผมฟังกับตันทีมมาให้สัมภาษณ์ก่อนไปเขาบอกเขาตั้งเป้าจะชนะทั้ง3นัดเลยนะรอบแรก
0: เจอ
1: เกาหลีเจอไทเป
0: สู้ได
1: ้เออตอนแรกผมก็ว่าเอ๊ะ
0: คือมันได้แชมป์ซีเกมกลับมาเนี่ยมันช่วยเสริมอะไรวะ
1: เสริม
0: สร้างความมั่นใจขึ้นมาเยอะว่าซีเกมนึงไม่ได้มันตั้งเท่าไหร
1: ่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่แปดปีมั้ง
1: เออ
0: แต่ไปไม่ได้แชมป์ซีเกมมา
1: ออ
0: แล้วเนี่ยแล้วไม่ติดเหรียญด้วยซ้ำ
1: แล้วเนี่ยพอชนะกาตาร์เนี่ยนะครับชนะ3เซตตัวเนี่ยกลายเป็นว่าไทยนี่ได้คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้น 14.15 เลยนะกาตาร์ก็ติดลบเท่ากันนะครับแล้วกลายว่าตอนนี้ไทยพุ่งขึ้นมา10อันดับจาก62ไปอยู่ที่52ของโลกนะครับส่วนกาตาร์ร่วงลงมา5อันดับอยู่ที่29แล้วตอนนี
0: ้ค
1: ือถ้าดูจากอันดับโลกอ่ะใครจะไปคิดจะสู้ได้วะ
0: เออ
1: เออแล้วไม่เคยชนะเลยแล้วไม่ได้ชนะแบบว่าเบียด3-2 อะไรอย่างนี
0: ้
1: นะ
0: ดูดีมีชาติตระกูลดี
1: แล้วขาดเลยด้วย2เซตหลังน่าเชียร์น่าเชียร
0: ์นักตบลูกยางหนุ่มไทยในรายการนี้นะครับตามเชียร์กันต่อไปทีมหญิงก็ไปซ้อมอยู่แถวนั้นนี
1: ่ทีมหญิง
0: เมืองซากะอะไรอยู่ในจังหวัดเดียวกันจังหวัดฟุกุโอกะเหมือนกัน
1: ใช่
0: ก่อนจะเข้าเอเจนต์เกม
1: ซ้อมกับทีมอะไรนะ
0: ฮิซามิสึสปริง
1: เออทีมแชมป์ SV ลีกญี่ปุ่นนะครับ
0: ความสัมพันธ์ดีนะบอลเลย์ไทยไปเล่นหลายคนแล้วทีมนี้
1: เขามีชื่ออะไรนะหัตถยาบำรุงสุขเล่นอยู่ตอนนี้นะครับ
0: เตยไม่เตย
1: น้องเตยไม่ใช่เตยนะเตย
0: ฮะเตยอยู่กับทีมชายฮะจอมจิกจอมจิก
1: แล้วตอนนี้โอ้โหนักบอลเลย์หญิงไทยขายดีนักไทยก็อยากจะไอ้นี
0: ่ก็ตัวจริง6คนนี่เล่นหลีกนอกหมดเลยนะ
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ได้ผลนะจริงๆนะพอไปแล้วเหมือนเทคนิคอะไรดีขึ้นนะ
0: ครับ
1: แล้วมันที่สำคัญมันมีผลเรื่องความมั่นใจ
0: กระดูกนี่ไม่ต้องกลัวใคร
1: เออ
0: กระดูกแข็งปัก
1: กับตันพูของผมเนี่ยป้าเขียวชอบเราป้าเขียวชอบเรา
0: ทำไมลิ้นมันเปียกๆอย่างนั้น
1: ฟูจะพูดอย่างนี้ป้าเขียวชอบเรา
0: เ
1: ออไปบนป้าเขียวไว้ได้ไปโอลิมปิกเจปีเสรีภาพด้วยป้าเขียว
0: ตอนแรกผมก็งงอะไรวะป้าเขียวไข่วะไข่ก๋วยเตี๋ยวไข่ข้าวแกงอะไรอยู่ที่ไหน
1: อะไรก็ไม่เด็ดตอนชมพู่บอกกับกล้องว่าเราคิดถึงแฟนมาก
0: มีสไมล์บอยเฟรนด์ตลอดเลย
1: เออแต่ที่เราถ่ายที่แสบแต่ละ
0: คนโมเยอะอะโอ้พูดจะหมดชั่วโมงแรกอยู่แล
1: ้
0: ว US Open ยังไม่ได้พูดถึงเลย
1: ตีขยักขย่อนกันนะ US Open เนี่ยตีไปหยุดไปหยุดไป
0: ฝนตกก็เดี๋ยวไว้ช่วงหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวมาเคลียร์เรื่องผล US Open วันนี้กัน
1: ครับ
0: นะครับก็มีหลากหลายคู่ที่น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเพราะฉะนั้นช่วงท้ายนี่ไปดู SMS สักชุดหนึ่งก่อนไหม
1: จัดมาแซ่
0: จะมีคนส่งเข้ามาบ้างเพราะว่าตีสี่ตีห้านี่แหมหลับนอนกันหมดแล้วยอง
1: จ้ะ
0: เคยฟังเพลงประเสริฐจันดำของน้ำหมูเปล่าเปิดได้ฟังหน่อยครับ
1: มันจะทำอย่างนี้ยองถือว่าลูกคมนะ
0: มันจะเศร้าไปมั้งพี่จอน
1: เออจองนี่เป็นแฟนมันแท้พี่หมูไ
0: งประเสริฐจันดำนี่แกแต่งให้เพื่อนเพื่อนแกเสียมันผมว่ามันเศร้าไปมั้งมันเคยฟังแล้วผมชอบด้วยเพลงนี
1: ้
0: แต่ว่ามันดูมันจะเศร้า
1: ผมหาเพลงใกล้เคียงกันให้เป็นผีแมวแทน
0: เดี๋ยวผมหาเพลงพี่หมูเปิดให้แล้วกันผม
1: เพลงใกล้เคียงกัน
0: เดี๋ยวมันจะน้ำตาไหลพลากพลาก
1: เอาเพลงใกล้ๆกันได้หรออารมณ์ใกล้ๆก
0: ันจันดำดวงดวงดึงคืนลาลับโลกตุ้งโศกตุ้งแรงละแห้งละงม
1: นั่นแหละก็เดี๋ยว
0: จันดำเด่นดวงด้านทุกระทม
1: เปิดผีแมวให้พี่จอน
0: โอ้ย
1: เพลงใกล้ๆกันอารมณ
0: ์หนักไปใหญ่อาร์มซ่ามาแล้ววัวไม่ขยับเหมือนเดิมนักเตะไทยลีกคนไหนเป็นเจ้าของมันฝรั่งอันนี้ตอบไม่ได้นะอาร์ม
1: ทำไมฮะ
0: คนละยี่ห้ออ
1: ๋อขัดกันขัดอ๋อไม่ได้นะอาร์มโ
0: อ้ไม่ได้นะอาร์ม
1: เฮ้ยเช็คด้วย
0: มันฝรั่งมีจะเป็นสปอนเซอร์คลื่นอยู่เราพูดยี่ห้อนี้ไม่ได
1: ้
0: ฮะ
1: เออแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องอาร์มย้อนหลัง
0: เอาว่าเควินเมนโดซ่าก็แล้วกัน
1: เ
0: ควินมีชื่อกลางชื่ออะไรไปหาเองไม่พูด
1: โอ้วางซะแล้วอาร์มอย่าวางพวกพี่ดิ
0: ไม่พูดนี่วงเล็บมา 4,000 เดี๋ยวมันจะโดนมากกว่า 4,000 นะอาร์มนะนะวันนั้นกับสินพงศ์นี่ก็ทิ้งแล้ว
1: สินพงศ์เขาก็ไม่นี่ด้วยเขาไม่มีเม้มอยู่แล้วด้วย
0: พูดกันเรื่องเมนูเอนาโชนี่ก็เอามันฝรั่งมาทำอ่ะ
1: วันนั้นผมด้วยผมจำได้ผมก็หลุดไปเหมือนกัน
0: เ
1: รื่องฟิลเรื่องไอ้ อะไรเนี่ยมีเกี๊ยวใส่มันฝรั่ง
0: เออโอ้โหพูดเยอะเอินไปถนัดทนีเลย
1: ครับ
0: ไม่

0: กือบไป
1: เออ
0: แล้วเพราะฉะนั้นอย่าวางเราอาม
1: เ
0: อออามเพิ่งผ่านวันเกิดเหร
1: อเออผู้ผ่านวันเกิด
0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะอามนะ
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูมีทูมี
0: นี่อามส่งมาบอกหน่อยว่าเพลงใครพี่รู้ว่าอามเป็นนักจัดรายการเพลงลูกทุ่งนี่อาม
1: เออ
0: ฉันเศร้าเหลือดีเพราะมีแต่ฉันผู้เดียว
1: โอ้ร้องได้ดีผมจำได้แค่ท่อนน
0: ะเพลงพี่เปร่านี่แหละนี่มาใหม่เลยนักเตะคนไหนชอบกินขนมครับอีวานครัวซองนี่ได
1: ้อันนี้ได้
0: ได้
1: เพราะว่าเราไม่มีสปอนเซอร์เป็นครัวซอง
0: เอาวางก่อนตีห้าแล้วเดี๋ยวหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับรอบโลกกีฬาครับ
1: คร
2: ับรอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: มาแล้ว
1: ครับ
0: ฝันนั้นล่องลอยหลุดทิ้งห้อยแสงริบหรี
1: ่ฮะ
0: ฝันนั้นยังมีสิ่งสดใสในคืนเดินดับรอตะวันรุ่งรางจะละลับไม่รบกวนยามคุณร้าวรันจวนก็จะหวนแสงหิ่งห้อย
1: วนไปวนมา
0: ร้อยเรืองรองในคืนข้างแรม
1: เดินดับกับข้างแรม
0: เนี่ยภาษาพี่หมูจะเป็นแบบนี้แหละ
1: เป็นกวีไงกวี
0: มิฉะนั้นเนี่ยลุงผีอัศนีพลจันทร์จะมอบฉายากวีสีชาวไร่ให้แกเรื
1: ่อ
0: กวีสีชาวไร่นี่แกบอกได้มาตอนอยู่ป่าน
1: ะ
0: ลุงผีอัศนีพลจันทร์เป็นคนตั้งให้นะครับแล้วก็ลุงผีนี่ก็เป็นคนแต่งเพลงเดือนเพ็ญ
1: เดือนเพ็ญเนี่ยนะแต่นั้นของใครวงแรกเดือนเพ็ญ
0: คือพี่หมูแกเล่าให้ฟังบอกว่าตอนก่อนจะออกจากป่าเนี่ยลุงผีเนี่ยแต่งเพลงนี้ใส่กระดาษแล้วยัดใส่มือแกตอนที่ลุงผีกำลังจะขี่ช้างข้ามไปลาว
1: ครับ
0: บอกสหายเอาไปนะ
1: โอ้โหนี่เขาเรียกว่าเครื่องมือทำกินชั้นดีเลยนะ
0: สหายเอาไปพี่หมูแกก็ตอนนั้นแกยังไม่ได้เป็นนักดนตรีไงแต่เป็นอยู่หน่วยพี่หมูได้เข้าป่าแกก็เล่าให้ฟังบอกตอนแรกเข้าไปเนี่ยความคั่งแค้นด้วยกับการเมืองในเวลานั้นต้องการแบบว่าปฏิวัติตอนนั้นนะพรรคคอมมิวนิสต์อะไรอย่างนี้นะเข้าไปปฏิวัติต้องการสู
1: ้ครับ
0: ฝึกครั้งแรกนี่บอกเลยมามีขออาวุธที่ใหญ่ที่สุดเดินป่าเนี่ยแบกอาวุธเอากระสุนมาด้วย
1: อ
0: ยู่สักอาทิตย์หนึ่งเริ่มหนักสิ เอาปืนพกกระบอกก็พอแล้ว แกเลยย้ายไปอยู่หน่วยพลาธิการ
1: ฮะ
0: ตอนแรกอยู่หน่วยพลุงพลัง
1: ไปเป็นพลาธิการดีกว่า
0: ไปเป็นพลาธิการแล้วก็ย้ายไปอยู่ไอ้หน่วยสันทนาการลองลำน้ำเพลง
1: ฮะซึ่งเหมาะมากเลยทีเดียว
0: ฮะแกนั่งเรือจะไปจีนนะไปเรียนดนตรี
1: ครับ
0: นั่นแหละ
1: โอ้ไม่งั้นจะได้เห็นพี่หมูดีดกูจัง
0: แต่พี่หมูบอกว่าเรียนแล้วไม่เวิร์กเพราะว่าเขาดูถูกดนตรีตะวันตก
1: เขา
0: ต่อต้านดนตรีตะวันตกอะไรประมาณนี้พี่หมูก็เลยไม่ค่อยโอเคแล้วก็ตอนก่อนออกมาจากป่าเนี่ยลุงผีก็ยัดเนื้อเพลงเดือนเพ็ญใส่มือมาให้
1: ครับ
0: แล้วพี่หมูแกก็กลับมาถึงแกก็เพื่อนน่ะพี่แอดพี่สุเทพวงโฮปอะไรพวกเนี้ยแกก็เอาไปให
1: ้
0: เพื่อนเป็นนักดนตรี
1: ฮะ
0: พี่แอดพี่สุเทพว่าไปร้องแต่ตอนหลังพี่หมูก็มาร้องทีหลังไม่มีของใครเดือนเพ็ญใครจะไปใช้
1: เขาเรียกว่าของส่วนกลาง
0: เป็นของลุงผีลุงผีอัศนีพลจันทร์ก็ที่มาก็มีด้วยประการราชนี
1: แต่ที่ผมรู้จักก็เป็นของคาราบาวนะ
0: คาราบาวเป็นเวอร์ชันคาราบาวนะจะดังสุดแล้วก็มาตั้งชื่อใหม่เป็นเดือนเพ็ญบอกทีแรกเนี่ยลุงผีเขียนมาเนี่ยชื่อเพลงคิดถึงบ้าน
1: นึกว่าชื่อเดือนเต็ม
0: สาริตุนเนื่อน
1: ะแต่ชื่อเพลงคิดถึงบ้านก็เหมาะนะชื่อพอดีตอนหลังก็พี่วงเทพก็มีเพลงคิดถึงบ้านนี
0: ่คิดถึงตั้งนานไม่เจอกันเลยเนี่ย
1: ใช่หรือ
0: ไม่ใช่เพราะว่า
1: ไม่เจอกัน
0: หรอกเออนั่นแหละ
1: เออ
0: แล้วมันไม่ใช่เพลงน้ำหมูด้วยเพลงเนี้ยน้ำหมูก็ต้องไอ้นี่ดิคิดถึงบ้านน้ำหมูร้องไงวะ
1: สักอย่าง
0: ตั้งนานไม่เจอตั้งนาน
1: ก็เพลงนี้แหละ
0: ก็เพลงนี้เออใช่ดีวะ
1: เออ
0: กันนั่นแหละอันนี้เป็นที่มาของเพลงเดือนเพ็ญที่น้ำหมูไล่ฟังซึ่งผมก็คาดหวังว่าก็น่าจะได้ฟังเรื่องนี้อีกในคอนเสิร์ตน้ำหมูวันที่10ตุลา
1: ก็ดีเพื่อนเพื่อน
0: ผมก็นั่งฟังกันไปได้เรื่อยแหละนะน้ำหมูเนี่ยผมเพลินผมชอบมากเลยแกภาษาแกเป็นกวีดี
1: อ
0: ีกเพลงที่ผมชอบมากเลยคือเพลงในหุบเขาแต่ว่าไม่ได้เปิดนะพอดีพูดถึงเพลงวันเวลาไปก่อนหน้านี้เลยเปิดเพลงนี้ดีกว่า
1: ทำไมช่างแตกต่างกับพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดผมเลยกัน
0: ทำไม
1: มีแต่เรื่องใต้สะดือกันเลยฮะคอนเสิร์ต
0: เช้า
1: เพลินมากเลยผมนี่ชอบมากเลยฟังอุ้ยไอ้พวกแฟนกับผู้หญิงหัวเราะ
0: ช่วงนี้นี่น้ำหมูนี่ขนาดแกอายุเยอะแล้วแกเบาไปเยอะนะโอ้ช่วงหนุ่มๆนี่แกเล่าทะลึ่งกันไปโอ้มันไปฟังหาฟังย้อนหลังนี่เพลิดเพลิน
1: ครับ
0: นะครับอ้าวมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่า
1: จ้ะ
0: นะครับย้อนเอาเพียงแก้มตุ๋ยก็ได้เอาไม่ทันแล้วพี่จอนไม่ใช่พี่จอนด้วยใครกันเนี่ยใครเบอร์คนละเบอร์ด้วย
1: ครับ
0: บอกว่าเอาเพลงแก้มตุ๋ยก็ได้น้องเอ๋ยน้องนางแก้มตุ๋ยน้องเป่าคุยแล้วพี่ชายเป่าแตร
1: โอ้คิดดีไม่ได้เลยพอเป่าคุย
0: มีน้าในน้องนางชุ่มฉ่ำหวานทำกำไทยโลดเล่น บีมกันเพลงก็โห
1: ยดีเหมือนกันในเพลง
0: แต่ว่าเพลงเขาเหมือนกับว่าตอนก็อยู่ป่าไงมันก็เป็นเชิงสัญลักษณ์เปรียบเทียบเขียนไปเรื่อยหวานทำนาในน้องนางชุ่มฉ่ำหวานทำกำไรโนดแล้วยังไงล่ะมีบอกว่าคุณเจงคุณโอ๊ตบอกสมุดเซ็นชื่อคุณหยองเต็มทุกหน้าก็เต็มดิฮะอาทิตย์ที่แล้วสักเดือนที่แล้วดิโอ้โห
1: ขยันโยนกันเลย
0: ไม่เต็มอยู่ไหวเล
1: ยยังมีหน้ามาพูด
0: มีอยู่2อาทิตย์เดี๋ยวผมมาจัดดินไอ้รอบโลกเลยเกือบทุกวันน่ะ
1: ผมก็เปิดมาเช้าๆเจอทุกวัน
0: แล้ว
1: ต้องแซวร้อนเงินเหรอฮะมันก็ย้อนกลับมาว่าพี่ไม่มาไงก็เลยว่าอะไรไม่ได้
0: นะมีบอกว่าคุณหยองหายไปไหนมานานเลยครับไม่ได้ยินเสียงเป็นเดือนเลยผมไปดูซีรีส์จีนมาไม่เคยได้ฟังผมก็หายไปดูซีรีส์จีนเหมือนพี่แหละ
1: โอ้ซีรีส์แนวตั้งนี้ต้องทุกเช้าหลังๆเลยพอดก็พอดเดิมดู
0: ตอนนี้นางเอกนี่เป็นแอนแฮทาเวย์ทุกเรื่องเลย
1: อะไรกูดู AI
0: เป็นนวาลิน่าเป็นแอนแฮทาเวย์ทุกเรื่อง
1: AI ผมไม่ดูถือว่าไม่ได้จินตนาการไม่ได
0: ้เหรอ
1: เอาไปจินตนาการขอไม่ได้
0: จินตนาการทำไมแล้วเดี๋ยวนี้นี่มันมีแบบว่า18บวกด้วยนะไม่ถึงกับ18บวกอะแต่ว่าหลายเรื่องนี่เป็นแบบว่าแบบโอ้โหแค่ว่าไม่เห็นอวัยวะเท่านั้นเอง
1: โหดเกินอันนั้นอะเคยดูเหมือนกันโหดเกิน
0: โอ้โห
1: โอ
0: ้พล็อตแกเดโอสุดๆไปเลย
1: ฮะ
0: หวัดดีพี่บอมพี่หยองไหวไหมคืนนี้จะมีแต้มปะฮึจากคุณบอยแข่งเข็ม
1: ยี่อย่าไปกลัวเซ่โอ้ยมาตั้งแค่ลูกอมนี่เป็นไง
0: เอาซะด้วย
1: ฮะ
0: เอาซะด้วย
1: ทัวทีมก็ไม่ค่อยสมประกอบเลยนะ
0: ครับ
1: เอ็นยูน
0: ะอ้าวช่วงนี้ไปดูอะไรดี US Open กันแล้วกัน
1: ครับ
0: ค้างกันไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับเป็นรอบอะไรแล้วล่ะเนี่ยรอบ3แล้ว
1: รอบรอบ3
0: รอบ3นี่รอบอะไรล่ะ3
1: 12 32
0: 32นะของผู้หญิงก่อนนะครับผู้หญิงนี่วันนี้ที่จบไปแล้วเนี่ยมีโคโค่แจ
1: ๊สโคโค่กอล์ฟ
0: รักฉันวันละนิดๆ นะครับชนะบุกซ่าจากสเปนไป 6-3-6-4
1: ฮะ
0: เขารอบไปไม่มีพลิกนะครับแต่ที่พลิกนี่คืออแมนดานิซิโมวามือ10นะครับไปเสียแล้ว
1: รีบ
0: แพ้ปอตาโบวาจากออสเตรียไป2เซตรวดเลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เมดิสันคีนี่ก็ไปเหมือนกันมือ22นะครับแพ้นักเทนนิสสาวจีนเจิ้งฉินหวนไป
1: เฮ้ยคนนี้แชมป์โอลิมปิกป่ะ
0: ใช่2-1เซตนะครับ
1: ครับ
0: เซตแรกนี่คีชนะ 6-1 ใครเห็นก็มาเรียบร้อย2เซตหลังโดน 7-6 เซเวก 7-3 แล้วก็ 7-5 นะคร
1: ับ ครับ
0: แล้วก็มีอีก้าซิวันเทคนี่ก็ชนะ2เซตรวดแต่ว่าดูสกอร์ในแล้วนี่โอ้โห 7-6ทะเบก 7-3 7-6 ทะเบก 7-3
1: เรียกว่าเบียดกันถึงดีกาตลอด
0: ก๊อปปี้เพจ 7-1 7-2 แล้วก็น้องขวัญใจพี่บอมนะฮะมิราอันเดรียว่า
1: น้องเหม่งของพี
0: ่น้องเหม่งโอ้โหเรียกซะเสียเลยน้องเหม่ง
1: หน้าผานี้จอดเฮลิคอปเตอร์ได้เลยทีเดียวฮะน้องน่ารักชอบนะนี่ชอบ
0: ยิ้มนี่เป็นฝรั่งหมวยยิ้มทีตาหยีใช่ไหมน่ารักดี
1: หลังๆนี่ตีแรง
0: แชมป์เฟรนช์โอเพ่นใช่ไหมชนะนิโคล่าบาตุนโกวาจากเช็กไปนะครับนิ่มๆ 6-2-7-6 ทะเบก 7-5
1: อ
0: ันนี้คือที่จบไปแล้วนะส่วนที่ตีอยู่นี่ผู้หญิงตอนนี้นี่มี
1: คู่เดียวไหม
0: ไม่มี
1: เหลือเนี่ยเดี๋ยวรอน้องอเล็กเอล่าลงช่วงเช้าไหม
0: เอล่าเจอใครนะ
1: เจอกับ
0: อีวาโยวิชไหม
1: น้องปุ๋ยยูเลีย
0: ยูเลียปูตินใช่ป่ะเอาชนะไอโยวิชไปแล้ว
1: อ่ะน้องชื่ออะไรยูเลียสตาโรโหสตาโรจักเซว่าชื่ออันยักษ์จ้ะนะฮะของยูเครนเหมือนกัน
0: ก็
1: เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอล่าเดี๋ยวนี้นี่เอเรน่าอะไรอะไร
0: บิบิคิน่า
1: บิบิคิน่าส่วนเอล่าเนี่ยเจอโยวิชยังไม่ได้แข่งกัน
0: อีวาโยวิชเขาสีปึกกันเลยนะคู่นี้นะเอล่ากับโยวิชสวยทั้งคู
1: ่ก็แข่งเช้าเหมือนนี่ไหมตีตีหนึ่งเวลายุโรปไม่มีตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงหกโมงหกโมง
0: ครับไปดูอีวาโยวิชเนี่ยโอ้เป็นดาวรุ่งที่แม่เรียกว่าดึงดูดกล้องอีกคนหนึ่งของ WTA ยุคนี
1: ้ใครก็สู้เอล่าไม่ได้หรอกโดยเฉพาะตอนซ้อม 4K slow motion เนี่ยดี
0: น้องออกแบบ
1: ออกแบบหน้าเหมือนน้องออกแบบ
0: โยวิชในมือ14เอล่ามือ17นะเดี๋ยวเจอกัน
1: ฮะ
0: เดี๋ยวเจอ
1: เจอแน
0: ่เดี๋ยวเจอคุ้นๆนะเหมือนหน้าสอน
1: อ
0: ที่เขาผักจักรยานล้มกันแล้วบอกเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเนี่ย
1: โอ้ใจใจหินกันนะ
0: ตัดต
1: ่อ
0: ใครเห็นมีรูปผมจับแกด้วยตัดต่อ
1: ตัดต่ออะไรกัน
0: คุณสัมภาษณ์คุณช่องไหน
1: ไอ้นี่เล่นคอมเหมือน
0: จอบแกนะฮะส่วนผู้ชายนะฮะในแบบป้อใจนะฮะใจเดียวจบไปแล้วนี่มีฟรานซิสโกเซรินโดโรนะครับก็หักอกเจ้าถิ่นเวงหนึ่งรายก็คือเทเลฟริต
1: ครับ
0: นะฮะเทเลฟริตมือ9นะเซรินโดโรมือ24ซัดกัน5เซตกับ3ชั่วโมง40นาที
1: ใครซื้อบัตรเข้าไปชมนี่คุ้มเลย
0: เทเลฟริตนี่นำก่อน 2-0 ด้วยนะ 63-64
1: โอ้ใจสลาย
0: เซรินโดโรนี่อาศัยลูกเหมียวเซรินโดโรนี่เป็นพวกตัวเล็กนะครับเทเลฟริตนี่เกือบ2เมตร
1: เป็นสตาร์ดิเบโลรับเก่ง
0: นอนเหนียวก็กลับมาชนะ3เซตหลังนะครับ6-3 6-4 6-4ก็เข้ารอบไปนะเชนูโดโลแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งที่อ้าวผมคลิกไปคลิกมาหายไปไหนวะเนี่ย
1: อ้าว
0: อีกคู่ที่พลิกล็อกนะครับก็คืออเล็กซานเดอร์บล็อกนะฮะนี่ก็นาเลนวันเล่เหมือนกัน
1: เป็นตัวบล็อกไง
0: จากเบนเยียมนะครับมือ28พลิกชนะฟาวิโอคอบาลีมือ5อิตาลีไป4เซตนะ 3-1 นะครับแล้วก็มีคาเลนคาชานอฟชนะบองซี่จากฝรั่งเศสไป3เซตรวด
1: ครับ
0: แล้วก็ลูชิโนดาเดรี่นะครับเป็นอิตาลีเชื้อสายเจนดิน่าก็ทุบ
1: เดน
0: สวินนี่ไปเป็นอะไรซิดนีย์สวินนี่เนี่ย
1: นั่นสิแต่รู้แต่ว่าซิดนีย์สวินนี่เนี่ยของเดย์ของเดย
0: ์เป็นกระคลางคือนะครับก็จบไปนะครับส่วนผู้ชายที่ตีอยู่ตอนนี้มี2คู่นะครับ
1: ครับ
0: ซิซูเบิร์ก
1: ครับ
0: นี่เบนเยี่ยมนะพ่อแม่ตั้งชื่อให้นี่ก็คือซิซูก็คือซีดานนี่แหละ
1: แล้วเบิร์กเคนนิงเบิร์ก
0: ไม่เคี้ยวเบิร์กก็นามสกุลต้นตระกูลเขาแท้ซิซูเบิร์กนี่เจอกับโบฟันเดซันชูปอยู
1: ่
0: นะเบนเยี่ยมเจอฮอลแลนด
1: ์ครับ
0: แล้วก็อีกคู่หนึ่งมีไมเคิลเจิ้ง
1: ไมเคิลชางสันเจน
0: ไม่ใช่อันนี้ไมเคิลเจิ้งนะไม่ใช่ไมเคิลชางเจอกับอาจูเกียเคียของฝรั่งเศสอยู
1: ่
0: นะครับอีกสองคนนี่ใครวะเนี่ยไม่เคยได้ยินชื่อทั้งคู่ไม่เคยได้ยินชื่อทั้งคู่เลยส่วนช่วงเช้านี่เดี๋ยวจะมีของ
1: ไอ้มือหนึ่งลงเนี่ย
0: สเวเลฟจะเจอกับอเลฮันโดทาบิโยนะครับจากชิลี
1: แคนาดาน
0: ะชิลีดิไอทาบิโย
1: แสดงว่าต้องมีใครผิดสักอันหนึ่งไอเจ้าดีพีว่าแคนาดาแต่เจ้านี้ชื่อถึงไม่ค่อยได
0: ้ชิลีอะไรทาบิโย
1: เพราะว่าเจ้าเนี้ยผมจำได้ว่าเราดูกันดูปองยูโรมันเนียแต่มันมีเชื้อใหญ
0: ่ผมเคยบ้าอยู่ทาบิโยเป็นชิลี
1: เ
0: ป็นชิลี
1: ก็ถึงบอกว่าไอเว็บเนี้ยอย่าไปเชื่อ
0: ไอผมดูเว็บ
1: ชิลีหลาอะไรมันขึ้นเป็นแคนาดาเฉย
0: ผมดูเว็บ US Open เลย
1: อ๋อผมรู้แล้วทำไมมันถึงบอกแคนาดาเป็นคนแคนาเดียนเกิดที่ชิลีแต่เขาเล่นในนามชาติทีมชาติชิลี
0: ครับ
1: เออ
0: แล้วก็ช่วงเช้านี้ผู้หญิงเนี่ยมีนี่ในหน้านาวมิโอซากะเจอ

0: เอลิสเมอร์เทนส์นะครับ
1: เขาเขามีเปลี่ยนชุดเขาใส่ชุดแบบ AI ตัวนั้นเนี่ย
0: ตอนเปิดตัวมันจะใส่ชุดทักหัวมาแบบ AI
1: ใส่ชุดด้วยมันมีนี่ด้วยไอเขาเรียกไง
0: กระบอกแขน
1: กระบอกแขน
0: กระบอกแขนปอกแขน
1: ปอกแขนเป็นนักบาสเล่นไงสีแดงข้างสีดำข้างเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจเขาบอกเขาชอบ AI
0: เด
1: ี๋
0: ยวนี้
1: อลันไอเวอร์สัน
0: นึกว่าแอนโทนีลาวล่า
1: คุ
0: ณซ
1: ื้
0: อ
1: นะ
0: คุณซื้อ AI
1: เออซื้อ AI
0: ก็นั่นแหละก็ช่วงนี้นี่แต่ละทัวร์นาเมนต์นี่มีคนรอดูชุดเธอนะนาวิโอซากะ
1: หลังๆนี่ไม่ได้วางแผนนะเล่นเรื่องชุดนี่น่าจะนานกว่า
0: และปีวันนี้ US Open ปีนี้นี่ถักหัวมาแบบ AI ด้วยเล่นไอว
1: า
0: เซน
1: แรกๆเล่นแรกๆก็มีนี่นะพาค่าถ้วยหลังๆคงรำคาญมีเห็นทอดทิ้งอยู
0: ่แล้วก็ผู้ชายอีกคู่นึงก็คือยาคุปเมนซิกนะครับจะเจอกันเลิร์นเนอร์เทียนโอ้เทียนนี่ขึ้นอันดับ14เลยเนี่ยโอ้ไหวมาเร็วมากนะ
1: แม่เป็นครู
0: แม่เป็นครูพ่อเป็นทนายแม่เป็นครูพี่ชายเลยชื่อเลิร์นเนอร
1: ์
0: ลูกสาวชื่อจัสติส
1: นั่นไง
0: พ่อเป็นทนาย
1: เรียกว่าเอาการงานมาตั้งเป็นชื่อลูกหมด
0: พ่อแม่เป็นเวียดนามทั้งคู่นะแต่สัญชาติอเมริกันพ่อแม่เขาอพยพไปตั้งแต่เด็กตอนสงครามเวียดนามแล้วก็ไปเจอไปโตไปเจอที่อเมริกา
1: อุดจำได้นะมันจะมีหนังหรือสารคดีกับไอ้สงครามเวียดนามเยอะนะที่เขาสหรัฐเขาพาเด็กเวียดนามไปเรียกอะไรไปเริ่มต้นชีวิตใหม
0: ่อพยพ
1: พยพไป
0: ก็ขึ้นเรือขึ้นฮอไปนั่นแหละตอนนั้นตอนก็พยพจากสงครามเวียดนามนั่นแหละ
1: ไม่รู้ตอนนั้นพี่แมมจินตลาได้ติดไปด้วยหรือเปล่า
0: ก็กูพอนิ่งเวียดนามอ่ะไม่ได้ไปเลยยังทำช่องมัมกับแมมอะไรอยู่ทุกวันนี
1: ้ใช่เหรอชื่อช่องมัมกับแมม
0: แกรายการแกมัมกับแมม
1: ทำไมชื่อคล้องกับช่องลูกพี่แมมเลยมัมกับมัม
0: อันนี้มัมกับแมม
1: มัมกับแมมคนดูเยอะมากนะช่องพี่แมม
0: กลายมาเป็นอินฟูไปแล้ว
1: คือคนดูเยอะผมดูเป็นคลิปเป็นแสนๆกันนะ
0: นี่คือการรู้จักปรับตัวเรานี่ยังไม่รู้จัก
1: รู้ทำอะไรเลย
0: ผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมไปปั่นจักรยานที่สวนสมเด็จ
1: แถวบ้าน
0: แถวบ้าน
1: อ
0: ะแถวสงประภาศรีสมานนะน
1: ะ
0: ผมไปเจอพี่แหม่มไปวิ่งเลยไปเดินอะไปเดิน
1: เขาอยู่ที่ไหน
0: อะไม่รู้เหมือนกันไปกันนี่แหละไปกับพี่ปูโลกเบี้ยวเนี่ยผมขี่จักรยานสวนอ่ะนี่พี่แหม่มพี่แหม่มยินตลาดนี่วะ
1: ครูซีเอ้พี่ปูเขาเล่นบุญชูวะ
0: ไม่ได้เล่น
1: ไม่ได้เล่น
0: ใช่ไหมไม่ได้เล่น
1: อ๋อ
0: ที่ปูโลกเบี้ยวเนี่ยเมื่อก่อนก็เจอข้างล่างเนี่ยมาทำอะไรแกมาจัดรายการคืนข้าง
1: ๆกลัวแต่จะ
0: เช้า
1: ทักดูดวงให้แล้วกันแกดูแม่นเลย
0: ของก็มีครูไปดูฟรีๆได้ไงนะอันนั้นก็คือ US Open นะครับเริ่มด้วย US Open ไปจบที่แหม่มยินตลานะฮะไปได้ยังไงก็ไม่รู้
1: พูดถึงพี่ปูทำได้ไหมสมัยก่อนเอสเอสจะส่งมาถามดวงที
0: ่รายการเราผมว่าน่าจะขึ้นนู้นเลยทางพี่ปูนั่นแหละ
1: ส่งผิด
0: ส่งผิดขึ้นประจำเลย
1: มาเป็น
0: เกิดวันอังคารค่ะขึ้นตอนนี้ดูให้หน่อยค่ะ
1: เรียบร้อย
0: งงเหมือนกัน
1: รอไปเถอะ
0: เป็นภาษาเพชรบุรีขอให้ไปเถอะขอให้ไปเถอะ
1: ขอให้ไปเถอะ
0: ขอให้ไปเถอะอ้าวมาไทยลีกดีกว่า
1: ครับ
0: ไทยลีกวันนี้ก็มาเริ่มต้นเราก็เอาซะแล้ว
1: ทำไม
0: ตายแล้วตายแล้ว
1: อะไรกันว่า
0: เรื่องเยอะ
1: อ
0: ่าอาจจะเป็นไทยลีกหนึ่งแล้วกันนะไทยลีกสองนี่อย่างที่ทราบกันเมื่อวานว่าประกาศยกเลิก VAR
1: อ๋อพอเสียก็ประกาศยกเลิกไปเลย
0: ใช่ไม่ใช่ไทยลีก2เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: ไม่ใช้
0: ปีนี้ไม่ใช้ใช
1: ้
0: แค่5เกมสุดท้ายก็รอบเพลย์ออฟ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: รอบแชมเปี้ยนลีก
1: ไ
0: ม่ใช่รอบแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟก็โอ้ทีมนี่บ่นกันทึ่มเลยเมื่อวานนี้อุตรดิตถ์กับเมืองทองเนี่ยอุตรดิตถ์นี่เตรียมจอเตรียมระบบอะไรไว้หมดแล้วด้วยนะประกาศยกเลิกตอนเช้า
1: เรียบร้อย
0: ทีมก็บ่นกันหนุบแต่ว่าทางสมาคมฟุตบอลเขาก็ให้ผลว่ามันก็ต้องรับเข็มขัดอะช่วงเนี้ยก็ VRT 2นี่ฤดูกาลหนึ่งประมาณ20ล้าน
1: โอ้โหเยอะเหมือนกันนะ
0: แมตช์หนึ่งก็ 7-8 หมื่นอะไรเงี้ยนะครับก็ลดงบอะพูดง่ายแต่ว่าบอกช้าไปหน่อย บอกว่าช้าวันเตะ
1: เตียงมันหมดแล้วไง
0: ยันนี้จะมีบอลอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้บอกแต่แรกไงทีมที่เขาแบบอย่างทีมเลื่อนขึ้นมาจาก T3เงี้ยเขาก็ต้องไปเตรียมไปทำจัดงบไปจัดสถานที่วางกล้อง VOAR อะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมกันไปหมดแล้วปรากฏว่าเพิ่งมายกเลิกก็ไม่เป็นไรว่ากันไปส่วนวันนี้นะครับทีหนึ่งก่อนผมไปภาคนี่ก็ได้รับไลน์แจ้งมา FYI มา
1: ว่า
0: For your information VAR วันนี้มี2คู่ที่ VAR เจ๊งนะคะคือเขาบอกว่าเป็นที่ระบบเซ็นเซอร์ที่จับตัวนักฟุตบอล
1: อ
0: ่ะมันเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์พูดง่าย
1: ครับ
0: เจ๊ง2คู่ก็คือคู่ของ

0: ้าคนหลุดเข้าไปยิงเนี่ยมันยืนล้ำเป็นทุ่งเลยยืนเหลื่อมไปเป็นทุ่งเลย
1: ฮะ
0: ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องไปดูว่าพรมันโดนเท้าไอ้โรเบโยจูเนียร์เปล่าไง
1: เออ
0: แล้วมันไม่มี VR มันตกปุ๊บแล้วโดนก็โดนบางๆอ่ะแต่ผมดูในภาพจ้าอันนี้ผมฟันธงเลยนะผมว่าโดนแต่ว่าตอนภาคเนี่ยมันก็พูดชัดไม่ได้ไงเหมือนจะโดนนะครับ
1: ออกกลางๆ
0: เ
1: ลย
0: ออกกลางไม่ฟันธง
1: ฮะ
0: แล้วก็แบบว่าแต่ผมว่าโดนอะยังไงก็โดนเพราะบอลมันเปลี่ยนทางแล้วว่าผู้ตัดสินเนี่ยมันเป็นเนื่องจากมันเป็นจังหวะที่เขาเตะยาวมาจากหน้าประตูตัวเองอะผู้ตัดสินก็วิ่งไม่ทันหรอก
1: ครับ
0: ลายเผลอก็วิ่งไม่ทัน
1: ม
0: ันก็ไม่อาจจะไม่เห็นนะพอไม่เห็นปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่ยกไม่ยกก็ยิงเนี่ย
1: เรียบร้อยเสีย
0: เออ
1: เดี๋ยวได้จำเลย
0: เดี๋ยวผมจะไปรอดูว่าสถิติในเว็บไทยลีกมันขึ้นยังไงนะเพราะว่าถ้าไม่ล้ำเนี่ยแอสซิสต์มันต้องเป็นของอภิรักษ์วรวงศ
1: ์
0: ประตูเชียงรายแต่ถ้าขึ้นมาแอสซิสต์เป็นไอโรบิโยจูเนีย
1: เรียบร้อยเลยอย่างนี้ย้อนแย้งทันที
0: โอ้แล้วก็ไปดูในช่องคอมเมนต์โอ้โห
1: ผมเดาได้ผมพอเดาได
0: ้ด่ากันยับ
1: เดือดแน่นอน
0: เออแล้ววันนี้มันก็ปะทะกันหนักด้วยกรรมการก็งานหนักอ่ะผมก็เห็นใจนะคุณกฤษเนี่ยโอ้โหแกคงเรื่องในใจอ่ะโอ้โหเจ๊งคู่ไหนไม่เจ๊งมาเจ๊งคู่ข้าพเจ้า คือถ้ามี VR เนี่ยมันดูได้อ่ะมันก็ย้อนไปดูแค่ว่าบอลโดนเท้าไอ้โรเบโยจูเนียร์หรือเปล่า
1: ครับ
0: แค่นั้นเอง
1: อ
0: ืมแล้วก็ตัดสินไปนะครับพอมันไม่มี VR เนี่ยมันก็เป็นเช่นนี้แหละหลังเกมนี่โค้ชวอของเชียงรายอ่ะวรุฒิวังสวัสดิ์ก็ให้สัมภาษณ์มันก็เป็นความผิดพลาดของผู้ตัดสินครับก็ถือว่าเราโชคดี
1: โอ้โอ้
0: ก็เชียงรายบอกเ
1: นี้ยแกไม่ปกป้องผู้ตัดสิน
0: เอาแกไม่ได้ทำอะไรเอาเรื่องนี้มันโทษเชียงรายไม่ได้นะ
1: โทษไม่ได้โทษไม่ได้
0: เออเชียงรายไม่ได้ผิดอะไรแต่โค้ชวอเนี่ยบอกก็คงผู้ตัดสินคงผิดพลาดนะครับก็ถือว่าโชคเป็นโชคของเรา
1: ครับ
0: เออประมาณนั้นขณะที่ทางโค้ชอ้นของชลบุรีเนี่ยบอกว่าก็เราก็ต้องยอมรับครับว่าทำยังไงได
1: ้
0: อะ
1: ใช่มันไม่มีวีไ
0: อว่าทำยังไงได้อะใช่ไหมแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้โหผมว่าผู้ตัดสินก็ซวยอะแต่ว่าในมุมหนึ่งก็คือมันก็เขาก็ต้องไปอยู่มันการเป็นผู้ตัดสินมันก็ต้องคาดการณ์
1: อ
0: ะแล้วเขาก็ต้องไปให้ทันอะแล้วก็ต้องอยู่แต่ตำแหน่งที่ต้องเห็นอะ
1: โอ้ลายไปไม่ทัน
0: แล้วในผมดูภาพช้าเนี่ยมุมจากหลังประตูหลังอภิรักษ์เตะไปอ่ะมุมหลังประตูนะพอกล้องมันซูมเข้าไปเนี่ยผู้ตัดสินก็วิ่งตามไปในไลน์ที่กล้องที่ลูกสมมุติเตะโด่งตู้มไปผู้ตัดสินก็หันหลังแล้ววิ่งไปในไลน์ที่ลูกวิ่งไปเลยนะแล้วผมว่าจากตำแหน่งของเขาเขาต้องเห็นว่าโรบินโญ่โดนไม่โดนบอลผมว่าความผิดพลาดเขาอยู่ตรงนี้แหละคือไอ้จังหวะโดนเนี่ยมันโดนบางแต่ว่าบอลมันเปลี่ยนทางค่อนข้างชัดเปลี่ยนทางนิดนึงแต่ว่าเขาไม่ได้เป่าแล้วผมว่าอันดับแรกเลยคือจังหวะแบบนี้ผู้ตัดสินเขาก็ต้องมองไลแมนก่อน
1: ใช่ถ้าไลแมนไม่ยกเขาก็เป่าไง
0: เขาก็เป่าไม่ได้ไง
1: ใช่
0: แต่แล้วผมว่าขณะเดียวกันไลแมนน่ะมันก็อยู่ในมุมที่มันเห็นไม่ชัด
1: เ
0: พราะมันอยู่ในมุมด้านข้าง
1: เขาก็ไม่กล้ายกเหมือนกัน
0: มันเห็นไม่ชัดหรอกว่าโรบิโยเนี่ยมันโดนบอลหรือไม่โดนบอลคิดนึกออกไหมเพราะว่าบอลมันตรงไปอย่างนี้นะแล้วก็เปลี่ยนทางนิดเดียวอ่ะขณะที่ผู้ช่วยเนี่ยมันอยู่ด้านข้างตรงนี้
1: เอาจริงนะกรรมการเป่าทางไหนก็โดนใช่ป่ะถ้าเกิดมันไม่ล้ำแล้ว
0: เขาไม่กล้าคือมันไม่มี VR ไงเขาก็ไม่กล้าบ้านเชียงราย
1: ก็ตามก็ตามนั่นเลย
0: คือผมว่าลูกเนี้ยเป็นความไม่อยู่เป็นความบกพร่องของผู้ตัดสินสัก 30% ซวยสัก 70% ผมเอางี้แล้วกันมันอยู่ในจังหวะเหตุการณ์มันเป๊ะตรงนั้นพอดีอ่ะแล้วมันเป็นลูกเตะยาวไปอย่างหน้าประตูมันไม่ทันแต่ว่าจริงๆอ่ะผมว่าคุณคมกฤษเนี่ยเขาต้องเห็นว่าบอลมันเปลี่ยนทางแต่ว่าไม่เห็น
1: ไม่เห็น
0: ไม่ได้เป่า
1: ไม่เห็น
0: เพราะว่าเขาหันไปมองไลแมนแล้วไลแมนไม่ยก
1: ผมว่ากรรมการก็ดีที่สุดแล้วนะทำหน้าที่เขา
0: เออ
1: ใช่ไหมล่ะก็ไลแมนไม่ยกโถก็จะเป่าไงอ่ะ
0: ซึ่งไลแมนเขาก็ไม่เห็นไงว่าบอลมันเปลี่ยนทางเพราะว่าเขาอยู่ในมุมขนานมันไม่เห็น
1: อ
0: ่ะก็เป็นข่าวสวยจนบุรี
1: เรียบร้อย
0: โอ้เกมแรกก็โดนเลยคร
1: ับ
0: แต่ว่าเอาจริงเนี่ยถ้าถามว่าวันนี้ใครเล่นดีกว่าก็ต้องบอกว่าเชียงรายเล่นดีกว่านะ
1: ครับ
0: ดูเป็นทีม ประสานงานกันดูโอเค

0: เอกว่าขนาดชลบุรีเนี่ยโอ้โหตัวใหม่จริงๆก็ตัวใหม่พอๆกันอ่ะ6คน
1: ฮะ
0: แต่ว่าชลบุรีนี่ดูยังไม่ค่อยประสานกันเท่าไหร่ทั้งๆที่อุ่นเครื่องมากกว่านะชลบุรีนี่อุ่นไป9เกม
1: โอ้โหอุ่นได้ขนาดนั้นอ่ะ
0: โอ้โหเก็บตัวตั้งแต่กลางเดือนปลายเดือนมิถุนา
1: อุ่น9เกม
0: เอ้ยไม่ใช่เออปลายเดือนมิถุนา
1: อ่
0: ามิถุนากรกฎาค
1: ม
0: สิงหา
1: อุ่
0: นไป9เกมนะครับก็ต้องมีปัญหาเป็นปัญหาที่โค้ชอุ่นก็ต้องแก้ไขกันต่อไปนะอุตส่าห์ไปดึงมูริโลมาโทมยุกิโดอิเซนิโอจูเนียเรียวมาอิโตะตัวลูกม้านี่ให้บึ๊บไปหมดเลยแต่ว่าก็นั่นแหละครับแพ้ซะแล้วเกมแรกนะส่วนคู่อื่นๆเนี่ยมีทูแบงคอกยูไนเต็ดคู่นี้หน่อยก็ได้ทูแบงคอกยูไนเต็ดนี่เล่นที่ 2BG Stadium เจอศรีสะเกษยูไนเต็ดนี่วันนี้แฟนบอล 4,000 กว่าคนนะอันนี้เป็นมีประเด็นที่น่าชื่นใจนะ
1: ครับ
0: เมื่อวันศุกร์เนี่ยปัตตานีกับ BG ที่ตีนสุรานนท์เนี่ยคนดู 17,000 นะปกติปัตตานีเล่นในบ้านเนี่ยเต็มความจุนี่มันประมาณ 12,000
1: ครับ
0: ที่เรนโบว์สเตเดียมเนี่ยปรากฏว่า
1: เป็นพี่ต้อมเป็นสปอนเซอร์แหละ
0: หากมีใคร คนนั้น
1: เรนโบว์สเตเดียมเลย
0: สนามก็เป็นใส่ลูกสี่ใส่ลูกเรียกเรนโบว์สเตเดียมปรากฏว่าทำลู่วิ่งอยู่มันย้ายมาเตะที่สงขล
1: า
0: สนามใหญ่กว่ามาตั้ง17,000เลย
1: ก็คือก็แสดงว่าใหญ่แค่ไหนก็เต็ม
0: โ
1: อ้
0: นี่ขนาดขับรถมาปัตตานีนี่ร้อยกว่าโลนะนะครับแล้วก็มาเมื่อวานเนี้ยคู่สิงห์เชียงรายกับชลบุรีนี่ก็คนดูประมาณ 8,000 ถือว่าเยอะถือว่าเยอะแล้วก็คู่ทูแบงคอกอยู่ในเตะกับศรีสะเกษเนี่ยปกติทูแบงคอกเตะในเฉลี่ยประมาณ 2,000 เมื่อวานนี่ 4,000 กว่าคน
1: เพิ่มเท่าตัว
0: เพราะว่าแฟนศรีสะเกษมาก็เป็นพันแล้วหลังโกได้แฟนศรีสะเกษเหมา
1: โอ้โห
0: ไอ้มพึบ
1: กองเชียร์ทีมเยือนนี่ใจมาก
0: เมื่อก่อนมันเป็นกูปรีกูปรีพัดถิ่นอะไรเงี้ยตอนนี้มันเป็นลำดวนเพลิงเพราะกูปรีนี่ไม่มีทีมแล้ว
1: เปลี่ยนฉายาเปลี่ยนทีมไปเลย
0: มันเป็นเรื่องของสิทธิ์การทำทีมฟ้องส่งฟ้องศาลกันอยู่อ่ะประมาณนั้น
1: อ
0: ่ะตอนนี้เป็นลำดวนเพลิงโอ้โหแฟนบอลมาแน่นตึงเลยเยอะกว่าเจ้าถิ่นเอางี้แล้ว
1: โหแท้
0: ผมว่าเยอะกว่าแฟนทูแบงคอกอ่ะ
1: ฮะ
0: เออแต่ว่าก็เป็นทูแบงคอกชนะไป 3-1 นะครับวีรเทพป้อมพันธ์2ลูกแล้วก็มันมีจังหวะหนึ่งที่ได้ประตูผมจำไม่ได้ประตูไหนประตูที่2หรือที่3นี่แหละมั้งปรากฏว่าเป็นจังหวะที่นักเตะศรีสะเกษเจ็บปฐมพยาบาลออกไปแล้วก็กดใหม่ใช่มั้ยมันต้อง1นาที
1: ใช
0: ่1นาทีนี่ไม่ใช่ว่าครบ1นาทีปั๊บลงได้เลยนะ
1: ก็ต้องรอกรรมการเรียกด้วย
0: ต้องรอบอลตายก่
1: อ
0: นตัวมันเล่นมาไป2นาที3นาทีบอลยังไม่ตายก็ยงไม่ได้นะปรากฏว่าช่วงที่ศรีสะเกษเหลือ10คนตรงนั้นแบงคอกยิงได
1: ้นั่นไง
0: ก็เป็นเรื่องของกฎใหม่ที่ก็ต้องทำความคุ้นเคยกันแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในเกมนี้ก็คือที่สนาม 2BG Stadium ปรากฏว่าเล่นๆไปในช่วงพักครึ่งมันมีฝนตก
1: ครับ
0: ฝนฟ้าคะนองออกมาเล่นครึ่งหลังได้แป๊บนึงก็ปรากฏว่ามันมีการแจ้งเตือนมาว่าอาจจะเกิดฟ้าผ่าได
1: ้เอา
0: แล้วก็แนวทางปฏิบัติใหม่ของสมาคมฟุตบอลที่ใช้ในฤดูกาลนี้ก็คือไม่มีมาตรการความปลอดภัยถ้าพบฟ้าแลบและระยะเวลาระหว่างการเห็นฟ้าแลบแป๊บแล้วได้ยินเสียงเนี่ยฟ้าแลบตรงไหนไม่รู้นะสมมติแลบปุ๊บแล้วภายใน30วินาทีต่อมาได้ยินเสียงรึมเนี่ยหยุดครึ่งชั่วโมง
1: ก็ต้องเขาเรียกว่าต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
0: ไม่ใช่หยุดไม่ใช่หยุดครึ่งชั่วโมง
1: หยุดกี่นาท
0: ีหยุดการแข่งข
1: ัน ไว้ก่อน
0: หยุดการแข่งขันแล้วก็เข้าพื้นที่ปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายไปหลบแฟนบอลต้องเข้าใต้อัฐจันทร
1: ์
0: หลบเข้าไปในร่ม
1: อ
0: ะไรประมาณนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้ผู้สินกับผู้ควบคุมการแข่งขันที่เกี่ยวข้องเนี่ยประเมินสภาวะอากาศ
1: โดยการถือสายล่อฟ้ามาอย่างนี้
0: จะบ้าแล้วก็ดูว่ามันแลบมันร้องอีกไหมหากสภาวะอากาศเลวร้ายไม่ดีขึ้นเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า60นาทีไม่ได้หมายถึงครั้งเดียว60นาทีนะ
1: หมายถึงรวมกันประเมิน
0: รวมก
1: ัน
0: กี่ครั้งหยุดไปกี่ครั้งเนี่ยให้ประเมินร่วมกันพิจารณาตามระเบียบข้อบังคับประเมินว่าจะกลับมาแข่งหรือเลิกนะครับซึ่งปรากฏว่าคือถ้าจำกันได้ตอนปรีซีซั่นมันมีบอลเดินสายทางใต
1: ้
0: อะแล้วก็ฟ้าผ่านักฟุตบอลเสียชีวิตไปคนนึงใช่ไหมถ้าจำข่าวกันได้สมาคมก็เลยออกแนวทางปฏิบัติมาแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ได้ใช้เลยในวันนี้นะครับเกมคู่ทูแบงคอกกับศรีสะเกษก็หยุดไปแป๊บนึง อยู่ไปแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาแข่งกันต่อได้นะครับแต่ว่าผู้บรรยายก็ออกแนวเซ็งไปเลย
1: ผมใจจะกลับบ้าน
0: กลับบ้านช้าก
1: ลับออกกับบ้านช้าก
0: ูแบงคอกเลยเสียเป็นจันยุทธชัยกับอุ้ยอ้ายถึงว่าผมภาคเสร็จเงยหน้าไปยังไม่จบทำไมไม่ภาควะนั่งเฉย
1: รอ
0: นั่งเลย
1: รอสภาพอากาศอยู่รอเช็คสภาพอากาศอยู่
0: เดินลงมาเปิด Facebook ดูอ้อเห็นถึงบางอ
1: ้อ
0: นะครับ
1: คร
0: ับ ส่วนคู่ราศีสไลด์นี่ก็น้องใหม่อีก1ทีมนะครับปีนี้นี่ศรีสะเกษมี2ทีมเลยนะทีมบอลในลีกสูงสุดนายฉาเป็นบ้าม
1: ีดับเบิ้ลแมตช์
0: แต่ว่าราศีสไลด์นี่สนามเกาะกลางน้ำนี่กำลังปรับปรุงอยู่นะครับเตรียมรับคิงครับก็เลยต้องไปเล่นที่เขากระโดงนะบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมเขากระโดงนะครับก็นำท่าเรือก่อนด้วยนะนะครับนำท่าเรือก่อน 1-0 แต่ว่ามาโดน2ประตูประตูชัยในท้ายเกมเลยครับจากมาเซลสกาเลเก้
1: ใช่ครับคือไพเราะแล้วเ
0: นี่ยกองหลังตัวใหม่ของท่าเรือเป็นบราซิลก็คือมาเกมาอะไรนะสกาเลเซ่
1: เป็นสกาเลเก
0: ้สกาเลเซ่
1: สกาเลเซ่ชื่อเป็นเพลงเลย
0: สกาเลเซ่นะครับท่าเรือก็เอาตัวรอดไปได้วุดวิดนะเกือบตายเหมือนกันแล้วก็คู่ระยองกับประจวบนี่ก็ไม่มีอะไรครับสร้างข้ามไป
1: อ้าวแล้วก็แพ้ดิอย่างเงี้ยโอ้โหตรงนี้แล้วก็
0: เปิดครึ่งหลังว่า20วิก็โดนเลยโอ้
1: โหก็เตี้ยเป็นไง
0: ไม่ได้ดูด้วยผมดูแป๊บ
1: ๆนั่นน่ะสิความแพ้ไม่ดูหรอก
0: ไม่เป็นไรทีมเยือนเกมเยือนนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
1: ฮะ
0: เกมเย่าดีเหมือนเดิมก็พอละ
1: ครับ
0: นะอันนี้ก็คือ4คู่ของไทยลีก1วันนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็สนุกสนานตามสมควรเดี๋ยววันนี้มีอีก3คู
1: ่
0: นะฮะก็ประเดิมกันด้วย 18:00 นอยุธยากับราชบุรีแล้วก็ 18:30 นะครับลำปูนวอริเออร์เจอกับอุทัยธานีคู่นี้น่าดูที่สุดเลย
1: ทำไมฮะ
0: เขาเอง
1: อ๋อ
0: ให้เสียงภาษาไทย
1: ให้เสียงภาษาไทยปกติก็ภาคภาษาอังกฤษเลยนะ
0: แล้วก็คู่1ทุ่มนะครับสุโขทัยกับบุรีรัมย
1: ์
0: ซึ่ง
1: อะไร
0: เปลี่ยนโค้ชปรับก็เลยว่าปลดโค้ชไปแล้ว
1: อย่าง
0: งง
1: เลยบุรีรัมย์ใช่ไหม
0: เตะปรีซีซั่นมาตั้งหลายเกมตอนเตะจบก็ไปปลดว่าปลดเอา1วันก่อนเริ่มซีซั่นใหม
1: ่
0: งงงานนะครับก็มาร์คแจ็คสันนะครับเด้งไปแล้วนะฮะถูกปลดออกจากตำแหน่งนะครับสำหรับกุนซือของบุรีรัมย์นะรู้สึกเขาจะแต่งตั้งโค้ชใหม่เข้ามาแล้วนะเป็นเดี๋ยวดูก่อนชื่ออะไรวะเห็นอยู่แวบๆเมื่อกี้นี้โอ้โหลูดขึ้นไปไกลเลยวะอึ๊บอ้าวไม่ใช่เพจนี้เพจไหนวะเห็นอยู่แวบๆเมื่อกี้นี้อะไร Amazon อะไรสักอย่างนะเดี๋ยวผมดูเพจทางการเขาเลยดีกว่า
1: เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสายฟ้าแลบแป๊บ
0: ๆก็ไม่รู้ยังไงนะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยปีซีซั่นเนี่ยบุรีรัมย์ก็ชนะเยอะนะ
1: จะเล่นสไตล์ไม่โดนใจ
0: มันมีเกมเดียวอะที่เสมอศรีสะเกษอยู่ในเต็ดนั่นแหละ 3-3
1: ก็จะเป็นเกมนั้นนั่นแหละครับ
0: แต่หลังจากนั้นก็กลับมาชนะมีเกมนึงอะก็ไม่รู้อย่างไรเหมือนกันแล้วก็สโมสรบุรีรัมย์นี่ตั้งโค้ชเป็นแคทเทเกอร์นะก็คือรักษาการเป็นโซลันมิยานอวิชกับเอมเมอร์สันเปเรร่าดาซินวาสองคนนี่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นอดีตทีมงานของบุรีรัมย์นี่แหละมั้งนะครับชื่อคุ้นๆอยู่แต่จำไม่ได้นะครับก็
1: นั่นแหละ
0: ก็แปลกดีครับ Thailand only ครับนะแต่ว่าเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละแล้วก็มันเป็นทีมของเขาอ่ะคือก็ประธานสโมสรเจ้าของเงินเห็นแล้วว่าอาจจะแนวทางที่ทำมาในช่วงปรีซีซั่นอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้หรือไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว
1: ้
0: นะครับแต่ว่าก็จังหวะของการเปลี่ยนเนี่ยมันก็นะครับไม่ค่อยเคยเห็นว่าเขาทำกันอย่างนี้แหละบุญนี้อะไรกันแล้วกันไหวไหมก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าฤดูกาลใหม่จะเป็นยังไงนะเพราะว่าจริงๆอ่ะโอ้โหบุรีรัมย์ปีนี้เสริมโคตรดีมากด้วยนะครับ ตัวนอกแต่ละคนนี่โอ้โหระดับมีไอชินอะไรนะชิมเบอร์อะไรที่มาจากไฮเดนฮาม ยังไม่มีชื่อเล่นในลีกเลยแล้วนะเอาไว้เล่นบอลเอเชีย
1: คือมีหลายชุดไง
0: เออมีไอโมยาโน่เนี่ยยังนึกว่าคริสปิมโคตรดีตัวนี
1: ้
0: แต่ว่านั่นแหละครับก็เปลี่ยนโค้ชเสร็จแล้วก็นี่เขาบอกว่าเป็นโค้ชชั่วคราวหรือเป็นแคร์เทคเกอร์ไม่รู้ว่าถึงเวลาเนี่ยเขาจะหาใครมาทำถาวรนะครับก็เลยต้องรอดูอีกเรื่องหนึ่งย้อนกลับไปที่เกมเบื้องหลังอะไรกันนะเป็นเรื่องเกมนี้ก็ชลบุรีนี่ก็ออกข่าวแล้วว่าเดี๋ยวเตรียมจะยื่นเรื่องร้องเรียนผู้ตัดสินแหละก็ตามคาดเป็นเรื่องที่คาดเอาไว้ได้นะครับว่ามันก็ต้องยื่นอ่ะเป็นผมก็ยื่นแล้วมันก็แม้ว่าเขาจะให้
1: ประโยชน์นะ
0: แม้ว่าเขาจะให้สัมภาษณ์ว่าประมาณว่ามันก็เข้าใจได้อะไรก็แล้วแต่ว่าทางผู้บริหารเขาก็ต้องยื่นเรื่องแบบนี้มันไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงผมไปดูช่วงต้นเกมคู่เป็นคู่ราศีสไลด์กับท่าเรือมั้งช่วงพิธีการก่อนเกมปกติมันจะเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีใช่ไหม
1: ครับผม
0: ปรากฏว่านักบอลก็ยืนหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาแล้วทำไมเพลงไม่ดัง
1: อ้าวรอตั้งนาน
0: เราว่ามันก็ฤดูกาลนัดแรกของฤดูกาลน่ะก็อาจจะขัดข้องๆตัวนู้นตรงนี้เยอะหน่อยนะครับก็ปรับปรุงแก้ไขกันไปก็แล้วกันละว
1: ่
0: านัดแรกก็ยุ่งขนาดนี้แล้วปวดหัวเหมือนกันนะก็อย่างราศีสไลด์นี่ก็น้องใหม่ด้วยก็อาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับนัดแรกบนลีกสูงสุดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: ส่วนไทยลีก2นี่ขออภัยไม่ได้ดูเลย
1: อ้าว
0: ไม่ยังไม่ได้ดูไฮไลท์ด้วยกลับบ้านก็หลับนะครับไทยลีก2นี่โปรแกรมวันนี้ก็มีอีก4คู่นะ
1: ครับ
0: มี 6:00 นนี่โปลิเทโล FC นะครับเล่นกับเมืองเลยยูไนเต็ดที่ NT Stadium ที่แจ้งวัฒนานี่เองแล้วก็ชัยนาทฮอนบิลเจอแพร่อยู่ในเต็ดนะครับหนองบัวเจอเกษตรศาสตร์ตอน 6:30 นเบรเมนเมืองไทยเกษตรศาสตร์เสื้อเหมือนเวทเบรเมนเลยแล้วก็คู่ 1:00 นนี่พิธีสตูล FC นะครับก็จะเจอกาญจนบุรีพลังการของอาจารย์ปาร์ค
1: ครับ
0: จันปักคังซอลองใต้ไปก่อนเลยทั่วไทยแมตช์แรกนักเตะซ้อมอยู่วิ่งเข้าโรงพยาบาลมาแล้วเนี่ยจันปัก
1: เอาทำไมอ่ะเป็นไร
0: เป็นนักทำไมตอนมาแรกไงนักบอลยังปรับตัวไปก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับวิถีจันปักพอสมควรแล้วล่ะ
1: ครับ
0: นะครับแกนี่บอกว่าเลิกหลังจะไม่ได้คุมเวียดนามแล้วแกจะไม่คุมอยู่แล้วนะไม่คิดจะคุมทีมไหนแล้วปรากฏว่ามีน้องเชอร์แตมไปช่วยคุย
1: อ๋อเห็น
0: ว่าเชอร์แตมก็ไปเรียนที่เกาหลีใช่ไหม
1: ถ่ายรูปกับเชอร์แตมเยอะเลย
0: สนิทกันเลยช่วยไปช่วยคุยไปติดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเอาอีกสักทีวะจันปักนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าทีมม้าเหล็กภายใต้การทำทีมของปักฮังซอครับจะออกมาเป็นยังไง
1: อาจจะสมชายาก็ได้วิ่งเป็นม้าอะไรกันเลย
0: โอ้ไม่วิ่งเนี่ยโดนด่าเนี่ยกระดาษเกมอุ่นเครื่องวิวเกมนักบอลจะมีเรื่องกันในแกโกรธกว่านักบอลนึงนะวิ่งเข้าไป
1: ออกไหมออกวุฒิไหมวิ่งเฉย
0: ก็สไตล์จัดป้ากับวิ่งเข้าไปเอ้ยออกไหมเอาไหมแกจะ70ปังซอนี่จะ70แล้วบ้าง
1: คล้ายๆนักข่าวไทยเหมือนกันนะวัด
0: เดี๋ยวนะป้าหังชื่อแกเขียนไงวะ
1: เปิดเขียนภาษาไทยไปสิ
0: ป้าหังซออ่ะไม่ลืมเปลี่ยนภาษาน่าจะเกือบ70แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิด
1: เพื่อนเดียวพี่ตุ๊กไ
0: ปเพื่อนกันนะ
1: เอออ่
0: ะทำไมมันไม่เปลี่ยนภาษาให้ผมเนี่ย
1: ชอบขัดหน้ากันเลย
0: นี่ไงปาหังซอ68เกือบ70แล้ว
1: เฉียดแล้วเฉียดแล้ว
0: แกยังเดินปลีเข้าไปหาพอฟังลูกครับเอ้ยเอาไงเอาไง
1: จะเอาไง
0: สตาร์ฟมาเรียบมาดึงแขน
1: โอ้ยดูอายุแกก็สมควรแล้วที่แกคิดว่าจะไม่คุมแล้วอ่ะ
0: 68แล้ว
1: หยุดไปใช้เงินนี่ไง
0: อย่างมันนะจันปาร์กนะรอดูแล้วรอดูเป็นเต็งหนึ่งเป็นเต็งที่จะขึ้นชั้นทีมึงแหละพลังการนะครับแม้ว่าก็จะปรับจากทีมชุดที่เล่นไทยลีก1ฤดูกาลที่แล้วแบบแหมแทบจะหน้ามือไปหลังมือตัวเก่าๆเหลืออยู่ประมาณ 6-7 คนมั้ง
1: ครับ
0: ต่างชาตินี่เปลี่ยนหมดไม่ต้องห่วงเพราะว่า เล่นที2ในจ่ายค่าเหนื่อยระดับนั้นไม่ไหวแล้วแอนดอร์ทาวเซนก็ย้ายมากินน้ำมะพร้าวที่ประจวบ
1: เล่นดีนะอยู่ประจวบ
0: วันนี้ก็ยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวกลับไปดูไฮไลท์นะน่าจะลงแทาวเซนตัวจริงวันนี้เจอไปเยอระยองที่แพ้นั่นแหละผมตามไอจีกันนะแอนดอร์ทาวเซนนี่นะ
1: ไม่ไปไหนแล้วมั้งอยู่ไทยใช่ไหม
0: แกชอบแกบอกอยู่ไทยนี่หาเรียกอะไรอาหารวัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิกง่ายดี
1: ง่ายใช่ไหมข้างบ้านเนี้ยยิงแล้วก็จะยิงไก่ข้างบ้าน
0: ออร์แกนิกไปแล้วประจวบในเมืองมะพร้าวอยู่แล้วโอ้โหเมืองมะพร้าวยิ่งกว่าเมืองกาญอีก
1: ฮะ
0: ไม่ให้กินยาวๆอ่ะ
1: อย่าให้ถึงกับต้องขึ้นปีต้นมะพร้าวก็ได
0: ้ผมตาม IG แกบอกกับรูทีนแกวันนึงนะตื่นเช้ามาเนี่ยแกออกไปโยคะริมหาดบ้านพักแกอยู่ริมทะเลแล้วตอนแกย้ายมานี่ประจวบก็โพสหาบ้านพักริมทะเล
1: โอ้บรรยากาศดีนะติด
0: ใ
1: จ
0: น่าจะแถวอ่าวน้อยนะผมว่าดูจากภาพนะ
1: ตอนอยู่การก็อยู่บนแพดีนะครับ
0: อุ้ยบ้านริมแม่น้ำเหมือนกัน
1: นะแต่เขาชอบเลย
0: ริมแม่น้ำแต่มาประจวบนี่เช้าให้ออกไปโยคะริมทะเล
1: โอ้อย่างว่านะมาอยู่ทะเลไทยนี่ติดกันเพราะทะเลอังกฤษไม่สวย
0: ตรงนั้นอ่าวน้อยนี่ก็ไม่ได้เป็นหาดทรายนะแต่ว่าก็เป็นหาดแบบหมู่บ้านประมงอ่ะ
1: โอ้โหเข้าใจแล้วทำไมบอกว่าหาหอคลินิกง่ายหม
0: ู่
1: บ้านประมง
0: ถ่ายออกไปเรือประมงจอดให้ผมเดาน่าจะอ่าวน้อย
1: เช้าๆเท่าเส้นโลเท่าไรปิงให้ด้วยไม
0: ้ก็ถ้าจะหาเนี่ยขี่รถไปแป๊บเดียวขี่รถไปแป๊บเดียวอ่าวน้อยนั่นแหละ
1: เผาให้ด้วยไม้กุ้งเนี่ย
0: แล้วก็พอโยคะเสร็จก็มากินรับประทานอาหารก็นี่ก็สเต็กเบอร์รี่ไข่ต้ม
1: โอ้โหสุขภาพดีน่าดู
0: ก็ผมตาม IG แกตอนไปเป็นคอมเมนเตอร์บอลโลกอ่ะแกก็ห่อเข้าไปกินเนี่ยไอ้บนบล็อกที่นั่งภาคอยู่ในบนอัศจรรย
1: ์โอ้แสดงว่าเป็นคนมีวินัย
0: ครับ BBC เอาไปลงเลยว่าคอมเมนเตอร์เวิลด์คัพคอมเมนเตอร์เนี่ยขอข้าวมากิน
1: เอ้าเพราะว่าเขากินอาหารแบบว่า
0: เขาคุม
1: ใช่คือกินอาหารแบบที่คนอื่นเขาจัดมาไม่ได้ไงไม่ใช่กินไม่ได้หรอกคือเขาเลือกกิน
0: เขาคุมนั่นแหละแล้วก็น้ำมะพร้าวอิเล็กโทรไลท์ธรรมชาติก็บอกมีให้กินไปเลยคุณจะกินวันกี่ลูกอ่ะเดี๋ยวนายกเกียร์จัดให
1: ้ไม่หวานเดี๋ยวก็เติมน้ำตาลให
0: ้เอามะพร้าวเปรี้ยวก็ไปนะคุณเคย
1: ก
0: ิน
1: ป่ะโอ้โห
0: ซ่าซ่ามาเลย
1: ถ้าไม่ใช่พวกมะพร้าวน้ำหอมอะไรเงี้ย
0: ซ่าลิ้นมาเลย
1: ไอ้มะพร้าวที่เราผิดกินเปรี้ยวงั้น
0: อ่ะหรือคุณเบื่อแล้วมะพร้าวก็เลยเลยนะมะพร้าวสดมะพร้าวอ่อนเรียกมะพร้าวสดอะไรวะมะพร้าวอ่
1: อ
0: นเบื่อแล้วอยากกินมะพร้าวทึบ
1: อะไรเงี้ยจะกินน้ำกะทิเลย
0: โอ้โหเพชรบุรีประจวบนี่แหล่งส่งออกเลยมะพร้าวทึนทึกคุณเคยกินเขาเรียกมะพร้าวทึนทึกเนื้อหนาๆนะ
1: โอ้กินไม่ไหวมันก็เอาไปทำกะทิไม่ใช
0: ่ไม่มันจะมีช่วงก่อนถึงทึนทึกอ่ะที่มันจะเป็นเนื้อแข็งๆอ่ะก่อนถึงตรงนั้น
1: อ่
0: ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มะพร้าวมันจะหนาและนิ่
1: ม
0: เขาจะปาดออกมาทำใส่ขนมหวาน
1: อ
0: ่ะโคตรอร่อย
1: จริง
0: อ
1: ่ะ
0: หอม
1: แต่จริงๆนะแต่ในทั้งลูกมะพร้าวชอบกินแต่เจ้ามะพร้าวอร่อยมากเลย
0: เจ้ามะพร้าวนี่ต้องมะพร้าวแก
1: ่
0: มีเจ้า
1: ของดี
0: เ
1: ขาบอก
0: ครับกินใช้ได้ทั้งต้นมะพร้าวเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้ได้ทุกส่วน
1: หากินได้ที่ไหนมันจะเจ้ามะพร้าวเพราะว่าสมัยก่อนที่กินนะคือที่บ้าน
0: ที่บ้านทำใช่ไหม
1: เออบ้านทำขนม
0: ลองพิมพ์ก็ไปเลยหาซื้อเจ้ามะพร้าวได้ที่ไหน
1: ก็ขาย
0: ก็ไปแน่นะไปแน่นะแต่ว่าเขาไม่เอามาแบบขายกันในตลาดอะไรเงี้ยไม่มีไม่เคยเห็น
1: เลยว่าส่วนใหญ่เราก็กินจากนั่นแหละคือว่าฝามะพร้าวทำกะทินะ
0: มัน
1: ยังมีจาว
0: กลาบ
1: สัตว์ละแต่กะลาไม่กินนะกะลามะพร้าวเลย
0: เฮ้ยกะลามะพร้าวอ่อนเนี่ยบางคนเขากินกันนะ
1: ว้ากินได้เหรอ
0: ที่ต้องอ่อนมากๆไงมันยังไม่แข็ง
1: เ
0: นี่ยแบบกรุบ
1: ๆอ๋อเหมือนอารมณ์เหมือนเอ็นข้อไก
0: ่เออ
1: ไม่มีใครจะกินแล้วเหรอฮะคุณกินกะลาไม
0: ่กะลาที่มันอ่อนมะพร้าวอ่อนเลยอ่ะนี่ก็มีคนกิน
1: เอ
0: ามาแกงเอามาอะไรก็ได
1: ้
0: เหมือนในนี่แหละเหมือนหัวตาลนะไม่เคยกินหัวตาลมาไปเพชรบุรีแกงหัวตาล
1: ไม่เคยรู้จักด้วยหัวตาล
0: ไอ้ลูกตาลที่เขาจะเฉาะแล้วเอาไอ้ลูกข้างในอย่างเงี้ยออกมาขายใช่ไหมแต่ถ้าหัวตาลอ่อนๆเนี่ยไอ้ตรงที่เหมือนพุนปอกมะพร้าวอ่ะปาดจุกออกฟึบมันจะมีไอ้ขาวๆใช่ไหมนั่นแหละตรงนั้นแหละแต่ถ้ามันอ่อนๆนะเป็นลูกตาลมันจะปาดบางๆฟึบฟึบฟึบออกมา
1: หัวตาล
0: เอามาแกงโคตรอร่อย
1: แม่จะกินกันคุ้มเหมือนกันนะกากมะพร้าวได้กินไหมกากมะพร้าว
0: เอามาทำเป็นผ้าอนามัย
1: ทำไมก่อนโ
0: ว้ยเอานั่นแหละบอลไทยก็ประมาณนี้แล้วก็วันนี้อย่าลืม
1: อ
0: ยู่20ไงนัดสุดท้ายเจออิรักนะเจ จอกับอิรักนะครับก็ยังต้องลุ้นแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มนะแล้วก็ยังมีโอกาสตกรอบด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับมันก็วนๆอยู่อ่ะมันต้องไปดูแต่ว่าถ้าเราชนะนี่ก็เข้ารอบแน
1: ่
0: นะครับผมจำไม่ได้แล้วเงื่อนไขเป็นไงมั่งแต่ว่าแพ้อย่าแพ้
1: นั่นแหละเงื่อนไข
0: เงื่อนไขก็คืออย่างนี้แหละก็ต้องไปดูผลอีกคู่ด้วยไง
1: อ
0: ีกคู่หนึ่งเติร์กเจอกับ UAE นะครับ
1: ครับ
0: ทุ่มครึ่งนะทุ่มครึ่งที่ชลบุรีนะครับ
1: จ้า
0: อ้าว
1: จ้า
0: หมดแล้วบอลไทย
1: ไปดูเบื้องหลังบอลนอกเนี่ยไปดูคู่แมนซิตี้นะครับก็มีเบื้องหลังน่าสนใจหลายอย่างทีเดียวเออริ่งฮาลันนะครับโอ้โหสิติกับทีมน้องใหม่นี่โหดหินมากนะครับเขาบอกว่าฮาลันนี่เล่นกับทีมน้องใหม่ในพรีเมียร์ลีกมาแล้ว21นัดนะครับกดได้ยิงได้20ประตูบอกมีแค่ฤดูกาลที่แล้วที่เล่นกับซันเดอร์แลนด์ที่ยิงไม่ได
0: ้
1: ตรงนั้นยิงได้หมดเลยแล้วก็วันนี้ก็มาม่งประตูชัยให้แมนซิตี้ชนะโคเวนทรี 1-0 นะฮะแล้วก็หลังเกมนะครับทางด้านของเอนโซมาเรสกาเนี่ยเขาก็พูดถึงชัยชนะของซิตี้บอกว่าก็โอเคชนะแบบอักรีนะครับวินนิ่งอักรีเขาก็รับได้นะครับก็บอกว่าเขาก็ดีใจที่ทีมชนะนะครับก็บอกว่าจริงๆเกมนี้ก็โควินตี้ก็มีโอกาสนะครับว่าเปิดโอกาสโควินตี้เรื่อยๆนะครับก็ไม่เพราะว่าซิตี้เนี่ยก็ไม่สามารถยิงประตูเพิ่มได้นะครับแต่ยิงได้ลูกเดียวแต่ก็ช่วยกันสู้นะครับจนถึงที่สุดนะฮะเราก็ไม่ว่าจะชนะแบบไหนมันก็ดีหมดแหละนะฮะ
0: พูดดีก็ถูกอีก
1: ใช่นะครับก็บอกก็ยอมรับว่าวันนี้ก็คือชนะแบบบากลำบนหน่อยชนะไม่สวยเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคลีนชีตนะครับรักษาคลีนชีตไว้ได้วันนี้นี่ก็เหนียวเลย
0: ม
1: ันนารุมา
0: วันนี้มีอยู่ลูกหนึ่งจะข้ามเส้นอยู่แล้วแล้วแกยังไปล้วงเตะทิ้งออกมาได้นะ
1: ในวันที่ไอ้จิโจ้เข้าฟอร์มนี่เป็นแบบนี้นะในวันที่เขาไม่เอา
0: อย่างเดียวอย่าให้อย่าคืนให้เล่นด้วยเท้าบ่อย
1: อ
0: ันตราย
1: เดี๋ยวพี่หาแล้วก็พูดถึงสิทธิ์เลิฟนะสิทธิ์เลิฟเอนโซเฟนันเดสนะครับที่ลงเล่นเป็นนัดแรกเนี่ยก็ย้ายมา2วันเล่นเลยนะครับก็บอกว่าเอนโซเนี่ยเพิ่งมาอยู่กับเราแค่2วันเอง
0: ไอ้นี่เจ็บนะไอ้ทําไมนะที่ติดทีมชาติอ่ะชื่ออะไรนะโอเลลี่
1: นะครับก็เลยวันนี้ก็เลย
0: ชื่อโอเลลี
1: ่นิโก้
0: นิโก้โอไลลี่ไม่โอไลลี
1: ่ก็เลยจับยืนคู่กันเลยคู่ไก่เอเลียตแดนสันตัว125ล้านปอนด์ตัว116
0: ปุบปับลง
1: นะ
0: โอไลลี่นี่เจ็บตอนวอร์ม
1: ใช่แล้วก็บอกว่าช่วง2สัปดาห์ที่2 3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เฟรนเดนก็เค้าเรียกอะไรนะมันก็มีปัญหาเยอะนะครับก่อนจะได้ย้ายอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างหงุดหงิดนิดหน่อยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าโดยรวมนะครับที่ลงเล่นเป็นตัวจริงวันนี้เขาก็พอใจกับฟอร์มของเฟนันเดสนะฮะ
0: ครับ
1: ก็บอกว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการปรับตัวเพราะรู้จักกันดีอยู่แล้วไงเคยคุมกับทีมที่เชลซีอยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะช่วยเราชนะได้แน่นอนนะฮะซึ่งก็ถือว่าเล่นดีนะกลางซิตี้นะโหกี่ร้อยล้านล่ะก็มี
0: ว
1: อ
0: ดดี้ตัว
1: ไอ้นั่น85ล้านปอนด
0: ์นั่งหน้าเซ็งๆอยู่บนอาจารย์วันน
1: ี้แต่ไม่เป็นลงเพิ่ง18เองกันสับๆกันเล่นไว้ส่วนโอ้แฟงลำผาดนะครับบอกว่ามาผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเราจะแพ้นะ
0: คนพะแดงวะเนี่ยแฟงลำผาด
1: แล้วก็บอกว่าเขาก็ยังเชื่อมั่นในทีมอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะออกสตาร์ทได้แบบโอ้แพ้สับแต่ตรวจยิงไม่ได้เลย
0: บวยถ่วยมาก
1: นะฮะก็บอกว่าก็ชมลูกทีมว่าวันนี้เล่นดีแหละนะครับก็รู้สึกว่าเราน่าจะได้อะไรมากกว่านี้นะครับจากเกมนี้นะครับก็ชมแนวรับว่าเล่นกันเป็นระบบดีนะครับแล้วก็สามารถกดดันซิตี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสทองถึง3ครั้งแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้นะฮะ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าลูกทีมของเขานี่ก็เผชิญความท้าทายได้เป็นอย่างดีประมาณนี้แหละนะของแลมพาร์ดก็สิหุ่นที่นี่บวยเลยนะนะครับเล่น3นัดแพ้รวดประตูได้เสียนี่ลบ5นะครับส่วนโคเวนตี้ก็อย่างที่ทราบไปเป็นจ่าฝูงประตูได้เสียนี่บวก5ไปแล้วนะ3นัด
0: นี่มีพรีเมียร์ลีกนี่มีแค่ทีมที่ยังยิงไม่ได้นี่มีโคเวนทรีใช่ไหมมีสเปอร์โคเวนตี้สเปอร์วิลล่
1: า
0: 3ทีมยังยิงใครไม่ได้เลยโดนไป5ลูกเท่ากันเด้แต่ว่าสเปอร์วิลล่ามีแต้มแล้ว
1: สเปอร์นี่ก็ลบ5มัน
0: เดี๋ยวเชื่อเลยสเปอร์ยิงใครไม่ได้เลย
1: โอ้แล้วคือปีนี้เขาก็คิดว่าสเปอร์เลยไม่ต้องไปลุ้นหนีตกชั้นอะไรแล้วนี่ดูดิออกสตาร์ทมา3นัด
0: ครับ
1: อยู่โซนตกชั้นอีกแล้ว
0: ย้อน

0: ก็ไปบอลในเอเชียอีกทีแล้วกันมีบอลเจลิกทูเนี่ยฮอกไกโลคอนซาโดเล่ซัปโปโรเกมที่อ๋อนี่มันข่าวเขียนเรื่องสถิตินี่หว่านึกว่าวันนี้มีแข่งก็เห็นไปเช็คดูวันนี้ซัปโปโรไม่ได้แข่งนะแต่ว่าสุภโชคนี่ลงครบร้อยนัดไปแล้ว
1: ครับ
0: นะของซัปโปโรก็เจเนี่ยทำสถิติเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ย123เกม15ประตู22แอสซิสต์ตอนนี้สุภโชคเนี่ย100นัด15ประตู15แอสซิสต
1: ์โอ้มีโอกาสทำลายนั่น
0: ก็จะยิงแซงแหละ
1: คร
0: ับก็รอดูแล้วกันนะจ๊ะเอาไปดูข้อความดีกว่า
1: ครับ
0: ใกล้ช่วงท้ายเต็มทีพยองนักมวยที่ศอกเก่งๆเคยแตกเองบ้างไหม
1: หมายถึงศอกหน้าตัวเองเนี่ย
0: เยอะแยะไปหมัดมวยครับมันเหมือนส
1: าดน้ำไม่มีตา
0: ปั้นไม่มีรู
1: อุ้ย
0: เหมือนสาดน้ำลดกันก็ต้องโดนบ้างต่อยก็ได้บ้างศอกก็ได้บ้างโดนเองบ้างเรื่องปกติผ่านศอกร้อยเข่งมาศอกขวานนั่นไหนน่ากลัวกว่ากัน
1: ผมว่าศอกขวานนะถ้าเอาขวานมาติดศอกนี่น่ากลัว
0: ฉายานี่ฉายานักมวยผ่านศอกร้อยเข่งนี่ก็ยอดขุนพลสิไตรภู
1: ม
0: ิขึ้นไปเนี่ยวันไหนฟันคู่ชกไม่แตกเนี่ยลงมาเนี่ยปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้
1: นึกว่าเย็บตัวเอง
0: โอ้แกศอก
1: นึกว่าร้อยเข็มนี่ของตัวเอง
0: แกศอกเป็นแย็บเลยอ่ะศอกได้ทุกมุมโคตรเก่งแล้วก็ศอกขวานนี่อนันตศักดิ์พันยุรภูมิศอกอนันตศักดิ์นี่มันไม่ได้มีศอกอย่างเดียวไงอาวุธก็แรงทุกลูกนะครับถ้าศอกล้วนๆเนี่ยโอ้ยอดขุนพลที่สุดแล้ว
1: มวยศอก
0: ก็ผ่านศอกร้อยเข็มพี่ดูฉายาเนี่ยฉายามันไม่ได้ได้มาด้วยโชคช่วยก็ว่านะครับนี่บอกดันไปพูดเรื่องเขากระโดงเบาเลยโดนปลดไม่เกี่ยวมั้งผมว่า มาร์คแจ็กสันใช่ไหม
1: ใช่
0: แกคงงงเหมือนกันนะ
1: เอออ
0: ้าวอย่างนี้ผู้ช่วยไอ้นี่ก็ต้องไปด้วยดิ
1: งงเลย
0: คาร์ลอนโตแช็ก
1: ไปถามจอร์จินโยด้วย
0: ยังไม่ทันได้เท่าไหร่เลยจอร์จินโยคาร์ลอนโตแช็กนี่ลูกชายจอร์นโตแช็กนะผู้ช่วยไปด้วยแบบน่าจะไปด้วยแหละดูท่าทาง
1: สัญญาจะไปยกกระเบีย
0: ปกติสอยค่อยตามกันนะนักเตะคนไหนเปิดร้านทองตอบเจฟเฟอร์สันออโรล่าวิเอล่าไม่ใกล้เท่าไหร่เหมือนกันนะอาร์มซานนะพูดถึงวิเอล่านี่พี่จำไอ้นี่ได้ไหมโจนาธานวิเอล่
1: า
0: ตัวลาลิก้าเมื่อก่อนเนี่ยมาเล่นอยู่ลาบุรีนะตอนนี
1: ้เฮ้ยช่วงนี้นำเข้าโอเคนะ
0: ผมว่าไอ้นี่น่าไปชวนมาโลเก้เมซ่าอยู่ลาบุรีทั้งคู่ตอนนี
1: ้คงมาถามกันนั่นแหละ
0: โลเก้เมซ่านี่สวอนซีนะตอนพีเมลีกหรืออะไรเดี๋ยวเล่นหลายทีมนะ
1: เป็นนักเตะมีดีกรี
0: เขาเคยอยู่ลาสปาลมาสด้วยกันกับไอ้เปโดตาน่าเนี่ยน่าจะชวนๆกันมาแหละส่วนทาง YouTube นะครับบอกว่าเสริมอย่างพายุเล่นอย่างพะโล้ยานงครับเดชบี้ไหวไหม
1: สเปอร์ใช่ไหม
0: เออ
1: ตอนแรกคิดว่าเอ้ยยังขาดหน้ามั้งคราวนี้ได้ทั้งซาวิโอได้ทั้งมาบูธมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะ
0: เฮานี่ใครเขาแพ้กันใช่ไหมพี
1: ่นั่นน่ะเซ่ใครไปแพ้ทีมเฮาเนี่ย
0: จานทั้งสองไปดูคอนเสิร์ตลุงป้อมลุงโต๊ะไหม
1: โอ้ซื้อไม่ตัวไม่ทันแล้วฮะ
0: กราบยิงไหมพี่บอมบ้านมีอ้างรู้จักสสเปิ้ลลพบุรีครับประธานสภาคนปัจจุบัน
1: ไม่รู้จัก
0: ขอที่ปิดที่ว่าอะไรปิดไมค์อะไรนั่นแหละพูดถึงดาวกระจายนึกถึงนาเดียนิมิตวานิชกับมิงยูมิโกครับ
1: โอ้โหคลาสสิกมากเลยนาเมีย
0: นาเดีย
1: นาเดียนิมิตวานิชเฮ้ยผมเห็นปาเต้นเอามาสัมภาษณ์อยู่นะใครลองไปดูนะ
0: ไอ้คนละนาเดียมั้งนั่นนาเดียไอ้นี
1: ่อ๋ออันนั้นนาเดียนักร้อง
0: นั่นนาเดีย
1: อ๋อนี่นาเดียนัก
0: เบเกอรี่อันนี้นาเดียวิทยากรนันทประดิษฐ์นี่นันทประดิษฐ์นี่เป็นนามสกุลนักบอลมั้งจำไม่ผิดสุขสันต์นันทอะไรประมาณนี
1: ้
0: แต่นี่เจ๊ก็ชอบพูดเจ๊หนิงหนิงก็ชอบพูดนี่ก็ผมเลยเอาคุณแกมาเล่นนี่เดี๋ยวก็มีคนไปฟ้องอีกหาแกยิงหาว่าเอามุกแกมาเล่นอยู่คุณปวริศบอกสวัสดีครับมอร์นิ่งนะวันนี้ไม่มีเฟซบุ๊กอ๋อเหรอไม่ได้ดูกันเลยขอข่าวเลือดภูด้วยในวีสิทธินะฝากตามวัยรุ่นมาลีด้วยครับรู้เรื่องอ้าวเรื่องช่วยวิเคราะห์พรีเมียร์ลีกวันนี้หน่อยเอเวอร์ตันแมนยูชนะไหมเล่า
1: เสมอแหละผมว่า
0: ลุงผีตอนนี้ยังอยู่ไหมครับโอ้ไม่น่าอยู่แล้วครับขอชื่นชมผู้บรรยายคู่เชียงรายชลบุรีอุ๊ยอยากให้ได้พักนานๆอ้าวยังไงวะชมพี่แมวเลยผมว่าเมื่อไหร่พี่บอมจะนัดชาวประชาลงถนนปิดกระทรวงดิจิตอลข้อหาปิดเว็บหนุ่มขี้เหงา
1: โอ้ปิด ไม่รู้ผมไม่ออกไอ้นี่ยังไม่ได
0: ้ครับจากมานานคิดถึงจังเลยครับไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยนั่นสอนเพชรเออใช่งงไปหมดแล้วอยู่20ไทยความสามารถเฉพาะตัวดีครับมี6แต้มแต่ว่ายังมีสิทธิ์ตกรอบซะงั้นเออนั่นแหละมันก็เป็นอะไรเวียนเป็นกระแตเวียนกันอยู่งี้พาลูกไปทานอาหารที่ห้างเมื่อวานหมดเกือบ200แต่ลูกมีความสุขนะครับคนขยันนี่คุณยองทำงานขนาดนี้คู่ควรกับรายได้ครึ่งล้าน
1: ครับ
0: มีอยู่แค่นี้แหละฮะแล้วก็คิวหายบ้างอะไรบ้างด้วยตรงนี้สเปอร์ผลงานดีถ้าไม่มี VR ป่านนี้3นัดรวดไปแล้วเออใช่ยองพาคู่ไหนไทยลีกวันนี้จะได้สวนอะไรนะเมื่อกี้นี
1: ้เอาคิวได้เอง
0: ลำพูนกูไทยพี่บอมดูคลิปน้องเอล่าซ้อมเหมือนกันถ้าทางจะชอบที่น้องยิ้มให
1: ้ครับผม
0: จ่าเม้งชอบใส่เสื้อทหารไปทำงานเลยเรียกจ่าเม้งพี่หยองใส่เสื้อหน่วยรบพิเศษเพิ่มข้าวเรียกหมูหยองได้ไหมหมูหยอง
1: หมูหยอง
0: แล้วแต่พี่เลยฮะระหว่างลูกโซ่เอ็นโซ่กับแซ่โซ่นี่อะไรดีกว่านะ
1: น่าจะแซ่โซ
0: ่ฮะไทยลีก VR ทำพิษตั้งแต่เริ่มนะประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: หมดเวลาแล้วสิริบลาบอกไปได้แล้วพี่ไล่แล้ววันนี้พี่บอมผมหยองนะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่วันหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอสสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: ที่ทำดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะอาจารย์มาแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
7: สวัสดีท่านเต่าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราต่อเรื่องของคนที่มีความสำคัญในวงการแพทย์แต่ว่าไม่เคยมีคนเอ่ยถึงเท่าไหร่นักต่อนะครับเมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วท่านเต่าจำได้ไหมครับ
6: จำได้หมอรมยา
7: วันนี้มีหมอนึงซึ่งผมจะขอให้เกียรติต้องพูดถึงเพราะว่าท่านทำงานอยู่เรื่องหลังเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือรังสีแพทย์ท่านฟังกับรังสีแพทย์เป็นส่วนเป็นหมอที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นคล้ายๆกับหมอดมยาเหมือนกันแต่หมอดมยาก็จะเกี่ยวข้องกับหมอผ่าตัดโดยตรงในห้องผ่าตัดซะมากกว่าได้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้ด้วยความให้เกียรติและนึกถึงเพื่อนคู่หูหมอดมยานะครับมีหมออีกคนหนึ่งก็คือหมอที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคของหมอสาขาอื่นๆทั้งหมดนั่นแหละครับจะเก่งกาจจากไหนก็ตามแต่ก็ต้องไปพึ่งคุณหมอที่เรียกว่ารังสีแพทย์ทุกคนแหละครับเพราะว่าเช่นเอ็กซเรย์ดูทำซีทีสแกนทำเอ็มอาร์ไอทำอัลตราซาวด์ต้องก็เคยแต่เคยถูกทำปะคะพวกเนี้ย
6: ดูทั้งอัลตราซาวด์ทั้งเอ็กซเรย์ทั้งไฟโบสแกนหมดเลยจัน
7: โอ้โหครบเลย
6: ครบเลยครบเลย
7: ต้องอาศัยคุณหมอที่เรียกว่ารังสีแพทย์ที่ช่วยนะแต่ท่านก็มีความปรารถนาดีต่อคนไข้ทุกคนแบบออเดอร์ขอสั่งรีเควสเข้าไปก็จะทำให้ทุกทีนะครับไม่เคยขัดเลยก็จะจัดพิจารณาเวลาให้เหมาะสมเพราะว่าปัจจุบันนี้คิวมันยาวเหลือเกินรังสีแพทย์ก็ต้องช่วยดูแลเคสเฉพาะเหล่านั้นทั้งซีทีสแกนทั้งเอ็มอาร์ไอทั้งอัลตราซาวด์ทั้งไบโอสแกนที่ต่อก็เคยถูกทำเห็นไหมครับว่ามันมีการวิจัยโรคที่ทำให้เราเนี่ยวิจัยโรคได้แม่นยำมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเหลือนะครับซึ่งคนที่รู้เรื่องนี้ที่สุดก็คือหมอรังสีแพทย์รังสีแพทย์ก็คือคนที่ใช้รังสีใช้สารพิเศษในการที่ช่วยวิจัยโรคและช่วยรักษาโรคมีสองภารกิจใหญ่ๆเลยนะครับทั้งวิจัยโรคเสริมคุณหมอทุกสาขาเลยให้วิจัยโรคได้แม่นยำมากขึ้น ใช้อุปกรณ์พิเศษเช่น CT สแกนเช่น MRI เป็นตัวอย่างนะ

0: และช่วยรักษาโรคด้วยเช่นพวกที่ให้คีโมเคมีเทอราปีจะคุณค่าที่เป็นเนื้อร้ายท่านได้คุ้นชินนะครับก็ใช้คุณหมอรังสีแพทย์สาขาที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการรักษาเรียกว่าแพทย์ทางด้านรังสีรักษารังสีแพทย์ทั่วไปก็หมายถึง2สาขานี่แหละครับที่รวมกันอยู่ในแผนกภาควิชารังสีวิทยาของแต่ละโรงเรียนแพทย์ทั้งศิริราชรามาจุฬาพวกคุณนะครับจะมีรังสีแพทย์อยู่ประมาณ1ซึ่งแบ่งภารกิจกันไปช่วยกันทำทั้งวิจัยโรคในกลุ่มหนึ่งเราก็ขอรีเควสเข้าไปส่งให้ไปทำ MRI ทำ CT คุณหมอทางด้านวิจัยก็จะช่วยดูแลและอ่านผลการวิจัยโรคว่าเป็นอะไรกันแน่แต่คนไข้เคสนี้คุณหมอสาขานี้ก็จะช่วยทำให้หรือว่าคนไข้ที่มีโรคอื่นที่ร้ายแรงวิจัยแล้วเช่นเป็นมะเร็งเป็นเนื้อร้ายก็จะเข้าสู่สายรังสีรักษาตอนแยกแยกออกนะครับคุณสาขา มีสองสาขาที่ช่วยดูแลวงการแพทย์ไทยอยู่ปัจจุบันนี้โดยเขามีน้ำใจในการที่ช่วยทุกๆหมอล่ะครับที่รีเควสต์การทำพิเศษตรงนี้เข้ามานะครับจะช่วยดูแลให้ช่วยวินิจฉัยให้แม่นยำที่สุดแม้ปัจจุบันนี้ในโรงพยาบาลบางโรงก็จะมีการใช้ AI ในการช่วยวินิจฉัยเสริมได้เช่นเฉพาะเอ็กซเรย์ของปอดก็มีใครจะใช้ AI ช่วยอ่านเพิ่มขึ้นให้นะครับเพื่อลดโหลดการทำงานคุณหมอเหล่านี้ลงนะครับเพราะหาเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยมันทำกันเยอะมากสมัครงานเข้าสัมภาษณ์ก็ยังขอให้คนไข้ไอ้คนที่เป็น subject เนี่ยแต่ไปเอ็กซเรย์ปอดดูซะก่อนว่าเป็นมีปัญหาหรือเปล่าอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งมันเยอะเกินก็เลยนำ AI มาใช้ในการช่วยแต่ดูได้เฉพาะวินิจฉัยโรคปอดเท่านั้นนะครับเอ็กซเรย์ปอดนะมีโรคอะไรหรือเปล่ามีวัณโรคหรือเปล่าพวกนี้นะครับลึกกว่านี้เช่นCT scan MRI อัลตราซาวด์พวกนี้เข้ามาแทนไม่ได้หรอกครับ AI ต้องใช้คุณหมอเหล่านี้ไปอีกนานเหลือเกินเพราะว่ามันมีความละเอียดละออมากมายที่จะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับท่านฟังท่านฟังสนใจนะครับอยากจะรู้กันว่ารังสีแพทย์มีความสามารถพิเศษยังไงช่วยการวินิจฉัยโรคให้แม่นยำมากขึ้นจริงๆด้วยผมยอมรับนะครับอย่างไรเพราะไม่ถ้าไม่มีพวกเหล่านี้ครับการวิจัยโรคก็ต้องใช้วิธีแบบเดิมๆเห็นเฉพาะอะไรที่มันเด่นๆเช่นกระดูกหักอย่างเงี้ยใช้เอ็กซเรย์ธรรมดาดูได้เพราะว่าตั้งสมัยก่อนนู้นแล้วครับร้อยปีผ่านมาคนไข้กระดูกหักอุบัติเหตุรถชนรถคว่ำก็ใช้เอ็กซเรย์ธรรมดาก็เห็นเพราะกระดูกมันเด่นชัดมากกระดูกมันทึบรังสีชัดเจนมากไม่ต้องให้คุณหมอรังสีก็ได้หมอกระดูกก็ดูเองได้ว่ามันหักตรงไหนจะรักษายังไงแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมันไม่ได้มีโรคแค่นี้ครับโรคกระดูกหักเป็นแค่ 5% 10% ของโรคนั้นเองอีก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นโรคเฉพาะอื่นๆอีกเยอะเลยครับเช่นโรคของเส้นเอ็นโรคของเส้นประสาทกดทับเส้นประสาทนะครับหลังกดทับเส้นประสาทต่างๆรวมทั้งโรคในสมองอื่นหลายอย่างก็ช่วยทำให้วินิจฉัยได้ด้วยนะครับเป็นตัวสำคัญมากๆอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าคุณหมอรังสีแพทย์ที่มีความสำคัญมากเลยนะครับจริงๆแล้วนี่ครับรังสีแพทย์เนี่ยครับตั้งแต่เมื่อสมัยตั้งประมาณสักร้อยปีที่แล้วก็เริ่มมีการทำงานกันแล้วนะคุณหมอคนแรกที่พบจะใช้รังสีในการช่วยคือคุณหมอเรนเกนนะครับชื่อเรนเกนเป็นชาวหมอชาวเยอรมันทำงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับรังสีทั้งหมดนะครับซึ่งทำงานร่วมกับภรรยาเขาเองเป็นทั้งวิจัยทั้งคู่เลยนะครับเขาค้นพบว่ามีรังสีอันหนึ่งที่เราเรียกว่าเอ็กซเรย์ปัจจุบันเนี่ยครับพบในรังสีคอสมิกรังสีที่มาจากถึงโลกเรามาจากดวงอาทิตย์มาจากที่อื่นมาตามแสงแดดปะปนมาในแสงเหล่านี้ในธรรมชาติเรียกว่าเป็นคอสมิกเรย์ในแสงธรรมชาติเหล่านี้ครับถ้าเขาแยกแยะออกได้ว่าเอ้ยมีรังสีคือเฉพาะความดาวเคลื่อนขึ้นแบบนี้เลยแล้วพอเดินเขาจะลองไปเอาแสงนี้เขาไปผ่านมือของภรรยาเขาซึ่งเป็นนักวิจัยอยู่ในแลบเดียวกันเนี่ยครับได้ภาพมาชัดเจนคลิปนี้ฟิล์มเลยครับว่าเป็นภาพกระดูกของมือภรรยาตัวเองก็จึงนำภาพนี้ครับออกมาเผยแพร่และค้นคว้าต่อจนลึกซึ้งมากมากเลยสองคนนี้ก็จึงเป็นนักวิจัยที่ค้นพบแสงอันเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยโดยครั้งแรกนั้นไม่รู้เป็นแสงอะไรเลยตั้งชื่อว่าเป็นเอ็กซ์เรย์ความหมายเราคืออะไรที่ตามเป็นที่มันโนเนมนะครับไม่มี ไม่มีความรู้มาก่อนเขาตั้งไว้เอ็กซเรย์ไว้ก่อนเบื้องต้นแล้วก็ใช้เอ็กซเรย์มาถึงปัจจุบันนี้ร้อยกว่าปีที่ผ่านมายังใช้คำว่าเอ็กซเรย์เหมือนเดิมนะครับความจริงมันเป็นคอสมิกเรย์ของธรรมชาติมากกว่านะครับนี่คือสิ่งที่มาที่ไปของแสงเอ็กซเรย์ซึ่งถ้าคุณบินไปยุโรปนะ นั่งกันเป็น10ชั่วโมงจากกรุงเทพไปยุโรปอังกฤษมั่งอะไรบ้างแต่ตอนนี้นะครับ10ชั่วโมงเนี่ยแล้วสีคอสมิกเรย์เหล่านี้ครับจะผ่านตัวเครื่องบินนี้มาถึงเราได้ระดับหนึ่งนะทุกคนล่ะครับเช่นบิน10ชั่วโมงก็ถ้ากับถ่ายเอ็กซเรย์ปกติถ่ายมือปกติ4รูปเห็นไหมครับว่ามันมีอยู่ในธรรมชาติทั่วไปอยู่แล้วในธรรมชาติเลยนะครับเมื่อเทียบอย่างนี้ปั๊บจะเห็นได้ว่าเอ็กซเรย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติก็จริงแต่เรานำมาใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคเริ่มต้นจริงๆก็คือดูเอ็กซเรย์ที่ปอดนะครับภาพแรกๆของมันก็คือเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็เอ็กซเรย์เมื่อกระดูกหักแต่ก่อนนี้ก็มีคนไข้กระดูกหักเยอะก็เอ็กซเรย์ดูนำมาใช้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นเครื่องสมัยใหม่ขึ้นนะครับเรามีการใช้แสงทึบๆแสงแต่ก่อนนี้ก็เรียกว่ากลืนแป้ง
1: ค่ะ
0: คุณดูไหมเอ็กซเรย์กลืนแป้งซะก่อนนะเอ็กซเรย์ดูจะเห็นว่ามีแผลในกระเพาะอาหารหรือเปล่ามีเนื้อมะเร็งอะไรที่ก้อนอะไรที่ในลำไส้หรือเปล่าไอ้คืนแป้งหลังคืนแป้งที่คือแบเรียมซัลเฟตนะครับปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแปลงหมดแล้วครับเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ถูกใช้เพราะมันทดเชยด้วยสารซึ่งเครื่องเทคนิคสมัยใหม่ซึ่งคุณหมอความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเหล่านี้คือรังสีแพทย์ในสาขาที่เป็นเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคจะช่วยเรามากที่พูดเครื่องแรกก็คืออัลตราซาวด
1: ์
0: ใช้เสียงใช้เสียงคลื่นเสียงมาผ่านดูเช่นดูที่ตับที่เป็นยังไงนะดูที่ตับที่ดูที่เด็กที่ในท้องแม่เนี่ยมีเป็นเด็กหญิงเด็กชายเพื่อวินิจฉัยโรคได้ซึ่งเราคุ้นชินอยู่แล้วนะครับนี่กับใช้เสียงอัลตราซาวด์ซึ่งเสียงนี้มีความปลอดภัยสำหรับทารกไม่ทำลายประสาทหูของเด็กนะครับในขนาดที่เหมาะสมอัลตราซาวด์เป็นสิ่งที่เราใช้กันประจำปัจจุบันนี้ใช้ดูมีไขมันเกาะตับหรือเปล่าอัลตราซาวด์นะถ้าดูเด็กเพศชายหรือเพศหญิงในท้องแม่ก็ดูอย่างนี้ครับเด็ก3เดือน4เดือนก็ดูได้แล้วเป็นตัวอย่างและวินิจฉัยโรคอื่นๆอีกหลายอย่างเลยนะครับอัลตราซาวด์เนี่ยพื้นฐานเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นมาเป็น CT สแกนภาษาคุ้นหูไหม CT สแกน CT ย่อมาจากคำว่า Computerized Tomography นะครับซึ่งเป็นการใช้แสงเอ็กซเรย์ในการตัดภาพทั่วร่างกายเราตัดเหมือนกับเราตัดเป็นแตงกวาที่เราจะกินน้ำพริกผักจิ้มที่แม่เราทำให้กินน้ำพริกผักจิ้มถ้าแตงกวาหัวหนึ่งเนี่ยมันยาวๆใช่ไหมท่านฟังครับแม่เราจะเอาผ้าเป็นแว่นแว่นแว่นแว่นแว่นแว่นตัดแต่ละแว่นแต่ละแว่นนะครับคือวิธีการที่ CT สแกนใช้แสงเอ็กซเรย์มาตัดฐานร่างกายเราดูความเข้มข้นพอดีที่ไม่ทำให้เกิดปัญหามันก็จะสลายไปจากร่างกายเราได้เองในไม่กี่ชั่วโมงนะครับการตัดภาพแบบนี้ทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากลักษณะที่เป็น2มิติคือเห็นทั้งภาพหน้าเหมือนเอ็กซเรย์กระดูกหักสมัยก่อนนู้นและเอ็กซเรย์ด้านแกนเอ็กตัดขวางด้วยการวิจัยโรคจึงแม่นยำมากขึ้นเพราะเราเห็นภาพของร่างกายเราขนาด2มิตินะครับเป็นวิธีการที่ทำให้เราวิจัยโรคได้ดีขึ้นและแยกระหว่างความเข้มของหลายอย่างวิธีปัจจุบันที่ใช้มากก็คือใช้ดูหลอดเลือดในสมองเวลาเป็นโรคของสโตรกอะครับต้องเตารู้จักสโตรกนะคะ
1: โอ้คุณหูเป็นมากเราเป็นกันเยอะไหม
0: เออครับเขาใช้ CT ในการตรวจวินิจฉัยทำได้เร็วมาก5นาทีเป็นเห็นนะไว้รู้แล้วนะฉะนั้นเราเอามารวมกันในกลุ่มของ Fast Track ในการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองตีบตันเวลาเข้าไปห้องฉุกเฉินจะเข้าสู่เส้นทางด่วนนี้เลยครับพยาบาลก็จะส่งเอ็กซเรย์ CT สแกนสมองทันทีเพื่อเพราะมีเวลาเพียงแค่4ชั่วโมงต้องช่วยให้ทันนะครับจะต้องเร่งทางนี้จะไปขวางให้ไข้รอจังหวะนั้นไม่ได้และเสียเวลาเห็นไข้ยืดไปผ่านเอ็กซเรย์เลยนะครับทำ CT สแกนออกมาเลยรับผลคุณหมอก็จะอ่านให้ทันทีว่ามีการตีบตันเส้นเลือดหรือเปล่าถ้ามีคุณหมอเวรที่ดูแลคนคืนนั้นเฉยคณะก็จะสั่งฉีดยาเข้าเส้นเลือดทันทีเป็นยาละลายริมเลือดที่ช่วยแก้ไขไม่ให้มีการอุดตันและได้ผลดีทันทีเหมือนกัน

0: ขอให้ทำภายใน4ชั่วโมงครึ่งจากลบเป็นอาการนั่นเองครับนี่เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าเราใช้ CT ดูแลจะแม้กระทั่งเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวเรื่องของไอ้เครื่องอื่นหลายอย่างที่ต้องการดูลักษณะที่เฉพาะเจาะจงข้อเสียของอันนี้ก็คือใช้แสงเอ็กซเรย์เป็นมีเดียตรงกลาง คุณหมอไว้ใช้ทางด้านรังสีวิทยาเขาก็ใช้แบบพวกนี้ครับแต่ว่าเลือกใช้เป็นเหมาะที่เหมาะสมอันที่ดีแบบมากๆชัดเจนมากๆพัฒนาตามมาทีหลังก็คือคำว่า MRI เปล่าขึ้นหูไหมครับ
1: ขึ้นหูค่ะอาจารย์ MRI
0: หมอเอ็กซเรย์คนไทยนะอันนี้เป็นคนวินิจฉัยโรคกันเลย MRI นี่มีข้อดีก็คือไม่ได้ใช้แสงเอ็กซเรย์ในการวินิจฉัยโรคนะครับท่านสังครับแต่ใช้แมกเนติกก็คือคลื่นแมกเนติกไฟฟ้าไอ้คลื่นเนี่ยครับมันเหมือนกับมือถือเราที่ใช้นะครับแต่เป็นเข้มข้นมากกว่ามือถือหลายเท่านะครับเพื่อใช้ผ่านร่างกายเราจะได้เห็นใช้คลื่นแมกเนติกไฟฟ้าผ่านร่างกายเราใน3มิติเลยทั้งตัดขวางตัดตามแนวตรงและตัดตามแนวเอ็กซเรย์ด้วยนะครับเห็นภาพเป็น3มิติละเอียดกว่า CT scan นิดนึงนะแล้วก็แยกแยะระหว่างเนื้อเยื่อได้ด้วยเนื้อเยื่อหมายถึงว่าเช่นเส้นประสาทอย่างเช่นหมอกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยหมอกระดูกทุกคนนะครับสั่ง MRI อย่างเดียวเลยเพราะมันเห็นเส้นประสาทด้วยว่าทับบี้ไปแค่ไหนละอีกหมอกระดูกไปทับเส้นประสาทบี้แค่ไหนละต้องรีบผ่าตัดให้หรือเปล่าในการที่จะป้องกันไม่ให้มันทับเส้นประสาทมากเกินไปนี่เป็นตัวอย่างนะครับวิธีที่ใช้อื่นนั้นไม่เห็นเนื้อเยื่อก็คือพวกเส้นประสาทเหล่านี้แต่ MRI เห็นได้ด้วยเอ็นพวกหมอกระดูกถือเป็นอาวุธสำคัญในการวินิจฉัยเลยนะครับที่บอกว่าหมอกระดูกท่านเจ้าศาสตร์ท่านศาสตร์ที่เคยโทรถามมาเราก็มักจะถูกทำ MRI มาก่อนแล้วทั้งสิ้นเพื่อวินิจฉัยว่าทับจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าทับหลอกหลอกหลอกหลอกมีหลายโรคที่หลอกกันนะเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือใช้ MRI ในการช่วยเพราะมันช่วยทำให้เราแยกแยะเนื้อเยื่อในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อของเนื้อเยื่อต่างๆเนื้อเยื่อสมองเนื้อเยื่อของเส้นประสาทต่างๆนี่เราแยกได้ว่าทับจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ตัวสำคัญมากข้อเสียอันนี้ก็คือมันทำนานแต่ของเต่าทำครั้งหนึ่ง40 นาที50 นาทีซึ่งใช้เวลายืดเยื้อมากและเครื่องมันจะเป็นอุโมงค์กลมๆเราต้องเข้าไปในอุโมงค์เขาต้องเลื่อนตัวแล้วก็ไปในนี้คนที่กลัวความแคบๆเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับดินร้องร้องลั่นเลยครับเพราะเขารู้สึกว่าสูบกักก้อยในพื้นที่ที่แคบๆคนที่มีโรคนี้อยู่เยอะเหมือนกันท่านอยู่ไม่ได้แล้วเอ็มไอก็จึงทำลำบากมากในคนที่มีปัญหาพวกกลัวความแคบนะครับคือรู้จักเพื่อนๆที่กลัวความแคบไหม
1: มีอาจารย์ลิฟต์นี่ไม่ได้เลยนะใจสั่นเหงื่อแตก
0: เ
1: ออโมงนี่ไม่ได้เลยนะหัวใจจะวายหายใจไม่ออก
0: กระดาษเล็กๆตามคอนโดเล็กๆเข้าเด็กสองคนเนี่ยเข้าลิฟต์จะต้องจับมือเพื่อนจับแฟนแน่นเลยบีบมือเพื่อนที่ไปด้วยเข้าคนเดียวไม่ได้ครับกลัวความแคบโลกวันนี้มีปัญหาเยอะเลยรวมทั้งผู้ที่กลัวความสูงด้วยนะครับก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละครับเข้าทำเอ็มไอไม่ได้นะครับลำบากมากปัจจุบันที่เครื่องเอ็มไอสมัยใหม่ยังพยายามลดความกว้างของไอ้อุโมงค์เนี่ยให้มันเหลือแคบๆลงหน่อยจะได้ดูว่ามันเหมือนก็ไม่ได้เข้าถ้ำนะแต่ว่าก็ช่วยได้กระดับระดับหนึ่งเองเอ็มไอจึงเป็นตัวที่เป็นสุดยอดปัจจุบันนี้นะครับข้อดีคือใช้เครื่องแมกเนติกไฟฟ้านะครับไม่ได้ใช้เอ็กซเรย์ก็พยายามมีให้เห็นเนื้อเยื่อด้วยแยกแยะกลุ่มที่มีความสำคัญเช่นเนื้อสมองเนื้อเส้นประสาทต่างๆแยกแยะชัดเจนได้ด้วยพวกนี้จึงเห็นว่าถ้ามันเป็น3มิติเราจะวินิจฉัยได้ชัดเจนมากขึ้นและช่วยชี้จุดที่หมอต้องลงมีดผ่าตัดเข้าไปหาตรงนี้แหละเข้าตรงนี้ไปเจอทุกทีแหละเนี่ยมันชี้หมอตรงนี้ครับท่านหมอกระดูกจึงช่วยผ่าตัดตรงนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นถ้าเรารู้ว่าแผลจะเล็กลงแน่เพราะเราไปต้องเข้าไปหาว่าตรงไหนกันแน่วันเนี้ยมันชี้เลยระดับนี้ครับระดับ 4-5 นี่แหละครับตรงนี้เข้าตรงนี้เท่านั้นแหละเจอแน่มันทับอยู่ตรงนี้ไงเนี่ยมันบอกหมอเราเยอะในปัจจุบันการรักษาจึงแม่นยำมากขึ้นแผลเล็กมากขึ้นก็ด้วยเหตุผลเหล่านี้เป็นตัวอย่างซึ่งคนที่จะบอกอ่านผลให้หมอกระดูกหมอผ่าตัดทุกคนทราบได้ว่าตรงไหนแน่ก็คือคุณหมอรังสีแพทย์ครับจะอ่านมาเลยว่าตรงนั้นตรงนี้พูดเป็นภาษาแพทย์มาเลยซึ่งหมอก็จะรู้ว่า

0: าดตรงนี้แหละเจอแน่มึงเลยนะมีผู้ลายตรงนี้แหละนอนอยู่ตรงนี้แหละจัดการซะที่เป็นตัวอย่างอีกสาขาที่ชัดเจนมากก็คือคุณหมอรังสีแพทย์สายรังสีรักษานะครับผมจะไม่พูดวันหลังนะอันนี้นะเพราะว่าฟังดูแล้วมันจะหดหู่ไปนิดนึงเช่นพูดถึงว่าคีโมเทอราปีอะไรพูดแบบคำพูดเดียวไปแล้วคนฟังก็จะเห็นหดหู่ใจนะแล้วก็มันเป็นพ่อตัดทรงผมก็ไม่เชี่ยวชาญมากนักการใช้ยาเคมีเทอราปีเหล่านี้ครับก็เลยขออนุญาตจะรวมให้ท่านเห็นการแบ่งสาขาชัดเจนแต่กลุ่มที่พวกหมอเราพึ่งพาสายมากและช่วยเหลือได้มากก็คือหมอสาขารังสีแพทย์สาขารังสีวิทย์ชัยที่ใช้พวกเอ็กซเรย์ใช้ซีทีสแกน MRI รวมทั้งอีกอันนึงที่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือ CT บวกเพชสแกนครับ PET เพชสแกนนี่ใช้การฉีดเศษสารที่ดีพวกกัมมาเรย์นะครับเข้าไปแล้วให้เห็นว่ามีการแพร่กระจายของเนื้อร้ายเนื้อมะเร็งในทั่วร่างกายหรือยังเพชสแกนจะเป็นตัวเป้าหมายคือต้องการตรวจดูว่ามีการแพร่กระจายของโรคไม่ดีเหล่านี้หรือยังเป็นเด่นนะครับหาอื่นๆได้ด้วยอีกหลายโรคแต่ว่าจุดเด่นก็ใช้กันก็คือดูซิว่ามันเป็นการแพร่กระจายของเจ้าเนื้อร้ายหรือยังผมไม่ได้พูดถึงรายละเอียดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังว่าอาสีแพทย์คือคนที่มีความเก่งกาจเชี่ยวชาญและช่วยหมอในทุกสาขาความเชี่ยวชาญเลยนะครับให้วินิจฉัยโรคได้แม่นยำมันได้เป็นผลดีกับท่านผู้ฟังคนไข้นั่นแหละเพราะถ้าวินิจฉัยได้แม่นยำการรักษาก็แม่นยำตามไปด้วยการรักษาก็แม่นยำแล้วก็ได้ผลดีตามไปด้วยนั่นเองครับนี่คือผลดีที่เกิดขึ้นจากฝีมือของคุณหมอที่เรียกว่ารังสีแพทย์ถ้าทำก็ได้ยินข้อความเห็นเกี่ยวกับหมอสาขาสองสาขานี้ครับคือหมอดมยากับรังสีแพทย์ซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังการวิจัยโรคทั้งสองอันนะครับหมอที่เจอคุณตรวจคุณเป็นหมอสาขาเฉพาะทางก็จริงแต่ว่าเป็นหมอที่เจอกับคุณไข้ไข้เห็นไข้รู้เช่นคุณไปหาหมอกระดูกก็รู้ว่าหาหมอกระดูกนะไปหาหมอหัวใจก็รู้ว่าเป็นหมอหัวใจก็จะเจอคนไข้แต่หมอที่ไม่ได้เจอคนไข้เป็นประจำก็คือหมอรังสีแพทย์อันหนึ่งกับหมอดมยาอีกอันหนึ่งเขาทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับผมนี่ก็นำมาเล่าให้ฟังเพื่อให้เกียรติกับหมอสามสองสาขานี้ความจริงก็เป็นเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นแหละครับแล้วก็ผมการพูดจากันนะช่วยเหลือกันเวลามีอะไรก็โทรหากันโดยตรงๆเลยยกหูช่วยหน่อยนะอันนี้คนไข้คนนี้มันเป็นอย่างนี้สงสัยมากเลยตรงนี้ช่วยอ่านเถอะเถอะส่งไปตอนนี้นะคุณหมอก็จะช่วยดูแลให้แล้วก็โทรกลับมาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นกันจริงๆว่ะอะไรเงี้ยครับก็คุยกันแล้วก็ส่งผลทางการเป็นแผ่นๆกลับมาให้เราอ่านเป็นหลักฐานด้วยแต่ผมก็นำทำการรักษาไปแล้วล่ะก็คุยกันได้ยกหูคุยกันอยู่แล้วมันได้ยกหูคุยกันอยู่แล้วเมื่อกี้นี้นะครับนี่ก็ตัวที่สำคัญมากถ้าขอให้เกียรติกับคุณหมอสองสาขานี่หมอดมยาหมอหลังหมอพิบัติแพทย์กับทางสีแพทย์จะใช้ชื่อภาษาทางการมันเรียกยากนะวิสัญญีแพทย์ต่างๆเรียกยาก
1: เ
0: ลยล่ะ
1: เรียกยากก็เอาง่ายๆคือหมอดมยาละกันเนาะ
0: รู้ฝั่งนี่รู้กันเลย
1: ค่ะ
0: คุ้นกันแล้วหมอรังสีก็คือหมอเอ็กซเรย์คุยง่ายกันคร
1: ับ ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วอ่ะน้อยอันนี้ไม่รู้ผู้ฟังเข้าใจเหมือนกันมั้ยเรามีโอกาสเจอรังสีแพทย์หรือคุณหมอรังสีบ่อยมากกว่าคุณหมอดมยาถ้าคุณจะเจอหมอดมยานั่นหมายความว่าคุณต้องผ่าตัดต้องมาอาจารย์
0: ตรงนี้แน่
1: ใช่แต่ถ้าเราเจออาจารย์หมอรังสีแพทย์หรือว่าหมอรังสีเนี่ยแค่ไปเอ็กซเรย์เป็นอัลตราซาวด์หรือไป MRI ถูกต้องไหมอาจารย์
0: เจอเขาได้แน่เจอเขาได้แน่ครับเขาต้องมาทำให้เองนะครับคนอื่นทำแทนไม่ได้จะมีน้องๆพยาบาลคอยช่วยเสริมนู่นนี่นั่นอยู่ข้างๆก็จริงแต่คนทำจริงๆก็คือรังสีแพทย์จริงๆกับหมอตมยาจริงๆที่จัดการกับคุณนะครับ
1: อืมนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอันตราซาวด์ MRI หรือเอ็กซเรย์เนี่ยคุณหมอรังสีก็จะทำตามคุณหมอต้นอีกท่านหนึ่งที่สั่งมาถูกต้องไหมอาจารย
0: ์เขาเรียกว่ารีเควสต์คือขอให้ช่วยทำให้นะครับข้ามแผนกไปแผนกรังสีนะครับก็จะช่วยเขาต้องการรู้ว่าเราต้องการสงสัยอะไรเราจะรีเควสต์เป็นใบรีเควสต์ไปนะครับถ้าเขาก็จะทำตามที่เราคิดว่าอยากจะรู้บางทีก็แนะนำโทรกลับมาบอกว่าบวกเข้าไปด้วยสิบวกเพชรสแกนไปด้วยจะดีกว่านี่นะถ้าคำแนะนำเหล่านี้ก็ทำตามกันไปเพื่อให้การวิจัยโรคนั้นแม่นยำมากขึ้นทั้งหมดนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างหมอต่อหมอด้วยกันโดยเฉพาะหมอที่ทำงานปิดทองหลังพระทั้งดมยาทั้งรังสีแพทย์นะครับ
1: อีกท่านหนึ่งที่คิดถึงอาจารย์เวลาเราไปตรวจเลือดหรือว่าไปตรวจของเหลวในร่างกาย

0: ป็นต่อน้ำเหลืองและเป็นเนื้อร้ายอย่างนี้ผ่าตัดเสร็จปั๊บก็ดันเนื้อชิ้นนั้นนะครับส่งมาให้คุณหมอพยาธิแพทย์เขาส่องกล้องจุลทรรศน์ดูว่าเซลล์เป็นยังไงแล้วก็จะรีพอร์ตกลับไปอีกทีนึงก็เป็นอีกหมอหนึ่งที่เราต้องพูดถึงเพราะเขามีความสามารถในการช่วยในถ่ายโรคซึ่งกันคล้ายๆรังสีแพทย์นะครับผมไม่กล้ามาพูดเพราะว่าเดี๋ยวท่านฟังแล้วก็จะเซ็งใจนะฟังเรื่องที่หมอคนนี้ก็จะผ่าศพเวลามีคดีความอะไรอย่างนี
1: ้เสียชีวิตด้วยเหตุใดอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจารย
0: ์ครับคนนี้ก็จะทำอะไรเจ็บเพราะเลยเขาไม่ได้ออกมาเจอคนไข้เหมือนกันนะครับอยู่ห้องแลบห้องแลบของเขาเองห้องผ่ากรอสผ่าศพเก่าเนี่ยครับเขาจะทำเฉพาะตรงนั้นถ้าเอาเนื้อไปตรวจว่าเป็นเนื้อร้ายเนื้อดียังไงมีสารพิษอะไรในร่างกายหรือเปล่าที่มีการวางยาไซยาไนด์ฆ่าคนไข้ไปหลายคนนะครับแล้วก็พิสูจน์จบมาด้วยพยาธิแพทย์เช่นเดียวกันคุณหมอพรทิพย์
1: ใช่ไหม
0: ครับพยาธิแพทย์ครับนะครับ
1: อ๋อคุณหมอพรทิพย์ที่ท่านผ่าศพชนสูตรอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย
0: ์เป็นอาจารย์ที่รามาเนี่ยครับเคยคุยกันตลอดนะครับแต่ตอนนี้แกออกไปทำงานอื่นแทนแล้วนะครับ
1: ค่ะอาจารย์อีกคำหนึ่งที่เราเคยได้ยินบ่อยๆคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมไปทำหัตถการอะไรเงี้ย
0: หัตถการคือการที่หมอทุกสาขาแล้วครับทำอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆเช่นหมอดมยาก็เจาะคอในห้อง ICU เนี่ยคนไข้มีอาการหนักเขาจะช่วยที่เจาะคอก็เรียกว่าหัตถการการให้ยาเข้าเส้นแบบที่เปิดเส้นได้เลยนะครับเรียกว่าหัตถการอะไรหรือผ่าตัดเล็กๆเช่นเลาะก้อนไขมันเล็กๆตัดกระเนื้อที่ใบหน้าโดยใช้เลเซอร์กับหมอผิวหนังทำเงี้ยหัตเรียกหัตถการนั่นนะครับ
1: นะคะ
0: บางทีเรียกว่าผ่าตัดเล็กบางที
1: ผ่าตัดเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็น MRI CT สแกน X ray หรืออันต้าซาวผลออกมามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแผ่นฟิล์มแผ่นอะไรงั้นเขาก็วินิจฉัยโรคตามแผ่นฟิล์มเลยอาจารย์ถูกต้องไหม
0: ถูกต้องครับแต่เขานั่งดูในห้องอีกห้องที่ใส่อีกห้องนึงนะครับต้องทำ CT สแกนทำ MRI เนี่ยคุณหมอเราที่เขาจะนั่งอยู่ด้วยอีกห้องนึงนะครับห้องอ่านของเขาเองแล้วเขาจะอ่านผลเลยดูผลสดๆเลยต้องนอนด้วยเทคนิคที่เรียกรังสีเทคนิคกลุ่มนี้ก็จะช่วยจัดการให้ภาพมันชัดเจนที่สุดแล้วส่งภาพไปให้อาจารย์เขาอ่านทันทีอ่านเสร็จก็จะโทรคุยกับผมเลยบอกผมขอไปทำแบบเนี้ยแต่ว่าเอ๊ะอาจารย์มันเป็นอย่างนี้ว่าเจอเมื่อกี้นี้เองอะไรเงี้ยเขาจะพูดมาก่อนเลยแล้วก็จะวางหูไปแล้วก็จะไปพิมพ์ผลแล้วส่งผ่านทางจอฟิวมาที่โต๊ะตรวจผมเลยเป็นทางการนะครับทั้งไม่เป็นทางการโทรศัพท์คุยกันเองแล้วหมอต่อหมอด้วยกันมีความสัมพันธ์ต่อกันรู้จักกันดีกับเป็นทางการเนี่ยมันจึงเป็นดับเบิลเช็คสองทางท่านคุยกันดูแล้วอีกสักพักหนึ่งตัวหนังสือมันจะไหลมาตามหน้าจอนะครับมันจะขึ้นที่หน้าจอเราว่าคนไข้คนนี้ผลเป็นอย่างนี้ว่า
1: อาจารย์อีกอันนึงนะคะที่หนูเคยทำคุณผู้ฟังเคยไปตรวจไขมันพอกตับไหมคะที่เขาเรียกว่าไฟโบสแกนไฟโบสแกนนี่จัดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันไหมคะอาจารย์
0: ครับถ้าตรวจไขมันในตับใช่อัลตราซาวด์ใช่เราสเกตเขาเรียกอะไรหลายอย่างเฉพาะเขาเลยหาเซลล์ไขมันที่อยู่ในเนื้อตับนะครับ
1: เขาเรียกว่าอะไรคะอาจารย์เรียกว่าอะไรสเกต
0: ไฟโบสแกนครับไฟโบว่าไขมัน
1: ก็เหมือนซีทีสแกนไหมอาจารย์อัลตราซาวด์เลยไหม
0: ใช่ครับใช่ครับอัลตราซาวด์ครับ
1: อ๋องั้นก็เป็นหมอรังสีเหมือนกัน
0: รังสีนั่นแหละครับพวกนี้ตามด้วยฝีมือคุณหมอรังสีแพทย์ทั้งสิ้นนะครับ
1: นะคุณผู้ฟังอ่ะใครสงสัยยังไงก็ SMS สักค่ะ4689899นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะเดี๋ยวเปิดสายพูดคุยกัน022485937พักก่อนค่ะอาจารย์
0: คุณผู้ฟังครับผมขอเติมนิดเดียวครับต่อนิดหนึ่งท่านฟังอย่าเบื่อในการที่จะต้องไปนั่งรอตามโรงพยาบาลใหญ่ๆเพราะว่าคุณหมอก็ทำงานกันตัวเป็นเกลียวเลยนะแต่ท่านไม่รู้ไงเพราะเขาบริการคนทั้งหมดเลยแต่คุณหมอเอ็กซเรย์เนี่ยเขาทำงานตัวเป็นเกลียวเลยนะตั้งแต่เช้าเลย
1: อ
0: ่านผลอะไรต่างๆเยอะหมดแล้ววันๆหนึ่งนะผมยิ่งโรงเรียนแพทย์ศรีราชรามาที่กับวัดจุฬาภรณ์พวกนี้เหนื่อยกันมากเลยครับแต่ถ้าไม่เห็นถ้าไม่รู้ถ้าจะมาบ่นว่าทำไมลงมาตรวจช้าจังวะอะไรเงี้ยเขาได้ดั่งใจของเราแต่ใจของคนที่เป็นคนเจ็บป่วยเราเข้าใจดีเขาว่าจะต้องร้อนใจเป็นห่วงญาติตัวเองเป็นคนตัวเองว่าจะเป็นยังไงหรือเปล่าไปโทษว่าคนรักษาทำไมมันอู้หรือไงอะไรเงี้ยครับขอเห็นใจกันนะครับวิชาชีพแพทย์วิชาที่ทำเพื่อคนหรือยิ่งหมอไทยก็ทำเพื่อคนไทย70 ล้านคนเราทุ่มเททำทุกอย่างโดยที่มีหลายสาขาที่ไม่ได้โชว์ออกมาท่านฟังหรือหมอที่เขาตรวจข้างบนเช่นผมเนี่ย

0: ผมไปตรวจตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงโรงพยาบาลแล้วสอนนักศึกษาแพทย์ด้วยตรวจด้วยก็จะลงมาตรวจข้างล่างได้เก้าโมงเช้าน
1: ะคะ
0: ใกล้บนแต่ว่าคนได้แต่วอร์ดที่นอนอยู่โรงพยาบาลครับเตียงหมอกระดูกเนี่ยเกือบร้อยเตียงนะครับแบ่งกันดูหลายคนแต่คนไข้ใครก็ดูคนก็ตรวจไปเนี่ยกว่าจะเสร็จทั้งหมดสั่งการรักษาเสร็จแล้วถึงลงมาตรวจคนไข้ข้างล่างผมก็เลยไปที่คนไข้ OPD คือท่านนั่นแหละที่เป็นนักตรวจนัดวันนี้มาเจอกันนะครับตรวจถึงบ่ายนะครับท่านฟังดูเอ็กซเรย์โดยแล้วต้องถึงบ่ายกว่าจะจบสิ้นกันได้นะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต่อเข้าใจเลยนะคะตัวเองเหมือนกันเวลาโรงพยาบาลรัฐนะคะท่านเช็คหรือว่าตารางนัดอาจารย์พยายามจะไม่เลื่อนนัดเด็ดขาดเพราะว่ากว่าจะได้คิวอ่ะมันค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควร
0: ใช่
1: นะคะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: ครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 1-6-7-3-6
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: กลับมาในช่วงที่2ค่ะ
3: เราพูดถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของคนไทยบวกกับเขาเป็นผู้ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังระบบการแพทย์แทบทุกสาขาในเมืองไทยสาขาเฉพาะทางต่างนะครับจะต้องพึ่งพาอาศัยคุณหมอในกลุ่มนี้กลุ่มแรกก็คือคุณหมอดมยาวิสัญญีแพทย์นั่นเนี่ยผมท่องไว้แล้วชื่อวิสัญญีแพทย์คุณหมอคนกลุ่มที่สองคือคุณหมอเอ็กซเรย์หรือที่เรียกว่ารังสีแพทย์นะครับที่รังสีแพทย์มี2กลุ่มนะครับท่านผู้ฟังกลุ่มที่ทำเพื่อวินิจฉัยเล็กกลุ่มแพทย์ทุกกลุ่มรังสีวินิจฉัยนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มรังสีรักษาซึ่งใช้ในการดูแลพวกเซลล์ที่ไม่ดีในร่างกายทาเอ็กซเรย์เพื่อรักษานะครับใช้แสงใช้สารต่างๆเพื่อช่วยรักษาร่างกายเรารวมทั้งพวกกลุ่มคีโมเทอราปีบางกลุ่มด้วยนะครับอันนี้ก็สิ่งที่รวมแล้วคุณไม่ได้รู้จักคุณหมอซึ่งเราไม่ค่อยเอ่ยถึงเท่าไหร่นะคุณหมอดมยากับคุณหมอเอ็กซเรย
4: ์
3: หรือรังสีแพทย์และวิสัญญีแพทย์ผมก็ไม่เคยได้เรียกวิสัญญีแพทย์เลยเรียกยากนะเพราะเราคุ้นเคยกับเพื่อนคู่หูหมอผ่าตัดต้องคู่หูกับหมอดมยาแหละเรียกหมอดมยาประจำอยู่แล้วนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี่คือจุดที่เราจะให้ความรู้กับท่านผู้ฟังเพื่อคุ้นเคยกับท่านฟังกับแพทย์ผู้รักษาท่านด้วยนะครับวันนี้เปลี่ยนเลยครับไปดูแลเรื่องเกี่ยวกับท่านฟังที่ตื่นเช้ามาก็ต้องทำละเห็นเนี้ยทุกคนต้องทำทั้งนั้นนะครับก่อนนอนก็ต้องเอาอีกครั้งหนึ่งคือการแปรงฟัน
4: อ
3: ืมเราแปรงฟันเราสองครั้งใช่ไหมครับ
4: เช้าแล้วก็อาบน้ำเย็นก่อนนอนค่ะอาจารย
3: ์มีสูตรที่คณะกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรียกว่าทันตอนามัยคุณหมอฟันที่ทำงานอยู่ในกระทรวงที่ดูแลระบบของการฟันของฟันทั้งคนทั้งประเทศครับก็จะดูแลแล้วก็ให้สูตรไว้ว่าคือ2-2-2-2-3 ตัวเลข2-3 ตัวเป็นรักสองรักสองนะครับสนใจแค่คนไทยจะใช้กันประจำนะครับซึ่งมันแปลผลเลข2-3 ตัวนี้โดยที่2 ตัวแรก วันหนึ่ง ขอให้แปรงฟัน2 ครั้งพระเจ้า2 ครั้งก็ทำแล้วนะพวกเราก็ทำกันสองครั้ง
4: อันนั้น2 แรกไปแล้วนะแปรงฟัน2 ครั้ง
3: เลข2 ตัวที่2คือแต่ละครั้งนั้นให้แปรงนานอย่างน้อย2 นาทีอันนี้ก็อย่างน้อยนะครับจะแปรงยาวกว่านี้5 นาที6 นาทีก็ทำได้นะครับที่ผมเนี่ยแปรงยาวกว่า2 นาทีนะแล้วก็แต่น้อยสุดคือขอให้ได้2 นาทีไม่ฉะนั้นมันจะไม่สะอาดพอที่จะทำให้ฟันคุณปราศจากฟันผุและท่าที่3คือหลังจากที่แปรงฟันเสร็จแล้วแต่ละครั้งทั้งเช้าทั้งเย็นครับเว้นว่าการกินอาหารหรือของหวานเข้าฟันสัก2 ชั่วโมง
4: ม
3: ันจะช่วยทำให้ร่างกายคุณนะครับปลอดภัยจากการที่จะเป็นฟันผุเหตุผลที่พูดนี้เพราะว่าท่านตาอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยนะครับเข้าไปลงพื้นที่ดูคนไทยทั้งประเทศเลยที่นั่นที่นี่ตำบลอำเภอต่างๆแล้วก็ตรวจฟันของคนไทยตรวจแบบทำเช็คเลยนะครับเพราะว่ามีคนทุกคนไทยทุกคนนะครับโดยค่าเฉลี่ยมีรอยฟันผุติดตัวอยู่คนละ 2-300 มีฟันผุติดตัวอยู่นะครับแต่ว่าถ้าจับคนไทยมาทำมาเช็คฟันเห็นมาขูดทิ้นปูนมาแล้วก็จะพบว่าหลังขูดทิ้นปูนเสร็จคุณจะเห็นรอยฟันผุคนละ2-300แล้วแต่อยู่ในเมืองหรืออยู่ในต่างอำเภอที่ห่างไกลทันตแพทย์ออกไปนะครับก็หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ของพวกของแถมติดตัวแต่เราสามารถป้องกันมันได้โดยการที่ แปรงฟันให้เหมาะสมนะครับท่านผู้ฟังและรวมทั้งแปรงฟันที่มีคุณภาพสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งเพราะเรารู้นะครับว่าฟันทุกซี่ของเราเนี่ยฟันแท้นะฟันน้ำนมเราไม่คิดนะครับเพราะว่ามันจะถ้าหลุดตัวเองอยู่แล้วก่อนอายุ6 ปีฟันน้ำนมจะร่วงหมดส่วนทดแทนด้วยฟันแท้นะ ซึ่งฟันแท้แต่ละซี่นั้นเป็นฟันที่พิเศษมีรากฟันที่ลงอย่างลากลึกลงไปเพื่อความแน่นหนาและใช้งานได้ถึงแก่เป็นเท่ารวมทั้งฟันแท้มีเคลือบฟันที่มีความหนามีความทนทนคงทนแข็งแรงเคลือบฟันตัวที่เคลือบอยู่ชั้นนอกสุดต่อเห็นภาพไหมครับเราจะใช้ไปด้วยกันทั้งซี่ที่แต่ละซี่แต่ว่ามันมีการแบ่งกายภาพออกเป็นเคลือบฟันอยู่ข้างนอกด้วยเคลือบฟันนี่คือตัวที่ใช้ในการสัมผัสกับอาหารต่างๆเวลาเราเคี้ยวแต่ละคำผลทั้งจะมีการผูกมันก็จะเริ่มเจาะที่เคลือบฟันก่อนเลยพอเขาเอามาวิเคราะห์ฟันแต่ละซี่มาวิเคราะห์ทางการแพทย์ทางห้องแลบจริงๆเราก็รู้นะครับว่าเคลือบฟันเนี่ยครับองค์ประกอบสำคัญมันก็คือฟลูออไรด์คือแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะทำให้เคลือบฟันมีความแข็งแกร่งต่อต้านการเป็นฟันผุได้อย่างดีมากๆเลยและการที่มีฟลูออไรด์เป็นส่วนประกอบสำคัญของเคลือบฟันคนทุกคนฟันที่แข็งแรงก็จะมีฟลูออไรด์ที่สมบูรณ์แบบมีปริมาณที่เหมาะสมฟันที่คนแก่เป็นตัวอย่างฟันคนคืออายุมากก็จะมีฟลูออไรด์ที่ลดน้อยลงมันจึงมีโอกาสที่จะผุง่ายเป็นรูผุหน้าง่ายถ้าแปรงฟันไม่ดีซอกฟันไม่ถูกจัดการดูแลด้วยนะครับซึ่งทำให้มีการสะสมของสุเศษอาหารเกิดเป็นพรากและเกิดเป็นรอยผุลึกลงไปเราเรียกว่าฟันผุถ้าลึกกว่านั้นมากๆมากๆจนตั้งถึงเส้นประสาทของฟันตรงกลางแต่ละฟันแต่ละซี่มีเส้นประสาทด้วยมันก็จะเริ่มมีอาการปวดฟันไงนะครับฟังที่บางคนบอกว่าปวดนักหนาปวดฟันเนี่ยโคตรปวดเลยเทียบได้กับอะไรบ้างซึ่งไม่รู้มันคลอดลูกผมไม่รู้ขนาดไหนกันแต่ยังก็ตามแต่นะครับเราฟังหูไว้หูปวดฟันมันเจ็บจริงๆเพราะมันไปร้อยผูเนี่ยครับมันลงลึกไปเป็นแกนกลางของฟันแต่ละซี่ซึ่งแกนกลางมีเส้นประสาทของฟันแต่ละซี่อยู่ตรงกลางแกนกลางนี่แหละครับทุกซี่คุณนะครับมันจะทำให้เราเจ็บปวดนักหนาเอาไปกระตุ้นที่เส้นประสาทโดยตรงเลยอันนี้ก็ตัวที่สำคัญมากๆทั้งฟลูออไรด์ก็คือสารที่เป็นแร่ธาตุที่เรากินอยู่เป็นประจำนะตามบางจังหวัดในเมืองไทยเลยครับเป็นจังหวัดที่มีสารฟลูออไรด์ในน้ำธรรมช

0: น้ำใต้ดินที่ทำประปาสูงกว่าที่อื่นเช่นที่ลำพูนจังหวัดที่น้องเปิ้ลก็อยู่เนี่ยน้องเปิ้ลเคยมาช่วยเราทำรายการตัดกันได้นะคะเจอบ้างว่าเดี๋ยวนี้เจอบ้างไหม
1: เจอค่ะอาจารย
0: ์ผมก็ดูข่าวก็อ่านเวลาก็อ่านข่าวที่ช่องเก้าอยู่ตลอดนะเรื่อยๆนะจังหวัดลำพูนที่เป็นจังหวัดที่มีสารฟลูไรด์ในน้ำใต้ดินเยอะมันยังน้ำบาดาลจึงก็ขุดมาทำประปาดังนั้นประปาที่จังหวัดนี้ก็เลยต้องมีการลดปริมาณของฟลูไรด์ลงขนาดที่พอดีที่คนจะรับได้จริงๆเชียงใหม่ก็มีระดับปานกลางนะครับย่านนั้นนะครับย่านเชียงใหม่ลำพูนลำปางแถวๆนั้นนะครับจะเป็นพื้นที่ที่มีเป็นแร่ธาตุในดินมีฟลูไรด์สูงน้ำใต้ดินก็เลยมีฟลูไรด์เยอะตามไปด้วยเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งมีผลดีในแง่ที่ว่าฟันผุน้อยลงเพราะเคลือบฟันคนกินน้ำแบบนี้แต่ข้อเสียก็ทำเยอะเกินไปมันก็มีปัญหากับร่างกายได้นะตรงนี้คือสิ่งที่กระทรวงสุขภาพเข้าไปดูแลระบบเหล่านี้อยู่แล้วนะครับอย่างนี้ตามแต่นะครับทั่วไปจังหวัดอื่นทั่วกทมเนี่ยครับทั่วประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีฟลูไรด์เยอะในน้ำเหมือนกับที่จังหวัดย่านด้านภาคเหนือเหล่านั้นนะเราจึงเป็นต้องมีการเติมฟลูไรด์เข้าสู่เคลือบฟันของเราเพื่อให้มันมีความแข็งแรงที่พูดที่ไม่ได้คิดเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้เองเพราะเป็นหมอธรรมดาไม่ใช่หมอฟันแต่ได้คุยกับเพื่อนคือหมอฟันแล้วก็หาความรู้มาเพื่ออัปเดตทั้งหมดนะครับปัจจุบันนี้เรามีการเติมฟลูออไรด์เข้าไปในยาสีฟันนะท่านเคยอ่านลีฟเลตของมันไหมครับส่วนประกอบของฟันจากที่ฟันแต่ละหลอดที่เราซื้อมาใช้แปรงฟันหลอดเนี้ยทั้งยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นอะไรเงี้ยครับอ่านดูสิครับมันจะมีคำว่าโซเดียมฟลูออไรด์ครับ NaF นะครับสามตัวสอนภาษาฝรั่งสามตัว Na แล้วโซเดียม F คือฟลูออไรด์เรามีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยครับ 0.05% ก็คือค่าปกติที่ควรจะมีระยะสีฟันเพื่อเราแปรงฟันแต่ละครั้งนะครับ2นาทีมันจะได้มีการซึมซับของสารฟลูออไรด์นี่ครับเข้าสู่เคลือบฟันของเราได้ดีแต่บางที แค่2นาทีนี่ครับ ขออภัยนะครับ2นาทีได้ก็จะเวลาสั้นไปเขาก็ศึกษาต่อว่าทำยังไงวะจะให้ฟลูออไรด์เข้าเคลือบฟันได้สมบูรณ์แบบแปรงฟันแต่ละครั้งมันได้มีปริมาณฟลูออไรด์เข้าสู่ฟันได้ดีและจะช่วยป้องกันฟันผุไม่ให้เกิดรูฟันผุที่ฟันได้เขาบอกอ๋อให้เวลามันอีกนิดสิจะพุ่งบวนน้ำทิ้งเลยทันทีเช่นบางคนบอก2นาทีเขาให้สูตร2 นาทีก็แปรงมันแค่2นาทีนี่แล้ววะรีบหน่อยแต่จริงๆแล้วถ้าท่านมีเวลาแปลงมากกว่านี้เช่นเป็น3นาทีเป็น6นาทีแต่ผมเนี่ยเขาก็ประมาณ6 นาทีนะครับบอกว่าแต่มือค่ำเนี่ยจะแปลงนานกว่า6นาทีเพราะมีเวลาอยู่ที่บ้านแล้วอันนั้นท่าสบายแล้วนะครับก็แปลงฟันค่อยๆแปลงไปดูข่าวไปอะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็น10กว่านาทีขึ้นไปแหละครับเวลาที่นานกว่านะครับเมื่อยาสีฟันสัมผัสกับฟันของคุณเองเครื่องฟันเนี่ยจะมีการดูดซับเอาพวกสารฟลูออไรด์เนี่ยเข้าสู่พวกเข้าไปได้เยอะขึ้นตามเวลาที่มันค้างอยู่ในปากคุณนะครับแล้วพอแปรงฟันเสร็จมันก็จะเข้าไปได้พอสมควรระดับหนึ่งทีเดียวนะครับถ้าจะ2นาทีขึ้นไปนี่นะครับมันจะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่มันเต็มอิ่มก็แปลว่าแปรงฟันยิ่งนานมันนอกจากจะไปช่วยแคะเขาเอาพวกเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันออกให้หมดไม่ให้เหลือตกค้างไม่เกิดเป็นปัญหาในการจะเกิดพลักคือคราบฟันที่ติดมันยังช่วยทำให้ฟลูออไรด์ดูดซับเข้าเยอะขึ้นหมอฟันกลุ่มหนึ่งอันนี้เป็นการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์เลยนะของไม่โดนก็ทำการวิจัยพวกนี้ด้วยที่จุฬาก็ทำพวกนี้ด้วยนะครับว่ามันมีวิธีการแปลงวิธีไหนบ้างที่มันช่วยทำให้ฟลูออไรด์ค้างอยู่กับจามซอกฟันได้นานขึ้นจากที่เราแปลงฟันเสร็จเราไม่ได้แปรงหนักนานพอแล้วก็หลังจากแปรงแล้วมันจะได้คาอยู่นิดหน่อยในปากเราจนถ้ามันสามารถดูดซึมเข้าเพิ่มอีกนิดนึงท่านการศึกษากับใบสามารถของคณะทันตแพทย์พวกกลุ่มหมอฟันเขาบอกว่าอ๋อวิธีการแปรงแห้งสิเอาแล้วนะครับปีศัพท์คำใหม่มาที่ผมเคยไล่ฟังเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วผมต้องไปไล่ทบทวนดูนะครับเรื่องแปรงแห้งเนี่ยเคยพูดมา 4-5 ปีที่แล้วครั้งหนึ่งแล้วแต่ปัจจุบันนี้มีการแนะนำให้คนไทยใช้วิธีการแปรงแห้งเพิ่มมากขึ้นจากคุณหมอฟันโดยตรงนะ

0: เดียนะอันนี้เอาคำพูดของหมอฟันมาเล่าให้ฟังว่าเรามีเวลาในการที่จะสื่อกับท่านผู้ฟังได้โดยเฉพาะยิ่งผู้ที่เข้าสู่วัยกลางคนระยะไปปลาย50 55ขึ้นไปเนี่ยครับฟันมันเริ่มจะมีฟูรายต่ำลงนะโอกาสจะเกิดฟันผุอะไรก็มีมากขึ้นในคนสูงวัยถ้าเราแปรงมากแปรงแห้งมากขึ้นนะครับมันก็ทำให้ดีขึ้นกับฟูรายที่เข้าได้แปรงแห้งคืออะไรครับแปรงแห้งคือการแปรงธรรมดานี่แหละครับที่ท่านเคยแปรงทุกวันเนี่ยครับแต่เราไม่ได้ใช้น้ำเข้าในปากเราน้ำที่แปรงเราแปรงฟันไปก็คือเป็นเกิดจากเนื้อยาสีฟันที่ท่านบีบที่แปรงนะครับที่แปรงท่านบวกกับน้ำลายท่านที่ออกมาตลอดทุกนาทีท่านนั้นความชื้นที่เกิดขึ้นเป็นฟองเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากยาสีฟันแปรงที่ไปขัดแล้วเกิดเป็นฟองลงกันทั้งน้ำลายท่านมาช่วยท่านมันชื้นแฉะขึ้นแต่ท่านแปรงฟันธรรมดาท่านนึกทบทวนดูนะงงกว่าท่านฟันท่านแปรงธรรมดาท่านก่อนจะเริ่มแปรงท่านก็เอาแปรงสีฟันไปจ่อที่ก๊อกน้ำแล้วให้มันเปียกก่อนละคุณตาทำงี้หรือเปล่าคุณต้องไล่ฟังลิซี่นะครับ
1: หนูเป็นคนที่แปรงฟันพร้อมๆกับการอาบน้ำอาจารย
0: ์เช่น
1: ระหว่างที่น้ำฝักบัวรดหัวเนี่ยหนูก็ใช้เวลาแปรงฟันในช่วงระหว่างยืนให้น้ำมันราดตัวเองประมาณสัก5นาทีเอาไม่ถึง5นาทีเอาสัก 3-4 นาทีแล้วกัน
0: สัก 3-4 นาทีแล้วกันนะประมาณ
1: 3-4 นาทีเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็อาบน้ำได้เลยอาจารย
0: ์อ๋อครับ
1: จะเป็นอย่างเงี้ยเช้าเย็น
0: จะเป็นการแปรงเปียกแน่ๆ
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าน้ำจากที่มันลดหัวเราก็เนี่ยไปสระผมด้วยในการสลองเนี่ยครับ
1: อาจารย์
0: เข้าสู่ปากก็ได
1: ้ขออนุญาตนิดนึงถ้ามันว่วนไปหมดปากมันรู้สึกไม่สะอาดอาจารย
0: ์แต่อันนี้คือประเด็นต่อท้ายที่เราดิสคัสกันต่อนะครับทีนี้การที่แปรงแบบที่แปรงแห้งเขาเลยบอกว่าตอนเริ่มต้นน่ะก็ไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปหรอกไม่ต้องกับแปรงที่เป็นซองจ่อที่ก๊อกน้ำเพื่อให้มันเปียกหรอกถ้าก็ไม่ต้องเอาน้ำเข้าไปในปากครับแค่แปรงด้วยยาที่ฟันธรรมดาที่บีบจากหลอดก็แปรงไปทำลายมันจะออกมาช่วยทำให้เป็นฟองฟัดได้เต็มที่เหมือนปกติแต่ยาที่ฟันในปากเราจะเข้มข้นตลอดเวลา2นาทีขึ้นไปเช่น3นาที4นาทีหรือ6นาที7นาทีขึ้นไปยาที่ฟันมันอยู่ในฟันในปากเรานานขึ้นยาที่ฟันมันถูกสร้างมาให้อยู่ในปากเราได้นานๆไม่ว่ากันเพราะมันถูกบริษัทผู้ผลิตกับคุณหมอทันตแพทย์คอยเช็คคอยตรวจอย.คอยเช็คตลอดเวลาแล้วว่ามันอยู่ในปากเราได้นานๆไม่ว่ากันนะครับจะเอาแห้งๆหรือเปียกๆก็ตามแต่ถ้าเปียกเมื่อไหร่นี่ครับยาที่ฟันมันจะเจือจางลงถูกไหมเพราะว่าน้ำมันเข้าไปในปากด้วยก็ทำให้มันเจือจางลงไอ้เจ้าฟูรายที่ในยาที่ฟันนี่เขาใส่มาขายเราเนี่ยมันก็เจือจางลงด้วยถูกไหมครับท่านสั่งลองนึกดูท่านนึกตามดูแล้วพอแปรงเสร็จปุ๊บ3-4-5นาทีแล้วท่านก็เอาน้ำบ้วนในปากกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กแล้วก็บ้วนทิ้ง3-4-5แล้วใครทำกันนะเอาน้ำบ้วนเข้าไปในปากแล้วก็กุ๊กกุ๊กกุ๊กแล้วก็บ้วนทิ้งมันก็เข้าไปชะล้างทุกซอกฟันจนหมดเลยอย่างที่ฟันที่เราแปรงเมื่อกี้เนี่ยที่เคยเป็นฟองอยู่ในปากเราก็จะค่อยๆละลายออกไปพร้อมกับน้ำที่เราบ้วนทิ้งบ้วนทิ้งบ้วนทิ้ง3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งแล้วแต่ใครจะทำแต่อาศัยน้ำเข้าไปกลัวข้างในฟูรายก็จางลงตามที่ที่ฟันถูกชะลงอ่างทิ้งน้ำไปนะครับลงท่อน้ำทิ้งไปเรียบร้อยแล้วหลายตาวันนั้นในปากเราจึงมีฟูรายอยู่แค่ช่วงนาทีที่เราแปรงฟัน3-5 นาทีแล้วแต่เราควรจะแปรงนานแค่ไหนมันซึมเข้าเคลือบฟันได้ขนาดเวลาขนาดนั้นคนจะแปรงฟันแล้วเราบ้วนน้ำทิ้งไปเลยทิ้งไปเลย 3-4 รอบจนกระทั่งเจือจางหมดเกลี้ยงจะเป็นปากที่เราทำปกตินะครับเป็นค่าปกติที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้นะแต่ถ้าแปรงแห้งมันต่างกันตรงนี้ก็คือก่อนแปรงเราก็ไปเอาน้ำใสที่แปรงไม่ต้องให้ชื้นอะไรนั่นแหละเอาจากที่ฟันเลยแล้วก็แปรงเลยน้ำลายเราจะออกมาช่วยเติมให้มันเกือบเป็นฟองฟัดได้เป็นปกติแปรงไป4-5 นาทีเสร็จแล้วตอนเสร็จแล้วเราก็บ้วนเฉพาะยาที่ฟันที่เป็นฟองอยู่ในปากเราบ้วนทิ้งสัก3-4-5 ทีบ้วนเปล่าๆไม่ต้องเอาน้ำใส่เข้าในปากต่างกับตรงนี้เองครับเครื่องตั้งชื่อว่าแปรงแห้งไงล่ะก็ไม่ได้เอาน้ำเข้าปากเลยแบบนั้นเถอะน้ำที่ในปากนั้นเกิดจากน้ำลายเราเองที่เป็นธรรมชาตินะครับน้ำลายเราหลั่งมาตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ ถึงถ้าน้ำใส่เข้าไปก็มีน้ำลายแบบนี้ออกมาปกติมันทำให้ใจที่ฟันเกิดเป็นฟองฟอดแปรงเสร็จก่อนแปรงก็ไปเอาน้ำใส่แปรงเสร็จ 3-4 นาทีแล้วก็บ้วนเฉพาะฟองทิ้งไปบ้วนทิ้งไป 4-5 ครั้งจนกระทั่งรู้สึกว่าปากท่านเคลียร์แต่ท่านทราบไหมครับว่าคุณหมอฟันเนี่ยเขาไปส่องกล้องดูไปฟันแต่ละซี่แต่ละซี่เขาไปไล่แต่เอาตามซอกฟันต่างๆว่าที่ว่ามีแผลที่ฟันตกไข่แค่ไหนมีตกค้างอยู่ครับเพราะเราไม่ได้เอาน้ำเข้าไปกลัวๆด้วยไอ้ส่วนที่ตกไข่ไปตามซอกฟันต่างๆเหล่านี้ครับมันมีฟูรายอยู่ด้วยสารฟูรายที่เป็นสารที่เคลือบฟันเราต้องการใช้มันก็เลยค้างอยู่นั้นนานเพิ่มอีกประมาณ15นาทีถ้าจบตอนนี้ทั่วถ้าคุณรั่วในน้ำมันก็ออกหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือในปากท่านแล้วนะครับแต่ถ้าคุณแปลงแห้งเราไม่กลัวด้วยน้ำไม่ปิดฉากด้วยการกลัวด้วยน้ำนะ 3-4 ครั้งเราใช้วิธีบ้วนฟองทิ้งธรรมดา 3-4 ครั้งไม่เอากลัวน้ำกลัวเลยมันจะยงแอบแอบอยู่ตามซอกฟันหรือซอกฟันลึกๆที่ฟันกรามข้างในที่มันออกยากเนี่ยที่มันจะคอยช่วยซึมซับเข้าไปสู่เคลือบฟันยิ่งไอ้ฟันลึกๆเหล่านี้ครับไอ้ฟันกรามข้างในเนี่ยครับมันก็จะมีโอกาสจะฟันผุได้ง่ายเพราะเป็นจุดอับของเราแปรงก็ไม่ได้สะอาดอยู่แล้วมันอยู่ข้างนี้สักพักหนึ่งโดยค่าเฉลี่ยเขาตรวจสอบดูไล่ดูว่านาทีที่3ที่4ที่5นาทีที่15มันจะเจือจางเป็นปกติเลยเหมือนก็ไม่มีอะไรนะครับฟังได้ไหมครับแปลว่าคุณแปรง5นาทีสมมติคุณแปรงได้มือคุณเอง5นาทีถ้าคุณใช้วิธีการแปรงแบบแปรงเปียกธรรมดาปกติฟูรายอยู่กับฟันคุณได้แค่5นาทีเพราะคุณบ้วนน้ำครวกออกไปทิ้งละ4-5ครั้งลงท่วมไม่ลงชักโครกไปละแต่ถ้าคุณแปรงแบบแปรงแห้งคุณแปรง5นาทีเหมือนเดิมแต่คุณไม่ได้บ้วนน้ำเข้าไปออกไปด้วยบ้วนเฉพาะฟองตาให้ออกไปหมดเลย 4-5 ครั้งนะครับคุณจะมีฟูรายในซอกฟันที่เป็นจุดที่มันจะเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุเนี่ยนานต่อไปอีก15นาที
1: ค่ะ
0: ค่อยบางลงเรื่อยๆนะครับไม่ใช่เป็นคงเดิมตลอดนะบางลงบางลงจางลงจางลงจนลงสุดท้าย15นาทีก็เกลี้ยงจากปากคุณไปเรียบร้อยคุณก็จะมีโอกาสให้ฟูรายซึมซับเข้าสู่ซอกเคลือบฟันได้นานขึ้นอีก15นาทีซึ่งเป็นจุดที่โอเคสมบูรณ์แบบฟันชอบยิ้มนะครับชอบอย่างนี้ขนาดเนี้ยดีกว่าจะได้ไม่เกิดฟันผุง่ายกว่าธรรมดาการแปรงแห้งจึงทำแค่นี้ครับแตกต่างกันแค่นี้ผมลองทำดูแล้วทำมาได้หลายปีแล้วขนาดนี้นะครับเพราะว่าการศรัทธาในเพื่อนหมอฟันด้วยกัน
1: ก
0: ็สนิทกันเขาอธิบายฟังแล้วก็บอกพูดถึงผลแลบต่างๆที่เขาทำความวิจัยมาส่องกล้องตรวจไล่ตามดูว่าฟันผุมันเกิดขึ้นน้อยลงจริงๆด้วยคนที่แปรงแห้งและปัจจุบันนี้นอกจากพูดบอกเพื่อนๆสนิทที่เป็นหมอด้วยกันที่เข้าใจพวกนี้อยู่แล้วแพร่ออกมาเลยครับพูดออกมาเลยในโซเชียลเลยมีคลิปออกมาบอกว่าแปรงแห้งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พูดโดยคุณหมอฟันเองนะไม่ได้หมอให้หมอธรรมดาแบบผมพูดนะฮะหมอฟันคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟันอยู่แล้วเขาพูดมาเองแล้วก็เชียร์ให้คนแปรงแห้งเพิ่มมากขึ้นผมก็เลยมาศึกษาดูว่าอ้อแปรงแห้งก็คือต่างกับแปรงธรรมดาที่เราเคยทำคุ้นชินมาแล้วก็คือไม่ได้ใช้น้ำตอนเริ่มต้นแปรงไปโดยใช้น้ำจากน้ำลายเราเนี่ยคือทั้งมันเกิดเป็นฟองก็แปรงไปทำปกติทุกอย่างแปรงขึ้นแปรงลงแปรงลงแปรงขึ้นตามเทคนิคซึ่งคุณมีหน้าที่ในการแปรง5ด้าน1ปากแปรงแต่ละครั้ง5ด้าน1ปากแปรงแต่ละครั้ง2นาทีขึ้นไปเนี่ยคุณต้องแปรง5ด้านคือด้านนอกด้านในของฟันบนด้านนอกด้านในของฟันล่าง4ด้านแล้วนะครับอีกด้านนึงคือด้านหน้าตัดของฟันต้องแปรงหน้าตัดฟันหรือเปล่า
1: แปรงขึ้นแปรงลงแปรงขึ้นแปรงลงอาจารย์อ
0: ันนี้แปรงด้านหน้ากับด้านใน
1: ด้านในนี่คือก็ตวัดออกอาจารย์ตวัดออก
0: ใช่หน้าที่5ก็คือหน้าตัดฟันชุดนี้ชุดที่คนมักจะไม่ค่อยแปรง
1: ลืมคิดถึงนี้นะอาจารย์หน้าตัดตรงที่มัน
0: จะเป็นตัวที่มันเจอหาไปเคี้ยวหันหน้านี้ครับคือหน้าที่เกิดฟันผุโคตรเยอะเลยเขาบอกเพราะคนไม่ได้แปรงหน้านี้ไงมีเศษอาหารซุกอยู่นิดหน่อยคืนนี้หลับไปก็เกิดเป็นพลาสมันก็เกิดกันซ้อจะเกิดเป็นรูที่หน้าฟันนะครับคือด้านที่5 4ด้านคือบน2นอกใน ไล่สองเป็นสี่นะครับฟันหน้าตัดประหารที่เป็นหน้าที่ห้าซึ่งคุณต้องจะแปลงถ้านิดเดียวไม่ต้องแปลงเยอะขนาดไหนหรอกครับถูมันก็หลุดไปแล้วหน้าที่ห้าถึงเชียร์ผมเพิ่มไปวันนี้นะครับเชียร์กันนะครับบวกกับถ้าคุณแปลงแห้งก็แค่แตกต่างกับที่สมมติว่าตอนที่จบแล้วเนี่ยไม่ได้รู้ไม่ได้บ้วนน้ำจากก๊อกเหมือนกันไม่ได้ก๊อกก๊อกในปากครับบ้วนแค่ฟองยาออกให้หมดให้ตัวฟิลลิ่งคุณรู้ว่าโอเคมันจบแล้วแต่มันไม่ได้ถูกล้างออกไปด้วยน้ำ มันจึงไม่เจือจางเป็นศูนย์มันยังมีตกค้างระดับซอกฟันนิดหน่อยนิดหน่อยมันก็ค่อยจางไปเองจนกระทั่งสุดท้าย15นาทีผ่านไปทุกอย่างเหมือนปกติเหมือนคุณแปรงธรรมดาแปรงเป็นน้ำปลุกๆได้ธรรมดาที่มีค่าเท่ากันแต่มีโอกาสที่ฟลูไรด์สารฟลูไรด์ในยาสีฟันจะซึมเข้าไปได้อีก15นาทีให้โอกาสมัน15นาทีนะครับแล้วมันก็จะจบไปเช้ากับเย็นแต่ตอนเย็นเนี่ยคนส่วนใหญ่จะแปรงนานกว่า2นาทีนะเพราะอยู่บ้านตัวเองเนี่ยผมเนี่ยผมแปรงสบายเลยนั่งดูเปิดทีวีดูข่าวผมไม่ได้แปรงที่หน้าซิงน้ำนะท่านฟังผมก็กลัวไปจะโดนจดจากคางลงที่หน้าอกเหมือนกันเปิดเสื้อเสื้อนอนนะผมก็ไปเอาฝาทัพแวร์เล็กๆที่เหมาะสมของภรรยาที่ในครัวที่มันเบาๆอ่ะท่านฟังฝาทัพแวร์เล็กๆกลมๆฝาปิดมันเบาเอามาลองใต้คางแล้วก็นั่งแปรงที่เก้าอี้ตัวโปรดผมเลยครับตัวที่มีเท้าแขนด้วยนั่งดูทีวีครับแปรงฟันไปเรื่อยเพลินๆจับเวลาดูประมาณทีนี้จับไปจับไปมา13-14นาทีนะครับทุกท่านแปรงเพลินๆเอาหน้าที่5เลยหน้าที่5ด้วยหน้าฟันด้วยแปรงไปเรื่อยดูไปเรื่อยตอนจะหยดจากคางลงมามันก็หยดลงฝาทัพแวร์ที่รองใต้คางคุณนะครับเอามือซ้ายถือไว้ให้มันกันไม่ให้มันเปิดเสื้อเราตรงหน้าอกเสื้อเราไอ้ส่วนมือขวาก็แปรงชับขึ้นปัดขึ้นปัดลงตามที่กระบวนการทั้งหมดมันก็สบายดีครับท่านผู้ฟังครับแล้วตอนจบแล้วผมก็ไม่ได้ไปบ้วนน้ำนะก็บ้วนในไอ้เศษยาที่ฟันที่อยู่ในปากครับไปที่ซิงน้ำแล้วก็บ้วนลงซิงไปนะครับเปิดน้ำก๊อกไหลให้มันไปแล้วก็รอไป15นาทีมันก็จบอันนี้คือประเด็นสำคัญที่เกิดของคนแปรงแห้งพูดโดยความรู้สึกของคนที่เคยทำเป็นประจำมาสักพักหนึ่งแล้วหลังนะครับเปลี่ยนแปลงนิสัยลองดูก็เพราะว่าทั้งหมดทั้งแรกนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะไปหาคุณหมอฟัน6เดือน7เดือนครั้งหนึ่งก็ถ้าแต่จะนัดก็ได้ว่าผมว่างด้วยอย่างเงี้ยครับก็บอกว่าโอเคไม่มีปัญหาครับพี่หลายปีผ่านมาก็ยังไม่ได้ถูกอุดฟันอะไรเลยนะก็พอสมควรผมก็ไม่รู้จะว่าไงกับเหตุการณ์นี้ว่าไม่ได้สาขาตัวเองเชี่ยวชาญไม่ได้มีดักตัวเองแต่ว่าฟังจากเพื่อนหมอทันตแพทย์ที่เป็นอาจารย์สอนหมอฟันที่คณะทันตแพทย์ของมหิดลนะครับก็พูดคุยกันแล้วเจอกันเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ออกปากเคลียร์คนมากขึ้นครับนะฮะสมุทรแลนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเมื่อวิชาชีพเฉพาะคุณหมอทันตแพทย์เขาไม่ได้ต่อต้านแล้วเขาก็เป็นคนเคลียร์เรื่องพวกนี้เรื่องแปรงแห้งขึ้นมาเองเลยนะครับอันนี้เกิดขึ้นมาตั้ง7-8ปีที่แล้วแล้วนะจุดเริ่มต้นมัน7-8 10หรือ10ปีประมาณนั้นผมไม่ได้กะ
1: ค่ะ
0: ก็ทำกันไปเรื่อยๆค่อยๆเคลียร์กันครับผมเองก็ไล่ฟังวันนี้ก็ถือเป็นไฮไลท์เพราะวันพรุ่งนี้จะมีคุณหมอท่านอื่นมาพูดต่อใช่ไหมครับทั้งเต่าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะศุกร์แรกกับศุกร์สุดท้ายของเดือนเนี่ยจะพบกับคุยชัดกับหมอกาชาติกัน
0: เดี๋ยวผมจะเอาวันพฤหัสผลนี่เป็นวันไฮไลท์นะครับพูดเรื่องแปลงแห้งให้ท่านฟังแต่พูดไล่ฟังจากประสบการณ์ตัวเองก็ที่ลองทำดูด้วยนะครับท่านฟังลองทำดูนะครับมันอาจจะไม่มีข้อเสียแล้วมากเพราะครับคือสามารถเป็น10ปีละแต่พบว่า15นาทีหลังแปลงเสร็จมันยังมีความเข้มข้นของฟูออไรด์ในเส้นฟันอยู่นิดหน่อยช่วยเสริมให้ฟันเรามีเคลือบฟันที่แข็งแกร่งต่อต้านการเกิดฟันผุได้ง่ายได้ดีขึ้นนะครับลองฟังลองทำดูนะครับ
1: อาจารย์ขามีคุณผู้ฟังแชร์เข้ามาคุณป้อมบอกว่าแปรงฟันแบบแห้งให้ลูกตั้งแต่ฟันซี่แรกเลยค่ะหลังแปรงจะงดน้ำงดอาหาร30นาทีจนตอนนี้ลูก8ขวบฟันไม่ผุเลยค่ะอาจารย
0: ์เยี่ยมมากครับยิ่งฟันเด็กยิ่งได้สปอนดีเพราะว่าฟันเด็กนี่มันดูดซึมแล้วมันต้องการฟลูออไรด์ชัดเจนครับตั้งแต่ฟันน้ำนมมาเลยนะถึงฟันที่พอ6ปีเขาเริ่มจะเปลี่ยนแปลงเป็นฟันแท้ที่ตอนนี้จุดสำคัญของเด็กเลยครับว่าฟันแท้ทุกซี่ที่ขึ้นมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคราวนี้เป็นฟันแท้คือต้อง คือผูเป็นผูเลยว่ากันเถอะ